0: จากขวาไปซ้ายครับแต่ทางวิทยุอาจจะบุกจากซ้ายไปขวาก็ได้ครับสำหรับบอสเนียโยนมั่วๆมาก่อนเลยครับแล้วก็ได้เตะมุมเลยครับ10วินาที
1: แล้วก็พอเต่าก็เดินเข้ามาแล้วครับนะฮะอ๋อไม่ใช่
0: ไม่ใช่โอ้เรียกเด็กอ๋อเลยน้องเต่าตอนนี้เนี่ยสบายเลย
1: ทำไมครับ
0: ครับอยู่ที่นี่แล้วตปท.
1: นอนที่นี่นอนกินนอนที่นี่โอ้ลากกระเป๋ามายังไปต่างประเทศครับ
0: นึกว่าอะคาเดมี่แฟนตาซีเตะมุมนะครับทางบอสเนียลุ้นประตูตั้งแต่นาทีแรกเลยแต่ว่าโอ้นี่เข้าไปมั่วอยู่ตรงกลางครับวันนี้เนี่ยส่งนักบอลชื่อวิทลง8ตัวเลยครับโอ้ไม่เกรงใจเลยแต่เช้าด้วย
1: ก็จะเป็นธรรมดานะฮะของประเทศในแถบนี
0: ้อุ๊ยโยนลูกเตะมุมเข้ามาลูกนี้เนี่ยโดนงัดทิ้งเข้าไปก่อนครับชิลมันเตะทิ้งขึ้นมาบอลอยู่ที่กลางสนามกลายเป็นบอสเนียนะครับที่ครองเกมอยู่ครับในช่วงต้นครับอามาเดดิชส่งลูกนี้โอ้สมราคากองหลังเลยครับบัวมากใครอยากให้เราภาคแล้วเชียร์ทีมไหนก็แจ้งมาได้นะคร
1: ับ
0: เราช่วยเชียร์
1: หลี่มิงก็ให้ช่วยส่งกำลังใจให้กับบอสเนียหน่อย
0: เออเหรอ
1: สงสารประเทศเขา
0: โอ้นี่ชื่นชอบพวกสลาฟ
1: อยู่อย่างคนไม่มีสิทธิ
0: ์ครับกล้องตัดมาที่รัสเซลโครผสมทอมครูซครับ
1: โอ้เหรอนึกว่าสรพงษ์ชาตรีผสมกรุงศรีวิไล
0: โอ้ทรงแกโอ้ทรงผมพี่กรุงกันเท่มากเลยนะ
1: เหรอแต่ก่อนผมแกก็ยังดกอยู่ดิ
0: โอ้เดี๋ยวนี้ก็เฟี้ยวมากโอ้วันนี้นี่แดดที่อเมริก
1: า
0: เราใจมากนะครับบอลอยู่กลางสนามครับพูลิสิตแทงออกมาบอลมาทางขวาครับเดนส์คืนไปโอ้โหเปิดลูกนี้สวยมากครับเป็นเกมบิ๊กเม็ดเลยนะครับคู่นี้เอาละครับออกมาทางขวาครับเซกิโนเดนส์เดนส์ลากเข้ามาจี้ในกรอบเขตโทษเดนส์กระชากถึงเส้นหลังเดนส์โอ้โหได้โดนลุมกินโต้ครับสุดท้ายเนี่ยโดนเตะออกไปครับโดยซุนกิช
1: โอ้โหเซจิโยเดนส์นะครับเป็นแบ็คขวาอายุ25ปีครับจากไฮโฮเฟน
0: เฮ้ยเป็นไงไอ้นี่อยู่ทีมอะไรเดี๋ยวป๋าถามอีกเอ๊ะทำไมถามจังเลย
1: ป๋าวันนี้สบายนะครับนะเพราะว่าม
0: า9โมงเดี๋ยวมาจัดกอล์ฟ
1: มาจัดกอล์ฟอีกเหรอ
0: เฮ้ยไม่ธรรมดาใช่ไหมใช่ไหมไม่มาเหรออ ๋
1: อวันนี้ป๋าไม่มา
0: อ๋อโหแกรู้เลยครับวันนี้แกไม่อยากเจอพี่มาเลยมาบอกวันนี้สบาย
1: นะ
0: พี่
1: ก็อับแกเหลือเกินนะ
0: ล่ะ
1: แม่พอทรงนี้ก็หัวเราะคิกคักคิกคักชอบใจ
0: แกบอกว่าต้องให้คู่นี้จัดไปเลยเดี๋ยวป๋าวันนี้ขอปักหน่อยโอ้ปักทุกวันเลยเหนื่อย
1: โอ้ทะลุเป้าเลยป๋า
0: โ
1: อ้ไม่คลายคิวไว้ใครเลยเนี่ยถ้าวันนี้เตะ8โมงนี่เราสวย
0: หมดอีก
1: หมดอีก
0: อเมริกาพาบอลอยู่ตรงกลางนะครับยังไม่ไปไหนนะครับตอนนี้ต้องตั้งสติก่อนว่านาทีแรกเนี่ยโดนบุกไปแล้วนะครับบอลอยู่ทางซ้ายครับทีมรีมกับตันทีมอดีตนักบอลที่เล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกจ่ายเข้ามาตรงกลางครับพูลิสิตลากตัดในมาพูลิสิตซัดลูกนี้โอ้โหติดบล็อกแล้วลูกนี้กระเด้งเตะมุมของสหรัฐอเมริกาครับ
1: แหมวันนี้ก็สเตฟานลาดิอิชนะครับที่ลงมาเป็นตัวที่5ของแผงรับนะฮะก็บล็อกไว้ได้แล้วก็ไม่ต้องรีบมากนะครับอเมริกา
0: เขาก็อยากได้ประตูเล่นสั้นครับทิวมันเล่นสั้นกันกับพูลิเซตสับขาหลอกเยอะโยกสุดที่นี่ตามสกรีนเลยนะครับเบอร์14ส่งลงมาเพื่อวิ่งโดยเฉพาะเตะบอลเป็นมาไม่รู้ครับ
1: เขา
0: แกนี
1: ่
0: วิ่งเป็นบิลภูริพลบุญสอนเลยครับ
1: วันนี้อังกฤษเนี่ยเสียประตูแรกเนี่ยโอ้พิงฟอร์ดนี่มู้หมูครับ
0: โอ้
1: อยากจะตบกระบาลมันเหลือเกิน
0: ใครที่ไม่ได้ดูอังกฤษถือว่าโชคดีครับเมื่อคืนดีที่ชนะนะครับ 2-1
1: ก็ถือว่าแอนโทนีการ์ดอนนะครับลงมาแอสซิสต์ได้2ลูกเลยนะครับแล้วก็แฮร์รี่เคนนี่สุดยอดจริง
0: ๆแมคเคนนี่ขึ้นมาเตะไปติดเตะมุมอีกแล้วครับอเมริกาเอาละครับตอนนี้เนี่ยแมคเคนนี่ครับนัดก่อนเนี่ยมีคนเรียกแมคเคนน่าด้วยครับด้วยขุนทอง
1: ขุนทองแมคเคนน่าโอ้ก็อายุ27ปีจากยูเวนตุสนะครับ
0: ไอ้หนุ่มแก้มป่องหน้าตาวัยรุ่นน่ารักเลยทีเดียวครับตอนนี้เทรนกำลังฮิตเตะมุมอีกแล้วครับมาร์คเทลแมนเหมือนจะเล่นสั้นอีกหรือเปล่านี่

0: ากเลเวอร์คูเซ่นคนถามแกเยอะครับมาจากทีมอะไรแกบอกเลยเลเวอร์คูเซ่นทางใต
1: ้อ่านมาอยู่กรุงเทพนานแล้วก
0: ็
1: ไม่ได้ทองแดงขนาดนั้นมีก็ไปใส่ลายแกละเกิน
0: เดี๋ยวก็มา
1: ธรรมดาร
0: ีบิ้งรีบิ้งอ้าวเดี๋ยวก่อนมีคนล้อมในกรอบเขตโทษครับ
1: เอ้าเป็นอะไรฮะล้อมทำไมฮะ
0: ล้มแล้วแม่ลูกนี้ก็ลงไปนอนอยู่ครับกิโกวิชครับโดนเขกเข้าไปที่ศีรษะนี่ก็ตัวสำรองนะครับตอนแรกเนี่ยเป็นตำแหน่งของทาฮิโรวิชนะครับแกได้ลงแทน
1: โดนอะไรฮะ
0: โดนบอลอัดหัวแล้วมึนครับ
1: โอ้โห
0: เป็นนักบอลแท้แท
1: ้บอกไม่ชอบลูกโมงลงไปโดน
0: กุมกระบับ
1: ไม่เป็นไรมึนนิดหน่อยผมร่วงไป3เส้น
0: แหมดกดีเหลือเกิน
1: ถ้าบอกทรงโบกนี่นะหลุดทั้งแผงเลย
0: อันนี้ก็ทอมา
1: ทอแล้วแกยอมทองด้วยนะ
0: โอ้โหไม่ธรรมดาครับตอนนี้ฟรีมันครับจ่ายแล้วจะให้เดนส์ลูกนี้ออกนะครับเดนส์ได้ด้วยนะครับอเมริกาเริ่มครองเกมได้นะครับในช่วง5นาทีแรกนะครับก็ยังไปเรื่อยๆครับแมคเคนี่จะเปิดแรงขึ้นมาติดโอ้โหตอนนี้อยู่ตรงกลางครับซุนยิชแทงออกมาทางซ้ายครับอะไรเบโกวิช
1: นี่ครับลีมิงเนี่ยมองแต่เบอร์11ครับเอดินเชโก
0: ยังไม่ได้บอลเลย
1: ไรมันจะได้บอลสักทีวันนี้จะได้พลาดหน่อย
0: ละโอ้ตัวอื่นนี่อย่าส่งกันบ่อยๆนะครับไอ้พวกอะไรเบโกวิชกับมูฮาเลมูวิชเนี่ยอย่าทำชิ่งกันนะครับขอร้องมาแล้วครับขึ้นมาข้างบนครับเดมิโรวิชตวัดลูกนี้ขึ้นมาตอนจับที่เดมิโรวิชอีกครั้งนึงครับจะแหวกเข้าไปลูกนี้ผู้สินเป่าแล้วก็เดมิโรวิชครับไปดึงกุงเกงครับโอ้โหของคริสริชาร์ดแล้วก็รัสเซลโครเนี่ยขึ้นมายืนเท่เลย
1: มาอีกแล้วโอ้แต่แกก็ด้าป่องขึ้นมาหน่อยนะอ้วนขึ้นตามมาไวนะครับแล้วก็แกก็คงกรึบด้วยอะ
0: ต้องมี
1: นี่มีตู้เย็นส่วนตัวอยู่ข้างๆด้วยครับ
0: แบบพี่สมชายครับแหมเมื่อวานแกชอบเลยฉายาไอ้หนุ่มตู้เย็น
1: เลิศ
0: ครับ
1: แหมแกนี่ต้องดื่มเบียร์เนี่ยนะสี่ยี่ห้อ
0: ห้ามแช่น้ำแข็งด้วยตัวนี้ไอเก็บแรงไว้ภาคบอลโลกผูลีสิตมาแล้วครับขึ้นทางซ้ายครับจ่ายออกไปมันยังขึ้นดีๆยังไม่ค่อยได้ครับตอนนี้วิชาร์ดครับ
1: มันจากเจาะยังไงนะบีนะ
0: ใช่ใช่ไหมแน่นมาก
1: มันต้องใช้ความเร็วแล้วก็หลากหลายอะนะพูดง่ายๆนะครับมันต้องมีทั้งลูกภาคพื้นดินแต่ที่แน่ๆซ้ายขวานี่ต้องเร็วนะครับในการเจาะเกมรับ
0: แต่อเมริกาเนี่ยมีลูกทูบอลอะที่จ่ายแทงๆตรงๆแนวดิ่งๆเนี่ยเก่งมากนะครับชุดนี้นะครับเด็กๆครับเอาล่ะได้ทุ่มนะครับกินแดนไปเรื่อยเล่นเหมือนอเมริกันฟุตบอลเลยครับค่อยๆกินแดนแล้วก็เรียกฟาวบอสเนียนี่เตะเนี่ยแดนฝั่งอเมริกาเลยนะครับโอ้โหริมทิมริมทิ้งยาวๆออกมาทางขวาลูกนี้โอ้โหไม่แม่นเลย
1: ก็ยังไม่แน่นอนครับก็ดีละเล่นกันไปอย่างนี้นะ
0: อูบาบาเลสตอนหนุ่มกับตอนนี้เนี่ย20ปีผ่านไปเมียจำแกไม่ได้เลยครับโอ้แกนี่นึกว่า80นะครับบาบาเลส
1: แกก็จะวางแผนด้วยการปรึกษาเอดินเชโก้ว่าเอายังไงดี
0: เพื่อนกันเพื่อนกันเตะบอลกันมานะครับบาบาเลสตั้งแต่เป็นตัวดังครับทั้งหลายแยกประเทศอ๋อแล้วครับอเมริกาตัดได้ตรงกลางครับทิวแมนลากมาทำชิง1 2 3 4ทิวแมนถึงเส้นหลังไหมครับว่าสุดท้ายเนี่ยสนามนี้มันสั้นไปหน่อยครับทิวแมนเลี้ยงออกไปเลย
1: ลูกนี้ทาริกมูฮาเลโมบิชนะครับก็ไปปิดบล็อกไว้ได้แล้วก็มีผลักนิดหน่อยนะฮะแต่ลูกมันออกไปละ
0: เสื้ออเมริกานี่สวยดีเหมือนกันเลยครับใช้ได้เลย
1: เ
0: ออซื้อวันนี้แหละครับอีก30ปีเนี่ยจะตัวละ 4,000 โอ้ยเปิดยาวแม่นครับเชโก้ออกขวามาเดมิวิสซัดลูกนี้ครับโอ้โหเซฟไม่ได้ครับมามันตรงตัวนะครับของแมตฟรีสยังอยู่ครับทางซ้ายครับอะไรเบโควิชอะไรเบโควิชเลี้ยงลูกนี้โดนเตะออกเป็นลูกเตะมุมครับของบอสเนียแอนเฮอร์เซโกวีนาน
1: ี่พอบาลไม่รู้โรยเมื่อกี้นะครับเอดินเชโก้จับบอลให้ลิมิงชื่นใจเอาลงสวยมากดูนะครับดูทักษะเขานี่โอ้โหแล้วปาดออกไปครับ
0: ทำไมโฉม
1: ครั้งแรกน่ารักจริงๆเลย
0: โอ้จับบอลไม่เกือบล้มโอ้ลูกนี้มันยิงตรงตัวไปหน่อยครับแมตต์ฟรีสก็เลยทุบเอาไว
1: ้โอ้นักพากย์บางคนบอกยิงตรงตัวนี่บอกซุปเปอร์เซฟ
0: โอ้เหรอ
1: จะเป็นลม
0: เอออะไรเบโควิชครับจะเป็นคนเปิดอันนี้เข้าไปยืนกันข้างในแล้วครับนี่ตัวใหญ่ๆมากันเพียบเลยครับนี่ตัวใหญ่มากนะครับมูฮาเรโมวิชขึ้นมาราเดลยิตเดดิสซุนยิตอะไรเบโควิชเดมิโลวิช
1: ฮะ
0: อยู่ข้างในเต็มไปหมดเลยครับกะจะขึ้นมาควิดครับตอนนี้จะเปิดเข้าไปอะไรเบโควิชโยนลึกลึกลูกนี้โอ้โหเนี่ยปัดออกมาครับลูกนี้มันโคล้งเกือบเสียบตะข่ายนะครับ
1: โอ้โหแมตต์ฟริชนะครับทุบออกมาได้ครับ
0: ลูกนี้เสียฟอร์มแล้วถ้าเข้าอ่ะโอ้โห
1: เหมือนแกจะออกมาตัดบอลข้างนอกแล้วก็นะครับลูกมันจะเข้า 2-2 นะฮะ
0: ใช่ครับโอ้โหโค้งโค้งดีมากอุ้ยบอสเนียน่ากลัวครับออกสตาร์ทในตอนนี
1: ้น่ารักน่ารักเล่นอย่างนี้เนี่ย ชีวิตมีความหวังหลังจากอังกฤษเนี่ยเดทละ
0: ไปตะคู่แรกเลย เอาโยนยาวมาลูกนี้มั่วเหลือเกินครับทางบอสเนียกะจะให้เอดินเชโก้ครับเอดินเชโก้บอกส่งคนอื่นมั่งก็ได้ครับโอ้โห
1: เอดินเชโก้นี้ก็เป็นดาวสโลว์สูงสุดตลอดการของประเทศครับประเทศเขาไม่มีใครดีกว่านี้แล้วฮะไม่มีคนขนาดแกเล่นอยู่ชังเก้04บุนเดสลีก้าลีกรองนะฮะก็ยังติดทีมชาตินะฮะ
0: ใช่นะเขาเชื่อในความเก๋าครับมันมี2อย่างครับเชื่อมั่นกับไม่มีใคร
1: ไม่มีน่าจะอย่างหลังซะมากกว่า
0: แหมนี่ดูอีกทีครับลูกเตะมุมแกปั่นไซส์นี่เกือบตุงตะข่ายเลยนะครับ
1: อื
0: ้อแหมชอบคำนี้มากเลยพี่
1: อะไร
0: ไม่ปัดนี่เข้าแน่นอน
1: อ้าว
0: ก็เป็นโกไม่ให้ปัดได้ไงอ่ะแหมอ้าวอเมริกาทิ้งยาวออกมาทางซ้ายครับเอออเมริกาวันนี้ออกแนวเหมือนยังไม่ตื่นครับ
1: ก็ยังไม่เร่งมากครับก็ยังถือว่าเป็นช่วงยก1ยก2ครับด
0: ู
1: จังหวะคุมไปก่อน
0: ยังไม่เด้งนะ
1: แต่ถ้าจะเร่งนี่ก็ให้บอสเนียเนี่ยยิงไปก่อนสักลูกหนึ่ง
0: ไอ้คุ้น
1: ๆเกมจะได้สนุกไม่ได้คิดอะไรหรอก
0: ล่ะอ๋อเราจะได้พากับมัน
1: ไม่มีอะไรแอบแฝง
0: หรอชัดเจนเลยอเมริกานี่พลาบิวนี่3คนนะครับคริสติชาร์ดว่ากันว่าเป็นตัวเปิดที่ดีที่สุดในทีมครับแม่ออกมาแล้วครับขุมทองแมคเกนน่า
1: โ
0: อ้ตอนนี้บอสเนียลงไป10คนนะครับประจำการเลย
1: ขุมทองแมคเกนน่าต้องร้องเพลงนี้เลยครับGo Go Subago แปลว่าอะไรฮะ Subago นี่
0: ไม่รู้ครับโทแบ็กโก้เปล่าแหม
1: ก็เอสเบตมาด้วยนะครับทักทายกันเข้ามาระหว่างที่อเมริกากำลังครอบครองบอลอยู่ยังเจาะไม่เข้านะครับ
0: เจาะไม่เข้าครับอเมริกายังเข้าทางลึกไม่ได้แต่ว่าตอนนี้เดนส์ครับเรียกฟาวได้ครับ
1: ใช่ก็พยายามเจาะเข้ามาด้านขวานะครับเน้นด้านขวาก็เลยเจอแบ็กซ้ายครับโคราซินัสนะฮะจอมเก่าอีกคนหนึ่ง
0: นี่ครับไอ้รถถังนะครับฉายาแก
1: นี่เหรอฮะ
0: ครับผม
1: จิตเมืองนนท์หรือเปล่า
0: โอ้โหอันนี้ไอ้รถถังจิตนิดๆ
1: โอ้โหแกเนี่ยแม่โคราซินัสเนี่ยขายหนังไก่ทอดด้วยนะฮะไลฟ์สดก็ชกก็ยังกินเลยดูดิครับโอ้งงมากเลย
0: แสดงว่าซ้อมหนักมากครับช่วงหลังเอาละครับฟรีคิกของอเมริกาเปิดเข้าไปที่เสาแรกครับลูกนี้ก็เด้งออกมาแมคคาน่าแทงกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับบอลเบิ้ลออกมาทางขวาครับบอลอยู่ที่ชิลแมนทำชิงวันทูสวยมากถึงเส้นหลังหักโค้งออกมาซัดลูกนี้ที่เสาแรกครับโอ้โหลูกนี้ยิงออกไปเองครับฟอรินบาโลกุน
1: ศูนย์หน้านะครับจากโมนาโกนะเบอร์เลข20นะครับบาโลกันนี้โอ้ยิงออกเยอะกว่าที่คิดครับยิงนี่เรื่องเลย
0: อ้าวยิงด้วยขวาแต่ติดขาซ้ายตัวเองออก แน่แน่คนอเมริกานี่
1: เชียร์อเมริกานี
0: ่เนาะลงทุนมากเลย
1: แกมีถือแก้วทึบด้วยนะ
0: ช่แก้วเยติครับกันเมียเห็นครับบอกกับเมียว่าจะไม่กินเบียร์เวลาดูบอล
1: ทำเป็นสมชายสายลมไปได้ครับใต้โต๊ะนี่แช่ใต้เตียงแกมีแช่ไว้8กระป๋องก่อนนอน
0: 8ยี่ห้อด้วยนะครับห้ามซ้ำ
1: แม่มาจัดรายการเมื่อวานแล้วยังไอไหมครับ
0: แกใส่อมแล้วเดี๋ยวนี้ เวลาจะพูดจะไอปุ๊บแกหยุดเลยพรุ่งนี้เนี่ยมาติดตามแกได้นะครับเดี๋ยวแกมาภาคกับคู่10โมง11โมงอ่ะ
1: แกต้องหาอะไรได้ขยันหน่อยเพราะช่วงนี้ค่าหมอเนี่ยเดือนนี้หมดไป 45,000
0: แต่พออย่าอมอีกเดียวก็ 30,000 แล้วครับแม่ซื้อมา10ยี่ห้อ
1: โอ้โหบอสเซียพยายามจะเดินเกมรุกขึ้นมาแต่ว่าพวกเขาเนี่ยดีเลย์นะครับอยู่ในแนวตัวเองแล้วก็ไม่ได้ด้วยอเมริกาแย่งได้ครับบอลออกมาติดที่โคลาสินัทแตะทิ้ง
0: อู้บอสเนียรับเร็วไปหรือเปล่าครับมันเพิ่ง16นาที
1: โอ้มีกองเชียร์เริ่มอึดอัดแล้วครับยังทำอะไรไม่ได้ไปคิดไม่นานเลยแล้วน้องเปรมวันนี้ไม่มาครับธรรมดาแกต้องมาชูป้าย
0: โอ้ปกตินี่ฮึดเหลือเกินครับแม่เอาละครับขึ้นมาอีกแล้วครับบอลคนถึงเส้นหลังอ่ะเปิดลูกนี้2ทีกระเด้งยังออกข้างครับเป็นลูกทุ่มตามไปบล็อกได้ดีนี่ลงมาเป็นลิเบโร่นะครับสำหรับลาโดยิสกล้องจับไปที่อินฟานติโนมาดูบอลฟรีแล้วครับแม่ประธานฟีฟ่า
1: แกยิ้มเลยแล้วแกมีแทงมั้งไหมฮะ
0: ผมว่าแก
1: แกต้องจะมีแกแล้วจะมีกาบ้างฮะ
0: ครับวันนี้เนี่ยเชื่อว่าพวกบรรดาพวกดาราฮอลลีวูดเนี่ยมากันเยอะนะครับ
1: โอ
0: ้เดี๋ยวตามดูกันว่าทอมพวกทอมแฮงค์มาไหมทอมครูซอะไรพวกนี้นะ
1: พวกนี้เนี่ยถ้ามีตั๋วฟรีนี่แกมาแน่นอนฮะแกรออยู
0: ่ถ้าไม่มีอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่มีแกก็รออยู่บ้านนะ
0: ครับเอาตอนนี้อเมริกาแทงตรงๆทะลุมาทางขวาครับขึ้นมาแล้วครับแมคคนีแมคคนียัดไส้ลูกนี้โอ้โหสุดท้ายเนี่ยบินมาปัดเอาไว้แล้วก็บอลไปโดนศีรษะของในห้างครับโรบินสันออก
1: โอ้โหทุกสิ่งที่สุขสันแอนโทนีโรบินสันนะครับไม่ใช่แอนโทนีฮัตสันนะฮะ
0: คร
1: ับ แอนโทนีฮัตสันตอนนี้แกนอนกุ้มใจอยู
0: ่ไม่แกดูแท็กติกว่าใครเอาไปใช้บ้างไหม
1: ในบอลโลก
0: แกบอกแกจะรอดไหมเนี่ยโอ้โหคือแม็กซ์แมคคินี่เนี่ยเปิดประตูเนี่ยบินไปทุบแล้วโดนศีรษะของโรบินสันออกนะครับโอ้โหวาซิล
1: ว่าคือเหมือนแมคคินี่เนี่ยแกเหมือนมองซ้ายครับแล้วแกเหมือนลักไก่หรือว่าแกยิงผิดเหลี่ยมก็ไม่ทราบนะ
0: อย่างหลังครับโอ้ผิดเหลี่ยมเต็ม
1: ๆเอาวาซิลกุมไปที่หน้านะครับแม่
0: ผู้สาประตูปีนี้เนี่ยฟอร์มดีมากนะครับสำหรับนิโคลาวาซิลเนี่ยตกชั้นกับซังเปาลีนะครับ
1: ก็ยังมา
0: ดีสุดละแม่ตอนนี้เนี่ยทางสเกบาเบเรสเดินออกมาอากาศก็ร้อนครับแกใส่สูท
1: จำเป็นสะสมพวกโปรเซิร์ตไม่ได
0: ้เหมือนพี่เตี้ยเลยชอบใส่สูท
1: มียุคหนึ่ง
0: โอ้
1: โอ้ไม่ทรมานมากเลยครับผูกใจใส่สูท
0: ก็เคยถาม
1: ข้างสนาม
0: พี่ร้อนมากก็บอกโหบีอย่าถามอย่างนี้
1: เองมาใส่แบบปี้ไหมล่ะ
0: เอ้าถือโอกาสเราไปกินน้ำไม่ได้ดิผู้สาประตูเจ็บเนี่ยอุดแต่ว่านักบอลออกไป
1: เอ้า
0: สำรองเลย
1: เอ้าเอ้ายังไงฮะเจ็บก่อนที่คิดไหม
0: เอาละครับนี่ถ้าเปลี่ยนประตูยุ่งนะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่จังหวะที่มันโฟลว์วอเตอร์ครับแล้วก็โดนเข้าไปที่ขอบตา
1: เอาเสียงฝ่ายแพทย์ของนะครับบอสเนี่ยนี่ชูนิ้วแล้วชูนิ้วโป้งนี่ว่าไงฮะ
0: นิ้วโป้งเนี่ยโอเค
1: โอเคนะฮะ
0: มาโก้ครับข้าง
1: เนี่ยเป็นไงฮะนิ้วกลาง
0: นิ้วกลางครับไม่โอเคโอ้นี่เฮ้ยส่งหมอลงไปดูเนี่ยนะครับคุณหมอประจำทีมคืออัตนันฮัสซิโมราโตวิชนะครับไม่ไปลงไปคู่กับคุณหมอชื่อเลอุปคาราเบกนะฮะลงไป
1: หมอที่เชี่ยวชาญทางด้านสูตินารีเวชนะฮะ
0: ใช่ครับอายุรกรรมพี่แม่เข้าไปดูครับไปตรวจความดันตาของวาซิลใช้ได้ครับเล่นต่อโอ้แต่ว่าแดงเลยพี่โอ้ยตุยเลยนะครับใต้ตาซ้ายเหมือนโดนหมัดของไอ้หน้าหินเข้าไปครับ
1: ก็เลย
0: มาน
1: ักชกจากปานามานะครับ
0: ครับ
1: โรเบิร์ตโตดูรันนี่แกสะดุ้งเลยสมชายบอกฉายาไอ้หน้าหิน
0: โอ้แกท้อเลย
1: นี่ถ้าเขียนลงหนังสือพิมพ์แล้วปุ๊บผิดนี่ยุ่งเลยฮะ
0: โอ้ปุ๊บถ้าเกิดปุ๊บตุยๆด้วยนะเลิกเลยแหม ไปต่อครับอเมริกาเมื่อสักครู่นี้เบรกไป

0: นี่แอบไปกินน้ำไม่ได้นะครับ
1: ครับ
0: ห้ามนะครับแต่ว่าเหมือนผู้ตัดสินก
1: ็หยวนหยวน
0: หยวนหน่อยนะครับเพราะว่า
1: ผู้ตัดสินก็หิวน้ำ
0: หิวครับ
1: บายพี่ด้วย
0: มาจากบราซิลนะครับผู้ตัดสิน
1: ครับ
0: ตอนนี้เนี่ยฟุตบอลเนี่ยมันเหมือนแบ่งเป็น4ควอเตอร์นะครับเพราะว่ามีพักอยู่ผ่านไปครึ่งทางอยู่บอลออกมาทางขวาตอนนี้แมคคานี่เนี่ยออกมาทำเกมอยู่ทางขวานะครับแล้วก็ให้เดนส์เนี่ยแนบเข้าไปอยู่ด้านในบอลอยู่ที่ริมครับเปลี่ยนซ้ายไปขวาเปิดลูกนี้แทงตรงๆมาอีกแล้วครับแทงตรงๆเข้ามาสุดท้ายมีกระแทกกันเตะมุมนะครับเพราะว่าล้มเองนะครับโอ้ทิวแมนนี่แข็งแรงครับเข้าไปเบียดมูฮาเรโมวิช
1: มาเลตทิวแมนนะครับจากไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับเพิ่ง24ปีครับแกบอกว่าถ้าบอลโลกครั้งนี้เนี่ยประสบความสำเร็จเนี่ยแกจะบวชครับ
0: โอ้เหรอ
1: ปีหน้าแก25ไง
0: อ
1: ๋
0: อเบญจเพสพอดีครบครบเออเขาท่าไว้อันนี้เตะมุม
1: นี่พอทรงก็ไปใช้อีกหรือเปล่า
0: โอ้จดไปหมดแล้วฮะมุกมึกไม่เล่นแล้วตอนนี้ทิวแมนโยนมาครับโอ้โหแต่ว่านิโคลัสวาซิลครับบินออกมาปัดเอาไม่ได้นี่โอ้โหหน้านี่แดงหายแล้วนะครับตอนนี
1: ้โอ้เราแดดยังจ้าเลยนะครับ
0: อเมริกาทุ่มไปในกรอบเขตโทษครับบอลคนแทงลูกนี้ย้อนกลับมาเตะมั่วๆกันอยู่ครับแล้วก็ราเดลยิสเตะทิ้งมาลูกเลยศีรษะมาครับลิคิติชาต้องเตะทิ้งครับเป็นลูกทุ่มทางท่านซ้ายครับของบอสเนียกลางสนามวันนี้เนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยมิเลนปานิชนะครับซึ่งเป็นอดีตนักฟุตบอลมิดฟิลด์จอมคลาสสิกฮะของบอสเนีย
1: นะฮะแกก็เพิ่งหลุดมาอย่างฉิวเฉียดครับนะฮะ
0: แม่แกฮัลโหลไหม
1: ไม่ต้องฮัลโหลไม่ได้ผิดกฎหมาย
0: เหรอโอ้ที่โดนถูกครับ
1: มันต้องส่งทางไลน์
0: เหรอที่นี่เนี่ยผิดสิ
1: แล้วเวลาโอ้เนี่ย
0: นะ
1: บอกค่าโซดาน้ำแข็ง
0: เหรอแม่ทำไมแพงจังเดนครับแทงไปอีกแล้วก็อเมริกาตอนนี้ทิ่มตรงๆมาบอลคุณยึกยักอยู่ออกไปทางซ้ายครับในห้างโรบินสันโรบินสันแทงตรงๆมาครับพูลิชิตโดนเบียดลูกนี้ทำอะไรไม่ได้ครับโอ้โหแล้วก็เป็นลูกเตะจากประตู
1: หายไปเลยนะครับคริสเตียนพูลิชิตเบอร์10ศูนย์หน้ามหาวิทยาลัยแดนหน้าเนี่ยความหวังของทีมนะครับ
0: พี่มาแล้วไฮโดรเจนของพี่มาแล้ว
1: ไฮโดรเจนเราเรียกเป็นออกซิเจนเลยดีกว่าฮะ
0: โอ้ตอนนี้เนี่ยเอาไปเล่นกันหมดละเซ็งเลย
1: ไม่คิดพัฒนามุกมาต่อยอดกันบ้างเลย
0: โอ้เกมนั้นเอามาสิบมุกโดนไปซ้อนหมดละไม่เล่นละ
1: เอาออกซิเจนเบรกแล้วกัน
0: เล่นป๋าดีกว่ามันสุด
1: ป๋ากับสมชายนี่แหละครับระหว่างพัก
0: เฟ่ตอนนี้เนี่ยพักเบรกตอนพักเบรกเลยก็คือพักเบรกนะฮะโอ้แล้ววันนี้เนี่ยผิดเวลาครับมันก็เลยดูแล้วแปลก
1: ๆโอ้โ
0: หนี่ตอนนี้ต้องไปตรวจนะครับเพราะว่าหน้าแกโอ้ช้ำต้องประคบน้ำแข็ง
1: อ
0: ่ะทางด้านของนิโคลัสวาเซลนะครับผู้รักษาประตูก็เป็นจอมหนึบจากซังเปาลีครับทีมปีศาจแห่งบุนเดสลีกาทีมหัวกะโหลกไฟ
1: ใช่
0: นะ
1: ฮะแม่อยู่เยอรมนีเนี่ยแกบอกเลยเอ้ทีมเยอรมันเนี่ยทำไมรีบกลับเหลือเกินนะฮะ
0: เยอรมันนี่ทำท่าว่าจะปลดยูเลน นาเกิลส์มันและให้ลูดี้โฟลเลอร์ลาออก
1: เอา
0: แล้วก็นายกสมาคมจะโดนสอบนะครับ
1: โอ้
0: โหโหลุงลังแล้วนะครับตอนนี้แม่
1: ดัตเจอเกนคอปเรียกร้องนี่แกจะมาไหมฮะ
0: คอปแกก็อยากอยู่เฉยๆครับมันสบายกว่า
1: โอ้แบกแรงกดดันนะครับแชมป์โลก4สมัยช่วงหลังๆนี้ไม่มีใครกลัวแล้วครับ
0: ใช่ใช่โอ้คำนี้ถูกไม่มีใครกลัวแล้วมันเป็นอย่างนี้ซะด้วยครับทางอินซิเล็กเห็นแล้วก็ซึมและเซ็งคือมันไปเร็วไปนิดนึงเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: เราก็โอ้มันเสียดาย
1: ระดับขาใหญ่อย่างนี้นะครับ
0: คือตอนนี้เนี่ยมาดามน้อยนะครับซึ่งเป็นนายกสมาคมของเยอรมนีเนี่ยนะครับนอยเอนดอฟชื่อเล่นชื่อมาดามน้อย
1: เหรอ
0: เป็นนายกสมาคมที่รุ่นเนี่ยกำลังจะโดนสอบครับบอกโอ้โหนี่คุณแต่งตั้งทำทีมกันยังไงพอๆเกาหลีเลย
1: โ
0: อ้โหนี่ตัวใหญ่ขึ้นมาเป็น2เท่าเลยนะสำหรับโปเชตติโน่เนี่ยนะครับตั้งแต่มาอยู่ที่นี่เบียร์น่าจะอร่อยครับ ที่สหรัฐอเมริกาโอ้โหนี่ในช่วงพักเบรกเนี่ยมีดนตรีเล่นด้วยนะครับโปงลางสะออนครับของที่นู่น
1: เขาเหมือนมีจัดอีเวนต์โชว์เป็นโชว์ด้วยนะ
0: ใช่ครับ
1: นี่จะเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกเกมแล้วก็ฟุตบอลโลกในอีก4ปีข้างหน้าครับไปกันใหญ่ละเจ้าภาพนี้โอ้โหมากันแห่กันมานะฮะอุรุกวัยนะฮะ
0: 6ชาติ
1: เออดีๆโมร็อกโกด้วยนะฮะ
0: เวลาก็ได้สับสนดีก็เวลาดูบอลเท่ากับว่าครั้งหน้านะเรามีโอกาสดูบอลตั้งแต่ช่วง4โมงเย็นเนี่ยไปจนถึงเช้าเลยนะคร
1: ับ
0: เพราะว่ามันมีที่อเมริกาใต้ด้วยนะก็อาจจะไม่กี่เกมครับแต่ว่าอยู่ในช่วงการตกลงในฟุตบอลโลก100ปีนะฮะในอีก4ปีข้างหน้าเกมกลับมาเริ่มต้นนะครับหลังจากที่ให้ออกซิเจนกันไปที่เรียบร้อยครับแหมนักกีฬากลับมาฟิตเหลือเกินเขาบอกว่าช่วงที่กลับมาจากตรงนี้เนี่ยนะครับทีมที่เป็นรองเนี่ยมันฟื้นเลยนะ
1: ใช
0: ่ที่กำลังแบบหลังพิงเชือกอะ
1: แล้วมันก็มองในแง่ดีก็คือทำให้เกมมันคึกคักขึ้นนะครับ
0: กระชุ่มกระชวย
1: แล้วก็กฎของการถ่วงเวลาก็เริ่มมีการปรุงแต่งปรับทำให้ฟุตบอลเนี่ย
0: ผมว่าบอลมันสนุก
1: ขึ้
0: น
1: เร็วนะครับ
0: ใช่มันกระฉับกระเฉงหลายเรื่องนะ
1: ใช่
0: มันดีขึ้นนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวต้องดูเพราะว่าไอ้รอบชิงชนะเลิศเนี่ยต้องหยุดประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับว่าจะต้องมีการแสดงโชว์เอาละครับบอลกลับมาเล่นแล้วก็อเมริกาครับครองบอลอยู่ในแนวลึกครับที่คริสริชาร์ดลากขึ้นมามีกองอยู่คนนึงแต่ว่าริชาร์ดบอกไม่เป็นไรครับรู้ว่าเพื่อนสำออยครับเลยเล่นต่อโอ้มีอเมริกากองอยู่พอริชาร์ดเลี้ยงปุ๊บมันลุกเลยพี
1: ่ริชาร์ดนี่จะเป็นตัวที่นำบอลขึ้นมานะครับ
0: ใช่จากคริสตัลพาเลทนะครับตอนอยู่พาเลทเนี่ยเพื่อนไม่ค่อยส่งบอลให้เขาเพราะแกเลี้ยงไม่เก่งเขาอยู่อเมริกาที่เก่งขึ้นมาเลย
1: ติดทีมชาติเลย
0: โอ้บอลย้อนคืนมาครับอยู่ที่ทีมริมกับตันทีมตัวเก่าครับมาที่คริสติชาร์ดริชาร์ดปาดออกมาทางด้านขวาครับเดนส์เซโลเดนส์ให้ตรงกลางครับแมคเคนน่าแมคเคนซี่ครับไปเรียกถุงทองอีกแล้วโอ้โหนั้นใครเรียกแมคเคนน่าแล้วติดเลย
1: ก็ไปไม่ได้ครับแมคเคนนี่นะก็จ่ายไปจ่ายมาครับไม่โยนนะเอาปุ๊บปุ๊บโยนเลยคร
0: ับ แต่บอลเนี่ย
1: ซ้ายเลย
0: เรื่องบอลมันไม่ถึงไม่อยู่ที่ไทเลอร์ดำเลยนะครับตอนนี้อ้าวโรบินสันเลี้ยงออกไปเลย
1: โทษโอ้แอนโทนีโรบินสันครับแต่บอลยาวครับจะไปริมเส้นจากฟูลแลมนะครับแอนโทนีโรบินสัน
0: ตอนแรกเนี่ยมีข่าวกับลิเวอร์พูลครับว่าจะซื้อโอ้โหแกแอคเลยสรุปลิเวอร์พูลเนี่ยไปซื้อมิลอสเคอร์เคสครับ
1: ก็แกเลี้ยงอย่างนี้แหละครับจะซื้อมาแม่มาแล้วเอ็นดินเชโก้นะ
0: แล้วไม่ได้บอลเลยโอ้ตั้งแต่เตะมาได้บอลครั้งเดียว
1: จากภาพก็ยังถ่ายให้ลีบิงชื่นใจอยู่
0: อุ้ยที่แกได้บอลผลเดียวจริงนะ
1: ครับ
0: โอ้โห
1: แต่แตะบอลลงลูกแล้วล่ะ
0: ก็ไปยืนให้ออกซิเจนมาครับบอลลอยโด่งๆมายังมงไว้ก่อนครับลาเดียชเชโก้พยายามจะวิ่งอยู่ครับบอลเนี่ยเป้าแรกเนี่ยไปอยู่ที่เดมิโรวิชครับกองหน้าจากสุดการแล้วโดนอเมริกาสวนซ้ายออกมาครับบาลากุนทะลุขึ้นมาทางซ้ายดวลกับเดดิชบาลากุนโยกหนีได
1: ้
0: โดนเกี่ยวล่วงไปในเขตโทษผู้ศิลป์บอกพุ่งครับโอ้โหไม่ได้ครับอเมริกาม
1: ีเสียง VAR ด้วยหรือเปล่าครับ
0: บอคุณศิลป์บอกบ
1: อโอ้วันนี้แฮร์รี่เคนครับแกก็พุ่งเหมือนกันนะ
0: ไอ้ลูกแฮร์รี่เคนอะถ้าเป็นแกรี่ลินิเกอร์หรือเชียร์เลอร์นะ
1: ฮะ
0: เล่นบอลต่อเลยแต่แล้วไปยิงเข้าเลยแกดันเลือกล้ม
1: แกแบบพุ่งไอ้นี่ดูเยอะเกินนะ
0: ใช่หงุดหงิดเลยเอ๊ะทำไมหงุดหงิดผิดสังเกตไม่รู้ โอ้ยแต่พอภาพช้ากลับมาเนี่ยมีสัมผัสนะครับมีสัมผัสที่หน้าแข้งแต่ว่ามันบางๆครับมาท่านนดาภาคสนุกบอกลูกนี้เนี่ยมันออกบางครับ
1: โอ้โห
0: ออกบางกว่าม
1: าเตติชนะครับของบอสเนียนะครับไปสกิดนึกดึงใจหายเหมือนกันนะ
0: หมายถึงโค้ชเขา
1: ลีบิงสิ
0: รู้ละว่าเป็นชาวสลาฟเหรอวันนี้บอสเนียน
1: ที่สงสาร
0: อ๋อที่สงสารนะครับแม่เป็นชาวบอสเนียน
1: บอสเนียนนะอ๋อประเทศบอสเนียนะ
0: ครับ เดี๋ยวมาไส้งอนแน่เลยบอลมาก่อนละเอ้าจังหวะนี้อเมริกาฟาวครับแน่วัยรุ่นอเมริกาเริ่มยั่วครับเดนส์เข้าไปเตะเขานะครับปีขวา
1: ครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับยัง 0-0 นะฮะเกมก็แทบจะไม่มีอะไรมากมายนะครับลอดิสนะครับมาตามหน้าที่เลยฮะนี่คือแกคล้ายจอนทาวต้าเหลือเกินนะครับสำหรับบาบาเกสว
0: ่
1: าจอนทาวต้านี่ทำไมยิ่งอยู่ยิ่ง
0: อันนี้นี่จอนคัวต้าป่ะครับพี
1: ่โอ้อันนี้มันเครื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายฮะ
0: ฮ่าโอ้โหโดนสีฟันแน่เลยเฮ้ยไม่เป็นไรเราไม่ได้พูดชื่อสินค้าใช่ไหมเราพูดสโลแกนเข้าไปอเมริกาเพรสได้ครับแล้วแย่งมาบาลกุลล็อกเข้าซ้ายสัตว์ลูกดีตุ้งตาข่ายครับโอ้โหบอสเนียเสียประตูครับเพราะว่าไปบิลด์ครับแนวลึกครับแล้วก็โดนแย่งแล้วยิงเข้าไปเลยแต่ว่าม
1: ี
0: ธงยกขึ้นมาครับ
1: ดีมาก
0: โอ้โหผู้ช่วยผู้สินชาวบราซิลยกธงครับ
1: บาลกันเนี่ยโอ้ยิงไม่เข้าที่โดนด่าแน่นอนนะลูกนี้โอ้โห
0: โอ้ยล้ำ
1: ล้ำไปก่อนนะ
0: แล้วผู้ตัดสินเนี่ยที่ยกนะครับโอ้ชื่อแกสั้นมากครับริคาร์โดฟิกาเดโรเอนริเก้คอร์เรอาครับโอ้โห
1: โอ้โหไอ้หนุ่มหน้าตีครับนี่
0: ไม่ได้
1: ใส่แว่นเลเบนด้วยนะ
0: ซื้อมา120หน้าสนาม
1: มันนึกว่าเป็นทอมครูซหรือเปล่าฮะท็อปกัน
0: แหมนี่ทอมเม้ง
1: เอาอย่าพูดนี่ครับ
0: ทำไมฮะ
1: อ๋อลืมชื่อตอนเด็กๆชื่อซือเม้ง
0: โตมาเปลี่ยนโอ้โหแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอเมริกาโมโหบอมหนักเลยครับประธานาธิบดีโดนัลด์ดักก็ได้มานะครับวันนี
1: ้แหมเมื่อวานนี้ดวงกิดรออังกฤษครับแม่ดูบารักโอบามามากำกับนะ
0: ฮะ oh.
1: กำกับจับบิลาดินนะ
0: ครับโอเพิร์นเลยนะช่วงนี้หนังเยอะโ
1: อ้
0: ไปดูนี่แล้วพี
1: ่อะไร
0: ฝร
1: ั
0: ่งไก่ oh. อยู่ในรถ oh. อยู่ในรถตู้รถเมย
1: ์รถเมย์ครับโดนโดน
0: เลมองโดนมาเด็ก
1: เลมอง
0: แจ๊บแอบแอบว่าทำไมมันยุ่งจังฟุตบอลโลก
1: แล้วสื่อมันเป็นไงออกมาสารภาพเลยว่า
0: ผมโกหก
1: เตียนทั้งเตียนโอ้ยนิโคล่าอเนก้าซวยเลยครับถูกส่งกลับประเทศโตกลับของบอสเนียครับโมเพลินนะฮะ
0: แหมเกมมันอืดๆผู้ตัดสินราฟาเอลคลาสนะฮะโอ้โหรูปร่างกำยำมากชื่อเล่นชื่อตัวเองนะครับ
1: เชื่อเหรอ
0: เพราะแกชื่อเขาไง
1: เออ
0: บาร์โลโอ้ยบาร์โลกันนี่ล้ำครึ่งตัว
1: ครับ
0: โอ้โหรับ
1: ดีละดีละ
0: ไม่คือเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเพื่อนจะเพรสได้เร็วขนาดนี้นะครับบอสเนียพลาดเองม
1: ัน
0: ไม่ได้มาจากลูกบิลดิ้งอัพนี่เป็นอดีตเด็กของอาร์เซนอลเนี่ย
1: ดูครับแล้วลูกนี้ก็ยิงคือยุคสมัยเนี่ยถ้าบลีมิงเป็นผู้จัดการบอกยิงเข้าเนี่ยห้ามดีใจก่อนเลยให้มานั่งรวมกัน
0: ให้ร้องไห้ก่อน
1: ให้เสียใจก่อน
0: ให้เสียใจไปก่อน
1: โอ้ดูดิครับพอดีใจมันเสียพลังงานไปนะฮะ
0: โอ้เสียพลังไปด้วยนิโคล่าวาเซลครับเปิดยาวมาบอสเนียได้ควิดเข้ามาตรงกลางนะครับลูกนี้อะไรเบโกวิชแต่ว่าอเมริกาเตะออกไปได้นะครับเป็นลูกทุ่มโอ้โหซุนหยิดนี่แกวิ่งหัวยุ่งเลยครับหัวเปียกเลยนะครับกองกลางตัวสำรองวิ่งโชว์นายครับ
1: ครับ
0: วันนี้จอนทาวต้าสั่งมาให้วิ่ง
1: อีวานซุนหยิด29ปีนะครับมีอยู่สโมสรไซปรัสนะครับนี่กล้องไม่ถ่ายไปที่ VAP นะ
0: ครับเมื่อสักครู่นี้คุณซินแคลร์อดีตนักฟุตบอลทีมชาติแคนาดา
1: ครับ
0: คนดัง
1: พวกดาราฮอลลีวูดอะไรเงี้ย
0: น่าจะไม่ได้ตั๋วฟรีครับ
1: โอ
0: ้แล้วเกมนี้เกมนี้ตั๋วแพง
1: รอฮะ
0: ครับ
1: ก็เลยไม่มา
0: ไม่มาครับ
1: เคี่ยวเหลือเกิน
0: บอลอยู่ตรงกลางนะครับทางบอสเนียเริ่มตั้งหลักได้ครับผ่านมา34นาทีกว่าจะตั้งหลักได้โอ้ตั้งแต่แกบุกนาทีแรกครับเล่นเกมรับล้วนๆครับส่งหลังมา5ตัวก็อยู่ในแนวลึกนะครับ
1: แกก็ไม่ได้หวังอะไรครับยิงจุดโทษอย่างเดียวเอาถ้าต่อเวลานี้ยังไงฮะเรานี่น่าจะอยู่ถึงก่อนเที่ยงเลยนะ
0: โอที
1: มีโอนะ
0: อ
1: ย่าเหมานะไม่เอานะ
0: ไหนๆก็มาแล้วต่อเวลาไปเถอะ
1: แ ห้าม
0: แบบเมานะ
1: โอ
0: ้หาอ้วกไม่ได้ดิ
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้ไม่ได้โหเมื่อก่อนนี่แบบเมานี่ซึมเลยโอ้ภาค8คู่ต่อเวลา7คู่ครับเอาเว้ยยักมันโยนลึกพี่ลุ้นอะไรเนี่ย
1: สะดุ้งนิดหน่อย
0: ละโอ
1: ้
0: นี่ครับกองหน้าซูชิครับเดมิโลวิชโอ้ทำอะไรไม่ได้เลยครับไปยืนบังแดดล้วนๆเลยกับเชโก้ครับ2คน
1: เดมิโลวิชนะครับจากสตุตการ์ดนะฮะหมายเลข10นะ
0: โอ้อยู่สตุตการ์ดเนี่ยนะเขาซื้อตัวมาแทนไซฮูกิลาซี่แกก็เป็นตัวสำรองของนิควอเทอร์มาเดอร์ครับจนนิควอเทอร์มาเดอร์ได้ย้ายไปอยู่นิวคาสเซิลอ่ะจากเด็ก0บาทครับค่าตัวเกือบ100ล้านยูโรโอ้แสดงว่าเก่งแน่นอนแกดีขอกันสั้นๆครับพูลิซิตต้องลงมาล้วงอยู่ตรงกลางงานถนัดครับงานล้วงพูลิซิตออกมาทางขวาครับอเมริกาโดนเครื่องขึ้นมาอย่างน่ากลัวครับฟรีแมนออกมาเดนส์แทงออกมาขวาขึ้นมาแล้วครับเดนส์ม้วนมาเดนส์คืนกลับมาอีกทีครับแม็กเคนนี่เปิดลูกนี้โอ้โหไปติดครับ
1: ม
0: ันเหนียวครับบอสเนีย
1: กำแพงแล้วครับต้องมาเริ่มต้นใหม่ฮะ
0: มันเจอกำแพงแล้วตัวใหญ่ๆนะครับลาเดลยิชมูฮาริโมวิชคาติชเดดิชยืนกันอยู่ครับโอ้โหฟรีแมนพลิกหนีมาครับบอลออกมาทางขวาได้อีกแล้วแม็กเคนนี่โยนเสาไกลลึกครับยังอยู่ครับที่ในห้างโรบินสันดึงจังหวะโรบินสันเปิดถนัดซ้ายเปิดขวาก็ออกหลังสิครับพี
1: ่ขอโทษโรบินสันเปิดได้น่าผิดหวังมากนะครับผู้ถืออังกฤษก็วันที่เล่นไปเนี่ยลูกโยนยาวก็น่าผิดหวังมากนะครับนะ
0: ต้นตำรับลูกโด่งครับโยนไม่เคยตรง
1: ส่วนนักเตะค่าตัวแพงสุดของอังกฤษครับเอเรียสแอนเดอร์สันนะครับ
0: เป็นยังไง
1: ก็โชว์ฟอร์มงั้นๆ
0: แหงชามน้ำชามเกินโอ้คือมันคล้ายกับเดคันไลส์เกินไปนะเล่นคล้ายๆกันไปหน่อยนะคร
1: ับ เดคันไลส์นะครับก็เป็นนักเตะอเนกประสงค์ครับ
0: โอ้ดีเมื่อคืนดี
1: โอ้แกอยู่ๆแกไปยืนแบ็คขวาอีกแล้วครับ
0: โอ้เพราะว่าแบ็คขวาอังกฤษเรียกมา2เจ็บ2คนเอาไปเล่นคนนึงก็เจ็บส่วนในเมื่อคืนเนี่ยกามหักได้ลง
1: มั่วไปหมดเลยครับอังกฤษตอนนี้โอ้แกใส่อุปกรณ์นี่ยิ่งกว่ากรรมการอีกครับ
0: โอ้ใส่กันคางครับผมนึกว่าอันนี้ฮะโอมามาลากอนโค้ชมวยกิวบา
1: อัพเซลลี่อัพเซลลี
0: ่มาแล้วขึ้นขวามาบรรลุคุณเปิดเข้ากลางครับโอ้โหสุดท้ายเนี่ยเดดิชมาดักไปได้นิดเดียว
1: น้ำหนักเบาไปนิดนึงนะครับแม่เกมโต้กลับของบอสเนียนี่ไม่ได้เรื่องเลยฮะ
0: ไม่มีเลยนะครับนี่อยู่ที่ความแม่นของอเมริกาครับลูกนี้ฉายเลอร์ดำครับเป็นคนฟาว
1: ล์เอาละครับครึ่งแรกกำลังจะหมดแล้วนะครับแล้วดูเหมือนจะต่อเวลาไม่ได้มากนะครับ
0: คือเล่นกันดีนะไม่ค่อยเกเรเท่าไหร
1: ่โอ้โหไม่ค่อยเกเรนี่ก็มีแล้ว
0: พูดปุ๊บแหมนะครับดาดิสแทงขึ้นมาเชโก้ได้บอลครั้งที่2ในเกมนี้ดับเบิลพาสทะลุไปครับ
1: เอ้า
0: ในห้างจับหลุดครับโอ้โหยังดีครับบอลลูกนี้เนี่ยโรบินสันจับปริ้นหน้าประตูตัวเองนะครับว
1: ่
0: าสุดท้ายเนี่ยไปเข้ามือของแมตฟริตแล้วอเมริกาสวนมาแล้วพูลิสิตลากขึ้นมาครับเลือกออกมาทางซ้ายครับโรบินสันจะแก้ตัวโรบินสันเข้ากลางมาครับชิลแมนกลับมาครับอดัมส
1: ์โอ้เมื่อกี้นี้มีสะดุ้งนิดนึงครับของสหรัฐอเมริกานะฮะแมคคานี
0: แม็กไ
1: ปซ้ายโอ้ยเปิดรถอีก
0: อย่างได้อยู่โรบินสันถนัดซ้ายนะไอทิศอย่าลืมแต่ลูกนี้กลับเข้ามาตรงกลางครับมาลิกทิวมันตอกลูกส้นหลุดมาครับพูลิซิตเปิดลูกนิดเลยเสาไกลออกครับโอ้โหลูกนี้ข้ามไปหมดนะยังเป็นลูกทุ่มครับมงออกไปได้โดยโคลาซินัช
1: โอ้เปิดนี่ไม่ได้เรื่องเลยฮะไม่มีหางเสือเลยแต่ว่าเริ่มเจาะได้แล้วนะ
0: ใช่ใช่ครับเริ่มเห็นช่อง
1: เริ่มเร่งแล้วฮะเป็นประมาณอีก5นาทีสุดท้ายนะครับเริ่มเห็นช่องแล้วโดยเฉพาะด้านซ้ายเนี่ยปรับเรื่องการโยนนิดนึง
0: มาเรื่อยๆนะอเมริกาขึ้นมาทางขวาชุดนี้เล่นกันสนุกทุกนัดนะครับสำหรับสหรัฐอเมริกาครับฟรีแมนออกมาบอลกลับไปที่ฟรีแมนอีกครั้งหนึ่งครับเลยครึ่งสนามมาแล้วสปีดไปแล้วนะครับเดนส์อู้ยลูกนี้แม่จะเบิ้ลคืนมาเนี่ยมันย้อนหลังเพื่อนอะ
1: เบิ้ลออกมาริมเส้นเลยนะครับเดี๋ยวดูจังหวะนี้นะครับ
0: เล่นอย่างกับบาซิล
1: มันนะครับ
0: โอ้
1: แกส่งตรงๆแกไม่ตรงครับแกต้องมีส้นมีอะไรหน่อยแล้ว

0: โยนนะครับดูเนี่ยโอ้โยนเหมือนมาดูอาเก้เลยโยนโยนโยนไปงั้นอะโยนแบบกะกะเอาอะ
1: ไม่มีหางเสือไม่มีเพื่อนเลยเข้ามาช่วยเลยนะครับอ่ะก็เข้ามาเริ่มต้นกันใหม่ครับ
0: 40นาทีอย่าลืมเล่นเกมกันนะครับอาจารย์ฝากย้ำเกมอีกทีฮะ
1: ครับ
0: วันนี้
1: มีลูกฟุตบอลนะครับ
0: เกมอยู่ตรงโน้น
1: ที่ว่ากันว่าเอาก
0: าแฟ6เอากาแฟ6เอาแล้วทีมงานมาช่วยหน่อยเร็ว
1: โ
0: อ้พี่ลีแกลุ้นบอลกาแฟ6เลย
1: จ้ะเอาก็สรุปแล้วคือทายสกอร์นะครับที่90นาทีครับภายในนาทีที่75ทาง SMS 4689899นะฮะ
0: ครับ
1: อ้าวแล้วโอ้โหบรรคุณ
0: กระชากบอลอยู่นะครับแล้วจังหวะเนี่ยคือจิ้มที่บอลครับทาริกมูฮาเรโมวิชแล้วบอลเท้าเนี่ยมันไปโดนขาโดนหลอกพอดีครับโอ้โหเสียฟรีคิกใช
1: ่แกกะจิ้มอ่ะ
0: ใช่แกไม่ได้เจตนา
1: แต่ตั้งใจนิดหน่อยนะครับโอ้โหบาโลกันนี้หายไปเลยนะฮะแม่เป็นไงจอห์นทาวต้า
0: โอ้โห
1: แม่
0: บาบาเกสนะฮะ
1: ทีมงานไปไหนครับเนี่ยไฟจะดูดพวกเราไหมครับ
0: แหมเอาละครับลูกฟรีคิกน่าสนใจนะครับอยู่บริเวณประมาณ10 20หลาออกมาทางขวาได้โยนเนี่ยอินสวิงครับเปิดใส่ประตูเข้าไปเลยครับจะมันกว่าครับลูกนี้เป็นโอกาสของสหรัฐอเมริกาครับในนาทีที่42หลอกเล่นเอาสวิงเปิดเสาแรกครับโอ้โหมาจะดีซะหน่อยครับแหมประกันลูกนี้ไม่ตรงกรอบ
1: ก็เล่นเสาแรกเลยครับนะฮะ
0: โค้ดแก่เท่เหลือเกิน
1: แต่งตัวเท่มากนะครับ
0: คือมันทรงนี่ไงทรงอเมริกาไปแล้วอ่ะก็นั่งอยู่กับผู้ช่วยนะครับก็คือทั้งเปเรสก็เดียร์คอสิโน
1: โอ้โหบอลโลกครั้งนี้คนดูกันแน่นสนามนัดเลยนะครับ
0: ใช่ใช่
1: ตอนหน้านี้บอกตั๋วขายไม่ออกฮะ
0: มีแต่เรื่องด่าครับเรื่องด่าในคนเราจะถนัดนะครับ
1: ใช
0: ่เ
1: เอ็ดินเซโก้บอกผมหมดแล้วฮะอ่ะตอนนี้ทางบอสเนียได้ทุ่มนะครับ
0: เชโก้ได้บอลครั้งที่3ในวันนี้ครับแล้วก็ชี้บอกเพื่อนเลยไอ้น้องส่งไปคนอื่น
1: โอ้ต้องขึ้นบอลลูลูกเองครับ
0: โอ้บอลไม่ถึงอ่ะ
1: แม่เมื่อกี้ลูกตี7ฮะ
0: อะไงฮะ
1: ทุ่มฮะลูกทุ่มยาลานี่
0: ต
1: ี
0: ไปเลยหรือตอนแรกรายการตี10มาผมงงตี10คืออะไรวะรายการ
1: อ๋อ4ทุ่ม
0: มาแทน4ทุ่มสแฟร์แม่พี่วิทวัฒน์นี่คล้ายพี่ลิมิงไปนะ
1: อุ้ย
0: เออ
1: แม่คนยาราด้วยกันนะ
0: ครับส่งคล้ายเลยเอาละครับเป็นโอกาสของบอสเนียบุกบ้างครับแต่ว่าบุกก็ถอยหลังครับอะไรเบโควิชคืนหลังกันมาโอ้คืนประตูเลยครับแม่ลาดาวิช
1: ดีแล้วครับ
0: เอา
1: วาชิตไม่ต้องรีบหรอก
0: ล่ะ
1: ส่งกลับหลังประตู
0: แม่ตอนนี
1: ้บอลออกไปลั่นขวานะครับบอสเนีย
0: เชโก้เชโก้
1: อ่าเอ็นเชโก้แหมแค่บอลโอ้
0: มาเล่นแบ็คขวาแล้วครับ
1: ขวาเลยครับ
0: เมื่อสักครู่นี้
1: เราก็เอ๊ะใช่แกหรือเปล่าวะเนี่ยต้องไปแกลงแบบไปกันแกนี่ได้ลูกครั้งที่6ละ
0: เออแกเหนื่อยอย่าส่งให้ใครบ่อยๆครับโอ้โหข้างหน้าให้เดมิโรวิชเซวิ่งปั่นอยู่นะครับแห
1: มกระทายบอลกลับหลังครับบอสเ
0: น
1: ี่ย
0: ผมก็แอบลุ้นนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยปกติอยู่บ้านเนี่ยมาดูบอลสบายใช่ไหมวันนี้มาแต่เช้าเนี่ยอาจจะมีการคลอดก่อนกำหนด โอ้แหมรุนมากเลยอ่ะ7โมงกว่าเอาแล้วครับตอนนี้ทะลุมาอเมริกาจะจ่ายเข้าช่องมาบาโลกันสัตว์ลูกนี้เข้าไปแล้วครับโอ้โหจ่ายตรงๆมาท่าดีใจเดี๋ยวดูได้หรือเปล่าแต่ว่าผู้ตัดสินนี่ชี้ไปตรงกลางได้แล้วครับอเมริกา
1: ฟอลาลินบาโลกันนะครับจากโมนาโกนะฮะ
0: เอาละครับคือบอลไม่มีอะไรเลยครับอยู่ๆจ่ายตรงๆมาเสียง ง่ายๆอ่ะบอสเนียปะโถ
1: อะไรเนี่ยนิดหน่อยเอง
0: เอา
1: ก็ไม่เป็นไรถ้าจะแพ้ก็แพ้ลูกเดียว
0: เหรอบอลเนี่ยมาจากจังหวะที่เขี่ยไปเขี่ยมาครับโอ้สกัดไปเข้าทางครับโอ้โหราเดลยิชนี่ฮะ

0: วาเรโววิชนะครับนี่ไปกุกคิกนะ
1: อเมริกาเนี่ยแทงตรงๆมาแล้วราเดลยิชไปเตะเข้าระหว่างขาของมูฮาเรโมวิชแล้วมาเข้าทางของบอลกันครับซัดลูกด้วยซ้ายเข้าไปเลยโอ้ลูกไม่มีอะไรเลยคร
0: ับ ใช่ก็ถือว่าเป็นลูกส้มหล่นนะครับตอนนี้เจ้าภาพขึ้นนำแล้วนะครับการเข้าสู่รอบต่อไปก็สดใสร่มโพทองครับแหม
1: โอ้โหกล้องจับมาครับที่อะไรนะจอห์นทาวเวอร์ต้า
0: แล้วนะ
1: แ
0: ม่
1: อ้าวกลางสนามพอเคลียร์ปุ๊บหูศีรษะบ่งกันครับผู้ตัดสินตัวเองครับลาฟาเอลตัวเองต้องบอกหยุดก่อนนะ
0: เจ็บไหมลูก
1: นั้นป๋า
0: เอาเลย
1: ทดเจ็บ5นาทีครึ่งแรก
0: โอ้โหลูกนี้ชนกันเต็มๆเลยนะครับชัยเดอร์อดัมยังนอนอยู่นะครับมาจากบอลมัดนะครับก็นำอยู่ก็จะเจ็บนานนิดนึง
1: นี่นะครับก็คือจังหวะคนที่ทำประตูนั่นคืออเมริกันต่อขึ้นมาครับแต่ว่าไอ้จังหวะที่สุดท้ายไปสกัดเข้าทางเขา
0: โอ้ถ้าไม่ผิดพลาดเองเนี่ยก็คงไม่มีปัญญายิงแล้วครับ
1: ยิงนี่ลอดขาเข้าไปเลยครับ
0: นี่ครับความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเนี่ยตั้งข้อสังเกตเลยครับถ้าทีมใหญ่เนี่ยเขาจะกลับมาได้นะฮะเพราะว่าความหลากหลายแล้วก็การเปลี่ยนตัวนะฮะถ้าทีมเล็กนี่โดนโอกาสที่จะกลับมายากเลยนะครับ
1: เอา
0: ชักไม่ค่อยดีโอ้เจ็บกว่าที่คิดนะครับ
1: ตอนนี้นอนนานเลยครับแม
0: ่คู่นี้นะครับก็จะไปเจอเบลเยียม
1: ครับ
0: ซึ่งก็ถือว่าเป็นยุคโรยลาครับโอ้โห
1: เอดินเชโก้ได้เข้าไปจังหวะปะทะแต่ตัวเขาไม่เป็นไรนะคร
0: ับ ใช่
1: แต่ทางฝั่งของอเมริกาตอนนี้เนี่ยยุ่งนะครับตอนนี้ลงไปนอนปฐมพยาบาลอยู่นอนนานมากนะครับแบบนี้ไม่ค่อยดีแล้วครับ
0: ใช่จังหวะนั้นชนตึกเลยนะครับ
1: ใช่พวกเราเนี่ยมาภาคอย่างเดียวก็พอให้เราขึ้นสกอร์ด้วยเนี่ยทีมงานต้องขึ้นนะฮะเพราะค่าตัวเราแพงครับคุณไม่ค่อยมาเล่นตัวนะครับไม่ต้องห่วง เดี๋ยวทีมงานขึ้นสกอร์ให้ครับแม่ส่วนพี่ลินหมิงเนี่ยกาแฟหายแห้งยังครับพี่
0: ไม่มีอารมณ์แล
1: ้
0: ว
1: เอาใจเย็นสิ
0: ก็ลุกขึ้นมาได้นะครับนี่ครับ
1: นี่ไฟดูดและทิศไฟดูด
0: เฮเลอร์อดัม
1: อย่าลืมนะครับทายสกอร์กันมาได้ครับ4689899เฮเลอร์ดัมวันนี้เนี่ยไม่ค่อยได้บอลแต่ว่าไล่บี้ให้ตรงกลางนะครับบอลของอเมริกาเนี่ยออกซ้ายขวามิดฟิลด์จากบอลหมัดนะครับตอนนี้น่าจะไม่จบใน5นาทีครับเพราะว่านอนอย่างเดียวเนี่ย3นาทีมี
0: ครับ
1: นะโอ้โหมีโอแน่พี่วันนี้สบายครับ
0: น่าจะจบใน90นาทีแล้วมั้งนะนี่อาจจะเบสมาบอกอังกฤษเกือบไปเหมือนกันนะครับ
1: ใช่ๆ
0: โอ้เฮลิเคนยิง
1: โอ้โห
0: ที่2นี่สวยมากครับสมราคา
1: ใช่ซึ่งต้องบอกว่ากองหลังของเดียของโก้ก็มั่วมากครับลูกนั้น คือมันรับจนเหนื่อยแล้วเนาะ
0: ใช่
1: และเฮลิเคนนี่แกกัดฟันกระชากสุดยอดเลยนะครับนี่เนี่ยยอดกองหน้าคือเล่นอย่างนี้ไปเลยครับอย่าไปเอาลูกโทษ โอ้เสียดายแอบหงุดหงิดในลูกที่แกควรจะไปต่
0: อ
1: เพราะเราเคยเห็นพวกเชียร์เลอร์ลินิเกอร์พวกนี้มันไปต่อนะลูกอย่างเงี้ย
0: เอาก
1: ลับมาเล่นกันต่อนะครับตอนนี้อเมริกาครองบอลอยู่ย้อนคืนกลับมาครับเชลแมนโอ้โหเบิ้ลมาสวยครับแมตต์แคนนี่ตวัดลูกนี้แรงขึ้นมาพูลิซิสสปีดมาแล้วครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยโดนเตะทิ้งเข้าไปนิดเดียว
0: เกมก็จะเริ่มสนุกแล้วครับเพราะว่าบอสเนียทีมเป็นรองนี่ตามครับเพราะฉะนั้นจะมารับตลอดเลยก็ไม่ได้นะ
1: แม่มีคนถามมาพี่ทั้งสองคนเนี่ยรับหิ้วของด้วยไหมครับ
0: ถ้ามีก็ดีฮะ
1: ไม่แน่นะครับแม่ถ้ากับเก่งในในหิ้วให้ครับโอ้มีคนก็บอกว่าที่พี่สมชายแกไออยู่ถึงทุกวันนี้เนี่ยเพราะว่าดมการตากกับเก่งในของพี่ลิมิงครับโอ้ปวดหัวโอ้นี่ดึงแบบคอเสื้อแทบขาดเลยครับแม่แต่ท่านสังเกตนะครับว่าเสื้อเพลเยอร์ในครั้งนี้ที่ขาดบ่อยเนี่ยคือเขาทำมาเพื่อเซฟนักบอลเนี่ยครับลายดึงพวกนี้ให้มันขาดไปเลย
0: ใช่
1: เพราะตัวเขาเนี่ยมันจะได้ไม่เจ็บอ่ะไม่เหนียวไม่รั้งไว
0: ้แล้วก็มันจะได้หลุดไปเลย
1: ใช่
0: นะฮะนี่ก็เป็นการโยนมาจากด้านซ้ายนะครับของสหรัฐอเมริกานะครับชิวมันใครโยนนะ
1: โรบินสันปั่นโค้งมาครับโอ้โหลูกนี้เนี่ยเลยมันนิดเดียวครับเข้าไปขวิดลูกนี้ไม่ทันครับฟรีแมน
0: อย่าทำอย่างนั้น
1: อ้าวแล้วก็กลายเป็นอเมริกาดักได้อีกแล้วครับพูลิสิตโยกไปมาจ่ายมาพูลิสิตยังม้วนอยู่ครับม้วนกันไปกรอบเขตโทษได้แล้วเปิดไปได้ด้วยครับโอ้โหสุดท้ายโดนเตะมาครับโดยคาร์เตจ
0: ยังอยู่อีกเริ่มคึกแล้วครับต้องประตูที่2ตามมาครับ
1: โอ้โหควายเป็นปิยพงษ์เลยครับว่าอเมริกาลุยต่อจ่ายเข้ามาคริสเตียนพูลิสิตจะพลิกลูกนี้โดนเตะทิ้งออกมาครับลาเดลยิชบอลยังอยู่โยนมาเดนควิดเข้าไปตรงกลางซัดนี่ชนคานครับโอ้โหไม่ได้ประตูที่2ครับลูกนี้บาโลกันอีกแล้วครับท่าน
0: โอ้โหบาโลกันนี่แกสอดเข้ามานะครับตรงกลางเลยนะครับโดนดึงนิดหน่อยนะครับลูกนี้ผิดเหลี่ยมไปนิดนึงนะ
1: ทอมครูซบกมือให้เลยอ่ะ
0: เกือบได้ประตูเลยนะครับดูดิครับ
1: จริงๆก่อนเล่นวันนี้เนี่ย
0: โอ้โหชนคานเข้าไปในระยะเผาขน
1: จานได้ไหมก่อนเล่นก่อนวันนี้นะอเมริกาก็กดดันนะครับเพราะว่าเจ้าภาพร่วม2ทีมเข้ารอบหมดแล้วนะคร
0: ับ ใช่
1: ทั้งแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกนะครับโดยเฉพาะเม็กซิโกนี่เล่นหมดจบดีแล้วเกินนะครับซึ่งในเกมต่อไปครับที่อัสเตกาสเตเดียมสังเวียนศักดิ์สิทธิ์ครับเม็กซิโกจะดวลกับอังกฤษนะครับ
0: โอ้แล้วสภาพสนามที่นั่นนะครับอากาศแล้วก็ในเรื่องของความสูงที่ว่ากันว่ามีผลกับจ
1: ัง
0: หวะของฟุตบอลด้วยนะครับ
1: ถูกอังกฤษเหนื่อยนะมีผลนะครับ
0: เอามีจังหวะชื่นชูดมุนอะไรกันนะฮะ
1: คู่นี้เนี่ยพอชมปุ๊บเนี่ยนะพอชมปุ๊บเดียวครับเริ่มจะต่อยกันละ
0: เกมเริ่มเดือดแล้วล่ะครับ
1: เมื่อวานนี้การออกมาฉลองของเม็กซิโกเนี่ยมีผู้เสียชีวิตรวม3คนนะครับที่ออกมาฉลองชัยกัน
0: มีดูจังหวะนี้นะครับ
1: ครับ
0: โอ้โหไปโดนกระแทกเข่าไทเลอร์ดำนะครับเข่าเข้าไปครับ
1: เข่าสั้นหลังสวนเหรอครับ
0: โอ้โห
1: อูนอนอีกแล้วครับครึ่งแรกเนี่ยยกมา5น่าจะเล่นประมาณ40นาทีครับช่วงทดเจ็บอย่างเดียว
0: อุ้ยแต่เมื่อกี้โดนเข่าเข้าไปอารยันอะไรเบโกวิชนะครับไหวไหมอ้าวไหวแล้วครับแล้วเป็นไงฮะเสียชีวิตเพราะว่า
1: ฉลองเพราะหายใจไม่ออก
0: อากาศร้อนเลยไหม
1: ไม่ว่ามีคนออกมาเบียดล้านคนและโดยปกติในเม็กซิโกซิตี้เนี่ยคนเยอะอยู่แล้ว20ล้านนะเป็นเมืองที่ประชากรหนาแน่นตำดับต้นๆของโลกและออกมาอยู่ในถนนล้านคน
0: แค่เข้ารอบ16นะแล้วถ้าแกได้แชมป์โลกก็จะทำไงฮะ
1: เกมหน้าเจออังกฤษซึ่งอากาศที่ด้านบนเนี่ยที่เรียนไว้นะครับมันสูงนะครับ
0: ม
1: ันสูงมากอังกฤษมีผลแล้วก็ครั้งล่าสุดที่อังกฤษเล่นที่อาเซกาเนี่ยนะครับอังกฤษเนี่ยโดนแฮนด์ออฟก็อดของเดียโก้มาราโดน่านะครับ
0: ที่
1: เมื่อปี1986
0: นะฮะ ที่สนามแห่งนี้นะครับ
1: ใช่ที่อาสเซกานะครับผู้ตัดสินเป่าหมดเวลาไปเลยครับทดไป10นาทีนะครับก็ในครึ่งแรกนะครับสหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วมแต่ต้องบอกว่าเป็นเจ้าภาพใหญ่นี่แหละครับขึ้นนำบอสเนียแอนด์เฮอร์เซโกวีนาอยู่1ประตูต่อ0นะครับ
0: ครับ
1: โอ้แล้วก็
0: เกมสนุกนะ
1: ถือว่ามาสนุกเอาช่วงท้ายๆนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็หลังจากนี้ในครึ่งหลังนะครับเกมก็คงจะต้องเดือดมากกว่านี้หลายเท่าตัวนะฮะ
0: คนที่เล่นเกมต้องบอกว่าต้องส่ง SMS นะ
1: ครับ
0: 4689899ว่าทายผลคู่นี้นะครับก่อนนาทีที่70ว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะก็เดี๋ยวเราพักก่อนไหมอาจารย
1: ์แล้วก
0: ็ฟังเคารพธงชาติแล้วกลับมา
1: เดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อนะครับในครึ่งหลังครับ
0: ครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน M-Cord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟาซิโอไฮบริดดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก021863010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
1: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
3: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
4: เปลี่ยนทุกบูติกโมเมนต์ให้เป็นคะแนนกับ Flyer Bonus จากบางกอกแอร์เวย์สะสมคะแนนง่ายได้ทุกทางไม่ว่าจะบินโอนพอยต์บัตรเครดิตใช้บริการโรงแรมหรือรถเช่าแลกได้ไวทั้งตั๋วเครื่องบินโรงแรมและอื่นๆมากมายพิเศษยิ่งขึ้นกับ Point Plus Cash เปลี่ยนคะแนนเป็นส่วนลดซื้อตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ราคาพิเศษทุกเดือนได้ก่อนใครสมัครเลยฟรีง่ายแค่ Fly New ที่ flyerbonus.bangkokair.com
5: บอลโลกสตอรี
6: ่คิลิยานเอ็มบัปเป้เครื่องจักรสังหารนักชิงชนะเลิศในขณะที่คนอื่นกำลังลุ้นว่าจะยิงประตูได้ไหมคิลิยานเอ็มบัปเป้กลับทำให้การยิงประตูในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกดูเป็นเรื่องง่ายเพราะทำสถิติเป็นนักเตะที่ยิงประตูในรอบชิงชนะเลิศรวมกันมากที่สุดในประวัติศาสตร์ที่4ประตูโดยแบ่งเป็น1ลูกในปี2018และอีก3ลูกในปี2022การทำแฮตทริกในนัดชิงปี2022ใส่ทีมชาติอาร์เจนตินาทำให้เขากลายเป็นนักเตะคนแรกในรอบ56ปีที่ทำแฮตทริกได้ในนัดชิงชนะเลิศต่อจากเซอร์เจฟเฮิร์สในปี1966และด้วยวัยเพียง25ปีเอ็มบัปเป้ยิงในฟุตบอลโลกไปแล้วถึง12ประตูเทียบเท่าตำนานอย่างเปเล่และจ่อทำลายสถิติสูงสุดตลอดการของมิโรสลาฟโคลเซ่ที่จำนวน16ประตูในอนาคตอันใกล้อย่างแน่นอน
7: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้า

0: ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20 กรกฎาคม 2569
2: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟาซิโอไฮบริดนายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: ครับมาที่รีไวสเตเดียมต่อนะครับ
4: ได้ครับ
3: อยู่กับบรีนะครับ
4: ต้องบอกว่า
3: สิงห์ด้วยนะสิทธิ์สมชาย
4: ไม่เอา
3: สมไอ
4: ตอนนี้ขอเป็นสิทธิ์ป๋าได้ไหมบีสิทธิ์ป๋า
3: แม่ฮะแล้วฮะในครึ่งแรกเนี่ยพี่สมไม่รู้ดูอยู่หรือเปล่านะครับ
4: ก็คงดูไลฟ์สกอร์อยู่อะ
3: แกบอกแม่พี่ดูบอลโลกครั้งนี้สนุกมากผมตกใจนึกว่าแกดูแบบยาวไงพี่ดูไฮไลท์มันเลยพี่แบ่งครึ่งมาไปหุ้นกับใครก็ไม่รู้แกบอกพี่อะไรชื่อไข่ดำอะไรทุกอย่างนะฮะแบ็กเอกแบ็กเอกนะฮะแกบอกเลยอ๋อเออพี่นี่แบ็กมุกเอกไข่มุกดำ
4: โอ้โห
3: ปรากฏว่าแกบอกเนี่ยโหพี่ดูเนี่ยเพลินเลยบีเฉพาะว่าไฮไลท์นี่ก็คุ้มหรอกพี่ไฮไลท์พี่ดูฟรี YouTube ก็เลยไม่ต้องสมัครก็ได้ครับโ
4: อ้ก่อนที่จะเข้าสู่ครึ่งหลังนะครับขอขอบคุณรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า
3: ครับ
4: ฟาซิโอไฮบริดนะครับแฟชั่นสำหรับคนรุ่นใหม่สไตล์ใหม่ในแบบของคุณนะครับรวมถึงดูโฮมนะครับแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกกับแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลอื่นๆรวมมากกว่า 1.5 ล้านบาทโชคใหญ่รอคุณอยู่ช็อปเลยโค้งสุดท้ายถึง17กรกฎาคมนี้เท่านั้นที่ดูโฮมทุกสาขาใกล้บ้านคุณครบถูกดีที่ดูโฮมนะครับ
3: ครับผม
4: โอ้โฆษณามากันเยอะเลยนะครับก็ต้อง
3: เลย
4: ขอขอบคุณชูโฟติกนะครับนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะฮะแล้วก็ขอขอบคุณ FBT สร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กีฬานะครับ
3: ครับผมมาแล้วฮะเดี๋ยวเรามาติดตามครึ่งหลังกันต่อนะครับวันนี้เนี่ยนี่คือคู่ที่3ประจำวันนะครับของการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่23นะครับซึ่งคู่แรกเตะไปเมื่อ5ทุ่มนะครับอังกฤษนั้นชนะเดียคองโกไป2-1นะครับซิเพนก้าเนี่ยยิงให้เดียคองโกนำก่อนนาทีที่7แต่ว่าแฮร์รี่เคนครับตีเสมอนาทีที่75ด้วยลูกหม่องนะครับแล้วก็ลากเข้าไปแหวก3ครับเข้าไปยิงประตูชัยนาทีที่86อังกฤษชนะ 2-1 เข้าไปเจอกับเม็กซิโกนะครับแล้วก็คู่ที่เพิ่งจบไปก่อนหน้าเราเนี่ยเบลเยียมกับเซเนกัลนะครับเซเนกัลเนี่ยนำก่อน 2-0 จากดิอารานาทีที่25แล้วก็อิสมาอิลาซานาทีที่51แต่โดนตีเสมอ2ประตูใน3นาทีนะครับจาก2ลู1คูครับโลเบลูลูกากู
4: ไอ้ตู้ไปสนีเบตง
3: นาทีที่86แล้วก็ยูริเทลมานส์นาทีที่89นะครับ
4: ครับ
3: หลังจากนั้นก็ต่อเวลาพิเศษกำลังจะยิงลูกโทษอยู่แล้วครับ VR ครับมามีส่วนสำคัญและเบลเยียมได้ลูกโทษครับทำให้ยูริเทลมานยิงจุดโทษนาทีที่120+5นะครับนำเบลเยียมชนะเซเนกัล 3-2 และเป็นประตูที่ช้าที่สุดในฟุตบอลโลกนะครับของเทลมานครับเบลเยียมชนะ 3-2 ครับ
4: โอ้โหเซเนกัลหัวใจแหลกสลายนะครับเล่นได้แบบนี้นำไปก่อนอย่างนี้นะครับ
3: ตอนนี้ครับ
4: เรา
3: อาจารย์ก็แตกสลายเหมือนกันเหรอครับ ตอนนี้เนี่ยกองหน้าดาวรุ่งครับเอเดนเชโก้ปลุกเราลูกทีมครับบอกให้วิ่งหน่อยเพราะพี่หมดแล้ว
4: ช่วยกันหน่อย
3: จะ40มั้งนะโอ้
4: ก็เขาแทบจะไม่มีบทบาทกับเกมรุกแต่เชื่อได้ว่านะครับด้วยสถานการณ์ที่ตามหลังอยู่อย่างนี้นะครับนะฮะบอสเนียก็จะต้องเปิดเกมสู้กันแล้วครับนะก็เอาเป็นว่าเราจะได้ดูเกมที่สนุกมากขึ้นนะฮะหลังจากในช่วงครึ่งแรกเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรตื่นเต้นมากนะครับยกเว้นช่วงประมาณ10นาทีสุดท้ายเนี่ย
3: ครับ
4: สหรัฐอเมริกาเริ่ม นะครับ
3: โอ้เริ่มดี
4: จะเจาะได้นะฮะ
3: ก็ตอนนี้เนี่ยรอบ16ทีมสุดท้ายเราได้ไปแล้ว4คู่นะครับแคนาดาจะเจอกับโมร็อกโกนะฮะปารากวัยจะเจอกับฝรั่งเศสนะครับบราซิลเจอกับนอร์เวย์แล้วก็เม็กซิโกจะเจอกับอังกฤษนะครับ
4: โอ้โหใจมาก
3: มันทั้งนั้นเลยเอาละครับเกมในครึ่งหลังครับกำลังจะเริ่มต้นขึ้นนะครับเขาดาวแล้วสหรัฐอเมริกาจะเป็นฝ่ายเคลียร์ลูกก่อนนะครับมาถึงปุ๊บเนี่ยเปิดยาวเลยครับอเมริกาเปิดออกข้างกดดันให้ทางฝั่งบอสเนียต้องทุ่มในระยะประมาณ12หลาครับทางขวามือเดดิชครับจะเป็นคนทุ่มเข้าไป
4: ครับนี่เป็นคู่สุดท้ายของวันนี้นะครับแล้วก็คืนนี้นะครับตี2สเปนนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นทีมเต็งต้นๆ นะครับเจอกับออสเตรียนะครับแล้วก็6โมงเช้าครับโปรตุเกสเจอกับโคเอเชีย
3: เป็น
4: ท้ายด้วยสวิตเซอร์แลนด์แอลจีเรียนะครับ
3: คู่นี้มันกว่าน
4: ะ
3: โอ้โหคู่บิ๊กแมตช์พรุ่งนี้นะครับก็คือสวิตเซอร์แลนด์กับ
4: แอลจีเรีย
3: แอลจีเรียนะครับพี่สมชายสายลมจะมาบรรยายนะครับ
4: โอ้โห
3: บิ๊กไอ
4: มันแน่เลยนะ
3: เก็บแรงครับวันนี้นินทาก็ไม่มาจัดนะ
4: เอ้า
3: แกบอกเลย
4: แกบอกว่านินทาจัดชั่วโมงครึ่งนี่เสียเวลาแก
3: ไม่แกบอกเดี๋ยวหมดแรงพักไม่ได
4: ้เฟฟเฟ
3: ฟโอ้โหใช้ถั่วเฉลี่ยตอนนี
4: ้นี่แล้วก็โปรตุเกสกับโคเอเชียก็น่าชมมาก
3: น่าดูมาก
4: เวลา6โมงเช้ากำลังดีเลยลีมิงกำลังตื่น
3: เยี่ยมเลย
4: นะ
3: ฮะเกมในครึ่งหลังมาแล้วนะครับบอสเนียทิ้งยาวขึ้นมาครับแต่ว่าคริสติชาร์ดไปมงสกัดไม่ได้บอลอยู่ตรงกลางโรบินสันงัดยาวๆมองกันอยู่มังกันอีกทีนึงครับลูกกระเด้งกลับมาอยู่ตรงกลางสนามมาแล้วครับจะส่งไปให้กับทางเดมิโรวิชครับแต่ยังติดอยู่เชโก้ชี้อย่างเดียวครับให้น้องวิ่งโอ้ดูแกเนี่ยยืนเนี่ยเป็นเสาโซเลกอยู่ตรงกลางครับ
4: โอ้ขาแกลายเลยครับเพราะว่ายุงกัดนะ
3: กลางมงอยู
4: ่
3: แม่แล้วก็อเมริกาลุยขึ้นมาครับบัลลังก์จะแหวกลูกนี้ผู้สินเนี่ยให้เล่นต่อครับได้เปรียบไปแล้วครับซุนยิชให้มาครับเชโก้เสียบอลโอ้โหนานๆจะได้บอลที
4: แล้วแกเดินที่คอตกเลย
3: ร้อนเด็กก็แกบอกร้อนเมื่อไรจะหมดเวลาโอ้เกมเพิ่งเริ่ม
4: ทิวแมนเมื่อกี้เสียบอลโรบินสันต้องมาเคลียร์ครับ
3: อเมริกาคองบอลต่อครับพูลิสิตขึ้นมาซ้ายครับโอ้โหแตะโลบ2ครับพูลิสิตเร่งเครื่องขึ้นมาครับอยู่ที่30หลาลากเข้ามาแล้วพูลิสิตดึงจังหวะอยู่โยนเข้าไปที่เสาไกลครับสุดท้ายเอามงสกัดลูกนี้ออกไปเองครับทางเซอัตโคลาซินัตเป็นลูกเตะมุมครับของอเมริกา
4: แม่แกก็ถือว่าเป็นตัวเก๋าอีกคนนึงครับสำหรับโคลาซินัตนะครับอยู่ด้านกาบซ้ายของบอสเนียครับลูกนี้หันมาด่าเพื่อนครับไม่เคยด่าตัวเองเลย
3: เอาละครับโรบินสันจะเป็นคนไปเปิดครับในห้าง
4: ให้ทุกสิ่งที่สุขสันต์นะครับ
3: โอ้โหแม่รุ่นใหญ่มากตอนนี้เนี่ยไปเปิดดูตามต่างจังหวัดครับ
4: เยอะ
3: โรบินสัน
4: นึกถึงพอโรบินสันนะประตู
3: โอ้โหอ่อนแล้วกัน
4: ครับ
3: ลูกเปิดลูกนี้มาครับโอ้โหเวซิลออกมาชกแต่ว่าโดนพวกเดียวกันเองมงกลับมาจะให้กับทิมรีมอีกทีนึงมาไปเข้ามือซะแล้วครับแรงเกินไปเข้ามือของวาซิล
4: วาซิลก็แทบจะไม่ได้เซฟอะไรมากมายนะฮะแม่แต่คนนี้ดีกว่าเอดินเชโก้ครับวิ่งเนิบลาบเหลือเกินครับลงมาช่วยล้วงบอลแล้วก็ปาดให้เพื่อน
3: ยุคก่อนหน้านั้น20ปีแล้วเป็นหลุยฟิโก้นะครับไปแอบนอนถุงนอน ครึ่งหนึ่งโผล่มา2ครั้ง
4: ดูแล้วบอสเนียต้องมีลูกบอมลูกโตกับให้มันเฉียบขาดกว่านี้นะครับ
3: ใช่โอ้โหนี่พยายามดึงไม่อยู่ครับซุนยิชโดนแย่งมาแล้วจ่ายลูกนี้โอ้โหจะตัดขั้วหัวใจครับนิดเดียวครับมาติดที่อามาเดดิชจริงๆไม่มีอะไรหรอกพลาดตื่นเต้นเหมือนกันส่งมั่วแล้วเกินอ้าวมีคนเจ็บ
4: อะไรครับ
3: เชโก้เป็นลมป่ะครับเชโก้จริงๆด้วยเจ็บหรือเปล่าครับเชโก้โอ้โหตัวสำคัญเลยนะครับ
4: โอ้โหนี่ครับกรรมการต้องหยุดเกมเลยฮะโอ้โหลูกนี้ดึงเสื้อแทบจะขาดเลยครับ
3: เสียการเลย
4: นะครับ
3: แม่ตอนนี้ทาง ผู้ตัดสินครับมิสเตอร์คลาวส์ต้องไปถามนี่เชโก้เล่นไม่ได้ครับโอ้โห
4: ไม่น่าจะไหวนะ
3: สวยเลยพี่ลิมิง
4: ไม่น่าจะไม่เป็นไรครับก็จะได้แพ้แค่ลูกเดียวพอ
3: ไม่ใช่เชโก้ออกพี่อย่าพลาด
4: ปกติโอ้มันอยู่นี่ก็ไม่ค่อยได้เห็นอยู่แล้วเจ็บขาจริงๆ
3: เจ
4: ็
3: บครับเจ็บออกแล้วครับออกแล้ว
4: โอ้นี่ก็
3: เชโก้เจ็บจังหวะสเปน
4: บอลโลกครั้งสุดท้ายของเขาแล้วนะครับโอ้โหมีอาการเหมือน
3: เจ็บเอง
4: เ
3: จ็บเองโอ
4: ้กล้ามเนื้อมีปัญหากับตามสภาพแล้วครับ
3: เขานี่เพิ่งทำสถิติเป็นนักฟุตบอลอายุมากที่สุดที่แอสซิสต์นะครับ
4: ครับ
3: แล้วก็ทำได้เพียงแค่ไม่48ชั่วโมงครับกลายเป็นคนที่ทำลายสถิติได้ต่อคือลูก้าโมดิชนะครับตอนนี
4: ้
3: เอมินมามิชกำลังจะลงมา
4: พูดถึงเริ่มเปลี่ยนตัวแล้วครับ
3: แล้วก็ทางไบรักตาเลวิชจะลงมาโอ้โหแต่ละคน
4: เอดินเชโก้รีบมาให้กำลังใจบอกน้องวิ่งกันเยอะๆหน่อยนะ
3: อย่าทำแบบพี่โอ้พี่มันเปลี่ยนกี่คนครับเนี่ย
4: โอ้โหสี่คนเลยเหรอ
3: สี่คน
4: ตาย
3: มีเบนจามินทาฮิโรวิชลงมาอีกครับโอ้ทารุณเหลือเกินทาฮิโรวิชจะลงครับเบนจามินทาฮิโรวิชนะครับเอเมียบายรักตาเรวิชแล้วก็เอมินมามิชครับจะลงมาโอ้มืดเลยตอนนี
4: ้ดูเมื่อกี้นี้อีวานซุนยิตออกไปแล้วนะครับแล้วก็นี่ครับลงมาแทนเอดินเชโก้นะครับ
3: ม
4: ามิดนะ
3: กิโกวิชออก
4: ไม่วิดก็หิตนะถ้าหิตนี่ก็จะคันนิดนึง
3: ครับแต่คนที่คันเนี่ยห้ามชื่อตีนะครับ
4: ทำไมฮะ
3: ตีเนี่ยห้ามเป็นหิตเลยนะ
4: เพราะอะไรครับ
3: เออไม่ได้
4: เพราะอะไรอ่ะไม่เข้าใจอ่ะ
3: มันคันไง
4: ช่วยอธิบายหน่อย
3: เอาอีกละแหมโอ้ เปลี่ยนมา3คนจะเป็นลมมามิดนะครับหมายเลข26ลงมาแทนพี่เชโก้นะครับ
4: ครับก็
3: แล้วก็กองกลางเนี่ยที่ส่งลงมาเพราะว่าวิ่งกันไม่ไหวแล้วนะครับทั้งซุนยิตทั้งกิโกวิชเนี่ยวิ่งเยอะฮะวันนี้วิ่งเยอะ
4: เอาสดๆเข้ามาแล้วครับ1ประตูแพ้ก็กลับบ้านนะครับ
3: เ
4: พราะฉะนั้นแพ้แค่1ประตูพอ
3: ทำไมเชียร์แปลกๆคนไทยนี่เอาใจยากจังเอ
4: ๊มันเลิกไม่ค่อยดีตั้งแต่อังกฤษชนะ 2-1 ละ
3: ล่ะผมว่าดีนะโชคดีที่ยิง3ประตูไม่งั้นง่วงต้องยิงเยอะๆคู่นี้ยิงน้อยๆก็ได้ไม่เป็นไรแม่มาครับตอนนี้หลายคนบอกอเมริกาขออีก1ประตูก็ยังดีครับอยากเห็นเจ้าภาพเข้ารอบแต่พี่หลี่หมิงบอกก็เข้าไปสิแต่ยิงลูกเดียวพอทำไมยุ่งจังตักขึ้นมาครับอเมริกาตอนนี้ลุยแหลกครับโดนเตะทิ้งออกไปก่อนแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีการปรับวิธีการยืน
4: ครับ
3: นิดๆครับสำหรับบอสเนียเมื่อสักครู่เหมือนปรับยืนไลน์โฟออกกลับไปยืนหลัง3อีกครั้งนึงนะครับก็5ตัวครับแบ็กด้วย
4: ดูแล้วยังนึกไม่ออกนะครับว่าบอสเนียจะได้ประตูคืนยังไงนะครับ
3: โอ้โหแหวกออกมาได้ครับทะลุขึ้นมาทางซ้ายครับทิวมันทิวมันแทงลูกนี้โอ้โหมันลึกไปนิดเดียวครับมาบาโลกวาโลกันพยายามจะวิ่งไปอ่ะแต่ว่ามันไม่ถึง
4: วาโลกันยิงประตูให้กับสหรัฐอเมริกานะครับ
3: เกมนี่ตึงๆหน่อยครับตอนนี้แต่ถือว่าบอสเนียตัดสินใจว่าคือยังไงมันต้องเปลี่ยนอยู่ละ
4: ครับ
3: ก็เลยเปลี่ยนยังไม่ถึง10นาทีนะครับ5นาทีนิดๆเนี่ยเปลี่ยนเลยเพราะว่าเชโก้เจ็บนะครับตัวความหวังแล้วก็โอ้โหคือต้องเป็นตัวความหวังจริงๆอ่ะแบกทีมมาครับ
4: โอ้บาโลกันนี่ยิงไปแล้ว2ประตูก่อนหน้าในนัดชนะปารากวัยนะครับ
3: มีปอมปอมโชนะครับหลายคนก็บอกมาใช่นะครับในช่วงพักครึ่งนี่เขามีแล้วก็ช่วงพักเบรกดื่มน้ำก็มีดนตรีเล่นนะครับอย่างน้อยก็ได้เพลงเนี่ย4นาที
4: อ
3: ย่างไม่แน่นะครับเพราะว่าประตูเดียวครับของอเมริกาที่นำอยู
4: ่ถ้าเมืองไทยนี้ก็ต้องให้รำไยไหทองคำครับมาร่วมนะฮะ
3: หรือไม่ก็บัวผันทางโสครับมันละเกิน
4: จะเป็นบัวขาวแล้วกันนะ
3: แหมนี่ก็ไหว้ครูทั้งวัน
4: อ้าวโดนบัวขาวต่อย
3: กันเน้นไหว้ครูผมสู้นะผมวิ่งเร็วอเมริกาก็ชักมีลูกมั่วครับ เปิดบอลก็ออกไปเองครับสำหรับแมตต์ฟรีสย้อนทีหลังนะครับบอลกลับ

0: ไปตั้งนะครับที่บอสเนียนะครับที่วาซิลวาซิลมาที่คาติชคาติชเข้าตรงกลางครับทางมูฮาริโมวิชออกไปทางซ้ายลาเดลยิชโยนโอ้โหมีหางเสือเลยครับเอาแต่มันบินครับโอ้ลูกนี้เนี่ยมันโดนแดดนะครับ
1: ใช่
0: มา
1: แม่โยนแบบลูกคิดตองโดเลย
0: อ้าวเอาละครับเดดิสออกมาทางขวาครับไบรักตาโลวิชได้บอลเป็นครั้งแรกบายรักตาริวิชคืนกลับมาอีกครั้งหนึ่งยิงไกลเลยครับโอ้โหลูกนี้เนี่ยไม่ตรง
1: คือแกรักไก่ด้วยนะครับเพราะว่ามันย้อนคือมันมีแดดนะด้วยนะฮะ
0: นี่เลิฟอะไรนะฮะ
1: ฮะคาติชนะ
0: ลูกรักไก่นี่เลิฟอะไรนะ
1: เดี๋ยวโดนอีกเลิฟ KFC
0: โอ้โหครึ่งหลังเนี่ยแดดมันทิ่มตาฝั่งทางอเมริกา
1: ใช่ตอนนี้แบบนี้มันจะบังมาครึ่งสนามแล้วนะครับ
0: ใช่ใช่
1: พอดีบอลเลิกพอดีนะ
0: บอลเลิกก็เป็นสนามมืดที่นั่นยังไม่มืดเลยนะ
1: ใช่
0: ทำให้พี่สมชายดูแล้วรู้สึกว่าแบบฮ่า
1: ก็
0: ทำไมเปิดไฟ
1: เวลาเขาจะเอื้อให้ยุโรปด้วยนะครับ
0: ใช่ครับเราจะทรมานเอเชียนิดนิด
1: โอ้ยิ่งเรายังก็ยังดีนะถ้าเป็นเกาหลีญี่ปุ่นจีนเนี่ยนะครับ
0: ฝรั่งก็จะลำบากหน่อยแต่เราสบาย
1: ใช่
0: เราจะดูกันสบายบอลอยู่ตรงกลางนะครับย้อนกลับมาอีกทีนึงปั่นขึ้นมาก่อนครับราเดวิชไม่ผ่านรีม
1: โอ
0: ้ยมงออกไปเองบอลไม่มีอะไรเลยครับแต่ว่าแกเนี่ยคาติสมงออก
1: เลิบปอแปะเลยครับบอสเนีย
0: มันร้อนเลยเน
1: า
0: ะ
1: แล้วไม่ใช่แล้วรูปเกมมันต่อไม่ขึ้นไงครับ
0: ใช่
1: พอโยนมาก็แม่
0: อ้าวอเมริกาแทงออกมาทางซ้ายครับแมคเคนนี่เปิดไปติดเอาเตะมั่วมาอีกครับโอ้โหมูฮาเรโมวิชเตะจุดพุขึ้นมาคือตอนนี้เนี่ยไม่รู้ใครมั่วกันแล้วครับอเมริกาเจอลูกบอมๆก็เวียนหัวนะครับ
1: จริงอเมริกาดูบอลในนัดนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรเด่นเดี่ยว
0: ดูเก่ง
1: ๆ
0: ดูเก่ง
1: ๆคือเอาพอมาเกโดนเกมตั้งรับเต็มรูปแบบเนี่ยแกก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะฮะ
0: คือส่วนหนึ่งตอนนี้ก็อย่างที่เราลองตั้งข้อสังเกตกันดูครับว่าเจ้าภาพร่วมอ่ะเขาเข้ารอบกันหมดแล้วครับ
1: ครับ
0: ทั้งแคนาดาทั้งเม็กซิโกนะครับอเมริกาต้องไม่พลาดบอมโอ้เนี่ยครับคือมันไม่ควรพลาดว่าบอสเนียได้เซตบอลดีๆแล้วก็เปิดลูกนี้ออกข้างไปเลยครับทำท่าจะเปลี่ยนตัวครับอเมริกาตอนนี้ทางโปรเชตติโน
1: ่ก็น่าจะแพ็กเกมรับแล้วล่ะครับเพราะว่าดูบอสเนียก็ไม่มีอะไรเลยนะฮะ
0: ทุ่มมาครับเบลกันจ่ายเข้ากลางมาบอลอยู่ที่อดัมส์อดัมส์แทงขึ้นมาพลิกแล้วพูลิสิตจะพลิกลูกนี้ไปติดนิดเดียวครับแล้วจะได้สวนกลับมาครับอาไลเบโกวิชอาไลเบโกวิชสับขาหลอกอาไลเบโกวิชจ่ายลูกโอ้โถเพื่อนวิ่งไปข้างหน้าดันไปจ่ายไปข้างหลังครับ
1: โอ้ไปชนส้นเดี๋ยวออกมาครับเอาละครับคึกคักหน่อยจังหวะนี้
0: แต่2คนนี้พยายามอย่าส่งบอลกันบ่อยนะครับ
1: ทำไมฮะ
0: อาไลเบโกวิชกับไบรักตาเลวิชเนี่ยนะครับแล้วก็มูฮาเลโมวิชด้วย3คนมันยืนใกล้กันแล้วครับพี
1: ่
0: ยุ่งแล้วครับ
1: มูฮาเลโมวิชนี้นี่ครับแผนหลังนะ
0: มาแล้วครับมูฮาเลโมวิชให้ไปทางซ้ายค่อยๆดันมาครับลาเดวิชเข้ากลางมาเอากลายเป็นบอสเนียครับที่ครองบอลแล้วอเมริกาลงไปตั้งรับนะครับอย่าพึ่งนะมันเหลือต้อง30นาทีนะครับโอ้โหไปตั้งรับเร็วไม่ดีนะครับดูเด็กๆเก่งๆครับทาง USA ออกซ้ายครับลาเดลยิชมาแล้วครับสับขาอีกแล้วครับอะไรเบโกวิชเลือกมาซ้ายเปิดลูกนี้เข้ากลางมาโอ้โหสกัดไปนิดเดียวครับทิมริมโอ้โหเกือบเข้าทางของเดมิโรวิชครับแล้วอเมริกาสวนขึ้นมาแมคเคนนี่ออกมาทางขวาครับให้กับเดนส์หมอฟันเดนส์แหวกมาได้ครับเดนจ่ายลูกนี้โอ้โหเพื่อนอยู่ซ้ายจ่ายไปขวา
1: เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม
0: เหรอ
1: เอาอู้เมื่อกี้มีโอกาสเหมือนกันนะครับ
0: ใช่ครับ
1: เดมิโรวิชนะครับ
0: หรอขอใหม่ที
1: เล่นชักพัด
0: โอ้เราเนี่ยสองคนเคยพากเซอร์เบียเจอโคเอเชียครับโอ้โหวันนั้นเนี่ย22คนในสนามนะครับวิดเนี่ย20นะคร
1: ับ โอ้โห
0: ปาราสิตนะ
1: ปาสลิด
0: ปาสลิดปาสลิดยังอยู่นะปาสลิดนะ
1: อยู่บางบ่ออยู่ข้าว หนูท้อ
0: พอเต่าไม่อยู่นี่สบ

0: เตียงไม่มีเลยครับมีแต่กล้วยฮะแหม
1: กล้วยเนี่ยเขียวตั้งแต่วันเปิดสนามครับพึ่งเหลืองเมื่อวานนี่ครึ่งหวี
0: เหรอ
1: โอ้ป้าแปะกินไปหมดแล้วครับโอ้อร่อยจังเลยกล้วยอะไรกล้วยอะไรแกถามนะฮะถามกันข้างนอกอ่ะ
0: อย่าไป
1: ขยี้ป้า
0: แปะมากให้พออ.ทรงก็จัดการในคนเดียว
1: โอ้แล้วถ้าตัวไม่กล้าเลยอ่ะอเมริกาจะสวนไหมโอ้ตอนนี้เนี่ยบี้อยู่ตรงกลางครับบี้กันอยู่ตรงกลางจะเบิ้ลมาไปติดโรบินสันนิดเดียวบอลอยู่ในการครอบครองของอเมริกาแล้วครับพินบอลอยู่พักหนึ่งอเมริกาไปดึงช้านี่จะเข้าทางบอสเนียนะครับ
0: ใช่
1: ต้องเร็วกว่านี้หน่อย
0: แต่แกก็แม่พอใจกับหนึ่งประตูละอย่าไปโลภมากยิงเขาเยอะ ประเทศเขาน่าสงสาร
1: ครับโรบินสันจ่ายไซส์ไซส์ขึ้นมาจะให้กับบอลกันโดนแย่ไว้อู้เจ็บทั้งคู่ครับ
0: โดนกันอีกแล้วครับ
1: อู้ข้อเท้าของทาริกมูฮาเรโมวิชครับ
0: มูฮาเรโมวิชตัวสำคัญด้วยนะครับหมายเลข4นะครับแผงครับ
1: อู้อ่าเหยียบเข้าไปที่ข้อเท้าคือบอลกันก็ไม่ได้เจตนาแลนดิ้งลงมาพอดีเบียดกัน
0: ใช่อ้าวบอลกันเริ่มมีปู่ย่าตายายคิวมาแล้วฮะ
1: ตาพออ
0: ื้อหือ
1: แม่อ๋อเขาฟ้องจังหวะก่อนนี้จะแฮนด์บอลมันโดนที่วิที่ทางเฮดมิลครับ
0: ครับ
1: อืม
0: โรบินสันนะฮะ
1: โอ้สเกตบาบาเรสนี่แกแกล้งแก่นะครับ โอ้โหทำไมไปเร็ววะเพื่อนอ
0: ายุยังกับ80เลย
1: โอ้แม่เนี่ยครับคือเมื่อตอนหนุ่มแกไม่แก่ขนาดนี้
0: เท่าเลย
1: อยู่แก
0: ่อยู่มาทำบอลปุ๊บแก่เลย
1: ทำบอลแก่เลยแกก็งงครับไม่เคยคุมทีมอะไรเลยนายกสมาคมโทรหาบอกให้มาเป็นคุมทีมหน่อยสิ
0: ถามว่าทำไมอ่ะ
1: ไม่มีใครเลย
0: ติดต่ออดันอันโทนี่ฮัตสันแล้วก็ไม่เอา
1: เขามาคุมทีมอื่นแล้ว
0: โอ้นี่เหยียบไปเขาเรียกเอ็นร้อยหวายเลยนะครับ
1: ครับโอ้ยนี่เช็คใบแดงเลยเหรอครับ
0: คือ
1: ลูกนี้มันจังหวะเข้าบอลเนี่ยครับโอ้ถ้าเช็คเอาแล้วครับบาโลกันคนทำประตูนำ
0: โอ้ยดีดีดีดีใบแดงไปเลย
1: ยังนะฮะใจเย็นสิโอ้ยอเมริกายุ่งเลยคือตอนนี้เนี่ยทางฝ้าของผู้ช่วยผู้ตัดสินเนี่ย
0: อันตรายมากดูดิ
1: ครับผู้ช่วยผู้ตัดสินที่ดู VR เนี่ยนะครับ
0: แต่เหมือนไม่ตั้งใจหรือ
1: เปล่าใช่มันเป็นจังหวะที่เข้าไปเบียดมันไม่ได้ตั้งใจหรอกนะครับคือถ้าอย่างนี้เนี่ยมันใบแดงทั้งโลกอ่ะเราพูดกันตรงๆนะ
0: ก็ดูการวินิจฉัยนะครับก็อ่อนๆก็เหลืองนะ
1: ฮะแต่ถามว่าไม่ได้เจตนาเพราะมันพุ่งเข้าไปมันต้องดูหลายมุมนะถ้าดูมุมหลังเนี่ยบันใบแดงอย่างเงี้ยใบแดงผู้ช่วยคนที่ดู VR ก็คือฮวนเอสฮวนเฟอร์เนสโตซาโตอาราเบโลฟอนตาเนียนจากเวเนซุเอลา
0: โอ้นึกย้อนจากคิวบาฮ
1: ะ
0: ก็ไม่เจตนานะแต่ว่าแดงก็ได้นะ
1: เอาแฟนอเมริกาเขาเยอะนะอย่านะผู้ตัดสินดูแล้วครับเดี๋ยวเราฟังราฟาเอลคราวส์พูด
0: อาหารใช่ไหม
1: ครับอาหาร
0: ก็ยังเอเอาไงดีวะกู
1: เอาโอ้ยซีเรียสฟาวใบแดงครับ
0: เอาละ
1: โอ้เนี่ยครับ
0: ซี
1: เรียสฟาวครับใบแดงครับอเมริกาเหลือ10คนครับคุณผู้ฟังครับโอ้โหฟอรินบาโลกัน
0: เพิ่งยิงประตูครับนะแล้วก็จะมีผลกับนัดหน้าด้วยนะครับ
1: ใช่ถ้านัดหน้ามีจริงนี่มันยุ่งเลยครับคือวิ่งเบียดแล้วก็โอ้โหทุกนี้มันแบบ
0: แต่แกก็ไม่ตั้งใจนะ
1: โอ้อย่างนี้เนี่ยมันเป็นหุ่นยนต์กันหมดแล้วครับฟุตบอลอันนี้เราก็พูดกันตรงครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้มีญาติอยู่อเมริกาครับแต่ว่าโอ้โหลูกนี้มันเกินแหมอันนี้ไม่ใช่ป๋านะครับอันนี้พี่ลิมิงเขาบอกป๋าน่าจะอยู่เอ๊ะเหมือนกันเลยอย่างไร
0: เราจิตใจดี
1: เออ
0: สงสารทีมรองประเทศเขาก็แหมต้องแยกออกมา
1: โอ้โห
0: นี่นักเตะ
1: เพื่อนๆต้องมา
0: วารินบาโรกันนะครับเดินคอตกมาเลยครับผิดหวัง
1: เพื่อนต้องมา
0: เขาก็ไม่ได้เจตนา
1: ใช่
0: นะ
1: ไม่ได้เจตนาน
0: ักเตะ ฟอร์มสดนะอายุ24ปีเองครับจากโมนาโกนะครับ
1: เอาละโอ้โหยุ่งนะครับแบบนี้เอาละมาดูอเมริกาครับประเด็นก็คือว่าตอนเนี้ยตำแหน่งยอดสุดเนี่ยโดนออกไปนะครับแล้วเป็นตัวสวนด้วยก็เลยต้องขยับเอาพูลิซิตครับไปยืนเป็นเหมือนหน้าเป้านะครับเป็นฟอลไนแล้วก็ 4-4-1 ครับเต็มรูปแบบครับมาดูอเมริกาครับจะต้านบอสเนียแอนด์เฮอร์เซโกวีนาอยู่หรือเปล่าซ้ายเนี่ยขึ้นมาแล้วครับอะไรเบโควิชย้อนหลังกลับมาแต่ว่าเดนส์ดักไว้โอ้โหนี่บอสเนียวิ่งเร็วเลยนะครับพอเชโกออก
2: คึกเลยไปแล้วเหลือ11
1: โอ้
2: 11ต่อ10นี่แกชอบเลย
1: ชอบเลยครับ
2: ถ้าเป็นอย่างนี้ตั้งนานนี่แกโอ้โห
1: คงจะคึกกว่านี้นะ
2: อ
1: ามาดาดิชครับขวามีไข้ด้วยย้อนคืนกันมาตักเข้าไปที่เสาแรกครับเรียนสกัดไม่ดีได้สัตว์ลูกนี้ครับโอ้โหแต่ว่ามันตรงตัวครับของทางแบทฟรีส
0: เอาละครับเดมิโรวิชนะครับนี่ครับได้สัตว์นะครับลูกนี้ก็ทำได้ดีครับยิงได้ดีแต่ตรงตัวนะฮะ
2: ฟรีสบอกสบายเลย
1: ผู้สาประตูจากนิวยอร์กซิตี้นะคร
2: ับ
1: โอ้โห
2: ก็ถือว่าลีกอเมริกานี่ก็แม่เมสซี่ไปเล่นยังติดบอลโลกเลย
1: คร
2: ับ
1: โอ้ไม่ธรรมดาครับแล้วก็ยิงยับเลยแล้วนัดต่อมาเนี่ยจะเจอกับกาบูเวดี้ด้วยนะครับหรือว่าเคปเบิร์ตจอมเสม
2: อ
1: โอ้โหตอนนี้โอกาสอยู่ที่บอสเนี่ยแล้วเวลาเนี่ยมันเหลือเพียบเลยนะครับเนี่ยตอนนี้จะเดี๋ยวจะมีพักให้ไฮโดรเจนก่อนนะฮะ
2: ครับ
1: แล้วเพื่อกลับมาอเมริกาต้องอัดให้อยู่ก่อนครับในชุดนี้ครับโคลาสินัทครับขึ้นมาทางซ้ายโคลาสินัทเลือกมาอีกทีนึงอะไรเบโควิชลากตัดในเข้ามาเป็นโอกาสของบอสเนียลากมาจะยิงหน่อยเดนบังดีมากครับออกซ้ายไปอีกทีนึงดึงจังหวะหนีครับโคลาสินัทย้อนมาย
2: ังไม่โยนซีโซครับโอ้โหหนังคนละม้วนแล้วครับตอนนี
1: ้โอ
2: ้คึกขึ้นมาเลยครับบอสเนีย
1: แม่บอลเนี่ยท้ออยู่แท้ๆครับ
2: เอเดนเชโก้นี่อยากจะเปลี่ยนลงมาเล่นดิครับ
1: ขาหายแล้วด้วย
2: แกบอกโอ้ถ้ารู้อย่างนี้โอไปออกดีกว่าย
1: ืนบังแดดเล่นๆสักดีละมาต่อครับออกมาทางซ้ายครับทาเฮโลวิชให้ซ้ายมาครับโคลาสินัทโคลาสินัทตัดในมาไทโลวิชได้ทีนึงบอลโด่งลูกนี้เอาโมงสกัดไม่ดีครับอยู่ที่หน้าประตูของอเมริกาครับม้วนอยู่ในกรอบเขตโทษ
2: ยิง
1: ม้วนอยู่สั้นลูกนี้ดูหูยังตรงมือครับลูกยิงของไบรักตาเรวิช
2: รัตตาเรวิชนี่ยิงในด้านซ้ายของกรอบเขตโทษนะครับแต่ว่ามันยากเกินกับตัว180องศาครับยิงนี่เบา
1: ๆโอ้เบามาก
2: อ
1: เมริกาตอนนี้โอ้โหเอาดักได้อีกครับแม่บอสเนียลุ่มล่ามบอลไปทางขวามาแล้ววัยรุ่นเรามาแล้วครับแม่
2: เอาม
1: าระบบอัตโนมือ
2: น้องเปรม
1: แม่เรียกแกชื่อแกนี่สะดุ้งเฮือกเลยชื่อเดียวกับแม่ผมเลย
2: โอ้ตาอารีนี่แม่สมชาย
1: เออถ้าเปรมนี่แม่ผมแม่ตอนนี้มาแล้วอเมริกาจะลุยขึ้นมาครับอเมริกาลุยอยู่แหวกไหวไหมฟรีแมนล้มครับโดนสวนกลับมาลูกนี้ล้อมผู้ตัดสินบอกไม่เป็นไร
2: ล้อม
1: สั้นล้มครับอ้าวได้ลูกฟรีคิกสิ
2: ทำไมมันล้อมกันจังฮะ
1: เออโอ้นี่ตะคิวขึ้นเลยครับในห้างพร้อมกับไปให้ไฮโดรเจนก่อนครับเดี๋ยวมา4นาที
2: สันครับให้ทุกอย่างที่สุขสันแกกะจะเรียกฟาวครับ
1: แม่
2: เห็นบอกพักกันก่อนแล้วกัน
1: เห็นหัวแกเล่นถึงโจ๊กเดี๋ยวนี้โจ๊กเนี่ยมันไม่มีแค่ปาเนโกะนะพี
2: ่
1: มันมีไอหมี่ขาวๆอ่ะหัวแกนี่เหมือนเลยนะ
2: โ
1: อ้หมี่ขาวๆให้กินฟรีไงตักเยอะกว่าโจ๊กอีก
2: บางทีเนี่ยแม่โจ๊กหมูใส่ไข่ไก่ไม่มีครับแกเอาโจ๊กไก่ใส่ไข่หมูไปให้กิน
1: ละมาเยอะตอนนี้พักอยู่นะครับไปดื่มน้ำอยู่โหตอนนี้ทอมครูซโมโห
2: ลัสเซล
1: ู
2: ลัสเซลโค
1: เออลัสเซลโคแม่แกคนหลายเหมือนเหลือเกินครับโปเชติโน่เนี่ยส่วน
2: จอน
1: เพื่อนรักจอนทาวต้านี่ยืนหนุ่มอยู่ครับ โอ้โหเซอร์เกย์มาเบเลสไม่เคยสั่งอะไรเลยมาแล้วมาถึงงานเลยโอ้ขยันจริงๆเลย
2: ก็บอกอเมริกาครับยิง5นะบอสเนียยิง4นะครับนี่มีใบแดงด้วยนะฮะสำหรับสหรัฐอเมริกายิงเข้ากรอบบอสเนียเยอะกว่านะครับ3ต่อ1นะฮะนี่ครับลูกที่ได้ประตูกันนะฮะคนที่โดนใบแดงนะครับบาโดกัน คองบอลก็สูสีครับ41-42ฟาวนะครับสหรัฐ5บอสเนีย7เตะมุมสหรัฐ4นะครับบอสเนีย2นะครับ
3: แหม
2: ขอบคุณทีมงานของเรานะครับ
3: นี่พอแกทำงานตามเวลามากเลยตามเวลาราชการเลย 8:30 นยังมาเป๊ะเลย
2: แกบอกไม่มี OT ฮะมาไม่มีประโยชน์แล้วก็ไม่มีข้าวกินด้วยฮะ
3: เจ๊เต่าไม่อยู่
2: พอเต่าไม่สบาย
3: นี่สไปเดอร์แมนมาดูด้วยนะครับนี่ภาคใหม่เนี่ยโฆษณาให้ฟรีเลยเดี๋ยวเขาจะมาแล้วก็เมสซี่นะมาแสดงด้วย
2: เหรอ
3: แสดงแบบอยากเจอสไปเดอร์แมนเป็นโฆษณา
2: โอ้โห
3: รับทุกจ็อบเลย
2: ถ้าสมชายไปดูเนี่ยแกไม่รู้เลยเอ๊ะนี่มันใครวะคุณ
3: ไม่น่าคุณ
2: ครับซูชิงหมิงเนี่ยแสดงทาสปอนเซอร์แกยังไม่รู้เลยไอ้ตีนี่มันใครวะ
3: แกเคยมาถามตอนแรกพี่นึกว่ามันเป็นนักบาสไปเล่นอเมริกาหรือเปล่าจำซูชิงหมิงไม่ได้อะคิดดู
2: มันจัดในรายการนินทาก็พูดถึงไงซูชิงหมิงมีแกมาด้วยแกว่าฮะมีได้เหรอจะไปอ้วนไม่เห็นเลยวะ
3: แล้วแกดูหนังทีนี่3รอบนะรอบแรกเนี่ยเข้าไปดูไปหลับก่อนนะไปซึมซับบรรยากาศรอบ2เนี่ยไปดูภาคซาวแท็กแล้วแกบอกเพื่อไปเก็บรายละเอียดดูภาคไทยอีกรอบนึง3ครั้ง
2: ไม่ประเด็นสำคัญแกกลับบ้านเร็วไม่ได้ฮะแกต้องกลับบ้านหลังตีหนึ่งแกต้อง
3: มาตรฐานสูงช่วงนั้นเป็นไข้ครับเพราะว่ากลับบ้านเร็วก็ไปจอดแล้วก็เปิดไฟเปิดกระจกแล้วก็ปิดดับรถไว้เดี๋ยวเมียได้ยินใช่ไหมแล้วแกก็หลับยุงกัดป่วยเลย
2: เป็นไข้เลือดออก
3: เอาดีๆทั้งนั้นเลยอ้าวกลับมาเตะกันหน่อยแล้วอเมริกาครับ
2: โอ้โหเดือดร้อนยุ่งแล้วครับสถานการณ์นี่แหละครับต้องระวังนะฮะแล้วใบแดงมีน้อยมากนะในบอลโลกนะครั้งนี้นะครับ
3: ใช่นักบอลดูระมัดระวังนะครับโอ้เดี๋ยวเมื่อสักครู่ที่ต้องบอกว่าเกินครึ่งอ่ะมันมาจากความโชคร้ายเหมือนกันแต่ว่าขาเนี่ยมันมีสแตมป์ไหมมันสแตมป์แน่ๆมันเหยียบแน่ๆแต่เจตนาเนี่ยดูแล้วมันน้อยกว่า
2: ก็อาจจะวินิจฉัยว่ามันรุนแรงและทำให้บาดเจ็บ
3: ใช
2: ่หนักได้นะครับ
3: ครับ
2: แม้จะไม่เจตนานะฮะ
3: เอาละตอนนี้กลับมาเตะกันอีกครั้งนึงนะครับที่กางเกงยีนสเตเดียมครับตอนนี้ทางบอสเนียครองเกมเหมือนกับบุกมาทั้งนัดนี้เลยแต่จริงๆแค่เพิ่งมาบุกกับอเมริกาเหลือ10คน
2: โอ้แล้วก็ดูดิครับถ่ายบอลกลับไปกลับมาครับมัวเลโมวิสก็ไม่รู้จะยังไงครับถ่ายออกมาด้านขวา
3: อ้าวมาลุยครับเดดิช
2: เล่นริมเส้นนะครับไปไม่ได้กับอีก
3: นี่ต้องดูว่าอเมริกาจะไล่ให้จนขนาดไหนนะครับคือพูลิสิตเนี่ยแกชอบอยู่แล้วแกเป็นพวกสายวิ่งแล้วนะครับ
2: ครับ
3: ให้ขึ้นไปไล่แทนบอลการนะครับแล้วที่เหลืออีก4คนครับถอนตัวลงมาเป็นกองกลางเนี่ยซ้อนเข้าไปอีกทีซ้อนหลังแต่ว่าตอนนี้เป็นลูกยาวบ้างแล้วครับตวัดยาวขึ้นมาบารักตาโรวิชพลิกหนีได้เจอโรบินสันจะแตะหนีแล้วก็ได้เตะมุมครับบอสเนีย
2: เตะมุมก็ยังน่ากลัวนะครับตอนนี้สหรัฐอเมริกาลงมารับหมดแล้วครับ
3: โอ้โหแล้วพวกบรรดาตัวใหญ่ๆมากันตึมเลย
2: จะลอดดาร์กครับเอ้ยใช่ได้
3: ลอดขาสิลอดดาร์กมาตอนนี้เนี่ยลาฟาเอลตัวเองเนี่ยเดินเคลียร์ใหญ่เลยครับผู้ตัดสินวัย46ปี
2: แกกล้ามยังอาโนไม่มีใครกล้ายุ่งแกฮะ
3: เล่นสั้นครับบอลอยู่ที่อะไรเบโกวิชอะไรเบโกวิชเล่นกับไบรักตาเรวิชสายนี่ซัดลูกนี้ครับโอ้โหเดดิชบอลยังปิ้นมายังเป็นของบอสเนียครับขึงอยู่ครับออกมาทางขวาครับไบรักตาเรวิชไบรักตาเรวิชไม่ไปแล้วครับคือดีกว่าย
2: ังไม่โยนครับโอ้โหนี่
3: โยแล้วครับลึกลูกนี้ไปโอ้โหไปเข้ามือของแมตฟรีส
2: มูฮาเลโมวิชนะครับโยนไหลหางเสือแล้วเกิน
3: แกเนี่ยมีมาคัตแรดฟอร์ดเป็นไอดอลครับ
2: ว่า
3: โอ้โหเมื่อคืนนี้โมโห
2: จับบอลยังไม่ได้อะ2 3ครั้งอ
3: ่
2: ะ
3: ได้บอลโล่งๆหน้าประตูครับจับไว้2จังหวะนะเลอทีผายลมครั้งนึงยังยิงได้เลยแกยิงทีแรกแล้วก็ติดสิครับ
2: ไมเคิลคาลิกนิปบอกไม่เอาแล้ว
3: อยู่ไหนก็ไป
2: รับจะได้ลงหรือเปล่าครับหน้านี้หมดสิทธิ์แล้ว
3: เอาละครับแทงลูกนี้ขึ้นมาอเมริกาจะสวนบ้างมันต้องมีลูกอย่างนี้ครับภูริสิทธิ์กินตัวมาโอ้ยภูริสิทธิ์ตวัดด้วยแรงครับ
2: ออก
3: หลัง
2: แม่ดีมากครับ
3: เอ้า
2: ก็
3: เวลี่กู๊ดบอล บอกไปเลย
2: นี่เอ้ยใครดาราเปล่าเนี่ยอ
3: ันนี้

0: ท่านประธานฟีฟ่า
1: ท่าน
0: หน้าภาชนะหุงต้มเหลือเกิน
1: เอาแล้วก็เมื่อสักครู่นี้เนี่ยกองหน้าทีมชาติอเมริกาหญิงนะฮะเอาละครับเปลี่ยนอีกแล้วครับพี
0: ่โอ้โหนี่เปลี่ยนจะครบโควต้าแล้วนะครับสำหรับบอสเนียนะฮะ
1: ตอนแรกเนี่ยเอามามิดลงตอนนี้เอาเมมิดลงมาอีกคนครับมามิดกับเมมิดครับลงมา
0: อามาเมมิชนะครับจากวิกตอเรียเพนเซนนะครับไม่ใช่วิกตอเรียอยู่พระราม9นะฮะ
1: ซอยศูนย์วิจัยเหรอ
0: ใบบ่อยเหรอ
1: เหรออ้าว
0: มีราคาพิเศษไหม
1: ไม่รู้สิอยากให้มีแล้วก็อีกคนก็คือฮาริสตาบาโควิชนะครับจากกัดบักลงมาอีกคนนึงโอ้โหตอนนี้เททุกเม็ดแล้วฮะอยู่ไม่ได้แล้วครับเปลี่ยน5ตัวแล้วนะพี
0: ่ครับนี่ครับเป็นตัวบัญชาการด้านหลังเลยครับมูฮาเลโมวิชทิมมาด้านขวาครับ
1: บายรักเตโรวิชมาอยู่ครับย้อนคืน
0: นักบอลมันแต่ละคนทำไมมันไม่เอาสั้นๆเป็นบราซิลนะฮะ
1: ไม่มีเลยครับชื่อสั้นไม่มีครับ
0: แล้วอยู่อนุบาลนี่แม่ก็ปวดหัวเลยครับ
1: ก็ค่าปักเนี่ย200อ่ะคนอื่น50บาทโอ้มาแล้วครับลากขึ้นมาทาฮิโรวิชออกมาทางขวาได้แล้วครับเมมิชเมมิชเปิดลูกนี้เสาแรกครับโรบินสันโมงมายังอยู่หน้ากรอบเขตโทษซัดด้วยซ้ายครับโอ้โหติดบล็อกครับอะไรเบโกวิช
0: แม่ลูกนี้ยิงนะอะไรเบโกวิชนะหมายเลข19ยิงประมาณ25หลานะครับติดบล็อกฮะตอนนี้อ้าว
1: ออก
0: แล้วนะครับ
1: หมด
0: โคลอสซัสก็30เจ็ดปีแล้วนะครับ
1: ช่วงปฏิวัติเนี่ยงานชุกมากนะครับฉายายรถถังเนี่ย
0: รถถังจิตเมืองนน
1: ท์ละโอ้โหอันนี้รถถังจิตนิดๆนะจิตนิดๆนะแหมมาแล้วครับมาทนายปีศาจลูกนี้มาเลี้ยงลูกนี้โดนเตะร่วงไปครับคริสเตียนพูลิซิชใบเหลืองมาครับ
0: เรียกใบเหลืองได้นะครับเอ้ากรรมการ
1: ใบเหลืองหาย
0: อะไรนะ
1: เอาเฮ้ยควักออกมา
0: เป็นถุงเท้าตัวเองครับนี่ดีไม่ควักเป็นกางเกงไ
1: ก่หยิบอะไรออกมานึกว่าจะให้ใบเหลืองเออพี่แกหยิบอะไรออกมาม
0: ันไม่รู้กับ
1: โอ้ถุงนอนนะครับโอ้ผู้ตัดสินเดี๋ยวนี้เนี่ยอุปกรณ์แกเยอะจัดนะครับจริงๆลูกนี้เนี่ยให้ใบเหลืองกับทางมามิชได้เลยนะฮะ
0: ใช
1: ่แม่บิ๊กหนุ่มครับแกออกมาโวยวายครับบาบาเรส
0: บาบาเรสนี่เอ๊ะกับวุ่นวายอะไรครับมันก็ฟาวนะลูกนี
1: ้ฟาวเลยครับลูกนี้นะบาบาเลสเนี่ยแกอายุ54นะครับแต่ว่าแกเดินไปเนี่ยที่อำเภอเนี่ยให้เบิกบัตรคนจนได้เลยนะครับ
0: โอ้
1: ผู้สูงอายุ
0: แกไปอุทยานนี่เขาไม่ต้องดูบัตรเลยครับเขาบอกฟรีไม่เก็บกระลุงเรียกปู
1: ่ป้าเอาน้ำมันกองก็รู้นะกระยี่จังเลยเอ๊เปิดขึ้นมาอเมริกาได้บุกครับพูลิสิต
0: โอ้
1: พูลิสิตอยู่ที่30หลาทางซ้ายครับเล่นสั้นๆกันครับกับเชอร์แมนโอ้โหมาเลยเชอร์แมนหายไปเลยมีควายครับปิยพงษ์2ม้วนนายทีนึงแมคคนาเปิดมาทิวมันสัตว์ติดพูลิสิตยิงลูกนี้เข้าไปแล้วครับแต่ว่าล้ำหน้าหรือเปล่า
0: อ้าวล้ำนะครับ
1: โอ้โห
0: ดีๆๆแ
1: ม่กรรมการยืนตัวตรงแนวเลย
0: อาจารย์ยกให้มันเร็วๆหน่อย
1: ผู้ช่วยผู้ตัดสินนะครับนี่ก็ชื่อสั้นครับอาจารย
0: ์
1: ดานิโลริคาร์โดซิมอนมานิสนะฮะนอยเวทด้วย
0: ดูที่ว่าล้ำหรือเปล่า
1: โอ้โห
0: ล้ำฮะ
1: บริสิท
0: ธิ์แต่ว่าลูกมันเหมือน
1: แคลร์มาแคลร
0: ์มีการปั๊มบอลกันนะ
1: โอ้โห
0: ครับ
1: มีเช็คไหมไม่เช็คแล้วไปแล้วเพราะมันชัวร์ครับ
0: ดีดี
1: มาต่อครับเหลืออีก11นาทีบอสเนียเริ่มกดดันต้องกดดันหนักกว่านี้นะครับซ้ายมาโรบินสันดักได้ครับโอ้จ่ายไม่ขาดแล้วก็เป็นลูกสวยอีกครั้งครับของอเมริกาเตะโอ้โหนี่เตะทั้งบังเลยครับโอ้โหไปบล็อกลูกนี
0: ้แหม
1: เข้าหนัก
0: เอาใบเหลืองอีกแล้วครับโอ้โห
1: โอ้โห
0: ปาปาเกสแกโดนหรือเปล่าฮะแกออกแอคชั่นเกินฮะ
1: ใช่ๆแกยั่วเกินฝีมือครับช็อตนี้อ้าวๆ
0: แกบอกไปช็อกกับผมข้างนอกไหม
1: ไม่เมียเนี่ยแกชี้บอกมีเมื่อกี้มีคนล้อมอยู่ ไม่เห็นเหรอ ฟูลแบ็กกับฟูลแบ็กโอ้โหแกโกรธจัดแม่แกใส่สูทนะแต่ว่าแกใส่รองเท้าผ้าใบมา แกหยิบรองเท้าผิดคู่ครับ
2: ก็ตอนแรกแกใส่รองเท้าแตะครับกรรมการบอกไม่ได
1: ้เออ
2: ต้องไปยืมคนมาใส
1: ่ถุงเท้าหัวโปรมาต่อครับเกมนี้เล่นต่อนักบอลไม่โดนใบเหลืองนะครับแต่โค้ชโดนครับผมเซอร์เกย์บาบาเรสครับโดนใบเหลืองไปแล้วแล้วก็เอ้าม
2: ีอะไรครับ
1: นกหวีดหรือเปล่าเอ้ามีอะไรครับเนี่ยกล้องตัดกลับมาแต่ว่าลาเดลยิชเนี่ยเข้าไปประท้วงอยู่อ๋อเบาฟาวครับโอ้ตอนนี้เขาเนี่ยงานชุกเลย
2: โอ้แม
1: ่ดึงฮะดึงเดน
2: ฟันลาเคยิชนะครับ
1: แม่ไปดึงพี่หมอฟันผมได
2: ้
1: นะฮะแม่เป็นนักบอลคนเดียวครับที่ไม่มีกลิ่นปากครับคนนี้
2: โอ้อย่าพูดสิครับกระเทือนหลายคนบางคนนี่พูดออกมานี่โอ้ยังกับรับประทานอุจจาระมา
1: ขอไปคนที่ถัดข้าม 8:00 นกลา
2: เอ้ย
1: อเมริกาจะเปลี่ยนตัวบ้างหรือเปล่าเหลือ10นาที
2: หุ้ยโอ้โห
1: วาซิลตาบวมเลย
2: วาซิลตาปิด
1: ไม่ค่อยได้บอลเลย
2: ครับเขาต้องแข็งอ่ะ
1: เนี่ยถามครับว่าไปเตะบอลหรือไปต่อยมวยมาครับโอ้แกเจ็บในครึ่งแรก
2: เออใช่ที่
1: ค่อยๆปวด
2: แล้วก็เอาน้ำแข็งมาประคบ
1: พรุ่งนี้นะปวด
2: เขียวปุ๊ดเลย
1: ฟรีคิกครับของสหรัฐอเมริกานะครับผู้สินเนี่ยให้ย้อนกลับมาระยะประมาณ22หลาครับโอ้ยระยะหน้ายิงมาก
2: เ
1: ยื้องซ้ายนิดๆเกือบกลางประตูทิวแมนโรบินสันยืนอยู่ที่บอครับมายืนคุยกันอยู่
2: นิดปิดปากคุยอย่างนี้ไม่เป็นไรนะ
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรดูเจตนา
2: ไม่ใช่เรื่องแบบขัดแย้งกัน
1: ใช่ครับแต่ว่าเหมือนมาลิกทิลแมนจะยิงหรือเปล่ามีไทเลอร์ดำอยู่ที่บอลปรากฏผู้ตัดสินวิ่งไปยิงเองโอ้โหยืนหลายคนครับเอาละครับน่าจะเป็นมาลิกทิลแมนครับจากเลเวอร์คูเซ่นครับเป็นคนที่มองอยู่แต่ว่าในห้างซ้ายได้ด้วยทิลแมนสัดลอยเข้าไปแล้วครับโอ้โหอเมริกาขึ้นนำครับเป็น2ประตูต่อ0นาทีที่82โดยมาลิกทิลแมน
2: โอ้ยทิวแมนนะครับทำประตูแรกของตัวเองในบอลโลกนะฮะ
1: เอาทำไมดูซึมจังเลยครับพี่อเมริกาเขายิงเข้าแหมสองไปเลยครับโอ้โห
2: ตายตั้งแต่คู่แรกยันคู่สุดท้าย
1: เย็นนี้ต้องมาจัดรายการอีกแล้วพี่เนี่ย โอ้หัวท้ายเลยลูกนี้ยิงสวยจริงครับปั่นโคลงข้างกำแพงและตุงตะข่าย
2: แหมทิวแมนนะครับสมาธิสำหรับการยิงแล้วก็โอ้ไอวาซิลนี่ครับหมูเหลือเกินนะฮะลูกมันมุดด้วยนะครับแหมแต่ประตูดีๆระดับโลกปฏิวัติคำใหม่นี่ยังปัดได้เลยครับ
1: โอ้ลูกนี้ฮัตสันเป็นโกยังเซฟเลยโอ้ประตูแกตาบวมครับแกบินโอ้โหโอ้
2: ปัดได้ยังโอ้โ
1: หมือแกไม่มีแรงครับเพราะตาแกบวมโอ้ตายตายตาย 2-0 ครับตอนนี้ย้ำอีกทีนึงเหลืออีก8นาทีครับสหรัฐอเมริกานำบอสเนียแอนด์เฮอร์เซโกวีนาครับแล้วถ้าจบแบบนี้เนี่ยเจ้าภาพร่วมทั้ง3ชาติจะเข้ารอบ16ทีมทั้งหมดนะครับ
2: ครับโอ้แต่ไปเจอเบลเยียมนะครับ
1: อัตโนมือมาแล้ว
2: อารมณ์อ่านไปก่อนเอาสหรัฐยิง7นะครับเข้าไป2นะฮะบอสเนียยิง6นะครับไม่ได้ใกล้เคียงเลยนะครับเข้ากรอบกันสหรัฐ2บอสเนีย3นะครับครองบอลใกล้เคียงกัน40ต่อ45นะฮะฟาวกันนะบอสเนีย10นะฮะอเมริกา5แล้วก็เตะมุมอเมริกา4นะครับอ่ะไม่เป็นไรครับก็มีเวลาเหลืออยู่ครับบอสเนียเอาคืนสักลูกก็ยังดี
1: อ้าวโอ้แกเชียร์หลายตลบเวียนหัวหมดแล้วครับตอนนี้
2: มาแล้วพอออเต้า
1: ไม่ใช่เขาไม่อยู่แม่หาบอสเนียยังไม่ยอมครับเหลืออีกต้องเกือบ10นาทียังไม่รวมทดเจ็บเนี่ยด้วยตัวผู้เล่นที่มากกว่านะครับแล้วมันมีบอลที่นำ 2-0 เนี่ยอย่างเมื่อคืนนี้นะครับยังตี2เท่าได้นะครับ
2: ครับ
1: ก็ลุ้นกันต่อลุ้นกันต่อ
2: ต้องมีความหวัง
1: นะครับเซเนกัลเตะแบบเย็นเตกแล้วครับ85นาทีนำ 2-0 88นาทีเนี่ย
2: ครับ
1: เผา
2: ไอ้หมอนี่ใครเมื่อกี้กล้องผ่านไป
1: อันไหนนะฮะ
2: ดาลงดาราป่ะ
1: มองชื่อนี่อยู่พอดีเลยไม่ได้มอง
2: ไม่ใช่ดาราโอ้โห เพิ่งเคยฟังทั้งสองท่านตลกมากค่ะปกติจัดอยู่กี่โมงคะ
1: เอ้
2: า
1: โอ้โหนี่จัดเขาจะไล่พวกเราออก
2: เดี๋ยวว่าฮะเดี๋ยวว่าจะสลับกับป๋าแป๊ะกับบอสุเทพฮะ
1: มาจัดตอนเช้าแล้วครับ
2: เออตอนเช้าเลยดีไหมเจ็ดครึ่ง
1: ไม่ได้นะเพราะว่าป๋านี่ต้องจัดเพราะว่าคิดถึงโจ
2: สารวัตรโจ
1: สารวัตรโจจ๋า
2: การจราจรเนี่ยมันโล่งจังเลยช่วงนี
1: ้เออล่องมากเลยก็บอก
2: อันดินทากีฬาโลกฮะเราอยู่ทุ่มถึงสองทุ่มครึ่งนะครับ
1: ใช่หมดบอลโลกนี่จะเหลือครึ่งชั่วโมงครับเพราะล้อป๋าเยอะบอสเนียมาใหม่เหลือ5นาทีตักลูกนี้ออกมาทางขวาครับแต่ว่ามาสกัดดีครับลูกนี้หูกันเหนียวจริงครับ
2: มา
1: เดียวที่บอส
2: เนียจะยิงประตูได้ก็คือแฮนด์บอลนะ
1: โอ้แกที่ตั้งใจสู้มากเลยอ่ะบอสเนียมาขวามาใหม่ครับอัสเมียบารักตาเรวิชล็อกกลับมาบารักตาเรวิชเปิดโด่งเข้ามาครับทีมริมมองออกมาได้เป็นการมองอีกครั้งนึงของทีมริมครับครั้งที่30ในวันนี้หัวบวมโอ้โห
2: ไปแล้วครับ
1: คือต้องบอมนะ
2: จะถ่ายบอลกันไปทำไม
1: ใช่ครับคือ
2: จุดพลุไปเลย
1: ส่งบอลกันไปเรื่อยๆครับมูฮาเรโมวิชได้บอลมูฮาเรโมวิชมองหาคนที่ชื่อสั้นๆไม่เอาครับเออช่วยหน่อยเมมิช
2: เมม
1: ิชเปิดโอ้พักอกคืนประตูครับคิดดูลูกเปิดอันตรายขนาดไหนอะกองหลังพักอกได้อะ
2: โอ้โ
1: หเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าแกเป็นอะไรอะครับแกลงไปรับบอลแล้วดิ้นลงไปเอาประตูเอ้าเดี๋ยวนะครับ
2: เมื่อกี
1: ้ไม่มีใครไปเตะอะไรด้วยอะ
2: ฟรีแมนนะครับ
1: เอ้าเดี๋ยว
2: พักอกให้แกเกิดอะไรขึ้นนะครับแมตฟริช
1: โอ้
2: โห
1: คือรับ
2: บอลหรือเปล่า
1: ไม่ครับรับบอลแล้วแกวิ่งไปผลักเดมิโลวิชแล้วหัวของประตูเนี่ยกระแทกพื้นอุ้ย
2: โอ
1: ้โห
2: สิน
1: ะครับอย่างนี้ไม่ควรทำไม่ควรทำ
2: โดนถึงใบแดงไหมเนี่ย
1: ผู้สินบอกนิดเดียวเองเออไม่เจ็บ
2: อย่าสำออยอย่าสำออย
1: ห้ามเถียงด้วยนะมีเปลี่ยนไหมอเมริกาโอ้โหตอนนี้โปเชติโน่ลืมเปลี่ยนตัวครับออกมาแล้ว2คนก็ยังดีหน่อยหมายเลข14ครับ
2: ครับก็เซบาสเตียนเบอร์ฮาร์เดอร์นะครับจากเวนคูเวอร์นะครับ
1: โอ้แล้วขวัญใจพี่ลิมิงมาแล้ว
2: ทอมครูซหรือเปล่าไม่ใช่บูสวิลลิสหรือเปล่า
1: บูสวิลลิส
2: เอ๊ะแกเป็นอัลไซเมอร์ไม่ใช่หรอ
1: ใช่ใช่ใช
2: ่แกก็งงว่าเอ๊ะมันนั่งทำอะไรวะเนี่ยนะฮะ
1: ตอนนี้
2: ตรวจอัลไซเมอร
1: ์ออก
2: อันตรายมากนะบี
1: ใช่ครับอัลไซเมอร์น่ากลัวแล้วก็ขวัญใจพี่ลิมิงมาแล้วครับหมายเลข9ครับริคาร์โดเปปี้เป็นพี่ของไอ้เปเป
2: ้โอ้ทำไมแกชื่ออย่างเงี้ย
1: เป็นพี่ของไอ้เปเป้กันที่พี่ชอบอ่ะ
2: ต้องเรียกควบกล้ำกันเลยนะ
1: ครับเปเป
2: ้พี่นะอย่าเรียกชื่อหลังชื่อเดียว
1: โอ้มาแล้ว
2: มาจาก PSV Eindhoven นะครับ
1: น้องเป้น้องเป้มาทางขวาตอนนี้เมมิชครับโอ้โหโ
2: อ
1: ้เป็นคนที่โยนบอลได้อันตรายมากครับโยนให้กองหลังพักอกคืนโก
2: เบเบดิปชื่อเนี่ยโอ้โหสองพยางนี่ไม่มีเลยนะครับ
1: ไม่มีใช่ใช่อันนี้ถือว่าปานีนะแต่กระส่งมาทั้งเมมิดทั้งมามิดนะฮะลงมา
2: ครับ
1: แต่ว่าตาบาโควิชเนี่ยยังไม่ได้บอลเลยครับส่งมากองหน้าจากบูเดสลีกายังไม่ได้แผงฤทธิ์ตวัดต่อโด่งๆขึ้นมาครับไทโรวิชเอ้าโหโดนย้อนมาจนได้
2: โอ้นี่จะหมดเวลาดูน่าจะต่อทดเวลานี้คิดว่าน่าจะมี 6-7 นาทีอย่างน้อยนะครับ
1: ต้องมีควรมีนะฮะเป็นเกมรุกต่อนะครับได้ทุ่มประมาณ40หลาในแดนของสหรัฐอเมริกาของบอสเนียแอนด์เฮอร์เซโกวีนาพวกเขาไม่เคยเข้ารอบน็อกเอาท์บอลโลกนะครับตั้งแต่แยกประเทศจากยูโกสลาเวียมาปี91เนี่ยมาบอลโลกครั้งนี้ครั้งที่2
2: โอ้ได้มานี่ก็เฮงแล้วนะครับถือว่าเก่งมากแล้วครับ
1: ครับไบรักตาโควิชได้โยนไปครับทีมลีมมงครั้งที่300ครับโอ้โหเช็คศีรษะทีมลีมหรือไม่ก็เช็คที่ลูกบอลครับว่าอะไรปูดกว่ากัน
2: แม่ยังไงก็น้อยกว่าทอมเบียนะฮะ
1: โอ้โหทอมแวร์ยูเบียลาสไนโยนไปแล้วครับเข้ากลางมาปิ้นมาเสาไกลซัดลูกนี้กลับไปทีติดบล็อกคิดดิชาร์ดครับโอ้โหแล้วเตะทิ้งออกมาครับ USA ยังรอดอยู่ยังรอดแล้วได้สวนเปปี้ฟาว
2: เปเรียกเปอย่างเดียวไปได้ไหม
1: โอเค
2: หรือว่า
1: น้องเปน้องเป
2: หรือว่าเรียกลิคาโดได้ไหมฮะ
1: โอเคเรียกลิคาโดอะไรครับ
2: ซิวเลยเกิด
1: คนอื่นไม่ได้คิดอะไรแบบ

0: มีเราสองคนหรือเปล่าโอ้โหเมื่อกี้นี่ออกไปรับบอลมั่วมากเลยครับแมตต์ฟรีส
1: เอาละครับตอนนี้เข้านาทีที่90ครับต้องมีสักลูกอ่ะดูแล้วบอสเนีย
0: โอ้ถ้ามีสักลูกนี่ตื่นเต้นสยองขวัญเลยนะครับ
1: ใช่อะไรเนี่ย
0: ทด20นาทีเลยครับเราจะได้โอโยนลูกนี้เสาไกลเสาไกลครับริชาร์ดโคมายังได้อยู่อีกทีนึงดึงจังหวะรอเอ้าลืมบอลลืมบอลต้องขายกลับมาเดดิชโยนมามองไม่ได้อีกแล้วครับบอลออกขวาใหม่ครั้งนึงโอ้พี่ปิดคอมก็ได้มันมองไม่เห็น
2: นั่นสิครับ
0: มันเปิดคอมปังทำไม
2: มันจะเงยเอ๊ะ
0: ใครจะทีวียกขึ้นได้ไหมครับทีวีก็ต่ำเหลือเกิน
2: ยกทีวีให้สูงหน่อยได้ไหม
0: โอ้ใครวางต่ำเหลือเกินเดี๋ยวให้บอลสุเทพซื้อไอ้เก้าอี้เสริมทด10นาทีครับอ้าว
2: โอที
0: ของเรามาแล้วเราไม่สนหรอกใครจะชนะเราได้โอที
2: แล้วใครจัดต่อเนี่ย
0: ไม่ได้แล้วปิดประตูดิ
2: มียิงจุดโทษหรือเปล่าเนี่ย
0: เอา
2: ไปแน่นะ
0: ล่ะ
2: เซเนกัล20ยังโดนเลยอ
0: ่
2: ะ
0: อ้าวมาใหม่ครับอะไรเบโควิชเลี้ยงมาโอทีเหรออะไรเบโควิชเปิดลูกติดลูกมงสกัดอีกแล้วครับโอ้โหอเมริกามงเก่งเหลือเกินครับ
2: ก็ได้ดูเทปไทยเจอจีนไงทอมเบีย
0: เห็นเกมรับของเราแหมลีลาการมงนี้ทีมลีนเนี่ยทอมเบียชัดๆลูกนี้คืนหลังกลับมาครับบอสเนียบุกอยู่ข้างเดียวครับแต่ว่าทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันออกมาทางขวาครับมูฮาริโบวิชเลือกทางขวาไม่ทีครับไบรัตตาเรวิชไบรัตตาเรว
2: ิ
0: ช
2: ไกลเลยอ่ะบีเอ
0: ้ไม่มีครับเคาะกันไปเรื่อยโยนแล้วครับมงอีกแล้วครับโอ้โหโยนเข้าไปเนี่ยเหมือนเจอกำแพงครับ
2: โอ้โห
0: นี่ปกติกำแพงเมืองจีนนี่เจอกำแพงเมืองไทยครับว่า
2: แม่ฮะโลโมวิชเนี่ยแกก็โยนบอลไม่เป็นครับ แกจะจ่ายบอล
0: โอ้ขวางไปมาสายมาอีกแล้วมาแล้วครับบาลายเบโกวิชบาลายเบโกวิชตัดในซัดลูกนี้โค้งโอ้โหเฉียวไปนิดเดียวครับมาลูกปั่นลูกนี้เนี่ยมันโค้งไม่พอ โอ้แกฟ้องกรรมการใหญ่เลยครับว่าลูกนี้มีฮาแลบครับโอ้ยนี่เฉียวหูนะครับโอ้ยฟรีไม่
2: ครับยิงถือว่าใกล้เคียงมากครับอาลายเบโกวิชหมายเลข19จากเลดบรูซาบก
0: นี่แฟนบอสเนียครับแม่หน้าแกนี่เหมือนไอ้นี่เลย
2: ฮะ
0: พระเอกเรื่องหมาป่าน
2: ึกว่ามนุษย์บานอน
0: แม่เออพี่พบบานอนไปต่ออเมริกาคลองบอลอยู่ครับตอนนี้เปปปี้คือหลัง
2: คาโดนี่คาโด
0: ต้องออกไปบอลออกทางขวาครับ
2: มันก็ได้บอลบ่อยเหลือเกิน
0: ก็มันไม่มีใครแล้วครับตอนนี้ภูริสิทธิ์ก็ไม่อยู่แม่ให้เข้ากลางมาอีกทีนึงครับไทเลอร์ดำออกมาทางขวาครับแม
2: ็
0: กเคนนี่แม่มีตอกลูกส้น
2: ส้นครับ
0: วิ่งไปแล้วแม็กนี่ชี้ไปเอาครับแทงไปโอ้โหตันกันแบบอเมริกันฟุตบอลตันไม่ทีแม็กเคนนี่ฟาวแล้วครับโอ้ลูกนี้เนี่ยไปกระตุกสร้อย
2: กองเชียร์วัยสรุ่นครับแม่เยาวชน
0: ดีนะมาดูกัน
2: น่ารักมากเลย
0: นะครับสื่อก็ไม่เรียนครับมาดูบอล
2: ก็ปิดเทอม
0: บอลเหรอแม่ชอบให้เด็กๆมาดูอย่างงี้ดีครับจ
2: ั
0: ดกีฬาเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆพอไปเจนภาคกีฬาแล้วก็จะไม่จัดสักอย่างไม่เอาอะไรสักเรื่อง
2: ต้องแบบซีเกมที่ประเทศไทยครับ
0: โอ้โห
2: จัดดีมาก
0: แม่สกอร์บอร์ดเนี่ยบิววิ่งเนี่ยนะพังครับผมเครื่องจับเวลาพังกันกีฬากีฬา
2: ประเทศไทยเป็นผู้นำอาเซียนครับต้องจัดกีฬามันเยอะๆหน่อย
0: แม่ยูทโอลิมปิกก็ไม่จัดครับ มาดูงานอย่างดีเลย
2: ชายบอกดีแล้ว
0: โอ้แกขี้เกียจทำข่าว
2: โอเคไม่รู้ว่า จะจัดไปทำไม
0: ล่ะเอาบอสเนียครับคึงอยู่ตั้งนานเมื่อไหร่จะโยนมันก็ตีดีครับโอ้โหอเมริกามงเก่งเฉยแล้วมีตอกลูกส้นได้สวนกลับมาเปปี้เอาลิคาโด
2: ล
0: ิคาโดจ่ายเข้าตรงกลางครับได้บอลอยู่คนเดียวเลย
2: เอา
0: ส่งไปลิคาโดอีกแล้วครับลิคาโดมงกลับมาอีกทีนึงโอ้โหอเมริกาครองบอลกลับมาที่ในห้างโรบินสัน
2: เปปี้โอ้ยมันก็ได้บอลจากเรื่องนี้
0: เพื่อนส่งอยู่คนเดียวบอลเข้ามาครับทิวแมนลากเป็นเทลลี่องลีเลี้ยงเป็นเทลลี่องลีจะหาธงอ้าวได้ฟาวอีกอเมริกาโอ้ทดมา4นาทีครับทิวแมนตะคิวขึ้นเพื่อนบอกดีมาก
2: เทลลี่องลีนี่อยู่ทีมชาติฝรั่งเศสหลังๆนี่ยิงไม่ค่อยได้แกเอามือปัดเข้ามาครับแล้วมายิงเข้าไป
0: เอานี่โปเชติโน่ไปอยู่บนอัศจรรย์ไปเหมือนจัง
2: โอ้ดีใจครับน้อง
0: แต่เสื้ออเมริกาสีดำสวยนะเออเอาเปลี่ยนนะครับ

0: ดโอ้โหไม่ได้ยิงครับลูกนิดยังกลับมาอีกทีนึงครับทางอเมริกาลุยมาซัดลูกนี้ข้ามคานโอ้โหเกือบ 3-0 ครับลูกยิงของอเล็กซ์ฟรีแมน
1: ตอนนี้นั่งหงอยแล้วครับบาบาเกสนะฮะโอ้มูฮาเลโมวิชเนี่ยหมายเลข4ก็ถือว่าเป็นแมนออนเดอะแมตช์ได้เลยนะ
0: โอ้แกมั่วได้ใจมากเลยครับโอ้กองหลังไอ้ลูกที่แกเสียลูกแรกอ่ะแกไปกดคืนมาให้เขา
1: เอาครับเข้าสู่ช่วง OT ของพวกเราครับครั้งที่แล้วนี่ก็ OT มา10นาทีนะฮะ
0: เขาปัดเป็น0นะพี่ถ้าไม่เกิน15นะทดเยอะครับโอ้โหตอนนี้บอสเนียพยายามจะเปิดเข้ามาในกรอบโดนอเมริกาแย่งไปกินนี่ครับโอ้โหเยี่ยมเลย10คนเล่นละเอียดมากครับอเมริกาเหลือเชื่อนะครับตอนนี้พวกเขาจ่อแล้วนะครับกับรอบ16ทีมแล้วได้สวนกลับมาครับริคาร์โดไม่ล้ำหน้าไหมไปแล้วครับโอ้โหแต่ว่าไอ้หนุ่มหน้าปูดครับวาซิลออกมาเตะทิ้ง
1: โอ้โหตาเขียวปึ๊ดเลยครับทำเป็นชูการ์เลเรียวนาดไม่ได้ครับ
0: ไม่โรเบโต้ดูรัน
1: ไอ้ได
0: ้โอ้โหนี่แม่พวกอเมริกานี่แต่งตัวสีสันนะเพราะลายธงแกมันแต่งชุดแล้วมันสวย
1: ครับ
0: นะฮะโอ้ต้องไปซื้อเสื้ออเมริกาแล้วครับมันเท
2: ่แถวหลังสนามสุขมีขาย
0: จะบ้าเหรอซื้อของถูกกฎหมายสิ
1: เออ
0: ช่วยๆกันหน่อย
1: ก็ไปร้านถูกกฎหมายไงแถวนั้นอะ
0: มันก็เหมือนกว่าของแท้อีกนะโอ้สกรีนเนี่ยเขาปกติสกรีนยางที่นั่นสกรีนนูน
1: อ
0: ะสวยกว่าของแท้ครับ
1: บอสเนียยังนึกว่าตัวเองนำอยู่นะครับ
0: ส่งบอลช้า
1: เ
0: ล
1: ยอืดเลยเกิน
0: ก็หันมามองข้างสนามเนี่ยเซอร์เกย์บาบาเลสแกนั่งหมดทุนเลยครับโอ้หมดอารมณ์แกโดนไปเหลืองไปแล้วด้วยนะครับแล้วก็แกเหนื่อยครับด้วยวัย85ของแกนะครับแหมออกขวามาอีกครั้งนึงครับบอลอยู่ที่เมมิชแม้มิดจะจ่ายลูกนี้มาก็ยังติดอยู่หูทีมรีมนี่แกคึกเป็นม้าเลยครับกับตันทีมแต่แกเนี่ยออกมาไม่หม่งแล้วบอลอยู่ที่ลิคาโดมาไปพี่ไม่ได้โดนแย่งไปได้อีกแล้ว
1: เอาอีกแล้ว มันได้บอลบ่อยจัง
0: โอ้ได้บอลอยู่คนเดียวเลยอเมริการับหมดครับ8เข้าคนย้อนคืนหลังกลับมาครับเดดิชเดดิชซัดลูกนี้โอ้โหเฉียวนิดเดียวครับมาลูกนี้เดดิชเนี่ยจ่ายมานะครับ
1: ยิงกันดีมากเลยครับถ้าบอลโลกยังมีอีกเนี่ยแกคงได้เป็นตัวจริงแน่เลย
0: โอ้โหตรงนี้เฉียวนิดเดียวเดินลูกนี้เดดิสให้มาที่มามิดนะครับโอ้โหเฉียวเสาตูไปนิดเดียวครับมาชาวบอสเนียบอกมันน่าเข้าจริงๆอ่ะ
1: แม่ถ้าเข้านี่เลยมิงไม่เอาโอทีละ
0: รอให้ผมแล้วกันนะเดี๋ยวเซ็นเกินไปดีกว่า
1: พอ
0: ป๋าไม่รู้หรอก
1: พอเต่าไม่สบายเลยบอล
0: โลไม่สบายใช่ละมาอีกแล้วครับมาเมสลากมามาเมสซัดลูกนี้ไม่เข้าอีกครับโอ้โหเฉียวซ้ายทีขวาทีครับมาเมสเล่นเอาปิลิมิงกรีดเลยครับ
1: เมื่อกี้มันยิงเฉียดขวาตอนนี้มันยิงเฉียดซ้ายครับ
0: โอ้ใครได้หยิกแกอ้าวมาเมสมาหยิกกับทิมรีม
1: ทิมรีมครับเป็นยังไงอะไรของแกนี่ยิงให้มันเข้าไม่ได้ครับแกต้องยิงเฉียดซ้ายเฉียดขวาครับ
0: แกต้องเคยดูมวยที่พี่สมชายภาคนั่นเลยต่อยซ้ายต่อยขวามวยนี่ยังไม่ทันต่อยเลยนะแกภาคต่อยแล้วอะ
1: แก
0: โอ้โห
1: แกเป็นผู้ตัดสินที่ได้รับรางวัลดีเด่นหลังจากตัดสินให้ยอดสนั่นเนี่ย120คะแนน
0: โอ้คนชนะนี่โสมเลย
1: ยอดสนั่นหลังจากชนะนี่เข้าโรงพยาบาลเลยอะ
0: หรือไม่เกี่ยวโอ้โหตอนนี้เริ่มขวิดแล้วนะครับเดมิโลวิชวิ่งไปขวิดทั้งทีมลีมแล้วครับโอ้ตอนนี้ออกลูกเกเรแล้วครับบอสเนียมันเหลือนาทีเดียวแล้วครับจริงๆมันควรจะได้นะสองช็อตซ้ายขวาเนี่ยโอ้ตอนนี้เมอมองฟ้าหม่นคิดถึงอุบลยิ่งเหลือแล้วครับสำหรับทางบาบาเรส
1: บาบาเรสบอกกลับไปนี่ต้องผ่าตัดใบหน้าหน่อยเนี่ยทำไมหน้าเราแก่
0: ไม่ต้องหรอกก็แค่ไปฉีดโบพอวันนี้ได้แกมีอาการตึงโบนะครับหน้าเลยเป็นอย่างนี้
1: หมดแล้วสิ้นหวังแล้วเกิน
0: ไม่รู้สิ้นหวังจังสิ้นหวังแต่คู่อังกฤษแล้วล่ะครับ
1: ตายตั้งแต่ปีหนึ่ง
0: หมดเวลาการแข่งขันครับสหรัฐอเมริกายาตาทับเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายครับโบเชตติโน่ทำสำเร็จนะครับชนะไป2 ประตูต่อ0ครับส่งบอสเนียกับซาราเยโวครับ

0: เราเจอเบลเยียมนี่มีลุ้นเลยนะครับนะสูสีเลยนะฮะ
1: โอ้สถิติมาแล้ว
0: โอ้หมดอารมณ์อยู่โอกาสยิงก็8กับ9นะฮะสหรัฐอเมริกา8นะครับเข้ากรอบ2ต่อ3ครองบอลเนี่ยกลายเป็นบอสเนียครับก็แน่นอนครับมีผู้เล่นเหนือกว่านะฮะฟาวครับอเมริกา7บอสเนีย12เตะมุมใกล้เคียงกันครับ4ต่อ3นะฮะ
1: ครับผมโอ้นี่เขาบอกร้าน FPT มีเสื้ออเมริกาขายเหรอโอ้ดีสิเดี๋ยวไปอุดหนุนหน่อย FPT เพราะอุดหนุนเราแล้วอ่ะ
0: ใช่แล้วก็ข้อความนี่เราคงนะฮะมีเขาบอกว่า6 4 5บอกภาค5ที่สุดคู่นี้ครับ
1: นี่เรายังนะเราเล่นตามราคา
0: เดี๋ยวฟังพรุ่งนี้เช้าครับพากว่านี้ครับสมชายสายลม
1: มาจะมีเสียงของไอ้หยองคนเดียวเลยพื้นเอียบอย่างนี้เลย
0: พื้นหนึ่งถ้าแกเอียบนี่แสดงว่าแกไออยู
1: ่เดี๋ยวพี่ไม่ไอนะอมไอไว้เดี๋ยวนะเขาให้เราอยู่ต่อถึงไหนจ๊ะหรือว่าให้จบ
0: ฮะน้องต้องจบเลยนะ
1: ออกได้เลยนะโอ้ได้โอ7นาที
0: ผมยอม
1: รับเราต้องเขียน 9:07 นาทีครับพี่
0: บทคู่สารัตเช้านี้ยังไม่มันเท่าคู่ภาคคู่นี้ครับสุดยอดฮาตลอดทางครับนะฮะ
1: ก็บอลมันเครียดครับพี่ผมเครียดอังกฤษเนี่ยที่ถามมาได้เจอเม็กซิโกนะครับกินเจอเม็กซิโก
0: ดูสเปนกันนะครับแล้วก็คู่เอง
1: โรนโดโรนโดมีโรนโดด้วย
0: โปรตุเกสนะฮะ
1: น้องลีดบอกว่าให้ออกได้แล้ว
0: ไปได้ละ
1: ไปได้แล้ว
0: ไปทางนั้น
1: อเมริกาจะเจอกับเบลเยียมนะครับในเกมนัดต่อไปจะเล่นที่ซีแอตเทิลวันนี้ด้วยหมดเวลานะครับแหมเราพยายามจะดึงให้ถึง10นะ
0: ลีบิงนะจิรบุญตระกูลพันธิกิจนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับฟังขอให้โชคดีมีชัยในคู่ค่ำคืนนี้นะวันนี้กับพี่แหลมสิงห
1: ์
0: สยามพงษ์ผลมาก
1: ครับ
0: บายบายปูนปูนพรุ่งนี้เช้าสุดยอดสมชายสายลม
1: สวัสดีครับพี่
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99ฟัง Active

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
1: บอลโลก News Update
2: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับแฮร์รี่เคนยอมรับว่าการดวลกับเม็กซิโกจะเป็นงานยากแฮร์รี่เคนกองหน้ากัปตันทีมชาติอังกฤษยอมรับว่าทัพสิงโตคำรามต้องเจองานยากในการต้องไปดวลกับเม็กซิโกรอบ16ทีมสุดท้ายศึกเวิลด์คัพคนนี้พร้อมชี้ว่าเหมือนฝันเป็นจริงที่ได้มาเล่นฟุตบอลโลกสำหรับแฮร์รี่เคนพึ่งสวมบทฮีโร่เหมาคนเดียว2ประตูพังกริดแซงชนะดิยาคองโก2ประตูต่อ1ในรอบ32ทีมสุดท้ายส่งผลให้ทัพสิงโตคำรามผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับเม็กซิโกหนึ่งในเจ้าภาพร่วมวันที่5กรกฎาคมนี้ต่อไปเยอร์เกนคล็อปพร้อมรับงานคุมทีมชาติเยอรมนีฟาบริโซ โรมาโน่ผู้สื่อข่าวสายตลาดนักเตะชื่อดังรายงานแบบ Exclusive ว่าเยอร์เกนคล็อปอดีตผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลพร้อมพิจารณาหวนกลับมารับงานคุมทีมอีกครั้งหากได้รับการติดต่ออย่างจริงจังจากสหพันธ์ฟุตบอลเยอรมนีโดยตามรายงานระบุว่าแม้ยูเลียนนาเกลส์มันจะยังต้องการทำหน้าที่เฮดโค้ชทับอินซิเล็กต่อไปแต่การตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับอนาคตของตำแหน่งกุนซือขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสหพันธ์ฟุตบอลเยอรมนีและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนทรัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: บอลโลกนิวส์อัปเดต
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
0: กอล์ฟทริก
4: ดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
5: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซิงค์สแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
7: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกอล์ฟทริกนะครับทาง Active Radio FM 99 MHz ครับปรับอารมณ์กันนิดนึงนะจากรายงานสดผลการแข่งขันฟุตบอลนะครับจบลงไปเรียบร้อยสหรัฐอเมริกาก็ชนะบอสเนียไปนะครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาของรายการกีฬากอล์ฟนะครับแล้ววันนี้เสียงอาจจะไม่คุ้นสักนิดนึงนะ
8: ครับ
7: ผมคทาทองไวยเทียนนท์ครับอยู่กับโปเตนะครับสวัสดีครับโปเตครับ
8: สวัสดีครับพี่เจฟครับผม
7: ครับผมวันนี้ผมขออนุญาตมารับหน้าที่แทนโปคิวนะครับพงศกรชัยกุลเนื่องจากเดิมทีเนี่ยเรามีกิจกรรมพิเศษนะครับซึ่งต้องบอกเป็นเวลาพิเศษของช่วงนี้เลยนะครับเป็นช่วงของการแข่งกอล์ฟรายการใหญ่ Queen's Cup นะครับแล้วก็เดิมเนี่ยจะมีการสัมภาษณ์เชิญผู้บริหารนะครับของฝ่ายจัดการขันมาร่วมในกิจกรรมแต่ว่าแหมเนื่องจากวันนี้เป็นวันแรก
8: ครับ
7: นะครับก็เลยไม่สามารถที่จะสลับเวลามาได้ยังไงก็ตามแต่ว่าเราก็จะมีกิจกรรมสนุกๆเหมือนเดิมนะครับมาฝากแฟนๆครับ
8: ครับผมก็เนาะก็ก่อนที่จะเข้ารายการกอล์ฟของเราที่เป็นรายการเรียกว่าเป็นรายการเมเจอร์ของเมืองไทยก็ได้เนาะ
7: ใช่ครับ
8: เพราะว่าเขาเรียกว่ากันไว้ให้สำหรับคนไทยเล่นเป็นหลักด้วย
7: ใช่
8: ในปีนี้นะ
7: ครับ
8: แต่ว่าตามลิสต์มาก็มีเมืองนอกเข้ามาเล่นบ้างนะครับก่อนที่จะพูดกันถึงเรื่องของ Queen's Cup ที่จัดกันที่สนามริเวอร์เดลในปีนี้นะ
7: ครับ
8: ใช่ไหมครับริเวอร์เดลเนาะก็ขอแสดงความยินดีกับสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับ
7: ครับ
8: ที่เป็นเจ้าภาพด้วยแล้วก็เข้ารอบซะด้วยนะฮะ
7: ก็เรียกว่าบรรยากาศสนุกสนานทีเดียวนะใครที่ได้ติดตามฟังกันมาตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับ
8: นะครับ
7: โอ้โหผมก็เพิ่งรู้นะว่าเวลาผู้ดำเนินรายการผู้ภาคของเราไม่พอใจอะไรเนี่ยเขา เอากาแฟสาดหน้าจอ
8: เดี๋ยวสิเขาแค่เอากาแฟมากินเฉยๆกินมันออกเฉย
7: ๆนี่ก็แบบไม่สบอารมณ์แล้วแบบเอากาแฟสาดหน้าจอนะแล้วเกือบตอนช่วงจะหมดเวลานะฮะพี่หลี่หมิงของเราเนี่ยรู้จักกันมาร่วม30 40ปี30ปีนะ
8: ครับ
7: เพิ่งรู้ว่าแกเนี่ยไม่ใช่ผู้ชายแท้อ่ะเมื่อกี
8: ้หึ
7: จะกรี๊ดเลยกรี๊ดเวลาผู้ชายตกใจต้องเฮ้ยหรืออะไรอย่างงี้ใช่มั้ยฮะอาจจะออกเสียงว่าอุ๊ยหรือแบบตกใจนี่แกอ้าแบบกรี๊ดออกมาแบบ
8: อ
7: ๋ออ๋อไม่เป็นไรพี่ไม่ต้องแอบสมัยนี้เค้าเปิดเผยได
8: ้
7: ทุกคนยอมรับ
8: ไม่แปลกใจครับเพราะ4ปีที่แล้ว
7: แกก็อยู่แบบเดี๋ยวหันมาโวยหรือว่าไปแล้วก็ไม่รู้
8: เพราะว่า4ปีที่แล้วแกก็เคยเสียน้ำตาให้กับทีมชาติอังกฤษมาแล้ว
7: โอ้โหอย่าไปแซวกันเลยนะครับสนุกสนานมากนะครับใครที่ยังไม่เคยติดตามนะครับรับฟังการรายงานสดนะของทาง Active Radio โอ้โหผมว่าคุณพลาดแล้วล่ะนะครับบรรยากาศแห่งความมันเนี่ยนะครับมีสัมผัสได้นะครับหลังจากนี้ไปก็จะเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ
8: ครับ
7: แล้วบอกเลยนะฮะทีมภาคที่เป็นแบบมืออาชีพทั้งหลายนะฮะก็จะได้สาระแต่ถ้าเอาความมันเนี่ยต้องเป็นแบบ
8: ที
7: มชาติเฉพาะกิจครั้งนี้แหละสนุกจริงๆนะครับสนุกมากใครที่ยังไม่เคยติดตามนะครับรีบเปิดนะครับมาติดตามตั้งแต่ช่วงเช้าได้เลย
8: ครับผมก็ SMS นะครับ4689899นะครับ4689899แล้วก็ทาง YouTube Live ของ FM99 Active Radio
7: ครับ
8: ได้เลยนะครับ
7: ครับผม
8: ตอนนี้ผมเลิกดูบอลโลกแล้วครับญี่ปุ่นตกรอบนะฮะ
7: นะก็สำหรับเรื่องราวของกอล์ฟนะครับอย่างที่เรียนคุณผู้ฟังไปว่าสัปดาห์นี้นะครับเป็นรายการเมเจอร์ของประเทศไทยนะครับจริงๆเขาไม่ได้ประกาศว่าเป็นเมเจอร์อย่างเป็นทางการนะแต่ว่าเราเนี่ยในฐานะที่อยู่ในวงการกอล์ฟเนี่ยก็ต้องบอกว่าจัดให้เป็นหนึ่งในเมเจอร์หลักของไทยได้เลยเพราะว่าด้วยอันดับแรกเลยคือเงินรางวัลนะครับการแข่งขันสัปดาห์นี้นะครับแข่งที่ Riverdale Queen's Cup เนี่ยชิงเงินรางวัลถึง15ล้านบาทนะ
8: ฮะ
7: นี่เป็นการแข่งขันที่เป็นเงินรางวัลสูงที่สุดเลยนะ
8: ครับ
7: นะครับ
8: แล้วก็เป็นการรวมกันระหว่างทางด้านของ All Thailandแล้วก็ทางด้านของ PGR
7: สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพไทยครับ
8: แต่กอล์ฟอาชีพก็จะถือว่าเป็นหัวใหญ่หน่อย
7: เป็นแม่งาน
8: เป็นแม่งานหน่อยนะครับ
7: เป็นแม่งานสำหรับการแข่งขันรายการนี้ซึ่งเหนือสิ่งอื่นใดนะครับก็ต้องบอกว่ารายการนี้เนี่ยเป็นรายการที่สำคัญที่สุดเนื่องจากเป็นการชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์นะครับพระบรมราชินีพร้อมเงินรางวัลถึง15ล้านบาทนี่เป็นเกียรติยศสูงสุดของนักกีฬาไทยแล้วนะครับที่จะได้ร่วมในการแข่งขันครั้งนี้เพราะฉะนั้นต้องติดตามเลยนะคุณฟังครับเป็นกำลังใจให้นักกอล์ฟไทยของเราว่าใครนะครับจะเป็นผู้ชนะในรายการนี้ระหว่างนะครับรายการนี้เนี่ยเขาขิงกันระหว่างบรรดาเหล่าสื่อเมืองไทย
8: ครับ
7: นะครับก็คือโปรหมายครับนี่เป็นไง
8: น้ำหมายอีกแล้วเหรอ
7: ประหยัดมากแสงนะครับถาวรวิรัติจันทร์นะครับรุ่นใหญ่นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยบรรดาเหล่าซื้อเหล่านี้นะครับเข้าขั้นซีเนียร์กันหมดแล้วนะแต่ด้วยประสบการณ์เนี่ยนะครับด้วยประสบการณ์แล้วก็ด้วยความสามารถด้วยความฟิตเนี่ยบอกเลยว่าประมาทเขาไม่ได้นะครับ
8: ครับ
7: นะประมาทเขาไม่ได้มีโอกาสที่จะขึ้นมาคว้าแชมป์ได้ทุกเมื่อนะครับในขณะเดียวกันนักกอล์ฟรุ่นใหม่ๆนะครับก็มีหลายคนน่าจับตามองอาจจะเป็นนักกอล์ฟชื่อดังอย่างที่เราเห็นชื่อกันมานะครับเบอร์หนึ่งที่อิมพอร์ตมาเลยนะครับคนไทยน่าจะรู้จักดีอยู่แล้ว
8: ครับ
7: เข้มข้นลิมพสุด
8: อ๋อ KK ลิมพสุด
7: นะ KK นะเด็กไททัลิสนะครับ
8: ครับ
7: เ พิ่งไปฟิตมาด้วย
8: ครับ
7: เพิ่งไปฟิต GST มาด้วย GTS มาด้วย
8: ครับ
7: นะครับค่าเอเวอเรจเฉลี่ยเป็นไงครับโปรเต
8: ก็ตามระเบียบเขาจะบอกประมาณ 45% นะครับ
7: แม่นยำมากขึ้นนะครับหมายความว่าตีอยู่ในไฟเวอร์มากขึ้น 45% โดยประมาณ
8: ครับอันนี้ทั่วโลกเลย
7: ทุกคนนะเฉลี่ยนะเฉลี่ยนะ
8: ทั่วโลกเลย
7: หมายความว่าใครที่เปลี่ยนมาใช้ GTS เนี่ยค่าเฉลี่ยความแม่นยำเนี่ยในไฟเวอร์จะดีขึ้น 45%
8: ครับ
7: นะครับนี่แล้วเข้มข้นเขาไปฟิตมาแล้วด้วยนะครับนี่เอาละนะครับแล้วก็ยังมีคนอื่นนะครับอย่าไว้ใจว่
8: าร
7: ุ่นเอี่ยมแก้วนะครับพี่เว็บของเราเนี่ย
8: ครับ
7: เก่งมากเพราะว่าเขาไปเล่นที่ไต้หวันชำนาญเรื่องของการตีอ่านทางลมดักทางลมและลิเวอร์เดลเนี่ยครับจุดเด่นของลิเวอร์เดลก็คือเป็นสนามที่เหมือนเป็นสเตเดียมคอร์ชนะครับแฟร์เวย์เนี่ยเวลาขึ้นไปยืนบนทีออฟหลายๆหลุมนะครับ
8: ครับ
7: แฟร์เวย์เนี่ยจะอยู่เหมือนต่ำกว่าจุดทีออฟ จะมองเห็นเลยว่าตีไปลงตรงไหน
8: จะเป็นดาวฮิลช็อตซะเยอะ
7: ใช่แต่สิ่งที่คนไม่รู้นะครับคนที่ไม่เคยไปเล่นก็คือลมครับเพราะลมเนี่ยเป็นสิ่งเดียวที่นักกอล์ฟเนี่ยมองไม่เห็นนะครับต้องใช้การอ่านลมนะครับลม1เป็นยังไงลม2มาทางไหนนะครับหรือว่าลักษณะลมที่ผ่านน้ำกับลมที่ซุ่มๆอยู่หลังยอดไม้เป็นยังไงคนที่เช็คลมเก่งคนที่อ่านลมเก่งได้เปรียบแน่นอนที่ลิเวอร์เดล
8: ครับ
7: แล้วว่ารุนเอี่ยมแก้วนะครับก็เป็นหนึ่งในนั้นเพราะว่าเขาเล่นอยู่ที่ไต้หวันมาตลอดเป็นคนที่เข้ารอบลึกๆในไต้หวันตลอดเพราะว่าเรื่องของลมนะครับเขามีข้อได้เปรียบเยอะมากนะครับอีกหลายๆคนนะครับนักกอล์ฟเงินเดือนวุฒิพงษ์ลีหพัฒน
8: ์
7: คนนี้เนี่ย
8: นักกอล์ฟเงินเดือนฝ่ายชาย
7: ใช่คุณผู้ฟังอาจจะแบบคนนี้คือใครคุณเจี๊ยบผมทางนี้ฮะให้ไปดูย้อนหลัง3ปีย้อนหลังเลยในแมตช์ของออแทนและในสมาคมคนนี้เข้ารอบทุกแมตช
8: ์โอ้ได้ตังค์แน่ๆ
7: ได้ตังค์แน่ๆ
8: ได้ตังค์แน่
7: คือแบบพี่ไม่คิดจะเอาแชมป์อะไรอย่างจะถามนะสนิทกันนะครับโบวุฒนะน้องวุฒนะ
8: ก็
7: แต่คนนี้เนี่ยเป็นนักกอล์ฟกันเดือนตัวจริงนะครับ
8: ครับแล้วก็มีพี่เจี๊ยบจะเรียกว่าไอเนนใช่ไหม
7: ใช่
8: ลูกพี่อ่ะเดนวิดเดวิดบริบูรณ์
7: อ๋ออย่าเรียกไอเนนไม่ได
8: ้วันนั้นผมเป็นพี่เรียก
7: ลูกพี่เดนวิดนะครับเดนวิดหรือว่าเดวิดนะครับบริบูรณ์ทรัพย์ซึ่งตอนนี้ก็เป็นช่วงพัก
8: ช่วงพัก
7: นะครับประจำการอยู่กองทัพเรือแต่ว่าก็เป็นช่วงพักขออนุญาตพักมาลามานะครับลาภารกิจมาเพื่อมาแข่งขันรายการนี้โดยตรงนะอย่าไว้ใจเด็ดขาดนะเขาฟิตมากนะ
8: ไม่แล้วเขายิ่งอยู่กองทัพมาก่อนเนี่ยเรื่องของริสแทนเรื่องของความแข็งแรงไม่ต้องห่วง
7: ถ้าเป็นแบบการแข่งขันทั่วไปธรรมดาเนี่ยผู้บัญชาการหรือว่านายแล้วกันลูกพี่ก็จะบอกว่าอ่ะก็ไปซ้อมแล้วกันแต่พอบอกเป็นถ้วยพระราชทานควีนส์ครับเนี่ย
8: นะครับไม่ได
7: ้ผมว่าจากกองร้อยก็ต้องมานั่งเฝ้าเด่นวิทย์วิ่งอย่างงานเนี่ยนั่งคุมเด่นวิทย์
8: ไม่ได้ไม่ได้งานใหญ่อันนี้งานใหญ่
7: ต้องฟิตอ่ะไม่ฟิตไม่ได้อ่ะต้องแข็งแรงอ่ะเพราะฉะนั้นรายการนี้น่าดูจริงๆนะครับ
8: ขออนุญาตนะครับสำหรับรายการควีนส์ครับเนี่ยจริงๆแล้วว่ามันมีจัดมาตั้งนานแล้วนะ
7: ครับ
8: ขอไล่ประวัติศาสตร์นิดนึงนะครับเริ่มตั้งแต่ปี2009ครับเป็นรายการที่เคยมีเอเชียนทัวร์ด้วย
7: เข้ามาร่วม
8: หยองลุ่งกันด้วยนะครับ
7: ครับ
8: แชมป์แรกในปี2009เป็นคนคนนี้ครับชื่อว่าชินรัตน์พดุงสิทธ
7: ิ์นี่นะฮะ
8: นะฮะชนะอุดรดวงเดชานะครับแล้วก็ทางด้านของนักกอล์ฟต่างชาติอีก2คนที่เป็นญี่ปุ่นและเกาหลี
7: ครับ
8: นะครับปีที่2ต่อมา2010เนี่ยเป็นทางญี่ปุ่นมาเอาไปครับ
7: ครับ
8: เทตสึจิฮิราซุกะนะครับชนะคนนี้ครับถาวรวีระจันทร
7: ์ครับ
8: นะฮะในปี2010นะครับ
7: ครับ
8: 2011คนนี้ครับชาวลิตพลาผลนี่ชนะน้ำหมายไปนะครับ
7: ครับ
8: 2012เนี่ยเอาละครับในเมื่อเขาโดนปาดแชมป์โดยญี่ปุ่นเขาก็มาเอาคืนครับถาวรวีระจันทร
7: ์ครับ
8: นะฮะปี2013น้ำหมายก็มาเอาน ะครับแล้วก็ปี2014โอถาวรก็มาเอาเป็น2แชมป
7: ์ครับ
8: ปี2015น้ำหมายก็มาเอาเป็น2แชมป์เท่ากับว่าแชมป์เก่าทั้ง3คนที่มาเนี่ยใน entry list เนี่ยไม่ว่าจะเป็นชาวลิศพลาวนถาวรวิรัจจันทร์แล้วก็ประหยัดมากแสงนั้นประมาทไม่ได้นะครับผม
7: ครับ
8: แล้วก็แต่ปี2016ต่อมาก็จะเป็นสกอตเฮนจากออสเตรเลียนะครับ2017เป็นนิโคลัสฟังจากมาเลเซีย2018เป็นแจ๊สเจนวัฒนานนท์ของเรานะครับและ2000แล้วก็จะไปจบอีกทีนึงก็จะเป็นของมิเกลทาบูเอน่านะครับในสุดท้ายเลย
7: ก่อนฟิลิปปินส์นะ
8: ใช่
7: มิเกลนะครับ
8: ก่อนที่จะไม่ได้จัดกันมาสักพัก
7: ครับ
8: แล้วตอนนี้ได้กลับมาจัดกันแล้วก็แล้วทำเป็นเขาเรียกว่าลิมิตฟิลสำหรับคนไทยโดยเฉพาะด้วย
7: ครับ
8: เพราะฉะนั้นก็เล่นกันให้เต็มที่ครับสำหรับรายการ
7: ครับ
8: เรียกว่ารายการประจำชาติละกัน
7: ใช่ครับ
8: รายการประจำชาติอีกหนึ่งรายการที่ต้องมาฟาดฟันกัน
7: ครับ
8: ครับ
7: เพราะฉะนั้นบอกเลยว่าอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับแฟนๆรายการกอล์ฟทริคเนี่ยถ้ามีโอกาสนะครับเริ่มวันนี้เป็นต้นไปนะครับเริ่มการแข่งขันเริ่มแล้วนะครับเริ่มแล้วเมื่อเช้านะครับแล้วก็จะแข่งกันจนกระทั่งถึงวันอาทิตย์นี้นะครับเชิญชวนนะครับใครสนใจอยากจะไปชมการแข่งขันรายการนี้เนี่ยชมฟรี
8: ครับ
7: นะครับชมฟรีแต่ว่าเนื่องจากรายการนี้นะครับเป็นรายการที่ต้องถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งทีเดียวเพราะฉะนั้นขอความร่วมมือนิดนึงนะครับเรื่องของการแต่งกายก็ขอให้แต่งกายแบบสุภาพนิดนึงนะครับขอความร่วมมือเป็นกางเกงขายาวนะครับหรือว่า ใครอยากจะแต่งให้หล่อกว่านั้นก็ได้นะไม่ว่ากัน
8: ขอสุภาพ
7: ขอสุภาพ
8: ครับขอฟอร์มอลนิดนึง
7: ครับ
8: นะครับ
7: ผมมีรายชื่อนักกอล์ฟ 2-3 คนที่เป็นไกด์ให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังแล้วกันว่าเอ๊ะใครนะจะไปเล่นรายการนี้บ้างนะครับ
8: นะ
7: สดสดร้อนร้อนเพิ่งจะได้แชมป์นะครับรายการ AD Tour มา AD T Tour นะครับจากสนามกอล์ฟฟินิกโกก็คือสาริศสุวรรณหรือว่าน้องเดี๋ยวผมเรียกอาสาริศละกันนะครับคุณฟังจะได้นึกชื่อออกง่ายๆ
8: อย่าเรียกชื่อเล่นเลยนะยาว
7: นะเด็ก BJ
8: ครับ
7: นะครับซ้อมอยู่ที่วอเตอร์มิลเก็บตัววอเตอร์มิลอ๋อแล้วก็ลิเวอร์เดลด้วย
8: ครับ
7: นะครับเขาได้สปอนเซอร์เป็นลิเวอร์เดลเป็นเจ้าบ้านแหละพูดง่าย
8: ๆครับ
7: ผมคอสของเขาเลยในการซ้อมออกรอบนะครับก็เพิ่งจะได้แชมป์มากำลังมั่นใจทีเดียวนะครับได้แชมป์มาด้วยสกอร์24อันเดอร
8: ์ครับ
7: ตียังไงครับพี่4วัน24อันเดอร
8: ์ก็4วันวันละ8
7: 6
8: 8 3 24
7: 6 6อันเดอร์
8: วันละ6 4 6 4 24ใช่นะ
7: ตียังไงครับพี่สาริธะคือคนนี้ที่เป็นคนที่ผมเล่าให้ฟังว่าหลุม18วอเตอร์มิลนะครับเป็นคนที่ตี2อ่อนแบบนุ่ม
8: ๆครับ
7: นะครับหรือหลุม8นะครับซึ่งปกติเนี่ยช็อต1ส่วนใหญ่จะตีวางหน้าน้ำก่อนข้ามสะพานกันแต่ว่าสาริศสุวรรณรัตน์สามารถที่จะตีข้ามน้ำไปเลยนะครับ
8: โอ้โหเขาก็ตีวางไงตีวางข้ามน้ำ
7: ตีวางข้ามไปแล้ว
8: ใช่ตีวางข้ามน้ำไปแล้ว
7: ไกลมากนะครับตีไกลมากแต่ไม่ใช่สาริศคนเดียวนะครับที่ตีไกลรายการนี้เมื่อคืนนี้ครับสดสดร้อนๆแดนไทยบุญมานะครับก็นำทีมนะครับชื่อทีมวัลภานะครับคว้าแชมป์รายการโปรแอมเป็นที่เรียบร้อย
8: ชื่อทีมไม่ค่อยเป็นมงคลเท่าไหร่นะ
7: แต่ว่าหนึ่งในสมาชิกทีมแดนไทยบุญมาเนี่ยอยู่ในทีมคว้าแชมป์ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคือข้อแตกต่างของการเล่นโปรแอมในวันใช่กับสภาวะทั่วไปก็คือวันโปรแอมเนี่ยเขาจะได้เล่นในคอนดิชันจริงนะครับ
8: แต่เขาจะเฮฮากว่า
7: อ่ะใช่
8: น่าจะเฮียกว่า
7: สำหรับคนทั่วไปอาจจะเฮียกว่าแต่สำหรับนักกอล์ฟที่แข่งขันเนี่ยเขาได้อ่านกรีนจริงนะครับได้อ่านกรีนจริงได้เจอกับของจริงอ่ะเหมือนเสมือนว่าเมื่อวานนี้ได้แข่งมาแล้ว1วันอ่ะ
8: ซ้อมเหมือนแข่งจริงแต่ว่าเฮฮาเพราะว่าต้องรับพี่สื่อด้วย
7: ใช่นะครับมีท่านอื่นๆที่น่าสนใจนะครับก็มีโปรแจ๊ดนะครับเจนวัฒนานนท์นะครับมาแน่นอนภูมิศักดิ์แสนศิลป์นะครับ
8: ครับ
7: หรือจะเป็นใครนะลัคนนท์วรรณศรีจันทร
8: ์ครับ
7: สุรดิษฐ์วงเจริญชัย
8: ครับ
7: นะครับประวิตรตั้งกมลประเสริฐ
8: ครับสุธิพัฒน์ประทีปเทียนชัยนี่
7: โคซุเกะฮามาโมโตะเรียกว่าเอ่ยชื่อใครมานักกอล์ฟไทยเนี่ยมาแทบทุกคนอ่ะ
8: พรมมีสวัสดิ
7: ์บอสต้องตายอยู่แล้ว
8: พี่ชายผม
7: บอสต้องมาอยู่แล้วนะครับน่าดูจริงๆรายการนี้น่าดูมากๆนะ
8: ครับ
7: สำหรับคนเล่นกอล์ฟนะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่อยากให้ลูกๆได้เห็นวิถีของการเป็นนักกีฬาในทัวร์นาเมนต์นะครับแบบเข้มข้นเลยเนี่ยรายการนี้น่าชมจริง
8: ๆ
7: นะครับเชิญชวนเลยนะครับที
8: ่
7: สนามกอล์ฟริเวอร์เดลไปไม่ยากนะใครที่เดินทางจะเดินทางไปริเวอร์เดลนะครับคุณจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่เนี่ยหาทางขึ้นทางด่วน
8: ครับ
7: มันจะง่ายสุดไง
8: ครับ
7: พอลงทางด่วนเนี่ยขับต่อไปนิดเดียวก็ถึงริเวอร์เดลละนะครับอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งปทุมธานี
8: คืออีกนิดเดียวก็ถึงริเวอร์เดลละพี่ก็คือต้องอยู่เกิดขึ้นทางด่วนใหม่ก่อนแล้วไปลง
7: ไม่ใช่ดิถ้าคนอยู่แถวนั้นก็ไม่ต้องดิ
8: โอเคโอเคโอเคแล้วพี่บอกง่ายสุดไง
7: คุณผู้ชมครับจะเกิดมวยขึ้นในช่องส่งอสทแล้วคร
8: ับ โอเคเรามาดูคะแนนกันก่อนนะครับเพราะตอนนี้กำลัง
7: ไ
8: ลฟ์อยู่เลยที่ออกกันไปแล้วนะครับสำหรับวันแรกนะฮะผู้นำเดี่ยวตอนนี้ครับอยู่ที่4อันเดอร์ครับ
7: ใครครับ
8: เอกปาริสบู
7: น
8: ะฮะมีอีเกิลด้วยนะหลุม4นะครับพาสี่ตี2ลงไปเลย
7: โอ้โห
8: นะฮะแล้วก็มีทางด้านของอีกคนที่มีก็คือโปรพี่บูมครับอิทธิพัฒน์บุญญารัตนรัตน์นะฮะ
7: ครับ
8: หลุม1พา5
7: ครับนี่เปิดมาก็อีเกิลเลยนะบัง
8: ใช่2อัน1ลง
7: ครับ
8: นะครับจิตใจพวกพี่ทำกันด้วยอะไรครับเนี่ย
7: ครับตอนนี้ก็ออกไปทีออฟกันแล้วประมาณครึ่งหนึ่งนะครับทีออฟไปแล้ว71คนนะครับทั้งหมดที่ร่วมกันแข่งขันทั้งเนี่ยวันนี้144คนนะครับยังเหลือนักกอล์ฟมือดีๆหลายคนที่จะทีออฟโค้งสุดท้ายเนี่ยบ่ายโมงสิบนะครับยังมีเวลาใครที่อยากจะไปดูแล้วก็ รายการนี้มีนักกอล์ฟอเมเจอร์ชื่อดัง
8: ครับ
7: ที่เดินทางมาจากต่างประเทศด้วย
8: ฮะ
7: ก็คือ
8: โอ้มีหลายคนเลยครับ
7: ครับ
8: หลายคนเลยนะฮะ
7: ไม่ว่าจะเป็นน้องทีเจ
8: ทีเคร
7: ัชานนท์นะครับ
8: รัชนนท์ศรีจันทร์นะครับ
7: ครับ
8: ปินสารสมุทรก็มา
7: ครับ
8: นะครับเศรษฐวุฒิเคนานัน
7: ครับ
8: ครับแล้วก็ชนะชน
7: ครับ
8: โชคประโชคประจักษ์ชัดนะครับ
7: ครับ
8: แล้วอีกคนหนึ่งก็คือโจนาธานมิคันดานะครับ
7: ครับผม
8: กันเต็มเหนี่ยวนะฮะแล้วก็จะมีของไทยด้วยที่เป็นแอมด้วยนะครับก็ยังมีอย่างกาติดิภพแต่ฉันแต่งอย่างนี้นะครับ
7: ครับ
8: ณัฐกรเบนนุกุลนะครับตราดพูนผลอรชิตอโทษครับอชิระอชิระ
7: อชิระ
8: ชุมชัยเวช
7: ครับ
8: ครับนะฮะวรพลอัฐอัธวันกุลนะครับอัธนันวรกุลวันกุลธนวันกุลนะครับก็มาเป็นสายอเมเจอร์เนาะก็มากันเยอะครับมากันเยอะรอบนี้นะฮะ
7: ครับ
8: แล้วก็คนที่บอกว่าเป็นระดับแรงกิ้งสูงๆของบัวกรอบแรงกิ้งก็อย่างที่บอกครับสุธิพัฒน์ประทีปเทียนชัยติวิทย์เจนวัฒนานนท์แดนไทยบุญมาประวิตรตั้งกระบวนประเสริฐรัตนนวรรณศรีจันทร์ภูมิศักดิ์แสนสิน
7: ครับ
8: แชมป์เก่า3คนชวลิตพลาผลถาวรวิรัตจันทร์แล้วก็ประหยัดมากแสง
7: อันนี้อะไรซีเนียร์ทัวร์แข่งทำไม
8: เขาเป็นแชมป์เก่า
7: เดี๋ยว
8: ใช้ลิสต์ว่าเป็นแพสวินเนอร
7: ์เอาแพสวินเนอร
8: ์แพสวินเนอร์
7: เดียวกันป่ะครับคนที่พูดด้วยกันว่าไม่ใช่นะ
8: ไม่ใช่ครับ
7: แยกกวนนะ
8: ฮะแล้วเป็นเราแพสวินเนอร์รอบนี้เป็นไทยโอลี่นะครับไทยเนชั่นแนลโอลี่เพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้เห็นฟิลิปปินส์กับสกอตแล้วก็ญี่ปุ่น
7: ครับ
8: ครับรอบนี้ถือว่าเป็นลิมิตฟิลสำหรับคนไทยโดยเฉพาะ
7: ครับ
8: ฮะยังไงก็สู้ๆแล้วก็สำหรับแฟนๆรายการนะครับไปชมกันได้นะครับจะได้เห็นการพัฒนาของนักกีฬาไทยที่สู้ต่างประเทศได้อย่างเช่นที่ว่าติดอย่างเดียวคือบ้านเราไม่ใช่หับที่เกิดขึ้นในกีฬากอล์ฟแรก
7: ครับ
8: เราเกิดขึ้นช้ากว่ามิฉะนั้นดีไม่ดีถ้าเราเกิดขึ้นพร้อมกับอเมริกาดีไม่ดีป่านนี้เราน่าจะเป็นผู้นำ
7: ไม่เป็นไร
8: ของกอล์ฟไปแล้ว
7: การพัฒนาการมันทันกันเสมอนะฮะ
8: ไอ้เรื่องพัฒนาใช่พี่แต่ไอ้เรื่องแต้มแข่งอ่ะมันเป็นของฝั่งนู้นไง
7: นะครับเศรษฐีประคองเวทฮะอยู่ดีๆก็พูดชื่อนี้ขึ้นมา
8: ครับ
7: นะพานุวัฒน์บุญสมบัติครับ
8: ครับ
7: นี่พีระดลปัญญาธนเศษฮะ
8: ครับ
7: แต่ละคนผมบอกเลยนะคุณผู้ฟังครับ
8: จากหน้าอินมี
7: แต่ละคนแต่ละคนที่แบบคือเราเคยแต่ได้ยินชื่อเขาเนี่ยแล้วรายการนี้เนี่ย
8: เห็นตัวเองเป็น
7: เห็นตัวเองเป็นน่าดูจริงๆนะครับน่าดูจริงๆเพราะว่าแล้วข้อดีของริเวอร์เดลคือเป็นสนามที่ดูง่าย
8: ครับ
7: นะครับเดินดูเนี่ยมันจะไม่เหมือนนักกีฬาครับนักกีฬาเนี่ยเวลาเดินลงไปเล่นเนี่ยต้องเดินลงไปในหุบ
8: แต่เขาเดินเลาะ
7: ใช่แต่ผู้ชมเนี่ยจะเดินในขอบหลุมนะครับขอบแฟร์เวย์แต่ละหลุมเนี่ยก็อยู่บนที่ล่าง
8: แหมพี่พูดซะนึกภาพเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเลยนะเหมือนเดินเดินดู
7: เดินแกลแคนยอนอะไรอย่างนั้นนะครับไม่ขนาดนั้นแต่ว่าก็สไตล์นั้นนะครับดูง่ายนะครับดูง่ายแล้วก็น่าสนใจมากไปดูแต่ละช็อตแต่ละช็อตที่เขาเล่นกันนะครับแต่ละช็อตที่เขาเล่นกับลมเนี่ยเขาทำยังไงคุณพ่อคุณแม่ที่อยากจะให้ลูกๆได้เห็นเนี่ยผมว่างานนี้ดีมากเลยและที่สำคัญก็คือบรรยากาศข้างๆนะครับก็จะมีการออกร้านด้วยนะนะครับบรรดาร้านรวงเขาก็จะมีกอล์ฟแวนไปตั้งนิดหน่อย
8: ร้านทั้งร้านแล้วก็ทั้งร้านทั้งกอล์ฟแวนนะเขาเรียกว่าทัวร์แวนสปอนเซอร์ก็ไปออกบูธกันนะครับยังไงก็อย่าลืมนะเป็นอีกหนึ่งรายการจะบอกว่าอันซีนก็ไม่ได้จะบอกว่าไซซีอิงก็ไม่ดี
7: ครับ
8: ต้องเรียกว่าเป็นรายการเป็นประเพณีที่กำลังจะวนกลับมาใหม่นะครับสำหรับ Queen's Cup
7: เชิญชวนเลย
8: นะ
7: ฮะ Riverdale เนี่ยผมได้มีโอกาสไปเล่นมาก็หลายครั้งอยู่ไม่สามารถที่จะตีอันเดอร์สนามได
8: ้โอ้
7: นะครับไม่สามารถจริงๆยากมากเป็นสนามที่ยากมากแต่ว่าคืออาจจะด้วยตอนที่เล่นเนี่ยก็จะโดนคอนดิชั่นแบบ
8: โดนคอนดิชันเลยโดนเพื่อนบีบ
7: ขวัญชัยแท่นนึงแต่ละคนโอ้โหแต่ละคนนะ
8: แต่ละคนอ่ะทำไมเขารักพี่กันทุกคนเลยไม่เข้าใจอย่าง
7: ก็คือคอนดิชันยากด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของสภาพร่างกายเราไม่ได้ด้วยนะ
8: ครับ
7: นักกีฬาก็จะมีข้อได้เปรียบในเรื่องของสภาพร่างกายจริง
8: ๆครับ
7: นะครับวันนั้นผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังอยากเล่น
8: ครับ
7: ติดตามวันนี้เดี๋ยวเราจะแจกกินฟรี
8: ครับ
7: ประกาศเลยแล้วกันใครอยากได้ยกมือขึ้น
8: เดี๋ยวเราจัดวิญญูจะเห็นมือเขาได้ยังไง
7: จะแจกกันอย่างไรดีครับผมเชื่อคุณผู้ฟังคงอยากเล่นGreenfield Riverdale เนี่ยราคาค่อนข้างสูงนะครับ
8: ครับ
7: สูงทีเดียวโดยปกติเฉลี่ยเนี่ยก
8: ็แสนสาม
7: เฮ้ยไม่ขนาดนั้นเอเวอเรจกวนหนึ่งเนี่ยก็ต้องมี 20,000 นะ 15,000-17,800 อ่ะกวนหนึ่งอ่ะ
8: คนหนึ่งก็ตีซะ6คน
7: คนหนึ่งก็ตกราวๆเกือบ 4,000 5,000 คน
8: อ่า 5,000 บาท
7: 4,000 กว่าเกือบ 5,000 บาทนะครับยิ่งถ้าเสาร์อาทิตย์เนี่ยคุณจองยากมากนะครับ
8: ครับ
7: จองยากมากแต่ก็ข้อดีของเขาคือที่นี่จะไม่ค่อยติดหรือว่าเดลเนี่ยข้อดีคือจะโฟลตลอดเลยนะครับเขาจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลแล้วก็ด้วยสภาพ
8: ทราฟิกกวนดี
7: ใช่ทราฟิกกวนดีมากนะครับเล่นแล้วจะมีความสุขจะเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศของสนามที่ท้าทาย
8: ครับ
7: นะครับมันท้าทายจริงๆนะเวลาไปเล่นเนี่ยขนาดเล่นแบบไม่ตั้งใจนะครับไปเล่นสังสรรค์กับเพื่อนน่ะยังรู้สึกว่าอุ๊ยช็อตนี้มันยากอ่ะเราจะตีขึ้นไปออนได้มั้ยอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความรู้สึกท้าทายเกิดขึ้นตลอดเวลากับการเล่นและอีกส่วนนึงเลยที่ถือเป็นจุดเด่นของ Riverdale ผมให้คะแนนกับเรื่องของความสวยงามของต้นไม้ดอกไม้เขาพยายามนะครับพยายามหลายๆจุดในหลุมนะครับแต่ละหลุมเนี่ยมันมีหลายหลุมมากเลยซึ่งมันเป็นมุมที่ปล่อยรกร้างก็ได้ไม่แต่เขาดูแลให้เนี๊ยบแล้วก็ใส่ดอกไม้ที่มีสีสันเข้าไปนะครับเวลาเราเล่นกอล์ฟเนี่ยมันจะได้บรรยากาศแห่งความรื่นรมย์แล้วก็พักผ่อนไปในตัวนะครับใครที่ชอบสนามกอล์ฟแบบท้าทายแต่ว่าเพลิดเพลินนะครับผมบอกเลยว่านี่เป็นสนามอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยนะครับที่อยู่ใกล้เมืองมาก
8: ๆครับ
7: อยู่ลงทางด่วนไปนี่แป๊บเดียวก็ถึงแล้วอ่ะสะดวกสบายแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเลยที่ต้องแนะนำก็คือเรื่องของอาหารครับโปเต้
8: ครับ
7: ไปริเวอร์เดลไม่เคยผิดหวังในคือมันเป็นสนามกอล์ฟที่รับนักกอล์ฟไทยนะครับผู้บริหารนักธุรกิจหลายๆคนส่วนใหญ่เป็นคนไทยไปทานข้าวกันเพราะฉะนั้นรสชาติของอาหารหรือแม้กระทั่งของทานอะไรต่างๆในซุ้มเนี้ย
8: หนักหน่วงเต็มที
7: ่แซนด์วิชหรืออะไรอย่างเงี้ย
8: ครับ
7: คุณจะเจอแซนด์วิชแบบอันเดียวอิ่มอ่ะเออนะครับราคาถ้าเกิดเราไปเจอราคาแบบเนี้ยเราจะรู้สึกว่าถ้าเป็นสนามกอล์ฟอื่นเราจะบอกโอ้โหแพงจังเลยแต่พอมาเจอที่เนี้ยราคาเดียวกันเราจะไม่สามารถใช้คำว่าแพงกับเขาได้
8: จะใช้คำว่าคุ้มราคาพอสมควร
7: เพราะอันเดียวเนี่ยต้องซื้อมาแล้วแบ่งเพื่อนอ่ะเยอะกัน
8: เฮ้ยผมรอบผมไม่แบ่งนะ
7: โอ้โหเยอะกินไม่หมด
8: รอบผมไม่แบ่ง
7: ใช้หนมปังโควิดแบบเอามาจากไหนก้อนใหญ่ๆอะไรอย่างนี้เลยนะเขาแล้วอย่างแซนด์วิชไก่เขาเนี่ยผมชอบมากไม่ได้ราดมัสตาร์ดแบบช่ำ
8: ๆ
7: น้ำเละๆไม่แห้งๆสนิทแล้วก็มีชีสอย่างคุณภาพสูงไก่นี่แบบอกไก่อย่างดีอะไรอย่างนี้นะอร่อยมากนะครับอร่อยมากนะครับเป็นสนามหนึ่งที่คุณภาพเรื่องอาหารเนี่ยแนะนำนำหน้าเลยนำหน้า
8: ผมไปกินในห้องอาหาร
7: ครับ
8: ก
7: ็ปลานึ่งซีอิ๊วนี่
8: ทุกอย่างจะมีรสชาติความเป็นไทย
7: ใช
8: ่หนักหน่วงหนักแน่นนะครับแล้วก็ยิ่งบอกว่ารสจัดได้บอกรีเควสเข้าไปเนี่ย
7: ครับ
8: คุณจะได้กินลุกพัตคารแต
7: ่
8: รสชาติถึงซวงมาก
7: คือเอ่ยชื่อเมนูไหนมาเนี่ยเดี๋ยวจะกลายเป็นรายการอาหารซะแต่ว่าผมเรคคอมเมนต์นะฮะแนะนำนะชูชีครับชูชีปลาเนื้ออ่อนครับ
8: อ๋อเหรอ
7: โอ้โหดิคุณพลาดซะนะคุณไม่เคยทานที่นี่นะพี่เจนเป็นผู้จัดการของคลับเฮ้าส์ดูแลอาหารเธอเป็นคนแนะนำให้ผมทานครั้งแรกผมบอกโอ้โหแบบพลาดแล้วที่ไม่ได้กินมาก่อนนั่นเนี่ยอร่อยมากแล้วก็อีกเมนูนึงที่ผมชอบมากคือปลานึ่งซีอิ๊วครับ
8: ครับ
7: เขาเลือกแม้กระทั่งขิงที่ใช้ใส่ในปลานึ่งซีอิ๊วเนี่ย
8: ครับ
7: ใช้ขิงอ่อนเท่านั้นนะ
8: ครับ
7: ไม่ใช่ขิงแก่แบบตามร้านอาหารที่เราไปทานทั่วไปไม่ใช
8: ่ครับ
7: เลือกขิงอ่อนเท่านั้นที่ใส่เข้าไปนะเพราะฉะนั้นรสชาติมันก็ออกมาแตกต่างกันนี่ยกตัวอย่างให้ฟังเพราะฉะนั้นคุณฟังบอกว่านี่จะชวนไปตีกอล์ฟหรือชวนกินข้าว
8: เราชวนไปดูกอล์ฟ
7: นะ
8: แล้วก็ถ้าเกิดคุณหิวก็
7: แวะทานได้แวะทานได
8: ้แวะทานได้เพราะว่าเขาก็มีโซนของนักกีฬาอยู่แล้ว
7: ครับ
8: แล้วก็ต้องมีโซนที่ให้ประชาชนเข้าไปผู้ดูวิซิเตอร์เข้าไปดูด้วยเข้าไปกินด้วยนะครับ
7: ครับ
8: ยังไงก็อย่าลืมไปกันนะสำหรับรายการ Queen's Cup
7: ครับ
8: ผมบอกเลยว่าสนามดีอาหารอร่อยการแข่งขันระดับประเพณี
7: ครับ
8: นะครับยังไงก็ต้องเข้าไปเขาเรียกว่าสืบทอดแล้วเข้าไปดูกัน
7: ครับ
8: งั้นเดี๋ยวเนื่องจากเขาพากบอลกันทะลุมาเน
7: า
8: ะ
7: เดี๋ยวเราพักก่อน
8: พักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันในช่วงที่2ครับ
7: ครับ
9: กอล์ฟทริก
4: ดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
10: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องง้อตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
4: บอลโลกสตอรี่
2: กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026ลุยส์ เดลาเฟรนเต้ เฮดโค้ชทีมชาติสเปนหลังจากพาทัพกระทิงดูครองความยิ่งใหญ่ด้วยการคว้าแชมป์ยูโร2024สเปนจึงถูกยกให้เป็นแต่งหนึ่งในทัวร์นาเมนต์นี้ทันทีเดลาเฟรนเต้เป็นโค้ชที่โตมากับระบบเยาวชนของสเปนทำให้เขาเข้าใจและดึงศักยภาพของดาวรุ่งสายเลือดใหม่ได้เป็นอย่างดีและเป็นทีมที่เล่นฟุตบอลได้สวยงามน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดในโลกสำหรับสถิติที่น่าสนใจของลุยส์ เดลาเฟรนเต้คือการพาทัพกระทิงดูคว้าแชมป์ยูโร2024และเคยพาสเปนคว้าแชมป์ยูฟ่าเนชั่นส์ลีกมาแล้วรวมถึงแชมป์ยุโรปรุ่น U19 และ U21 อีกด้วย
11: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: กอล์ฟทริก
3: ดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
4: ครับกลับมาในช่วงที่2รายการกอล์ฟทริกนะครับ SMS ส่งมาได้เลยครับ4689899นะครับ4689899แล้วก็ทาง YouTube Live ของ FM 99 Active Radio ได้เลยนะครับก็ยังอยู่ในช่วงที่2ของรายการกอล์ฟทริกที่ยังอยู่กับการแข่งขัน Queen's Cup นะครับในปี2026นี้การกลับมาแข่งขันรายการประเพณีของประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งโดยที่ครั้งนี้ก็ลิมิตฟิลเฉพาะคนไทยเท่านั้นนะครับ
5: ครับ
4: แล้วก็ทางสนามที่จัดเนี่ยคือสนามกอล์ฟริเวอร์เดลปทุมธานี
5: ครับ
4: เขาใจดีมากมาก
5: มากมาก
4: มากมากนะครับมีของรางวัลมาให้เราร่วมสนุกกันด้วย
5: ครับ
4: หูพึงนิดนึง
5: ครับ
4: นะฮะ
5: ขอบคุณ
4: ขอบคุณทางด้านของสนามกอล์ฟริเวอร์เดลนะครับแล้วก็ทีมงานจัดการแข่งขันนะฮะ
5: ครับ
4: ซึ่งเราพูดมากไม่ได้นะครับ
5: คุณเฉลิมสุขจงมั่นคงประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจกอล์ฟ
4: ครับผม
5: บริษัท MBK จำกัดมหาชนขอบคุณครับ
4: ขอบคุณมากมากครับ
5: ขอบคุณที่ขอบให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเชิญชวนแฟนๆไปดูกันแล้วก็ไปเล่นด้วยเพราะฉะนั้นการจะไปเล่นที่นี่เนี่ยปกติราคามันแพงมากนะครับเศรษฐกิจแบบนี
4: ้
5: ทางริเวอร์เดลนะครับก็ให้การสนับสนุนมาแจก1รางวัลในวันนี้1รางวัลนี่คือเล่นได้4คนเลยนะฮะ
4: 1รางวัลต่อ4มนุษย
5: ์ใช่รับไปเลย1กวนนะครับเป็นส่วนลดนะครับส่วนลดค่ากรีนฟรีนะครับให้แบบนี้ครับคุณจะไปเล่นวันธรรมดาก็ได้วันเสาร์อาทิตย์ก็ได้
4: แต่ไม่ใช่ช่วงแข่ง
5: อ่ะแข่งไม่ได้อยู่แล้วถ้าคุณอยากจะไปเล่นช่วงแข่งคุณต้องไปควอลิฟายก่อนนะฮะโอ้โหแล้วคุณต้องมีแรงด้วยยากอันนั้นยากปีหน้าไม่รู้เผื่อจะทันหรือ
4: ไม่ไม่เผื่อเขาอยากไปตามรอยโปงาน
5: อันนี้ไงเดี๋ยวถ้าได้จากรางวัลนี้ไปแล้วจองเลยนะครับ
4: ครับ
5: นะฮะนะครับรางวัลเนี่ยก็จะเป็นผมแจงรายละเอียดรางวัลก่อนนะครับจะเป็นส่วนลดค่ากรีนฟรีนะครับถ้าคุณไปเล่นวันธรรมดาเนี่ยคุณจ่ายแค่ท่านละ900บาทจากปกติ 2,000 กว่านะคร
4: ับ โอ้เยอะนะเยอะนะเยอะนะเยอะนะ
5: หรือถ้าวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับคุณจ่ายแค่ 1,400 บาทต่อท่าน
4: เอาง่ายๆจากแบงค์เทา3ใบหรือแบงค์เทาใบเดียวอ่ะ
5: เออนะครับแล้วก็มีค่ารถ800กับค่าแคดดี้400นะครับที่ท่านต้องจ่ายนะครับซึ่ง1ท่านที่ตอบถูกนะครับรับไปเลย4ใบจะใช้เมื่อไหร่ก็ได้จนกระทั่งถึง31ตุลาคมนะครับแล้วพอรับไปแล้วเก็บให้ดีนะครับเพราะเอกสารตัวนี้เป็นตัวจริงถ้าหายไปนี่ผมช่วยไม่ได้นะครับแล้วเอกสาร1ใบใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะครับ
4: อย่า
5: ใช้หลายครั้งไม่ได้วิธีการก็คือพอคุณได้รับรางวัลนี้ไปนะครับเราจะส่งชื่อนะครับข้อมูลของคุณเนี่ยนะครับชื่อเบอร์โทรติดต่ออะไรต่างๆเนี่ยให้กับทางสนา
4: ม
5: นะครับพอไปถึงเนี่ยคุณก็แค่เดินไปแจ้งว่าคุณชื่ออะไรได้รับรางวัลจากรายการกอล์ฟทริกนะครับก็จะขอใช้สิทธิ์นั้นนู่นนี่นั่นทางให้ดีก็คือโทรไปคอนเฟิร์มกันซะก่อนจองตอนโทรไปจองเวลาออกรอบนะนะคร
4: ับ ก็ถ้าไม่อยากผิดพลาด
5: ครับ
4: ติดไอเซตนี้ไปด้วย
5: นะครับติดเซตนี้ไปนะครับแต่ว่าไม่ผิดพลาดอยู่แล้วเมื่อเช้านี้ผมมึงโทรคอนเฟิร์มกับคุณเก๋เพิ่งเป็นการตลาดนะคุณเก๋บอกมาเลยพี่ยินดีต้อนรับเอาโปรตีนมากินด้วยนะครับเพราะได้ข่าวว่าเนื้อโปรตีนนุ่มมาก
4: จ้ะ
5: ช่วงเพื่อแบบนี
4: ้ช่วงนี้หมักเรียบร้อยครับเพิ่งผ่านอุโมงค์ด้วย
5: บอกว่าโปรคิวก็หวานช่วงนี้เอามาเลยนะฮะ
4: อันนี้หนูไม่เกี่ยวเคลียร์กันเองเห็นล่าสุดแหลมฉบังไม่เคลียร์เลย
5: โอ้โหโปรคิวครับผมสารภาพเดี๋ยวโปรคิวแซวอากาศนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นแจกเราจะตั้งกติกายังไงดีโปรเต
4: อ่ะเดี๋ยวก่อนจะตั้งกติกาเรามาดู SMS ก่อนไหมว่าเขามีแนวทางกันยังไงเขาบอกว่ารายการกอล์ฟอินเทนกลับมาแล้ว
5: ครับผม
4: คนได้ตัดสิทธิ์เราเล่น
5: เล่น
4: ส่งมาได้นะครับ
5: พี่ป้อมส่งเข้ามาบอกว่าสวัสดีครับโปรเตโคเจี๊ยบเพิ่งเสร็จจากราชคาม ออก 6.20 นจบ 9.10 นโอ้โห
4: โหพี
5: ่เร็วมากตีคนเดียวอย่างเร็ว
4: ครับ
5: นะครับสกอร์42 46
4: ฮะ
5: มี7พา1เบอร์ดี้2ทริปเปิ้ลรอบละ1ทริปเปิ้ลนะฮะ
4: ครับ
5: รวม29พัดไม่มีแดดก็จริงแต่อากาศอ้าวมาก
4: อืม
5: ไม่บ่ายๆก็เย็นๆผมว่าฝนน่าจะตกครับจากพี่ป้อมนะขอบคุณครับพี
4: ่ฮะ
5: สกอร์แบบนี้พี่ต้องต่อผมประมาณรอบละ3หลุมครับพี่ป้อมครับ
4: โอ้โหอย่าเลยคุณน่ะ
5: 20บาทก็เอา
4: พี่เจี๊ยบคุณอย่าพูดอย่างนั้นคุณในอันตราย
5: พี่ป้อมบอกว่าลิเวอร์เดลเคยไปเล่นครั้งเดียว
4: อ่ะงั้นพี่ป้อมไม่ต้องเอา
5: เฮ้ยไม่ได้ดิคุณเดลพูดยังไม่ได้ป้อมเตยเป็นคนพูดผมเปล่าตอนนั้นไปติ๊กก๊อฟที่บางกอกกับ FM 99แล้วน้องที่ผมชวนไปจับฉลากได้ตั๋วฟรีมา4ใบเลยได้ไปเล่นจำได้ครับพี่แต่พี่ป้อมไม่ชวนผมวันนั้น
4: พี่ป้อมเคยไปตีแล้วเราสงวนแค่คนที่ยังไม่เคยไหม
5: ไม่ได้ต้องให้ต้องให้แต่ผมว่าสนามนี้เวลาอากาศร้อนน่าจะร้อนจริงเพราะเหมือนกับสนามเป็นแอ่งกระทะใช่พี่นี่เป็นอุปสรรคหนึ่งเลยของนักกอล์ฟเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะไปเล่นนะครับถ้าใครออกรอบตอนกลางวันเนี่ยต้องดื่มน้ำเยอะหน่อย
4: ครับ
5: นะครับต้องดื่มน้ำเยอะหน่อยนะแต่ว่าจุดดีข้อดีก็คือมันมีช่วงพักมันจะเป็นหุบประมาณ 3-4 หลุมแล้วก็ขึ้นมาพักทีนึงอะไรอย่างเงี้ย
4: ครับ
5: นะครับแล้วก็เราใช้รถครับเราที่นี่เขาจะไม่เดินถ้าไม่ให้นักกอล์ฟอาชีพเขาจะไม่ให้เดินกัน
4: ครับ
5: นะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมขออยากให้พี่ป้อมได้รางวัลนี้ไปแล้วกันไปเล่นอีกสักรอบ
4: ไปทำสักรอบจริงเปล่าเพราะเขาพิมพ์มาเรื่องอาหารนะพี่ป้อมอ่ะเขาบอกว่าขิงอ่อนที่เขาใช้เนี่ยเหมือนอยู่บ้านนอกใช่ไหมครับพี่เจี๊ยบไม่ใช่ขิงแก่เหมือนที่บ้านอี
5: อันนี้ไม่ตอบอันนี้ไม่ตอบอันนี้คำตอบเสี่ยงเหลือเกินนะฮะ
4: อ่ะ
5: แจกยังไงดีครับโปเต
4: วันนี้เราจะแจกกัน1กวนเลยใช่ไหม
5: ใช่ครับ
4: 1กวนเลยโอเคงั้นก็
5: 1ท่านอ่ะ1รางวัลรับไปเลยทั้งกวนพูดง่ายใครที่ชนะรับไปเลย
4: เอาง่ายๆแล้วกัน
5: การแข่งขันควีนส์ครับครั้งนี
4: ้เราก็จะได้เฉลยแล้วก็พรุ่งนี้ด้วยเพราะพรุ่งนี้เราก็มาจัดกันเอง
5: พรุ่งนี้จัดอีกใช่แล้วพรุ่งนี้แจกหนึ่งกวนด้วยตาม
4: เราจะได้พรุ่งนี้จะได้รู้เฉลยกันเลย
5: ครับ
4: เอาเป็นว่าสกอร์วันนี้ผู้นำจบเท่าไหร
5: ่
4: ฟังก่อนนะทายเข้ามานะ
5: ครับส่งเข้ามาทาง4689899
4: ส่งมา4689899นะครับทายมาว่าเท่าไหร
5: ่ครับ
4: และ
5: ใคร
4: ก็ได้
5: ใครก็ได้เหรอ
4: ใครก็ได้ดีไหมหรือว่ายังไงเพราะว่าถ้าทายว่าจบเท่าไหร่เนี่ยในวันแรกเนี่ยผู้นำเนี่ยอยากจะรู้แค่ว่าเป็นผู้นำเดียวหรือผู้นำร่วมนี
5: ่
4: เอางี้ดีกว่า
5: เพราะได้แล้วแต่โปเตเลย
4: ทายเป็นใครมาเดี๋ยวจะถ้าเกิดดูไลฟ์สกอร์แล้วฟุกมาเนี่ยมันจะไม่สนุกเอา
5: อืมครับครับใช่เพราะว่ามันจะไม่ยุติธรรมด้วยเพราะว่านักกอล์ฟจะออกช่วงบ่ายกว่าจะจบการแข่งขันก็ห้าหกโมงเย็น
4: ใช่
5: นะครับมันจะยากต่อการคาดเดาเหลือเกินว่าใครจะเป็นผู้นำนะครับเพราะนั้นสกอร์เลย
4: สกอร์เลยว่าเท่าไหร่วันนี
5: ้สกอร์เท่าไหร่กี่อันเดอร์ว่ามาน ะครับคิดว่าผู้นำวันนี้จะอยู่ที่กี่อันเดอร์พา
4: ใช
5: ่นะครับ
4: จะเป็นเดียวหรือจะเป็นร่วม
5: เอาคำตอบเดียวเลยนะ
4: คำตอบเดียวเลยก็คือกี่แต้ม
5: สมมติถ้าเกิดมีคนทายเข้ามาถูกสัก10คนทำยังไงอ่ะ
4: ทายถูก10คนก็สุ่มต่อต้องสุ่มต่อจะให้คนละใบได้ที่ไหนล่ะ
5: ใช่ไหม
4: ก็ต้องเพิ่มอีกสเต็ปนึงไงอย่างที่บอกว่าจะเดี่ยวหรือร่วมวันแรกเป็นผู้นำเดี่ยวหรือผู้นำร่วมสกอร์ผู้นำเท่าไหร
5: ่ครับ
4: นะฮะตอนนี้ทุกคนเปิดดูแล้วก็บอกว่าตอนนี้ผู้นำร่วมแน่นอน
5: ตอนนี้ผู้นำร่วมคะแนนนำอยู่ที่3อันเดอร์พาร์นะฮะเล่นกันมาแล้วเนี่ย
4: กี่คนเนี่ย
5: ประมาณ 3, สูงสุดเนี่ย12หลุม 4, นะครับอยู่ที่3อันเดอร์พาร
4: ์8ตอนนี้8คน
5: 8คนนำร่วมอยู่นะครับอันนี้บอกเป็นไกด์ไลน์ให้ตอนนี้ระยะเวลาในการทาย
4: ฮะ
5: จะนับถึงกี่โมงครับจะให้จบรายการเราแล้วปิดเลยหรือว่าจนเที่ยงวันหรืออะไรยังไง
4: มันออกกวนสุดท้ายเท่าไหร่อ่ะ
5: ออกกวนสุดท้ายบ่ายโมงสิบไง
4: บ่ายโมงสิบเหรอ
5: ใช่ไหมครับแต่ว่าทายเนี่ยทายมาก่อนเลยก็ได
4: ้
5: นะฮะเพราะนั้นจบรายการเราดีกว่ามีเวลา10นาทีตรงนี้ดีไหมครับทายมาเลยนะครับทาง4689899คิดว่าผู้นำนะครับจะนำเดียวหรือนำร่วมด้วยคะแนนเท่าไหร่นะครับ
4: แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันว่าเฉลยเท่าไหร่แล้วเรามาเช็คกันว่าส่งกันมาเยอะแค่ไหน
5: ครับ ตอนนี้มีคนทายมา2คนนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครทายใหม่คนเผื่อได้รางวัลเลยนะเนี่ยรีบทายกันเข้ามานะครับทายกันเข้ามาเยอะๆเลยนะครับ
4: เดี๋ยวเราดูแล้วเดี๋ยวเราถ่ายเบอร์ถ่ายอะไรไว้แล้วดูว่าตรงไหมพรุ่งนี้เช้าเลยเราดูแล้วเนี่ย
5: ครับ
4: นะฮะพรุ่งนี้เช้าเรารู้แล้วพรุ่งนี้เช้าเรามาแจกของวันนี
5: ้ครับ
4: แล้วอีกคนหนึ่งก็อีกคำถามหนึ่ง
5: ครับ
4: นะครับ
5: แต่นี้ท่านที่ทายมาแล้วเนี่ยบางท่านอาจจะไม่ได้ลงชื่อมาหรือเปล่าอ๋อแต่ไม่เป็นไรมันมีหมายเลขโทรศัพท์อยู่แล้วนะครับโอ้มากันเยอะเลยถ่ายกันเข้ามาเยอะๆครับถ่ายกันเข้ามาเยอะๆ
4: ขอพูดอะไรนิดนึงได้ไหมครับ
5: ครับ
4: พอมีของแจกแล้วมากันเยอะเชียร
5: ์ก็ไม่รู้ไงผมไม่รู้ไงผมจะเปลี่ยนชื่อเป็นป๋าเจี๊ยบแล้วเนี่ยผมมาแจกหน้าที่ผมแจกอย่างเดียวนะครับพรุ่งนี้มีอีกหนึ่งรางวัลนะครับหนึ่งรางวัลคืออีกหนึ่งกวนจะเล่นเสาร์หรือเล่นอาทิตย์ก็ได้หรือเล่นธรรมดาก็ได้นะครับท่านไปจ่ายเพิ่มเอาแต่ว่าส่วนต่างของวันธรรมดาวันเสาร์ที่ต่างกันนะครับ
4: นน
5: แต่เป็นสนามที่ดีจริงๆน่าเล่นผมบอกเลยว่าคุ้มค่ามากนะครับคุ้มใครได้รางวัลนี้ไปเนี่ยคุ้มค่ามากผมเองเนี่ยเวลาไปเล่นเนี่ยจ่ายแพงวันนี้นะ
4: ใช่
5: อะไรแล้วเนี่ยนะครับจ่ายแพงวันนี้เยอะมากนะครับ
4: นี่เขาส่งมาบอกว่าผู้นำเดี่ยวจะนำคนเดียวที่9อันเดอร์อีกคนบอกว่านำ6อันเดอร์เป็นผู้นำร่วม
5: ผมส่งด้วยได้ไหมอ่ะผมทาย
4: ไม่ได้
5: ทายลูกพี่ผมเด่นวิทย์ได้
4: ไหมไม่ได้นะฮะ
5: ฝากเชียร์น้องด้วยฝากเชียร์เด่นวิทย์ด้วยนะฮะถ้าไม่ได้แชมป์คราวนี้กลับไปวิ่งยาววิ่งรอบฐานทัพเรือคอยดูนะฮะ
4: เอ้ยฐานเรือไม่เป็นไรเคยวิ่งมาแล้ว
5: นะครับฐานทัพเรือสัตหีบ
4: ผมวิ่งสูงสุดนั้น
5: นะ
4: ก็เหนื่อยจริงอ่ะอันนั้น
5: 4689899นะครับส่งข้อความเข้ามานะครับวันนี้จนกระทั่งจบรายการเรานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าผู้นำเนี่ยเป็นการนำเดี่ยวหรือนำร่วมนะครับที่คะแนนเท่าไหร่นะครับ2คำตอบใน1คำถามนี้ใครตอบถูกนะครับใครตอบถูกท่านจะได้รับรางวัลเป็นกรีนฟรี
4: เอาแค่นำเดี่ยวหรือนำร่วมก็พอไม่ต้องระบุชื่อคนมาก็ได้ครับนะฮะ
5: 7อันเดอร์ผู้นำเดี่ยวโปเชาแข่งด้วยเหรอครับไม่ใช่ผมจำเบอร์โทรได้ที่พี่ชาวโปเชาวรัตเกมรัตฟังอยู
4: ่
5: ท
4: ั้
5: งสองเข้ามา
4: ตกใจนึกว่าโปเชาแข่งด้วยตอนไหนหาชื่ออยู่ใน
5: คลิปเรียนเลยว่าอาจารย์ชาวรัตเกมรัตผมส่วนตัวผมนะท่านเป็นเบอร์หนึ่งในเรื่องของจิตวิทยากอล์ฟครับ
4: อ๋อครับ
5: ผมเคยเล่าในรายการหลายๆครั้งไปแล้วว่าวันที่อาจารย์ชาวรัตน์บรรยายแม้แต่โปรเบอร์ต้นอันดับหนึ่งของเมืองไทยยังต้องแอบมานั่งฟัง
4: ครับ
5: นะเพราะฉะนั้นนี่วันนี้ดีใจจริงอาจารย์ชาวรัตน์มาฟังรายการเราอยู
4: ่ตัวชาวสวัสดีครับไม่รู้ตัวชาวจำได้ไหมตัวตอนนั้น
5: ตัวชาวเหมือนกัน
4: เรียกผมว่าจัมโบ้ตลอดเวลาเพราะผมตัวใหญ
5: ่นะโอ้ทายกันเข้ามานะครับตอนนี้ถ่ายกันเข้ามาเยอะมากนะท่านใดที่ยังไม่ได้ถ่ายนะครับรีบส่งข้อความเข้ามานะครับอุ้ยมีหลายคนตามคะแนนโปเชาเยอะมาก
4: ตามนำร่วมเต็มเลย
5: โอ้นะฮะต้องดูนะครับผมเรียนบอกเป็นไกด์ให้นะครับบอกว่าณเวลานี้ผู้นำเนี่ยเล่นมาแล้ว12หลุมเนี่ยคะแนนอยู่ที่3อันเดอร์นะครับนี่คือภาคเช้าและภาคบ่ายลมจะแรงกว่านี
4: ้ครับ
5: แต่ถ้าบ่ายมีละอองฝนกรีนจะนุ่มลิวเวอร์เดลนะครับเวลากรีนนุ่มเนี่ยโอ้โหพัดมันมากเขายัดโปรเขายัดหลุมกันแบบสนุกเลยนะครับนี่แล้วก็ใครถ้าอยากพัดดีนะเบอร์โทรศัพท์ของโปรเชาผมขออนุญาตให้ประกาศหรือเปล่าไม่ทราบ
4: อย่า
5: ไม่ได้ใช่ไหม
4: อย่าให้แค่แกดูน้อง
5: ไปติดต่อที่โรงเรียน CGA แล้วกันนะครับ
4: เพราะตอนนี้แกกำลังดูน้องอีกคนนึงอยู
5: ่
4: ผู้หญ
5: ิ
4: ง
5: ครับ
4: อย่าไปรบกวน
5: ใครอยากจะพัดดีนะครับติดต่อที่โรงเรียนสอนกอล์ฟชาวรัตน
4: ์ได้
5: นะครับสังเกตถ้าใครได้ดูกอล์ฟรายการ
4: นั่นก็จะบอกว่าใครจะพัดดีเป็นพัตเตอร
5: ์อันนั้นก็มีส่วนฉันไม่ใช่สกอตตี้แล้วจะดีมากอันนั้นก็มีส่วนนะ
4: ถึงว่ารักกันตายเลยทีเด
5: ียววันก่อนพยายามใช้พัตเตอร์ของโปคิวครับที่เราได้ไปออกรอบที
4: ่ได้ที่ลองเล็กของเทเลเมด
5: ใช่
4: ไม่ได้เรื่องใช่ไหมหรือว่ายังไง
5: ผมว่ามันอยู่ที่คนพัด
4: ไม่ของพี่ที่บอกว่าไม่เอาว่าไม่ค่อยถนัดเพราะว่าความยาวไม่เท่ากัน
5: ใช่ๆ
4: ความยาวไม่เท่ากันนะน้ำหนักไม่เท่ากันเลย
5: ใช่ครับ
4: นะครับ
5: ไม่แปลกใจแล้วทำไมโปรคิวพัดดี
4: เขาซ้อมไง
5: ใช่
4: ตรงเขาซ
5: ้
4: อม
5: ใช่ๆขนาดพัตเตอร์ธรรมดายังพัดได้ดีขนาดนั้นถ้าได้พัตเตอร์ดีๆไม่รู้จะพัดขนาดไหน
4: ไม่เกี่ยวนะ
5: เดี๋ยวผมไม่ได้บวกคืนโปรคิวยึดหมวกไทยเดรสผมไปอ่ะสงสัยจะอยากใส่
4: แล้วแต่
5: เ
4: พ
5: รา
4: ะ
5: ล่าสุด
4: เขาได้นี่มานี่เขาได้สปอนเซอร์มาอีกรอบมานี่
5: นะอุ้ยทายกันเข้ามาเยอะมากนะครับคุณสุรเชษนะครับ
4: ครับเข้ามากันเต็มเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เฉลย
5: เข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะเก็บเรคคอร์ดไว้ทั้งหมดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาเฉลยกันนะครับ
4: ครับ
5: ย้ำนะครับผู้นำเนี่ยนำเดี่ยวหรือนำร่วมนะครับที่คะแนนเท่าไหร
4: ่ครับ
5: นะครับผู้ชนะได้หนึ่งผู้ชนะเราจะเอาเพียงคนเดียวเท่านั้น
4: ครับผู้ชนะเรานำเอาคนเดียวเท่านั้นนะ
5: ครับ
4: ถ้ามากกว่า1คนเราจับฉลากใช้คำนี้แล้วกันใช้คำนี้แล้วกัน
5: ครับนะถ้าคะแนนถ้าคำตอบเดียวกันนะครับเราจะใช้วิธีการจับฉลากนะครับ
4: เราไม่ดูเวลาส่งเพราะเดี๋ยวจะไม่เป็นธรรม
5: ใช่แต่ว่าเอาแค่10นาฬิกานี้เท่านั้นนะภายใน10นาฬิกานี้เท่านั้น
4: ครับ
5: นะครับ
4: มีคำถามส่งเข้ามา
5: ครับ
4: อันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับทางด้านของควีนส์
5: คร
4: ับ แต่อยากให้พี่เจี๊ยบวิเคราะห์นิดนึง
5: ครับ
4: กีฬาเยาวชนแห่งชาติปีนี้ที่จังหวัดสุรินทร์ตัดการแข่งขันออกทางภาครัฐไม่สนับสนุนกีฬานี้หรอครับทั้งกีฬานี้ช่างชื่อเสียงและนำรายได้เข้าประเทศเป็นอย่างมาก
5: เดี๋ยวขออนุญาตไปหาข้อมูลนิดนึงแต่ว่าเท่าที่ได้ยินมาเบื้องต้นเนี่ยเหมือนมีปัญหาเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับมีปัญหาเรื่องตัวผู้เล่นพอสมควรทีเดียวบางจังหวัดมีบางจังหวัดไม่มีความพร้อมในเรื่องความพร้อม
4: ก็ถูกเพราะบางจังหวัดก็ไม่มีสนามกอล์ฟ
5: อะไรลักษณะนั้นแต่เดี๋ยวขออนุญาตไปตรวจสอบเดี๋ยวพรุ่งนี้มาให้คำตอบเรื่องนี
4: ้ได้ครับ
5: พอดีผมรู้จักกับผู้ที่อยู่ฝ่ายจัดการแข่งขันเรื่องนี้โดยตรงด้วยนะครับว่าเอ๊ะเรื่องมันเป็นยังไงกันแน่นะครับผมก็ตามเรื่องนี้อยู่พักนึงเหมือนกันนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีเวลาลงไปดูเอ๊ะทำไมถึงไม่จัดการแข่งขันแต่จริงๆอ่ะโดยนโยบายอ่ะก็ควรจะจัดนะ
4: จริงๆก็ควรจริงๆก็ควรต่อให้จังหวัดนั้นเขาจะไม่มีตัวแทนแต่ว่าก็ส่วนใหญ่ก็เห็นข้ามจังหวัดกันนี่เช่นมีแฟนพ่อเป็นคนกรุงเทพแต่ไปแต่งงานกับแม่อยู่จังหวัดนู้นก็วิ่งไปทางนู้นอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนนะครับพี่ครับพี่5544ครับส่ง468 9899มาอาจจะส่งผิดไม่ต้องส่ง468 9899ครับ468 9899คือเบอร์ครับพี่
5: ครับทายสกอร์มาพี่ว่าผู้ชนะเนี่ยเท่าไหร่เกียนเดอร์นะหรือว่านำเดี่ยวหรือนำร่วมครับเมื่อจบวันนี้นะเราผลวันแรกนี้เท่านั้นนะครับวันแรกนี้เท่านั้นพรุ่งนี้เราจะได้แจกกันเลย
4: ขอสกอร์แล้วก็นำเดี่ยวหรือนำร่วมนะครับตอบมาพร้อมกันนะครับตอบเดี่ยวเฉยๆไม่ได้นะฮะ
5: นะครับ
4: ไล่กันตึบตึบตึบตึบตึบ
5: นะครับใครที่อยากจะไปชมนะผมบอกตามตรงว่าลิเวอร์เดลเป็นสนามที่ต้อนรับนักกอล์ฟ
4: ครับ
5: ที่นั่นมีสนามซ้อมของ All Thailand ด้วย
4: All Thailand Golf Center
5: ใช่นะครับถ้าเป็นแต่ช่วงนี้เขาขออนุญาตสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะนักกีฬาใช้เป็นสนามซ้อมก่อนนะครับแต่ว่าเราสามารถเข้าไปดูได้ใครที่มีความสนใจในเรื่องของธุรกิจกอล์ฟนะครับอาจจะเอาโมเดลนี้ไปทำก็ได้นะอนาคตผมมั่นใจว่าโมเดลนี้จะมาแรงนั่นก็คือสนามซ้อมลูกสั้น
4: เอามาแรงอยู่แล้วคนหาที่เล่นอยู
5: ่นะครับแบบชิปกับพัดนะครับเรื่องของกอล์ฟซิมูเลเตอร์เนี่ยปัจจุบันเนี่ยมาแรงเหลือเกินแต่ว่าจะเป็นเรื่องของการตีเหล็กนะครับปัญหาที่นักกอล์ฟซ้อมซิมเจอคือไม่มีสนามซ้อมชิปกับซ้อมพัด
4: โอเค
5: นะอ่ะเวลาหมดแล้ว
4: มีข้อความสุดท้ายนะครับ
5: ครับ
4: เดี๋ยวไม่เกี่ยวนะครับผมส่งไป3ข้อความก่อนที่จะรู้ว่ามีของแจกเพราะฉะนั้นเวลาโค้ชเจฟมาจัดไม่รู้ทำไมต้องถามเรื่องพัตเตอร์นั้นเลยรักษาสิทธิ์กลัวไม่ได
5: ้โอเคได้ครับพี่ป้อมได้นะ
4: โอเคครับก็โหวตกันมานะครับเหลืออีก1นาที
5: ครับ
4: นะฮะแล้วก็วันนี้ผมกับพี่เจี๊ยบก็ขออนุญาตลาไปก่อนเดี๋ยวจะมาเฉลยพรุ่งนี้แล้วก็จับตรงวันแจกกันพรุ่งนี้เลย
5: ครับผม
4: สำหรับรอบนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: Golf Trick ดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุลฟังFM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
7: ข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มพักขมลรับลูกทนายอั๋นจี้กรรมาธิการพัฒนาการเมืองทลายขบวนการโกงสอบท้องถิ่น ที่อาคารรัฐสภานางสาวภคมลหนุนอนันต์ประธานกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนรับหนังสือจากนายพัทรพงศ์สุภักษรหรือทนายอันเพื่อขอให้ตรวจสอบกรณีการทุจริตสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยในพัทรพงศ์เปิดเผยว่าแม้ก่อนหน้านี้ปปช.และตำรวจสอบสวนกลางจะมีการจับกุมและพบพฤติการแก้ข้อสอบอย่างชัดเจนแต่กระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานเจ้าสังกัดกลับยังไม่มีความชัดเจนในการนำตัวการใหญ่มาลงโทษด้านนางสาวภคมลระบุว่ากรรมาธิการได้รับข้อมูลและเอกสารหลักฐานเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องจากหลายภาคส่วนซึ่งชี้ให้เห็นว่าความเสียหายไม่ได้เกิดขึ้นแค่ปัจจุบันแต่มีข้อมูลโยงย้อนหลังถึงปี2566ถึง2567และอาจเป็นขบวนการเดียวกันโดยมูลค่าความเสียหายในครั้งนี้พุ่งสูงถึงประมาณ 4,500 ล้านบาทถือเป็นกรณีทุจริตขนาดใหญ่ที่ต้องหาผู้รับผิดชอบอย่างจริงจังปัจจุบันข้อมูลและหลักฐานกระจัดกระจายอยู่ทั้งที่กระทรวงมหาดไทยและปปช.หากยังแยกส่วนแบบนี้กรรมาธิการจะทำหน้า

0: สั่งจำคุก8เดือนสืบเนื่องจากพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอผู้บังคับการตำรวจสอท.1ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดกวดขันจับกุมความผิดที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ในห้วงการแข่งขันฟุตบอลโลกฟีฟ่าเวิลด์คัพ2026ในทุกมิติจนพบการร้องเรียนจากประชาชนว่ามีบัญชีผู้ใช้อินสตาแกรมรายหนึ่งซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 55,000 คนได้โพสต์สตอรี่รูปภาพผู้หญิงแต่งตัวแนวเซ็กซี่วาบวิวแล้วใส่ข้อความเชิญชวนให้คนเข้าเล่นการพนันออนไลน์พร้อมแปะลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์เมื่อมีคนกดลิงก์ดังกล่าวจะนำไปสู่หน้าเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่สามารถฝากเงินและเล่นพนันเพื่อเอาทรัพย์สินกันได้จริงพันตำรวจโทโชคชัยแสงอยู่สารวัตรกองกำกับการ1บก.สอท.1ได้นำทีมชุดสืบสวนร่วมกันรวบรวมพยานหลักฐานจนสามารถระบุตัวว่าคือนายอรัญญาหรือไอริสอายุ21ปีจึงร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีจนนำไปสู่การออกหมายเรียกเพื่อให้เจ้าตัวเข้ารับทราบข้อกล่าวหาล่าสุดนายอรัญญาเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนบก.สอท.1ตามหมายเรียกเบื้องต้นรับสารภาพถูกว่าจ้างให้ทำคอนเทนต์โปรโมทเว็บไซต์พนันออนไลน์จริงโดยทำมานานกว่า1ปีแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมายล่าสุดนายอรัญญาได้ถูกศาลพิพากษาตัดสินให้ลงโทษจำคุก8เดือนแต่จำเลยให้การรับสารภาพจึงลดโทษเหลือกักขัง4เดือนไม่รอลงอาญายอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาพุ่งเกือบ 2,300 คนแล้วฮอร์เฮโรดิเกสประธานรัฐสภาเวเนซุเอลาแถลงว่าเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ระลอกต่อเนื่องขนาด 7.2 และ 7.5 เมื่อสัปดาห์ที่แล้วส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 2,295 คนและมีผู้ได้รับผลกระทบอีกกว่า 12,000 คนด้านเดลซี่โรดิเกสประธานาธิบดีรักษาการได้ประกาศไว้อาลัยทั่วประเทศเป็นเวลา7วันขณะเดียวกันประชาชนและคณะกรรมการกู้ภัยระหว่างประเทศได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลว่าดำเนินการช่วยเหลือล่าช้าและไม่เพียงพอต่อความต้องการด้านมนุษยธรรมในพื้นที่ที่กำลังเผชิญวิกฤตอย่างรุนแรงด้านทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโอเรกอนสเตทเผยผลวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมพบว่ามีอาคารบ้านเรือนพังเสียหายและถูกทำลายไปแล้วราว 59,000 หลัง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio ไม่สะดวก

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
1: บอลโลก News Update
2: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับกุนซือทีมชาติเอลกวาดอร์ลาออกจากตำแหน่งแล้วเซบาสเตียนเบคคาเซเซเฮดโค้ชทีมชาติเอลกวาดอร์ตัดสินใจอำลาตำแหน่งหลังจากเอลกวาดอร์พ่ายเม็กซิโก0-2ตกรอบ32ทีมสุดท้ายศึกเวิลด์คัพผลนี้สำหรับกุนซือชาวเจนตายซึ่งรับงานมาตั้งแต่ปี2024ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในเวิลด์คัพโดยสามารถพาทีมเอาชนะเยอรมนี2-1ในรอบแรกอย่างไรก็ตามเส้นทางก็หยุดอยู่เพียงแค่รอบ32ทีมสุดท้ายเท่านั้นบาเยิร์นมิวนิกคว้าตัวอิสมาเอลไซบารีเข้ามาร่วมทีมสโมสรบาเยิร์นมิวนิกเปิดตัวอิสมาเอลไซบารีกองหน้าทีมชาติโมร็อกโกของสโมสร PSV Eindhoven เข้ามาเป็นนักเตะใหม่อย่างเป็นทางการทางนี้ตามรายงานระบุว่าทัพเสือใต้จ่ายค่าตัวให้กับ PSV สูงถึง55ล้านยูโรและนักเตะจะเซ็นสัญญากับทีมจนถึงปี2031สำหรับไซบารีวัย25ปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับ PSV นอกจากนั้นยังติดทีมชาติโมร็อกโกไปแล้วถึง34นัดและเจ้าตัวกำลังเฉิดฉายในศึกเวิลด์คัพผลนี้ตัวยิงได้ถึง3ประตูและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: บอลโลกนิวส์อัปเดต
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: Quality

0: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เกมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Variety Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมเม่งพิพัฒน์แล้วก็อาจารย์ธรดร.ธรรงนาวาสวัสดิ์ฮะเดี๋ยวอาจารย์จะโฟนอินเข้ามาพูดคุยกับเรานะครับไปกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์ฮะไม่ต้องรอผลการแข่งขันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านบริษัทอสมทจำกัดมหาชนชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์และโหวตทีมที่ชอบเริ่มที่20บาทมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านเพียงสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcord.netพิมพ์เชียร์ตรงตัวนะครับ cheer.mcord.net นะฮะ net แล้วเลือกซื้อแพ็กเกจบัตร mcord superfan ที่คุณชอบในการโหวตทีมโปรดนะฮะแพ็กเกจบัตร mcord superfan ถูกสุดราคาเพียง20บาทรับ10โหวตก็ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านก็เป็นลุ้นรับของรางวัลนะฮะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับFarizon MPV EV Supervan จำนวน1รางวัลรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น U43 จำนวน5รางวัลตั๋วเครื่องบินประกอบ Airway ภายในประเทศจำนวน24รางวัลและ Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงเวลา 1:45 นาทีนะครับของวันที่20กรกฎาคม2569กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านไม่ต้องรอนัดชิงโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้อย่าช้าอาจารย์มาแล้วอาจารย์สวัสดีฮะ
4: สวัสดีครับก็กลับมาเจอกันนะฮะชาวสเปอร์ยี่
3: อุ้ย ไก่ของอาจารย์ไปรวยมาจากไหนฮะโอ้โห
4: ยุ้ยมันรวยครับคนรวยนะฮะ
3: นี่ซื้อตัวนักเตะนี่
4: เงินมันเหลือใช
3: ้ซื้อตัวนักเตะนี่เอาชนะแมนยูได้ด้วยนะ
4: ชนะแมนยูชนะไปแล้วแมนยูมันเรื่องเก่าเรื่องใหม่นี่ตบแหลกกระจาย
3: ครับ
4: เพราะว่าก็ขอแสดงความยินดีกับแฟนสเปอร์นะครับ2วัน200ล้านนะครับเรามีเงินนะฮะ
3: ไปรวยมาจากไหนฮะเขาเอาเงินฟาดหัวทีมที่รวยทีมที่เจ้าของรวยที่สุดในโลกอย่างนิวคาสเซิลเลยนะฮะอาจารย์
4: ใช่ครับฟาดเข้าไปเลยฮะไอ้ทีมที่รวยที่สุดในเจ้าของรวยที่สุดในโลกอย่างนิวคาสเซิลนี่ผมมึนมากนะฮะ
3: ไม่ค่อยใช้จ่ายเท่าไหร่
4: เคยร้องตั้งแต่เป็นเจ้าของแล้วว่านี่แหละรวยที่สุดในโลกผ่านมา3ปี
3: ครับ
4: มันอยู่3นะ 3-4 ปีแล้วผมว่าผมว่าทำไมรวยที่สุดในโลกไม่เห็นทีมมันลงทุนแบบแมนซีเราสมัยจะเริ่มต้นแห่งความรวยกันเลย
3: นี่เรารายการอะไรเนี่ย
4: ไปให้กำลังใจแฟนนิวคาสเซิลทุกท่านนะฮะว่าสักวันเจ้าของจะรู้สึกตัวเองว่ารวยที่สุดในโลกแล้วเงินไม่ใช้นะฮะ
3: ครับ
4: ขณะที่ไก่ของผมก็2ตัวแล้วนะฮะหลักๆจริงๆ3ตัวด้วยแล้วก็เอาแฟนเดอะเฮกมาด้วยนะฮะที่จ่ายตังค์นะฮะไม่จ่ายตังค์ซื้อเหมา มูลนี่นั่นล็อบบุ้งล็อบโบจะโขงอีกอะไรพวกนั้นไอ้พวกนั้นเป็นแบบต่อสัญญาซื้อ
3: ดูแล้วเนี่ยในแง่ของความลึกของตัวนักเตะมีสำรองทดแทน
4: ไม่มีครับความลึกของสเปอร์ซื้อเท่าไหร่ก็เจ็บเท่านั้น
3: อืมครับ
4: เลยก็เลยต้องซื้อไปเยอะๆตำแหน่งหนึ่งคนอื่นทีมอื่นก็ใช้ก็สอง

0: 3ตัวแล้วรอบ6ตัว
1: ครับ
0: เผื่อเจ็บนะก็สำหรับสเปอร์ก็คงเอาไว้แค่นี้ก่อนนะฮะเพราะว่าพูดมากแล้วทีมอื่นก็อิจฉาฮะ
1: รวยจริงๆฮะ
0: มันรวยฮะทำไงไม่ได้ขณะที่ผลบอลก็แฮร์รี่เคนนะฮะกับเด็กสเปอร์เหมือนกัน
1: ครับ
0: เรายิงไปคือเรียกว่าเดอะแบกนะฮะเคนเดอะแบกใครก็รู้จักกันในวงการนะครับเพราะว่ายิงให้อังกฤษ2ลูกซึ่งถ้าเกิดบอกตามตรงว่าถ้าเกิดไม่ใช่แฮร์รี่เคนก็
1: ครับ
0: ไม่มีแฮร์รี่เคนก็คงยืมตกรอบไปแล้ว
1: ก็คุณทีส่งเข้ามาพอดีเลยขอรบกวนครับขออาจารย์ช่วยภาคว่าแฮร์รี่เคนยิงเข้าไปแล้วครับผมต้องภาคเลย
0: ต้องภาคผมภาคไม่เป็นนะครับเอาไปว่าดีใจอย่างเงียบๆแล้วกันนะว่าแฮร์รี่เคนก็ยิงไป2ประตูช่วยอังกฤษนะฮะโดยเฉพาะประตูแรกนี่ก็เก่งแล้วนะฮะให้จูดดูว่าไอ้มงเนี่ยวิธีมงก็ต้องมงยังไงนะฮะเพราะว่าจูดมงไป2ลูกไม่ได้เรื่องเลยแฮร์รี่เคนมงผลเดียวเท่านั้นก็เป็นเรื่องแต่ลูก2นี่แฮร์รี่ล้วนๆนะฮะสามารถที่จะหลบกองหลัง3ตัวแล้วก็ยิงเข้าไปจังหวะอย่างว่องไวแล้วก็ลูกยิงนี่ความเร็วตอนออกจากเท้า100เกิน100โลเพราะฉะนั้นก็ทำให้อังกฤษยังไม่โดนด่าเละเหมือนกับเยอรมันแล้วก็ฮอลแลนด์เพื่อนหลัก
1: เมื่อวานนี้ไปเรื่องอื่นแล้วกันนะฮะ
0: ไปเรื่องอื่นได้แล้วพอแล้วนะ
1: เมื่อวานนี้สลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศแล้วผมท้อใจถึงจะต้องเอายาดมที่ปะแปะมาให้มาดม
0: นี่มันเป็นเรื่องทุกเดือนละสองหนอยู่แล้วนะฮะเรื่องสลากกินแบ่งไม่ต้องพูดนะพูดไปทำไมพูดไปก็ช้ำใจ
1: ฮะ
0: มาคุยกันเรื่องว่าไอ้นั่นเข้าแล้วดีกว่า
1: โอ้ไทยช่วยไทย
0: ใช่เดี๋ยวจะเอาไปใช้แล้วยิ่งเงินกลับมาเป็นวงเงินกลับมาเป็นพันบาทเหมือนเดิมแล้ว
1: ครับก็ฝากท่านนายกพิจารณาด้วยจาก4เดือนขอเป็น4ปี
0: ใช่แล้วนั่นคือเป้าหมายหลักที่เรายืนยันรายการของเรายืนยันแล้วก็เป็นคนเสนอไอเดียนี้เป็นรายการแรกด้วย
1: ครับ
0: ฉะนั้นก็จะ4เดือนเป็น4ปีเป้าหมายชัดเจน
1: แต่ยังไงก็อย่าลืมด้วยว่าถึงจะ4ปีก็ยังติดตังผมอยู่อีก 8,500 นะจากที่ภูมิใจไทยรวมกับเพื่อไทยแล้วเนี่ย
0: เพื่อจะเกิดอีก4เพื่อก็ต่อ4ปีมันจะไปติดตังได้ไง
1: อ
0: ๋
1: อใช่
0: เห็น
1: ก็อาจารย์อย่าเอาไปรวมกันนี่ครับมันต้องแยกกัน
0: นั่นแยกกันก็ต้องไปเขาก็บอกว่าเชิญไปติดต่อกับพรรคร่วมรัฐบาลแล้วกันไม่ใช่พรรคเขา
1: อ๋อครับ
0: เพราะฉะนั้นทุกอย่างก็สูญสลายหายไปพร้อมกับรัฐบาลนั้นจะทวงอะไรก็ไปทวงให้ถูกคนขณะที่ก็มีข่าวเลย
1: ก็มีเรื่องเด่นๆก็คืองบประมาณปี70เคาะแล้ว
0: นั่นไม่เกี่ยวอะไรกันแล้ว
1: อ้าวนะมีเรื่องท่องเที่ยวด้วยนะฮะอาจารย์ฮะ
0: อ๋อไอ้หนึ่งเกี่ยวแล้วไหนอ่ะ 3,000
1: อุ้ย
0: 3,000 ล้านอะไรเห็นได้ข่าวแว่วๆอ๋อ 3,000 ล้านจะมาให้คนเที่ยวในสนับสนุนท่องเที่ยวไทยเฮ้ยถ้าเกิดไม่สนับสนุนนี่เดือดร้อนมากเลยนะ
1: ครับ
0: แย่เลยอ่ะเพราะงั้นต้องสนับสนุนแล้ว 3,000 ไม่พอผมว่าเปลี่ยนตัวเลขเพิ่มอีกสักศูนย์นึงกลายเป็น 30,000
1: ก็น่าจะไม่รู้จะได้หรือเปล่า
0: ก็ 3,000 ให้ได้ก่อนนะก็รอแล้วกันนะฮะถ้าเกิดตัวเลขออกมาสนับสนุนท่องเที่ยวไทยเพราะว่าเราก็ยังมีข้ออ้างนะฮะเพราะว่าเมื่อครม.ก็เพิ่งประกาศว่าเมื่อวันอังคารนี่เองที่สนับสนุนอสังหาริมทรัพย
1: ์
0: ค่าโอนค่าจดจำนองลดให้เหลือ 0.1 0.1 เนี่ย
1: ฮะ 0.01ใช่ป่ะ
0: 0.01 ใช่ก็เขายังสนับสนุนเลยลดให้ตั้งอุ้ยหลายหมื่นนะ
1: ผมจำได้เคยไปโอนคอนโดอาหารสาริมทรัพย์บ้านพร้อมที่ดินไอ้ 1% ที่เป็นเรทเก่าเนี่ยตั้งหลายหมื่น
0: มันไม่ใช่ 1% เหรอคุณ1เหรอผมจำไม่ผิดผมว่ามันมากกว่า 1% ด้วยซ้ำ
1: มันมีมันมีผมก็จำเป๊ะๆไม่ได้นะแต่เมื่อวานอ่านผ่านๆแล้วก็เห็นตัวเลข 1% แต่ว่าลดไปเหลือ 0.01 นี่มัน
0: แปลว่ามันได้ลดละกันเพราะงั้นถ้าเกิดคนซื้อบ้านเขาได้รัฐบาลสนับสนุนคนซื้อบ้านทำไมรัฐบาลจะไม่สนับสนุนคนเที่ยว
1: เอาตังไปจะได้เอามีตังเหลือเอาไปเที่ยวกัน
0: ม่ใช่หมายความว่ามาสนับสนุนตรงๆเลยไม่ต้องตังค์เหลือหรอกพอดีผมยังไม่ได้อยากซื้อบ้านแต่ผมอยากเที่ยวแยกแยะให้ถูกเพราะงั้น 0.01 ผมมันค่อยได้ประโยชน์อะไรกับผมแต่ถ้าเกิดเที่ยวแล้วจ่ายแค่ 0.01% ของค่าใช้จ่ายจริงเนี่ยโหยต่ออีก40ปีรัฐบาลนี้ได้ไหม
1: ฮะ
0: จ่ายหมื่นหนึ่งก็คือจะจ่ายร้อยเดียวเอง
1: สมัยหน้าเนี่ยปีหน้าเนี่ยผมก็เลือกต่อเลยรัฐบาลเนี้ยอุ้ยที่อยู่ปีเดียว
0: ก็ฝากรัฐมนตรีท่องเที่ยวพิจารณานะ
1: ครับ
0: เอาแค่คนละครึ่งก็โอเคแล้ว
1: แต่คาดว่ารัฐมนตรีจะอยู่ถึงแค่สิ้นปีนี้นะเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนไปรวมกับกระทรวงวัฒนธรรมฮะ
0: ก็ยังทันเนี่ยสิ้นปีก็ทันเนี่ยทำไมยังไม่ทันก็เอาเที่ยวปีนี้ก่อนก็ได้นี
1: ่
0: เหลืออีกแค่หกเดือน
1: มีท่านฟังส่งเข้ามาครับอยากให้อาจารย์ธรจัดทริปไปเที่ยวทะเลครับ
0: โอ้โหคุณผู้ฟังผมจัดสบายแต่มีใครจะยอมไปกับผมหรือเปล่าคือยอมไปนี่คือยอมจ่ายตังค์ไปนะฮะ
1: โอ้ครับครับ
0: จะไปฟรีนี่ไม่ต้องพูดถึงฮะ อาจารย์ธรยินดีจัดทริปนะแต่ตอนนี้ก็มีคนชวนมาเป็นระยะฮะแต่ก็ไม่เคยได้จัดเลยเพราะว่าทุกคนพอได้ยินค่าตัวผมก็หนีไปหมด
1: นี่ไงไปนอนไปเที่ยวระยองนอนบันดาลา
0: ที่ไหนก็ตามจ่ายค่าตัวมาน
1: อนแบบพรีเมียมกิ้งไปกิ้งมาอยู่ริมทะเลหรือเปล่า
0: ตอนนี้พรีเมียมไม่จ่ายค่าตัวก็ไม่ไปว
1: ัน
0: นั้นเพิ่งปฏิเสธเขาชวนไปนอน5ดาวสุดหรูคืนตั้งหมื่นนี้ไม่ไปเลย
1: ครับ
0: ขี้เกียจฮะรู้สึกว่าถ้าไม่ได้ตังค์แล้วรู้สึกร่างกายมันอ่อนล้า
1: ครับผมคุณเชียร์เลี้ยวพวนส่งเข้ามาครับเดี๋ยวนี้มันมีเรื่องกฎการเงินมาควบคุมครับอาจารย์จะไปทุ่มเงินซื้อเหมือนสมัยเชลซีหรือแมนซิตี้ช่วงก่อนไม่ได้ครับถึงแม้เจ้าของรวยมากแต่ก็ไม่สามารถซื้อนักเตะแบบสุรุ่ยสุร่ายเหมือนเมื่อก่อนได้แล้วกฎมันยุ่มยิ้มขึ้นนะ
0: ไม่จริงอ่ะมันชีผีดิ
1: แมนยูเขารายได้แบบเขามีเขาไอเรื่องของกฎการเงินอ่ะเขามีแก๊ปเรื่องของการใช้งบไง
0: ก็เดี๋ยวขายโรงแรมไงขายโรงแรมแบบเชลซีไงซื้อมือขายอะไรก็ได้ขายทีมหญิงไงทีมหญิงเก็บไว้ทำไมขายไปเลยขายแพงๆแล้วให้พวกเดียวกันซื้อเพราะฉะนั้นทำได้ฮะมัวๆโทษทีปีที่แล้วอาร์เซนอลเนี่ยซัมเมอร์เนี่ยอาร์เซนอลซื้อไป300กว่าล้านเนี่ย
1: ครับ
0: แต่ปีที่แล้วนะฮะไม่ใช่พูดถึงป
1: ีที่แล้วก็ยังสู้ลิเวอร์พูลไม่ได้ลิเวอร์พูลใช้ไป450ล้าน
0: แต่ใช่ลิเวอร์พูลซื้ออีซากก็มีถูก
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถึงบอกว่ากดแกนเงินแต่ถ้าเกิดทีมใหญ่ๆก็ทำได้ฮะอย่าลืมว่าสเปอร์รวยเป็นอันดับ8ของโลกนะฮะอย่าลืมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทีมอื่นก็หาทางแล้วกันทำมันที่ผีอย่างผมอ่ะแล้วก็ตีมั่วอยู่ไปเรื่อยๆ10ปี
1: อาจารย์ทำบัญชีฝีเหรอครับ
0: ไม่ใช่ผมหมายถึงคำแนะนำครับผมไม่ทำบัญชีฝีเลยรายได้ผมมันตรงไปตรงมาตายอยู่แล้ว
1: ฮะอ่ะมาเรื่องซีเรียสกันหน่อยครับเรื่องของการบินไทยแอร์เราที่เขาไปไม่รู้เจตนายังไงนะแต่ว่าไปโดนจับที่ออสเตรเลียขนแป้งไป
0: ก็คงจะอยู่ในมันก็ขึ้นศาลออสเตรเลียนะฮะตอนนี้เนี่ยคือเราจะพูดอะไรก็ตามเนี่ยทั้งหลายทั้งพวงที่เกิดขึ้นก็คือเขาโดนจับอยู่ที่ออสเตรเลียเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องขึ้นศาลที่ออสเตรเลียโอกาสที่จะกลับมาเมืองไทยก็คงยังไม่มีในระยะสั้นเนี่ยหรอกแล้วก็ถ้าเกิดโดนจับแบบเต็มๆอย่างนี้เนี่ยสิ่งที่ไทยทำได้ก็คือสารทูตก็พยายามจะจัดหาทนายอะไรอย่างเงี้ยให้นะฮะนั่นก็เป็นสิ่งที่สารทูตไทยจะทำอยู่แล้วไม่ว่าจะคุณจะเกิดคดีอะไรก็ตามที่เป็นคดีใหญ่โตในต่างประเทศนะฮะ
1: ครับ
0: จากนั้นเนี่ยก็ว่ากันไปแต่ก็มันชัดเจนอยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องได้รับบทลงโทษว่าเท่าไหร่ก็ว่ากันไปกี่ปีหรือยังไงก็ตามเพราะฉะนั้นจะส่วนในเรื่องของว่าไอ้ impact ที่จะเกิดขึ้นเช่นอธิบายให้คุณเหม่งเข้าใจก็ได้พอดีที่ได้จะไลฟ์ขี้เกียจละ
1: ครับ
0: ก็ บอกง่ายๆว่าอย่างแรกสุดเนี่ยออกจากประเทศเนี่ยหลายคนก็บอกเฮ้ยมันไม่ตรวจไอ้ตรวจยาเสพติดมันต้องใช้หมานะฮะอย่างแรกต้องมันต้องใช้หมาตรวจคนเนี่ยไอ้ที่ตรวจขาออกเนี่ยมันมีไว้ตรวจสำหรับเราไปจะไปวางระเบิดเครื่องบินหรือตรวจพวกไอ้ power bank เนี่ยอาจจะเกิดคือการตรวจขาออกนี่ส่วนใหญ่จะโฟกัสสิ่งเดียวก็คือเรื่องของการทำให้ป้องกันอุบัติเหตุหรือการไฮแจ็คเครื่องบินเป็นหลักเลย ผมออกจากญี่ปุ่นก็ไม่มีหมามาดมผมนะฮะ
1: ครับ
0: อันนั้นไม่ว่าจะออกจากญี่ปุ่นแคนาดาหรืออเมริกาผมก็ไม่เคยโดนหมาดมหมาจะโผล่มา

0: อาดมตอนเราเข้าเพราะว่าเขาจะป้องกันเข้าเป็นหลักพวกยาเสพติดสาขาออกเนี่ยเขาจะป้องกันการระเบิดเครื่องบินแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยบอกตามตรงว่าไอ้เอ็กซเรย์นี่มันเอ็กซเรย์ยาเสพติดเนี่ยถ้าเกิดไม่เอาใส่เป็นแพ็คอันมือถือมาเข้าไปจนหน้าสงสัยเนี่ยถ้าเกิดเอาแบบปนกับถุงกระเป๋านี่มันไม่มีทางเจออยู่แล้วอย่าคิดว่าเราจะไปได้ถึงขั้นนั้นหรือถ้าเกิดจริงก็คือถ้าเกิดจะให้ตรวจจริงบอกว่าประเทศไทยจะตรวจขาออกให้ชัดเจนว่าไม่มียาเสพติดหลุดเนี่ยต้องเผื่อเวลาไปสนามบิน5ชั่วโมงอ่ะเพราะว่ามันไม่มีเครื่องครับก
1: ็
0: ต้องเดินแถวเรียงเดี่ยวให้หมาดมก็จริงๆอ่ะ
1: ก็
0: ทำไง
1: ก็แจ็คพอตพอดีอ่ะโดนสุ่มตรวจ
0: ก็นั่นแหละก็เดินไปแล้วกันพวกนี้ก็เข้าใจกันนิดหนึ่งว่าขาออกเนี่ยมันปกติสนามบินทั่วโลกก็เป็นอย่างนี้แต่ขาเข้าเนี่ยแหละถ้าเกิดเป็นออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยหลายคนโดนนะฮะผมไม่เคยโดนเพราะว่าผมรู้อยู่แล้วแต่ส่วนหลายคนโดนเรื่องอาหารเขาเฮี้ยบมาก
1: โอ้ขนอาหารเข้าไปก็คือโดนแน่นอน
0: อาหารนี่บางคนโดนเนี่ยคือน้ำผึ้งจากบนเครื่องบิน
1: ครับ
0: อาหารนี่เอาให้ชัดนะคุณผู้ฟังชัดๆบนเครื่องบินก็ถือว่าเป็นอาหารนำเข้านะฮะ
1: ครับ
0: เพราะว่ามีคนโดนแล้วหลายคนด้วยคนรู้จักผมก็โดนไปสองสามคนแล้วคือกินขนมบนเครื่องบินแล้วมันมีน้ำผึ้งแล้วก็มันไม่ได้กินน้ำผึ้งกะว่าจะเอาน้ำผึ้งจากบนเครื่องบินนะฮะ
1: ครับ
0: ทาขนมปังกินต่อก็เอาน้ำผึ้งติดไปด้วยเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็ไปโดนกันอย่างนั้นแล้วก็ไม่ค่าปรับไม่ให้ถูกนะฮะ 3,000 เหรียญ นะฮะน้ำผึ้งแพงที่สุดโดนค่าน้ำผึ้ง 60,000 นะคิดเอาเองแล้วกัน
1: ครับ
0: แล้วก็อีกอันนึงเนี่ยคำแนะนำนะฮะเนื่องจากผมไปนิวซีแลนด์มา 20-30 ครั้งแล้วผมเรียนที่ออสเตรเลียเนี่ยคำแนะนำก็คือเมื่อจะเข้าประเทศถ้าเกิดมีอะไรก็ตามติดไปด้วยนิดๆหน่อยๆมาม่าหรืออะไรก็ตามเนี่ยเข้าช่องแดงตลอดดีแคร์ไปเลยจะมีช่องเขียวกับช่องแดงใช่ไหมคุณเหม่งเวลาเข้าประเทศปกติถ้าเกิดเข้าญี่ปุ่นหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราเข้าช่องเขียวไม่
1: แสดงตัวเลยซะเลยว่าเราขนติดไอ้นี่มาติดตัวมาด้วยหรือไม่ก็กินให้หมดบนเครื่องซะจบๆไป
0: อะไรประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดนิวซีแลนด์ออสเตรเลียนี่เคียบมากเพราะฉะนั้นเข้าช่องแดงเลยเพราะเข้าช่องเขียวก็โดนตรวจเหมือนกันไม่ได้ต่างอะไรกันเลยสำหรับคนตาคนหน้าตาเหมือนคนไทยเนี่ยยังไงก็โดนตรวจเพราะฉะนั้นคำแนะนำง่ายๆก็คือเข้าช่องแดงมันโลดเลยดีแคร์ไปเลยบอกไม่รู้ว่าคุณดีแคร์มีอะไรสักอย่างนึงแล้วก็ให้เขาตรวจไปเลยเพราะงั้นถ้าเกิดเราดีแคร์มันก็ไม่รับโทษถ้าเกิดเราหลงลืมอะไรก็มีอะไรหลุดออกมาเราถือว่าเราดีแคร์แล้วเราก็ไม่ได้รับโทษง่ายๆวิธีการง่ายๆที่ผมใช้นะฮะแต่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดไปคนเดียวผมเข้าเลยครับผมไม่สนใจเพราะว่าผมไม่เคยมีอาหารอะไรอยู่แล้ว
1: อ๋อก็คือรู้กฎอยู่แล้วก็ไม่ได้พกไปฮะพกไปก็กินให้หมด
0: คือจะพกไปทำแป้เลยว่าร้านอาหารไทยในตัวเองซุปเปอร์มาร์เก็ตเอเชียก็มีอยู่เยอะแยะอยากกินน้ำปลาจะปีมันไม่เหมือนใส่40ปีก่อนอย่างเมืองผมอ่ะ
1: กระพงกระเพราน้ำจิ้มซีฟู้ดมันมีแล้วตอนนี้ปัจจุบันน่ะร้านไทยสโตร์เอเชียสโตร์ของเต็มไปหมด
0: ก็ใช่เต็มไปหมดแล้วจะมาพกทำไมให้มันเสี่ยงเพราะงั้นยุคก่อนเนี่ยโอเคยุคผมเรียนเนี่ยนะโอเคทั้งเมืองเนี่ยหาก็น้ำปลาหาอะไรพวกอย่างนี้ไม่ได้เลยแต่ยุคนี้เนี่ยมันมีหมดแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องพกแล้วฮะมันไม่ได้ช่วยประโยชน์อะไรได้เลย
1: ไปกันที่ข้อความกันหน่อยครับ SMS ครับอ๋อครับซูเปอร์เอลนิโญเราจะแก้มันได้ไหมครับหรือมันคือวิธีของโลกครับเหมือนอดีตนานมากก็เคยเกิดรุนแรงกว่านี้อะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เขาไปรุ่น
0: นะในอดีตก็เกิดมาเป็นระยะนะฮะแรงสุดก็น่าจะย้อนไปสัก30ปีนะฮะแล้วก็เอาอีกคนหนึ่งก็10ปี
1: ครับ
0: 11ปีนะฮะสำหรับระดับซูเปอร์เอลนิโญนะฮะไม่ได้พูดถึงเอลนิโญทั่วไปซึ่งเอลนิโญครั้งหลังสุดเราก็เพิ่งโดนมาตอนปี66-67นะฮะแล้วอีกข้อแรกก็คือหยุดไม่ได้ฮะไม่มีทางครับลืมไม่ได้เลยครับด้วยวิสเทคโนโลยีของมนุษย์อีก100ปีต่อจากนี้ก็ยังหยุดไม่ได้เอลนิโญเพราะฉะนั้นตรงนั้นลืมไป ลืมการหยุดเอลนีโญหรือนานินญาไปเราทำไม่ได้ในอีกร้อยปีเนี่ยหลังจากนั้นก็ช่างมันแล้วเพราะว่าไงผมก็ตายไปแล้วแล้วก็อันที่สองก็คือว่าเราก็ทำได้แต่รับมือครับเพราะงั้นก็อ่านเอาเองแล้วกันไลฟ์ก็มีอะไรก็มี
1: คร
0: ับ พอก็ตามมาเองแล้วกันว่าทำไงถึงจะรับมือกับเอลนีโญได้เดี๋ยวก็จะคงจะมีออกมาเรื่อยๆครับเพราะว่ามันเพิ่งเริ่มซูเปอร์ยังไม่มาซูเปอร์จะมาประมาณเดือนพฤศจิกา
1: ครับจะซูเปอร์ไม่ซูเปอร์ผมว่าเราก็ต้องเจอเผชิญกับมันนะคงจะหนีไม่ออก
0: เราได้ได้ถ้าเกิดจะหนีก็พอได้นะฮะหนีไป
1: อยู่อเมริกา
0: ไม่มีเอลนีโญดิ
1: ครับ
0: เอลนีโญทำก็บอกเคยบอกไปแล้วว่าเอลนีโญส่งผลกระทบแรงๆก็เอเชียแปซิฟิก
1: โอ้ก็หนีไปอยู่ที่อื่นซะก่อน
0: ใช่หนีไปยุโรปไงไปโดนฮีโด
1: ไปโดนฮีโด
0: ไม่เกี่ยวเอลนีโญคนละกัน
1: ก็ไม่เกี่ยวแต่ว่าเขาก็มีภัยพิบัติของเขาแรงไม่แพ้เรา
0: ถ้าจะไม่เอาแบบไม่ภัยพิบัติเลยก็ไปซื้อหุ้นอีลอนมาเสียเยอะแล้วก็ดาวคานฮะผมเล็งเป้าหมายไว้
1: ผมว่าจีนก็ไม่เลวนะ
0: จะมาจีนจะไปดาวคานเหรอ
1: เปล่าฮะมันมีอาหารจีนก็ดูน่ากินดี
0: ไม่เลวกว่าผีจีนมีทั้งแผ่นดินไหวทั้งน้ำท่วมมีข่าวมาทุกแทบทุกวันเลยจีน
1: เอาเป็นว่าอยู่ไทยนั่นแหละดีแล
0: ้
1: วอ
0: ยู่ไปเถอะไม่ระดับรวยดิรวยทำอย่างสเปอร์อ่ะ
1: โอ้ฮะเลือกได
0: ้รวยใช
1: ่ครับอ่ะมีท่านฟังส่งเข้ามาครับผมเคยเจอเคนายฮะสุนัขตำรวจเคนายบนรถไฟฟ้าครับอ๋อดีโชคดีที่ไม่ได้พกติดตัวไปพกอะไรครับ
0: พกอะไร
1: ครับ
0: เคนายผมเจอประจำเลยผมเข้าเมืองนอกญี่ปุ่นก็มีนะฮะน่ารักออกส่วนใหญ่ใช้บีเกอร์ฮะน่ารักเพราะบีเกอร์เป็นหมาที่จมูกดีมากจะวิ่งรักมาดมเราดมเท้าผมก็เลยก็นั่งทักทายกัน
1: ครับ
0: เพราะปกติผมไปญี่ปุ่นผมไม่เอาอาหารเข้าไปอยู่แล้วญ
1: ี
0: ่ปุ่นก็มีนะฮะคนที่ไปญี่ปุ่นก็ต้องระวังนะฮะมีเขียนนะฮะพวกหมูเนื้ออะไรพวกนี้ต้องดูให้ดีนะครับ
1: ครับใครเขาจะไปพกเนื้อหมูเข้าครับอาจารย์
0: หมูหยองไง
1: อ๋อหมูหยอง
0: หมูหยองก็เป็นหมูเปล่าล่ะผลิตเขาใช้คำว่าผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นต้องดูเอาเองว่าคำว่าผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์เขาหมายความว่ายังไง
1: ไปกันที่ข้อความครับที่ไลฟ์ YouTube ฮะคุณสุวิทย์ส่งเข้ามาสวัสดีครับพิธีกรผู้ทรงเกียรติกระผมขอแจ้งให้ทราบว่าผมอกหักวันเดียว3ท่อนอะไรเนี่ยครับ 1. ญี่ปุ่นใส่เสื้อขาว 2. แพ้เยอรมันใส่เสื้อขาว 3. กังหันสีส้มแพ้ทั้งหมด3ท่อนครับ
0: ก็3เด้งฮะโดนก็ไป3เด้งก็ก็ไม่เป็นไรนะก็อย่างนั้นน่ะทีมมัน
1: ฮะ
0: ทีมญี่ปุ่นก็จะเบื่อมากเลยนะเบื่อทุกทีมาที่เชียร์แล้วก็ชอบเลี้ยงไปก็เลี้ยงมาแต่ออกห้วยแค่นี้ทำไม่เป็นแค่นั้น
1: แต่ทีมที่ผมเชียร์ยังไม่ตกรอบนะครับฝรั่งเศส
0: น่าที่โอ้ฝรั่งเศสมาแรงมากดุมากตอนนี้ท่านประธานเต้เพิ่งเข้าใจว่าตัวเองเป็นนักเตะแพงที่สุดก็เลยเอาจริงแล้ว
1: เดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของ Variety Travel ครับ
2: Variety Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เหม่งพิพัฒน์และทีมงาน
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: บอลโลกสตอรี
5: ่โทมัสมุลเลอร์สายลับจอมถล่มประตูหลายคนอาจนึกไม่ถึงว่าโทมัสมุลเลอร์คือหนึ่งในนักเตะที่ยังมีผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดในฟุตบอลโลกยุคปัจจุบันแม้ผลงานของเยอรมนีในช่วงหลังจะไม่ดีนักแต่สถิติส่วนตัวของมุลเลอร์นั้นไม่ธรรมดาเขาทำไปถึง10ประตูกับ6แอสซิสต์จากการลงเล่นเวิลด์คัพมุลเลอร์เป็นเจ้าของรางวัลรองเท้าทองคำหรือโกลเด้นบูทในปี2010ด้วยวัยเพียง20ปีและจุดเด่นของเขาคือการเป็นนักเตะที่มีสถิติมีส่วนร่วมกับประตูสูงมากเมื่อเทียบกับตำแหน่งที่ไม่ใช่กองหน้าตัวเป้าแท้ๆความฉลาดในการหาพื้นที่ทำให้เขากลายเป็นสัญลักษณ์ของทัพอินซีเล็กและเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ยิงถึงหลัก10ประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
6: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร081

0: 6583461
1: วาไรตี้ทาวเวลดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
2: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของวาไรตี้ทาวเวลพบกับอาจารย์ธร.ดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์แล้วก็ผมเม้งพิพัฒน์ครับแล้วก็ย้ำอีกทีนะฮะท่านฟังสามารถส่ง SMS หรือข้อความนะครับเข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราที่489899หรือไลฟ์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับก็ส่งกันเข้ามากันนะฮะไปกันที่ข้อความครับอาจารย์ครับ
3: ถามไปเลยตอบไปหมด
2: ดีใจได้ฟังอาจารย์ครับ ไม่ได้ฟังอาจารย์กับคุณเมงมาหลายวันคิดถึง
3: ก็บอกว่าอย่าต่อเวลาดิถ้าเกิดบอลต่อเวลาผมก็หายไป
2: ครับแต่ผมมาทุกวันนะเมื่อวานมาได้ครึ่งทางแล้ว
3: น่าสงสารจังมาแล้วจัดรายการไม่ได้เพราะฟุตบอลต่อเวลานี่จริงๆมันเป็นประสบการณ์แปลกๆนะน่าจะบอกว่าผมนี่แหละหนึ่งในไม่กี่คนในโลกนี
2: ้เออ
3: คนในโลกนี้ที่มาถึงสถานีแล้วจัดรายการวิทยุไม่ได้โดยเหตุผลง่ายๆว่าฟุตบอลมันไม่ยอมจบ
2: อย่างเมื่อวานเนี่ยฝนดันไปตกที่อเมริกาที่เขาจัดแข่งกันอ่ะมันก็โอ้เหนือฟ้า
3: ได
2: ้ดีนะ
3: ก็ดีไงเขาบอกฝนที่ตกทางโน้นหนาวถึงคนทางนี
2: ้แต่พอเจ๋งเขาก็บอกว่าต้องมานะ
3: ช่วยไม่ได้ของเราเป็นมนุษย์เงินเดือนไม่ใช่มนุษย์เงินเดือนด้วยซ้ำ
2: ครับ
3: เป็นเหมือนกับลูกไก่ในกำมือลูกไก่มีสิบลองทำได้แค่ลองจิบจิบ
2: เจี๊ยบเจี๊ยบ
3: นั่นแหละ
2: ฮะอันนี้คุณสุวิทย์มีข้อความตกค้างอยู่ครับเขาบอกว่าแต่ก็มีไทยช่วยไทยเมื่อกี้ที่พูดถึง อกหัก3ท่อนน่ะแต่ก็มีไทยช่วยไทยช่วยมาดามหัวใจได้มาแล้วข้าวหอมมะลิ5กิโลไลเบอรี่1กิโลหมดไป1วันแล้วครับรีบใช้เดี๋ยวจะลืมใช้จะขาดทุนเหมือนผมไม่มีอ่ะใช้หมด
3: มีเลยเฮี้ยนเต
2: ้
3: ฮะปัญหาคือมันเฮี้ยนก่อน
2: ครับ
3: ก็ถึงบอกให้ต่อไป4ปีเพิ่มวงเงินเป็น 2,000 ไม่ถ้าเกิดทำอย่างที่ผมพูดนะฮะท่านนายกผมพูดตามตรงนะฮะ
2: หรือ
3: เอกนิติก็ได้เนี่ยพูดกันตรงๆทำอย่างผมพูดเนี่ยแหละไม่ต้องหาเสียงเลยไม่ต้องทำนโยบายอะไรยุทธศาสตร์ไม่ต้องมีเพิ่มเป็นเดือนละ 2,000 ต่อเนื่อง4ปีจบสบายครับนี่ฐานเสียงแข็งแกร่งเหมือนหินผา
2: ถ้าไม่ได้ฟังเราโทรไปบอกเลยได้ไหมฮะ
3: บอกไปเขาคงไม่ทำง่ายๆหรอก
2: ครับเดือนกันยายนเดือนนี้มาเช็คเรื่องของวันหยุดยาวกันหน่อยนะฮะก็มี
3: แล้วนี่มันเดือนกรกฎาคมไม่เหรอ
2: โทษผมพูดผิดเดือนกรกฎาคมนี่แหละผมเปิดปฏิทินอยู่ฮะ
3: ใช
2: ่ก็มีช่วงปลายเดือนครับ25 26เป็นวีคเอนด์เสาร์อาทิตย์นะ27นี่ก็เป็นวันทำงานแต่ก็มีวันที่28เนี่ยเป็นวันหยุดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของในหลวงนะครับแล้วก็29ต่อด้วยวันอาสาหะบูชา30เข้าพรรษาไม่ได้หยุดนะโอ้ก็เป็นวันหยุดยาวนะฮะลาวันจันทร์วันที่27เนี่ยก็ได้วันหยุดยาวรวด5วัน4คืนก็ดี
3: ก็ดี
2: เ
3: ลย
2: เออ
3: ลาเลยเขารีบเอาโปรเที่ยวไทยคนละค่อนอะไรออกมาสิ
2: 3,000 ล้านครับรีบออกมาไวๆเลยนะฮะแล้วก็ไปกันที่อุทยานครับผ่านวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็มีหลายอุทยานที่ปิดแล้วก็มีหลายอุทยานที่เปิดนะครับอย่างเช่นผาเก็บตะวันอุทยานแห่งชาติทับลานเนี่ยก็ประกาศเปิดนะฮะรับต้อนรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปที่อุทยานแห่งชาติทับลานอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาครับในขณะเดียวกันทางฝั่งของทีรอซูนะฮะก็ประกาศปิดให้เที่ยวน้ำตกทีรอซูนะครับก็จะปิดตั้งแต่1กรกฎาคมไปจนถึงวันที่31สิงหาคม2569และจะเปิดอีกครั้งนะครับในวันที่1กันยายน2569นี่ครับ
3: ก็ใครจะไปไหนตอนช่วงนี้หน้าฝนก็เช็คกันล่วงหน้านะฮะไปทะเลก็เหมือนกันนะครับมันมีหลายอันเหลือเกินบางที่แล้วในอุทยานบางที่ก็เปิดบางที่ก็ปิด
2: คร
3: ับเอามาหยาอย่างเงี้ยก็มีปิดเปิดเพราะฉะนั้นเนี่ยคำแนะนำก็คือก่อนไปกรุณาเช็คเองฮะเพราะว่ามันจะได้แม่นยำแล้วก็เช็คเดี๋ยวนี้มันไม่ยากอะไรเลยถาม AI ในโทรศัพท์เดี๋ยวก็ตอบเอง
2: ใช ช่จริงสมัยนี้เนี่ยเช็คไม่ยากสมัยก่อนนะตอนช่วงที่อินเทอร์เน็ตไม่บูมผมเคยไปมาแล้วฮะที่ภูกระดึงเนี่ยไปรอขึ้นภูกระดึงเขาบอกว่าอีก3วันเปิด
3: ก็รอไปอีก3วันไหนได้ไม่ยากเลย
2: ไม่รอนะตีรถลงไปเที่ยวทะเลเลยครับ
3: เพราะงั้นเช็คกันเองฮะยากเรื่องอย่างนี้คงไม่ต้องมานั่งบอกทีละที่2ที่ใครจะไปไหนแม้กระทั่งในทะเลที่เห็นดังๆบางที่เขาปิดนะฮะลองเช็คก่อนเลยเช็คชื่อนั้นไปเลยจะเช็คทั้งอุทยานเพราะอย่างทะเลเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเช่นอุทยานพีพีเนี่ย
2: คือ
3: ชื่อเต็มคือหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีไอ้เกาะที่อยู่ใกล้ฝั่งเนี่ยเปิดบนหาดก็เปิดแต่ไอ้เกาะพีพีก็เปิดเพียงแต่ว่าถ้าเกิดไปเอามายาก็อาจจะปิดมันมีช่วงปิดเพราะฉะนั้นเวลาเช็คเนี่ยให้เช็คสถานที่เลยฮะอย่าไปเช็คทั้งอุทยาน
2: ครับทำไมอุทยานห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าครับอาจารย
3: ์มันจะไปกัดกับสัตว์ป่าครับ
2: ฮะ
3: ง่ายจะตายปล่อยหมาไปหมาวิ่งไปกัดมิ้นตายเพราะฉะนั้นอุทยานมันเป็นที่ของอยู่อาศัยของบ้านของสัตว์ป่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาสัตว์ภายนอกเข้าไปแล้วอาจจะมีเรื่องโรคติดกันอุตลุดแล้วเดี๋ยวสัตว์ตายเป็นเบื่ออย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น อุทยานในที่ไหนในโลกก็เหมือนกันครับไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยสบายใจได้ฮะไม่ต้องรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจหรือเป็นดราม่าฮะอุทยานเมืองนอกก็ไม่ได้ครับจะมีบางที่เท่านั้นที่อนุญาตแล้วมันไม่ใช่อุทยานมันเป็นฟอเรสต์พาร์คในต่างประเทศนะฮะหรือใช้คำว่าป่าสงวนเนี่ยอะไรประมาณอย่างนั้นนะที่สามารถนำสัตว์เข้าไปได้นำหมาไปได้เดินเล่นได้ในเมืองนอกจะมีเขียนชัดเจนเลยที่นี่ห้ามที่นั่นคุณเอาหมาไปได้แต่ต้องใส่สายจูงอะไรประมาณนั้น
2: ครับคุณฮาเวียร์ส่งเข้ามาครับคนถ้าคนที่กลัวสัตว์มากๆหรือแพ้ขนสัตว์จะทำยังไงครับเวลาสุนัขมาดมก็อย่าไปให้มันไปเข้าใกล้ให้มันดมสิครับ
3: คือเขาไม่แคร์ครับ
2: โอ้ฮะ
3: คือว่าง่ายๆคือเจ้าหน้าที่ทางฝั่งเนี่ยเขาไม่แคร์ครับคุณจะอ้างว่าคุณจะแพ้ขนสัตว์หรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาไม่สนใจครับ
2: ฮะ
3: แม่เพราะว่าเขาตึ๊งกับเนี่ยงั้นอ้างแล้วห้ามหมาเข้าใกล้แล้วขนแป้งเข้าประเทศเขาน
2: ี่
3: เราบอกได้เลยว่าเขาไม่แคร์ครับเรื่องของคุณเนี่ยคุณก็อย่าไปประเทศเขาครับถ้าเกิดคุณกลัวนี่คือข้ออ้างง่ายข้อคำพูดง่ายๆของเขา
2: ฮะนี่พูดถึงเรื่องการเดินทางแล้วมีทางฝั่งของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาเก็บภาษีท่องเที่ยวนะฮะภาษีไซโยนาระแท็กถ้าเกิดเดินทางออกนอกประเทศญี่ปุ่นเนี่ยครับก็ปรับเขามีอยู่แล้วนะแต่ปรับจากเดินจาก 1,000 เยนเป็น 3,000 เยนต่อคนแล้วก
3: ็ไหนอยากรวยขึ้นนึงนั่น
2: มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันหนึ่งกรกฎาคมที่ผ่านมาไม่เห็นประเทศไทยทำนะ
3: เราก็แทรกไว้ไงค่าอื่น
2: ๆอ๋อเนียนกว่าเขาว่ากันเถอะ
3: เนียนเช่นค่าเหนือค่าเอโอค่าสนามบินไง
2: ก็งี้อันนั้นมันรายได้มันเข้า AOT หรือเปล่
3: า
2: ค่าจอดเครื่องบินขึ้นลง
3: ๆแอบอยู่ตามจุดต่างๆทำวีซ่าออนไลน์เฟอร์ต้องเสียตังค
2: ์อ๋อที่เห็นทำเงียบๆกันไม่พูดเขาว่าแทรกไปแล้วเรียบร้อย
3: เราแทรกเรียบร้อยซึ่งถ้าเกิดได้เงินเงียบๆแล้วใครจะต้องการให้มันเป็นดราม่า
2: อ๋อครับครับเออก็ดีครับเยี่ยมมีอีกที่หนึ่งฮะที่อุทยานแห่งชาติไซทองนะครับมีประกาศแล้วตอนนี้ดอกกระเจียวเริ่มบานเรียบร้อยแล้วจริงๆเขาบอกว่าจะบาน 100% ช่วงปลายเดือนมิถุนายนนะฮะตอนนี้วันที่2กรกฎาคมแล้วก็น่าเดินทางไปเที่ยวกันได้นะฮะที่ด่านซับมงคลอุทยานแห่งชาติไซทองครับตรงนั้นมีทุ่งดอกบัวสวรรค์หรือทุ่งดอกไอ้กระเจียวเนี่ยหลายทุ่งเลยนะฮะผมเคยไปมาแล้วบานเต็มทุ่งสวยสวย
3: รีบไปนะครับรอจังหวะที่ดีนะฮะเช็คอากาศหน่อยนึงเปิดแอปดูก็ได้เดี๋ยวนี
2: ้ครับ
3: มันเช็คง่ายมากเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเช็คอากาศแล้วฝนไม่ตกก็ไปเลยเพราะว่าถ้าเกิดฝนตกดอกกระเจียวมันก็คงไม่สวยหรอก
2: ก็จริงๆเขาสู้ฝนระดับหนึ่งเลยนะอาจารย
3: ์ไม่หมายถึงเรา
2: อ
3: ๋
2: อใช่เราไม่สู้แน่นอนครับ
3: ดอกกระเจียวมันต้องสู้ได้อยู่แล้วมันอยู่กลางฝนตลอด
2: ไม่กล้าไปทะเลช่วงนี้ครับกลัวไปเที่ยวเจอพายุจะติดเกาะเฮ้ยสมัย
3: ก็อยากจะเอาไปเกาะดิทะเลไม่ได้หมายถึงเกาะนะทะเลหมายถึงชายฝั่งก็ได้นะครับไปพัทยาไม่ไปเกาะล้านมันก็ต่อให้ฝนตกยังไงก็สบายใจได้อย่างมากก็น้ำท่วมแต่คลื่นลมไม่เกี่ยวอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นไปทะเลไม่จำเป็นต้องเกาะ
2: อืม

0: ก็ไปที่ไหนก็มีโอกาสหลงหรือติดเกาะได้ทั้งนั้นนะทางฝั่งของป่าเนี่ยผมก็ได้ยินข่าวช่วงนี้มีออกมาเป็นระยะระยะเลยนะไปเที่ยวป่าหลงป่าบ้างเพิ่งมีอยู่ข่าวนึงเนี่ยหลงป่าเกือบเดือนเจอพบอีกทีเสียชีวิตแล้วที่ไหนสักที่นึงนี่แหละผมจำไม่ได้
1: เมืองไทยเหรอ
0: ในประเทศไทยนี่แหละครับอาจารย
1: ์ไม่น่าปกติข่าวนี้น่าจะผมน่าจะไม่น่าพลาดนะ
0: ลืมพกมือถือไปหรือเปล่า
1: ไม่รู้เหมือนกันฮะไม่อันนี้ไม่มั่นใจหลงป่าในเมืองไทยเกือบเดือนเป็นไปได้เหรอเรามีป่าเยอะขนาดนั้นเหรอ
0: เดี๋ยวผมเซิร์ชดูก็ได้แต่มีครับ
1: ผมแนะนำนะฮะถ้าเกิดเราหลงป่าเนี่ย
0: ติดเอามือถือไ
1: ปในไม่ในประเทศไทยเนี่ยนะฮะ
0: ล
1: ิงสักทางหนึ่งแล้วก็เดินไปเรื่อย
0: ๆ
1: เพราะว่าป่าเมืองไทยมันเล็ก
0: เดินยังไงก็ทะลุ
1: แล้วเดินลู่บนหลังดีสอดเอง
0: เผลอๆไม่แต่มันมีโอกาสที่จะเดินบนเป็นวงกลมหรือเปล่า
1: ก็เดินเล็งสักอาทิตย์หนึ่งไงดูพระอาทิตย์ก็ได้แล้วเดินแม่งไปอ๋อเดี๋ยวจะวางเงินยกตัวอย่างอย่างเดียวว่าอย่าไปป่าชายแดนนะถ้าเกิดป่าชายแดนอาจจะเดินทะลุข้ามชายแดนไปถ้าเกิด
0: ครับ
1: แต่คุณก็รู้อยู่แล้วถ้าเกิดสมมติเราไปอยู่ป่าแถวฝั่งเขมรฝั่งลาวแล้วก็เล็งพระอาทิตย์ตกก็พระอาทิตย์ขึ้นไหนก็เดินสวนไปทางเดี๋ยวก็ลงมาข้างล่างถ
0: ้
1: าเกิดไปอยู่ป่าแถวเมืองการก็เล็งสวนทางกันเล็งพระอาทิตย์ที่ขึ้นตกขึ้นทางไหนแล้วก็เดินไปทางนั้นเนี่ยเดินไปเรื่อยๆไม่ต้องห่วงเดี๋ยวลงมารีสอร์ทแล้ว
0: ฮะ
1: ไม่มีป่าไหนในเมืองไทยที่เดิน1เดือนไม่ข้ามนะครับ
0: เผลอๆ3วันก็ทะลุแล้วนะฮะ
1: ผมก็ว่าประมาณนั้นนะฮะทีนี้ข้อดีของประเทศที่มีป่าเล็กๆแล้วโดนลุกลามนะครับ
0: ฮะอยากกระทรวงท่องเที่ยวจับคู่กับกระทรวงไปรวมกับกระทรวงพลังงานครับฮะ
1: เฮ้ยไม่ได้ไหวครับอันนี้หลุดคนละทางเลยครับคนละสายครับอันนี้คงยากหน่อยครับเพราะว่าแล้วมันรวมกันแล้วมันได้ดีไง
0: มันคือภารกิจเรื่องของท่องเที่ยวเนี่ยผมว่าถ้าทำในเรื่องของถ้าท่านเน้นในเรื่องของการสร้างรายได้นะดึงเงินเข้าประเทศไปผมว่าไปจับคู่กับส่งพาณิชย์ก็ไม่เลวนะฮะ
1: ยาก
0: ฮะ
1: คือมันจับพาณิชย์จะโดนกี่พาณิชย์เขาดูแลเรื่องสินค้าทั่วไปคือถ้าเกิดจะบอกว่าทำเงินเข้าประเทศกระทรวงไหนมันก็ทำเงินเข้าประเทศเกือบทุกกระทรวงอ่ะ
0: ครับ
1: ผมว่าถ้าท่องเที่ยวเขาก็จับที่มีข่าวมาตลอด20-30 ปีตั้งกระทรวงขึ้นมาแล้วก็คือท่องเที่ยวกีฬาเนี่ยฮะกระดิกไปกระดิกมาว่าจะเอาไงดีวนอยู่หลวงเนี่ยเพราะงั้นกระทรวงท่องเที่ยวคงไม่ไปจับกันอื่นนะฮะถ้าเกิดจะจับก็คือแยกจากกีฬาหรือไปจับกับวัฒนธรรมอย่างเงี้ยมันยังสายเดียวกัน
0: จริงๆไอ้ที่เป็นอยู่ปัจจุบันก็มันก็ไปได้นะไปกันที่ข้อความต่อฮะคุณณัฐสรทักทายมาโอ้โหไม่ได้มาหลายวันสวัสดีครับดร.ธรพี่เหม่งสวัสดีฮะ
1: สวัสดีครับ
0: จริงๆเขาพูดถึงมีต่อด้วยนะไอ้ที่บอกให้จับกระทรวงพลังงานเนี่ยเพราะว่าอยากจะผลักดันเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าวันนี้ผมขับรถมาจัดรายการก็เจอรถหน้าตาน่ารักอีกแล้วฮะรถไฟฟ้าเล็กๆคันเล็กๆแอบมองยี่ห้ออยู่แล้วเขาได้ทะเบียนวิ่งบนถนนได้ด้วยครับจานะ
1: อุ้ยน่ารัก
0: ทรงกลมๆทรงกลมๆเล็กๆอ่ะ
1: ผมคนที่ท่านจำยี่ห้อจำอะไรไม่ได้หน้าตาเหมือนกันหมดคือจริงๆเนี่ยถ้าเกิดจะจับคือเรื่องของรถไฟฟ้าสีเขียวเนี่ยต้องไปจับกับกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับ
0: แ
1: น่กระทรวงอุตสาหกรรมตรงกว่า
0: คร
1: ับ แต่ไงก็โอเคเขาไม่จับกันหรอกเอาง่ายๆแล้วกันเราไม่ต้องจับเราเขาจะจับเขาจะปล่อยกันเราก็ไม่ได้ประโยชน์แล้วหรอกเอาเงินเที่ยวคนละครึ่งมาดีกว่า
0: ครับก็ดีนะมันต้องมันจะไทยไม่เหมือนอ่ะไม่เป็นไรช่างมันอยากจะชวนไปเที่ยวอีสานเขียวครับเที่ยวกลางสายฝนฮะเมื่อกี้ไงทุ่งดอกกระเจียว
1: ดีมาก
0: ครับ
1: เป็นช่วงเวลาที่เหมาะมากลองเลยผมชอบนะฮะอีสานสีเขียวตอนช่วงเนี้ยก็ลองไปดูกันเลยครับอะไรตรงไหนก็ได้อีสานมีที่เที่ยวเยอะแยะอยู่แล้วครับชิวๆแบ่งเป็นสองส่วนอีสานบนหรืออีสานใต
0: ้ครับ
1: ถ้าเกิดอีสานใต้กับไปทางเนี้ยแวะไปขับไปทางบุรีรัมย์แล้วก็ล่อไปสุรินทร์แล้วตีวงไปรอบ
0: ๆถึงสะเกดทะลุอุบลราชธานีฮะ
1: นั่นคือสายอีสานใต้อีสานเหนือก็ตรงไปนั่นเลยเลยจริงหนองคายบึงกาฬไปดูหิน
0: ครับผมสู่ประสาทก็ได้

0: นั่นนะเมื่ออีสานใต้ส่วนใหญ่จะไปอีสานใต้ประสาทอีสานบนมันไม่ใช่ประสาทแล้วมันจะเป็นวัดเป็นอะไรต่างๆซึ่งจะสนุกดีแล้วก็มีไดโนเสาร์ด้วย
1: ก็ตอนนี้เขามีอะไรนะเปิดให้เที่ยวที่อะไรอะไรที่เคารพกันอะเดิน350
0: ประสาทตาควาย
1: ประสาทตาควายก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวกันเยอะนะแต่เขาก็เปิดไปปิดเป็นระยะจะไปเที่ยวที่นี่เนี่ยก็มีนักเดินทางอยากไปผมเองก็อยากไปไปดูซิว่าประสาทมันเป็นรูเพราะอะไร
0: ลองดูแล้วกันตามสบาย
1: ครับตกลงตอนนี้อาจารย์เชียร์ทีมอะไรครับฟุตบอลโลก
0: ก็ผมไม่ยังเชียร์อังกฤษอยู่ไงก็บอกแล้วไงผมจะโพสแฮร์รี่เคนลงเฟซผมทำไมฮะถ้าผมก็ยังเชียร์อังกฤษอยู่เพราะว่ามีแฮร์รี่เคนแล้วก็แล้วนักเตะมันก็รู้จักหมดแล้วก็ทีมอื่นเหร
1: อ
0: จริงๆทีมที่ผมเชียร์ตกรอบไปเกือบหมดแล้วอ๋อผมเชียร์ฮาแลนด
1: ์ฮาแลนด์ก็อยู่นอร์เวย์
0: ใช่ฮอนอร์เวย์ยังไม่ตกรอบผมอุตส่าห์ไปลงทุนซื้ออะไรวะปลาแซลมอนหน้าฮาแลนด์มาตอนนี้ปลาแซลมอนในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยบางที่เนี่ยจะมีหน้าฮาแลนด์อยู่บนแพ
1: ็
0: คเกียร์ปลาแซลมอนผมซื้อมากินแล้วอร่อยดี
1: เห็นเขาบอกว่าทีมชาตินอร์เวย์นี่ขนอาหารไปกินเองเยอะเลยโดยเฉพาะปลาเนี่ยเป็น3ตันได้มั้ง300โลหรือ 3,000 โลไม่รู้จำไม่ได้
0: คือจริงๆกระแด
1: ทำไมล่ะครับกินอาหารที่เขาที่มีขายที่นู่นก็มีก็พอแล้วใช่ไหม
0: ไม่ใช่อะไรประมาณนั้นแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยแคนาดานี่ก็เจ้าแห่งปลาแซลมอนนะฮะคือแต่ว่าแคนาดาเขาจะเกลียดแซลมอนนอร์เวย
1: ์
0: เขาบอกแซลมอนนอกรีด
1: ฮะ
0: เพราะว่าแคนาดาเนี่ยเขาไม่ค่อยเลี้ยงเขาจะใช้คำว่าวายแซลมอนเป็นแซลมอนจับขณะที่นอร์เวย์เนี่ยส่วนใหญ่เป็นแซลมอนเลี้ยงจริงๆควรจะมีสงครามถ้าเกิดแคนาดาเจอกับนอร์เวย์ก็คงจะน่าจะเป็นนักฟุตบอลตัดสินว่าแซลมอนใครจริงกว่ากัน
1: ไอ้ที่เราเห็นในพวกสารคดีที่หมีจับปลาแซลมอนกินนี่ก็คือที่นี่ใช่ไหมมันแซลมอนหรือมันเท้าฮะอ๋อ
0: แล้วที่อื่นก็มีฮะแคนาดาอเมริกาก็มีในอลาสก้าแล้วก็แคนาดาแล้วก็ที่ในรัสเซียก็มีฮะคันชัสกาอะไรพวกเนี้ย
1: แล้วที่อาจารย์ซื้อมือถือติดกล้องซูม
0: เนี่ยครับผมจะ
1: คูณ200เนี่ยอาจารย์จะไปถ่ายหมีที่ไหนฮะ
0: นี่คันชัสกา
1: เมื่อไหร่ฮะ
0: ไม่รู้เลย
1: ผมเริ่มเช็คคิวแล้ว
0: เดี๋ยวจะบอกให้แล้วกันยังไม่ไปช่วงนี
1: ้อ๋อครับไม่ใช่ในอนาคตอันใกล้นี้ใช่ไหมฮะ
0: แล้วคนใกล้ว่าจะไปดูวานหน่อยต้องชวนมาสองสามรอบแล้ว
1: ก็วาน
0: ทะเล
1: วานก็ในทะเลประเทศไทยเยอะแยะครับอาจารย
0: ์ก็กรมทะเลเนี่ยใช่จะไปดูของกรมทะเลแต
1: ่
0: จริงๆก็คือวานบูด้าผมดูจนผมดูมันยังไงครับแต่ก็เขาชวนไปเผื่อจะได้ให้ข้อมูลอะไรครับ
1: คนบอกว่าดูจนเบื่อแล้วคนชวนเซ็งเป็ดเลย
0: ไม่ต้องห่วงเขาต้องชวนอยู่แล้วผมเป็นประธานจัดถ่ายยาก
1: อ๋อก็อันนั้นมันในหน้าที่ต้องไปดู
0: ไม่มีหน้าที่ตอนนี้ผมหน้าที่ทุกอย่างถ้าไม่มีตังค์มาเกี่ยวข้องถือว่าไม่ใช่หน้าที
1: ่เอา
0: จริงๆนี่เป็นคติพจน์ประจำวันนี้นะฮะที่จะไปฝากคุณผู้ฟัง
1: ครับ
0: คือเวลาเขาเชิญเราไปพูดหรือเชิญเราไปเป็นกรรมการหรือใดๆก็ตามถ้าเกิดเราไม่ได้ตังค์เลยเนี่ยอย่าไป
1: อุ้ย
0: ม
1: ัน
0: จะลงเอ่ยอย่างผมผมเคยคิดว่าเพื่อโลกเพื่อประเทศเพื่ออะไรต่างๆแล้วผมก็พบว่าเวลาเพื่อโลกเพื่อประเทศโดยที่ไม่ได้ตังค์เนี่ยกินไปค่อนหนึ่งของชีวิตผมดังนั้นคำแนะนำก็คือจงอย่าหลงคารมประเภทว่าเพื่อเยาวชนในอนาคตถึงโดยเฉพาะผมที่เป็นคนสอนอาจารย์อยู่แล้วเป็นอาจารย์อยู่แล้วทำไมผมต้องไปสอนเยาวชนคนอื่นในเมื่อลูกศิษย์ผมมีเป็นพันผมก็สอนลูกศิษย์ผมอยู่แล้วไม่การสอนคนอื่นเด็กคนอื่นก็ไม่สามารถจะทำให้ผมได้ผลบุญมากขึ้นเพราะผมมีลูกศิษย์ให้สอนอยู่แล้ว
1: เอามากันที่ข้อความนะฮะเปลี่ยนเรื่องดีกว่าSMS ครับอยู่กรุงเทพแล้วไปซื้อหุ้นหรือซื้อทองก็อาจจะติดเกาะได้เหมือนกันครับอี
0: แต่ในเขาเรียกติดดอย
1: นี่เขาคิดเขาคาดการณ์ว่าทองยังลงไม่ต่ำที่สุดนะถ้าใครไปซื้อตอนนี้ก็อาจจะติดเกาะติดดอยได้เหมือนกัน
0: นั่นก็เป็นแผนพอไม่ซื้อตอนนี้เดี๋ยวมันก็เด้ง
1: อ๋อแต่ว่าพอซื้อก็มันก็มีแรงซื้อว่ะไปฉุดให้มันขึ้น
0: แรงซื้อจากเราคนเดียวไม่มีประโยชน์หรอกต่อให้ประเทศไทยทั้งประเทศก็ไม่มีประโยชน์เทียบกับตลาดทอง

0: โลกของเรามันกระติเหมือนกับเหมือนกับเห็บตัวน้อยที่อยู่บนหมาตัวใหญ่ๆอะไรประมาณนั้นน่ะไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากมายอย่ารู้สึกว่าเราเก่งขนาดนั้น
1: โชคดีไม่ได้เป็นเห็บช่วงนี้ทุเรียนใต้มาเลย์ราคาตกมากครับอาจารย์เขาเริ่มทำบุฟเฟ่กันแล้วเออจริงด้วยได้ข่าวเหมือนกันนะโลละไม่ถึงร้อยอาจารย์ไม่กินทุเรียนอ่ะโอเคครับอ่ะไปกันที่ข้อความต่อ
0: ทุเรียน
1: ถ้าจับกระทรวงท่องเที่ยวไปรวมกับกระทรวงทรัพย์เคยถามแล้วผมเคยถามแล้วจะได้ไหมครับ
0: เลิกส่งข้อความประเภทนี้มาฮะไม่มีประโยชน์
1: ฮะ
0: รายการเราไม่เน้นแนวปรัชญาหรือการเมืองแนวในรายการเราเนี่ยเน้นผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับพิธีผู้ดำเนินรายการแล้วก็คุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่รวมกันแล้วผมไม่เห็นประโยชน์ใดๆผมไม่มีการเสียงวิชาภาควิจารณ์เขาจะรวมกันดีท่าไหนก็ตามสบายเรื่องของเขา
1: ทำไมอาร์ตทอยถึงมาเกี่ยวกับท่องเที่ยวครับ
0: มันเกี่ยวนะ
1: มันเริ่มมาจากโปเกมอนแล้วก็ลามมาที่หมูเด้งหรือเปล่าม
0: ันเยอะแยะเลยอาร์ทอยมันก็มีอย่างอื่นด้วยนี่มันมีหมูเด้งกับไอ้นั่นมันเป็นแค่กิมมิคเฉยๆอาร์ทอยมีมากกว่านั้นเยอะบูบูเงี้ยอาร์ทอยอย่างเงี้ยมีเพียบเลย
1: จริงๆมันก็เรื่องเดียวกับเรื่องของลิซ่าอะไรประมาณนี้แหละคือคนนิยมพอคนนิยมแล้วเราจัดกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวกับไปดูน้องลิซ่าไปเก็บอะไรอะไรนะเขาเรียกอะไรนะ NF อะไรสักอย่างนี่แหละทรัพย์สินทางดิจิตอล
0: อ
1: ่ะ
0: นะฮะก็คือจริงๆมันเกี่ยวกันมานานแล้วครับมันไม่ใช่จะเริ่มเกี่ยวแล้วครับ
1: ครับ
0: มันเกี่ยวมาในยุโรปมันจะจุดเริ่มต้นมันก็ในยุโรปมันก็มีเยอะแยะแล้วที่เอาอาร์ตไม่ต้องเป็นอาร์ตทอยหรอกเอาอาร์ตมาคอลแลบกับแหล่งท่องเที่ยวเยอะแยะเลยแล้วก็จะมีพวกอาร์ตของคนดีไซเนอร์เก่งๆเก๋ๆอะไรเนี่ยหลังจากนั้นมันก็ต่อเนื่องมาเรื่อยๆจนมาเป็นอาร์ตทอยมันเป็นของที่คู่กันมานานมากนะครับแล้วก็มันเมืองไทยแค่เรียนแบบเข้ามาฮะเอาง่ายๆว่าเขาเมืองนอกเขาไปกันนานมากแล้ว
1: ไปบรรทัดทองมาครับเมื่อวานนี้คนเต็มไปหมดเลยครับก็ดีแล้ว
0: ก็ไปทำอะไร
1: ก็เขามีช่วงหนึ่งที่พวกร้านอาหารที่บรรทัดทองเขาซบเซาฮะอาจารย์ฮะจนนี้ก็กลับมาบูมเหมือนเดิม
0: โอเคฮะก็ดีครับดียินดีแทนเจ้าของร้านในบรรทัดทองด้วย
1: เที่ยวแบบทอนเที่ยวแบบอาจารย์ทอนกับเที่ยวแบบเด็กเจนแซดเหมือนกันไหมครับไม่เหมือนเน
0: า
1: ะ
0: แล้วเจนแซดนี่มันอายุเท่าไหร่เอางี้ก่อนมันหลายเซียนเลยผมปวดหัว
1: 10กว่าขวบจนไปถึง20ปลายๆฮะอาจารย์ฮะเจน
0: 20ปลายๆก็อยู่บ้านเล่นเกมใครก็เที่ยวกันวะ
1: อาจารย์พูดถึงเด็กที่ไหนครับเนี่ย
0: ลูกบ้านผมนี่แหละ
1: อ๋อเขาเจน Y หรือเปล่าอายุ30
0: ฮะไม่ถึง
1: อ๋อฮะ
0: 24นี่ทัดเท่าไหร่วะยี่ประมาณนั้น24
1: ครับ
0: เพราะงั้นจะเป็นเจน Y ได้ไงมันก็เจนแซดเห็น
1: เ
0: พราะงั้นไม่เที่ยวฮะผมดูตัวอย่างจะรู้ผมได้ทั้งทาราทั้งทัด
1: พ่อไม่ให้ตังค์หรือเปล่า
0: ไม่ใครตังค์ก็ไม่ไปก็อย่างมากก็ไปกินข้าวกับเพื่อนหน้าห้าง
1: ครับผม
0: เที่ยวก็เฉยๆบอกว่าเปิดทีวีดู Google Image ก็ได
1: ้
0: คือตอนนี้เนี่ยหลักการของคนเที่ยวเนี่ยจำนวนคนจำนวนมากโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ไงขี้เกียจไปเพราะเห็นอยู่แล้วเปิดคลิปก็เห็นเปิด TikTok ก็เห็นเปิดอะไรก็เห็นนี่นั่นแหละมันเห็นจนมันไม่รู้สึกว่ามันจะต้องไปดูด้วยตาตัวเองแล้ว
1: experience ที่บอกว่าไปเพื่อสัมผัสประสบการณ์ไม่ต้องแล้วเพราะดูคลิปที่ถ่ายมาก็ได้
0: เหมือนกันมันเห็นจนเบื่
1: อ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยผมเนี่ยมันต้องไปดูด้วยตาตัวเองรายการนานๆมาทีมันก็มันไม่มันคนละยุคคนละสมัยกันแล้วตอนนั้นพอมันเที่ยวกันหมดทุกคนก็เที่ยวกันมันก็เฮฮาปาร์ตี
1: ้
0: เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เชิงเที่ยวแบบนั้นแล้วมันก็จะมีกลุ่มเฉพาะกลุ่มฮะพวกเดินเทรลพวกอะไรแต่ถ้าเกิดพูดถึงโดยรวมทั้งหมดเนี่ยมันก็ไม่ใช่ในแบบสไตล์เดิมแล้ว
1: ออกไปเจอ
0: ถ้าเกิดเราเป็นเจนแซดเลยวันนี้เขาเล่นเกมอยู่บ้าน
1: หรือออกไปเจอเพื่อนที่หน้าห้างเนี่ยเด็กบางกลุ่มเขาก็ไม่ไปนะเขาไปเจอกันในเกม
0: ก็ใช่เขา
1: คุยกัน
0: เด็กบางกลุ่มแล้วลูกผมนี่เจอในเกมเล่นหุ้นบ้างเล่นเกมบ้างแล้วก็คุยกันแล้วทำไมต้องไปเจอหน้ากันเนี่ยเมื่อมันก็เทคโนโลยีมันคุยกันยังไงก็ได
1: ้
0: คุยไลน์กลุ่มก็ได้ทำอะไรก็ได้ไม่จะไปต้องเจอทำไมต้องเจอออกไปเจอกัน
1: ลูกผมก็เป็น
0: ก็บอกแล้วไงยุคนี้มันเปลี่ยนไปหมดแล้วฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากให้คนไปเที่ยวก็ต้องยั่ว
1: อ
0: ่ะ

0: จก iPad คนละเครื่องไปถามว่าไปทำอะไรเล่นเกมกับเพื่อนเล่นที่ไหนก็เล่นกันอยู่นี่แหละในบ้าน
1: ใช่ไงก็พ่อแม่ก็สบายใจไม่ต้องเป็นห่วงว่าลูกเราจะโดนรถอะไรชนตาย
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะงั้นนักท่องเที่ยวก็ไปหาทางเอาเองกันในการที่จะแคะเด็กออกจากบ้าน
0: เที่ยวบนตอนนี้เน้นออนไลน์นี่ก็ไปเที่ยวกันบนโลกออนไลน์ไปเลยครับ
1: แล้วไม่ได้กระทรวงดิจิตอลไม่เกี่ยวกับดนตรีท่องเที่ยว
0: ร
1: ายได้ไม่ก่อเกิด
0: อย่าไปยุ่งกับเขาช่วงนี้เขาแรงอยู่ฮะฝั่งโน้นดีเนี่ยคุณธีรวัฒน์ส่งเข้ามาครับประเทศที่เป็นไวกิ้งแบบนอร์เวย์มีกี่ประเทศครับเห็นประเทศอื่นก็ใส่หมวกไวกิ้งเหมือนกันเวลาเชียร์บอล
1: จริงๆก็พวกสแกนเนี่ยเดนมาร์กฟินแลนด์ก็ได้แต่นอร
0: ์
1: เวย์ก็ถือว่าเป็นประเทศเขาเป็นประเทศที่ใหญ
0: ่ครับ
1: สวีเดนก็ได้นะฮะเพราะตอนนั้นมันไม่มีประเทศครับเหมือนสแกนดิเนเวียเนี่ยนอร์ทแลนด์เนี่ยนอร์ทแลนด์ไม่ใหญ่สักสแกนด้วยซ้ำนอร์ทแลนด์เนี่ยมันรวมถึงฟินแลนด์นอร์เวย์เดนมาร์กสวีเดนอะไรพวกนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันกองมันก็ไวกิ้งก็เดินไปเดินมาใครจะไปบอกว่าประเทศไหนตอนนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เพราะงั้นพวกนอร์แวนใช้เสรีภาพไวกิ้งได้ทั้งนั้นแต่นอร์เวย์เขาเก่งในเรื่องการเคลมเช่นพวกปลาแซลมอนอะไรเนี่ยเขาเคลมหุ่ยหุ่ยพายเรือเงี้ยคนก็แล้วเผื่อในอนาคตเอาไปขายเป็นในนั่นต่อได
0: ้
1: ขายแต่ขายขาดการท่องเที่ยวต่อได
0: ้ครับ
1: เพราะพาวเวอร
0: ์พอศ2569ไปเที่ยวประเทศไหนดีครับ
1: คำตอบนี้คงไม่สามารถจะตอบได้ใน1นาทีที่เหลืออยู
0: ่แต่เที่ยวประเทศไทยไงจบเลยฮะ
1: ลองดูแล้วกัน
0: ดูเวลาแล้วครับสำหรับวันนี้เวลาหมดเวลานะครับผมกับอาจารย์ธรนะฮะดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์ต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังนะครับขอขอบคุณทุกข้อความทุกความคิดเห็นที่ส่งกันเข้ามาสำหรับวันนี้เรา2คนขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ Quality Travel ดำเนิน

0: ออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcard Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: ขณะนี้เวลา11 นาฬิกา

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มประธานสอบปมโกงสอบท้องถิ่นยังไม่ได้รับรายงานผลปลัดมหาไทยนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยดูแลด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะประธานคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีทุจริตสอบราชการท้องถิ่นปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนถึงกรณีการสรุปรายงานผลสอบทุจริตสอบราชการท้องถิ่นโดยกล่าวเพียงสั้นๆว่ายังไม่ได้รับรายงานการสอบต่อปลัดกระทรวงเนื่องจากยังไม่ครบ7วันส่วนในวันนี้จะต้องเข้าไปรายงานต่อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่จะเดินทางกลับจากภารกิจต่างประเทศหรือไม่นายสันติธรกล่าวว่ายังไม่ได้มีการแจ้งเปิดจุดขายกุ้งช่วยเกษตรกรฝ่าวิกฤตราคาตกนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามอบหมายสำนักงานประมงจังหวัดสงขลาร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดช่องทางจำหน่ายกุ้งสดจากฟาร์มสู่ผู้บริโภคโดยตรงช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกรหลังประเทศมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้ง5ชนิดส่งผลให้กุ้งล้นตลาดและราคาปรับตัวลดลงจังหวัดสงขลามีประชากรกว่า1ล้านคนหากประชาชนช่วยกันบริโภคกุ้งเพียงคนละ1กิโลกรัมก็จะสามารถช่วยดูดซับผลผลิตได้มากกว่า1ล้านกิโลกรัมถือเป็นการร่วมกันอุดหนุนสินค้าเกษตรของจังหวัดศาลอาญานัดตัดสินคดีแพทย์อุ้มบุญข้ามชาติและพวกศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีอุ้มบุญ2คดีนี้พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา6เป็นโจทก์ฟ้องพันเอกนายแพทย์ชนินอดีตแพทย์สุตินารีเวชกับพวกรวม10คนความผิดฐานมีส่วนร่วมองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติร่วมการดำเนินการให้มีการตั้งครรภ์แทนเพื่อประโยชน์ทางการค้านำเข้าหรือส่งออกซึ่งไข่ตัวอ่อนอสุจิและไข่มนุษย์โดยจำเลยได้ประกันตัว

0: เป็นบุคคลสำคัญในขบวนการนอกจากนี้ตำรวจได้จับกุมนายหน้าหญิงไทยคนหนึ่งซึ่งมีหน้าที่รับโอนเงินได้ที่บ้านพักย่านพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการตรวจพบเส้นทางธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศมากกว่า70ครั้งโดยบรรยากาศในห้องพิจารณาคดี904จำเลยเดินทางมาเข้าฟังครบทั้ง10คนมีทั้งแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์และญาติๆซึ่งขณะนี้ศาลอยู่ระหว่างอ่านคำพิพากษาคลื่นความร้อนปกคลุมสหรัฐอุณหภูมิที่พุ่งสูงทำลายสถิติแผ่ขยายเข้าพื้นที่ภาคตะวันออกของสหรัฐทำให้ทางการประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนที่ครอบคลุมประชาชนหลายสิบล้านคนซึ่งสถานการณ์คาดว่าจะลากยาวไปจนถึงช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ในวันชาติสหรัฐที่จะมีการเฉลิมฉลองครบรอบ250ปีการก่อตั้งประเทศโดยอุณหภูมิความรู้สึกจริงอาจพุ่งสูงถึง 37.8 ถึง 46.1 องศาเซลเซียสซารานมัมดานีนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กแถลงว่าเขาประกาศเปิดใช้งานแผนฉุกเฉินรับมือคลื่นความร้อนก่อนหน้าช่วงวันชาติที่คาดว่าอาจจะร้อนที่สุดนับตั้งแต่ปี2553รวมถึงจัดรถพยาบาลเคลื่อนที่คลายร้อนกว่า10คันเพื่อให้บริการทางการแพทย์น้ำดื่มสารเกลือแร่ครีมกันแดดและอาหาร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio ไม่สะดวก

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
1: บอลโลกนิวส์อัปเดต
2: มาติดตามบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับเมสซี่รับเงินค่าตัวประมาณ500ล้านบาทในการแสดงโฆษณาภาพยนตร์สไปเดอร์แมนสื่อบันเทิงรายงานว่าเลียเนลเมสซี่ดาวยิงทีมชาติอาร์เจนตินารับค่าจ้างราว15ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ500ล้านบาทจากการร่วมแสดงในเทรลเลอร์โปรโมทภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ Spider-Man Brand New Day ที่กำลังจะออกฉายโดยเมสซี่ไปร่วมแสดงกับทอมฮอลแลนด์ซึ่งรับบทโทนี่ปาร์เกอร์ในภาพยนตร์ดังซึ่งเป็นซีนที่เมสซี่เดินทางไปเที่ยวในนิวยอร์กเพื่อตามหา Spider-Man ตาม Tracker ก่อนที่ปีเตอร์ปาร์คจะเข้าไปพูดคุยด้วยและพาเมสซี่โหนใหญ่แมงมุมไปทั่วเมืองโลธามาติอุสตำนานนักเตะทีมชาติเยอรมนีพูดถึงความล้มเหลวของทีมชาติในศึกฟุตบอลโลก2026โดยเชื่อว่าการที่นักเตะมีครอบครัวติดตามไปด้วยเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญทั้งนี้เยอรมนีทำผลงานน่าผิดหวังด้วยการจอดป้ายเพียงรอบ32ทีมสุดท้ายหลังเสมอกับปารากวัยใน120นาที1ประตูต่อ1แล้วแพ้จุดโทษ3ประตูต่อ4ด้านมาติอุสมองว่าสาเหตุความล้มเหลวมาจากการที่ครอบครัวของนักเตะทีมชาติเยอรมนีตามมาอยู่ด้วยทำให้จุดสนใจของนักเตะไม่ได้อยู่ที่ฟุตบอลแต่เป็นวันพักที่จะได้ใช้เวลากับครอบครัวนั่นเองและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: บอลโลกนิวส์อัปเดต
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั่วสโรจน์ก้องเกียรตินนท์รัศมีย
5: ุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99 คลื่นเมืองไทยแข็งแรง

0: 9ครับบอลโลกอัปเดตรับของวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคม2569นะครับวันนี้รายงานตัวกัน3หนุ่ม3มุมเดิมนะครับ
1: ครับ
0: มีน้องเอ็มณัฐพลและน้องเปรมและผมเจกทรงศักดิ์วรรณกิจนะครับสวัสดีทั้ง2ท่านแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังมิตรรักแฟนเพลงทุกท่าน
1: ใช่ครับสวัสดีครับพี่เจ๋งพี่ท่านบอลดีกว่าครับพี่นะครับเราครับสวัสดีครับน้องเปรม
2: สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังฮะ
0: ขอกราบขอมา
1: สวัสดีครับดีกว่า
0: อ๋อเอาน้ำมันนาทีสวัสดีครับ
1: ไม่เอาสิครับพี
0: ่
1: เราเพิ่งเปิดรายการแล้วพี่
0: เปิดรายการมาขอไปเรื่อยๆไม่ช่วยได้อุ้ยดูฟุตบอลกัน
1: ใช่ฮะ
0: ก็โอ้โหหรือว่าบันครับตอนนี้เนาะนะครับรอบ32ทีมสุดท้ายเนี่ยก็ใกล้ที่จะได้ครบทุกทีมแล้วนะครับ
1: ครับ
0: เป็นไงฮะจบไป90กว่าแมตช์แล้วเนาะตอนนี้เนาะ
1: ใช่พ
0: ี่เออนะฮะคุณเชียร์ทีมไหนยังไงทีมไหนตกรอบพอเอาญี่ปุ่นตกรอบไปก็สงสารเหมือนกันเนาะ
1: ใช่ฮะเสียดาย
0: เสียดาย
1: เล็กน้อยใช่ครับเก่งน้องเปรม
0: 82แมตช์แล้วตอนนี้
1: ใช่ครับ82แมตช์แล้ว
0: 82แมตช์แล้วยิงไปทั้งหมดเท่าไหร่240ประตูนะ
1: ใช่พี
0: ่241นะแล้วก็ประตูเฉลี่ยนะฮะต่อ1แมตช์เกือบ3ประตูต่อ1แมตช์สุดยอดมากอ่ะก็ใกล้มาแล้วนะนะครับรอบ32ทีมนะครับใกล้จะจบแล้วเดี๋ยวค่อยมาโปรแกรมกันในวันนี้ก็จะลงเตะอีก3คู่เนาะแล้วก็พรุ่งนี้อีก3คู่นะครับหลังจากนั้นเราจะได้ครบแล้วทั้ง16ทีมที่ฝ่าด่านอรหันต์และเซาหลิน
1: เซาหลิน
0: เออ
1: วัดหงจุ้ยนะฮะ

0: ไม่มีครับพี่ว่าต้องเรียนถูกต้องแล้วพี่เจ๋ง
1: อ๋อถูกต้อง
0: อ๋อ
1: ผมชื่อคือ
0: ไม่มีอะไร
1: ไม่มีนะโอเคนะครับก
0: ็
1: จะได้ครบตามเดี๋ยวเรียนต่อเนื่องกันเลยแต่ว่าก็เดือนนะครับเข้ามาทักทายแล้วก็คุยกับเรา3คนได้นะครับที่4689899แล้วก็ทุกช่องทางนะทางบ้านแดงบ้านดำบ้านฟ้านะครับฝากกด Subscribe กันหน่อยนะครับทุกแพลตฟอร์มของเราเลยนะทางYT เนาะนะครับทาง FB แล้วก็ทางต่อๆนะครับแต่ว่าก็เดิน
0: ครับ
1: เห็นคุณตื่นเต้นมีอะไรหรือเปล่าวันนี้มีอะไรมาฝากพี่ครับถามก่อนนะครับถามก่อนนี่นะวันนี
0: ้
1: ครับผมวันนี้มีอะไร
0: ใช่ฮะเฟเรนปุสการ์ดครับพี่ตำนานของโลกเคยเล่นฟุตบอลโลกให้อังการีและชาติใด
1: ฮังการี
0: ฮังการีนะชาติใด
1: ฮังการีไม่ใช่อังการี
0: ฮังการี
1: ฮังการีเฟเรนปุสการ์ดตำนานนักเตะผู้ลงรับของ
0: ใช่ครับ
1: ฮังการี
0: ใช่ฮะ
1: อีกครั้งนึงคำถามถามว่า
0: เฟเรนปุสการ์ดครับตำนานของโลกเคยเล่นฟุตบอลโลกให้กับฮังการีและชาติใด
1: ครับ
0: เจ๋งใช่ฮะตอบเข้ามานะฮะ
1: ตอบครับตอบมานะ4689899
0: ใช่พี่
1: ครับคือนอกจากเขามีเล่นกับฮังการีแล้วเนี่ยเขาเคยไปเล่นให้กับสโมสรดังเลยสีขาวๆอ่ะนั่นแหละฮะชาติ
0: ขาวเลยฮะ
1: สีขาวนั่นแหละอะไรครับที่เป็นคู่แข่งกับบาซ่านั่นแหละ
0: เอ้าแน่นอน
1: นั่นแหละชาตินั่นแหละ
0: ใช่ไหมครับ
1: น
0: ้องเ
1: ต้อ้าวก็
2: ตอบเป็นประเทศมานะ
1: ตอบเป็นชาติมาแล้วกันนะฮะวันนี้เขาจะลดสามเรื่องวันนี้
0: ใช่พี
1: ่แล้วผมวันนี้ก็ใส่เสื้อของเขาด้วย
0: เขาด้วย
1: โอ้ยไปขนาดนี้
0: เสื้อสวยทุกวันเลยเนี่ย
1: ฮะ
0: พี่เจ๋งเสื้อสวยทุกวันเลย
1: อันนี้เสื้อ
0: มีผมสักตัวไหม
1: อันนี้ใส่มาแต่ปี2018แล้วนะ
0: 2018อ๋อยังสวยครับพ
1: ี่ผมถามคุณว่าคุณมีเสื้อยองมาเสื้ออะไรหรือเปล่าคุณ
0: อ๋อขอรับเสื้อไว้ก่อนครับพี่ยังไม่แจ้งตอนนี้ฮะใช่
1: คุณกักตลอดเลยคนเนี้ย
0: ไม่มีกักคร
1: ับอ้าวตอบเข้ามานะ489899นะครับคนที่ตอบถูกเดี๋ยวเจ้าหน้าที่นะครับจะติดต่อกลับไปนะครับว่าท่านเป็นผู้เรียกว่าตอบถูกเนาะแล้วก็โชคดีได้รับลูกฟุตบอลนะครับลูกฟุตบอลมินิ
0: ใช่ครับพี
1: ่3รางวัลด้วยกัน
0: ถูกต้องครับพี่เจ๋ง
1: ครับก็คือได้ไป1รางวัลเนี่ยมี3ใบ
0: ใช่ฮะ
1: ให้ไปเลยมีหลายคนมารับบอลใช่มั้ย
0: ช่วงนี้ก็วันสุดท้ายนี่เยอะอยู่พี่วันละ2คน
1: ก็มารับเสื้อด้วยใช่มั้ยที่เราทำกิจกรรมตอนนั้นแดงเน
0: ี่
1: ยครับมารับเสื้อแมนยูลิเวอร์พูลเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ครับแล้วก็มีอะไรอีกหรือเปล่าครับ
0: มีครับไม่ต้องรอผลการแข่งขันทุกหมวดมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้าน
1: ครับ
0: บริษัทอสมทจำกัดมหาชนชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์และโหวตทีมที่ชอบเริ่มที่20บาทมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านเพียงสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheermcord.net แล้วเลือกซื้อแพ็กเกจบัตร Mcord Superfan ที่คุณชอบในการโหวตทีมโปรดนะฮะแพ็กเกจบัตร Mcord Superfan ถูกสุดราคาเพียง20บาทรับ10บทก็ได้สิทธิ์ลุ้นรับรางวัลหลักล้านลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ Forlison MVP EV Supervan จำนวน1รางวัลนะรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น U C3 จำนวน5รางวัล
1: ครับ
0: ตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways ภายในประเทศจำนวน24รางวัลและกิฟและโกกิฟต์วอชเชอร์
1: จำนวน5รางวัล
0: ทำให้มูลค่ารวมกว่า2ล้าน6แสนบาทครับติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheermcord.net นะฮะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีนะฮะของวันที่20กรกฎาคม2569ครับพี่กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันนะ
1: ฮะโอ้โหมีพลังมีใส่พลังไปด้วยอินเนอร์ไปด้วย
0: ลุ้นรางวัลครับพี่เจ๋งหลักล้านไม่ต้องรอนัดชิงโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้อย่าช้านะครับผมทุกคน
1: กิจกรรมของเรานะ
0: ใช่พี่
1: เนี่ยเมื่อกี้อเนกประสงค
0: ์อเนกประสงค์
1: ไม่ใช่อเนกประสงค
0: ์อเนกประสงค์อ
1: เนกประสงค์งองู
0: สักซ่าครับพี่เจ๋ง
1: เราต้องขัดพยายามขัดกรอบไปเดี๋ยวเก่ง
0: เก่ง
1: เหมือนพี่เนี่ยแต่ก่อนก็
0: เป็นยังไงพี่
1: เหมือนแอมนี่แหละ
0: อ๋อเลย
1: ตอนนี้ตอนนี้ก็ยังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กมาเดินอยู
0: ่โอ้แต่เห็นภาคบอลหลายคู่กันนะพี่
1: เขาเยอะ
0: เยอะอ๋อครับๆขออภัยฮะต้องฟัง
1: ทางหน้าชนะก็นะครับเข้ามาร่วมกิจกรรมดีๆนะครับของเอ็มคอร์ดของเรานะครับก็ก่อนนัดชิง15นาทีนะจะปิดโหวตนะครับนัดชิงก็คือคืนวันที่19ต่อเช้าของวันที่20กรกฎาคมนะครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้อย่าช้านะครับรออยู่ใหญ่เนาะนะครับก็ลองเข้าไปดูนะทางเว็บไซต์นะครับที่ srchwer ครับmcot.net นะครับก็ทุกวันนะครับมีสิทธิ์รุ้นรับของรางวัลหลักล้านเลยนะฝากไว้ด้วยนะครับ
0: ใช่ฮะนายพี่เจ๋ง
1: อ้าวเป็นไงคนเมื่อกี
0: ้
1: คุณบอลอังกฤษโอ้เตะ
0: 5
1: ทุ่มเป็นไงน้องเปรมน้องเอเป็นยังไงช็อกไหมช็อกไหม
0: ช็อกเลย
2: ไม่ถ้าฟังรายการเมื่อวานไม่ค่อยรู้สึกเพราะว่าถ้าคุณฟังรายการเมื่อวานที่เจ๋งพูดไปแล้วอังกฤษจะชนะสกอร์ไม่เยอะผมก็มองไปทางใกล้ๆกันเป็นอย่างนี้ฮะก
1: ็
2: คือว่าเมื่อคืนนะครับพี่เอกฮิมพี่จุนก็อุ้ยออกมาเลยจังหวะที่เดียวคงโกยิงไปก่อนเมื่อคืนนี้นะครับว่าเชนเซลเบมบ้าครับเปิดจากกลางเคบุกทางขวาเลยโนอาซาดิกิกับเยสเปนที่แย่งมงสเปนวิ่งไปทางขวาตัวเองเพราะบอลนะไปถึงไบรอันสเปนก้าอยู่คนเดียวยิงเข้าเสาใกล้นะครับ
1: ก็
2: โจมตีสเปน
1: บอกแล้วนะครับมาตูโซนะครับไม่ส่งแบ็คแบ็คอาชีพมา
0: ใช่
1: แล้วเยสเปนอยู่สเปนก็มาแค่เด็ดลงด้วย
0: ตกใจเลยโดนแบบ
1: ตกใจแล้วคุณได้ดูไหม
0: ดูแล้วก็ดูไงเราไม่จริงตบดวง
1: เอายิงยัน
0: อ่ะก็ยิงไงเจ็ดนาทีที่เจ็ดไง
1: อ๋อยิงยันไส้เลยยิงยันไส้
0: เลย
1: อ๋อยิงยันไส้นะแล้วก็คือเจสเปนแล้วแกจะเข้ามาทำไมเปรมเอ็มฮะเข้ามาเพื่ออะไรทำไมฮะ
0: ไม่ทราบเหมือนฮะ
1: เข้ามาแกวิ่งเข้ามาข้างในแกอยู่บักแบ็กฝาแบ็กขวา
0: วิ่งขับ
1: แกครับหักเข้ามาข้างในแล้วเอ้าขวาก็โดนสิโอ้แกยังมาประกบคนอยู่อ๋อแล้วนั้นจะไปเออแล้วก็โดนเลยไงแบร์นัสเปนก้านะพอแบ็กสเปนก้าเอ้าเฮ้ยเจสเปนวิ่งกับเราอยู่ดีๆทำไมหุบเข้าไปข้างใน
0: อุ้ย
1: ผมก็ว่างสิทางฝั่งซ้าย
0: ครับ
1: ยิงยัดที่เสาแรก
0: ใช่ฮะ
1: พิกเฟิร์ด
0: เจอดันพิกเฟิร์ด
1: เอเวอร์ตันไงเป็นไงของจุน
0: จุน
1: กระโดดยิงยัดที่เสาแรกไง
2: โดน
1: ที่7เองนะ
2: เออตอนที่ไอ้ทีมเผาอยู่แป๊บนึงอ
1: ่
2: ะจ
1: ัง
2: หวะนั้น
1: น่ะเออเปรมเนี่ยเค้าดูผ่านทางไลฟ์สดใช่มั้ย
2: ใช่
1: ของกาสปาของเราก็ขอบคุณทุกคนด้วยที่ติดตามโหทุกช่องทางนะ
0: ใช่ฮะ
1: นะครับทางบ้านแดงบ้านฟ้าบ้านดำนะนะครับผมอยู่ทุกอะไรก็ว่ากันไปนะครับจากต่างจังหวัดก็ฟังเยอะนะครับก็ช็อกตาตั้งตอนนั้นอังกฤษจะตกรอบตามหลังเยอรมันหรือเปล่าโอ้โหหลังจากนั้นพอเสียประตูไปเป็นไงฮะเปรมฮะก
0: ็
1: บุกหลังแรกค่ายเนาะ
2: แน่นอน
1: ครึ่งหลังก็ส่งกอร์ดอนลงมาแทนแรดฟอร์ดรับซาก้าลงมาแทนโมโดเรเก้และเอเบเลชีเอเช่ก็มาแทนเชสเปนเนาะนะครับแล้วก็มีหลายจังหวะลูกบอลของจุดนะครับไม่ผ่านเองใช่จุดเบคแฮม
0: มัน
1: จะจุดแบบสุดซับหลานของคุณเหรอฮะ แต่ว่าไม่ผ่าน อะไรนะเอ็มปาชีใช่ไหมเรียวเนลเอ็มปาชีเอ็นซาวนะครับซึ่งเป็นผู้สมประตูของเดียของโกโอ้โหแกเซฟหลายจังหวะนะทั้งใช้ตัวทั้งเซฟทั้งใช้ทุกส่วนของร่างกาย
0: ใช่คร
1: ับ ใช้เป้าด้วยนะเซฟด้วยนะ
0: อ๋อเจ๋งรายการไม่มี
1: เอาจริงๆใช้เป้าไม่มีจังหวะหนึ่งที่ใช้เป้าเลยเซฟเออ
2: ช่วงก่อน
1: บอลแตกเลยบอลแตกเลยบอลแทบแตกอะครับผม
0: เขาไม่เป็นไรใช่ไหม
1: เขาไม่เป็นไรจะบอลแตกสิ
0: บอลแตก
1: โอ้โหครับเออแล้วก็แต่ว่าสุดท้ายโดนบุกหนักไง
0: ครับพี
1: ่และคนนั้นเขาก็คือใครฮะเปรม
2: ยอดแฮร์รี่เคนแน่นอนแต่ว่าผมอยากเชื่อมทั้ง2ประตูเนี่ยนอกจากเคนที่2ประตูแอนโทนีกอร์ดอนคืออีกคนนึงนะฮะประตูที่อังกฤษตีเสมอคือไรส์เปิดบอลจากเขตโทษฝั่งขวาเลยประตูแล้วกอร์ดอนเนี่ยแหละฮะเปิดกลับไปการประตูแฮร์รี่เคนก็ม่งซ้ายเข้าไปนั่น 1-1 นะครับแล้วก็ลูก 2-1 เนี่ยก็คือเบลลิงแฮมยิงจากกรอบเขตโทษทางซ้ายติดเซฟกอร์ดอนเนี่ยอีกนะฮะเก็บได้ก็เลี้ยงจากนอกกรอบทางซ้ายเข้าตรงกลางแล้วก็จ่ายให้เคนที่หัวกะโหลกแล้วก็ความสามารถเคนนี่แหละพี่เจ๋งลูก2นะฮะไปทางขวายิงจบเป็น 2-1
1: สุดยอดนะแต่ว่าลูกแรกเนี่ยก็ต้องชมว่าไฮเลเคนก็ได้ว่าก็สมกับเป็นดาวยิงระดับโลกไปเลยนะ
0: ถูก
1: คร
0: ับ
1: คือแบกของแท้ในผู้นำตรงอังกฤษเนี่ยนะครับไฮเลเคนในทีที่15ใช่ไหมล่ะแล้วก็ในที่86เนี่ยก็ลูกนั้นคือเจ้าเอฟฟาซี่ฮะก็ประตูของทางเดียร์โกนะครับก็งงเลยอ่ะเอฟฟาซี่อ่ะเรียกว่าทำไมยิงกันแบบนี้
0: ใช่ฮะยิงสวย
1: แค่ยืนมอง
0: ใช่
1: คุณได้ดูยังยืนมอง
0: ผมทำไฮไลท์อยู่พี
1: ่ผมจะยื
0: นมองแบบโหเสียบเสาแบบรับไม่ได้แล้วผมเป็นผู้รับตัวผมก็รับไม่ได้เลยพี
1: ่ทำไมยิงแรง
0: ยิงคมมาก
1: ยิงคมนะออกซ้ายมือเลย
0: ใช่พี่คือแบบรับไม่ได้เลย
1: ประตูเนี่ยประตูยืนงงหันได้แค่ขาตายอ่ะ
0: ใช่ฮะ
1: ยืนงงในดงกล้วย
0: ยิงเหมือนพี่อุ้มธีรธรบุญวาทันเลยจังหวะนี้แกชอบยิงจุดโทษแบบเสยขึ้นไงอุ้มธีรธรอ่ะเขาจะคือยิงจังหวะเนี้ยเขาทำให้ประตูรับไม่ได้แต่เขามั่นใจเขาถึงยิงกันได
1: ้คือกองหน้าที่ดีก็คือต้องยิงทุกจังหวะแล้วก็ยิงให้ประตูรับไม่ได้
0: ใช่ฮะยิงประตูรับไม่ได้หรือไม่อาจจะหลอกล่อนิดนึงจะไม่ใช่จังหวะยากๆเลยนะฮะครับประมาณนั้นพี่เด่น
1: คุณทำไฮไลท์ลงใน
0: ใช่ฮะ
1: เอ็นดีของ99นะ
0: ใช่ครับ
1: ไอ้คุณดูไฮไลท์แล้วสุดยอด
0: ครับพี่เด่
1: นก็รอดตายนะครับสิงโตนะครับสิงโตรอดตายไปรอดตายวิดควายคือเดี๋ยวนะแบบนี้นะครับผมก็ชนะ 2-1 เกือบไปโอ้โหถ้าเดียร์ของโกเข้ารอบเนี่ยคือแบบพี่ต้องแล้วนะว่าพวกเขาเนี่ยเข้ารอบน็อกเอาท์เป็นครั้งแรกเลยในชื่อของสาธารณรัฐเดียร์ของโกนะหรือว่าด็อกเตอร์ของโกใช่ไหม
0: ด็อกเตอร์ของโกด็อกเตอร์ฮะ
1: ไม่ใช่ฮะเดียร์ของโกฮะไม่ใช่ด็อกเตอร
0: ์ผมพูดตามพี่ด็อกเตอร
1: ์ดิโมคราติกรีพับลิกใช่ไหม
0: ใช
1: ่ประมาณนั้นแหละครับผมก็อังกฤษก็เกือบไปนะ 2-1 นะครับ
0: นะครับ
1: โอ้โหเมื่อวานนี้โดนวิจารณ์เละเทะเลยนะโทมัสซูโคสีหน้าสีตาแกไม่ดีตอนที่แฮร์รี่เคนตีสมาได้1-1เนี่ยแกมีโชคฮะแกอุ้ยครับปิดรุ่นได้ด้วยนะเกือบไปฮะถ้าทูเคิลพาทีมอังกฤษตกรอบ2แกกลับอังกฤษได้ป่ะ
2: ได้ก็จะเก็บของไงพี่เจงก็ออกไปเลย
1: เออครับพี่เฮ้ยอาจจะว่าที่เยอรมันก่อนบ้านเกิดแกแล้วก็ให้เขาส่งคาโก้มาครับส่งของกลับมาที่อังกฤษนะจากอังกฤษเนาะก็ชนะไป2-1นะอังกฤษนะครับได้ผ่านก็สู่รอบต่อไปถ้าเล่นแบบนี้อังกฤษเจอเม็กซิโกแน่นอนต่อไปยากฮะวันที่5กรกฎาคมไปเล่นที่อัสเตก้าที่เม็กซิโกด้วยโอ้อากาศเบาบางด้วยนะครับที่สูง 2,000 กว่าเมตรอ่ะ
0: ใช่
1: หนักฮะอังกฤษถ้าเล่นแบบนี้นะ
0: ครับพี่ซึ่งเม็กซิโกเนี่ยจะพลาดด้วย
1: จะพลาดร่วง
0: เขา
1: ชนะ
0: อย
1: ู
0: ่แล้วชนะร่วงเขาเป็นที่อยู่แล้วใช่พ
1: ี
0: ่ซึ่งก็งานหนักของโทมัสซูเคิล
1: สุดยอดแล้วคู่สองล่ะเป็นยังไงคู่สองเนี่ยเตะตอนที่3เนาะเบลเยียมครับอันดับที่9ของโลกเจอกับเซเนกัลอันดับที่15ของโลกครับปีศาจแดงแห่งยุโรปเจอกับเซเนกัลครับก็เกมนี้สุสีเนาะ
0: ใช่
1: ครับนะครับซึ่งโอ้โหต้องชมว่าเซเนกัลดีมากดีกว่าประมาณสัก80นาทีอ่ะแต่ว่าเบลเยียมก็มาตีเสมอได้ในช่วงท้ายเกมนะครับเซเนกัลได้ประตูจอกจากการยิงของอาบิบดิยาร่านะยิงสวยมากนาที24นะและอีกคนที่ยิงก็คืออิสมาอิลซาโอ้โหยิงแล้วนะ
0: ยิงแล้ว
1: อิสมาอิลซานะ
0: ทุกนัดเลยฮะ
1: คนนี้11นะครับนำ2-0เกมทำท่าว่าจะเป็นของเซเนกัลที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปนะแต่ว่าโหตอนนั้นสถานการณ์ของของเบลเยียมก็ไม่ดีมีทะเลาะกันอยู่กลางสนามด้วยเหมือนมีปากเสียงกันอะนะครับเปลี่ยนเดย์บอยนะครับเปลี่ยนโดคูออกตำแหน่งคู่แข่งในทีที่85และมีผู้ชายที่ชื่อว่านี่ฮะพี่ตู้เย็นไง
0: โอ้โห
1: บอกเสียงหน่อยฮะ
0: ตู้เย็น
1: ใครฮะไม่ใช่
0: ต
1: ู้เย็นคือใครลูกากูไงลูกากู
0: ใช่โรเมโรลูกากูครับพี
1: ่เฮ้ยคุณออกเสียงได้เนี่ย
0: สุดยอดนะฮะ
1: โรเมโรลูกากูไง
0: ครับผม
1: ฮะที่ลงมาในสนามหน้าแทนนะชาวดิคาตาเลอร์นะฮะนาทีที่4ผมคือตั้งแต่ต้นครึ่งหลังและเป็นลูกากูนะที่ทับอินเข้าไปแต่ว่าแท็กติกก็คือวิ่งมาที่เสาแรกแล้วก็ยิงเข้าไปเนาะ
0: ครับ
1: แต่ว่าที่เดิมเติมขึ้นมาทางขวาของโทมัสเมอร์เนเย่ครับแบ็คขวาจอบุกแล้วตบเข้ามาตรงกลางลูกากูเนี่ยวิ่งเข้ามายิงด้วยนะเป็นเท้าขวาเพราะมันมาเสาแรกไง
0: ขาพิฆาต
1: ซ้ายขวาพิฆาตเลย
0: ใช่พี
1: ่ซ้ายธรรมชาติขวามลพิษเลย
0: มลพิษ
1: ไปตีปัดโถงนะ
0: อันนั้นพี่เจ๋งแล้ว
1: ตอนนั้นตอนพี่ขับรถมาก็อ้าวโอเคว่าเดี๋ยวบอลจบที่5ก็เข้ารายการพอดีเข้ารายการหลังเกมอ่ะเนาะปรากฏว่าเอาไปมาครับนาทีที่89ครับผมก็เป็นยูริธนมันนะที่มาหม่งนั้นตัวนิดเดียวเนาะประตูพลาดใช่ไหมก็ตีเสมอ2-2นาทีที่89สุดท้ายเป็นไงฮะจบเกม90นาทีเป็นไงประเดมฮะ
2: ก็ยังไม่ได้กลับนะฮะก็ต้องไปต่อแล้วพิเศษนะครับซึ่งสาระของต่อเวลาก็เห็นนาทีที่109อยู่ช็อตหนึ่งนะครับที่เอ็บริมเอ็มบายยิงออกไปทางซ้ายจากที่บาบายายเปิดมาจากปีกขวาถึงเอ็มบายเขาว่างอยู่แล้วก็ทางเอ็มบายได้ยิงก็ออกแล้วจังหวะตัดสินมาอยู่นาทีที่117นะครับลูกจากปีกซ้ายผ่านทิลมันส์กับลามี่คามาร่ากองกลางเซเนกัลผ่าน2คนนั้นไปแล้วก็ล้มอ่ะนะครับแต่มาร์คช็อตนั้นไว้ก่อนนะฮะโดดี้ดูเคบาคิโอยิงชนคานออกไปแต่จังหวะล้มนั้นกรรมการเรียกไปดู VAR นะครับแล้วเบลเยียมได้จุดโทษครับก็กว่าที่ทีละมันจะยิงก็นาที120+5ยิงเข้าสามเหลี่ยมขวาก็เบลเยียมนำ 3-2 นับเวลาเหลือประมาณ6นาทีตอนนั้นนะครับรวมเขาเจ็บด้วยแต่ไม่ทันนะครับเบลเยียมก็ทำเหมือนตอนเจอญี่ปุ่นเมื่อ8ปีที่แล้วแต่ว่านี่มันใช้120นาทีนะครับไม่ได้ใช้90นาทีเหมือนเกมนั้นนะครับ
1: ก็เช็ค VR นานมากนะครับก่อนที่จะได้ทีละมันนะครับตอนแรกเนี่ยคนที่ถือบอลคือโรเมโร
0: ลูกากู
1: ถือบอลก่อนแล้วกราฟิกขึ้นมาด้วย
0: ครับผม
1: มาถ้าครั้งนะครับพี่ตู้เย็นลูกากูเนี่ยยิงเข้าไปกี่ลูกยิง4ย
0: ิ
1: งเข้า4แล้วก็พลาดไป1นะฮะซึ่งจังหวะนั้นทีมงานปากุระหลอกดาวแล้วครับลูกากูหลอกทั้งคนภาคหลอกทั้งทีมงานกราฟิกนะฮะ
0: หลอกหมดเลย
1: ปากุระถือบอลอยู่ก็จริงแต่ให้บอลกับยูริชนมันเป็นคนยิง
0: ใช่
1: โอ้โห
0: งงเลย
1: ย
0: ิ
1: งสวยมากยิงนาทีทดเจ็บด้วยอ
0: ่
1: ะนาทีบาปนะ120+5ฮะก็ทำให้เบลเยียมเลยครับแต่ว่าพลิกแผ่นดินก็ได้เนาะแซงกลับมาชนะเซเนกัลไป3-2แต่ว่าต้องโทษทาง ทีมงานนะครับของเซเนกัลด้วยคือไปเปลี่ยนผู้เล่นที่เล่นดีๆออกจากสนามไงหวังที่จะเซฟแมตช์นำ 2-0 นะหวังที่จะรักษาผลการแข่งขันของตัวเองเอาไว้ฮะไปเป็นว่าเรียบร้อยครับเซเนกัลนะครับโดนเลยฮะครับผมโดนเลยฮะก็อะไรปั๊บเดียวเนาะนะครับโค้ชเนี่ยแกใส่ชุดสีขาวซื้อเสื้อสีขาวเลยแอคเลยฮะครับนำ 2-0 นาที85
0: ครับ
1: เดี๋ยวไปเยี่ยมตีเสมอ 2-2 นะฮะดียุคเอ้ยไม่ใช่ดียุคดียุคมาด้วยนะวันนี้นะแล้วก็มีเซเนกัลนั่งอยู่ตรงเก้าอี้ฮะเซ็งเลยฮะก็ต้องไปต่อวันดาแล้วก็แพ้ไปนะเซเนกัลตกรอบแล้วเป็นเบลเยียมได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปไปยื่นรอบก่อนเลย
0: ครับ
1: ว่าอเมริกาเจ้าภาพร่วมจะมาตามนั้นหรือเปล่าครับซึ่งอเมริกาก็เตะตอน 7:00 น
0: ใช่ครับพี
1: ่ก็ให้เสียภาษาไทยโดย
0: พี่ลีหมิงจิรบุญ
1: ครับ
0: กับพี่บีแหลมสิง
1: ห์อุ๊ยมันตกใจเมื่อกี้ส่งไปปุ๊บมันตกใจ
0: ไม่ตกใจเลย
1: มันตกใจแล้ว
0: ได้อยู่
1: เป็นไงคุณฟังอยู่หรือเปล่าตอน 7:00 น
0: ครับแฮปๆเลย
1: ฮาเลยฮาเลย
0: ฮาเลยพี่ครับ
1: ขับรถไปนะอุ๊ยฮามากฮะครับแต่อย่างแซวป่าถ้าแซวแซวป่าเนี่ยผม
0: ไม่ได้นะพูดว่าคุณฮะ
1: ป่าที่รักขอรบรักของเรานะ
0: ใช่ครับพี่
1: ครับ2คนนี้ชอบแซวใช่มั้ย
0: เอาผมไม่แซวนะผมครับพี่อย่างเดียว
1: ครับพี่อย่างเดียวนะ
0: คร
1: ับ เป็นไงฮะก็เกมนี้อเมริกานะครับก็เล่นที่ลีวายสเตเดียมเนาะเจอกับบอสเนียที่ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์เป็นครั้งแรกในการมาฟุตบอลโลกเป็นสมัยที่2นะครับก็ที่จริงในอเมริกาน่าจะได้ประตูขึ้นนำก่อนอยู่โดยส่วนด้วยนะแต่ว่าจังหวะยิงของฟูลลินเนี่ยบาโลกันนะนะครับออกเสียบาโลกันแล้วกันนะบางคนก็ออกเสียบาโลกุลนะฮะเอาบาโลกันแล้วกันนะครับยิงเข้าไปแล้วแต่ว่าโดนจับล้ำหน้าก่อนเช็ค VR แล้วก็ล้ำหน้าไปก่อนแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับบาโลกันก็คือบาโลกันใช่
0: กันหรือกุลก็ได้ใช่ไหมพี่เจ๋ง
1: บอลกันแล้ว
0: บอลกัน
1: ครับสุดท้ายก็ไม่ได้ประตูเลยครับในช่วงท้ายครึ่งแรกครับจากการยิงสวยๆเลยของบอลกันการยิงเสร็จกับดับทานิดปุ๊บนี่
0: โต๊ะ
1: ถ้าแบบทหารเดินทางไปทหารอ่ะถ้าแบบคือขังอ่ะนะครับนับก่อนดิวราโซนนะหลังจากนั้นอเมริกาทำท่าว่าจะกลุ่มความได้เปรียบนะเปรียบแล้วก็เอ็มฮะ
0: ครับ
1: เป็นไงฮะปรากฏว่าบอลกันไปทำฟาวใช่ไหมนาที64เนาะไปเข้าหนักใส่เขาอ่ะ
2: ก็มีคนไม่เห็นด้วยแน่ๆแหละจังหวะที่ไปฟาวอย่างนั้นว่ามันน่าจะเป็นแค่เหลืองหรืออะไรก็ตามทําฟาวทาริกมูฮาเรโมวิชนั่นแหละครับแต่ว่ากรรมการตัดสินให้เป็นใบแดงก็ไล่ออกแต่ก็เห็นบอสเนียนั่นแหละช่วงนั้นที่เริ่มเอาโมเมนตัมขึ้นมาได้บ้าง
1: แต่ว่าจังหวะที่ได้ใบแดงนะฮะคือเป็นจังหวะปะทะกันแย่งบอลน่ะแย่งบอลแล้วก็เหมือนเท้าของไอ้บาโลกันเนี่ยไปครูดจากน่อง
0: ครับพี
1: ่ครูดลงไปจนถึงข้อเท้าบริเวณเอ็น
0: แล้วไหว
1: เอ็นร้อยไหวเลยนะครับซึ่งทาบาโควิชก็เล่นไม่ไหวด้วยต้องตัวปีตัวออกด้วยนะใบแดงฮะเช็คใบแดงเลย
0: ใช่
1: เขาบอกเป็นซีเรียสฟาวคอมมิชชั่นซีเรียสฟาว
0: ซีเรียสฟาว
1: เอาจริงๆก็พูดอย่างนี้พูดสิพูดอย่างนี้ก็เหลือ10คนอเมริกานะครับแย่เลยแต่นาทีที่82ครับบริกชิวแมนโอ้โหได้ฟรีคิกลูกนั้น
0: ปั่น2-0เลย
1: คุณดูยางคุณเช็คยาง
0: เซ็ตเรียบร้อยปั่นสวยมาก
1: เท้าอะไร
0: เท้าซ้าย
1: เท้าขวาสิ
0: อ๋อเท้าขวา
1: เท้าซ้ายมันตัวเป็นสั้น
0: อ๋อสั้นเท้าขวาครับ
1: หายแล้วคุณหายแล้ว
0: ครับพี่ครับไม่ได้หาพี
1: ่หาตลอดเนี่ยแล้วเนี่ยครับเอาไปงานปัดฟรีคิกเนาะฟรีคิกระยะไม่ถึง20หลามั้งนะครับเยื้องมาทางซ้ายได้หนึ่งเท้าซ้ายก็ได้เท้าขวาก็ได้ถ้าเท้าซ้ายมุมจะไม่ค่อยมีแต่เท้าขวามุมจะเปิดมากกว่าคือยิงออกขวาก็ได้ยิงซ้ายก็ได้ก็ข้ามกำแพงแล้วก็มุดเข้าประตูไปก็ทำให้อเมริกาชนะไป2-0นะโอ้จังหวะนั้นคือโปเชติโน่แกดีใจนะผมถึงว่าเป็นลาเซโคหน้าตาแกเนาะ
0: ใช่
1: เดี๋ยวให้ผมยาวเหมือนลาเซโคเลยอะเหมือนแกเดเตอร์รู้จักโปเชติโน่ไหมโค้ชของอเมริการ
0: ู้จักฮะแต่ไว้ผมเหมือน
1: ลาเซโค
0: ลาเซโคฮะ
1: รู้จักลาเซโค
0: ผมเรื่อยาว
1: ผมจะสั้นสิ
0: ผมสั้นอ๋อเอาอีกแล้วผมสั้นครับพี
1: ่ทางหน้า
0: ครับ
1: 2-0จบนะครับอเมริกาก็ชนะไปนะครับ2-0ได้ไปต่อนะสหรัฐนะครับโอ้จะมาร่วมไป3ชาตินะ
0: ใช่พี่
1: เขาได้สมุทรทีมแคนาดาเม็กซิโกแล้วก็อเมริกาครับอเมริกาจะเจอกับเบลเยียมครับในวันที่6กรกฎาคมโอ้ไม่ได้เตะวันชาติเนาะวันชาติวันที่4นะแคนาดาจะเตะวันชาติของอเมริกาครับเจอโมร็อกโกวันที่4และเม็กซิโกครับเตะวันที่5กรกฎาคมเจอกับอังกฤษครับสรุปแล้วจะภาพร่วม3ชาติเข้ารอบนะ
2: จริงๆแคนาดาก็ไม่ได้เตะวันชาติตัวเองเหมือนกันอันนั้นก็เรื่องนึงวันที่1นะแต่ก็เข้ารอบอยู่ดีสถิตินิดนึงนะฮะฟอริบาโลกันนะครับนักเตะสหรัฐเป็นคนที่3ในรอบน็อกเอาท์นะฮะที่ยิงประตูได้แล้วได้ใบแดงกลับไปด้วยนะครับขอตั้งแต่เริ่มใช้ใบเหลืองใบแดงในบอลโลกปี1970แล้วกันนะครับมี3คนโรนัลดินโญ่คือคนนึงนะครับ ปี2002เกมรอบ8ทีมสุดท้ายเจออังกฤษนะครับประตูและใบแดงเซียดีนซีดานคือคนที่2นะครับซึ่งเขาก็พูดกันตามตรงก็คือไม่ได้ใช้แบรนด์นั้นแล้วไงเขาเลิกไปเลยอย่างหลังจากจบเกมนั้นรอบชิงฟุตบอลโลกปี2006กับอิตาลีนะครับแล้วก็ประกันคนนี้รอบแบ่งกลุ่มยังมีวินเซนต์อับูบาคาของแคเมรูนอีกคนนะครับที่เจอบราซิลเมื่อปี22นะครับแล้วแคเมรูนชนะ 1-0 ก็คือทั้งหมดนะตั้งแต่ยุคใบเหลืองใบแดงนะครับที่ประตูบวกใบแดงครับ
1: ก็ตอนนี้โอ้โหแอฟริกาเนี่ยไปหมดแล้วนะแอฟริกาใต้โกติวัวเดียคองโกเซเนกัลนะครับตกรอบโดนประตูในช่วงท้ายเกมหมดเลยอ่ะแอฟริกาใต้ตกรอบประตูชัยในที่92ใช่ไหมโดนแคนาดาใช่ไหมโคติวาครับตกรอบโดนประตูชัยนาที86ฮะเดียคองโกครับตกรอบโดนประตูชัยนาที86เช่นกันและเซเนกัลนะครับนำ 2-0 โดนประตูชัยนาทีที่86โดนตีเสมอนาที86โอ้โหตอนนี้มอร์ไอแอฟริกาครับเหลือแค่มอร์โกนะ
2: อันนั้นรอดแล้วรอดไปเลย
1: รอดไปเลยนะผ่านโคด้วยโอ้โหครับผมอ้าวก็ลุ้นกันนะครับผมทีมจากแอฟริกาเหลือแค่1เดียวส่วนเอเชียของเรานะครับเหลือออสเตรเลียใช่มั้ยใช่ไหมหรือออสเตรเลียเนี่ยยังอยู่เนี่ย
2: ออสเตรเลีย
1: เด
2: ี๋
1: ยว
2: นะ
1: วันที่3เดี๋ยวเออสิเอ็มเนี่ยฮาตลอดเลย
0: ใช่ครับ
1: เอ๊คนเนี่ยอ่ะก็มีถามมานะครับให้ตอบเป็นชื่อ
2: ประเทศประเทศ
1: ชื่อประเทศนะไม่ใช่ชื่อสโมสร
0: ชื่อประเทศ
1: ครับชื่อประเทศแล้วกันนะครับชื่อประเทศที่สโมสรมาติจูอ่ะใช
0: ่
1: ครับคะแนนได้นะนะต่อมาเราอยากให้เราวันนี้กับคุณฟางคุณผู้ชม
0: อยากแ
1: จกอยากแ
0: จกแจกเมื
1: ่อนี่ถ้ามาปุ๊บเดี๋ยวให้ทีมงานไปถ่ายรูปแล้วก็เรียกว่าแชทภาพกันหน่อย
0: ใช่ภาพใช่ครับพี่
1: ใช่ไหม
0: สุดยอด
1: มีคนตอบมาเยอะไหมอ่ะอย่าบอกชื่อประเทศนะเดี๋ยวคุณเนี่ยชอบหลุดคุณเนี่ย
0: เอาผมไม่หลุดอยู่แล้วพี
1: ่เฮ้ยคุณหลุดไปคุณเนี่ย
0: เอาหลุดไปครับขออภัยครับแต่ไม่หลุดแล้วฮะ
2: มีคนตอบถูก
1: ครับตอบถูกนะตอบถูกเยอะนะโอเคตอบมาเยอะนะคร
2: ับ
1: สีขาวเนี่ยใช่ลียูไนเต็ดแน่นอนใช่ฮะอาจจะอังกฤษก็ได้ครับสวัสดีครับพอเบงประธานนนอยากเห็นหมอปัญญาพรากบอลโลกับคู่กุดาสันติสวีทมอนนะครับจากคุณหมอยุสลินครับผมก็ได้นะได้อยู่นะว่าไหมให้พี่เต่าบรรยายกับคุณหมอปัญญาไหม
0: โอ้ผมดูทุกท่าน
1: คุณเต่าจังหวะนี้นะครับคุณเต่านะครับอเมริกาขึ้นมาแล้วฝากบริการ
0: คือตาเดี๋ยวผมดูทุกนัดเลยพ
1: ี่แล้วมองเข้าไปแล้วโอ้จังหวะนี้คือจัดเลยแบบร่างกายดีมากนะครับร่างกายอะดรีนาลีนลงมาเลยจังหวะนี้ไปกัน
0: ได้ได้อยู่
1: ภาพบอลแบบพี่ตูนยังไงบ้าง
0: พี่ตูนอย่างนี้ยังไม่เจ๋งเลยพี่ตูนผมอาจจะภาคกับเสียงดังหน่อย
1: พี่ตูนต้องภาคบอลยังไงทุกคน
0: ทุกคน
1: ก็ทุกคนก็เชิญได้ทุกคน
0: ดีก็เสียงครับพี่เจ๋ง
1: ครับผมคุณฮาตลอดเลยคนเนี้ยนะครับโปรแกรมเดี๋ยวในช่วงเบรกหน้าไหมรู้ไงคุณโปรแกรมเบรกหน้าเน
0: า
1: ะเบรกหน้าแล้ววันนี้มีโปรแกรมทั้งหมด3คู่เนาะ
0: ใช่ครับ
1: 3คู่สิ
0: 3คู
1: ่อึ้งสิ3คู่สิอึ้งตลอดเลยเราเนี่ยเดี๋ยวเบรกหน้ามาว่ากันนะครับว่ามีทีมไหนเตะบ้างและเรามา365ยุวภากันนะครับผม
0: ครับ
1: พรีวิวสิ
0: พรีวิวยุวภาพรีวิว
1: ครับพักสักครู
3: ่บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมีฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven บอลโลกสตอรี่
4: เทคโนโลยี AI และการตัดสินกึ่งอัตโนมัติฟุตบอลโลก2026จะเป็นปีที่มีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสูงสุดระบบ Semi Automated Offside จะถูกอัปเกรดให้มีความแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยใช้ AI วิเคราะห์ตำแหน่งผู้เล่นและลูกบอลผ่านกล้องรอบสนามเพื่อช่วยการตัดสินใจของ VAR ภายในเวลาไม่กี่วินาทีนอกจากนี้ลูกบอลที่ใช้ในการแข่งขันจะฝังเซ็นเซอร์ความละเอียดสูงเพื่อส่งข้อมูลการสัมผัสบอลแบบเรียลไทม์เทคโนโลยีเหล่านี้ไม่ได้มีไว้เพื่อจับผิดเพียงอย่างเดียวแต่ยังช่วยให้นักวิเคราะห์สามารถวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงลึกเช่นความเร็วการยิงหรือวิธีโค้งของบอลให้แฟนบอลได้ชมทันทีผ่านกราฟิกหน้าจอทีวียกระดับการชมฟุตบอลให้ล้ำสมัยไปอีกขั้น
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบิน

0: .net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัป

0: 1
1: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั่วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมี
2: มาแล้วนะครับในช่วงเบรก2ของบอลโลกอัปเดตครับอยู่กับน้องเปรมแล้วก็น้องเอ็มและผมเจ๋งนะครับมีคนแซวมาว่าผมชอบตอนพี่เจ๋งส่งให้เอ็มแล้วเอ็มเงียบกริบเลย
3: ไม่เงียบครับ
2: อันนี้คือเราทำมา
3: เราทำมาแล้วตั้งคำถามเอ้ยตั้งมุกมา
2: ไม่ใช่ทำมาไง
3: อ๋อ
2: เราอยากให้กิมมิกเป็นอย่างนี้ไง
3: ใช่ฮะ
2: ส่งให้เอ็มในก็เงียบกริบเนี่ยคือนี่ได้เลยจะได้ฮา
3: ครับคนดูจะได้ไม่คลายเครียดนิดนึง
2: คลายเครียด
3: ใช่ฮะอยากการดูฟุตบอลของพวกเรา
2: ดูบอลอะไรประจำที่เกาหลีเนี่ยเมียร์มากครับผม
3: ได้ฮะก็คืนนี้นะครับเวลา14:00 นครับสเปนพบออสเตรีย
2: ครับ
3: ครับแล้วก็เช้านะฮะ18:00เช้าโปรตุเกสพบกับโครเอเชียครับพี่เจ๋งแล้วก็เวลา10:00 นะฮะสวิตเซอร์แลนด์พบแอลจีเรียครับพี
2: ่ครับ
3: อืม
2: ก็เห็นว่าถ่ายสดยังไงประเด็นยังไงฮะถ่ายสดมีอโมโดก็ถ่ายอยู่แล้วเรามีช่อง29ถ่ายไหมโมโนสปอร์ต
4: เราดู2คู่หลังกันนะครับ
2: อ๋อเหรอโอ้ยดีเลยถ่ายสด2คู่นะ
3: ใช
2: ่ฮะยอดเยี่ยม
4: 18:00สวิตเซอร์แลนด์กับทางขอโทษนะ18:00
2: โปรต
4: ุเกส
2: โครเอเช
4: ีย สว
2: ิ
4: ตเซอร์แลนด์กับแอลจีเรีย10:00ก็ดูติดกันเสร็จก็มื้อเที่ยงพอดีครับ
2: บอกว่าวันนี้สเปนทั้งใจนะวันนี้สเปนทั้งใจแหละว่ากันนะครับก
3: ็
2: สเปนนะครับจะลงสนามแล้วนะครับทีมกระทิงดุ
3: ใช่
2: กระทิงดุวันนี้พี่ใส่เสื้อของทีมชาติสเปนไปด้วยนะ
3: ใช่ฮะ
2: ก็จะที่สนามโซฟิสเตเดียมเนาะโซฟาสิ
3: โซฟา
2: อย่าเงียบสิ
3: เอาอีกแล้ว
2: อย่าเงียบสิเอ็ม
3: ครับน้องเต็ม
2: เอ็มเอ๊
3: ครับพี่
2: เงียบตลอดเลยเราเนี่ยโซฟาสเตเดียมนะ
3: ข้อมูลอยู่ฮะ
2: อ๋ออ่านไม่เห็นอ่านนะ
3: อ่านอยู่พี่
2: อ่านอยู่นะเห็นดูมือถืออยู่นะเออนะสนามยอดของ LA หักหน้าอีกแล้วนะครับเป็นไงสเปนกับออสเตรียคุณเชียร์ใครวันนี้คุณเอ็มฮะยังไงฮะ
3: สเปนแน่นอนครับไม่ต้องคิดเลย
2: ทำไมอ่ะ
3: อยากให้เข้าฮะเจอทีมลึกใช่ครับสเปนแน่นอน
2: ยุโรปทีมแชมป์ล่าสุดนะจากกับออสเตรียทีมที่มีแท็กติกยอดเยี่ยมจากรับรังนิกครับ
3: ครับ
2: ผู้เสียมันนี้เป็นเกรนเนนีเบิร์กจากสวีเดนครับผมชื่อชั้นดีกว่านะแต่ห้ามประมาทออสเตรียนะทีระบบแบบนี้ครับแล้วก็มีนักเตะผู้เล่นตัวเก่ากับตัวใหม่ที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวครับสเปนของโค้ชจอมเก่าอย่างหลุยส์เดลาฟอนเต้ครับเป็นเต็งหนึ่งเหมือนกันนะที่จะคว้าแชมป์ในฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับเพราะแต่ว่าฟอนเต้ในกลุ่มไม่ค่อยยังไม่นะเท่าไหร่เนาะก็เสมอด้วยใช่ไหม
3: ครับพี่
2: ก็จบอันดับที่1แบบไม่เสียประตูเลยก็ตามนะครับแต่ว่า3เกมที่ผ่านมามันก็ดูไม่ค่อยปังเท่าไหร่เนาะนะครับก็ถล่มซาอุมาใช่ไหมล่ะเสมอเคปเวิร์ดใช่ไหมแล้วก็เฉือนชนะอุรุกวัย1-0จากการยิงของอเล็กซ์ไบด้านะครับประตูแข่งก็พลาดด้วยไงนะครับก็ไอ้มุสเลด้าใช่ไหมล่ะนะครับเกมรุกจะไม่เจ็บคมแต่พลาดว่าได้นิโก้วิลเลียมที่กลับมาได้นะนะครับบิ๊กตอมุนยอสหรือลามินยามาลนะครับฟิตเต็มถังน่าจะเป็นลามินยามาลที่นำทัพมานะครับประมาณนี้เนาะก็4-3-3แล้วเป็นในเซมบอนฟ้าเสาเนาะปอโร่นะครับกูบาซี่คู่กับลาป็อกนะครับกูคุนยาแบ็กซ้ายโรดี้คู่เปดี้โอโมยามาลโอยาสบาวและอเล็กซ์ไบน่าครับเป็นโนรุกนะส่วนฝั่งของออสเตรียนะครับเตรียมตั้งแข่งลุ้นนับดาดูมนะ4คะแนนนะครับแล้วเราแบ่งกลุ่มก็สมมติกับแอลจีเรียแบบเกือบตกรอบนะถ้าแอลจีเรียชนะ 3-2 ออสเตรียตกรอบนะเออนะครับดีนะได้ประตูในช่วงทดเวลาอีกแล้วนะจากซาซาคาราซิชนะครับก็ทำให้เขารอบมาแบบบุญเวชเช่นกันสไตล์คอลเลนิกก็ชัดเจนเพรสสูงบีบไล่คู่แข่งเนาะแล้วก็จังหวะทรานซิชั่นนี่เป็นไงทรานซ
3: ิชั่น
2: แต่ว่า
3: สำเนียงสุดยอดจริงภาษาอังกฤษ
2: เอ้ยเป็นไงแต่ว่าเปลี่ยนจากรับเป็นลุก
3: เปลี่ยนรับเป็นลุก
2: เปลี่ยนจากเกมรุกเกมรับ
3: เป็นล
2: ุ
3: กเป็นลุก
2: เร็วใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: คุณไปสายกอล์ฟไหมคุณอยากจะ
3: อ๋อครับ
2: ไม่ค่อยได้เท่าไหร่
3: สายกอล์ฟได้อีกสายหนึ่งด้วย
2: ฮะอ๋อเหรอมีไซเบอร์เซอร์นะ
3: ใช่
2: นักเตะมิดฟิลด์แต่ใส่เมริก้าโคลาร์ไลเมอร์และกองหน้าจอมเก่าอย่างมาโกอนาตุชนะครับส่วนเกมรับก็เดวิดอาราบาครับไม่มีใครเจ็บหรือว่าแบนนะเกมนี้นะ
3: ครับพี่เด้ง
2: เอาก็เจอกันมาทั้งหมดใน16นัดนะฮะสเปนชนะ9ออสเตรียชนะ4และเสมอไป3นัดเจอกันล่าสุดต้องย้อนไปปี52นะครับก็มันก็แบบนานแล้วเนาะนะครับในเกมนั้นที่เจอกันนะ

0: สเปนพี่ว่าดิเริ่มถ้าลามินยามาลฟิตหรือนี่ก็ไปเรียบลงสนามได้เกมบุกของสเปนดูดี
1: ดู
0: แต่ผมเป็นห่วงหลังของสเปนอะลาปอกกับกูเบอร์ซี่ดูไม่แข็งแกร่งเท่าไหร่พี่ว่าเกมนี้สูสีนะดีไม่ดีต่อเวลาด้วยแต่ถ้าให้ทีมชนะเลือกสเปนแล้วกัน
1: คร
0: ับเอ็มมองว่าไง
1: สเปนเหมือนกันทุกเจ๋ง
0: เหรอ
1: ใช่ฮะ
0: เพราะว่าอะไร
1: สเปนมองว่าไงฮะ
0: อย่ามองย้อนสิวิเคราะห์ก่อนสิ
1: อ๋อครับสเปน
0: สเปนเพราะอะไร
1: สเปนเพราะว่าจะแล้วถ้าจะดานมินยาเมาได้ลูกบอลเนี่ยผมว่าตรงตะขายแน่นอน
0: เราไปยังวันได้ลูกบอลในตู้ตะขาย
1: ตู้ขายแน่นอน
0: อ๋อยืนในตู้ตะขายเลย
1: ถูกต้อง
0: ได้บอลปุ๊บยิงปั๊บ
1: ต้องจ่ายก่อนนะเลี้ยงจ่ายประสิทธิภาพของเขาใช่ประมาณนี้ครับ
0: นั่นไปเปรมดีกว่าครับ
2: โอเค
0: ครับ
2: พี่เจ๋งพูดหลังสเปนยังรู้สึกว่
0: ายังไงครับ
2: หลังสเปนผมก็รู้สึกว่ายังไม่โดนทดสอบเหมือนกันนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเกมนี้แต่หน้าออสเตรียนะครับมันก็มีแล้วก็นอร์ทวิชก็น่าจะเป็นคริสบูตร่างที่ดีกว่านะครับพักบอลแล้วก็ทำต่อไปเรื่อยๆผมรู้สึกว่าการครองเกมของสเปนน่าจะอยู่เหนือเพรสซิ่งของออสเตรียได้อยู่ขั้นหนึ่งก็เลยมองไปทางนั้นแต่ว่าหน้าสเปนรู้มันมีเกมเจอเคปเบิร์ตตอนนั้นน่ะนะคร
0: ับ
2: ก็เลยมองว่าทางสเปนน่าจะชนะไป 2-1 นะครับแต่เป็น 2-1 แบบไม่ได้แบบลุ้นมากขนาดนั้นประมาณนี้ครับพี่เจ
0: ๋ก็มองว่าสเปนนะแต่โหสูสีมากสเปนบางครั้งพี่ยังไม่ค่อยมั่นใจเกมบุกเท่าไหร่อ่ะมันดูไม่ค่อยเข้าตานะบทของโอยาซาบาบทจะหายก็หายเลยนะตำรวจต้องตามตัวคนหาย
1: คนหายตำรวจตามตัวใช่ฮะ
0: อ่ะพูดกันไปดีกว่า
2: อัน
0: นี้เตะที่สองนะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเอ้ยอันนี้คุณที่เตะที่สามขออภัยที่สองที่สาม
1: พี่ที่สอง
0: ที่สองโอเคโอเคที่ผิดนะครับ
2: นั่นแหละ
0: ที่ผิดพลาดเองเฮ้ยแกมีขยี้พี่เด็กพี่แค่ผิดพลาดนิดเดียวเอง
1: แล
0: ้
1: ว
0: เวลาผิด
1: ถ้าสมมติสเปนเนี่ยอยู่สายหนึ่งแล้วบราซิลอาร์เจนตินาอยู่สายหนึ่งพี่คิดว่ามาเจอกันไหม
0: สเปนอยู่สายบนไหมหรอ
1: ใช่อาร์เจนตินากับบราซิลอ่ะจะไปเจอสเปนไหมพี่นี่ไง
0: เจอกันรอบชิงเลย
1: รอบชิงเลยนะ
0: คนละสายเขาอยู่คนละสายเพราะว่าสเปนอยู่สายบนไงส่วนบาเซลเนี่ยมีสิทธิ์เจอเจเดน่าเนี่ยรอบรองชนะเลิศถามว่าไม่ด่วนจากกันไปก่อนนะมันต้องรอไปก่อน
1: ใช่ฮะ
0: ไม่โดนไอ้เจเดน่าไม่โดนเจ้าไอ้มงกอกแคเบิร์ตอัพไปก่อนแล้วเนาะนะครับก็สเปนพี่ว่านะครับน่าจะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับซึ่งผู้ชนะของคู่นี้นะครับจะไปเจอผู้ชนะของคู่ที่จะพรีวิวกันนะครับโปรตุเกสเจอกับโครเอเชีย
1: ใช่ครับ
0: อันนี้เตะที่โตเรโต้นะอ้าวนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับโปรตุเกสวันนี้โอ้สองตัวเก่าเจอกันนะโรนัลโดกับลูก้าโมดิชเจอกันนะครับก็6นาฬิกาครับโอช็อก29ยิงสดเลยนะแต่ที่แคนาดานะครับที่ BMO Field นะครับโรเบโต้มาร์ติเนซนะครับไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บเพิ่มเติมจากเกมเสมอโคลอมเบียเนาะแต่อาจจะมีการปรับทัพนิดหน่อยครับชอนเนเวสน่าจะได้กลับมาแล้วเนี่ยจริงๆเพราะว่าเกมเจอเกมล่าสุดของโปรตุเกสเนี่ยเขาก็มีการพักผู้เล่นเอาไว้หลายคนด้วยเนาะนะครับก็ชอนเนเวสได้กลับมาหลังจากที่นัดที่แล้วส่งรูเบนเนเวสได้ออกสตาร์ทตัวจริงครับโรนัลโดนักเตะเอาฟิลอายุมากสุดในทัวร์นาเมนต์นี้นะ41ใช่ไหมล่ะก็เฮ้ยโดนยิงอย่างเนี้ยยิงแล้วใช่ไหม
2: ยิงแล้วอุซเบ
1: ยิงแล้วยิงอุซเบ
0: ย์อ๋อยิงอุซเบย์ใช่ไหม
1: ใช่พี
0: ่อุ้ยคุณสุดยอดเลยคุณความจำคุณดีมากก็เป็นนักประวัติศาสตร์เป็นนักเตะประวัติศาสตร์ที่ยิงในฟุตบอลโลก6สมัยติดต่อกันนะครับส่วนโครเอเชียนะครับสลาโกดาลิชก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่อาจจะเป็นการปรับทัพเล็กน้อยนะครับโคเดโอนอาจจะได้กลับมาตำแหน่งแบ็คซ้ายหลังจากหลุด11คนแรกในเกมล่าสุดนะครับเปเรซิชนะครับอาจจะมาเล่นเกมรุกฝั่งซ้ายนะครับแดนกลางก็มีลูก้าโมริชคู่กับโควาซิชนะครับเปต้าซูซิสที่ลงมาแล้วเก็บตัวได้เนาะนะครับในเกมเจอกับกาหน้าครับก็มีโอกาสที่จะเป็นตัวสอดแทรกครับผมวันนี้ผู้เล่นเป็นเอสเพนเอสขานะครับจากนอร์เวย์อ่ะสูสีมากเกมนี้
1: ใช่
0: ทีมเก่าเจอกันพี่ว่าคือถ้าย้อนกลับไป2022เนี่ยก็โคเชียก็เหนือกว่าเล็กๆกันนะแต่ว่าโคเชียโหตัวเก่าเยอะไปอ่ะแล้วบางครั้งเจอบอดดี้แล้วอย่าลืมว่ากองกลางของโปรตุเกสพวกชอเนเวส
1: ล
0: ิตินย่าอะไรเนี้ย
1: ใช่ครับ
0: กองกลางพวกจ่ายบอลแม่นๆแล้วเจอกับตัวเก่าของพวกยูก้าโมริชโควาซิชพี่ว่าคงตัวใหม่ไอ้ตัวสดของโปรตุเกสน่าจะดีกว่าสูสีนะเกมนี้นะแต่จะให้เลือกทีมชาติพี่เลือกโปรตุเกสแล้วกัน
1: ผมอาจจะเห็นคิดต่างกันไม่เก่งนะ
0: เฮ้ยทำไมอ่ะ
1: เพราะว่า
0: เฮ้ยคุณแตกต่างผมเหรอ
1: ใช่นิดนึงเพราะว่าอาจจะเป็นที่ว่าโปรตุเกสอาจจะเหนือกว่านิดนึงแต่ผมว่าโครเอเชียมาแรงอาจจะถึงขั้นต่อเวลาแล้วยิงจุดโทษพี
0: ่
1: ลุ้นกันถึงวินาทีสุดท้ายเลย
0: แต่โครเอเชียไม่ดีนะ
1: ก็ใช่ครับไม่ดีแต่
0: หลังไม่ดีแล้วก็กองกลางก็ไม่ดีด้วยลูกการ์เบเดตอายุย่อ
1: เพราะมันเกมระดับซุปเปอร์สตาร์ทั้งคู่เนี่ยทั้งสองทีมเนี่ยผมว่าน่าจะมีจุดโทษอาจจะไม่ยอมกันประมาณนี้พี่เจ๋ง ยอมกันในเวลา90

0: นาที
1: โอเค
0: ใช่
1: ยิงครับโทษอาจจะไม่ยอมกันโอเค
0: ครับ
1: ได้นะเป็นครับเป็นคนต่อไปดีกว่า
2: โครเอเชียถ้าไม่เก่าไปเลยก็ช้าไปเลยนะครับนี่ว่าให้ไวที่สุดที่เป็นไปได้นะครับยังสนใจโปรตุเกสในมุมเรื่องของกองกลางที่ขับเคลื่อนเร็วอยู่แล้วก็ริมเส้นของโปรตุเกสนี่แหละที่ควรจะทำงานในเกมนี้แล้วก็จัดการโครเอเชียไปได้นะครับยังมองว่า 2-1 ใน90นาทีอยู่นะครับก็นั่นแหละยังมองเรื่องริมเส้นและกลางครับที่อยากให้ดูในส่วนของเกมคืนนี้ของโปรตุเกสครับพี่เจนครับ
1: นะครับนี่กองกลางสู้กันแล้วนี่นะครับ
3: ครับ
1: อ้าวแล้วคู่สุดท้ายเวลา 10:00 นครับคู่นี้ก็เตะกันโหเตะกันเช้าเลยนะนะฮะก็ติดตามได้นะครับของเราเนี่ยจะมีพี่สมชายมาให้เสียงภาษาไทยด้วย
0: สมชายสายลมใช่ไหม
1: พี่ปู
0: พี่ปูสมชาย
1: อ๋อพี่ปูไง
0: พี่ปูครับพี
1: ่สวิตเซอร์แลนด์นะครับเจอแอลจีเรียคู่นี้เตะกันที่แวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาเลยนะนะครับก็มาวิเคราะห์กันได้ไหมคู่นี
0: ้
1: เป็นยังไงบ้างครับโดยที่โหนี่ทำไมเตะสิบเดือนกายนะนะครับบ้านเรานะนะครับคู่นี้นะครับโอ้โมโนโมโนแม็กสปอร์ตยิงสดด้วยนะนะครับเซอร์สแลนครับของวรจาคินนะครับเจ็บก็คือเซวานะวิทเมอร์นะครับวิงแบ็กสี่คู่นี้ไม่ได้ฝึกซ้อมนะครับเมื่อวันที่ผ่านมาเจ็บสะโพกแต่อาจจะไม่ขยับนะลูก้าฮาเกสจะได้ออกสตาร์ทตำแหน่งแบ็กขวาครับส่วนคู่เซตเตอร์ก็นิโก้เอลวีดีครับคู่กับปาเนลอาคานจีนะแดนกลางก็กเดชาก้านะครับส่วนตัวรุกอีกคนนะครับผมโยฮานะมาซามบี้ครับก่อนหน้าจะได้ออกสตาร์ตัวจริงนะครับมีกองหน้าตัวเป้าแน่นอนก็เป็นบริวเอมโบโลครับที่กองหน้าตัวใหญ่เนาะส่วนแอลจีเรียครับของเรเดเมียเพชควิดครับอ้าวเจอทีมเก่าเนี่ยเพชควิดเคยคุมสวิตเซอร์แลนด์ไงคุมนานแล้วนะ7ปี24ถึง28นะต้องเช็คฟิตนะครับโมฮัมเหม็ดอามูราครับที่เจ็บก็ไม่แน่ใจว่าจะฟิตทันหรือเปล่านะคาดว่าฟิตไม่ทันก็อาจจะมีการปรับทัพกันนะครับแต่ว่านารุกก็เป็นพวกดิยันมาเลสนะครับ
0: อ
1: ิบราฮิมมาซาฟานิสชัยดี้นะและอาเมนกุยลี่นะครับแดนกลางก็มีนามิลเบเทเลฟนะที่จะลงสนามเป็นหน้าที่64ครับแล้วก็แน่นอนฮะหน้าเป้าสู่หน้าคนใหม่ของไบเยิร์นไงนะครับนี
0: ่
1: ใครฮะเมสเซเมนี่ไง
0: เมสเซเมนี
1: ่อะไรทำไมหันหน้าหันหน้า
0: ไม่ได้หัน
1: เลื่อนขวา
0: ดูข้อมูลที่ใช
1: ่ไปพี่ส่งเร็วเกินไปขวา
0: ไม่ส่งเร็วข้อมูลนะพี
1: ่ขวาไป
0: ไม่มีแล้วพี
1: ่เอ้ยเหมือนแล้วตกใจนะวันนี้มันเซ็นมาจากอาร์เจนตินานะนะครับยาเอลฟาลคอนนะครับโอ้โหเพชรควินเนี่ยเคยคุมสวิตเซอร์แลนด์มาอย่างยาวนานรู้เขารู้เราเป็นอย่างดีนะครับแล้วแอลเจเรียก็มันจะตกแล้วเนาะนะครับ
0: กลายเป็น
1: โอ้ก็นี่ก็มันบอกไม่ได้เนาะนะครับดีบอลระบบอะตะคู่อะแต่เชื่อสวิตเซอร์แลนด์นะน่าจะดีกว่าครับอ่ะเอมองว่าไง
0: สวิตเซอร์แลนด์เหมือนพี่เจ๋งฮะ
1: อย่าลอกพี่สิ
0: ไม่ได้ลอกครับแน่นอน
1: ครับ
0: ใช่ฮะอาจจะชนะสัก 1-0 เลือกลูกหนึ่ง
1: ทำไมฮะชอบกันดิชาก้า
0: ใช่ครับประมาณนี
1: ้ประมาณนี้นะ
0: ใช่พี
1: ่ครับ
0: ขอลูกเดียวพอ
1: ลูกเดียวพอ
0: เกม
1: เป็นคนมากน้อยขอลูกเดียวพอ
0: ครับประมาณนี้ครับ
1: ประมาณนี้นะอ้าวแล้วเพลมล่ะเป็นยังไง
2: มาดูกันกองหลังสวิตเซอร์แลนด์ระวังเกมริมเส้นของแอลจีเรียไว้ก่อนน่าจะเป็นเรื่องแรกนะครับส่วนกลางที่จะสู้กันเนี่ยสวิตเซอร์แลนด์ก็ความเก่าเกมอันนี้เป็นจุดเด่นของพวกเขานะครับตัดบอลผ่านบอลพวกนั้นและความอดทนด้วยนะครับและแอลจีเรียก็จะต้องใช้ความคล่องตัวในการเจอกับสวิตเซอร์แลนด์แต่ปัญหาของแอลจีเรียที่มองก็คือหลังมันไม่ดีเท่าไหร่พูดอย่างนั้นนะครับแล้วมาเจอโยฮันมันซัมบี้ด้วยพี่เจ๋งนะครับแล้วก็ลูเบนบากาสก็เลยมองว่าหน้าสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยค่อนข้างจะน่าสนใจกว่าในมุมที่แอลจีเรียมีปัญหาก็เลยคิดว่าสวิตเซอร์แลนด์น่าจะเบียดไม่ใช่เบียดอะชนะ 2-0 นะครับก็เลยนั่นคือคู่นี้อื่นๆเองที่ยังมองนะครับที่เกิดขึ้นก็คือทางริยัดมาเลสแหละนะครับก็ย้ำอีกทีหนึ่งว่าเขาน่าจะยังไหวอยู่ในเกมลักษณะเทมบูเซมอาดูอาอะไรพวกนั้นนะครับแต่ก็เรื่องนายประตูเกรกอร์คูเบลนะไม่ใช่ยานซอมเมอร์แล้วนะฮะก็คิดว่ายังไม่น่าจะโดนทดสอบเยอะขนาดนั้นค่อยว่ากันรอบหน้าดีกว่าคิดว่าสวิชชนะ2ลูก
1: จะม
2: ี
1: นาทีบาปไหมนาทีบาปเยอะมากนะตัวนี้นะโอ้โหนาที90บวกตลอดนะนาที80เนี่ยเมื่อคืนที่ผ่านมาก็นาทีก
0: ็
1: ยิงนาทีบาปเยอะเลยอ่ะอังกฤษก็ท้ายเกม86ใช่ไหมเบลเยียมก็มายิงโอ้โหจุดโทษเวลาบาดเจ็บไม่ใช่โทษเวลาบาดเจ็บของพักไอของต่อเวลาอีกอ่ะแล้วก็

0: อเมริกาก็ได้ประตูในช่วงท้ายเกมเออท้ายเกมบ่อยนะ
1: ช่วงนี้ท้ายเกมบ่อยนาทีบาปแล้วไม่มีนาทีอื่นนะ
0: นาทีบุญเหรอหรือว่าไง
1: มันใช่นาทีบาปถูกต้องแล้วพี่จ
0: ิ๋นนาทีบาปคือเขาอาจจะเปรียบเปรยมากนะครับพอยิงแล้วมันแบบเหมือนทำบาปให้กับคู่แข่งไงเออไม่มีโอกาสได้แก้ตัวอะไรอย่างเงี้ย
1: ส่งคู่แข่งตกรอบ
0: ทำร้ายคู่แข่งอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ป่ะประมาณนี้ป่ะ
1: ใช่เหมือนกันฮะ
0: เหมือนกันนะ
1: วงการกีฬาอื่นก็เหมือนกันก็มีบ้างนาทีบาป
0: แต่ยังไง
1: ฮะก็มี
0: เอาเลย
1: ครับฟุตบอลนะพี
0: ่โอ้โอเคอ้าวนั่นคือ3คู่เอาย้ำโปรแกรมกันอีกครั้งหนึ่งน้องเอมเป็นยังไง
2: ครับผมก็ตีสองเลยฮะสเปนนะครับพบออสเตรียนะฮะก็6โมงเช้านะครับโปรตุเกสนะฮะพบกับโครเอเชียแล้วเวลา10โมงนะครับสวิตเซอร์แลนด์พบแอลจีเรียพี่เจ๋งน้องเปม
0: ครับ
2: ครับ
0: อืมนะ3คู่นะ
2: ใช่ครับพี
0: ่เดี๋ยวพรุ่งนี้เนาะติดตามได้นะครับ
2: ครับ
0: เออแล้วเป็นไงทูเคิลโดนวิจารณ์อะไรเยอะไหมฮะหรือว่าไงฮะทูโคเนี่ยเมื่อวานนี้เกือบไปไหมฮะเนาะ
2: ใช่ครับพี่
0: ถ้าว่าตกรอบไปเนี่ยรับรองฮะกลับอังกฤษไม่ได้แน่นอนโดนวิจารณ์ตั้งแต่เลือกนักเตะมาแล้วเนาะ
2: ใช่แต่ผมสงสัยดาวทีมชาติอังกฤษอยู่คนหนึ่งนะฟิลโฟเดนไม่ติดอะไร
0: ครบพามเมอร์ไงพี่หนาวไม่ได้
2: ใช่ครับคุณน้องหนาวแล้วก็ฟิลโฟเดนผมชอบมากเลย
0: ครับ
2: ใช่ครับสองตอนนี้ไม่มาใช่ไม่ติดเสียดายแอบเสียดายนิดน้อย
0: ลูกชอไม่มาใช่
2: ไหมครับลูกชอของแมนยูไนเต็ดสุดยอด
0: เจสเปนเป็นไงเรียบร้อย
2: ใช่พี่
0: เขาให้อยู่เล่นอยู่แบ็คขวาแกมาเล่นเซ็นเตอร์แบ็คเฉยเลย
2: ใช่เปลี่ยนตำแหน่ง
0: หลังนั้นก็เรียบร้อยครับครับแกกระโดดปุ๊บดับกระโดดบอลกระโดดไม่ขึ้นนะโดนเขายิงเลยเรียบร้อยครับก็อย่างที่บอกไปนะเรื่องของสถิติการยิงประตูเนี่ยมันมีหลากหลายเนาะในเฮอร์เบลเยียมเนี่ยสร้างสถิติใหม่นะหลังจากที่พลิกแผ่นดินนะครับกลับมาชนะคู่แข่งนะครับชนะ3ต่อ2เนาะทั้งที่ตามหลัง2ประตูจนถึงนาทีที่86เนาะนะครับ
2: ครับ
0: โอ้เขาว่านับเป็นสถิติที่สถิติที่แบบรอดพ้นจากความพ่ายแพ้เนี่ยสถิติช้าสุดนะที่ทีมใดที่1นะครับสามารถรอดพ้นจากความพ่ายแพ้ไม่ว่าจะตามหลัง2ประตูนะครับหรือมากกว่าในเวลาปกตินะประตูชัยนาทีที่120บวก5เนาะ
3: ใช่ครับ
0: เป็นประตูที่ช้าสุดในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลโลกนะอ๋อตอนนั้นที่เปรย์บอกไปไงตอนนั้นก็ตามหลังญี่ปุ่นใช่ไหมสองลูกไงบอลลูปิสปาสเปร์แล้วรอบสูงทีมอ่ะแต่ว่ายิงแซง3ต่อ2ใช้ลูกบอลมันจำได้เลยลูกโด่งไงแพนโนเกนบ้างมงแล้วก็มีเฟรนนี่มงอ่ะมินิเตเตอังญี่ปุ่นเนี่ยหลังจากนี้ไปคงต้องไปปรับเรื่องของรูปร่างรูปร่างคงไม่ได้แบบการขึ้นมงอะไรเงี้ย
2: ขึ้นมงใช่
0: โดนบอมทีไรแล้วไม่ได้ทักซีคือมันโดนแบบโดนคู่แข่งที่เซเรล่าดีกว่าเบียร์จ
2: ัง
0: หวะนี้เน
2: า
0: ะ
2: ล่าจะต้อง
0: เกมเจอบาซิลชัดเจนเลยเนาะนะครับอ้าวประมาณนี้นะโอ้มีคนตอบมาเยอะเลยนะครับผมว่าทีมชาติอะไรเดี๋ยวทีมงานจะติดต่อกลับไปนะสำหรับคนที่ตอบคำถามถูกต้องนะน้องเอ็มนะเอ็มเป็นคน
2: ตอบคนแจกเลยใช่ไหม
0: เป็นคนแจกแล้วเป็นคนแจกนะ
2: ครับผมชอบเนี่ย
0: ดูดีมากนะ
2: ครับ
0: สวัสดีเข้ามานะครับสวัสดีครับพี่เจ๋งสวัสดีครับพี่นนท์พี่นนท์วันนี้ไม่อยู่นะครับพี่นนท์เดี๋ยวมาสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับพี่เจ๋งพี่เอลแล้วก็พี่เปรมนะครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีนะแล้วก็สวัสดีบอกว่าทรงผมใหม่หล่อเลยนะครับผมชอบตอนพี่เจ๋งสวยเอ็มเนี่ยเงียบกริบเลยเขาบอกมา
2: ไม่เงียบครับ
3: เอา
0: ไม่ได้เงียบนะ
3: เอาเฟซบุ๊กกันหน่อยนะคร
0: ับ เป็นยังไง
3: หลายคนสวัสดีเข้ามาคุณชวาลัมคุณวรวุฒินะครับพี่ปาลาทูตนะบอกว่าขอทีเด็ดจากบิ๊กดีดหน่อยนะครับสกอปัทยานะครับก
0: ็อาบ
2: ครับ
3: อ่านให้แล้วนะครับ
2: ขออนุญาตนะ
3: ให้แล้วนะพี่ปาล
2: คุณปาลนะฮะสีดานใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
2: ผมไม่ได้ชื่อบิ๊กลีนะฮะ
0: อ๋อชายา
2: ผมชื่อเอ็มสุนทรัพย์ครับผม
3: ตามนั้นนะฮะ
2: ผมเบลฮะ
0: ชื่ออะไรคุณหรือเปล่า
2: ใช่ฮะ
3: เสียโก้พัทยา
0: เป็นชายาคุณหรือเปล่า
2: ครับขออนุญาตครับขออนุญาต
3: ยังมีหลายคนนะฮะเสียโก้บอกว่าสวัสดีตอนเที่ยงกับผอ.แล้วน้องทั้งสองคนจ้านเจงจะส่งมุกเร็วมากครับน้องเขารับไม่ทันนะครับหรือเปล่านะ
0: ฮะอ๋อขอไปพาคุณบริการสนุกจัดนะครับเอสบีรายงานตัวนะครับรับฟังจากดาวดาแม็กรัตอ้าวคุณฮาเมคคุณเจมส
2: ์นะเจมส์บอลไทยเจบอลไทยบิ๊กโชว์ฉายาน้องคร
0: ับ จะไปทำไมชื่อบิ๊กโชว
2: ์อ้าวเขาฉายาเขาคือเรื่องบิ๊กโชว์ครับเดินมาอย่างลอยอย่างเท่แล้วการแข่งเลย
0: ดานาแม็กของจักรวาล
2: อะไรฮะ
0: ของจักรวาล
2: เขาเป็นธรรมทานไงพี่
0: อ๋อธรรมทาน
2: ธรรมทานธรรมทานใช่
0: เฮ้ยคุณเจ๋งหรือเปล่า
2: ไม่มีอะไร
0: ไม่มีนะมีอะไรกับน้องเปล่า
2: ไม่มีฮะเขาเก่งครับของก็ตุ๊บตุ๊บอะไรขอไปศึกษาเขาเหมือนกัน
0: ต้องเรียนรู้นะ
2: ใช่ฮะ
0: ตอนนี้ต้องเรียนรู้จากน้องเขา
2: ใช่ใช่เขาเป็นผู้สุดยอดท่านประธาน
0: เฮ้ยคุณอะไรเขาเจอเขาหรอไม่มีนะ
2: มีนะคุณเจมส์เขาสุดยอดแล้ว
3: ก็เดี๋ยว
0: บุ๊กแป้งนะเขาบอกมานะสวัสดีครับพอเจ๋งและน้องชายทั้งสองบอกว่าอาจารย์เจ๋งจะยืดส่งนะครับ
3: ตาม
0: เด
3: ี๋
0: ยวหาย
3: ไ
0: ปฮะ
3: โอเคนิดนึงมีคนชมกอร์ดอนมานะครับคุณชุติเทพสวัสดีครับแล้วก็ เดี๋ยวดูราฟดังนิกนิดหนึ่งเขาบอกในการสัมภาษณ์บอกว่าอย่าลืมว่าทีมเขายิงได้เยอะกว่าสเปนในรอบแรกอันนี
0: ้เออใช่แล้วเนี่ยปัญหาของสเปนเพราะมีพวกเลเมียมาไม่มีนิโคลวิลเลียมมันก็มีผลจริงแล้วมันโอยาซาบาบาคาดิแกเขาไม่ใช่พวกหน้าเปล่าด้วยไงเป็นพวกแบบเซ็กซ์สไลเดอร์
2: ใช่ครับอะไรนะ
0: จะพูดได้ครั้งเดียวเอ็ม
2: อ๋อครับ
0: เอ็มจะห่างกันพี่สิ
2: ครับ
0: ชอบพวกพี่เจนะครับถึงจะฮาไม่ฮาก็โอเคนะครับ
2: ครับ
0: บางเจงจัดตะวันทั้งคืนเลยอ๋อมีชมไอ้ทีมงานด้วยใช่ไหมฮะทีมงานบรรยายช่วงเช้าใช่ไหม
2: ใช่ครับพี่หนึ่งที่บี
0: สุดยอดสนุกนะ
2: นายสนุกว่าอีกคนหนึ่งแฮปแฮปอีกคนหนึ่งครับ
0: คุณได้ฟังเปล่า
2: ชื่อฉับพูดอะไรนะ
0: ฟัง
2: ฟังฟังครับฟังฟัง
0: ยอดนะครับนี่ป๋าเนี่ยหลีกทางให้เลยป๋าในหลีกทางให้ทีมงานเรซิ่งไงนะ
2: ใช่ฮะ
0: บรรยายสนุกมากแล้วเบิกเท่านาทีเบิกเกิน9นาทีจริงหรือเปล
2: ่
0: า
2: อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันฮะ
0: ไม่ทราบนะ
2: ใช่ครับต้องถาม
0: สิบนาทียังเบิกอีกเหรอ
2: ไม่ทราบครับพี
0: ่โอ้โหโหดมากเลยอ่ะ
2: ไม่ทราบจริงฮะ
0: นะครับอ้าว
2: ครับ
0: หน้าหมดนะครับผมส่วนคันที่ตอบคำถามมาเดี๋ยวทีมงานจะติดต่อกลับไปนะครับว่าฟรีดปุสการ์นอกจากเล่นกับฮังการีแล้วนะครับมีอีกชาติหนึ่งที่เขาเล่นก็คือชาติไหนก็คือชาติที่ผมใส่เสื้อนี่แหละนี่วันนี้ลงเตะด้วยตอนที่มองเลยที่สอง
2: ที่สอง
0: วันนี้ลงเตะด้วยนะ
2: ใช่ครับ
0: ครับก็ติดตามเดี๋ยวโชนาก็อยู่ต่อเนาะ
2: ครับพี่
0: ครับผมแล้วก็อย่าลืมแวะรายการในรายการนี้ได้ไหมไลฟ์บนโลกก็จะมีปีเรียนก่อน
2: ใช่
0: ครับประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงแล้วก็จะเข้าสู่ในช่วงของรายการสดเน
2: า
0: ะวันนี้น้องเอ็มน้องเปรมและผมเจต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีนะครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
4: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมี
5: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
6: ขณะนี้เวลา12 นาฬิกา

0: การสั่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยการบินเข้มตรวจลูกเรือสกัดลอบขนยาข้ามชาติมสว.เบี้ยวแจงกรรมาธิการกระจายอำนาจปมโกงสอบอ้างอยู่ในกระบวนการชี้แจงเล็งใช้อำนาจร่วมกับกรรมาธิการปปช.เชิญให้ข้อมูลอีกครั้งตำรวจไซเบอร์จับอินฟลูสาวสองสายเซ็กซี่โพสต์สตอรี่แปะลิงก์เว็บพนันส่งสารฟันจำคุก8เดือนทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของสรุปข่าวภาคเที่ยงทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะคะโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยก็รวบรวมข่าวต่างๆให้คุณผู้ฟังได้รับฟังนะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับคุณดารกันทองลิ่มและดิฉันกฤติยาสินธุวราวันเราสองคนรับหน้าที่ดำเนินรายการร่วมกันวันนี้มีข่าวค่อนข้างเยอะตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงในขณะนี้นะคะเริ่มกันที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีกันก่อนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วนะคะหลังจากที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศเพื่อถวายงานและรับพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่าง28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมนะคะหลังจากถึงประเทศไทยนายกรัฐมนตรีก็เดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลปฏิบัติหน้าที่ทันทียังไม่ได้ระบุวาระงานที่ชัดเจนแต่ว่ามีหลายปัญหาที่จะต้องการเร่งแก้ไขมีรายงานว่าในช่วงเที่ยงของวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็จะเรียกนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเข้ารายงานความคืบหน้าเรื่องการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นส่วนในช่วงเย็นของวันนี้นายกรัฐมนตรีก็จะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารายงานสถานการณ์การแก้ไขปัญหายาเสพติดหลังจากเกิดกรณีของแอร์โฮสเตสสายการบินไทยถูกตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติออสเตรเลียจับกุมหลังจากขนเฮโรอีนที่ซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าผ้าและก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการด่วนจากประเทศฝรั่งเศสให้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทั้งหมดนะคะรวมไปถึงการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยมาประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในช่วงบ่ายของวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็จะประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทางเยือนมาเลเซียระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคมนี้ด้วยค่ะ
2: มาที่นายสพลนะคะสัน

0: การเชิญตำรวจสอบสวนกลางมาซักถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจก็คือข้าราชการ10คนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้บุกจับไปนั้นมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างสามารถจับตัวกันใหญ่ได้แล้วหรือไม่นะคะกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นเป็นเรื่องที่ใหญ่มากตนต่อสู้เรื่องนี้มาตั้งแต่ปี2566ตนซึ่งเป็นผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทยก็ได้นำไปร้องเรียนกับนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นต่อมาเมื่อเดือนมกราคมปี67กระทรวงมหาดไทยได้เซ็น MOU กับ5หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันปราบปรามการทุจริตท้องถิ่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นเมื่อปี67จนกระทั่งวันนี้ปี69ก็สามารถจับกระบวนการทุจริตได้ซึ่งในอดีตไม่ว่าจะเป็นการจัดสอบโดยท้องถิ่นอย่างที่มหาสารคามและกาฬสินธุ์ซึ่งดำเนินคดีไปแล้วเมื่อมาจัดสอบในส่วนกลางก็ได้ยินข้อครหามาตลอดว่ามีการจ่ายใต้โต๊ะเพื่อบรรจุข้าราชการแต่ไม่เคยมีการจับได้นี่จึงเป็นครั้งแรกค่ะนายอัศพลยืนยันว่าพรรคภูมิใจไทยต่อต้านเรื่องนี้นะคะรู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็แต่ว่าทำอะไรไม่ได้ค่ะจะคุมไม่ได้จนกระทั่งมีความร่วมมือจาก5หน่วยงานที่เป็นจุดเริ่มต้นในการทลายขบวนการนี้ซึ่งในที่ประชุมพรรคภูมิใจไทยครั้งที่ผ่านมาก็มีมติชัดนะคะว่าหากสมาชิกพรรคหรือใครก็ตามในพรรคเป็นผู้ต้องสงสัยในกรณีนี้จะไม่มีการช่วยเหลือจะถูกดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดค่ะส่วนกรณีที่นายพงศกรเสาทนหรือว่ากฤตอดีตคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ปรากฏในคลิปเสียงพาดพิงถึงกรรมาธิการปปช.เมื่อเดือนตุลาคมปี68ซึ่งตอนนั้นตนไม่ได้ดำรงตำแหน่งในกรรมาธิการนี้สิ่งที่พาดพิงมาตนมีความกังวลเพราะมีชื่อนามสกุลของบุคคลหนึ่งที่อ้างว่าเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการปปช.สมัยที่แล้วซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าบุคคลดังกล่าวไม่มีอยู่จริงแต่มีคนที่มีนามสกุลเดียวกันปรากฏเป็นที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการปปช.สมัยที่แล้วจริงและอีกข้อกังวลหนึ่งก็คือการที่นายพงศกรอ้างว่ากรรมาธิการปปช.มีพฤติกรรมเสาะหาเชิงลึกจนยืนยันว่าตามข้อบังคับกรรมาธิการไม่สามารถทำแบบนั้นได้ค่ะก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรรมาธิการและสภาผู้แทนราษฎรหลังจากนี้ตนจะทำหนังสือไปยังประธานสภานะคะเพื่อให้สำนักกฎหมายดำเนินคดีกับบุคคลที่พาดพิงจนทำให้ประชาชนเข้าใจผิดว่ารัฐสภากลายเป็นแหล่งเรียกรับผลประโยชน์แบ็กเมลประชาชนนอกจากนี้อยากให้ประธานสภาวางมาตรการป้องกันไม่ให้บุคคลทั้งที่มีตำแหน่งหรือไม่มีตำแหน่งในกรรมาธิการสามารถเรียกรับผลประโยชน์จากบุคคลภายนอกได้ค่ะอย่างไรก็ตามข้อมูลที่จะได้จากการประชุมกรรมาธิการวันนี้ก็จะมีการนัดประชุมต่อในสัปดาห์หน้าโดยจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและมหาวิทยาลัยที่จัดสอบหรือว่าหน่วยงานต่างๆซึ่งทราบเบื้องต้นว่าพรุ่งนี้กระทรวงมหาดไทยจะมีการตรวจสอบเรื่องนี้แล้วเสร็จและในสัปดาห์หน้าก็จะนำผลสอบของกระทรวงมหาดไทยเข้าพิจารณาในที่ประชุมด้วยค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กรรมาธิการปปช.และพรรคภูมิใจไทยให้ความสำคัญมากนะคะจะติดตามเรื่องนี้ไม่ใช่จับแต่ปลาซิวปลาส้อยคนระดับกลางหรือแม้แต่ระดับสูงในกรรมาธิการปปช.ก็จะสาวให้ถึงค่ะ
1: มากันที่ประธานคณะกรรมการการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษกระจายอำนาจค่ะวันนี้นายคงกฤษฉัตรมารีรัตน์ส.ส.ระนองพรรคภูมิใจไทยในฐานะที่เป็นประธานนะคะให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมว่าวันนี้ได้เชิญกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรรมการสอบข้าราชการท้องถิ่นตัวแทนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ประสานมิตรแต่ว่าวันนี้ทางมสบไม่ได้เข้าร่วมประชุมก็เลยทำให้แค่สอบถามหน่วยงานราชการแต่ว่าทางกรรมธิการนั้นจะมีการเชิญมสว.มาอีกครั้งหนึ่งโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายให้มาชี้แจงกับทางกรรมธิการซึ่งตนเองนั้นจะไปหารือกับทางกรรมธิการปปช.เพื่ออาศัยอำนาจร่วมกันในการเรียกผู้บริหารของมสว.มาชี้แจงสำหรับการหารือในวันนี้เป็นการสอบถามหน่วยงานรัฐถึงขั้นตอนการออกข้อสอบและการดำเนินการสอบจากข้อมูลที่ตนเองทราบพบว่ามีพฤติการผิดปกติตั้งแต่ปี2567ถึง69ซึ่งทางกรรมาธิการปปช.ได้ติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องโดยได้มีการหารือกับทางนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีตั้งแต่รับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยในขณะนั้นซึ่งก็ได้ให้ความสนใจและเดินหน้าตรวจสอบเรื่องนี้อย่างจริงจังสำหรับการเรียกมสว.มาชี้แจงต่อกรรมาธิการนั้นนะคะทางมสว.ก็มีการชี้แจงโดยลายลักษณ์อักษรว่ายังไม่สามารถมาชี้แจงได้เพราะว่าอยู่ในกระบวนการให้ข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆวันนี้จึงทำให้ได้ ได้แค่เพียงให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทำการที่แจ้งว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการตรวจสอบอย่างไรแล้วก็จะมาดูระเบียบทั้งหมดแต่ว่าอย่างไรก็ตามเป้าหมายวันนี้จะต้องรู้ถึงช่องโหว่ของการทุจริตให้ได้นะคะแล้วก็ส่วนตอนนี้ค่ะมีหลายกรรมธิการ

0: การทำการประชุมแล้วก็ติดตามในเรื่องนี้ในอนาคตจะมีการพิจารณาร่วมกันหรือไม่ซึ่งนายคงกฤษบอกว่ามีโอกาสที่จะประชุมร่วมกันตนเองนั้นไม่ปฏิเสธกรรมาธิการที่มีประธานมาจากพรรคฝ่ายค้านซึ่งก็ถือเป็นเรื่องที่ดีในการทำงานร่วมกันแล้วก็แนะนำข้อสรุปของแต่ละกรรมาธิการมาหาข้อสรุปร่วมกันอีกครั้งซึ่งก็ถือเป็นอำนาจอย่างถูกต้องค่ะ
1: ส่วนเรื่องของผลสอบทุจริตราชการท้องถิ่นนะคะวันนี้นายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยดูแลด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เข้าปฏิบัติหน้าที่ที่กระทรวงมหาดไทยแต่ว่าปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนถึงกรณีการสรุปรายงานผลสอบทุจริตสอบราชการท้องถิ่นค่ะบอกเพียงสั้นๆนะคะว่ายังไม่ได้รายงานผลการสอบต่อปลัดกระทรวงเนื่องจากยังไม่ครบ7วันค่ะส่วนในวันนี้จะต้องไปรายงานต่อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่จะเดินทางกลับจากภารกิจต่างประเทศหรือไม่นะคะนายสันติธรก็บอกว่ายังไม่ได้มีการแจ้งค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
5: ร่วมสนุกกับมหกรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Encore Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโปรกิฟต์

0: .net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ติดตามข่าวกันต่อนะคะไปดูคดีแอร์สาวที่ถูกจับขนยาเสพติดที่ออสเตรเลียนะคะวันนี้นางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ในฐานะโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดบอกว่าเมื่อคืนนี้ได้เปิดปฏิบัติการตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดทั่วประเทศค่ะและจากการตรวจค้นก็พบว่าเป็นเครือข่ายยาเสพติดจากพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำนะคะส่วนจะเกี่ยวข้องกับคดีแอร์สาวหรือไม่นั้นจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีทั้งส่วนที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องจึงขอเวลาช่วงเช้าวันนี้รวบรวมผลการตรวจค้นทั้งหมดมาตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนจะแถลงข่าวในช่วงบ่ายค่ะเมื่อถามถึงกระแสข่าวการจับกุมคนขับรถเก๋งหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องที่ส่งเฮโรอีนให้แอร์สาวภายในซอยรางน้ำช่วงกลางดึกที่ผ่านมาข้อที่จริงเป็นอย่างไรนะคะนางสาวอาริภาก็บอกว่าคดีนี้เป็นเพียงคดีทั่วไปตามพฤติการที่ปรากฏเป็นข่าวยังไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับคดีของคุณมินาโดยตรงแต่อย่างไรก็ตามค่ะปปส.กำลังเร่งขยายผลขบวนการนี้ในอีกหลายส่วนขอให้รออีกหน่อยนะคะคาดว่าภายใน 1-2 วันนี้จะมีความชัดเจนค่ะส่วนกรณีรถเก๋งต้องสงสัยในพื้นที่กรุงเทพที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการขนส่งกระเป๋าใบดังกล่าวนางสาวอริพรก็บอกว่ามั่นใจว่าพื้นที่กรุงเทพเนี่ยมีกล้องวงจรปิดจำนวนมากนะคะแม้ว่าเจ้าตัวจะไม่เข้ามารายงานตัวเจ้าหน้าที่ก็สามารถจะติดตามตัวมาสอบสวนได้ค่ะสำหรับเป้าหมายสำคัญของการขยายผลภายในวัน2วันนี้ก็คือการตัดวงจรและหาเส้นทางลำเลียงยาเสพติดจากไทยไปยังประเทศปลายทางคือออสเตรเลียโดยพฤติการของเครือข่ายนี้จะมีกลุ่มที่ทำหน้าที่เป็นนักบินหรือว่าคนวิ่งของคอยลำเลียงยาเสพติดมาพักไว้ก่อนจะส่งออกนอกประเทศขณะที่ปปส.ทราบข้อมูลและเส้นทางบางส่วนแล้วรวมทั้งทราบตัวผู้ร่วมขบวนการและผู้รับปลายทางในออสเตรเลียซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะนำไปต่อจิ๊กซอว์ร่วมกับทางการออสเตรเลียต่อไปค่ะพอถามถึงประเด็นที่สังคมตั้งข้อสงสัยนะคะว่าเหตุใดแอร์สาวจึงหลงเชื่อแล้วก็ไว้วางใจเพจ Facebook Rose Rose ค่ะจนยอมหิ้วกระเป๋าเดินทางข้ามประเทศทั้งที่มีกฎเหล็กห้ามลูกเรือนรับหิ้วของโดยเด็ดขาดนางสาวอริภักดิ์ก็บอกว่าเราเองก็ต้องตั้งข้อสังเกตมาตลอดนะคะเนื่องจากสินค้าที่ส่งมาไม่มีการระบุที่มา

0: ของเจ้าของอย่างชัดเจนซึ่งผู้ที่จะให้คำตอบได้ดีที่สุดก็คือตัวแอร์สาวค่ะซึ่งตอนนี้ทางการออสเตรเลียก็อยู่ระหว่างสรุปแล้วก็รวบรวมคำให้การส่งให้ปปส.เช่นกันค่ะ
1: ส่วนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการรักษามาตรการความปลอดภัยด้านการบินและภาพลักษณ์ของประเทศโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมอบหมายให้นายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามกรณีลูกเรือสายการบินของไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกลุ่มนะคะหลังตรวจพบสารเสพติดในสัมภาระและสั่งการให้ทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.ประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันนี้ซ้ำอีกค่ะจากข้อมูลเบื้องต้นลูกเรือรายดังกล่าวเดินทางปฏิบัติหน้าที่ในเที่ยวบินจากประเทศไทยไปยังนครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียเมื่อ25มิถุนายนที่ผ่านมาก่อนที่จะถูกเจ้าหน้าที่ปลายทางตรวจค้นแล้วก็พบสารเสพติดซุกซ่อนอยู่ในสัมภาระปัจจุบันก็อยู่ระหว่างกระบวนการยุติธรรมของประเทศออสเตรเลียนะคะนอกจากนี้ก็ยังบอกด้วยนะคะว่าปัจจุบันลูกเรือทุกคนนั้นยังคงต้องผ่านการตรวจค้นตามมาตรฐานความปลอดภัยเช่นเดียวกับผู้โดยสารแม้จะมีช่องทางเฉพาะเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่แต่ว่ายังต้องผ่านการตรวจสอบนะคะทั้งบุคคลแล้วก็สัมภาระตามมาตรฐานสากลโดยการตรวจด้านการรักษาความปลอดภัยของสนามบินมุ่งเน้นการป้องกันวัตถุอันตรายอาวุธและวัตถุระเบิดที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของอากาศยานในขณะเดียวกันการตรวจสารเสพติดหรือว่าสิ่งที่ผิดกฎหมายอื่นๆเป็นการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นกรมศุลกากรแล้วก็หน่วยงานปราบปรามด้านยาเสพติดนะคะซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้กพท.เชิญบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนสายการบินหน่วยงานของศุลกากรนะคะแล้วก็หน่วยงานด้านการปราบปรามยาเสพติดร่วมกำหนดมาตรการเพิ่มเติมทั้งการเพิ่มความเข้มงวดในการรับฝากหรือว่ารับหิ้วสินของของลูกเรือการยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานการเสริมการประสานงานของการข่าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับความเสี่ยงพร้อมทั้งรักษาสมดุลระหว่างมาตรฐานความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารเพื่อไม่กระทบต่อการบริการแล้วก็การเดินทางของประชาชนค่ะ
0: มาดูเรื่องของการจับกุมเว็บพนันนะคะสืบเนื่องจากพลตำรวจตรีศิริวัฒน์ดีพอผู้บังคับการสอท.1ค่ะก็สั่งการให้ตำรวจในสังกัดกวดขันจับกุมความผิดที่เกี่ยวกับพนันออนไลน์ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดก็เฝ้าติดตามจนพบการร้องเรียนว่ามีผู้ใช้บัญชี Instagram รายหนึ่งค่ะมีผู้ติดตามกว่า 55,000 คนได้โพสต์สตอรี่รูปภาพผู้หญิงแต่งตัวแนวเซ็กซี่วาบหวิวแล้วก็ใส่ข้อความเชิญชวนให้คนเข้าเล่นการพนันออนไลน์มีการแปะลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์ด้วยนะคะพอคนกดลิงก์เข้าไปก็จะเข้าไปสู่หน้าเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่สามารถจะฝากเงินแล้วก็เล่นพนันเพื่อเอาทรัพย์สินกันได้จริงค่ะจากนั้นทางตำรวจก็เลยนำทีมชุดสืบสวนไปรวบรวมพยานหลักฐานจนกระทั่งระบุตัวเจ้าของบัญชี Instagram ที่กระทำผิดได้นะคะทราบชื่อก็คือนายอรัญญาหรือว่าไอริสอายุ21ปีค่ะก็เลยร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีจนนำไปสู่การออกหมายเรียกเพื่อให้เจ้าตัวเข้ารับทราบข้อกล่าวหาซึ่งล่าสุดนายอรัญญาก็ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนแล้วนะคะสารภาพว่าตนเองถูกว่าจ้างให้ทำคอนเทนต์โปรโมทเว็บไซต์พนันออนไลน์จริงค่ะทำมานานกว่า1ปีแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงจับกุมดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวข้องกับการโฆษณาและเชิญชวนให้ผู้อื่นเล่นพนันออนไลน์ค่ะคืบหน้าล่าสุดนะคะนายอรัญญาได้ถูกศาลพิพากษาตัดสินให้ลงโทษจำคุก8ปีแต่ว่าจำเลยให้การรับสารภาพจึงลดโทษเหลือกักขัง4เดือนไม่รอลงอาญาค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันอีกสักครู่นึงค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
0: วั ันนี้จะมีการนัดฟังคำพิพากษาคดีอุ้มบุญสองนะคะที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกค่ะซึ่งคดีนี้พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา6เป็นโจทก์ฟ้องนายหรือว่าพันเอกนายแพทย์ชนินอดีตแพทย์สุตินารีเวชกับพวกรวม10คนจำเลยความผิดฐานมีส่วนร่วมองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติร่วมการดำเนินการให้มีการตั้งครรภ์แทนเพื่อประโยชน์ทางการค้านำเข้าหรือส่งออกซึ่งไข่ตัวอ่อนอสุจิและไข่มนุษย์โดยจำเลยได้ประกันตัวชั่วคราวนะคะคดีนี้ตำรวจปคม.มีพยานหลักฐานที่เชื่อได้ว่าผู้ต้องหามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีเครือข่ายของนายเจ้าหลานนักนายทุนชาวจีนรับจ้างอุ้มบุญข้ามชาติแล้วก็ถูกตำรวจจับเมื่อช่วงปี63ค่ะซึ่งเครือข่ายนี้มีนายทุนชาวจีนว่าจ้างหญิงไทยอุ้มท้องโดยเลี่ยงกฎหมายนะคะพาไปฉีดสเปิร์มในประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็กลับมาพักในไทยจนท้องแก่จะไปคลอดที่ประเทศจีนค่ะโดยแนวทางการสืบสวนพบว่านายแพทย์รายนี้ทำหน้าที่ผสมหัวเชื้อสเปิร์มแล้วก็ฉีดเชื้อใส่รังไข่แม่อุ้มบุญเพื่อให้ตั้งครรภ์ก็นับเป็นบุคคลสำคัญในขบวนการนะคะนอกจากนี้ตำรวจได้จับกุมนายหน้าหญิงไทยคนหนึ่งค่ะซึ่งมีหน้าที่รับโอนเงินโดยจับกุมได้ที่สมุทรปราการพบเส้นทางธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศมากกว่า70ครั้งสำหรับบรรยากาศในห้องพิจารณาคดี904จำเลยก็เดินทางมาฟังคำพิพากษาครบทั้ง10คนนะคะมีทั้งแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งญาติๆตอนนี้ศาลก็อยู่ระหว่างอ่านคำพิพากษาค่ะทางนี้คดีนี้มีการแยกฟ้องจำเลยเป็นหลายกลุ่มนะคะโดยนายเจ้าหลานนายทุนใหญ่พร้อมพวกอีก3คนให้การรับสารภาพในคดีหลักที่ว่าจ้างหญิงไทยให้มารับจ้างตั้งครรภ์หรือว่าอุ้มบุญโดยผิดกฎหมายเหตุเกิดที่กรุงเทพและที่อื่นที่เกี่ยวพันกันศาลตัดสินจำคุกคนละ150ปีและลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือคนละ75ปีอย่างไรก็ตามค่ะตามกฎหมายกำหนดให้จำคุกได้ไม่เกิน50ปีคงจำคุกจำเลยทั้ง4ไว้ที่คนละ50ปีซึ่งตอนนี้ยังถูกคุมขังอยู่ค่ะพักกันอีกสักครู่นึงค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ันนี้มีการเปิดงานฝึกซ้อมเฉพาะเจ้าหน้าที่นะคะภายใต้การฝึกบริหารวิกฤตการระดับชาติด้านสาธารณภัยปี69กรณีอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะมีนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานค่ะเนี่ยเจเศรษฐ์กล่าวเปิดงานนะคะบอกว่าทุกคนคงจะทราบกันดีว่าอุทกภัยสร้างความสูญเสียและเสียหายต่อเศรษฐกิจและการดำรงชีวิตของประชาชนอย่างมากในแต่ละปีประเทศไทยต้องเผชิญกับอุทกภัยหลายพื้นที่โดยเฉพาะที่สงขลาที่ประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ปี68ซึ่งถือว่าเป็นบทเรียนอันล้ำค่าและก็ตอกย้ำถึงความจำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมและศักยภาพการรับมือกับภัยพิบัติอย่างมีประสิทธิภาพตนพร้อมจะรับฟังจากผู้ปฏิบัติงานจริงและปฏิบัติตามข้อแนะนำและข้อสั่งการของทุกคนวันนี้ตนเดินทางมาฝึกซ้อมด้วยแล้วก็จะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะแน่ใจเสร็จย้ำว่าการฝึกซ้อมในวันนี้และวันที่17กรกฎาคมเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าเรื่องการแก้ไขในพื้นที่หาดใหญ่ในส่วนของงบประมาณที่จะแก้ไขในระยะยาวยังไม่ได้ลงไปถึงพื้นที่นะคะเพราะว่ามีงบประมาณที่ยังไม่ได้จัดสรรเนื่องจากเป็นงบที่มีมูลค่าสูงและหลากหลายหน่วยงานต้องใช้เวลาในการบูรณาการและการทำคำของงบประมาณประจำปีคงไม่เพียงพอจึงต้องทำคำขอในส่วนของงบกลางค่ะและนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ชี้แจงในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรไปเมื่อวานแล้วนะคะก็คาดว่างบประมาณจะไม่ทันปีนี้จึงเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐและข้าราชการทุกคนที่จะช่วยพี่น้องชาวหาดใหญ่ให้ได้ถ้าเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมขึ้นมาอีกค่ะ
1: ยังอยู่ที่สงขลานะคะจากกรณีที่ประเทศมาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทยจำนวน5ชนิดส่งผลให้ปริมาณกุ้งภายในประเทศมีมากเกินความต้องการของตลาดแล้วก็เกิดการล้นตลาดนะคะจนทำให้ราคากุ้งปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องเรื่องนี้ทางประมงจังหวัดสงขลานายเจริญโอมณีค่ะบอกว่าจังหวัดสงขลานั้นมีผลผลิตกุ้งเฉลี่ยปีละประมาณ 14,000 ตันหรือว่าเฉลี่ยเดือนละประมาณ 1,400 ตันนะคะเมื่อเกิดสถานการณ์ประเทศเพื่อนบ้านระงับการนำเข้าแบบนี้ประกอบกับปัจจัยด้านเศรษฐกิจโลกส่งผลให้ราคากุ้งปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามนายรัฐศาสตร์ชิชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามีความห่วงใยเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจึงมอบหมายให้สำนักงานประมงจังหวัดสงขลาร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินมาตรการช่วยเหลือพร้อมเปิดช่องทางจำหน่ายกุ้งโดยตรงจากเจ้าของบ่อสู่ผู้บริโภคนะคะเพื่อเพิ่มโอกาสในการระบายผลผลิตและลดผลกระทบด้านราคาสามารถจำหน่ายได้เฉลี่ยวันละประมาณ700กิโลกรัมถึง1ตัน

0: เชิญชวนชาวจังหวัดสงขลาร่วมอุดหนุนผลผลิตของเกษตรกรในช่วงที่กำลังประสบปัญหาราคาตกต่ำและต้นทุนการผลิตสูงเพราะว่าการบริโภคกุ้งภายในจังหวัดนั้นจะช่วยดูดซับผลผลิตที่มีอยู่ในตลาดแล้วก็ช่วยสร้างโอกาสให้เกษตรกรนั้นสามารถเดินหน้าประกอบอาชีพต่อไปได้และนอกจากนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาก็จะนำกุ้งไปจำหน่ายภายในงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดสงขลาตลอดจนการกระจายผลผลิตไปยังจังหวัดต่างๆเพื่อช่วยระบายผลผลิตกุ้งของจังหวัดสงขลาอีกด้วยนะคะสำหรับเกษตรกรผู้สนใจนำกุ้งมาจำหน่ายสินค้าสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดสงขลาค่ะถนนวิเชียรชมตำบลบ่อยางอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาหรือว่าที่หมายเลขโทรศัพท์0743111302ค่ะ
1: รัฐบาลเปิดทางโซล่าภาคประชาชนใช้เองขายไฟส่วนเกินได้ด้วยนะคะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เดินหน้าโครงการโซล่าภาคประชาชนเปิดโอกาสให้เจ้าของบ้านอยู่อาศัยที่มีความพร้อมติดตั้งโซล่ารูฟท็อปเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองลดค่าไฟในครัวเรือนแล้วก็สามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบได้เป็นอีกก้าวสำคัญของการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดที่ประชาชนมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์โดยตรงซึ่งล่าสุดมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติกำหนดรับซื้อไฟฟ้ารวม500เมกะวัตต์ประชาชนผู้เข้าร่วมสามารถขายไฟฟ้าได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์ในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยเป็นเวลา10ปีและต้องสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ภายในปี70ค่ะทางนี้ก็เพื่อสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความสะดวกสูงสุดกระทรวงพลังงานและกระทรวงมหาดไทยยังได้ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงเตรียมจัดบริการแบบ One Stop Service ลดขั้นตอนการขออนุญาตและการติดตั้งโดยจะแจ้งรายละเอียดเรื่องการยื่นคำขอเอกสารเงื่อนไขและขั้นตอนต่างๆอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้ค่ะ
0: ไปกันที่นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์โฆษกประจำรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งยกระดับระบบสุขภาพไทยให้ครอบคลุมทันสมัยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการสาธารณสุขได้อย่างสะดวกรวดเร็วกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายยกระดับระบบบริการมุ่งตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะเปิดคลินิกพรีเมียม16แห่งในสังกัดกรมการแพทย์เพื่อลดความแออัดลดระยะเวลารอคอยในโรงพยาบาลเพื่อเป็นทางเลือกในการรับบริการทางการแพทย์เฉพาะทางสำหรับประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมแล้วก็ทันเวลาด้วยการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพิ่มช่องทางการเข้าถึงเฉพาะคลินิกพิเศษเฉพาะนอกเวลาราชการแล้วก็คลินิกรูปแบบพิเศษก็จะเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มทางเลือกให้แก่ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วและมีคุณภาพอีกทั้งยังเป็นการใช้ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพของหน่วยบริการให้เกิดประโยชน์สูงสุดช่วยสร้างรายได้ให้โรงพยาบาลนำไปใช้เป็นค่าตอบแทนบุคลากรและพัฒนาศักยภาพการบริการให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีแล้วก็เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและปลอดภัยเน้นยกระดับการให้บริการและสร้างมาตรฐานระบบบริการแบบใหม่ทั้งนี้การพัฒนาคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการและคลินิกรูปแบบพิเศษมุ่งเน้นกลุ่มที่มีรายได้ที่ต้องการทางเลือกในการรับบริการกลุ่มที่มีสิทธิประกันชีวิตแล้วก็ประกันสุขภาพและชาวต่างชาตินะคะเนื่องจากการให้บริการคลินิกพิเศษนั้นอาจจะมีค่าบริการแตกต่างจากเวลาทำการปกติได้นะคะนอกจากนี้ปัจจุบันกรมการแพทย์นั้นมีพรีเมียมคลินิกของหน่วยงานในสังกัดรวม16แห่งด้วยกันนะคะนอกจากนี้ในอนาคตแล้วเนี่ยนะคะก็ยังจะมีการขยายบริการพรีเมียมคลินิกในสังกัดของกรมการแพทย์ให้มากยิ่งขึ้นเพื่อให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงการรักษาที่ได้มาตรฐานและส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นค่ะประชาชนสามารถใช้บริการคลินิกพรีเมียมได้ณโรงพยาบาลทั้ง16แห่งของกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขค่ะ
1: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะคลื่นความร้อนรุนแรงเป็นประวัติการณ์แผ่ปกคลุมสหรัฐ อุณหภูมิที่พุ่งสูงทำลายสถิติได้แผ่ขยายจากแถบมิดเวสต์เข้าสู่พื้นที่ภาคตะวันออกของสหรัฐในวันพุธที่ผ่านมาส่งผลกระทบกับประชาชนหลายสิบล้านคนหลังจากทางการประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนซึ่งคาดว่าจะลากยาวไปจนถึงช่วงหยุดวันหยุดสุดสัปดาห์ในวันชาติของสหรัฐที่จะมีการเฉลิมฉลองครบรอบ250ปีการก่อตั้งประเทศสภาพอากาศที่ร้อนจัดดังกล่าวคาดว่าจะดันให้อุณหภูมิความรู้สึกจริงพุ่งสูงถึง 37.8 ถึง 46.1 องศาเซลเซียสในพื้นที่ส่วนใหญ่ของภูมิภาคซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคจากความร้อนในกลุ่มเปราะบางและอาจส่งผลกระทบต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่กำลังเผชิญภาระหนักอยู่แล้วจากปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นจากศูนย์ข้อมูลและยานยนต์ไฟฟ้าค่ะซารานมัมดานีนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กแถลงเมื่อวันพุธนะคะว่าทางการนิวยอร์กได้ประกาศเปิดใช้งานแผนฉุกเฉินรับมือคลื่นความร้อนล่วงหน้าก่อนหน้าช่วงวันชาติที่คาดว่าอากาศจะร้อนที่สุดนับตั้งแต่ปี2553โดยมีการเปิดศูนย์บรรเทาความร้อนหลายแห่งทั่วทั้ง5เขตการปกครองรวมถึงจะส่งรถพยาบาลเคลื่อนที่คลายร้อนกว่า10คันเพื่อให้บริการทางการแพทย์น้ำดื่มสายเกลือแร่ครีมกันแดดและอาหารนอกจากนี้ยังได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ภาคสนามเป็น600คนเพื่อตรวจตราดูแลคนไร้บ้านและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดส่งผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่เข้าเยี่ยมและช่วยเหลือผู้สูงอายุเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ยุคหลังของเมืองโดยนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กขอร้องให้ชาวเมืองและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมฉลองวันชาติพักผ่อนเป็นระยะอยู่ภายในอาคารเมื่อทำได้ดื่มน้ำอย่างสม่ำเสมอและเตรียมพร้อมรับมือตลอดเวลาค่ะ
0: หมดเวลาแล้วกับช่วงของสรุปข่าวพักเที่ยงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้คุณดารการทองลิ่มดิฉันกฤติยาสินทุวราวันลาไปแล้วค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: นายที่นายไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
4: บอลโลกสตอรี
5: ่สนามแข่งขันจากอัสเตกาถึงเมดไลฟ์สังเวียนแข่งทั้ง16แห่งถูกคัดสรรมาอย่างดีนัดเปิดสนามจะจัดขึ้นที่เอสตาดิโออัสเตกาในเม็กซิโกซิตี้สนามที่มีมนต์ขลังที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเพราะเคยเป็นที่แจ้งเกิดของทั้งเปเล่และมาราโดน่ามาแล้วส่วนนัดชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นที่เมดไลฟ์สเตเดียมในรัฐนิวเจอร์ซีย์ประเทศสหรัฐอเมริกาความท้าทายของการจัดงานครั้งนี้คือการเปลี่ยนสนาม NFL ส่วนใหญ่ที่ใช้หญ้าเทียมให้กลายเป็นหญ้าจริงตามมาตรฐานฟีฟ่าซึ่งต้องใช้เทคโนโลยีการปลูกหญ้าขั้นสูงสนามเหล่านี้ไม่เพียงแต่รองรับแฟนบอลได้จำนวนมหาศาลแต่ยังมีเทคโนโลยีการถ่ายทอดสดแบบ360องศาเพื่อให้ผู้ชมทั่วโลกได้รับประสบการณ์เสมือนนั่งอยู่ขอบสนามจริงๆ
6: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: กิจ12:32 ทีครับเข้าสู่ช่วง99ไลฟ์บนโลกรอบเที่ยงครึ่งครับวันนี้อยู่กับผมเจนทันพิสิทธิ์เลิศบุริงพงษ์น้องเบนซ์ธีรพันธ์แล้วก็น้องเปรมโสพลครับ
2: สวัสดีครับ
3: ก็สวัสดีพี่เปรมแล้วก็พี่เจมด้วยครับรวมถึงแฟน FM 99 Active Radio เนาะ
1: ครับผม
3: ก็กลับมากันอีกครั้งครับกับ99 Live บอลโลกในเวลา 12:30 นไปจนถึง 13:00 น
1: ใช่ต้องบอกว่าจริงๆช่วงนี้เป็นช่วงเกาะกระแสกีฬาไทยนะแต่ช่วงบอลโลกเราก็มีการปรับเปลี่ยนผังรายการนิดนึง
3: เพื่อเกาะติดกับฟุตบอลโลก
1: ใช่แล้วเดี๋ยวจบบอลโลกเราก็จะเป็นเกาะกระแสกีฬาไทยเหมือนเดิมก็ยังมีข่าวกีฬาไทยอยู่แหละแต่ว่าเราจะเน้นไปที่ฟุตบอลโลกนิดนึง
3: ใช่
1: เพราะว่านี่ก็รอบ32ทีมแล้วนะ
3: ใช่ครับ
1: โปรแกรมการแข่งขันเกินครึ่งแล้วแล้วก็เมื่อคืนมีคู่ที่แฟนบอลหลายคนน่าจะติดตามกันก็คือเกมทีมชาติอังกฤษ
3: ใช่
1: ทีมขวัญใจมหาชนแต่ว่าก็เล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันลุ้นกันจนโอ้โหท้ายเกมเลย
3: คือเป็นเกมที่อึดอัด
1: ใช่
3: ครับ
1: รวมถึงมีเบลเยียมด้วยเมื่อคืนนี้เจอเซนเนกัลแล้วคู่เช้าสหภาพสหรัฐอเมริกาเนี่ยเจอบอสเนีย
3: ครับ
1: เอาเราไปว่ากันที่คู่แรกเลยแล้วกันได้ดูไหมเมื่อคืนเป็นกับเบน
3: ผมดูอยู
1: ่ครับ
3: ครับก็ต้องบอกว่า20นาทีแรกของอังกฤษอึดอัดมากนะก่อนไฮเดชั่นเบรกนะต้องบอกรูปเกมเป็นของเรียฮองโกอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นโมเมนตัมเกมเอ่ยรวมถึงการออกสตาร์ทนำเร็วของเรียฮองโกเนี่ย
1: ครับ
3: มันก็เลยทำให้อังกฤษเนี่ยเหมือนจูนกันไม่ติดเห็นได้ชัดเจนว่าหลายๆครั้งพวกเขาเนี่ยต่อบอลแล้วก็จ่ายบอลเนี่ยขาดกันเกิน
1: ใช่
3: จับบอลก็ถือว่าพลาดนะเห็นได้ชัดอ่ะไม่ว่าจะเป็นมาคัสลัดฟอร์ดรวมไปถึงบูกาโยซาก้าที่ลงมาในช่วงครึ่งหลังก็มีพลาดเหมือนกันแต่สุดท้ายเนี่ยมาเร่งในช่วงครึ่งหลังได้เนาะสำหรับทัพสิงโตคำราม
1: ก็จริงๆเกมนี้เมื่อคืนเนี่ยอังกฤษมีปัญหาเรื่องแบ็คขวานะเพราะว่าก่อนหน้านี้ลีเจมก็เจ็บไปรวมถึงเจเลคอนซ่าที่เจ็บไปเมื่อเกมที่ผ่านมาเหมือนกันทำให้เมื่อคืนต้องใช้เชสสเปนเชสสเปนเนี่ยเมื่อซีซั่น2ซีซั่นก่อนยังเล่นเดอะแชมเปี้ยนชิพเลยนะก่อนย้ายมาสเปอร์เนี่ยแล้วเมื่อคืนเนี่ยลงมาก็ดูจะมีปัญหาพอสมควรแล้วก็คองโกเนี่ยได้ประตูขึ้นนำก่อนจากชิเปนก้านะต
3: ั
1: ้งแต่7นาทีแรกเลยจังหวะที่เปิดมาแล้วชิเปนก้าดิ้งลงโลกทางซ้ายเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยอังกฤษก็บุกแหลกเลยแต่ว่าอย่างที่เบนบอกแหละตอนครึ่งแรกเนี่ยเกมมันไม่ค่อยประติดประต่อเท่าไหร่แต่พอครึ่งหลังเนี่ยทูเคิลก็มีการปรับผู้เล่นหลายตำแหน่งเลยโดยเฉพาะริมเส้นเนี่ยเปลี่ยนทั้งบุกาโยซาก้าลงมารวมถึงอันเทอร์กอร์ดอนและกอร์ดอนก็มาเป็นคนเปิดให้แฮร์รี่เคนหม่งที่76ลูกนั้นเนี่ยคือก่อนที่จะได้ประตูตีเสมอเนี่ยอังกฤษก็โหมบุกหนักตลอดเลย
3: ใช่
1: แล้วก็มีจังหวะจนเจียนจะได้แต่ว่าประตูของคองโกเมื่อคืนเนี่ยเหนียวมากนะ
3: ครับ
1: ประตูเนี่ย
3: เอ็มปาซี่เรียกเอ็มปาซี่
1: เป็นเด็กปั้นของเปเช่ใช่ไหม
3: ครับ
1: เซฟกระจุยเลยแต่ว่ามาโดนแฮร์รี่เคนหม่งนาที75เนี่ยลูกนั้นมันจ่อจริงจริงจริงจังหวะนั้นปัดโดนมือด้วย
3: ปัดแล้วนะแต่ว่ามันเอาไม่อยู่อ่ะ
1: ถูกแล้วหลังจากนั้นอีกแป๊บเดียวประมาณ10นาทีนาทีที่86เนี่ยอังกฤษมาได้ประตูชาเอจากจังหวะกอร์ดอนเนี่ยพาบอลไปหน้ากรอบเขตโทษแล้วตอกส้นไงเหนือชั้นเลยให้กับแฮร์รี่เคนแฮร์รี่เคนจับทีนึงเนี่ยบอลเหมือนจะลั่นแกตามไปยิงเต็มข้อเลยสปีดตอนบอลชนตะข่ายเนี่ย96กิโลเมตรต่อชั่วโมง
3: ใช่
1: แล้วก็กลายเป็นอังกฤษที่เข้ารอบไป
3: เขาบอกว่าลูกนี้ยิงยากนะถ้าใครที่เคยเล่นฟุตบอลหรือร่วมถึงตำแหน่งกองหน้าลูกนี้ยิงยากเพราะว่าแนวรับของเดียคองโกเนี่ยอยู่ตรงนั้นถึง4คนเลยนะแล้วกลายเป็นว่าแฮร์รี่เคนแตะหลบเพื่อที่จะสร้างสเปซเนาะก่อนที่จะยิงเข้าไปเนี่ยถือว่าเป็นลูกที่ยากพอสมควร
1: โชว์ความเป็นเวอร์คาร์นะ
3: ครับ
2: ข้อสังเกตนิดนึงนะครับเอสเปนส์เนี่ยแหละพี่เจมเบนฮะที่มองเห็นในจังหวะที่เสียประตูก็คือว่าทางนัวซาตี้กับเอสเปนแย่งมงในเขตโทษก่อนหนึ่ง
1: ใช
2: ่สเปนวิ่งไปทางขวาตัวเองเพราะว่าบอลไปถึงชิเปนก้าที่ว่างอยู่นะครับนั่นแหละก็เลยอะแหละก็เจาะต่อไปว่าสเปนจะเอาไงในเกมหน้ากับเม็กซิโกประมาณนี้ครับพี่เจม
1: สเปนเนี่ยเป็นแบ็คที่ถนัดเรื่องเกมลุกนะแต่เกมรับยังดูมีปัญหาอยู่พอสมควรเลยส่วนเกมที่สองเนี่ยเป็นเกมที่ไม่คิดว่าจ่องมาหน้านี้เหมือนกันเบลเยียมเจอเซเนกัลจริงๆเบลเยียมเนี่ยฟอร์มนัดสุดท้ายที่เจอนิวซีแลนด์ในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยถือว่าดีมากแต่ต้องยอมรับว่านิวซีแลนด์เป็นคู่แข่งที่ห่างชั้นพอสมควรเกมนี้เบลเยียมโดนเซเนกัลนำ2ลูกเลยนะเบนจากฮาวิดิอาร่าแล้วก็อิสมาอิลาซาตั้งแต่นาที25แล้วก็ประตูที่2นาที51แต่แล้วเนี่ยเป็นลูกากูครับมาทำประตูนาทีที่86ก่อนที่ยูริติลแมงเนี่ยจะมายิงนาที89ช่วงต่อเวลาเนี่ยเกมกำลังจะจบ120นาทีอยู่แล้ว มีจังหวะที่ผู้เล่นของ ครั้งด้านเซเนกัลเนี่ยไปทำฟาวเตเลแมง
2: ลามีคามาล่า
1: ครับใช่แล้วจังหวะนั้นอ่ะมันก็ค่อนข้างที่จะถูกพูดถึงเพราะว่ามันก็เหมือนจะเป็นคอนแทคที่ไม่ได้รุนแรงมากใช่ไหม
3: ใช่
1: จังหวะที่ได้หยุดโทษเนี่ยผู้ตัดสินก็เช็ควีอาร์อยู่พอสมควรก่อนสุดท้ายเนี่ยเบลเยียมไม่ได้จุดโทษแล้วเป็นเตเลแมงเนี่ยยิงประตูนาทีที่120+5
3: คือลุกขึ้นมายิงเองอ่ะ
1: ลุกขึ้นมายิงเองเลยแล้วเบลเยียมก็ผ่านเขารอบไปแบบเหนื่อยพอสมควร
3: ใช่
1: แต่ว่าต้องชมทีมจากแอฟริกาในรอบนี้นะหลายๆทีมเนี่ยเล่นแบบรู้ตัวเองคือหลายๆทีมก็ไม่ได้เล่นที่แบบเน้นบุกหรือเน้นเปิดแรกอย่างคองโกเนี่ยเมื่อคืนก็เน้นรับเลยเราได้ผลเกือบ80%
3: ครับ
1: ส่วนเซเนกัลก็เป็นทีมที่รอสวนกลับเหมือนกันตั้งแต่รอบแรกที่เราเห็นแล้วอ่ะแล้วก็กลายเป็นเบลเยียมที่ผ่านเซเนกัลเข้าไปส่วนคู่เช้าเนี่ยหลายคนน่าจะได้ดูนะแล้วก็เมื่อเช้าปรับแปรภาคใช่ไหม
3: ใช่คร
2: ับเมื่อเช้าเมื่อเช้าพี่ลิมิง
1: ใช่ใช่ใช่ก็เป็นเจ้าภาพสหรัฐอเมริกาเจอบอสเนียคู่นี้ต้องบอกว่าเริ่มเกมมาเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นอเมริกาที่ครองบอลได้เหนือกว่าแต่โอกาสยิงอ่ะไม่ค่อยมีเท่าไหร่จนกระทั่งความผิดพลาดของผู้เล่นบอสเนียในช่วงทดเจ็บครึ่งแรกเนี่ยไปสกัดบอลพลาดเข้าทางบาลากุลแล้วยิงเข้าไปแต่จังหวะก่อนหน้านั้นน่ะบาลากุลน่ะได้ยิงเข้าแล้วลูกนึงแต่โดนจับล้ำหน้
3: า
1: ก่อนที่ครึ่งหลังเนี่ยอเมริกามันเหลือ10คนใช่มั้ย
3: ใช่คร
1: ับ แล้วก็ท้ายที่สุดชิลแมนเนี่ยมายิงฟรีคิกให้กับอเมริกาชนะบอสเนีย 2-0 บอสเนียก็ต้องบอกว่ามาได้ไกลแล้วแหละเพราะว่านักเตะส่วนใหญ่ที่เป็นซุปเปอร์สตาร์เนี่ยก็อยู่ในช่วงโรยลาแล้วทั้งโคลาซินเนกทั้งเอดินเชโกอะไรพวกนี้นะเมื่อคืนเนี่ยข้างสนามเห็นมิราเลมปานหยิบ

0: มานั่งดูด้วยนะเป็นทีมสตาร์ทของบอสเนียก็ปานจิตเนี่ยเป็นอดีตนักเตะยูเวนตุสแล้วก็เป็นเรียกว่าตำนานของบอสเนียด้วย
1: ครับ
0: ครับผม
1: ก็เมื่อคืนคนแรกที่ยิงจะเป็นบาโลกุลเน
0: า
1: ะ
0: บาโลกุลจังหวะที่ผู้เล่นบอสเนียสกัดบอลมาเข้าทางบาโลกุลแล้วยิงในกรอบโทษเลย
1: ซึ่งตอนแรกต้องบอกเหมือนจังหวะแรกล้ำหน้าใช่ไหม
0: ก่อนนั้นมีลูกล้ำหน้าไปก่อน
1: ครับแล้วก็ครึ่งหลังมาโดนใบแดงเนาะก็เหมือนว่าเป็นคนผมไปเช็คสถิติมาพี่เจ๋งไม่ใช่พี่เจม
0: ครับ
1: ครับก็รู้สึกเขาจะเป็นคนแรกต่อจากซีดานเนาะที่เป็นคนทำประตูได้แล้วก็โดนใบแดงในเกมเดียว
2: ในรอบน็อกเอาท์นะในรอบน็อกเอาท์เพราะว่ามีวินเซนต์บูบาคาก็เคยเกิดเหตุเดียวกันนะครับก็คือประตูและใบแดงแต่ในรอบแบ่งกลุ่
0: ม
2: นะครับ
0: ซีดานนี่ที่โดนใบแดงนี่มาชิงเนาะมี2คนที่ยิงไปในก้าแล้วโดนใบแดงจากลูกมงบรรลือโลก
1: ใช่
0: ครับผมเปลี่ยนว่าไงเมื่อกี้
2: ก็อันนี้แค่ขยายนั่นเฉยๆแต่อย่างว่าปัญหาสำคัญของสหรัฐนะครับก็คือต้องเป็นมาริกทิมมันนั่นแหละถ้าจะเอาไว้ยิงเบลเยียมพี่เจมส
0: ์ครับผม
2: เพราะว่ามันแล้วก็บาโลกันโดนไล่บาโลกุนโดนไล่ออกกันดิ
0: ใช่
2: เด
0: ี
2: ๋ยวค่อยว่ากันวันใกล้ๆครับ
0: ครับผมเดี๋ยวผมไปสรุปทีมที่เข้ารอบ16ทีมแล้วก็มันประกบคู่ออกมาบางส่วนแล้วไงก็ตอนนี้ที่ประกบคู่ออกมาแล้วในรอบ16ทีมครับมีปารากวัยเจอฝรั่งเศสแคนาดาเจ้าภาพครับเจอมอร์กโกนแล้วก็สหรัฐเจอเบลเยียมรวมถึงบราซิลเนี่ยเจอนอร์เวย์แล้วก็อีกคู่เนี่ยเป็นอังกฤษเจอเม็กซิโกเท่ากับว่าจนถึงรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยมีเจ้าภาพทั้ง3ชาติเข้ารอบครบเลยนะ
1: ใช่
0: ไม่แน่นะเจ้าภาพสักทีมเนี่ยเผลอๆหลุดไปถึงรอบรองนะ
1: มีรอบจริงไหมเอางี้ดีกว่าเม็กซิโก
0: คือจากดูจากสายเนี่ยเดี๋ยวสหรัฐเนี่ยถ้าสมมติผ่านเบลเยียมไม่ได้เนี่ยรอบหน้าจะไปเจอไม่สเปนก็โปรตุเกสอะดูละแล้วก็ถ้าผ่านถ้าจับพัดจับผูผ่านไม่ได้เนี่ยก็จะเจอกับฝรั่งเศสในรอบรองหรือไม่ก็อาจจะเป็นแคนาดาก็ได้ถ้าแคนาดาผ่านมาร็อกโกแล้วไปผ่านฝรั่งเศสคือสายบนเนี่ยเจ้าภาพอยู่2ทีมเลยนะส่วนสายล่างเนี่ยเม็กซิโกใช่ไหม
1: ครับ
0: จะเจอกับอังกฤษในรอบต่อไปเม็กซิโกต้องบอกว่าทำไปทำมาประมาทไม่ได้นะเล่นมา4เกมยังไม่เสียประตูแล้วยิงเยอะทุกนัดด้วยนะที่แล้วว่าเอกวาดอร์ 2-0 มาเพราะนั้นเจออังกฤษไม่ง่ายนะไปเล่นที่อัสเตกาสเตเดียมเนี่ยหูแฟนบอลเม็กซิโก 80,000 กว่าเนี่ย
1: ดูไม่ใช่งานง่ายเพราะของอังกฤษนะเพราะว่า
0: ครับ
1: อังกฤษก็เคยแพ้ที่อัสเตกาเหมือนกัน
0: ใช่
1: ปี1986เนาะ
0: แล้วเมื่อคืนเนี่ยตอนอังกฤษโดนคองโกนำช่วงไฮเดฟิเนชั่นเบรกเ
1: นี่ยไฮเดฟิเนชั่น
2: เบรกเห็นว่าจะเซลล์ไฮโดรเจนเบรกอีกรอบนึง
0: ไฮเดฟิเนชั่นเบรกเนี่ยช่วงพักไฮเดฟิเนชั่นเบรกอ่ะที่สนามเนี่ยเปิดเพลง Take Me Home เลยไม่รู้ยังไงแหละเปิดเพลงทิ้งมีโฮแล้ว
1: แล้วภาพจับไปที่ทูโคที่กำลังเคร่งเครียด
0: ใช่กำลังเคร่งเครียดอยู่แล้วพอหลังจากนั้นมาที่เคเทคเลย2ลูก
1: เทคมีโฮม
0: เทคมีโฮมเลยพอจบเกมเนี่ยสนามรู้งานเลยเปิดทิ้งมีโฮมเลยนะ
1: เพลงประจำท่านไหม
0: ครับผมเป็นเพลงของทีมชาติอังกฤษครับอีกทิ้งมีโฮมนะก็ทำให้ก็ประกบคู่ไปเรียบร้อยเนาะส่วนโปรแกรมคืนนี้มีคู่ไหนบ้างเบน
1: คู่แรกประเดิมกันเวลาตีสองคืนนี้เนาะ
0: ครับ
1: เวลาตีสองครับสเปนเจอออสเตรียสเปนนี่เป็นจากฝูงมาเนาะ
0: ใช
1: ่ในกลุ่ม H ครับส่วนออสเตรียเป็นรองแชมป์กลุ่มรองจากอาร์เจนตินาในกลุ่ม J
0: ครับผม
1: ครับถัดมาจะเป็นคู่6โมงเช้าพรุ่งนี้ครับบิ๊กแมตช์ก็ว่าได้โปรตุเกสเจอโครเอเชียครับ
0: ครับ
1: เป็นน่าจะเป็นการตัดสินลัสแดนของคริสเตียโนโรนัลโดกับลูก้าโมดริช
0: Rush Dance เลยนะเขาอาจจะมาอีกก็ได้ครั้งหน้า
1: ต้องมาอีกเหรอ
0: ครั้งหน้าโปรตุเกสเป็นเจ้าภาพนะ
1: โรนโดเท่าไหร
0: ่โรนโดประมาณ45ก็ไม่แน่อาจจะอยากมาเล่นบอลโลกครั้งสุดท้ายด้วยการเล่นในบ้านตัวเองอะไรอย่าง
1: นี้ก็ต้องรอลุ้น
0: ครับก็คืนนี้3คู่ก็น่าสนใจทุกคู่นะโดยเฉพาะคู่ระหว่างโปรตุเกสโครเอเชียผมยกให้เป็นบิ๊กแมตช์ประจำวันเลยเพราะว่าโครเอเชียสองครั้งหลังสุดก็เข้ารอบลึกมาก
1: ใช่
0: แต่ว่าขุมกำลังของโครเอเชียต้องบอกว่านักเตะหลายคนก็โรยลาไปแล้วนะอย่างลูก้าโมดิช
1: อ
0: ีวานเปเรซิชอะไรพวกนี้ก็อยู่ในช่วงบั้นปลายแล้วแต่ว่าจะมีบาตูรีน่าที่เป็นดาวรุ่งที่พุ่งขึ้นมาจากโมโม่ส่วนโปรตุเกสเนี่ยอย่างที่บอกโอ้โหขุมกำลังนี่แน่นทุกตำแหน่งตั้งแต่แนวรับยันกองหน้ากองกลางนี่มี2กองกลางแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะวิตินยากับจอเนเวสส่วนแนวรุกก็มีทั้งลาฟาโอเลอามีโรนัลโดที่เป็นหน้าเป้ามีโอ้โหบูโน่เฟรนันเดสด้วย
1: ครับ
0: เบนคิดว่าไงคู่นี้
1: เดี๋ยวคู่สุดท้ายพรุ่งนี้เป็นสวิตกับออสเตรีย10โมง
0: ใช่คร ับ
1: เดี๋ยวไปคู่แรกกันก่อนไหม
0: คู่แรกก็ได้สเปนกับออสเตรีย
1: ออสเตรียตีสอง
0: ครับ
1: พี่เป้มองไงครับ
2: เดี๋ยวจะก่อนก็ได้ฮะก็คือสเปนกับออสเตรียสาระก็คือหน้าออสเตรียจะใครไปยิงสเปนมันก็พอได้เพราะว่าหลังสเปนตั้งแต่เปิดเล่นมานะครับเต็มรู้สึกว่ายังไม่โดนทดสอบขนาดนั้นนะครับ

0: ดังนั้นก็ค่อยว่ากันส่วนมองว่าการครองเกมของสเปนคิดว่าน่าจะยังเหนือเพรสซิ่งของออสเตรียอยู่ขั้นหนึ่งก็เลยมองว่าสเปนน่าจะชนะ 2-1 แต่เป็น 2-1 ที่ไม่ได้แบบใกล้เคียงเลย 2-1 ที่แบบมีระยะห่างอยู่แบบไม่บาดเสียวอะประมาณนั้นครับ
1: อ่ะเป็นว่าไงคู่นี
2: ้ออสเตรียก็ลาฟลังนิกคุมไง
1: ลาฟลังนิก
2: เป็นระบบเกเกนเพรสซิ่งเนาะก็น่าจะพอสูสีกับสเปนไหม
1: ครับ
2: เพราะสเปนแพทเทิร์นการเข้าทำเขาก็ค่อนข้างชัดเจนดูสนุกแต่ว่าถ้าเทียบขุมกำลังผู้เล่นเนี่ยสเปนก็ดูแอบดูเหนือกว่า
1: ใช่
2: ก็อาจจะเป็นสเปนไป
1: ครับผมก็มองเหมือนกันว่าสเปนน่าจะเข้ารอบได้ไม่ยากเท่าไหร่เจอออสเตรียแต่ว่าปัญหาของสเปนที่ต้องแก้เนี่ยถ้าไปรอบๆลึกๆเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาใหญ่ก็คือกองหน้าที่ยังต้องใช้โอยาซาบาลเหมือนเดิมไม่มีตัวเป้ามีโบคาอิเกเรเซียก็ยังเป็นสำรองเนาะก็ยังดีที่ยังมีลาเมากลับมาแล้วอายาเมากลับมาในรอบนี้ก็ดูด้วยชื่อชั้นและนักเตะเนี่ยยังไงสเปนก็น่าจะผ่านได้แต่ว่าสกอร์เนี่ยขาดไม่ขาดก็อีกเรื่องนึงเพราะว่าตั้งแต่รอบแบ่งรอบแบ่งกลุ่มผ่านมาจนรอบ32รอบ16ทีมเนี่ยรอบน็อกเอาท์เนี่ยมีคู่ที่ขาดแค่ฝรั่งเศสนะ 3-0 อังกฤษก็เมื่อคืนก็เฉือนไปอ่ะผมว่าสเปนน่าจะผ่านออสเตรียได้แต่ว่าอาจจะไม่ขาด
2: ครับผมผู้บรรยายเกมนี้จะเป็นพี่อู๋อุดมศักดิ์ครับแล้วก็พี่บอลสิรินัน
1: ครับผมเกมนี้เตะที่ลอสแองเจลิสสเตเดียมนะ
2: ครับ
1: เอาไปที่คู่ต่อไปครับเป็นโปรตุเกสกับโครเอเชีย
0: แน่นอนฮะสิ่งที่มองในคู่นี้โครเอเชียต้องจัดการเรื่องของความเร็วของตัวเองนะเพราะว่านักเตะค่อนข้างจะมีอายุแล้วลักษณะนั้นนะครับกองหลังผมยังอยากให้ทาร์กวาร์ดิโอนะทำงานให้ดีในนี้นะครับดังนั้นจะต้องการดวลกับเกมริมเส้นของโปรตุเกสนี่น่าสนใจแต่ถ้าโปรตุเกสใช้จุดนั้นฉีกก็จบนะครับไม่มีอะไรนะครับก็เลยมองว่าทางโปรตุเกสน่าจะเบียดได้ 2-1 ในเวลาเช่นกันเหมือนคู่ที่แล้วครับ
1: ก็รับผมอาเบนว่าไงคู่นี
2: ้แต่ผมมองไปที่โปรตุเกสมีโอกาสมากกว่าเพราะว่าโอเคแหละเกมเจอกับโคลอมเบียเนาะอาจจะมีโอกาสโดนโคลอมเบียส่องไกลหรือมีโอกาสยิงมากกว่าเนาะแต่ถ้าเราได้ดูเกมจริงเนี่ยต้องบอกว่าโปรตุเกสเกมรับนัดล่าสุดถือว่าดี
1: ครับ
2: นะครับรวมไปถึงแต่ว่าที่มีปัญหาเนี่ยผมมองไปที่เรื่องของการเข้าทำพื้นที่สุดท้ายเพราะว่าหนึ่งเลยคือการดึงอย่างคริสเตียโนโรนัลโดลงสนามตลอด90นาทีเนี่ยถ้าไม่สามารถสร้างอิมแพคกับเกมได้เนี่ยอาจจะต้องมองหามิติเกมรุกใหม่หรือเปล่าซึ่งในส่วนนี้เนี่ยน่าจะเป็นโจทย์ใหญ่ของโปรตุเกสนะ
1: ครับ
2: เพราะว่าโปรตุเกสเนี่ยโอเคแหละการต่อบอลในพื้นที่แคบเขาก็ผมมองว่าเขาก็ทำได้ดีแต่ว่าพื้นที่สุดท้ายของพวกเขาเนี่ยยังไม่คมพออืมนะครับ
1: ครับ
2: แต่ถ้ามองเนี่ยยังมองไปที่โปรตุเกสในเกมนี
1: ้ก็มองคล้ายๆการโปรตุเกสวันนี้ก็ด้วยชื่อชั้นเนี่ยก็เหนือกว่าโครเอเชียเยอะแต่ว่าโครเอเชียเนี่ยต้องอย่าลืมว่าบอลโลก2ครั้งหลังสุดนะเนี่ยเขาเข้ารอบรองถึง2ครั้งเลยนะก็ปี2018เนี่ยได้อันดับ3ใช่ไหม
2: ใช
0: ่18
1: เนี่ยได้รองแชมป์แล้วก็ที่กาตาร์ได้อันดับ3
2: อันดับ3
1: ก็เป็นทีมที่ประมาทไม่ได้เพราะอย่างที่บอกแหละโครเอเชียจะมาเงียบๆ
2: ใช่
1: แล้วก็เข้ารอบลึกมา2ครั้งแต่ว่าวันนี้มาเจอโปรตุเกสต้องบอกโปรตุเกสเหนือกว่าเยอะเลยแล้วก็คิดว่าโปรตุเกสน่าจะผ่านได้โรนโดยิงด้วยวันนี
2: ้ฮะอ้าวก็แอบเอาใจช่วยในฐานะผมก็เป็นแฟนโปรตุเกส
1: ครับผมไปที่คู่สุดท้ายสวิตเซอร์แลนด์กับแอลจีเรียครับคู่นี้เตะตอน10โมงเลยครับที่แวนคูเวอร
2: ์ครับก็ให้เสียงภาษาไทยโดยพี่พยองเดชสุโชครับแล้วก็พี่ปูสมชาย
1: ครับผมก็ต้องบอกว่าก่อนเกมเนี่ยชื่อชั้นสวิตอันดับโลกอาจจะดีกว่าแต่ด้วยคุณภาพนักเตะเอาจริงๆก็สูสีนะดูแล้วน่าจะเป็นอีกคู่ที่จบช้า
2: ลากยาว
1: ต้องลากยาวอีกหนึ่งคู่แต่ว่าถ้าให้วัดเนี่ยต้องบอกว่าสวิตเซอร์แลนด์ก็อย่างที่บอกว่าผลงานช่วงหลังก็มาดีใช่ไหมแล้วก็จากเตะเนี่ยก็ส่วนใหญ่เล่นในทางยุโรปแต่ว่าแอลจีเรียยังมีลิจายมาเลสไงยังมีกูเอรี่ที่เป็นหัวใจในเกมรุกน้องเต้คิดว่าไงคู่นี
0: ้ก็แน่นอนสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็ต้องแก้เกมของกุนซือแอลจีเรียซึ่งคือกุนซือเก่าสวิสนะครับราดเมเปโควิชนะครับแต่มองแผงหน้าของสวิตเซอร์แลนด์ที่น่าสนใจยิงก็ฮามันซัมบี้กับรูเบนบากัสนะสองคนนี้ที่พร้อมที่จะยิงใส่นะครับเมื่อกี้พูดถึงอามิงกุยรี่ไปแล้วผมก็ยังคิดว่ายังไงก็ต้องแบกมากกว่าริยาดมาเลสนะครับก็ควรจะจัดการตรงนั้นให้ได้มากกว่าส่วนแดนกลางอ่ะนะครับก็คือใครสวิตเซอร์แลนด์คุมจังหวะได้มากกว่าหรือแอลจีเรียใช้ความคล่องได้มากกว่า ปัจจัยนั้นก็จะพาทีมชนะประมาณนั้นนะครับโดยมองว่าสวิตเซอร์แลนด์น่าจะชนะไป3ประตูต่อ1ครับยังมองว่าพูดมาน่ะแต่ยังรู้สึกว่าเกมนี้อาจจะยังห่างอยู่ประมาณนี้ครับ
1: ครับผมมาเป็นว่าไงคู่นี
2: ้คือก็แอบมองว่ามีโอกาสยิงผมมองไปที่สวิตแล้วกันคือมีโอกาสชนะแอลจีเรียมากกว่าถึง2ลูกนะ
1: ครับ
2: เพราะแอลจีเรียผลงานในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยพวกเขาก็ไม่ได้ทำผลงานดีมากอาจจะมีเนี่ยนัดล่าสุดที่เจอออสเตรียไงที่เป็นศึกตัดสินเนาะว่าจะอยู่หรือไปแต่สุดท้ายพวกเขาก็แสดงให้เห็นแล้วว่า mentality ของพวกเขาเนี่ยทำได้ดีมากแล้วเป็นเกมชี้วัดเป็นเกมต้องบอกว่าเป็นเกมชี้เป็นชี้ตายพวกเขาก็ถือว่าทำได้ดีพอสมควรแต่ว่าพอมันเป็นรอบน็อกเอาท์32ทีมเนี่ยทุกอย่างเกิดขึ้นใน90ถึง120นาทีเนี่ยมันออกได้หลายหน้าเนาะแล้วการเจอออสเจอกับทางด้านของสวิตเซอร์แลนด
1: ์
2: ที่ผลงานในรอบแบ่งกลุ่มต้องบอกว่าถือว่าดีพอสมควรแล้วเอาชนะแคนาดาเนี่ยในนัดสุดท้ายก็ยังมองว่าเป็นงานยากสำหรับแอลจีเรีย
1: ครับผมก็สวิตเนี่ยบอลโลกก็มาเล่นบ่อยแต่ว่าไม่เคยแทบจะไม่เคยผ่านรอบ2เลยนะรอบ2ในที่นี้คือก่อนนี้จะเป็นรอบ16ทีมสุดท้ายก็ตกรอบ16ทีมสุดท้ายมาตั้งแต่ปี2014 2018และ2022ผลงานดีสุดเนี่ยคือเข้ารอบควอเตอร์ไฟนอลเมื่อปี54ที่เป็นเจ้าภาพกับปีย
0: ุค30นู่นเลย
1: 30เลยตั้งแต่บอลโลกครั้งที่2ที่3เลย
0: ไม่หรอกสมัยนั้นมันยุค30คือมันมี16ทีม
1: แต่มันน้อย
0: มันชนะนัดเดียวก็เข้ารอบ8ทีมแล้วไงแต่ว่าก็มีแค่8ทีมอ่ะเนาะมันก็ต้องมีทีมตกรอบแต่อย่างว่าเลยค่ะในยุคใหม่สวิตเซอร์แลนด์ก็ถ้าตกรอบนี้มันอาจจะไวไปบอกกันละกันดูจากคุณภาพนักเตะพี่เจมประมาณนี้ครับ
1: ครับผมส่วนทางด้านของแอลจีเรียเนี่ยผลงานดีสุดก็คือเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายที่บราซิลนะและหลังจากนั้นก็ไม่เล่นบอลโลกมา2ครั้ง2018กับ2022อ่ะผมว่าคู่นี้น่าจะยาวอาจจะต้องไปลุ้นถึงช่วง extra time หรือว่าจุดโทษเลยแต่ถ้าให้เลือกเชียร์ผมยังมองว่าสวิตเซอร์แลนด์มีโอกาสจะผ่านเข้ารอบไปได
2: ้
1: ครับผมประมาณนี้เนาะ3คู่ฟุตบอลโลกค่ำคืนนี
2: ้
1: อ่ะไปดู SMS หน่อยไหม
2: ได้ครับ
1: ข้อความทาง SMS บอกว่าสวัสดีครับพี่เจมส์น้องเบนซ์น้องเปรมอังกฤษเข้ารอบสักทีครับจากน้องแอมซ่า
2: ครับผมสวัสดีพี่แอมด้วยครับ
0: เพราะว่ามันเล่นมาหลายวันนะเนาะกว่าทีมเราจะแข่ง
1: แล้วอังกฤษเนี่ยแฟนบอลไทยเยอะมากนะ
0: แน่นอน
1: เป็นทีมมหาชนนะครับมีข้อความทาง YouTube กับ Facebook มั้ย
0: มีYouTube มีแค่สวัสดีมาสวัสดีคุณชาวนันสวัสดีคุณณัฐสอนครับพี่เจมส์ครับ
1: ครับ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: มีอีกมั้ยเบนซ
2: ์ก็ YouTube มีประมาณนี้พี
1: ่ครับผมผมขอดูข่าวเรื่องบอลโลกก่อนละกันคือต้องบอกว่าบอลโลกเนี่ยหลายทีมก็กลับบ้านไปแล้วแล้วมันมีเรื่องของประเด็นกุนซือไงโหกุนซือหลายคนลาออกนะของเมงโบของเกาหลีใต้ใช่ไหม
2: ใช
1: ่ก่อนหน้านี้ก็มีเปลี่ยนโค้ชกันระหว่างโซนเมนก็มีตุนิเซียแล้วล่าสุดเนี่ยเหมือนจะเป็นทางด้านของเอกวาดอร์นะก
2: ุ
1: นซือสเตบาสเตียนเบคาเซเซ่เนี่ยใช่ไหม
0: ใช่ครับ
2: ใช่
1: ก็เพิ่งลาออกจากการเป็นกุนซือเอกวาดอร์เหมือนกันหลังทีมตกรอบด้วยการแพ้เจ้าภาพเม็กซิโก
2: ก่อนหน้านี้ก็เป็นสตีฟคาร์ฟจากสกอตแลนด
1: ์
2: ครับ
1: ครับ
2: ก็ต้องบอกว่าผลงานเนี่ยก็ไม่ได้เป็นไปตามหวังเนาะสำหรับหลายๆคนโอเคแหละบางคนสัญญายังอยู่ถึงยาว2030
1: ครับ
2: สตีฟคาร์ฟเนี่ย2030แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยผลงานก็ไม่ได้เป็นไปตามที่เขาตั้งไว้ก
1: ็
2: ตัดสินใจลาออกซึ่งก็ทำให้เซบาสเตียนเบคคาเซเซเฮดโค้ชทีมชาติเอกวาดอร์ก็อำลาเช่นกัน
1: ครับผม
2: นะครับ
1: ก็ประมาณนี้สำหรับฟุตบอลโลกเดี๋ยวช่วงท้ายเราไปดูเรื่องเทนนิสหน่อยละกันเพราะว่าตอนนี้มีการแสดงที่อังกฤษอยู่เป็นวิมเบิลดัน2026ก็เมื่อวานเนี่ยมีนักเทนนิสสาวไทยลงแข่งขันถึง2คนเลย
2: ค
1: ู่แรกเนี่ยเป็นน้องไหมมนัชยาสว่างแก้วซึ่งรอบแรกเนี่ยโหพลิกล็อกมากเลยนะชนะซอรินก้าเนี่ยที่เป็นรองแชมป์เฟนโอเพ่นปีล่าสุดเนี่ยมาได้ส่วนในเมื่อวานเนี่ยก็มาเจอกับทางด้านของนักเทนนิสอย่างอริเซียปาร์คมือ81ของโลกจากสหรัฐนะแล้วน้องใหม่เนี่ยเมื่อวานเล่นดีมากก็ชนะไป2เซตรวดเลย7ต่อ5แล้วก็6ต่อ0ใช้เวลา1ชั่วโมง9นาทีนะแล้วก็ทำให้เป็นกลายเป็นนักเทนนิสไทยคนที่2เนี่ยที่เข้าถึงรอบ3วิมเบิลดันต่อจากพี่แทมมี่ คาราสุการนะแล้วก็เป็นนักเทนนิสสาวไทยคนที่3ที่เข้าถึงรอบ3ในรายการระดับเมเจอร์ต่อจากทามารินและลักษิกาคำขำ
0: อันหนึ่งฮะเปอร์เซ็นต์เสิร์ฟแรกเกมนั้นนะครับ
1: ม
0: านัญชยาสว่างแก้วดีกว่าชัดเจน81-64%แล้วก็ได้แล้วก็ได้แต้ม70-49%นะครับ
1: ถึ
0: งแต่5เบรกพอยต์นะในนี้นะครับก็เลยว่าเป็นผลงานที่ดีแต่อย่างว่าพี่เจมส์ฮะก็คือเดี๋ยวรอบต่อไปไปเจอแคโรไลนามูโชวามือ10ของรายการจากเช็กเกียครับ
1: ครับผมส่วนอีกคนนึงเนี่ยร้องน้องรวงข้าวลาลานาธาราฤดีนะนักกีฬาสาววัย27ปีของไทยเนี่ยก็เจอคู่แข่งเจอศึกหนักหน่อยเมื่อวานเนี่ยเจอกับเอคาเทรีนาอเล็กซานโดวามือ19ของโลกแล้วก็แพ้ไป2-0เซตนะ
2: ใช่ครับ
1: 5-7แล้วก็5-7ใช้เวลาแข่งขันมา1 ชั่วโมง 20 นาทีก็ถือว่าทำดีสุดแล้วเข้ารอบ2มาได้ก็สุดยอดแล้วนะ
2: ใช่
1: ในการแกนสแลมวิมเบิลดัน
0: ก็โดนไป7เอสนะสำหรับลาลานาธาราฤดีก็เลยน่าจะเป็นจุดทำให้ห่างที่สุดเพราะอย่างเปอร์เซ็นต์เสิร์ฟแรกพวกนั้นน่ะไม่ค่อนข้างจะใกล้เคียงแต่ว่าโดนเอสเยอะแหละ
1: ครับผม
0: ประมาณนี้ครับพี่เจมส
1: ์นิดนึงเมื่อคืนในวิมเบิลดันม
2: ี
1: บิ๊กแมตช์ด้วยสำหรับประเภทชายเดี่ยวใช่ไหมเมื่อคืนเนี่ยเป็นการเจอกันระหว่างคิซิปาสแชมป์เฟนโอเพนปีล่าสุดเจอกับโยโควิดแล้วสุดท้ายได้เป็นโยโควิดที่ชนะไป3-0เซตเลยนะในประเภทชายนอกนั้นเนี่ยผมไปดูนิดนึงวิมเบิลดันแข่งมาเกือบอาทิตย์แล้วไหมประมาณตั้งแต่วันอาทิตย์ใช่ป่ะ
2: ตั้งแต่วัน
0: จันทร์
1: ครับผมก็ชายเดี่ยวเนี่ยเดี๋ยวผมไปดูเมื่อวานนิดนึงการเมื่อวานก็มือวางอันดับอย่างชายเดี่ยวอย่างเมดเวเดฟก็ผ่านเข้ารอบนะเปซิก้าอาเจสิก้าเปกูล่าของสหรัฐในประเภทหญิงก็เข้ารอบไปส่วนใหญ่นักเทนนิสที่เป็นมือวางก็เข้ารอบหมดเลยนะเมื่อวานเนี่ย
0: มีเหยื่อฮะเมื่อวานมีเหยื่อเมล่าอันเรวาน
1: ะ
0: ครับก็เป็นคนที่ตกไปแล้วแพ้ให้กับแต่คนนี้ก็มีชื่อแล้วบาวาร่าเคทชิโควานะครับเคทชิโควาชนะ4-6-7-5-6-4นะครับนั่นคือหญิงเดี่ยวท็อป10ใหญ่สุดที่ตกไปเพราะอย่างอาร์ซิโตลิน่าตกไปแล้วนะครับแล้วก็เบนเชลตันผู้ชายนี้ก็ตกไปแล้วแต่อย่างนี้3วันเองนะครับยังไม่เยอะมากพี่เจมส์ครับ
1: ครับก็แล้วก็มียานิสซิงเนอร์ก็เข้ารอบไปแล้วนะ
2: ใช่
1: ก็
2: เห็นว่าระหว่างเกมเลือดออกด้วย
1: ใช่ไหม
2: นะครับ
1: ก็เมื่อคืนเนี่ยซินเนอร์ก็ชนะบูโนโบเกสจากโปรตุเกสไป3เซตรวดเลย
2: ครับ
1: ทางด้านฝ่ายหญิงเนี่ยอย่างมือวางอย่างโคโค่กอล์ฟเมื่อคืนก็เข้ารอบครับชนะนักหวดจากอาร์เจนตินาโซโรนาเซียร่าเนี่ย2-1เซตนอกนั้นเนี่ยนาโอมิโอซากะก็เข้ารอบนะคือตอนนี้มือวางก็น่าจะเข้ารอบหมดแหละ
2: ครับ
1: ครับผมอ่ะแล้วก็มีนักเทนนิสสาวอาเซียนอีกคนนึงที่เราตามอยู่ใช่ไหมอเล็กซานดราเอล่าวันนี้เจอลงสนามใช่ไหมเบนนักเทนนิสจากฟิลิปปินส
2: ์ครับก็ผ่านรอบแรกมาได้เนาะก่อนที่วันนี้เนี่ยจะลงทำการแข่งขันนะครับเจอกับสาวเดี่ยวจากออสเตรเลียมายาจอยเน
0: า
2: ะ
0: มายาจอยปราบเซรีน่าวิลเลียมส์มานะครับในรอบแรกนะครับ ก็อันนี้ก็มาเจอกับทางเอล่าต่อเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเป็นคู่ที่2ในคอร์ต3ครับ
1: เอล่านี่ตอนนี้ขยับไปมือ29แล้วนะเมื่อปีช่วงปลายปีแล้วเรายังไปนั่งดูเขาเล่นซีเกมอยู่เลยใช่ๆก็เป็นแชมป์ซีเกมคนล่าสุดในประเภทเทนนิสหญิงเดี่ยว
2: คร
1: ับผมคืนนี้เนี่ยดูจากคู่ที่น่าสนใจเนี่ยก็จะมีในคอร์ส1นะก็ประเภทชายเดี่ยวเนี่ยอเล็กซานเดอร์เซเวเลฟจะลงสนามด้วยก็ลองแชมป์เป็นโอเพนปีล่าสุดครับ
0: เจอกับวาลองแตงโรเยจากฝรั่งเศสครับคู่2คอร์ส1ครับ
1: ใช่แล้วก็นอกนั้นเนี่ยลาเฟลคอร์ด้านี่จบแล้วใช่ไหมเมื่อคืนเนี่ยยังไม่จบนะคอด้ากับปาโบบูสตาร์เนี่ยยังแข่งต่อคอด้าก็ช่วงหลังผลงานดีขึ้นเรื่อยๆนะหัวดาวรุ่งจากสเปนนะ
0: ลาฟาเอลโยด้านะครับขณะนั้นนะครับนำ3-6-6-3-1-6-2-1ตามอีก1-2เซตนะครับแต่ว
1: ่
0: าจะเป็นคู่2คอร์ด2ครับ
1: ยังไม่จบนะแล้วก็สิติเนี่ยวิมเบิลดันเนี่ยสิติยาวสุดเคยแข่งกัน3วันเลยนะถ้าใครจำได้เนี่ยมันจะมีสิติที่ยาวนานที่สุดเนี่ยแข่งวัน3วัน
0: เด็กเกิดรุ่นนั้นนี่อยู่ม.5 แล้วฮะ
1: แล้ว
0: ครูอิสเนอร์กับมาฮูนิโคลัสมาฮูนะครับ
1: ใช่ไหม
0: เออ16ปีที่แล้วนะซึ่งตอนนี้เป็นไปซึ่งตอนนี้เป็นไปไม่ได้แล้ว
1: ใช่แต่ก่อนเน
0: ี่
1: ยทีนี้ไม่ได้มีไฟเขาไฟไม่พอมืดเขาต้องยุติกันแล้วเขาไม่แข่ง
0: มาประเด็นคือประด้านเนี่ยแหละเออประด้านนั้นประมาณนั้น
1: ส่วนที่เฟโนเพนที่อื่นเนี่ยเขาติดไฟหมดแล้วนะ
2: ครับ
1: ครับผมประมาณนี้แล้วกันสำหรับข่าวเรื่องเทนนิสวันนี้มีเอสเอ็มเอสในช่วงท้ายเดี๋ยวให้เบนไล่ โปรแกรมฟุตบอลโลกค่ำคืนนี้พร้อมกับทีมภาคของ99อีกสักรอบแล้วกัน
2: ได้ครับคู่แรกเนี่ยเปิดหัวกันที่คู่สเปนเนาะ
1: ครับ
2: กับออสเตรียครับในเวลา 14:00 จะเป็นผู้บรรยายเนี่ยจะเป็นพี่โอ๋ใหญ
1: ่ครับ
2: ศักดิ์ครับแล้วก็พี่บอลศิรินันท์ครับผมส่วนคู่ถัดมา 18:00 เช้าเนี่ยจะเป็นโปรตุเกสกับโครเอเชียครับเป็นคู่บรรยายเนี่ยจะเป็นพี่เจ๋งทรงศักดิ์
1: คร
2: ับ แล้วก็พี่โอ๊ตสินพงษ
1: ์
2: นะครับส่วนพรุ่งนี้เวลา 10:00 นะครับจะเป็นสวิตเซอร์แลนด์พบกับแอลจีเรียพี่หยองเดชสุวโชคกับพี่ปูสมชายให้เสียงบรรยาย

0: ภาษาไทยครับผม
1: ครับผมอ่ะครบถ้วนประมาณนี้สำหรับนายที่นายไร้บนโลกภาคเที่ยงนะ
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวกลับมาเจอกับผมกับน้องเบนซ์น้องเป้ใหม่พรุ่งนี้วันนี้เดี๋ยวต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: ใช่ครับ
2: สวัสดีครับ
3: นายที่นายไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขณะที่เวลา13นาฬิกา

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองอนุทินเตรียมลงพื้นที่อยุธยาเปิดสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่ง 30,000 ล้านลดต้นทุนเกษตรกรนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดลงพื้นที่สากลการเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.พระนครศรีอยุธยาจำกัดอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันพรุ่งนี้เพื่อเป็นประธานเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตพร้อมติดตามการบูรณาการความร่วมมือในการยกระดับภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเป็นการขับเคลื่อนมาตรการตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบอาชีพโดยมีวงเงินรวม 30,000 ล้านบาทวงเงินกู้รายละไม่เกิน 100,000 บาทรัฐบาลสนับสนุนดอกเบี้ยร้อยละ3ทำให้เกษตรกรรับภาระดอกเบี้ยเพียงร้อยละ3ต่อปีครอบคลุมพืชเศรษฐกิจ7ชนิดพร้อมกำหนดให้ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านการอบรมพัฒนาทักษะจากธกส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมความรู้ด้านการบริหารจัดการต้นทุนและการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพสภามีมติเอกฉันท์449เสียงใช้เวลา15นาทีเห็นชอบร่างพรบ.โอนงบการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนางสาวมาริกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ทำหน้าที่ประธานการประชุมพิจารณาร่างพรบ.โอนงบประมาณรายจ่ายวงเงิน 1,328 ล้านบาทเพื่อจัดสรรให้กับงบกลางสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อให้การบริหารจัดการงบมีประสิทธิภาพและสอดรับกับภาวะที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับความท้าทายจากปัจจัยภายในและภายนอกอาทิความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ปัญหาความมั่นคงชายแดนความผันผวนของตลาดการเงินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปัญหาภัยพิบัติที่กระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานราคาพลังงานและค่าครองชีพของประชาชนทั้งนี้การพิจารณาร่างพรบ.ดังกล่าวไม่มีการแก้ไขทำให้ที่ประชุมผ่านการพิจารณาวาระ2โดยรวดเร็วซึ่งใช้เวลาอ่านรายละเอียดโดยนายชูพงษ์นิสกุลที่ปรึกษาด้านงบงานนิติบัญญัติเลขานุการที่ประชุมเพียง30นาทีจากนั้นเข้าสู่การลงมติวาระ3ว่าจะเห็นชอบหรือไม่โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ449เสียงไม่เห็นชอบไม่มีงดออกเสียง2เสียงจึงถือว่าที่ประชุมเห็นชอบร่างพรบ.โอนงบประมาณศาลอาญาตัดสินจำคุก15ปีสีหมอสูตินารีแพทย์ทำอุ้มบุญข้ามชาติชี้เห็นมนุษย์เป็นเพียงสินค้าผิดจรรยาบรรณแพทย์ร้ายแรงศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีอุ้มบุญ2คดีพนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา6เป็นโจทก์ฟ้องในแพทย์ชนินอดีตแพทย์สูตินารีเวชกับพวกรวม10คนจำเลยความผิดฐานมีส่วนร่วมกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกันดำเนินการให้มีการตั้งครรภ์แทนเพื่อประโยชน์ทางการค้านำเข้าหรือส่งออกซึ่งไข่ตัวอ่อนอสุจิและไข่มนุษย์โดยจำเลยได้ประกันตัวชั่วคราวศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยกลุ่มแพทย์และนายหน้าวางแผนกันเป็นระบบเป็นการร่วมกันกระทำผิดกฎหมาย

0: จำเลยที่3คุก10ปี6เดือนจำเลยที่4คุก13ปี6เดือนจำเลยที่7คุก7ปี6เดือนจำเลยที่8คุก13ปี6เดือนจำเลยที่9คุก4ปี6เดือนจำเลยที่10คุก10ปี6เดือนทั้งนี้ยกฟ้องจำเลยที่5และ6เหตุพยานหลักฐานไม่เพียงพอจึงยกประโยชน์ความสงสัยให้จำเลย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: บอลโลก News Update
5: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับโรนัลโดยกย่องเอ็มบัปเป้ว่าเป็นทายาทของตัวเองโรนัลโดดาวยิงระดับตำนานของทีมชาติบราซิลกล่าวยกย่องคิลิยานเอ็มบัปเป้กองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสว่าด้วยฟอร์มระดับนี้ทำให้เป็นทายาทบนโลกลูกหนังของเขาอย่างแท้จริงโดยโรนัลโดอานายอมรับว่าทายาทลูกหนังของเขาไม่ใช่คนบราซิลแต่ต้องยกให้เอ็มบัปเป้เพราะด้วยสไตล์การเล่นที่เพียบพร้อมทั้งความเร็วการลากเลื้อยและการจบสกอร์ที่คมกริบทำให้เขานึกถึงตัวเองสมัยเป็นผู้เล่นเป็นอย่างมากมานูเอล นอยเออร์ยอมรับผิดหวังที่เยอรมนีต้องตกรอบฟุตบอลโลกอย่างรวดเร็วมานูเอล นอยเออร์ตำนานผู้รักษาประตูทีมชาติเยอรมนีโพสต์ข้อความขอบคุณแฟนบอลหลังจากที่ทัพอินซีเล็กตกรอบ32ทีมสุดท้ายศึกฟุตบอลโลกโดยยืนยันไม่คิดเสียใจที่ตัดสินใจกลับมาติดทีมในครั้งนี้แต่รู้สึกผิดหวังที่ทีมชาติต้องตกรอบอย่างรวดเร็วสำหรับเยอรมนีตกรอบฟุตบอลโลก32ทีมหลังดวลจุดโทษแพ้ปารากวัย3ประตูต่อ4โดยเสมอกันในเวลาปกติ1ประตูต่อ1ซึ่งถือเป็นการแพ้การยิงจุดโทษในฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทีมอินซีเล็กด้วยและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
4: บอลโลกนิวส์อัปเดต
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99

0: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับขอต้อนรับแฟนๆทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Motor In Trend ครับพบกันเป็นประจำนะครับตั้งแต่ 13:00 น.เป็นต้นไปนะครับของวันทำงานและ 14:00 น.ของวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับ1ชั่วโมงเต็มกับเรื่องราวของรถยนต์และการเดินทางนะครับผมคทาทองไวยเทียนนท์อยู่กับพี่โจ้ดินทรรัตน์บุญฉลวยสวัสดีครับพี่โจ้ครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีพี่เจี๊ยบสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
2: ครับติดตามรับฟังกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางหน้าปัดนะครับ FM 99นะครับหรือจะติดตามรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชันของ Mcord
3: นะครับแล้วก็ YouTube แล้วก็ Facebook นะครับ
2: ใช่ครับรับฟังได้หมดนะครับส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกัน4689899นะครับแล้วก็ส่งข้อความเข้ามาทาง YouTube ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับถามคำถามตอบเรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์นะครับและการใช้งานต่างๆได้นะครับมีข่าวอะไรใหม่ๆเราจะแจ้งให้ทราบนะครับเรื่องวันนี้ผมไม่มีอะไรใหม่วันนี้ผมจะมาสอยเพื่อนอย่างเดียวคุณผู้ฟังเพื่อนผมบอกว่าให้มาสอยอย่างเดียว

0: จัดไปครับ
1: นะครับชั่วโมงนี้มีการเปิดตัวรถ
0: หลายรุ่นนะฮะหลายรุ่น
1: มากมายหลากหลายแล้วก็มีงานที่โชว์รถ
0: มีงานโชว์รถที่ใช่ๆต้องบอกว่าแอบจัดเงียบที่ไบเทคนะครับ
1: ครับ
0: แอบบอกด้วยนะครับว่าจัดไม่กี่วันเท่านั้นเอง
1: รีบไปรีบไป
0: 1ถึง5เท่านั้นนี่ก็วันที่2ก็ไปแล้ว
1: ครับครับ
0: ฟังรายการเราวันนี้ฟังรายการเราพรุ่งนี้ก็จะหมดแล้วนะครับ
1: ใครที่ไม่มีอะไรทำหนีฝนไปเดินได้นะครับ
0: งานคืองี้งานไม่เสียค่าเข้านะคร
1: ับ ใช่ๆไปเดินได้เลยนะครับไปดูหาความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของรถแต่ว่าไม่มีรถไฟฟ้าให้ดูนะ
0: พอเขาก็บอกแล้วว่าหนีให้ห่างๆตอนนี้เขาไปให้สัมภาษณ
1: ์ครับ
0: ถ้าเป็นผมเห็นรถไฟฟ้าผมจะหนีให้ห่างให้ไกลเลยพอในงานก็เลยไม่มีรถไฟฟ้านะครับ
1: มี
0: ไพมัดเอารถไฟฟ้าไปออกนะ
1: ครับ
0: กลุ่มไพมัดนะครับก็มีช้างอันไป
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็มีวอลโว่ครับเข้าไปมอบตัวถึงที่นะ
1: มีการพูดคุยกับวอลโว่เมื่อวานพี่โจไปมา
0: ไม่ได้คุยเงียบเงามากนะครับในบูธของวอลโว่เพราะว่าผมก็กลัวเหมือนกัน
1: โอ้แต่วอลโว่แถวบ้านผมคือคักมากเลย
0: เอารถ
1: มันเป็นศูนย์ซ่อมเขาเขียนว่าอะไรนะศูนย์ซ่อมหนักวอลโว่คือคักมาก
0: นะคนขับวอลโว่ก็ส่วนใหญ่จะไปรู้จักกันที่ศูนย์นี่แหละครับรู้จักกันหมดนะมีรถใหม่นะในงานนะครับมีรถใหม่มิตซูบิชินะครับแอตทรักนะครับแอตทรักใหม่นะทำขึ้นมาใหม่ก็คือมีการปรับแต่งอะไรอ่ะเรียกว่าไมเนอร์เชน
1: ครับ
0: ไม่ได้เป็นโมเดลเชนใหม่ๆอะไรอย่างนี้นะ
1: ครับ
0: ก็ถูกขนานนามว่าเป็นปลาหมอคางดำไปแล้วนะครับจริงๆจริงๆเป็นปลาหมอคางดำเดี๋ยวผมว่าผมจะเอารูปขึ้นให้ดู
1: น
0: ะครับ
1: เลยเหรอ
0: คือเขาก็ทำกันชนหน้าใหม
1: ่ครับ
0: แบบทำแต่งหน้าใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มันก็มีเรื่องของคือราคาก็ไม่ถูกแล้วดันไปอยู่คู่กับ Honda เขามีซิตี้ใหม่ถูกไหม
1: ครับ
0: เขาเปิดซิตี้ใหม
1: ่ครับ
0: Honda เปิดราคาซิตี้ใหม่มาเนี่ย Honda ก็แต่งหน้าทาปากเช่นกัน
1: ครับ
0: ครับเปลี่ยนกันชนหน้าใหม่ให้มันดูทรงเป็นคล้ายๆกับ EV
1: คล้ายเดิมคล้ายเดิม
0: ใช่ๆก็ทำหน้าใหม่อะไรเงี้ยให้ดูมันอาจจะดูหล่อขึ้นนิดนึง
1: ครับ
0: แล้วก็ปรับราคาลงนะครับจากที่ก่อนหน้านี้ Honda ไม่ว่าซิตี้เนี่ยสตาร์ท 700,000 นะ
1: ครับ
0: แต่ตอนนี้ลดลงมาแล้วตอนนี้ลดลงมาแล้วนะครับ500,000 กว่าบาท
1: 500,000 กว่าแต่ว่า500,000 กว่านี่เป็นตัวเริ่มต้นนะ
0: ก่อนหน้านี้มีไหมล่ะ500,000อ่ะฮอนด้าเคยขายของถูกไหมอ่ะ
1: ก็มีย้อนหลังกลับไปนู่นเลยอ่ะครั้งแรกที่เข้าไทยอ่ะ
0: ถ้าเกิดถูกกว่านี้ก็คือตอนซีวิก3ประตูอ่ะ398,000 บาทนะ
1: ครับ
0: ดีโอยังแพงเลย
1: เป็นซิตี้มานี่ก็ไม่มีซิตี้มานี่ก็เท่าไหร่600,000
0: แต่ว่าจอดตรงกันเนี่ยแอตทรานี่ก็ไม่มีอะไร
1: ครับ
0: แต่ซิตี้เนี่ยราคาเนี่ยเบียดกันแอตทรากับซิตี้นะราคาตัวล่าง500,000กว่าพอๆกัน
1: ครับ
0: แต่ซิตี้เป็นไฮบริด
1: ฮัตช่า
0: แต่ปลาหมอคางดำนี่เป็นธรรมดา
1: ครับ
0: คือต้องไปดูเลยรถเนี่ยทรงเป็นปลาหมอคางดำเลยหน้าดำจริงๆ
1: พี่เรียกใส่เห็นภาพเลย
0: นี่ผมไม่เรียกมันตามน้องเขา
1: น้อง
0: ไอสปีดกาซีน
1: อะไร
0: เขาเรียกมาเจ๊เกียว
1: มดอ่ะ
0: เจ๊เกียวบอกว่าปลาหมอคางดำฐานยานยนต์โก้ไปไหนก็บอกปลาหมอคางดำ
1: เอาอีกเลย
0: ทุกคนคิดเหมือนกันหมดเพราะปลาหมอคางดำเนี่ยมันอยู่ได้ในน้ำ
1: ครับ
0: มันอยู่ในบ่อกุ้งก็กินกุ้งหมด
1: ครับ
0: พอมาอยู่น้ำก่อยมันก็อยู่ได้ตอนนี้มันลงทะเลแล้ว
1: ครับ
0: ล่าสุดขึ้นบกที่บางนาไปแล้ว
1: ครับ
0: นะครับก็ไปดูได้นะฮะ
1: มันเป็นปลาหมอคางดำเหรอ
0: ใช่ใช่นะครับ
1: กำลังพยายามเสิร์ชหารูปอยากเห็นจริงเลย
0: ตอนนี้เขาก็มีนะอย่างมิตซูบิชิเนี่ยเขาก็มีแอตทรัชใหม่นะครับแอคเพนเดอร์ครอสตัวใหม่เขาก็มีนะครับแล้วก็ Mitsubishi Titan ตัว Double Cab Plus Ultra เป็นรุ่น4ประตูยกสูงนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ Pajero Sport GT ใหม่อันนี้ทั้งหมดที่พูดมาดอกเบี้ย 0%
1: ครับ
0: เทหมดหน้าตักแล้วนะครับตอนนี้ 0% นะ
1: ครับ
0: บริษัทรถยนต์เราสังเกตง่ายๆครับถ้าเกิดว่ามีการค้าขายแล้วบริษัทไหน 0%
1: ครับ
0: ดอกเบี้ย 0% ฟรีดาวนี่คือการเทหมดหน้าตักแล้วนั่นหมายความว่าหงายไพ่สู้แล้ว
1: จะไปแล
0: ้
1: ว
0: เปิดอะไรมาก็ได้อะสู้หมดหน้าตักแล้วไง ใบต่อไปเปิดอะไรมาผมก็สู้อย่างนี้เลย
1: ครับ
0: นะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรา
1: ขึ้นอยู่กับว่าสู้แค่ไหน
0: สู้แค่ตายครับตอนนี
1: ้สู้ไปได้นานเท่าไหร
0: ่งั้นก็ถ้าเกิดว่าไม่สะดวกที่จะไปที่งาน
1: ไบเทค
0: ก็ไปตามโชว์รูมนะครับได้เงื่อนไขเดียวกันนั่นแหละนะฮะนะฮะ
1: คือเดี๋ยวคุณผู้ฟังอาจจะงงว่าหน้าตาปลาหมอคางดำเป็นยังไงผมขออนุญาตอธิบายให้เห็นภาพนิดนึง
0: เดี๋ยวผมจากเนี้ยเดี๋ยวอันนี้ พี่จะอธิบายไปก่อนเดี๋ยวผมจะเอาลงในเส้นทางยานยนต์ให้ดูถ่ายมาไว้เหมือนกัน
1: ครับ
0: นะถ่ายมาแต่ว่าผมคงยังไม่บอกในเส้นทางยานยนต์ว่าเป็นปมข้างดับ
1: ตัวรถเนี่ยก็จะเป็นสีเดียวทั้งคันแหละนะครับถ้าในคันที่เป็นตัวโชว์จะเป็นสีเทาแบบเทาลัมโบอ่อนๆ นะครับส่วนที่เป็น
0: ที่เขาโชว์เนี่ยเขาตัวโชว์ก็สีขาวในงานก็สีขาวตัวโชว์รถก็สีขาวสีขาวพี่
1: สีขาวเหรอ
0: เออ
1: ไม่ใช่หน้าจอคอมผมเสื่อม
0: ไปเปลี่ยนซะ
1: แต่ส่วนที่เป็นที่เรียกว่าคางดำคือส่วนที่เป็นกระจังหน้านะครับกระจังหน้าเนี่ยถูกออกแบบให้เป็นรูปทรงคล้ายๆตัว X นะครับทรงแบบ
0: เหมือน Xpander อย่างงี้
1: นะครับสีดำแล้วก็เป็นสีดำแบบเงาๆแบบที่เขาเรียกกันว่าเป็นโนกลอสเงาแบบดำสะท้อนอ่ะดำวับๆอ่ะนะครับพาดตั้งแต่ใต้ไฟหน้าไปจนกระทั่งถึงปิดช่องตรงกันชนหน้าพอดีเลยนะครับมันก็เลยทำให้ดูลักษณะเหมือนเป็นแกน X นะครับ
0: นี่
1: สวยงามดี
0: แกนี้ก็ต้องพี่แจ้เลยนะ
1: แกน X ก็สวยงามดีนะครับเดี๋ยวรอดูรูปในเส้นทางยานยนต์ละกัน
0: รอดูตอนนี
1: ้619,000บาท
0: แพงไหมล่ะ
1: เอ้ยเขาบอกให้ห้ามบอกราคาไม่อะไรกันนี้
0: แพงไหมล่ะอ้าวแพงไหม
1: แพง
0: ในขณะที่เดินมายืนหน้ารถไอ้ประหมอข้างดำคันนี้นะแล้วมองรถคันนี้อยู่ถอยหลังมา29
1: ครับ
0: หลังพี่จะพิงกับ Honda City ที่เป็นไฮบริดราคาพอๆกันแล้วจะซื้ออะไรอ่ะ
1: ครับ
0: ก็ลองดูพิจารณาดูนะครับเผื่อว่าใครเป็นแฟนมิตซูก็ว่ากันไป
1: ครับ
0: ก็ดูสวยดีดูสวยดีครับดูสวยดีในขณะที่ Isuzu นั้นก็ฝากมาเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: มีรุ่นRS เนี่ยไปจอดโชว์นะครับ Mil X The Next Peak เป็นรุ่น 4-wheel drive เครื่อง 3,000 DDI Maxforce นะครับรุ่น RS อันนี้ก็ไปจอดโชว์แล้วก็มีตัวแต่งโชว์ด้วยมีชุดสเกิร์ตด้วยนะ
1: ครับ
0: มีชุดสเกิร์ตที่ใส่สเกิร์ตมาให้ดูราคาใส่สเกิร์ตรอบคันอีก 20,000 กว่าบาท27,000อะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: ส่วนถ้าจะเอาตามรูปเลยเนี่ยล้อยางอะไรเนี่ยมันช่วงล่างก็ดูเป็นแสนเขาเอา Mil X มาแต่งใช่มั้ยพี
1: ่ครับ
0: มาใส่ชุดแต่งใส่ล้อแล้วเขาก็รถมันทรงสูงใช่ไหม
1: ครับ
0: เขาก็ปรับโหลดลงมาเป็นทรงแบบวีลับแค
1: ่ครับ
0: ก็ดูได้ดูดีอยู่นะอันนี้ก็จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับในเงื่อนไขก็มีโปรโมชั่นหลากหลายนะได้อยู่สำหรับใครที่สนใจผมว่าก็ไปดูที่โชว์รูมก็ได้นะถ้าไม่สะดวกมานะครับ
1: ครับ
0: ไปดูที่โชว์รูมก็ได้นะครับโตโยต้าเองก็มีโปรโมชั่นแคมเปญเยอะอยู่เหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าอย่าง BC4X นะครับหรือว่าพิกอัพนะ
1: ครับ
0: ก็มีราคาพิเศษหมดเลยนะครับ 30,000 300,000 อะไรสักอย่างผมจำไม่ได
1: ้
0: แต่พอเดินดูแล้วก็ดีอยู่นะแต่ว่ารถไม่มากในที่งานอาจจะรู้สึกว่าเสียเวลางานไม่ใหญ่มากงานเป็นกระจุกเล็กๆนะครับแต่ว่าไปตามโชว์รูมดีกว่านะ
1: ครับ
0: ซึ่งงานนี้ไม่มีรถไฟฟ้านะครับไม่มีรถไฟฟ้าม
1: าเรื่อง Honda City ใหม่นิดนึงเมื่อวานนี้หลังจากเปิดตัวไปนะครับ
0: ก็เปิดราคาเมื่อวานนี้เปิดราคา
1: เปิดราคานะครับก็มีคนถามผมเหมือนกันว่า City ตัวนี้เป็นรถที่นำเข้าจากอินเดียหรอนะครับ
0: เฮ้ย
1: ต้องบอกว่าไม่ใช่นะครับ
0: ประกอบบ้านเราดิ
1: ประกอบบ้านเราแต่ว่าเพียงแต่ว่ารุ่นนี้มันเปิดตัวที่อินเดียก่อนแล้วก็ตัวที่เปิดอินเดียเนี่ยเขาก็ผลิตจากโรงงานที่อินเดียนะครับ
0: อินเดียก็ผลิตอินเดีย
1: ใช่
0: หลายคนก็เลย
1: หน้าตามันเป็นหน้าตาเดียวกันรุ่นคือโฉมเดียวกันเลยล่ะนะครับคนก็เลยเข้าใจผิดคิดว่าอันนี้เป็นตัวนำเข้าจากอินเดียหรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งรุ่นตัวล่างสุด
0: I come from India
1: ฮัจจานะครับซึ่งตัวล่างสุดเนี่ยมันไม่ได้มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรเลยมันแบบดูการประกอบก็จะลดต้นทุนอ่ะไม่มีแผ่นปิดไม่มีอะไรต่างๆหลายอย่างในห้องเครื่องมันจะดูเหมือนแบบเป็นรถราคาถูกนะครับคนก็เลยรู้สึกว่าอันนี้มันงานอินเดียหรือเปล่า
0: ไม่ใช่
1: นะครับ
0: อินเดียก็อินเดียคือตอนแรกที่เราเห็นเนี่ยถ้าเห็นเราเห็นบีโอ
1: ครับ
0: บีโอนี่คือขายในอินเดียก่อนนะ
1: ใช่ครับ
0: ตอนนี้เลยนะอินเดียเลยนะ
1: ต้องเข้าใจว่าตลาดอินเดียเนี่ยรถเล็กไซส์เนี่ยบีโอสวิฟไซส์เนี่ยขายดีมาก
0: ใช่ตอนนั้นน่ะแล้วของอินเดียเนี่ยไอบีโอตัวเอาตัวบีโอนะไม่เอาอเมซนะ
1: ครับ
0: บีโอนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ที่เปิดประตูหลังที่เปิดประตูหลังเนี่ยไม่ใช่ที่เปิดประตูหลัง
1: ครับ
0: มันไม่ได้เป็นแบบบ้านเรา
1: ครับ
0: มันเอาไปซ่อนอยู่
1: ตรงเสาซี
0: เสาที่แบบที่เปิดประตูเป็นสีดำๆซ่อนไว
1: ้
0: มองไปแวบๆก็นึกว่าแบบไม่มีประตูหลัง
1: ใช่
0: แต่ว่าพอมาบ้านเราเนี่ย เราก็ถามว่าทำไมถึงเอาที่เปิดประตูมาไว้ตรงนี้ไม่เหมือนกับตัวที่อินเดีย
1: ครับ
0: เหตุผลก็คือว่าบ้านเราเนี่ยบางทีเนี่ยเด็กจะเปิดไม่ถึง
1: ครับ
0: เวลาจะเด็กๆตัวเล็กๆจะขึ้นรถเนี่ยมันเปิดประตูเองไม่ได้ประตูนั้นมันสูงแล้วเขาก็เลยเอาไว้ข้างล่าง
1: ครับ
0: ซึ่งไว้ตรงแบบอินเดียเนี่ยมันดูมีความเป็นสปอร์ตมาก
1: ใช่ใช่ใช่มันจะดูเหมือนเป็น2ประตู
0: ใช่
1: แต่สวิฟซูซูกิสวิฟยังซ่อนไว้ข้างบน
0: ใช่
1: นะครับ
0: นะครับก็มีอะไรที่คือถ้าจะดูรถบ้านเราไปดูอินเดียไม่ได
1: ้ครับ
0: แนะนำถ้าเกิดว่าใครแบบเฮ้ยรุ่นไหนจะเข้าบ้านเรานะดูรถไต้หวัน
1: อ่ะ
0: ดูไต้หวัน
1: โตต้านี่ต้องดูไต้หวันเลย
0: ไต้หวันเนี่ยมีรถโมเดลไหนขาย
1: ครับ
0: บ้านเราจะใกล้เคียงกับไต้หวัน
1: ครับ
0: เล็งที่ตรงนั้นแล้วเดี๋ยวจะมาบ้านเราแบบนี
1: ้ครับ
0: อืม
1: ครับก็ที่แจ้งไปนะครับไม่ใช่นะอย่าเข้าใจผิดนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องราคาก็ต้องแล้วแต่ว่าแต่ละท่านน่ะอันนี้ขออนุญาตไม่คอมเมนต์แล้วกันแพงถูกไม่ว่ากันเพราะตังค์ในกระเป๋าแต่ละท่านอาจจะไม่เท่ากันอย่างผมเนี่ย500ผมก็รู้สึกว่าแพงแล้วแต่อย่างพี่โจเนี่ย
0: ไม่ผมนี่นะ
1: 500นี่บอกสิว
0: ๆผมนี่บอกว่าอะไรก็แพงหมดอ่ะว่าขึ้นอยู่เงินในกระเป๋ากินข้าวขาหมูผมยังไม่เพิ่มไข่เพิ่มไส้เลยเพราะว่าผมธรรมดาครับพี
1: ่แต่ผมเห็นพี่ไปกินลูกชิ้นเนี่ยพี่เอาพิเศษตลอดเลยอ่ะ
0: ก็ลูกชิ้นเนี่ยไม่ได้ข้าวขาหมูนี่พูดถึงข้าวขาหมูกับลูกชิ้นไม่เหมือนกัน
1: ใช่ไหมนะคนเราอ่ะ
0: มีคุณพี่
1: คุยกับเพื่อนมันยังปริ้นปร้อนขนาด
0: มีคุณพี่ผมรอไหมครับทักเข้ามานะ
1: ครับสวัสดีครับพี
0: ่พี่เจี๊ยบพี่โจรับฟังอยู่ครับพี
1: ่ครับสวัสดีครับพี่ขอบคุณคร
0: ับ
1: พ
0: ี่บานนท์ไทย
1: ครับ
0: คนนนท์ไทยทักเข้ามาสวัสดีครับพี่
1: สวัสดีครับ
0: นี่คือกองเชียร์พี่เลยนะพี่บ่าวเนี่ย
1: นี่ครับ
0: นะครับแล้วก็คุณนัทสอนนิวรูม
1: ครับ
0: สวัสดีครับพี่เจี๊ยบพี่โจสวัสดีครับ
1: ครับเมื่อวานนี้วันที่1นะครับพี่ใครที่ทันยาของผมไว้
0: มีใครใกล้เคียงไหม
1: ขออนุญาตเช็คชื่อสักนิดนึงผมอ่ะโอ้โหลุ้นตั้งแต่เช้าเลยวันที่1อีกแล้วไม่ได้ลุ้นของตัวเองนะลุ้นของพี่ๆนี่แหละนะครับโอเคเรื่องราวเกี่ยวกับนี่คุณพี่บ้านนากลิ่นอายบอกว่าสวัสดีครับพี่โจ้คิดถึงพี่ทั้งสองคนนานๆได้มาฟังยินดีครับพี่สะดวกเมื่อไหร่ก็มานะครับส่งข้อความเข้ามาให้ได้ทราบกันเราก็ชื่นใจละนะครับจะพยายามหาข่าวสารมาฝากนะครับทั้ง4689899บอกว่าแอตราตัวท็อปเพิ่มอีกหน่อยได้ซิตี้ไฮบริดเลยครับ
0: ใช่
1: ตัว RS สวยด้วย
0: ใช่นะครับ
1: นะครับ
0: ก็แล้วมันประหยัดกว่ากันด้วยพอเป็นไฮบริดนะ
1: ครับ
0: อืมนะครับ
1: แล้วทำไมถึงผมฟังคุณโก้บอกว่า Mitsubishi เนี่ยโดนเรื่องของภาษีสุรากรที่ปรับใหม่อ่ะสรรพสามิตปรับใหม
0: ่ครับครับ
1: ใช่ไหมครับก็เลยทำให้ราคาเนี่ยมีข้อเสียเปรียบเพราะว่าเป็นรถพลังงานแบบ
0: เพราะรถคุณไม่มีมันไม่ได้ไฮบริดเนี่ย
1: ไม่ได้มีพลังงานไฟฟ้าม
0: าช่วยมีอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้ภาษีลด
1: ใช่ตามกฎหมายบ้านเราเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะงงว่าเกี่ยวอะไรตามกฎหมายบ้านเราเนี่ยถ้ารถที่มีพลังงานทดแทนนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียบปลั๊กหรือว่าจะเป็นไฮบริดภายในเนี่ยอันนี้จะได้ส่วนลดแม้กระทั่ง e-power ของนิสสันเนี่ย
0: คือถ้ารถที่ใช้น้ำมันอ่ะ
1: จะไม่ได้
0: รถใช้น้ำมันเนี่ยสิทธิพิเศษทางด้านภาษีเนี่ย
1: ครับ
0: คือคุณก็มีแต่ว่าไม่เท่ารถที่ใช้ไฟฟ้า
1: ใช่
0: หรือมีพลังงานทางเลือก
1: ครับ
0: ซึ่งถ้าเกิดว่าใครสมัยก่อนที่มีรถที่เอาชอบเอานำเข้ากันเยอะๆนะ
1: ครับ
0: เวลาเอารถนำเข้ามาจะจดประกอบหรือจะอะไรก็แล้วแต่เอาเข้ามาปุ๊บติดแก๊สครับตอนเข้าเนี่ยติดแก๊สมาเลยนะ
1: อ๋อครับครับ
0: พอติดแก๊สปุ๊บค่าอิมิชันมันเป็นศูนย
1: ์ครับ
0: เพราะเป็น LPG ถูกไหม
1: ครับ
0: ไม่ปล่อยมลภาวะไม่ปล่อยควันพิษก็เข้ามาปุ๊บก็ถูกไง
1: ครับ
0: พอใช้พอระหว่างซื้อไปปุ๊บก็ถอดแก๊สออก
1: ครับ
0: ก็กลับไปใช้เครื่องยนต์เหมือนเดิมอย่างเงี้ยเอาเข้ามาเพื่อเรียบหลบเลี่ยงภาษีแบบนี้ก็มี
1: ครับ
0: นะมันก็มีกลเขาเรียกอะไรนะกลเม็ดต่างๆพวกนี้ก็ใช้กันเต็มเหนียวนะ
1: ครับแต่ว่าระยะหลังนี้ก็ไม่ต้องแล้ว
0: ตอนนี้ก็พอเป็นไฟฟ้าเนี่ยก็ได้เอื้อประโยชน์ภาษีบางทีก็น้อยมากๆถูกมากๆนะครับอย่าง e-power เนี่ย
1: ใช่
0: ก็ถูกมากๆเพราะว่าเขาก็บอกว่าเครื่องยนต์เขา
1: ไม่ได้ใช้ในการขับเคลื่อนเลย
0: ใช่ใช้เป็นเครื่องปั่นไฟอย่างเงี้ยรถเขาก็ออกลูกเป็นลูกไฟรถไฟฟ้าซะ
1: ครับก็ได้สิทธิพิเศษทางภาษีด้วย
0: แต่เท่า EV อย่างเงี้ยก็ทำให้ลดราคาถูกได้
1: ซึ่งหลายๆบริษัทเขาก็ไม่ค่อยจะแฮปปี้กันเท่าไหร่บอกว่ามันมีเครื่องยนต์อะนะครับ
0: ในขณะที่ Honda City เห็นไหมก็เป็นไฮบริดปึ๊บพอไฮบริดเนี่ย
1: ได้สิทธิพิเศษ
0: น้ำมัน1ลิตรวิ่งได้ไกล3เคมอ่ะสมมุติ25ลิตร25โลลิตร28โลลิตรในขณะที่ Mitsubishi บอก10กว่าก็เรียบร้อย เสร็จยังไงคุณก็แพงกว่าแพงกว่าก็แข่งขันลำบากด้วย
1: ครับผมมีข่าวแจ้งนะครับมีข่าวแจ้งความคืบหน้าล่าสุดของทางด่วนสาย M82 รู้ไหมอยู่ตรงไหน
0: ไม่รู้ครับ
1: M82 ก็คือเส้นบ้านแพ้วพี่นครปฐมพระราม2อ่ะพูดง่ายๆนะครับซึ่งเส้นนี้เป็นทางเชื่อมนะครับระหว่างนครปฐมสมุทรสงครามแล้วก็เพชรบุรีนะครับเป็นส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จนะครับส่วนบ้านแพ้วนะครับล่าสุดนะครับเมื่อ2ชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองนะครับทางด้านของสำนักงานการทางพิเศษนะครับเส้นทางสายเนี้ยนะครับผู้ที่รับผิดชอบเนี่ยผู้อำนวยการได้ลงพื้นที่นะครับแล้วก็ตรวจความเรียบร้อยของงานนะครับปรากฏว่าแจ้งข่าวดีนะครับเตรียมที่จะเปิดให้ใช้ทดลองวิ่งตลอดสายนะพี
0: ่ก็คือไอ้เส้นอะไรนะ
1: เชื่อมต่อจากพระราม2นี่แหละนะครับไปถึงบ้านแพ้วนะครับจะเปิดให้ทดลองวิ่งเดือนหน้าเป็นต้นไปแบบฟรีนะนะครับ
0: มาแล้ว
1: มาพร้อมกับข่าวที่ร้ายก็คือปี72จะเก็บตังค์ฟรีไปก่อน3ปี
0: ก็ยังได้อยู่หลายปีอยู่ก็โอเคก็อย่าให้มันคือทางด่วนต้องแปลว่าทางด่วนนะครับ
1: ครับ
0: ผมอยากให้เข้าใจตรงกัน
1: ไม่ใช่ไปจำกัดความเร็ว60นะ
0: ทางด่วนแล้วก็จำกัดความเร็วแล้วก็มาไล่ปรับกันคุณเก็บตังค่าถนนด้วยนะ
1: ครับ
0: คนต่างจังหวัดกับคนกรุงเทพแตกต่างกันคือคนต่างจังหวัดใช้ถนนโล่งๆไม่ต้องเสียค่าถนนนะครับ
1: ครับ
0: กรุงเทพออกจากบ้านเลี้ยวขึ้นทางด่วนเสียค่าถนนแล้วนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ขึ้นไปติดไม่ต่างกับข้างล่าง
1: ครับ
0: พอมีจังหวะโล่งๆหน่อยได้ขับได้ระบายอารมณ์ซะหน่อย
1: โดนด่านจับความเร็ว
0: ต้องเข้าใจว่าทางด่วนแปลว่าทางด่วนนะครับแล้วก็ทางข้างล่างเนี่ยเป็นที่เป็นฟรีเวย์เนี่ยควรจะเรียบกว่านี้นะครับฝาท่อเยอะมากนะครับ
1: ปัญหาเรื่องฝาท่อกับระบบพื้นผิวจราจรที่ไม่เรียบเนี่ยนะไม่รู้เราจะบ่นให้ใครฟังดีนะ
0: ท่านนายกผมไม่บ่น
1: ท่านนายกก็หนีไปฝรั่งเศสซะด้วย
0: ฝรั่งเศสมีถนนขรุขระไหมฝาท่อมันเรียบไหมฝาท่อมันเรียบไห
1: ม
0: ไม่ฝาท่อมันเรียบไหมรู้ว่าฝาท่อมันมี
1: มันไม่เอาท่อไว้การถนนแบบไทย
0: ท่อมันยังมาอยู่บนบาทวิถี
1: ใช่
0: ท่อมันอยู่บนทางเท้าไหม
1: ครับ
0: เขาจะไม่ไว้ข้างล่างกันนะ
1: ครับแต่ถนนของเขาที่ไม่เรียบเนี่ยมันจะเป็นถนนอิฐถนนบางส่วนบางช่วง
0: ถนนมันจะเป็นถนนที่เป็นโบราณเก่าๆที่ใช้ก้อนหินมาเรียง
1: ใช่แต่เขาจะอัดแน่นแล้วก็ตรงช่องว่างระหว่างอิฐเนี่ยเขายังมีทรายไม่มันไม่ใช่ทรายเป็นผงปูนอะโรย
0: แล้ววิ่งมีเสียงดังยังหนักหูเลยล่ะ
1: ใช่
0: ครับแต่เขาก็จะวิ่งกันเพราะถนน
1: แต่เรียบไงดังแต่เรียบ
0: ใช่แต่ของเรานี่คือเรียบแต่ดัง
1: ครับ
0: เวลาขึ้นฝาท่อตกฝาท่อเนี่ยทำให้มัน
1: ของเราไม่เรียบและดัง
0: ฝาท่อเนี่ยทำให้มันเสมอกับถนนเนี่ยยาก
1: ไม่ได้ไม่ได้มันผิดหลักวิศวกรรม
0: คือพอทำถนนเสร็จฝาท่อต้องผุบลงไป
1: หรือบางอันจะลอยขึ้นมา
0: ไอ้ลอยขึ้นมาก็ปาดทิ้งสิครับไอ้อันที่มันจมอยู่ก็รถเขาจะใส่ฮับลิงเห็นไหม
1: พี่
0: เวลาหนุนล้อเขาใส่เขามีฮับลิงใช่ไหม
1: ครับ
0: พี่กึ่งฮับลิงมาวางเลย
1: ไม่ได้
0: เท่ากับถนนแล้ว
1: ไม่ได
0: ้พี่รู้ไหมว่าซ่อมช่วงล่างเนี่ยมันไม่ได้ถูกนะรถอ่ะ
1: เผื่อมันซุดเผื่อถนนซุด
0: ซุดก็เสริมฮับลิงขึ้นไปอีก
1: เผื่อฮับลิงเสริมเอ้ยเผื่อฮับลิงซุดจะได้ลงมาเท่าถนนอีก
0: โอ้ยสงสารพวกที่เขาขับรถขับลากันบ้าง
1: แล้วจะให้มอเตอร์ไซค์ชิดซ้าย
0: โอ้โหไม่ได้คว่ำ
1: ทั้งท่อทั้งแผ่นปูนที่ไม่เท่ากันทั้ง
0: รถที่ออกจากซอยที่ไม่ระวัง
1: แล้วช่วงนี้ฝนตกน้ำขังพื้นถนนเริ่มเป็นหลุมเป็นบ่ออีกทรายทั้งนั้นนะครับโอ้โหเพราะนั้นสงสารน้องๆไรเดอร์เลยด้านไหน
0: ๆมอเตอร์ไซค์ระวัง
1: ลำพังขี่ก็ไม่มองทางอยู่แล้วต้องมองหน้าจอตลอดเวลาแล้วด้วย
0: ขี่มอเตอร์ไซค์นะระวังนะแปะหมากระลาทรายจำไว้เลยนะครับ
1: ครับ
0: นะแปะหมากระลาทรายเนี่ยอย่าเข้าใกล้นะฮะ
1: ครับก็ต้องแหมเป็นทุกข์จริง
0: พี่บิวเดอะคอปบอกว่าสว
1: ั
0: สดีครับพี่ๆถ้าเจอรถติด 2-3 ชั่วโมงขยับทีละคืบน้ำมันก็เหลือติ่งเม็ดสุดท้ายแวะจอดก็ไม่ได้ควรปิดหรือเปิดแอร์ดีกว่ากันดีกว่าปิดแอร์แล้วกลัวเครื่องฮีทเครื่องเปิดแอร์แล้วกลัวน้ำมันหมดควรทำไงครับไม่หมดง่ายๆพี่เวลาน้ำไฟโชว์สมมติว่าพี่วิ่งมาไฟโชว
1: ์ปึ้งวิ่งต่อยได้เท่าไหร่ครับ
0: ไฟโชว์เนี่ยรถเนี่ยนะครับเขาจะต้องทำให้พี่วิ่งเนี่ยอย่างน้อยนะ
1: อย่างน้อยนะพี่
0: อย่างน้อยของค่าเฉลี่ยของทุกยี่ห้อ
1: วิ่งต่อไป
0: ต้องมี60โล
1: ใช่
0: 60กิโลเมตรต้องวิ่งได
1: ้พี่โจจำได้ไหมตอนที่เราเอาโตโยต้าไฮลักซ์วีโก้ไปทดสอบที่ทะเลทราย
0: พี่ไฟโชว์เนี่ยวิ่งอยู่2วันพี่ยังไม่หมด
1: ไฟแดงแล้วไฟโชว์แล้ววิ่งอีกเท่าไหร่นะ
0: 2วัน
1: ระยะทางประมาณเท่าไหร่จำได้
0: เป็น100แต่อันนั้นอากาศมันไม่เหมือนกัน
1: ครับ
0: คือมวลความหนาแน่นของอากาศที่ในกรุงเทพเนี้ย
1: ครับ
0: ที่ตรงนู้นเนี่ย
1: สี่ร้อยกิโล
0: เมตร
1: ด้วยผมจำไม่ผิด
0: คือมันต่างกันแต่ว่าวิ่งได้ครับวิ่งได
1: ้ครับ
0: เขาไฟโชว์แล้วเนี่ย60-80กิโล
1: ครับ
0: กิโลเมตรนะวิ่งได้ระยะทาง
1: ต่อให้รถติดก็ต้องมี
0: ติดก็ไปได้
1: 2-3ชั่วโมงก็ไปได้พี่
0: ไม่ต้องเครียดถ้าไม่ต้องเครียด
1: ครับ
0: มันไม่ดับง่าย
1: ๆแต่อย่าทำแบบนี้บ่อยๆอย่าแบบปล่อยให้ไฟแดงขึ้นบ่อยๆอันนี้มันจะมีผลทำให้ปั๊มติ๊กเสื่อมเร็ว
0: เพราะมันถ้านั้นหมายความว่าถังน้ำมันพี่มีตะกอนมีอะไรเงี้ยมันจะดูดเข้าไปแต่ว่ามันก็ต้องดูดเหมือนเดิมแหละไม่เป็นไรหรอกวิ่งได
1: ้ครับวิ่งได้ไม่ต้องกังวลครับ
0: เปิดแอร์เหมือนเดิมครับ
1: ครับ
0: เปิดเพลงฟังด้วย
1: ถ้าไม่เปิดเดี๋ยวมันจะร้อนพี
0: ่
1: นะครับคุณพี่บ่าวนนทัยบอกว่าซื้อวิทไปติดแก๊สไหมพี่ๆดีครับพี
0: ่วิทผมแนะนำให้ใส่แก๊สถังโดนัทนะครับ
1: ครับ
0: ไซส์42ลิตรไว้แทนยางอะไหล่ใต้ท้องรถแต่ว่าเป็นถังแบบนี้นะถ้าถังวิทเนี่ยถ้าเป็นถังที่ติดนอกรถอ่ะมันมีถังในรถกับนอกรถนะถังโดนัทอ่ะ
1: ครับ
0: ถ้าถังนอกรถมันจะใหญ่แล้วมันจะเกะกะ
1: ใช่แล้วมันจะเสียบุคลิกรถไปเลยพี
0: ่
1: แทนที่จะเป็นรถแบบ
0: ซื้อแบบถังที่อยู่ในรถนี่แหละแต่ไปติดตรงใต้ยาง
1: เอาไว้ใต้ท้องใต้พื้นพี
0: ่วิ่งดีเลยนะครับขับสนุกเลยนะแล้วก็เครื่องยนต์ก็เป็นตัวเดียวกับคัมรี่ตัว 3.0
1: ถ้าเกิดปัญหาวิ่งไปยางรั่วยางแตกไม่ใช่ปัญหาของเราพี่โทรหาเพื่อนให้เพื่อนมาช่วยครับพี่
0: อันนี้มันเป็นนิสัยนะครับเวลาไปเที่ยวเวลามีความสุขมันเรียกคนอื่นไป
1: แน่นอน
0: เวลารถเสียเรียกผมบอกไปเรียกเพื่อนมึงสิ
1: เอ้าเรามีเพื่อนไปทำไม
0: ไม่นะไม่มีแล้วครับตอนนี
1: ้ไม่ไปแล้ว
0: ไม่ไปแล้วครับต่อให
1: ้ไม่เป็นไรครับพี่ยังไงผมให้กำลังใจให้พี่แล้วกันถ้ารถเสีย
0: ไม่เป็นไรพี่ใช้ได้ขับสนุกขับสนุกแล้ววิ
1: ทย์น่าใช้พี่น่าใช้จริ
0: ง 2.0 คิวครับ
1: ใช่
0: พี่จะได้หลังคาสลูปด้วย
1: วัสดุข้อดีของ
0: วิทนี่คือเป็นโมเดลที่ยกมาจากญี่ปุ่นเลยนะ
1: ครับญี่ปุ่นทั้งคันนะครับ
0: ญี่ปุ่นนะครับถือว่าดีมากๆนะอาจจะเป็นตัวเดียวกับสไตล์คล้ายๆกับที่ตอนที่เอาพีอุสเข้ามา
1: ใช่
0: แล้วโดนฟ้องโดนไปพันกว่าล้าน
1: ใช่ครับใช่
0: นะครับวิทก็เหมือนกันโมเดลเดียวคือญี่ปุ่นวิ่งยังไงของเราเหมือนกันหมดทุกอย่างนะครับ
1: ครับ
0: มีบางอย่างเท่านั้นนะที่ซื้อมาเสริมชุดแต่งตามคลับเนี้ยเอามาใส่ให้เหมือนญี่ปุ่นก็ได้เพราะว่านี่ก็เหมือน
1: รถญี่ปุ่นอยู่แล้วขับดีมากนะครับแบบดีมากจริงคุณพี่ผมหล่อไหมครับบอกว่าไม่อยากพูดเลยครับพี่พูดแล้วมันช้ำใจทะเบียนรถคันใหม่94เลขออก95พูดแล้วเศร้าครับแต่งวดหน้าสู้ใหม่ครับ
0: นี่มันนักสู้ตัวจริงนะ
1: ผมเชียร์พี่จริงๆเลยผมเนี่ยลุ้น
0: สู้นะครับ
1: พี่ว่าพี่ช้ำใจแล้วผมน่ะช้ำกว่าพี่นะครับคุณพี่จอยบางจากบอกว่าสวัสดีครับพี่เจี๊ยบพี่โจ้ขอความคิดเห็นหน่อยครับเรื่องคุณหมอวรงค์อยากให้ตำรวจเลิกตั้งด่าน
0: ไม่ใช่คุณหมอวรงค์อย่างเดียวผมก็อยากให้เลิก
1: ผมว่าทุกคนนะอยากให้เลิกเผลอๆตำรวจเองก็อยากเลิก
0: ไม่คือด่านนะด่านอะไรคืออ่ะด่านอะไรมันมีด่านกวดขันวินัยจราจรด่านแอลกอฮอล
1: ์
0: ด่านความเร็ว
1: ด่านความมั่นคงไม่เกี่ยวนะ
0: สารพัดด่านเนี่ยเอาอะไรเอาอะไรเลิก
1: ด่านรีดไถเฮ้ยไม่มีขอไป
0: ควรจะมีอะไรอ่ะพี่ว่าควรจะมีอะไรพี่จอยคิดว่าคือเลิกทั้งหมดคงไม่ได้พี่คิดว่าอ่ะควรจะเหลือสักอันนึงเหลืออะไรไว
1: ้ด่านค่าเทอม
0: ไม่รู้เขาเรียกอะไรนะตอนนี้มันเปิดเทอมหมดแล้วด่านแอลกอฮอล์เงี้ยอ่ะผมเห็นด้วยด่านแอลกอฮอล์แต่พี่อย่าไปตั้งนำแบบตามหน้าร้านเหล้าจริงๆสงสารเขาทำมาหากินบางคนนะอ่ะแต่ว่าอย่างเพื่อนผมเนี่ยบอกว่าผมเลิกงานสมมติผมแบบแวะกินข้าวแล้วเบียร์สักขวดนึงกลับบ้านเงี้ย
1: ครับ
0: ไม่ได้แล้วนะคือเบียร์ขวดก
1: ็มันเกินแล้วหรอ
0: มันเกินแต่ว่าเขาบอกว่าเขาก็ไปกันได้หมดทุกคนแต่ว่าทำอย่างเงี้ยร้านก็ขายไม่ได้สมมติพอสองทุ่มตั้งแล้วเงี้ยเลิกงานมากินข้าวกินอะไรขับรถสองทุ่มโดนแน่นอน
1: ม
0: ันก็เราบอกว่าร้านก็คนก็ไม่กินร้านก็เจ๊ง
1: ครับ
0: คราวนี้ร้านอาหารเจ๊งหมดคนก็ไม่ไปคนแต่คนกินเหมือนเดิมแล้วไปกินที่บ้าน
1: ครับ
0: ร้านอาหารก็เจ๊งกู้เงินทองมาเปิดร้านก็เจ๊ง
1: ครับ
0: แต่อย่าบอกว่าแล้วตำรวจจะอยู่ยังไงถ้าไม่ตั้งด่านอย่าพูดแบบนี้นะ
1: ไม่มันไม่เกี่ยวกับ
0: ผมแค่อยากก็ถ้ามีนะมีหลายกอฮอแต่พี่รู้เวลาหน่อยอ่ะสมมติพี่ตั้งไหนพี่บอกไปเลยเวลาเท่านี้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยเขาจะได้รู้หรือว่าเขาจะได้ยังไงไง
1: ครับ
0: ก็สงสารนะทุกมุมผมก็สงสารคนที่โดนเกิดอุบัติเหตุได้รับประสบอุบัติเหตุจากคนที่ขับรถด้วยความที่เมาแล้วขับแล้วไปทำให้เขาเกิดอุบัติเหตุเงี้ยอันนี้ผมก็เข้าใจมุมนี้นะแต่มุมคนที่ค้าขายก็ส่วนนึงมุมที่กินก็ส่วนนึงมันต้องค่อยๆไม่รู้จะไปออกทางไหนอะ
1: ครับ
0: เห็นใจทุกฝ่ายซึ่งเลิกผมก็เลยเลิกไม่ต้องกินไม่ต้องไปดิ้งที่ไหนละพอเนาะอ้าวตอนหายใจอ่านต่อสิครับ
1: อ้าวอ๋อกำลังทำใจอยู่ครับพี่
0: พี่บ่าว
1: คุณพี่บ่าวนนท์ไทยบอกว่าฝาท่อทำมอเตอร์ไซค์ผมยางแตก2ล้อเลย
0: โอ้โห
1: จะไป
0: สองล้อเลย
1: โอ
0: ้คุณพี่วิ
1: ครับ
0: วิอะไรเนี่ยวินัยนะครับรบกวนช่วยคุยที่เปิดใหม่ไอโอนิกไฟท์และเลข6ทีเลข6ทีด้วยครับ
1: ครับ
0: Ionic Flight มันเพิ่งเปิดตัวใหม่ไปนะครับเมื่อวัน2วันนี้เองนะเป็น Ionic Flight N-Line ตัวใหม่นะครับ1,699,000
1: ครับ
0: ราคาพิเศษ Early Bird ก็1,399,000คือลดไป 300,000 น่ะ
1: ครับ
0: นะก็จริงๆแล้วรถตัว Hyundai Ionic เนี่ยนะครับมันจะบอกว่าสวยผมก็ดูว่ามันแบบเออมันก็แปลกๆ
1: มันยูนิค
0: มันเป็นรถต้นแบบเนี่ยคือรถของ Hyundai ในปี1972
1: ครับ
0: แล้วก็เอาแบบนั้นน่ะมาทำเป็นรถไฟฟ้าในวันนี้มันก็เหมือนคุณได้ขับรถไฟฟ้า
1: ย้อน
0: ยุควินเทจมาก
1: ๆครับ
0: ก็เลยดูหน้ารูปร่างหน้าตาทรงตอนแรกดูแปลกตามากแต่หลังๆเริ่มออกมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็เฮ้ยมีคนขับบนท้องถนน
1: ครับ
0: แปลว่ามันต้องถูกใจ
1: ครับ
0: เพราะจัดไปล้านกว่าบาทเลย
1: มันดูแอนทีกมันดูแปลกๆมันดูยูนิค
0: แต่ภายในก็ดูล้ำนะ
1: ก็ธรรมดา
0: ภายในก็ดูล้ำภายในก็ดูล้ำนะครับ
1: ครับ
0: นะก็เดี๋ยวรอดูในอันนี้ไปดูไปถ่ายมาเหมือนกัน
1: ขับแล้วเป็นไงครับ
0: ก็รถไฟฟ้าพี่ไปขับแล้วรถไฟฟ้า
1: ผมว่าช่วงล่างมันดีนะ
0: เออรถไฟฟ้าทั่วไปแต่ว่าถ้าเกิดช่วงล่างเนี่ยพูดถึงช่วงล่างเนี่ย
1: ครับ
0: ดีกว่าของจีน
1: ดีกว่าจีนแน่นอนนะครับ
0: แล้วเลข6คู่ด้วย6คู่ทีด้วยครับนี่คืออะไรพี
1: ่น่าจะ
0: J คู่6ที
1: อ๋อตัวออฟโรดอะฮะ
0: J คู่6ทีนะครับอันนี้ก็เออผมก็ไปมาเหมือนกันนะ
1: อ
0: ่ะผมก็ไปงานเขามั่วเหมือนกันช่วงนี
1: ้ครับ
0: J คู่6ทีเป็น4 wheel drive กับ2 wheel drive มี2รุ่น
1: ครับ
0: นะครับ
1: ล่าสุดพี่เอ๊ะเพื่อเอาไปลุยออฟโรดมาไง
0: ใคร
1: พี่หอมหมกเราอะ
0: ใครพี่หอมอ๋อผมบอกจะเชงเหรอ
1: ครับ
0: เลิกไปแล้ว
1: เลิก
0: เจคู่6ทีก็ดูดีนะถ้าถามคู่นี้เหร
1: อ
0: ผมชอบเจคู่6ทีนะครับแต่ว่าผมคงไม่ซื้อ4Wheel Drive ผมว่ามันแพง
1: เอามาเปรียบเทียบกันเหรอ
0: ผมว่ามันแพงเอางี้6ทีเนี่ย999 990,000อีก100นึงครบล้าน
1: คือ
0: 4Wheel Drive นะ
1: ครับ
0: เจคู่6ทีนะครับ
1: ไลออนิกไฟ
0: ไอโอนิกไฟล้าน3
1: เออแพงกว่านะ
0: แพงกว่า 400,000
1: ใช
0: ่ 300,000
1: 300,000กว่า
0: เออ 400,000 น่ะ
1: ครับ
0: แพงกว่าประมาณ 400,000 บาท
1: ครับ
0: 6ทีก็ดูดีอ่ะดูบึกบึนดี
1: ใหญ่กว่าด้วย
0: แต่ก็คือชอบทรงมากกว่าไง
1: มันแล้วแต่สไตล์เลยนะถ้าไปสปอร์ตนี่ต้องไปไอโอนิกไฟล
0: ์มันดูเท่
1: แต่ถ้าแบบเอาบึก
0: มันดูย้อนยุคมันดูเหมือนแบบback to the future
1: เอาเป็นว่าถ้าคุณอยากขับ Land Rover Discovery 3แล้วไม่มีตังค์ซื้อคุณซื้อคันนี้เลย
0: ก็ล้านหนึ่งล้านหนึ่งแต่ว่าถ้าตัวขับเคลื่อน2ล้อก็จะถูกลงมาอีก
1: ครับ
0: ครับ
1: ครับคนละสไตล์เลยนะครับแต่ช่วงล่างตัวเจคู่นี่ผมยังไม่เคยขับพี่ขับแล้วเป็นไง
0: เจคู่ผมก็ยังพี่ผมยังไม่ได้ไปเอามาคิวยาวยาว
1: ครับ
0: คิวยาวหรือไม่ให้ยืมก็ไม่รู
1: ้ก็พี่ก็ชอบอย่าไม่ต้องพูดเรื่องจริงมากก็ได้คุณผู้ฟังไม่รู้หรอกพี่ก็ช
0: มเขาก็มีไปขับกันนะครับแต่ว่า
1: เขาไม่เรียก
0: เขาไม่เรียก
1: ล่าสุดนี้เขาไม่เรียกไปงานเปิดตัวแล้วไม่เรียกไป
0: ที่ไปงานเปิดตัวนี่คือผมขอเข้าไปนะเขาไม่ได้นั่นแหละผมขอเข้าไป
1: ครับ
0: จะได้มีข่าวมาคุยกัน
1: ครับผมคุณพี่ตร็อกนะครับบอกว่าซิตี้ใหม่ทำไมไม่มีข้อมูลว่าไฮบริดใช้ไฟฟ้าได้กี่กิโลแต่ย่ออื่นบอกว่าใช้ไฟฟ้าได้100กว่าถึง200โลเมื่อวานไปดูมาครับ
0: พี่ดูซิพี่ดูซิ
1: Honda City ใหม่ไฮบริดนะครับไม่ได้จริงๆที่บอกว่า
0: วันนี้วันนี้ทดสอบรถ
1: ใช่วันนี้เป็นวันที่ทดสอบรถกันนะครับ
0: ทดสอบรถไฮเอเนซิตี้ไฮบริดวันแรกก็ไม่มีชื่อไปเหมือนกัน
1: มีแต่ข้อมูลบอกว่า อัตราประหยัดอยู่ที่27ถึง20 29กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแต่ว่า
0: อ
1: ัน
0: นี้เป็นอีโคสติ๊กเกอร์ที่บอกนะใช้จริงอาจจะไม่ถึงหรือใช้จริงไม่น่าจะถึงถ้าพวกพี่ขับเอาจริงเพราะว่าไอ้ตัวเลขเหล่านี้มันบางทีก็ทำในห้อง
1: ในเงื่อนไข
0: ในห้องทดลอง
1: จำกัดครับ
0: วิ่งบนห้องทดลองไม่มีแรงปะทะลมบ้างไม่มีสภาพแวดล้อมที่รถติดอะไรอย่างนี้ด้วยนะแล้วก็ถ้าเกิดจะใช้จริงมันก็ดูอึดอัด
1: ครับ
0: ขับจริงอาจจะไม่ถึงแต่ว่าคิดว่าใกล้เคียง
1: ครับเดี๋ยวผมขอติดไว้เดี๋ยวผมขออนุญาตไปเช็คดีกว่าช่วงพักครึ่งนี้เลยดีกว่าเดี๋ยวลองโทรไปถามพักพวกดูว่ามันเป็นยังไงเอาจริงๆอยากรู้จริงๆว่าตกลงมันวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนได้ไหมได้เท่าไหร่นะครับ
0: พี่มิก
1: ครับ
0: มิกมาคัส
1: ครับ
0: เปิดแอร์แล้วมีกลิ่นขี้หนูเปลี่ยนกองแอร์แล้วเจอขี้หนูแต่ไม่หายกลิ่นน่าจะมาจากตู้แอร์เป็นมาแล้ว2วันมีวิธีแก้ไขยังไงบ้างครับไม่อยากถอดแอร์
1: ออกมาล้าง D-Max รุ่น2012
0: โอ้โหพี่ถ้ามันเข้าไปได้ขนาดนี้แล้วมันเข้าไปได้ยังไงวะ
1: ตอนตัวเล็กๆไง
0: เราใช้รถทุกวันมันก็ไม่น่าจะที่เยอะแยะไม่เข้าม
1: ันมีความชื้นเข้าไปตอนนั้นเนี่ย
0: ยังไงก็ต้อง
1: ถอดแล้ว
0: ต้องเคลียร์พี่ต้องเคลียร์ระบบไม่งั้นเราทนแบบนี้ไม่ไหวนะพี่นะ
1: มันไม่ได้หายไปง่ายๆด้วยพี่
0: ใช่ตอนแรกว่าคิดว่าตอนแรกสองบรรทัดแรกนึกว่าเป็นเรื่องความชื้นถ้ามันมีขี้หนูจริงๆในที่กองเนี่ยแปลว่ามันต้องเข้าไปตรงโบโวที่เข้าได้เข้าตรงรูที่อากาศที่วิ่งเข้าได
1: ้ครับ
0: คือยังไงพี่ก็ต้องถอดถ้ายังไม่อยากถอดตู้พัดลมมันแยกออกมาได้ไหมถอดทำความสะอาดแต่ว่าไงก็ต้องทำ
1: ก็ต้องล้างที่ตู
0: ้ต้องล้างแล้วมันหรือมันมีน้ำยาที่ฉีดในท่อแอร์ไหม
1: หมด
0: ที่ฉีดไม่รู้หมดหรือเปล่าไงไอ้ที่เป็นกระป๋องนะครับพี่แล้วก็ฉีดเข้าไปตามท
1: ่ออ
0: ฉีดเข้าไปจากรูอากาศอ่ะใช่ป่ะ
1: ครับ
0: ฉีดเข้าไปจนกับโฟมมันจะล้นออกมาที่รูข้างนอก
1: มันจะดัน
0: แล้วเดี๋ยวมันก็ค่อยๆดันออกไปแต่ว่าเราก็ไม่ชัวร์ว่
1: าในเรื่องของแบคทีเรียอะไรพวกนั้นมันจะกำจัดได้แค่ไหนเราไม่ม
0: ั่
1: นใจจริง
0: ๆนะ
1: นะครับ
0: แต่ว่าให้ดีนะพี่มันล้างเถอะหรือมาล้างเลยดีกว่า
1: ครับ
0: ปลอดภัยแน่นอน
1: เอ๊ะใครไปบ้างงานซิตี้เดี๋ยวผมจะได้ยกหูโทรหา
0: ไม่รู้
1: นะครับมีพี่จอยบอกว่าไม่อยากให้เลิกเพราะขนาดมีก็ยังมี
0: ก็ยังทำผิดกฎหมายเยอะแต่อยากให้ตั้งแบบมีมาตรฐานหน่อยไม่ใช่ลับๆล่อๆโอ้อันนี้จริงครับพี่อ
1: ันนี้เห็นด้วยเลย
0: อันนี้คือตั้งก็ตั้งให้มันแบบ
1: อย่างที่ผม
0: เปิดไฟให้มันชัดเจน
1: อย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าผมอยู่บนถนนสุทธิสารวิ่งมุ่งหน้าไปสะพานควายรถติดแล้วแบบเกือบเห็นอุบัติเหตุเพราะรถที่มาจากสะพานควายเลี้ยวเข้ามาแล้วต้องเบรกกันตัวโกงพอด่านตั้งอยู่ตรงนั้นไม่ถึง50เมตรจากแยก
0: คือแล้วบางทีแอบแต่ถ้ามันแอบได้ตรงโค้งมีตรงโค้งไง
1: นะครับมันอันตรายมากนะฮะ
0: แล้วพอรถเขาล้มเขาอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ครับ
0: พี่ก็เก็บกองไฟของพี่แล้วก็กลับไป
1: มีคุณฟังถามเข้ามาว่าพี่จอจอครับโอ้ยกันเดี๋ยวผมพักก่อนดีไหมพี่โจ้
0: พักก่อนดีกว่าครับข้างหน้าตรงนี้มีนี่เต็มเลยฝั่ง
1: ได้
0: สี่แปดก็แป
1: ดครับพักสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวมีมาตอบคำถามเรื่องการใช้รถยนต์นิดหน่อยนะครับพักสักครู่หนึ่งครับ
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยโจ้บางกอกน้อยดินทรารัตน์และเจี๊ยบบางหลวงคทาทอง
3: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
2: บอลโลกสตอรี่
4: World Cup ครั้งสุดท้ายของตำนานเมสซี่และโรนัลโดโลกฟุตบอลกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญที่สุดเมื่อสองสุดยอดนักเตะแห่งยุคอย่างลีโอเนลเมสซี่และคริสเตียโนโรนัลโดเดินทางมาถึงช่วงปลายของอาชีพแม้เมสซี่จะคว้าความสำเร็จสูงสุดไปแล้วในฟุตบอลโลก2022แต่แฟนบอลทั่วโลกยังคงหวังที่จะเห็นเขาโลดแล่นในฟุตบอลโลกครั้งนี้ในวัยเกือบ39ปีเช่นเดียวกับโรนัลโดที่ยังคงรักษาสภาพร่างกายได้อย่างมหัศจรรย์ ทัวร์นาเมนต์ปี2026จึงเปรียบเสมือนการเต้นระบำครั้งสุดท้ายหรือ The Last Dance ของเหล่าตำนานขณะเดียวกันก็เป็นเวทีแจ้งเกิดของดาวรุ่งอย่างคิลียันเอ็มบัปเป้เออร์ลิงฮาลันและวินิซิอุสจูเนียร์ที่พร้อมจะก้าวขึ้นมาเป็นราชาลูกหนังคนใหม่สืบต่อจากรุ่นพี่
5: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลก

0: 1-800-636-6736มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยโจ้บางกอกน้อยดินทรรัตน์และเจี๊ยบบางหลวงคทาทอง
1: กลับเข้ามาช่วงที่2ของรายการมอเตอร์อินเทรนด์ครับมีข้อความทางฝั่ง4689899เพียบนะฮะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับครับแอตราดตัวท็อปเพิ่มอีกหน่อยได้ซิตี้ไฮบริดเลยครับตัวหน้าสวยๆนะครับแล้วก็ประตูหลังบีโอที่อินเดีย
2: ครับ
1: ไม่มีเด็กเล็กหรอครับพี่โจจากพี่เจของเดิมที่อินเดียอาจจะไม่มีเด็กก็ได้นะครับ
2: ถ้าอินเดียพอมีเด็กเล็กแล้วไม่มีตังค์ซื้อรถพี่เกี่ยวไหม
1: นะครับแล้วก็พี่ๆจอจอครับ
2: ครับ
1: ถ้าเราเลทการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องออกไปสัก 3-5,000 กิโล
2: ครับ
1: จากระยะที่ต้องเปลี่ยนทุกหมื่นโลแบบนี้เครื่องยนต์จะมีปัญหาหรืออันตรายอะไรระหว่างขับรถไหมครับขอความรู้ครับก็ไม่มีครับไม่เป็นไรครับได้อยู
2: ่ครับ
1: คือพี่จะเลทออกไปเนี่ยถ้ามันไม่ขาด
2: นิดหน่อย
1: น้ำมันไม่ขาดนะ
2: ครับครับ
1: ถ้ามันยังอยู่ในระดับนั้นอ่ะก็ได้ครับไม่เป็นไรหรอกครับ
2: ครับครับ
1: แต่ถ้าพี่ใช้แบบโจออยแอดดิทีฟนะพี่เลทไปเลยครับ
2: นี่ยังไง
1: เอาจริงได้ได้จริ ง
2: ช่วยได้ช่วยได้เยอะมาก
1: เพราะว่ามันเป็นสารปรุงแต่งที่ใส่เข้าเพิ่มเข้าไป
2: ครับ
1: เพิ่มประสิทธิภาพให้กับ
2: เออนี่ไงจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องใหม่ก็ลองสักกระป๋องนึงจะได้รู้เลย
1: พีอูสปีกนก
2: ครับ
1: หน้ากับแบล็คพวงมาลัยความปลอดภัยซ่อมอันไหนก่อนดีครับงบน้อยขอบคุณครับปีกนกกับแบล็คพวงมาลัยปีกนกกับแบล็คพวงมาลัยแบล็คพวงมาลัยมันเป็นอะไรอ่ะแบล็คอันนี้มันแบล็คไฟฟ้ามั้ยต้องไฟฟ้ามั้ย
2: ฟิวส์แบล็คไฟฟ้าครับ
1: ปีกนกกับแบล็คพวงมาลัยซ่อมอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนเนาะ
2: ม
1: ันใช้คู่กันด้วยนะ
2: ใช่คืออันดับแรกเลยปีกนกก็โอ้โหคิดยากมากอ่ะ
1: เออว่ะเพราะมันต้องจริงๆ
2: มันต้องไปด้วยกัน
1: มันต้องรื้อมันต้องรื้อนะทำพร้อมกันไปเลยอย่างเงี้ยมันจะคุ้มกว่าแต่ถ้าบอกงบน้อยปุ๊บโอ้ผมจะเปลี่ยนอะไรก่อนถ้าเป็นผมอ่ะนี่ผมคิดเลยนะ
2: ความสึกหรออ่ะปีกนกมันจะสึกไปได้แล้วไ
1: ม่ปีกนกมันก็กระเด้งปึ๊กกุ๊กกึ๊กมันจะดัง
2: ใช่
1: แต่มันก็จะทำให้รถบกแบบบกแบบสมมติถ้าลูกหมามันไปหมดแล้วนะ
2: ครับ
1: แต่ถ้าแหลกพวงมาลัยถ้ามัน
2: ก็จะระยะฟรี
1: มันเลี้ยวแล้วมันติดหรือมันแข็ง
2: ยังไงล่ะระยะฟรี
1: เอาจริงถ้าเกิด
2: มันไม่คม
1: ก็ต้องปีกนกแล้วก็ขับเบาๆไปก่อน
2: เออทำเลือกทำปีกนกก่อนครับ
1: นกหรือไงก็ต้องดูอ่ะถ้าเป็นผมเน
2: า
1: ะถ้าอย่างนี้นะผมเลือกปีกนก
2: ปีกนกครับผมก็เลือกปีกนกก่อน
1: แต่ก็ต้องไปดูว่าค่าทำเท่าไหร่อีกไปเวทดูอ่ะ
2: ปีกนก
1: ค่าซ่อมเนี้ยค่าซ่อมของ
2: อันเนี้ยโอ้แหลกพรีอุส
1: แหลกมันก็ไม่แพง
2: บา
1: ถ้าเปลี่ยนไม่รู้เลยอ่ะแต่จริงๆถ้าควรจะได้ก็ตอนนี้อย่างนี้ท่านผมนะย่องย่องไปยังไม่ต้องเปลี่ยนไปทำทีเดียวพร้อมกัน
2: ครับ
1: ย่องย่องไปตอนนี้ก็เบาๆหน่อยค่อยๆไปแล้วค่อยทำทีเดียว
2: ครับถามมาว่าดาราที่วาดนี่ตกลงรถ
1: วิ่งไปได้ไหม
2: เห็นระยะหลังรถเขาไปวิ่งกันหมดน่าจะยกเลิกได้แล้วนะจากพี่เคนมเปรี้ยวไม่มีประกาศยกเลิกนะพี่
1: ไปไหนมีวิ่งที่ไหน
2: ถนนดาราธิวาสที่เป็นช่องทางพิเศษของ
1: รถราชนครินทร์อ
2: ๋อครับ
1: ไอ้รถเมย์ที่วิ่ง
2: ยังมีรถเมย์วิ่งอยู่
1: ยังมีวิ่งอยู่แต่ก็มีรถวิ่งเข้าไป
2: ใช่นะ
1: พอมีรถวิ่งเข้าไปเนี่ยบางทีก็ไปติดกัน
2: ใช่มันก็จะติดกันหมดเลย
1: แต่จริงผมก็ไม่เห็นด้วยนะไอ้รถเมย์เนี่ย
2: ผมก็ไม่เห็นด้วยครับ
1: เกะกะแล้วก็อยู่ดีๆก็ถนนมาแบบผมก็ไม่รู้อันนี้ใครคิด
2: ท่านที่ว่าท่านเก่า
1: อยู่ดีๆก็เอาเลนนึงแล้วก็รถเมย์วิ่งไปวิ่งมามันก็ถึงเวลาคุณก็มาใช้ทางร่วมกัน
2: มันก็ไปติดอยู่ตรงทางร่วมทางแยกอ
1: ่
2: ะ
1: ใช่
2: พอรถจะเลี้ยวก็จะติดอยู่ตรงนั้นเหมือนก
1: ันใช่มันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาผมว่ามันการสร้างปัญหาด้วยซ้ำเพราะผมเห็นแล้วบางทีนะแล้วก็ไอ้ที่กั้นถนนน่ะที่จะเอามาเหมือนเป็นตัวหนอนวางเนี่ยบางทีก็แตกก็หักออกมาเกะกะในเลนอื่นด้วยอาจจะทำให้แบบมีปัญหาด้วยซ้ำนะครับ
2: ครับ
1: ไม่โอเคไม่โอเค

0: ยกเลิกได้เลิกเลย
1: ครับนี่เมื่อสักครู่นี้พี่ที่ถามมาว่าเรื่อง Honda City ตัวใหม่ที่เป็นไฮบริดเนี่ยวิ่งด้วยน้ำมันวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนนะครับได้ระยะทางเท่าไหร่ผมถามมาเรียบร้อย
0: เท่าไหร่อย่าขย่าขาดิพี
1: ่รถไฮบริดไม่ได้วิ่งไม่สามารถวิ่งด้วยน้ำมันไม่สามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนได้ไฮบริดของ Honda ไม่ใช่พาราเรลไม่ใช่ไฮบริดแบบ
0: ไฮบริดของ Honda เป็นระบบซีรีส์
1: ใช่ใช่ครับ
0: ต้องทำแต่ว่าไม่มีโหมด
1: ไม่มีโหมด
0: ไม่มีโหมด EV
1: ใช
0: ่ไม่มีโหมด EV เพราะฉะนั้นก็เครื่องยนต์ทำงานตลอด
1: ใช่ครับใช่
0: เครื่องยนต์ติดตลอดนะครับระหว่างมากน้อยก็ว่ากันไปไฟฟ้าบ้าง
1: ครับ
0: เครื่องยนต์บ้างสลับกันไปนะครับ
1: ครับนะครับ
0: กฎหมายยกเว้นพระนักบวชผู้หญิงมุสลิมที่คุมฮิญาบ
1: ครับ
0: ไม่ต้องสวมหมวกกันน็อก
1: ครับ
0: แต่เห็นตำรวจเรียกประจำเลยนี่คือยังไงครับจากหงภูธรอันนี้คือตำรวจไม่เข้าใจครับตำรวจกฎหมายตอนที่ออกมาตอนนั้น
1: เขามีประกาศกฎกระทรวง
0: เขามีกฎกระทรวงออกมาเลยนะครับเป็นข้อยกเว้นนะครับไม่ใช่เฉพาะ
1: นักบวช
0: นักบวชหรือพระและผู้หญิงมุสลิมผู้ชายที่ใส่ที่เป็นแขกซิกที่มีผ้าโพกหัว
1: ถือเป็นเครื่องแต่งกายทางศาสนานะ
0: ข้าราชการทหารตำรวจที่ต้องใส่หมวก
1: ครับ
0: จะไม่จะเป็นหมวกทรงหม้อตาลหรือจะเป็นหมวกทรงที่แบบเรียบๆอะไรนี่ก็แล้วแต
1: ่ครับ
0: ไม่ต้องใส่หมวกกันน็อก
1: กฎกระทรวงทั้งสิ้น
0: ถ้าเป็นเครื่องแบบแล้วก็เป็นเรื่องของศาสนานะครับแต่อันเนี้ยผมคิดว่าตำรวจที่จับอาจจะยังเกิดไม่ทันตอนกฎหมายที่พลเอกชวลิตประกาศ
1: หรืออาจจะเผื่อฟุก
0: พลเอกชวลิตเป็นคนประกาศให้ใช้หมวกกันน็อกนะ
1: ใช่ประกาศกฎกระทรวง
0: แล้ววันนั้นโดนด่าทั้งประเทศ
1: ครับ
0: ทุกคนด่าพลเอกชวลิตหมดว่าอยู่ดีก็ออกกฎหมายหมวกกันน็อก
1: ให้หา
0: ว่าไปส
1: ู้
0: เ
1: ง
0: ี้ยกับไอ
1: ้
0: บริษัทที่ทำหมวกกันน็อกอย่างนั้นอย่างนี
1: ้
0: เละเลยนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งตอนนี้แกก็ยังอยู่นะครับพลเอกชวลิต
1: ครับ
0: หรือว่า
1: ถือเป็นคนหนึ่งที่ทำประโยชน์ให้ประเทศชาติมหาศาล
0: ใช่นะตอนนี้คือแต่ว่าตำรวจท่านที่จับเนี่ยท่านต้องศึกษานะครับ
1: หรือ
0: มันจะเป็นเหมือนไอ้ใบขับขี่
1: บ
0: ิ๊
1: กไบค
0: ์คือพยายามจะหานู่นหานี่มามันดูเหมือนแบบคืออย่างนี้สมมติว่ามีคนอย่างนี้ครับพี่มีคนโง่ในกองทัพนะ
1: อ้าวแล้วหันมามองผมทำไม
0: มีคนโง่กับคนฉลาด
1: ครับ
0: มีคนโง่คนขี้เกียจ
1: หันมามองผมทำไมอ้าวดูดิอ้าวอ
0: ย่างนี้นะไอ้คนขี้เกียจเน
1: ี่
0: ยแต่ฉลาดไอ้คนโง่แต่ขยันเนี่ย
1: อันนี้ฮิตเลอร์บอกเลย
0: ในกองทัพเนี่ยเขาต้องฆ่าใครก่อน
1: ต้องฆ่าไอ้คนฉลาดไอ้คนขยันแต่งโง่แล้วให้ตายให้หมด
0: ใช่เขาจะฆ่าคนขยันแต่งโง่นะไอ้คนฉลาดแต่ขี้เกียจเนี่ยสั่งให้มันไปทำได้ขี้เกียจ
1: มันยังพอทำให้คนรอดตายได้บ้าง
0: แต่คนที่โง่เนี่ยมันจะขยัน
1: ขยัน
0: ทำเรื่องโง่ๆมันก็เลยต้องเอาคนที่ไอ้คนนี่โง่และขยันเนี่ย
1: ครับ
0: ไปฆ่าให้ตายให้หมดนะครับไม่งั้นกองทัพมันจะไปลบไม่ได
1: ้ครับเฮ้ยมีท่านผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาครับพี่โจครับ
0: พี่เดี๋ยวอีกอันนึงจะหมดเพื่อนของพี่ผมบอกว่าเพื่อนผมก็เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุฝาท่อมาแล้วคนนึงนะครับ
1: เสียใจด้วยครับพี
0: ่นี่นะฮะ
1: เนี่ยมันเป็นเรื่องเลวร้ายมากนะคนที
0: ่ไอคนทำมันไม่ได้เผชิญแล้วบ้านมันไม่ได้อยู่แถวนี้แล้วมันขับรถยนต
1: ์เขาไม่รู้อยากให้เขาได้รู้บ้างนะว่าสิ่งที่เขาทำโดยที่เขาไม่ได้คิดเนี่ยคือคิดไม่ถึงคาดไม่ถึงเนี่ยแต่ผลที่มันเกิดขึ้น
0: เ
1: นี่ย
0: บางทีมันเป็น
1: มันสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายคนอื่นเขา
0: พื้นเป็นซีเมนต์ฝาท่อมันเป็นเหล็ก
1: ครับ
0: ฟิกชั่นมันต่างกัน
1: ใช่
0: พอลงไปปุ๊บมันลื่นพรึบเลยนะ
1: ใช่ครับนะมาดูทาง YouTube บ้างนะครับมีข้อความส่งมาพอสมควรทีเดียวนะครับ
0: พี่ปุย
1: นะครับบอกว่าสวัสดีครับพี่รถน้ำท่วมน่าเล่นไหมครับราคามันโดนใจมากครับถ้าซ่อมเสร็จแล้วมันจะจบไหมครับ
0: มันก็น่าจะจบได้แต่พี่รับมันได้เหรอมันเรื่องกลิ่นมันไม่หายนะพี
1: ่
0: อย่างตัวตอนปี54รถน้ำท่วมก็เต็มเลย
1: ครับ
0: ก็เอามาซ่อมเอามาทำกันแต่ถึงไอ้กลิ่นที่มันติดอยู่ในรถอ่ะมันเน่าเลยนะบางทีนะคือเปลี่ยนเบาะหรือเบาะอะไรมาแต่พอร้อนอ่ะพอใช้ไปปุ๊บพอเครื่องมันร้อนตัวถังมันร้อนอ่ะ
1: ครับ
0: กลิ่นมันก็กลับขึ้นมา
1: ต้องอยู่ที่ว่าที่พี่ปุยบอกว่าทำซ่อมจบเนี่ยจบในลักษณะไหนจบแบบรื้อพรมใหม่เลยหรือเปล่า
0: ที่ตัวถังที่มันเคยจมน้ำนาน
1: ๆครับ
0: มันเน่ามาแล้วพอมันร้อนกลิ่นมันก็ออกขนาดทำสีอะตอนปี54เนี่ยมันมีคนเอาไปทำ
1: เหรอครับผมไม่เคย
0: พอถึงเปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนข้างในหมดเลยนะ
1: เปลี่ยนอะไรแล้วเนี่ยนะ
0: เออแต่พอความร้อนได้ที่กลิ่นมันก็มีโชยออกมามันไม่หมดเออถ้ารับได้มันโดนใจมากก็ลองดูพี
1: ่ครับ
0: เผื่อเป็นวิทยาทานให้พี่ๆท่านอื่น
1: ครับ
0: เพราะว่ารถจมน้ำจากใต้เยอะมากนะครับเข้ามาขายถูกมากด้วย
1: ใช่ครับคุณพี่โนแมดบอกว่าสวัสดีครับ พี่เจี๊ยบพี่โจ้รูปหล่อทั้งสองท่าน
0: เฮ้ยขอบคุณครับพี่นี่รู้จริง
1: โอ้พี่เขารู้จริงๆเลยคุณพี่จักริดบอกว่าสวัสดีครับพี่เจี๊ยบพี่โจ้นะครับแล้วก็คุณพี่พรเทพจันทองบอกว่ารอร้านสมยศครับ
0: ได้เลยครับเดี๋ยวเจอกันครับ
1: อันแน่นี่แกล้งใช้นามว่าเป็นเทพเจ้าอะไรสักอย่างให้ดู
0: พรเทพ
1: พรเทพให้ดูว่าเป็นผู้ชายจริงๆแล้วเป็นผู้หญิงปลอมตัวมาหรือเปล่าแล้วกลัวผมกับคุณผู้ฟังจะรู
0: ้นี
1: ่คุณพี่จอยบางจากบอกว่าข่าวล่าสุดมีเด็กเอารถกระบะพ่อมาขับแล้วชนพระขณะเดินธุดงค์ตามไหลทางบาดเจ็บไปเยอะและมีผู้เสียชีวิตด้วยครับที่มุกดาหาร
0: คดีแบบนี้นะ
1: จับพ่อ
0: จับพ่อด้วยพ่อต้องโดนด้วย
1: ใช่
0: อย่าบอกว่าเด็กอายุไม่เกิน14แล้วไม่ผิดถ้าแบบนี้ไม่แฟร์
1: จับแม่ด้วย
0: ต้องมีผู้ปกครอง
1: ทั้งพ่อและแม่เลย
0: ผู้ปกครองต้องเดือดร้อนจริงๆนะผู้ปกครองจะต้องเดือดร้อนแล้ว
1: ผมเนี่ยเป็นผู้พิพากษาสมทบไม่ได
0: ้แล้วคุณจะดูแลแบบไม่ได้ทำอย่าง
1: น
0: ี้ไม่ได้
1: คือคุณโยนภาระไปให้สังคมให้โรงเรียนให้คนทุกคนนี้ช่วยหมดเลยแต่คุณไม่ดูแลลูกคุณเลย
0: ต้อง
1: ไม่สั่งสอนลูกคุณเลย
0: ผู้ปกครองต้องเดือดร้อนด้วย
1: ใช่
0: เรื่องนี้นะ
1: ครับคุณพี่สตอรี่หรือเปล่าบอกว่า
0: พี่พูดใหม่ได้ไหมครับ
1: คนโง่กับคนขยันผมฟังไม่ทันคนโง่แต่ขยัน
0: คนฉลาดแต่ขี้เกียจ
1: ฆ่าใครก่อน
0: ในกองทัพเนี่ยนะครับที่เขาจะไปรบเนี่ยไม่ใช่พูดของกองทัพไทยนะไม่เกี่ยวนะ
1: นะ
0: เขาบอกว่าในอดีตเนี่ยมีกองทัพเนี่ยมีคนโง่
1: ครับ
0: แต่มันขยันมากเลยแต่ไอเนี่ยมันขี้เกียจแต่มันฉลาดเขาบอกว่าไอคนขี้เกียจเนี่ยแต่มันฉลาดเนี่ยมันทำให้มันไปทำมันฉลาดมันทำแป๊บเดียวก็เสร็จแต่คนโง่เนี่ยให้มันไปทำเนี่ยมันก็จะสร้างเรื่องโง่ต้องไปตามล้างตามเช็ดมันไม่เสร็จสักทีนะเพราะนั้นต้องประหารมันก่อน
1: ครับ
0: สถานการณ์รถเนต้าเป็นอย่างไรบ้างครับ
1: ก็ยังปกติดีครับ
0: ก็แย่ลงไปเรื่อยๆนะครับก็ต้องบอกว่ามันไปเรื่อย
1: ๆมันเหมือนแผลที่เรามีเชื้ออักเสบอยู่ในตัวครับพี
0: ่ไม่หายสักทีอ่ะเกาสะกิดปุ๊บเลือดซิบตลอด
1: รอวันนึงมันจะประทุใหญ
0: ่ก็คนที่ใช้อยู่ผมว่าใครที่มีอยู
1: ่แต่ก็ใช้ได้ปกติดีครับก็ใช้ไปถ้ามีปัญหาอะไรก็ดูแลกันในกลุ่มก็จะมีคนรับซ่อมรับทำอยู่นะครับ
0: พี่เอาไซเดอร์แมนบอกว่าเรื่องช่องรถเมย์เห็นต่างกับพิธีกรนะครับ
1: ครับ
0: มองในแง่ดีคือการทำให้ขนส่งสาธารณะดีขึ้นนะครับคืออย่างน้อยอยู่ในช่องทางของเขาเอง
1: ครับ
0: เราอย่ามองแต่ในมุมขับรถใช้รถส่วนตัวไม่สะดวกส่วนที่จะเข้าไปเองนั้นผิดนะครับอันนี้ถูกครับพี่ผมก็เห็นด้วยแต่ว่าเราก็เคยมีบัตเลนแล้วบัตเลนอยู่ทางฝั่งซ้
1: าย
0: นะครับก็เว้นบัตเลนก็ได้อันนี้บางทีมันสวนกัน
1: ครับ
0: มันไปอยู่อีกฝั่งนึงไงมันอยู่ขวาม
1: ันใช้วิ่งขวา
0: อันนี้วิ่งขวาไม่เป็นไรพี่เราเห็นต่างกันได้ครับไม่มีปัญหา
1: ผมเห็นด้วยกับพี่ในมุมที่เรียกว่าพอมันเป็นช่องของรถเมย์รถยนต์ทั่วไปไม่ควรไปใช้กับเขาแม้กระทั่งมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ควรไปใช้
0: เพราะว่ารถเมย์คนใช้รถเมย์
1: ให้เขาวิ่งไปแต่ว่า
0: ที่ผมคนใช้รถเมย์มันติดเขาอึดอัดนะอยู่บนรถอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่แต่ที่ผมรู้สึกว่ามันผิดก็คืออยากให้คิดต่ออีกนิดคือรถเมย์พวกนี้ครับเวลามันวิ่งไปบนถนนราชวาทราชกลินอ่ะมันจะมีจุดที่เรียกว่าเป็นจุดตัดพอถึงจุดตัดเนี่ยมันก็จะติดไฟแดงอยู่ด้วยกันแล้วบางครั้งเนี่ยรถเก๋งที่จะเลี้ยวกลับรถหรือที่จะเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเนี่ยมันไปขวางเลนรถเมย์นี่คือสิ่งที่มันเป็นปัญหา
0: แต่ถ้าเอาเลนนี้มาไว้เป็นเลนซ้ายเป็นบัตเลนเหมือนสมัยก่อน
1: ออ
0: มีบัตเลนเลย
1: อาจจะช่วยได้
0: แล้วรถที่วิ่งเข้าบัตเลนคือมันจะเป็นช่วงที่เว้นแบบเข้าซอยจะจอดอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าถ้าเข้าบัตเลนโดนจับเลยมันแต่ก่อนมี
1: ครับ
0: รถวิ่งมาปุ๊บปักเข้าบัตเลนโดนเรียกเลยปักเลยอย่างเงี้ยฝั่งซ้ายก็จะสะดวกอันนี้ป้ายรถเมย์จะไปอยู่ตรงกลางนะ
1: ครับ
0: เส้นนี้จงแม้ป้ายรถเมย์จะไปอยู่ตรงเกาะกลาง
1: ครับ
0: ต้องเดินขึ้นสะพานลอยข้ามไปที่ป้ายรถเมย์
1: ครับเอ้ามีอีก2คำถามเร็วพี่เดี๋ยวไม่ทันคุณพี่กระติบบอกว่าเพิ่งมาครับทันไหมครับทัน
0: ทีครับพี่นะ
1: ถ้าไม่ทันพรุ่งนี้กลับมาติดตามกันต่อได้นะทั้ง468 98 99บอกว่าแจกคู7ไปต่อเปล่าครับ
0: แจกคู7
1: แจกคู7ยังเงียบอยู่นะฮะบอกจะเข้าแต่ยังไม่มานะครับ
0: คุณพี่ดับเบิ้ล
1: ครับ
0: ดีดับเบิ้ล
1: สวัสดีครับขอสอบถามประกอบการตัดสินใจครับมีงบ 800,000 อยากได้รถนั่ง 4-5 คนขนของท้ายพอได้มีรถแนะนำไหมครับรถไฟฟ้าจีนหรือรถญี่ปุ่นไฮบริดมือ2
0: 800,000 รถไฮบริดผมแนะนำรถไฮบริดครับ
1: ครับ
0: ขนของได้อะไรได้นะครับเดี๋ยวนี้ไฮบริดเทคโนโลยีสูงมากนะครับมีขับกันแล้ว 1,500 กว่าโลน้ำมันถังเดียวก็มีแล้วนะครับ Habit มีหลายยี่ห้อ
1: Celeron 6ครับ
0: Habit นี่ Celeron 6นี่ก็ได้อยู่นะครับ
1: ครับ
0: ขนของได้แล้วก็ประหยัดแล้วก็ไม่ต้องมาเสียเวลามานั่งชาร์จไฟ
1: Innova ครับ
0: Innova ได้ไหม 800,000
1: ได้ Innova โอ้แต่ 800,000 ไม่ได้
0: 800,000 ไม่ได้
1: 800,000 ไม่ได้
0: นะ
1: Innova ก็เป็นตัวเลือกน่าสนใจเดี๋ยวพรุ่งนี้มาว่าต่อเผื่อมีเพิ่มนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วต้องขออภัยจริงๆนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ 13:00 น.วันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Motor In Trend ดำเนินรายการโดยโจ้บางกอกน้อยดินทรารัตน์และเจี๊ยบบางหลวงคทาทองฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองเด็กอายุ11ปีขโมยรถกระบะขับรถชนเดินพระธุดงค์ขณะเดินธุดงค์อยู่ข้างทาง34รูปมรณภาพ8รูปเหตุเกิดรถกระบะสีบรอนซ์ทองหมายเลขทะเบียนมุกดาหารขับชนพระที่กำลังเดินธุดงค์อยู่ริมทาง34รูปบนถนนสายมุกดาหารดอนตาลบ้านนาเวียงแก่ตำบลนาศรีนวลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารขณะกำลังเดินออกจากตัวเมืองมุกดาหารมุ่งหน้าไปยังจังหวัดอุบลราชธานีส่งผลให้พระมรณภาพทันที5รูปและได้รับบาดเจ็บสาหัส7รูปบาดเจ็บเล็กน้อยประมาณ20รูปต่อมาได้รับรายงานว่ามีพระมรณภาพที่โรงพยาบาลเพิ่มเติมอีก3รูปรวมมรณภาพ8รูปส่วนรถคันก่อเหตุพบว่าคนขับเป็นเด็กอายุเพียง11ขวบขโมยรถพ่อออกมาขับโดยขับออกจากบ้านมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองมุกดาหารจนเกิดเหตุสลดขึ้นร้อยตำรวจตรีธีระแก้วเนตรตำรวจทางหลวงผู้เห็นเหตุการณ์เปิดเผยว่าขณะขับรถผ่านมาเห็นพระบาดเจ็บและมีคนอยู่บริเวณที่เกิดเหตุจำนวนมากตอนนี้คิดว่าเป็นการซ้อมแผนแต่จากการตรวจสอบพบว่าเป็นอุบัติเหตุครั้งใหญ่จึงประสานตำรวจในพื้นที่และโรงพยาบาลพร้อมกู้ภัยเข้าช่วยเหลือโดยด่วนแล้วอนุทินสยบข่าวลือ2นอแตกบอกไม่ต้องห่วงพูดติดตลกเคยเจอเปลี่ยนชื่อเป็นเนทินอนุวินลั่นลูกพักภูมิใจไทยใครกล้าทะเลาะกันโดนไก่ย่างถูกเผาแน่นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกระแสข่าวปัญหาความขัดแย้งระหว่าง2นอในพรรคภูมิใจไทยว่านายชัยชนกชิดชอบเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยบอกไปแล้วว่าเป็นเรื่องนกกับเนพ่อกับลูกเมื่อถามถึงในส่วนของเนคือนายเนวินชิดชอบกับหนูนายอนุทินนายอนุทินร้องโอ๊ยก่อนจะกล่าวว่าไม่ต้องห่วงทำไมไปสงสัยตรงนั้นไม่เห็นต้องอธิบายพร้อมกล่าวติดตลกสมัยก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็นเนทินกับอนุวินอยู่แล้วอย่าไปใส่ใจเรื่องไม่เป็นเรื่องและไม่ต้องแปลส่วนปัญหาระหว่างระดับรองลงมาหรือระดับลูกน้องทะเลาะกันนายอนุทินหัวเราะก่อนจะบอกว่าพอบอกว่าข้างบนไม่ทะเลาะกันก็มาบอกว่าลูกน้องทะเลาะกันลูกน้องในพรรคภูมิใจไทยต้องกล้าทะเลาะกันดูโดนมาไม่รู้กี่คนแล้วโดนไก่ย่างถูกเผามาไม่รู้กี่คนแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาลงพื้นที่จุดตรวจร่วมชายแดนไทยมาเลเซียพบปะเจ้าหน้าที่ทหารไทยและมาเลเซียติดตามภารกิจด้านความมั่นคงนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาลงพื้นที่บริเวณหลักเขตแดนที่36/100ตำบลเขาแดงอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาเพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียพร้อมพบปะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและติดตามผลการดำเนินงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนโดยมีนายนันอินสิริรัตน์นายอำเภอสะบ้าย้อยนายชวนมุนีแนมรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานด้านความมั่นคงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้พบปะและมอบของที่ระลึกแก่เจ้าหน้าที่ทหารไทยและเจ้าหน้าที่ทหารของประเทศมาเลเซียซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจร่วมบริเวณชายแดนไทยมาเลเซียเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศในการประสานการปฏิบัติงานด้านการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดพร้อมติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานด้านความมั่นคงและหารือถึงแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ของทั้งสองประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยตลอดแนวชายแดนไทยมาเลเซีย
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยActive Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และ

0: สำหรับเกมล่าสุดที่แอตแลนตาประเทศสหรัฐอเมริกาแฮร์รี่เคนยิง2ประตูพาอังกฤษแซงชนะดีอาร์คองโกในรอบ32ทีมสุดท้ายนั่นนี่ถือเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี1966หรือ60ปีที่อังกฤษโดนนำก่อนแต่แซงชนะได้ในฟุตบอลโลกทั้งนี้อังกฤษลงเล่น4เกมแรกที่สหรัฐแต่รอบ16ทีมอังกฤษจะต้องบินไปเตะที่ Azteca Stadio ที่เม็กซิโกซิตี้สนามที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่า2กิโลเมตรโดยจะเตะกันในช่วงเช้าวันที่6กรกฎาคมซาร่ากลับมาฝึกซ้อมกับทีมได้แล้วโมเมดซาร่ากัปตันทีมชาติอียิปต์กลับมาลงฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วทำให้มีลุ้นที่จะได้ลงเล่นในเกมรอบ32ทีมสุดท้ายศึกเวิลด์คัพ2026สำหรับซาร่ามีอาการบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อหลังเข่าและกำลังเพิ่มความฟิตโดยหวังว่าจะพร้อมลงเล่นสำหรับเกมต่อไปหลังได้รับบาดเจ็บและต้องถูกเปลี่ยนตัวออกในเกมที่หยิบเสมอกับอิหร่าน1ประตูต่อ1ในนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มทางนี้ซาร่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับทีมชาติอียิปต์โดยทำได้1ประตูและ2แอสซิสต์และทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนทรัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: บอลโลกนิวส์อัปเดตเสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Color of Life ดำเนินรายการโดย
3: แม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงศ
4: ์ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
6: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026

0: ก็วันที่2กรกฎาคมนะครับ14:10 นนะครับอยู่กับผมสมเกียรติคุณานิธิพงษ์และอาจารย์สันติสวยมนต์ไม่ช้อนางลำครับก่อนที่จะไปพูดคุยกับอาจารย์นะครับก็มีเรื่องราวดีๆฝากกับคุณฟังไว้เช่นเดิมครับอันนี้บอกได้เลยว่าโอ้โหนะฮะบริษัทสมทจำกัดมหาชนชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะฮะเชียร์แล้วก็โหวตทีมที่คุณชอบนะฮะเริ่มที่20 บาทมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านนะฮะอันนี้บอกได้เลยว่าเพียงสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net พิมพ์ว่าเชียร์ก็คือภาษาอังกฤษนะครับ cheer.mcot แล้วก็ .net นะ net แล้วก็ขั้นตอนที่2ก็เลือกซื้อแพ็กเกจบัตร Mcot Super Fan ที่คุณชอบในการโหวตทีมโปรดนะฮะเพราะฉะนั้นไอตัว Mcot Super Fan เนี่ยนะครับเลือกซื้อได้เลยแพ็กเกจบัตร Mcot Super Fan ถูกสุดราคาเพียง20 บาทรับไป10 โหวตครับก็ได้สิทธิ์ลุ้นของรางวัลนะของรางวัลในหลักล้านลุ้นรับของรางวัลนะครับอันแรกเลยคือรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ Farizon MPV EV Superfan นะฮะ Farizon นะครับเป็นรถไฟฟ้าจีนนะ MPV EV Superfan นั่งสบายครับจำนวน1 รางวัลผมนั่งมาแล้วรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น LC3 นะครับอันนี้มี5 รางวัลส่วนรางวัลตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways นะครับภายในประเทศ24 รางวัลครับรางวัลสุดท้ายเป็น Go Give Voucher จำนวน5 รางวัลรวมมูลค่ารางวัลทั้งหมดเนี่ย2,600,000 บาทครับติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ครับบอกได้เลยว่าอันเนี้ยพิมพ์ต้องพิมพ์ว่า cheer นะฮะ cheer นะแล้วก็ .mcot แล้วก็ .net เป็นภาษาอังกฤษนะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20 กรกฎาคมในเวลา1:45 นนะครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านไม่ต้องรอนัดชิงนะครับนะครับโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ครับอย่าช้าครับคุณผู้ฟังครับเราไปที่อาจารย์สันติสวยมนต์ไม่ช่อนางลำครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณสุเกียรติคุณานิธิพงศ์สวัสดีท่านผู้ฟังทั่วประเทศรัตโลกนะครับสันติสุเกียรติมนต์ไม่ช้อยังหลังความรู้คู่ความอร่อยความอร่อยคู่คุณธรรมและคุณธรรมที่สูงสุดของมนุษย์ก็คือความกตัญญูรู้ขอบคุณครับ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ครับคุณเกียรติครับวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องไส้กรอกไส้กรอกนะครับเพราะว่าผมมีประสบการณ์ไส้กรอกมาตั้งแต่เด็กเลย
0: ไส้กรอกไทยหรืออีสานครับอาจารย
1: ์โอ้ยเราต้องไส้กรอกไทยดิไม่ใช่อีสานเขาจะผิดนะครับ
0: ครับ
1: ใช่ไม่ใช่ใช่คือเนี้ยผมเมื่อมาตอนเด็กๆเนี่ยประมาณตั้ง10 ขวบเนี่ย
0: ครับ
1: ผมจากร้านขายไส้กรอกร้านแรก
0: ครับ
1: นะผมแต่ก่อนผมก็ไม่รู้จักไส้กรอกแต่ว่ามีร้านไส้กรอกร้านแรกอยู่ที่ตรงสาทรสาทรเหนือผมจำชื่อไม่ได้จำชื่อไม่ได้เป็นคนไทยคนแรกเลยที่เปิดร้านขายไส้กรอก
0: ครับ
1: อยู่ที่ถนนสาทรเหนือจะผมด้วยซื้อมาแล้วก็ได้กินไส้กรอกมันก็จำได้ว่ามันอร่อยมากหลังจากนั้นอีกผมก็คราวนี้มาโตขึ้นหน่อยอันนี้เริ่มทำงานได้ผมรู้จักไส้กรอกร้านขวัญจิตที่เกษตร
0: ขวัญจิต
1: เคยได้ยินไหม
0: ไม่เคย
1: โอ้ครับก็คือเป็นร้านไส้กรอกตอนนี้ยังอยู่นะครับขวัญจิตนะครับอยู่ที่แถวสี่แยกเกษตร
0: ครับ
1: เป็นร้านแรกร้านต่อมาที่ผมรู้จักคือตอนนั้นผมเริ่มจะเป็นเด็กขึ้นจาก10 ขวบก็บ้าง14-15นี่ผมก็ได้เริ่มไปกินไส้กรอกขวัญจิตอร่อยมากครับร้านเชิญผู้บันนี้ก็ยังอยู่นะครับแล้วต่อมาเนี่ยผมก็มา

0: ากครับสร้อยกรอบนะครับหมู2ตัวนะครับตอนนี้ก็พัฒนาตัวเองกลายเป็นสร้อยกรอบไม่ใช่สร้อยสูตรเยอรมันสร้อยเซตนะครับเขาก็มีเยอะเลยครับตอนนี
1: ้
0: สมบูรณ์ยังสันติก็มีสร้อยกรอบแบบเราเรียกว่าซันเซตเนี่ยธรรมดา
1: ครับ
0: นะครับไม่มีหลากหลายเท่ากับเยอรมันสร้อยเซตแต่เยอรมันสร้อยเซตเนี่ยก็มีขายอยู่ตามทั่วไปนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ผมได้รู้จักกับสร้อยกรอบแต่ผมมีประสบการณ์สร้อยกรอบมากจากการที่ผมไปเรียนอยู่ที่เบอร์ลิน
1: ครับ
0: เยอรมันอยู่2ปีเนี่ยมีสร้อยกรอบเป็นของที่คนเยอรมันกินไม่คงจะรู้นะครับก็จะเรียกว่าสร้อยกรอบเยอรมันสร้อยกรอบเยอรมันอะไรนะครับผมก็อยู่ที่เบอร์ลินก็กินสร้อยกรอบหลายอย่างแต่ที่กินมากคือสร้อยกรอบที่อยู่ข้างๆถนน
1: คร
0: ับ นะครับถึงเด็กจะไปเยอรมันไหมฮะ
1: ไปเบอร์ลินไปครับอาจารย์ไปเยอรมันไปมุนเชียนไปมิวนิกไปโคน
0: เห็นเขาขายไส้กรอกข้างถนนนะฮะ
1: ใช่ใช่เห็นครับ
0: ไส้กรอกไส้กรอกนี่เขาจะต้มนะเอามาต้
1: ม
0: และหาแล้วเราจะกินเราต้องมีมัสตาร์ด
1: เหลือง
0: มัสตาร์ดสีเหลืองนะครับอันนี้ต้องทานคู่กันแล้วก็จะมีขนมปังที่เราบันช
1: ์ครับ
0: ด้วยแล้วผมคิดบ่อยเพราะอะไรมันถูกครับที่เกียรติ
1: ใช่
0: ถูกมากตอนที่ผมอยู่ในสมัยนั้นอ่ะเขาเรียกมาร์กนี่ก็มีค่าประมาณ5บาท
1: มาร์กคือเงินเยอรมันนะ
0: เงินเยอรมันสมัยนั้นนะครับ
1: ครับ
0: 1968อะไรนึงที่ผมอยู่ที่นั่นนะครับ
1: โอ้ครับ2510
0: ใช่ผมไปเรียนเยอรมันที่นั่นก็ปรากฏว่ามันเป็นของที่มันถูกมันไอเนมาร์กเราเลยจำได้ไอเนมาร์กไอขึ้นหนึ่งนะ
1: คร
0: ับ ไอเนมาร์กเนี่ยเราก็ซื้อทานประจำอร่อยมากครับมันถูกด้วยและอร่อยด้วย
1: ครับ
0: แล้วมันก็มีขายกันทั่วไปในเบอร์ลินนะครับก็จะมีขายกันแล้วก็เราชอบมากแล้วพวกเป็นไอ้ไอ้กับอย่างที่เขาขายยิงข้างถนนเนี่ยอันมาเนี่ยเป็นไส้กรอกที่พวกชาวบ้านเนี่ยมันจับจ้องได้มันไม่แพงนะฮะ
1: ครับ
0: แต่ว่าจะเป็นไส้กรอกอย่างที่อยู่ในร้านเนี่ยอย่างบุชเชอร์เนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: มันก็จะราคาหลากหลายกันไป
1: มันก็อยู่ที่อีกิเดียนนะอาจารย์เนาะ
0: ไหนนะ
1: อยู่ที่อีกิเดียนเนื้อดีอะไรเงี้ยในบุ
0: ชเชอร์อ๋อนี่ไส้กรอกมันไอ้ไส้กรอกมันก็เป็นไส้กรอกหมูนะครับที่ผมทานที่เบอร์ลินนะแต่ว่ามันถ้าเราอยู่ในเบอร์ลินเนี่ยเราจะเห็นร้านขายบุชเชอร์ที่ขายเนื้อนะจะมีไส้กรอกเนื้อไส้กรอกไก่ไส้กรอกอะไรอย่างใส่ให้เราได้เห็นหลากหลายนะครับว่าก็ใช่ครับเวลาไปผมอยู่หนังสือเนี่ยผมอยู่โฮสเทลคือหอพักเนี่ยแล้วก็ไปซื้อไส้กรอกนี่มีหลากหลายเนี่ยมาทำกินเองทำกินกินแล้วทานทำเองนะครับมันง่ายดีเอาไส้กรอกมานี่เราทำได้หลายเมนู
1: ครับ
0: ที่เราจะทำกันครับก็นี่ผมเก็บประสบการณ์ไส้กรอกนะในเบอร์ลิน
1: ก็จริงๆเวลาไปงานที่เบอร์ลินไปงานที่มิวนิกไปงานที่โคลอะไรต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ทานเองอาจารย์ทางกองถ่ายเขาจัดให้แต่ก็มีไส้กรอกไส้กรอกขาหมูอะไรเงี้ยต้องมี
0: ก็ใช่ใช่ขาหมูยัดไส้นะฮะ
1: แล้วร้านไทยอาจารย์เดี๋ยวนี้เวลาไปนั่งร้านดื่มนะเขาก็จะมีแบบเซตของไส้กรอกเยอรมันก็มากันหูจานเบลเลอร์เทอร์แล้วก็มีหลายอย่างด้วย
0: ที่เยอรมันแปลกอันโดนฮะน้ำเนี่ยมันแปลกตรงที่ว่าไส้กรอกเขามาเสิร์ฟเนี่ยนะโอ้ใส่จานใหญ่เยอะแยะเลยให้เลือกทานนะครับแล้วก็เช่นเดียวกับขนมปังขนมปังที่คนเยอรมันเนี่ยผมไปอยู่เนี่ยตกใจเลยเขาใส่ถาดมานะหรือกระดาษมา
1: เ
0: นี่ย
1: โอ้หลากหลายเลยฮ
0: ะ
1: หลากหลาย
0: โอ้ไม่มันแตกต่างนะครับผมเลยเป็นคนที่หลงไหลเรื่องขนมปังเยอรมันแล้วก็ไส้กรอกเยอรมันมาก
1: ครับ
0: ครับวันนี้ผมจะแนะนำร้านไส้

0: กอกร้านหนึ่งในเมืองไทยนะครับน่าสนใจมาก
1: ครับ
0: ผมไปอุดหนุนเข้ามาแล้วไปเห็นว่าเป็นร้านที่จับต้องได้ราคาไม่แพงเลย
1: ครับ
0: ร้านนี้เขาชื่อว่าร้านดังค่าผมไม่เข้าใจมันไม่ใช่ชื่อภาษาเยอรมันผมไม่เข้าใจว่า
1: ดังค่า
0: อะไรเนี่ยผมนะฮะคุณเดชมาผมไม่รู้จักเมื่อกี่ไม่กี่วันนี้เอง
1: ครับ
0: เพราะลูกสาวผมเนี่ยเพื่อนบอกพ่อไปเคยไปกินที่ร้านไส้กรอกเยอรมันที่ร้านแบงค่าเขาเปิดมาเกือบ40 ปี
1: โอ้โห
0: ผมไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะแต่คนที่เขาเปิดเนี่ยเป็นอาจารย์นะครับชื่ออาจารย์กฤษีจงศรีวัฒน
1: ์ครับ
0: อาจารย์กฤษีจงศรีวัฒน์ทำงานอยู่ที่กรมปศุสัตว์กรมปศุสัตว์นั่น
1: ครับ
0: แล้วได้รับทุนไปเรียนเยอรมันไปทำไปเรียนเรื่องไส้กรอกโดยเฉพาะนะไปเรียนอยู่เยอรมันปีครึ่งนะครับผม2 ปีเขาปีครึ่งนะแล้วเปิดร้านนี้มาตั้งแต่ขายไส้กรอกครับ
1: ครับ
0: อยู่ตั้งแต่ปีพ.ศ.2530
1: ครับ
0: ครับผมก็สนใจไปกับลูกสาวผมเพื่อนผมที่เขาเขียนอยู่ผมก็โอบสบายใจเพราะมีลูกสาวผมอีกคนแม่พิมพ์อ่ะแม่ผมกินไส้กรอกเลยบอกมันไม่ดีต่อสุขภาพ
1: ก็คนตอนหลังเนี่ยเขาพูดกันว่าพวก เนื้อสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเอามาแปรรูปเนี่ยเขาก็จะไม่ให้ทานนะทางคุณหมอออกมาพูดนะฮะแต่ว่ามันมีบางยี่ห้อหรือว่าบางเจ้าที่เขาทำแล้วโอเคเขาไม่ได้ใส่อะไรเข้าไปที่มันเป็นอันตรายต่อร่างกายอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่คุณเบียร์ผู้ถูก
1: ใช่แล้วเรา
0: อาจารย์ดนตรีก็เขาบอกเลยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยนะฮะ
1: ครับ
0: เพราะว่าใส่เกลือน้อยมาก
1: ครับ
0: ใส่เกลือเนี่ยนะครับ
1: โซเดียม
0: นะฮะแต่คนเยอรมันกินอาหารออกเค็ม
1: ครับ
0: แต่ของอาจารย์เป็นสีเนี่ยเขาเขียนว่าเขาเขียนป้ายไปเลยสปิดพันเขาเนี่ยนะครับใส่เกลือน้อยมาก
1: อาจารย์ไม่มีสีหรือเพนสีอาจารย
0: ์ไม่รู้นะไม่มีสารกันบูดและไม่มีบอลักส
1: ์ครับ
0: อันนี้สำคัญมากเลย
1: ครับ
0: ผมก็เลยสบายใจโอ้ได้ทานอาหารที่ปลอดภัย
1: คร
0: ับ ครับมึงก็ว่ากันไปก็ร้านแบงค์ค่าเนี่ยนะครับเขาจะมีไส้กรอกเยอรมันหลายชนิดเลยนะครับ มีไส้กรอกฟรานเซสที่ผมชอบทานอยู่แล้วใส่ไส้ที่เขาใช้แกะนะใช้แกะแท้แต่เดี๋ยวนี้ไส้กรอกบางแห่งก็ใช้ไส้แกะเทียมโดยเฉพาะเป็นเอามาจากเมืองจีนอันนี้ผมก็ไม่ชอบเรากินดูแล้วก็รู้ว่ามันไม่ใช่นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งเขาจะมีก็อร่อยผมลองละไส้กรอกที่มีไส้ข้างในเป็นชีสที่ไส้กรอกเนี่ยอันนี้อร่อยมากเลยแต่ที่ผมชอบมากเลยนะครับไอ้ขาหมูยัดไส้เนี่ยซึ่งเราเคยทานที่เยอรมันเลยนะครับมันมาทานที่ร้านย่านก้านี่เขาเพิ่มความแปลกเขาใส่พวกอีกอีเดียมเนี่ยที่มีความเป็นสไปซี่ขึ้นมีความเป็นแบบไทยๆขึ้นอันนี้ผมชอบมากเลยนะครับซื้อมาเยอะเลยซื้อมาหลายตังค์แล้วก็มีไส้กรอกกระเทียมเนี่ยคุณก็รู้อยู่แล้วไส้กรอกกระเทียมนี่ก็โอเคนะครับแต่ไม่มีไส้กรอกพริกนะครับเหมือนอย่างผมเคยเห็นในร้านค้าต่างๆพริกเมื่อละคนไทย
1: เขาเรียกไส้กรอกโบโลน่าหรืออะไรที่มันมีพริกขี้หนูอะ
0: พริกขี้หนูใช่แต่บางแห่งนี้มีพริกไทยด้วยนะแล้วก็มีทั้งพริกจิ๊บฟ้าพริกขี้หนูอะไรก็ว่ากันไปนะครับ
1: ครับ
0: แล้วร้านนี้ก็มีอีกอย่างที่ผมก็ชอบก็คืออกเป็ดรวมควันสงบนะพร้อมดีเลยซื้อมาเยอะเลยครับแล้วก็มีที่ผมชอบทานอีกคือตับบดตับบดเนี่ยนะอร่อยมากแล้วก็มีดูในร้านก็มีพวกไส้กรอกต่างๆเป็นสิบชนิดเลยนะครับ

0: ก็เลยบอกว่าอยากแนะนำให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักผมก็ไม่ได้รู้จักอาจารย์ดึงศรีอะไรจะอะไรนะครับแต่บอกว่าไอ้ใช้ ผิดพันของอาจารย์ดึงศรีทำมาผมสบายใจนะครับร้านแบงก้าเนี่ยอยู่ที่ถนนพัฒนาการนะครับ
1: คร
0: ับถนนพัฒนาการสังเกตง่ายใกล้ๆกับโรงพยาบาลวิภารามวิภารามนะครับแล้วเบอร์โทรศัพท์ครับครับเออตอนที่ผมไม่ได้จดมาเขาเปิดตั้งแต่เวลา10โมงเช้านะฮะถึง20นอในตอนคืนนะครับก็ท่านไหนก็จะดูในกูเกิลก็คงจะมีเบอร์โทรศัพท์นะครับร้านแบงก้า
1: คร
0: ับ นะครับผมก็ยังไม่รู้สกดยังไงนะครับก็แนะนำให้นะฮะก็เห็นว่าผิดพันธุ์ก็ดีจริงแล้วผมก็กินอยู่ทุกเช้านี่ผมกินอยู่นะครับกินไส้กรอกบ้างกินขาหมูยัดไส้มั่งกินอกเป็ดลมควันอร่อยจริงๆครับนะครับก็ได้ของอะไรดีมาเนี่ยก็ต้องมารายงานท่านผู้ฟังฟังด้วยครับทราบกันไว้นะครับ
1: อย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังเลยนะครับคือตัวไส้กรอกเนี่ยถ้าเกิดว่าทำโดยถูกต้องนะฮะไม่ได้ใส่สารกันบูดไม่ได้ใส่สารอะไรบ่ลงบ่ละเหล่านี้กินได้แต่ว่าบางเจ้าเนี่ยซึ่งเขาไปตรวจสอบมาเนี่ยมันก็มีอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาก็เลยไม่ค่อยให้ได้กินอาจารย์ก็ทราบบอกว่าตอนหลังเขาก
0: ็
1: ทั้งเบคอนไส้กรอกทั้งอะไรต่อมีอะไรหมูยอถ้าเจ้าที่ไม่ได้ชัวร์เนี่ยอาจารย
0: ์
1: เขาก็พยายามไม่ให้กินโอ้ตอนหลังก
0: ็ร้านนี้ให้ชิมเนี่ยผมไปคุยได้แล้วก็บอกทานได้นะครับลูกค้าลองชิมก่อนหนึ่งจะได้ไม่เจออาจารย์ดนตรีผมจะได้ความรู้จากท่านเยอะเลยที่เกี่ยวกับเรื่องไส้กรอกนั่นทำงานอยู่กรมปศุสัตว
1: ์
0: ได้ทุนไปเรียนวิชาไส้กรอกที่เรียนมาปีครึ่งนะครับ
1: นั่นแหละจริงจริงก็อยู่พัฒนาการนะครับแต่ว่าอาจารย์ไม่ได้มีเบอร์ก็เลยไม่รู้ว่าชื่อแบงก้า
0: แบงก้าลองดูใน Google นะมีนะมีผมเยอะดิเขาก็ให้โบชัวร์ผมมาแต่ผมลืมหยิบมาไม่เสียดายจังเพราะในโบชัวร์นี้มันจะมีลักษณะของไส้กรอกที่เขาทำขายมีเป็นสิบสี่อย่างที่อยู่ครบเลยต้องไปนะครับไปเขาเปิด10โมงเช้าแล้วเขาปิดตอน2ทุ่ม20โมง
1: แบงก้า
0: ท่านผู้ฟังมีประสบการณ์ไส้กรอกไงมาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับครับบางทีผมคิดว่าไส้กรอกคนเนี้ยเป็นไส้กรอกเยอรมันเป็นอาหารที่คนไทยชอบมากเลยทุกเด็ก
1: อันนี้ชอบมากใช่อันนี้เขาเขียนว่าร้านแบงก้านะฮะพัฒนาการเขตสวนหลวงนะฮะ
0: ครับ
1: นะเบอร์โทรศัพท์ถ้าใช่ร้านนี้ไม่แน่ใจแต่ไม่ใช่แบงก้าป้ายสีแดงใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่ใช่ครับคุณ
1: แหล่งรวมไส้กรอกชั้นนำเกรดพรีเมียมสูตรแท้จากเยอรมันนะร้านนี้เบอร์โทรศัพท์นะฮะ02-322-5710นะฮะร้านแบงค่าที่เปิดมา40ปีแล้วนะอาจารย
0: ์อุ้ยเขาเปิดมาเกือบ40ปีนะครับผมบอกโอ้ยผมไปอยู่ที่ไหนเพราะว่าระยะหลังนี้ผมมักจะไปสิ่งที่เชื่อกับทางไส้กรอกเยอรมันโซเชสเนี่ยนะครับไปดูโรงงานเขาเลยอยู่ตรงปากน้ำ
1: ทางเดียวกับโรงพยาบาลวิภาราม
0: ใช่ครับ
1: นั่นแหละร้านนี้แหละนะฮะเขาแนะนำไส้กรอกกระเทียมไส้กรอกชีสไส้กรอกบาร์บีก้าขาหมูยัดไส้และอกเป็ดลมควันนะฮะไปทานได้เลยเขาปิดทุ่มครึ่งอาจารย
0: ์ครับใช่ปิดสองทุ่มคุณเกียรติ
1: อย่างนี้ใน Google เขียนว่าทุ่มครึ่งแต่จริงๆสองทุ่มใช่ไหมครับ
0: โอเคแล้วก็เปิด
1: พัฒนาการ51
0: ครับ
1: นะครับ
0: วันนี้ไปก็ไปที่ร้านนี้นะก็ยังผ่าน ตึกใช่ไหมทาวน์เฮาส์เป็นอะไรของคุณอะไรอ่ะ
1: คุณแดน
0: ที่คุณแดน
1: เขาอยู่ตรงนั้นแอนเพรสที่อยู่ที่พัฒนาการ44อันนี้น่าอยู่ตรงข้ามเพราะเป็นเลขคี่นะพัฒนาการ51นะฮะต้องบอกคุณแดนเราไปกินดูแล้ว
0: คุณแดนคงชอบนะ
1: ฮะเนี่ยโอ้โหน่ากินจริงเลยแนะนำให้จอดรถบริเวณริมถนนข้างร้านหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของทางร้านด้วยนะครับ
0: ครับ
1: เมนูแนะนำอย่างที่จันบอกไปเมื่อกี้แหละขาหมูยัดไส้กรอก
0: กระเทียม
1: ไส้กรอกชีสนะฮะอกไก่เนี่ยเวลาเปิดปิดใน Google ก็พิมพ์มาไว้ว่า10โมงเช้าจนถึงทุ่มอาจารย
0: ์ครับใช่ครับ
1: นะก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่ใครที่อยากกินไส้กรอกเยอรมันที่อาจารย์สันติสิริวิมลไปศึกษาไปเรียนรู้มาทั้ง2ปีเนี่ยเราได้กินไส้กรอกเยอรมันที่เมอร์เบอร์ลีนเนี่ยนะฮะก็อันนี้รสชาติใกล้เคียงใช่ไหมอาจารย
0: ์เออผมพูดตรงนะฮะทางเยอรมันที่ผมกินเบอร์ลีนอร่อยกว่า
1: ในของของแท้น่ะเหมือนเรากินอาหารไทยที่เมืองไทยอาจารย์อร่อยไปก
0: ิน
1: อาหารไทยที่เมืองนอกก็อาจจะลดหย่อนไปหน่อย
0: มันของอาจารย์เป็นสีทำเนี่ยเข้าใจจะทำให้ถูกลิ้นคนไทยอ่ะ
1: ครับ
0: แต่ผมมันแย่นะ
1: ไม่พอเราอาจารย์
0: เป็นลิ้นที่ได้เป็นลิ้นเยอรมันไปแล้วครับ
1: เราก็ได้สาวเยอรมันตั้งหลายคน
0: ฮะ
1: แล้วก็มีได้รู้จักสาวเยอรมันตั้งหลายคน
0: คนนั้นแค่รู้จักเหรอ
1: ใครนะ
0: แค่รู้จักเหรอสันติ
1: ไม่รู้ผมก็พูดสุภาพผมเป็นลูกศิษย์อาจารย์
0: อ๋อมั่นใจเหรอว่าคุณพูดสุภา
1: ถ้าหลังไมค์ก็ว่ากันอีกอย่างหนึ่ง
0: อ๋อโอ้ที่เยอรมันคุณเกือบเลยผมมีแฟนหลายคน
1: ห่าง
0: ไหมนั่นก็เอาจริงๆผม
1: ไม่รู้ว่าเขารู้อยู่แล้ว
0: คุณนี่คุณก็จะนะเราเป็นนักเรียนทุนเนี่ยนะ
1: รูปหล่อ
0: น
1: ั่
0: นก
1: ็รูปหล่อเอเชีย
0: โอ้ยพูดถึงรูปหล่อเสื้อผ้าสาวเยอรมันเห็นพี่ผมเนี่ยชอบมากเลยเดินมาจับผมแล้วเขาบอกผมมันขมเนาะมันสวยเนาะมันสีดำนะก็พวกเยอรมันผมมันสีบรอน
1: ซ์
0: สีสีน้ำตาลอะไรเงี้ยมากเลยนั้นผมมีแฟนผมเนี่ยผมเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยเดินมาทักผมเลยผมยังไม่รู้จักเลยดูดิสเกียร์นี่จำได้ดูดิสเกียร์นะเขาบอกโอ้ยผมยูนสวยจังนะนะก็ไม่เคยได้เห็นคนผมดำนะในนั้นไอ้ที่ผมบอกว่าที่รู้จักคนเยอะๆสาวๆเนี่ยมันจะมีกลางคืนคืนวันศุกร์เนี่ยคนเรียนต่างๆจากที่เรียน
1: ใน
0: เยอรมัน
1: มาที่ร้าน
0: ประเทศ
1: นี้เขาจะมารวมกันใช่ไหม
0: เขาจะมารวมกันมาชื่อ
1: ปาร์ตี้ปาร์ต
0: ี้ตามชื่อลิเวอร์บอสผมยังจำได้ชื่อลิเวอร์บอส
1: ครับ
0: นะครับแล้วเราก็ไปโอ้คุณเจ็ดใช่ไหมมันมีทุกชาติเลยทุกชาติเลยไปเจอกันในลิเวอร์บอร์ดเนี่ยนะครับจริงแล้วก็โอ้สนุกมากเลยผมลิเวอร์บอร์ดนี่จะปิดตอนเที่ยงคืนนะแล้วก็ไปหัวค่ำเลยพิเศษแต่ว่าปิดมาใกล้เที่ยงคืนต้องรีบกลับต่อเพราะว่าอะไรไออุบานเนี่ยรถใต้ดินเนี่ยมันเยอะกันเที่ยงคืน
1: ครับ
0: โอ้ยวิ่งกันน่าดูเลยมันจะวิ่งจากโรงเรียนต่างชาติหลายคนวิ่งกันไปที่เป็นฮอฟเนี่ยนะครับไปขึ้นรถไฟินหรืออุบานนะครับโอ้ชีวิตผมเดินในเยอรมันมีความสุขมาก2ปีจนกระทั่งเริ่มเดือดมาเนี่ยทางรัฐบาลก็บอกว่าอยู่สามารถจะอยู่ที่เบอร์ลินได้นะเพราะว่าตอนนั้นเบอร์ลินเนี่ยมันเป็นเมืองที่น่ากลัวมีกำแพงเบอร์ลินล้อมรอบหมดนะแล้วก็ยูสามารถจะทำงานกับเราได้แล้วเราคุณมีสิทธิ์นะได้
1: apartment
0: นะแล้วก็มีงานทำนะมีอะไรมันไอตอนนั้นผมเด็กๆเนี่ยยังอยากจะกลับมาบ้านแค่ประตูเพื่อนฝูงว่าเฮ้ยกูเนี่ยนักเรียนเยอรมันเว้ยคุณสำเร็จมาแล้วเว้ยแล้วก็เมื่อกลับมาแล้วก็เสียดายโอ้ยถ้าผมอยู่เยอรมันนะผมคงจะ

0: มีอะไรดีกว่านี้นะครับนี่ไม่ได้ว่าประเทศไทยเราไม่ดีนะครับหมายว่าข้อเสนอของรัฐบาลเยอรมันที่เสนอให้กับนักเรียนทุนต่างๆเนี่ยดีมากแล้วเยอรมันน่ารักมากอันนี้ไม่ได้ชมคุณจำได้ไหมตอนที่มันมีข่าวว่าประเทศไทยเราเดือดร้อนมากจะถูกไอ้จังเวียดนามโจมตีเนี่ยนะที่จะมายึดกรุงเทพอะไรตรงที่เขาพูดกันเนี่ยนะครับอันที่เจอมันเรียกผมไปพบเลยนะเขาบอกว่าเขาช่วยดูแลผมให้ในฐานะที่ผมเป็นนักเรียนทุนนะมีอะไรก็สามารถจะพาไปอยู่เยอรมันเลยคราวนี
1: ้ครับ
0: นี่แหละเป็นสิ่งที่ผมประทับใจคนเยอรมันแล้วคนเยอรมันนะเป็นคนดีนะคือไม่ใช่ผมเป็นนักเรียนที่นั่งจะไปอวยเขาตรงต่อเวลามากเลยยังผมนั่งรถไปเรียนหนังสือเลยเนี่ยวันตอนมาเนี่ยมันมาสมมติมาตอนโมงเช้าเนี่ยนะอีกวันมันก็มาตอนโมงเช้า
1: ครับ
0: มันเกิดได้ยินเรื่องนี้มาว่าคนเยอรมันคนที่ตรงเวลาและเป็นคนที่รักษาคำพูด
1: คร
0: ับ คำไหนเป็นคำนั้นนะเราจะไม่เคยเจอคนเยอรมันพูดโกหกกับเรา
1: ครับ
0: นะครับบางทีเรายังมีแบบไทยๆเราเนี่ยนะครับยังพูดอะไรติดก็หกรู้เร่อมากนะครับงั้นบอกว่าท่านผู้ฟังครับฟังผมอย่าเพิ่งว่าผมเลยว่าเออมันโปรเยอรมันมากตอนนี้ฟุตบอลเยอรมันก็
1: เนี่ยเขาบอกมาเนี่ยเอสเบสมาบอกว่าเยอรมันตกรอบไปแล้วอาจารย์อดเปิดปิดร้านเลี้ยงเลยครับ
0: พี่ตายตกเป็นเมื่อไหร่อ่ะ
1: อ๋อก็ที่แพ้ปารากวัยไงจาน
0: อ๋อเหรอ
1: แพ้ปารากวัยยิงเสมอกันเนี่ย1-1แล้วก็ยิงลูกโทษเยอรมัน3ไม่นู่น4ก็เลยแพ้ปารากวัยปารากวัยเลยเข้ารอบไปเยอรมันเลยตกรอบแล้วอาจารย
0: ์ก็พวกคุณเยอรมันทุกทีมันไม่สมัยเหมือนกับที่ผมเยอรมันได้แชมป์อ่ะโอ้มีตัว
1: แล้วตกรอบมีเลี้ยงไหม
0: เลี้ยงคุณไม่เลี้ยงผมนะครับไม่ใช่ผมเลี้ยงคุณนะครับ ผมได้ผมรู้ข่าวนี่ผมยังเสียใจเลยเยอรมันตกรอบ
1: อาทิตย์ที่แล้วอ่ะข่าวที่เยอรมันตกรอบมันจะสัก3-4 วันที่แล้วมั้ง
0: ก็หรอว่าผม
1: แชมป์5สมัยเน
0: า
1: ะ
0: มันไม่มีถ่ายทอดนะมันสมัยก่อนเนี่ยเรามีถ่ายทอดเราดูทุกแมตช์เลย
1: นี่สิไปแพ้ปารากวัยเสมอในเวลาเสมอ1-1แล้วก็ไปยิงลูกแล้วก็ต่อเวลาแล้วก็ไปยิงลูกโทษแพ้ลูกโทษจันชิวชี
0: เยอรมันได้ชื่อมากในเรื่องการยิงลูกโทษนะครับแต่ไม่ใช่ชุดนี้นะครับ
1: นั่นแหละ
0: ชุดก่อนนั้น
1: เขาเลยบอกอาจารย์เลยอดปิดร้านเลี้ยงเลยอ่ะ
0: จะเสียดายไม่เป็นไรครับเอาไว้รออีก4 ปีข้างหน้านะครับ
1: ครับเวลารู้จักแพ้ชนะรู้จักอภัยนะจ๊ะเนาะลูกกลมๆใครจะรู
0: ้มันอย่าไปพูดเลยครับฟุตบอลนี่มันพี่กรอกได
1: ้แหมพอตกรอบไปอย่าไปพูดเลยนะ
0: เอาถ้าชนะก็ต้องพูด
1: พูดทั้งวันเลยนะ
0: พูดในรายการอยู่เลยแล้วก็เตรียมเลยนะเปิดร้านเลยบอกคุณยูอาญาหยีว่าเราจะเลี้ยงปีถ้าเยอรมัน
1: ใช้ได้แชมป
0: ์ชนะเลิศนะครับเพราะเราเคยทำมาแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: เราเคยทำมาแล้ว
1: อะไรก็เกิดขึ้นได้ลูกกลมๆอ่ะ
0: ครับ
1: ก็ไม่มีใครคิดว่าจะแพ้ปารากวัยหรอก
0: ผมไม่รู้นะครับแต่ว่าผมมองดูแล้วทีมชาติเยอรมันปีนี้นะมันอ่อนเหลือเกินสมัยก่อนมีฟอกินบาวแล้วเนี่ยนะโอ้ยผมบังใจมีเซ็นเตอร์ที่เก่งมากเลย
1: ใช่ไหม
0: ครับโอเค
1: ได้เลยครับพี
0: ่คุณจะมีอะไรพูดก็พูดเลย
1: ได้ครับเดี๋ยวในช่วง2ก็ยังมี SMS อยู่นะครับแล้วก็เขาบอกว่าร้านขวัญจิตขายที่ดินทำคอนโดไปแล้วครับอาจารย์
0: อ้าวเหรอคุณไม่ได้ไปงานแล้ว
1: นั่นน่ะสิ
0: โอ้ขวัญจิตนะครับอ๋อผมก็ต้องเป็นบ้านนะจากก่อนนั้นเราเป็นบ้านเมื่อกี้สัก2 ไร่หรือไร่กว่าโอเคก็ดีใจด้วยครับเดี๋ยวนี้มันก็เปลี่ยนแปลงไปเลยนะครับ
1: เดี๋ยวนี้พอ พอเป็นรุ่นใหม่ๆมาที่ไม่ได้อยากทำแล้วแล้วแต่นะแล้วก็ที
0: ่ดิน
1: เขาก็อย่างที่บอกว่าที่ดินเนี่ยโหราคาแบบเนาะ
0: ก็ผมนึกขึ้นได้แล้วคุณเกศมันจุดนี้นะเขาว่าตลาดมีคนที่ทำเป็นแม่ครัวที่ทำไส้กรอกเนี่ยเขาย้ายออกมาละมาทำเป็นเส้นชื่อเวียดนานะครับมีขายทั่วไปนะนะใครจำฝีมือของขวัญจิตได้เนี่ยคนที่เขาทำว่าออกมาตั้งยี่ห้อใหม่เขาว่าไส้กรอกเวียดนาครับใครมีเรื่องไส้กรอกอะไรอร่อยผมฟัง
1: นะไส้กรอกอย่างที่บางคนยุคหลังเนี่ยพอมีไส้กรอกแดงๆที่มันมาขายมันอันตรายเขาก็เลยกลายเป็นว่าพวกแปรรูปทั้งหลายเนี่ยคนก็เลยไม่กล้ากินเยอะมากแต่ว่าจริง
0: ๆไส้กรอกแดงๆเนี่ยนะขายกันหน้าโรงเรียนเนี่ยมันถูกนะโรงเรียนโดยเฉพาะต่างจังหวัดเนี่ยเท่าที่ผมรู้นะให้ดีมากเลย
1: ใช่เด็กๆชอบแต่คราวเนี้ยคุณก็เปลี่ยนจากไส้กรอกไปกินอย่างอื่นซะเพราะว่าคือไส้กรอกแดงๆเนี่ยอย่างที่คุณหมอบอกมาแล้วกระทรวงสุขภาพว่ามันเป็นอาหารไปรูปหลายอย่างที่มันมีสารนู่นนี่นั่นนะจ๊ะเน
0: า
1: ะ
0: ครับ
1: คุณก็ไปกินอะไรที
0: ่มันเป็นเด็กๆนะฮะจำหน้าโรงเรียนน่ะผมเห็นต่างจังหวัดที่เจอมากไส้กรอกแดงสีแดงเนี่ยนะผมเห็นสีแดงก็น่ากลัวแล้วเสียงน่ากลัวแล้วแต่เด็กน้อยต่างๆพวกนี้ไม่รู้เลยว่าเด็กจังหวัดเนี่ยผมเป็นห่วงมากเลยครับมันถูก
1: อ่ะไม่ว่าจะเด็กหรือจานเดี๋ยวนี้ตามผับบางคืนที่มีรถเข็นมาขายเนี่ยรถถีบรถจักรยานพ่วงข้างเนี่ยคือมันมีหลายอย่างคุณก็กินอย่างที่มันน่ากลัวน้อยสุดอ่ะถ้าคุณกินแบบไส้กรอกแดงๆอ่ะคือถ้ามันมีการันตียี่ห้อมาเนี่ยบางยี่ห้อได้กินได้บางยี่ห้อเนี่ยโหไม่ได้เลยแล้วยิ่งนะอันตรายแต่คนก็นิยมกินกันอาจารย
0: ์มันถูกนะ
1: ใช่
0: นอกเนี่ยต่างจังหวัดนี่เยอะเลย
1: ถูกมันถูกจริงนะเพราะนั้นก็ต้องเลือกหรอเลือกกินอ่ะถ้าเลือกกินมันก็ทำให้ชีวิตอยู่ยาวอ่ะ
0: ครับได้ครับก็เป็นห่วงเตือนลูกหลานนะครับผมเป็นห่วง
1: ได้เลยครับงั้นเราพักกันสักครู่หนึ่งนะ
0: ครับไม่มีจะถามอะไรก็ถามมาวันนี้ถามเรื่องไส้กรอกได้หรือเรื่องอื่นๆก็ได้แหละยกเว้นเรื่องเยอรมันแท้ห้ามถาม
1: 4689899 SMS จัดรายการร่วมกันนะครับ อย่างที่เรากับอาจารย์คุยกันเนี่ยเราไม่ได้ไม่ให้คุณกินไส้กรอกนะแต่คุณต้องเลือกไส้กรอกที่มีมาตรฐานแล้วก็ไว้ใจได้มีหลายยี่ห้อแต่ผมไม่อยากพูดว่าไส้กรอกที่ยี่ห้อดีๆเนี่ยที่ผมกินอยู่ก็มีแต่ไม่อยากพูดแต่ไส้กรอกที่แดงๆที่แบบบางทีแบบที่คุณทำแล้วคุณรู้ตัวว่าคุณทำคุณใส่สารนู่นนี่นั่นอ่ะมันอันตรายนะครับแต่ไส้กรอกดีๆก็มีเยอะไม่ได้ไม่มีนะครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวเรากลับมาช่วง2กับ Color of Life พักสักครู
2: ่ Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงศ์บอลโลกสตอรี่
3: อาถรรพ์แชมป์เก่าประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกมักมาพร้อมกับอาถรรพ์ที่น่าเหลือเชื่อโดยเฉพาะทีมแชมป์เก่าที่มักจะกระเด็นตกรอบแบ่งกลุ่มในทัวร์นาเมนต์ถัดไปอย่างไม่น่าเชื่อเช่นฝรั่งเศสปี2002อิตาลีปี2010สเปนปี2014และเยอรมนีปี2018นอกจากนี้ในรอบคัดเลือกปี2026เรายังได้เห็นยักษ์ใหญ่อย่างอิตาลีที่พลาดตั๋วรอบสุดท้ายเป็นครั้งที่3ติดต่อกันซึ่งเป็นเรื่องช็อกโลกอย่างมากความกดดันมหาศาลตกอยู่ที่ทีมแต่งอย่างอาร์เจนตินาแชมป์เก่าปี2022ที่ต้องแบกรับความคาดหวังในการป้องกันแชมป์ท่ามกลางคู่แข่งที่เข้มข้นขึ้นระบบ48ทีมอาจช่วยให้ทีมใหญ่เข้ารอบง่ายขึ้นในทางทฤษฎีแต่ในทางปฏิบัติแจ็คผู้ฆ่ายักษ์มักจะปรากฏตัวเสมอในเวทีระดับโลก
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้า

0: www.facebook.com/dotnet ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร line@FM99
2: Color of Life ดำเนินรายการโดย
3: แม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงศ
4: ์กลับมาช่วง2กับ Color of Life นะครับทางไหนจะไหนที่ปริโรขึ้นไทยแข็งแรงนะครับก็ต้องแสดงความเสียใจนะครับกับครอบครัวของโกแก่เราเนี่ยนะครับซึ่งดูแลพวกเรา FM 99มานานนะฮะพิธีสวดพระอภิธรรมและพิธีชาปนกิจนะครับนายชูเกียรติรวยเจริญทรัพย์นะครับท่านอยู่วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารนะครับเพราะนั้นใครที่ญาติสนิทมิตรสหายแล้วก็เป็นผู้ที่ท่านที่พวกเราเคารพรักนะครับจะมีการทำพิธีวันพุธที่หนึ่งกรกฎาคมนะครับที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเป็นพิธีรดน้ำแล้วก็พิธีสวดพระอภิธรรมส่วนวันที่2นะฮะวันนี้นะฮะวันที่2ถึง7กรกฎาคมนะครับพิธีสวดพระอภิธรรมส่วนวันที่8กรกฎาคมนะครับก็จะเป็นวันที่จะเข้าสู่พิธีนะครับสวดมาติกาบังสกุลเชิญหีบศพเวียนเมนประชุมเพลิงนะครับจึงกราบเรียนและเรียนเชิญท่านด้วยความเคารพนะครับเจ้าภาพกราบขออภัยที่ไม่ได้เรียนเชิญมาด้วยตัวเองต้องเรียนให้ทราบถึงประวัติท่านเล็กน้อยนะครับจริงๆแล้วเป็นเรื่องราวที่พวกเราชาว FM 99เองนะครับก็ได้รับการดูแลอย่างดีจากท่านนะครับเป็นท่านสังเกตได้เป็นเด็กหนุ่มแว่นดำชุดยูโดเนี่ยนะครับโก๋แก่มันทุกเม็ดด้วยหัวใจนักสู้จนวันสุดท้ายอันนี้บอกเลยว่าประวัติความเป็นมานะครับเมื่อตลาดเริ่มมีคู่แข่งใช้ท่านทำหลายอย่างมากนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกเลยเนี่ยนะครับพอราวปี2509เนี่ยท่านชูเกียรติเนี่ยรวยเจริญทรัพย์เนี่ยนะครับได้สร้างโรงงานขนมขึ้นมาเองนะครับด้วยน้ำพักน้ำแรงบนถนนเอกชัยนะครับแล้วก็ใช้ชื่อว่าขนมเนี่ยส่วนใหญ่จะขึ้นด้วยคำว่าแม่ท่านจึงตั้งชื่อว่าเป็นบริษัทขนมนะฮะโรงงานบริษัทโรงงานแม่รวยจำกัดมีสินค้าแรกที่สร้างชื่อเสียงจนขายดิบขายดีก็เป็นข้าวเกรียบกุ้งนะครับหลังจากนั้นก็คู่แข่งก็มีทำข้าวเกรียบด้วยโอ้หลายอย่างนะแต่บททดสอบครั้งใหญ่ก็ถึงมาถึงเมื่อตลาดเริ่มมีคู่แข่งใช้สีย้อมผ้านะมาอันตรายมากบริโภคมาทำเป็นข้าวเกรียบสีลุงแล้วก็ข้าวเกรียบก็แล้วก็ขายดีมากด้วยนะเพราะมันสีสันที่สวยงามท่านก็เลยเลิกทำไปนะครับขายดีแต่ทำร้ายลูกค้าเหมือนฆ่าเขาทางอ้อมาได้ไม่ดีนะครับท่านไม่ทำนะครับก็มีมาปี2119เนี่ยหยดกะทิแรกสัมผัสลงบนเม็ดถั่วครับอาจารย์กลายเป็นถั่วลิสงกรอบเคลือบกะทิที่ไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใครด้วยนะครับเพราะนั้นในปีประมาณปลายปี2119ได้ทำการย้ายฐานโรงงานเพื่อขยายกำลังการผลิตในเวลาต่อมาเพราะนั้นหลายคนก็ได้ทานโก๋แก่นะครับสินค้าขายดีนะครับโก๋แก่จุดระเบิดกลายเป็นบิ๊กฮิตชั่วข้ามคืนจากภาพจำของเด็กหนุ่มแว่นดำชุกยูโดสะพายกีตาร้องเพลงเนี่ยนะครับกลายมาเป็นโฆษณาในทีวีเยอะมากพริกคำศพประมาทกลายเป็นขนมสามัญประจำบ้านที่ครองใจคนทุกเพศทุกวัยตั้งแต่นั้นมาเพราะฉะนั้นใครที่เคยกินนะครับผมว่าเกือบทุกคนแหละไม่ว่าจะทานที่บ้านทานที่ทำงานทานตอนดูบอลเนี่ยโอ้โหคู่โปรดเนี่ยแบ่งปันกันวงเพื่อนนะครับโก๋แก่ทำหน้าที่เชื่อมโยงผู้คนมอบความมันทุกเม็ดนะฮะในทุกจังหวะของชีวิตครับเพราะฉะนั้นใครที่จะไปร่วมงานเรียนเชิญนะครับไว้อะไรเป็นครั้งสุดท้ายบทส่งท้ายแห่งความคิดเมื่อผู้สร้างออกเดินทางไกลแล้วนะครับลมหายใจจิตวิญญาณนักสู้และค้อนตะปูแห่งความใส่ใจนะครับถ้ารู้ประวัติท่านนี่ลองเข้าไปอ่านดูประวัติท่านนี่เรียกว่าน่าสนใจมากนะครับขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวรวยเจริญทรัพย์นะครับ รวยเจริญทรัพย์นะครับคุณชูเกียรติรวยเจริญทรัพย์ครับอาจารย
5: ์ครับ
4: หมอเทพศรีครับ
5: ครับบุญอาจารย์ก็แก่อ่านชอบอ่าน
4: นะฮะท่านดูแล FM 99ของเรามานานอาจารย
5: ์อ๋อครับได้ดีคนดีก็ฟังดู
4: ใช่
5: เป็นคนดีมาก
4: นะครับเป็นนักสู้เลย
5: ครับ
4: อันนี้เรามาดู SMS กันนะครับอาจารย
5: ์ได้ครับ
4: นะครับขอดู SMS หน่อยเพราะมาเยอะพอสมควรเลยทีเดียวคิดถึงพี่เกียรติและอาจารย์สันติครับงานยุ่งไม่ได้ทักเลยจากคุณอามซ่าครับลูกแฟนประจำรายการอาจารย
5: ์ขอบคุณครับ
4: น้องอามซ่าร้านไส้กรอกตรงสาทรที่อาจารย์บอกใช่ร้านบีลักกี้หรือเปล่าครับ
5: ไม่ใช่ครับ
4: ไม่ใช่
5: มาที่หลังพวกบีลักกี้ที่มาที่หลังอันนี้รุ่นเก่าเลยผมอายุ10ขวบนะครับ10ขวบนั่นไปซื้อนะครับไปซื้อไปขอที่นั่น
4: อันนี้ยังไม่มียี่ห้ออะไรมั้งนะ
5: ไม่มีอ่ะ
4: เป็นโฮมเมดไหมเป็นโฮมเมด
5: ก็พวกไส้กรอกดีก็มีนะฮะหลายแต่ภายหลังเนี่ยมันมีเยอะเลยนะบีลักกี้แล้วก็มี
4: นะครับเพราะฉะนั้นไส้กรอกไม่ใช่ยี่ห้อนี้นะครับ
5: ไม่ใช่ครับ
4: แต่อย่างที่บอกว่าไส้กรอกที่ดีๆเนี่ยเขาก็มีหลายยี่ห้อจะคุณไปตามดูเอาแล้วกันนะครับ
5: ครับ
4: เซิร์ชเข้าไปดูแหละเดี๋ยวมีข้อมูลเยอะมากไส้กรอกตัวนี้โหหลายเป็นร้อยยี่ห้อมั้งอาจารย
5: ์ไม่รู้ถึงหรือไม่ถึงหรอ
4: ก็เยอะไปหมดเลยอ่ะก็อย่างที่ถ้ารวมไส้กรอกแดงๆในตลาดด้วยอ่ะเต็มไปหมดเลย
5: ครับ
4: นะต้องเลือกนะอย่างร้านที่อาจารย์บอกแบงค์ค่าเนี่ยอาจารย์สันติไม่ช้อยนางรำการันตีเลยนะอันนี้ไส้กรอกที่ดี
5: ผมไปถ่ายเข้ามาไปซื้อเข้ามาเยอะเลยครับ
4: ครับผมอาสติครับที่ทีมเยอรมันตกรอบเนี่ยต้องโทษพี่ปองคนเดียว
5: ไม่ทำไม
4: คุณอาอัดพี่ปองได้เต็มที่เลยครับไม่ต้องห่วงหนูและแฟนรายการทนฟังได
5: ้
4: ก
5: ับ
4: กลุ่มเพื่อนเจ๋งเมื่อกี้อะไรกับผมล่ะ
5: ปากหมาอยู่แล้ว
4: ปากหมาผมไม่ได้ด่าทีมเยอรมันนี
5: ่คุณเนยก็บอกให้มัน
4: กลุ่มเพื่อนเจ๋งอะไรเนี่ยให้ครูบาอาจารย์กับลูกศิษย์ทะเลาะกันทำไม
5: โอ้ยเสียใจอยู่แล้วเนี่ยผู้เสียมันตกรอบอย่างมันเสียใจ
4: เออแกก็เสียใจอยู่แล้วยังไปปั่นให้แกโกรธผมอีก
5: อ
4: าจารย์ก็ไม่มีสิทธิ์โกรธผมด้วยเพราะว่าผมไม่ได้ด่าเยอรมัน
5: แล้วด่าใคร
4: ด่าประเทศที่ไม่ดีด่าข้าวเหนียวมะม่วง
5: ข้าวเหนียวมะม่วงเมื่อวานพูดไปแล้วเรื่องก็ม
4: ันยังไงก็ไม่เกี่ยวเลยกลุ่มเพื่อนเจ๋งจะมาหาเรื่องอาจารย์เขายิ่งเป็นคนหูเบาอยู่ไม่ใช่เขาเป็นคนเข้มแข็งอยู่แล้ว
5: กูไม่ได้หูเบาแต่ไอ้คนปากเบาคือสมเกียรติ
4: เห็นไหมล่ะไม่ได้ด่าสักคำเลยโอ้ยแพ้ปารากวัยไม่น่าเชื่อ
5: ไอ้เรื่องด่าปารากวัยสิ
4: ไม่ด่าหรอกเขาก็เก่งอ่ะอุ้ยถ้าไม่เก่งเขาจะชนะได้ไงจัง
5: เก่งได้ไงยิงลูกโทษเลยสมเกียรติแม
4: ่ก็ในเวลาเขาเสมอกันเขาก็ไม
5: ่
4: ต้องคงมีของอยู่แหละลูกกลมๆอ่ะว่าใครไม่ได้เท่านั้นอาจารย์ดูอย่างญี่ปุ่นกับบราซิลสิเราเชียร์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นบราซิลจาน
5: เจอหรือยัง
4: เตะไปแล้วลูกอะไรรู้ไหมญี่ปุ่นนำครึ่งแรกญี่ปุ่นนำก่อน10นาทีแรกอ่ะบราซิลอ่ะบุกตลอดเลยญ
5: ี
4: ่ปุ่นรับอย่างเดียวหลังจาก10นาทีต่อมาเนี่ยทีมญี่ปุ่นได้ลูกก่อน1ลูก 1-0 ในครึ่งแรกพอครึ่ง2ญี่ปุ่นก็บุกเอ้ยบราซิลบุกมาก็ได้เสมอ 1-1 พอต่อเวลาบาดเจ็บนาทีที่5โอ้ยยิงเข้าไปอีกลูกหนึ่งญี่ปุ่นเลยจบเหเลยเล่นดีมาก
5: ผมว่าปีนี้นะบราซิลคงจะได้เป็นแชมป
4: ์ก็ไม่รู้นะเห็นไหมเปลี่ยนใจจากเยอรมันบราซิล
5: อย่าได้ก็ดีนะมันมาก
4: ผมเชียร์อัศวินสีส้มฮอลแลนด
5: ์ตกไปยัง
4: ยังอาจารย์จะมาตกอะไรล่ะไม่ใช่เยอรมันนี
5: ่ไอ้สมเกียรติพูดเลย
4: อะไรล่ะ
5: บอกว่าพูดเรื่องเยอรมันแท
4: ้มันเป็นความจริงอาจารย์
5: มัน
4: ไ
5: ม่
4: พูดแล้วไม่พูดแล้วเยอรมันไม่พูดแล้ว
5: ไม่พูดดีแหละ
4: ตอนพี่ปองพูดว่าเยอรมันตกรอบอมยิ้มตลอดเลยครับอาจารย์จากนบวม
5: นี่นิสัยมันเป็นอย่างนี้สมเกียรติ
4: แหมนบวมนี่ก็ยุ่งเหมือนกันนะเนี่ย
5: ใช
4: ่อาจารย์แต่งเพลงมาตั้งเยอะทำไมไม่แต่งเพลงให้พี่สมเกียรติร้องบ้างครับโหยากอันเนี้ย
5: ก็จะพี่เลยสมเกียรติ
4: โอ้ย
5: ไม่หรอกสมเกียรติร้องอะไรร้องขายอย่างอื่นดิขายของ
4: นี่ต้องน้ำปลาหวานดีกว่าขายไม่พอน้ำปลาหวานแม่อารี
5: อร่อย
4: น้ำปลาหวานแม่อารีอร่อยจริงเนื้อแน่นๆแบบเน้นๆรสชาติเข้มข้นหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศเซเว่นอีเลเว่นท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตโลตัสกูเมไปได้หมดเลยอาจารย์สุดสุดสุดสุดนะฮะโอเคครับอาจารย์เดี๋ยวพรุ่งนี้เราคุยกัน
5: ครับสวัสดีขอบคุณด้วยครับ
4: วันนี้หมดละ SMS ก็หมดละนะครับขอบคุณอาจารย์ครับผมมีข่าวประชาสัมพันธ์ต่อนะครับเรื่องราวดีๆอันนี้จะบอกคุณผู้ฟังเอาไว้เลยนะครับสำหรับผู้ที่รักสุขภาพเนี่ยนะที่รักสุขภาพนะอันนี้ต้องบอกเลยว่าแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 พร้อมหุงข้าวนะฮะดิจิตอลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีแค่หุงข้าวไม่ได้ดีแค่หุงข้าวนะครับนี่คือไอเทมลับของสายเฮลตี้เลยครับเพราะเขามีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงอันนี้เขาแบบหุงแบบข้าวแบบแยกน้ำอ่ะตัวหม้อในข้างในเคลือบนอนสติกข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานนะครับบอกกับคุณผู้ฟังได้เลยว่าสำคัญคืออัจฉริยะครับมีให้เลือกถึง6ฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นหุงด่วนทำซุปทำโจ๊กนะฮะหรือนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็จบในหม้อเดียวตั้งเวลาล่วงหน้าได้เลยนะครับอิสระมั่นใจได้ด้วยมอกมาตรฐานนะครับและรับประกันนานถึง1ปีเต็มสำหรับคุณผู้ฟังนะครับโปรโมชั่นจากราคาปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทลดไป 2,000 เลยทีเดียวนะฮะย้ำนะอันเนี้ยคุณบอกเราบอกคุณเลยว่าเหลือแค่990บาทสั่งซื้อตอนนี้นะครับรับของแถมเพิ่มทันที2รายการทั้งที่คีบนะอันนี้สำคัญจำเป็นที่คีบอาหารแล้วก็ตะเกียบสแตนเลสอย่างดี4คู่รวมมูลค่าของแถมเนี่ยเกือบ300บาทเพราะฉะนั้นรีบซื้อครับ02-114-3390 ครับ02-114-3390 ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปต้องช็อปมาเนียครับอันนี้ดีจริงๆอยากให้ได้ใช้กันนะครับของดีบอกต่อนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้มีคนถามมาเรื่องข้าวมันไก่ก็คือตัวข้าวมันไก่เนี่ยนะเป็นข้าวมันไก่ยี่ห้อคือเขาใช้โบแต่นี้เขาใช้ตันโบข้าวมันไก่ตันโบนะครับที่นานิวาเนี่ยเมื่อวานนี้จะบอกเบอร์ไปแต่ว่าจริงๆเขาขายตั้งแต่จอน10โมงเช้าจนถึงประมาณ3ทุ่มนะครับแล้วก็ตัวข้าวมันไก่ตันโบเนี่ยนอกจากข้าวมันไก่แล้วนะครับไก่เนื้อนุ่มมากนะครับไก่กรอบก็อร่อยเหลือเกินแล้วก็มีหมูแดงเหมือนหมูแดงฮ่องกงนะฮะหมูกรอบก็กินแล้วแบบว่าอร่อยสุดๆอ่ะบอกได้เลยนะครับว่าถ้าใครที่อยากจะกินนะครับข้าวมันไก่แถวน่านนิวาสนะครับข้าวมันไก่ตันโบขายถึง3ทุ่มแล้วก็มีลูกเทพนะครับที่เขาขายหมูแดงกับหมูกรอบแล้วก็มีเมนูโหหลากหลายเมนูไปทานได้เลยนะครับอยู่ที่นาคนิวาสนะครับเสิร์ชเข้าไปดูได้ครับข้าวมันไก่ตันโบนาคนิวาสเขามีทั้งเยาวราชเขามีหลายสาขาด้วยกันวันนี้เวลาหมดนะครับเจอกันวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ
3: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ์ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
6: ขณะที่เวลา15นาฬิกาต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองนายกลั่นเอาผิดกระบวนการโกงสอบขายชาติตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงข้าราชการเอี่ยวนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีแถลงเรื่องการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นพบความไม่โปร่งใสพยายามให้เกิดการโกงเพื่อผลประโยชน์ได้รับการคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นข้าราชการท้องถิ่นนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าจากการดำเนินการข้อหาข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานและเชิญผู้เกี่ยวข้องเกือบ15รายมาให้ข้อมูลและเรียกเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและเชิญผู้เชี่ยวชาญไอทีมาให้ข้อมูลเบื้องต้นพบว่ากระดาษคำตอบทั้ง10ศูนย์ไม่ได้ส่งให้กรมทันทีจึงสุ่มตรวจแฟลชไดรฟ์ประกาศผลคะแนนพบไม่ตรงกับกระดาษคำตอบหรือมีการแก้ไขข้อมูลถึง48รายซึ่งเป็นการแก้ไขคะแนนทั้งภาคกและภาคขอทำให้ผลคะแนนภาคกเกินกว่า160ส่วนภาคขอคะแนนสูงถึง190พบเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นมีส่วนเกี่ยวข้องผู้รับจ้างบริษัทเอกชนภายนอกและผู้ที่ยังไม่ทราบตัวตนอีกจำนวนหนึ่งนอกจากนี้พบมีข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่น5รายเกี่ยวข้องนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสืบสวนสอบสวนเพื่อนำไปสู่การดำเนินคดีการแก้ไขคำตอบและฝ่ายข้อมูลกระทรวงมหาดไทยจะตั้งการสอบเพื่อแนวร้ายแรงแก่ข้าราชการที่เกี่ยวข้องหากใครคิดจะโกงคงไม่รอดเพราะรัฐบาลร่วมกับ7หน่วยงานได้เซ็น MOU ร่วมกันเพื่อปราบโกงใครทำอะไรไว้รู้อยู่แก่ใจจากนี้จะไปทำงานเข้มข้นมากขึ้นเอาผิดกับขบวนการนี้ให้ได้เชื่อว่าน่าจะมีบุคคลที่มีตำแหน่งสูงแต่จะกล่าวหาลอยๆไม่ได้ต้องตรวจสอบให้รัดกุมเพื่อให้หลักฐานแน่นหนาพวกชั่วขายชาติรัฐบาลต้องมีหลักฐานมัดตัวให้แน่นไม่สามารถดิ้นหลุดได้ด้านในอันสิทธิสัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ามหาดไทยดำเนินการร่วมกับปปช.ขณะนี้ได้อายัดกระดาษคำตอบที่ทุจริตกว่า 800,000 แผ่นแล้วและจะสอบย้อนหลังก่อนหน้านี้ยืนยันคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดจะนำมาลงโทษให้ได้ผู้สอบท้องถิ่นร้องนายกวันรอบ4ไม่เรียกบรรจุรัฐบาลพร้อมประสานมหาดไทยคลายกังวลยันให้ความเป็นธรรมคนสุจริตนางยุพาทวีวัฒนกิจประวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล1111และนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตัวแทนรัฐบาลรับหนังสือจากกลุ่มตัวแทนผู้เข้าสอบราชการท้องถิ่นเพื่อขอความเป็นธรรมหลังได้รับผลกระทบการชะลอบรรจุราชการท้องถิ่นจากกรณีการทุจริตจัดสอบที่เกิดขึ้นนายยุพากล่าวช่วงต้นก่อนการหารือว่านายกรัฐมนตรีสั่งการและเน้นย้ำทางสำนักนายกรัฐมนตรีโดยศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล1111มารับฟังและรับเรื่องจากทุกท่านเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาพร้อมฝากเป็นกำลังใจทุกอย่างทำด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกคนซึ่งได้นำเรียนเบื้องต้นกับนายกรัฐมนตรีแล้วและนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำกลับมาว่าขอให้ดำเนินการไปตามข้อที่จริงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ในกระบวนการสอบสวนส่วนจะมีหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลของผู้ได้รับความเสียหายด้านนางสาวรัชดากล่าวว่าตนและปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นตัวแทนของนายกรัฐมนตรีมารับเรื่องร้องทุกข์โดยหลักการนายกรัฐมนตรีสั่งไว้ว่าผู้ที่กระทำความผิดจะต้องนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและดำเนินการอย่างจริงจังกับผู้กระทำผิดส่วนผู้ที่ตั้งใจสอบและทุกอย่างทำโดยสุจริตและได้รับผลกระทบก็ต้องดูแลให้ได้รับความเป็นธรรมปปส.ขยายผลเครือข่ายเฮโรอีนเจออีกเกือบ10กิโลแพ็คซ่อนในเสื้อกันหนาวผ้าไทยและห่อกาแฟเตรียมส่งออกออสเตรเลียไต้หวันพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกบลเลขาธิการปปส.เปิดเผยถึงปฏิบัติการตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดทั่วประเทศจากการขยายผลเครือข่ายเฮโรอีนเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบหอพักในซอยรางน้ำเขตราชเทวีพบเฮโรอีนเกือบ10กิโลกรัมซุกซ่อนในห่อกาแฟและเสื้อกันหนาวลักษณะเย็บติดไว้กับเสื้อผ้าและบรรจุภัณฑ์โดยรถนี้เตรียมส่งไปยังประเทศออสเตรเลียส่วนอีกจุดไปค้นหอพักย่านรามคำแหงพบเฮโรอีนซุกซ่อนในเสื้อผ้าสีชมพูล็อตนี้เตรียมส่งไปไต้หวันพบพฤติการเป็นการว่าจ้างกลุ่มแอร์โฮสเตสรับหิ้วสินของส่งไปประเทศปลายทางโดยแผนประทุษกรรมของเครือข่ายยาเสพติดกลุ่มนี้จะแบ่งเป็น3ขั้นตอนเริ่มจากผู้ผลิตจะส่งยาจากประเทศลาวผ่านสามเหลี่ยมทองคำมีหัวหน้าขบวนการเป็นคนลาวจากนั้นจะส่งเข้ามาที่เครือข่ายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อพักยาไปก่อนและขั้นตอนที่3

0: FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
2: บอลโลก News Update
3: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับลูคัสปาเกต้าได้รับบาดเจ็บทีมชาติบราซิลได้รับข่าวร้ายเมื่อลูคัสปาเกต้าบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังจากเกมชนะญี่ปุ่นศึกฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายทำให้ต้องแยกซ้อมขณะที่คาร์ลอันเชลติกำลังลุ้นว่านักเตะจะลงสนามในเกมพบกับนอร์เวย์รอบ16ทีมสุดท้ายคืนวันที่5กรกฎาคมนี้ได้หรือไม่ทางนี้หากปาเกต้าไม่สามารถลงเล่นได้ในเกมกับทัพไวกิ้งจะส่งผลกระทบต่อแผนการเล่นของคาร์โลอันเชลติอย่างชัดเจนเนื่องจากปาเกต้าเป็นตัวจริงในทุกนัดตลอดฟุตบอลโลกครั้งนี้และถือเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์เกมรุกด้วยแกรี่เนวิลมองว่าอาร์เจนตินาอาจเป็นทีมเดียวที่หยุดฝรั่งเศสได้แกรี่เนวิลตำนานนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมองว่าพลพรรคทัพตราไก่ฝรั่งเศสน่าจะทะลุเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศในศึกฟุตบอลโลกได้อีกครั้งรวมถึงมองว่าอาร์เจนตินาอาจจะเป็นทีมเดียวที่สามารถหยุดความร้อนแรงของฝรั่งเศสได้สำหรับฝรั่งเศสพึ่งโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการเอาชนะสวีเดนในรอบ32ทีมสุดท้ายโดยมีโปรแกรมจะลงเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายเจอกับปารากวัยส่วนอาร์เจนตินาจะต้องเจอกับเคปเวิร์ดในรอบ32ทีมสุดท้ายโดยจะแข่งขันกันในวันที่4กรกฎาคมนี้ทั้งนี้อาร์เจนตินาและฝรั่งเศสอยู่กันคนละสายในรอบน็อกเอาท์นั่นจึงทำให้โอกาสที่ทั้ง2ทีมจะมาเจอกันในเวิลด์คัพผลนี้จะเกิดขึ้นได้เพียงในกรณีเดียวเท่านั้นคือเกมรอบชิงชนะเลิศและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
2: บอลโลกนิวส์อัปเดต
1: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
0: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
4: Techno for Life
5: ดำเนินรายการโดย
6: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
7: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
8: พร้อมจะเปลี่ยนเพื่อโลกแล้วหรือยัง Acer Aspire Velo Notebook รักโลกด้วยวัสดุรีไซเคิลทั้งตัวเครื่องและคีย์บอร์ดดีไซน์สวยการันตีด้วยรางวัล Red Dot Design เสริมการทำงานด้วย Intel Core Ultra Processor ให้การทำงานลื่นไหลและยาวนานกว่าเคยมาพร้อมหน้าจอขนาด16นิ้วให้ภาพคมชัดและตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Aspire Velo สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
9: Acer ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก021863010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
10: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
12: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Techno for

ไลฟ์นะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคม2569นะครับดำเนินรายการโดยกับผมดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญนะครับช่องทางการรับฟังนะครับก็สามารถฟังผ่านได้ทาง YouTube นะครับที่ FM 99 Active Radio นะครับก็ฟังผ่านทาง YouTube อย่าลืมกด Subscribe นะครับติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดรายการของ FM 99นะครับฟังผ่านแอปนะครับเป็นแอป Mcord Connect นะครับเป็นแอปพลิเคชันแอปเดียวนะครับที่เชื่อมโยงทุกอย่างนะครับของอสมทนะครับทั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์นะครับ MCOT นะครับ Mcord Connect นะครับแล้วก็ส่งคำถามเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับที่ SMS 4689899นะครับ4689899นะครับหรือว่าผ่านทางช่องคอมเมนต์นะครับบน YouTube นะครับที่ FM 99 Active Radio นะครับอ่ะนะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณบริษัทเอเซอร์คอมพิวเตอร์จำกัดนะครับและขอขอบคุณชูโฟติกนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะครับอ่ะมาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้ก็อัปเดตนะครับเหมือนเดิมทุกครั้งนะครับที่มีการอัปเดตนะครับวันนี้ก็ iOS นะครับล่าสุดนะครับ 26.5.2 นะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรใหม่นะครับเพียงแต่ว่าในเรื่องของคือถ้าเกิดว่ามันเปลี่ยนตัวเลขข้างหลังเนี่ยนะครับคือ26.5แล้วก็เป็นจุด2เนี่ยนะครับก็คือไม่มีอะไรใหม่นะครับก็คือแน่นอนในเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักนะครับเพราะบอกว่าอันนี้เยอะมากเลยนะครอบคลุมช่องโหว่มากกว่า25รายการเลยนะครับอันนี้เป็นApple เขามีการแจ้งมานะครับเพราะนั้นตัวนี้เนี่ยนะครับก็มีการอัปเดตนะครับก็แนะนำให้อัปเดตนะครับบน iPhone นะครับ iOS 26.5.2 iPadOS นะครับก็มีมาด้วยเหมือนกันนะครับMacOS นะครับก็มีมาด้วยนะครับแต่ไม่รู้เหมือนกันนะผมพยายามจะลองอัปเดตแล้วอาจจะยังไม่ขึ้นไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันไม่ได้หรือว่าคนพยายามอัปเดตเยอะอยู่เหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับในเรื่องของซอฟต์แวร์อัปเดตก็พยายามจะแนะนำให้อัปเดตนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเสี่ยงในเรื่องของความปลอดภัยนะครับตอนนี้นะครับก็แนะนำให้ผู้ใช้นะครับ iPhone iPad แล้วก็ Mac นะครับอัปเดตนะครับเป็นซอฟต์แวร์ตัวล่าสุดนะครับแล้วก็ตัวอันอื่นไม่มีนะApple Watch ไม่มีมีแต่ iPhone iPad แล้วก็ Mac นะครับ อีกอันนึงนะครับโอ้โหอันนี้คือเป็นอะไรที่จะบอกว่าไม่คาดหวังก็ไม่ได้นะครับApple ประกาศขึ้นราคานะครับทั้ง Mac และ iPad นะครับยกแผงเลยนะครับคือสุดๆไปเลยคือจริงๆผมว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะก่อนหน้านั้นสัปดาห์ก่อนนู้นก็ประกาศอยู่แล้วนะครับทางทีมคุกก็มีสัมภาษณ์ทาง Wall Street Journal ว่าคือมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับว่า Apple จะต้องมีการขึ้นราคานะครับทั้งแต่ว่าทีมคุกไม่ได้บอกว่าจะขึ้นอะไรบ้างตอนนั้นน่าจะบอกก็ดีนะครับคือตอนนั้นผมก็เดาไว้เรื่องว่าโอ้ iPhone ตัว17จะขึ้นไหมอะไรอย่างนี้นะครับสรุปคือ iPhone 17ไม่ขึ้นนะ Apple Watch ก็ไม่ขึ้นนะครับราคาหูฟัง AirPods ก็ไม่ขึ้นแต่นอกเหนือจากนั้นโอ้โหนะครับขึ้นกันแบบว่ากระจุกจุกอะคือแบบจุกจุกไปเลยนะครับอ่ะมาดูก่อนแล้วกันนะครับมีอะไรขึ้นไปบ้างนะครับก็เริ่มตั้งแต่ MacBook Neo นะครับคือจากเดิมเนี่ย 19,900 บาทนะครับต่ำ 20,000 มีทอนใช่ไหมตอนนี้มันไม่ใช่แล้วเริ่มต้นเนี่ยนะครับมันคือ 24,900 บาทคือตัวเริ่มต้นที่ความจุ256กิกะไบต์นะครับโอ้โหนะคือ MacBook Air โอ้อันนี้ยิ่งหนักเข้าอีกนะครับจากเดิมเนี่ยนะครับเริ่มต้นที่ 36,900 บาทนะครับตอนนี้เริ่มต้นที่ 44,900 บาทโอ้โหขึ้นมาแบบเป็นหมื่นเลยนะ MacBook Pro นะครับชิป M5 นะครับโอ้โหอันนี้ก็จากเดิมเนี่ย 56,900 นะครับตอนนี้เป็น 69,900 แล้วนะครับโอ้โหนะคือ 70,000 มีทอนแล้วโอ้โหตอนนั้นยังเป็น 60,000 มีทอนอยู่300เลยนะโอ้โห MacBook Pro นะครับiMac นะครับชิป M4 นะครับจากเดิมเนี่ย 44,900 นะครับก็ขึ้นมาตอนนี้เป็น 52,900 นะครับ Mac mini นะครับโอ้โหคือก่อนหน้าเนี่ยโอเคเอาซื้อไปรันตัว AI local อะไรกันเยอะแยะใช่ไหมจากเดิมเนี่ย 29,000 บาทนะครับตอนนี้เป็น 28,900 บาทนะครับโอ้โห Mac Studio นะครับจากเดิม 69,900 ตอนนี้เป็น 89,900 โอ้โหขึ้นมา 20,000 เลยนะMac Studio ที่เป็นเมื่อกี้เป็นชิป M4 Max นะครับ M3 ชิป M3 Ultra เนี่ยเดิม 139,900 เป็น 189,900 โอ้โหขึ้นมาเท่าไหร่เกือบ 50,000 นะครับโอ้โหแบ
จุกๆยังไม่พออันนั้นเฉพาะ Mac นะมาดู iPad บ้างนะครับ iPad เนี่ยนะครับชิป A16 ที่เป็นรุ่นเริ่มต้นเบสิกล่าสุดเนี่ยนะครับจากเดิมเนี่ย10,000 นิดๆใช่ไหม 12,900 นะครับตอนนี้เป็น 16,900 โอ้โหยังจะขึ้นอีกนะฮะ iPad Air โอ้โหตอนนี้คือจากเดิมเนี่ย 20,000 นิดๆคือ 21,900 บาทนะครับตอนนี้เริ่มต้นที่ 27,900 บาทนะครับส่วน iPad Pro นะครับชิป M5 นะครับตอนนี้เริ่มต้นอยู่ที่ 42,900 บาทนะครับจากเดิมเนี่ย 30,000 กว่า 35,900 นะครับ iPad mini นะครับโอ้โหตัว mini ก็ยังขึ้นเลยนะตัวชิป A17 Pro นะครับจากเดิมเนี่ยต่ำกว่า 20,000 นะครับ 17,900 นะครับตอนนี้ขึ้นมาเป็น 21,900 บาทโอ้โห Apple TV โอ้โหแบบ Apple TV นี่ไม่อัปเดตมา4ปีเลยนะยังจะขึ้นอีกนะจากเดิมนี่ 5,000 กว่าบาทโอเคอ่ะ 5,290 นะครับตอนนี้เป็น 7,500 โอ้โห HomePod นะครับตัวลำโพงอันนี้ตัวรุ่นใหญ่นะครับจากเดิม 11,490 นะครับขึ้นมาเป็น 12,900 นะครับ HomePod mini เหมือนกันนะครับนี่ออกมาตั้งนานแล้วนะจากเดิมนี่ 3,890 บาทขึ้นมาเป็น 4,700 บาทนะครับโอ้โหนะคืออันนี้แบบว่าก็แน่นอนอันนี้ทราบอยู่แล้วว่าทีมคุกเขาบอกมาก่อนหน้านั้นนะครับแต่ว่าก็เดาไปเรื่อยว่าโอ้โห iPhone จะขึ้นไหม iPhone 17หรือเปล่าเออแต่ก็แปลกที่ iPhone 17ยังไม่ขึ้นนะครับผมก็เดาๆว่านะครับก็คือไหนๆก็จะเปลี่ยนรุ่นใหม่อยู่แล้วอ่ะใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวอีกแค่เท่าไหร่เดี๋ยวนี้เดือน7 8เดี๋ยวเดือน9ก็เปิดตัว iPhone ใหม่แล้วนะครับเพราะนั้นiPhone 17 17 Pro Max ก็คงเดิมไว้นะครับโดยเฉพาะที่เห็นตอนนี้ก็จะเป็นตัว iPhone Air มั้งที่ราคาตอนนี้แบบว่าถ้าไปดูตามแอปช้อปปิ้งทั้งหลายแหละนะครับโอ้โหราคาแบบว่าคือร่วงลงมาแบบพอๆกับตัว iPhone 17เลยนะแต่ว่าก็นั่นแหละมันก็แลกมากับอะไรหลายๆอย่างที่อย่างเช่นในเรื่องของแบตเตอรี่นะกล้องก็เล็กกว่าแต่ว่ามันก็มีความบางเบานะครับอันนี้ไม่รู้นะผมว่าผมก็iPhone 10 10 iPhone Air ก็ดูก็โอเคอยู่นะเพราะว่าผมก็ไม่เคยได้ใช้กล้องถ่ายรูปอะไรเยอะแยะนะครับกล้องเดียวอ่ะหลายคนก็บอกโอ้มันควรจะต้องมี2กล้องนะเพราะตอนนั้นตอนเปิดตัวนี่เปิดตัวคือเกือบ 40,000 นะ 39,900 ใช่มั้ยแต่ตอนนี้ตกไปราคาล่วงไปเป็นประมาณ iPhone 17คือเผลอถ้ากดโค้ดดีๆเธอถูกกับ iPhone 17อีกนะครับเพราะนั้นแล้วก็ในเรื่องของ AI ตัวใหม่นะครับก็ยังใช้ได้ด้วยนะครับตัว iPhone Air นะครับอันนี้ก็ใครที่ยังเล็งไว้อยู่นะครับแต่ผมคิดว่า iPhone ราคาไม่น่าจะขึ้นเพราะว่าดูแล้วตอนนี้นะครับเพราะว่าก็เดี๋ยวเขาก็จะเปิดตัวใหม่อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นโอกาสที่เขาจะขึ้นราคานะซึ่งมันก็จะทำให้ขายไม่ได้อีกนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับก็มีข่าวมาเหมือนกันนะครับว่าในของ supply chain นะครับเขาบอกว่า iPhone 17เนี่ยนะครับก็คือ Apple อาจจะมีการปรับลดกำลังการผลิตนะครับ iPhone 17ลง 15% นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็แน่นอนคนก็รอรุ่นใหม่ว่าอันนี้เป็นแหล่งข่าวจับในของ supply chain นะครับเพราะว่าตัว iPhone 17เนี่ยนะครับก็เป็นโดยทั่วไปแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเดือนไหนมันเดือน7แล้วใช่ไหมเดือน8เดี๋ยวเดือน9ก็มีการเปิดตัวใหม่นะครับก็จะเปิดตัว iPhone ใหม่อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นก็เป็นไปได้อยู่แล้วนะครับว่าตัว iPhone 17เขาก็มีการลดกำลังการผลิตลงนะครับแล้วก็ราคาผมว่าดูแล้วนะครับอันนี้ผมคาดเดาเองนะก็คือคงไม่น่าจะขึ้นคงไม่น่าจะขึ้นกว่านี้นะเพราะว่าจะเปิดตัวใหม่มาก็คือผมว่าไปเพิ่มกับราคาของ iPhone ตัวใหม่ดีกว่าใช่ไหมเพราะว่าอันนั้นแบบมันรุ่นใหม่คนยังแบบสมเหตุสมผลนะครับแต่ที่ผมแปลกใจก็คือ Apple TV นะครับตัว Apple TV 4K เนี่ยนะก็คือโอ้โหขึ้นมาแบบ 2,000 กว่านะครับคือแบบว่าก็เดาๆว่าผมว่านะก็คือถ้าเกิดคิดจะซื้อนะครับตอนนี้ไม่แนะนำจริงๆนะครับไปรวมไปถึง HomePod mini นะครับ iPad ด้วยนะครับโอ้โห iPad ตอนนี้คือแบบว่าขึ้นแบบกระฉูดมากนะครับไม่ต้องพูดถึงเลย back to school ตอนนี้หาไม่เจอเลยทีเดียวนะครับว่าโปรโมชั่นที่เขาจะมีอะไรนะซื้อ Mac แถมหูฟังซื้อ iPad แถม Apple Pencil อันนี้โอ้โหไม่มียังไม่เห็นมาเลยนะครับยังไม่มีแบบว่าข่าวเคอว่าจะมาหลุดรั่วอะไรเงี้ยไม่มีนะครับตอนนี้หรือปีนี้จะไม่มีหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะครับก็เดี๋ยวต้องติดตามข่าวกันต่อไปนะครับเพราะว่าคือตอนนี้ถ้าเกิดต่อให้แถม Apple Pencil ผมว่ามันก็ดูแล้วมันก็ยังไม่ค่อยคุ้มนะเพราะ iPad Air ตอนนี้ชิป
ดู iPad Air ชิป M4 เนี่ยเพราะ iPad

ตัวชิป A16 เนี่ยไม่ต้องห่วงอันนั้นไม่แถมอยู่แล้วนะครับราคาก็ปกติอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันขึ้นมาตั้งเท่าไหร่อ่ะ 6-7,000 น่ะนะครับก็คือเยอะนะครับโอ้โหขึ้นมาเยอะนะครับเพราะว่าพวกเป็นซิลมันแค่ 4,000 กว่าบาทนะครับแต่พวกเป็นซิลไม่ขึ้นนะราคายังคงเดิมอยู่นะครับตัว iPad Pro นี่โอ้โหจากราคาคือแต่ก่อนเนี่ยนะครับ 30,000 กว่าขึ้นมา 40,000 นะครับโอ้โหเท่านั้นยังไม่พอนะครับตอนนี้รวมไม่ถึงนะครับ Microsoft อ้าวเอาเขาด้วยนะครับประกาศขึ้นราคา Xbox นะครับตามรอย Apple เลยนะครับก็คือพออันนี้คือแบบพอ Apple ประกาศปุ๊บเนี่ยนะครับก็ทาง Microsoft นะครับก็ประกาศนะครับปรับขึ้นราคานะครับ Xbox Series นะครับเหมือนกันนะครับก็ปรับขึ้นทั้งหมดแหละนะครับก็มีตั้งแต่โดยโมเดลความจุ512กิกเนี่ยนะครับมีราคาเพิ่มขึ้น100เหรียญสหรัฐนะครับความจุ1เทราไบต์เนี่ยปรับราคาเป็น150เหรียญสหรัฐนะครับโอ้โหแบบว่าก็นะครับคืออะไรตอนนี้ทุกอย่างมันแพงไปหมดอ่ะเพราะว่าเรื่องของซัพพลายเชนใช่ไหมเหมือนกับซัพพลายดีมานด์เนี่ยใช่ไหมเพราะว่าคนมีความต้องการเยอะนะครับก็คือที่โครงสร้างพื้นฐานของ AI นะศูนย์ Data Center เขาต้องการใช้แรมต้องการใช้ชิปอะไรพวกนี้เยอะนะครับเพราะนั้นมันก็เลยมีการดึงตัวกันใช่ไหมว่าโอ้โหใครที่จะแบบว่าเพราะนั้นก็ผลิตได้มันมีข้อจำกัดอยู่ผมก็พยายามที่มันเกิดอะไรนะฟองสบู่วิกฤตฟองสบู่ขึ้นมาสักทีเหมือนกันใช่ไหมว่าโอเคอ่ะผลิตมาแล้วขายไม่ได้แล้วจะได้ลดราคาลงนะครับไม่รู้อีกเมื่อไหร่นะมันคงไม่ใช่เร็วๆนี้แน่ๆนะครับเพราะนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะเกิดเมื่อไหร่นะครับวิกฤตแบบฟองสบู่ผลิตมาเยอะเกินอะไรเงี้ยนะครับเพราะจริงๆผมว่าที่ Apple ขึ้นเนี่ยมันก็ดูแล้วนะครับผมว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับคือผมเดาเองนะว่าเขาคงมีสัญญาไว้อะเพราะว่าอย่างเวลาซื้อของมันก็ต้องมีสัญญาใช่ไหมสัญญา1ปีอะไรก็ว่าไปใช่ไหมแล้วก็สัญญาคงน่าจะหมด30มิถุนายนนะฮะแล้วก็1กรกฎาคมก็เป็นราคาใหม่อะไรเงี้ยนะครับ Apple ก็เลยแบบว่าประกาศนะครับก็ประกาศเมื่อ25มิถุนายนนะครับก็มีเวลาให้แบบ4-5 วันนะครับที่ปรับราคาใหม่อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าของไทยถ้าเกิดไปซื้อตามร้านไทย iStudio ต่างๆราคาขึ้นหมดนะครับเพราะนั้นมันก็ต้องตามของ Apple ไปนั่นแหละนะครับเขาคงไม่ขายราคาเดิมอยู่แล้วนะครับอ่ะอีกอันนึงนะครับก็มีคลิปหลุดเยอะเลยนะครับนี่ของตัว iPhone 18 Pro นะครับแถมมีหลุดแบบ Drop Test มีอะไรอีกนะครับอันนี้โอ้โหตอนนี้ไม่ต้องไปหาไม่มีแล้วนะครับ Apple ได้มีการกวาดล้างคลิปหลุดทั้งหมดครับมีคนแบบเอาตัว iPhone 18 Pro เลยนะมีที่กำลังทดสอบนะครับการDrop Test นะครับก็คือปล่อยให้มันกระแทกนะครับก็มีคนโพสต์บน X เนี่ยนะครับซึ่งคลิปเนี่ยนะครับก็มีให้เห็นตัวเครื่องเนี่ยเป็นแบบสีเงินนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยนะครับดูเรียบเนียนเป็นเนื้อเดียวกันมากกว่าแบบ True Tone iPhone 17 Pro ปัจจุบันนะครับเพราะตัวปัจจุบันเป็น True Tone ใช่ไหมแล้วก็ตัวเครื่องก็แน่นอนตัว Pro ก็ต้องมีกล้อง3ตัวนะครับแต่เลนเนี่ยนะครับจากที่ดูในคลิปนะครับเขาก็บอกว่ามีมันดูเหมือนว่ามันจะนูนออกมาจากฐานกล้องมากกว่าเดิมนะครับเพราะนั้นก็อาจจะเป็นไปได้นะที่มีการปรับรูรับแสงเพิ่มขึ้นเพราะนั้นเลนมันก็แบบโหยิ่งแบบยื่นออกไปอีกนะครับนะครับแล้วก็ตอนนี้ Apple ก็พยายามที่จะปิดไล่ลบหมดอ่ะนะก็คือเป็นการละเมิดกฎของ Apple นะครับอันนี้ก็มีการแบบข้อมูลหลุดออกมานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับก็เป็นอะไรที่นะครับ Apple มีการแบบซีเรียสมากนะครับตรงนี้นะครับว่าในเรื่องของข้อมูลหลุดเนี่ยนะครับก็คือแน่นอนตรงนี้มันมีปัญหานะครับว่ามาจากตอนที่มีข้อมูลหลุดนะครับจากบริษัท Tata Electronics นะครับที่ประเทศอินเดียนะครับก็ตอนนั้นเนี่ยเขามีการแจ้งแล้วนะครับว่าไฟล์ข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยหลุดไปเยอะเลยนะครับซึ่งโอเคหนึ่งในนั้นผมว่าก็จะมีน่าจะมีข้อมูลของ Apple ติดไปด้วยนะครับเพราะ Apple ก็จ้างบริษัทนี้ในการผลิตตัว iPhone ด้วยนะครับก็อันนี้ก็เดี๋ยวคลิปต่างๆก็เดี๋ยวจะถูกไล่ลบลงไปนะครับแหมก็รออีกแค่เท่าไหร่นะ2เดือนเองนะครับเดือนนี้เดือน7แล้วนะครับเพราะนั้นก็เดี๋ยวก็ได้เห็นแล้วเนี่ยนะครับที่ผมจะติดใจก็คือในเรื่องของราคานั่นแหละนะครับว่าตัว iPhone ตัวใหม่ราคาจะเป็นเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็น

0: ข่าวลือนะครับที่ทางหมิงชิวโคนะครับเขาบอกว่าตัว iPhone 18เนี่ยนะครับแล้วก็ iPhone 18 e ซึ่งโอเคคงยังไม่เปิดเดือนกันยายนเนี่ยนะครับเพราะคงเป็นเปิดต้นปีหน้านะครับปี2027นะครับจะได้รับการอัปเกรดนะครับหน่วยความจำนะครับ RAM เนี่ยจากเดิมเป็น8 กิกนะครับก็คือตัว iPhone 17ใช่ไหมพอ iPhone 18ก็นราวะก็น่าจะเป็น12กิกนะฮะเหมือนกับตัวของโปรนะสรุปคือเปล่าอัพขึ้นมาแค่1กิกโอ้โหเป็นแรม9กิกคือเพื่อรองรับการประมวลผลด้าน AI นะครับแล้วก็ฟีเจอร์ของ Apple Intelligence นะครับที่แน่นอนตัวนี้จะต้องมานะครับคือขึ้นมาแบบว่าให้พอแบบคือเขาเรียกว่าอะไรนะแบบมินิมัมที่สุดอะน้อยที่สุดอะก็คือแทนที่จะขึ้นมา12กิกเปล่านะครับเพราะแรม12กิกน่ะก็คือตัว17 Pro 17 Pro Max นะครับปัจจุบันแล้วก็ตัว18 Pro 18 Pro Max ก็จะเป็นก็ได้เป็น12กิกเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัว iPhone 18เนี่ยนะครับก็อัพขึ้นมาแค่กิกเดียวโอ้โหนะคืออ่ะแล้วถามว่าคนนี้ใช้ iPhone 17อยู่จะใช้ตัว AI Apple Intelligence ตัวใหม่ได้หรือเปล่านะครับได้นะครับแต่ว่าจะมีบางฟีเจอร์นะครับก็คือบางฟีเจอร์ที่มันใช้ตัวมันต้องใช้แรมมากกว่า8อ่ะต้องใช้แรมมากกว่า8เพราะนั้นก็คงต้องไป18นะครับแต่ว่าเอาข้อจริงนะครับก็อย่างที่เห็นอยู่แล้วนะครับว่ามันใช้ภาษาไทยยังไม่ได้นะครับเพราะนั้นการที่จะคุยกับสิริแล้วสั่งนู่นสั่งนี่เนี่ยนะครับคือไปค้นหาต่างๆในข้อมูลในเครื่องเราซึ่งเป็นภาษาไทยอยู่เนี่ยนะครับมันก็ใช้ไม่ได้นะครับเพราะนั้นก็โอ้ไม่ต้องไปแบบโอ้ยเดี๋ยวโอ้โหซื้อมาแล้วเดี๋ยวใช้ AI อะไรไม่ได้นะครับก็มันใช้ได้ของยี่ห้ออื่นอยู่แล้วนะครับครับอันนี้ก็อ่ะนะครับไม่ต้องกังวลนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นตัว18E นะครับซึ่งน่าจะเป็นการเปิดตัวในช่วงของมีนาหรือเมษานะครับปีหน้านะครับปีหน้านะครับเพราะนั้นปลายปีนี้เนี่ยอีก2เดือนเนี่ยที่จะเปิดเนี่ยนะครับก็จะมีแต่ตัว18 Pro 18 Pro Max นะก็แล้วก็ iPhone ที่เป็นจอพับนะครับซึ่งก็คาดเดาว่าน่าชื่อเป็น iPhone Ultra อะไรใช่ไหมวันนั้นอันนี้ก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงนะโอ้ iPhone Air เห็นดูเงียบๆไปเหมือนกันนะเพราะว่าไปอีก2เดือนก็คงตามข่าวก็คือเขาบอกว่าคงยังไม่ได้เปิดนะครับคิดว่าคงไปเปิดพร้อมกับตัวของ18 18 e นะครับปีหน้าเลยนะครับทีนี้อย่างที่บอกมาดูราคานะครับทาง IDC นะครับบริษัทวิจัยตลาดของ IDC เนี่ยเขามีการคาดการณ์ว่า Apple มีการปรับขึ้นราคานะครับตัว iPhone 18 Pro 18 Pro Max เนี่ยนะครับอาจจะสูงสุดถึง200เหรียญสหรัฐนะครับซึ่งก็โอ้โห200เหรียญสหรัฐนี่ก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะ 6-7,000 เลยนะ 6-7,000 นะครับก็คิดว่านะครับอ่ะอันนี้เป็นอะไรที่เดาๆอ่ะผมก็เดาๆเหมือนกันนะครับก็ตัวอย่างเช่นตัว18 17 Pro ปัจจุบันเนี่ยราคามันอยู่ที่43,900ใช่ไหมเพราะนั้นก็คงจะอัพไปก็ประมาณ49,000ก็ตกประมาณ 50,000 ละแล้วถึง 51,900 นะอันนี่คือแบบตัวล่างสุดเลยนะโอ้โหตัวล่างสุดคือ 50,000 ต้องมาแน่ๆนะครับคิดว่า 50,000 ต้องมานะครับส่วน Pro Max ไม่ต้องห่วงนะครับตัว18 Pro Max นะครับคือมันหลุด 50,000 แน่นอนนะครับเพราะปัจจุบันมันก็โอเคมันต่ำกว่า5นิดนึงนะครับคือ 48,900 บาทนะครับราคาใหม่ผมคิดว่าก็น่าจะปาไปหลุด 50,000 นะครับประมาณ5กลางๆนะครับประมาณ 50,000 กลางนะครับโอ้โหอันนั้นคือแบบว่าราคานี่กระฉูดมากๆเลยนะครับยังไม่นับรวมตัว iPhone ที่เป็นจอพับนะครับซึ่งโอ้โหอันนี้คือแน่นอนว่าราคานี่ตอบไม่ถูกเลยจริงๆนะครับว่าไม่รู้จะราคาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าแน่นอนแพงแน่ๆนะครับแพงแน่ๆนะครับเพราะว่าอย่างดูอย่าง Apple ขึ้นราคาของ Mac ของ iPad เนี่ยนะครับดูเดือดขนาดนั้นนะครับ iPhone นี่โอ้โหแบบว่าผมว่าต้องดูเดือดหนักยิ่งกว่าอีกนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับเพราะว่าอย่างของยี่ห้ออื่นนะครับอันนี้โทรศัพท์ยี่ห้ออื่นเขาก็ราคาเขาต้องขึ้นไปแล้วเพราะว่านี้มันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้แหละนะครับว่าในส่วนของ supply chain นะครับมันก็ทำให้ตอนนี้ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์สินค้าของ Apple ก็มันดูแบบกลายเป็นต้องหรูหราขึ้นมาใช่ไหมแต่เพราะบางคนอาจจะซื้อเก่ามาแล้วแต่ว่าก็ไม่รู้หรอกนะครับเพราะว่าราคาใหม่นี่คือมันแพงมากแพงมากเลยทีเดียวนะครับอันนี้อ่ะเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักแป๊บนึงแล้วกันนะครับ15:30 นนะครับเดี๋ยวเข้ามาพูดคุยกันต่อนะครับพักสักครู่ครับ
1: Techno for
2: Life ดำเนินรายการโดยนายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
3: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
4: Mcord Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
5: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า New Honda UC3 The Urban First Mover ก้าวแรกสู่มิติใหม่ของการขับขี่ให้ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองยุคใหม
6: ่พร้อมจะเปลี่ยนเพื่อโลกแล้วหรือยัง Acer Aspire Velo โน้ตบุ๊กรักโลกด้วยวัสดุรีไซเคิลทั้งตัวเครื่องและคีย์บอร์ดดีไซน์สวยการันตีด้วยรางวัล Red Dot Design เสริมการทำงานด้วย Intel Core Ultra Processor ให้การทำงานลื่นไหลและยาวนานกว่าเคยมาพร้อมหน้าจอขนาด16นิ้วให้ภาพคมชัดและตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Aspire Velo สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
7: Acer บอลโลกสตอรี
8: ่ฮาคานซูเคอร์สถิติประตูที่เร็วที่สุดในบอลโลกฮาคานซูเคอร์ทำสถิติทำประตูที่เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ในฟุตบอลโลก2002นัดชิงอันดับ3ระหว่างตุรกีพบเกาหลีใต้และสถิติโลกนี้ก็ยังไม่มีใครทำลายได้จนถึงปัจจุบันสำหรับฮาคานซูเคอร์ศูนย์หน้าทีมชาติตุรกียิงประตูขึ้นนำเกาหลีใต้ได้ในเวลาเพียง 10.8 วินาทีเท่านั้นโดยสถิตินี้เกิดขึ้นจากการเขี่ยลูกเริ่มเล่นของเกาหลีใต้แต่กองหลังสมขาวพลาดท่าถูกแย่งบอลไปจากหน้ากรอบเขตโทษซูเคอร์จึงฉกบอลเข้าไปยิงผ่านมือผู้รักษาประตูเข้าไปอย่างง่ายดายและสถิติของประตูนี้ไม่เพียงแต่เร็วที่สุดในฟุตบอลโลกแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความกดดันมหาศาลในเกมนัดชิงอันดับที่3ที่เจ้าภาพร่วมอย่างเกาหลีใต้ต้องเผชิญแม้จะเสียประตูเร็วที่สุดแต่แมตช์นั้นก็จบลงด้วยความประทับใจของแฟนบอลทั้ง2ชาติ

0: 0698-9966-736
1: เทคโนโลยีไลฟ
2: ์ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
5: ครับกับเข้ามาสู่รายการ Techno for Life นะครับในช่วงที่2นะครับยังอยู่กับผมดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญนะครับส่งคำถามเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับที่ SMS 4689899นะครับ4689899นะครับหรือว่าผ่านทาง YouTube นะครับที่ทางช่องคอมเมนต์นะครับก็ตอนนี้มีคุณณัฐสอน Newsroom นะครับเข้ามาทักทายนะครับสวัสดีครับนะครับมาดูข่าวประชาสัมพันธ์ก่อนนิดนึงนะครับทางบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับขอเชิญร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์และโหวตทีมที่ชอบนะครับเริ่มที่20บาทมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านนะครับเพียงสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์chwer.mcot.net นะครับcheer.mcot.net แล้วก็เลือกซื้อแพ็กเกจบัตร mcot superfan นะครับที่คุณชอบนะครับในการโหวตทีมโปรดนะครับแล้วก็แพ็กเกจบัตรตัว mcot superfan เนี่ยนะครับถูกสุดราคาเพียง20บาทนะครับรับ10โหวตนะครับแล้วก็ได้สิทธิ์ลุ้นของรางวัลหลักล้านนะครับของรางวัลนะครับที่มีก็คือมีอันดับ1นะครับเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์Farison MPV EV Supervan นะครับจำนวน1รางวัลรถจักรยานไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลตัวเครื่องบิน Bangkok Airways ภายในประเทศจำนวน24รางวัลและ Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลมูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา1 นาฬิกา 45 นาทีของวันที่20 กรกฎาคม 2500

169กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านไม่ต้องรอนัดชิงโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้อย่าช้านะครับอ่ะสำหรับใครที่เล็งนะครับอันนี้ไม่ต้องรอนะครับไม่ต้องรอว่าโอ้โหเดี๋ยวอะไรนะทีมไหนจะได้แชมป์อะไรเนี่ยก็ไม่ต้องนะครับอันนี้แบบได้แน่ๆ นะครับอ่ะนะครับมีข่าวอัปเดตนะครับมาเหมือนเดิมนะครับในส่วนของอีกอันหนึ่งก็คือโอ้โหเมื่อกี้พูดถึงราคาที่ดูเดือดไปแล้วใช่ไหมล่าสุดเนี่ยนะครับข่าวลือเข้ามาอีกแล้วนะครับตัว Mac Studio นะครับชิป M7 Ultra นะครับจะมาในปี2028นะครับโอ้โหนะก็คือทางสำนักข่าว Bloomberg นะครับ Mark Gurman นะครับเขาระบุว่าในแผนการพัฒนา Mac Studio ของ Apple เนี่ยนะครับมีการอัปเดตที่น่าสนใจนะครับรออยู่2รุ่นด้วยกันนะครับก็คือรุ่นที่ใช้ชิป M5 Ultra นะครับซึ่งคาดว่าจะเปิดตัวในปี2026นี้แหละนะครับแล้วก็รุ่นถัดไปนะครับที่จะข้ามไปนะครับเป็นชิป M7 Ultra เลยนะครับอันนี้เขาก็คิดว่าจะเปิดตัวในปี2028นะครับปีนี้2026เนี่ยก็อีก2ปีนะครับคือสาเหตุที่ Apple ข้ามใช้ชิปตระกูล M7 เนี่ยนะครับก็สอดคล้องที่ว่า Apple จะข้ามการพัฒนาชิปตระกูล M6รุ่นไฮเอนด์ทั้งหมดนะครับตัว M6 Pro M6 Max M6 Ultra เนี่ยเขาคงไม่พัฒนานะครับก็คือจะทำแค่ตัว M6เบสิกเท่านั้นนะครับซึ่งอันนี้ก็แน่นอนก็เดี๋ยวคงเอามาใส่ในตัว MacBook Air ใช่ไหม ก็ตามรอบแล้วก็รู้ iPad พวกนี้นะครับก็ส่งผลให้ตัว Mac Studio เนี่ยนะครับรุ่นท็อปเนี่ยจะข้ามจากชิปตัว M5 นะครับไปยัง M7 นะครับแน่นอนในเรื่องของปรับปรุงการระบายความร้อนนะครับเพื่อรองรับการใช้ AI นะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงในเรื่องของประสิทธิภาพนะครับให้ดียิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการประมวล AI นะครับที่ต้องทำเป็นที่ต้องทำบนตัวเครื่องของตัวเองนะครับคือ on device AI นะครับที่ต้องการใช้พลังงานการประมวลผลสูงนะครับแล้วก็เกิดความร้อนสะสมมากขึ้นนะครับส่วนดีไซน์ภายนอกนะครับตัว Mac Studio ก็คิดว่าคงไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับแต่ว่าก็คือเปลี่ยนเครื่องในนะครับเปลี่ยนเครื่องในนะครับก็อันนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าแหมพูดถึงว่า Mac Studio เนี่ยนะครับคนใช้ก็ต้องเป็นแบบมืออาชีพจริงๆอ่ะโอ้โหราคามันหลักแสนไปแล้วนะครับอันนั้นก็รอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับคือต้องบอกว่าจำนวนขายก็คงไม่มากนะครับไม่เหมือนกับตัวอย่าง MacBook Neo MacBook Air อะไรเงี้ย MacBook Pro นะอันนั้นคือแบบโอ้ยอดขายยังแบบว่าผมว่าน่าจะเยอะกว่าในส่วนของ Mac Studio นะครับแต่ว่าตอน Apple ที่แถลงการผลประกอบการส่วนใหญ่เขาก็รวมกันทั้งหมดนะครับแต่ว่าก็ดูแล้วนะครับในส่วน Mac Studio นี่คือต้องแบบต้องเป็นผู้สร้างหนังเลยจริงๆอ่ะนะครับถ้าเกิดคุณจะใช้นะครับในส่วนนั้นนะครับอีกอันนึงนะครับก็มีข่าวนะครับอันนี้เขาบอกว่า Apple อาจจะมีการเตรียมที่จะออก Smart Ring นะครับที่ท้าชนในส่วนของ Galaxy Ring นะครับของ Samsung นะครับอันนี้ที่เคยรายงานข่าวไปนะครับ Samsung ที่เขามีตัวแหวนนะวงแหวนที่เขาเอาไว้เอาไว้ใส่แบบเวลานอนอะไรเงี้ยนะครับคือจับการนอนหลับอะไรเงี้ยนะครับคือล่าสุดตอนเนี้ย Apple อาจจะมีการเตรียมเพื่อที่จะทำในส่วนของแหวนมาด้วยนะครับก็แน่นอนก็จะมีฟีเจอร์ AI แล้วก็ฟีเจอร์ในเรื่องของสุขภาพนะครับเพื่อแข่งกับแน่นอน Galaxy Ring นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับก็คิดว่าอาจจะมีการทำในส่วนนี้ขึ้นนะครับซึ่งส่วน Galaxy Ring เนี่ยนะครับเป็นแหวนอัจฉริยะรุ่นแรกของ Samsung นะครับที่เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่นะครับแต่ว่าพอเปิดตัวไปปุ๊บเนี่ยนะครับก็กระแสข่าวก็เงียบลงนะครับก็คิดว่า Samsung คงอาจจะยังไม่เปิดตัว Galaxy Ring ในรุ่นที่2นะครับจนกว่าจะถึงปีหน้านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็มีช่องว่างในตลาดที่ Apple อาจจะเข้ามาแทรกได้นะครับซึ่งปกติอันนี้ก็รู้อยู่แล้วนะครับ Apple ก็ไม่ใช่รายแรกนะครับที่จะผลิตนะครับหรือจะทำผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามนะครับแต่ว่าก็อย่างเช่นดูง่ายๆอย่างมือถือที่เป็นจอพับใช่ไหมคือโหตั้งนาน Samsung ผลิตมาตั้งเท่าไหร่อ่ะตอนนี้ตัวโฟตัวฟลิปมาตั้ง5 6 7รุ่นแล้วใช่ป่ะก็คือโหแบบเยอะแล้วแล้วก็ตอนนี้ Apple ก็ดูรอดูจังหวะนะครับก็แต่คิดว่าก็อาจจะมีการคือเหมือนแบบทำทดลองแล้วถ้าเกิดว่ามันไปทับซ้อนกับยอดขายของ Apple Watch เนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูว่าเท
จะเป็นยังไงตัว Apple Watch ไม่ขึ้นนะApple Watch ยังไม่ขึ้นโอ้โหนะอันนี้ยังได้อยู่นะครับโดยเพราะราคาการศึกษาก็ยังได้ลดอีกด้วยนะครับ 1,000-2,000 ก็ยังดีนะApple Watch ก็ยังไม่ขึ้นนะครับแต่ว่าผมว่าก็นั่นแหละมันจะไปขึ้นในตอนรุ่นใหม่นี่แหละนะครับที่จะเปิดตัวเดือนอีก2เดือนหน้านะเดือนกันยานะครับซึ่งอันนี้ก็ข่าวลือเนี่ยก็ยังไม่ได้รับการยืนยันนะครับเพราะจริงๆนะ Apple ก็มีการพัฒนาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็อาจจะแบบไม่ได้ไปสู่สายการผลิตก็ได้นะครับแต่ว่าก็ Apple ก็มีความสนใจนะครับในตลาดของอุปกรณ์สวมใส่นะครับอย่างเช่นแหวนเนี่ยนะครับมีอยู่จริงนะครับแต่ว่าก็ต้องรอดูว่าจะผลิตออกมาขายหรือเปล่านะครับมันก็อีกเรื่องนึงนะแต่ว่ามีทีมงานที่เขาพัฒนาด้วยนะครับอีกอันนึงนะครับที่ข่าวลือเพราะว่าจะมานะครับก็คือในส่วนของ MacBook ที่มีจอสัมผัสนะครับก็ดาว่าน่าจะเป็นคือตอนนี้อะไรที่มันแพงก็น่าจะใช้ชื่อเป็น MacBook Ultra นะครับมีจอสัมผัส OLED นะครับอาจจะใช้ตัวชิปของ M5 Pro M5 Max นะครับอันนี้ทางสำนักข่าวBloombergนะครับ Mark Gurman เนี่ยเขาระบุว่าตัว MacBook ที่เป็นหน้าจอสัมผัสเนี่ยก็อาจจะใช้ตัว M5 Pro M5 Max นะครับคาดว่าจะเปิดตัวช่วงปลายปีนี้นะครับหรือว่าต้นปีหน้านะครับแล้วก็จะเป็นขนาดนะครับที่จะใช้ก็คือมี14นิ้วกับ15นิ้วนะครับแล้วก็จะมีการปรับตัวเครื่องนะครับโฉมใหม่นะครับแล้วก็จะมีตัว Dynamic Island นะครับเหมือนกับ iPhone นะครับแล้วก็ราคาเนี่ยแน่นอนมันต้องสูงกว่า MacBook Pro M5 Pro ปัจจุบันนะครับซึ่งโอ้โหนั่นคือนึกภาพไม่ออกเลยว่าราคาเดียวสักเท่าไหร่นะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับ Mark Gurman เนี่ยเขาเปิดเผย Apple มีการจะข้ามชิปตัว M6 Pro M6 Max ไปใช้ชิป M7 M7 Pro อย่างที่บอกนะครับก็คือไปตัว M7 นะครับที่เน้นไปการประมวลผลด้าน AI นะครับก็คือ AI แบบสุดๆไปเลยนะครับมาก็มีตัวเร่งความเร็ว Neural Engine นะครับที่อัปเกรดขึ้นนะครับปรับปรุงในเรื่องของกราฟิกแล้วก็ Bandwidth ที่สูงขึ้นนะครับก็อันนี้ก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าตลาดตอนนี้นะครับคือทุกอย่างมันแพงหมดคือต้นทุนมันแพงอ่ะตอนนั้นเขาเอามาทำมันก็คงต้องแพงนะครับคือไอ้จอสัมผัสเนี่ยต้องบอกก่อนว่าอันนี้มันมีอะไรที่แบบคือไม่ใช่หลุดมันเป็นฟีเจอร์อันนึงเลยนะครับสำหรับตัว iOS 27กับตัว macOS ตัว Golden Gate นะตัวใหม่นะ27ซึ่งตอนนี้เนี่ยเปิดให้ต่างนักพัฒนาได้ใช้อยู่นะครับคือก่อนหน้านั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณใช้ฟังก์ชันที่เป็นแบบขยายหน้าจออย่างไซส์คาร์อะไรเนี่ยนะครับที่บน Mac ที่สามารถที่จะใช้ iPad เนี่ยเป็นจอที่2ได้นะครับแต่ว่าคุณไม่สามารถใช้ iPad ในการควบคุม Mac ได้นะก่อนหน้านั้นแต่ว่าตอนนี้เนี่ยตัว macOS รุ่นใหม่นะครับตัว Golden Gate เนี่ยนะครับคุณสามารถที่จะใช้ตัว iPad นะครับก็คือจะใช้Apple Pencil จิ้มไอคอนบน Mac ได้ด้วยนะเพราะนั้นอันนี้มันเหมือนกับแบบว่ามันเป็นแบบตัวชิมลางหรือเปล่านะครับว่าโอเคอาจจะมีฟีเจอร์ที่เป็นอันเนี้ยนะครับเพื่อจะรองรับตัว MacBook Ultra นะครับแต่ว่าทางก่อนหน้านั้นจริงแล้ว Craig Federighi ก็เคยบอกออกมาแล้วว่าอันนี้เราจะคือไม่อะไรไม่ทับลายการผลิตกันอะไรนะไม่ทับลายการเครื่องกันนะครับ iPad ก็คือ iPad ใช่ไหมที่เป็นแบบจอสัมผัสนะครับแต่ว่าก็ต้องรอดูนะครับตอนนี้ก็เป็นอะไรที่มันแบบเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเลยใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแอปAlan CD ใช่ไหมสุดท้ายก็ต้องมีแอปแชทออกมานะครับเหมือนกันนะครับก็นั่นแหละนะครับก็ตามนั่นแหละนะครับมันก็เป็นอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงได้นะครับในส่วนนี้นะครับคืออะไรที่มันคิดว่าไม่เคยมีนะครับแต่ว่าก็สามารถที่จะมีขึ้นมาได้นะครับก็อย่างเช่นอ่ะตอนนี้ก็มีอะไรนะอย่างแอปในเรื่องของการช้อปปิ้งนะอย่าง Shopee เนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับเขามีการร่วมกับ Meta นะครับประกาศเปิดตัวความร่วมมือนะครับบน Instagram นะครับอย่างเป็นทางการนะครับก็แน่นอนอันนี้คืออะไรอย่างเช่นสมมุติว่าอ่ะเราเห็นรูปนะครับบน Instagram นะครับอย่างเช่นสมมุติว่ามีคนตีกอล์ฟแล้วกันนะครับตีกอล์ฟรายการกอล์ฟก็ต้องฟังป๋าแปะใช่ไหมคนเห็นถือไม้กอล์ฟเราเห็นอยากรู้ว่าเขาใช้ไม้กอล์ฟยี่ห้ออะไรอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นก็หรือว่าเขาใส่เสื้ออะไรอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะคือเข้าไปดูได้เลยนะครับแล้วก็มันจะเข้าไปลิงก์กับก็คือเหมือนกับว่าในรูปนั้นเนี่ยนะครับมันจะมีข้อมูลว่าโอเคเราสามารถที่จะสั่งซื้อได้บน Shopee อะไรเงี้ยนะครับโอ้โหอันนี้คือมันเป็นตรงนี้ต้องบอกว่าการที่มี
พันธมิตรกับ Shopee เนี่ย

0: นะครับบน Instagram เนี่ยนะครับคือมันเป็นรายแรกๆเลยนะนอกสหรัฐอเมริกาเราแสดงเห็นว่าโอ้คนไทยช็อปมันเยอะมากใช่ไหมพอเข้าไปดู Instagram เอ้ยเห็นเอ้ยอันนี้อ้าวดูแล้วโอ้ Mike Golf รุ่นนี้ใส่รองเท้ายี่ห้อนี้อะไรเงี้ยนะคะคือกดไปเลยไปลิงก์กับ Shopee ไปสั่งซื้อผ่านทาง Shopee ได้เลยโอ้โหนะแบบนะคืออันนี้มันนะก็คือแน่นอนก็ต้องหลายคนที่แบบว่าเป็นแฟนๆนะครับของอย่างกีฬาอย่างหลายประเภทนะครับอันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกีฬาหรืออุปกรณ์อื่นๆนะครับเหมือนกันนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปลิงก์กับ Shopee ได้นะครับล่าสุดเท่านั้นยังไม่พอนะครับโอ้โหอันนี้เป็น Instagram ใช่ไหม ChatGPT ครับโอ้โหตอนนี้เป็นถ้าเกิดผู้ใช้ ChatGPT เนี่ยนะครับสามารถเพิ่ม Shopee เป็นแอปที่เชื่อมต่อข้อมูลเข้าหากันได้นะครับแล้วก็สั่ง ChatGPT นะครับให้ค้นหาเลิกซื้อสินค้าเองที่บอกเมื่อกี้นะครับหลายจะซื้อ Mike Golf ใช่ไหมไปค้นหามาหน่อยยี่ห้อนี้รุ่นนี้นะครับดูโปรโมชั่นเทียบจากหลายๆร้านก็คือสามารถที่จะสั่งทำได้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือสั่งให้ทำตารางเปรียบเทียบได้อีกโอ้โหนะอันนี้คือแบบโหเจ๋งอันนี้ต้องบอกว่าผมชอบ AI แบบนี้เลยนะคือเหมือนแบบเราคุณสั่งซื้ออย่างที่บอกแหละสั่งซื้อ Mike Golf ใช่ไหมเอารุ่นนี้รุ่นนี้นะครับก็ทำตารางให้เลยนะครับซื้อร้านนี้อะไรเงี้ยนะครับเปรียบเทียบกันร้านไหนถูกก็ซื้อร้านนั้นอะไรเงี้ยนะครับมันก็สามารถที่จะทำได้นะครับก็คืออันนี้ก็ใช้ ChatGPT นะครับคือพิมพ์เป็นด้วยภาษาง่ายๆเลยนะครับอย่างเช่นหา Mike Golf ราคาไม่เกินผมไม่รู้ Mike Golf ราคาเท่าไหร่นะราคาไม่เกิน 10,000 บาทอะไรงี้แล้วกันนะครับส่งฟรีด้วยอะไรเงี้ยนะครับพอได้ผลลัพธ์ปุ๊บก็มีตารางมาเปรียบเทียบเลยอะไรเงี้ยนะสมมติว่าเราจะเอาราคาเป็นหลักเอาราคาเป็นหลักอะไรเงี้ยนะครับก็แน่นอนอันนี้สามารถใช้ช่าง ChatGPT แต่ว่าก็นั่นแหละอันนี้มันไม่เห็นรูปไงแต่ผมว่า Instagram มันเจ๋งตรงที่เอ้ยเราเห็นเราเห็นโปรเท่านี้เขาใช้อันนี้หรือเขาใส่เสื้ออันนี้นะครับเอ้ยดูแบบใส่เสื้อตัวนี้แล้วมันจะตีเป็นแบบโปรได้หรือเปล่าไม่รู้ไงนะนั่นแหละก็คืออ่ะมันก็เชื่อมต่อโอ้โหแบบว่าเยอะเลยนะอันนี้ต้องบอกว่าโอ้โหตอนนี้เขาพัฒนาขึ้นมาเยอะแล้วนะครับโอ้โห AI อันนี้ได้ประโยชน์อันนี้ยอมรับว่าได้ประโยชน์จริงนะครับAI อีกตัวหนึ่งไหนๆพูดแล้วนะครับโน้ตบุ๊ก LM นะครับโน้ตบุ๊ก LM เนี่ยนะครับจริงก็อันนี้มีต้องบอกว่าใช้ในแวดวงการศึกษาก็เยอะอยู่นะครับอันนี้เพราะว่าอย่างเช่นสมมติคุณทำวิจัยอะไรเรื่องนึงเนี่ยนะครับเราก็เอาข้อมูลที่เราไม่อยู่อย่างเช่นบทความของที่คนก็เคยทำอะไรเนี้ยนะครับเอาไปป้อนให้โน้ตบุ๊ก LM เนี่ยนะครับแล้วก็ให้วิเคราะห์มาว่ามันมีอะไรแนวทางไหนที่เราจะน่าสนใจเพื่อจะทำต่อไปนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับแต่ว่าอันนั้นคือเวลาเขาตอบกลับมามันเป็นแบบเป็นข้อความใช่ไหมเป็นข้อความแต่ว่าล่าสุดเนี่ยโน้ตบุ๊ก LM เนี่ยเพิ่มฟีเจอร์ที่เป็นช็อตวิดีโอนะครับเป็นวิดีโอสั้นสรุปไวเข้าใจง่ายโอ้โหนะนี่คือแบบเจ๋งจริงนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะแบบติดตัวคลิปสั้นนะครับบน YouTube ใช่ไหมล่าสุดตรงนี้ Notebook LM นะครับเขาประกาศเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่นะครับในหมวดของวิดีโอ Overview นะครับร่วมกับการสร้างช็อตวิดีโอนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับไทฟีดนะครับครีมคลิปสั้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าโอเคเป็นคลิปสั้นที่มันเป็นให้ความรู้กับเราก็คือเราอย่างที่ผมบอกคืออย่างว่าทำวิจัยใช่ไหมผมเอาข้อมูลใส่แล้วทางโน้ตบุ๊ก LM เนี่ยนะครับทำมาเป็นคลิปสั้นให้นะครับก็เป็นรูปแบบใหม่นะครับเป็นคลิปก็ต้องคลิปแนวตั้งด้วยความยาวไม่เกิน60วินาทีนะครับก็เจาะลึกแล้วก็สรุปใจความสำคัญครับของคอนเซปต์นั้นๆนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยตอบโจทย์พฤติกรรมผู้ใช้ในปัจจุบันนะครับที่แน่นอนตอนนี้พยายามติดวิดีโอบนสมาร์ทโฟนนะก็อันนี้เพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็รองรับเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้นนะรองรับภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าอันนี้แล้วก็ผู้ใช้งานในแพ็กเกจของ Google AI Ultra แล้วก็ Google AI Pro เท่านั้นนะครับแต่ว่าผู้ใช้ฟรีเนี่ยเดี๋ยวรอต่อไปก่อนนะครับหลายคนก็เอ๊ะทำไมลองแล้วยังไม่ได้ยังครับยังเพราะว่าได้ภาษาอังกฤษเท่านั้นแล้วก็ผู้ใช้ฟรีเนี่ยยังไม่ได้นะครับยังไม่ได้นะครับมีคำถามมาทาง YouTube นะครับมีนิดหนึ่งเขาบอกว่าถ้าจะจัดหาคีย์บอร์ดเคสของ iPad งบไม่เกิน1,000แล้วต้องหายี่ห้อไหนดีครับเคยใช้ไหมนะครับเคยใช้อยู่นะครับก็ มันก็พอได้นะก็อย่างที่บอกก็ลองไปใช้ ChatGPT ช่วยหาก็ได้นะครับเพราะว่าผมไม่บอกดีกว่าเพราะว่ามันมีหลากหลายยี่ห้ออันนี้ตอบไม่ได้ว่าอันนั้นจะถูกใจหรือเปล่าคือส่วนใหญ่มันจะเป็นบลูทูธนะครับก็คือจริงๆแล้วตัว iPad เนี่ยมันต่อกับคีย์บอร์ดที่เป็นบลูทูธได้หมดนะครับหรือว่าจริงๆเสียบสายก็ยังได้เลยนะเสียบสายก็ยังได้แต่ว่าเสียบสายมันอาจจะไม่สะดวกในการพกพานะครับแล้วก็จำเป็นไหมที่จะมีหรือว่าเทียบกับแล้ว Apple นี่โอ้คุ้มกว่านะครับใช้งานทั่วไปไม่เล่นเกมนะครับอ๋อผมว่าเดาว่าน่าจะซื้อตัวของ iPad แล้วมาทำงานใช่ไหมแล้วก็พิมพ์แล้วก็ใช้พิมพ์งานนะครับประเด็นคืองานที่คุณใช้อ่ะนะครับมันมีแอปที่รองรับบน iPad หรือเปล่านะตรงนี้ต้องบอกเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันสมมุติว่าใช้งานออฟฟิศนะครับถามว่าใช้ได้ไหมนะครับคือมันใช้ได้อ่ะไม่รู้นะผมว่าประมาณ 70-80% แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับมันก็ไม่มันไม่เป๊ะเท่าไหร่เอางี้ดีกว่านะครับคือมันก็ไม่ค่อยถนัดอ่ะสุดท้ายผมก็ต้องมาใช้ตัว MacBook อยู่ดีนะครับอันนี้ว่าเทียบกันแล้ว Apple Neo คุ้มกว่านะครับอ่ะอันนี้ก็จริงๆนะครับก็ถ้าเกิดใช้งานเป็นออฟฟิศทั่วไปนะผมว่าจริงๆแล้วตอนนี้ราคาเนี่ยนะครับโห iPad มันก็โหเริ่มต้นมันต้องเท่าไหร่ละเมื่อกี้ที่บอกไปนะครับ 30,000 กว่านี่นะคือ MacBook Neo ก็ยังมันอยู่แบบ 20,000 นิดๆน่ะผมว่ามันก็น่าจะยังคุ้มกว่านะถ้าพูดถึงนะครับตัว MacBook Neo นะครับถ้าเลือกใช้งานทั่วไปนะครับ iPhone Air หรือ Android รุ่นอื่นในราคาใกล้เคียงกันดีนะครับ iPhone Air ได้เปรียบอะไรนะครับก็นะอย่างที่บอกตอนนี้แอปช้อปปิ้งทั้งหลายกระนำ iPhone Air ลงมาแบบถูกกว่า iPhone 17เยอะเลยนะครับโอ้โหนะตอนนี้แน่นอนอันที่บอกว่า iPhone Air Android นะอันไหนผมขอไม่พูด Android แล้วกันนะครับก็คือคุณถ้าเกิดคุณจะเลือกนะครับอันนี้ก็ iOS กับ Android นะครับแค่นั้นเองสมมติถ้าเกิดคุณเลือก iPhone Air นะครับเพราะนั้นก็มันจะมีข้อจำกัดนะครับในเรื่องของแบตเตอรี่เพราะว่าแน่นอนเครื่องมันบางนะครับแบตเตอรี่มันก็นิดเดียวนะครับก็มันอาจจะไม่อึดนะครับอย่างที่คุณเคยใช้กับโทรศัพท์รุ่นอื่นๆนะครับเพราะว่า iPhone Air แบตมันบางนะครับแล้วก็กล้องเนี่ยนะครับมันเป็นกล้องตัวเดียวนะครับตอนนั้นกล้องตัวเดียวมันคือทุกอย่างมันรวมหมดนะเป็นแบบถ้าเกิดคุณต้องใช้ถ่ายเยอะๆเนี่ยถ่ายภาพนิ่งถ่ายวิดีโอนะครับคือถามว่าใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณเป็นแบบสายคอนเทนต์นะครับอันนี้ก็มันอาจจะไม่ตอบโจทย์ต้องบอกอย่างนี้ดีกว่านะครับถ้าจะสายครีเอทคอนเทนต์พวกนี้นะครับคุณทำคอนเทนต์เยอะแยะไปหมดนะครับใช้กล้องถ่ายว่าจะถ่ายเลนส์แมคโครถ่ายใกล้ถ่ายไกลถ่ายเทเลโฟโต้ถ่ายอะไรคือ iPhone Air ไม่มีiPhone Air มันไม่มีนะครับเพราะนั้นตรงนี้มันก็อาจจะไม่ค่อยคุ้มแต่ว่านะตอนนี้เห็นโปรโมทกันเยอะคือมันสะดวกในการพกพานะครับเอางั้นดีกว่านะครับแล้วก็ความทนทานเนี่ยตกหล่นเนี่ยเพราะว่ามันเป็นไทเทเนียมนะอย่าลืมนะครับเพราะนั้นมันก็แข็งแรงอยู่นะครับคือเท่าที่ผมลองจับนะผมว่าก็โอเคนะถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้แบบถ่ายภาพถ่ายวิดีโออะไรเยอะมากนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละถ้าเกิดคุณใช้ตรงนี้นะครับเขาบอกว่าในราคาเดียวกันนะครับอันนี้ผมตอบไม่ได้ครับว่า Android รุ่นไหนนะครับเพราะว่าตอนนี้ iPhone Air ราคาลดลงมาเยอะอยู่นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกแหละถ้าเกิดเทียบกับ Samsung นะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับอันนี้ก็ตอบเหมือนที่ในบอสบอกแหละนะครับคือถ้าเกิดคุณถ่ายรูปเนี่ยนะครับ Samsung นี่สวยเช้งกว่าเยอะเลยนะครับโอ้โหแบบเป๊ะนะครับแล้วก็ถ้าถ่ายวิดีโอนะครับอันนี้คงต้องยกให้ iPhone เหมือนกันแต่ว่า iPhone Air อาจจะมีข้อจำกัดนะครับก็คือถ้าเกิดคุณถ่ายแบบใช้เลนส์เทเลโฟโต้ใช้แมคโครใช้อะไรเยอะนะครับอันนี้มันอาจจะไม่เหมาะอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์นะครับสำหรับถ้าเกิดคุณเลือก iPhone Air นะครับตรงนี้นะครับโอเคตอบน่าจะทันพอดีนะครับส่วนของคำถามนะครับคุณLove My นภัทรนะครับกลับมาที่ข่าวๆอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้พูดถึงวิดีโอมาเยอะเลยนะครับล่าสุดนะครับ Netflix โอ้โหอันนี้มีผู้ใช้งานบางคนนะครับเขาบอกว่าไม่สามารถเข้าใช้งานโปรไฟล์เดิมได้นะครับก็คือระบบเนี่ยมีการแจ้งเตือนให้ระบุอีเมลสำหรับโปรไฟล์นั้นๆนะครับเพื่อดำเนินการต่อนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเกิดขึ้นแม้จะเป็นสมาชิกที่เป็น add-on member นะครับที่ใช้งานผ่านบัญชีหลักของครัวเรือนก็ตามนะครับอันนี้ยกตัวอย่างสมมุติ Netflix เนี่ยครับในบ้านมีหลายคนนะครับมีคุณพ่อคุณแม่นะครับมีคุณลูกใช่ไหมล่าสุดเนี่ยนะครับ Netflix เขามีการกำหนดนโยบายว่าภายใต้สมาชิก นะครับ1บัญชีเนี่ยต้องมีอีเมลที่ไม่ซ้ำกันคือคุณพ่อก็1บัญชีนะคุณแม่ก็1บัญชีคุณลูกก็1บัญชีแถมยังมีขอข้อมูลมีชื่อนามสกุลเพิ่มเติมคือแต่ตัวนี้ยังไม่มาครับแต่ว่าอีกหน่อยก็คงจะเพิ่มละนะครับคือโอ้โหมันจะเอาอะไรกันนักกันหนาใช่ไหมคือผมไม่เห็นละคือคนอื่นต้องมานั่งลงทะเบียนอีกนะคือปกติปัจจุบันนี้ในฟิกมันจะมีแค่อีเมลคนเดียวเนี่ยที่เอาไว้จ่ายตังค์นะครับแต่ว่าในเร็วๆนี้เนี่ยนะครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ละนะครับก็คือจะต้องมีการกรอกข้อมูลของสมมุติเราเพิ่มโปรไฟล์อีก1คนเข้ามามีคุณลูกเข้ามานะครับก็อาจจะต้องมีการยืนยันตัวตน2ชั้นนะครับโอ้โหนะแล้วก็มีใส่อีเมลใส่ชื่อใส่นามสกุลโหแบบเยอะมากเลยนะครับคืออันนี้คือไม่เกี่ยวกับเจ้าของบัญชีหลักเนี่ยนะเพราะว่าบัญชีหลักเนี่ยโอเคที่ผ่านมามันจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งอันนี้โอเคอาจจะไม่รวมถึงโปรไฟล์ที่ตั้งค่าโปรไฟล์เป็นโปรไฟล์เด็กนะครับแต่ว่าอันนี้ก็อย่างที่บอกแหละผู้ใช้ก็ออกมาแสดงความไม่พอใจนะครับบนโลกออนไลน์นะขนาดผมยังฟังแค่นี้คือไม่รู้ตอนนี้ผมยังไม่เจอนะหรือว่าคนอื่นเจอนะครับอันนี้ก็ลองแจ้งกันมาดูแล้วกันนะครับเพราะว่าทางนี้ Netflix ก็พยายามที่จะใช้ระบบบังคับยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัยนะครับตอนนี้สำหรับผู้ใช้ทุกคนเลยนะตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับอาทิตย์หน้าก็รู้แล้วว่าว่า Netflix จะต้องแบบใช้ยืนยันตัวตนแบบ2ปัจจัยนะครับโอ้โหตอนนี้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับผู้ได้ยืนยันนะครับในส่วนนั้นนะครับอีกอันนึงนะครับก็มีตัวของ Facebook นะครับ Creator Studio นะครับตัวนี้กลับมาแล้วนะครับมีการใช้ AI นะครับเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับตอนนี้มีการพัฒนาใหม่นะให้เป็นแอปที่ขับเคลื่อนด้วย AI นะอย่างเต็มรูปแบบนะครับเพราะฉะนั้นก็ช่วยให้ครีเอเตอร์สามารถบริหารจัดการคอนเทนต์นะครับที่ทำบน Facebook นะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ Facebook Creator Studio นะครับเป็นการใช้ที่เรียกว่าเป็น Creator Assistant นะครับที่ออกแบบเป็นจากผู้ช่วย AI นะครับออกแบบมาให้อยู่ในทุกส่วนของแอปพลิเคชันนะครับอันนี้ก็มีการปรับเพิ่มเข้ามานะครับมี creator dashboard นะครับมี business dashboard นะครับอันนี้ก็ใครที่เป็น content creator อยู่นะครับบน Facebook นะครับก็ลองไปหาใช้ดูนะครับของ Facebook Creator Studio นะครับเวอร์ชันใหม่นะครับซึ่งตอนนี้ก็มีให้ออกมาใช้แล้วนะครับอีกนิดนึงนะครับก็ OpenAI ก็มีตัว ChatGPT 5.6 นะครับพร้อม3โมเดลใหม่นะครับอันนี้ก็ออกมาใหม่อีกแล้วนะครับก็ใครที่ใช้ AI อยู่นะครับก็ลองไปใช้กันดูนะครับหมดเวลาพอดีนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทั้งทาง SMS นะครับทางคำถามนะครับที่เข้ามาทาง YouTube นะครับวันนี้ก็ผมดร.ประดิษฐ์ของคล่องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ
1: Techno for Life ดำเนินรายการโดยนายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทองนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
2: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัพ

0: 1-800-660-6611
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ขณะที่เวลา16นาฬิกา

0: ไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองอนุทินลั่นลักลอบขนยาไปออสเตรเลียไม่มีทางรอดเตรียมเรียกประชุมใหญ่พรุ่งนี้ขันน็อตซิลปิดทุกจุดในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าเลขาปปส.เข้ามารายงานแล้วเรื่องแอร์โฮสเตสการบินไทยลอบนำเข้ายาเสพติดถูกตำรวจออสเตรเลียจับกุมก่อนจะประชุมใหญ่พรุ่งนี้ซึ่งการขนยาเสพติดออกไปไม่ใช่เรื่องที่ดีอยู่แล้วต้องมีการกำชับให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกรณีนี้เป็นลูกเรือต้องกำหนดวิธีการและกฎเกณฑ์เพิ่มมากขึ้นยืนยันว่าประเทศไทยไม่ใช่ทางผ่านของยาเสพติดเพราะมีการปราบปรามจำนวนมากและที่ผ่านมาที่มีการสนับสนุนเครื่องมือในการตรวจจับยาเสพติดแต่ถ้าคนยังทำอยู่ถือว่าพวกเขาเลือกทางที่ผิดเองซึ่งแอร์โฮสเตสรายนี้ต่อให้กลับมาที่เมืองไทยโทษก็ไม่ได้เบาลงเพราะเคยบอกแล้วว่ายาเสพติดเพียงไม่กี่เม็ดก็ติดคุกตลอดชีวิตโอกาสที่จะได้รับนิรโทษกรรมไม่มีเรื่องการประชุมเรื่องยาเสพติดวงใหญ่วันพรุ่งนี้ได้เชิญผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT และผู้อำนวยการสถาบันการบินพลเรือนมาพูดคุยเพื่อกำหนดกฎเกณฑ์เรื่องสายการบินซึ่งเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมเองไม่ได้มีวงรอบการประชุมเพื่อขันน็อตและซีลปิดทุกจุดไม่ให้มีการรั่วไหลนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังบอกอีกว่าการขนยาเสพติดใส่เครื่องบินไปแบบนี้ไม่ฉลาดประเทศออสเตรเลียมีความเข้มงวดมากเพราะมีการตรวจโดยใช้สุนัขดมกลิ่นไม่มีทางรอดได้ตนไม่รู้ว่าทำไมจึงคิดทำเช่นนั้นคิดสั้นมากรองอธิบดีสทรับหนังสือจากกลุ่มตัวแทนผู้สอบท้องถิ่นย้ำดำเนินการตรวจสอบให้เร็วระบุจะขยายเวลาขึ้นบัญชีให้หลังขั้นตอนสอบสวนแล้วเสร็จนายธนนท์พันธ์พีพาทรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นตัวแทนรับหนังสือจากกลุ่มตัวแทนผู้เข้าสอบราชการท้องถิ่นเพื่อขอความเป็นธรรมหลังได้รับผลกระทบจากการชะลอบรรจุราชการท้องถิ่นจากกรณีการทุจริตการจัดสอบที่เกิดขึ้นนายธนนท์กล่าวว่าขณะนี้แต่ละหน่วยได้รับความเดือดร้อนของผู้ที่สอบได้โดยสุจริตซึ่งจะมีการหารือกันทางนี้ต้องดูนโยบายของรัฐบาลด้วยเพราะตอนนี้กระบวนการสอบกำลังดำเนินอยู่เพราะถ้าดำเนินการตรวจสอบได้เร็วการเรียกแรงงานตัวก็จะเร็วขึ้นเจริญก็ตามขอให้รอประกาศของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.และการประชุมคณะกรรมการกลางเมื่อถามว่าความกังวลของผู้สอบได้ว่าอยากให้แยกกลุ่มที่ไม่โกงออกจากกลุ่มคนที่โกงและบรรจุไปก่อนจะมีความเปลี่ยนไปได้มากน้อยแค่ไหนนายธนนท์กล่าวว่าใช้หลักการเดียวกันตามที่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุไว้คือการคุ้มครองผู้สุจริตและนำผู้สอบได้โดยทุจริตมาดำเนินการภายหลังทางไล่ออกดำเนินคดีทางแพ่งและอาญารวมถึงสิทธิการเป็นผู้เข้าสมัครสอบข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปตลอดชีวิตแฟนบอลทีมชาติอาร์เจนตินารอต้อนรับทีมฟ้าขาวและเมสซี่แฟนบอลทีมชาติอาร์เจนตินาและแฟนคลับของลีโอเนลเมสซี่ซูเปอร์สตาร์กัปตันทีมที่ยิงไปแล้ว6ประตูในทัวร์นาเมนต์นี้ออกมารวมตัวกันช่วงกลางดึกคืนวันพุธเพื่อรอต้อนรับทีมฟ้าขาวที่หน้าโรงแรมในเมืองฟอร์ตลอเดอเดลทีมชาติอาร์เจนตินาเจ้าของแชมป์โลกปี2022เดินทางมาจากแคมป์ฝึกซ้อมที่เมืองคันซัสซิตี้ก่อนบินถึงสนามบินฟอร์ตลอเดอเดลและมุ่งหน้าเข้าสู่โรงแรมพักใจกลางเมืองท่ามกลางเสียงเชียร์เสียงแตรและบรรยากาศคึกคักจากแฟนบอลที่มารอต้อนรับโดยลีโอเนลเมสซี่วัย39ปีจะได้กลับมาลงเล่นในเมืองไมอามี่ถิ่นของอินเตอร์ไมอามี่สโมสรต้นสังกัดที่มีเดวิดเบ็คแฮมเป็นหนึ่งในเจ้าของร่วมโดยจะลงสนามพบกับทีมชาติเคปเวิร์ดในรอบ32ทีมสุดท้ายวันศุกร์นี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: บอลโลก News Update
5: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับบาสเตียน ชไวน์สไตเกอร์เชื่อมั่นว่าทีมชาติเยอรมนีจะแต่งตั้งเยอร์เกนคล็อปเป็นกุนซือคนใหม่บาสเตียน ชไวน์สไตเกอร์ตำนานกองกลางทีมชาติเยอรมนีเชื่อมั่นว่าทัพอินซีเล็กจะแต่งตั้งเยอร์เกนคล็อปขึ้นเป็นกุนซือคนใหม่สำหรับทัพอินซีเล็กเพิ่งตกรอบ32ทีมสุดท้ายของศึกเวิลด์คัพ2026แบบสุดช็อกหลังพ่ายต่อปารากวัยในการดวลจุดโทษ ทำให้ทางบาสเตียนชไวสไตเกอร์อดีตกองกลางระดับตำนานของทัพอินซิเล็กแสดงความเห็นว่าสมาคมฟุตบอลเยอรมนีจะทำการเปลี่ยนแปลงตัวกุนซือโดยดึงเยอร์เกนคล็อปอดีตผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลเข้ามาแทนที่โค้ชคนปัจจุบันอย่างยูเลียนนาเกลส์มัน

0: ไม่ผิดกฎหมายแต่การนำเข้าประเทศนั้นผิดกฎหมายและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: บอลโลกนิวส์อัปเดตเสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Sport Guideดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: สวัสดีครับผมกนพัฒน์ครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: อฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าย
1: ุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซิงค์สแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: 48ทีม104แมตช์30

0: เมืองไทยแข็งแรง
1: สวัสดีครับพบกับสปอร์ตใจได้เป็นประจำนะครับทุกเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ 16.00 นถึง 17.30 นนะครับวันนี้มีผมนะครับทันตแพทย์พิชัยพิทุวงศ์หมอเมานะครับในรายการโดยปกตินะครับสปอร์ตไกด์จันทร์ถึงศุกร์ก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามวันนะครับจันทร์อังคารผมก็เจตนะครับวันพุธก็เป็นน้องเจตกับน้องคมนะครับวันพฤหัสนะครับเป็นเชิงวิเคราะห์นะครับแน่นอนนะครับมีผมหมอเมานะครับเป็นคนดำเนินรายการวันนี้มาร่วมกับน้องเลิฟนะครับหนุ่ยนนทรีหรือว่าด็อกเตอร์อนุชิตกุลวิทย์ตอนนี้นั่งประจำการเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับทั้งหน่วย
2: สวัสดีครับพี่หมอครับสวัสดีครับแฟนๆคลื่น FM 99ทุกท่านครับผม
1: ทุกวันพฤหัสนะครับ
2: ครับ
1: ไม่ว่าจะเป็นช่วงของฟุตบอลโลกหรือช่วงไหนก็ตามนะครับหน่วยจะมานั่งประจำการนะครับมาเชิงวิเคราะห์นะครับแล้ววันนี้มีประเด็นมากมายที่จะให้หน่วยได้พูดคุยกันต้องถามก่อนว่าฟุตบอลโลกนะครับแข่งขันกันมาเกือบ2สัปดาห์เต็มแล้ว2สัปดาห์เต็มแล
2: ้
1: วต้องถามหน่วยว่าสภาพร่างกายตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
2: ตามสภาพครับ ของคนอะไรนะอดตาหลับครับตานอนหลับหลับตื่นตื่นเพราะว่าด้วยความที่เราทำงานหลายมุมนะพี่หมอระบบงานประจำเราก็มีอยู
1: ่
2: ระบบงานไม่ประจำหรือที่เรียกกันติดปากว่างานจ็อบเราก็มีอยู
1: ่
2: นอกจากนั้นเรายังมีงานอื่นอีกที่เป็นงานเรื่องวิชาชีพเรื่องของสมาคมนักเรียนเก่าอะไรพวกอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ตามอัธยาศัยนะครับว่าร่างกายมันก็จะป๊อปอะไรนะปอแปรติดๆดับๆบ้างคือสารภาพตรงๆนะพี่หมอ
1: ครับ
2: บอลโลกปีที่ผมดูไม่ครบทุกคู่หรอก
1: ฮะ
2: แล้วก็เอาง่ายๆเลยดูไม่ไหวนะครับแล้วก็ใครดูครบทุกคู่เนี่ยนะผมขอคารวะด้วยจิตเคารพจริงๆในเมืองไทยนะในประเทศอื่นเขาอาจจะได้เวลาที่เขาเหมาะสมเวลาของเรานี่คือมันเวลานอนของเรานะครับแล้วก็ด้วยความภารกิจอะไรบางอย่างที่มันรัดตัวทำให้ดูไม่ครบทุกคู
1: ่คือหนุ่ยเราต้องยอมรับนะครับฟุตบอลโลกเนี่ยทุกๆ4ปีเนี่ยนะครับถ้าถอยหลังไปเนี่ยต้องบอกว่าหนุ่ยเนี่ยจะต้องทำงานหนักในฐานะหัวหน้าข่าวกีฬาของหนังสือพิมพ์คมชัดลึกนะครับกรุงเทพธุรกิจแล้วก็เดอะเนชั่นนะครับถึงแม้ตอนเนี้ยอาจจะไม่ได้ทำเขาเรียกว่าหน้าที่ของสื่อเต็มตัวแต่ก็ยัง

0: ยังเรียกว่าวิญญาณของความเป็นนักข่าวแล้วก็พอถึงฟุตบอลโลกก็แน่นอนคือไอ้ดูทุกคู่เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแต่เราก็นั่งต้องนั่งประจำการต้องตามติดนะครับเรียกว่าถึงแม้ว่าเวลาจะไม่เหมาะสมนะครับถ้าเป็นคู่ที่เรียกว่าสำคัญสำคัญเนี่ยก็ต้องนั่งดูนะครับอ่ะก็อยากให้แฟนรายการสปอร์ตไกด์นะครับใครที่ติดตามฟุตบอลโลกมาโดยตลอดนะครับจะติดตามทางนะครับการถ่ายทอดสดทางทีวีโมโนแม็กนะครับหรือจะฟังถ่ายทอดเสียงนะครับซึ่งต้องบอกว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับทางคลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับจัดการบรรยายทางเสียงทุกคู่นะครับแล้วก็แต่ละคู่ก็มีผู้บรรยายที่เป็นผู้ดำเนินรายการของคลื่นเนี่ยนะครับมานั่งบรรยายนะครับถึงแม้เวลาจะช่วงดึกช่วงตีสองตีสามตีสี่ก็จะมีนะครับเป็นเพื่อนท่านผู้ฟังนะครับที่อาจจะไม่สะดวกในการดูทางทีวีก็ฟังทางเสียงได้นะครับต้องบอกว่าเรตติ้งอรรถรสสำหรับคนที่ฟังที่ติดตามการบรรยายของคลื่นเมืองไทยแข็งแรงเนี่ยต้องบอกว่ามีเยอะมากโอ้โหเรตติ้งดีมากๆเลยน้องหนุ่ยนะครับ
1: ใช่ครับเพราะว่าเรามีความเคลื่อนไหวของฟุตบอลโลกทั้งความเคลื่อนไหวที่เป็นข่าวความเคลื่อนไหวอยู่ในรายการรวมไปถึงอ้าวบางท่านในช่วงเวลาบางเวลาอาจจะไม่ได้อยู่หน้าจอ
0: ใช่
1: นะครับเราก็มีถ่ายทอดสดให้ฟังกันทั้งทางคลื่นทั้งทาง Facebook ทั้งทางแอปพลิเคชันในหลายๆช่องทางนะครับอันนี้ถือว่าทาง FM 99นี่ทำงานกันอย่างหนักนะครับเต็มที่เพื่อท่านผู้ฟังผู้ติดตามทุกท่าน
0: ครับอ่ะในเมื่อฟังรายการแล้วนะครับก็มีข่าวประชาสัมพันธ์ของคลื่นนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าไม่ต้องรอผลการแข่งขันนะครับทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านเลยนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนชวนท่านร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์และโหวตทีมที่ท่านชื่นชอบเริ่มที่เสียเงินเพียง20บาทก็มีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านนะครับเพียงท่านสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับแล้วก็เลือกซื้อแพ็กเกจบัตร mcot superfan ที่คุณชอบในการโหวตทีมโปรดนะครับแล้วก็แพ็กเกจบัตร mcot superfan ถูกสุดราคาเพียง20บาทรับ10โหวตก็ได้สิทธิ์ลุ้นของรางวัลหลักล้านนะครับลุ้นรับรางวัลของทางคลื่นที่จัดไว้เนี่ยรางวัลที่1รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Superwan จำนวน1รางวัลรางวัลที่2รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลแล้วก็รางวัลที่3ตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศจำนวน24รางวัลและรางวัลที่4 Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลรวมมูลค่า2ล้าน6แสนบาทติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลาตี 1.45 ของวันที่20กรกฎาคม2569กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านไม่ต้องรอนัดจริงโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้อย่าช้านะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการร่วมสนุกกันนะครับของทางแฟนรายการกับทางคลื่นบางไทยแข็งแรงที่ทางบริษัทอสมทจำกัดมหาชนดำเนินรายการนะครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับแล้ววันนี้ใครมีข้อความอยากจะสอบถามนะครับน้องหนุ่ยนนทรีนะครับ SMS 4689899นะครับช่วงแรกนะครับเราจะไม่พูดถึงเรื่องฟุตบอลนะครับจะไปเก็บในเรื่องของกีฬารอบโลกก็คงจะต้องเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของนักกีฬาไทยในการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026นะครับเพราะว่าปีนี้พิเศษนะครับมีนักเทนนิสหญิงของไทยลงแข่งขันตั้งแต่นะครับรอบคัดเลือกแล้วก็ผ่านเข้ามาเล่นในรอบเมนดอน1คนแล้วก็มี1คนที่ได้สิทธิ์ลงเล่นอย่างอัตโนมัติอยากให้หนุ่ยได้พูดถึงนักเทนนิสหญิงทั้ง2คนที่ผ่านมาเล่นในรอบเมนดอนแล้วก็ผ่านรอบแรกแข่งเมื่อวานเนี่ยนะครับรอบที่2จาก64เหลือ32นะครับอยากให้หนุ่ยได้พูดถึงผลการแข่งขันเชิญครับ
1: ครับก็เมื่อวานนี้นะครับเป็นการแข่งขันในรอบที่2ถ้าเกิดเดี๋ยวก็เป็นรอบ64คนสุดท้าย
0: ครับ
1: สาวไทยทั้งคู่ที่คว้าชัยชนะในรอบแรกมานะครับเมื่อวันจันทร์ก็ลงสนามหมดนะครับในช่วงเย็นๆของบ้านเราเริ่มจากน้องไหมนะครับมนัญชยาสว่างแก้วคนนี้เป็นมืออันดับ164ของโลกเจอกับอาริเซียปาร์คเป็นมือ81ของโลกจากสหรัฐ
0: ครับ
1: ถ้าเกิดดูตามมือนะพี่หมอห่างคนกว่า80มือนี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะ
0: ครับ
1: แต่ว่าในการเจอกันมาก่อนหน้านี้ครั้งหนึ่งในรายการระดับ125ที่ฮ่องกงเป็นนักกีฬาไทยที่ชนะไป2-1เซต
0: ครับ
1: คราวนี้พอลงเล่นในเซตแรกนะครับเกมแรกเลยเราก็เบรกเกมเสิร์ฟด้วยเลยพี่หมอโอ้โหเปิดฉากได้อย่างสวยงามเลยแล้วก็ถ้าโฮเซอร์วิสไว้ได้รักษาเกมเสิร์ฟไว้ได้เกมแรกก็จะชนะใช่ไหมพี่หมอ 6-4 ก็ว่ากันไปแต่ด้านไปโดนเบรกคืนในเกมที่8นะครับทำให้เสมอกัน5-5ก็ต้องเล่นต่อกันไปอีกอย่างละ2เซตเพราะว่าถ้าเกิดเสมอ6-6ดีทายเบรกนะครับแต่กดว่าในเกมที่11เนี่ยเราเบรกเกมเสิร์ฟได้นำ 6-5 แล้วก็มาปิดเกมเสิร์ฟชนะไป 7-5 ได้เซตแรกมา
0: ครับ
1: เซตที่2นี่น้องไหมโชว์ฟอร์มสุดยอดเลยพี่หมอ
0: ฮะ
1: เบรกเกมเสิร์ฟ3ที
0: ครับ
1: ลวดชนะไป 6-0 นะครับก็ชนะไปเป็นฝ่ายชนะไป2-0เซต 7-5 6-0ใช้เวลาไป69นาทีครับ
0: ครับ
1: ผ่านเข้ารอบ32คนสุดท้ายได้สำเร็จนะครับเป็นสาวไทยรายที่3จ่อจากแทมมี่แทมมารีนธนสุการแล้วก็น้องรักลักษิกาคำขำที่ผ่านเข้ารอบ32คนในรายการแข่งขันรายการนี้ได้สำเร็จนะครับก็รับเงินรางวัลไป 185,000 ปอนด์ก็ประมาณ8ล้านกว่าบาท
0: ครับ
1: หักภาษีเสร็จสับนู่นนี่นั่นผมคิดให้เสร็จเลยนะภาษีที่อังกฤษนะครับก็ประมาณ 50% ก็เหลือ4ล้าน
0: ครับ
1: มาโดนภาษีเมืองไทยอีกเหลือเท่าไหร่
0: ครับ
1: นะครับรอบต่อไปครับน้องไหมจะเจอกับแคโรลีนาบูโฮวาครับมือ9ของโลกนะครับมือ10ของรายการจากสาธารณรัฐเช็กที่ชนะจางฉวยไป2เซตรวดอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวของน้องไหม
0: นะครับถือว่าน้องไหมเนี่ยน่าจะเป็นการเข้ารอบ3ของรายการวิมเบิลดันแล้วก็น่าจะมาไกลที่สุดแล้วก็เงินรางวัลที่ได้รับน่าจะมากที่สุดตั้งแต่เล่นมา
1: คือเข้ารอบเบนดอเนี่ยก็ไกลที่สุดในชีวิตแล้วพี่หมอชนะเรื่อยๆเนี่ยผมถือว่าเป็นกำไรนะ
0: ครับ
1: นะครับก็เป็นการสร้างชื่อเสียงให้น้องใหม่เองส่วนอีกคนนึงครับรวงข้าวนะครับลลนาธาราฤดีอันนี้น่าเสียดายนะครับแพ้ต่อเอคาเทอรีนาอเล็กซานโดรวามือ18ของรายการจากรัสเซีย2เซตรวดครับ5-7 5-7ก็ยื้อสุดฤทธิ์แล้วล่ะ10เกมแรกเสมอกันนะครับมาแพ้2เกมสุดท้ายในแต่ละเซตก็ตกรอบที่2ครับแต่ว่าก็รับเงินรางวัลไปทั้งหมด 126,000 ปอนด์หรือประมาณ 5,500,000 บาทนะครับก็น่าเสียดายแต่ว่าเงินรางวัลที่ได้ก็ถือว่าไม่น้อยก็ไกลที่สุดในชีวิตเหมือนกันนะครับเข้ารอบ2ในรายการระดับแกรนด์สแลมของโลกนี้ส่วนเอานักกีฬารายอื่นบ้างก็แล้วกันนะครับประเภทชายเดี่ยวยานิกซินเนอร์ครับสบายสบายเลยพี่หมอชนะนูโน่บอเกสนะครับจากโปรตุเกสไป3เซตรวดก็ผ่านเข้ารอบไปเจอกับเจนสันบุกบีจากสหรัฐขณะที่ขวัญใจผมโนเล่โนวัคโยโควิชแม่แกไม่เลิกสักทีนะนะครับก็เป็นแชมป์7สมัยแชมป์รายการนี้7สมัยจากเซอร์เบียกำลังตามล่าแชมป์สมัยที่8ซึ่งถ้าทำสำเร็จก็จะเป็นสถิติสูงสุดของรายการนี้เทียบเท่ากับโรเจอร์เฟเดเลอร์นะครับก็ชนะสเตปานอสซิซิปาสจากกรีซไป3เซตรวดเหมือนกันนะครับไอ้ซิซิปาสนี่เมื่อสักถ้าย้อนอดีตไปสัก 7-8 ปีก่อนนี่ถือว่าเป็นมือดีนะพี่หมอ
0: ครับ
1: เสิร์ฟแรงแต่หลังๆนี่จะแรงตกเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวของวิมเบิลดันในปีนี้ซึ่งวิมเบิลดันทุกปีอ่ะพี่หมอ4ปีจะชนกับบอลโลกคนหนึ่งไม่เคยหลบให้ฟุตบอลโลกเหมือนกันจำได้ไหมตอนที่พาราดอนแจ้งเกิด
0: ครับ
1: ชนะอังเดอากาซี่ในปี2002นะครับตอนนั้นก็ชนกับบอลโลกที่ญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพเหมือนกันครับ
0: นะครับก็ต้องติดตามชมนะครับเป็นเมเจอร์ที่เก่าแก่แล้วก็นักกีฬาทุกคนต้องใส่ชุดสีขาว
1: ใช่
0: นะครับเป็นวัฒนธรรมหรือประเพณีของวิมเบิลดัน
1: เคยมีจะไม่ใส่ชุดสีขาวปรากฏว่าคณะกรรมการจัดการแข่งขันเขาไม่ยอมนะครับอังเดอากาซี่นี่แหละจะไม่ใส่แข่งนะครับแต่ก่อนนี้เขาเรียกไอ้หนุ่มบูยินใช่ป่ะปรากฏว่าเขาไม่ยอมก็เลยไม่ให้แข่งสุดท้ายมาไม่มีใครใหญ่กว่าองค์กรครับ
0: ครับ
1: นักกีฬาหรือคนอะไรเนี่ยเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันก็ไปนะครับองค์กรที่เขาปฏิบัติกันมาเนี่ยถ้าอะไรดีเขาคงรักษาไว้ไงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เป็นเอกลักษณ์นะเพราะฉะนั้นอังเดอากาซี่ยังต้องยอมพี่หมอ
0: ครับ
1: นะครับ
0: ติดตามชมได้ทางทูวิชั่นนะมีการถ่ายทอดสดนะครับทุกวันนะครับโอ้โหวันละ8ชั่วโมงนะครับส่วนเรื่องของกอล์ฟ LPGA สัปดาห์นี้ไม่มีแข่งขันนะครับเพราะว่าเมเจอร์ที่3จบไปแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนแล้วก็พัก1สัปดาห์เพื่อให้นักกอล์ฟนะครับมูฟตัวเองจากสหรัฐมาที่ยุโรปจะเริ่มต้นนะครับเป็นเมเจอร์ที่4เป็นเมเจอร์เดียวนะครับในทวีปยุโรปก็คือรายการอามันดี้เอวิยองแชมเปี้ยนชิพแข่งระหว่างวันที่9ถึง12กรกฎาคมนะครับที่สนามเอวิยองรีสอร์ทกอล์ฟคลับนะครับเป็นสนามต้องบอกว่าพา71ระยะ6,479 หลานะครับเงินรางวัล 9,100,000 เหรียญสหรัฐนะครับใครที่ติดตามชมการแข่งขันเมื่อปีที่แล้วคงจำได้นะครับจังหวะที่โปรจีนกับเกสคิมนะครับสกอร์เท่ากันต้องมาเพลย์ออฟแล้วก็ถูกเกสคิมป้นไปนะครับปีนี้นะครับโปรจีนก็ยังแข่งขันนะครับเกสคิมก็มาป้องกันการแข่งขันด้วยนะครับส่วนนักกีฬาไทยมีแข่งขันกี่คนเดี๋ยวให้น้องหนุ่ยพูดให้ฟังเชิญครับ
1: นักกีฬาไทยมีทั้งหมด8คนครับนำทีมโดยจิโด้นะครับอัธยาธิติกุลแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจนะครับโปรเมเอริยาจุฑานุการนะครับโปเปียโนอภิชยายุบลครับโปเมียวปาจารีอนันต์นฤการนะครับโปพราวชนิตีวรรณเสนโปแหวนพรอนงเพชรล้ำแล้วก็โปฮัทสุวิชยาวินิจฉัยธรรมรายการนี้มือ1ถึง10อ่ะผมถามให้คนหนึ่งอะไรพี่หมอเป็นมือ11ของโลกมากันครบนะครับนำทีมโดยเดลิคอด้ามือ1นะครับจิโน่อ่ะผมอ่านไปแล้วนะครับฮโยจูคิมนี่จากเกาหลีนะครับชาลีฮาวลอตตี้วอตรู้จักเธอไห
0: ม
1: โอ้โหปีที่แล้วเป็นอเมเจอร์อยู่เลยปีนี้อยู่ดีโผล่มาจากไหนก็ไม่มีใครทราบฟอร์มดีเหลือเกินลอตตี้วอตนะครับเดี๋ยวหนิงลู่นะครับจากจีนมิยุยามาชิตะฮานากินมินจีลีนะครับเซยองคิมแล้วก็ขวัญใจพี่หมอลิเดียโค
0: เจเจผม
1: ลงเล่นครบเพียงแต่ว่าผมมีสถิติที่น่าสนใจนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับปีที่แล้วเกรซคิมเอาชนะจิโน่ของเราไปแบบเอาง่ายๆนะช็อกกันทั้งประเทศที่ดูกันอยู่นะครับแต่ว่าเกรซคิมเนี่ยเขาทำสถิตินะครับคือเป็นนักกอล์ฟเขาคว้าเมเจอร์รายการแรกที่สนามนี้นะพี่หมอนะแล้วก็สนามเนี้ย3ปีสุดท้ายเนี่ยคนคว้าเมเจอร์นะพี่หมอเป็นการคว้ารายการเมเจอร์ครั้งแรกในชีวิตบทนะครับไล่ตั้งแต่อายากะฟูเอฟูลูเอนะครับแล้วก็เซเลียนบูติเยพวกเนี้ยมาคว้าแชมป์เมเจอร์รายการแรกที่รายการนี้ทั้งนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นโปรจีนของเราคว้ามาหลายแชมป์แล้วนะแต่ยังไม่ได้เมเจอร์สักทีเดียวเอ๊ะจะทำสถิติเป็นปีที่4ติดต่อกันหรือเปล่าอันนี้ต้องติดตามกัน
0: ต้องส่งกำลังใจไปช่วยนะครับจะเริ่มแข่งสัปดาห์หน้านะครับ
1: วันที่9ถึง12กรกฎาคมครับ
0: ครับมาถึงเรื่องแบดมินตันหน่อยเพราะว่ามีการเคลื่อนไหวนะครับจากสหพันธ์แบดมินตันโลก BWF นะครับในเรื่องของการเปลี่ยนระบบการนับคะแนนจะเป็นอย่างไรให้หนุ่ยอธิบายดีกว่าเชิญครับ
1: เปลี่ยนระบบการนับคะแนนมันสรุปไปได้สักระยะหนึ่งละพี่หมอว่าฉันจะนับจากเดิม21คะแนนไปนับ15คะแนนโดยจะเริ่มจากวันที่4มกราคมนะครับอันนี้เมื่อเดือนที่แล้วทางสหพันธ์แบดมินตันโลกเขามีการประชุม ประจำปีของเขาแล้วเขาก็มีมติโหวตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เขายืนยันปฏิทินการแข่งขันพี่หมอประจำปี 2027-2028 ครับทั้งหมดเนี่ยจะมีทั้งปีเลยนะพี่หมอตั้งแต่รายการพันไปยันรายการร้อยคือใหญ่ไปหาเล็กเนี่ยทั้งหมด35รายการครับแบ่งเป็นรายการระดับ 1,005 รายการ755รายการ509รายการอันนี้รวมถึง Thailand Open ของเราด้วย308รายการหนึ่งในนั้นคือ Thailand Master นะครับแล้วก็รายการระดับ100อีก8รายการคราวนี้พี่หมอสิ่งที่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดและดูน่าติดตามนะครับก็คือรายการระดับพันทั้ง5รายการซึ่งประกอบด้วยมาเลเซียโอเพ่นออิงแลนด์อินโดนีเซียโอเพ่นไชน่าโอเพ่นแล้วก็เดนมาร์กโอเพ่นเนี่ยแต่เดิมเนี่ยก็คือเล่นแบบแพ้คัดออก
0: ครับ
1: ใช่ไหมครับไปถึงมาถึงชนะเข้ารอบไปเรื่อยๆแพ้ตกรอบมันซะปรากฏว่าในปี2007กับ2008ที่จะเริ่มปีหน้าเนี่ยนะพี่หมอนะจะใช้วิธีการแบ่งสายในรอบต้นๆก็คือผู้เล่นทั้งหมด48คนเดิม32คน
0: คร
1: ับ นะครับประเภทเดียวจะเป็นรอบแบ่งกลุ่มก่อนตีกันในแบ่งกลุ่มเสร็จแล้วเพื่อไปเล่นในระบบน็อกเอาท์
0: คร
1: ับคล้ายๆกับที่สหพันธ์แบดมินตันโลกหรือ BWF เขาจัดในโอลิมปิก
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็เวลาการแข่งขันเดิมเนี่ยอาทิตย์เดียวจบเริ่มวันอังคารไปจบวันอาทิตย์นะครับคราวนี้จะใช้เวลาการแข่งขันทั้งหมด11วันพี่หมอเอากับเขาสินะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการแตกๆไปนะครับแล้วก็น่าจะเป็นลักษณะของระบบการตลาดมากกว่า
0: คร
1: ับ นะครับขณะที่แบดมินตันของไทยครับซึ่งนะครับเดิมเนี่ยบอกว่าสหพันธ์บอกว่าจะใช้ระบบ15คะแนนใช่ไหมพี่หมอ
0: ครับ
1: ในเดือนวันที่4มกราคมแต่สมาคมแบดมินตันไทยบอกว่าการแข่งขันภายในประเทศเลยนะพี่หมอตั้งแต่วันที่1กันยายนนี้เป็นต้นไปอยากจะกลับมานับระบบ15คะแนนรายการไหนอยากจะนับนะใช้ได้เลยรายการไหนอยากจะนับ21แต้มเหมือนเดิมก็นับต่อไปเรื่อยๆเอาตามอัธยาศัยเลยครับแต่15คะแนนนะครับให้ข้อมูลนิดนึงแล้วกันถ้าเสมอกันนะครับ14-14จะต่อดิวคู่หมายความว่าไล่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปถึง21คะแนนถ้าเสมอกัน20-20ไม่ต่อแล้วนะพี่บอกนะ
0: ครับ
1: ใครได้แต้ม21ก่อนชนะแต่ถ้าเกิดเสมอกัน14-14อาจจะเป็นดิวคู่อยู่ก็คือต้องเป็น16-14-15-17อะไรอย่างนี้ต่อไปนะครับแล้วก็เกมก็ยังใช้ระบบ2ใน3เกมเหมือนเดิมนะคร
0: ับ ก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวต้องรอสักนิดหนึ่งนะครับให้นักกีฬาได้ลงเล่นแล้วเราค่อยมาวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับเพราะตอนนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับโดยเฉพาะสหพันธ์แบดมินตันโลกเนี่ยอยากให้นักกีฬาไม่เหนื่อยเกินไปด้วย
1: คือประเด็นที่หนึ่งเนี่ยนะพี่หมอนะการลดเวลาลงการลดระยะการแต้มลงเนี่ยหนึ่งก็คือว่าเขาบอกว่าเขาสามารถควบคุมการแข่งขันได้ที่จะทำให้การแข่งขันเนี่ยมันไม่ยืดเยื้อต่อไปเพราะมีบางรายการแข่งกันตั้งแต่เช้าบางทีสามสี่ทุ่มมันยังไม่จบเลยอ่ะพี่บอกเขาก็อยากให้มันจบเร็วมันมีประโยชน์ต่อการถ่ายทอดสดประเด็นที่สองก็คือนักกีฬาเนี่ยไม่เหนื่อยจนเกินไปนักเพราะว่าเราสังเกตนะในรอบหลายปีที่ผ่านมานักกีฬาบางคนเนี่ยยืนระยะไม่ได้พอ29กว่าๆเริ่มเรียกลุงเรียกป้ากันแล้วอ่ะพอ30กว่าๆเนี่ยก็เริ่มร่วงโรยไปตามวัยการนับแต้มที่มันลดระยะลงจาก21เหลือ15เนี่ยมันจะทำให้นักกีฬาเนี่ยได้ใช้พลังงานน้อยลงพักผ่อนมากขึ้นมันก็ถนอมเซฟร่างกายของนักกีฬามากขึ้นอันนี้ก็ถือเป็นประโยชน์นะครับในทุกทางกันส่วนในเรื่องของรายการระดับซูเปอร์พันห้ารายการที่จะมาแบ่งสายแบ่งกลุ่มกันในรอบต้นๆเหมือนโอลิมปิกเนี่ยผมมองเป็นเรื่องของการให้โอกาสที่ว่าเดินทางไกลมาเสร็จแล้วก็เล่นนัดเดียวตกรอบที่หมอเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นโอกาสที่จะได้แก้ตัวกันนะครับเพราะฉะนั้นหรือว่ามีโอกาสที่จะพลิกล็อกกันมากขึ้น
0: ก็มีการพิจารณากันอย่างรอบคอบแล้วทาง BWF นะครับก็สรุปในขณะที่ประเทศไทยก็ขานรับเรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากเรื่องของแบดมินตันแล้วมาที่ สมาคมตะกร้อสักนิดนะหนุ่ยไม่รู้ว่าความคืบหน้าไปถึงไหนนะครับ
1: ครับความคืบหน้านะครับตอนนี้หลังจากที่สหพันธ์ตะกร้อโลกเขาออกมาประกาศที่จะสอบสวนทีมตะกร้อชุด4ของไทยที่เล่นกับมาเลเซียในชิงแชมป์โลกที่มาเลเซียเมื่อ2เดือนก่อนเนี่ยที่เราใช้คำว่า walk over ส่วนเขาพยายามจะมอบคำว่า walk out ให้เราตีความหมายไม่เหมือนกันนะก็มีการสอบสวนว่าเอ๊ะเหตุการณ์ยังไงการโทษสูงสุดมันก็คือการแบนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ยังไม่ได้กำหนดกันเพียงแต่ว่าตอนนี้ในระหว่างที่สอบสวนทีมชุด C รวมถึงนักกีฬามี5คนแล้วก็เจ้าหน้าที่กับผู้จัดการทีมอีก3คนก็เป็น8คนเนี่ยเขาบอกว่าในการตราบใดที่ยังมีการสอบสวนอยู่จนกว่าจะมีผลเนี่ยนักกีฬาพวกนี้จะถูกแบน
0: ครับ
1: ห้ามลงแข่งขันในทุกรายการที่สหพันธ์ให้การรับรองซึ่งแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยถ้ายังไม่ประกาศแต่พี่บอกนะคือตะก้อชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพในเดือนสิงหาคมลงเล่นไม่ได้แน่ๆและถ้ายังไม่รีบประกาศอีกกีฬาเอเชียนเกมนะครับที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นที่จะเล่นตั้งแต่เดือนวันที่19กันยายนเป็นต้นไปเนี่ยก็มีโอกาสที่จะลงเล่นไม่ได้ถึงประกาศออกมามีทางเดียวเลยนะพี่หมอนะก
0: ็
1: คือเราไม่ผิดหรือผิดแล้วอยู่ในระหว่างการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลกีฬาโลกเพื่อให้มีการระงับคำสั่งนั้นอยู่นะครับคือคุ้มครองคำสั่งนั้นอยู่เนี่ยมันต้องต่อสู้กันอีกนานแหละแต่คราวเนี้ยนะครับเพื่อความรอบคอบการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับที่เมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่าเราจะส่งทัพนักกีฬาชุดใหญ่เลยนะครับจำนวน682ชีวิตไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่นาโกย่าเนี่ยก็ได้เชิญนะครับทางสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยเข้ามาหารือนะครับว่าเออถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์ที่เราไม่คาดฝันขึ้นเนี่ยอยู่ดีๆเขาประกาศตู้มมาเลยแบนเนี่ยเรามีแผนสำรองที่จะทำอย่างไรไว้นะครับเขาก็บอกว่าหลังจากการหารือกันเนี่ยก็ได้ไปมอบหมายให้สมาคมตะกร้อเนี่ยหาแผนสำรองไว้นะครับสำหรับการทำทีมแล้วก็เขาเชื่อว่าตัวนักกีฬาของเราเนี่ยนะครับนอกจาก5คนแล้วเนี่ยก็มีศักยภาพที่จะหานักกีฬาคนอื่นมาลงแข่งขันนะครับแปลว่าอะไรพี่หมอแปลว่าค่อนข้างจะทำใจละว่าน่าจะแบนแน่แต่แบน5คนนี
0: ้
1: นะครับนักกีฬาทั้ง5คนนะครับก็ประกอบด้วยวิชาญเต็มโคตรนะครับจากกิจถิ่นบางบนภูตะวันโสภาแล้วก็สิทธิพงษ์คำจันทร์ยาวปืนใหญ่นะครับแล้วก็จตุพลสิริอาตัวนี้ครึ่งทีมเป็นทีมตะกร้อชุด A ของไทยนะพี่หมอนะ
0: ครับ
1: ก็อันนี้แต่ว่าทางสมาคมก่อนหน้านี้โดยคุณธนาชัยประสิทธิ์คุณต้อมเนี่ยก็บอกว่าเอาสิเราสู้เต็มที่อยู่แล้วแบนมาเราฟ้องศาลกีฬาโลก
0: ครับ
1: อันนี้ก็ต้องสู้กันต่อไปยาวๆแหละว่ามันจะจบกันยังไง
0: อ่ะก็เป็นเรื่องของสมาคมตะกร้อนะครับเพราะว่าเลวร้ายที่สุดเนี่ยในเอเชียนเกมเราอาจจะไม่มีนักกีฬาเซปักตะกร้อทีม4 5คนแล้วก็เจ้าหน้าที่และผู้จัดการทีมนะครับไม่อาจจะไม่ได้ไปร่วมการแข่งขันแล้วกัน
1: ครับ
0: สรุปสุดท้ายนิดๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเอเชียนเกมตอนนี้นะครับ2วันก่อนเนี่ยท่านผู้ว่าการกีฬาประเทศไทยออกมาพูดถึงการเตรียมความพร้อมพูดถึงความหวังที่หางโจหนุ่ยจำได้ไหมเราได้12เหรียญทองแต่ครั้งเนี้ยที่นาโกย่าเนี่ยทางผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยบอกว่าเราหวัง15เหรียญทองนะครับก็ต้องถามหนุ่ยว่ามีโอกาสไหมกับ15เหรียญทองสำหรับนักกีฬาจากเมืองไทย
1: ก็เขาบอกอย่างนั้นผมก็ต้องเชื่อตามเขาไว้ก่อนละนะพี่หมอเพียงแต่ว่าไอ้15เหรียญทองเนี่ยถ้าเราจบกันไปเนี่ยม
0: ัน
1: มาจากไหนล่ะแน่นอนแหละความหวังสูงสุดตะก้อ4เหรียญทองแต่คราวนี้ถ้าโดนแบนไปเนี่ยตะก้อชายอย่าลืมนะพี่หมอว่าในกีฬาเอเชียนเกมเราแพ้ขาบ้านนะนะครับแล้วก็มาเลเซียเขาก็ดีวันดีคืนจริงๆนะแล้วก็ในตะก้อชิงแชมป์โลกอ่ะพี่หมอมาเลเซียตัวแบ็คมือหนึ่งของเขาอ่ะนะครับฟอร์มตกมากๆนะก็ยังไม่รู้อยู่ดีฟอร์มจะขึ้นมาหรือเปล่าต่างคนต่างอยู่ในช่วงฟอร์มตกเพียงแต่ว่าเรา เรายังมีปัญหาในเรื่องของคาราคาซังกับเรื่องสาพันเรื่องกรรมการผู้ตัดสินเรื่องอะไรพวกนี้ผมว่ามันกวนสมาธิเราพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องเคลียร์อะไรกันให้จบก่อนนะครับแล้วก็หลายชนิดกีฬาที่มันเป็นความหวังนะครับก็อย่างจักรยานอย่างกอล์ฟอย่างอะไรพวกอย่างเงี้ยนะครับที่ได้มาจากครั้งที่แล้วเนี่ยผมว่าก็นะเทควันโดด้วยนะอย่าลืมนะเทควันโดเทนนิสก็ไม่ได้ลงแข่งขันให้แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองเชื่อในการกีฬาแห่งประเทศไทยดูเพียงแต่ว่า15เหรียญทองผมว่าค่อนข้างจะยาก
0: คือหน่วยเรื่องเนี้ยนะครับก่อนไปเนี่ยแต่ละสมาคมก็คาดหวังอ่ะว่าตัวเองอ่ะสมาคมตัวเองอ่ะจะได้เหรียญทองแต่พอถึงเวลาไปแล้วมันไม่ง่ายนะหน่วยนะผมเองว่า12เหรียญทองจากคราวที่แล้วถ้าเราทำได้ถึง12ผมถือว่าเก่งแล้วนะเพราะปีเนี้ยตะก้อเองก็อาจจะไปไม่ครบทีมนะครับอันนี้เรายังไม่รู้อนาคตนะครับเราอาจจะได้จากมวยสากลหญิงนะครับที่เป็นตัวเต็งนะครับอาจจะได้จากยกน้ำหนักบ้างจากเทควันโดนะครับจากจักรยานอะไรก็เดี๋ยวลองดูกันแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เดือนกรกฎาคมแล้วนะครับเอเชียนเกมแข่งประมาณปลายเดือนกันยานะครับหรืออยู่ประมาณ2เดือนครึ่งนะครับเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยต้องเร่งฟิตซ้อมนะครับช่วยกันในแต่ละสมาคมเพื่อให้ผลงานออกมาดีที่สุด
1: ครับพี่บอกแต่มันก็สนุกดีน
0: ะ
1: คือเอเชียนเกมครั้งนี้แข่งระหว่างวันที่19กันยาถึง4ตุลา
0: ครับ
1: เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมพี่หมอช่วงรอยต่อระหว่างผู้ว่ากกต.คนใหม่กับคนเก่าพอดีเพราะว่าคุณก้องศักดิ์เนี่ยเขาก็จะหมดในปลายเดือนตุลาพอดีแล้วตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการสรรหาผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่เพราะว่าคุณก้องศักดิ์เขาเป็นผู้ว่ากกต.มา2สมัยแล้วเขาลงไม่ได
0: ้ลงไม่ได้นะครับก็ได้ข่าวว่าเห็นบอกหน่วยบอกว่ามีผู้ที่แสดงตัวที่จะสมัครแล้วนะกับตำแหน่งผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย
1: 2คนเท่าที่เขาประกาศมาชัดเจนนะคนหนึ่งก็เป็นคุณเจนปิยทัศน
0: ์
1: นะครับจากแกนูล่าอันนี้อยู่ในวงการแบดมินตันมาค่อนข้างนานนะครับเป็นแบดมินตันฝ่ายเสียงข้างน้อยอีกคนหนึ่งเป็นอาจารย์สิริเชษนะครับอาจารย์แนทจากเป็นนายกสมาคม MMA ซึ่งอาจารย์สิริเชษเนี่ยท่านเป็นอาจารย์อยู่ที่มสวแล้วก็เป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาให้กับทีมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทยสมัยที่ท่านพลเอกทวีปจันทโรจน์เป็นนายกสมาคมอยู่ค่อนข้างยาวนานนะครับเผลอแป๊บเดียวผมเรียกอาจารย์แนทอาจารย์แนทแป๊บเดียวแกเป็นในนี่ละนายกสมาคมกีฬา MMA ไปแล้วพี่หมอ
0: ครับ
1: นะครับส่วนอีกคนนึงซึ่งมีข่าวแต่ผมยังไม่ได้ยืนยันจากปากเจ้าตัวเขาเองเลยนะคร
0: ับ
1: คือคุณเก๋สุวรรณศิลปะอาชาซึ่งเป็นนายกสมาคมไอเดียพี่หมอกีฬาทาง
0: ไอซ์ฮอกกี้
1: ไม่ใช่ฮอกกี้ไม่ใช่ไอซ์ฮอกกี้กีฬาที่มันขัดเขาชื่อกีฬาอะไรเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมไอคนเน็ตให้อ่ะนะครับแล้วก็เป็นกรรมการบริหารของสมาคมไอซ์สเกตโลกด้วยนะครับอันนี้แต่ว่ายังไม่ยืนยันเนี่ยผมมีความมั่นใจลึกๆว่าคุณเก๋จะไม่ลงนะครับส่วนท่านอื่นแน่นอนแหละฝั่งการกีฬาแห่งประเทศไทยอ่ะพี่บอกห้าหกรองเขาว่าเขาเป็นสัตยาบันกันอยู่ว่าเขาต้องส่งลงอยู่แล้วเพียงแต่ว่าจะส่งใครลงล่ะถ้านับอายุหรือถ้านับอายุเนี่ยก็มีรูปแบบนึงนะแต่ถ้านับอาวุโสสูงสุดตอนเนี้ยก็เป็นคุณโปรดปานนะครับฝ่ายกีฬาอาชีพครองตำแหน่งรองสูงสุดคือเป็นรองก่อนเพื่อนในทีมรองผู้บริรองผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยชุดนี้นะครับหรือจะลงหลายคนมันก็ไม่ได้ผิดกติกานะครับหรือจะมีท่านอื่นมาลงอีกเนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวเราต้องติดตามกันเพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่เห็นตัว TOR ของการที่จะเผยแพร่ออกไปให้คนสนใจที่จะรับเข้าสู่กระบวนการการสรรหาการเป็นรองผู้ว่าการกีฬาเนี่ยว่ามีกำหนดอย่างไรบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับ1ก็คืออายุเท่าไหร่2ต้องผ่านประสบการณ์อะไรบ้างนะครับมีคุณสมบัติอย่างไรอันนี้ยังไม่เห็นเลยนะครับแต่ว่ากระบวนการสรรหาเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะเริ่มกันไปแล้ว
0: ครับก็ต้องติดตามนะครับสำหรับเรื่องราวของผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่นะครับมาเก็บข้อความอย่าลืมนะครับมีข้อความใดอยากให้เรา2คนนะครับวิเคราะห์ก็4689899 3ข้อความแรกก็แน่นอนน้องอามซ่าเหมือนเดิมนะครับภรรยาของอารามไม่ขยับครับหมอพี่หนุ่ยอามซ่ามาเยอะครับนักเตะอเมริกาคนไหนที่ดูแข็งแรงตอบแมตฟิตนะครับจริงๆเขาชื่อแมตฟริสนะครับแล้วก็ตื่นตีสามตามบอลโลกไม่โศกเศร้าแถมใครเหงาเฝ้ารอกันอยู่นะสปอร์ตใจใจผูกพันกันนานมาตามภาษาสองหนุ่มหล่อรอหิวใจขอบคุณมากนะครับน้องอามซ่าแล้วก็พี่หงไฮเวย์นะครับเมื่อวานผมบอกคุณเจตคุณคมว่าอังกฤษจะไม่ผ่านคองโกอังกฤษโชคดีที่ไม่โดน 2-0 นะครับต้องคาราวะแฮร์รี่เคนครับพี่หมอคิดยังไงกับจุดโทษของเบลเยียมครับอ่ะเดี๋ยวช่วงสามว่ากันนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยพี่เทียนท่าฉลอมนะครับหมอเมาไม่มีมึนเมื่อมามองใจจับจองจริงจังจึงจดจ่อหนุ่ยนนทรีดูดีวิลีรอดีจริงหนอเร่งเร้าเรารับฟังสปอร์ตไกด์ยามเย็นเห็นเด่นชัดดูเจนจัดกีฬามาเด่นดังหมอกับหนุ่ยคุยต่อก่อความหวังกีฬาดังฟังดีมีความสุขจากพี่เทียนท่าฉลอมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงที่2สั้นๆกับฟุตบอลไทยแล้วก็ไปยาวๆกับฟุตบอลโลกในช่วงที่3พักกันสักครู่ครับครับ
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99บอลโลกสตอรี
3: ่ออสเตรเลีย2022ทำสถิติทีมจากเอเชียที่เก็บชัยชนะได้มากที่สุดในรอบแบ่งกลุ่มแม้ว่าออสเตรเลียจะย้ายจากโอเชียเนียมาเข้าสังกัดเอเชียได้ไม่นานแต่ในฟุตบอลโลก2022พวกเขาได้สร้างสถิติใหม่ให้กับทวีปเอเชียโดยการเป็นทีมที่เก็บชัยชนะในรอบแบ่งกลุ่มได้ถึง2นัดโดยการชนะตูนิเซีย1-0และชนะเดนมาร์ก1-0ซึ่งสถิติที่น่าสนใจคือออสเตรเลียเก็บคลีนชีทหรือการไม่เสียประตูติดต่อกัน2นัดในรอบแรกซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทัพซ็อกเกอร์รูลส์นับตั้งแต่เข้าร่วมบอลโลกมาตัวเลขการครองบอลของพวกเขาในนัดชนะเดนมาร์กอยู่ที่เพียง 31% เท่านั้นแต่สถิติความเฉียบคมในการยิงประตูเพียงครั้งเดียวก็เพียงพอที่จะส่งพวกเขาเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายและเป็นการพิสูจน์ว่ามาตรฐานทีมจากโซนเอเชียขยับขึ้นมาเบียดทีมจากยุโรปได้แล้ว
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Court Superfan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
0: กลับมาพบกับ Sport Guide ในช่วงที่2นะครับมีเป็นประจำนะครับทุกเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันพฤหัสก็เป็นคิวของผมหมอเมากับหนุ่ยนนทรีนะครับช่วงที่2เรื่องฟุตบอลไทยนะครับก็ต้องบอกว่าเรื่องราวของฟุตบอลโลกก็ทำให้อาจจะมีเรื่องราวของฟุตบอลไทยน้อยลงนิดหนึ่งนะครับแล้วก็อยู่ในช่วงออฟซีซั่นด้วยนะครับในช่วงของการเทรดซื้อตัวผู้เล่นนู่นนี่นั่นนะครับก็เลยทำให้อาจจะมีข่าวในเรื่องราวของฟุตบอลไทยไม่มากเหมือนปกตินะครับแต่ถ้าพูดถึงสมาคมหน่วยอย่าลืมว่าสัปดาห์หน้า
1: ครับ
0: สัปดาห์เนี่ยวันที่7นะครับจะมีการจัดงานของสมาคมฟุตบอลนะครับที่จะมีการเขาเรียกว่าประกาศผลรางวัลต่างๆมากมายเลยนะครับแล้วก็จะมีการเปิดตัวจังหวัดที่จะเป็นเจ้าภาพ ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับด้วยนะครับ
1: ครับ
0: เป็นงานประจำปีของสมาคมอยู่แล้ว
1: เป็นงาน FA Thailand Award 2025ถึง2026ซึ่งจะมีขึ้นที่โรงแรม The Grand Four Wing Convention กรุงเทพมหานครนะครับซึ่งเป็นการแจกรางวัลบุคลากรผมใช้คำว่าบุคลากรนะผมว่าแจกผู้เล่นยอดเยี่ยมไม่ใช่แจกหลายอย่างเหลือเกินอ่ะทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด30สาขานะครับเป็นวัตถุประสงค์ของงานเพื่อประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรในวงการฟุตบอลด้านต่างๆซึ่งสมาคมฟุตบอลเนี่ยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีครับโดยล่าสุดนะครับเขาค่อยๆแย้มรายชื่อออกมาแล้วพี่หมอว่าสามนักฟุตบอลไทยนะครับที่มีลุ้นรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าแห่งปีไทยลีกนะครับก็คือเขาพิจารณาจากนักฟุตบอลไทยเฉพาะนักฟุตบอลไทยนะพี่หมอนะย้ำนะว่าเป็นนักฟุตบอลไทยอย่างเดียวไม่มีนักฟุตบอลนอกอะไรมาติดเพราะว่าถ้าเกิดเอาแบบ PFA นู่นนี่นั่นเหมือนอย่างอังกฤษเหมือนอย่างไรนักบอลนอกมาไปกินหมดเพราะฉะนั้นก็เลยมีอีกสาขาหนึ่งแข่งกันเฉพาะคนไทยกันเองนะครับเขาพิจารณาจากโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องมีผลงานเป็นที่ประจักษ์มีความประพฤติที่เหมาะสมทั้งในและนอกสนามก็เปิดเผยออกมาละมี3คนคนแรกเป็นเจ้าพีสัสลักไหประโคน
0: ค
1: นะครับคนที่สองเป็นอนันต์ยอดสังวาลและคนที่สามเป็นสุพนันท์บุรีรัตน์แบ็คขวาที่แอนโทนีฮัตสันมอบอะไรนะมอบตำแหน่งอันทรงเกียรติให้เป็นแบ็คซ้ายในเกมอุ่นเครื่องโอ้เล่นเขาเสียบอลเลยสงสารท้องจริงนะครับอ่ะเริ่มจากโปรไฟล์นะครับสัสลักไหประโคนแบ็คซ้ายของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในการคว้าโอกาสลงสนามต่อเนื่องกับบุรีรัมย์ทั้งหมด43นัดเป็นเวลาทั้งสิ้น 3,100 นาทีทำไป3ประตู11แอสซิสต์นะครับช่วยให้บุรีรัมย์คว้าแชมป์3รายการประกอบด้วยไทยลีก FA คัพแล้วก็ช็อปปี้ครับก็คืออาเซียนครับแชมเปี้ยนชิพส่วนอนันต์ยอดสังวาลครับปีกจากลำพูนวอริเออร์ฤดูกาลที่ผ่านมาลงสนามไป34นัดทำไป7ประตู9แอสซิสต์นะครับทำให้ลำพูนจบฤดูกาลด้วยการเป็นอันดับที่12ของไทยลีกนะครับแล้วก็สุพนันท์บุรีรัตน์แบ็คซ้ายเอ้ยไม่ใช่
0: แบ็คขวา
1: แบ็คขวาจากท่าเรือ FC ฤดูกาลที่ผ่านมาโอ้โหพี่หมอลงสนามครบทุกนาทีนะครับในไทยลีกเลยผลงานทุกรายการนะครับลงสนามไป37นัดทำไป8ประตู8แอสซิสต์ช่วยให้สิงห์เจ้าท่านะครับจบอันดับ2ของไทยลีกแล้วก็คว้าแชมป์นะครับลีกคัพมาครองได้สำเร็จอ่ะเลือกใคร
0: อ่ะก็เป็นเรื่องของคณะกรรมการผมไม่กล้าเลือกครับ
1: ต้องเดาหน่อยสิ
0: โอ้ยไม่กล้าจริงๆเพราะว่าจริงๆแล้วทั้ง3คนก็มีจุดแข็งนะครับอ่ะก็เป็น3รางวัลเป็นรางวัลที่ทางสมาคมจัดขึ้นแล้วกัน
1: เป็นผมนะ
0: ฮะ
1: เป็นผมนะผมให้สัสลักเอาผมจะเลือกสัส
0: ลักในมุมของหน่วยนนทรี
1: ในมุมผมคนเดียวนะกรรมการไม่เกี่ยวไม่ได้ชี้นำกรรมการเลยแต่อย่างใดเพราะว่าผมเชื่อว่าตอนนี้เขาปิดซองไปเรียบร้อยแล้วแหละ
0: นะคร
1: ับ
0: ก็ให้แฟนรายการสปอร์ตไกด์ไปเดาเอาแล้วกันว่าจะเป็นใคร
1: น้ำเดากันอีกเรื่องแล้วกัน
0: นะ
1: เจ้าภาพคิงส์คัพจะประกาศ
0: โอ้อันนี้เขาเรียกว่าเต็งจ๋ามาเลยศรีสะเกษเขาบอกว่าดุยไม่ต้องมาทำหน้าตาสงสัย ไม่ต้องมาทำหน้าตาสงสัยนะครับผมบอกแง่แน่นอนคุณสิริพงษ์พี่เป็ดผมได้แน่นอน
1: พี่โต
0: อ่ะพี่โต
1: เปลี่ยน
0: พี่โต
1: มีอะไรนะมีศรีสะเกษมีขอนแก่นมีระยองแล้วก็มีอยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อน
0: จบแล้วอยุธยาเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคนอยุธยาเป็นคนบอกเองว่าปีนี้ยังไม่พร้อม
1: อยุธยาเนี่ยไม่สู้ปีนี้นะครับก็คือส่งไปแต่ว่าคิดว่าน่าจะขอเวลาอีกสักระยะนึง
0: ใช่
1: แต่ศรีสะเกษเนี่ยมาเต็มแบบเต็มคาราเมลเลยอ่ะ
0: ใช่
1: ส่วนขอนแก่นเทียบกันตัวต่อตัวผมว่า ป็นรองศรีสะเกษค่อนข้างเยอะนะที่สูสีจริงๆนะพี่หมอระยองพด2สนามของระยองยังไม่รู้เลยสนามไหนนะแต่ว่าระยองสนามสวยจริงๆ
0: สนามมาตรฐานมีหลายสนาม
1: แล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยถ้าเกิดพิจารณาในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนั้นระยองจะได้เปรียบตรงนั้นแต่ว่าถ้าตอนนี้เป็นหนังจอมยุทธสถานบูรินทร์นะพี่หมอศรีสะเกษตอนนี้กำลังภายในสูงสุดวรยุทธสูงสุดนะครับอ้าวอีกเรื่องนึงซึ่งเป็นข่าวฮือฮาก็คือนรายูไนเต็ดนะครับก็คือประเด็นก็คือว่านรายูไนเต็ดเนี่ยทางสมาคมฟุตบอลเขาให้ส่งปีที่แล้วเขาอยู่ไทยลีก3แล้วขึ้นไทยลีก2ในฐานะแชมป์ด้วยนะแล้วก็เขาให้ส่งขับไลเซนซิ่งแต่ปรากฏว่าส่งไม่ตรงเวลาตอนแรกก็บอกว่ายอมรับแล้วก็ขอโอกาสแต่ว่าโอกาสเนี่ยมันไม่ได้มาง่ายๆนะพี่หมอ
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าเกิดเป็นโอกาสเนี่ยเดี๋ยวคนอื่นขอบ้างมันจะกลายเป็น2มาตรฐานไปนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยเขาออกแถลงแล้วนะเขาบอกว่าประกาศชี้แจงจากสโมสรนรายูไนเต็ดจากกระแสข่าวที่ระบุว่าสโมสรนรายูไนเต็ดไม่ได้ส่งเอกสารขับไลเซนซิ่งตามเวลาที่กำหนดนั้นก็คือตามข่าวออกมาแรกๆใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: สโมสรขอเรียนชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงสโมสรได้ดำเนินการส่งเอกสารขับไลเซนซิ่งภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้วแต่ยังมีเอกสารในบางหัวข้อย่อยที่ส่งไม่ครบตามหลักเกณฑ์จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาในครั้งนี้สโมสรขอน้อมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นและกำลังดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อหาทางออกตามระเบียบที่เกี่ยวข้องสโมสรขอขอบคุณทุกกำลังใจจากแฟนบอลและจะรายงานความคืบหน้าให้อย่างต่อเนื่อง
0: ก็ต้องไปเช็คเอกสารแต่ผมเชื่อว่านาราน่าจะเขาเรียกว่ามีความต้องการนะครับที่จะขึ้นไปเล่นในลีกสูงกว่า
1: คือตามผลงานนะพี่หมอปีที่แล้วเนี่ยนารายูไนเต็ดเป็นทีมที่ผลงานดีนะครับแล้วก็ตัวแฟนบอลให้การสนับสนุนเหมือนปัตตานีอ่ะพี่หมอโอ้โหดีใจกันมากๆคือคนเล่นเนี่ยแฟนบอลเต็มสนามทุกนัดเลยแต่ว่าไอ้เรื่องของการพลาดนะครับเรื่องของการส่งขับไลเซนซิ่งเนี่ยอันนี้มันถือเป็นกฎเหล็กที่ไม่ว่าจะลีกของชาติไหนนะครับเขาตั้งเป็นเกณฑ์มาตรฐานเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าก็ถ้าสมาคมฟุตบอลยืนยันอย่างนี้โอกาสของนาราที่จะต้องเล่นในไทยลีก3ตามเดิมเนี่ยตอนนี้ผมว่ามีสูงมากๆ
0: ครับ
1: เพียงแต่ว่าเราก็เป็นกำลังใจให้กับทุกทีมก็แล้วกันแล้วก็รวมถึงการบริหารจัดการของตัวสมาคมฟุตบอลเองนะครับก็คิดว่าหาคงหาข้อยุติที่เป็นที่ยอมรับกันทุกฝ่ายได้ภายในเร็ววันนี้แต่ถ้าเกิดให้ผมเดา
0: ครับ
1: ผมเดาว่าอยู่ที่เดิมเพราะว่าตอนนี้เขาเรียกอันดับ4มาสแตนบายเรียบร้อยแล้วพี่น้องนะครับ
0: ก็ต้องบอกว่าท่านนาราไม่ได้แข่งน่าเสียดายนะหนุ่ยนะ
1: น่าเสียดายมากๆจริงๆครับ
0: นาราเป็นทีมที่ก็อย่างที่หนุ่ยบอกว่าจริงๆแล้วตอนที่ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหโชว์ฟอร์มดีมากแล้วก็แฟนบอลเนี่ยเต็มสนามทุกนัดอยู่แล้ว
1: ครับ
0: นะครับอ่ะก็เป็นเรื่องราวของทีมฟุตบอลไทยนะครับทีมชาติยังไม่มีอะไรเคลื่อนไหวนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงฟุตบอลโลกส่วนใหญ่ก็ยังไม่มีการแต่ละสโมสรเนี่ยตอนนี้เริ่มที่จะเรียกนักบอลเข้าแคมป์แล้ว
1: ใช่
0: เพราะว่าตอนนี้โปรแกรมการแข่งขันเนี่ยออกมาแล้ว
1: ครับ
0: ทั้งไทยลีก1ไทยลีก2ด้วยมั้ยรู้สึกจะออกมาเรียบร้อย
1: ก็ค่อยๆทยอยออกมาแล้วครับเพียงแต่ว่าเดี๋ยวเรารอประกาศอะไรอย่างเป็นทางการอีกทีนึงก็แล้วกันนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยค่อนข้างจะวันนั้นพอดีคุณอ๋อเขาส่งไอ้นี่มาให้ผมพี่หมอ
0: ฮะ
1: เขาส่งโปรแกรมมาให้ผมว่าไทยลีกกับทีมชาติ
0: ครับ
1: ปีนี้มีการจัดลีกที่ไม่ค่อยจะทับซ้อนกันสักเท่าไหร่ดีคือมีการเบรกในจังหวะที่เหมาะสม
0: ฮะ
1: นะครับเดี๋ยวให้ในวันพรุ่งนี้ให้คุณอ๋อเขาลองมาเหลาๆดูแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยที่เราเป็นห่วงกันก็คือการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นที่บอกว่าอาจจะทับนะครับคุณอ๋อเขาบอกว่าไม่ทับแล้วก็คราวนี้ทำให้ธวัชชัยดำรงอ่อนตระกูลโค้ชวังเนี่ยน่าจะทำงานง่ายขึ้น แต่ว่าสิ่งที่ต้องติดตามกันจริงๆก็คือการขอตัวนักฟุตบอลมาเล่นว่าณวินาทีนี้คุยกันได้อย่างเสด็จน้ำอะไรหรือยังนะครับขณะที่ทีม20ปีที่จะไปชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกในบ้านเรานี่แหละพี่บอลตอนนี้ก็เก็บตัวฝึกซ้อมกันอยู
0: ่
1: นะครับโค้ชโบ้เป็นคนทำก็มีข่าวดีพี่บอลปวลิศบุญมาเลิศน้องฟิตลี่ของผมมาแล้วมีชื่อในทีมชุดนี้ด้วยเสียดายคนหนึ่งรู้ไหม
0: ครับ
1: น่าจะเล่นได้นะแต่ไม่มีชื
0: ่อ
1: วิชันอินอลา
0: อุ้ยแต่เขาติดทีมชาติอยู่แล้วเนี่ย
1: เขาไปไกลแล้ว
0: เขาไปไกลแล้ว
1: เขาไปอยู่ทีม U 23เป็นตัวหลักของ U 23ไปถึงทีมชาติชุดใหญ่แล้ววิชันอินอลาไม่แน่ใจว่าจบม .6 ยังนะปีที่แล้วยังเล่นในตัวเราไม่ได้กรุงเทพฯที่เรียนอยู่เลย
0: ใช่ใช่
1: นะครับ
0: อ่ะก็เป็นเรื่องราวของเขาเรียกทีมชาติไทยแต่ชุดใหญ่เนี่ยตอนนี้แอนโทนีฮัตสันกำลังพยายามเจรจาอยู่กับต้นสังกัดอยู่นะ
1: ครับ
0: นะครับเพราะว่าอย่างทีมบุรีรัมย์เนี่ยแอนโทนีฮัตสันบอกมาแล้วว่าทำหนังสือขอไป10คนนะครับ
1: เดี๋ยว
0: ก็ยังไม่รู้ว่าจะได้กี่คน
1: ไม่ได้มันยังไงอะไรจะถามไม่ได้ขัดคอนะบอกว่าเดี๋ยวบอกว่าทำไป10เนี่ยเขาให้มาเท่าไหร
0: ่อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับทางคุณวันพันธ์พูดคุยกับคุณเนวินแล้วล่ะนะครับว่าสุดท้ายจะสรุปและลงตัวที่จำนวนเท่าไหร่
1: คือแอนโทนีฮัตสันน่ะพี่หมอต้องยอมรับกันตรงๆนะครับว่าผลงานอุ่นเครื่อง2นัดที่ผ่านมาเนี่ยมันขี้เหร
0: ่ครับ
1: ขี้เหร่จริงๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาคงต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อเรียกศรัทธาของแฟนบอลไทยกลับมานั่นแหละนะครับคือมันเหมือนกับเราเข้าใจแหละว่าบอลอุ่นเครื่องในช่วงปิดฤดูเนี่ยได้ตัวมาไม่เต็มหรอก
0: ครับ
1: เพียงแต่ว่าตัวทรัพยากรที่เขาเลือกใช้ในการอุ่นเครื่องตัวของตั้งแต่เรียกตัวนะรวมไปถึงการจัดผู้เล่นลงสนามรวมถึงแท็กติกในการลงเล่นเนี่ยมันกลายไปไกลมามันเหมือนกับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวันๆนึงมันไม่ได้มองไปถึงอนาคตซึ่งทีมชาติชุดใหญ่มันมีฟุตบอลเอเชียนคัพรออยู่ตอนเนี้ยผมว่าจะเอาใครผมว่าต้องไปคุยอยากให้ดูธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลเป็นตัวอย่างดีกว่าอันนี้ผมชมวังด้วยโค้ชวังด้วยใจจริงเลยนะพี่หมอ
0: ครับ
1: วังเนี่ยเขามีการวางแผนเลยนะว่าเขาอยากได้ใครที่เป็นผู้เล่นในกลุ่มที่ต้องการได้มากที่สุดกลุ่มรองลงมากลุ่มสแตนบายกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยเขาจัดกลุ่มค่อนข้างชัดเจนผมว่าแอนโทนีฮัตสันถ้าเกิดไปปิกอัพหรือว่าหยิบคนที่แก้ปัญหาไปเฉพาะหน้าอย่างเงี้ยโอเคมันทำได้ในสถานการณ์บางสถานการณ์แต่ถ้าเกิดเราจะมองไกลไปถึงผลงานที่มันพอไม่ขี้เหร่มากนักในเอเชียนคัพในปีหน้าเนี้ยมันต้องคุยกันอีกประเด็นหนึ่งแล้วอะนะครับ
0: คือผมว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องนโยบายที่ทางสมาคมท่านนายกกับสภากรรมการต้องพูดคุยนะครับหาบทสรุปก่อนนะครับแล้วก็จะดำเนินการอย่างไรเนี่ยก็ต้องเรียกทุกชุดมาพูดคุยกันไม่งั้นเนี่ยความซ้ำซ้อนเนี่ยสุขที่แล้วผมคุยกับน้องอ๋อก็เนี่ยระหว่างชุด23ปีเนี่ยชุดใหญ่แอนโทนีฮัตสันต้องบอกเลยว่าใครไม่เอาธวัชชัยเอามาเล่นในชุด23ปี
1: ถูกจะได้ไม่ค้างคาคาเพราะว่าในชุดใหญ่เนี่ยเอาตัวชุด23ปีไปหลายคนเหม
0: ือ
1: นก
0: ัน ใช่ใช่
1: คาร์ดสันหลนเสกสันราตีไอวิชั่นอินอลามพวกอย่างเงี้ย
0: คือหนุ่ยปีเนี้ยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ใครผมจะถามน้องอ๋อเรื่องโควต้าเอเชียนเกมเนี่ยปกติเขาให้อายุเกิน3แต่ปีเนี้ยเขาให้6น้องอ๋อพูดผมยังจำได้เลยผมจะบอกโอ้โห6คนนี้ก็คือ6คนเนี้ยทางชุดใหญ่เนี่ยจะปล่อยใครก็ว่ามานะครับ
1: เดี๋ยวเราต้องคงไปดูแฮนด์บุ๊กอีกทีหนึ่ง
0: นะอ่ะก็เรื่องราวของบอลไทยนะครับเดี๋ยวช่วงสุดท้ายมาพูดถึงผลการแข่งขันฟุตบอลโลกเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วก็วิจารณ์คืนนี้ว่าผลการแข่งขันควรจะออกมาในรูปไหนพักกันสักครู่ครับ
5: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99

0: 17นาฬิกาค่ะปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันสมเด็จพระสังฆราชมีพระบัญชาโปรดรับบำเพ็ญกุศลศพพระธุดงค์ไว้ในพระอนุเคราะห์จากกรณีเกิดเหตุเด็กชายวัย11ปีแอบขโมยรถกระบะของทางบ้านออกไปขับจนเกิดอุบัติเหตุพุ่งชนขบวนพระธุดงค์บริเวณริมถนนบ้านนาสีนวลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารส่งผลให้พระสงฆ์ถูกรถชนมรณภาพ8รูปและบาดเจ็บอีกหลายรูปสำนักงานเลขาธิการสมเด็จพระสังฆราชส่งหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติความว่าด้วยความทราบฝ่าพระบาทเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกว่าคณะพระภิกษุประสบอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกตามเส้นทางจากวัดรอยพระพุทธบาทภูมิโนรมอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารปลายทางอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเหตุให้มีพระภิกษุมรณภาพและอาพาธหลายรูปเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชทรงปลงธรรมสังเวชและมีพระบัญชาโปรดรับการบำเพ็ญกุศลศพพระภิกษุถึงพูดถึงมรณภาพไว้ในพระอนุเคราะห์โดยตลอดทั้งนี้โปรดประทานผ้าไตรพร้อมช่อไม้จันทร์หนึ่งช่อไปในการชาปนกิจศพพระภิกษุผู้ที่ถึงมรณภาพทุกรูปนายกรัฐมนตรีมองตั้งวีระนั่งกรรมาธิการงบประมาณ70มองเป็นเรื่องดีได้คนมีประสบการณ์กล้าวิจารณ์ช่วยรักษาประโยชน์ประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570โดยมีชื่อของนายวีระธีรภัทรานนท์เป็นกรรมาธิการในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีว่าเรื่องนี้ตนไม่ต้องเห็นชอบอะไรเพราะเป็นเรื่องของสภาหากสภาเสนออะไรแล้วมีมติรับรองก็ต้องเป็นไปตามนั้นส่วนจะช่วยชี้แจงเรื่องงบประมาณของรัฐบาลได้ดีขึ้นหรือไม่นั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าอาจารย์วีระเป็นคนที่มีประสบการณ์และเข้ามาด้วยกระบวนการทางสภาส่วนตนเป็นฝ่ายบริหารมองว่าเป็นเรื่องที่ดีหากได้คนมีประสบการณ์กล้าพูดมีความรู้และกล้าวิพากษ์วิจารณ์จะได้ช่วยรักษาประโยชน์ของชาติผบ.ตร.บินด่วนลงใต้ติดตามความคืบหน้าป่วนใต้ระเบิดปั๊มน้ำมันเน้นการข่าวพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดยะลาที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้าอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเพื่อติดตามสถานการณ์ความคืบหน้าคดีความมั่นคงโดยเฉพาะกรณีเหตุระเบิดปั๊มน้ำมันพีทีในพื้นที่จังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานีซึ่งได้เข้าร่วมประชุมกับกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค9โดยมีพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9และผู้บังคับการตำรวจภูธรทั้ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งหัวหน้าหน่วยกำลังในพื้นที่เพื่อปรับแผนยุทธการและมาตรการป้องกันเหตุรุนแรงในพื้นที่พลตำรวจเอกกิตรพันธ์เพชรได้เปิดเผยภายหลังการประชุมว่าในส่วนของงานสืบสวนสอบสวนได้สั่งการให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเร่งเดินหน้าขยายผลอย่างต่อเนื่องซึ่งในขณะนี้การสอบสวนมีความคืบหน้าไปมากโดยเจ้าหน้าที่เริ่มทราบข้อมูลสำคัญทั้งจำนวนผู้ก่อเหตุอาวุธที่ใช้ในการลงมือรวมถึงพฤติการและวิธีการที่คนร้ายใช้แล้วอย่างไรก็ตามคดีในลักษณะนี้จำเป็นต้องใช้เวลาในการรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรัดกุมซึ่งปัจจุบันยังคงอยู่ระหว่างขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนเชิงลึกเพื่อติดตามจับกุมตัวมาดำเนินคดี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: บอลโลก News Update
5: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับลิเวอร์พูลสนใจคว้าตัวไคชูซาโนะเข้ามาร่วมทีมสโมสรลิเวอร์พูลกลายเป็นหนึ่งในทีมที่ให้ความสนใจคว้าตัวไคชูซาโนะกองกลางทีมชาติญี่ปุ่นของไมล์มาร่วมทัพโดยซาโนะทำผลงานได้อย่างโดดเด่นกับไมล์เมื่อซีซั่นที่ผ่านมาต่อเนื่องมาถึงกับทีมชาติญี่ปุ่นในฟุตบอลโลก2026 ซึ่งเจ้าตัวเป็นคนทำประตูพาทัพซามูไรบลูส์ออกนำบราซิล1ประตูต่อ0ในรอบ32ทีมสุดท้ายแม้ว่าจบเกมจะพ่ายไป1ประตูต่อ2ด้วยฟอร์มดังกล่าวทำให้ดาวเตะวัย25ปีได้รับการจับตามองจากหลายสโมสรทั้งไบรตันเบรนท์ฟอร์ดและลิเวอร์พูลปีกของทีมชาติสเปน3คนพร้อมลงสนามในเกมกับออสเตรียคืนนี้ลิสเดลาเฟรนเต้เทรนเนอร์ทีมชาติสเปนให้สัมภาษณ์ก่อนเกมดวลกับออสเตรียรอบ32ทีมเวิลด์คัพ2026ที่จะลงสนามในคืนวันนี้เวลา 2:00 น.โดยเฮดโค้ชทัพกระทิงดุยืนยันว่าลามินยามาลวิกเตอร์มุนยอสและเยเรมี่ปิโน่หายจากอาการบาดเจ็บแล้วและพร้อมที่จะลงสนามในเกมคืนนี้ทั้งนี้ลามินยามาลปีกดาวรุ่งจากสโมสรบาร์เซโลนามีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อหลังเข่าส่วนวิกตอร์มุนยอสปีกตัวใหม่ของลิเวอร์พูลได้รับบาดเจ็บน่องและเยเรมี่ปิโน่ปีกจากคริสตัลพาเลซมีอาการบาดเจ็บไหล่ซ้ายในช่วงก่อนหน้านี้และทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับ

0: ษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
1: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
3: กลับมาพบกับสปอร์ตไกด์ในช่วงสุดท้ายนะครับมีเป็นประจำนะครับจันทร์ถึงศุกร์นะครับ4โมงเย็นถึง5โมงครึ่งนะครับแน่นอนนะครับเบรกสุดท้ายก็ต้องเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับฟุตบอลโลกนะครับวันนี้นะครับที่เมื่อเช้านี้ที่แข่งจบไปนะครับ3คู่นะครับก็ต้องบอกว่าสนุกนะครับทั้ง3คู่อยากให้หนุ่ยได้พูดเริ่มต้นตั้งแต่คู่แรกเลยนะครับอังกฤษนะครับกับดีอาร์คองโก
4: ครับก็เมื่อคืนเล่นกันตอน5ทุ่มนะครับเปิดฉากมาได้แค่7นาทีผมก็กองเชียร์สิงโตคำรามซึ่งมีไม่น้อยในเมืองไทยใจหล่นไปจะตุ่มเลยนะพี่หมอนะ
3: ครับ
4: จะคองโก้นะครับพลิกล็อกนำก่อน 1-0 นะครับจากซีเพนก้าซีเพนก้าโยนลูกโยนมาจากด้านขวาไม่มีอะไรเลยนะครับสเปนแบ็คขวาที่ลงมาเป็นแบ็คมือ3เลยนะที่บอกนะลิสเจมเจ็บจาเรลควอนซ่าเจ็บส้มเลยมาหล่นที่ยังสเปนมุ่งง่ายๆโดนถ้าเกิดบ่งโดนบอลซะเนี่ยแล้วมุ่งไม่ถึงซะงั้นแหละซ
3: ึ่
4: งผมว่ายืนตำแหน่งผิดด้วยแหละเพราะว่าตามตัวบุกเข้ามาในกรอบเขตโทษซึ่งตัวที่เขาประกบอยู่มันหลุดเลยนะครับแล้วก็ซีเพนซ่าเนี่ยมันก็ดีเกินเหตุ
3: โอ้ยิงยัดเสาแรกเลย
4: ยิงจับบอลก็ดีบอลแรกก็ดียิงก็ดีเข้าเสาแรกแล้วบางเดี๋ยวจอแดนวิกฟอร์ดซึ่งมันต้องปิดเสาแรกเนี่ยปิดอีท่าไหนก็ไม่รู้ช่องมาเริ่มเลย
3: ไม่ด้วยอันเนี้ยผมบอกให
4: ้ครับ
3: เขาบอกกันว่าจอแดนวิกฟอร์ดรู้เยอะ
4: ค
3: ือเดาว่าเขาจะไม่ยิงเสาแรกนะครับปรากฏว่าเจ้าสเปนก้ายิงยัดเสาแรกเลย
4: เขาเรียกว่ามวยอะไรนั้นทำตัวนอกตำราไปได้
3: คือรับไปเต็มๆเลย
4: ไม่ต้องโทษใครลูกนี
3: ้ฮะก็ทำให้คองโกนำ 1-0 หลังจากนั้นเนี่ยนะพอนำแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าอังกฤษก็พยายามจะตั้งเกมบุกแล้ว
4: ใช่แล้วก็บุกหนักมีโอกาสได้คืนไม่รู้กี่ที
3: อ่ะ
4: แต่ปรากฏว่าอีตาลีโอเนลเอ็มพาซี
3: ่
4: ผู้รักษาประตูของฮองโก้อย่าไปกินปูนกินกาวมาจากไหนอ่ะ
3: โอ้โหจากลูกทั้งแฮร์รี่เคนนะทั้งจูดเบอร์ลิงครับโอ้จูดเบอร์ลิงครับหม่งเนี่ยโอ้รับได้ยังไงอ่ะนะครับก็เลยทำให้บทครึ่งแรกยังเป็นฮองโกนำอยู่1-0
4: ครึ่งหลังยังไม่ได้เปลี่ยนตัวอะไรการอังกฤษก็ยังใช้ชุดเดิมอยู่การเล่นก็ยังเดิมๆจนกระทั่งนาทีที่61โทมัสคูเคิลทนไม่ไหวพี่บอ
3: ครับ
4: อุ้ยพวกมึงเล่นอะไรพวกคุณขอประทานอภัยพวกคุณเล่นอะไรของพวกคุณกันเนี่ยโดยเฉพาะไอ้สองข้างตัวบุกทั้งสองข้างอ่ะมาคัดแลนด์ฟอร์ดทางซ้ายมาดูเอเก้ทางขวาจริงๆเขาก็ไม่ได้เล่นขี้เหร่เลยนะเพียงแต่ว่ามันเจาะไม่เข้ารูปแบบมันเหมือนกับมันไม่กระเตื้องอ่ะ
3: คือระบบทีมไม่เวิร์กโอเพนเพลย์ไม่ได้ก็เลยต้องเปลี่ยนนะครับ
4: เปลี่ยนลองซาก้ากับแอนโทนีกอร์ดอนลงนะครับหลังจากนั้นก็ยังดีขึ้นไปลำดับแหละแต่ว่าก็ยังไม่ได้กดดันอะไรมากก็เลยวางหมากไข้สุดท้ายส่งอีเซ่ลงมาแทนสเปนนะครับแล้วก็โยกในแทนไลท์ไปเล่นแบ็คขวาก็คือเพิ่มตัวลุกเข้าไปอีกคนอีกตัวหนึ่งคราวนี้ได้เรื่องเลยพี่หมอนะครับก็นาที75แอนโทนีกอร์ดอนโยนเข้าไปในเขตโทษ
3: เรื่องนี้ต้องชมแฮร์รี่เคน
4: กองหลังของคองโก้เขาเหม่อด้วยแล้วเคนเขาสัญชาติญาณเขาดีด้วยแหละเกือบจริงๆนะพี่หมอเอ็มเพนซ้ำเกือบปัดได้นะเอ็มพาซี่มันเกือบปัดได้นะ
3: ใช่
4: ปัดได้แหละแต่ออกไม่ออก ก็เลยเข้าไป 1-1 คราวนี้ก็วันเวทิเก็ตเลย

0: กฤษบุกอยู่ข้างเดียวแต่ก็อีกข้างหนึ่งก็เตรียมตัวที่จะมาถอยนั่นแหละคองโกเขาก็กะยื้อไปแหละเพียงแต่ว่านาทีที่86เนี่ยมันต้องชมแฮร์รี่เคนจริงๆอันที่กอร์ดอนเขาแย่งบอลได้นึกอะไรไม่ออกเขาก็แตะบอลไปให้เคนก็แตะออกขวาแล้วมุมที่มันจะยิงเนี่ยมันต้องเข้าตรงจุดนั้นพอดีแล้วน้ำหนักบอลมันต้องขนาดนั้นพอดีแหละต้องชมว่าแฮร์รี่เคนเขาเป็นซูเปอร์แมนนะครับยิงลูกนั้นเข้าไปในมันเหมือนจะหลวดเลยติดรีโมทพุ่งฟับก้อย
1: ยิงดีมากวางเท้าดีมากนะคร
0: ับ ก็เป็นประตูชัยให้อังกฤษชนะไป2-1ท่ามกลางการใจหายใจคว่ำของแฟนบอลสิงโตคำรามโดยเฉพาะผมนั่งดูไปผมนั่งปงไปอ่ะพี่หมอจะตามฮอลแลนด์ตามเยอรมันไม่ได
1: ้ก็ทำให้อังกฤษเนี่ยผ่านเข้ารอบนะครับไปพบกับเม็กซิโก
0: ในวันที่6กรกฎาคมคือคืน5-6อาทิตย์ต่อจันทร์นะครับ
1: ครับ
0: เวลา7โมงเช้าก็วันจันทร์7โมงเช้า
1: วันจันทร์7โมงเช้านะรอบ16ทีมสุดท้ายแล้วก็พออังกฤษเข้ารอบพบเม็กซิโกใครที่ติดตามเรียกว่าสนุกนะครับขำๆกับยางรถยนต์ดันหลบอย่าลืมนะท่านสามารถบอกผลการแข่งขันได้นะครับตั้งแต่เสาร์อาทิตย์เนี่ยหรือว่าวันนี้คุณส่งไปได้เลยนะครับว่าทีมอังกฤษที่จะพบกับเม็กซิโกในเช้าวันจันทร์เนี่ยผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรเพียงแต่ว่าเขียนคำว่ายางรถยนต์ดันหลบอังกฤษจะชนะเสมอหรือแพ้เม็กซิโกด้วยสกอร์เท่าไหร่แล้วส่งไปที่0860354000ใครที่ตอบถูกนะครับจะได้พัดลมจิสูไลนะครับ5รางวัลรางวัลละ1ท่านนะครับก็อย่าลืมนะครับต้องเขียนคำว่ายางรถยนต์ดันหลบแล้วก็อังกฤษจะชนะหรือเสมอหรือแพ้เม็กซิโกด้วยสกอร์เท่าไหร่แล้วก็ส่งไปที่0860354000ครับอ่ะคู่ที่2
0: เดี๋ยวเอาต่ออีกนิดเดียวพี่หลังเกมไมเคิลทูเคิลเขาก็ให้สัมภาษณ์นะเขาก็ยอมรับนะบอกว่าเกมเนี่ยเขาก็ลุ้นเครียดแหละนะครับมีโอกาสเยอะลูกทีมเขาสร้างสรรค์โอกาสเยอะแต่เอ็มพาซีเนี่ยเขาใช้คำนี้เลยนะunbelievable บอกเซฟไม่น่าเชื่อเยอะแล้วก็ยอมรับว่าเคนเนี่ยแบกเยอะนะครับคือนักข่าวเขาถามแหละบอกว่าเออลูกยิงของเคนเนี่ยมันยอดเยี่ยมใช่ไหมเขาบอก yes of course นะครับแล้วก็อีกอันนึงที่จะไปเจอกับเม็กซิโกเนี่ยพี่หมอ คืออังกฤษเนี่ยที่ผ่านมาเล่นในอเมริกาตลอด ต้องบินไปที่เม็กซิโกมันมีประเด็นอยู่ประเด็นหนึ่งที่ถูกพูดคุยกันก็คือเล่นที่สนามอาเซกาเนี่ยมันอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึงประมาณ2กิโลเพราะฉะนั้นเนี่ยอังกฤษต้องปรับตัวกับสภาพอากาศที่เบาบางทูเคิลเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยอันเนี้ยมันไม่น่าจะทันแหละเขาทำให้ดีที่สุดแล้วก็อันเนี้ยเป็นข้อที่ทางนักเตะทีมสิงโตคำรามจะเสียเปรียบเจ้าภาพก็คือเม็กซิโกอย่างยิ่งยวดจริงๆเพราะเม็กซิโกเขาปักหลักอยู่นี่มาตลอด
1: ใช่ตั้งแต่นัดแรกมาเขาเล่นสนามนี้มาโดยตลอด
0: ครับแล้วก็ผู้ชนะระหว่างเม็กซิโกกับอังกฤษเนี่ยใครชนะเข้ารอบ8ทีมนี่ไม่ง่ายเลยนะพี่หมอเจอกับผู้ชนะระหว่างบราซิลกับนอร์เวย์ซึ่งตอนนี้สูสีกันหมดแล้วล่ะไม่มีใครเหนือกว่าใครมากมายแล้วแหละนะครับอันนี้ก็เป็นคู่แรก
1: พอไปถึงรอบ8ทีมสุดท้ายมันไม่มีใครกลัวใครแล้วหนูนะครับ
0: หมูไม่กลัวน้ำร้อนแล้ว
1: คู่ที่2เบลเยียมกับเซเนกัล
0: ครับเอาเร็วๆเลยนะครับเซเนกัลนำก่อน 2-0 นะครับจากลูกแรกนาที25มาเน่โยนจากซ้ายเข้าไปนะครับอิสมาอิลาซามงชนเสากระเด้งไปเข้าทางฮาบิบดียาร่าแปลงง่ายๆเข้าไปนำ 1-0 ครึ่งหลังนะครับอันนี้ต้องชมอิสมาอิลาซาคือบุนซาเนียกระเด้งวางบอลยาวไปสารวิ่งแซงกองหลังวิ่งเบียดไปกับกองหลังนะพี่หมอแล้วบอลกำลังจะตกเขาเอาอกพักอ่ะอกพักปั๊บพอลงถึงพื้นเขายิงบอลปุ๊บหนึ่งสวนปักผู้รักษาประตูเข้าไปผู้รักษาประตูเบลเยียมเข้าไปอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยนำก่อน 2-0 ครึ่งหลังไปจน5นาทีสุดท้ายใครๆก็นึกว่าเบลเยียมบายบายซะแล้วปรากฏว่าปาฏิหาริย์มีจริงนะครับนาทีที่86นะครับโตมาเมอร์เนียเปิดมาทางซ้ายไอ้ลูกากูตัวสำรองลงมาแปรเข้าไปเฉยๆแปลอย่างคมเลยอ่ะ
1: ใช่
0: ไล่มาเป็น2-1นะครับแล้วก็นาทีที่89นะครับ

0: ทอสซาเปิดเข้าไปนะครับยูริเดลมองมง
1: ครับ
0: สวนเข้าไปบอลจังหวะออกมาชนกันแหละสวนเข้าไปก็ตีเสมอ 2-2 ต่อเวลาพิเศษอีก30นาทีกระทั่งนาที120พอดิบพอดีเลยพี่หมอ
1: ครับ
0: นะครับก็
1: เหตุการณ์ที่ทำให้ทุกคนที่ดูอยู่ช็อก
0: ครับ
1: นะครับ
0: ลามินกามาร่าไปฟาวเตลมองในเขตโทษกรรมการดู VAR อยู่นาน2นานเลยแหละนะครับแล้วก็เป่าเป็นจุดโทษกระทั่งเตลมองลุกขึ้นมายิงในนาทีที่105ฟาวนาทีที่120ยิงในนาทีที่124นะครับก็ขึ้นนำ 3-2 แล้วก็เล่นไปอีกประมาณ 6-7 นาทีกรรมการก็เป่าหมดเวลาเบลเยียมก็แซงชนะไปนะครับ3ประตูต่อ2
1: เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับ
0: เจ้าภาพสหรัฐที่เล่นในช่วง9โมงเช้าโปรแกรมให้เล่น8โมงปรากฏว่าฟ้าแลบนะครับก็เลยดีเลย์ไป1ชั่วโมงนะครับชนะบอสเนียไป 2-0 นะครับ
1: ทั้งที่โดนไล่ออก1คน
0: ก็นำ 1-0 ก่อนในนาทีที่45จากบาโลกุลก็แปลงง่ายๆเข้าไปบริเวณเส้น18หลานะครับหลังจากนั้นไอ้ที่เป็นประเด็นเนี่ยแหละพี่หมอคือนาทีที่64เนี่ยจังหวะแย่งบอลกันเนี่ยบาโลกุลไปเหยียบตัวเหมือนอินร้อยหวายของทาริกมูฮาเลมูวิชของบอสเนียกรรมการก็ดู VAR เสร็จแล้วก็ใบแดงไล่ออกนะครับ80คนของสหรัฐได้ 2-0 นะครับจากฟรีคิกสุดสวยเลยพี่หมอ
1: ครับ
0: บริเวณซ้ายออกมาหน่อยประมาณ21 22หลานะครับมาลิกทิวแมนปั่นเสียบเสาเข้าไปเลยก็สหรัฐไปสหรัฐก็ชนะไป 2-0 นะครับไปเจอกับเบลเจียมในวันที่6กรกฎาส่วนใบแดงเนี่ยของบาโลกุลเนี่ยนะครับบาโลกันบาโลกันนะครับขอประทานอภัยมาริซิโอโบชิติโน่บอกว่าไม่ค่อยจะพอใจสักเท่าไหร่หมายความว่าไม่น่าแดงอ่ะพี่หมอมันเป็นจังหวะเข้าปะทะกันธรรมดาซึ่งผมมองนะแดงพี่หมอนะครับแต่ว่าทางสื่อหลายๆสำนักเขาก็บอกว่าเอ๊ะถ้าลูกเนี้ยเป็นใบแดงไอ้เมสซี่ที่มันโดนตั้งแต่นัดแรกอะนะที่เขาทำแฮตทริกอะมันก็ต้องแดงด้วยสิเพราะมันเป็นจังหวะที่เข้าบอลเหมือนๆกันอันเนี้ยก็เป็นข้อผิดพลาดข้อที่ยังต้องถกเถียงกันอีกนานเลยผมมองว่าเนี่ยคือเสน่ห์ของฟุตบอล
1: คือเรื่องเนี้ยนะผมว่าปล่อยให้คณะกรรมการเป็นคนตัดสินใจแล้วกันแล้วอย่างเงี้ยกรรมการก็ไปดูแล้วหน่วยคือเราดูภาพช้ามันชัดเจนอะคือผมว่าอย่ามาตั้งข้อแม้อะไรคือไปเหยียบโหเอ็นร้อยหวายเขาขนาดนั้น
0: โหเหยียบขนาดที
1: ่เออ
0: นะก็แดง
1: นะครับอ่ะก็เลยทำให้สหรัฐนะครับเจ้าภาพเข้ารอบเป็นทีมที่3แคนาดาเข้าไปแล้วเม็กซิโกเข้าไปแล้วสหรัฐก็เข้ารอบ
0: เจ้าภาพเข้าครบทุกทีมนะครับตอนนี้ก็ได้ทีมทั้งหมดอะที่เข้ารอบ16ทีมอะ10ทีมละ เหลือวันนี้จะรู้อีก3ทีมพรุ่งนี้จะรู้อีก3ทีมแล้วก็ว่ากันว่าเพราะรอบ16ทีมจะเริ่มเตะตั้งแต่วันที่4ต่อวันที่5แล้วนะครับ
1: ครับไม่มีการหยุดพักด้วย
0: ใช่ไม่มีหยุดไปดูดาวซาโวหน่อยไหมพี่หมอ
1: ครับ
0: ดาวซาโวตอนนี้มีอยู่2คนนะครับนำร่วมกันเป็นเมสซี่กับเอ็มบัปเป
1: ้
0: รองลงมา5 6ประตูนะครับ5ประตูมี2คนก็คือเคนกับฮาลันนะครับ4ประตูมีอยู่3คนก็คือบูซ่าเดมเบเล่นะครับซาของเซเนกัลนี่หมดลุ้นไปแล้วนะครับแล้วก็วินีซิอุสจูเนียของบราซิลนะครับโดยนะครับคราวที่แล้วเนี่ยเอ็มบัปเป้เขาก็เป็นดาวซาโวด้วยนะทำไป8ประตูนะครับคราวนี้ก็ต้องติดตามกันเรียกว่าตัวเต็งมาตามนัดหมดเลย
1: คร
0: ับเมสซี่เคนเอ็มบัปเป
1: ้หมดรอบ32ทีเนี่ยโอ้ยิง6ประตูมี2คนแล้วนะครับอ่ะ
0: จะไปจบที่กี่ประตูพี่หมอนะครับคราวที่แล้วเนี่ยเอ็มบัปเป้ทำไว้8แต่สถิติสูงสุดในฟุตบอลโลกครั้งเดียวนะพี่หมอนะยังเป็นของจุดฟองตังอยู
1: ่
0: นะครับของฝรั่งเศสทำไว้เมื่อปี1958นี่ปีละ70กว่าปีอ่ะนะครับปีนั้นจำได้เลยเปเร่อายุ17ทำบราซิลคว้าแชมป์บอลโลกครั้งแรกนะครับใครจะทำลายได้มันได้13ประตูในครั้งเดียว
1: ครับมาคืนนี้เลยนะน้องหนุ่ย
0: ครับ
1: เวลาเหลือน้อยแล้วที่2เมืองไทยนะสเปนอันดับ3ของโลกพบกับออสเตรียอันดับ23ของโลกสเปนเนี่ย ออกสตาร์ทจริงๆไม่ดีนะ
0: ใช
1: ่เสมอเข้มบท0-0แล้วก็มาแล้วตบซาอุ4-0ชนะอุรุกวัย1-0นะครับได้แชมป์กลุ่ม S โดยไม่เสียประตูนะครับในขณะที่ออสเตรียเข้ารอบน็อกเอาท์ชนิดที่ว่าต้องลุ้นถึงนาทีสุดท้ายนะครับหลังชนะจอร์แดน3-1แพ้อาร์เจน0-2แล้วก็เสมอแอลจีเรีย3-3ในนาทีบาปนะครับจบอันดับ2กลุ่ม J นะครับก็เลยกอดคอกับแอลจีเรียเข้ารอบนะครับทำให้วันนี้พบกันนะครับหนุ่ยดูว่าสเปนกับออสเตรียเป็นยังไงบ้างครับเชิญครับ
0: เกมนัดนี้ต้องลุ้นนะสเปนนะลุ้นนิโก้วิลเลียมว่าจะลงได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ไปเช็คความฟิตของเยเรมี่ปีโน่กับวิกตอร์บูนเยสด้วย
1: ครับ
0: แต่โชคดีนะพี่หมอที่เขาถนอมไอ้ลามีนยามานเดอะแบกประจำทีมไว้เกมนี้ยังไงก็ต้องเข็นลงแหละนะครับส่วนออสเตรียเข้ารอบมาแบบคนบ่นน่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่านัดสุดท้ายที่เสมออาร์เจนตินาสาผมว่าแฟนบอลอิหร่านบ่นยับเยินนะครับเพียงแต่ว่าออสเตรียผมถือว่าบอลทรงดีนะ
1: ใช่
0: นะครับลัฟลานิกทำได้ดีมากนะครับสไตล์การเล่นชัดเจนเพรสซิ่งสูงระบบการเล่นของทีมดีแล้วก็ไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บหรือแบนนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเทียบกันปอนต่อปอนเนี่ยสเปนก็ยังดีกว่าแต่ว่าประเด็นคือสเปนปีเนี้ยพี่หมอไม่ค่อยจะฉายสักเท่าไหร่คือมันไม่ค่อยเข้าตาสักเท่าไหร่อ่ะนะมันไม่เหมือนฝรั่งเศสที่แบบโอ้โหมองไปทางไหนก็คือเกมบุกเขาดีอ่ะแต่สเปนผมว่ามันยังมีข้อบกพร่องเล็กๆน้อยๆอยู่แต่ว่าเขาจะปรับเวลาที่มีอยู่ก่อนหน้าเนี้ยเขาปรับทันหรือเปล่ายังไงสเปนก็เหนือกว่าครับน่าจะผ่านได้
1: ครับเป็นการพบกันเป็นการพบกันของทีมจากยุโรปนะครับ
0: ครับ
1: ชื่อเนี่ยสเปนเหนือกว่าแน่นอนนะครับแล้วก็ผลงานก็ต้องบอกว่าสเปนดูดีกว่าถึงแม้ว่าออกสตาร์ทไม่ดีนะสไตล์การเล่นของสเปนเนี่ยก็อยู่แล้วบอลเท้าต่อเท้านะครับแล้วก็เต็มไปด้วยจินตนาการในขณะที่ออสเตรียเนี่ยก็ต้องพึ่งพาตัวเก๋าอย่างมาโกอานาโตวิชนะครับแล้วก็ดาวิดอาลาบาก็ดูแล้วยังไงผมก็ยังมองว่าสเปนเหนือกว่านะครับสุดท้ายผมว่า AI ก็ยังมองเหมือนคล้ายๆผมว่าสเปนจะเฉือนชนะออสเตรียไป 1-0 หรือว่า 2-1 นะครับคู่ที่2นะครับ6โมงเช้าเมืองไทยโปรตุเกสอันดับ8ของโลกพบกับโครเอเชียอันดับ13ของโลกนะครับต้องบอกว่าโปรตุเกสออกสตาร์ทไม่ดีนะครับเสมอคองโก 1-1 ชนะอุซเบก 5-0 แล้วก็เสมอโคลอมเบีย 0-0 จบอันดับที่2ในกลุ่ม K นะครับในขณะที่โครเอเชียเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าอดีตเนี่ยเคยเข้าชิงเคยติด1ใน4แล้วก็ต้องบอกว่าผู้เล่นส่วนใหญ่ก็อายุเยอะๆนะครับออกสตาร์ทเข้ารอบแบบวันนั้นแรกแพ้อังกฤษ 2-4 ชนะปานามา 1-0 แล้วก็ชนะกาน่า 2-1 นะครับจบอันดับ2วันนี้โครเอเชียมาพบกับโปรตุเกสครับเชิญครับหนุ่ย
0: โปรตุเกสทั้งคู่แล้วกันนะพี่หมอนะโปรตุเกสกับโครเอเชียไม่มีใครเจ็บไม่มีใครแบนจัดทีมกันได้เต็มที่นะครับแต่ว่าโปรตุเกสเนี่ย3นัดที่ผ่านมาผมผิดหวังพี่หมอ
1: ครับ
0: ไม่ดีอย่างที่คิดเอาอย่างนี้ไม่ดีสมราคาคุยที่เราคาดหวังกันไว
1: ้
0: นะครับกลางเนี่ยพี่หมอดูดิบูโน่วิตินญาเนเวสสุดยอดทั้งนั้นน่
1: ะ
0: นะครับประเด็นอยู่กับโรนัลโดวันไหนโรนัลโดเล่นได้วันนั้นโปรตุเกสเล่นดีวันไหนโรนัลโดเล่นไม่ได้วันนั้นโปรตุเกสกระป๋องกระแป้งทั้งทีมนะครับก็อันนี้ผมว่าโรเบโตมาร์ติเนสก็ไม่น่าจะเปลี่ยนผู้เล่น11คนแรกนะน่าจะใช้ชุดเติมลงสนามขณะที่โครเอเชียที่ถูกปรามาสว่าเป็นม้าแก่แต่ม้าแก่เก่าว่าผมชอบโครเอเชียเขาเป็นทีมสูงอายุที่รู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวรู้จักการคุมจังหวะนะพี่บอกนะแล้วก็ความอันตรายยังมีอยู่นะครับแม้ว่าสถิติการพบกันของทั้งสองทีม5นัดเนี่ยจะข่มกันมิดเลยนะโปรตุเกสชนะไป4เสมอกัน1เจอกันครั้งสุดท้ายเสมอกัน 1-1 ก็ครั้งสุดท้ายก็ผู้เล่น2ทีมนี้ก็ชุดเดิมๆแหละหน้าเก่ามาเจอกันนะครับเกมคู่นี้นะครับโปรตุเกสความสามารถเฉพาะตัวแล้วก็ความสดน่าจะดีกว่าส่วนโครเอเชียเนี่ยได้เก่าแล้วก็ประสบการณ์สูงผมถือว่าสูสีถ้าจะมองในมุมผมมองว่าโปรตุเกสเหนือกว่านิดเดียวแต่ในใจผมนะพี่หมอนะ
1: ครับ
0: ผมว่าโปรตุเกสกินโครเอเชียไม่ลงเอาว่าจบเกมเจ้าแล้วก็ต่อเวลา

0: คู่กันไปเรื่อยๆนะครับอาจจะเสมอกัน 1-1 ประมาณอย่างนี
1: ้
0: ต่อเวลากันไปส่วนจะไปถึงจุดโทษหรือเปล่านั้นก็แล้วแต่บุญภาวาสนาส่งกันกันนะครับ
2: เป็นการพบกันในทีมจากยุโรปนะครับก็ต้องบอกว่าดูชื่อเนี่ยโปรตุเกสเหนือกว่าแน่นอนนะครับแล้วก็ผู้เล่นของโปรตุเกสเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างสดนะครับจริงๆแล้วฟอร์มไม่ดีเท่านั้นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นโจเนเวสนะครับหรือว่าแดนกลางอย่างทั้งวิตินญาบรูโน่เฟร์นันเดสนะครับเปโดเดโตนะครับชาวฟิลิกหรือว่าคริสเตียโนโรนัลโดส่วนของโครเอเชียเนี่ยแต่แก่แบบเก๋าแล้วก็มีคุณภาพลูก้าโมดริชนะครับมาเตโอโควาชิสเปต้าชูชิสแล้วก็อันเต้บูริเวียผมดูเนี่ยเห็นด้วยกันหน่อยนะโปรตุเกสดีกว่านะผมว่าจบลงเนี่ยไม่น่าเสมอผมมองค้านหน่อยตรงว่าโปรตุเกสน่าจะเฉือนชนะไปอ่ะครั้งสุดท้ายนะครับ10โมงเช้าสวิตเซอร์แลนด์อันดับ16ของโลกพบกับแอลจีเรียอันดับ29ของโลกต้องบอกสวิตเซอร์แลนด์นะครับต้องบอกว่าค้าแชมป์กลุ่ม B เสมอกาตาร์ชนะบอสเนีย 4-1 แล้วชนะเจ้าภาพร่วมแคนาดา 2-1 นะครับในขณะที่แอลจีเรียเข้ารอบแบบทุลักทุเลนะครับแพ้อาร์เจนตินา 0-3 ชนะจอร์แดน 2-1 ก่อนมาเสมอกับออสเตรีย 3-3 เชิญครับหน่อย
0: สวิตเซอร์แลนด์ของมูรัตยาคินนะครับคงต้องเช็คความฟิตของซิลวานวิกเมอร์ที่เจ็บสะโพกแต่คาดว่าน่าจะลงได้นะพี่หมอนะส่วนตัวอื่นๆไม่ว่าจะเป็นกรานิตชาก้าวิลเอมโบโลอันนี้ลงได้หมดนะครับสวิตรอบแรกมาดีเกินคาดนะเป็นแชมป์กลุ่มด้วย
2: ใช่
0: นะครับแล้วก็ทางมาค่อนข้างดีเพราะว่าถ้าชนะเกมนี้นะพี่หมอนะรอบหน้าโคลอมเบียกับกาน่าก็ไม่เท่าไหร
2: ่ไม่หนัก
0: นะครับ
2: ไม่หนัก
0: ขณะที่แอลจีเรียนะครับอันนี้ต้องไปเช็คความฟิตของโมฮัมเหม็ดเอลอามีนมูลาอามูล่าว่าลงได้หรือเปล่านะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งคือเกมรับของแอลจีเรียไม่ค่อยดีรอบแรกเขียนไป7ประตูอ่ะพี่หมอนะครับเพียงแต่ว่าจุดเด่นของแอลจีเรียชุดนี้ก็คือวิ่งสู้ฟัดกัดไม่ปล่อยนะครับแรงดีแต่เทียบกันแล้วเนี่ยผมก็ยังมองว่าสวิตเซอร์แลนด์น่าจะดีกว่านะครับในจุดเด่นของแอลจีเรียคือสวิตเนี่ยบอลเหนียวนะแต่แอลจีเรียเนี่ยบอลเสียประตูง่ายแต่สู้เทียบกันนะครับสวิตน่าจะดีกว่าน่าจะชนะเกินลูกครับ
2: ครับคู่นี้ผมไม่ลังเลเลยนะครับผมมองว่าแอลจีเรียเนี่ยโอ้โหอย่างที่หนุ่ยบอกคือรอบแรกเสียมา7ประตูแสดงว่าแนวรับมีปัญหาแน่นอนนะครับในขณะที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยผมชอบมูรัตจากคินทำทีมนะ
0: ครับ
2: แล้วก็โชคดีมาเจอทีมอย่างแอลจีเรียคู่นี้ผมว่าสวิตเซอร์แลนด์ชนะแน่นอนชนะน้อยชนะมากนะครับก็เป็น3คู่คืนนี้นะครับส่วนใครที่จะติดตามฟังการบรรยายของทางอสมทหรือว่าขึ้นทางไทยแข็งแรงตี2สเปนออสเตรียเนี่ยคนที่จะมาบรรยายคือน้องอู๋อุดมศักดิ์กับน้องบอลศรีนันท์นะครับส่วนคู่6โมงเช้าโปรตุเกสพบโครเอเชียเจ๋งทรงศักดิ์กับโอ๊ตสิงห์พงษ์นะครับแล้วก็10โมงเช้าสวิตเซอร์แลนด์กับแอลจีเรียก็เป็นพยองเดชกับปูสมชายสายลมนะครับ
0: ครับ
2: ติดตามได้นะครับ
0: 3แมสเสจสุดท้ายครับผมดีเจครับแก่ๆโครเอเชียไว้ไหมครับไว้ไหมเข้ารอบต่อไป
2: ไม่ไหวครับ
0: สวัสดีครับอมอสวิตจะเข้ารอบลุ้นแชมป์โลกต่อไปอีกนัดครับคิดเหมือนเรานะ
2: ครับ
0: แล้วก็สุดท้ายครับอังกฤษคือเต็งแชมป์ชนะแต่ละนัดได้ทุเลมากครับจากคุณแฮมเมอร์อาร์ม
2: น้องอาร์มน้องอา
0: ร์มเห็นด้วยครับทุลักทุเลดีแท้ครับ
2: ผมดูว่าไม่น่าจะถึงนะน้องอาร์มนะก็ขอบคุณทุกท่านที่ฟังรายการนะครับถ้าจะฟังหนุ่ยนนทรีก็ต้องวันพฤหัสนะครับแล้วก็พรุ่งนี้พบกับผมกับน้องอ๋อนะครับในเรื่องราวที่หนักไปทางฟุตบอลไทยแต่ฟุตบอลโลกมีให้ฟังแน่นอนนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเราสองคนลาไปก่อน
0: สวัสดีครับ
3: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
4: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
5: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรอง
1: จแตกถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
5: ยามาฮ่าฟาซิโอไฮบริดรถออโตเมติกแฟชั่นสำหรับคนรุ่นใหม่ภายใต้แนวคิด New Style My Generation โดดเด่นด้วยเครื่องยนต์ Blue Core Hybrid ขนาด 125cc ประหยัดน้ำมันขี่ง่ายคล่องตัวพร้อมฟังก์ชันตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์มีให้เลือก3รุ่นได้แก่รุ่น Smart Key รุ่น Standard และรุ่น Light พร้อมรับประกันคุณภาพนานสูงสุด5ปีหรือ 50,000 กิโลเมตรยามาฮ่าฟาซิโอไฮบริดสไตล์ใหม่ในแบบของคุณ
6: บอลโลกสตอรี่
7: สนามคาซานอารีนาทำสถิติจอ LED ภายนอกที่ใหญ่ที่สุดในโลกสนามคาซานอารีนาในรัสเซียบันทึกสถิติความล้ำสมัยด้านเทคโนโลยีด้วยการติดตั้งหน้าจอ LED Media ในเขตภายนอกอาคารที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาสนามฟุตบอลทั่วโลกสถิติด้านขนาดระบุว่าหน้าจอนี้มีพื้นที่รวมกว่า 3,700 ตารางเมตรครอบคลุมผนังสนามด้านหนึ่งทั้งหมดแฟนบอลที่ไม่มีตั๋วสามารถรับชมการแข่งขันและภาพไฮไลท์สดๆได้จากระยะไกลนอกสนามนอกจากนี้สนามคาซานยังเป็นสถานที่จารึกสถิติอาถรรพ์แชมป์เก่าเมื่อเยอรมนีพ่ายเกาหลีใต้ที่นี่สถิติความสวยงามของสนามที่สะท้อนแสงไฟลงบนแม่น้ำคาซานกาทำให้ถูกยกย่องว่าเป็นสนามที่มีทัศนียภาพยามค่ำคืนที่ติดอันดับท็อปของฟุตบอลโลกปี2018
8: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเท

0: mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99

0: FM 99
1: สนับสนุนโดย
2: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
3: โปเต้ปาปิก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกัน
4: บางกอกแอร์เวยส์พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกเส้นทางของคุณโทร1771หรือ bangkokair.com
5: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ17:35 นะครับถึงช่วงเวลาของรายการนายที่นายกูรูกันแล้วนะครับวันนี้เราพบเจอกันกับวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมนะครับ2569นะครับต้นเดือนกันแล้วก็นะครับพูดคุยกันเหมือนเดิมนะครับจนถึงเวลา19:00 นโดยประมาณนะครับแน่นอนช่วงฟุตบอลโลกแบบนี้นะครับมีหลากหลายเรื่องพูดคุยกันสนุกแน่ๆทั้งหลังจบเกมแล้วก็เกมที่จะลงเล่นในเกมค่ำคืนวันนี้นะครับวันนี้อยู่เป็นเพื่อนกันกับเรา2คนนะครับพี่เอกนพดลและผมอู๋อัครเทพนะครับสวัสดีพี่เอกครับ
6: สวัสดีคุณอู๋ครับสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะครับ
5: เรามาพร้อมกับฝนอีกแล้วนะวันนี้
6: ใช่นี่ยังดีที่มาถึงออฟฟิศตั้งแต่ช่วง4โมงละ
5: เหมือนผมเลยผมมาถึงปุ๊บสภาพอากาศไม่มีวี่แววว่าจะมีฝนตกนะที่เน
6: ี้
5: ยพอแป๊บนึงเดินออกไปปุ๊บนอกตึกอ้าวฝนตกแล้ว
6: เอาจริงวันไหนบทจะมามันก็มา
5: แต่ขออย่าให้มันตกหนักมากจนน้ำท่วมจนเดินทางลำบากเลยนะเอาแบบพอประมาณ
6: วันนี้มันผิดคอนเซ็ปต์ไหม
5: ทำไมอ่ะ
6: มันต้องวันศุกร์
5: โอ้โ
6: หพอแล้วไง
5: วันศุกร์นี่พอเลย
6: ศุกร์ที่แล้วไง
5: วันศุกร์อย่าเลย
6: เอ
5: าวันแบบนี้ดีกว่านะครับวันศุกร์เดี๋ยวมันจะติดเกินไปศุกร์ต้นเดือนด้วย
6: ครับผม
5: อ่ะฮะวันนี้เหมือนเดิมนะครับเมื่อคืนนี้ฟุตบอลโลกโอ้โหเมื่อเช้าพี่เอกอยู่ยันเช้าเลย
6: ผมตอนนี้เริ่มนอนง่ายๆแล้ว
5: ยังไง
6: เพราะถึงบ้านสลบเลย
5: อ๋อคือไม่มีเวลาแบบไปนอนแล้วก็เออแล้ว
6: ผมว่ามันสะสมนะต้องดู
5: อ๋อมันอด

0: นอน
1: คู่สุดท้ายเวลาเล่นสาย
2: ๆ
1: ต่อให้เช้า 7-8 โมงที่ดูไม่ไหวแล้ว
2: ผมใช้โอกาสตื่นมาดูเอาใน
1: อ
2: ู่10โมงอะไรทำนองเนี้ยแบบนั้นน่าตื่นมาดูดีกว่า
1: คือถ้าบอลเตะตั้งแต่สัก5โมงเย็น
2: ครับ
1: ไล่จนถึงจบตี4อันนี้ผมรู้สึกว่าผมไหวนะ
2: อันนี้เวลาปกติของเราเลย
1: แต่พอเวลาเล่นสักตี2เสร็จปุ๊บมันคาบเกี่ยวพอถึงเช้าไปสายเนี่ยผมรู้สึกว่าโหมันเป็นวันข้ามวันอะ
2: เดี๋ยวหลังๆสายมากๆไม่ค่อยมีแล้วจะมีสักตี2ตี5 8โมงอะไรอย่างเง
1: ี้ยเวลามันก็จะเริ่มขยับแบบบีบเรื่อยๆอะไรอย่างงี้นะ
2: ใช่ๆเพราะว่ารอบลึกๆนี่ก็เริ่มจะหมดรอบ32แล้ว
1: ก็ฟุตบอลผมว่าตั้งแต่รอบน็อกเอาท์มาผมว่าสนุกทุกคู่นะ
2: มันผมว่ามันแทบจะไม่มีคู่ไหนเลยที่จะชนะกันง่าย
1: ๆ
2: มีแต่ว่าน้อยมาก
1: ย
2: ืดเยื้อเยอะออกเบียดเยอะรูปเกมมันรูปเกมสนุก
1: เอาตั้งแต่คู่แรกตั้งแต่คู่แคนาดา
2: อันนั้นก็ลูกเดียว
1: นั้นก็สนุก
2: แต่ช่วงนี้นี่รอบน็อกเอาท์บอลโลกนี่ไอ้พวกท้ายเกมทดเจ็บนาทีบาปเนี่ยทำงานกันแบบไม่เว้นแต่ละวันเลยนะ
1: เมื่อคืนนี้สงสารเซเนกัลมากเลย
2: โอ้สงสารหลายทีมเลย
1: ไม่รู้จะสงสารไม่รู้จะบอกว่าซวยหรือฟุตบอลคำว่าฟุตบอลโลกมันก็จะมีมนต์เสน่ห์แบบนี้นะ
2: จริง
1: ผมจำได้ว่าน่าจะเบลเยียมนี่แหละ
2: ครับ
1: คุณอู๋จำได้ไหมที่ญี่ปุ่นจะชนะอยู่แล้วแล้วสวนกลับมาก็พลิกชนะเหมือนกันอ่ะ
2: โอ้โห
1: ผมจำได้ที่ญี่ปุ่นไม่ครองบอลไม่เก็บบอลอ่ะกะจะซัดเบลเยียมก็สวนกลับไอ้ที่ลูกากูข้ามหลอกแล้วมีคนวิ่งเข้ามายิงอ่ะก็เบลเยียมนี่แหละ
2: ก็ฟื้นมาในช่วงท้ายเกมเหมือนกัน
1: ผมจำได้แค่ครั้งที่แล้วหรือเปล่าถ้าเจอกับญี่ปุ่นต้องเป็นบอลโลกน่าจะครั้งที่แล้วอ่ะ
2: ใช่ใช่ใช่
1: แต่จำไม่ได้ว่ารอบไหนนะ
2: คือแต่ละคู่แต่ละสนามนะเอาง่ายๆนะสัก5นาทีสุดท้ายเนี่ย มีประตูแทบทุกสนามเลยนะ
1: ใช่
2: ทดเจ็บแล้วไอ้แต่ละประตูที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันส่งผลต่อการเข้ารอบตกรอบเยอะมากๆอ่ะคือท้ายเกมคุณอย่าได้กระพริบตาเลยนะบอลโลกหนเนี่ย
1: ก
2: ็มีนาทีบาป
1: สถานการณ์มันสามารถพลิกผันได
2: ้เยอะมากนะครับ
1: มันโหบอลจะชนะอยู่แล้วนำ 2-0 เหลือ5นาทีคุณยังไอ้ซวยไอ้เขาเรียกว่าไอ้ซวยครั้งแรก90นาทีจะจบอยู่แล้วคุณมาโดนตีเสมออ
2: ันนั้นก็
1: อ
2: ัน
1: นี้ก็ดราม่า1ดราม่า1ซวย1ซวย2เนี่ยจะโอเคตีเสมอ 2-2 ยังมีให้แก้มือโดนจุดโทษ120นาทีอ่ะ
2: จ
1: ะจบอยู่แล้วก็มาซวย2อีก
2: โดนจุดโทษอีก
1: ดราม่า2มันโดนจุดโทษอีก
2: แทนที่จะดวลจุดโทษกันให้มันรู้แล้วรู้รอดไป
1: ใช่
2: คือเอาจริงๆมันเริ่มมาตั้งแต่คู่อังกฤษแล้วแหละผมก็เห็นใจเดียร์คองโกตั้งแต่เกมอังกฤษที่อังกฤษกลับมาแซงชนะ 2-1 โอ้ท้ายเกมบทจะมาก็
1: ม
2: า
1: เดียร์คองโกก็แพ้แฮร์รี่เคนนี
2: ่ก็ใช่แฮร์รี่เคนคนเดียว
1: เคน2เดียร์คองโก1
2: คนอื่นน่ะยิงแล้วยิงอีกคือเอาจริงๆนะคนอื่นก็ยิงนะแต่มันไม่เข้าพี
1: ่ใช่ๆ
2: มันต้องเป็นเคน
1: โอ้ต้องเคนแล้วแม้แต่กระทั่งก่อนที่พวกเกมอุ่นเครื่อง
2: ก็เฮ้
1: ยลูกหม่งลูกกาอากาศเคนนี่ก็ไว้ใจได้นะเขาไม่ได้จบคมอย่างเดียวนะ
2: ทุกอย่าง
1: แล้วระยะในกรอบ18หลาโอ้โหถ้าเคนง้างเนี่ยหาย
2: ตอนนี้เขาดีทุกอย่างแล้วเขาเพอร์เฟกต์ทุกอย่างแล้วแต่เขาจะดีพอพาอังกฤษไปได้ไกลแค่ไหนแค่นั้นแหละ
1: ก็โอ้แต่รอบหน้าไปที่นู่นนะ
2: อาสเตกาโอ้สนามแบบอาถรรพ์เลยแล้วก็ออกนอกสหรัฐไปที่เม็กซิโกครั้งแรกด้วยนะครับ
1: ครับผม
2: ก็เมื่อวานนี้ก็เรียกได้ว่าเอาจริงๆแต่ละทีมที่ถูกมองว่าเป็นทีมที่ควรจะได้เข้ารอบในสายตาแฟนบอลเนี่ยมันก็ได้เข้ารอบหมดแล้ว
1: ก็มาตามคาด
2: สหรัฐอเมริกาเจ้าภาพอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าเส้นทางของแต่ละชาติมันไม่ง่ายไง
1: เอาง่ายเมื่อวานเนี่ยแฟนพันธุ์แท้เนี่ย มีความสุข
2: ครับ
1: แต่เมื่อวานแฟนพันธุ์ทางเนี่ย มีมือไก่หน้าผากบ้างอ
2: ่
1: ะ
2: ไอ้เมื่อวันก่อนอ่ะแฟนพันธุ์ทางเนี่ยแฮปปี
1: ้ใช่ใช่
2: แต่ต้องเมื่อคืนนี้ก็อาจจะสะบักสะบอมหน่อย
1: ครับ
2: เอออ
1: ่ะเดี๋ยวสรุปผลเผื่อท่านผู้ฟังท่านไหนที่เขายังไม่ทราบเนาะ
2: ครับ
1: จริงๆก็สนุกตั้งแต่คู่เที่ยงคืนละ
2: อ
1: ังกฤษก็ชนะเดียร์คองโกไป2ประตูต่อ1
2: นะครับนี่ก็ตื่นเต้นหน่อยนะครับสิงโตคำรามก็ดูเขาเรียกทุลักทุเลใช่เล่นเหมือนกัน
1: นี่ถ้าอังกฤษตกรอบไปเนี่ยโอ้โหอินฟอร์ติโน่คงจะเซ็งอ่ะ
2: เยอรมันฮอลแลนด์
1: อังกฤษอะไรเงี้ย
2: เออยังอย
1: ู่ไปส่วนเบลเยียมเซเนกัลนะครับ90นาทีเสมอกัน 2-2 แล้วก็เบลเยียมมาได้ประตูชัยในนาทีที่จุดโทษกราฟิกมันขึ้นมามัน125เนาะ
2: ใช่125
1: แต่จังหวะที่เสียจุดโทษแล้วก็มาเช็ควิญญาณประมาณสัก100 120บวกประมาณเนี้ย
2: เอาจริงๆนะโดนจุดโทษตรงนั้นเนี่ยใจแทบสลายนะเซเนกัล
1: ใช่แล้วก็คู่สุดท้าย
2: ครับ
1: ก็เป็นอเมริกาที่ชนะบอสเนียไป 2-0 นี่ก็ตามคาดนะ
2: ก็ตามคาดมาหลายวันแล้วตั้งแต
1: ่ก็จริงๆอ่ะ
2: วันก่อนแล้ว
1: ได้ดูทั้งอเมริกาแล้วก็บอสเนีย
2: ครับ
1: ทรงอเมริกาดีกว่า
2: วันนี้เห็นเลยใสๆเลยแต่ว่าในเกมมันก็มีเขาเรียกว่าดราม่าเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าในเกมเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้าง
1: ครับผม
2: นะครับก็3คู่ผ่านไปเดี๋ยวเหลืออีก6คู่นะเหลืออีก2วัน
1: ครับผม
2: ในรอบ32ทีมสุดท้าย
1: มันจะ
2: เช็คบิด
1: มันจะมีไปพักอยู่หมดรอบ16ป่ะ
2: ใช่ๆหลบหมด32
1: 32แข่งต่อนะ
2: ไม่พักไม่พัก
1: พอไปจบรอบ16น่าจะได้พักประมาณวันนึงอ่ะ
2: ตั้งวันนึง
1: แล้วก็ลุยกันต่อเดี๋ยวจะได้พักอีก2วันเลยวัน
2: โอ้จบรอบ32ไม่พักจบรอบ6พักตั้งวันนึง
1: ถ้าไม่ทำแบบนี้มันก็จะกินเวลาไปอีกนะคุณหนูนะ
2: โอ้อันนี้ก็เดือนกว่าแล้ว
1: ถ้าจบรอบแบ่งกลุ่มพักสักวันนึงจบรอบ32พักอีกวันนึงมันก็โอ้มันก็จะ40กว่า50วันต้องม
2: ีพี่แต่เราดูบอลมา80กว่าแมตช์แล้วนะ
1: ใช่
2: ตามผลติดตามเลยมา80กว่าเกมนะ
1: ก็จะอีก10อีก9วันก็ครบเดือน
2: อ่ะอีกประมาณสัก20นัดก็ต้องหมดแล้วอ่ะ
1: เมื่อวันนี้วันที่2บอลโลกออกสตาร์ทคืนพฤหัสที่11
2: ครับก็เส้นทางยังอีกพอประมาณนะคร
1: ับ
2: รักษาสุขภาพกันด้วยเพราะว่าพอเข้าสู่
1: บอกใครบอกเขาหรือบอกเรา
2: บอกหมดนะครับบอกทุกคนเพราะพอยิ่งรอบลึกๆเนี่ยมันบางทีมันทิ้งไม่ได้
1: ใช่ใช่ใช
2: ่รอบแบ่งกลุ่มเนี่ยบางคนเนี่ย
1: บางคู่มันก็ไม่ค่อยน่าดู
2: ผมก็ไม่ดูหรอกรอบแบ่งกลุ่มบางคู่อ่ะแต่ว่าพอรอบลึกๆแล้วเนี่ยเฮ้ยมันต้องเก็บรายละเอียดแล้วมันก็น่าดูไง
1: ใช่ก็เอาสักคู่ก่อนเนาะ
2: ได้ครับ
1: ก่อนที่จะหมดช่วงแรกอังกฤษกับเดียร์ฮองโกมีเซอร์ไพรส์ไหมจัดตรงจัดตัว
2: อังกฤษมีเซอร์ไพรส์ไหมไม่มีครับผมว่าด้วยสถานการณ์ที่มันบังคับเพราะว่าแบ็คอย่างริชเจมเจ็บจาเรลคอนซ่าที่อุตส่าห์โยกไปเล่นตอนเจ็บ
1: ครับ
2: ทีนี้แหละเป็นใครไปไม่ได้ก็คือลูกรักของเขาแล้วเชสเปน
1: คิดผมยังงงว่าตอนที่ทูเคิลเขาเคยอยู่สเปอร์ไหม
2: เคย
1: ผมก็เลยจะคิดว่าสเปนกับทูเคิลทันกันป่ะ
2: ไม่แน่ใจเหมือนกัน
1: เออบางทีเราก็เฉยเฉยนะเฮ้ยเคยคุมสเปอร์นี่ว่าเด็กบ้านหมู่ว่าลูกรักในคาถาที่แบบเอาขึ้นมาจากยูทหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
2: ผมว่าเขาอเนกประสงค์นะผมเข้าใจนะว่าทำไม
1: เจสเปนนี่คือเด็กสเปอร์โดยตรงเลยไหมนั่นแสดงว่าถ้าเป็นเด็กสเปอร์ก็อาจจะอยู่ในยูทของเขาเลยอ่ะ
2: ครับ
1: ใช่ป่ะ
2: เขาเชลซีดิเชลซีบาเยิร์นอังกฤษ
1: เออ
2: ถ้าเป็นทูเคิลนะทูเคิลไม่ผ่านสเปอร์ดิพี่
1: ไม่ผ่าน
2: สเปอร์เขาแวะเชลซ
1: ีเป็นคอนเต้ที่เขาบีบ
2: คอนเต้แล้วก็เชลซีบาเยิร์นอังกฤษนั่นแหละ
1: เออแล้วไปติดอกติดใจเลยเจส
2: ไม่ได้เลยประสงค์ไง
1: คือเจสเปนเนี่ยโดนตำหนิตั้งแต่รายชื่อออกมาแล้ว
2: ครับ
1: เขาเป็นนักเตะที่แบบโอ้ติดมาได้ยังไงวะ
2: ธรรมดาเพราะว่าด้วยเขาเรียกว่าด้วยผลงานของสเปอร์ด้วยแล้วคนที่เขาทิ้งไปอย่างพวกแม็กควายอย่าง
1: ลูกชอ
2: เทรนยูก็ปีนขึ้นไปข้างบนนู่นอะไรอย่างเงี้ย
1: จริงๆมาครั้งเนี้ยมีปัญหาทั้งแบ็กซ้ายแบ็กขวานะ
2: ครับจริงจริงจริงเพราะว่าแบ็กเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร
1: ่คือผมว่าทูเคิลน่ะไม่เหมือนเกรดเซาเกต
2: ครับ
1: เซาเกตโอเคเขาเลือกนักเตะตามฟอร์มก็หนึ่งสองเซาเกตเขาก็จะมีตัวซีเนียร์ในแต่ละตำแหน่งไปนะ
2: ตัวเขาเดาไม่ยาก
1: ผมว่าถ้าเซาเกตทำอยู่ลูกชอติด
2: เพราะว่า
1: เทรนก็อาจจะติด
2: โอ้โหลูกชอนี่ตอนเจ็บยังเอาไปบอลโลกเลย
1: ใช่ มันก็เป็นแก๊งเด็กในคาถาเขาว่าพวกลูกชอจูดเบนนิงแฮม
2: เขาตัวเดิมๆเดาได้แต่ว่า
1: เดคเคนไลท์ซาก้า
2: เนี่ยเขาจะมาแหวกแนวทิ้งโคพาวเมอร์ทิ้งพวกตัวเก่งๆที่เป็นพรสวรรค์เลยอ่ะ
1: นี่เผลอๆถ้าเซอร์เกตยังอยู่อ่ะไอ้พวกไอ้เควินฟิลิปอ่ะอาจจะติด
2: ทำไปเล่นไป
1: อันนั้นก็เด็กอันนั้นก็เด็กเซอร์เกตนะ
2: แต่ว่าตัวเลือกในทีมชาติมันก็นั่นแหละเหลือสเปนแล้วก็ต้องถอยเอาโอไรลี่กลับมาเป็นตัวจริง
1: ครับ
2: นอกนั้นตำแหน่งอื่นนี่คือเดคแคนไลท์เอเลนแอนเดอร์สันคอบบี้ไมนูนี่ไม่ได้มาทีมชาตินะครับ
1: เห็นบอกว่าเป็นมิดฟิลด์คนเดียวของอังกฤษที่ยังไม่ได้แตะพื้นหญ้านะ
2: เขาไม่ได้มาบนโลกเขามาแต่ชื่อตัวเขาไม่มาตัวเขาอยู่ที่ไหนเล่า
1: คือถ้าเอามาแล้วไม่ได้ใช้อ่ะสู้ไม่เรียกดีกว่านะ
2: ไม่ใช่เลย
1: ผมว่าความรู้สึกของเด็กมันก็อาจจะแบบหมดความมั่นใจแหละ
2: แต่วันนี้

0: มุมแบบความเป็นแมนยู
1: อ
0: ่ะเขาเป็นอะไรอย่างนักเตะแมนยูนะเขาไม่เอาแม็กควายเขาไม่เอา
1: เขาเคยมีประเด็นไหมตอนเป็นกุนซือ
0: ไม่น่านะแล้วก็เนี่ยเขาไม่เอาคอมบี้เมนูด้วย
1: ก็อย่างด็อกเตอร์แลดเมื่อวานก็เอาตัวจริงนะ
0: ก็ไม่นับป่ะเป็นนักเตะบาร์ซ่า
1: แม้แต่ว่าไอ้ริมเส้นฝั่งซ้ายอันนี้ผมเห็นด้วยเพราะว่ากอร์ดอนลงตัวจริงก็ไม่ดี
0: เล่นไม่ดีโรเจอร์ก็ไม่เท่าไหร่
1: ก็แสดงว่าวันเนี้ยเมื่อคืนเอามาดูอีเก้ลงน่ะมันตีความได้อย่างเดียวคือน่าจะสภาพร่างกายแทคติกไม่น่าใช่หรอก
0: เพราะผมว่าเขาเบียดๆอยู่กับซาก้าแล้วมาดูไอ้เก้ดูแล้วเนี่ยเขาค่อนข้างเป็นตัวเต็งในการลงเล่นตัวจริงมาในหลายๆเกม
1: ใช่
0: สื่อเขามอง
1: เหมือนกันดีกว่า
0: เขามองเหมือนกันว่ามาดูไอ้เก้เนี่ยเป็นตัวที่ทูเคิลเนี่ยชื่นชอบ
1: ลูนี่ที่ออกมาบอกว่าถ้าผิดจะตกรอบก็เพราะไอ้นี่ไม่คือบูโรซาก้าท้ายฤดูกาลที่แล้วอ่ะเขาก็มีปัญหาการบาดเจ็บแต่มาดูไอเก้กับอาร์เซนอลอ่ะในช่วงท้ายฤดูกาลผลงานเขาดี
0: เล่นดี
1: ผลงานเขาดี
0: ตัวก็เลยเป็นอย่างที่สื่อคาดเพราะไม่มีอะไรพลิกโผอยู่แล้ว
1: แต่พอมาเล่นกับทีมชาติอังกฤษอ่ะคุณหนูพวกเด็กเคนไลท์บุกโยซาก้าจูดเบลลิงแฮมแฮร์รี่เคนอ่ะมันเล่นด้วยกันมานานเพราะฉะนั้นถามว่ามาดูไอเก้กับซาตัวจริงมันก็ไม่ได้แปลกอะไรหรอกแต่ผมมองว่ายิ่งเป็นระดับฟุตบอลโลกอ่ะมันต้องเอาตัวที่แบบมันเหมือนกับมองตารู้ใจอะไรอย่างเงี้ย
0: ประสบการณ์หน่อย
1: ประสบการณ์
0: อ
1: ่ะ
0: อังกฤษก็เลยแบบดูปกติในการจัดตัว
1: ครับ
0: ส่วนดิอาคองโก้นี่ก็นะครับโยอันวิซซ่าหรือแม้กระทั่งกองหลังอย่างอารอนวานบิซาก้าแอคเทลตันเซเบ้
1: ครับ
0: นะครับเอ็นกระยาวมูเกาอะไรอย่างเงี้ยเมื่อวานนี้ก
1: ็เอ็มบาซี่ก็ฟอร์มดีนะเมื่อวานอ่ะ
0: ใช่บาซี่ก็ตัวยิงเลยนะครับเมื่อวานแต่ไม่ได้ใช้เซเดริกบาคัมบูนะนะเมื่อวานนี้ก็ใช้วิซซ่าเป็นหน้าเป้าไปเลยนะคร
1: ับผม
0: ก่อนเกมก็คิดแล้วล่ะคงเป็นเกมที่เราเห็นเดียร์คองโกไปแผลงฤทธิ์กับโปรตุเกสมาแล้ว
1: ก็นั่นแสดงว่าโปรตุเกสที่ไม่ชนะเดียร์คองโกนะ
0: โอ้โหเหนียว
1: จะบอกว่าโปรตุเกสแย่อย่างเดียวก็ไม่ได้นะเราก็ต้องยกเครดิตให้เดียร์คองโกนะ
0: วันนั้นเล่นเกมรับดีมีระเบียบวินัยนะครับแต่ก็ไม่คิดว่าเพียงแค่7นาทีเนี่ยอังกฤษจะมาโดนนำก่อนเดียร์คองโกซัดเลยครับเซเปงก้าฝั่งซ้ายพอมองแวบแรกอ้าวโอ้โหลูกรักนะฮะอย่างเชสเปนทิ้งตำแหน่งตัวเองเข้ามาตรงกลางตามประกบเข
1: า
0: แล้วทิ้งตัวซ้ายนะครับของเดียคองโกให้โล่ง
1: คือมันเป็นฝั่งที่อยู่ฝั่งเดียวกันมันเจอกันตลอดอยู่แล้วปีกซ้ายกับแบ็คขวา
0: ครับก็ทิ้งให้ซีเปงก้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพอเขามีโอกาสไอ้หมอนี่ก็ยิงคมเกินคือลูกนี้ยิงแบบฟับเข้าไปเลย
1: ก็ต้องยอมอ่ะ
0: เสาแรก
1: แต่ว่ากับการว่าพิกฟอร์ดก็โดนทัวร์ลงนะลูก
0: ก็เหมือนเขาปิดไม่เนียนพอด้วยมันเปิดช่องเอาไว้อะไรเงี้ยนะครับก็เป็นประตูขึ้นนำแบบหูใครเป็นแฟนบอลสิงโตคำรามนี่ค่อนข้างช็อกเลยนะครับแต่อังกฤษก็พยายามบุกหาโอกาสนะครับมีนะไม่ใช่ไม่
1: ม
0: ีแต่ลีโอเนลเอ็มพาซีโกของเดียคองโกโหเมื่อวานนี้ก็ได้เรื่องเหมือนกันเซฟจังเลย
1: นี่ประตู
0: จ่อทั้งปัดทั้งอะไรไม่รู้สารพัด
1: ประตูจากเลอาร์ฟ
0: จากเลอาร์ฟนะครับในลีกเอิงฝรั่งเศสเอ็มพาซีนะครับก็นั่นพอจบครึ่งแรกปุ๊บเนี่ยเอาแล้วเดียร์คองโกนำ
1: 1-0
0: ครึ่งหลังลากไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เปลี่ยนเอากอร์ดอนกับบูกาโยซาก้าลงมาเล่นแทนแรดฟอร์ดกับมาดูเอเก้
1: ครับผม
0: คือสำรองของอังกฤษผมกำลังจะบอกว่าเฮ้ยการเปลี่ยนซาก้ากับกอร์ดอนลงมาเนี่ยมันเป็นสำรองที่ไม่ใช่สำรองอ่ะ
1: ใช่
0: มันเป็นสำรองที่แบบสำรองตัวจริงอ่ะนะครับแต่พอลงมาปุ๊บเนี่ยเกมมันก็โอเคขึ้นแต่ว่าพอเข้าสู่15นาทีสุดท้ายเนี่ยก่อนหน้านั้นมันอังกฤษมันยังตีเสมอไม่ได้พี่
1: จุดเปลี่ยนอาจจะอยู่ที่นาที70ก็ได
0: ้
1: ที่ทูเคิลเขาถอดสเปนออกอ่ะ
0: แล้วก็จุดดี
1: แล้วก็เป็นแบ็กจำเป็นอ่ะ
0: ครับ
1: นี่ทูเคิลเขาเป็นแฟนพันธุ์แท้อันเดอร์สล็อตนะก็จะเอาพวกมิดฟิลด์มายืนเป็นแบ็คขวามิดฟิลด์ไดนาโมมายืนแบ็คขวาเลย
0: ถึงชั่วโมงนั้นก็ต้องยอมแลกแล้วแหละก็ต้องใส่เกียร์มากขึ้นกว่าเดิม
1: เดย์แคนไลไม่มายืนแบ็คขวานี่อาจจะโดนเจาะทางสเปนอีก
0: จริงๆ
1: ไอ้บุกเพลินๆโดนสวนในลูก2มานี่หงายเลยนะ
0: เนาะ
1: ม
0: ันจะได้แล้วนะ
1: ทำเป็นเล่นไป
0: นะโอกาสนะเดียร์คองโก
1: ก็เอเซ่ลงมาแทนเจสเปนในนาที70
0: ครับ
1: แล้วก็อีก5นาทีต่อมา
0: อ
1: ังกฤษก็ได้ประตูตีเสมอ
0: ใช่
1: 1ประตูต่อ1
0: ก็ลูกโยนเข้ามานะครับแล้วก็แฮร์รี่เคนก็ขยับมาหาพื้นที่ดีครับแล้วก็โขกผ่านมือเอ็มพาซี่เข้าไปลูกนี้สำคัญเลยสำคัญมาก
1: เป็นจังหวะขึ้นโมคือครบเครื่องนะเฮลิเคนอ่ะ
0: โอ้ทุกอย่าง
1: เท้าซ้าย
0: เ
1: ท้าขวาลูกโมงอะไรอย่างเงี้ย
0: ตอนนี้มันหาจุดอะไรที่มันไม่ดีของเฮลิเคนแทบไม่ได้
1: เมื่อก่อนอ่ะผมเราทันแกรี่ลินิเกอร์เล่นนะ
0: ครับ
1: กองหน้าผมว่าอังกฤษเนี่ย ลินิเกอร์เชียร์เลอร์ผมว่าครบเครื่องแล้วนะ
0: อ
1: ือโหพอเจอแฮร์รี่เคนอ่ะผมว่าแฮร์รี่เคนดีกว่าแกเล่นลินิเกอร์แล้วตอนเนี้ย
0: คือเคนน่ะทำทางได้ทำเกมได้ไม่ใช่รอยิงรอมงอย่างเดียวไง
1: มาลงเป็นตัวเพลย์เมกเกอร์ก็ได
0: ้ตัวดึงมาแล้วเป็นคนทำทางให้เพื่อนเก่งกระตาย
1: ปีนึงที่เล่นกับสเปอร์แอสซิสต์ให้ซอนเทงมินยิงเป็นดาวซันโวอ่ะแล้วตัวเองก็แบบแอสซิสต์เป็นว่าเล่นเลย
0: ครับแต่ก็ต้องชมตัวสำรองอย่างกอร์ดอนลงมาแล้วมีส่วนร่วมเยอะเขาก็เป็นคนเปิดให้เคนเนี่ยนะครับได้หม่งไป
1: ครับผม
0: แล้วก็หลังจากนั้นก็บุกกระหน่ำเลยแล้วก็กอร์ดอนคนเดิมนี่แหละลูกที่สองคือแต่ว่าไอ้ลูกที่สองที่กอร์ดอนเปิดมาเนี่ยผมว่ามันธรรมดาม
1: ันก็เปิด
0: ก็ยัดให้ถึงเคนอย่างเดียว
1: ธรรมดาผมว่า
0: เบสิก
1: คือมันไม่ใช่ถือว่าเป็นลูกแอสซิสต์จากการเข้าทำโบ
0: ไม่คิดไม่คิดได้ไหมลูกนี
1: ้คือปัญหา
0: ทั่วไปอ
1: ่
0: ะ
1: พอบอลคนสุดท้ายไหลเอฟเปิดให้เขายิงมันดันถือว่าเป็นแอสซิสต์หมดไง
0: แต่ว่าจังหวะก่อนที่เขาจะส่งให้เขาหลบสวยไงกอร์ดอนเขาหลบ
1: ก็ให้เครดิตทั้งคู่ไ
0: ปเขาหลบซ้ายหลบขวา
1: ถ้าลูกนี้ 100% อาจจะให้สัก30ตัวดี70ก็โอ้โห
0: เขาจับปึ๊บ
1: ต้องแฮร์รี่เคนอ่ะ
0: แต่จริงๆนะกองหลังของเรียคองโกเนี่ยเขาก็ห่างเคนไปหน่อย
1: ใช่ใช
0: ่จริงๆนะระดับเคนยี่ห้อเนี้ยคุณต้องให้เขากระดุกกระดิกน้อย
1: นี่คือระดับโลกของจริงนะค
0: ุ
1: ณไปเปิดช่องนิดเดียวแล้วแปดหกโอ้โหภาษาบ้านๆก็เต็มตีนเตีย
0: แล้วดู
1: แรงมาก
0: แล้วดูยิงเนี่ยยิงปั๊บเข้าไปตอนแรกผมนึกว่าเฮ้ยมันฉลับอะไรหรือเปล่าไม่มี
1: ไม่มี
0: อ่ะ
1: บอลพุ่งอย่างแม้มันทัด
0: เอ็มพาซีไม่ขยับเลยอ่ะ
1: ลูกนี้ถือว่าเป็นนาทีบาปได้ไหม
0: ก็บาป
1: เนาะ86ก็ถือว่าบาปนะ
0: ก็นาทีพวกนี้คือพอยิงไปแล้วเนี่ยไอ้ทีมที่มันโดนแซงเนี่ยผมว่ามันก็
1: ไอ้สัก5นาทีสุดท้ายเนี่ยไอ้85ขึ้นไปเนี่ยคือถ้าใครยิงได้แล้วมีผลแพ้ชนะเนี่ยผมว่าก็ใช่นาทีบาปอ่ะ
0: จริงโอ้โหแล้วก็เห็นใจเดียคองโกที่แบบโอ้โหมาโดนแซงในช่วงเวลาที่มันแทบจะหาเวลาแก้ตัวยากแล้วนะครับก็เลยเป็นประตูชัยของทีมชาติอังกฤษนะครับเบียดเดียคองโกไป 2-1 นะครับ
1: ผม
0: คือก็ต้องปรบมือชมเดียคองโกด้วย
1: ใช่
0: ในฐานะที่แบบเป็นทีมที่ค่อนข้างโนเนมาบอลโลกอะไรเงี้ยแต่ว่าสู้กับอังกฤษได้สมน้ำสมเนื้อ
1: นี่พวกเด็กเม็กซิโกที่ดูอยู่นะ
0: ครับ
1: ลูปากรอแล้วเดียคองโกเดี๋ยวเจอกันที่แอสติก้าที่เม็กซิโกซิตี
0: ้
1: แต่พอมาเป็นอังกฤษอ่ะ
0: ครับ
1: มันก็อีกมุมหนึ่งนะคุณหนูผมว่าแฟนบอล
0: ใหญ่เลย
1: แฟนบอลคงโอเคที่ได้เห็นทีมชาติอังกฤษมาเล่นในบ้านตัวเองอ่ะ
0: โ
1: อ้ก็ซุปเปอร์สตาร์ก็ล้นอ่ะใช่ป่ะ
0: คืออังกฤษก็มีเขาเรียกว่าอะไรสตอรี่ที่สนามแห่งนี้
1: ใช่
0: ก็เหตุการณ์แฮนด์ออฟกอร์กับอาร์เจนติน่าเนี่ยแหละ
1: แต่เสียดายตรงที่คู่แข่งมันไม่ใช่อาร์เจนนะ
0: ครับ
1: จะเป็นเม็กซิโก
0: โ
1: อ
0: ้แต่เป็นเม็กซิโกก็เดือดแฟนบอลอังกฤษได้กลับมาสนามแบบปี86อีกรอบ
1: เดี๋ยวให้ดร.แลสไปแฮนด์ออฟกอด
0: โดนไล่ออกดิแทนสมัยนี้ออฟกอดเนี่ย
1: แต่ว่ามันจะกลับบ้านไม่ได้ดิ
0: นะครับก็ไปเยือนด้วยก็อาจจะเสียเปรียบเรื่องของบรรยากาศแน่น
1: อ
0: นแต่ว่าเป็นเกมใหญ่แล้วเชื่อว่าแฟนบอลเม็กซิโกที่จะเจอกับอังกฤษเนี่ยก็ตื่นเต้นแล้วก็ตั้งตารอคอยด้วย
1: เห็นบอกว่าสนามอัสเซกาที่เม็กซิโกก็สูงจากน้ำทะเลเยอะอยู่ในห้อง
0: สองพันสอง2,200
1: แล้วไอ้ที่เราเคยดูของไอ้นี่อะโบลิเวีย
0: 3,000กว่าโบลิเวีย3,000
1: แล้วโบลิเวียมีอีกไหมเดี๋ยวจะไปหาเขาสูงๆเพิ่มอีกนะ
0: ตอนแรก
1: ล่าสุดเขาก็เปลี่ยนสนาม
0: ใช่ใช่
1: ไปที่หนึ่งแล้วนะ
0: ผมก็เลยจะบอกตอนแรกลาปาสเนี่ยน่าจะ 3,300 ไอสนามใหม่น่าจะ 3,800
1: ขึ้นไปอีก
0: 3,800 แล้วเล่นได้ด้วย แต่ว่าที่เม็กซิโกประมาณ 2,200 เมตรจากระดับน้ำทะเล
1: คือแอสเซก้าเม็กซิโกนี่มันเป็นสนามที่มีความจุเยอะสุดในฟุตบอลโลกครั้งนี
0: ้ใหญ่สุดแล้ว
1: ใหญ่สุดแล้วอ่ะ
0: แล้วก็เป็นสนามที่แบบเล่นบอลโลกมาแล้ว3สมัย
1: ปี8นะปี86อันนี้2026
0: 40 ปีอ่ะก็เป็นเหตุการณ์ Hand of God ในรอบ8ทีมที่อาเจนชนะอังกฤษไปอ
1: ่
0: ะ
1: แต่วันนั้นถ้าไม่ Hand of God อังกฤษก็แพ้อยู่ดิถ้าได้เห็นเมาหน้าลากครึ่งสนามไปยิงอ
0: ่
1: ะ
0: เออใช่นะครับเพราะตอนนั้นก็นำก่อนนะครับ
1: แต่ยุคปิตรีดเนี่ยเหร
0: ออ
1: ดีตโค้ชทีมชาติไทยเราก็โดนอ่ะ
0: ครับเดียของโกก็นะครับน่าจับตามองนะผมว่าเขาเล่นได้ดีแล้วก็
1: คือดี
0: ผม
1: หายสงสัยแล้วว่าเดียคงโกเข้ามาเล่นในรอบนี้ได้ไม่ฟุกหรอก
0: คือแล้ว
1: คุณเพลย์ออฟเข้ามาได
0: ้เพลย์ออฟคุณชนะทั้งแคเมรูนในโซนตัวเองชนะไนจีเรีย
1: ใช่
0: ไม่ธรรมดาผมว่าเขาคู่ควรในการมาบอลโลกแล้ว
1: ถ้าเราไม่ได้เห็นเดียคงโกเล่นโซนแอฟริกา
0: ครับ
1: เบอร์อย่างแคเมรูนไนจีเรียมันใหญ่กว่าเยอะ
0: โดนหมดอ่ะ
1: นี่ก็โดนเดียคงโกเก็บเรียบ
0: แบบต้องยอมแล้ว
1: แล้วก็ยิ่งไปดูนักเตะ ก็ไม่ธรรมดา
0: ครับ
1: หลายตัวก็เล่นในพรีเมียร์ลีกเล่นในยุโรปอ่ะ
0: โอ้เล่นในลีกสูงสุดของยุโรปเพียบเลย
1: ใช่ใช่
0: นะครับอังกฤษก็ ใครเป็นแฟนอังกฤษก็อาจจะเหนื่อยหน่อยในแต่ละนัดแต่ละเกมนะ

0: ทัวร์นาเมนต์โดยเฉพาะหลังๆเนี่ยผมว่าแต่ละเกมของอังกฤษอ่ะมันดูไม่ได้ประทับใจแบบ10เต็ม10อ่ะมันออกแนวแบบ7เต็ม10
1: ครั้งที
0: ่
1: แล้ว
0: ผ่านมาได้อ่ะ
1: ครั้งที่แล้วที่กาตาร์อังกฤษไปหลุดรอบไหนเนี่ยเพราะ8ปีที่แล้วน่ะได้อันดับ4
0: ครับ
1: นะผมดูให้เส้นทางอังกฤษเมื่อนี่เพิ่งผ่านมา4ปีนี่จำไม่ได้นะต้องเปิดดูนะ
0: ผ่านเอาอย่าว่า4ปีเลยพี่3วันผมก็
1: ลืมแล้วตกรอบ16ทีมเอ้ยไม่ใช่อังกฤษตกรอบ8ทีมไปโดนฝรั่งเศสไง
0: ครับ
1: รอบ16อ่ะผ่านเซเนกัลรอบ8ก็รอบ8แพ้ฝรั่งเศส
0: ครับ
1: นั่นแหละ
0: แต่ครั้งนี้นี่ดูไปครับยาวๆเจอเม็กซิโกเจอเจ้าภาพยากแน่นอนนะฮะ
1: ครับผม
0: นี่เป็นคู่แรกคู่นี้ไม่แต่มีดราม่านิดนึงจุดโทษก่อนหน้านี้ที่แฮร์รี่เคนควรได้พี่ว่าควรจะได้ไหมโดนโกของเรียของโกเนี่ยมาออกมาตัดบอลแล้วไม่โดนเน
1: ี่
0: ย
1: มันมีคนเอาไปเปรียบเทียบกับลูกที่เซนิเกลเสีย
0: ม
1: ันเคสคล้ายกันป่ะ
0: ผมว่า
1: ดุลพินิจของผู้ตัดสินนั่นแหละผมว่าให้ก็ได้
0: ไม่น่าเกลียดนะ
1: ไม่น่าเกลียด
0: ถ้าไม่ให้น่าเกลียดไหม
1: ถ้าไม่ให้ก็
0: แบบที่เขาไม่ให้เนี่ยน่าเกลียดไหม
1: มันก็ต้องดูคำอธิบายผู้ตัดสินว่าเขาตีความแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่สัมผัสกันมี
0: ผมว่าให้ก็ได้
1: แต่พอนักเตะมันมีช็อตสัมผัสกันแบบนี้มันก็คิดได้ไงหนู
0: มันโดนแหละแต่ทีเนี้ยผมว่าจังหวะโดนของเคนมันไม่ได้แบบทันทีทันใดอ่ะ
1: ม
0: ันมีจังหวะสักนิดนึงอ่ะเลยมาหน่อยนึงถึงโดนอะไรอย่างเงี้ยพุทธศิลป์ก็เลยมองเขาแบบให้สัญญาณว่าเคน
1: ใช่ใช่มันก็อาจจะมองว่าคุณคือเจตนาคุณจะเอาจุดโทษมากเกินไปอ
0: ะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็โอเคแหละสุดท้ายจบด้วยการที่อังกฤษเข้ารอบถ้าอังกฤษไม่ได้เข้ารอบหรือว่าตกรอบเนี่ยประเด็นหรือว่าเหตุการณ์ที่แฮร์รี่เคนไปปะทะกับผู้รักษาประตูของเดียร์คองโกเนี่ยมันก็อาจจะเป็นดราม่าที่แบบยืดยาวไปมากกว่านี้ได้นะครับอ่ะก็ยินดีกับแฟนบอลอังกฤษด้วยนะครับได้ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายเดี๋ยวช่วงหน้านะครับมาเก็บตกกันอีก2คู่ที่เหลืออยู่นะครับแต่ว่าก่อนจะพักกันนะครับขอบคุณโปเต้ปาปิก้าคอนเน่ปอปคอนเอเวอร์เดย์ก็ปล่อยสนุกบริการโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับสายการบินบางกอกแอร์เวย์เอเชียบูติกแอร์ไลน์นะครับอ่ะตอนนี้ 17:59 นแล้วนะครับพักกันครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ

0: 9
1: สนับสนุนโดย
2: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
3: โปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกพอดีกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
4: บางกอกแอร์เวยส์พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกเส้นทางของคุณโทร1771หรือ bangkokair.com
5: เวลา18 นาฬิกา

0: ัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
2: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
4: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
3: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
4: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
3: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
4: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
3: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
4: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
3: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
4: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
3: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
5: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติ๊กข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
7: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
8: 18:03 ครับกลับเข้ามาช่วงที่2กันต่อของนายที่นายกูรูกันนะครับช่วงนี้ขอขอบคุณโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปคอนเอเวอร์เดย์กรอบอร่อยสนุกบริการโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับขอขอบคุณดูโฮมจากหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกกับแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลอื่นรวมกว่า 1,500,000 บาทโชคใหญ่รอคุณอยู่นะครับช็อปเลยโค้งสุดท้ายถึง17กรกฎาคมนี้เท่านั้นที่ดูโฮมทุกสาขาใกล้บ้านท่านครบถูกดีที่ดูโฮมนะครับนะครับแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมของอสมทนะครับชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกันด้วยนะเชียร์และโหวตทีมที่ชอบเริ่มที่20บาทมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลหลักล้านเลยนะครับเพียงสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcod.net เลือกแพ็กเกจมาบัตร Mcod Superfan ที่คุณชอบในการโหวตทีมโปรดแพ็กเกจ Mcod Superfan นะครับถูกสุดราคาเพียง20บาทรับไป10โหวตได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านรางวัลของเรามีรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับฟาริซอน MPV EV Supervan 1รางวัลจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 5รางวัลตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศ24รางวัลและ Go Gift Voucher 5รางวัลนะครับมูลค่ารวมทั้งหมดตรงนี้เนี่ย 2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcod.net ร่วมสนุกได้จนถึง 1:45 ของวันที่20กรกฎาคมนี้นะครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านไม่ต้องรอนัดชิงโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้อย่าช้าครับ
9: ครับผม
8: ไปโหวตกันได้เลยเห็นฟอร์มหลายๆผมเชื่อว่าตอนนี้คนน่าจะโหวตฝรั่งเศสเยอะแหละ
9: มีทีมไหนที่เข้าตาไหมเล่นมาจนถึงรอบน็อกเอาท์แล้วเนี่ย
8: ฝรั่งเศสอะ
9: นะฝร
8: ั่
9: ง
8: เศสอาร์เจนตินาเนี่ยแหละ
9: ฝรั่งเศสอาร์เจน
8: เดี๋ยวผมว่า2ทีมนี้ค่อนข้างเนียนแล้วก็ดีตลอดทุกๆนัดชาติอื่นยังมีแบบคะแนนตกลงไปบ้าง
9: บราซิลก็ดีขึ้น
8: ก็ดีขึ้นแต่ยังแบบไม่ประทับใจ
9: ทีนี้ก่อน
8: สเปนก็ดูเขาก็ดูแบบกลางๆนะคือเล่นดีแหละแต่ว่าเราคิดว่าเขาควรจะดีกว่านี้นะ
9: แต่ถ้าแบบมาตรฐานดุแบบตั้งแต่เกมแรก
8: โอ้โห
9: ฝรั่งเศสอะ
8: ถ้าไม่ยิง3ประตูอย่าเรียกฝรั่งเศส
9: ใช่
8: แต่ละนัดนี่กด3ประตูตลอด
9: แต่ว่าคู่นอร์เวย์วันก่อนนี้ผิดคอนเซ็ปต์นะ
8: ครับ
9: สกอร์รวมไม่ถึง5
8: อ๋อไม่
9: เพราะรอบแบ่งกลุ่มนี่5ทุกนัดอ่ะ
8: จริงนอร์เวย์บอกพาวๆบ้างนะฮะเดี๋ยวรอเขาเข้ารอบต่อไปดูซิเขาจะกลับมาได้ไหม
9: ครับ
8: จะยิง5ประตู
9: เฮ้ยคล
8: ิ
9: ปน
8: ี้
9: พอดีเห็นภาพทางช่อง9สมท
8: ครับ
9: สหรัฐอเมริกาผมว่าก็เป็นมามืดแบบประมาทไม่ได้นะ
8: เนาะเล่นได้ดีเกินที่เราคิดเอาไว
9: ้แล้วก็เล่นในบ้านของตัวเองด้วย
8: แล้วอย่าง
9: เมื่อวานโดนใบแดงนะ
8: ก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์เนี่ยคุณไปเห็นโปเชติโน่เขาอุ่นเครื่องอะไรเนี่ยไม่ค่อยดี
9: มันเหมือนกับ
8: แพ้บ้างเสมอบ้าง
9: เหมือนกับลองทีมอะไรเงี้ย
8: ยิ่งแรกๆเนี่ยตอนที่เขาเข้ามาคุมใหม่ๆเนี่ยโอ้โหผลงานอุ่นเครื่องของสหรัฐเนี่ย
9: แย่เลย
8: หมดเลยแต่ว่าตอนนั้นเขาอาจจะยังไม่ได้นักเตะแบบจากยุโรปมาครบทุกคนก็ได้
9: ใช่แต่ว่าอุดนักเตะแต่ละคนของอเมริกาโอ้ใช้ได้เลย
8: ลีกใหญ่

0: แล้วออกข้างดีกว่า
1: พี่เห็นมันมีช็อตหนึ่งที่ลีโอเนลเอ็มพาซี่โกของเดียคองโกกลางตัวแล้วบอลไปโดนจุดสำคัญเขาเห็นว่าเป็นไวรัลอยู
0: ่ไม่มันก็ไอตัวเลขของเดียคองโกอ่ะเขาเป็นชาติที่ได้ความอลังการการสร้างที่สุดในโลกอยู่แล้ว
1: บิ๊กเบิ้มบิ๊กเบิ้ม
0: เจ้าโลกใหญ่ที่สุดในโลกอ
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่าสุดท้ายแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ที่เขาบอกว่าที่เป็นอันดับหนึ่งเนี่ย มันคองโกหรือมันดีอาร์คองโก
0: คือแต่ว่าใหญ่มากมันก็เกะกะมันคล่องตัว
1: แต่ประเทศมันติดกันไม่เป็นไรหรอก
0: ใช่
1: แต่เมื่อวานนี้ก็โอ้โหใช้เขาเรียกจุดเด่นของตัวเองเซฟบอลไปแล้วหนึ่งทีนะ
0: ยิ่งไม่มีขาดเลยนะนี่แฟนบอลอังกฤษพันทางนี่โกรธเลยนะโกรธเลยนะชนะแค่สองหนึ่งเนี่ย
1: แต่เมื่อวานนี้เซฟมันมากโดยเฉพาะลูกหม่งของจู
0: ๊ดอะลูกนี้มันต้องเข้า
1: เซฟยังไงคือจู๊ดอะตอนนั้นน่ะพอหม่งไปแล้วมันไม่เข้านี่หน้าแบบโอ้โหไม่เข้าใจโลก
0: อายุเยอะยังเนี่ยเดี๋ยวดูซิเผื่อประตูที่ผมเห็นฟอร์มดีในทัวร์นาเมนต์เนี่ยประตูปารากวัยอะ
1: ปารากวัยวันนั้นนะ
0: ชื่อวันนั้นพากับพี่อู๋อยู่วันนั้นก็โคตรเซฟเลย
1: ชื่ออะไรโกปารากวัย
0: ชื่ออะไรกิวกิวเลยสักอย่างชื่อน้ำจำไม่ได้
1: ไม่เคยเจอปารากวัย
0: เด็ก26เองหนูเล่นที่ซานโ
1: อ
0: เรนโซมั้ง
1: เซฟประจุยเลยเหรออ๋อออ
0: ร์
1: แลนโดกิวนะ
0: ใช่หน่วยก้านดีคนน
1: ั
0: ้น
1: น่ะครับ
0: จะบอกว่าเซฟจุดโทษดีก็ได้แต่ว่าเยอรมันก็ยิงแย่ด้วย
1: โอ้โหพอโดนจุดโทษใครจะคิดเยอรมันจะแพ้จุดโทษบ้าหรือเปล่านะครับสุดท้ายก็แพ้จุดโทษจนได
0: ้ครับผมแล้วประตูนี่ไงประตูของสวีเดน
1: อ
0: ่ะไอ้วันที่แพ้ฝรั่งเศสนะก็โอ้ถ้าไม่มีประตูอ
1: ่
0: ะผมว่าทั้งเซฟทั้งชนคาน
1: โดนไปเยอะ
0: เซฟทั้งชนเสาผมว่าน่าจะมีครึ่งโหล
1: ครับแต่จริงๆแล้ว
0: อะไรสตอมของเขานะผมก
1: ็
0: ไอตัวนี้มันไม่ใช่เบอร์หนึ่งของทีม
1: ของสวีเดนนะ
0: ของสวีเดนอ่ะ
1: เดี๋ยวดูชื่อก่อน
0: วันนั้นก็เซฟจัดอยู่นะ
1: นั่นเป็นตัวรองไหมชื่ออะไรสตอม
0: ผมไม่รู้ว่าทัวร์นาเมนต์นี้เขามีเปลี่ยนประตูด้วยนะ
1: อ๋อแต่โกเขาก็ไม่ใช่ตัวดัง
0: ใช่
1: ยาคอบเซตเตอร์สตอม
0: เน
1: ี่ย
0: ตัวนี
1: ้อ๋อจากดาร์บี้เลยเหรอแล้วแต่ดาร์บี
0: ้อายุเท่าไหร
1: ่อายุ27แล้ว
0: แล้ว27ใช้ได้อีกนาน
1: เออ27แล้ว
0: 5-6 ปีใช้ได้
1: แต่พวกนี้เนี่ยเอาจริงๆบางทีเก่งแค่ทัวร์นาเมนต์แหละหลายคนละ
0: เดี๋ยว
1: มาจบทัวร์นาเมนต์แล้วไม่เก่ง
0: เดี๋ยวรอดูอะไรนะไอ้โวซินย่า
1: เดี๋ยวดูดิ
0: ว่าเดี๋ยวถ้ามีเซฟเมสซี่ได้อีกเนี่ย
1: ถ้าทำให้อาร์เจนตินาปวดหัวได้คุณก็นั่นแหละยอมแล้วโวซินย่า
0: เช็คดิตอนนี้ยอดโฟลโล่ IG เขาเท่าไหร
1: ่โอ้ย17 18 20ยังไปเรื่อยๆแล้วโวซินย่าไม่หยุดอ่ะ
0: คือช่วงนี้ก็อาจจะเงียบหน่อยเพราะว่าไม่ได้โชว์ฝีมือไงแต่ถ้ามีประเด็นมาสักหน่อยเนี่ยเขาก็จะมีคนตามเรื่อยๆ 17.5 ล้านอะ
1: โอ้ตอนนี้เนี่ยนอยเออร์ตามไม่ทันแล้วระดับโลกไปแล้ว
0: อ่ะประมาณนั้น
1: ครับบอกดีเจครับแก่ๆอย่างโครเอเชียเนี่ยไหวไหมครับเข้ารอบต่อไปเจอโปรตุเกสก็น่ารักน่าลุ้นนะมันก็ไม่ง่ายสำหรับโปรตุเกสนะ
0: แล้วโหโครเอเชียก็ลองแชมป์โลกมาแล้วอ่ะ
1: เขาก็โชว์ศักยภาพในเวทีประสบการณ์มันมีอยู่แล้ว
0: เข้าถึงรอบรองนะ
1: เออเขาก็ดึงของเขาไปเรื่อยๆอ่ะ
0: ก็ผมว่าอาจจะได้เรื่องของความประสบการณ์ของเรื่องของความเก่า
1: ครับ
0: โค้ชก็คงมีวิธีการเล่นนะเนาะพวกอย่างโควาสิตอย่างลูก้าโมดิชอาจจะให้ไปวิ่งไล่บี้เหมือนตอนสดๆมันก็ไม่ได้
1: ครับ
0: แต่ถ้าไม่ตัดโครเอเชียถ้าไม่มีพวกนี้ก็ไม่ได้อีกอ่ะ
1: มันก็คนอื่นไม่ขึ้นไม่มีใครขึ้นมาทดแทนได้
0: เพราะเวทีระดับโลกแล้วเจอทีมอย่างโปรตุเกสถ้าไม่มีตัวเก่าผมว่ามันต้องมีอ่ะ
1: คือผมว่าเอาจริงๆนะผมว่าตกรอบแหละแต่ว่าจะทำให้โปรตุเกสรู้สึกเหนื่อยอ่ะเออก็คือแบบชนะแต่ว่าเหนื่อยอ่ะ
0: เหมือน
1: ง่าย
0: ๆเหมือนโค้ชเซเนกัลเมื่อคืน
1: อ
0: ่ะมันคือมองมุมของแฟนบอลเนี่ยเราก็มองว่าหูตัวหลักๆอย่างไอ้พวก
1: โอ้ตัวดีเยอะ
0: ไอ้มิดฟิลสายบู๊เขาที
1: ่ไอ้พวกเกพวกสายอะไรเงี้ย
0: ใช่ถอดทำไมวะแต่เอาบอลมันจะจบแล้วเราก็ต้องเอาพวกสดเพื่อไปวิ่งไล่วิ่งบี้ใช่ป่ะมันคุณมองมุมไหนก็โดนด่า
1: ครับ
0: กุนซือของเซเนกัลอ่ะพอเนี่ยพอถ้าเซเนกัลเข้ารอบเขาก็จะโอเคบริหารได้ใช่ไหม
1: ครับ
0: เอาพวกนักเตะที่มันมีความสดไปช่วยเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมเห็นผลเลยถอดมิดฟิลด์ออกอ่ะแล้วไปตั้งรับเกินไปอ่ะ
1: ช่วงท้ายเกม
0: ใช่เดี๋ยวค่อยมาว่านะครับ
1: ครับอังกฤษคนได้จุดโทษครึ่งแรกไหมครับจากแฮมเมอร์อาร์มผมว่าช็อตนั้นเนี่ยเอาจริงๆให้ก็มีเหตุผลที่จะมาประกอบว่าทำไมให้ได้หรือแม้กระทั่งทำไมไม่ให้อย่างที่ผู้ตัดสินบอกว่าเคนก็มีลักษณะ

0: สากายที่เหมือนแบบ
1: ตั้งใจ
0: เหมือนจะ
1: พุ่ง
0: ด้วยเพราะว่าผมว่าจังหวะที่โกออกมาปุ๊บเนี่ยมันขวางทางไปกับบอลของแฮร์รี่เคนก็จริงแต่ว่ามันออกมาแล้วมันไม่ได้ปะทะกันทันทีทันใด
1: แอคชั่นของประตูก็มีส่วนเหมือนกับผมบริสุทธิ์นะอะไรอย่างเงี้ย
0: จริงคือถ้ามันชนออกมาปุ๊บชนปั้งเลย
1: อ
0: ันนั้นโอเคแต่ว่าเมื่อวานนี้มันจะมีช่วงนิดนึงที่มันแบบออกมาแล้วมันยังอ
1: ่
0: ะอีกแป๊บนึงมันถึงชน
1: อาจจะมองถึงเจตนาที่แบบพยายามแบบหดแขนหดขาแล้วนะอะไร
0: แต่ก็ให้ได้แหละผมว่าพอมันก็อยู่แบบดุลพินิจ50-50อ่ะผมถึงบอกไงว่าพอจบแล้วอังกฤษเข้ารอบเนี่ยดราม่าตรงนี้มันก็เลยเบาบาง
1: คือถ้ามองว่าถ้าคุณไม่มาสัมผัสเคนจนล้มถ้าเคนหลุดไปก็
0: โดน
1: ประตูอ่ะ
0: ก็โดนอยู่ดีแต่พอเข้ารอบชนะแล้วมันก็อาจจะถูกพูดถึงอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: แต่ว่าไม่ได้ซีเรียสมากนะครับสวัสดีครับพี่เอกคองโกครับอังกฤษรอบ16โดนเม็กซิโกตบร่วงแน่นอนครับจากเด็ดผีบ้างบ่อนะ
1: ผมก็กลัวการไปเล่นที่เม็กซิโกนี่แหละพี่ผีบ้างบ่อ
0: ถ้าเล่นได้แค่นี้นะอังกฤษอ่ะผมว่าไปเยือนเม็กซิโกแบบเหนื่อย
1: เม็กซิโกถ้าอังกฤษมีเคนเม็กซิโกเขาก็มีลาอูอ
0: ่
1: ะ
0: เขามีตัวเก่า
1: อันนั้นก็แบบนั้นก็คมนะ
0: อีกคนนึงอ่ะอะไรนะอีกินโยเนสเลยนะ
1: ไอของ
0: เล่นซาอูดาวซันโวซาอ
1: ูแรกๆผมเฉยๆนะคุณอู
0: ๋เป็นเรื่องตัวเล่น
1: ดาวซันโวลีกซาอูเลยว่า2ปีล่อไป40กว่าลูกอ
0: ่
1: ะ
0: ใช
1: ่แต่พอเห็นเขาเล่นอ่ะไอประตูแรกที่เม็กซิโกนำ1-0
0: วิ่งโคตรมัน
1: สวนกลับแล้วยิงคมด้วยนะ
0: ผมว่าตัวเนี้ยกลับมาเล่นในยุโรปมันเลยต้องระวังเม็กซิโกนะครับเมื่อคืนกอร์ดอนทำให้เห็นแล้วว่าทำไมบาร์ซ่าไม่เลือกแรดฟอร์ดลงมา2แอสซิสต์เลยทูเคิลแก้เกมดีไหมอ๋อเนี่ยแล้วก็คนเดียวกันนะแล้วก็ทูเคิลแก้เกมดีไหมครับเห็นแก้ตะโกนเข้มงวดมากเจาะโดนโดยโยนหม่งแบบอังกฤษนะครับก็ต้องยอมกอร์ดอนด้วยแหละเมื่อวานนะครับคือแต่จะบอกว่าทำไมบาร์ซ่าไม่เลือกแรดฟอร์ดแต่ว่าเขาบอกเหตุผลจริงๆเนี่ยถ้าเป็นตัวเลขเชิงผลงานไม่ว่าจะเป็นจำนวนยิงจำนวนแอสซิสต์เนี่ยแรดฟอร์ดไม่ได้แพ้กอร์ดอนเลยนะ
1: ใช่
0: ซีซั่นที่แล้วดีกว่าด้วย
1: คือแรดฟอร์ดเขาพิสูจน
0: ์กับบาซ่าก
1: ับบาซ่าโดยตรง
0: ได้แล้ว
1: แต่กอร์ดอนโอเคก็เขาก็เก่งกับนิวคาสเซิลนั่นแหละ
0: ครับ
1: ผมว่าเหตุผลหลักอ่ะผมว่าเรื่องเงิน
0: ค่าเหนื่อยมันแพงแล้วก็ค่าตัวเขาไม่กล้าทุ่
1: ม
0: กับแมนยู
1: เซ็นมันคือเซ็นสัญญากันตั้งแต่เขาไม่ได้เซ็น2ปีหรอกมันต้องมี4ปีเป็นอย่างน้อยอ
0: ่
1: ะ
0: แต่มันก็จะดูงงตรงที่ให้ค่าตัวกอร์ดอนแพงกว่าแรดฟอร์ดประมาณสัก 2-3 เท่าเลยแต่เขาไปเลือกกอร์ดอนแต่จริงๆแล้วเขาบอกว่าฮันซี่ฟริกเนี่ยชอบกอร์ดอนตรงที่ลูกขยันลูกวิ่งมีมากกว่าคือแรดฟอร์ดไปอยู่บาร์ซ่าพยายามทำแต่ไม่รู้อ่ะเขาเห็นแล้วเขาคงไม่ชอบอ
1: ่
0: ะ
1: ไอ้กอร์ดอนไปได้ค่าเหนื่อยที่บาร์ซ่าเท่าไหร
0: ่โหก็
1: ไม่น่าจะถึงแรดฟอร์ดหรอก
0: ไม่มีทางไม่มีทาง
1: ลองแรดฟอร์ดลดค่าเหนื่อยลงมาสัก150,000เดี๋ยวผมว่าบาร์ซ่าเซ็นอ่ะ
0: แล้วค่าตัวมันถูกด้วย
1: ใช่
0: ใช่ป่ะ
1: ไม่ถึง40 ล้าน
0: อ
1: ่ะ
0: ช่วงอันนี้ก็เลยเป็นตัวปัญหานะครับที่แมนยูเองก็อยากขายแต่ไม่มีใครซื้อนี่แหละ
1: ใช่ใช่
0: แต่เมื่อวานนี้ดีจริงแต่จริงๆผมเป็นคนที่ให้กำลังใจและอยากเห็นกอร์ดอนไปที่ดีกับทีมชาติมานานแล้วนะเพราะปกติเนี่ยทัวร์นาเมนต์บางทีเขาไปไว้พี่แต่เขาไม่ค่อยได้ลง
1: ใช่ใช่
0: แบบติดไปแต่ว่าบางทีติดไปแล้วเป็นไม้ประดับอ่ะ
1: อ
0: แล้วก็ทำไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ว่าพอลงไปเมื่อวานนี้แล้วกลายเป็นตัวเปลี่ยนเกมไปเลย
1: พอพูดถึงคอร์ดอนนี่สงสารนิวคาสเซิลเลยนะ
0: โหทีมแตกแล้ว
1: เป็นทีมมีเงินแต่ไม่มีวาสนาได้ใช้เงินอ่ะ
0: ตั้งแต่อีซักแล้วนะ
1: ใช่
0: แล้วก็เนี่ยโดนโตนาลี
1: ่
0: บูโน่กิมบูโน่กิมอะไรกอร์ดอนบ
1: ู
0: โน่ก
1: ิ
0: มอะไรก็ไม่รอด
1: แบ็คขวาซ้ายเตรียมตัวเถอะ
0: ลิปลาเมนโต
1: ลุยส์ฮอเนี่ย
0: ไปหมดแล้ว
1: มีโอกาสไปอ่ะ
0: อ่ะนะครับเพราะว่าตอนนี้นี่ตลาดนักเตะในยุโรปก็กำลังคึกคักเหมือนกันนะ
1: พอพรีเมียร์มันมีการซื้อขายกันอ่ะผมว่าบางข่าวมันน่าสนใจมากกว่า
0: บอลโลก
1: พื้นที่
0: ค่าตัวด้วยประตูเดียร์คองโกแกโกงไหมครับผมเห็นแกใช้บ้องข้อหลามปัดบอลอะ
1: มาตรฐานชายคองโก
0: แล้วอันนี้เขาบอกแล้วสุดท้ายเนี่ยไม่เจ็บด้วยนะ
1: ชิวๆเอาสบายๆ
0: นะฮะบอกว่าปีนี้ซุปตายิงทุกคนใช่ครับ
1: ใช่ใช่ใช่แล้วเป็นพวกสไตรเกอร์เลยนะ
0: ยิงเยอะด้วย
1: พวกคือกองหน้าเลยนะ
0: แล้วดาวซันโวรองเท้าทองคำในบอลโลกเนี่ยผมว่ามันมากๆเพราะว่าเป็นตัวระดับตัวเทพอะที่ยิงเยอะๆเทพๆเพราะงั้นอะ
1: เดี๋ยวเนี่ยรอบ32ทีมอะพวกซูเปอร์สตาร์เอ็มบัปเป้ฮาลันเดมเบเล่แฮร์รี่เคนวีนี่ลงไปแล้วเหลือแต่เมสซี
0: ่ครับ
1: เหลือเมสซี่ยังไม่ได้ลงอะ
0: เ
1: มสซี่ต้อง
0: คือ

0: หน่อย
1: ยิงให้ห่างอีกนะ
0: ต้องเร่งหน่อยคือมันก็นิดนึงว่าตรงที่โรนัลโดยิงไปแค่2ลูกนะถ้าโรนัลโดขึ้นมาสัก 4-5 ลูกเหมือนคนอื่นนะโอ้โหมันจะมัน
1: เล
0: ยนะ
1: เป็นสักช่วง20ปลายๆ30ต้น
0: ๆมาแล้ว
1: ป่านนี้คงยิงได้เยอะแล้ว
0: มาแล้ว
1: แต่โดเขายิงทุกครั้งไง
0: ครับ
1: เมสซี่ยังทำไม่ได้เหมือนโดนะ
0: อะโดเมสซี่ขาดไป2010
1: ใช่
0: คือเขาเล่น6สมัย
1: คือลงเล่นเท่ากัน6ครั้ง
0: ใช่
1: แต่โรนัลโดอ่ะยิงทุกครั้งแต่ว่าอาจจะยิงไม่เยอะเหมือนเมสซี่เหมือนเป
0: โรนัลโดเขาแบบบางทีมันสมัยละลูกเยอะ
1: ม
0: ันจะมีสมัยหนึ่งที่ยิง4ลูกแล้วครั้งนี้ก็มายิง2ลูก
1: ครับ
0: ดับสันโวสนุกแน่นอนนะครับเพราะว่ามันโอ้โหแผลงฤทธิ์กันมันมากๆผมชอบที่บอลโลกจะเปิดเพลงให้แต่ละชาติตอนยิงได้ด้วยเพลงเดิมทุกประตูเลยท่านี้บอกเข้ามานะครับ
1: เป็นเหมือนพวกเขาเรียกว่าอะไรสปอร์ตเอนเตอร์เทนอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ก็เป็นพวกผมว่าอเมริกันก็อย่างนี้อยู่แล้วอ่ะ
1: เหมือนในสนามบาสเกตบอลอ่ะ
0: ใช่
1: วอลเลย์บอลก็เป็นนะเวลามี
0: โอ้ยิ่งบ้านเราอ่ะแข่งที่บ้านเราเนี่ย
1: เวลามีบล็อกได้ตีจมๆเขาก็จะมีเพลงเขามีดีเจประจำสนามเลยนะ
0: มีแสงสีเสียงดูเกมเมื่อคืนนี้เลยแล้วกันนะพี่เอก
1: ได้เลยฮะ
0: ไล่มาเพราะว่าเป็นคู่ที่ดูแล้วดราม่ามากๆคือเบลเยียมกับเซเนกัล
1: ครับผม
0: นะครับก็จบลงด้วยการที่เบลเยียมเอาชนะไปในการต่อเวลาพิเศษ3ประตูต่อ2นะครับ
1: ครับ
0: ก็เป็นเกมที่เขาเรียกว่าคัมแบ็กแบบเหลือจะเชื่อนะเบลเยียม
1: ใช่
0: การ
1: จัดทัพก็
0: เป็นไงบ้าง
1: ก็ไม่ได้แปลกอะไรอ่ะ
0: ครับ
1: ก็ไม่ได้แปลกอะไรก็ส่วนใหญ่จะเป็นตัวที่ก็ควรจะใช้นะกูตัวแบ็กอย่างคาสตันเย่เดคูเปอร์ก็ออกสตาร์ตัวจริง
0: ครับ
1: มิเคเล่กับทั้งเจ้าเตอัสก็ลงเป็นคู่เซนเตอร
0: ์
1: ส่วนตรงกลางอ่ะเขาใช้ตัวขับรูชไอวานาเก้น
0: อ่ะวานาเก้นแล้วเขาไม่เลือกใช้โอนาน่าเพราะปกติเขาได้ใช้คู่วิลล่าไง
1: ผมว่าแปลกนะว่าเฮ้ยทำไมกลางไม่ใช้โอนาน่าเพราะว่าโอนามันแบบพวกสายขยันนะ
0: ก็น่าจะเข้าขากับทีละมัน
1: อ
0: ยู่วิลล่า
1: อยู่วิลล่าด้วยกัน
0: เออแต่ไม่เลือกใช้
1: แต่เกมรุกก็ชุดนี้แหละ
0: ครับ
1: เดบรอยทอซาโดกูส่วนข้างหน้าผมก็คิดว่าเป็นเดเคเทเลเลอร
0: ์ก็ตามนั้น
1: เพราะว่าโดกู
0: สภาพร่างกายไม่ฟิต
1: เป็นตัวจริงตั้งแต่นาทีแรกคงไม่ไหว
0: ไม่ไหวเพราะว่าดูสภาพร่างกายกับซีซั่นที่แล้วเขาแทบไม่ได้ลงเลย
1: แล้วก็ลูดี้กาเซียเขาก็เลือกเก็บโดกูใช้งานในช่วงที่มันถูกต้องด้วยนะ
0: ทุกๆเกมเป็นประมาณนี้ให้เล่น
1: เอาตั้งแต่เกมแรกที่เจออียิปต์อ่ะ
0: ลงมา
1: โดนอียิปต์นำแล้วลงมาก็มายิงประตูดีเสมอ
0: ครับวันนั้นก็ลงมาแล้วทำให้เกมรับเนี่ยปั่นป่วนเหมือนกันนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนเซเนกัลเป็นไง
1: ตามคาดนะ
0: ครับ
1: สำหรับผมอ่ะ
0: ตัวดีมากเน
1: า
0: ะ
1: ตัวดี
0: อิสมาอิลาซานะครับคือเมื่อวานเนี่ยเลือกใช้อิสมาอิลาซา
1: อาจจะแปลกหน่อยตรงที่แบ็กซ้ายเขาใช้ไอ้เจ้าจาคอบแบ็กซ้ายจากกาตาซาลายแต่เราอาจจะคุ้นไอ้เจ้ามาลิกดิยุปเนาะ
0: ใช่
1: เขาก็อาจจะมีดีอยู่นั่นแหละ
0: แล้วก็ไม่เลือกใช้นิโคลัสแจ็คสัน
1: อ
0: ิสมาอิลาซาเป็นหน้าเป้าแทนเลย
1: มีทั้งปั๊บมีทั้งไอ้ปั๊บซาปั๊บเกปั๊บซิดปั๊บเยอะไปหมดอ่ะ
0: ปั๊บเต็มทีมชาติอ่ะปั๊บซิดเซนเตอร์นะครับเออแล้วก็ปั๊บเกนะครับเก2เกเนี่ยเป็นมิดฟิลด
1: ์มีอีดิซ่าเกกับปั๊บเก
0: ครับก็เมื่อวานนี้ก็จัดตัวไว้นะครับดูตามคาดนะด้วยกันทั้งคู่นะครับ
1: ครับผม
0: รูปเกมเนี่ยนะครับเป็นเซเนกัลนำก่อนนาทีที่25จากอาบิบเดียร่าอันนี้เป็นประตูที่ทำให้เบลเยียมเดือดร้อนเลยนะครับจังหวะซ้ำเข้าไปแล้วก็เริ่มครึ่งหลังเนี่ยอิสมาอิลาซานะครับครึ่งหลังว่า6นาทีอิสมาอิลาซาก็กดลูก2เลย
1: โอ้โหใครที่ดูลูกเนี่ยโคตรสมบูรณ์แบบเลยบอลแนวลึกจากเซนเตอร์ไอ้เจ้าเยเต้อะ
0: ครับ
1: โยนแนวลึกมาของหนูแล้วอิสมาอิลาซาจังหวะพักอกอะ
0: ครับ
1: มันไม่ได้หันหลังให้ประตูนะ
0: สมบูรณ์แบบ
1: ถ้าเราเปิดมาแล้วพักอกมันต้องหันหลังให้ประตูเพื่อให้ตัวเองอยู่กับบอล
0: บอลกำลังพุ่งมา
1: แต่เนี่ยมันวิ่งหาประตูเว้ย
0: ใช่บอลกำลังพุ่งมา
1: โอ้คือ
0: สมบูรณ์แบบสองอย่างเลย
1: บอลแรกเนี่ยโคตรดีอะ
0: แล้วยิงโคตรมัน
1: คือถ้าจับไม่ดีมันแฉลบมันปิ้นออกนะคุณด
0: ู
1: อันนี้กะจังหวะบอลตำแหน่งตัวเองวิ่งมาเนี่ยมันครับมากอ่ะแล้วก็ที่สำคัญพอพักอกปุ๊บตัวเองมันได้เปรียบไงก็เรียบร้อยเลย
0: ครับ
1: กดเต็มข้อ20
0: โอ้พอ20ตรงนั้นเนี่ยบอกเลยว่าเบลเยียมเองก็อยู่ไม่ไหวอ่ะ
1: 20นาที51อ่ะคุณดูรูปเกมของเซเนกัลดีกว่าเบลเยียมตั้งแต่ต้นเกมนะ
0: ใช่
1: คองบอลก็ดีกว่าเบลเยียมมาแบบผมก็ยังงงว่ารูดี้กาเซียมจดอะไรนักหนาวะมีแต่ก้มจดก้มจดเออ
0: ทั้งเกมเลยเหรอ
1: คือถ้าเป็นแอคชั่นคุณซื้อคนอื่นนะคุณหนูเขาจะต้องออกมายืนข้างสนามโวยวายหรืออะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เก็บรายละเอียด
1: แต่ว่ารูดี้กาเซียเขาจะแบบเออเขาจะชอบจดอ่ะ
0: จดเยอะมาก
1: จดเยอะและพอนำ 2-0 ปุ๊บมันก็มาเรื่อยๆ 2-0 ของเซเนกัลอ่ะยังคองบอลได้ดีกว่ายังหาจังหวะพอจับประตูที่3เรื่อยๆนะ
0: คือแล้วช็อตหลังจากตามหลัง 0-2 เนี่ยอีกประมาณ5นาทีเนี่ยกาเซียเนี่ยถอดเอาเดอบรอยออกโดกูออกพร้อมกันมันก็ทำให้แฟนบอลรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันเดอบรอย
1: มันยอมนะ
0: มันโดกูคือแบบเฮ้ยนี่คือ2ตัวทีเด็ดมากที่สุดของเบลเยีย
1: ม
0: แต่เขาเลือกที่จะถอดออกคู่เลยอะ
1: โดกูก็เล่นไม่ออกคือเดอบอยด้วยวิธีการเล่นของเบลเยียมเปลี่ยนด้วยคุณหนู
0: ครับ
1: ปกติเมื่อก่อนเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะมาจบที่เดอบอยออกซ้ายออกขวาขึ้นหน้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นศูนย์กลางอะแต่เมื่อวานเบลเยียมมันไม่ใช่อย่างนั้นบางทีเน้นริมเส้น
0: ปีกใช่เขาเน้นปีก
1: โดกูอะไรอย่างเงี้ยแล้วชอบจังเลยบอลมันแปลกตรงที่ปกติบอลเบลเยียมอ่ะเขาจะเล่นกับพื้นเคาะตามช่องอันนี้บอลแนวลึกคอร์สเยอะมาก
0: เปิดโด่งเปิดอะไรอย่าง
1: น
0: ี้นะ
1: โดกูถึงเล่นไม่ออกไง
0: เออโดกูต้องเลี้ยงจี้อย่างเดียวก็เลยต้องเปลี่ยนออกพร้อมกับเดอบรอยแล้วก็เอานิโคลัสลัสกินกับนะครับโดดี้ลูเคบาคิโอลงมา
1: ครับผม
0: เฮ้ยแต่ลงมาแล้วใช้ได้นะลงมาแล้วดีเลยนะครับ
1: คือเป็นตัวสำรองที่ชื่อมันสู้ตัวจริงไม่ได้
0: จริง
1: แต่มันก็เอาเรื่องของความสด
0: ครับ
1: มาเล่นเพราะนำ 2-0 นะลูก 3-0 จะมีนะลูกของไซโดมาเน่ยิงอ่ะลูกนั้นน่ะ
0: ครับ
1: ผมว่ามาเน่มันหลอนตะกูโตมาหลายรอบแล้วนะจับตั้งแต่อยู่ลิเวอร์พูลนัดชิงแชมเปี้ยนลีกกับมาดริดอ่ะ
0: หันไปเจอหน้าเดิมแล้วดีกว่า
1: อูแล้วลูกนั้นถ้าเข้าอ่ะ 3-0 จบเลย
0: โอ้โหฝังเลยนะ
1: 3-0 ผมก็คิดว่าจบนะคุณหนูเพราะรูปเกมมันดีกว่าจริง
0: รูปเกมอ่ะผมคิดว่าแบบเฮ้ยพอช่วงท้ายเกมไอ้ทีมไหนที่นํา 2-0 เนี่ยจะรู้สึกว่ามาเค้าเรียกอะไรมาเล่นรัดกุมไม่แปลกเพราะคุณนําอยู่ 2-0 แล้ว
1: แต่ปัญหาคือการเปลี่ยนตัวของกุนซือเนี่ยแหละปาร์เกโดนถอดออก
0: ครับ
1: NDI โดนถอดออกส่วนอีกคนนึงที่แบบดีมากๆคืออบิบดิยาล่านะผมว่าตัวเนี้ย
0: เล่นดี
1: มันเป็นตัวที่ไล่บี้ไล่บูกับแผงมิดฟิลด์ของ
0: เ
1: บลเยียมอ่ะแล้วถามว่าถ้าถอดปั๊บเกออกมันควรเก็บอบิบไว้สักตัวไห
0: ม
1: หรือถ้าคุณจะเอาอบิบดิยาล่าออกอ่ะปั๊บเกคุณก็ต้องเอาอยู่เพราะว่ามันเป็นตัวพึ่งงาน
0: เ
1: พราะว่าคู่เนี้ยเขาจะยืนคู่กลางหนู
0: ครับ
1: เขาจะยืนคู่กลาง
0: เดียร่าปาเกนะ
1: ใช่ไอ้ตัวที่ยืนต่ำสุดเนี่ยมันจะเป็นอีดิซ่ากาหน้าเก
0: ตัวเกม
1: จะมายืนเหมือนโฮบอลเหมือนอยู่หน้าคู่เซนเตอร
0: ์ครับ
1: แต่สองคู่กลางที่มันเป็นพวกพึ่งงานอ่ะมันเป็นอาบิบเดียร่ากับไอ้เจ้าปาเกแล้วเขาเลือกถอดออกทั้งคู่ไง
0: มันก็เลยดูเบาไปหน่อยตรงกลางใช่ไหม
1: ใช่แล้วหลังจากนั้นมาเขาก็เหมือนกับจะผ่อนเกมไปเน้นรับเยอะ
0: ช่วงท้าย
1: เป็นช่วงท้าย
0: แต่ก็เข้าใจอ่ะนำ 2-0 น่ะม
1: ัน
0: ก็ควรที่จะรักษาสกอร์ได้แล้ว
1: ใช่แล้วไอ้เราก็ไม่คิดว่าแบบโหยิ่งเล่นยิ่งเล่นแล้วเบลเยียมมันเหมือนไอเดียมันก็หมดนะ
0: ครับ
1: แต่คนหนึ่งที่ลงมาแล้วเห็นผลเลยคือลูกากูนะ
0: ใหญ่มีเป้าไง
1: เขาพอเวลาได้บอลน่ะคุณหมูมันพักบอลแล้วก็มันดันมันบังบอลมันอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: แล้วใครประกบก็ปวดหัวหมดอ่ะ
1: แล้วไอ้คนแรกที่ออกสตาร์ทตัวจริงไอ้เจ้าเดเคทาเลเลอร์เนี่ยไม่โอเค
0: ไอ้นั่นเอาจริงๆมันอ่อนแอ
1: ใช่
0: ดูเบาโดนเบียดอะไรประทะ
1: แล้วบอลไม่ได้ถึงเกมแรกอ่ะจังหวะแรกพอครึ่งแรกบอลไม่ถึงเขา
0: ผมไม่เคยผมยังไม่เห็นเขาเล่นดีสักนัดเลยเดเคทาเลเลอร์ลงปุ๊บโดนเปลี่ยนลงปุ๊บโดนเปลี่ยนตลอดแต่มันต้องใช้ไงเพราะว่าหน้าเป้ามันไม่มีตัวเลือกอื่นแล้ว
1: นำ 2-0 ผ่านมา60ผ่านมา70ผ่านมา80โอ้สบายแล้วถอดมาเน่ออกเกมลุกเนี่ย ถอด NDI ออกเนี่ยโอ้โหแต่เราก็คิดว่าเขาต้องปิดเกมนะคุณหนูมัน80กว่าแล้วอ่ะ
0: มันก็เป็นปกติที่หลายๆทีมทำกัน
1: ใช่
0: ก็เปลี่ยนเอาตัวสดลงมาหน่อย
1: ใช
0: ่เออ
1: ถ้าอาร์เซนอลชนะก็มันก็อาจจะตามแทคติก
0: ครับ
1: ของเก
0: ม
1: แต่ที่ไหนได้ครับนาที86ลูกากู
0: เจอลูกากูเข้าชาร์จไปยัง
1: แต่ลูกนี้ถ้าไม่ใช่ลูกากูก็อาจจะไม่ได้นะ
0: มันต้องใหญ่พอด้วยมันต้องใหญ่มันต้องเร็วพอ
1: ครับ
0: นะครับพอไล่มาปุ๊บเนี่ย ผมว่าตอนนั้นนี่เซเนกัลเองก็สมาธิอะไรต่างๆก็ดูแบบร้อนรนนะแล้วเบลเยียมก็มาดันมาตีเสมอได้อีกนะครับจากอยู่

0: เทเลมันนาทีที่89
1: นี่เพิ่งภาคเองด้วยนะทุก 2-2 ตีเสมอไงวะ
0: นาที89อ่ะนะ
1: เออ
0: เดี๋ยวผมเปิดกันผมก็ดูไฮไลท์ความผมก็
1: ลืมเลยอะ
0: มันยิงยังไงวะ
1: ลูกโมงลูกโมง
0: ลูกโมงไหม
1: ลูกโมงลูกโมง
0: เอ
1: าจำได้ละ
0: ดูไฮไลท์เยอะจัด
1: เลยคอสซาคอสไปแล้วแล้วเป็นลูกเทเลมันโมงแล้วมีประตูออกมาชกบอลพลาด
0: ออ
1: กมาจั่วลมแล้วก็มีไปชนกันเองนั่นแหละก็นี่ก็มีเช็ค VR อยู่ช่วงนึง
0: ครับ
1: แล้วก็ผู้สินเขาก็มองว่าเชียร์มานะมงโดนบอลก่อนผู้สาประตูออกมาพลาด
0: อ๋อ
1: เป็นประตูตีเสมอ
0: แล้วช็อตนั้นเนี่ยมันเหมือนมีไปผักเขาด้วย
1: ใช
0: ่แล้วไอกองหลังนี่เซเนก้ามันก็ฟ้องเฮ้ยไปผักก่อนเนาะที่ตัวเองจะมง
1: ใช
0: ่เออผมก็นึกภาพออก
1: มันมีหลายช็อตไงเมื่อคืน
0: บอลมันเยอะเกินคือแต่ลูกนั้นก็คือหม่งดีแหละแต่ว่ามีจังหวะปะทะกับแนวรับก่อนแต่ว่าก็ไม่ได้โดนจับฟาวอะไรนะครับ
1: นี่โหแค่2ลูกภายใน3นาทีนี่ก็โ
0: หช็อค
1: สุดยอดแล้วอ่ะ
0: ช็อคช็อคตั้งอ่ะบอกเลยก็เขาเรียกว่าลมปานแตกซ่านอ่ะเซเนกัลอ่ะโดนเข้าไปตรงนั้นน่ะ
1: ครับ
0: คร
1: ับ ก็จบ90นาที
0: ครับ
1: ก็2-2
0: ก็เลยต้องไปต่อเวลาไป
1: แ
0: ล้วกับช่วงต่อเวลาก็กว่าจะมีประตูนู่นเลย120
1: เอาจริงๆผมว่าแฟนบอลทั้ง2ทีมก็เหมือนจะทำใจว่าจะได้ยิงจ
0: ุดโทษ
1: นะแต่ช่วงเอ็กซ์ไทม์อ่ะเห็นได้เลยนะคุณอู๋ว่าเบลเยียมรูปเกมดีกว่าก็เพราะว่าเขาถอดไอ้กลางดีๆนี่แหละพอถอดกลางดีๆมันไม่มีจังหวะดีเลยเกมเลยไง
0: แล้วถอดกลางดีๆถอดตัวรุกที่จะข่มขวัญคู่แข่งได้ออกไปด้วยอะไรอย่างเอลิมันเอ็นดีไออะไรเงี้ย
1: แล้วผมว่าสำรองมันดีด้วยไอ้เจ้าไอ้โมเรล่าโอ้วิ่ง
0: โอ้ตัวนี้เลี้ยงมัน
1: โอ้วิ่งโคตรมัน
0: เลยเอิงเลี้ยงโคตรมัน
1: นึกว่าพรีเดเตอร
0: ์ใช่เลี้ยงกวดวิ่งฟุ๊บ
1: มันวิ่งไม่หมดอ่ะ
0: ใช่
1: ตัวนี้เล่นดีเอาจริงๆประตูจุดโทษของเซเนกัล
0: ครับ
1: ตอนที่ภาพถ่ายแล้วสดมาเราก็คิดว่าไม่มีอะไรนะ
0: มันดูเหมือนจะเข้าบอลกันตามปกติแหละ
1: แต่คุณหูมันดูหลายมุมมากนะจนมาดูในมุมที่แบบคนนั้นชัดเจนว่าอ๋อ
0: ไม่โดนบอล
1: ไม่โดนบอลไม่โดนบอล
0: ก็เลยเป็นจุดโทษแต่จริงๆแล้วช็อตนั้นก็ยิงชนคานไปก่อนใช่ไห
1: ม
0: แต่ว่าก็ย้อนกลับมาดูจังหวะที่มันจะเป็นจุดโทษหรือเปล่านะก็เป็นไอ้ตัวสำรองอะเนาะไอ้ลามินกามาร่านะครับไปเสียบใส่ยูริเทเลมัน
1: ใช่
0: ก็เลยโดนจุดโทษนาที120เทเลมันก็เลยลุกขึ้นมาสังหารเองไม่พลาด
1: กามาร่านี่ร้องไห้นะ
0: เออจริงกามาร่าเป็นมิดฟิลด์ที่ผมชอบมากนะ
1: ต่อโหด้วยมันจริงๆทดเจ็บอ่ะแค่4นาทีนะพอมีจังหวะชุนลมุนนี่ทดไปเป็น10อ่ะ
0: ครับ
1: แล้วลูกากูเขาก็ถือบอลใช่ไหมนักเตะของเซเนกัลมันก็มีเจ็บอยู่ก็ไปมุดอยู่ตรงไอ้ตรงยิงอยู่โทษอ่ะกองอยู่ตรงนั้นไอ้แล้วโอ้โหนั่งก้มสวดมนต์เป็นหมอผีป่าวะหรือว่าเอ๊ะจะเอาสตาร์ทไปขุดไอ้ลูกยิงอยู่โทษอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะ
0: ครับ
1: แต่ก็ไม่ได้มีอะไรก็เคลียร์กันไปทางก็เทอร์มันก็ยิงคมอ่ะ
0: โอ้ยิงไปทางขวามือตัวเอง
1: ก
0: ็เป็นลูกที่แบบจบเซเนกัลคุณตกรอบแน่นอนลูกน
1: ี้ใช่ใช
0: ่โดนยิงเข้าไปตรงนั้นก็ไม่มีเวลาแก้ตัวก็เป็นเกมดราม่าที่เบลเยียมคัมแบ็ก3ประตูรวดเขี่ยเซเนกัลตกรอบนะครับ
1: ครับผม
0: แต่เบลเยียมเองแต่ละนัดแต่ละเกมก็ผมว่าฟอร์มการเล่นเขาก็ดูทุรักทุเลนะเขาไม่ได้มีความประทับใจในแต่ละนัดแต่เขาก็ผ่านของเขามาได้
1: ขนาดว่ารอบแบ่งกลุ่มอยู่กับสายไม่แข็งนะอียิปต์อิรานนิวซีแลนด์
0: คือเป็นแชมป์กลุ่มจริงอะแต่ว่ามีแค่5คะแนน
1: คุณควรจะ9แต้มเต็มนะ
0: เออ
1: เอามาเขามาได้เข้ารอบเป็นที่1ก็น่าสุดท้ายอะ
0: อ
1: ียิปต์เสมออิราน
0: ใช่
1: ตัวเองก็กดนิวซีแลนด์นะ
0: ก็ลูกได้เสียดีกว่าอิรานแค่นั้นแหละที่ได้เป็นแชมป์กลุ่มเข้ามา
1: ครับผม
0: สำหรับเบลเยียมนะครับก็ได้ไปต่อแต่ว่าแฟนๆเองก็ได้เฮกันไปนะครับ
1: ครับ
0: ก็เบลเยียมเข้ารอบไปเจอเจ้าภาพนะ
1: โอ้โห
0: เจอสหรัฐอเมริกา
1: อันน
0: ี้ก็ยากแหละ
1: อันนี้ก็มัน
0: ก็ยากก็ยากยากทั้งคู่นะครับ
1: ครับ
0: อ่
1: ะส่วนคู่สุดท้ายคุณหนูไหนๆก็มาเอาเลย
0: อ่ะเจ้าภาพสหรัฐอเมริกานะครับเมื่อวานนี้ก็เจอกับบอสเนียเล่นที่ลีวายสเตเดียมนะครับ
1: ครับ
0: ก็เป็นเกมที่สหรัฐถูกมองว่าดีกว่าแล้วก็ควรจะเข้ารอบจริงๆการเข้ารอบมาตรงนี้ของบอสเนียผมว่ามันก็เป็นอะไรที่เกินคาดนะ
1: ใช่
0: สำหรับบอสเนียที่หลุดเข้ารอบมาได้นะครับ
1: ครับ
0: แต่สหรัฐก็เป็นฝ่ายดีกว่านะครับนำก่อนนะครับจากฟลอรินบาลากันนะครับนาทีที่45ลูกนั้นก็สำคัญเพราะว่ามันจะจบครึ่งแรกแล้วนะครับนำไปก่อน1ประตูต่อ0แต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยแกเนี่ยแหละมาโดนใบแดงยิงเสร็จโดนใบแดงเองด้วย
1: ก็ไม่ต้องดีกาเลยลูกเนี้ย
0: แต่ว่ามันเข้าใจแต่ว่าทีเนี้ยมันก็ถูกนำไปเปรียบเทียบไง

0: กับเลโอเนลเมสซี่ไงว่าช็อตที่
1: เมสซี่เข้าข้างหลังเนี่ย
0: เหย
1: ีย
0: บน
1: ่
0: องเหยียบเหมือนกัน
1: แต่ว่าบาโลกันนี่ก็
0: เหยียบข้อเลย
1: ข้อ
0: เหยียบข้อข้อแทบจะหักเลย
1: แต่ว่าอันคุณหนูพูดถูกถ้าเอามาตีความเปิดปุ่มเหยียบใส่คู่แข่งไม่ว่าจะหน้าจะหลังแล้วอย่างเมสซี่ก็ตีความได้นะ
0: ครับ
1: มันไม่ได้เลียดกับพื้นนะมันยก
0: โอ้เมสซี่นี่เต็มฝ่าเท้าเลยเต็มฝ่าเท้าเลย
1: ก็ถ้าให้ก็ให้ได้
0: คือไอความรุนแรงความน่ากลัวเนี่ยไอฟอร์ลินบาลากันเนี่ยน่ากลัวแล้วก็รุนแรงกว่าเมสซี
1: ่
0: เพียงแต่ว่าไอเมสซี่เนี่ยที่ไปเหยียบไอซ่ามองดี้ของแอลจีเรียเนี่ยผมว่ามันอาจจะไม่ได้หนักเท่านี
1: ้
0: แต่มันก็หนักพอที่จะต้องโดนใบแดงด้วยเหมือนกันมันก็เลยถูกนำว่าเปรียบเท
1: ีย บ
0: ว่าเฮ้ยมาตรฐานผู้ตัดสินในบอลโลกเนี่ยสองเคสเนี้ยไม่เหมือนกันละนะครับดีนะเป็นผู้ตัดสินคนละคนกัน
1: เ
0: ป็นคนคนเดียวกันที่เรื่องใหญ่
1: เลยนี่เอาเรื่อง
0: คนละคนนะครับแต่ว่าพอโดนไล่ออกเวลามันเหลือประมาณสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยตอนที่นำอยู่ 1-0 เนี่ยพี่บอสเนี่ยมันก็ได้ลุ้นนะเพราะตัวผู้เล่นเหนือกว่าแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: โอ้แต่ว่าด้วยความเป็นสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยก็ต้องปรบมือให้ว่าแถมได้ประตูเพิ่มอีกด้วยก่อนเกมจะจบมาลิกทิวมันปั่นฟรีคิกเข้าไปสวยๆเลยนาที82นะครับ
1: เสียงเชียร์มีผลนะผม
0: มีผลบรรยากาศ
1: การได้เล่นในบ้าน
0: ครับ
1: มันก็ช่วยได้เยอะ
0: แล้วก็เอาจริงๆบอสเนียด้วยแหละผมว่าบอสเนียเองก็ไม่ได้มีความน่ากลัวอะไรขนาดน
1: ั้
0: น
1: ก็คุณจะเอาอะไรกับบอสเนียชุดนี้มันจะฝากผีฝากไข้กับใครอ่ะ
0: เชโก้
1: เดมิโลวิชมันก็มีอยู่แค่นั้น
0: มาถึงตรงนี้ได้ผมว่าก็โอเคแล้วนะครับก็ถือว่าสหรัฐอเมริกาเจอคู่แข่งที่ไม่ได้ยากแต่เมื่อวานนี้ก็นะครับเหลือ10คนในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะครับ
1: ครับผมก็ทำให้อเมริกาเองก็นั่นแหละไปเจอกับเบลเยียม
0: ใน
1: รอบ16ทีมสุดท้าย
0: ครับ
1: อเมริกายังอยู่ที่เดิมไหมเนี่ยดูสิเพราะว่าเขาจบอันดับ2กลุ่มอ่ะ
0: เล่นที่สหรัฐเหมือนเดิมนี่แหละคือถ้าเขาไปตามเส้นทางเขาก็เล่นในบ้านของตัวเองไปเรื่อย
1: ครับผม
0: นะครับแต่ว่าเปลี่ยนแค่
1: เล่นที่เซต
0: สนามใช่เปลี่ยนสนามไปเรื่อยนะครับเหมือนเม็กซิโกอ่ะเม็กซิโกก็จริงเล่นที่อัสเตกาเกือบทุกนัด
1: ก็ยาว
0: ๆยกเว้นนัดเดียวที่ไม่ได้เล่นอ่ะ
1: จบที่1ของกลุ่มคุณก็วางอยู่ตรงนั้นแหละนอกจากว่ารอบน็อกเอาท์มันก็จะมาเล่นที่มันรอบ8หรอที
0: ่
1: มาอยู่อเมริกาหมดอ่ะ
0: ใช่จะมาที่อเมริกาหมดแล้วถ้าเป็นรอบ8นะครับ
1: ครับผม
0: ต้องดูว่าชนะแล้วจะชนะหรือเปล่าอยู่เอาอีกให้มันชนะก่อนนะครับ
1: อ่ะสรุปนะครับ
0: ครับ
1: มาจนถึงตอนนี้เนี่ยทีมที่เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยก็มีปารากวัยเจอกับฝรั่งเศสนะครับผู้ชนะคู่นี้จะไปเจอผู้ชนะระหว่างแคนาดากับเม็กซิโก
0: แคนาดาโมร็อกโกครับ
1: แคนาดากับโมร็อกโกถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็ฝรั่งเศสอะเนาะ
0: ฝรั่งเศสเจอโมร็อกโกแล้วกันรอบ8ทีม
1: โอ้นี่มันอันนี้มันครั้งที่แล้วก็ไปทดเจอกันรอบรองนะ
0: ครับ
1: ฝรั่งเศสชนะโมร็อกโกส่วนมีอเมริกาเจอกับทางด้านเบลเยียม
0: ครับ
1: ผู้ชนะคู่นี้รอเจอโอ้โหเดี๋ยวนะมันต้องไปดู
0: เกมคืนวันนี้ก่อน
1: โปรตุเกสโครเอเชียแล้วก็สเปนออสเตรียก่อน
0: แต่ถ้าไม่พลิกล็อกก็ควรเป็นโปรตุเกสกับสเปนที่ต้องเจอกันในรอบต่อไปนะ
1: ใช่บราซิลเจอโนเวครับ
0: ค
1: ู่บราซิลโนเวเนี่ยใครชนะไปเจอกับอังกฤษเม็กซิโก
0: โอ้โหเดือดเลย
1: ถ้าเอาในเรื่องของถ้าฟีฟ่าร้องขอได้อะ
0: บราซิลอังกฤษ
1: มันต้องบราซิลอังกฤษอ่ะก็เดี๋ยวลุ้นกันต่อได้มากี่ทีมแล้วเนี่ย2 4 6 8 10
0: ครับ
1: เหลือ6
0: ก็เหลือ6คู่
1: ค
0: ืนวันนี้3คืนวันพรุ่งนี้อีก3นะคร
1: ับ ครับผม
0: นะครับก็โปรแกรมคืนวันนี้นะครับจะลงเล่นนะครับประเดิมกัน3คู่เหมือนเดิมนะนะครับคืนวันนี้ก็จะมีคู่ของสเปนเจอกับออสเตรียอันนี้ช่วงเวลาตี2
1: ครับ
0: 6โมงเช้านะครับโปรตุเกสเจอโครเอเชียและสุดท้าย10โมงเช้
1: า
0: สวิตเซอร์แลนด์เจอแอลจีเรีย
1: เมื่อวานวันก่อนเมื่อวานคู่แรกเที่ยงคืน
0: ครับ
1: เมื่อคืนคู่แรก5ทุ่ม
0: 5ทุ่ม
1: วันนี้คู่แรกตี
0: 2 แล้ววันนี้นี่มีคู่10โมงเช้าด้วย
1: ครับ
0: นะครับแต่ดีนะผมว่ามันมีเวลาให้งีบได
1: ้ผมว่าคอบอลน่าจะปรับตัวผมว่าชินกับการที่ดูฟุตบอลแล้ว
0: ครับ
1: ฟุตบอลโลกครั้งเนี้ยแรกๆก็อาจจะแบบไม่ค่อยชินเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่นะครับเดี๋ยวมาดู ข้อความใน Facebook กันบ้างพี
1: ่ครับผม
0: นะทักทายในโซเชียลกันนิดนึงนะครับเดี๋ยว YouTube เดี๋ยวเราเข้าไปทักทายกันต่อนะครับ
1: ครับผม
0: YouTube นะครับสวัสดีหลายๆท่านด้วยนะครับที่เข้ามาแล้ว สวัสดีคุณสภายเป้ครับสวัสดีครับพี่เอกคุณอู๋ครับราชเทวีฝนตกหนักมากเลยครับกลับบ้านไม่ได
1: ้น่าจะทั่วกรุงเทพละมั้ง
0: แถวนี้ก็น่าจะตกหนักนะครับคุณสกายแมนครับสวัสดีครับพี่เอกนพดลพี่อู๋เล็กด้วยนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: สองท่านนี้ก็เป็นขาประจำเลยนะครับจะมีใบแดงที่สามใช้มือป้องที่ปากไหมครับวันนั้นก็อินคาปิเอเองก็ไม่จริงๆก็เสียค่าโง่นะพูดตรง
1: ๆคือทั้งทางที่ก่อนนั้นเนี่ยอามิลอนก็โดนมาแล้ว
0: อามิลอนเนี่ย
1: ผมยังคิดอยู่เลยว่าตั้งใจให้โดนหัว
0: คืออามิลอนนะ
1: แล้วอ่ะ
0: มันจังหวะมันเดินแล้วมันด่ามันเอามือปิดใช่ไห
1: ม
0: แต่อินคาปิเอเนี่ยเอามือปิดแล้วไปพูดใส่หูเขาด้วย ไอ้นั่นก็อะไร
1: เขาก็อยู่ตรงนั้นน่ะเขาอยู่ตรงนั้นน่ะเหมือนกับตั้งใจจะโดน
0: จะตกรอบแล้วไง
1: ผมคิดแย่ถึงขนาดนั้นเลยนะ
0: ระบายอารมณ์เลยกันไหนๆก็จะตกรอบอยู่แล
1: ้
0: ว
1: แต่ถ้าด่าไม่ต้องไปป้องหรอกด่าไปเลย
0: เ
1: ออถ้าคุณคิดว่าตั้งใจจะให้โดนแดงอ่ะ
0: ครับป้าเจตแกภาคบอกภาคเบลเยียมแกโพสต์ว่าแน่จริงต่อเวลาสรุปต่อจริงๆนะครับสวัสดีครับคุณอู๋คุณเอกครับสอบถามหน่อยครับเสื้อนักบอลที่ใส่ในบอลโลกที่สกรีนทีมที่แข่งและวันที่แข่งใส่ครั้งเดียวแล้วเอาไปไหนครับแจกให้แฟนหรือเก็บกลับบ้าน
1: เพื่อเผยเขาทำในแต่ละเกมหลายตัวด้วยนะคือ
0: นักเตะอาจจะเก็บเอง
1: นักเตะมันจะมีโควต้าอยู่ผมไม่แน่ใจว่าเมื่อจะเหมือนพรีเมียร์หรือเปล่าบางทีเขาก็อาจจะทำสองตัวสามตัว
0: เพราะว่าแต่ละแมตช์มันต้องทำเผื่ออยู่แล้ว
1: เผื่อ
0: เสื้อขาดเสื้อเป็นอะไร
1: เผื่อมีแลกกันเผื่อมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางคนก็เก็บนะบางคนก็อาจจะไม่แลกกับใครสุดยิ่งคือในแต่ละเกมถ้าเป็นระดับนานาชาตินะเขาจะใช้เขาปักเลยนะ
0: ผมว่าแล้วแต่ละกัน
1: ปักเลยเจอรายการอะไรเจอกับทีมไหนวันที่ด้วย
0: คือถ้าใครจะจ่ายให้แฟนก็แล้วแต่
1: ใช่
0: ก็เรื่องของคุณ
1: หรือจะแลกจะแลกกันก็ได
0: ้เออจริงครับผู้รักษาประตูคองโกครับเอาขาที่3รับยังสู้ไม่ได้ครับคองโกแพ้เฮลิเคนครับไม่ได้แพ้อังกฤษนะฮะ
1: ถูกต้อง
0: สวัสดียามเย็นเหมือนเดิมครับพี่เอกคุณอู๋ครับคืนนี้พอจะมีคู่ไหนที่ถึงจุดโทษมั่งครับพี่เอก
1: โอ้โห
0: ถึงจุ
1: ดโทษเหรอ
0: ผมว่าสวิตแอลจีเรียเนี่ยมีโอกาสยืดเยื้อ
1: เห็นด้วย
0: ที่สุดละ
1: อ้าวแล้วไม่คิดว่าคู่สเปนเหรอสเปนออสเตรีย
0: ผมว่าไม่
1: ปุรเกสโครเอเชียล่ะ
0: อันนี้มีสิทธิ
1: ์
0: ถ้าเรียงนะผมว่าสวิตแอลจีเรียมีโอกาสสูงแล้วก็รองลงมาสำหรับผมคือโปรตุเกสถึงจะไปสเปน
1: สเปนออสเตรียจบ90นาทีคู่นี
0: ้คิดว่า
1: ผมว่าไม่ถึงจุดโทษหรอก
0: ครับคุณเอกกรรมการคู่ปารากวัยเยอรมันชื่ออะไรครับขออีกทีครับ
1: จาเรลชาเยต
0: ใช่
1: ผู้ตัดสินจากโมร็อกโก
0: เขาตัดสินมานัดที่3แล้วมั้งตัวเนี้ย
1: ให้ผมว่าเขาเข้มดี
0: ใช่
1: ดูขึงขังพูดจาแบบชัดเจนอะไรเงี้ยออกเนอร์นิดนึง
0: โมร็อกโกป่ะ
1: ใช่ใช
0: ่โมร็อกโกวันนั้นผมก็เจ
1: อ
0: จาเรลจาเยสเนี่ยนะคร
1: ับผมว่ามาตรฐานเขาตัดสินดีนะ
0: ครับเขาดู
1: น่าจะเชยมาตัดสินพรีเมียร์หน่อย
0: ทรงเขาเหมือนเป็นผู้ตัดสินอเมริกาใต้อ่ะแต่ว่าเป็นแอฟริกันที่แบบโ
1: อ
0: ้ผงผางอ่ะดูเสียงดังดีนะครับอเมริกาก็ชอบเพลงยุค90มั้ยครับเห็นตอนพักมีทั้งบอนโจวีนะครับการ์เดนโรสเซสนะครับจากคุณเจี๊ยบขอนแก่นนะครับ
1: เปิดบ่อย
0: อ
1: การเห็นรถเซตในนี้น่าจะมีแทบทุกวันน่ะ
0: มันดีด้วยไง
1: เ
0: ล้าใจดีนะครับ
1: บางทีผมคุ้นๆว่าเหมือนเคยได้ยิน ACDC ได้ไ
0: ห
1: ม
0: หร
1: อบางสนามอ่ะ
0: โอ้เพลงมันสารพัดอ่ะนะเยอะมากนะครับ
1: าม
0: าทักทายใน YouTube กันต่อนะครับสวัสดีคุณปลั๊กนะครับคุณโทมิยะบอกว่าเกิดอะไรขึ้นที่เซเทิลครับ 2-0 ผมคิดว่าจบแล้วครับเลยไปนอนอ๋อเกมกับเบลเยียมเนาะ
1: เซเนกัลติดประมาทด้วย
0: ครับ
1: ก็ต้องชมเบลเยียมด้วยที่ไม่ถอดใจอ่ะมันผมว่ามันทั้งคู่นี่แหละ
0: ครับน่าจะโดนฟาวลูกตีเสมออ๋อทีละมันมงที่ไปผลักเขาน่าจะโดนฟาวนะครับ
1: มันมีสัมผัสตัวก่อนนะ
0: ครับใช่บอกจานอู๋ร้อยยับเลยครับแบ็กท็อตแนมอ๋อแล้วเมื่อวานพี่อู
1: ๋เดสเปน
0: อ่ะเขาบูลลี่เชสเปนอ่ะ
1: นี่พี่อู๋เข้ากับผมคู่สองเดี๋ยววันนี้มาต่อนะ
0: อ
1: เดี๋ยววันนี้มาต่อนะ
0: โอเคนะครับสเปอร์เสริมไวและโหดปาดแมนยูหมดเลยโอ้คือผมเรียกว่าเป็นไก่ขั้งได้
1: ไ
0: หมไก่ขั้งอะบ้าไปแล้วสเปอร์ตอนเนี้ย
1: ผมว่ามีอีกไม่หยุดอยู่แค่นี้หรอก
0: เขากำลังจะไล่ล่าซัมเมอร์วิลตัวนะนี่เขาได้เปิดตัวมาตุสแฟนเดสไปแล้วนะ
1: แล้วซัมเมอร์วิล
0: กำลังนั่งเครื่องบินมานะ
1: ยิ่งถ้าคุณไปเอาซัมเมอร์วิลนี่ผมว่าเวสแฮมปล่อยเลยอ่ะ
0: จะซื้อซัมเมอร์วิลให้ได้เลยตอนนี้
1: แม็กซ์ไซสนใจจะยุบอีกไหมล่ะ
0: ก็เอาไปเลยทั้งทีมเลย
1: มันมีสกายตัวแต่ผมว่าโค้ชเขาเก่งในแชบี้เก่ง
0: ผมว่าเขาโน้มน้าวแล้วก็นักเตะสนใจเขาเยอะดีอ่ะตอนนี้สเปอร์คลั่งมากเลยอ่ะ

0: ใครซื้อคือตอนนี้นักเตะคนไหนที่มีข่าวสนใจพร้อมกับสเปอร์
1: อืม
0: สเปอร์เขาไม่สนนะเขาไม่ต่อรองนะ
1: เขา
0: ตั้งเท่าไหร่ฟาดเลยไม่ต้องมีผ่อนไม่ต้องมีอะไรด้วยไม่ขอต่อด้วย
1: เพราะว่าตัวเลขอย่างมาเตอุสฟานันเดสที่แมนยูเราค่าตัว
0: ประมาณ8เท่าไหร่85
1: แต่มันแตกต่างตรงที่สเปอร์ให้ทั้งก้อนแมนยูจะเอาโบนัสไปให้
0: คือแมนยูก็ให้85นั่นแหละ
1: แต่ว่ามันบวกโบนัส
0: มันจะแบบ
1: เงินก้อนไม่ถึง
0: อะไรเงี้ยแต่สเปอร์ฟาดเลยอ่ะ
1: ค่าเหนื่อยก็ให้ไม่ถึงแมนยูอ่ะไม่ถึงสักอย่าง
0: นี่แสดงว่าสเปอร์ไม่มีปัญหาเรื่องการเงินนะ
1: โอ้โหขนาดนี้แล้วพี่ซื้อโตนาลี100ล้าน
0: เพดานไอ้เพดานปิ่มจะติดดงติดแดงแสดงว่าไม่มี
1: พี่โตนาลี100ล้านมาเตอุส85 2คน185แล้ว
0: นั่นน่ะว่าถ้าเดี๋ยวนะยูเวนตุสถ้าโดนบูโน่ไปสักตัวนะ
1: โอ้โหเนี่ยอาร์เซนอลกำลังจีบอยู่นะ
0: แต่ทีเนี้ยนิวคาสเซิลเขาก็จะสบายไปอีก10ชาติอ
1: ่
0: ะ
1: ต่างเงินเขาเยอะ
0: ไม่คืออย่างนี้ก็รู้เพราะว่ามันก็ลดค่าใช้จ่ายค่าเหนื่อยไปด้วย
1: ครับ
0: แล้วก็ได้เงินจากการขายคุณดูปีนี้ไปอ่ะปีที่แล้วคุณได้อีซักมา
1: ครับ
0: เอ้ยคุณเสียอีซักไปปีนี้กอร์ดอนตัวนารีเนี่ยผมว่านิวคาสเซิลอ่ะจะไม่มีปัญหาเรื่องโดนกดเรื่องเพดานค่าใช้จ่าย 85% ของแต่ละซีซั่นอะไรอ่ะ
1: อีซัก
0: แต่ปัญหาคือนิวคาสเซิลจากเนี้ยคุณจะทำยังไงเพื่อให้ไปต่อยอดกับการที่เล่นแชมเปี้ยนลีก
1: ระดับทีมน่ะนักเตะเกรดในทีมคุณต้องหามาแทนให้ได
0: ้
1: จะได้ไหมไม่รู
0: ้นั่นเอง
1: เพราะว่าที่เสียไปเป็นของเกรดดีหมดเลยนะครับ
0: ครับต้องเอานิวคาสเซิลเปลี่ยนโค้ช
1: ครับ
0: คุณต้องเปลี่ยนเอ็ดดี้ฮาวไปเป็นคนอื่นที่แบบมีทรงดีแบบเนี้ย
1: ม
0: ีทรงเหมือนเดแชบี้เหมือนอะไรเงี้ยผมเอ็ดดี้ฮาวมันดูตันๆไปแล้วอะ
1: เดอร์ซาบี้เขาเหมือนนักเตะเขาสนุกกับแผนงานของเดอร์ซาบี้อ่ะเวลาเล่นแล้วด้วยมันดี
0: ก็ถ้ายังใช้ทูดออยู่ปีที่แล้วก็ตก
1: โอ้เรียบร้อยอยู่ไม่ไหวแล้วครับนะฮะบอกสเปนชาโลบาติดได้ไงครับก็ถูก
0: โค้ชเรียกเรียกอ่ะ
1: ยิ่งไอชาโลบานี่มารอบหลังด้วยเดี๋ยวพักกันก่อนแล้วกันพี่เอก
0: ได้เลย
1: นะครับเดี๋ยวช่วงสุดท้ายเนี่ยมาพูดเกี่ยวกับนะครับโปรแกรมการแข่งขันในค่ำคืนวันนี้แล้วก็พรีวิวกันเล็กๆน้อยๆด้วยนะครับส่วนยังไงข้อความต่างๆเดี๋ยวพยายามเก็บนะครับแล้วก็อ่านกันให้เยอะที่สุดเพราะว่าวันนี้เนี่ยทุกๆช่องทางข้อความเข้ามาเยอะมากๆนะครับตอนนี้18:44 นแล้วนะครับพักกันนะครับอีกสักเบรกหนึ่งนะครับ

0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า New Honda UC 3 The Urban First Mover ก้าวแรกสู่มิติใหม่ของการขับขี่ให้ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองยุคใหม่บอลโลกสตอรี่
2: อาร์เจนตินาพบซาอุดิอาระเบียทำสถิติการล้ำหน้ามากที่สุดใน1เกมสถิติแปลกๆที่เกิดขึ้นในฟุตบอลโลก2022เกมระหว่างอาร์เจนตินาพบซาอุดิอาระเบียไม่ได้มีดีแค่ผลสกอร์แต่มีการจารึกสถิติการใช้เทคโนโลยีเช็คล้ำหน้ากึ่งอัตโนมัติหรือ Semi Automated Offside Technology ที่ทำงานหนักที่สุดสถิติระบุว่าในครึ่งแรกเพียงครึ่งเดียวอาร์เจนตินาถูกจับล้ำหน้าไปถึง7ครั้งและจบเกมด้วยสถิติรวม10ครั้งซึ่งในจำนวนนั้นมีถึง3ครั้งที่เป็นการส่งบอลเข้าตาข่ายไปแล้วแต่ถูกคลิปคืนสถิตินี้สะท้อนให้เห็นถึงความแม่นยำของแท็กติกของเอเวเรนากุนซือซาอุที่สั่งให้นักเตะดันลายกองหลังสูงขนานกับเส้นสนามอย่างมีวินัยจนกลายเป็นสถิติที่ทำลายจังหวะเกมของยอดทีมอย่างอาร์เจนตินาได้อย่างราบคาบ
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99

0: สนับสนุนโดย
1: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
2: เข้ามาเบรกสุดท้ายของนายที่นายกูรูกันนะครับมาดูโปรแกรม

0: ฟุตบอลโลกคืนวันนี้ในรอบ32ทีมสุดท้ายอีก3คู่นะครับคืนนี้เนี่ยโอ้โหทีมระดับแม่เหล็กแต่ลงเตะกัน2ทีมเลยนะครับในช่วงเวลาเที่ยงคืนตี2ครับคืนนี้จะเริ่มตี2นะสเปนเจอกับออสเตรีย6โมงเช้าโปรตุเกสโครเอเชียและ10โมงเช้าพรุ่งนี้เนี่ยสวิตเซอร์แลนด์เจอแอลจีเรียนะครับ
1: ครับผม
0: ไปคู่สเปนกับออสเตรียกันก่อนเลยครับพี่เอก
1: ครับ
0: คู่นี้ก็เป็นฝั่งยุโรปเจอกันเองนะนะครับสเปนชนะ2เสมอ1
1: ครับ
0: 1ในนั้นคือการเสมอเคปเวิร์ดนะ
1: ก็จุดเริ่มต้นที่ทำให้โบซินญาได้มีชื่อเสียง
0: แล้วเขาก็ไปถล่มซาอุ 4-0 ชนะอุรุกวัย 1-0 สเปนยังไม่เสียประตูนะครับ
1: ครับ
0: ขณะที่ออสเตรียเนี่ยเข้ารอบมาด้วยการมีผลการแข่งขันทุกรูปแบบชนะจอร์แดนแล้วก็ไปแพ้อาร์เจนตินาแล้วก็ส่งท้ายด้วยการเสมอกับแอลจีเรีย3ประตูต่อ3นะครับคู่นี้เนี่ยเจอกันล่าสุดปี2009นะครับวันนั้นเนี่ยอุ่นเครื่อง สเปนชนะไป5ประตูต่อ1
1: ครับ
0: โอ้โหแต่มันก็17ปีแล้วอ่ะ
1: ใช่
0: ไม่ได้เจอกันนานก็ถือว่าหลบกันเก่งกันนะทั้งที่อยู่กันในยุโรปนะ
1: คือทั้งในยูโรรอบคัดเลือกทั้งในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกแต่ว่า
0: ไม่โดนกันเลยเหรอ
1: คือถ้าแมตช์อย่างเป็นทางการเจอกัน25ปีที่แล้วอ่ะ
0: เออ
1: บอลโลกรอบคัดเลือกปี2002อ่ะ
0: นั่นแหละที่เกาหลีญี่ปุ่นนะ
1: นั่นแหละเจอกันในช่วงปลายปี2001อ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อนั่นเป็นน่าจะเป็นรอบคัดเลือก
1: เป็นรอบคัดเลือก
0: รอบคัดเลือกเออโอ้โหไกลมาก
1: นี่ต่อให้เป็นเกมอุ่นเครื่อง2009อ่ะนี่มัน17ปีแล้วนะ
0: 17ปีแล้วมันเปรียบเทียบอะไรไม่ได้เลย
1: คุณแล้วหลบกันเก่งนะ
0: เออผม
1: บอก
0: ไงมันมีทั้ง2ทัวร์นาเมนต์ให้เล่นรอบคัดเลือกแต่ว่าหลบกันได้เฉยเลยนะครับ
1: ดูภาพเนชั่นลีกอ่ะหลังๆมาก็ยังไม่เคยเจอกันด้วย
0: ก็แปลกเหมือนกันนะครับอ่ะสเปนนะครับอาจจะต้องเช็คฟิตนิโก้วิลเลียมต่อเพราะว่าร่างกายเขาก็ยังไม่ได้ 100% นะครับรวมถึงดาวเตะคนใหม่ของลิเวอร์พูลด้วยนะครับวิกตอร์มุนยอสแต่ตัวนี้ไม่ได้ลงอยู่แล
1: ้
0: วครับแต่ว่ากรณีของเยเรมี่ปิโน่เนี่ยเห็นข่าวว่ามีการบาดเจ็บ
1: ครับผม
0: ตัวรุกนะครับส่วนออสเตรียไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพราะฉะนั้นสเปนเนี่ยตัวรุกหลักๆก็คงเป็นลามินยาเมานะครับมิเกลโอยาซาบาลแล้วถ้านิโก้วิลเลียมออกสตาร์ไม่ได้ก็คงจะเป็นอเล็กซ์บาเอน่าเหมือนเดิม
1: ครับผม
0: ส่วนมิดฟิลด์ก็คงเป็นโรดี้เปดรี่แล้วก็ดานี่โอโม่นะครับ
1: ไม่ลองใช้ปีกตัวใหม่ลิเวอร์พูลหรอ
0: ดานี่มุน
1: ไอวิกเตอร์
0: อะวิกตอร์มุนยอสนะครับแต่ว่านั่งประสบการณ์ยังน้อยอยู
1: ่ครับ
0: ส่วนออสเตรียไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับการจัดทีมคงใช้มาโกอานาโตวิชในการยืนเป็นหน้าเป้าแล้วก็ตัวรุกมีตัวที่เด็ดอย่างดอทมุนกับบาเยิร์นก็คือมาเซลซาบิเซอร์กับคอลัดไลเมอร
1: ์
0: นะครับมิดฟิลด์อย่างเจ้าโรมาโน่ชมิดนิโคลัสไซวาลแล้วก็ซาวเวอร์ชลาเกอร์ก็แก๊งนักเตะบุนเดสอ่ะนักออสเตรีย
1: โอ้คือผมว่ามาด้วยระบบนะ
0: ระบบดีมาก
1: ก็จะรับเนี่ย
0: รับแล้วนี
1: ่
0: วันที่เจออาร์เจนตินาเนี่ยโอ้โหถ้าเมสซี่ไม่ยิงทดเจ็บก็ชนะออสเตรียไม่ได้นะ
1: ก็ใครไม่ได้ดูมาดูแค่สกอร์เนี่ยคงคิดว่าอาร์เจนชนะสบายอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่วันนั้นนี่ทดเจ็บถึงเป็นผลงานในขันที่ดูสบายนะคร
1: ับ ที่แพ้1-0กับ2-0ออสเตรียเขาก็วัดแล้วเนาะจังหวะนั้นน่ะมันจังหวะสวนกลับ
0: แล้วก็สเปนทัวร์นาเมนต์นี้เอาจริงๆก็ยังไม่เล่นไม่ได้อยู่ในจุดที่เราประเมินเขาเอาไว้
1: อ
0: ่ะคือเขาดีแหละแต่ว่ามันต้องดีกว่านี้ปะถ้าเป็นสเปนนะครับ
1: ผมก็ยังชอบสเปนอยู่นะวันนี
0: ้เอาแบบเข้ารอบแบบคงน่าจะเป็นสเปนแต่เข้ารอบลักษณะไหนพี
1: ่สัก2031ไ
0: หมเฮ้ยขนาดนั้นเลย
1: เอาหน้าเอาหน้าอยู่
0: ครับ
1: คือถ้าเกมลุกยังมีโอยาสบาวอย่างทางด้านเจ้าหนูลามินยาเมาอ่ะ
0: ครับ
1: ผมว่าน่าจะโอเค
0: นะครับส่วนผมคิดว่าถ้าออสเตรียไม่ได้เปิดเกมรุกมากกับสเปนคือเล่นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็เน้นทีมเวิร์กที่แบบให้ลาฟรังนิกเขาวางแผนมารับมือเนี่ยผมว่าจะสู้กับสเปนได้เยอะเพียงแต่ว่าถ้าจุดภายใต้สถานการณ์ถ้าเสียประตูให้กับสเปนไปแล้วแล้วออสเตรียหวังที่จะเอาประตูคืนด้วยการเปิดเกมรุกใส่บ้างเนี่ยผมว่าถ้าสถานการณ์เป็นอย่างนั้นเนี่ยโดนต่อแน
1: ่ก็อาจจะเหมือนเกมเจออาร์เจนอาจจะมาขาดช่วงที่แบบถ้าโดนก่อนนะก็จะมาขาดช่วงท้ายๆอะไรอย่างเงี้ย
0: แต่ว่าด้วยทีมเวิร์กด้วยการเล่นของออสเตรียประมาทไม่ได้นะครับน่ากลัวนะ
1: เออแต่ทีมอย่างสเปนไอ้ประเภทยิงเยอะๆไปเบียดพวกฮาลันเคนประธานเป้เดมเบเล่ไม่มีนะ
0: ไม่มีเขามาแบบเป็นทีมเวิร์ก
1: เออเขามา
0: เป็นกองหน้าตัวหลักอยู่แล้วผมเลยคิดว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเชื่อลึกๆว่าสเปนน่าจะชนะออสเตรียเอาแบบแค่เบียดแล้วกัน
1: ต้องชนะ2อ่ะ
0: ใช่ผมว่าชนะแค่เบียดแล้วกันเห็นต่างกับพี่เอกเล็กน้อย
1: พี่โจเอี้บอกว่าสเปนยาว นี่แกมานั่งรอจัดนินทาละ
0: ครับ
1: สเปนยาวๆคืนนี
0: ้ยาวๆไป
1: ยาวๆไป
0: ยาวๆนี่คือต่อเวลา
1: ถล่ม 3-0 ถล่ม 3-0
0: อลาล
1: า
0: ลาก็เป็นไปได้นะครับผมว่าขึ้นอยู่กับประตูแรกเลยนะแล้วก็อารมณ์ของออสเตรียด้วยว่าคุณจะกล้าแลกกับสเปนแค่ไหนนะครับคู่ต่อมาครับ6โมงเช้านะครับโรนัลโดนะครับโครเอเชียนะครับโปรตุเกสเจอโครเอเชียนะครับคือโปรตุเกสเนี่ยเส้นทางเสมอที่อาคองโกชนะอุซเบย์แล้วก็เสมอโคลอมเบียชนะแค่นัดเดียวนะขณะที่โครเอเชียเริ่มด้วยการแพ้อังกฤษแต่ว่ากลับมาชนะ2นัดหลังกับปานามากับกาน่า
1: ครับ
0: โดยเฉพาะนัดสุดท้ายที่ชนะกาน่าเนี่ยโอ้โหมันขึ้นมาจากหลุมเลย
1: เซอร์ไพรส์เลยอ่ะ
0: เซอร์ไพรส์เลยไม่งั้นโอกาสตกรอบสูงมากๆนะครับก็ความพร้อมของโปรตุเกสนะครับการจัดทัพวันนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะนะครับพวกคริสเตียโน่โรนัลโดบรูโน่เฟร์นันเดสแบรนโดซิลวาเปโดเนโตชาวเฟลิกวิตินยาแล้วก็ชาวเนเวสน่าจะลงสนามกันได้ครบถ้วนนะพี่
1: ครับผม
0: นะครับขณะที่โครเอเชียก็นำโดยลูก้าโมดิชมาเตโอโควาซิชอีวานเปริซิชนะครับมาเตโอปาซาลิชแล้วก็อันเต้บูดิเมียหลังกลับมาใช้บูดิเมียเนี่ยแนวรุกด้านบนดูโอเค
1: ครับผม
0: เยอะกว่าดูดีกว่าเยอะเลยนะครับอ่ะวันนี้6โมงเช้าเป็นยังไงบ้างพี่เอกคู่นี
1: ้ผมยังชอบโปรตุเกสอยู
0: ่ครับ
1: โปรตุเกสยังหาแมตช์ที
0: ่ประทับใจ
1: ประทับใจไม่ได้
0: ไม่ได้ไม่ค่อยดี
1: วันนั้นชนะเยอะก็แบบผมว่าคนละคลาสอ
0: ่
1: ะ
0: มันคนไม่ดีมันเขาเรียก
1: เกมสองนะ
0: ใช่
1: เกมสองที่เขาเออกดอุซเบย์ไปห้า
0: ชนะอุซเบย
1: ์วันนั้นก็ต้องบอกว่าไอ้คานาวาโรเองก็คุณกล้าเกินตัวไง
0: ไปบวกด้วย
1: คุณไปบวกอ่ะคุณไปบวกใส่โปรตุเกสก็จบดิ
0: ครับ
1: ผมว่าผ่านได้นะ
0: ชนะได้
1: ชนะได้ชนะได
0: ้แต่คงเป็นชนะแบบไหนล่ะ
1: ขอเฉือนไว้ก่อน
0: เฉือนเลย
1: 1-0-2-1ชนะไว้ก่อน
0: นะครับผมก็คิดเหมือนกันผมว่าโปรตุเกสพอที่จะหาทางเฉือนได้แต่ว่าถ้ามันจบแบบเสมอต้องไปต่อเวลาผมก็มองว่าก็เกิดขึ้นได้นะ
1: ใช่ใช่
0: ไม่น้อยเพราะว่าบอลแบบเขาเรียกอะไรบอลแบบยื
1: ้
0: อบอลเคี้ยวๆอย่างโครเอเชียเนี่ยครั้นจะเล่นเกมรับเหนียวๆเนี่ยแล้วก็เล่นเกมเอาแบบขอไม่แพ้เนี่ยผมว่าโครเอเชียก็เล่นแบบนั้นเก่ง
1: ครับผม
0: มีโอกาสต่อเวลาคู่นี
1: ้นี่ถ้าบอกว่าพี่โดเจอกับเพื่อนเก่าอย่างลูก้าโมดิชนะ
0: ใช่ครับก็เห็นทางวิตินยาเองก็บอกว่าวันนี้เขาก็ได้ประทับฝีเท้ากับไอดอลของเขาเขายกให้ลูก้าโมดิชเป็นไอดอลในตำแหน่งเดียวกันเหมือนกัน
1: เหมือนก๊อปกันมาก
0: น
1: ะคล้ายมีความคล้ายกันอยู่
0: จริงนะครับก็อยู่กับโมดิชนั่นแหละว่าในวัยของเขาเนี่ยถ้าคืนนี้ล่างทองเนี่ยโปรตุเกสก็เหนื่อยแต่ถ้าเขาแบบเล่นตามวัยแล้วก็แบบโรยลาลงไปนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะคร
1: ับ ผมยังเชื่อว่าต่อให้อายุเยอะโอ้โหนี่นักเตะมันลงดอนะ
0: มันก็เหลือเลยความอันตรายอยู่แล้ว
1: เขาก็มีความอันตรายอยู่
0: อย่างน้อยฟรีคิกลูกยิงไกลการวางบอลน่ะน่ากลัวตรงนั้น
1: บอลออกจากเท้าที่มันได้เสียผมว่ามันก็ยังมีประโยชน์อยู่อ่ะ
0: ครับแล้วยิ่งโปรตุเกสถ้าบุกเพลินๆแบ็คเติมสูงๆเนี่ยหลังบ้านก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับ
1: ใช
0: ่ไปปิดท้ายด้วยคู่10โมงนะครับสวิตเซอร์แลนด์เจอกับแอลจีเรียสวิตชนะ2เสมอ1แล้วก็เข้ารอบมาได้นะคร
1: ั
0: บขณะที่แอลจีเรียโอ้โหเส้นทางก็สมบุกสมบันน่ะทั้งแพ้ทั้งชนะทั้งเสม
1: อ
0: ยิ่งนะสุดท้ายเนี่ยไปเสมอกับออสเตรียแบบดราม่าแล้วก็เข้ารอบมานะครับด้วยการเป็นอันดับที่3ของกลุ่มแบบฉิวเฉียดมาก
1: ไม่มีการละครใช่ไหม
0: ก็แอบคิดได้เหมือนกันนะแต่วันนั้นก็สู้สนุก
1: แต่ก็คือพอมันเสมอ3-3ไงใช่ไหม
0: ครับ
1: มันก็เลยแบบดราม่าก็น้อยหน่อย
0: ก็สวิตวันนี้เนี่ยปัญหาใหญ่ๆไม่มีนะครับ
1: ครับ
0: ก็ใช้บิลเอมโบโลเอดูโดวากาสนะครับแดนเอนดอยการิชชาก้าเรโม่ฟอยเลอร์แล้วก็เจ้าโยฮันมอนซัมบี้ตัวนี้เล่นดีด้วยขณะที่แอลจีเรียครับนำโดยอามินกุเอรี่ริยาดมาเรสเจ้าฟาเรสชัยบี้แล้วก็อิบราฮิมมาซาอันนี้ดาวรุ่งจากไบเออร์เลเวอร์คูเซนกำลังเล่นดีเลยนะ
1: ครับ
0: เรารวมถึงอย่างนะครับเจ้าเบนเซไบนี่นาทิวนาบิลเบนทาเลบรายันอันนูรีตัวดีนะ
1: ใช่ตัวดีหมดเลยแล้วเป็นตัวที่เราแบบคุ้นแทบทั้งนั้นเลย
0: สู้กับสวิตผมว่าถึงพลิกถึงขิงแน่นอนคู่เนี้ย
1: ผมคิดเหมือนคุณอู่นะคู่เนี้ยมีโอกาสที่จะจบเสมอแล้วก็ถ้าถามว่าคู่ไหนมีโอกาสที่จะดวลกันอยู่โทษผมว่าคู่นี้
0: คู่นี้แหละ
1: ผมว่าแอลจีเรียยันอยู่นะ90นาทีผมว่าแอลจีเรียไม่แพ้
0: ผมว่าสู้ได้จะมีช่วงเวลาที่แอลจีเรียกดดันสวิตเซอร์แลนด์ได้ด้วยซ้ำในเวลาผมว่าแอลจีเรียไม่แพ้ แต่ถ้าไปต่อเวลาไปยิงจุดโทษก็อีกเรื่องนึง
1: อืมใช่ใช่ใช่
0: มีโอกาสที่แอลจีเรียจะสู้ได้สนุกนะครับ
1: ไอ้พวกไอ้เจ้าเอาอาร์เนี่ยเขาเล่นดีนะ
0: อืม
1: ตอนนี้ไปอยู่ที่
0: ซาอุ
1: เอาอีทีฮัตเน
0: า
1: ะ
0: ใช่อยู่ซาอุแล้ว
1: เล่นดีอยู่

0: แล้วไปแบบอายุมันไม่ได้เยอะมากอ่ะ
1: ครับ
0: อย่างมาเลสเงี้ยอ่ะก็อาจจะได้เรื่องของความเก่าซ้ายเขาก็ยังน่ากลัวอยู่อ่ะ
1: ครับเขาบอกว่านะที่แอลจีเรียลงเล่นเนี่ยแฟนบอลเวียดนามก็จะคอยดูด้วย
0: ทำไม
1: เพราะว่าเจ้าหนูอิบราฮิมมาซ่านี่ลูกครึ่งเวียดนามนะพี่อิบราฮิมมาซ่าเนี่ยเออแอลจีเรียเวียดนามเขาบอกเวลาแอลจีเรียลงเล่นเนี่ยสื่อเวียดนามนี่คือแบบโอ้ตื่นเต้นเพราะพ่อเป็นแอลจีเรียแม่เป็นเวียดนามแล้วไปเกิดที่เยอรมันแต่ว่าเลือกเล่นให้กับทีมชาติแอลจีเรียนะครับตอนนี้กำลังเป็นดาวรุ่งที่ดูแล้วเลวอกูเซ่นน่าจะขายทำเงินได้อีกหนึ่งคน
0: อ่
1: ะเพราะว่าเล่นดีเล่นเก่งมากๆนะครับ
0: เลือกทีมชาติผิดไหมเนี่ย
1: ไม่รู้ว่าเขาไม่เยอรมันไม่เลือกเขาเขาก็เล่นแอลจีเรีย
0: ทำไมไม่มาเอาแชมป์อาเซียนคัพหรือเอเชียนคัพก็แต่เขาอยู่กับเยอรมันกับแฮร์ไทบอลินตั้งแต่เด็กแล้วเน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็โดนเลเวอร์เพิ่งซื้อไปหนามเขาบอกสื่อโอ้โหไปดูในสื่อเวียดนามเนี่ยโอ้โหพอไปเปิดค้นข่าวดูลงข่าวมันเต็มไปหมดเลยนะครับวันนี้ก็น่าจะได้แรงเชียร์จากเวียดนามไม่น้อยสำหรับแอลจีเรียนะครับ
0: ครับผม
1: อ่ะหมดละคือวันนี้น่าจะยืดเยื้อคู่สุดท้ายนะพี่เอก
0: ใช่ใช่
1: สมิธแอลจีเรีย
0: ครับครับ
1: มาเก็บข้อความช่วงท้ายกันดีกว่าใน SMS นะครับบอกจู๊ดก็ต้องชมนะครับว่าเล่นดีเมื่อคืนจ
0: ู๊
1: ด
0: ไม่มาตรฐานจู๊ดก็ประมาณนี้อยู่แล้ว
1: ครับ
0: ดีอยู่ดีต่อเนื่องอยู่แล้วจู๊ดอ่ะ
1: ครับสวัสดีครับพี่เอกพี่อู๋ครับเชียร์นอร์เวย์ครับไม่แปลกใจ
0: กว้างกับบาซินก็น่าจะสนุกอ่ะ
1: ใช่ทำไมบาซ่าไม่เอาแรดฟอร์ดนะครับ
0: ถ้าเหนื่อยสูงครับ
1: ใช่บอกซิมทำนายว่าเม็กซิโกจะชิงกับโปรตุเกสนะครับ20ปีหลังชาคิร่ามาบอลโลก4ครั้งสรุปคือมาบ่อยกว่าอิตาลีใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหเจ็บนะอันนี
0: ้อิตาลีไม่ได้ไป3ครั้งแล้ว
1: ครับนักเตะอังกฤษก่อนหน้าหรือก่อนที่บาร์ซ่ามีใครบ้างนะครับข้อความมันสลับกันอยู่เนาะถ้าเคนเจ็บอังกฤษจะใช้ใครโอ้เลวัตกินเนี่ย
0: อืมเลวัตกินห่างกันเยอะ
1: นะครับแมนยูถ้าพลาดโตนาลียังมีตัวอื่นเช่นชัวเมนี่นะครับแล้วก็อเล็กซ์สกอตคิดว่าจะได้มาจากน้องบอล นะครับก็ต้องซื้อแล้วล่ะครับ
0: ใช่เพราะคือถ้าไอเบอร์ต้นๆถ้าเราไม่ได้มันก็ต้องช้อยต่อไปอ่ะ
1: ครับทูเคิลน่าจะคิดผิดที่เอาปีกไปให้ฝั่งหมดแรงแต่ทีมแอฟริกันไม่หมดนะฮะ
0: มันก็ได้เรื่องในความแข็งแกร่งพวก
1: นะ
0: วิงสู้พัดอยู่แล้วอ่ะ
1: นี่บอกว่าคองโก2ชาติถือเป็นชาติพันธุ์เดียวกันครับเท่ากันครับไม่ได้ต่างกันครับผมเด็กผีเห็นฟอร์มอิสมาอิลซาแล้วอยากได้เลยครับเล่นดีมากๆเด็กผีสุพรรณ
0: ช่วงหลังนี่แบกแอลจีเรียแบกสโมสรพาเลทด้วย
1: นี่ตัวยิงลิเวอร์พูลนะอิสมาอิลซาเนี่ย
0: มันชอบยิงลิเวอร์พูลตั้งแต่อยู่วัตฟอร์ดแล้วอ่ะ
1: ยิงทุกสโมสรน่ะอังกฤษเจอเม็กซิโกครั้งสุดท้ายคือเบ็คแฮมโมฮอคใช่ไหมครับโหต้องย้อนกลับไปไม่แน่ใจนะครับสวัสดีครับผมอยากให้ผู้เล่นลองปิดหูดูครับคือไม่ฟังใครจะโดนใบแดงไหมครับไม่ต้องปิดปากนะ
0: ปิดคุณปิดหูแต่ถ้าเวลาเราด่ามัน
1: ใ
0: ช่ไหมเขาก็อ่านปากอยู่ดีอ่ะ
1: พักผ่อนกันพอไหมครับพี่อู๋พี่เอกครับ
0: ผมไม่พอผมไม่พอ
1: ทีมดูฟังประกาศรายชื่อไม่ทันครับหลับเลยครับแค่ประกาศรายชื่อแต่คุณล้มเล้งใครจะเป็นตัวจริงคู่ฟันได้ครับเลโอนี่หรือว่าชาร์เก้ครับพี่เอก
0: ผมว่า
1: โจโกเมส
0: ต้องโจโกเมสอ่ะ
1: สองคนนี้ประสบการณ์อย่างน้อย
0: เพราะว่าชาร์เก้เมื่อวานที่เพิ่งเปิดตัวไป
1: ครับ
0: กับลิเวอร์พูลนะครับ
1: อ่ะหมดเวลาแล้วนะครับของนายที่นายกูรูวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับข้อความสุดท้ายบอกไก่ลาติกอสไก่ข้างแห่งลอนดอนซื้อซะทีมอื่นไม่กล้าซื้อเลยนะครับยิงตอนนี้เนี่ยสเปอร์นี่คลั่งมากๆนะครับอ่ะหมดเวลาแล้วนะครับลากันไปก่อนละกันเดี๋ยวเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้เราสองคนลาไปแล้ววันนี้ขอบคุณแล้วสวัสดีครับ

0: สนับสนุนโดย
1: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
2: ถ้าจะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกตเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าทวงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกตเตอร์เกตเตอร์
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
4: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
2: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-Cot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Cot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Cot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
4: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
5: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับนี่คือนินทากีฬาโลกนะครับวันนี้วันที่2กรกฎาคม2569นะครับคุณฟังอยู่กับผมมิสเตอร์โจอี้ครับพลชาติเก่งระดมกิจและอีกท่านก็คือคุณรีมิงนะครับจิรบุญตระกูลพนิษฐกิจนะครับกำลังเดินทางเข้ามาเพราะว่าวันนี้นี่ฝนตกหนักเหลือเกินนะครับวันนี้เย็นย่ำค่ำวันพฤหัสเข้ามาแล้วใช่ไหมครับสวัสดีครับ
6: กุดไนท์นะฮะสวัสดีกลางคืนครับ
5: กุดไนท์มันจะนอนแล้วอย่าเพิ่งแจ
6: ้คือขออภัยที่ช้าเนี่ยไม่ใช่อะไรมันรถไม่ติดเลยฮะ
5: อ้าว
6: ลีหมิงมาทางเรียบด่วนนะครับเข้ามาทางคุณพี่เหม่งจ่ายนะฮะเหม่งจ่ายนี่เป็นอะไรกับผอ.เบ่งฮะ
5: เขาอยู่แถวนั้น
6: น่าเป็นญาติกันนะ
5: เขาฉายาเขาเจ๋งเหม่งจ่าย
6: อ๋อแล้วก็ลานจอดรถอ่ะ
5: ครับ
6: มันน้ำท่วม
5: ใช่ใช่ใช
6: ่หลี่หมิงก็เลยเดินเลาะๆจะหาทางยังไงไม่ลุยน้ำเพราะเราใส่รองเท้าแตะมาแล้วทีนี้มันสุดท้ายต้องลุยน้ำมา พอลุยเสร็จ
5: เลี่ยงไม่ได้
6: เดี๋ยวนี้จะต้องห่วงเรื่องสุขภาพ
5: ครับ
6: กลัวเรื่องแบบลุยแล้วก็เท้าเดี๋ยวจะมันติดชงติดเชื้ออะไรเงี้ย
5: ถูกต้องเป็นฮ่องกงฟู้ด
6: บางทีก็มาเก้าฟู้ดนะ
5: ฮะฮ่องกงพ
6: อก็เลยเข้าไปห้องน้ำ
5: ครับ
6: ล้างเท้าเอาเท้าจุ่มไปในโถส้วมก่อนทีเพื่อฆ่าเชื้อ
5: ล้างตอนนั้นทำไมแล้ว
6: ฆ่าเชื้ออ
5: ๋อเหรอ
6: แล้วก็เดินขึ้นมาเจออูเล็กนะฮะอูนี่ตัวเล็กลงไปเยอะเลยไม่รู้ตัวหดหรือเปล่าฮะ
5: หักโหมในการงาน
6: อ๋อเหรอฮะ
5: เพราะตอนนี้ในฟุตบอลโลกงานการก็เยอะแยะมากมายไปหมดเช่นเดียวกับคุณสมชายสายลมแล้วก
6: ็
5: พยองเดช
6: นี
5: ่งานชุกทีเดียวเชียว
6: ลีมิงก็ถามเรื่องไอ้กิจกรรมโหวตเวิร์ดอะไรเนี่ย
5: ครับ
6: นะเจ้าอี้นะว่ามันเอ้ยทำไมน่าสนใจขนาดนั้นแล้วเรายังไงเนี่ยรายละเอียดมันลีมิงยังไม่ได้เข้าไปเลย
5: ว่าเลยไหมล่ะ
6: ว่าไปหน่อยที่

0: ชื่นชอบนะครับในการโหวตทีมโปรดอ่านว่าเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ
1: ครับ
0: แพ็กเกจบัตรเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนนี่นะครับถูกที่สุดราคาเพียงแค่20บาทเท่านั้นเองได้รับ10โหวตนะครับก็จะได้สิทธิ์ลุ้นของรางวัลหลักล้านบาทขึ้นไปเลยนะครับอย่างเช่นรถตู้อเนกไฟฟ้าอเนกไฟฟ้ารถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค
1: ์ก็เห็นควบกำไปเลย
0: เห็นคุณลีหมิงจะมาแย่งกับผมนี่ผมไม่ยอมนะครับฟาริซอน MPV EV Super Fan นะครับ1รางวัลด้วยกันรถตู้ไฟฟ้านะเห็นรูปไหมยัง
1: ยัง
0: หน้าขับขี่เป็นอย่างมากนะครับแล้วก็รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่นUC3 นะครับอีก5รางวัล
1: กราบ
0: ตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศ24รางวัล
1: กราบ
0: Go Gift Voucher อีก5รางวัลด้วยกันรวมมูลค่าทั้งหมด 2,600,000 บาทนะครับติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับก็ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569ในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกนั่นเองนะครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านไม่ต้องรอถึงนัดชิงโหวตเดี๋ยวนี้เลยโหวตมากมีสิทธิ์มากอย่าช้าช้าช้าช้าช้า
1: โอ้โหมีเอ็กโคด้วยนะ
0: ทำเอง
1: แม่จับเต็มเหลือเกิน
0: โหวตไหมล่ะตอนเรามีทีมโปรดไหม
1: น่าลงทุนไหมน่าลงทุนไหมแล้วมันต้องลงทุนเยอะไหมเนี่ยโจยี่
0: ก็เรามีทีมโปรดของเราไหมล่ะ
1: ไม่ที่สำคัญมันต้องอะไรต้องไปอะไรเนี่ยเข้าไปซื้ออะไรด้วยใช่ไหม
0: เข้ามาก่อน20บาทก็ได้สิทธิ์โหวตละ
1: โอ้โห20บาทแล้วมันจะได้อะเนี่ยต้องลงสัก 2,000 อะไรเง
0: ี้
1: ยอ
0: ันนี้แบบเริ่มต้นไง
1: เออ
0: แรกเริ่มเดิมทีก็20บาทคุณก็ได้ลุ้นไงได้ลุ้นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับ
1: ครับผม
0: ส่วนพยองเดชเขาบอกว่าเขาอยากได้มอเตอร์ไซค์
1: เอ้ยขับเป็นเหรอพยองเดช
0: จะขับขี่ไปขับเป็นแต่ยังไม่มีใบขับขี
1: ่เห็นบอกว่าสมชายสายลมซิ่งวันนี้จะต้องมานี
0: ่ถูกต้อง
1: เมื่อวานนี้แกมานี่แกมาบลังแกให้เอาผ้านวมอะไรมาเลยดีกว่านะฮะ
0: เขามาเมื่อวานเจอผมนี่เขาบอกเลยว่าโจอี้พรุ่งนี้มาแทนพี่หน่อยแล้วพี่สมชายทำอะไรครับ
1: ทำไมไม่ให้ยองมาล่ะ
0: เขาเจอผมไงเขาไม่ได้เจอหยอง
1: ไม่ใช่ที่ไม่ให้หยองมาเพราะว่าอะไรรู้ไหม
0: อะไร
1: พรุ่งนี้เนี่ยแฟนๆรายการต้องรอฟังเลยเขาพากด้วย10โมง
0: เขาพักผ่อนตอนนี้ไงเพื่อเก็บตัวมาพรุ่งนี้
1: ไม่พักผ่อนนี่เขาไปติวกันเลย
0: เอาติวเหรอ
1: เออถ่ายไฮไลท์ในรอบแรกของแต่ละคู่แล้วก็นั่งติว
0: ไอ้ยะ
1: ติวไปติวมาสมชายบอกเอาน้ำสิงมาสัก2ขวดหน่อย
0: กำลังจะถามว่ามีอาหารและเครื่องดื่มไหม
1: แล้วก็ใส่น้ำแข็งมา2ก้อน
0: อุ้ยตายแล
1: ้
0: ว
1: ไม่รู้พรุ่งนี้จะหรือเปล่า
0: พรุ่งนี้คุณสมชายสายลมจะมาบรรยายเกมสำคัญ
1: แกนี่ตอนนี้ได้รับฉายาใหม
0: ่อะไรครับ
1: สมชายเกียรติวันเวนะ
0: เขามีแต่โอเล่เกียรติวันเว
1: ก็นั่นแหละแกลูกอมไงก็แกอมลูกอมจนกลายเป็นเกียรติวันเวไปแล้ว
0: ที่อมนี่เรียกว่าโอเล่ใช่ไหม
1: โอ้อมดึง5-6เม็ดอ่ะ
0: จัดไปอมไป
1: เออจัดไปอมไปบางทีก็กลืนนะเผลอกลืนเข้าไปอีกนะ
0: แฟนๆติดตามได้นะครับพรุ่
1: ง
0: นี
1: ้คู่เอกเลย
0: สวิตเซอร์แลนด์กับแอลจีเรีย10โมงเช้า
1: ไม่ใช่ไนจีเรียนะฮะ
0: แอลจีเรียคู่สำคัญจริง
1: ๆกล้า
0: ก็ติดตามคุณสมชายสายลมกับคุณบีแหลมสิงใช่ไหม
1: ใช่ใช
0: ่มาบรรยายพรุ่งนี้นะ
1: คือต้องเรียนว่าฟุตบอลในรอบน็อกเอาท์เนี่ยนะ
0: ครับ
1: ด้วยการที่มี VAR นะม
0: ี
1: เรื่องของออกซิเจนเบรกนะ
0: ไฮโดรเจน
1: มีเรื่องต่อเวลา
0: เออ
1: นะมียิงจุดโทษ
0: ถูกต้อง
1: นี่ถ้าเป็นครบวงจรอย่างนี้นี่นะ
0: ครับ
1: มันจะใช้เวลาเกือบประมาณ3ชั่วโมง
0: 3ชั่วโมงได
1: ้โอ้เจ้าวี่นะ
0: ถูกต้อง
1: นะฮะ
0: ก็เกมเยอรมันกับปารากวัย
1: ครับ
0: ที่เรามาดูนี่นะตอนนั้นตี3จำได้
1: ครับ
0: กว่าจะจบเพราะมียิงจุดโทษไงว่าไปก็6โมงเช้าอ่ะ6โมงเช้าก็พระบิณฑบาตพอดีก็ทำบุญและตักบาตรได้เลย
1: ครับ
0: แต่ทำอย่างนี้ไม่บ่อยไม่ได้เพราะว่ามันติดกันหลายวันแต่เยอรมันนี่ต้องดูไงเยอรมันกับปารากวัยในรอบ32ที่เยอรมันแพ้ไปเนี่ย
1: ครับ
0: ดูไหมดูไหมรอบน้องเอาไว้นี่คุณรีมิงดีดูครบไหม
1: ไม่ครบแล้วก็พูดตรงๆแต่ว่าอย่างเมื่อวานเนี่ย
0: ครับ
1: ดู
0: เมื่อวานนี้ต้องดูนะเพราะว่า5ทุ่มเอง
1: ฝรั่งเศส

0: เศสก็ดูเที่ยงคืน
1: เออเออ
0: นะ
1: ใช่ไอ้ฝรั่งเศสตีสองดิ
0: เอ้ยไม่คู่คู่ไหนวะเที่ยงคืนอะ
1: เที่ยงคืนนี่อังกฤษเนี่ยเมื่อวานเนี่ยห้าทุ่ม
0: อังกฤษดูนะครับจำไม่ค่อยได้แล้วแต่เปิดอ่ะนะมึนๆอยู่นี่เมื่อเช้านี่นะนี่มีจะเรียนให้ฟังว่าพอดูคู่อังกฤษเนี่ยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นคู่ที่สนุก
1: เก
0: มหนึ่งนะครับ
1: ใช่
0: นะดีมิงก็เลิกตีหนึ่งเสร็จขึ้นเหล่าเต็งไปนอน
1: แปลว่าชั้นสอง
0: ก่ายหน้าผากนิดหน่อย
1: เอาอะไรก่าย
0: เพราะว่าตายตั้งแต่คู่แรก
1: โอ้กันไม่ใช่มือก่ายละมึงยิงตายแต่ต้นเลยเหรอ
0: ยิง 2-1 เนี่ยสู้ให้แพ้ไปเลยดีกว่าหรือเสมอไป
1: นี่แสดงว่าพอดียาคองโก
0: 2-1 เนี่ยแล้วมีโอกาสแล้วเว้ยความหวังลิบลี
1: โอ้ยนี่มันท้ายเกมแล้ว
0: ก็ยังมีโอกาสไงแต่ว่าแม่ก่ายหน้าผากแล้ว เลือดลมเดินดีชีวิตคงมีสุขีชื่นบานนอนไม่หลับอีก
1: เอาเหรอ
0: กว่าจะข่มตาเปิดตำราเดี๋ยวนี้มีตำรานึงเวลาจะนอนไม่หลับจะนอนเวลาจะนอนนี่เขาบอกว่าอะไรไหม
1: ทำยังไง
0: ให้ผ่อนคลายตั้งแต่ใบหน้า
1: อ๋อเฮ้ย
0: หน้าบางทีเราจะเก่งเราคิดอะไรโดยไม่รู้ตัว
1: ขมวดคิ้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: หน้าผ่อนคลายครับแล้วก็ไหล่ก็ต้องให้ทิ้งเลยทิ้งไหล
1: ่
0: เอกห้อยแล้วก็
1: ทิ้งไหล่พอ
0: หายใจลึกๆต้องนึกได้หัวใจผ่อนคลายต้องนึกถึงโบยันซี่เซตตี้ต้องคำหนึ่ง
1: เอาแล้ว
0: ดำน้ำนึกถึงหลีหมิงเมืองไทย นี่
1: อันนี้มีคนแต่งมาให้หรือว่าแต่งเอง
0: แต่งเองก็ลอกๆ มาด้วยผสมผสาน
1: ผสมผัดนอกสัมผัสในดีมาก
0: โปเผาโปเผา
1: อ๋อเหรอ
0: แต่ก่อนโปเผานี่เวลาเขาจัดกอบเนี่ยเขาจะมีคำเอกลักษณ์ของแกคือหายใจลึกๆเมื่อนึกได้หลีหมิงก็เลยมาแปลงนิดหน่อยหายใจลึกๆต้องนึกได
1: ้
0: เพราะว่าตีกอล์ฟเนี่ย
1: ครับ
0: สมาธิสำคัญ
1: ถูกต้อง
0: เวลาจะเข้าแอปโพสหรืออะไรเนี่ยทุกคนต้องเงียบเลยนะห้ามแม้กระทั่งผายลม
1: นะจักรจันทร์ร้องได้ไหมรีดริงเลไรนี่ร้องได้ไหม
0: ได้ขึ้นบินผ่านอันนี้ก็ไปห้ามก็ไม่ได้แล้วฮะนะฮะนกจะขันนะฮะ
1: ชูป้ายสิให้เครื่องบินเห็น
0: โอ้โห
1: ควายเอ็ดพี
0: ซนะโนก็ต้องทั้งลูกพัดเวลาจังหวะพัดอะไรเนี่ยต้องเงียบตามมารยาทนะ
1: เงียบ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็ก็เลยเอามาแปลงเพราะว่าดำน้ำเนี่ยมันก็ต้องห้ามแพนิคตกใจใต้น้ำ
1: ถูกต้องสติสมาธิต้องสำคัญ
0: เวลาใช้เขาเรียกอุปกรณ์ในการดำน้ำคือเรกูเลเตอร์ที่เราคาบหายใจน
1: ี
0: ่มันต้องสูดวิธีการหายใจมันใช้ปากไม่ใช่ใช้จมูกเหมือนอยู่บนบก
1: เพราะมันเสียบที่ปากเรา
0: แล้วมันแล้วก็ถ้าคุณหายใจทางจมูกไม่ได้หน้ากากมันจะทาบไปถึงจมูกปิดจมูก
1: regulator
0: นี่ก็ต้องสายใจก็ต้องสูด
1: ควันออกไปหายใจเข้าแล้วก็หายใจออก
0: ปูดนะ
1: อะไร
0: ผายลมครับปูดผายลมหายใจลึกๆ จากต้องนึกได
1: ้ครับ
0: นะ
1: แปลงเป็นอะไร
0: ก็ไอ้ของบัวเผาอะไรหายใจลึกๆเมื่อนึกได้
1: เมื่อนึกได้
0: เรียนก็เปลี่ยนจากเมื่อเป็นต้อง
1: อ
0: ทีนี้จะไปขออนุญาตบัวเผา
1: เออ
0: ก็ไม่ทันซะละ
1: อ๋อนี่เขามีลิขสิทธิ์เหรอ
0: บ่าวแกเสียชีวิต
1: อ๋อ
0: ไปพูดในรายการ
1: จากไปแล้วนะแต่เราก็นำมาใช้แล้วก็ดัดแปลงเนื้อนิดหน่อย
0: ดับตอนแรกของแกเลยนะแล้วก็หลังจากนั้นแต่งเองหมดเลยหัวใจผ่อนคลายต้องนึกถึงเพราะว่าอยู่ใต้น้ำนี่กฎของมันคือห้ามแพนิคห้ามคลายเรกูเลเตอร์ใต้น้ำ
1: ครับ
0: นะฮะ
1: ก็อันนี้เป็น
0: โบยันซี่คืออะไร
1: อะไร
0: การอยู่ในน้ำเนี่ยน้ำมันมีความหนาแน่นและทุกความลึก1นิ้ว1เมตรนะฮะมันจะมีแรงกดดันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อย
1: ๆแรงดันของน้ำ
0: แรงกดดัน
1: อ
0: ย่างเราอยู่มันเนี้ยอากาศมันก็กดดันเรานะ
1: เออ
0: มีแรงกดดันจาก100เมตรลงมาเนี่ยตรงที่เราอยู่ในพื้นดินเนี่ยเขาเรียกว่า1บรรยากาศatmosphere นะในความรู้เลยทฤษฎีต้องเรียนด้วยนะ
1: จดนะทุกคนศัพท์เทคนิค
0: นะก็ประมาณเนี้ยพอลงไปมันแรงกดดันมันจะบีบร่างกายเราแล้วเรามีตะกั่วที่จะถ่วงให้จมม
1: ัน
0: จะจมเร็วมันจะจมเร็วเพราะฉะนั้นเราต้องมีการเติมอารมณ์อากาศเข้าไปใน VCD เพื่อให้เป็น neutral
1: เอ้ยอะไร
0: กลางเป็นกลางเป็นกลาง
1: ให้ค่าเป็นกลาง
0: พอคุณเป็นกลางใต้น้ำเนี่ย
1: ครับ
0: คุณแค่ขยับฟินฟุบนิดเดียว
1: ฟินคืออะไร
0: ฟินคือเท้ากบ
1: ตีนกบ
0: ยาเล็กตีนไม่เพราะ
1: ตัวเล็กตีน
0: บาทากบ
1: บางทีเราไปกิน
0: นะ
1: ซุปเปอร์ตีนไก
0: ่
1: ต้องเรียกตีนไก
0: ่
1: เรียกซุปเปอร์เท้าไก่ไม่ได
0: ้เออ
1: เดี๋ยวคนชื่อไก่เข้ามา
0: เอา
1: ต้องเรียกตีนนะถูกแล้ว
0: ได้ยินไม่ว่าเสียงใครทีนี้พอถ้าเราเป็นกลางใต้น้ำเนี่ยเราขยับฟินฟุตนิดเดียวนะ
1: ครับ
0: ตัวเราก็จะเหมือนกับเหาะเหิน
1: อ
0: ยู่ในอวกาศ
1: เหมือนล่องลอย
0: เคียงข้างสวนดอกไม้แล้วก็ฝูงป่า
1: และทุ่งลาเวนเดอร์
0: เฮ้ยโอ้โห
1: อันนี้แหละคือกิจกรรมดำน้ำเนี่ยนะคนที่เขาจะบอกเลยว่าเหมือนคุณเนี่ยล่องลอยอยู่ในสวงสวรรค
0: ์
1: เวลาเขาแบบจะแนะนำให้คนไปเรียนนะเขาเยอะ
0: ๆครับ
1: เขาจะใช้สโลแกนนี
0: ้ใช
1: ่นะนี่จะเครียดเรื่องบอลโลกมาดำน้ำได้ยังไงเอาผ่อนคลายยังไง
0: เอาใจผ่อนคลายต้องนึกถึง
1: เครียดเมื่อคืน
0: โบเจนซี่เซฟตี้ต้องคำนึง
1: เอาละ
0: และดำน้ำต้องนึกถึงหลีหมิงเมืองไทย
1: วนมาจนได
0: ้หลีหมิงจะบอกให้ฟังเลยนะ
1: ครับ
0: ธรรมชาติใต้น้ำเนี่ยมันสุดโทรมลงทุกวันทุกวันและในปี2ปีนี
1: ้
0: มันจะเจอซุปเปอร์เรลนินโญมันจะทำลายปะการังพวกปะการังเขากวางเขาควายเขาลิงนะฮะ
1: เยอะเหลือเก
0: ินย่อยยับอับปรางเลย
1: อันนี้อาจารย์ปะการัง
0: ฟอดขาว
1: อาจารย์ทอนเตือนทุกวันเลยอ
0: าจารย์เอ็กซ์เชง
1: ทอน
0: อืมใช่ไหม
1: ใช่
0: รับรองได้เพราะว่ามันเคยมี 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยปะการังฟอกขาวเสียหายทั่วโลกเนี่ยเสียหายเยอะมากทุกปีแล้วก็มันจะทำให้พวกมันเป็นที่หลบอาศัยฝูงของฝูงปลาและคำว่าปลาใหญ่กินปลาน้อย
1: ใช่ใช่
0: เป็นกฎเกณฑ์เป็นกฎเกณฑ์เป็นกฎเกณฑ์เป็นกฎเกณฑ์
1: เพลงของใคร
0: คาราบาวไงใช่ไหม
1: นึกว่าเปิดเทปวนหลายครั้ง
0: เอ๊ะมันไม่ใช่มัน
1: เป็นใช่เปล่า
0: ใช่ไหมประมาณนี้แหละ
1: แหมอันนี้เราไม่ได้ซะด้วย
0: กลับมาเรื่องบอลดีกว่า
1: ก็เลยถามอ่ะตัวลงยังไงเนี่ยพอคู่แรกตายแล้วเนี่ย
0: อ
1: ันนิดนึงวิธีผ่อนคลายก็คือแบบทิ้งตัวใช่ไหม
0: นอนไม่หลับเลย
1: เอานอนไม่หลับใช่ปะ
0: มันตื่นเต้นไงเกมมันสนุกใช่ไหม
1: แล้วก็ไม่น่าเลยใช่ไหม
0: ก็ด้วยนะแล้วก็กว่าจะหลับก็ใช้เวลานานกว่าปกติอ่ะ
1: แล้ว
0: ด้วยการที่มีภารกิจไงเมื่อเช้านี้หลี่หมิงต้องมาภาคคู่เจ็ดโมงเช้าผอ.ก็บอกว่าต้องมาถึงเนี่ยเริ่มเข้ารายการหกโมงครึ่ง
1: ต้องงั้นเซ
0: ่นั่นหมายถึงว่าตีห้าสิบนาทีหล
1: ี่
0: หม
1: ิ
0: งต้องนะขึ้นมาล้างหน้าเป็ดก่อนนะครับแล้วก็ออกมาถึงพอออกเร็วก็ถึงเร็วอีกใช่ไหมรถมันไม่ติดไง
1: มาถึงเร็วดีแล้ว
0: ก็ใช่ไงเราก็กล่าวว่าถึงเร็วอยู่ละ15นาทีก็ถึงละ
1: ครับ,
0: ครับก็เริ่มคู่แรกซึ่งก่อนที่จะพูดถึงเรื่องคู่แรกของการแพ้ก็คือคู่ที่2หรือคู่ที่3วะ
1: อย่างงง
0: คู่ที่3
1: อย่างงงนะเรามาเช้าก็คู่ที่3
0: คู่ที่3คู่ที่3
1: คร
0: ับพูดถึงอังกฤษก่อนนิดนึง
1: น
0: ะครับที่เราได้ดูตอนแรกนี่ลีมิงยังนึกในใจเลยถ้ามันครึ่งแรกเนี่ยมันไม่สนุกนี่นะจะนอนละนะคิดในใจเล่น
1: ๆครับ
0: โอ้โหจะกลายเป็นว่าเป็นเกมที่สนุกนะโจอี้ดูไหม
1: สนุกตั้งแต่เดียคองโกยิงตั้งแต่7นาทีแรกแล้วใช่ไหม
0: ไม่นี่ถามตรงๆนี
1: ่สนุกดูเมื่อคืนดู
0: เป็นผีหรือว่าอะไร
1: ต้องดู
0: ซอยมาหรือ
1: ดูตามปกติแ
0: ท้ธรรมชาติน
1: ะเราไปไม่สามารถไปดูทางนั้นได
0: ้อย่าเราต้องไม่สนับสนุนนะ
1: เราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีกับเยาวชน
0: ก็พออังกฤษเสียประตูเนี่ย
1: ครับ
0: อังกฤษก็ตื้อๆไปอยู่แต่ว่ารูปเกมของการเจาะการบุกเนี่ยก็ยังเห็นเขาเรียกว่าภาษามิติในการเข้าทำเพียงแต่ว่าไอ้ด้านซ้ายเนี่ยนะครับก็มาคัดเล่นฟอร์ดก
1: ็
0: ดูเหมือนจะเล่นไม่ออกจับบอลก็โหก็ช็อกกับจับบอลไม่ได้สองครั้งอ่ะ
1: ลูกยิงเป็นยังไง
0: ลูกยิงก็ผิดหวังนะฮะทีนี้คือพอคนมันฟอร์มไม่ดีมันก็ขาดความมั่นใจมันก็จะไม่ดีไปเลย
1: ครับ
0: แล้วสุดท้ายพออังกฤษโดยแฮร์รี่คีน
1: เคน
0: ไม่ใหญ่นี่ดิกุนซือกุนซืออ่ะ
1: กุนซือโทมัสนัททู
0: นะฮะ
1: ไม่ถูกสักอย่างนัททู
0: โทมัสโทเคิล
1: ครับ
0: ตอนนี้มึนๆเว้ย
1: ทำไม
0: มึนเรียนตรงๆนะเพราะว่าพอหลี่หมิงนอนประมาณ4ชั่วโมงใช่ไหมแล้วพอภาค เสร็จแล้วเนี่ยกลับไปเว้ยเอ๊ะว่าจะนอนไปกินข้าวก่อนเอานอนไม่หลับเว้ยทั้งที่เปิดแอร์นอนแล้วตั้งใจจะนอนสัก2ชั่วโมงว่าเที่ยงต้องมาจัดรายการไง
1: เออๆ
0: ก็จะชั่วโมงครึ่งอะไรก็ยังดีนอนไม่หลับมันอิ่มไงก็นอนไม่หลับก็ไปทำนู่นทำนี่จัดรายการเสร็จก็รู้สึกไม่ง่วงไม่ง่วงเว้ย
1: ครับ
0: แต่พอมาสัก4โมงกว่า5โมงเนี่ย
1: เริ่มแบกหมด
0: เริ่มอยากจะนอนแล้วพอเรารู้สึกเรานอนน้อยเนี่ย
1: ครับ
0: มันจะมึนๆหน่อยมันจะไม่ไบรท์นะ
1: ตั
0: วอีนะ
1: ใช่ใช่ไ
0: ม่
1: ได้เติมออกซิเจนเข้าสมองช่วงไฮเดรชันเบรกก็ไม่มีมันต้องเติมต้องพักผ่อนให้พอ
0: ต้องได้นอนทั้งหน่
1: อ
0: ยเดี๋ยววันนี้ก็ว่าจะนอนเร็วนะครับเดี๋ยวกับจะสักกึ่มๆสัก4ทุ่มแล้วก็
1: กึ่มด้วย
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะต้องตื่นตีสองไม่ดูอ่ะดูไม่ไหวตื่นมาดู6โมงเช้า
1: ดีมาก
0: ฮะ
1: ก็คืนนี้สเปนจะเจอกับออสเตรียตีสอง
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ไป6โมงเช้าเลยที่จะตื่นมาดูใช่ไหม
0: ใช่
1: พี่โด
0: น่าดูน่าดู
1: โปรตุเกสพบกับโครเอเชียนะคร
0: ับ
1: ดู2คู่พอถ้าจะดูนะเพราะเดี๋ยวคุณสมชายมาภาคกับบีแลนสิงเนี่ย10โมงเนี่ยสวิตกับแอลจีเรีย
0: ภาคกับ
1: พยอง
0: พยองเดช
1: มากับพยองเดชนะ
0: ไม่ก็พยองเดชเพราะว่าไม่มีใครภาคกับสมชายได้นอกจากพยองเดชกับไอ้นี่คนหนึ่ง
1: ใคร
0: เตยแม่กองลูกน้องคู่ใจวังเฉาบาฮัน
1: เออใช่ใช่ใช่
0: เพราะว่าสมชายเขาฉีดยาไงเขามีติ๊บให้ด้วยนะ
1: แล
0: ้วไม่งั้นยองไม่ทนทรมานหรอก
1: ทนทรมานทำรายชื่อมาเผื่อด้วยนะ
0: โอ้กับสมชายนี่ไอ้ยองทุ่มเลยกับหลี่บิงมันไม่มีเลยใจดำมากเลยหลี่บิงขอดูมันผมก็พี่ขอคืนด้วยนะตอนนึกว่ามันจะมีทับใจทำให้เรา
1: ก็เราก็ฉีดให้เขาบ้างเ
0: ซ่มันขอคืน
1: ไม่ฉีดให้เขาบ้างอ่ะ
0: ไม่เอาเราไม่ชอบทุนนิยมเราเสียนิสัยนะ
1: อุ้ยทีอย่างเงี้ยกัน
0: สมชายนี่เขาโอ้เจ้าบุญทุ่ม
1: ไม่ได้
0: นะยองนี่ก็เลย
1: เขาลูกน้องกันอยู่
0: ยอมฮะแต่รับหลังมันก็ด่าบ้างเหมือนกันแหละ
1: เด็
0: กๆกันนะ
1: ถ้าจ่ายช้านะครับอ๋อพรุ่งนี้เป็นคุณสมชายกับคุณพยองเดชนะ
0: พรุ่
1: งนี้นะครับ
0: พรุ่งนี้พูดถึงเกมรุกของอังกฤษนะฮะก็ด้านขวาเนี่ยนะครับก็คือคุณโนนี่มาดูไอเก้นะฮะแล้วก็นวดไปเรื่อยนะไอ้ส่วนในด้านซ้ายมาร์กาเร็ตฟอร์ดนี่ก็ได้แต่ส่ง
1: ดูแล้วดูแล้ว
0: เลี้ยง1ต่อ1ทำไม่ได้ไปไม่เป็น
1: มาดูไอ้เก้เล่นดีมั้ย
0: ก็พอใช้ได้
1: เขาได้โอกาสก่อน
0: ก็พอใช้ได้นะก็พอใช้ได
1: ้
0: ถือว่าตอนนี้นะครับอังกฤษมีจรวดทางเรียบด้านขวาเนี่ยให้เลือกใช่มั้ย
1: ก็มีใครบ้าง
0: พอมาดูไอ้เก้เล่นไม่ได้ก็นี่แหละซาก้าบูกาโยซาก้า
1: จรวดทางด่วน
0: ซาก้านี่ภาษายาวีนี่เค้าเรียกน้ำตาล
1: Oh.
0: ไม่เอาปอกกันนี้เอาอะไรพี่สาวซาก้าสตูกิโล
1: hey.
0: น้ำตาล1กิโล
1: 1กิโล อันนี้เพี้ยนมาจากชูก้าป่ะ
0: ใช่
1: เออนะสาเทคนิคแล้ว
0: นะ
1: ครับ
0: ได้ภาษายาวีเป็น1คำ
1: ขอบคุณมาก
0: ก็ถือว่านวดไปเรื่อยๆแต่ว่าของนายแพทย์คองโก้เนี่ย
1: ด็อกเตอร์ด็อกเตอร
0: ์แกเนี่ยก็มีเถียง
1: ใช่ใช่
0: โอ้โหแกบุกแกอะไรความเร็วของแต่ละคนเล่นได้อย่างน่าทึ่ง
1: เขาดีเขาใช้ความแข็งแกร่งไงได้ประตูนำด้วยนะโอ้โหเล่นดีเล่นดี
0: คือความแข็งแกร่งแล้วก็การโต้กลับ
1: ครับ
0: มันน่ากลัวนะมีความเร็วโอ้โหนะครับแต่ว่ากองหลังของอังกฤษก็ยังถือว่าทุกตัวนี่คิดถูกแล้วล่ะครับนะโทมัสทูเคิลที่ไม่เอาแฮร์รี่แม็กไกวมา
1: ทำไมอ่ะ
0: อืดนะแฮร์รี่แม็กไกวเอาพวกสดๆมาดีกว่านะครับแล้วก็การเปลี่ยนบุคโยซาก้ามาพร้อมกับแฮร์รี่เคนนะครับแสดงความเป็นดาวยิงระดับเวิร์ลคลาสนะครับ
1: ซึ่ง
0: ก็คิดแล้วก็ใจหายเป็นกุหลาบกีบกระจาย
1: ทำไม
0: ด้วยอายุของเขาเนี่ยนะครับในบอลโลกคราวหน้าเนี่ยคงจะต้องหาแฮร์รี่เคนเบอร์2
1: คนใหม่ใช่ไหม
0: แล้วยังไม่เห็นตัวนะ
1: อย่างอย่าง
0: เออ
1: จริงๆแล้วครั้งนี้นะแฮร์รี่เคนเป็นตัวหลักใช่ไหมล่ะนี่หวังมาคัดแรดฟอร์ดจะมาเป็นช่วยยิงประตูนะปรากฏว่าพึ่งพาไม่ค่อยได้เท่าไหร
0: ่ก็ฟอร์มถือว่าไม่ผ่านเลยล่ะ
1: พอเปลี่ยนออกเอาแอนโทนีกอร์ดอนเข้ามาเป็นไง
0: โอ้นี่ก็ถือว่าอังกฤษริมเส้นเนี่ย
1: ครับ
0: มีตัวเลือก
1: ซ้ายขวาเลยนะเนี่ย
0: คือถ้าแอนโทนีการ์เดนหมดแรงหรืออะไรก็อาจจะเอามาคัตเลฟอร์ดมานวดอีกสัก15นาที
1: จรวดทางด่วนทางเ
0: น
1: ี่ย
0: ซ้ายขวาถือว่าเป็นจุดหนึ่งแล้วก็ที่ลีหมิงอยากดูก็คือกองกลางค่าตัวสูงสุด
1: ใคร
0: แอนเอริกแอนเดอร์สันของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะ
1: มา
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี้น
0: ะแกก็โอ้โหยังไม่ได้สนใจอะไรเลยแทนที่จะสมาธิบอลโลกนะฮะมาตรวจร่างกายตามมาถึงอเมริกาเลยครับตรวจร่างกายแล้วก
1: ็ตรวจที่นั่นเลย
0: เรียบร้อยแล้ว
1: ใช
0: ่ก็ได้มีสมาธิเขาถือว่าเล่นใช้ได้เลยนะครับเป็นมดงานตัดเกมแล้วก็เชื่อมต่อกับดีแคนไรส์นะครับในดีแคนไรส์ก็ไม่ต้องพูดถึงคุณภาพการเล่นของเขาเนี่ยโดดเด่นมานะทั้งฤดูกาลเลยนะคร
1: ับ
0: และเล่นทีมชาติอังกฤษก็ทำหน้าที่ได้ดีมาก
1: ใช่
0: นะฮะ
1: ก็ชนะไปนะ2ต่อ1
0: ก็ถือว่าทีมใหญ่เนี่ยนะถ้าจะไปไกลมันจะต้องมีของอยู่ในทีมอย่างน้อยสัก1คน
1: เรียกเป็นอาวุธเด็ด
0: เป็นไม้ขู่แล้วก็ไว้แบบเป็นวินาทีทอง
1: ของหนัก
0: เขาเรียกภาษามวยเขาเรียกตีนสุดท้าย
1: นะทำไมจะไม่ใช้เท้าเขาเนี่ย
0: ภาษามวยไง
1: อ๋อเหรอ
0: ภาษามวยนะใช่ไหม
1: ก็
0: เห็นภาพกันเลยนะฮะ
1: คือตัวตัดสินเกมอ่ะ
0: ใช่
1: ตูมตาม2ลูกแล้วเข้ารอบเลย
0: อ้าว
1: ต้องแบบนั้น
0: มันต้องมีทีมอย่างนี้ต้องมีตัวอย่างนี้อยู่ในทีม
1: ใช่
0: อย่างอ้าวยกตัวอย่างอาร์เจนตินาก็ไม่ต้องพูดถึงใช่ไหม
1: ครับ
0: ฝรั่งเศสโอ้โหไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่คิริยันเอ็มบัปเป้คนเดียวแล้ว
1: มาเป็นแผง
0: นะ
1: เ
0: ออนะแล้วก็เร็วจัดจ้านเลยนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ถูกทดสอบของทีมเกรดเดียวกัน
1: นอร์เวย์
0: นอร์เวย์ก็นั่นแหละเอริฮาแรนนะครับ
1: แบบเนี้ย
0: ตึ้งตึ้งฮึ
1: เฮ้ย
0: ตึ้งตึ้งฮ
1: ึบึดจำบึดแล้ว
0: นะอ้าว
1: ใช่ป่ะ
0: ประเทศไทยถ้าไปบนโลกนะต
1: ึ้
0: งตึ้งบึดจำบึดตึ้งตึ้งบึดจำบึดจำบึดจำบึดนี่มันเลยนะ
1: ลิขสิทธิ์เราเลย
0: ต่างชาตินี่งงเลยเรา
1: เหรอลิขสิทธิ์เรา
0: เรา
1: จดไว้จดไว้จดไว
0: ้เดี๋ยวพอโซกต้องเอาไปเล่นแน่นอนเลย
1: อุ้ยขานั่นก็ชอบจำไปเล่นอยู่แล้ว
0: โก้ลีมิงเดินเข้ามานี่ลีมิงสะดุดเลยหน้าห้องเมื่อเช้า
1: ครับ
0: พอโซงเป็นยังไงว่าเอ๊ะนี่เป็นยังไงนี่เป็นของกูหรือว่าเอาไปเล่นหมดเลย
1: ไอ้นี่หมอเจ๋งฟังอยู่นะต้องขอลิขสิทธิ์ก่อนนะ
0: ก็ไม่มีแกครับพูดปุ๊บแกบอกนี่แกคิดเองเนี่ยของแกคิดคนแรกเลย
1: โอ้ยมันเป็นคำของรายการ
0: เอาความมันนับจากนี้ของทีมชาติอังกฤษแฟนบอลอังกฤษนะครับ ก็คือการเดินทางมุ่งสู่แดนจังโก้ฮีโฮฮีโฮน่าจะบินไปแล้วครับเพราะว่า
1: ไปละไปละ
0: สหรัฐอเมริกาไปที่กรุงเม็กซิโกเนี่ยนะครับเขาบอกว่าประมาณ 2,000 กิโลเมตรนะก็ประมาณ3ชั่วโมงกว่าฝ่าก็ประมาณเชียงใหม่ไปหัดใหญ
1: ่เหร
0: อประมาณนั้นนะ
1: เก็บข้าวเก็บของออกจากสหรัฐเมื่อวานนี้เขาเล่นกันที่แอตแลนตานะ
0: ใช่
1: เสร็จแล้วเนี่ยก็บินไปที่เม็กซิโกเพื่อเล่นรอบต่อไปรอบ16ทีมเนี่ยที่อัสเตกาที
0: ่
1: เม็กซิโก
0: คือรายงานข่าวพวกไอ้ทีมต่างๆนี่ไม่ต้องห่วงนะว่าเขาจะต้องโอ้โหไปเช็คอินไปคนมาฝากของฝากอะไรด้วย อะไรเนี่ยเดินทางเข้าสนามบินไม่นะของเขานี้อำนวยความสะดวกมีเครื่องบินเช่าเหมาลำ
1: เล
0: ยขึ้นกรณีพิเศษเลย
1: นะจะได้แบบไม่ต้องปะปนใช่
0: ไ
1: หม
0: ไม่ต้องไปเที่ยวเดินไปต่อคิวอะไรเอ็กซ์ลงเอ็กซ์เรย์เขาก็จะมีสนามบินพิเศษเหมือนกันดอนเมือง
1: ใช่ใช่
0: สนามบินส่วนตัวประมาณ
1: ทางพิเศษใช่ไหม
0: ก็สนามเนี่ยนะครับชื่อเอสตาดิโออัสติก้านะฮะถ
1: ้
0: าชื่อนี้ถ้าแฟนฟุตบอลโลกตัวจริงเสียงจริงนะครับก็คงจะจำได้ในฟุตบอลโลก1986ที
1: ่
0: เม็กซิโกเป็นเจ้าภาพครั้งที่2นะฮะ
1: ลืมไม่ลง
0: ครั้งนั้นก็เป็นรอบรองชนะเลิศรอบก่อนรองรอบ8นะ
1: รอบ8ทีมสุดท้าย
0: ดิเอโก้มาราโดน่าโอ้โหนัดนั้นเนี่ยคือมันจะมีเรื่องของเกาะอะไรวะที่มันลบกันที่อังกฤษถล่มแย่งเกาะฟอกแลนด
1: ์ฟอกแลนด
0: ์ฟอกแลนด
1: ์สงครามเกาะ
0: ยังจำได
1: ้ฟอกขาว
0: เอ้า
1: อะไรล่ะ
0: ท้องเลยท้องรันจวนเลยอ่ะนะ
1: เขามีปัญหากันมาก่อน
0: นี่ไปขโมยกล้วยโอ้โหพอเต่าไม่สบายทีเดียวเสบียงไม่มีเลยมีแต่กล้วย
1: ห็นกล้วยนึกถึงน้องๆที่เขาเล่นมุกกันน่ะ
0: ทำไม
1: ผมก็สงสัยว่าดีอาร์คองโกนี่เกี่ยวอะไรกับกล้วยหอม
0: อืมใช่
1: เขาไปสำรวจมาก็บอกเออพี่จุ๊ยไม่รู้เหรอ
0: เออ
1: ว่าผู้ชายชายชาวดีอาร์คองโกเนี่ย
0: ครับ
1: สัดส่วนโดยเฉลี่ยแล้วตรงนั้นเนี่ย มีขนาดเนี่ย7.2 นิ้ว
0: เออ
1: ทั้งประเทศนะดัชเฉลี่ยนะเนี่ย 7.2 นิ้วอ่ะคิดดูแล้วกันว่าอะไร
0: อะไร
1: ในของสุภาพบุรุษของคนที่ดีอาร์คองโก
0: เท้าน
1: ั่นแหละจุดนั้นแหละ
0: ครับ
1: พี่รีบินก็เพิ่งจะเดินทางกลับมาจากดีอาร์คองโกพอดี
0: เอาเหรอ
1: ใช่ป่ะประมาณนั้นเลย 7.2 นิ้วอ่ะ
0: เออเหรอๆๆ
1: มันพอๆกับเราอ่ะ
0: ใครเป็นคนวัดอ่ะ
1: เขาเป็นเขาเฉลี่ยมา
0: อ๋อเฉลี่ยนะ
1: เขาก็แจ้งมาเขาก็เลยมีบางส่วนเนี่ยเชียร์ดีอาร์คองโกเมื่อคืนเนี่ย
0: ที่สั้นก็มีเยอะไม่ครับก็ไม่เปิดเผยไง
1: มันเฉลี่ยมาไง
0: ก็เอาแต่คนที่ยาวหน่อยนะส่วนใหญ่จะเปิดตัวกัน
1: พูดไปเลยไม่ต้องถ่อมตัว
0: สนามนี้ก็ดิโก้มาราโดน่านะครับ
1: ครับ
0: ในก็โอ้โหเป็นทั้งเขาเรียกว่าพระเจ้าและซาตาน
1: เฮ้ย
0: นะฮะ
1: เทวากับซาตาน
0: เทวากับซาตานนะ
1: เพิ่งดูหนังมา
0: ก็คือแม่ลูกแต่ก่อนนี้ไม่มี VO องค์ AR กรรมการก็โอ้โหไลมงไลแมนนี่น่าจะต้องส่งกลับบ้านเลย ไม่รู้เรื่องเลยอะ เอามือไปช็อกอะนะ
1: ช็อกช็อกก็ทำสองประตูที่ช็อกโลกอะ
0: ไอประตูแรกไม่เท่าไหร
1: ่เออ
0: ไอประตูสองนี่โอ้โห
1: เป็นยังไง
0: มันเป็นยังไงอ่ะมันเลี้ยงเนี่ยตอนแรกดูดปุ๊บปุ๊บปุ๊บตั้งแต่ฝั่งหัวกะโหลกอ่ะ
1: แดงตัวเองอ่ะ
0: จุ๊บจุ๊บจุ๊บลากเข้ามาลากเข้ามาโอ้โหหลบ5-6คนนะ
1: ครับ
0: นี่ถ้ามันดิโก้มาดูน่านี่อยากจะโชว์อีกก็เลื้อยออกไปนอกสนามเลยนะ
1: หลบหลบผู้สาประตูด้วยนะ
0: ประหลาดเข้าไปนะครับสุดยอด
1: ครับ
0: นะฮะนี่ก
1: ็เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อ40ปีที่แล้ว
0: พอดีพอดีเลยนะ
1: ก็อังกฤษยังไม่เคยเล่นสนามนี้อีกเลยนะเมื่อผ่านไป40ปีเกมนี้จึงเป็นที่น่าจับตามองมากนะครับเขาจะเล่นกันในวันที่5กรกฎาคมนะ
0: โอ้โหแล้วเม็กซิโกนี่ถ้าใครได้ติดตามนะ
1: ครับ
0: เป็นทีมที่เล่นแบบวิ่งไม่ลืมหูลืมตาเคลื่อนไหวเร็วแข็งแกร่งนะครับนะมีครบในเรื่องพละกำลังเรื่องกำลังใจนะครับการเป็นเจ้าภาพแล้วก็ว่ากันว่าที่นั่นเนี่ยมันจะเป็นสูงกว่าน้ำทะเลประมาณ 20,000 เมตรนะ
1: เยอะไปมั้ง
0: 2,000 ฟุต
1: จะไปถึงไหน 20,000 เมตร
0: 2,000 ฟุต
1: โอ้ย
0: นะครับ
1: อากาศเบาบางอากาศ
0: เบาบางนิดนึงนิดหน่
1: อ
0: ยก็ประมาณก็มีผลไหม
1: มีผลเสร็จมันจะเหนื่อยเหนื่อยเร็วกว่าปกติ
0: เหรอแต่ว่าลีหมิงพูดตรงๆนะ
1: ครับ
0: ลีหมิงยังว่าดูอังกฤษเล่นแล้วเนี่ยมันจะยกระดับแล้วก็อาวุธเยอะกว่
1: า
0: ใช่ไหมมันมีจุดเบอร์ริงแฮมอีกคนหนึ่งก็อันตรายนะฮะนะอาวุธเยอะกว่านะแล้วก็เล่นกันไปเล่นกันมาเนี่ยฟุตบอลโลกในรอบลึกๆเนี่ยใครผิดพลาดแล้วก็เรื่องการแก้เกมเปลี่ยนตัว
1: สำคัญ
0: ไอ้นี้มันพูดถึงกลิ่นของกุนซือของแต่ละคนนะฮะ
1: ก็ไปเจอกันที่เม็กซิโกเม็กซิโกเขาเป็นเจ้าภาพด้วยคราวนี้แล้วก็ฟอร์มการเล่นเขานี่แข็งแกร่งมากๆนะครับ
0: กลาย
1: ังไม่เสียประตูให้ใครแล้วกัน
0: กลาย
1: หนิงคือเตรียมมาดีเหลือเกินแล้วเล่นที่อัสเตกาด้วยเนี่ยคือดูแล้วก็เป็นเกมที่สนุกน่าจะเป็นคู่เอกเลยนะเนี่ยสำหรับเกมในรอบ16ทีมที
0: ่
1: แฟนๆทั้งโลกนี่รอคอยนะพี่ลิมิงคิดดูแล้วกันนะว่าเราไม่แก่เนี่ยทนไหวไหม
0: ใช่
1: ก็40ปีที่แล้วอ่ะนักฟุตบอลอังกฤษยังไม่เกิดอ่ะใช่ไหมเหตุการณ์ Hand of God อ
0: ่
1: ะ
0: ใช
1: ่หรือประตูแห่งศตวรรษก็ตามเนี่ยยังไม่มีใครเกิดเลย
0: ไม่มีชุดนี้ไม่มีใครถึง40
1: นะอายุไม่ถึง40
0: นะฮะ
1: เนี่ยเขาจะเล่นได้กลับมาเล่นเราเพิ่งดูเกมนั้นไปเมื่อไม่นานมานี้เอง
0: ใช่
1: 40ปีนี่เอง
0: ใช่
1: ดูซิถึงเป็นที่น่าจับตามองนะแม่เล่นที่อัสเตกาและอยากให้ถึงเร็ว
0: ๆเ
1: ฮ้ยต้องดูต้องดู
0: แล้วเวลารู้เวลาดีด้วยนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมหกโมงเช้าอ่ะเจ็ดโมงเช้า
1: น่าจะช่วงเช้า
0: เออหกเจ็ดโมงเช้าโอ้ลีหมิงนี่เดี๋ยววันเสาร์ที่ต้องบินไปหาดใหญ
1: ่ไปทำไม
0: เอาแบตปูนยาแนวตาจระเข้เยาวชนปีที่11แข่งสนามแรกนะ
1: ครับ
0: ที่หาดใหญ่ก็ชิงเริ่มวันที่10 เริ่มวันศุกร์นี้นะฮะแล้วก็ชิงวันที่7
1: ครับ
0: หลี่หมิงต้องไปเป็นประธาน
1: เหรอ
0: มอบเงิน
1: เฮ้ย
0: โปรโมเตอร์

0: ซึ่งเป็นเงินของเรา
1: บ่าวฮะของจระเข้คอร์ปอเรชั่นเราไปแจกเป็นทุนการศึกษาให้เด็กนะต้องเพราะว่าเสียจุ๊บสุภพงษ์เพชรสุดเนี่ยส่งลีมิงไป
0: ครับ
1: งานนี้ก็เลยอบอบอบ
0: อืม
1: โบตันโบตัน
0: ถูกแล้วไม่แฮปเราไม่ไป
1: ก็เอาไปจะพูดเดี๋ยวกันไม่มี
0: เอาไม่มีเหรอ
1: ไม่มีก็เลยแม่ต้องไปดูที่ที่หัดใหญ่แล้วก
0: ็ได้ได้
1: โอ้โหยังนึกสังหรณ์ใจเลยว่านี่วันนี้ภาคนี้โอ้โหเรตติ้งดีคนดูฟังนี้เขาชอบนะสังหรณ์ใจว่าพอทรงนี้เขาจะให้คิวมาวันที่7แน่เลย
0: คู่นี้คนจับตามอง
1: แล้วลีมิงไม่อยู่อ่ะทำไงดีวะบินกลับมาเลยไหม
0: พอเจียงเขาบอกผมแล้วว่าจะต้องคัดผู้บรรยายเกรด A บวกบวกมารับหน้าที่คู่นี้เลยเม็กซิโกกับอังกฤษเนี่ย
1: ต้องตอนนี้เนี่ยมันเข้ารอบสุดท้ายเนี่ยก็มีป๋าแปะกับพอสุเทพเต็งหนึ่ง
0: ที่จะพิจารณาใช่ไหม
1: ส่วนเต็งสองเนี่ยอาจจะเป็นสมชายก็ได้ถ้าพรุ่งนี้เนี่ยโชว์ฟอร์มได้เข้าตา
0: เออท่านผู้ฟังก็ช่วยหน่อยนะผู้นี้ก็เปิดฟัง FM 99นะครับ
1: นะส่งกำลังใจหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดภาคไปได้สักครึ่งชั่วโมงแล้วเสียงสมชายหายไปเนี่ยแสดงว่าเขาสำลักลูกอมอยู
0: ่ผมเช็คความฟิตเขาแล้วเมื่อวาน
1: สมชายเกียรติวันเว
0: อาจารย
1: ์เป็นไง
0: เป็นไงครับพี่ปูเอ้ยฟิตละฟิตละแล้วบอลโลกนี่ดูทุกนัดไหมดูไฮไลท์ทุกนัดเลย
1: เอา
0: ฟิตแล้วฟิตแล้ว
1: มันเลยแกบอกชอบแล้วไม่มี
0: ไม่มีไม่มีแต่เตรียมไว้ตลอดนะ
1: เออเหรออ
0: ย่าอมเนี่ยต้องเตรียมไว้
1: วันนี้ตอนเที่ยงแกก็พักนะ
0: แล้ว
1: เก็บตัวติวนะแล้วก็เนี่ยแทนที่แกจะมาจัดแกก็พักอีก
0: ประคับประคองทรงให้ดี
1: แล้วทำไมแกไม่มาจัดวันนี้แล้วก็ไอ้ภาคนี้ให้คนอื่นนะ
0: เออเขาเตรียม
1: แกบอกภาคนี้ง่ายกว่า
0: ถูกต้อง
1: เพราะว่าแกไม่ต้องทำอะไรยองทำบท
0: แล้วแฟนๆเรียกร้องไงส่งไปที่พอเจ๋งเนี่ยสุดท้ายจะต้องให้ภาคพรุ่งนี
1: ้
0: ว่ากันไปให้ชัดๆไปเลย
1: แล้วคู่เอกด้วยน่าดูด้วย
0: ถ้าเรตติ้งดีนะพรุ่งนี้นะจะให้ภาคเม็กซิโกอังกฤษนี่แหละ
1: โอ้นี่มองข้ามช็อตโปรแกรมไปวันพรุ่งนี้เลยนะพรุ่งนี้นี่โอ้ตีหนึ่งออสเตรเลียกับอียิปต์นี่คู่หน้านอนที่สุดเลยต้องตื่นมาหกโมงเช้าเพราะว่า
0: ออสเตรเลียอียิปต์ไปอีกถัดไปอีกเอาคืนนี้ก่อน
1: เจอบุกับแคปเวิร์ดนี่ตีห้าใช่ไหมตอนนี้
0: พวกวันสุดท้าย
1: แต่คืนนี้คืนนี้เดี๋ยวเราจบแล้วยังเดี๋ยวยังไม่จบ
0: ยังไม่จบ
1: อังกฤษจบ
0: แล้
1: วยัง
0: หมดแล้วหมดแล้ว
1: อังกฤษจบแล้วนะ
0: คู่เอกไงต้องเยอะหน่อย
1: ส่วนคู่สองนี่ก็น่าสนใจเบลเยียมโอ้โหมาปล้นเลยอินเดน่าโจน
0: นี่ไม่ดูไม่ได้ไม่ดูนี่ถือว่าพลาดนะนี
1: ่
0: อังกฤษคองโกอาร์เดียคองโกก็มันแล้วนะครับ
1: ใช่
0: เบลเยียมกับเซเนกาลทำท่าจะไม่มันไงเพราะเซนในการได้ยิงไปก่อน 2-0 แล้วดูสบาย
1: ๆแ
0: ต่ปรากฏว่าภายในเวลาประมาณ4นาทีสุดท้ายเนี่ยลูกากูกับยูริสเจอร์มันยิงตีเสมอได้สำเร็จแล้วก็ต้องเล่นถึงช่วงต่อเวลาแล้วเบลเยียมก็มาได้ลูกจุดโทษในช่วง120บวก5
1: แล้วลูกนั้นเป็นไงฟาวจริงไหมยังไม่ได้ดูเลยนะ
0: ให้เธอแต่ดูหลายรอบเหมือนกันนะ
1: เวียนะ
0: รีเพลย์ไปรีเพลย์มาเนี่ยสุดท้ายก็ให้เป็นลูกจุดโทษแล้วเจอรมันก็ยิงเข้าไปแซงชนะ
1: มันโหดร้ายนะ
0: โหดร้ายโหดร้าย
1: เซเนกัลนี่นำไป 2-0 แล้วก็มาต่อเวลาแล้วเขาได้เข้าอ่ะก
0: ็
1: ยังเบนเยียมก็ยังทำใจได้หน่อยอย่างนี้โอ้โหดีมิงเห็นแล้วบางทีไม่อยากดูนะไอเวลาทีมที่เขาผิดหวังทีมที่เขาแพ้เนี่ยโดยเฉพาะคนที่แบบทำใจไม่ได้เนี่ย
0: ครับ
1: มันทำให้เราน้ำตาจะไหลไปด้วย
0: ม
1: ีมิงเนี่ยเป็นคนเซนซิทีฟ
0: อ่อนไหวแต่ยืนยันตรงนี้เลยที่อย่าไปเอาอย่างอาจารย์สมชายสายลมนะครับที่ดูไฮไลท์ทุกนัดกีฬานี่นะมันจะต้องดูสดสดต้องดูสดสดนะครับไม่ดูไฮไลท์ทุกนัดอะไรล่ะ
1: บีก็ยังสะดุ้งเลยฮะแล้วมันจะได้ยังไงโ
0: อ้เพราะว่าใช่ไหมคุณค่าของมันความสนุกสนานของมันเนี่ย
1: ใช่ใช
0: ่มันต้องดูสด
1: บอลโลกอ
0: ่
1: ะมันน่าดูโดยเฉพาะไอ้พวกบอลขายใหญ่อ
0: ่
1: ะ
0: ครับ
1: พวกคู่เอกของรายการอย่างเงี้ยนะแม่มันต้องพลาดไม่ได้แล้วยิ่งในรอบต่อๆไปเนี่ยถ้าบิ๊กแมตช์มาเจอกันนี่นะมันอยากดูอยากดูโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสอาร์เจนตินานะครับบราซิลเนี่ยมันดูแล้วมันสนุกอ่ะม
0: ัน
1: ดูแล้วเราได้ดูซุปเปอร์สตาร์เนี่ยมันก็ยิ่งแม่นะ
0: และที่ผ่านมานี่นะรอบน็อกเอาท์นี่เล่นกันมาเนี่ยหลายวันแล้วสนุกทุกนัด
1: อ
0: ่ะยังไม่มี นัดไหนที่มันน่าเบื่อเลย
1: ก็มี
0: แม้จะต่อเวลาก็ตามแม้จะยิงจุดโทษก็ตาม
1: คู่อเมริกากับบอสเนียเนี่ยลีมิง
0: เป็นยังไง
1: ตายเลย สนิทเลย
0: นี่เรา
1: แล้วเป็นสนุกเลยภาคไม่มีความสนุกเลย
0: คือเราดูไม่ไหวแล้ว
1: มัน
0: คือลากมา2คู่แล้ว
1: ไม่ใช่มันย่ำยีหัวใจเราเหลือเกิน
0: อ๋อเหรอ
1: มันทำให้เราไม่มีกำลังใจมาเริ่มพอโดนไป1ลูกเนี่ยเฮ้ยมันโดนใบแดงเว้ยยังมีความหวังนะ
0: ภาคเองก็ให้มันสนุกสนุกหน่อยสิ
1: บอสเนียก็10คนก็ไม่ได้เรื่องเลยนะ
0: นี่บอสเนียเขาชนะอิตาลีมานะเนี่ย
1: โอ้
0: ในรอบคัดเลือกนะ
1: ดูดีให้อิตาลีมาดีกว่าแสดงว่าอิตาลีนี่มันก็มาก็ตกรอบแล้ว
0: เฮ้ยแต่พี่ลีหมิงนะดูฟุตบอลโลกกันมาเราดูพี่ลีหมิงดูมาตั้งแต่ยุค70 80เนี่ยนะ
1: ครับ
0: ผมกำลังรู้สึกว่าตอนนี้มันถึงช่วงเปลี่ยนผ่านแล้วจากมหาอำนาจฟุตบอลโลกนะเยอรมันกับอิตาลีเนี่ยตอนนี้มันกำลังสองทีมนี้ของยุโรปเนี่ยเป็นมหาอำนาจนะแต่มันกำลังจะเปลี่ยนผ่านไปละเยอรมันนี่แย
1: ่มันเป็นยุคแบบเขาเรียกว่ารุ่งโรจน
0: ์ครับ
1: มันก็ร่วงโรย
0: นี่แชมป์4สมัยทั้งคู่นะเยอรมันกับอิตาลีนะครับเยอรมันนี่แย่ตอนนี้สองสามครั้งหลังนี่ตกรอบแรกมาก
1: ใช่ใช
0: ่อิตาลีนี่ไม่ได้มาเลยแย่หนักเลย
1: อิตาลีไม่ได้มาสองคน
0: ก็เลยดูว่ามหาอำนาจใหม่นี่นะพี่ลิมิงนะที่จะส่งต่อไปยังลูกหลานเนี่ย
1: กล
0: าเป็นฝรั่งเศสกับสเปนตอนนี้
1: คือฝรั่งเศสเนี่ยเขาก็ถือว่าตั้งแต่ได้บอลโลก1998มาเนี่ย
0: ครับ
1: เขาก็ยังดีอยู่ดีมาดรอปเอา2010
0: แย่หน่อย
1: นะหลังจากนั้นก็เอ็มปาเป้ก็โอ้โหทำได้ดีมากแล้วก
0: ็
1: ประสบความสำเร็จ2018
0: นะดูเหมือนจะมาแทนอิตาลีแล้ว
1: แล้วก็2022ก็เกือบอ่ะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมนะแล้วก็ชุดนี้โอ้โหแข็งแกร่งมากเกมรุกนี้ดูแล้วโอ้โหตะลึงพึงเพลิดอ่ะโอ้โหมันเล่นกับทีมมนุษย์ต่างดาวอ
0: ่
1: ะ
0: แดนหน้านี่มีใครเอ็มปาเป
1: ้แล้วก็
0: เดมเบเล่
1: อุสมาเดมเบเล่นี
0: ่
1: เป็นบาร์โด
0: ครับ
1: ดีมากเลย
0: แล้วก็มีโอลิเซ
1: ่โอ้โหไอ้นี่ก็ไมเคิลโอลิเซ่นี่ก็สุดยอดนะครับ
0: ใช่
1: เน
0: ี่
1: ย
0: ก็เนี่ยฝรั่งเศส1แล้วก็สเปนเนี่ยดูคืนนี้ดู
1: สเปนนี่ก็จะเป็นบอลสวยงามเตาะแตะเจาะแจ๊ะไปเรื่อยนะครับ
0: ครับ
1: นะก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งนะครับถ้าพวกนี้มาเจอกันนี่ลีมิงยังมองว่าอังกฤษนี่เป็นรอง
0: อ
1: ติดเป็นรองแต่ว่าต้องไปใช้พวกบราซิลอาร์เจนตินาไปสู้เขา
0: ครับอังกฤษที่อยู่ฝั่งนี้ต้องไปเจอเม็กซิโกแล้วค่อยไปเจอบราซิลก่อน
1: ใช่
0: แล้วถ้ายังไปได้ก็ต้องมาเจออาร์เจนตินาอีกทีก่อนที่จะมาเจอกับฝั่งซ้ายซึ่งมีฝรั่งเศสมีสเปน
1: ใช่
0: เขารออยู
1: ่ครับ
0: นะครับ
1: ก็ดูนะมันก็ยังไม่ใช่ไฮโลเปิดถ้วยแทงนะครับ เพราะว่าทุกทีมที่มาเนี่ย
0: ครับ
1: เขามาไกลขนาดนี้เนี่ยเขาไม่ได้มาแล้วเขาลงบอกโอ้โหกูแพ้แน่เลยกูสู้ไม่ได้ละกูกลับบ้านละเตรียมจองตั๋วเครื่องบินไม่มีนะ
0: ใช่
1: เขากะจะล้มคุณนะ
0: ถูกต้อง
1: นะ
0: แล้วรอบน็อกเอาท์แล้วเนี่ยมันเป็นไปได้
1: ใช่
0: ดูการยิงประตูเสียตอนนี้สูสีกันโอ้โหหลายทีมนะ
1: ครับ
0: ฮาลันอย่างนี้เอ็มบัปเป้เมสซี่แฮร์รี่เคนก็มาแล้วยิงกันระเบิดเถิดเทิงเป็นกำไรกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ได้ดูแล้วก็สนุกสนานไปด้วย
1: คือตอนนี้ทีมที่มันแต่งกำลังแต่งเนื้อแต่งตัวเนี่ย อย่างบราซิลเนี่ยอย
0: ่
1: างโปรตุเกสเนี่ยเราก็จะได้ดูว่าถ้าเขาถึงจุดคุ้มทุนสมดุลลงตัวเมื่อไหร่นี่นะมันจะเป็นเกมที่คลาสสิกมาก
0: จุดลงตัวเนี่ยให้กับทีมแต่ถ้าจุดคุ้มทุนเนี่ยต้องเราใช่ไหม
1: ใช่พอทองวันนี้ขึ้นหนึ่งละนะโอ้ทำท่าจะลงนะ
0: ขึ้นลงนั่นแหละ
1: ก็คือถ้าจะดูฟุตบอลให้สนุกเนี่ยหนึ่งเราต้องเล็งซุปเปอร์สตาร์ด้วยแล้วก
0: ็
1: ติดตามฟอร์มการเล่นของมันแล้วเราก็จะสนุกมากนะครับอย่างเมื่อวานเนี่ยลีมิงก็เล็งไปที่เอเรียตแอนเดอร์สันนะฮะแล้วก็แฮร์รี่เคนเนี่ยไม่ต้องพูดถึง
0: ครับ
1: มาเสียรังวัดนิดนึงขี้พุ่งท้องเสีย
0: ลูกนั้นเห็นว่าถ้าพี่ลีมิงเป็นกรรมการจะให้ไหม
1: คือมันตอนแรกดูว่าโดนนะแต่พอตัวดูลูกโซโลชั่นมันก็เหมือนกับกระทิ้งตัว
0: ทิ้งตัวแรงไปหน่อย
1: เออดิ้นไปหน่อยดูไม่สมรางวัลตุ๊กตาทอง
0: แล้วก็ขาตรงไปนิดนึง
1: ใช่
0: ดูเหมือนจะลากขาอะไรประมาณนั้น
1: แล้วที่สำคัญเนี่ยมันเสียเครดิต แม่คุณโอ้โหเป็นดาวยิงระดับ

0: เวิร์คคลาสเนี่ยอย่าไปทำอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ตอนนั้นมันยังไม่ได้ประตูไง
0: ก็ตอนตามอยู่ด้วยอาจจะเป็นใครก็อาจจะไหนๆก็ไหนๆกูไปก่อนละ
1: ตอนนั้นจะทำอะไรก็ทำอย่าทำแล้วก็ทำ
0: จิตใต้สำนึกไงมันต่อสู้แล้วมันแพ้ไง
1: มันอัตโนมัตินะ
0: ต้องเห็นใจอ่ะต้องเห็นใจอย่าไปด่าเขาละมาไหนๆก็โดนไปละ
1: เผื่อได้เผื่อได้
0: เดี๋ยวคืนนี้แก้ตัวใหม่
1: ใคร
0: ลีเด็กคืนนี้ยิ่งแก้ยิ่งยุ่งว่ะนะทำท่ามันก็อย่างนี้แหละมีวันแห่งชัยมีวันแพ้พ่าย
1: อันนี้ประชุมแล้วกับทีมงานทุกท่านเนี่ยสเปนอย่าให้ฝรั่งเศสเนี่ยเต็งอยู่ทีมเดียวต้องให้สเปนเนี่ยเขาเต็งขึ้นมาด้วยเพราะว่าสองทีมนี้เขา 1-2 ที่จะได้แชมป์โลกอ่ะ
0: ใช่ก็สนุกอ่ะเข้มข้นนะ
1: ก็เลยบอกพี่ลีหมิงอย่าท้อ2-2ก็ตื่นขึ้นมาดู
0: ไม่สนุกสนานสนุกหรอกลีหมิงก็ทำเป็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าทุกอย่างมันเป็นสีสัน
1: สนุกสนานแค่ดูจบแล้วก็ขึ้นไปนอนแล้วก็ต้องทิ้งไหล่ทำนะ
0: เอาเท้ามากายหน้าผากหน่อยนะฮะอ่ะมันดูเหมือนเวลานะครับเราต้องพักแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับเกเตอร์แบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทจอร์เค้คอร์เปอเรชั่นนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจรร้าวรั่วซึมให้ครอบครัวจอร์เค้จัดการนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อ SMS 468-9899ครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชย์กิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: ถ้าจะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าท่วงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร
4: ์เปลี่ยนทุกบูติกโมเมนต์ให้เป็นคะแนนกับ Flyer Bonus จากบางกอกแอร์เวยส์สะสมคะแนนง่ายได้ทุกทางไม่ว่าจะบินโอนพอยต์บัตรเครดิตใช้บริการโรงแรมหรือรถเช่าแลกได้ไวทั้งตั๋วเครื่องบินโรงแรมและอื่นๆมากมายพิเศษยิ่งขึ้นกับพอยต์Plus Cash เปลี่ยนคะแนนเป็นส่วนลดซื้อตั๋วเครื่องบินบางกอก Airways ราคาพิเศษทุกเดือนได้ก่อนใครสมัครเลยฟรีง่ายแค่ Fly New ที่ flyerbonus.bangkokair.com
5: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: บอลโลกสตอรี
7: ่สนามกาซิมอฟทำสถิติความยั่งยืนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนาม Education City Stadium ในกาตาร์สร้างสถิติเป็นสนามฟุตบอลโลกแห่งแรกที่ได้รับคะแนนความยั่งยืนระดับ5ดาวจาก Global Sustainability Assessment System สถิติที่น่าทึ่งคือวัสดุก่อสร้างสนามกว่า 20% มาจากวัสดุรีไซเคิลและมีการติดตั้งระบบบริหารจัดการน้ำที่ประหยัดกว่าสนามทั่วไปถึง 55% นอกจากนี้รอบๆบริเวณสนามยังมีสถิติการใช้พลังงานสะอาดจากโซลาร์ฟาร์มเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเลี้ยงระบบปรับอากาศและไฟสนามอุณหภูมิความเย็นในสนามจะถูกรักษาไว้ที่24องศาเซลเซียสอย่างคงที่ตลอดการแข่งขันแม้อุณหภูมิภายนอกจะสูงเกือบ40องศาถือเป็นสถิติใหม่ของวงการวิศวกรรมสนามกีฬาระดับโลก
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชย์กิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
0: ช่วงที่2นะครับยินทากีฬาโลกลีหมิงนะฮะโจอี้ไม่มีไม่มานะฮะ
1: มีเมียพี่ต้องมาถ้าเมียไม่มานี่ก็แปลว่าเมียไม่มี
0: นะฮะถ้ามาไม่ต้องมาถ้าไม่มาก็ไม่ต้องมานะฮะ
1: อันนี้ส่งโทรเลขตอนนู้นเป็นข้อความที่ต้องแปลรหัสนิดหน่อย
0: เคยส่งไหมโทรเลขทันไหม
1: ไม่เคย
0: ไม่ทัน
1: แต่ไม่เคยส่ง
0: อ๋อไม่เคยส่งรีมิงตอนอยู่ยะราเนี่ย
1: ครับ
0: เวลา เขาจะสั่งข้าวมาที่ลำปางเนี่ยเขาต้องส่งที่โทรเลขไปรษณีย์แล้วเขาจะคิดเป็นคำ
1: ใช่ใช่
0: เพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาคำที่มันรวบรัดกระชับให้มันน้อยที่สุดนะ
1: ครับ
0: เนี่ยอย่างสั่งข้าวหอมมะลินะก็หอมมะลิตาช้างเหยียบลูกโลกเนี่ยนะ10ตู้5ตู
1: ้ย่อยยังไงย่อยยังไง
0: หอมลิหอมลิช้างนะ1ตู
1: ้หอมลิช้าง1ตู้ก็ได้เหลือ5คำ
0: เออ
1: เออ5ตัว5ต
0: ั
1: ว
0: นะก็คิดตังค์มา10บาทหรืออะไรก็ว่าไปแล้วก็ส่งโทรเลข
1: นี่นะการสื่อสารสมัยก่อนเห็นไหม
0: โอ้โห
1: ลำบากยากเย็น
0: ยากเข็นเขาถึงคำว่าบุพเพสันนิวาส
1: ทำไม
0: เมื่อคิดให้ดีโลกมีประหลาดถ้าไม่ใช่บุพเพสันนิวาสจริงมันเจอยากใช่ไหม
1: ใช่ใช่จะนัดหมายอะไรกัน
0: โอ้โหจะไปเจออะไรกันเนี่ยมันไม่มีนะมาแพ็คลิงก์มาโทรศัพท์มือถือก็ตามมีโทรศัพท์มือถือนี่ยังตามไม่เคยเจอ
1: ถึงต้องปักดอกกุหลาบแดงไว้ที่อกเสื้อไง
0: กุหลาบสีแดง
1: เวลานัดบอร์ดอะมาเจอกันอะ
0: แห่งความซึ้งใจ
1: เฮ้ร้องเองขับเอง 9,999 ดอก
0: เอออ
1: ย่างเงี้ย
0: ใช่ไหม
1: สมัยก่อนไม่ได้นะเจอกันนี่ต้องตรงต่อเวลานัดหมายอะไม่งั้นจะไปเจอกันได้ยังไงแกไปตามตัวกันได้ยังไงมาแล้วหรือยังก็ไม่รู้แบบนั้น
0: อะแล้วโทรเลขนี่มันทำไมถึงไปพูดถึงอะ
1: อ้าวก็โทรเลขไง
0: เรื่องอะไรทำไมยืนอยู่ไปพูดโทรเลขวะ
1: เราพูดถึงสมัยก่อนที
0: ่
1: ว่าคือโจอี้ไม่มีไม่มาไง
0: ดันไป
1: แล้วก็ส่งโทรเลขไปเมื่อก่อนนี้ก็ส่งกันแบบนี้สมมติว่าถ้ามาไม่ต้องมา
0: ใช่
1: ถ้าไม่มาให้มา
0: แล้วก็แต่ก่อนเนี้ยเวลาส่งจดหมายหาเกิร์ลเฟรนด
1: ์
0: นะ
1: ครับ
0: เวลาเขียนจดหมายเนี่ยมันตอนท้ายต้องแต่งกลอน
1: เอาแล้ว
0: คิดถึงมากที่สุดในชีวิตคิดถึงคิดถึงคิดถึงตลอด
1: อ
0: ะไรเงี้ยแต่งกลอนโอ้โหกว่าจะได้ต้องแต่งกลอนให้สัมผัสนอกสัมผัสในอ่ะ
1: มันต้องเริ่มต้นก่อนวันที่เลื่อนเดือนที่รอพศที่คิดถึง
0: โอ้โหไอ้ที่แต่งเองดิ
1: มันต้องมีอย่างนี้แต่กลอนตอนจบนี่ก็แล้วแต
0: ่มากกว่าใครในชีวิตรักและคิดถึงอยู่สม่ำเสมอ
1: เอาแล้ว
0: รักมากมากอยากไปพบอยากไปเจอจะระเมอว่าหลีหมิงรักซอแอดคนเดียวโอ้ยแต่ก่อนแต่งก่อนมันความยากที่สุดก็คือตอนที่จะต้องมาแต่งก่อนเนี่ยกูโอ้โหเมื่อไหร่กูจะแต่งสัมผัสได้ไปว
1: ะก็ถูกแล้วเพราะว่าส่งบทกวีให้หญิงสาวเนี่ยนะเขาบอกไว้เลยว่าไม่ค่อยพลาดหรอกส่วนใหญ่ได้เลยเพราะหญิงสาวนี่จะเคลิ้ม
0: พอเขาส่งกลับมานะดันเขียนก่อนไปอีก
1: เฮ้ยตอบเป็นก่อนนะ
0: เออ
1: เฮ้ยเอาแล้ว
0: เอาแล้วเว้ยปวดหัวเลยกูงานเข้า
1: เอามาเป็นกลอนก็ต้องตอบเป็นอันนี้แสดงว่าเป็นคู่เขียนที่คู่ควรกันต้องแบบนั้นสุดท้ายเราก็ได้กันใช่ไหม
0: อยากเจาะเวลาไปเหลือเกิน
1: เออ
0: นะ
1: นี่โทรเลขนะแล้วก็ข้ามเป็นจดหมายเลยนะครับเป็นการติดต่อกันแบบคลาสสิกนะ
0: ต้อง
1: ยุคคลาสสิกต้องทำกันแบบนี
0: ้นี่ทีนี้จะพูดถึง3คู่ชื่อชื่นเด
1: ี๋
0: ยวเวลามันก็ไม่ได้แล้วเอาพูดถึงเทนนิสดีกว่า
1: hey.
0: เทนนิสเนี่ย
1: ครับ
0: ก็เป็นข่าวดีน้องใหม่นี่ทำผลงานได้เกินความคาดหมายมาไกลเกินคาดเลยตอนแรกเรากะว่าเข้ามารอบเป็นดรอกับรวงข้าวนี่ก็ถือว่าสุดยอดละนะครับปรากฏว่าทั้งคู่ควงกันนะเข้ารอบ2นะ
1: ใช่
0: ใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: สุดท้ายเนี่ยรวงข้าวแพ้ร่วงไป
1: ใช่ครับ
0: แต่ไหมมนัญญาครับโอ้โหเอาชนะมือ81ฉลุยรอบ3ไปแล้ว
1: ก็ผ่านเข้าสู่รอบ3นี่ตามรุ่นพี่มา
0: แ
1: ทมเมอรีนกับลักซิกาเนี่ยสองคนนี้เขาเข้ารอบได้เข้ารอบ3ศึกแกรนด์สแล
0: ม
1: นะครับก็น้องไหมนี่มาเป็นคนที่3นี่มืออันดับ164ของโลกนะ164นี่แม้ถ้าชนะอีกนัดนึงนี่เดี๋ยวอยากจะเข้าไปท็อป100แล้ว
0: ท็อป100แน่นอนเพราะว่า
1: พยายาม
0: เพราะว่าไหมจริงๆอ่ะเขาก็เฉียบร้อยอยู่แล้วบาดเจ็บ
1: ครับ
0: หยุดไปนานนะคร
1: ับก็เดี๋ยวจะไปเจอกับแคโรลีน่ามูโควาจากเช็กเกียดูโปรแกรมแล้วนี่เขาน่าจะเจอกันในวันที่3กรกฎาคมนะ
0: โอ้โหนี่ว่ากันว่าตอนนี้เนี่ย นะหมายมีเงินอยู่ในพ็อกเก็ตมันนี่เนี่ย
1: ครับ
0: 8ล้านบาท
1: 185,000 ปอนด
0: ์ครับ
1: ประมาณ8ล้านกว่าบาทที่มาถึงรอบนี้คือการันตีละต
0: ่
1: อให้แพ้รอบหน้าก็ตาม
0: ส่วนรวงข้าวร่วงก
1: ็
0: ได้ไป5ล้านนะฮะ
1: นี่นะถ้าไหมชนะรอบหน้านะเงินนี่มันจะขึ้นไปเป็น 300,000 ปอนด
0: ์
1: ทะลุ12ล้านไปละ
0: ไอ้ยะละกะ
1: ดูเงินไปละดูเงินไปละ
0: โอ้โอ
1: เพราะว่านี่เป็นเทนนิสอาชีพไงเราต้องลุ้นเต็มที่คะแนนเราได้อยู่แล้วนี
0: ่
1: แต่เงินรางวัลนี่สูงมากเดี๋ยวนี้สมัยก่อนนี่
0: เทนนิสสูงเพราะว่านักเทนนิสเขาก็ออกมาโวยวายอยู่ดิได้เงินน้อยใช่ไหมก็เลยขึ้นมาอีกนะฮะ
1: สมัยก่อนนี่รอบแรกของเมนรอแพ้เนี่ยนะเงินบาทไทยได้ประมาณ 300,000 กว่าบาทเองยุคที่เราทำข่าวรุ่ง
0: ๆ
1: ส่งแฟกกันอยู่แหละอันนี้เมื่อกี้เขียนจดหมายนะรุ่นเราส่งแฟกเนี่ยนะ
0: ส่งแควกแล้วก็พิมพ์ดีดป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กเอาแต่ว่าเราต้องไปก่อนละโจยี
1: ่สองทุ่มตรงละ
0: เดี๋ยวฟังข่าวแล้วก็มาพูดถึง3คู่ชูชื่นในค่ำคืนนี้ครับ
1: ครับ
8: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชย์กิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
9: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99

0: ขณะที่เวลา 20 นาฬิกา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระศุกร์ที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 นข้าราชการกองบัญชาการกองทัพภาคที่1บริษัทโฮริเทสแน็คแอนด์ฟู้ดจำกัดครอบครัวโชติกะเสถียรบริษัทสทวีทรัพย์เคมีเกษตรจำกัดและเทศบาลเมืองกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดปากน้ำวัดแก้วแจ่มฟ้าวัดสนามเหนือกรุงเทพมหานครวัดปรมัยยิกาวาสจังหวัดนนทบุรีและวัดวสันตารามที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นบริษัท BEC World จำกัดมหาชนหรือสถานีโทรทัศน์ช่อง3 HD บริษัทพัฒนาดีโฮมมาร์ทจำกัดหอการค้าบริการในประเทศไทยบริษัทไตรรัตน์369จำกัดและบริษัทลิ้มพัฒนาดีซีเมนต์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดธรรมมงคลเถาบุญดลทวิหารสวดมาติกาและสดับประกรณ์เวลา 17:00 นธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริษัท5ตะขาบสิมเทียนฮอสจำกัดคณะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูงหรือวสบรุ่นที่14และบริษัทซานเคนเซตสุบิโคเกียวจำกัดเป็นชุบภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดวีระโชติธรรมารามวัดปิตุลงทิราชสังสฤทธิ์วัดบางสมัครวัดบึงน้ำรักวัดปลงธรรมโชติการามวัดตะพังคีจังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาและสดับประกรณ์เวลา 19:00 นบริษัทวินเอดูเคชั่นจำกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครร่วมกับสมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยบริษัทนัทธมนเซอร์วิสแอนด์ทรานสปอร์ตจำกัดมูลนิธิสวนหลวงและบริษัท ENG Entertrade จำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรม

0: ศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทราสี่รูปตลอดทั้งวันมีตัวแทนจากหน่วยงานมูลนิธิและประชาชนทั่วไปไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลนากาชะและองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชเทศบาลตำบลห้วยทรายจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลฉีบนจังหวัดชัยภูมิเทศบาลตำบลท่าขอนยางจังหวัดมหาสารคามมูลนิธิสิทธิวัดวีระโชติธรรมารามและคณะผู้บริหารครูนักเรียนโรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
1: จบข่าวในพระราชสำนักฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: สวัสดีครับผมกนพัฒน์ครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอบกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: กลับเข้าสู่รายการนินทากีฬาโลกนะครับในช่วงสุดท้ายนะครับท่านฟังอยู่กับผมมิสเตอร์โจอี้และคุณหลี่หมิงจิรบุญครับ
3: หลี่หมิงเมืองไทยนะฮะและสับใครขอเพลงอะไรเนี่ยนี่มันรายการกีฬานะไม่ใช่รายการเพลงนะ
2: เขารู้ว่านะเราร้องเท่านี้แหละ
3: อย่าง
2: น
3: ี้ต้องเปิดรับสมาชิกดีกว่า
2: แล้ว
3: แล้วก็ขอเพลงอะไรบ้างเนี่ย
2: ขอพิเศษ
3: พิเศษเหรออ่
2: า
3: เธอทำให้ฉันนึกถึงตอน14
2: หายแล้ว
3: ตอนที่ฉันมีแควนคนแรก
2: แฟน
3: อย่าทักเด็กไปไม่เป็นเลย
2: พอดีพิเศษแบบ
3: นึกแล้วใจมันสั่นมันไว้แปรแปรเธอรู้ไหมฉันเหมือน14อีกครั้ง
2: มีลูกคอด้วยเพราะว่าพิเศษคิวคอนเสิร์ตแกเยอะไงแฟนๆเรียกร้อง
3: โอ้ยนี่กลายเป็นแบบเขาบอกเท่าไหร่100คิวอ่ะ
2: ก็ภรรยารับงานไง
3: แล้วใครรับตังค
2: ์อ่
3: ะ
2: ออกมาก็ด้วยภรรยาเก็บหมดเป็นกระทรวงการคลัง
3: แกก็แต่งเพลงนะเวลาอันนี้ก็คุณเสกเนี่ยคือคดีแกนี่มันถือว่าหลุดร้ายแรงนะ
2: ครับ
3: เพราะแกนี่คือตอนนั้นเนี่ยหลุดโลกไงแล้วแกยิงปืนอะไรเงี้ยแล้วก็ตำรวจอะไรเข้าไปจะจับจะอะไรแกโอ
2: ้มันผ่านไปแล้ว
3: ก็เข้าใจไง
2: ครับ
3: คือใครบอกว่าเอ้ยทำไมจะต้องไปจับเจออะไรเขาโอ้มันไม่ได้นะโทษมันเป็นกฎหมายมันก็ต้องอย่างไรก็ตามก็การที่ได้เข้าไปก็ทำให้พี่เสกนี่แกก็อย่างน้อยได้ไปแต่งเพลงเห็นอะไรก็น่าจะได้ฟังเพลงเพราะๆดีๆนะ
2: แล้วก็เล่นคอนเสิร์ตในนั้นด้วย
3: ก็ทำความดีอ่ะทำความดี
2: ทำที่ตัวเองถนัด
3: ใช
2: ่และมีความสามารถ
3: นะแต่ยังไงก็ตามหลี่หมิงก็คงไม่ขอไปร้องเพลงในนั้นละฮะ
2: ก็เดี๋ยวดูพิเศษที่ราชมัง
3: เมื่อไหร
2: ่ประมาณเดือนพฤศจิกายน
3: มีตั๋วฟรีไหม
2: คุณถามได้ถูกคนมากเลย
3: เอ้ยนี่ไงนี่เด็กกกท.ดี
2: ก็
3: นะ
2: ขอมาได้เลยถ้าผมมีนะ
3: เอาเหรอ
2: มาพูดได้แค่นี้แหละ
3: ถ้ากล้าขอ

0: ือถ้าขอผมมานี่นะผมก็ต้องไปขอเขาอีก
1: ใช่
0: แล้วผมก็ไม่รู้จะได้ไหมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รอคิวไว้เหมือนที่โจอี้บอกใช่ไหม
1: มันจะประมาณนั้น
0: จะดูก็ซื้อตั๋วเอา
1: แ
0: ม่จะมาขออยู่นั่นแหละนะ
1: ใช่
0: แต่ถ้าได้ก็ดีนะใช่ไหมโจอี้อย่าลืมนะสองใบ
1: คือบัตรฟรีนี่มันมีของมันอยู่เพียงแต่ว่ามันมาถึงเราหรือเปล่าเท่านั้นเอง
0: คือลีหมิงเนี่ยพูดตรงๆนะพี่เสกโลโซก็ไม่ได้ถึงกับเป็นศิลปินอะไรที่ชื่นชอบมากแต่ก็จะในความทรงจำที่ฟังเพลงแรกของแกเนี่ยก
1: ็
0: เพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยก็มีสาวเขาส่งมาให้ตอนนั้นก็มีอะไรซัมซิ่งลองประทับแล้วก็ทะเลาะกันนิดหน่อยแกก็บอกว่ามาง้อเราไง
1: hey.
0: เขาทำผิดนี่
1: hey.
0: แล้วก็บอกว่าให้เปิดไปทางคลื่นนี้หน่อยสิตอนนี้เลย
1: hey.
0: ตอนนั้นคลื่น 106.5 หรืออะไรเนี่ย hey. นะ
1: hey.
0: เปิดวิทยุปรากฏว่าเขาเปิดเพลงเกิดมาไม่เคยเจอใครเหมือนเธอ
1: สมสารทรมานละ
0: เราก็เลยต้องให้อภัยเลย นะฮะ
1: เอ๊ะขอเพลงให้ผ่านรายการเนี่ยนะคลาสสิกอีกแบบนะคล้ายๆโทรเลขคล้ายๆจดหมายไง
0: เป็นยังไง
1: เวลาเราจะสื่อสารไปยังคนที่เรารักอย่างเงี้ยก็ขอเพลงให้น้องเก๋นะน้องก้อยนะอะไรอย่างเงี้ย
0: นี่กลายเป็นดีเจกีฬานี่น้อยนะที่ใครจะมาขอเพลงนะ
1: ถูกต้อง
0: ทำไมเขาถึงมาขอลีหมิงฮะลีหมิงก็ไม่ได้ชอบร้องเพลงอะไรเท่าไหร
1: ่เขากะให้เราโดนลิขสิทธิ์ให้ได้ไง
0: มาดูบอลโลกคืนนี้ดีกว่านะครับนอกเรื่องเยอะเหลือเกินโจอี
1: ้
0: แม่
1: อยู่ในเรื่องเลยเพราะว่าบอลโลกนี่มันตอนนี้ไปไหนต้องคุยเรื่องนี้
0: ถ้าจัดกับสมชายนี่วันนี้คงไปไม่ค่อยเป็นเลย เพราะว่าแกดูแต่ไฮไลท์
1: แต่ดูครบทุกคู่นะ ครบทุกคู่นะ
0: แต่แกรู้จักนักเตะป่ะเนี่ย
1: เอ้รู้จักก็เดี๋ยวพรุ่งนี้สวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหมล่ะ
0: ใช่
1: คนนั้นมาไหมล่ะเซดานชากิล่ามาไหม
0: โอ้โหแกบอกว่าบุคลิกคล้ายเมสซี่เจเซดานชากิล่านี่อยากจะเลิกเลย
1: โอ้ย
0: เซดานชากิ
1: ล่าชากิลี่ใช่
0: ชากิล่าชากิลี่ชากิลี่ก็อยู่ลิเวอร์พูลนะ
1: นักเตะสวิตที่พี่ปูรู้จักกับใคร
0: ก็คิดเลย
1: เซดานชากิล่านี่แหละ
0: เซดานชากิล่าไม่ใช่ชากิลี่นะ
1: ผมบอกให้คนหนึ่งพี่ลิมิ่งรู้จักไหม
0: ใครครับ
1: สเตฟานชาปุยซา
0: ได้ยินชื่อ
1: จำได้ป่ะ
0: ใช่ใช
1: ่โอ้นี่ยุคนู้นเลยนะ
0: ครับ
1: 90นั่นนะท่านฟังรู้จักใครบ้างก็ส่งมาช่วยหน่อยนะ
0: วันนี้นะแฮนดิแคปนะครับ ยังไม่มาเลยอ่ะต
1: ้
0: องไปสองทุ่มแม
1: ่ก็คือสเปน
0: ก็แน่นอนครับเจอออสเตรียเนี่ยนะครับตี2นะฮะในฐานะแชมป์ยุโรปที่ฟอร์มร้อนแรง
1: ร้อนแรงป่ะ
0: แต่แกเนี่ยมานี่นัดเปิดสนามนี่ทำให้นักการทั้งหลายนักต่อทั้งหลายนี่เป๋เลย
1: เสียลมใช่ไหม
0: เป๋เสียสูตร
1: เสียสูตรไง
0: จะแม่ก็ถือว่าแฮนดิแคปน่าจะใกล้ๆ2มะเร็ดนะหรือวิ่งคิดเอาเองนะ2กิโลนะฮะ
1: คือไปเสมอแค่เปิดมา 0-0 แล้วไปชนะซาอุดีอาระเบีย 4-0 มาชนะอุรุกวัย 1-0 นี่ยังเป็นอีกทีมนึง
0: นะ
1: เหมือนกับเม็กซิโกที่ยังไม่เสียประตูให้ใครนะครับสำหรับสเปนนะ
0: แต่ว่าฟอร์มก็ยังตันๆตื้อๆนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวรอดูออสเตรียนี่จะเป็นกระสอบทรายเคลื่อนที่หรือเปล่านะครับ นะก็งานนี้ใครต่อใครก็ฟันธงนะครับนะเพราะฉะนั้นชนะได้ยิงได้ก็ยิงไปถ้ายิงไม่ได้ก็ตัวใครตัวมันนะครับเอาง่ายๆกันอย่างนี้แล้วกัน
1: คือออสเตรียนี่ไปเสมอแอลจีเรียมาไงสามสามจำได้ไหมที่แบบโอ้โหผัดกันยิงแล้วกำลังจะตกรอบอยู่แล้วนะ
0: เออโอเค
1: สุดท้ายก็แบบเข้ารอบจนได้
0: มีดราม่าด้วยแล้วอิหร่านเนี่ยก็ได้ประตูแล้วก็โดน VAR ลิปเปอะไรเงี้ยเนี่ย
1: ออสเตรียนี่ถือว่าคุ้มแล้วเจออาร์เจนตินาในกลุ่ม
0: มา
1: แล้วนี่มาเจอสเปนแล้ว
0: มาไกลเกินไปแล้วตอนนี้ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ผู้จัดการทีมนะฮะ
1: พอแล้วเหรอ
0: นักการนี่เขาคงจองตัวกลับแล
1: ้
0: ว
1: โ
0: อ้เตรียมสำรองรายชื่อไปแล้ว
1: ยังไม่ได้อะไรเลยเนี่ย
0: ก็ดูแล้วกันฟุตบอลเหมือนกันที่ลิมเรียนแล้วครับทุกทีมมาเขาไม่ได้มาเพื่อจะมาลงสนามเราบอกว่ากูตายแล้วกูแพ้แน่สู้ไม่ได้เขาสู้นะ
1: ตีสองตรงนะ
0: บอลยังไม่เป่านกหวีดหมดเวลายังไม่รู้นะครับไม่มีอะไรแน่นอนนะครับแล้วก็คู่หกโมงเช้าน่าดูอย่างยิ่ง
1: ต้องดูคู่นี้ต้องดู
0: กับโคเอเชียนะครับเป็นแมตช์นะ5ดาวยิ่งกว่าไก่ย่างอีกนะครับประจำวันเลย
1: พีโดโมดริกเจอกัน2คน
0: สมชายนี่น่ามาภาคคู่

0: นี้มากเลยนะ
1: เช้าเกินไป
0: เออเหรอ
1: ครับ
0: เออ
1: โปรตุเกสจะพบกับโครเอเชียในเวลา6โมงเช้านะครับก็น่าดูมากเพราะว่าแหมซุปเปอร์สตาร์ประจำทีมนะอายุมากหน่อยไม่เป็นไรคริสเตียโนโรนัลโดกับลูก้าโมดริชนี่ก็เพื่อนกัน
0: ก็เป็น
1: ที่มาดริด
0: พ่อบ้านไม่รู้โรยนะทั้งคู่เลยนะครับ
1: ครับ
0: นะแล้วก็ดาวเด่นของทั้งโปรตุเกสนี่มีบรูโน่เฟอร์นันแฟนแมนยูจะรู้จักดีฟอร์มในฤดูกาลท้ายเนี่ยของผีแดงโดดเด่นมากนะครับ
1: เขาเป็นราชาแอสซิสต์ไง
0: ใช่วันไหนที่เขาเล่นไม่ดีนี่แมนยูก็ไปไม่เป็นทั้งทีมเลย
1: แล้วถ้าวันไหนเขาเล่นดี
0: ก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะฮะถ้าเจอทีมดีๆนะฮะก
1: ็ดีสิแหมแมนยู
0: ก็มีดูเบนดีอาร์สมีหลายกองกลางเขาจะดีมากนะครับของโปรตุเกสแล้วก็
1: วิตินยา
0: วิตินยานี่ก็จะโดดเด่นแล้วก็โรนัลโดนะครับ
1: ครับ
0: บางจะยิงพันประตูนะตอนนี้ในบอลโลกยิงไปละ2ลูกเท่าทุน
1: ครับ
0: ครับอ่ะแล้วก็โคยเชียก็นั่นแหละนอกจากลูก้าโมดิชแล้วก็จะมีปาสลิดนะฮะมีกวาร์ดิโอกองหลังของแมนซิตี้นะครับแล้วก็โควาชิชนะฮะมิดฟิลด์คู่ใจนะฮะ
1: เอามาจานหนึ่งปาสลิดย้ำให้ด้วย
0: ปาสลิดก็สำรองนี่นะมาครั้งนี้นะครับ
1: มาโย
0: แล้วก็ผู้รักษาประตูจอมหนึบในการเซฟจุดโทษเลยนะครับคุณโดมินิกลิวาโควิชนะฮะ
1: คนที่เซฟดีตั้งแต่ครั้งที่แล้วละ
0: ใช่
1: ครับ
0: แต่ดิมิงก็ยังดูนะโปรตุเกสน่าจะคือตอนนี้โคเชียมาก็ร่วงโรยไปเยอะนะฮะมีแต่ลูกเก่า
1: ครับ
0: บทกันไปบทกันมานี่ดิมิงว่ายังไงความสดของโปรตุเกสอะคิดอย่างนั้นนะ
1: พอดีเป็นรอบน็อกเอาท์นะขอให้ระมัดระวังเผื่อใจไว้อาจจะมีต่อเวลาได
0: ้
1: นะ
0: ถ้าต่อเวลาก็คุยให้ดีนะฮะ
1: ทำไม
0: 90นาทีนะเคลียร
1: ์เดี๋
0: ยวมันจะทะเลาะกัน
1: นึกว่ามาภาคในจ่าย OT หรือเปล่าอะไรเงี้ย
0: โอ ที่วันนี้โอไป12นาทีนะ น่าจะได้นะ
1: ได้ป่ะได้ป่ะ
0: ก็เขียนบอกในตอนเซ็นและพอเต่า
1: ถามลงไป
0: OT 12นาที
1: 12นาทีก็เอา
0: เออตายแล
1: ้
0: ว
1: เ
0: นี่ยหรือว่าไปหักเอาของเนี่ยวันนี้ไอ้ก๊อปอะ
1: อะไร
0: ไอ้เจ็บอะไรหักสองหักรายการนั้นมาไอ้ลีบิน
1: ที่ต่อกันใช่ไหมรายการ
0: เ
1: ออ
0: เออมากินแรงกันไม่ได้นะแล้วโหแล้วโหดมากนะ
1: ครับ
0: ไอ้ภาครายการนี่เจอต่อเวลานี่ไม่ได้มาชักนี่อดเลยนะแล้วเดินทางมาถึงเลยเนี่ยฮะโจอี
1: ้โอ้ยนี่เสียลมหนักเลยอ่ะโอ้ยนี่ยิ่งกว่าไม่โอย
0: ไอ้ยองนี่เตะถังขยะลอยเลย
1: หุดหิดเลย
0: อืม
1: แล้วก็คู่ปิดท้ายนะสวิตเซอร์แลนด์กับแอลจีเรียเป็นยังไงคู่นี
0: ้ก็ถือว่าต้องรอสมชายสายลมเลยนะนะฮะของคลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะฮะ
1: นี่ปุ๊บทำเป็นเล่นไปนะแฟนรายการนี้ก็รอนะ10โมงเช้าเนี่ยจริงๆดู2คู่ไปเลยสเปนออสเตรียโปรตุเกสโครเอเชียแล้วพักแป๊บนึงอย่ามีต่อเวลาแล้วกันแล้วเดี๋ยวต้องดูให้ครบ3คู่โดยเฉพาะคู่เอกสวิตเซอร์แลนด์กับแอลจีเรีย
0: ถ้ามีต่อเวลานะยิงจุดโทษด้วยนะ
1: ครับ
0: สมชายนี่คงไม่เดี้ยงละไอคนจะเดี้ยงไอยองฮะเข้าโรงพยาบาล
1: ดูไปดูมาคู่สวิตแอลจีเรียนี่มันก็มีโอกาส
0: สูงมากเลยนะ
1: ที่จะต่อเวลานะเออแฟนรายการอย่าลืมนะพรุ่งนี้นะทุกคน
0: ครับ
1: มาลุ้นกันไม่ใช่ลุ้นใครแพ้ใครชนะนะลุ้นให้เสมอกัน
0: เสมอกันนะ
1: ใน90นาที
0: โ
1: อ้ยเอามาเห็นจริงๆเรานี
0: ่แต่ก็ดูแล้วชื่อชั้นฟอร์มตั้งแต่รอบแรกสวิตเซอร์แลนด์ดีกว่าเยอะ
1: คร
0: ับแอลจีเรียนี่ก็วูดบิดเข้ามาในอันดับ3ที่ดีที่สุดนะครับโดยเฉพาะนัดที่ระทึกขวัญ นะครับนันทประดิษฐ์นะฮะสิริขวัญ นะ
1: อันนี้นางเอกเรื่องอะไร
0: นางเอกโฆษณาเล่าตอนเด็กๆปฏิทิน
1: แขวนใช่ป่ะ
0: โอ้โหดีมิงเนี่ยตอนนั้นกำลังเลือดพุ่งพร่านฮอร์โมนอยู
1: ่ฮอร์โมนฉีดพร่าน
0: ดูสิริขวัญ นันทสิรินะนะ
1: ยังอยู่ไหมปฏิทินฉบับนั้น
0: โอ้โหเปียกหมดแล้ว
1: เปียกด้วยเหร
0: อเราก็ตามฟอร์มอ่ะสวิตเซอร์แลนด์เหนือกว่าแต่ว่าก็เหมือนที่เรียนละนะ
1: แต่สูสีคู่นี้นะเราดูแล้วนะแม่แอลจีเรียก็พอได
0: ้มาละมาละ
1: เพราะว่าชอบลิยาร์ดมาเลส
0: แฮนดิแคปโอ้สเปนต้องชนะ2มาเร็ดเด็ดดวงใจ
1: โอ้ยไปทางนั้นซะแล้ว

0: จะเป็นการชนะที่สมบูรณ์แบบสอพุ่มพันม่วง
1: สมศักดิ์ศรีแบบลุ้นแชมป์เงี้ยเหรอ
0: ส่วนโปรตุเกสเนี่ย
1: ครับ
0: ถ้าชนะ 1-0 เนี่ยก็ดีใจลึกไม่สุด
1: เหรอ
0: นะฮะและสวิตครับนะก็ยิงช่วงทดเวลาบาดเจ็บก็ได้ดีใจเลยเฮลั่น
1: ไม่
0: แต่จะมีดีลีทนิดหน่อย
1: ผมต้องการต่อเวลาคืนนี้ย้ำเลย
0: เลย
1: ย้ำเลย
0: อย่าโหดเดือดดิ
1: ต้องการน
0: ะ
1: จะได้ฟัง
0: ซาดิส
1: อาจารย์สมชายคุณท่านเนี่ยกับพยองเดชนาน
0: ๆโอ้โหเราได้รู้กันแล้วครับใครจะเข้าโรงพยาบาลระหว่างสมชายกับพยองเดช
1: คือต้องโชว์ฟอร์มให้ดีคนผู้บรรยายนะเพื่อรอบต่อไปไงรอบ16ทีมนี่เดี๋ยวพอเจ๋งเขาฟังอยู่เขาจะได้วางตัววางโปรแกรม
0: นี่สมชายเก็บตัวเลยให้น้ำเกลืออยู่ตอนนี้ยิ่งกว่านักมวย
1: หลังจากคุณรีมิงก็โชว์ฟอร์มไปแล้ว USA กับบอสเนียใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเทียบกันเลย
0: กับ
1: พรุ่งนี้ว่าสวิตกับแอลจีเรียจะเป็นยังไงนะครับ
0: ดีมากมาตอบข้อความดีกว่านะ
1: ครับ
0: ฟัง SMS ก่อนเลยของอาร์มซ่ามาแล้วครับมาดำไม่ขยับหวัดดีมานะโอเคนักเตะเม็กซิโกคนไหนชอบเชียร์บอลอิตาลีครับหลุยโคโมนะฮะหลุยโรโมสินะ
1: โรโม
0: ทำซ่าเห็นไหม
1: ดีนะมีเฉลย
0: เออให้การบ้านไปทำบอกบอลโลกก็ต้องบอลโลกสิเออได้สีสันหน่อยดีมากแต่เกี่ยววันก่อนซ้อคุยใหญ่เลยครับสุก3คู่เมื่อวานเป็นยังไงฮะก็โหถ้ามันถูกทุกวันนี่คงไม่ประจันรายการแล้วล่ะ
1: นะถ้าถูกหมดทุกคู่นี่นะคงไม่อยู่ตรงนี้แล้วนะ
0: ยังไงก็ถูกบ้างสลับผิดนะไม่ใช่ผิดหมดเลย
1: นี่นะคนที่เขาทำนายผลแล้วผิดหมดเนี่ยนะเขาก็ไปหากินอีกทางนึงนะ
0: ทำอะไรครับ
1: อยู่แผนกตรงข้ามไง
0: เป็นนักวิจารณ์ตรงข้าม
1: เขาเรียกว่าชาวสวนแบบนั้นครับ
0: นักเตะอังกฤษคนไหนชอบไปพิจิตตอบอะไรฮะโนนี่มาดูไอเค
1: ่ต่อไปพิจิตนะมาดูไอเค่ซะ
0: โสทุ่งครับโอ้นี่มาฆ่าอัมซ่าเลยเนี่ยนะ
1: ฮะฟังไว้แล้วอย่ายอมนะครับ
0: ไปสัมภาษณ์งาน HR ถามผมใครคือผู้จัดการเซลล์ครับผมตอบโกหังฮะพี่ว่าผมจะได้งานไหมฮะ
1: ได้ไหมโกหังใครอ่ะ
0: ทำไมไม่ตอบโกหงไปเลยฮะผู้จัดการทีมมวยเขาทรายฮะ
1: โกหงอ๋อเขาทรายกาแล็กซี่ใช่ไหม
0: จ้า
1: โอ้โหจำได้
0: เจ๊หมิงอ่านนี่เรียกเจ๊หมิงเนี่ยเดี๋ยวไม่อ่านนะ
1: แบน
0: นี่ให้ใบเหลืองไป
1: โอ้ย
0: ชอบลอกผอ.เจ๋งผมอยู่ข้างผอ.ครับลงลิงฮะ
1: พี่ลงลิงนะ
0: เอาไปเกลี้ยงเลยเป็นยังไงแกจะเอาไปโอ้โห
1: เขาเลือกข้างแล้วก็อยู่ฝั่งพี่เจ๋งอ่ะ
0: สนามสูงกว่าระดับน้ำทะเล 20,000 เมตรน่าจะขึ้นยานอวกาศไปเตะที่ชั้นสตาโตสเฟียร์นะฮะ
1: ไป 20,000 เมตรนี่จะทะลุออกนอกโลกไปแล้ว
0: อันนี้ลงเล็งใหม่ละเจใหม่แล้วนะ
1: แ
0: กบอกโจอี้บอลโลกอย่าโหมจนป่วยใช่นะครับ
1: ก็จริงนะขอบพระคุณพักผ่อนให้เพียงพอนะแม้แต่รอบน้องเอาเนี่ยมันน่าดูทุกคู่จริง
0: ทิ้งคู่อื่นครับรับคู่ชิงเลยฮะระดับนี้แล้วคู่สมชายสายลมอีๆนะฮะ
1: คู่ชิงใครอะฝรั่งเศสอาร์เจนได้ไหมหรือบราซิล
0: แม่รักพี่เสียดายน้อง
1: อังกฤษไปเลยอังกฤษไป
0: โอ้รักพี่เสียดายน้องนะจริงๆนะครับ
1: เดี๋ยวขออีกสองรอบเดี๋ยวว่า
0: ชั่วโมงนี้เนี่ยใครเจอฝรั่งเศสก็ต้านยาก
1: ใช่
0: นะฮะ
1: เล่นซะน่ากลัวแหละตอนแรกไม่คิดอะไรมากนะแต่พอเห็น3แนวลุกแล้วเนี่ยโอ้กลัวมากเลยไม่ใช่ว่าแบบจะไปถึงแชมป์ได้แบบสบายๆนะกลัวก็ทำลายสถิติทุกอย่าง
0: อืมใช่
1: การยิงประตูการอะไรแอสซิสต์อะไรทุกอย่าง
0: โอ้โหแล้วมันเล่นเหมือนกับสั่งได้อะลูกกระชากลากถูกันยิงนะครับ
1: ครับ
0: เบอร์185ครับรีมิงไปสอนดำน้ำอีกเมื่อไรครับก็มีคนถามมานะฮะนะแต่คนจะมาเรียนนี่เขาก็มาเรียนเลยครับนะประเภทถามมานี่ก็เขาก็ยังไม่ตัดสินใจเพราะจริงๆแล้วมันเป็นกิจกรรมพวกแนวเชิงแอดเวนเจอร์หน่
1: อ
0: ยดำน้ำแล้วก็มันเป็นอะไรที่ค่าใช้จ่ายสูงเหมือนกัน
1: ครับใช่
0: นะพอทรงเขาอุตส่าห์ยื่นคู่เอกอังกฤษเรตติ้งให้แล้วยังปฏิเสธอีกเหรอซอโอ้ยก็ไม่ได้อย่างนั้นหรอกครับไม่เป็นไรก็ให้น้องๆเขานะฮะลีหมิงนี่ยังไงก็ได้เพราะว่าคู่เนี่ยที่วันนี้เนี่ยแกก็เหตุผลแล้วว่า
1: อะไร
0: พออแปะไปมา เช้าเกิน
1: โอ้ยนี่เราตัวสำรองอะเนี่ย
0: ก็ได้

0: เงี้ย
1: โอ
0: ้แม่ชอบซ้อมิงพี่สมพี่เอพี่บีพี่หยองได้รู้กีฬาสาระและบันเทิงอันนี้เป็นสไตล์ของรายการกีฬาทั่วทิศนะครับ
1: ขอบพระคุณครับ
0: แล้วก็แฝงด้วย
1: ความฮา
0: ความฮาแล้วก็มีผสมผสานสาระกีฬาในฐานะเราทำข่าวด้านกีฬาหนังสือพิมพ์มายาวนาน
1: แล้วก็เพลงเพลงที่ฝ่าลิขสิทธิ์นิดหน่อย
0: อืม
1: ครับ
0: วันนี้รู้จักนักเตะอีกคนจากพี่ลิมิงครับปีปี
1: ้เอ้า
0: เปปี้
1: อุ้ย
0: ลิคาโดเปปี้นะไอ้บีก็เรียกเปปี้ปีปี้อยู่นั่นแหละให้เรียกลิคาโดเถอะ
1: อันนี้เราตั้งใจใช่ไหม
0: จ้า
1: อืม
0: พี่โจ้ได้ไปดูพี่เสกงานโอท็อปไหม
1: ขอบคุณครับท่านนี้ชวนผมไปละ
0: คอนเสิร์ตพิธีการยนต์นี้ด้วยนะฮะ
1: ไม่ได้ไปแต่พี่เสกนี่โอ้โหอย่างที่ว่าไปนะ
0: ทำไม
1: งานนี้แทบทุกวัน
0: อ
1: ะออกมาแล้วคือแฟนๆเรียกร้องและรอคอย
0: เขาเรียกว่าร้อยร้อยคิวอะไปได้กี่เดือนอะโอ้โห
1: ถ้าได้บัตรที่ราชมังนี่จะไป
0: สมมติสมมติงานละแสนหนึ่งเนี่ย
1: ครับ
0: โอ้โหสิบล้านนะยองนะใช่ไหม
1: ผมจบผมโจอี้ครับ
0: เออโจอี้ขอไปดิมิงกำลังจะดูงานของท่านนายกสุกรีสุภาวารีกุลเนี่ย
1: ทำใหม
0: ่ท่านให้ฝากประชาสัมพันธ์เรื่องเพาะกายนะฮะเดี๋ยวไอ้เซฟเราไปไหนวันเนี้ย
1: อ้าวงั้นดูข้อความข้อความหมดยังทาง
0: เดี๋ยวเดี๋ยวขอ SMS. ซ้อประกบกับลุงสมสักคู่ได้ไหมภาคกันสองคนแบบไม่มีพี่พี่เลี้ยงฮะ
1: ในบิ๊กแมตช์นั่นเนี่ย
0: แม่ถ้าภาคกับสมชายนี่ต้องคูณค่าตัวคูณ3นะเพราะว่าโอ้โหแสบคอต้องดีไม่ดีไอหนักไปโรงพยาบาลอีกนะ
1: เหรอคูณ3ไม่น่าล่ะไม่ได้มาแล้วล่ะ
0: เมื่อเช้าชอบมุกเปปี้น้องเปเปนะครับพากันนะแม่ต้องเรียกร้องผอ.ทรงเอาไปผอ.สุเทพเลยดีกว่
1: า
0: แม่ให้ผอ.สุเทพกับป๋าแป๊ะที่8โมงเช้าที่ใครคิวหน่อย
1: เขาฟังอยู่ป๋าแป๊ะผอ.สุเทพนี่ฟังว่าใครโชว์ฟอร์มได้ดี
0: โอ้แต่ว่าเบอร์หนึ่งนี่ต้องผอ.สุเทพกับป๋าแป๊ะนี่แหละ
1: เหร
0: ออืมต้องให้เขาอะ
1: แผลบ
0: ๆเอาบทยุคพาราดอนวงการเทนนิสไม่มีใครขึ้นมาเด่นเลยครับใช่ฮะตกต่ำไปยุคหนึ่งแล้วก็ตั้งแต่คุณสุชัยพรชัยสักอุดมเข้ามานี่ก็ถือว่าได้ปลุกวงการ
1: ก็นี่ไงน้องใหม่น้องรวงข้าวนะครับฝ่ายหญิงนะครับ
0: ใช่
1: ฝ่ายชายก็น้องบูม
0: น้องบูมแล้วก็มีไอ้พาราดอนแม็กซิมัสโจนส์นะฮะ
1: แหมเรียกพาราดอนเนี่ยแม็กซิมัสนะ
0: ตอนลีมิงบอกตื่นมาต้องเคลียร์ยอดหยองสำลักน้ำเลยไปไม่ถูกครับขยี้เยอะๆหน่อยนะฮะอ้าวโจอี้ว่าไปต
1: ่อไปที่ YouTube และคุณปลั๊กทักทายเข้ามาสวัสดีนะครับคุณสปีดอินเตอร์ด้วยนะครับท่านนี้บอกรอฟังพี่สมภาคพรุ่งนี้คุณสม55เนี่ยก็ติดตามได้นะ10โมงเช้านะครับคุณนัทบอกอยากจ้างพี่ลิมิงมาบรรยายกีฬาสีภายในบริษัทงบ 50,000 ต่อวันสะดวกไหมครับค่าเดินทางอีก 6,000
0: เอาแง่เอางี้ก่อนนะ
1: ไปได้ 1,500 แล้วคิดว่า
0: พี่500โอนมาก่อนแล้วกันนะบัตรจำไว้ก่อนนะ
1: คุณโยบอกดีครับซ้อมหมิงพี่อี้เมื่อเช้าบอสเนียเล่นเป็นยังไงบ้างครับอุ้ยเขาไม่มีอารมณ์ไม่อารมณ์พูดละ
0: ก็ถือว่าเขาเข้ามาขนาดนี้เขามาไกลแล้วก็เสียดายอ่ะ
1: โอ้
0: เอาอิตาลีมาดีกว่าเล่นได้แค่นี้นะ
1: เขาไม่มีอารมณ์หรอกเพราะเขาตายตั้งแต่คองโกแล้วนะครับคุณบ๊อบบอกขึ้นเดือนใหม่ยังไม่มีเงินจ่ายนี่เดือนก่อนเลยครับเครียดมากเลย
0: เครียดก็ไปคลายเครียดแล้ว
1: แต่พี่บ๊อบสู้ชีวิตอยู่แล้วนะคุณพีจีบอกว่าเจ๊ผลประกอบการเป็นยังไงบ้างครับโอ้ย
0: ก็
1: ตามนั่นแหละ
0: ก็แห้งชามน้ำชามพอทนสนุกสนานดีมีความสุขนะฮะอ
1: ุ้ยหน้าจอเลื่อนแล้วแหมท่านผู้ฟังส่งเข้ามาทาง YouTube นี่เยอะมากเลยนะรอสักครู่นึงนะคุณตุนนี่บอกพี่หมิงไม่ได้ดูทุกคู่แต่ลงสนามทุกคู่ไหม
0: ไม่ฮะปี2ก็ไม่ฮะเอาไว้ดูเท่านั้นเองก็เหมือนที่เรียนละครับ
1: พี่วริศบอกว่าดีครับเหมือนเราฟังตลกไม่เครียดในรถมีสาระด้วยนะครับ
0: ถ้าชื่นชอบก็ติดตามนินทากีฬาโลกกันนะครับแล้วก็บอกกล่าวกันเยอะๆเดี๋ยวจะได้เพิ่มเวลาให้นะ
1: พี่ณัฐพงศ์บอกว่าเมื่อเช้ากะมาฟังป๋าแปะกลายเป็นพี่หมิงสุดยอดกว่าป๋าแปะเยอะเลยครับ
0: ไม่เอาสิอย่าเอาเรื่องจริงมาพูดนะไม่ได้
1: พี่ณัฐพงศ์บอกสุดยอดจริงๆบอลโลกยังอุตส่าห์ไปเรื่องดำน้ำได้เกือบ10นาที
0: เอ้า
1: เรื่องนี้ต้องถึงหูของผอ.เจ๋งนะ
0: มันหลากหลายกีฬากับท่องเที่ยวมันคู่กัน
1: คุณอาคมชมก็มาบอกซ้อมอีก

0: ปไหนมาวันนี้พี่อี้พูดดีมากนี่เห็นไหม
1: เ
0: หรอแล้วก็โอ้คุณกิเลนบอกว่าพี่จุ้ยวันนี้ต้องใช้สูตรออโต้ลูปแบบซินเนติกเลยครับทำไมอ่ะต้องแบบหล่อลื่นนี่เหรอ
1: เหรอ
0: หาว่าเราฝืดใช่ไหมเนี่ย
1: จาระบีเหรอเฮ้ยเจ้าอี้เขาฮากว่าไอ้เตยแบกกองเยอะเลยเตยกองนี้แกเนี่ยถามว่าไอ้ดูบอลโลกเปล่าวะไม่ซื้อเอ้าแล้วพีบีลีกอ่ะน่าจะซื้อพวกนะก็ไม่ดูเหมือนกันเอ้าแล้วดูอะไรวะเนี่ยดูแต่บอลไทย
0: สงสัยมาแนวจาสมชายอ่ะ
1: ดูไฮไลท์
0: ผมดูไฮไลท์ครบทุกคู่
1: กับไรสกอร
0: ์ก็ดีดีเหมือนกันนะโอ้โหต้องขออนุญาตนะข้อความทาง YouTube นี่เยอะจริง
1: ๆเดี๋ยวๆนี่ของทางนี้ก่อนของพี่หมิงคุณโจอี้ประเทศอะไรเบียร์ตลาดตอบโคลัมเบียนะเอาครับพามากแบบ895
0: พี่จุชาติก็บอกว่านี่คือหน้าหังก็มาภาคที่เราใช่ไหมจะเป็นคู่บราซิลกับญี่ปุ่นน่ะก็มาเหมือนกันนะ
1: โอ้มีกระหังด้วยแล้วมีกระสือป่ะ
0: อย่าประมาทนะ
1: โอ้ค่าตัวเยอะป่ะกันถึงมาเนี่ย
0: ไม่แน่ใจว่าคุยกันเรื่องนี้ขนาดไหนนะต้องไปถามพี่เจ๋ง
1: พอทรงเครดิตเขานะ
0: คุณโจอี้บอกถ้าป้าแป๊กับพี่ลิมิงภาคคู่กันมันแน่นอน
1: เอ้ยแต่ก่อนเคยภาคตอนป๋าบุกเบิกขึ้นวิทยุกีฬาทางอสมทอ
0: แล้วก็ทาง Facebook มาหลายท่านนะถ้าเกิดอ่านไม่หมดนี่กราบขอ
1: ไป
0: นะ
1: ไม่หมดแน่นอนครับเพราะเวลาเราหมดแล้ว
0: พี่ศักชัยนะโอ้ส่งมาหลายข้อความคุณสนามชัยคุณสิทธิชัยคุณเสียโก้นะครับโอ้ส่งเข้ามาขอบพระคุณมากเดี๋ยวตามเข้าไปคลิกไลค์นะครับ
1: ต้องขออภัยด้วยนะมีทางเดียวก็คือต้องเพิ่มเวลานะรายการนินทากีฬาโลกนะครับเรตติ้งนี่โอ้โหว่ากันว่าทั่วประเทศฟังกันดูกันแล้วก็ต่างประเทศแฟนรายการเราเยอะมากนะครับต้องขอบคุณมากนะครับก็เดี๋ยววันนี้เวลาหมดละเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะ
0: วัน
1: น
0: ี
1: ้บายบายปูนปูนฉักกระฉึกสวัสดีครับพี
0: ่สวัสดีครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชย์กิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: บอลโลกสตอรี
4: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026โทมัสทูเคิลกุนซือทีมชาติอังกฤษทูเคิลขยับสถานะของทัพสิงโตคำรามให้กลายเป็นทีมแต่งแชมป์แบบเต็มตัวโดยยอดโค้ชจอมแท็กติกรายนี้พาทีมผ่านรอบคัดเลือกด้วยผลงานสุดหรูชนะ8นัดรวดและไม่เสียประตูเลยด้วยสไตล์การคุมทีมที่เน้นการครองบอลและเปลี่ยนจังหวะเกมอย่างรวดเร็วผนึกกำลังกับสไตล์อย่างจูดเบลลิงแฮมและแฮร์รี่เคนทำให้อังกฤษมีความน่ากลัวเป็นอย่างมากในวอร์คัพคนนี้สำหรับผลงานเด่นของทูเคิลในอดีตที่ผ่านมาคือการพาสโมสรเชลซีคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาครองได้เมื่อปี2021
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัป เดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรติ

0: นิกธีธวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99
1: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประส

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Spot Relaxดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงาน

0: เสียงจากหัวใจนะครับแต่เป็นเสียงจาก AI ด้วย
1: ครับเริ่ม
0: เดี๋ยวนี้ก็ทำดีนะไอ้ผมว่าก็ฟังเพลินๆนะ
1: ผมไม่ค่อยชอบนะ
0: จริงเหรอมันคุณฟังออกเหรอ
1: มันออกมันไม่ค่อยดูมีชีวิตจิตใจอ่ะมันจะแห้งๆผมถึงทักจัดบนไง
0: ใช่ใช่
1: ว่าเอ้ยมันเสียง AI หรือเปล่ามันแนวๆเน
0: ี้ยก็เลยมาเปิดดูจริงๆจริงๆเพลงเนี้ยเพราะอยู่แล้วของน้องแอนนะฮะแอนทิติมา
1: แอนคูณ3ใช่ไหมสมัยนั้นนะ
0: ใช่ใช่นะครับผมถามนิดนึงว่าใครมันนั่งตรงนี้แล้วมันปิดมันทุกอย่างปิดมัน everything ปิดเพื่อมึงจะปิดทำไมคนมันก็ต้องใช้งานต่อไอ้บ้า
1: แล้วปิดทุกอย่างเลยนะ
0: คือจะปิดจะประหยัดไฟก็ปิดไปเลยก็ชัตดาวน์ไปสิมึงจะปิดเบราว์เซอร์เพื่ออะไรครับนะฮะแล้วก็เนี่ยมาวุ่นวายเนี่ยนะฮะเนี่ยน้องปิ่นสุดสวยมานั่ง
1: ดีนะไม่ฟอร์แมตไอ้ฮาร์ดดิสก์ด้วย
0: อันนั้นจับตัวได้ตัดมือทิ้งกัน
1: ต้องมานั่งไล่เปิดอยู
0: ่โอ้โหหนักฮะแล้วพัดหมูพัดบดอะไรมันก็ไม่จำนะไม่ไหวครับคุณผู้ฟังครับนะฮะอ่ะเดี๋ยวนิดนึงนะโอ้โหขอบคุณมากน้องปิ่นจ๋าน่ารักสุดๆเลยวันนี้มาแล้วนี
1: ่ไม่ได้น้องปิ่นนี่เรียบร้อยคอมไม่ได้เปิด
0: คือไม่รู้จะปิดทำไมปิดเพื่ออะไรก่อนนะฮะ
1: อืม
0: อ้าวแล้วเดี๋ยวดูด้วยเนี่ยเบราว์เซอร์เนี่ยก็เสิร์ชอะไรก็ไม่รู้มั่วซั่วไปหมดเสิร์ชหนังโป้เสิร์ชอะไรโอ้โหมันจับมือใครดมได้มั้ยวะเนี่ยมันมีไหมตัวไหนเน
1: ี่
0: ย
1: ก็อย่าเพิ่งไปกดลบเผื่อเราต้องกดใช้ต่อได้
0: บางทีผมก็เซฟไว
1: ้รายได้ใช้ต่อได้
0: บางทีผมก็เซฟไว้นะครับอ่ะ1 2 3
1: สวัสดีครับ
0: มาแล้วครับกับสปอร์ตรีแลกครับคุณผู้ฟังครับเริ่มต้นกันในวันพฤหัสบดีนะครับกับวันศุกร์นะ 2:30 นโดยประมาณครับจนถึง 4:00 นครับวันนี้ผมโมนามี่ครับพร้อมด้วยคุณอุดมศักดิ์สุภัทรโลภัทพงษ์เหนือจันทร์อูนะอยู่เพื่อนคุณผู้ฟังกันนะครับก็ยาวๆกันไปใน3สัปดาห์ที่ผ่านมาวันๆก็หายใจออกเป็นฟุตบอลกันไปหมดละนะครับคือวันนี้เดี๋ยวมีเรื่องฟุตบอลโลกที่ผ่านมาถึงในรอบ32ทีมท้ายรอบน็อกเอาท์เนี่ยกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่เดี๋ยวจะมานั่งคุยกันขอเป็นเบรกหน้าแล้วกันให้เบรกเนี่ยเดี๋ยวขอคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้ก่อนได้ไหมอ
1: ันนี้เราต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นเราเป็นแก๊งเสียนะ
0: ใช่
1: แก๊งเสียนะครับ
0: ทำไมฮะ
1: แก๊งลอตเตอรี่พลัสของเรานะ
0: เฮ้ยจันหนู
1: จันหนูพูดอย่างนี
0: ้จันหนูพูดอย่างนี้โอนไปเท่าไหร่แล้วว
1: ันนี้เงินเยอะด้วยนานๆจะมีเงินโอนเข้าสักที
0: ให้จันอุ๋ยแบ่งกันมาคนละ800
1: ครับผม
0: คุณพูดอย่างโอ้โหได้คนละ 80,000
1: ไม
0: ่แบ่งกันมาคนละ800จันอุ๋
1: ยก็ยังดีเอาไว้คือไปกินข้าว
0: อันนี้อธิบายนิดนึงนะ4คนนะครับเขาเรียกว่าสุดยอดตัวบั๊กของพวกเรา
1: ครับผม
0: ผมจันอุ๋ยไอ้เจ้าเอกแล้วก็พี่เพชรมา
1: ครับผม
0: 4คนหุ้นกัน
1: แก๊งลอตเตอรี่พลัสนะฮะ
0: วันนี้เมื่อวานถูกหวย
1: ถูกหวยมา
0: เลยฮะ62เต็ม
1: ๆครับ
0: 3ใบ
1: จัดป่ะ
0: คุณลองคิดว่าได้เท่าไหร่ 6,000
1: ครับ
0: หาร3หาร4
1: ครับ
0: 1,500 ไม่พอ มีหักด้วย
1: มีหักด้วย
0: มีหักด้วยมีหักทำบุญแล้วก็หักไว้ล่วงหน้า
1: ครับ
0: หักล่วงหน้า500
1: ไม่เป็นไรเผื่อคราวหน้าเผื่อคราวหน้า
0: หักล่วงหน้า500เหลือกันคนละ900 แล้วมันหักอะไรอีก100วะพี่เพชร
1: อ๋อค่าตรงค่าตรง
0: คือโอนมาคนละ800อ่ะคืออะไรอ่ะคือได้มาโหดีใจมากเลยดีใจกันใหญ่เลยคุณลืมคิดหรือเปล่า
1: ค่าหัวคิวไงค่าหัวคิว
0: คือดีใจกันใหญ่เลยคุณลืมคิดหรือเปล่าว่าคุณเหลือคนละ800
1: เนี่ยไม่เป็นไรอย่างน้อยได้ถูกกับมันเอาโมได้ไงเอามาโมได้ไงว่าติ๊กถูกหวย
0: งวดหน้าของรางวัลที่5รางวัลที่5สัก3ใบ
1: กําลัง
0: 60,000
1: มันรางวัลเท่าไหร่
0: 20,000
1: รางวัลละ20,000
0: โดนหักค่าตรงละ8,000นี่หว่า
1: ไม่แน่ใจนะเพราะปกติเวลาถูกเถิกอะไรก็เห็นพี่เพชรถูกอยู่คนเดียว
0: ไม่สมมติถ้าเขาหักเหลือ8,000ทำไงท่านปกติเราต้องได้คนละ15,000แต่ถ้าเหลือ8,000เลยวันนั้นถ้าแบบอ่ะคนละ8,000กันหัวไง
1: ก็นัดแกมากินข้าวก่อนนัดแกมากินข้าวนัดแกมากินข้าวแล้วเดี๋ยวก็จัดแกตรงนั้น
0: ผมไม่ต้องนัดบุกไปหาแกที่บ้านเลย
1: ช่วงนี้อาจารย์เอกกำลังร้อนจัดเองเปิดก่อนเลย
0: บ้าหรือ 8,000 นะคือก็ถือว่าได้ยิ้มมากในรอบโหจันอูเราเล่นกันเราซื้อกันมาไม่ใช่เล่นเราซื้อกันมากี่งวดแล้ววะเพิ่งมาถูก800แล้วจันอูมาลมดีเนี่ยแล้วนั่งคิดเราขาดทุนไปเท่าไหร่เนี่ย
1: ไม่เราอย่าไปคิดไอ้ที่มันเสียได้แล้วเราก็ดีใจ
0: โอเค
1: มันเป็นพลังบวกมันเป็นพลังบวกเราอย่าไปคิดที่เหลือที่ผ่านมาที่ยับเยิน
0: แต่ผมยังหาอยู่นะไอ้ร้อยนึงหายไปไหนเนี่ยปกติต้องได้9แต่โอนมา8นี่ยังไง
1: อย่าไปไล่อย่าไปไล่แล้วเดี๋ยวมันจะมีปัญหากัน
0: ให้ร้อยหนึ่งมันหายไปไหนวะ ครับ
1: หักขาตรง
0: โอ้ยนะฮะหงุดหงิดเหลือเกินอ่ะเส้นทางในการติดต่อเรานะ4689899 SMS นะครับแล้วก็ทางเบอร์โทรศัพท์ของเรานะเดี๋ยวมารับในช่วงสุดท้ายนะ022485936-7นะครับ
1: ครับ
0: อ่ะช่วงนี้คุยนิดนึงนะคุณฟังนะฟุตบอลโลกก็ผมว่าก็เปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนอะไรหลายอย่างผมว่าฟุตบอลโลกในปีนี้ของคนไทยผ่านมาถึงรอบสายสองที่สุดท้ายดูไม่ค่อยคึกคักนะมันดึกด้วยไหม
1: อาจจะเรื่องของเวลาด้วยและอย่างผมว่าใครที่ดูแบบหนักๆเข้าอย่างผมเนี้ยโอ้โห
0: ไม่ไหว
1: มาจนถึงตรงนี้นะ
0: ไม่ไหว
1: ช่วงนี้พอล่วงปุ๊บยาวเลยนะ
0: ดู
1: วันนี้อย่างวันนี้ล่วงทีเดียวมาทีเดียวสามทุ่มตื่นปุ๊บแล้วไอ้ตื่นมาหกโมงมั้งแล้วก็รีบออกไปทำงานเนี่ยแหละโอ้โห
0: ล่วงยาวขนาดนั้นเลย
1: โอ้โหยาวเพราะว่าอย่างวันนั้นเจอไอ้เม็กซิโกอ่ะ
0: โอ
1: ้
0: โห
1: แล้วเลื่อนอีกด้วยเจอพายุโอ้โหกว่าจะดูจบ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่คือช่วงหลังเนี่ยผมยอมรับตรงๆนะครับไอ้คู่9โมงเช้าคู่8โมงเช้าหรือคู่10โมงเช้าผมไม่ดูนะผมไม่ไหวนะ
1: บางคนก็ไม่ไหว
0: ไม่ไหว
1: เพราะ10โมงกว่าจะจบเที่ยง
0: ใช่
1: ใช่ไหมเจอคู่11โมงจบบ่ายอ่ะ
0: ไม่ไหว
1: แล้วยิ่งถ้ารอบนี้นะจุดโทษด้วยนะ
0: โอ้โห
1: มีตายกันบ้างอ่ะ
0: คือผมก็ฝืนนะดูช่วงคู่แรกแล้วก็มาคู่2คู่2บางทีเมื่อคืนผมก็ป๊อกนะเมื่อคืนอยู่ดีป๊อกไปเลยอ่ะไอ้คู่เซเนกัลอ่ะเซเนกัลนำ 1-0 แล้วผมไม่รู้ตัวแล้ว
1: น็อกแล
0: ้
1: ว
0: ไม่รู้ตัวแล้วไม่รู้ภาพตัดเลยตื่นมาอีกทีนึงมึงแพ้ได้ไงวะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้เรื่องเลยนะครับแล้วก็จะมารอดูไอ้คู่อเมริกาตอนเช้าไม่ไหวว่ะจ๊ะหนูมันก็เลยไปต่อ
1: โหแต่มีหลายคนไม่ไหวเยอะ
0: ไม่ไหว
1: ต้องมีการวางแผนอ่ะบางคนถ้าจะดูคู่แบบเช้าๆเลยอ่ะก็ต้องแบบนอนยอมนอนคู่แรกไปใช่ป่ะเพื่อจะมาดูทีเดียวคู่เช้าเลยเลยแบบนี้ต้องวางแผนหน่อย
0: แต่ว่าคู่เช้าไม่ค่อยน่าดูไหม
1: เออบางทีส่วนใหญ่คู่เช้ามันยังไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่
0: ใช่ไหมคือเปิดมาเห็นหน้าพอเชติโน่ผมก็จะอ้วกแล
1: ้
0: ว
1: เฮ้ยแต่ฟอร์มดีนะฟอร์มดีนะ
0: เอ้ยโดนไล่ออกนะไอ้
1: เขารอบสบ
0: ายใช่นะไอ้
1: บริการ
0: ตัวดีด้วย
1: จังหวะไปเหยียบไอ้ข้อเท้าเขาพอดีโดนไปแดง
0: เหยียบเต็มไปเป็นลูกนั้นน่ะนะครับก็เดี๋ยวจะมาประกบคู่ให้ดูนะว่ารอบต่อไป16ทีมสุดท้ายจะมีใครบ้างนะครับที่ผ่านมาก็ถือว่าเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะของเมื่อคืนเนี้ยเดี๋ยวมาคุยกันเบรกหน้าแล้วกันนะเอาวันนี้ก่อนเมื่อกี้วันเนี้ยผมมีคำถามผมเจอหน้าอาจารย์อูผมถามคำแรกเลยไอ้สเปอร์มันเอาตังค์มาจากไหนวะ
1: ไม่ได้ใช้มานานไงมีตังค์อยู
0: ่เฮ้ยปีแล้วมันก็ซื้อไม่หรอ
1: ไม่ได้ใช้มานานปีแล้วไม่เคยซื้อใครนี
0: ่เฮ้ยปีแล้วซื้อเยอะ
1: ไม่ค่อยมีตัวเท่าไหร่นะรอบนี้แต่รอบนี้เดอะแชมเปี้ยนผมชอบเขานะซื้อตัวดีด้วยแล้วก็เร็วไม่ต้องดึงจังหวะมากมายนะทีมใหญ่ก็ลีลาอยู่นั่นแหละแต่ว่ามีแต่ข่าว
0: ไอ้เฟอร์นานมาแล้วเวสแฮมเพราะว่าเวสแฮมต้องรีบขาย85ล้าน
1: มาจูดเฟรนันเดสนะมาคอสเซเนซี
0: ่
1: ล็อบโบ
0: แล้วก็
1: ล่าสุดนี่แหละโดนาลี่นะครับ
0: 2วันซัดไปเกือบ200ล้าน
1: แต่ว่าหน้าตามนะปีนี
0: ้สเปอร์อ่ะ
1: เห็นเดชัยบี้ทำแล้วแล้วได้ตัวผู้เล่นดีๆด้วยนะ
0: ดีนะ
1: แต่ก็เชื่อว่าน่าจะปล่อยหลายตัวเพราะมาหลายตัวนี
0: ่อีปิซูม่าไปแน่
1: ใช่
0: ไม่มีสัญญาหมดสัญญานะครับมีใครน่าปล่อย
1: แล้วก็มีข่าวไอ้เบิร์กวาวกับหลายทีม
0: เบ
1: ิ
0: ร์กวาวก็อยากจะไปอ่ะเบิร์กวาวอยากจะไปแต่โรเบโร่ยังไม่รู
1: ้โรเบโร่ไม่แน่เพราะว่ามาคอสเซนซี่มาแล้วนะมีสิทธิ์เซ็นเตอร์ใหม่มาแล้วอ่ะ
0: โรเบโร่ไม่รู้แต่มันก็มีคนสนใจอยู
1: ่ครับ
0: คริสโรเบโร่ก็ปิก็ในบอลโลกก็ผลงานโอเคนะ
1: โรเบโร่นี่ก็มีบอสชาตีไงบอสชาตีเล็งไว้อยู
0: ่ครับ
1: นะฮะ
0: ครับครับ
1: เป็นกองหลังที่ชกมวยได
0: ้ไปมวยวันแล้ว
1: เออเดี๋ยวผมก็โดนใบแดง
0: บ้านะครับก็สเปอร์ปีนี้น่าสนใจนะก็ตัวดีๆเยอะ
1: ใช่ใช่ปีนี้เสริมทีมดีแล้วก็มันได้โค้ชอย่างเดชาบี้ด้วยไง
0: อันนี้ตกชั้นอ่ะ
1: โอ้โหไม่มั้งระดับเดชาบี้มาก็พารอดหนีตกชั้นมาแล้วอ่ะจะไปมัวกับโทมัสเฟงกับไอ้สองประตูไอ้โค้ชสองประตูเนี่ยโอ้
0: โหไอ้กอทูด
1: อไม่รู้ไปเลือกได้ไงเลยดีว่าเอาเดชาบี้มาเร็วนะไม่งั้นผมเชื่อว่าตกอ่ะ
0: ก็จริงจะเปิดตัวดีอยู่แล้วนะในมุมผมเนี่ยก็จะเสริมมาขนาดนี้ก็ถือว่าปีหน้าน่ากลัวนะสเปอร์เนี่ย
1: ใช่ใช่ครับ
0: เดี๋ยวก็มีไอ้กองเชียร์พลังลบอีกโอ้ยไม่เท่าไหร่หรอกเดี๋ยวก็แพ้อีกโอ้ยไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยว
1: แต่นึกไม่ออกใคร
0: นะ
1: นึกไม่ออกเลยจันมันต้องใบอ่ะจันมันไม่ใบเลยอ
0: ่ะให้ผมพูดแล้วผมก็ไม่รู้ว่าใครแหละแต่ก็โอ้ยไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวมันก็อยู่การตารางมีอะไรเราเจอทีมใหญ่มันก็แพ้เนี่ยมันก็อย่างเงี้ยทรงเนี้ย
1: ขนาดนักชิงยังบอกเลยสู้ไม่ได้หรอก
0: ไอ้คุณรู้ดิใครอ่ะคุณรู้นะ
1: ไม่คาดเดา
0: อ๋อ
1: คาดเดาคาดเดา
0: แหมคุณพูดเหมือนรู้เลยคือปีหน้าคาสเปอร์ขยับตัวเร็วครับขยับตัวเร็วกว่าทุกทีมเลยแล้วก็ผมว่าน่าสนใจนะคือโตนาลี่เนี่ยผมพูดจริงผมก็ยังงงว่ามาสเปอร์ได้ยังไงวะแล้วจริงมันมีทีมใหญ่ที่ต้องการตัวอยู่เยอะแยะมากมายโอเคซิตี้ประกาศตอนแรกผมจะให้โตนาลี่แต่มันไปเอาแอเรียเดซันมาแล้ว116ล้านมันก็เลยผมก็เลยมองว่าอ่ะตรงเนี้ยโตนาลี่ก็น่าจะจบไปแต่มันมีทีมอื่น
1: แต่จริงแต่จริงก็ซิตี้ก็จะเอาแหละเพราะว่าเบรนด์ซินวาไปแล้วไงเขาก็มองว่าเดี๋ยวโรดี้ก็น่าจะไปเพราะฉะนั้นมันไอเอเดซันก็ไม่ได้ไงแล้วก็มีข่าวว่าเขาจะปล่อยไอนิโก้ออกไงมันก็เลยต้องซื้อเพิ่มแต่โตนาลี่นี่โอ้โหใจเหมือนที่ได้ข่าวมานะเห็นบอกแกเลือกอยู่ว่าอยากอยู่ลอนดอนอยากอยู่ลอนดอนแล้วมันก็มีไม่กี่ทีมไงแล้วอาร์เซนอลครับ
0: ทำไมไม่ไปเวสต์แฮมอยู่ลอนดอนไม่ไปเวสต์แฮม
1: นะโอ้ยมันตกชั้นตกชั้น
0: ลอนดอนก็ไปเวสต์แฮม
1: แต่เวสต์แฮมไม่ได้ซื้อไง
0: อ๋อ
1: เออนะครับแต่เขาติดต่อก่อนนะเขาต้องยอมรับว่าเขาจะเอาให้ได้แล้วก็สุดท้ายก็ได้ไปจริง
0: ตอนแรกก็ปฏิเสธใช่ไหมตอนแรกสเปอร์ยื่นไปเท่าไหร่
1: ยื่นไปสองทีมั้ง
0: แปดสิบปะ
1: ยื่นไป2ทีใช่
0: ยื่นไปถูกๆก่อน
1: 70กว่าแล้วก็ไป80เขาไม่เอานะครับสุดท้ายเป็น100อ่ะโอ้โห
0: ก็ต้องยอม
1: ก็ไอ้เลเอเดสันยังล่อเป็น
0: 116อ่ะ
1: อื้อ
0: บ้าบอคอแตกมากนะฮะก็ขยับก่อนทีมอื่นอาร์เซนอลยังไม่ได้ขยับ
1: อาร์เซนอลมีแต่ดูตัวตามตัวนู้นตามตัวนี้ไม่ได้สักตัวตัวดันลี่ก็ตามตั้งนานแล้ว
0: ไม่ได
1: ้เฉย
0: โอ้แล้วมาคู่แข่งด้วยดิ
1: เห็นมีข่าวว่าตามไอ้เจ้าบัวดี้อยู่ไงว่าบัวดี้มันอาร์เซนอลตามมาปีที่แล้วแล
0: ้
1: วแต่ตอนนี้ราคามันไปแล้วไง
0: สนใจอูรุกวัยไหมสนใจอูรุกวัยไหมอ
1: ุรุกวัยลำบากช่วงนี้มันมีปัญหา
0: ทำไม
1: ยังอยู่ที่นู่นอยู่เลยไงเพราะเขาไม่ตีเขาไม่ออกค่าตัว
0: ปล่อย
1: อยู่อเมริกาอยู
0: ่ปล่อยก่อนเลยไอ้เกาหลีตวงเกาหลีด้วยเกาหลีไม่ให้จับ
1: ไม่แต่ผมเชื่อว่าที่ทำแบบเนี้ยน่าจะหลบนักข่าวมากกว่
0: า
1: จะไปห้องกลับมันเจอ
0: ไม่ได้ไม่ได้มันโดนแน
1: ่แยกย้ายกันกลับดีกว่า
0: ปล่อยปัดหางปล่อยวัดเลย
1: หนักอะ
0: ไม่สนใจจริงเหรอไม่เหรออุรุกวัย
1: ไม่ก็มันยังไม่ได้กลับมาเลยมันยังอยู่อเมริกา
0: ก็คุยได้ก็ไอ้ยันคุยไงอุรุกวัยไหมอาร์เซนอล
1: เจ็บยาว
0: ไม่ยาวดิไม่ยาวยังฟิตอยู่ฟิตเลยแหละ
1: มันตัวไหนอะ
0: ตรงกลาง
1: ไอ้อุกเต้เจ็บยาวไปแล้ว
0: ใช่เหรอ
1: เอออ
0: ะไรวะ
1: อุกเต้เจ็บยาว
0: มันเจ็บได้ไงวะ
1: เจ็บหนักด้วยเออก็แมนยูบริบูรณ์หัวอยู่เนี่ยจะขายก็ไม่ให้เก็บอีก
0: อะไรวะ
1: โอ
0: ้พูดแล้วปวดหัว
1: แต่จริงๆที่อยากได้จริงๆนะโ
0: อ
1: ้แต่ว่าแมนยูไม่ยอมอ่ะดิ
0: อะไรอ่ะ
1: อยากได้โอนาน่า
0: เอาสิ
1: เพราะว่าเซนอลจะขายลายาออกไง
0: เอาสิ
1: จะโอนาน่ามา
0: แต่มันยืมไปแล้วมันยืมไปแล้วไง
1: ใช่
0: แต่ว่าสัญญาได้ซื้อได้
1: แชปซอนสปอร์เขาเล็งอยู
0: ่ไม่เป็นไรผมไม่ขายไงให้เขายื
1: ม
0: แต่คุณจะเอาป่ะล่ะ
1: เขาไม่ปล่อยอ่ะดิ
0: เดี๋ยวผมคุยให้
1: ผมไปซื้อถูกแล้วบอกเลยนะ
0: อ้าวไม่มีปัญหา
1: ผมถือเป็นการไม่ให้เกียรติโอนาน่า
0: ผมยินดีก็เดี๋ยวผมคุยให้ผมคุยได้ทีเดียวเลยซะอาร์เซนอลเอาจริงอ่ะ
1: เอา
0: ไหม
1: เอามาแลกกันเอาลายาเอาลายาเกป้าแถมให้
0: เดี๋ยวผมแถมให้คนหนึ่งศูนย์หน้าฮอลแลนด์ผมแถมให้คนหนึ่งซื้อเป็นให้สองเลยนะ
1: ยืมคำนะคอมหน่อยของดีเก็บไว้ใช้เอง
0: เฮ้ยจันอู๋มีปัญหาในแนวลุกนะเอาไปใช้หน่อย
1: ไอ้เท่าที่มีอยู่ก็ปวดหัวแล้วพอแล้วอย่ามาเพิ่มเลยอย่ามาเพิ่มภาระ
0: อะไรวะจะหาของปล่อยหนองไม่ได้ทันทีนะครับ
1: ตามอยู่นั่นน่ะมีแต่ข่าวตามทุกวัน
0: แต่ทุกวันนี้เนี่ยเลย
1: ทุกวันนี้ตามนะจนผมว่าไอ้โรมาโน่กับไอ้เดวิดออนติน
0: อ่
1: ะเขินแล้วอ่ะตามตัวเนี้ยตามอีกแล
0: ้วไม่ได้ทันที
1: ก็ดูไอ้โตนาลี่ดิแมนยูกับสน
0: อา
1: ร์เซนอลกับสนซิตี้กับสนเรียบร้อยเ
0: ฮ
1: ียวีโกสเปอร์ทั้งนั้น
0: ไม่แต่มันมีข่าวสเปอร์ก่อนหน้านี้อยู่แล้ว
1: สเปอร์เขาตามก่อนเนอะ
0: มันมีข่าวกับสเปอร์อยู่แล้วก็เลยแต่สเปอร์เหมือนเขาแสดงความจริงใจจริง
1: แต่ก็น่าปวดหัวแทนนิวคาสเซิลนะ
0: มีคนมีคนย้ายออก
1: ตัวเออ
0: แต่วันนี้เพิ่งเซ็นมาคนนี่นิวคาสเซิลอ่ะเพิ่งเซ็นมาคน
1: ใช่มันมีข่าวผมจำชื่อ
0: แต่ใครไม่รู้เออผิวสีอ่ะนิวคาสเซิลเซ็นมาคนนึง
1: ตัวตบหูแต่ระดับตัวนาลี่ออกไปมันก็ต้องหาตัวมาเพิ่ม
0: นะจันโอ้นี่เขาเซ็นนี่ปล่อยทั้งกอร์ดอน
1: กอร์ดอนตัวนาลี่แล้วยังมีไอ้เข้าขายไอ้ลุยทออีกใช่ไหมหลายทีมก็เล็ง
0: ไอ้กิมาไลคนก็เล็ง
1: ก็นี่ไงจะต้องยื่นไปทีไง
0: ไอ้กิมาไลคนก็เล็ง
1: ไ
0: อ้โห
1: นี่อาจจะแต่กิมาไลก็น่าสอย
0: จะเอาลดโลกทั้งทีมไปแล้วเนี่ย
1: แต่ว่าคราวที่แล้วยื่นเขาไป60ไงดีเขาไม่กระโดดดรอปคิกว่าตัวอย่างกิมาไลเขาก็ไม่เอาเลยโอ้โหยื่นเขาตัดน้อย
0: ใช่ไหม
1: ขนาดผมเองดูข่าวแล้ว
0: หลายตัว
1: ระดับระดับกีมาไลมันต้อง8 9 10ขึ้นนะตัวระดับทีมชาติอ่ะ
0: วิซ่ามั้ยวิซ่ามั้ยเพิ่งยิงเมื่อวานนะวิซ่า
1: ไม่อยากได้กองกลาง
0: ไม
1: ่อยากได้กองหน้า
0: โอเค
1: เก็บไปเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อน
0: คุณพลอยคุณปฏิเสธครับคุณปฏิเสธ
1: กับทีมชาติดีนะ
0: อ่ะใช่ไง
1: กับเดียวกันตัวดีอยู
0: ่คุณพูดมันไม่ค่อยคือแบบว่าคุณไม่ค่อยมีเยอะใหญ่อะไรเขาเท่าไหร่
1: ไม่เพราะกองหน้าซื้อมาแล้วไงอยากได้กองกลาง
0: โอเคโอเคกลางๆ
1: อยากได้กองกลางอยากได้แบ็ค
0: ซื้ออีกลิเวอร์พูลมั้ยลิเวอร์พูลน่าสนใจนะตอนเนี้ยเอามั้ย
1: ลิเวอร์พูล
0: ผมว่าน่าจะขาย
1: ลิเวอร์พูลกำลังเดือดอยู
0: ่
1: กำลังหาซื้อตัวอยู่เหมือนกัน
0: ไอ้นี่คุณก็ซื้อเขาก่อนดิ
1: ตัวไหนอ่ะ
0: อาเจนเหมือนกัน
1: ตัวไหนอ่ะ
0: แม็กไงแม็กไง
1: แม็กก้าเหรอ
0: เออ
1: ผมแม็กก้าใส่เห็นมันมีข่าวกับมาดริดอยู่นี่แมนเชสเตอร์อ่ะ
0: เออ
1: มาดริดนี่เล่น
0: คุณน่าจะดีนะเล่นทีมชาติก็เล่นดีนี่ดีโดนด่าทุกเกมเลย
1: เฮ้ยแต่ว่าก็เหลือเชื่อนะไอ้นักเตะลิเวอร์พูลนี่พอไปเล่นทีมชาติฟุตบอลโลกเล่นดีทุกตัวนะ
0: ยกไว้ในแม็กก้านี่
1: ไม่ใช่แม็กก้าเล่นโคตรดีเลยจันมน
0: แต่ละเกม
1: แม็กก้าเฮ้ยเล่นดีดีทุกเกมเลย
0: เล่นอะไรของมันวะ
1: แม็กก้าเล่นดีแม็กก้าเล่นดีเลยโอ้ยอย่างเกมแรกอะเล่นดีมากเลย
0: ผมเห็นเมสซี่ดีอยู่คนเดียว
1: มันก็ดีทุกตัวแต่มีตัวเดียวที่ผมว่าน่าผิดหวังสุดนะ
0: ใคร
1: คูเล่อัลเบเรส
0: โอ้ยคูเล่ไม่ดีเนี่ยนี่ล่าสุดเห็นคูเล่อัลเบเรสจะบอกจะปิดจ็อบกับซิตี้นะปิดกับใคร
1: บาซ่า
0: เออบาซ่า
1: เขาอยากไปบาซ่า
0: จะปิดกับบาซ่านะ
1: แต่ปัญหานี่คือไอแอดมาดริดไม่ยอมไงใช่ป่ะจะเอา150โอ้โหแล้วดูฟอร์มบอลโลกตอนนี้โอ้โห150
0: ไม
1: ่ไปตัวอื่นดีกว่า
0: ไม่ไหวจริงแต่มันเล่นกับแอดมาดริดปีแล้วมันเล่นดีนะ
1: ใช่ใช่แต่ถ้าเป็นผมนะผมเพิ่มเป็นสัก200ผมไปตามประธานเป้ไปตามไอ้ฮาลันดีกว่า
0: ใครจะปล่อยว่า
1: ชั่วโมงนี
0: ้ชั่วโมงนี้จันเป้มันตัวโกงชัดๆอ่ะมันคือตัวโกงมันคือตัวบั๊กเลยมันคือตัว
1: เป้นะฮาลันเลยปีนี
0: ้หลายตัวเลยครับคุณฟังครับมันสุดยอดจริงๆครับมันบั๊กไอ้ฮาลันมันก็ยังไม่คือฮาลันมันก็ยิงของมันนั่นแหละแต่มันยังไม่ได้แบบโอ้โหแบบสุดยอดเหมือนไอ้เป้เหมือนไอ้ดอมเบเล่อะไรเงี้ยมัน
1: อุ้ยฮาลันมันก็ไปดาวซัมโบมาตลอดมันเหมือนกันแหละโห
0: มันก็โหดแหละอันนี้ไม่เถียงแหละมันก็โหดแหละแต่แล้วคุณเห็นช็อตมันกินข้าว
1: ป่ะอ๋อไอช็อตสะดุ้งใช่ไหมอ
0: ีกบ้ามันกินอย่างมันหิว
1: ช็อต
0: ตกใจตัวเอง
1: ไม่ช่วงหลังมันต้องมีแบบนี้บ้าง
0: ไอ้บ้าหันไปตกใจตัวเองไอ้บ้าเลย
1: กองหน้าสายทิกตอกกองหน้าสายทิกตอก
0: นะบนโลกปีนี้ฮานะครับคือปีนี้ถ้าถามผมนะเดี๋ยวเอาคุยก่อนหน้านี้แล้วกันนะอย่าเพิ่งไปคุยเมื่อคืนเดี๋ยวขอช่วงหน้าเต็มๆเลยนะครับผมประทับใจญี่ปุ่นนะอันนี้ต้องบอกก่อนญี่ปุ่นกลับบ้านเนี่ยวันนี้กลับถึงบ้านแล้วแล้วก็คนต้อนรับดีมาก
1: โอ้โหก็เล่นได้ขนาดนี้ใช่ป่ะ
0: คนต้อนรับดีมาก
1: เออสู้กับบราซิลได้อ่ะ
0: คือ
1: ต้องยอมรับอ่ะ
0: ผมพูดจริงนะผมว่าวันนั้นน่ะญี่ปุ่นน่ะรับเยอะไปหน่อย
1: ไปไม่เล่นตามระบบตัวเองเหมือนครึ่งแรกอ
0: ่
1: ะ
0: ใช
1: ่ใช่มั้ยรับประสูนอันนี้มันรับแบบ
0: รับเลย
1: ไม่เอาแล้ว
0: เออคือถ้าสมมติว่าสู้ผมว่าบาซิลเหนื่อยลากเลือดแน่นอน
1: อาจจะไปต่อเวลา
0: เป็นไปได
1: ้
0: ลากเลือดแน่นอน
1: หรือไม่
0: เผลอจะชนะด้วยอ่ะ
1: หรือไม่หรือไม่ถ้าลากไปถึงจุดโทษได้
0: มัน
1: ก็เห็นแล้วนะ
0: เป็นไปได้
1: เยอรมันเนเธอร์แลนด
0: ์
1: ร่วมจุดโทษมาแล้วนะ
0: เป็นไปได้คือผมว่ารับเยอะไปรับลึกไปผมจะไม่กลัวบาซิลขนาดนั้นอะไม่มีอะไรน่ากลัวมันไม่ใช่ฝรั่งเศสในมุมผม
1: ก็เล่นไปตามแผนตัวเองเหมือนครึ่งแรกนะรับก็รอสวนไป
0: แต่อันนี้แบบ
1: คือไปแพ็กเลยบัตเลยพอไปบัตปุ๊บ
0: จบดิ
1: แล้วคุณเล่นกับยอดทีมอย่างพวกนี้นะ
0: มันยากคือประสบการณ
1: ์
0: เลยเลยมันคนละแบบแล้วบราซิลโยนมงอ่ะเคยเจอป่ะเคยเจอบราซิลโยนมงอ่ะ
1: ต้องชมอันเช่อันเช่เก่ง
0: คืออันเช่มันเก่งอยู่แล้วอาจารย์อู
1: ๋
0: อันเช่มันเก่งอยู่แล้วคือมันเป็นโค้ชยุโรปที่มันไปไหนมันก็แชมป์อ่ะนะผมนึกเสียดายแทนทีมชาติอิตาลีมึงมีตัวดีๆขนาดน
1: ี้แต่อิตาลีชั่วโมงนี้อันเช่บอกอืม
0: ไม
1: ่เช่ก็ไม่ไหวโอ้โหดูตัว
0: ถ้าถามผมนะเอาแค่เข้าบอลโลกอ่ะผมว่าอันเช่มันทำได้อ่ะอิตาลีอ่ะสักคัดเลือกมีอันเช่เข้าไปคุมอ่ะผมว่าไปบอลโลกมันยังไงมันก็ไปนี่ผมไม่ได้ไปมา3ครั้ง
1: แต่ถ้าดูตัวชุดที่ก็เหนื่อย
0: เข้าใจ
1: ตัวมันไม่มีจริงนะ
0: เข้าใจพอเซคิงไง
1: ตัวไม่มีเลยอ่ะ
0: เป็นไงแต่ตัวโอ้โหซาลามาก้าไง
1: ไอ้มีก็แต่ไอ้เอสโปซิโตอ่ะกองหน้าของอินเตอร์อะไรเงี้ย
0: น้อง
1: มันมันก็ยังไม่ถึงอ่ะแต่ว่า
0: ดีนะ
1: ตัวอื่นก็ไม่ไหวนะผมว่ามันหมดยกจริงๆนะสำหร
0: ับ
1: อิตาลีเนาะเหลือจะเชื่อนะปกติอิตาลีเนี่ยโอ้โห
0: น่ากลัวนะ
1: อย่างน้อยพวกกองหลังนะมีตัวดีๆมาตลอดแต่ช่วงหลังๆก็ตัวมันหายไปหมดอ่ะ
0: ใช่เอาเดี๋ยวเบรกแป๊บนึงคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวคุยกันหน่อยนะเมื่อคืนนี้ก็สนุกนะครับเดี๋ยวมาคุยกันพักสักครู่ครับ
1: ครับSpot Relax ดำเนินรายการโดย
2: มนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงาน

วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสิงห์ทุวราวันอันสิทธิ์เปิดใจตัวติดอนุทินเหตุต้องรับคำสั่งมาถ่ายทอดบอกไม่ได้ตามติดเพื่อเดินเล่นในการแถลงข่าวเรื่องการปราบปรามทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นของนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีช่วงหนึ่งนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดใจถึงการทำงานร่วมกับนายอนุทินที่ถูกหลายฝ่ายวิพากษ์วิจารณ์ว่านายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ต้องบริหารจัดการและดูแลผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศที่จะนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติคนที่จะเชื่อมต่อนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัดคือตนในฐานะปลัดกระทรวงมหาดไทยหากปลัดกระทรวงมหาดไทยไม่มาหานายกรัฐมนตรีไม่มารับคำสั่งนายกรัฐมนตรีเพื่อไปถ่ายทอดต่อไม่ได้ทำหนังสือสั่งการตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีก็อาจทำให้เกิดความเสียหายในทางราชการได้ต้องไปดูว่าทุกครั้งที่ตนรับคำสั่งนายกรัฐมนตรีเสร็จก็เข้ากระทรวงมหาดไทยทุกวันแต่มีบางสื่อพยายามบิดเบือนและบอกว่าปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นร่างทรงนายกรัฐมนตรีมันตลกมากคิดแบบนี้ได้อย่างไรรู้ระบบราชการแผ่นดินหรือไม่ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญนายอันสิทธิ์ยืนยันว่าไม่รู้จักนายกรัฐมนตรีมาก่อนเลยตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมารู้จักและทำงานใกล้ชิดตอนที่เป็นอธิบดีกรมการปกครองเพราะนายอนุทินไม่เคยอยู่กระทรวงมหาดไทยมาก่อนตอนที่มามีเหตุการณ์กระดยิงที่ห้างสรรพสินค้าพารากอนซึ่งได้เรียกหน่วยงานทั้งหมดมาประชุมกันเพื่อหามาตรการแก้ปัญหาโดยไม่มีคำสั่งยกเลิกการพกปืนสำหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รวมไปถึงการปราบปรามยาเสพติดเมื่อมีการจับสถานบันเทิงนายอนุทินก็จะลงพื้นที่ไปด้วยเพื่อดูหน้างานและยังไปลงพื้นที่สถานที่พัทยาและลงพื้นที่บริเวณชายแดนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นจุดที่มีการนำยาเสพติดเข้ามานายอนุทินก็ได้เห็นคนที่กำลังขนยาเสพติดถูกเจ้าหน้าที่กองกำลังประทุษร้ายทำให้ได้เห็นทั้งกระบวนการนี่คือสิ่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทำงานหนักมาโดยตลอดในการเป็นรัฐมนตรีซึ่งตนได้ติดตามมาตลอดไม่ได้ติดตามเพื่อมาเดินเล่นแต่ติดตามเพราะทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้งานของกระทรวงมหาดไทยเดินไปอย่างราบรื่นคนที่พูดจากออกไปแล้วผู้สื่อข่าวก็เชื่อต้องไตร่ตรองอย่างหนักว่าพูดออกมาได้อย่างไรกฟน.พร้อมรับมือพายุฝนฟ้าคะนองจัดทีมดูแล24ชั่วโมงนายทัตเทพวรรณวิจิตรผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรเปิดเผยว่าจากประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยซึ่งอาจจะส่งผลกระทบให้เกิดน้ำท่วมขังและลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่การไฟฟ้านครหลวงในฐานะหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้าได้บูรณาการความพร้อมอย่างเต็มกำลังและ

0: การเตรียมหน่วยเคลื่อนที่เร็วพร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้าประจำจุดสำคัญเพื่อให้สามารถแก้เหตุฉุกเฉินและรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าได้อย่างทันท่วงทีการไฟฟ้านครหลวงแนะร่วมกันตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านให้อยู่ในสภาพปลอดภัยหากพบว่าปลั๊กไฟหรือสวิตช์ไฟฟ้าอยู่ในระดับต่ำที่น้ำอาจจะท่วมถึงควรย้ายขึ้นไปอยู่บนที่สูงให้พ้นจากระดับน้ำทันทีเพื่อป้องกันการเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วนอกจากนี้ในขณะที่มีฝนฟ้าคะนองขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ต้นไม้ใหญ่หรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงรวมถึงห้ามสัมผัสเสาไฟหรือโครงสร้างเหล็กใดๆในที่สาธารณะเนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้ารั่วไหลทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Spot Relaxดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋ดมศักดิ์และทีมงาน
3: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เต็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราก
6: ลับมาครับในเบรกที่2ครับคุณผู้ฟังครับหลังไมค์ก็เมากันยาวนะผมก็เมาเรื่องนู้นเรื่องนี้กันนะแล้วก็ไหนๆก็มาแล้วก็เมาให้ฟังเบอร์ที่2ของเรานะครับ SMS นะส่งเข้ามาพูดคุยกันนะ4689899นะครับ
7: ครับ
6: แล้วก็ทาง YouTube คนดูเยอะอยู่แล้วก็ส่งข้อความมาเยอะเดี๋ยวไม่ว่ากันนะครับ
7: ครับ
6: คือเมื่อกี้นั่งคุยกันหลายเรื่องเอาเรื่องอะไรก่อนดีว่าจะดูนะผมเอาเรื่องเมื่อคืนก่อนดีกว่าม
7: ั้ยได้ครับ
6: เมื่อคืนเนี้ยคือเมื่อคืนนี้ผมพูดจริงนะอังกฤษเนี่ยถ้าไม่มีแฮร์รี่เคนเนี่ยจันโอ๋คิดว่าเป็นอะไร
7: ไม่มีแฮร์รี่เคนกับจูดนี่จบเลยนะ
6: ถ้าไม่มีแฮร์รี่เคนคุณคิดว่าไง
7: โอ้เมื่อวานนี้ต้องบอกว่าเซตเอเดียคองโกแพ้ให้กับทีมชาติเคน
6: โอ้โหจันโอ๋ไอ้ลูกที่สองที่แฮร์รี่เคนยิงเนี่ยจันโอ๋ผมพูดจริงนะในโลกใบนี้เนี่ยผมนั่งนับนะมีอยู่แค่สี่คนที่จะยิงแฮร์รี่เคนได้นะคนแรกคือไอ้ดอมเบเล
7: ่
6: คนที่สองคือเอ็มบัปเป
7: ้
6: คนที่สามคือผมนี่แหละถ้าผมเนี่ยเมื่อวานนี้ถ้าเป็นผมยิงนะตะข่ายขาดไปแล้วคนที่สี่คืออาจารย์อูนี่นะข้างผมแต่อาจารย์อูต้องเป็นข้างซ้ายนะข้างขวาไม่ได้อาจารย์อูเป็นข้างซ้าย
7: ไม่น่าจะยิงแบบนั้น
6: ยังไง
7: น่าจะล็อกอีกรอบนึง
6: เฮ้ยล็อกก่อนดีกว่า
7: ล็อกอีกรอบนึง
6: แล้วซัด
7: ไปใส่เคียวเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยนึง
6: อุ้ย
7: ไม่เพราะเคมเข้าศอกข้อขวา
6: อ่ะใช่
7: ของผมต้องตบเข้าซ้ายทีนึง
6: ถ้าย
7: ิง
6: ถูกต้อง
7: อาจจะดูเหนือกว่านิดนึง
6: นิดนึงแต่ถ้าเป็นอาจารย์อูนี่ฉลับเสาหักนะผมบอกก่อนนะไม่บอลแตกก็เสาหักแต่ถ้าเป็นผมนี่พุ่งเข้าตะข่ายขาดเลย
7: ครับ
6: นี่นับไปนับมามีมันสัก4คนมันที่จะยิงได้อย่างแฮร์รี่เคน
7: โอ้เมื่อวานนี้ก็ต้องบอกว่าเกมทีมชาติอังกฤษเล่นสนุกนะดูไปต้องปุ๊บเอาช็อตยุ่งช็อตขาเล่นไปเล่นมาตอนนี้ผมว่านะ
6: โทมัสทูเคิล
7: ผมว่าน้าเกตเล่นดีดูสนุกกว่า
6: โอ้โหผมพูดจริงนะแฟนอังกฤษหลายคนเมื่อวานผมนั่งดูตามในเฟซบุ๊กเนี่ยเขาโพสกันนะบอกเฮ้ยเซาเกตไม่ขี้เละไอ้นี่ขี้เละไ
7: ปผมว่าน้าเกตเล่นมันกว่า
6: เอาจริงผู้ฟังคุยเรื่องนี้นิดนึง4เกมที่ผ่านมามันมีแบ็คขวาตัวจริงหรือยังคุยเรื่องนี้
7: ไม่ได้ทูเคิลเขาแผนเขาเหนือชั้นเขาไม่ให้ใครใช่ไหม
6: จับไม่ได
7: ้ก็ขนาดสื่อยังไม่ให้ข่าวเลยเห็นป่ะไม่ให้สื่อรู้ก่อนว่าม
6: ีใคร
7: จะวางตัวอะไรยังไง
6: ไม่หรอกสาเหตุเพราะอะไรรู้ไห
7: ม
6: เพราะตัวมันยังไม่รู้เหมือนกัน

0: ที่เขาจะแตะน้อยที่สุดคือกองหลัง
1: เ
0: พราะมันต้องอาศัยความ
1: คุ้นเคย
0: ใช่แล้วความเข้าขากันด้วยไงแล้วบางทีมันมีผิดล็อกกันนิดเดียว
1: เช็คล้ำหน้าก็จบ
0: ถึงกับประตูเลยนะ
1: ก็เมื่อวานนี้ไอ้ลูกที่เสียประตูเนี่ยทุกคนโทษเจสเปนผมบอกผมไม่เคยโทษเจสเปนเลยเพราะไอ้คนที่วิ่งประกบอีกคนนึงมันหายไปไหนเซนเตอร์ไอ้คอนซ่ามันไปไหนเจสเปนมันเลยต้องหุบเข้ามา
0: หลุดตำแหน่งไงลงมันไม่ทัน
1: คือผมถามถ้าเจสเปนไม่วิ่งตามมันก็แทงให้คนนั้นมันก็หยุดเข้าไปยิงอยู่ดี
0: ครับ
1: ถูกไหมพอเจสเปนวิ่งตามมันก็เปิดช่องว่างทางซ้ายมันเป็นเรื่องปกติ
0: แต่ส่วนใหญ่นะไอ้เรื่องเสียประตูไม่เท่าไหร่นะแต่ที่แฟนๆด่ากันคือมันบอลไม่มีทรงเลยนะ
1: เอ้ย
0: มันมาได้เฮลิเคนยิงไอ้ลูกหม่งลูกนั้นกับยิงลูกสองนั่นแหละ
1: ผมไม่ข้อแบบ
0: กลับมาชนะเนี่ย
1: ผมไม่ข้อแบบนี้จ้ะหนูสองสิ่งที่โทมัสทูเคิลทำผิดไม่ใช่การเปลี่ยนกองหลังข้อที่หนึ่งใช้ด็อกเตอร์ผมไม่เป็น
0: อ
1: ันนี้ข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองอันนี้เห็นได้ชัดเลยไม่ใช้โคบี้ไมนู
0: อันนี้ก็เป็นประเด็นอยู
1: ่คือถ้าสองคนนี้ลงพร้อมกันแล้วจะใช้ด็อกเตอร์ผมเป็น
0: ครับ
1: แชมป์โลกผมพูดเลยแชมป์โลก
0: แต่ทูเคิลก็สไตล์นี้อยู่แล้วเหมือนนักเกมมันนะ
1: อย่าพูดถึงมันแก
0: อย่าพูดถึงมัน
1: ติดพอกัน
0: อย่าพูดถึงมัน
1: เดี๋ยวไอ้นี่ก็เดี๋ยวไอ้นี่เดี๋ยวหลังไอ้จากไอ้ทูเคิลก่อนเดี๋ยวจะคุยเยอะเลยไอ้เนียวเกม
0: ติดพอกันโอ้เหลือล้ำเหลือเกินไม่มีใครตามทัน
1: คือฟุตบอลอะไรวะไอ้จู๊ดมันก็เล่นดีแล้วไม่ใช่ไม่ดีมันก็ดีแหละมันไม่มีมันในแนวลุกก็
0: เพราะเมื่อวานไม่มีสองคนเด็กกับเคนกับเซตอะ
1: ไอ้เก้เนี่ยแต่ผมก็ยังเชียร์เก้อยู่แต่แก้เนี่ยพอเปลี่ยนซาก้าลงมาเงียบไปเลยฝั่งนู้น
0: อ่
1: ะคุณเห็นนะมีอันเซนี่กอดอนนั้นลงมาแล้วโอเคถูกป่ะ
0: แต่มาดูเก้ก็ขนาดผมเป็นแฟน
1: เก
0: ้
1: ดี
0: เป็นแฟน
1: เ
0: ซนอนนะ
1: เก้ดี
0: เอาไปทำไมดีกว่าเอาไปทำไม
1: จันโอ้ของดี
0: เอาไปทำไม
1: มันคือของดีคุณไม่เห็นมันล็อกเหรอเห็นมันเลี้ยงมาล
0: ่ะเห็น
1: เออ
0: เหมือนซาเน่เลยเล่นดีเหมือนซาเน่เลย
1: เฮ้ยดีจนโดนด่าว่ะ
0: อู้เล่นดีเหมือนซาเน่เลยอ่ะ
1: เฮ้ย
0: เลยอ่ะ
1: จันหนูมาดูไอ้เก้นะห้าสิบกว่าล้านนะจันหนูนะ
0: โอ้เอาไปทำไมโอ้โหไม่ไหวมาดูไอ้เก้
1: กองกลางเป็นกองกลาง116 ล้านเป็นไงแอนดี้แอนซัน
0: โอ้จะทรงมันน่าปวดหัว
1: 116 ล้านโอ้ยเมียดีแค่ไรเล่นดีอยู่คนเดียวผมก็ยังงง
0: ก็ต้องไปนั่งลุ้นรอบต่อไปอ่ะ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดไปตามล็อกจริงแล้วมันไม่ผิดล็อกก่อนนะมันต้องไปเจอบราซิล
1: อุ้ย
0: นะน่าจะสนุกคู่นี้น่าไปทั้งอังกฤษกับบราซิลไม่หลุดไปซะก่อนนะวงโคจร
1: เล่นดวลขึ้นเลยนะผมมาตุ้งขึ้นนะดวลกับอันเช่นะ
0: ใช่ๆเจอกระซื้อแป
1: ๋โอ้โห
0: กับสายติ๊ด
1: เฮ้ยนะครับแล้วหลอกยันพวกตัวเองอ่ะยังไม่รู้ใครจะเล่นแบ็คขวา
0: ครับ
1: วันนั้นผมก็ไม่มีใครรู้ว่าเจอบราซิลใครจะได้ลงอ่ะแบ็คขวา 3-4 คนอ่ะฟันทรงคอนซ่ามันใช้หมดอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่รู้ใช้วิธีโยนเหรียญหรืออะไรก็ไม่รู้นะ
1: ไอ้บ้า
0: ไอ้วันนี้โยน
1: จงลิเจมไอ้ลงเกมเดียวแล้วหายไปเลยลิเจมสำรองก็ไม่เห็นเลยนะ
0: เจ็บ
1: เลยอ่ะ
0: เจ็บ
1: อะไรวะ
0: ลิเจมเค้าก็ไปหนีอยู่แล้วไม่ต้องกลัวคือถ้าจะใช้ลิเจมต้องทำใจไว้ก่อนแล้วของลิเจมก็แต่ทั้งศาสตร์ได้ลิเจมมันก็เจ็บง่ายเกิน
1: สโตนไหมสโตน
0: เจมเจ็บแล้วก็ไอควอนซ่าเจ็บ
1: สโตนไหมสโตน
0: สโตนคงไม่กล้าใช้แล้วมั้งเกมแรกกระโดดแล้ว
1: เมื่อวานลงนะเมื่อวานสำรองนะ
0: ครับ
1: น้องสโตนเนี่ย
0: สโตนเกมแรกก็เสียบอลเลยเสียประตูเลยอ่ะ
1: แล้วไอแนวรุกกูจะใช้ใครแนวรุกก็เปลี่ยนไปหมดเลยจะใช้ซาก้าใช้เก้ใช้กอร์ดอนใช้ด็อกเตอร์กูจะใช้ใครเอา
0: อันนี้คือความหลากหลายไงหลอกล่อไง
1: มีชุดไหนดีไหม
0: แล้วคู่ต่อสู้ก็จะงงไงว่าจะทำกันบ้านไงดีวะเนี่ย
1: ไอ้เนี่ย
0: ใช่ไหมพอทำกันบ้านมาเดี๋ยวไอ้เก้อะเดี๋ยวอ้าวเฮ้ย
1: มาเปลี่ยนว่า
0: เป็นกอร์ดอนใช่ป่ะเออไอ้โอ้ยกอร์ดอนเดี๋ยวก่อนจะจับปุ๊บเป็นด็อกเตอร
1: ์นี่ไง
0: พอจะจับด็อกเตอร์ไอ้ซาก้ามีอย
1: ู่นี่ไงนี่ไงเป็นไงของดีทั้งนั้น
0: ครับ
1: เออเปลี่ยนกองหน้าไหม
0: กองหน้าคงไม่เปลี่ยนหรอกมั้งแฮร์รี่เคนยิงถ้าเปลี่ยนแล้วก็บอกเลยวิบัติไม่มีแฮร์รี่เคนงานเข้าเลย
1: คือมันนรกมากครับผมฝังครับแฮร์รี่เคนคือมันบ้าไปแล้วเมื่อวาน
0: จริงนะ
1: โคตรจริงโอ้โหคือไอ้ลูกหม่งก็ดีมากนะครับลูกหม่งเนี่ยสัมภาษณ์ใครวะใครเป็นคนพูดวะใครเป็นคนพูดวะน่าจะเป็นไอ้ลี่โคหรือเป็นใครไม่รู้ก็บอกว่าไม่น่าใช่ผมจำไม่ได้ใครพูดเขาบอกว่าจังหวะที่แฮร์รี่เคนหม่งลูกนั้นนะไอ้ครึ่งก้าวที่แฮร์รี่เคนตัดสินใจที่ไม่กองหลังตามไม่ท
0: ัน
1: อันนี้คือสัญชาตญาณกองหน้าแท้จริงนะคือขยับปั๊บเนี่ยคือแบบมันได้เปรียบ
0: ใช่พวกกองหน้าระดับโลกเนี่ย
1: โอ้
0: มันจะมีจังหวะแบบน
1: ี้นิดเดียวชิงจังหวะนิดเดียวแล้วมันได้เปรียบเลยครับ
0: อยู่ดีก็ฟับตัดหน้ามาโมงอย่างเงี้ยประจำ ถ้าใครเป็นแฟนบุนเดสก็จะเห็นอยู่แล้วสไตล์เคนอย่างเงี้ยนะฮะ
1: มันสุดยอดจริงครับนะฮะ

0: ราะฉะนั้นอังกฤษมีแฮร์รี่เคนแต่ก็ดูว่าจะไปได้ถึงไหน
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ยิงทำลายสถิติแกรี่ลินีเกอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ผมว่าแฮร์รี่เคนได้จะได้สักครั้งนะ
1: ได้น่าจะได้สักครั้งตอนนี้ประมาณสัก 3-2
0: ได้อยู่นะได้อยู่กองหน้ายังได้อยู่นะครับก็
1: อีกสักครั้งรอบหน้าก็ประมาณสัก 3-6
0: ก็ยังได
1: ้ก็ยังไหวอยู
0: ่ก็ยังได้เล่นในยุโรปด้วย
1: แต่เคนถ้าเกิดถอยมาเล่นเป็นหน้าต่ำก็ได้อยู่
0: ก็ได้
1: ใช่ไหมเพราะเล่นเป็นหน้าต่ำก็เล่นดีด้วยแฮร์รี่เคน
0: ก็ได้
1: แต่ก็ต้องหากองหน้าที่มาเล่นคู่กับเคนอ่ะเพราะเคนเขาก็จะถนัดกับแจ็คสันมากกว่าตอนเคนดึงลงมาแล้วมีแจ็คสันอยู
0: ่แต่มันคนละชาติไงเสียดายตรงนี้
1: นะ
0: มันตรงนี้นิดเดียวไง
1: แจ็คสันเป็นหูเป็นทีมชาติอังกฤษนะสบาย
0: ผมแนะนำมีคนได้ไหมคนนี้อังกฤษแท
1: ้
0: เลียม
1: ดีแลปเหรอฮะ
0: นี่อังกฤษแท้เลยนะ
1: โอ้ยบันไลเดอร์เลยนะ
0: อังกฤษแท้เลยนะหนูคุณหาได้นี่อังกฤษแท้เลยคนเนี้ยคู่เคน
1: บอกไปนั่งเถอะอยู่ได้เหมือนเดิม
0: ผมถามแต่ตอนนี้ในลีกเนี่ยในลีกมีอังกฤษแท้กี่คนนะที่เป็นกองหน้าเอากองหน้าเลยนะที่เป็นอังกฤษแท้ในลีกอ่ะในอังกฤษมีอะไรกันบ้าง
1: ไม่ค่อยมีอ่ะ
0: ไม่มีหน้าเป้าทีมใหญ่ๆเป็นต่างชาติหมดเลย
1: อ
0: าร์เซนอลก็ไม่ใช่ใช่ป่ะเอาไล่ทีมแชมป์เลยนะเอาทีมรองแชมป์อ่ะซิตี้ไม่ใช่แน่ๆอยู่แล้ว
1: หาแทบไม่มีเลย
0: แมนยูไม่ใช่อีก
1: แมนยูก็ไม่ใช่อีกใช่ป่ะ
0: ลิเวอร์พูล
1: เป็นคุณย่าเชสโก้ลิเวอร์พูลก็ไม่ใช่
0: ไ
1: ม่มีเลย
0: ใครอ่ะวิลล่าก็ไม่ใช
1: ่วิลล่าหน้าไอ้วัตกิน
0: เอามีโอนี่วัตกิน
1: มีวัตกินอยู่
0: มีวัตกินแต่ก็ผมว่าเลียมน่าจะเหมาะกว่า
1: เลียมน่าจะเหมาะอยู่ตอนนี้
0: น่าจะเหมาะกว่า
1: เพราะว่าทางเชลซีบอกรีบขายอยู
0: ่อาร์เซนอลไง
1: อย่าง
0: น
1: ี
0: ้อาร์เซนอลไง
1: มีข่าวฟูลแลมอยู่มีข่าวกับฟูลแลมอ
0: าร์เซนอลกูชอบเหมานี
1: ่ไม่กองหน้าไม่เอาแล้วตอนนี้เต็ม
0: ก็สำรองไงคุณเล่นหลายถ้วยไง
1: ไม่ได้เดี๋ยวโดนกดแฟร์เพย์เดี๋ยวโดนกดแฟร์เพย์
0: ให้คุณปฏิเสธนะด้านๆเลยวะ
1: คือตรง
0: คุณปฏิเสธบ่อย
1: เอาตรงๆเอาแบบไม่ต้องแอคแล้วกูไม่เอาโอ้แต่ดีแหละปีที่แล้วถ้าใครดูโอ้โหเป็นดีลที่แย่จัดเนอะดีลที่แย่จัด
0: โอ้ตัดหน้าบอลแมนยูด้วยโอ้โหหนักเลย
1: โอ้เล่นกับเชลซีเห็นแล้วเหนื่อยใจเลยอะแล้วเทียบกับไอ้เจ้าเปโดนะคนละเรื่องเลยอะ
0: อันนี้อังกฤษก็เข้ารอบต่อไปนะเข้ารอบ16ทีมนะครับก็สายอังกฤษก็ไม่ได้แข่งอะไรมากแต่ว่าจะไปหนักจริงๆถ้ามาตามนั้นเนี่ยรอบ8ทีม
1: ครับ
0: นะครับก็จะไปหนักถ้าบราซิลผ่านเข้ามานะจะไปวัดกัน
1: ถ้าไม่มีใครหลุดไปก่อนนะ
0: นะครับ
1: ต้องเจอกับบราซิลอะ
0: อันนี้ก็ไปวัดกันก็ไปว่ากันนะครับนะครับไอ้พูดถึงไอ้ตัวนี้หน่อยนะครับยูเรียนเปเกมันเอาไงกับมันดีจานู
1: โอ้โหเปลี่ยนดีครับตอนนี้อยากเปลี่ยนมากเลยนะเกลบันเนี่ย
0: เอาไงกับมันดี
1: ตอนนี้ต้องบอกว่าตีเก
0: โอ้โหมันเอาไปแห่ยังไงก็ตีเกอ่ะมันของเกอยู่แล้วอ่ะ
1: โอ้ไม่ไหวจริง
0: แม่ผมไม่เคยชมมันเลยนะออกจากปากผมไม่เคยนะถ้าฟังมาได้ผมไม่เคยพูดเลย
1: ตั้งแต่เนชั่นลีกแล้วที่ต่อสัญญามา
0: จริงผมก็รู้สึกว่าคืออย่างนี
1: ้แล้วผมไม่ชอบตรงไหนวะไม่ชอบตรงจะอยู่ต่อด้วยดิ
0: คือโดยส่วนตัวผมนะผมไม่เคยว่าเขาแล้วก็ไม่เคยพูดในแง่ลบแต่ลึกๆแล้วผมไม่ชอบเพราะอะไรผมคิดว่าเขามาเป็นโค้ชทีมชาติด้วยวัยอันน้อยเกินไปในมุมผมว่ายูเรียนเปเกมันเนี่ยถ้าหลังจากนี้สัก5ปีแล้วมาคุมหรือ10ปีมาคุมผมโอเคนะคือผมเข้าใจครับคุณฟังวันนี้ในโลกฟุตบอลสมัยใหม่เนี่ยโค้ชยิ่งเด็กลงเด็กลงแต่นั่นมันคือลีกนะหนูมันคือลีกครับแต่คุณดูในฟุตบอลโลก48ทีมโค้ชวัยรุ่นมีไม่กี่คนนะถูกไหมจันอู๋
1: ครับ
0: คือส่วนใหญ่จะเป็นโค้ชอย่างอากิเล่อย่างเงี้ย
1: โค้ชจอมเก่าเลย
0: ก็เคยเห็นอยู่เก่ามา
1: อากิเล่นี่อย่างเก่าเลย
0: คุณ
1: อันเช่
0: อย่างเงี้ยคุณดูแต่ละคนอะ
1: ทูเคิลเนี่ย
0: โคตรเก่าคนเนี้ย
1: ก็มีสะดุดยังไม่เห็นเท่าไหร่ยังเห็นร่องรอย
0: โคตรเก่าคนเนี้ยคนอื่นมันอ่ะยังไอ้ทุกคนมันยัง50อ่ะมันยัง40กว่า50มันยังแบบถูกมั้ย
1: กันก็เก่าในระดับนึง
0: ก็ถือว่าเก่าในระดับนึง
1: คืออาจจะไม่ค่อยสนุกอ่ะแต่ว่ามันบอลเน้นผลนะ
0: มันทำทีมมาเยอะแล้วก็พังพี่นานมาเยอะเหมือนกัน
1: แชมป์บงแชมเปี้ยนลีกก็ไปได้มาแล้ว
0: นะครับมันคือมันต้องมีประสบการณ์มากกว่านี้หน่อยแล้วเอาเด็กคนนึงมาคือในระดับชาติมันไม่ได้เจอกันบ่อยคุณผู้ฟังคือต้องเข้าใจนะในลีกมันเจอกันทุกสัปดาห์มันเจอกันทุกวันซ้อมกันทุกวันเล่นกันทุกสัปดาห์ดีไม่ดีว่ากันตรงนั้นเลยไม่ดีก็ปลดออกดีมันก็ยาวกันไปไอ้พวกบอลเด็กอ่ะแต่ทีมชาติมันนานเจอทีมันต้องอาศัยคน

0: คนเก่าๆอ่ะมาคุมทีมอ่ะนี่โค้ชแก่ๆเยอะแยะมากมายนะอาจารย์อู๋หลายคนไอ้บีโอซ่าก็ยังอยู
1: ่
0: ใครอ่ะไอ้ใครอ่ะไอ้หลายคนอ่ะที่แบบ
1: เดชองก็ได้เก่า
0: ไอ้ฟูเอนเต้เงี้ยแก่งั้นน่ะเก่ามั้ยล่ะใช่ป่ะล่ะเดชองก็เก่าม ันคุมมาขนาดไหนถูกมั้ยมันแบบนี้ไม่เวิร์คไง
1: แต่เรื่องอายุผมก็ยังไม่ติดเท่าไหร่นะผมติดตรงอีโก้มันอ่ะไอ้ตัวดีๆก็ไม่ดึงมา
0: ซาเน่นะ
1: ไอ้คิดฟูดิตอย่างเงี้ย
0: ไม่เอา
1: แต่สตุตการ์ดพี่ก็ไม่เอามา
0: ไม่เอา
1: ทอมบีชอปพี่เขาบอกเผื่อว่าเกมตันบีชอปมันจะมีลูกยิงไกล
0: ใช่ใช่ไม่ชอบ
1: แกก็ไม่เอามา
0: แล้วชอบไม่ชอบ
1: เลือกมาเอง
0: อ
1: กับมือมันก็ต้องยอมรับไงเรื่องของซาเน่ใช่ป่ะในเมื่อมันไม่ดีอ่ะแล้วก็โอ้โหผมเบื่อการเกมันตรงไหนวะไอ้ระบบฟ้องนายอ่ะ
0: โอ้โห
1: ไม่ชอบเลยฟ้องนายขนาดฮาวเวิร์ดเล่นใน
0: อาร์เซนอลเล่นดีนะ
1: อาร์เซนอลผมก็ไม่ชอบนะฟ้องนาย
0: แต่มันเล่นดีนะต้องยอมรับ
1: แต่ผมว่าอยากให้ฮาวเวิร์ดมันลงต่ำมากกว่าม ันเหมือนตอนอยู่เลเวอร์มันดีกว่านะมันมีประโยชน์มากกว่า
0: ก็เอาอุดดาไปเล่นหน้าก็ไม่ใช่ไง
1: แกก็เอาอุดดามาเล่นตัวต่ำทั้งนั้นแล้วก็ฮาวเวิร์ดเป็นตัวหน้าเป้าอ่ะ
0: แล้วอีกตัวไงผมเข้าใจแหละไอ้ชาร์ลส์เบกเจ็บเนี่ยแต่ผมขอร้องวะใครจะเป็นโค้ชทีมชาติคนใหม่ช่วยเอาไอ้เนี่ยไม่ต้องให้มันติดไม่พอเอามันไปทำลายทิ้งเถอะไอ้ลูดิเกอร์เนี่ยมึงขอร้องทีวะ
1: ไม่มีแล้วไงก็กองหลังไม่มีแล้วอะกองหลังเยอรมันช่วงหลังนี่มันหายากอะ
0: มันไม่มีจริงๆเลยอะ
1: ไม่มีก็ลองไปไล่ดิเด็กถึงใครอะไม่มีแล้วอะ
0: คือ
1: ส่วนใหญ
0: ่ผมไม่ไหวกับมันจริงๆไอ้ลูดิเกอร์เนี่ยผมพูดจริงๆเลยเรื่องหนึ่งนะมันเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เยอรมันแพ้จุดโทษรู้ฝังนะครับคือผมโตมากับเยอรมันเนี่ยผมเห็นมันแพ้ครั้งเดียวคือในยูโรไม่ทันด้วยไม่ทันด้วยเพราะ7-7-7-6ผมไม่ทันด้วยนะครับนัดโตมากับเยอรมันเห็นมันเตะจุดโทษไม่เคยแพ้ใครอ่ะคือผมอธิบายเมื่อกี้เนี่ยผมอธิบายอีกรายการผมอธิบายว่าอย่างนี้ในความเชื่อผมนะคุณผู้ฟังนะในมุมผมแล้วกันผมว่าเยอรมันในยุคปัจจุบันคือโลกมันเปลี่ยนแล้วคุณผู้ฟังในยุโรปหรืออะไรในปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วคือเยอรมันที่มันไม่แพ้จุดโทษอ่ะผมว่าไอ้เรื่องการยิงจุดโทษมันอยู่ที่ยีนเว้ยมันอยู่ที่ DNA มันอยู่ที่ยีนทำไมมึงพูดคือภาวะกดดันท่านอู๋คุณเดินเข้าไปอ่ะใจคุณมันสั่นดึกๆๆๆแต่ถ้าคุณมันมี DNA ที่แบบผมไม่กลัวใจผมนิ่ง
1: คือยุคถึงสมัยเยอรมัน
0: อ
1: ่ะเราจะเห็นนักเตะเยอรมันเวลายิงจุดโทษ
0: มันนิ่งทุกคน
1: เดินลงมาปุ๊บปั๊บตุ้มหาย
0: ใช่
1: ไม่มีอะไรเยอะแยะ
0: คือผมไม่ได้บอกว่า DNA มันทำให้ยิงจุดโทษเข้านะครับไม่ใช่แต่ถ้าคุณมั่นใจคุณเดินไปเลยจุดโทษมัน50-50อยู่แล้วคุณดาวทางของคุณพูด3ประตูเขาก็ดาวทางของเขา
1: เพราะส่วนใหญ่จุดโทษอ่ะถ้าลองคนยิงดีอ่ะโกรับไม่ได้หรอก
0: ใช่ใช
1: ่ไหมคนยิงดี
0: คุณมั่นใจยิงดีๆอ่ะมันมีมุมที่มันจะยิงยังไงคุณก็รับไม่ได้มันมีสำเหลี่ยมมุมประตูคือถ้าคุณมั่นใจคุณกดไปตรงนั้นอ่ะแล้วฝีเท้านักฟุตบอลระดับพวกนี้มันทำได้แต่จังหวะที่มันเพี้ยนเพราะมันกดดัน
1: ส่วนใหญ่นะก็มาเปลี่ยนหน้างานใช่ไหมบางคนเห็นไห
0: ม
1: มาปุ๊บหูเล็งซะดิบยิงตรงกลางบ้างยิงเบาบ้างเพื่อให้มันตรงกรอบไว้ก่อนหรือไม่ก็ประเภทหลับหูหลับตาไฟเลยแล้วก็เบิร์ดไปเลยอะไรเงี้ย
0: คือใหญ่จอร์แดนทันทายอันนี้อย่างจอร์แดนทันทาคืออีกเรื่องหนึ่งคุณฟังณวันนี้ที่มันเปลี่ยนไปเพราะว่าเยอรมันมันไม่ได้มีความเป็นเยอรมันแท้ๆมันมีจอร์แดนทันทาม ันมีใครอ่ะมันมีผู้ผิวสีอ่ะไอ้ดูดีเกอร์มันเยอรมันตรงไหนนะผมถามหน่อยอ่ะ
1: มาริกเจ้ามาริกเจ้าก็เป็นลูกครึ่ง
0: ไอ้นี่อีกไอ้แบ็คไอ้นาเซียนบราวถูกไหม
1: ส่วนใหญ่จะเป็นพวกลูกครึ่งนะ
0: ใช่
1: ล
0: ู
1: กครึ่งเยอะอยู
0: ่มันหาความแท้ๆของมันไม่ได้อันนี้มุมผมนะอันนี้มุมผมไล่ตัวนึงนะที่มันเป็นของแท้แต่ใจมันไม่ได้ไอ้นี่เยอรมันเกไอ้กอเลสกา
1: โอ้แต่กอเลสกาผมผิดหวังมากเลยนะ
0: ไอ้กอเลสกา
1: โอ้รอบนี้ผิดหวังมากเลยที่มีข่าวเราก็ไม่รู้ว่ามันจริงแค่ไหนนะแต่ถ้าเป็นข่าวจริงผมถือว่ากอเลสกาหน้าผิดหวังเพราะว่าเป็นจอมเก่าประจำทีมเดี๋ยวโอ้โหเจอถามสองครั้งแล้วไม่ยิงอ่ะ
0: คนถามคือกัปตันทีมนะ
1: ใช่อ่ะไอ้คิบิดถามสองรอบอ่ะ
0: จะยิงไหมครั้งที่หนึ่งไม่เอาครั้งที่สองถามไม่เอามึงเป็นเยอรมันได้ยังไงวะ
1: ไม่แล้วคือถ้าเป็นเด็กไม่ว่านะแล้วเป็นจอมเก่าประจำทีมมันต้องเดินมาเองอ่ะไม่ต้องเรียกอ่ะ
0: อายุมันก็เยอะนะจันหนู
1: ใช่แล้วก็มันก็เลยจะไปโทษทาก็ไม่ได้
0: ไม่ได้
1: ก็มันไม่มีใครออกทามันก็เลยต้องออกไปแล้วถามว่าตำแหน่งมันก็ไม่ได้เป็นทามันเป็นคนยิงจุดโทษมันไม่เคยยิงนะ
0: โอ้โหมันเข้าไปสับมันก็ซัดข้ามคานเหมือนบากันเยสอ่ะ
1: ก็คนไม่เคยยิงอ่ะ
0: เหมือนบากันเยส
1: ใช่ป่ะคนไม่เคยยิงอ่ะ
0: โทษไม่ได
1: ้แล้วกองหลังสกิลมันก็ประมาณนี้ใช่ป่ะมันก็มีสองอย่างอ่ะ
0: ในโลกใบนี้นะคุณฟังผมเห็นกองหลังนี่จะเป็นเซนเตอร์นะไม่ใช่แบ็กนะเอาเซนเตอร์ที่ยิงจุดโทษดีๆนะเท่าที่ผมคิดออกตอนนี้นะลูซิโอคือหนึ่ง ไอ้ Inferno Hero 2
1: เยโร่ยังมีพลาดเลย
0: ไอ้เยโร่ยังมีพลาดนะ
1: แต่เยโร่ว่
0: า
1: จอมฟรีคิกจอมยังมีพลาดเลยจุดโทษอ่ะ
0: คุณคิดถึงใครบ้างเซนเตอร์ที่แบบจุดโทษแบบค่อนข้างมั่นใจอ่ะเซนเตอร์เอาเซนเตอร์นะเนต้าคนายังไม่กล้ายิงเลยยังไม่ยิงเลยนะเว้ยเนต้าคนาผมคิดออกอยู่2ตัวเนี้ย
1: เออคิดไม่ค่อยออกเลย
0: ถูกป่ะล่ะมันคิดไม่ค่อยออกคือคุณเอาเซนเตอร์ไปส่วนใหญ่เซนเตอร์มันก็จะยิงข้ามคานแบบนี้แหละ
1: อย่างจุดโทษเนี่ยผมก็เป็นคนที่ไม่กล้ายิงจุดโทษนะ
0: ทำไม
1: แต่ส่วนใหญ่จุดโทษที่เข้าเนี่ยผมมง
0: เฮ้ยมันทำได้ไงวะ
1: ไม่กล้ายิงใช้มงวิ่ง
0: ก้มลง
1: พุ่งตบเราบกแล้วกลับเข้าทุกลูก
0: ไอ้นี่มาโหดไป
1: ฉันเนี่ยฉันพีคพีคกว่า
0: ไอ้นี่สุดยอดมันวิ่งสไลด์เข้ามาหม
1: กไม่เคยยิงถ้ายิงแล้วกลัว
0: ครับ
1: กลัวว่าจะยิงออกยิงอะไรเฮ้ยแล้ว
0: มง
1: น
0: ี่ว่า
1: เป็นคนถนัดสองเท้าไงเฮ้ยจะยิงขวาก็เฮ้ยเดี๋ยวมันจับทางได้จะยิงซ้ายก็กลัวแรงไปก็เลยใช้ลูกโมงพุ่งโมงปั๊บไปเนี่ย
0: คุณนี่ตรงข้ามกับผมเลยผมนี่ใช้เท้าแต่ผมไม่แปรผมปั่นไซด์โดยใช้นิ้วก้อยแต่ลูกมันเลี้ยวขวา
1: อ๋อนิ้วคด นิ้วจันมนคด
0: คือปั่นเนี่ยทุกโกมันจะเข้าใจมันต้องเลี้ยวแบบนี้แต่ผมเลี้ยวอ้อม
1: ครับ
0: หลงทุกคนผมเจอท่าผมเนี่ยหลงทุกคนเราไม่ใช่มนุษย์ทั้งคู
1: ่ก็เมื่อก่อนเนี่ยด่างผมโด่งเงี้ยตั้งแต่ยิงจุดโทษบ่อยๆเนี่ยนั่งหักนะอักก็
0: ไอ้บ้าไม่เกี่ยวอันนี้เป็นกรรมพันธุ์นะครับคือในมุมผมวันนี้เยอรมันเองมีข่าวว่าเจเกนคอป
1: เจเกนคอป
0: สนใจผมนี่เชียร์สุดตัวอยู่แล้ว
1: ผมเชื่อว่าอ่ะ 100% น่ะถ้าเป็นแฟนเยอรมันนะอยากได้เจเกนคอปเลย JK เลยอ่ะ
0: ผมเคยผิดหวังมาครั้งหนึ่งกับออตมาฮิตเฟลที่ไม่ได้มาคุมทีมชาติแล้วไปคุมสวิตเซอร์แลนด
1: ์ครับ
0: แต่ครั้งเนี้ยผมก็ตั้งความหวังกับเจเกนคอปผมอย่างนี้ครับเจนคอปเข้ามาวันนี้เนี่ยอีก2ปีข้างหน้าบอลยูโรผมไม่หวังนะเพราะถ้าเห็นฝรั่งเศสมันเป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวซีดานจะมาคุมต่อด้วยเนี่ย
1: ครับ
0: ผมไม่หวังกับมันนะ
1: ตัวผู้เล่นมัน
0: โหดเหลือเกิน
1: ตัวเล่นโกงมากเลย
0: โหดเหลือเกินมึงเป็นตัวบั๊กอ่ะมึงตัวบั๊ก 3-4 ตัวรวมอยู่ไอ้บ้ามึงคือมันจะมีชาติไหนว่าที่มึงมีตัวบั๊กได้ 3-4 ตัวในเวลาเดียวกัน
1: เกินไปอ่ะ
0: มันเกินไป
1: เออมันเกินไป
0: ผมคิดออกมีครั้งเดียวในชีวิตที่ผมเห็นแบบนี้คือบราซิลปี2002จันอู
1: ยุคนั้นน่ะเก่ง
0: ยุคนั้นมันบั๊กทุกตัว
1: ยุคนั้นสัตว์ประหลาดทุกตัว
0: แล้วหลังจากนี้มันไม่มีมันจะมีแค่ชาติละตัวมีซีดานมีใครอ่ะมีซีดานมีอ่ะจอร์จี้ฮาจี้สมมุติอ่ะ
1: มันก็จะมีประมาณเนี้ย
0: มันมีแค่นี
1: ้เหมือนอาเจนอ่ะใช่ป่ะก็เมสซี่ก็โดดเด่นแต่ว่า
0: คนเดียว
1: ไปเทียบฝรั่งเศสดูดิมันมีทั้งเดมเนาะมีทั้งโอ้โห
0: โอลิเซ่
1: อย่างเงี้ย
0: เอ็มบัปเป
1: ้ดูเอบาโคล่า
0: โอ้โหจันอู
1: แล้วสำรองไปแชกีอย่างเง
0: ี้
1: ยดูดิ
0: ลงมายึกยึกอีกคือมันมีตัวโกงเยอะครับผมก็เลยคิดว่าไม่เป็นไร2ปีเนี้ยถ้าสมมติเจนเขาไปทำท
1: ีม
0: ให้มาสร้างทีมก่อนแล้วไปวัด
1: บอลโลก
0: บอลโลกเลย
1: หน้า
0: วัดไปเลยซึ่งผมคิดว่าผมว่าแฟนลิเวอร์พูลเข้าใจในสิ่งที่พูดเพราะว่าจริงๆเจนคอปเข้าไปทำลิเวอร์พูลปีแรกก็ไม่ดีนะ
1: มันก็ต้องใช้เวลา
0: เขาสร้างทีม
1: ต้องใช้เวลา
0: จนปลุกลิเวอร์พูลกลับมาได
1: ้
0: ถูกไหม
1: ใช่แล้วทีมชาติไม่เหมือนสโมสรไง
0: ใช่
1: สโมสรมันยังกลับมาได้เร็วทีมชาติกว่าจะรวมตัวกว่าจะแมตช์ให้เตะนะมันยากอ่ะฟีฟ่าเนี่ยจะมีสักกี่นัดอ่ะ
0: ใช่
1: ใช่ไหมต้องใช้เวลานานหน่อย
0: นะฮะแต่ผมเชื่อว่าการลงดีเทลของเจเกนคอปการเลือกตัวเจเกนคอปอ่ะผมว่าเขาละเอียดแล้วเขาแม่นกว่า
1: อย่างคอปอยู่เนี่ยจะไม่มีกรณีของยูนาธานทาเลยนะเผลอคิมิดอาจจะมองไปที่เจเกนคอปยิงป่ะเจเกนคอปยงมายิงถือทีมงานยิงได้ไหมยิงได้ไหมยิงได้ไ
0: หมมันจะลงได้ยังไงมึงก็พูดไปเรื่อย
1: เฮียสอยเองนี่ลำคา
0: ต้องให้กัปตันมาถามโค้ชด้วยโอ้โหหนักเลยนะครับก็ลุ้นนะแต่มีข่าวแล้วมีข่าวว่
1: า
0: เขาโอเพ่นนะ
1: มีข่าวอยู
0: ่เขาโอเพ่นว่าไม่มีปัญหาถ้าอยากให้มาก็ติดต่อมาเป็นผมรีบติดต่อเลยนะ
1: เพราะในเควันเขาก็ออกลูกกักอยู่บอกว่าถ้าเกิดสโมสรไอ้ถ้าเกิดทางฝั่งเอฟเอให้ทำก็ทำต่อแต่ถ้าไม่ให้ทำก็ออกอะไรประมาณนี
0: ้ก็ไปเออไม่ไป
1: ไม่ได้ชักความเฉยการเฉยหลายตังค์อยู่เพราะมันเหลือสัญญาอีก2ปี
0: มันก็จ่ายมันไปจ่ายมันไปแล้วก็ให้มันไปซะ
1: ครับ
0: คืออะไรก็ไม่รู้
1: เถอะไม่กี่ตังค์เอง
0: จ่ายเถอะนะแล้วก็ปฏิรูปทีใหม่คือช่วงหลังจะเป็นแชมป์โลกมาแล้วมันฟอร์มมันได้เรื่องเลย
1: ก็ตั้งแต่แชมป์โลกมาแล้วก็ตกรอบได้หมดเลยไอ้จริง รอบเนี้ยผมก็มองว่าเป็นรอบแรกนะ
0: เพราะมันสายที่สอง
1: เพราะมันเพิ่มมาใช่ป่ะเออมันสามสองก็คือรอบแรกอยู่ดีอ่ะ
0: มันแย่ไงผมเกิดมาใน

0: ชีวิตเยอรมันมันไปลึกจะตายมันไม่เคยเป็นแบบนี้ครับก็แต่ก็ทำใจคือผมคิดว่าถ้ารอดตรงนี้ไปสุดท้ายมันก็ไม่รอด16ทีมเพราะว่ามันเจอฝรั่งเศสยังไงมันก็ไม่รอดอยู่แล้วในมุมผมอ่ะ
1: ไม่แต่ยังไงไปสู้ฝรั่งเศส
0: ก็ยังไม่สู
1: ้แพ้สัก 2-1
0: 1-0
1: อะไรแบบนี้มันยังดูเข้าใจได้
0: ฝรั่งเศสอ่ะ
1: แต่ว่าแพ้ทีมระดับเต็ง1อย่างเงี้ย
0: มันก็ดูไม่ค่อยน่าเกลียดเท่าไหร
1: ่โอ้โห
0: โดนปารากวัย
1: แพ้ปารากวัยว่าแพ้จุดโทษด้วยแพ้ในเกมยังโอกว่า
0: ไอ้ลูกนั้นที่หม่งเข้าอ่ะแล้วไม่ได้คือเจคอบก็พูดถูกนะโอ้ถ้าลูกนี้มันฟาวเนี่ยอาร์เซนอลมันก็ไม่ได้แชมป์หรอก
1: แต่มันก็ไม่ถูกซะทีเดียวไงก็กรรมการมันให้ไง
0: แล้วมันกดฟีฟ่าม
1: ันก็บอกไปแล้วไปโทษกรรมการไงกรรมการอังกฤษมันก้องแก๊งเองมันให้เองไง
0: นะคร
1: ับ แต่จริงๆมันควรไม่ให้เพราะมันฟาวมันฟาวจริงก็ต้องยอมรับอ่ะ
0: ไปบังเขาอ่ะนะ
1: ใช่ใช่โอ้โหไปล็อกเอวเขาไว้อ่ะ
0: อย่างนี้ก็เข้าใจได
1: ้แต่จริงไอโกตัวนั้นที่ผมชอบนะ
0: ทำไม
1: เออร์โดกิลไอโกปารากวัยเนี่ย
0: ทำไม
1: ถ้าใครไม่มีโกอยู่หน้าไปซื้อนะ
0: เฮ้ย
1: เล่นดี
0: นั่น
1: แหละโอ้เซฟดีหุ่นดีด้วยตัวใหญ
0: ่แต่ผมพูดเลยไอ้นี่สู้โกของโกไม่ได้เมื่อวานเป็นไงใช้คาบูรับด้วย
1: ครับ
0: วอชิน
1: ดี
0: ดีเฮลิเคนยิงเข้าไป
1: ดีบอลไม่แตก
0: วอชินรับด้วย
1: ดีบอลไม่แตก
0: หมดเวลาลงไปนอนจุกอยู
1: ่ดีบอลไม่แตก
0: โดยเฮลิเคนเต็มเลยลูกนั้น
1: เด็กเก็บบอลแบบเอ๊ะทำไมรูเติมลมมันเอ๊ะต้องใช้เข็มเลยทำไมมันใหญ่กว่าเดิม
0: ไอ้ตัวนี้หน้ามาแมนยูนะผมบอกก่อนว่ามันใช้ได้นะไม่มีโอนาน่าไอตัวนี้มาดีกว่า
1: โอ้ยาก
0: ทำไมอ่ะ
1: มีทั้งลำเมนทั้งโอนาน่ายากแล้ว
0: โอนาน่าไปแล้วไอ
1: โกระดับโลก2คนไม่แต่โอนาน่ามันแค่ยืมเฉยนี
0: ่โอ้ก็ตีเลยนะไอนี่มาก่อนก็ได้ถ้าทางขามจะยาวดี
1: เพราะโอนาน่าถ้าขายอ่ะโอ้ยร้อยต้องมีร้อยอ่ะร้อยต้องมี
0: รอขายซะนั่น
1: ร้อยกว่าบาทไม่ร้อยล้านนะ
0: โอ้นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเยอรมันนะอื่นไอ้ทีมที่มันตกรอบอะฮอลแลนด์อุ้ยฮอลแลนด์อุ้ยยังไงอะ
1: โอ้แต่ฮอลแลนด์ผมปรบมือให้กับครูมันนะ
0: สปิริตดีนะ
1: เออตกปุ๊บประกาศเลยไม่ต้องรอแล้วก็ชัดเจนเลยเขาบอกว่าเขาทำแล้วมันไม่ผ่านก็ต้องรับผิดชอบอะชอบตรงเนี้ยแมนดี
0: ก็เขาคิดผิดไงก็เขาวางตัวผิดไงคือถ้าเอาโจชัวเชลซีมาเนี่ยแชมป์โลกอยู่แล้วก็ไม่เอาไง
1: โหต้องไปเจอไอ้โมร็อกโกก็ต้องยอมอ่ะโมร็อกโกโหดจริง
0: ไอ้โหด
1: แก่งทุกตำแหน่งเลย
0: กลายเป็นทีมเบอร์7ของโลก
1: อ่ะก็
0: เก่ง
1: บอลจบที่4มาก่อนอ่ะใช่ป่ะ
0: จริงโมร็อกโกไม่น่าเชื่อนะบอลแอฟริกาพัฒนาได้แบบขนาดนี้แต่มันก็ดูไม่เหมือนแอฟริกานะมันคือแอฟริกาเหนือแหละถูกป่ะมันเล่นคล้ายๆยุโรปแบบยุโรปลาติน
1: บอลเคี้ยวอ่ะบอลเคี้ยวแล้วเคี้ยวทุกตำแหน่งด้วยนะ
0: เก่งทุกคนเลย
1: อาจจะไม่มีตัวไหนแบบเก่งเวอร์กว่ากันแต่ว่ามันเฉลี่ยใกล้ๆกันมากเลย
0: ไอ้บายันเซนในตัวแสบมาได้ตัวนั้น
1: ไอ้ซาเบรี่ไงอีเป็นซาเบรี่ของไอ้ PSV อ่ะ
0: ยิงทุกเกม
1: โหแล้วเป็นตัวจบด้วยนะจุดโทษโอ้โห
0: ตัวแสบด้วยตัวน
1: ั้
0: นนะฮะก็ดอยดัตจับมือกันตกรอบ
1: ดอยกับดัตไปละเรียบร้อย
0: ก็เหลือคือมันเหลือตอนนี้มันเหลือทีมคือวันนี้นั่งคิดเนี่ยผมว่ามันไม่มีแชมป์โลกใหม่หรอกครับมันก็จะเหลือแชมป์โลกเก่าๆนี่แหละใครหลุดเข้าไปมันก็จะเป็นแชมป์โลกเก่าอ่ะ
1: โอ้โหแล้วดูแต่ละทีมเลยรอจอนะสายล่างบราซิลอังกฤษอาร์
0: เจน
1: สายบน
0: ฝรั่งเศสสเปน
1: ดูทรงแล้วก็ไม่น่าหลุดจากพวกนี้นะ
0: มันแชมป์โลกใหม่อยู่แล้วมันมีแชมป์โลกเก่าหรอ
1: ใช่ไม่น่ามีอ่ะ
0: นะฮะคืนนี้เป็นไงจันหนูสเปนซะหน่อยสิ
1: สเปนผมว่าสบายนะเจอออสเตรียผมว่าออสเตรียไม่น่าอยู่
0: ซื้อแปะลังนิกนะ
1: โอ้ต่อให้เป็นนาลาบก็เถอะแต่ว่าโอ้โหไอตัวผู้เล่นมันสู้ไม่ไหวนะผมว่าตัวสเปนดีกว่าเยอะ
0: ไม่ไหวเลยประกัน
1: เพราะว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นตัวอายุเยอะเหมือนกันอะตัวเก่าๆนะ
0: ไม่น่าไหวแล้วครับวันนี้อยู่ที่สเปนน่าจะยิงขาดหรือเปล่า
1: ใช่ใช่อยู่ที่สเปนจะขนาดไหนนั่นเอง
0: อยู่ที่สเปนแล้วครับนะฮะ
1: แต่ผมเชื่อว่าวันนี้เละ2-3-0นั่นจะมีอะ
0: โปรตุเกสอะ
1: โปรตุเกสผมว่าคู่นี้ไปจุดโทษแน่เลยแล้วไปเจอแล้วโครเอเชียเขาสไตล์เขาชอบยื้ออยู่แล้วใช่ป่ะหากิน
0: ผมกลัวมันจะไม่ถึงจุดโทษเพราะอะไรรู้ไหมเพราะยืนเบียดกันจริงๆอ่ะ120นาทีผมว่าโครเอเชียปอแปะแก่ล้วน
1: ๆแต่ก็ได้เก่าอ่ะ
0: คือผมกลัวมันจะยืนเลยไม่ไหวไงนะครับแต่ผมมองว่าอ่ะวันเนี้ย90นาทีอ่ะโปรตุเกสทำอะไรไม่ได้อ่ะ
1: ใช่ใช่ผมว่า90นาทีกินยากอ่ะน่าจะกินไม่ลง
0: นะสวิตแอลจีเรียเป็นไงคืนนี
1: ้ผมชอบสวิตนะผมว่าสวิตดีแอลจีเรีย
0: ผมกับชอบแอลจีเรียว่ะจ๊ะหนู
1: ตัวแอลจีเรียยังไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร
0: ่กับชอบแอลจีเรียนะไม่ดูนะเออผมกับ
1: ชอบสวิตนะ
0: นะฮะอ่ะก็ลองดูนะค่ำคืนนี้นะ3คู
1: ่3คู
0: ่ตี2 6:00 น. 10:00 น.
1: เดี๋ยวตี2เจอกันนะครับ
0: ที่นี่ ช่ไหมที่นี่ใช่ไหมผมไม่ได้ดูวันนี้ถ้าได้ดูดูแค่คู่เดียวแล้วเนี้ยไม่น่าไหว
1: ผมอันนี้เอชไ
0: ม
1: ่เขาส่งมาพอดีเลย
0: ว่า
1: ที่เราคุยเรื่องเซนเตอร์นะบอกเซนเตอร์ยิงจุดโทษดีเนี่ยลิซันโดมาร์ตินเนสเซคิวรามอส
0: รามอสนับเป็นเซนเตอร์ก็ได้นับเป็นแบ็คขวาก็ได
1: ้
0: รามอสมาเล่นดีเออยิงเห็นด้วยด้วยครับ
1: แต่ก็เป็นแบ็คเก่าใช่แต่ว่าช่วงหลังเขามาเล่นเป็นเซนเตอร์นะ
0: ใช่ใช่ใช่รามอสยิงดียิงดีรามอสโอเคอยู
1: ่
0: อันที่คิดออกนะที่คิดออกนะ
1: บอกจุดโทษเนี่ยต้องถามพี่ป๋องโอ้ถ้าระดับพี่ป๋องไม่เอามารวมพวกนี้หรอก
0: พี่ป๋องไม่มีอะไรธรรมดา
1: เมสซี่กับมาราโดน่ายังไม่ได้ครึ่งแกเลยแกเทพกว่านะแกเป็นระดับทานอสไปแล้ว เออถ้าเทียบเมสซี่เหมือนไอรอนแมนอะไรอย่างเงี้ย
0: ทานอสนี่ฝีมือหรือตัวครับตัวน่าจะเขียวกว่าทานอส
1: ม่วง
0: ตัวมากกว่า
1: ม่วง
0: นะฝีเท้าคงไม่ได
1: ้ครับ
0: อาจารย์อู๋ได้เบรกปั๊บนึงก่อน
1: ครับผม
0: เดี๋ยวช่วงหน้ารับสายครับ022485936-7นะจ๊ะเด
1: ี๋
0: ยวกล
1: ับ
0: มาคุยกันครับแป๊บนึงครับ Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงานยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซิงค์สแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียบอลโลกสตอรี่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026ยูเลียนนาเกลส์มันเฮดโค้ชทีมชาติเยอรมนีกุนซือหนุ่มอัจฉริยะรายนี้เข้ามารับไม้ต่อในการสร้างซิเล็กยุคใหม่นาเกลส์มันขึ้นชื่อเรื่องแท็กติกที่ซับซ้อนทันสมัยและดุดันการพายอดทีมอย่างเยอรมนีกลับคืนสู่ความยิ่งใหญ่หลังจากล้มเหลวในฟุตบอลโลก2คนล่าสุดถือเป็นบททดสอบครั้งสำคัญในอาชีพโค้ชของเขาสำหรับผลงานเด่นของนาเกลส์มันคือการเป็นเฮดโค้ชที่น้อยที่สุดในประวัติศาสตร์บุนเดสลีกาสมัยคุมทีมฮอฟเฟนไฮม์ด้วยวัย28ปีและพายอดทีมอย่างบาเยิร์นมิวนิกคว้าแชมป์บุนเดสลีกาเมื่อซีซั่น2021-2022
2: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ Mcot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก Mcot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ Mcot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงาน
0: กลับมาครับเบรกสุดท้ายครับของสปอร์ตรีแลกซ์ครับเดี๋ยวช่วงที่2อาจารย์อู๋อยู่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ๆอยู่อาจารย์บอลกู้สเปน
0: ครับ
1: พอดีอาจารย์เอกต้องไปรับลูกก็เลยมาแทน
0: มันรับลูกเลยตอนที2อ่ะ
1: ไม่พอเช้ามันไม่ทันไงใช่ไหมกว่ามันจะจบ 4:05 แล้วถ้าเกิดต่อเวลาอีกอ่ะ 6:00 ไม่ทัน
0: นะครับก็เดี๋ยวอยู่กับจันอูนะแต่ก็ช่วงนี้ครับเดี๋ยวรับสายนะ022485936-7นะครับแล้วก็ SMS เนี่ยรวมถึงข้อความทาง YouTube ส่งเข้ามาได้นะครับสายว่างอยู่เชิญได้น้องปิ่นรอรับอยู่นะจ๊ะมาคุยกันเป็นยังไงบ้างผ่านมาถึงรอบ32ทีมทีมโปรตกรอบไปกี่คนละ
1: เออยังมีทีมรักอยู่เลยมั้ย
0: เออเรายังเหลือทีมรักอะไรมั้ยคือตอนนี้ถ้าถามผมนะถ้าถามว่าใครเป็นแชมป์ในมุมผมก็ยังให้ฝรั่งเศสนะครับ
1: ผมก็ยังมองว่าฝรั่งเศสอยู่เนาะ
0: แต่ถ้าผมจะเชียร์ตอนนี้ผมจะเชียร์เมสซี่แล้วนะคือ2ทีมอะถ้าผมจะเชียร์ตอนนี้ไม่เมสซี่ก็ฝรั่งเศสนี่แหละผมว่าสเปนไม่ค่อยประทับใจผ
1: ม
0: ผมว่าปีนี้เล่นไม่
1: สเปนเหมือนยังไม่สุดดีในระดับนึงเนาะแต่พอไปเทียบกับอาร์เจนกับฝรั่งเศสแล้ว2ทีมนี้น่ากลัวกว่านะ
0: ผมมีคำถามสมมติถ้าเป็นเมสซี่สมมติได้แชมป์โลกอีกครั้งนึงเลิกไหม
1: โหขนาดจะต้องเลิกแล้วล่ะตอนนี้ก็39แล้ววัยกำลังหนุ่ม
0: เลิกทีมชาตินะ
1: โหคงต้องเลิกแหละ
0: ไม่เอาหรอ
1: โหผมว่าอีกรอบคงไม่ไหวแล้วมั้งต้อง40กว่า
0: ไอ้โคปา
1: ไม่แน่นะอันนี้บอกว่าสวัสดีค่ะพี่อุ๋ยมนขอ12นัดล่าสุดที่รับหลังนี้คุมออสเตรียด้วยค่ะ
0: โห12นัดเดี๋ยวผมดูให้
1: จะบอก ไงมนคุณแดกดันแมนยูอังกฤษเยอะแล้วเยอรมันคุณเป็นยังไงอ้าว
0: ผมแดกดันอะไรแมนยูผมมีเชียร์แมนยูผมแดกดันอะไรเขาคุณเป็นอะไรคุณอ้าว
1: ครับ
0: คุณเป็นอะไรคุณเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่า
1: เขาบอกว่าด็อกเตอร์กับเมนูเนี่ยจะทำให้อิงแลนด์ได้แค่รองแชมป์แต่ถ้าเอาคิงแม็กไกวร์มาด้วยแชมป์โลกแน่นวล
0: นี
1: ่ครับ
0: คนนี้รู้จริงนี
1: ่
0: อ้าวดูคนนี้เขาไว
1: ้
0: มันต้องอย่างนี้นี่แฟนแมนยูของจริงนี
1: ่มาไม่ครบแล้วก็บอกว่าจุนแกถมถุยกอร์ดอนราคาแพงสรุปแอสซิสต์สองลูกทำไมแกความรู้บอลแน่นขนาดนั้น
0: คือยังไงวะ
1: เมื่อคงไอ้จุนมันคงไปไอ้นี้ป่ะด่ากอร์ดอนไว้ป่ะล่าสุดกอร์ดอนมาแอสซิสต์ไงแอสซิสต์สองลูกเกมล่าสุดให้เคนไงบอกโกของคองโกเนี่ยใช้ขา3เซฟบอลถ้าเป็นอูบอลคงผ่านสบายจริงไหมมน
0: จริงไม่โดนเลยเฉียวไม่เฉียวเลย
1: เดียคองโกนี่คือทีมชาติผมนะ
0: เฮ้ย
1: ทีมชาติผมเป็นฮาร์ฟครึ่งล่างเป็นคองโกนะครับครึ่งบนเป็นไทยครับ
0: เฮ้ย
1: โอ้ยคนเมื่อวานคองโกตกอ่ะนี่ตาผมบวมเลยนะ
0: เฮ้ย
1: เยอรมันผมยังแค่หงุดหงิดนะคองโกล่วงนี่ผมแบบ
0: คุณเป็นฮาร์ฟคองโกเลยเหรอ
1: ยืนจับเลยยืนอยู่หน้า
0: เสียใจ
1: อารมณ์ไปร้องเพลงชาติอ
0: ่
1: ะ
0: แต่คองโกสู้ของผมไม่ได้นะผมนี่ฮาร์ฟเซเนกัล
1: เอ้ยแต่เขาวัดแล้วเขาบอกคองโกเบอร์หนึ่งโนหนึ่ง
0: ใช่เหรอ
1: เขาบอกสวย
0: เซเนกัลไม่เหรอ
1: เ
0: บียดกันเป็นมินนะ
1: คองโก
0: เฮ้ยจริงวะเบียดน้อยอันนี้หนึ่งคุณราชาแมนยูรอแป
1: ๊
0: บแต่ว่านิดหนึ่ง12เกมของซื้อแปะรับลังนิกนะ
1: ครับ
0: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12โอเคเริ่มต้นจากไซปรัสครับนะครับชนะไซปัด 1-0ชนะบอสเนียเฮอร์เซโกวีนา 2-1 ถล่มซานมาริโน 10-0 แพ้โรมาเนีย 1-0 ชนะไซปัส 2-0 เสมอบอสเนีย 1-1 นะครับถล่มกาน่า 5-1 นะฮะออสเตรียชนะเกาหลีใต้ 1-0 ออสเตรียชนะตูนิเซีย 1-0 ออสเตรียในบอลโลกครับชนะจอร์แดน 3-1ชนะแพ้อาเจน 2-0 แล้วก็เสมออาร์เจเรีย 3-3 เท่ากับว่าที่คุมมา12นัดเอาแค่12นัดนะแกแพ้แค่2เกมนะ
1: ฟอร์มมาดี
0: ฟอร์มดีนะไม่ล้อเล่นไปนะครับอ่ะคุณราชาแมนยูเชิญครับ
4: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: ว่าไงครับ
4: ผมอยากจะบอกกับ
1: ว่าไง
4: ทั้งสองคนนะฮะ
1: ว่า
4: ที่บอกเทรนเตอร์ที่มีที่ยิงจุดโทษได้
1: ครับ
0: พ
1: ี
0: ่ครับมีที่ต่อมีใครบ้างครับพี
4: ่นี่ไงสมัยก่อนเนี่ยเดวิดอันสเวิร์ดของเอเวอร์ตัน
0: อ่
4: ะ
0: เดวิดอันสเวิร์ดครับ
4: แต่โอลิเวอร์กิลเนี่ยผมอยากได้หน้าดูเลย
0: โอลิเวอร์กิล
4: อ๋อไอ้อยู่แมนยู
1: โอลิเวอร์กิลใช่ไหมไอโกปารากวัยใช่ไหม
4: ใช่ครับ
1: แต่เล่นดีนะ
0: เล่นดีนะ
4: เพราะมันหุ่นมันเหมือนฟันเดอร์ซาม
0: ันยาวๆแขนยาวๆ
1: แล้วมันหนากว่าด้วยเน
4: า
1: ะ
4: ยาวขายาว
1: ล่ำด้วยเกือบ2เมตรอ่ะ
4: โคตรเหนียวเลย
1: โอ้เหนียวมาก
0: ผมชอบคองโกพี่เมื่อวานเนี้ย
4: เหนียวหนึบเลยเหมือนตังแม
1: ร์แล้วอายุก็กำลังได้ด้วยนะคุณราชาแมนยูอายุ26เอง
0: ครับ
1: ไอ้เจ้ากิ๊วอ่ะแล้วคุณราชามันยูเชียร์ทีมอะไรครับในบอลโลกวันนี้ปีนี้
0: อังกฤษครับพี่
4: อ๋อเชียร์สองทีมครับ
0: อะไรครับพี
4: ่คือผมเกิดปี96ก็เชียร์อังกฤษ
0: ครับพี
1: ่
4: แล้วก็เชียร์โปรตุเกส
1: โปรตุเกสก็รอลุ้น
4: บูโน่ครับ
1: บูโน่บูโน่แฟนเดนเนาะ
0: อ
1: ังกฤษเป็นยังไงบ้างนี่ราชามันยู
0: เมื่อคืนเป็นไงครับ
1: ประทับจิตนะ
4: เกือบตายอ่ะ
1: โอ้ได้ยินเสียงโอ้โหได้รู้เลย
4: ถ้าไม่ได้แฮร์รี่เคนนะ
0: สุดยอดจริงนะพี่เนาะ
4: รับรอง
0: มันสุดยอดจริง
4: จะเป็นทีมชาติเคนอย่างที่คุณสองคนบอกอ
1: ่
4: ะ
1: ครับใช่
0: ครับครับ
1: เมื่อวานมันไม่มีทรงเล่นไม่ดีจริงเนาะผมว่าเซาเกตทำดูดีกว่าอีกอ่ะ
4: ใช่มันโอ้โหแต่ผมสงสารเนี่ยผมสงสารอิหร่านนะที่มัน
1: ตกรอบไปนะ
4: ออสเตรีย
1: ใช่ใช่
4: มันมง 3-2 ครับเอ้ย
1: 3-3 ตีเสมอตอนทดเวลา
4: เข้าไปแล้วอ่ะ
0: ครับ
1: เข้ารอบอยู่3นาที
0: ใช่แล้วยิงก็ไม่เข้าด้วยนะยิงลูกนั้นล้ำหน้าอ่ะน่าเสียดายเหมือนกัน
4: มันต ำลังจะทีแรกมันหมดเวลาไปแล้วไม่รู้ทำไมเขาไม่เป่าไม่รู
1: ้อยู่ในช่วงไอ้ต่อเวลาเพิ่มมาไงครับพอเขาเห็นว่าช่วงนั้นมันมีจังหวะหยุดเกมเขาก็เลยต่อให้เพิ่มแล้วก็โอ้โหแล้วมันไปยิงได้มาดูเลยครับ
4: ท่านเบรกใช
1: ่
4: ไหม
1: ใช่ใช่มันมีช่วงนู้นนิดน
0: ึงแต่ถ้าพูดแบบนาทีบาปเมื่อคืนก็นาทีบาปนะพี่เซเนกัลเมื่อวานโดนเบลเยียมจุดโทษ120+5
4: บาปของบาป
1: อันนั้นบาปบาป
0: อันนั้นบาปจัดเลยอ่ะคือ120+5บ้าไปแล้วอ่ะ
1: นี่เป็นรายการบอลโลกคนชั่วเลยนะ
0: คร
1: ับไม่มีคนดีเลย
0: คือมันไม่ควรเลย
1: บาป
0: ต่อเวลาแล้วนี่มันต่อเวลาอีกอ่ะ
4: เออ
0: เ
4: นี่ยเดี๋ยวอาจารย์มน
0: ครับ
4: ผมอยากจะถามหน่อยว่ากองกลางเนี่ยอาจารย์วนอยากได้ใครมาอยู่แมนยูเนี่ย
0: ตอนนี้เหรอตอนนี้สำหรับผมนะคืออย่างแรกเลยผมอยากให้เก็บอูกาเต้ไว้ก่อน
1: อูเต้เก็บเจ็บแน่
0: ต้องเก็บ
1: มันเจ็บยาว
0: อันนี้เก็บไว้เลยผมไม่อยากให้ขายเอาจากใจเลย
4: ผมโคตรโกรธไอ้เจ้าของทีมแม่งเลย
0: ใจเย็นพี่ใจเย็นพี่ใจเย็นพ
4: ี่ให้สเปอร์ไปได้ยังไงวะ
0: ผมว่าเขามีเลงคนอื่นในมุมผมนะผมว่าเขาเล็งคนอื่นพี
1: ่ผมว่าเหมือนเอาไม่จริงจังนะพี่อะไรมา
4: ไอ้บูโน่กิมาไลเนี่ยมันเจ็บบ่อยด้วย
0: ผมว่าเขาเล็งกิมาไลใช่ไหมพี่เพราะอะไรรู้ไหมผมไอ้กิมาไลเนี่ยเอเย่นคนเดียวกับคุณย่า
4: เหรอ
0: ใช่เอเย่นคนเดียวกันพี่เพราะฉะนั้นผมว่าเขาคุยง่ายเขาผมก็รู้สึกว่าเขาอาจจะเล็งอาจจะเล็งกิมาไลซ์ไว
1: ้แล้วราคาน่าจะถูกกว่าด้วยพี่เบนยูเพราะว่า
4: แต่ทีนี้มันเจ็บบ่อยยังไง
0: ก็ถ้าผมว่าถ้านั่นหน่อยก็คงพอได้นะพี่นะในมุมผมนะ
4: แล้วมันมีกองกลางดีๆอีกไหมฮะ
0: ณวันนี้เหรอกองกลางดีๆ
1: ตอนนี้ก็มีที่มีดูกันหลายทีมกำลังจะรอแย่งอยู่ก็ไอ้ของไอ้บัวดี้ครับ
4: มันตกชั้นมีกองกลางดีๆไ
0: ห
4: ม
0: ไปหมดแล้วพี
1: ่ไปแล้วครับ
0: ก็เนี่ยตัวเดียวเฟอร์นันเดสก็ไปสเปอร์ไง
1: ไปสเปอร์เมื่อวานนี่ครับ85ล้านจบแล้วแมนยูต่อราคามาตั้งนาน
0: ใช่ใช่ใช่ไอ้โปรตุเกสอ่ะ
1: เห็นบอกมีไอ้บูอันดี้ของโมร็อกโกครับไอ้เด็ก18อ่ะ
0: โอ้โหบูอันดี้จากแลนไอ้นี่เล่นให้ฝรั่งเศสได้มันไม่เลือกมันเลือกโมร็อกโกโอ้ยไอ้นี่ตัวแสบไอ้ตัวบักเลยนายตัวเนี้ย
1: แต่เขาบอกตอนนี้ราคาน่าจะพุ่งแล้วเพราะหลายทีมเล็งอยู
0: ่เออไอ้ตัวนี้ตัวบักเลยนะ
1: รอน่าจะไป7-80แล้วมั้ง
0: ไอ้นี่ล็อกไปล็อกมาเลยนะตัวเนี้ย
1: เด็กมันมีของอยู
0: ่เออใช้ได้
1: แล้วอายุน้อยด้วย
0: 18เองแล้วมีใครอ่ะ
1: ก็ไม่ก็ประมาณนี้ก็อยู่ประมาณนี้เพราะว่าตัวดีๆไปหมดแล้วไง
0: ไม่ค่อยมีใครพี่
4: แล้วตัวอื่นมันไม่ค่อยมีแล้วคร
1: ับ ผมว่าอาจจะรอหลังจบบอลโลกก็ได้พี่แมนยูเพราะว่าพอหลังจบมันโลภปุ๊บเนี่ยมันจะมีพวกตัวที่เล่นดีๆใช่ไหมบางทีไปจนแบบจบปุ๊บเฮ้ยโหมีตัวนี้เล่นดีโมร็อกโกตัวเจ๋วๆอย่างเงี้ยผมว่าราคามันเบาหน่อยเพราะว่าระดับพวกโซนารี่พวกอะไรพวกนี้มันไปร้อยอ่ะ
4: โมร็อกโกปีนี้ประมาทไม่ได้นะเนี่ย
0: เก่งมาก
1: ปีนี้เก่งปีนี้เก่งเลย
0: ดี
4: มากเลยล่ะ
0: ดีเลยอ่ะ
1: มีข่าวไอ้นี่ไงไอ้ใครชูซานโน
0: ของญี่ปุ่น
1: ญี่ปุ่นอยู่ของใหม่ไอ้นี่ก็เล่นดี
0: พวกเอเชียมามันโดนไม่ให้ลงอ่ะจันอูไม่ค่อยให้โอกาส
4: พวกญี่ปุ่นผมไม่ค่อยชอบ
0: มันไม่ค่อยชอบให้โอกาสผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน
1: ถ้าพี่ราชาแมนยูญี่ปุ่นไม่ชอบนะผมแนะนำเป็นรัสเซีย
0: เฮ้ยทำไมอ
1: ่
0: ะ
1: ได้อยู
0: ่รัสเซียคุณจะไปเดิน
1: ชอบญี่ปุ่นชอบก็ไปรัสเซียครับ
0: จะไปเดินแถวไหนเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีนะรัสเซียเนี่ยจันอู
1: ก็ได้อยู
0: ่จริงเหรอ
1: ไม่ยากเย็น
4: รัสเซียหรือยูเครน
1: ยูเครนยังไม่คมเท่าคาซักก็ได้ถูกหน่อยครับ
4: คาซักหรือคาอะไร
1: คาซักที
0: ่ไม่ใช่คาอื่นไม่ได้พ
1: ี
0: ่นะ
1: โอเคครับพี่ราชาแมนยู
0: นะ
1: ครับ
0: ผมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่
4: ครับ
0: ครับผมสวัสดีครับนะฮะก็ถามว่ากองกลางแมนยูถ้าจะเล็งจริงๆมันมีใครมั่งวะจันมันก็ไม่ค่อยมีใครนะ
1: ไม่แต่สเปคมันมาแทนคาเซมิโร่ไงใช่ป่ะแล้วคุณจะเอาสเปคให้เท่าคาเซมิโร่จูโมงเนี้ยมันต้องระดับไอ้โตนาลี่กีบาลัยอะไรพวกเนี้ยแหละ
0: ก็ไอ้โตนาลี่ตัดไปได้แล้ว
1: มัน
0: ละ
1: มันก็เหลือไม่เยอะละ
0: มีใครอ่ะจันหนูถ้ามองอ่ะ
1: โอ้
0: มีใครวะ
1: เหนื่อยอ่ะ เหนื่อยเลย
0: ถ้าไม่ใช่สเปคนี้เอาแบบปีกมาได้ไหมแมนยูมันเอาแบบปีกมันขยับมาตรงกลางเนี่ยผมว่ายังพอได้
1: ได้เด็ดมันต้องหาตัวแทนของคาเซมิโร่ก่อนไง
0: แจ็คกิลิตไหม
1: โอ้ยมันตัวลุกก็ดิมันจะเอามาคู่กับเบนูอ่ะ

0: ตัวรับเหรออ
1: ืมถ้าต้องการตัวรับมากกว่า
0: ตัวอะไร
1: คุณอะไรคุณ
0: เอกเนาะมา
1: สวัสดีครับคุณเอก
2: ดีครับพี่มนพี่อูสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับมาเลยคร
1: ับ
0: พ
1: ี่
0: เอกคร
1: ับ คุณเอก
2: อยากจะสอบถามเยอรมันจากใจพี่อูมากเลยเป็นยังไง
1: ถึงกระสุดเลยอ่ะคุณเอกบอกเลยบอกโกงเห็นทรงวันนั้นแล้วเศร้าเลยอ่ะแล้วยิงจุดโทษผมยิงในใจนะตอนอาจารย์เอกบอกเฮ้ยเรียบร้อยมีนอยเออร์อยู่มีฮาวแวร์ผู้กินนิ่มเผลอๆจบ5คนแรกเรียบร้อยครับโอ้ยิงไม่เข้าตั้งหลายคน
0: พูดแล้วขึ้น
1: โอ้ปวดถึงก็ปวดหัวแล้วไอ้จุดโทษผมว่าโอเคนะมันแพ้จุดโทษมันก็เกิดขึ้นได้แต่ทรงบอลในเกมมันไม่น่ากลัวเลยอ่ะคุณเอกคุณเอกเชียร์ทีมอะไรครับเนี่ย
2: เข้าใจจริงๆผมก็เชียร์2ทีมก็คืออังกฤษแล้วก็เยอรมันนี่แหละ
1: ครับ
2: คือแบบเห็นปารากวัยเล่นมาแบบเข้ารอบแบบง่อยๆเข้ามาแบบ
1: เ
2: หมือนจะไม่เข้าคิดว่าเยอรมันยังไงก็ต้องไปป้ากับฝรั่งเศสบู๊กันหน่อยที่ใครจะเข้าอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: ใช่อย่างน้อย
0: คิดเหมือนกัน
1: อย่างน้อยมันสมศักดิ์ศรีหน่อยนะไปโดนฝรั่งเศสตบอย่างเงี้ย
0: แพ้ฝรั่งเศสไม่ว่ากัน
2: คือต่อเวลาคุณก็ยังยิงเขาไม่ได้คือมันไม่ใช่อ่ะผมว่า
1: ใช่ใช่
2: โอ
1: ้
2: โห
1: ก็รอเจอเกนคอป
2: ถึงแม้จะไม่ออกใช่ไหมตอนนี้ยังไม่ออก
1: ยังครับตอนนี้ก็รอก่อนรอทางสมาคมอีกทีนึง
2: แฟนบอลเยอรมันเขาก็ค่อนข้าง
1: โอ้แต่ผมว่ากระแสไม่เอาน่าจะเยอะนะแล้วยิ่งมันมีชื่อของคอปมาเนอะแฟนบอลอยากได้คอปอยู่แล้วอ่ะ
2: แล้วไม่ใช่อะไรพี่คือแต่ก่อนเขาทำไม่ดีด้วยแหละ
0: ใช่
2: เน
0: า
2: ะ
1: ใช่
2: เลิฟทำไว้ซะแบบโอ้โหแต่พอหลังๆมาเลิฟก็ไม่ไหวถ้าที่จะไม่ไหวก็คือมุกเดิมๆด้วยแหละมั้งเขาก็เลยจับทางกันได้หรือเปล่า
1: ใช่
0: ก็ถูก
1: อาจจะตันเนอะพอมันคุมมันนานๆเกินอ่ะ
0: ขี้มูกหมดด้วยถ้าขี้มูกมีอยู่ก็กินตลอดเวลาเนี่ยโอเคอันนี้สมองลื่น
1: ก็เพราะกินเยอะด้วยแหละเลยเสื่อม
2: แต่ได้เจอเกนคอปดีก็ดีครับแต่ว่าผมอยากให้เจอเกนคอปเขากลับมาหลีกดีกว่ามันได้ดูหลาย
0: ไม่เอาดิพี่ไม่เอาดิเออให้มันไปทีมชาติอ่ะดีแล้วไปทำไมหลีก
1: ไม่ผมว่าอาจจะไปลองทีมชาติดูหน่อย
0: เออ
1: แล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาหลีกเพราะตอนนี้เขาดูแล้วผมว่าความฝันก็คงอยากจะลองทีมชาติสักทีเน
0: า
1: ะ
0: มันทำทีมชาติไปเลย
2: ครับผม
0: ไปซัดกับพวกซีดานหน่อย
2: พี่มนกับพี่อูนี่เชียร์ทีมไหนกันบ้างครับผม
0: เยอรมันนี่แหละครับพ
1: ี่เชียร์เยอรมันเหมือนกัน
0: เยอรมันนี่แหละพี
1: ่ของผมนี่เชียร์เยอรมันคอเยอรมันเหมือนกัน
2: ดูตัวนะพี่โอ้โห
0: ตัวก็ไม่ดีประกาศมาผมก็ไม่ค่อยชอบ
2: ใช่ไหม
0: ตัวไม่ดี
2: แต่ผมมองว่าตัวโอเคอยู่นะก็คือ
1: มันก็ยังในระดับหนึ่งนะคุณเอกนะ
2: คุณเดนิก้าด้วยอะไรเงี้ย
1: คือถ้าไม่เจอพวกสเปนฝรั่งเศสอาร์เจนอย่างเงี้ยก็คงพอไหวอยู่อะไรประมาณนี้นะแต่ที่ไหนได้โอ้โห
2: ผมว่าน่าจะไปไกลได้กว่านี้ไงพี่มัน
1: ใช่ใช่
0: ผมมาตั้งเป้าไว้แค่16เพราะดูจากสายแล้วเนี่ยยังไงก็เจอฝรั่งเศสแล้วผมก็คาดว่าไม่รอดอยู่แล้วในมุมผมอ่ะคือฝรั่งเศสชั่วโมงนี้ใครก็รอดผมว่ามีแค่สเปนที่จะพอเอามันอยู่เท่านี้ไง
1: สเปนกับอาร์เจน
0: เออนอกนั้นไม่ต้องไปหวังเลยครับมีแค่ประมาณนี้มีไม่กี่ทีมหรอกที่จะเอามันอยู่อ่ะเยอรมันไปก็16
2: คู่โปรตุเกสเนี่ยผมเชียร์มวยรองนะผมว่า
1: ไอ้
0: โคเอเชีย
2: ผมว่าโปรตุเกสเคี้ยวยาก
1: จากผมก็มองว่าแล้วบอลมันชอบเล่นแบบต่อเวลาจุดโทษอยู่แล้วด้วยนะส่งเข้ามาแบบเนี้ย
2: โคแอดแต่ผมว่ามันมีความคล้ายแอดมาดริด
1: ใช่เป็นบอลเคี้ยว
2: มันจะเป็นบอลเคี้ยวบอลเหนียวมันแบบ
0: แล้วเก๋าอ่ะบอลเก๋าอ่ะ
1: แล้วชัดเจนเลยเขาเน้นตั้งรับ
2: นะผมว่ามีต่อเวลาที่คู่นี้
1: ใจผมนะผมว่าถึงจุดโทษอ่ะเออว่าถึงจุดโทษนะ
2: แต่คู่สเปนผมก็มองว่ามันสเปนเขาเป็นต่อค่อนข้างเยอะมันก็เชียร์มวยรองลำบากอยู
0: ่สเปนก็เหนือก็อยู่แล้วครับสเปนเหนือไว้
2: คู่เช้าพวกพี่ชอบใครครับ
0: คู่เช้า
1: ผมพี่ชอบสเปนแล้วก็สวิต
0: ผมชอบแอลจีเรียนะผมว่าแอลจีเรียสู้ดีผมว่าสวิตผมไม่ค่อยชอบสวิตเท่าไหร่เพราะปีนี้เฉยๆสวิตอ่ะแบ็คซ้ายมันน่าจะมีแค่คนเดียวในประเทศมันอ่ะลิคาโดโรดิเกสอ่ะมันมีคนเดียวจริงๆอ่ะมันไม่มีใครอีกแล้วอ่ะมันมีไอ้ลิคาโดโรดิเกสเนี่ยคนเดียวอ่ะเท่านั้นเองอ่ะผมก็เลยรู้สึกว่าไม่หลากหลายเลย
2: มีไหมในบุนเดสตัวแบ็คสวิตอ่ะครับมีไหม
1: โอ้ยสวิตเหรอส
0: ชูวิทย์ดูกิน
1: ชูวิทย์ส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกตัวรุกมากกว่าพวกตัวปีก
2: ใช่ไหม
1: ใช่
2: ที่พี่มนก็พูด
1: ไม่ค่อยมี
2: ตัวเดียวใน
0: มันมีคนมันมีตัวเดียวในประเทศอ่ะลิคาโดโรดิเกส
1: แต่เอา

0: จีเรียมันก็ไม่ใช่ว่าจะดีไงใช่ไหมตัวจีเรียมันก็ไม่ดีเหมือนกัน
1: มันไม่ได้เหมือนโมร็อกโกหรอกแต
0: ่อย่างในอามูล่าเงี้ยก็ตกชั้นก็โวบบวกอ่ะก็ฟอร์มไม่ดีปีนี
2: ้แต่ปีนี้เอเชียเราก่อยไปเลยนะพี่เน
1: า
2: ะ
1: แย่เลยอ่ะ
2: ตอนนี้เหลือแค่ออสเตรเลียเนาะ
0: นัดแรกดีทุกทีมพอเข้านัดสอง
1: เรียบร้อยหมด
0: เละทุกทีม
2: แต่ผมเข้าใจในมุมของญี่ปุ่นนะ
1: ครับ
2: ก็คือไปแพ้บราซิลก็นะด้วยแล้วก็ไปแพ้ก็ไม่แปลกหรอกพี่แพ้แรงกิ้งเขาก็ดีกว่าเยอะ
0: แล้วแพ้นาทีบาปด้วยเนอะ
2: โค้ชเขาก็เก๋ากว่าว่างั้น
0: ระดับอันเช่นะ
2: ตอนยังไปแก้เกมอะอันเช่ก็โอ้โหปวดหัวเหมือนกัน
1: อ
2: ะแต่พอแก้เกมแล้วมันได้มันก็ได้ผลมาด้วยก็โอเ
0: ค
2: แอคเลยตอนนี้แอคเลย
0: แอคเลย ตอนนี้หล่อเลย
1: แต่เป็นผม
2: หล่อเลย
1: ผมพูดจริงนะผมเป็นคนบราซิลผมว่าภูมิใจนะคือผมใช้โค้ชอิตาลีอ่ะผมก็จะไม่ค่อยแบบผมเป็นมีดาว5ดวงบนอกอ่ะผมไม่ใช่โค้ชยุโรปอ่ะผมก็จะรู้สึกแบบถูกป่ะคือถ้าเป็นยุโรปด้วยกันน่ะผมก็ยังไม่ติดนะแต่แบบคุณเป็นบราซิลแล้วคุณเป็นแชมป์โลกเยอะที่สุดในโลกไปเนี้ยแต่คุณไม่ใช่โค้ชอิตาลีอ่ะผมไม่ใช่ว่าอันเช่ไม่เก่งอันเช่มันโค้ชเก่งอยู่แล้วครับแต่ว่าด้วยความเป็นศักดิ์ศรีของความเป็นบราซิลอ่ะคุณไม่มีโค้ชดีๆเลยหรอกคุณเป็นแชมป์โลกมา5สมัยอ่ะ
0: หมดแล้ว
1: มันไม่มีเลย
0: ไปเอาตำนานมาคุม
1: มันไม่ได้เลือกให้ดูกงดูก้าเลอะเทอะหมดอ่ะมันคือมันต้องมาผมว่าเป็นผมนะผมเป็นนายกสมาคมฟุตบอลบราซิลผมต้องมานั่งคิดแล้วว่าทำไมมันผลิตโค้ชดีๆไม่ได้สักคนวะมันต้องหามันคือคุณให้โค้ชอิตาลีอ่ะมันคุมทีมคุณอ่ะแล้วแชมป์โลกน้อยกว่าคุณด้วยอ่ะอิตาลีมัน4ก็จริงแต่มันก็ยังน้อยกว่าคุณอยู่ดีอ่ะใช่ป่ะล่ะ
0: แต่สมัยนี้คงไม่ติดแล้วมั้งเรื่องโค้ชนะเพราะส่วนใหญ่หลายๆประเทศใหญ่ๆก็ใช้โค้ชต่างชาติกันเยอะอยู่นะ
1: เข้าใจได้นะแต่ว่าอย่างเยอรมันให้ไปใช้โค้ชนอกคงไม่ใช่ฝรั่งเศสก็คงไม่ใช่ถูกป่ะล่ะสเปนก็คงไม่ใช่อ่ะแล้วถ้ามองในมุมเนี้ยฮอลแลนด์มันก็ไม่ใช้แน
0: ่ๆ
1: มันก็ใช้นี่ไงฮอลแลนด์เขารอคนนี้มากู้วิกฤต
0: ใครฮะ
1: พี่ฮาร์กของผม
0: พี่ฮาร์กนะฮะ
1: นี่ไงนี่หน้าไม่ยอมรับงานนี่เขารู้นี่มันต้องออกนี่ไงรอพี่ฮาร์กมากู้วิกฤตเลยฮอลแลนด์น
0: ี่
1: นี่คนนี้
2: อาจจะดีก็ได้นะ
1: ไม่ได้
0: อาจจะพังงาดกลับมาก็ได้นะนี่เฉิดฉายเฉิดฉาย
1: แต่ข้อนิดเดียวที่เทนฮาร์กไม่น่าจะรับงานเพราะว่ามันซื้อขายตัวไม่ได
0: ้
1: ถูกป่ะจ๊ะหนูมันไม่มีเปอร์เซ็นต์อดเลยนะฮะ
2: เอ๊แต่พี่โค้ชคองโกนี่ก็เก่งนะผมมองโห
0: ก็ใช้ได้นะตัวระดับนี้มาสู้กับอังกฤษได้ดีเลยอ่ะใช่ไหมเนาะ
1: ดีเลยอ่ะ
0: ถ้าไม่ได้แฮร์รี่เคนก็แย่อ่ะ
1: ดีเลยอ
0: ่
1: ะ
0: แต่ตัวผู้เล่นเขาโอเคนะผมว่าตัวผู้เล่นคองโกเขาอ่ะ
1: ใช่ป่ะดีจัง
0: มันก็ตัวอยู่ในพรีเมียร์เกือบหมด
2: ผมว่าถ้าแฮร์รี่เคนกับดีแคนไลท์เจ็บเนี่ย
1: โอ้โห
2: จะไปไหนเนี่ยจะเป็นยังไงเน
1: ี่
2: ย
1: คิดไม่ออกเลยอ่ะ
2: ผมเห็นสองคนเนี่ยที่
0: แบกเลยนะหลังแอนเลย
2: ทีมอยู่ตอนนี้พี
1: ่
2: คือเห็นแล้วแบบแต่ก็ไม่แน่นะไอ้กระท่อนกระแท่นนี้อาจจะถึงเข้าชิงก็ได้นะ
0: เออก็ไม่แน่เพราะว่าซูเคิลเขาก็เป็นพวกบอลระบบเขาก็ไม่เน้นบันเทิงอยู่แล้ว
1: ครับ
2: ใช่ไหมฮะ
0: ถ้าคิดในแง่บวกอ่ะมันเข้ารอบอ่ะนะ
2: จะติดอยู่ไม่ได
0: ้ก็ต้องรอดูว่าตอนไปเจอบราซิลเนี่ยน่าจะสนุก
1: ครับ
2: อ๋อใช่ใช่อันนี้ผมว่า
0: ถ้าเกิดเส้นทางมาแล้วแบบมันตรงล็อกมานะยังไงก็ต้องเจอบราซิลน่าจะสนุกอังกฤษกับบราซิลถูกคู่ดี
2: ผมยังมองหาทีมที่จะไปดุเดือดเท่าฝรั่งเศสไม่ได้เลยผมว่าโอ้โหปีนี้เขา
1: ขอดูสเปนคืนนี้พี่ขอดูสเปนคืนนี้พี่เอ็ดเราต้องมาดูกันว่าสเปนจะดุเดือดขนาดไหนต้องมาดูหน่อยเนาะต้องดูมันมีแค่ทีมเดียวที่คิดว่าน่าจะบู๊กับฝรั่งเศสแบบมันเนาะเพราะมีสเปนนี่แหละแล้วเอาอยู่หรือเปล่าไม่รู
2: ้ต้อง
1: ด
2: ูฟอร์มวันนี้บอลน่าจะมันมากพี่ถ้าคู่นี้ได้เจอกัน
1: รอบรองครับผมว่าเจอกันรอบรองถ้าไม่มีใครตกผิดนัดนะ
2: นะออสเตรียดูทรงเล่นกับแอลจีเรียนะที่แล้วก็ไม่
1: ไม่รอดหรอกไม่รอดหรอกวันนี้ไม่รอด
0: ไม่ดีด้วยมีเท่าไหร
1: ่โอเคพี่เอ็กกำลังจะหมดเวลาครับ
2: สายนี้ขอให้พี่สุขภาพแข็งแรงครับ
0: เช่นเดียวกันเช่นเดียวกันครับเด็ก
2: ขอบคุณนะครับ
1: ก่อนไปอ่าน SMS เนี่ยผมเสริมนิดนึงนะครับโค้ชดีอาร์คองโกคือเซบาสเตียนเดอร์ซาบี้หรือเปล่าแล้วมันอ่านชื่อเป็นชาวฝรั่งเศสใช่หร
0: ือ
1: แกอายุเท่าผมเลยนะ
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ไม่เคยคุมทีมในฝรั่งเศสเลยนะอาจารย์ไปคุมอูกันดาคุมอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปไม่เคยคุมในฝรั่งเศสเลยอาจารย์หนูนะฮะ
0: มามืดของผมไปซะละ
1: มาดูใบมาอะไรด้วยอะไรนะ
0: เพราะตอนแรกผมมองมามืดด้วย2ทีม
1: อะไรเอ่ย
0: ไอ้คองโกกับ นอร์เวย
1: ์นอร์เวย์ยังอยู่นะ
0: ใช่นอร์เวย์ยังอยู่
1: แกเป็นชาวฝรั่งเศสจ้ะหนูนะครับก็ผลงานดีนะ
0: ใช่ก็ใช้ได้อยู่ประตูตัวผู้เล่นก็โอเคอยู่
1: จ้ะหนูดูข้อความหน่อยสิ
0: ครับผมบอกเบนเยี่ยมเมื่อคืนเหมือนคนหัวใจหยุดเต้นแล้ว CPR กลับมาอันนี้ไม่เห็นเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: เคยคุมฝรั่งเศสครับก่อนมา
0: ระหว่างโครเอเชียกับโปรตุเกส90นาทีทีมไหนนิ่งกว่าผมว่าคู่นี้เนี่ยน่าจะเป็นโปรตุเกสบุกตามทรงอะนะแล้วก็ไอ้โครเอเชียก็มารับนั่นแหละแล้วก็น่าจะไปถึงต่อเวลาแล้วก็โอกาสจุดโทษสูงนะสำหรับผมนะเดี๋ยวผมมาทางฝั่งนี้มั่งคุณปองสิทธิ์บอกรอชมครับคุณก้าวนพรัตน์บอกโต๊ะนั้นช่วงที่แล้วก็พี่โจอี้ครับจันมนเจอตัวแล้วโจอี้นั่งอยู
1: ่ปิดหมดเลย
0: ปิดตะเรียบเลยคุณเต้ด้วยค่ะคุณเต้จัดกอล์ฟแล้วบอกว่าสวัสดีครับพี่มนคิดถึงทำไมเจแปนต้องแพ้อยากให้บราซิลแพ้บ้างครับ
1: ก็มันก็ฟุตบอลนะเนาะเราก็มันก็มีทีมรักทีมชอบ
0: บอกว่ารอบหน้าต้องตามนักเตะชื่อโอซาระซูบาสะมาแล้วนะครับคุณนัทสอนบอกสวัสดีครับพี่อุ๋ยใหญ่พี่มนสวัสดีครับคุณแอดดี้บอกอาจารย์เพชรไปไหนอาจารย์เพชรตอนนี้ก็
1: เล่นดนตรี
0: เล่นดนตรีแล้วนะครับคุณอนุชิตบอกกล่องอะไรดูโมโนแม็กได้ครับ
1: ไม่รู้ครับ
0: โอ้อันนี้
1: ไม่ทราบจริงๆครับ
0: ผมมันติดมาในโทรทัศน์อ่ะ
1: ขออภัยนะ
0: มันจะมีแอปอยู่ในโทรทัศน์ของผมแล้วสมัยใหม่เน
1: า
0: ะ
1: ขออภัยนะ
0: คุณ APPK บอกอังกฤษเกือบหลับแต่กลับมาได้อังกฤษยังดีไม่ตกรอบเพราะเดียคองโกเสืออังกฤษใส่ยับแน่นอนนะครับ
1: ยับไปแล้ว
0: บอกอังกฤษเจอเม็กซิโกเจ้าบ้านจริงๆมันก็ไม่ยากนะแต่ตัวเม็กซิโกไม่ดีเท่ายุคที่มีราฟาเอลมาเกสแต่ยุคนั้นตัวดีจริงนะยุคมาเกสอะแม้กระทั่งไอตัวมาเกสมันยังตัวระดับโลกเลยนะ
1: ใช่แต่ว่าเม็กซิโกเองชุดนี้มันก็เล่นในลาลิก้าหลายคนนะไปล้อเล่นกับมันแล้วมันฟอร์มมันดีด้วยดิฟอร์มมันก็ดีด้วยนะ
0: คุณอาคมบอกฮาไหมฮาไหมจะถามทำไมฮาเดี๋ยวมันก็ฮาเองแหละก็ว่ากันไปนะเวลาน่าจะหมดละไม่น่าทันละ
1: อ่ะนะฮะข้อความเยอะเลยนะครับขออภัยที่อ่านไม่ทันนะวันนี้หมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวอาจารย์อู๋อยู่ต่อนะฮะ
0: ตีสอง
1: นู่น
0: ไม่ใช่ตอนนี้นะ
1: ตอนนี้เดี๋ยวฟังอัชราเชิดชูก่อนไม่ได้นะ
0: เดี๋ยวอัชราเชิดชูมาใช่ไหม
1: ไม่ได้เลยนะครับฟังนิดนึงแล้วกัน
0: ครับ
1: นะเจอกันพรุ่งนี้สองทุ่มครึ่งนะครับวันนี้สปอยแลกไปแล้วครับขอกล่าวคำว่า
0: สวัสดีครับ
3: สปอยแลกดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงาน
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
8: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
9: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬา รายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะจิรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
11: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
12: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
13: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
14: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
15: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรติณรัศมี

0: สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านฟังฮะ
2: ขอกราบขอมา
1: สวัสดีครับ
2: พี่ป๋าอ๋อเอาน้ำมันอาทิตย์สวัสดีครับ
1: ไม่เอาสิครับพี
2: ่
1: เราเพิ่งเปิดรายการเลย
2: เปิดรายการแล้วขออภัยเราเลื่อนไปช่วงนี้อู้ยเดี๋ยวฟุตบอลกัน
1: ใช่ฮะ
2: ก็โอ้โหแต่ว่าบันครับตอนนี้เนาะนะครับรอบ32ทีมสุดท้ายเนี่ยก็ใกล้ที่จะได้ครบทุกทีมแล้วนะครับ
1: ครับ
2: เป็นไงฮะจบไป90กว่าแล้วเนาะตอนนี้เนาะ
1: ใช
2: ่เออนะฮะคุณจะเชียร์ทีมไหนยังไงทีมไหนตกรอบพอเอาญี่ปุ่นตกรอบไปก็สงสารเหมือนกันเนาะ
1: ใช่ฮะเสียดาย
2: เสียดาย
1: เล็กน้อยใช่ครับเก่งน้องเปรม
2: 82แมตช์แล้วตอนนี้
1: ใช่ครับ82แมตช์แล้ว
2: 82แมตช์ยิงไปทั้งหมดเท่าไหร่240ประตูนะ
1: ใช่พี
2: ่241นะแล้วก็ประตูเฉลี่ยนะฮะต่อ1แมตช์เกือบ3ประตูต่อ1แมตช์สุดยอดมากก็ได้มาแล้วนะนะครับรอบ32ทีมนะครับใกล้จะจบแล้วเดี๋ยวค่อยมองโปรแกรมกันในวันนี้ก็จะลงเตะอีก3คู่เนาะแล้วก็พรุ่งนี้อีก3คู่นะครับหลังจากนั้นเราจะได้ครบแล้วทั้ง16ทีมที่ฝ่าด่านอรหันต์และเซาหลิน
1: เซาหลินมาถงจุ้ยนะฮะไม่มีครับพี่ว่าต้องเรียนถูกต้องไหมพี่เจ๋ง
2: ถูกต้อง
1: อ๋อ
2: ผมชื่อคือ
1: ไม่มีอะไร
2: ไม่มีนะโอเคนะครับก
1: ็
2: จะได้ครบการเดี๋ยวเราต่อเนื่องกันเลยแต่ว่าก็เดินนะครับเข้ามาทักทายแล้วก็คุยกับเรา3คนได้นะครับที่489899แล้วก็ทุกช่องทางนะทางบ้านแดงบ้านดำบ้านฟ้านะครับฝากกด subscribe กันหน่อยนะครับทุกแพลตฟอร์มของเราเลยนะทางYT เนาะนะครับทาง FB แล้วก็ทางต่อนะครับแต่ว่าก็เดิน
1: ครับ
2: เห็นคุณตื่นเต้นมีอะไรหรือเปล่าวันนี้มีอะไรมาฟังที่ทางมาได้ครับก่อนนี้นะครับวันนี้ครับผมวันนี้มีอะไร
1: ใช่ฮะเฟเรนปุสกัสครับพี่ตำนานของโลกเคยเล่นฟุตบอลโลกให้อังการีและชาติใด
2: ฮังการี
1: ฮังการีนะชาติใด
2: ฮังการีไม่ใช่อังการี
1: ฮังการี
2: ฮังการีเฟเรนปุสกัสตำนานนักเตะผู้ลงรับของ
1: ใช่ครับ
2: ฮังการี
1: ใช่ฮะ
2: อีกครั้งนึงคำถามถามว่า
1: เฟเรนปุสกัสครับตำนานของโลกเคยเล่นฟุตบอลโลกให้กับฮังการีและชาติใด
2: ครับ
1: เจ๋งใช่ฮะตอบเข้ามานะฮะ
2: ตอบครับตอบมานะ489899
1: ใช่พี่
2: คร
1: ับ
2: คือนอกจากเขามีเล่นกับฮังการีแล้วเนี่ยเขาเคยไปเล่นในกับสโมสรดังเลยสีขาวๆอ่ะนั่นแหละชาติ
1: ขาวเลยอ่ะ
2: สีขาวนั่นแหละอันนี้ครับที่เป็นคู่แข่งกับบาซ่านั่นแหละ
1: เอ้าแน่นอน
2: นั่นแหละ
1: ชาตินั่นแหละใช่ไหมครับ
2: คร
1: ับ
2: ผม
3: ครับตอบเป็นประเทศมานะ
2: ตอบเป็นชาติมาแล้วกันนะฮะวันนี้เขาจะลงสนามด้วยวันนี้
1: ใช่พี่
2: แล้วผมวันนี้ก็ใส่เสื้อของเขาด้วย
1: เขาด้วย
2: โอ้ยไปขนาดนี้
1: เสื้อสวย
2: มาแล้ว
1: เนี่ยพี่เจ๋งเสื้อสวยทุกวันเลย
2: อันนี้เสื้อเก่าแล้ว
1: มีผมสักตัวไหม
2: อันนี้ใส่มาแต่ปี2018แล้วนะ
1: 2018เหรอยังสวยครับพี่
2: ผมถามคุณว่าคุณมีเสื้อยังไงเสื้ออะไรของลูกสาวคุณ
1: อ๋อขอรับเสื้อไว้ก่อนครับพี่ยังไม่แจ้งตอนนี้ฮะใช่
2: คุณกักตลอดเลยคนเนี้ย
1: ไม่มีครับคร
2: ับตอบเข้ามานะ489899นะครับคนที่ตอบถูกเดี๋ยวเจ้าหน้าที่นะครับจะติดต่อกลับไปนะครับว่าท่านเป็นผู้เรียกว่าตอบถูกเนาะแล้วก็โชคดีได้รับลูกฟุตบอลนะครับลูกฟุตบอลมินิ
1: ใช่ครับพี
2: ่3รางวัลด้วยกัน
1: ถูกต้องครับพี่เจ๋
2: งครับก็คือได้ไป1รางวัลเนี่ยมี3ใบ
1: ใช่ฮะ
2: ให้ไปเลยมีหลายคนมารับบอลใช่มั้ย
1: ช่วงนี้ก็วันสุดท้ายนี่เยอะอยู่พี่วันละ2คน
2: ก็มารับเสื้อด้วยใช่มั้ยที่เราทำกิจกรรมตอนนั้นได
1: ้ใช
2: ่ครับมารับเสื้อแมนยูลิเวอร์พูลเนาะ
1: ใช่ครับ
2: ครับแล้วก็มีอะไรอีกหรือเปล่าครับ
1: มีครับไม่ต้องรอผลการแข่งขันทุกหมวดมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้าน
2: ครับ
1: บริษัทอสมทจำกัดมหาชนชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์และโหวตทีมที่ชอบเริ่มที่20บาทมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านเพียงสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheermcord.net แล้วเลือกซื้อแพ็กเกจบัตร Mcord Super Fan ที่คุณชอบในการโหวตทีมโปรดนะฮะแพ็กเกจบัตร Mcord Super Fan ถูกสุดราคาเพียง20บาทรับ10บทก็ได้สิทธิ์ลุ้นรับรางวัลหลักล้านลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ Forlison MVP EV Super Van จำนวน1รางวัลนะรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัล
2: ครับ
1: ตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways ภายในประเทศจำนวน24รางวัลและกิฟต์และโกกิฟวอชเชอร์
2: จำนวน5รางวัล
1: นี่มูลค่ารวมกว่า2ล้าน6แสนบาทครับติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheermcord.net นะฮะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีนะฮะของวันที่20กรกฎา
2: คม
1: 2569ครับพี่กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันนะ
2: โอ้โหมีพลังมีใส่พลังไปด้วยอินเนอร์ไปด้วย
1: ลุ้นรางวัลครับพี่เจ๋งหลักล้านไม่ต้องรอนัดชิงโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้อย่าช้านะครับผมทุกคน
2: กิจกรรมของเรานะ
1: ใช่พี่
2: เนี่ยเมื่อกี้อเนกประสงค
1: ์อเนกประสงค์
2: ไม่ใช่อเนกประสงค
1: ์อเนกประสงค์
2: อเนกประสงค์งองู
1: สักซ่าครับพี่เจ๋ง
2: เราต้อง

0: พยายามขัดเกลาไปเดี๋ยวเก่ง
1: เก่ง
0: เหมือนพี่เนี่ยแต่ก่อนก็เหม
2: ือ
0: นเหมือนเอ็มนี่แหละ
1: ตอน
0: นี้ก็ยังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กมาเดินอยู
1: ่โอ้เห็นภาพบอลหลายคู่แล้วนะพี
0: ่
1: เยอะเยอะครับครับขอไปฮะต้องฝาก
0: หันหน้าชนะก็นะครับเข้ามาร่วมกิจกรรมดีๆนะครับของเอ็ดควอร์ดของเรานะครับก่อนนัดชิง15นาทีนะจะปิดโหวตนะครับนัดชิงก็คือคืนวันที่19ต่อเช้าของวันที่20กรกฎาคมนะครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้อย่าช้านะครับรออยู่ใหญ่เนาะนักข่าวก็ลองเข้าไปดูนะทางเว็บไซต์นะครับที่ srcher ครับ .mcot.net นะครับก็ทุกโหวตนะครับมีสิทธิ์รุ่นรับของรางวัลหลักล้านนะฝากไว้ด้วยนะครับ
1: ใช่ครับนายพี่เจ๋ง
0: อ้าวเป็นไงคนเมื่อกี
1: ้
0: คุณบอลอังกฤษโอ้เต็
1: ม
0: ห้าทุ่มเป็นไงน้องเปรมน้องเอเป็นยังไงช็อกช็อกไหมช็อกไหม
1: ช็อกเลย
3: ไม่ถ้าฟังรายการเมื่อวานไม่ค่อยรู้สึกเพราะว่าถ้าคุณฟังรายการเมื่อวานพี่เจ๋งพูดไปแล้วอังกฤษจะชนะสกอร์ไม่เยอะผมก็มองไปทางใกล้ๆกันเป็นอย่างนี้ฮะก
0: ็
3: คือว่าเมื่อคืนนะครับพี่เอกฮิมพี่จุนก็อุ้ยออกมาเลยจังหวะที่เดียวพงโกยิงไปก่อนเมื่อคืนนี้นะครับว่าเชนเซลเบมบ้าครับเปิดจากกลางเคบุกทางขวาเลยโนอาซาดิกิกับเยสเปนที่แย่งมงสเปนไม่ไปทางขวาตัวเองเพราะบอลนะไปถึงไบอันสิเปนก้าอยู่คนเดียวยิงเข้าเสาไกลนะครับ
0: ก็
3: โจมตีสเปน
0: บอกแล้วนะครับ
3: ท
0: ูมาตูโซนะครับไม่ส่งแบ็คแบ็คอาชีพมา
1: ใช่
0: แล้วเยสเปนอยู่สเปอร์ก็มาแค่ในร่องด้วย
1: ตกใจเลยโดนแบบ
0: ตกใจเลยคุณได้ดูไหม
1: ดู
0: คุณ
1: ก็ดูไง
0: เรา
1: ไม่จริงต้องดูคร
0: ับเอายิงงาน
1: ก็ยิงเงินเจ็ดนาทีที่เจ็ดไงอ๋อ
0: ยิงยาไส้เลยยิงยาไส้นะแต่คือเจสเปนแล้วแกจะเข้ามาทำไมเปรมเอ็มฮะเข้ามาเพื่ออะไรทำไมฮะ
1: ไม่ทราบเหมือนฮะ
0: เข้ามาแกวิ่งเข้ามาข้างในแกอยู่บักแบ็คฝาแบ็คขวา
1: วิ่งขับ
0: แกครับหักเข้ามาข้างในแล้วขวาก็โดนสิเพราะแกยังมาประกบคนอยู่อ๋อแล้วนั่นไงเออแล้วก็โดนเลยไงไปแอนนาซีเป็นกล้านะพอแบ็คสิบเอ็ดก็เอ้าเฮ้ยเจสเปนวิ่งกับเราอยู่ดีๆทำไมหุบเข้าไปข้างในผมก็ว่างสิทางฝั่งซ้ายยืนยันที่เสาแรก
1: ใช่ฮะ
0: พิกเฟิร์ด
1: เจอแดนพิกเฟิร์ด
0: เอเวอร์ตันไงเดี๋ยวนี้ของจุน
3: ไปโดน
0: ยืนยันที่เสาแรกไง
3: โดน
0: ที่พิจารณา
3: เออโดนที่ไอ้ทีมเผาอยู่แป๊บนึงอ
0: ่
3: ะ
0: จัง
3: หวะนั้น
0: อ่
3: ะ
0: ตัวเปรมเนี่ยเขาดูผ่านทางไลฟ์สดใช่ไหม
3: ใช่
0: ของการสปาของเราก็ขอบคุณทุกคนด้วยที่ติดตามโหทุกช่องทางนะ
1: ใช่
0: ฮะนะครับทางบ้านแดงบ้านฟ้าบ้านดำนะนะครับผมอยู่ทุกอะไรก็ว่ากันไปนะครับจากต่างจังหวัดก็ฟังเยอะนะครับก็ช็อกตาตั้งตอนนั้นอังกฤษจะตกรอบตามหลังเยอรมันหรือเปล่าโอ้โหหลังจากนั้นพอเสียประตูไปเป็นไงครับเรมฮะก
1: ็
0: บุกหลังแรกค่ายเนาะ
3: แน่นอน
0: ครึ่งหลังก็ส่งกอร์ดอนลงมาแทนแรดฟอร์ดครับซาก้าลงมาแทนโมโดเรเก้และเอเบเลชีเอเช่ก็มาแทนเชสเปนเนาะนะครับแล้วก็มีหลายจังหวะลูกบอลของจุดนะครับไม่ผ่านเองใช่จุดเบนแฮม
1: ไม่
0: ใช่จุดเบนสุดซับหลานของคุณเหรอฮะแต่ว่าไม่ผ่านอะไรนะเอ็มบาชีใช่ไหม
3: เ
0: ลียวเดลเอ็มบาชีเอ็นซอลนะครับซึ่งเป็นผู้สมประตูของเบียร์ของโกโอ้โหแกเซฟหลายจังหวะนะทั้งใช้ตัวทั้งเซฟทั้งใช้ทุกส่วนของร่างกาย
1: ใช
0: ้เปล่าด้วยนะเซฟด้วยนะ
1: อ๋อเจ๋งรายการไม่มี
0: เอาจริงๆใช้เป้าไม่มีจังหวะหนึ่งที่ใช้เป้าหรือเซฟเออ
3: ช่วงก่อน
0: บอลแตกเลยบอลแตกเลยบอลแทบแตกอะครับผม
1: เขาไม่เป็นไรใช่ไหม
0: เขาไม่เป็นไรแต่บอลแตกสิโอ้โหครับเออแล้วก็แต่ว่าสุดท้ายโดนบุกหนักไง
1: ครับพี
0: ่และคนนั้นเขาก็คือใครฮะเปรม
3: ยอดแฮร์รี่เคนแน่นอนแต่ว่าผมอยากเชื่อมทั้ง2ประตูเนี่ยนอกจากเคนที่2ประตูแอนโทนีกอร์ดอนคืออีกคนนึงนะฮะประตูที่อังกฤษตีเสมอคือไรส์เปิดบอลจากเขตโทษฝั่งขวาเลยประตูแล้วกอร์ดอนเนี่ยแหละฮะเปิดกลับไปการประตูแฮร์รี่เคนก็มงซ้ายเข้าไปนั่น 1-1 นะครับแล้วก็ลูก 2-1 เนี่ยก็คือเบลลิงแฮมยิงจากกรอบเขตโทษทางซ้ายติดเซฟกอร์ดอนเนี่ยอีกนะฮะเก็บได้ก็เลี้ยงจากนอกกรอบทางซ้ายเข้าตรงกลางแล้วก็จ่ายให้เคนที่หัวกะโหลกแล้วก็ความสามารถเคนนี่แหละพี่เจ๋งลูก2นะฮะไปทางขวายิง
0: ลูก2 2-1 สุดยอดนะแต่ว่าลูกแรกเนี่ยก็ต้องชมว่าไฮเลคเคนก็จะแบบก็สมกับเป็นดาวยิงระดับโลกไปเลยนะ
1: ถูก
0: คือแบกของแท้ในผู้นำตรงอังกฤษเลยนะครับไฮเลคเคนในทีที่15ใช่มั้ยล่ะแล้วก็ในที่86เนี่ยก็ลูกนั้นคือเจ้าเอ็มฟาซี่ฮะก็ประตูของทางเดียร์โคโก้นะครับก็งงเลยอ่ะเอ็มฟาซี่อ่ะนึกว่าทำไมยิงกันแบบนี้
1: ใช่ฮะยิงกันส
0: วยมากแล้วแค่ยืนมอง
1: ใช่
0: คุณได้ดูยังยืนมอง
1: ผมทำไฮไลท์อยู่พี
0: ่ผมจะย
1: ืนมองแบบโหเสียบเสาแบบรับไม่ได
0: ้แ
1: ต่ผมเป็นผู้รับตัวผมก็รับไม่ได้พี่
0: ทำไมยิงแรง
1: ยิงคมมาก
0: ยิงคมนะออกซ้ายมือเลย
1: ใช่พี่คือแบบรับไม่ได้
0: ประตูเนี่ยประตูยืนงงหันได้แค่ ขาตายอ่ะ
1: ใช่ฮะ
0: ยิงงงในดงกล้วย
1: ยิงเหมือนพี่อุ้มธีรธรบุญวันทันเลยจังหวะนี้แกชอบยิงจุดโทษแบบเสยขึ้นไงอุ้มธีรธรอ่ะเขาจะคือยิงจังหวะเนี้ยเขาทำให้ประตูรับไม่ได้แต่เขามั่นใจเขาถึงยิงกันได
0: ้คือกองหน้าที่ดีก็คือต้องยิงทุกจังหวะแล้วก็ยิงให้ประตูรับไม่ได้
1: ใช่ฮะยิงประตูรับไม่ได้หรือไม่อาจจะหลอกล่อนิดนึงจะไม่ใช่จังหวะที่ยากเลยนะฮะครับประมาณนั้นพี่เจม
0: ส์อ๋อคุณทำไฮไลท์ลงใน
1: ใช่ฮะ
0: เอ็นดีของ99นะ
1: ใช่ครับ
0: ให้คุณดูไฮไลท์แล้วสุดยอด
1: ครับพี่เ
0: จมส์ก็รอดตายนะครับสิงโตนะครับสิงโตรอดตายไปรอดตายวิดควายคือเดี๋ยวนะแบบนี้นะครับผมก็ชนะ 2-1เกือบไปโอ้ถ้าเรียกของโกเข้ารอบเนี่ยคือแบบพี่ต้องแล้วนะว่าพวกเขาเนี่ยเข้ารอบน็อกเอาท์เป็นครั้งแรกเลยในชื่อของสาธารณรัฐเดียของโกนะหรือว่าด็อกเตอร์ของโกใช่ไหม
1: ใช่ด็อกเตอร์ครับ
0: ไม่ใช่ฮะเดียของโกฮะไม่ใช่ด็อกเตอร์
1: ผมพูดถามพี่ด็อกเตอร
0: ์ดิมกริดดิพระบริกใช่ไหม
1: ใช
0: ่ประมาณนั้นแหละครับผมก็อังกฤษก็เกือบไปนะ 2-1 นะครับ
1: นะครับ
0: โอ้โหเมื่อวานนี้โดนวิจารณ์เละเทะเลยนะมาสูโโ้โคสีหน้าสีตาแกไม่ดีตอนที่แฮร์รี่เจนติสมาได้หนึ่งหนึ่งเนี่ยแกมีโชว์แค่แกอุ้ยครับเป็นรุ่นได้ไรนะเกือบไปฮะถ้าทูเคิลพาทีมอังกฤษตกรอบสองแกกลับอังกฤษได้ปะ
3: ได้ก็จะเก็บของไงพี่เจงก็ออกไป
0: บ้านเลย
1: ครับพี
0: ่เอออาจจะว่าที่เยอรมันก่อนบ้านเกิดแกแล้วก็ให้เขาส่งคาร์โก้มาครับส่งของกลับมาที่อังกฤษนะจากอังกฤษเนาะก็ชนะไปสองหนึ่งนะอังกฤษนะครับได้ผ่านก็สู่รอบต่อไปถ้าเล่นแบบนี้อังกฤษเจอเม็กซิโกนั้นรอบต่อไปยากฮะมันจะพักกรกฎาคมไปเล่นที่อัสเตกาที่เม็กซิโกด้วยโอ้อากาศมาบ้างด้วยนะครับที่สูง 2,000 กว่าเมตรอ่ะ
1: ใช
0: ่หนักฮะอังกฤษถ้าเล่นแบบนี้นะ
1: ครับเซึ่งเม็กซิโกเนี่ยจะพลาดด้วย
0: จะพลาดร่วง
1: เขา
0: ชนะร่วง
1: แล้ว
0: ชนะร่วง
1: เขาเป็นที่อยู่แล้วใช
0: ่
1: ซึ่งก็งานหนักของสมาร์ทซูเคิล
0: สุดยอด
1: ใ
0: ช่แล้วคู่สองล่ะเป็นยังไงคู่สองเนี่ยเตะตอนที่สามเนาะเบลเยียมครับอันดับที่9ของโลกเจอกับเซเนกัลอันดับที่15ของโลกครับปีศาจแดงแห่งยุโรปเจอกับเซเนกัลครับก็เกมนี้สุสีเนาะ
1: ใช่
0: ครับนะครับซึ่งโอ้โหต้องชมว่าเซเนกัลดีมากดีกว่าประมาณสัก80นาทีอ่ะแต่ว่าเบลเยียมเข้ามาตีเสมอได้ในช่วงท้ายเกมนะครับเซเนกัลได้ประตูจอกจากการยิงของอาบิบดิยาร่านะยิงสวยมากนาที24นะและอีกคนที่ยิงก็คืออิสมาอิลซาโอ้โหยิงแล้วนะ
1: ยิงแล้ว
0: อิสมาอิลซานะ
1: ทุกนัดนะฮะ
0: คนนี้11นะครับนำ2ต่อ0เกมทำท่าว่าจะเป็นของเซเนกัลที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบ16สุดท้ายต่อไปนะแต่ว่าโหตอนนั้นสถานการณ์ของของเบลเยียมก็ไม่ดีมีทะเลาะกันอยู่กลางสนามด้วยเหมือนมีปากเสียงกันอะนะครับเปลี่ยนเดย์บอยนะครับเปลี่ยนโดคูออกตำแหน่งผู้แข่งในทีที่85และมีผู้ชายที่ชื่อว่านี่ฮะพี่ตู้เย็นไง
1: โอ
0: ้
1: โห
0: ออกเสียงหน่อยฮะ
1: ตู้เย็น
0: ใครฮะไม่ใช่
1: ไม่ใช่
0: ตู้เย็นคือใครลูกากูไงลูกาก
1: ูใช่โรเมโรลูกากูครับพี
0: ่เฮ้ยคุณออกเสียงได้นะ
1: สุดยอดนะ
0: เราไปดูลูกากูไง
1: ครับผม
0: ฮะที่ลงมาในสนามหน้าแทนนะชาวดิคาตาเลอร์นะฮะนาทีที่4ผมคือตั้งแต่ต้นครึ่งหลังและเป็นลูกากูนะที่ทักอินเข้าไปแต่ว่าแท็กติกก็คือวิ่งมาที่เสาแรกแล้วก็ยิงเข้าไปเนาะ
1: ครับ
0: แต่ว่าที่เดิมเติมขึ้นมาทางขวาของโทมัสเมอร์เย่ครับแบ็คขวาจอบุกแล้วตบเข้ามาตรงกลางลูกากูเนี่ยวิ่งเข้ามายิงด้วยนะเป็นเท้าขวาเพราะมันมาเสาแรกไง
1: ขาพิฆาต
0: เสาขวาพิฆาตเลย
1: ใช
0: ่ซ้ายธรรมชาติขวามลพิษเลย
1: มลพิษ
0: แท็กติกปัดโถนะ
1: อันนั้นพี่จริง
0: แล้วตอนนั้นตอนพี่ขับรถมาก็อ้าวโอเคว่าเดี๋ยวบอลจบที่ห้าก็เข้ารายการพอดีเข้ารายการหลังเกมเนาะปรากฏว่าเอาไปมาครับนาทีที่89ครับผมก็เป็นยูริธนมันนะที่มาโหม่งนั้นตัวนิดเดียวเนาะประตูพลาดใช่ไหมก็ตีเสมอ2ต่อ2นาทีที่89สุดท้ายเป็นไงฮะจบเกม90นาทีเป็นไงประเดมฮะ
3: ก็ยังไม่ได้กลับนะฮะก็ต้องไปต่อเวลาพิเศษนะครับซึ่งสาระของต่อเวลาก็เห็นนาทีที่109อยู่ช็อตนึงนะครับที่อิบริมเอ็นบายยิงออกไปทางซ้ายจากที่ลอบไลน์ใหญ่เปิดมาจากปีกขวาถึงเอ็นบายเขาว่างอยู่แล้วก็ทางเอ็นบายได้ยิงก็ออกแล้วจังหวะตัดสินมาอยู่นาทีที่117นะครับลูกจากปีกซ้ายผ่านทิลมันส์กับลามี่คามาร่ากองกลางเซเนกัลผ่าน2คนนั้นไปแล้วก็ล้มนะครับแต่มาร์คช็อตนั้นไว้ก่อนนะฮะโดยที่ดูเคบาคิโอยิงชนคานออกไปแต่จังหวะล้มนั้นก็มาการเรียกไปดู VAR นะครับแล้วเบลเยียมได้จุดโทษครับก็กว่าที่ ทีละมันจะยิงก็นาที120บวก5ยิงเข้าสามเหลี่ยมขวาก็เบลเยียมนำ 3-2 นับเวลาเหลือประมาณ6นาทีตอนนั้นนะครับรวมทบเจ็บด้วยแต่ไม่ทันนะครับเบลเยียมก็ทำเหมือนตอนเจอญี่ปุ่นเมื่อ8ปีที่แล้วแต่ว่านี่มันใช้120นาทีนะครับไม่ได้ใช้90นาทีเหมือนเกมนั้น
0: นะครับก็เช็ค VR นานมากนะครับก่อนที่อยู่ในเยอรมันนะครับตอนแรกเนี่ยคนที่ถือบอลคือโรเมลู
1: ลูกากู
0: ถือบอลก่อนแล้วครับเห็นขึ้นมาด้วย
1: ครับผม
0: มาถ้าครั้งนะครับที่ตู้เย็นลูกากูเนี่ยยิงเข้าไปกี่ลูกยิง4ย
1: ิ
0: งเข้า4แล้วก็พลาดไป1นะฮะซึ่งจังหวะนั้นทีมงานปากุระหลอกดาวแล้วครับลูกากูหลอกทั้งคนภาคหลอกทั้งทีมงานกราฟิกนะฮะ
1: หลอกหมดเลย
0: ปากุระถือบอลอยู่ก็จริงแต่ให้บอลกับยูริชนมันเป็นคนยิง
1: ใช่
0: โอ้
1: โห
0: ยิงสวยมากยิงนาทีทดเจ็บด้วยอ
1: ่
0: ะนาทีบาปนะ120บวก5ฮะก็ทำให้เปลวเยี่ยมเลยครับแต่ว่าพลิกแผ่นดินก็ได้เนาะแซงกลับมาชนะเซเนกัลไป3ประตูต่อ2แต่ว่าต้องโทษทางทีมงานนะครับของเซเนกัลด้วยคือไปเปลี่ยนผู้เล่นที่เล่นดีๆออกจากสนามไงหวังที่จะเซฟแมตช์นับ2-0นะหวังที่จะรักษาผลการแข่งขันของตัวเองเอาไว้ฮะไปกันว่าเรียบร้อยครับเซเนกัลนะครับโดนเลยฮะครับผมโดนเลยฮะก็อะไรปั๊บเดียวเนาะนะครับโค้ชเนี่ยแกใส่ชุดสีขาวซื้อเสื้อสีขาวเลยแอคเลยฮะครับนำ 2-0 นาที85
1: ครับ
0: เดี๋ยวไปเยี่ยมตีเสมอ 2-2 นะฮะดียุคเอ้ยไม่ใช่ดียุคดียุคมาด้วยนะวันนี้นะแล้วก็มีเซเลมาเน่นั่งอยู่ตรงเก้าอี้ฮะเซ็งเลยฮะก็ต้องไปต่อวันดาแล้วก็แพ้ไปนะเซเนกัลตกรอบและเป็นเบลเยียมได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปไปยื่นรอบก่อนเลย
1: ครับ
0: ว่าอเมริกาจะภาพร่วมจะมาตามนั้นหรือเปล่าครับซึ่งอเมริกาก็เตะตอน7โมงเช้า
1: ใช่ครับพี
0: ่ก็ให้เสียภาษีไทยเลย
1: พี่ลีหมิงจิรบุญ
0: ครับ
1: กับพี่บีแหลมสิง
0: ห์โอ้ยมันตกใจเมื่อกี้ส่งไปพวกมันตกใจ
1: ไม่ตกใจเลย
0: มันตกใจแล้ว
1: ได้อยู
0: ่ไหมเป็นไงคุณฟังอยู่หรือเปล่าตอน7โมงเช้า
1: แฮปเลย
0: ฮาเลย
1: ฮาเลยพี่
0: เขาขับรถไปเนี่ยอุ้ยฮามากฮะครับการยักษ์แซวป่าถ้าแซวแซวป่าเนี่ยผมไม่ได้นะ
1: พูดว่าคุณฮะ
0: ป่าที่รักเคารพรักของเรานะ
1: ใช่ครับพี
0: ่สองคนนี้ชอบแซวใช่ไหม
1: ผมไม่แซวผมขับพี่อย่างเดียว
0: ขับพี่อย่างเดียวนะเป็นไงฮะก็เกมนี้อเมริกานะครับก็เล่นที่ลีวิสสเตเดียมเนาะเจอกับบอสเนียที่ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์เป็นครั้งแรกในการมาฟุตบอลโลกเป็นสมัยที่2นะครับก็ที่จริงเนี่ยอเมริกาน่าจะได้ประตูขึ้นนำก่อนอยู่โดยส่วนนะแต่ว่าจังหวะยิงของนะฟุลเลอร์เนี่ยมาโลกันนะนะครับออกเสียบอลกันแล้วกันนะมาคนออกเสียบอลกุลนะฮะเอามาโลกันแล้วกันนะครับยิงเข้าไปแล้วแต่ว่าโดนจับล้ำหน้าก่อนเช็คเวียแล้วก็ล้ำหน้าไปก่อนแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับบอลกันก็คือบอลกันใช
1: ่กันหรือกุลก็ได้ใช่ไหมพี่เจง
0: บอลกันแล้ว
1: บอลกัน
0: ครับสุดท้ายก็ไม่ได้ประตูเลยครับในช่วงท้ายครึ่งแรกครับจากการยิงสวยๆเลยของบอลกันก็ยิงเสร็จกับดับทานนิดปุ๊บนี่
1: โต๊ะ
0: ถ้าแบบทหารเดินทางไปทหารอ่ะถ้าแบบคือขังอ่ะนะครับนักบอลดิวราโซนะหลังจากนั้นอเมริกาทำท่าว่าจะกลุ่มความได้เปรียบนะเปรมแล้วก็เอ็มฮะ
1: ครับ
0: เป็นไงฮะปรากฏว่าบอลกันไปทำฟาวใช่ไหมนาที64เนาะไปเข้าหนักใส่เขาอ่ะ
3: ก็มีคนไม่เห็นด้วยแน่ๆเลยจังหวะที่ไปฟาวอย่างนั้นว่าน่าจะเป็นแค่เหลืองหรืออะไรก็ตามทำฟาวทาริกมูฮาเรโมวิชนะครับแต่ว่ากรรมการตัดสินให้เป็นใบแดงก็ไล่ออกแต่ก็เห็นบอสเนียนั่นแหละช่วงนั้นที่เริ่มเอาโมเมนตัมขึ้นมาได้บ้าง
0: แต่ว่าจังหวะที่ได้ใบแดงนะคือเป็นจังหวะปะทะกันแย่งบอลน่ะแย่งบอลแล้วก็เหมือนเท้าของไอ้บาโดการเนี่ยไปครูดจากน่องครูดลงไปจนถึงข้อเท้าบริเวณเอ็น
1: ไหล
0: เอ็นร้อยไหวเลยนะครับซึ่งทาบาโควิชก็เล่นไม่ไหวด้วยต้องตัวปีตัวออกด้วยนะใบแดงฮะเช็คใบแดงเลย
1: ใช่
0: เขาบอกเป็นซีเรียสฟาวคอมมิตตี้ซีเรียสฟาว
1: ซีเรียสฟาว
0: เอาจริงๆก็พูดอย่างนี้พูดสิพูดอย่างนี้ก็เหลือ10คนอเมริกานะครับแย่เลยแต่นาทีที่82ครับมาริคชิวแมนโอ้โหได้ฟรีคิกลูกนั้น
1: ปั่น2-0เลย
0: คุณดูยาคุณเช็คยา
1: เสร็จเรียบร้อยปั่นสวยมาก
0: เท้าอะไร
1: เท้าซ้าย
0: เท้าขวาสิ
1: อ๋อเท้าขวา
0: เท้าซ้ายมันตัวเป็นสั้น
1: เท้าซ้ายเท้าขวาครับ
0: หายแล้วคุณหายแล้ว
1: ครับพี่ครับมันได้หาพี
0: ่หาตัวนี้แล้วเนี่ยครับเอาไปงานปัดฟรีคิกเนาะฟรีคิกระยะไม่ถึง20ลามั้งนะครับเยื้องมาทางซ้ายนิดนึงเท้าซ้ายก็ได้เท้าขวาก็ได้ถ้าเท้าซ้ายมุมจะไม่ค่อยมีแต่เท้าขวามุมจะเปิดมากกว่าคือยิงออกขวาก็ได้ยิงซ้ายก็ได้ก็ข้างกำแพงแล้วก็มุดเข้าประตูไป ก็ทำให้อเมริกาชนะไป2ต่อ0นะโอ้จังหวะนั้นคือโปเชติโน่แกดีใจนะผมถึงว่าเป็นลาเซโคหน้าตาแกแล้ว
1: ใช่
0: เดี๋ยวให้ผมยาวเหมือนลาเซโคเลยอะเหมือนแกเดเตอร์อะรู้จักโปเชติโน่ไหมโค้ชของอเมริการ
1: ู้จักฮะแต่ไว้ผมเหมือน
0: ลาเซโค
1: ลาเซโคฮะ
0: รู้จักลาเซโค
1: ผมเลยยาว
0: ผมจะสั้นเถอะ

0: สั้นอ๋ออีกแล้วผมสั้นแล้วพี่
1: ทางหน้า
0: ครับ
1: 2-0จบนะครับอเมริกาก็ชนะไปนะครับ2-0ได้ไปต่อนะสหรัฐนะครับโอ้จะมาร่วมไป3ชาตินะ
0: ใช่พี่
1: เขาได้สมุทรทีมแคนาดาเม็กซิโกแล้วก็อเมริกาครับอเมริกาจะเจอกับเบลเยียมครับในวันที่6กรกฎาคมโอ้ไม่ได้เตะวันชาติเนาะวันชาติวันที่4นะแคนาดาจะเตะวันชาติของอเมริกาครับเจอโมร็อกโกวันที่4และเม็กซิโกครับเตะวันที่5กรกฎาคมเจอกับอังกฤษครับสรุปแล้วจะภาพร่วม3ชาติเข้ารอบนะ
2: จริงๆแคนาดาก็ไม่ได้เตะวันชาติตัวเองเหมือนกันนั่นก็เรื่องนึงวันที่1นะแต่ก็เข้ารอบอยู่ดีสถิตินิดนึงนะฮะฟลอริดาโลกันนะครับนักเตะสหรัฐเป็นคนที่3ในรอบน็อกเอาท์นะฮะที่ยิงประตูได้แล้วได้ใบแดงกลับไปด้วยนะครับขอตั้งแต่เริ่มใช้ใบเหลืองใบแดงในบอลโลกปี1970แล้วกันนะครับมี3คนโรนัลดินโญ่คือคนนึงนะครับปี2002เกมรอบ8ทีมสุดท้ายเจออังกฤษนะครับประตูและใบแดงเซดีนซีดานคือคนที่2นะครับซึ่งเขาก็พูดกันตามตรงก็คือไม่ได้ใช้แบนแล้วไงเขาเลิกไปเลยหลังจากจบเกมนั้นรอบชิงฟุตบอลโลกปี2006กับอิตาลีนะครับ แล้วก็ประกันคนนี้รอบแบ่งกลุ่มยังมีวินเซนต์อับูบาคาของแคเมรูนอีกคนนะครับที่เจอบราซิลเมื่อปี22นะครับแล้วแคเมรูนชนะ 1-0 ก็คือทั้งหมดนะตั้งแต่ยุคใบเหลืองใบแดงนะครับที่ประตูบวกใบแดงครับ
1: ก็ตอนนี้โอ้โหแอฟริกาเนี่ยไปหมดแล้วนะแอฟริกาใต้โกติวัวเดียคองโกเซเนกัลนะครับตกรอบโดนประตูในช่วงท้ายเกมหมดเลยอ่ะแอฟริกาใต้ตกรอบประตูชัยในที่92ใช่มั้ยโดนแคนาดาใช่มั้ยโกติวาครับตกรอบโดนประตูชัยนาที86ฮะเดียคองโกครับตกรอบโดนประตูชัยนาที86เช่นกันและเซเนกัลนะครับนำ 2-0 โดนประตูชัยนาทีที่86โดนตีเสมอนาที86โอ้โหตอนนี้โมร็อกโกแอฟริกาครับเหลือแค่โมร็อกโกนะ
2: ฉะนั้นรอดแล้วรอดไปเลย
1: รอดไปเลยนะผ่านโค้ดด้วยโอ้โหครับผมอ้าวก็ลุ้นกันนะครับผมทีมจากแอฟริกาเหลือแค่1เดียวส่วนเอเชียของเรานะครับเหลือออสเตรเลียใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวออสเตรเลียเนี่ยยังอยู่เนี่ย
2: ออสเตรเลีย
1: เดี๋ยว
2: ย
1: ัง
2: ไง
1: วันที่สามเดือนเยอะเออเซ่เอ็มเนี่ยห้าตลอดเลย
0: ใ
1: ช่เหรอเอ๊คนเนี่ยอ่ะก็มีถามมานะครับให้ตอบเป็นชื่อ
2: ประเทศประเทศ
1: ชื่อประเทศนะไม่ใช่ชื่อสโมสร
0: ชื่อประเทศ
1: ครับชื่อประเทศแล้วกันนะครับชื่อประเทศที่สโมสรนัดติดจั่วอ่ะใช่ครับคะแนนได้นับนะต่อมาเราอยากให้เราวันนี้กับคุณฟังคุณผู้ชม
0: อยากแจกอ
1: ยากแจก
0: แจกเมื่อ
1: นี่ถ้ามาปุ๊บเดี๋ยวให้ทีมงานไปถ่ายรูปแล้วก็เรียกว่าแชทภาพกันหน่อย
0: ใช่ภาพใช่ครับพี่
1: ใช่ไหม
0: สุดยอด
1: มีคนตอบมาเยอะไหมอ่ะอย่าบอกชื่อประเทศนะเดี๋ยวคุณชอบหลุดคุณเนี่ย
0: เอาผมไม่หลุดอยู่แล้วพี
1: ่เฮ้ยคุณหลุดไปคุณเนี่ย
0: เอาหลุดไปครับขอไปแต่ไม่หลุดแล้วฮะ
2: มีคนตอบถูกคร
1: ับ ตอบถูกนะตอบถูกเยอะนะโอเคตอบมาเยอะนะ
2: เลยนะตอบถูก
1: สีขาวเนี่ยใช่ลียูไนเต็ดแน่นอนใช่ฮะอาจจะอังกฤษก็ได้ครับสวัสดีครับพอเบงประธานนนอยากเห็นหมอปัญญาพรากบอลโลกับคู่กุดาสันติสวีทมอนนะครับจากคุณหมอยุสลินครับผมก็ได้นะได้อยู่นะว่าไหมให้พี่เต่าบรรยายกับคุณหมอปัญญาไหม
0: โอ้ผมดูทุกท่าน
1: คุณเต่าจังหวะนี้นะครับคุณเต่านะครับอเมริกาขึ้นมาแล้วฝากบริการ
0: คือตาเดี๋ยวผมดูทุกนัดเลยพ
1: ี่แล้วมองเข้าไปแล้วโอ้จังหวะนี้คือจัดระเบียบร่างกายดีมากนะครับร่างกายอะดรีนาลีนลงมาเลยจังหวะนี้เป็นไง
0: ได้อยู่
1: ภาพบอลแบบพี่ตูนยังไงบ้าง
0: พี่ตูนอย่างนี้อย่างพี่เจ๋งเลยพี่ตูนผมอาจจะภาพกับเสียงดังหน่อย
1: พี่ตูนแล้วภาพบอลยังไงทุกคน
0: ทุกคน
1: ก็ทุกคนก็เสียงทุกคน
0: นี่ก็เสียงของพี่เจ๋ง
1: ครับผมคุณฮาตลอดเลยคนเนี้ยนะครับโปรแกรมเดี๋ยวในช่วงเบรกหน้าไหมหรือไงคุณโ
0: ปรแกร
1: มเบรกหน้าเน
0: า
1: ะเบรกหน้านะวันนี้มีโปรแกรมทั้งหมด3คู่เนาะ
0: ใช่ครับ
1: 3คู่สิ
0: 3คู
1: ่อึ้งสิ3คู่สิอึ้งตลอดเลยเราเนี่ยเดี๋ยวเบรกหน้ามาว่ากันนะครับว่ามีทีมไหนเตะบ้างและเรามา365ยุวภากันนะครับผม
0: ครับ
1: รีวิวสิ
0: รีวิวยุวภาพรีวิว
1: ครับพักสักครู
3: ่บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั่วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมี
4: วงสวิงดีอยากวงสวิงสวยเรียนรู้ได้ในรายการ Golf Trickรายการที่นำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกอล์ฟเทคนิคการตีปรับวงสวิงการพลัสเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟสนามกอล์ฟกิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟและโปรโมชั่นต่างๆนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดทิศทางของอุตสาหกรรมกอล์ฟดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์เฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรโปรแจ๊ปตรีรัตน์โปรเตวิทยาโปรคิวพงศกรและทีมงาน ติดตามรับฟังกอล์ฟทริคได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ FM 99
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี
7: ่สนุกเกอร์99
6: รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
8: บอลโลกสตอรี
9: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอลครับ2026วาลิดเรกากีกุนซือทีมชาติโปรตุโกผู้สร้างเทพนิยายพาทัพสิงโตแห่งแอตลาสสร้างประวัติศาสตร์เป็นทีมจากแอฟริกาทีมแรกที่ทะลุถึงรอบ4ทีมสุดท้ายในเวิลด์คัพคนที่แล้วมาครั้งนี้เรกากีกลับมาพร้อมความท้าทายที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมและเชื่อว่าทีมของเขาจะยังคงเป็นฝันร้ายของบรรดาทีมยักษ์ใหญ่อีกเช่นเคยสำหรับผลงานเด่นของวาลิดเรกากีคือการสร้างเทพนิยายพาโมร็อกโกคว้าอันดับ4เวิลด์คัพ2022และกลายเป็นทีมจากทวีปแอฟริกาทีมแรกในประวัติศาสตร์ที่เข้าถึงรอบรองชนะเลิศนอกจากนั้นในเวิลด์คัพคนที่แล้วเขายังพาโมร็อกโกทำสถิติเก็บคลีนชีทได้ถึง4นัดและเสียประตูจากการยิงของคู่แข่งเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้น
10: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประส

0: mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
6: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั๋วสโรดก้องกีรตินนท์รัศมี
7: มาแล้วนะครับในช่วงเบรกสองของบอลโลกอัปเดตครับอยู่กับน้องเปรมแล้วก็น้องเอ็มและผมเจ๋งนะครับมีคนแซวมาว่าผมชอบตอนพี่เจ๋งส่งให้เอ็มแล้วเอ็มเงียบกริบเลย
8: ไม่เงียบครับ
7: อันนี้คือเราทำมาแล้วตั้งมา
8: เราทำมาแล้วตั้งมาตั้งคำถามเอ้ยตั้งมุกมา
7: ไม่ใช่ทำมาไง
8: อ๋อ
7: เราอยากให้กิมมิกเป็นอย่างนี้ไง
8: ใช่ฮะ
7: ส่งให้เอ็มเอ็มในก้อนเงียบกริบเนี่ยคือนี่ได้เลยจะได้ฮา
8: ครับคนดูจะได้ไม่คลายคลายเครียดนิดนึง
7: คลายเครียด
8: ใช่ฮะอยากการดูฟุตบอลพอพวกเรา
7: ดูดูบอลอะไรฟุตบอลที่เราเหนียดเหนียดบ้างครับผม
8: ได้ฮะก็คืนนี้นะครับเวลาตีสองครับสเปนพบออสเตรีย
7: คร
8: ับแล้วก็เช้านะฮะ6 โมงเช้าโปรตุเกสพบกับโครเอเชียครับพี่เจ๋งแล้วก็เวลา10 โมงนะฮะสวิตเซอร์แลนด์พบแอลจีเรียครับพี่
7: ครับก็เห็นว่าถ่ายได้สดยังไงประเด็นยังไงฮะถ่ายได้สดมีอโมโดก็ถ่ายอยู่แล้วเรามีช่อง29ถ่ายไหมโมโนสปอร์ต
9: เราดู2คู่หลังกันนะครับ
7: อ๋อเหรอโอ้โหดีเลยถ่ายได้สด2คู่เลยนะ
8: ใช
7: ่ฮะยอดเยี่ยม
9: 6โมงสวิตเซอร์แลนด์กับทางขอโทษนะ6โมงโปรตุเกส
7: โครเอเชีย
9: สวิตเซอร์แลนด์กับแอลจีเรีย10โมงก็ดูติดๆกันเสร็จก็มื้อเที่ยงพอดีครับ
7: วันนี้สเปนทั้งใจนะวันนี้สเปนทั้งใจแหละว่ากันนะครับก
8: ็
7: สเปนนะครับจะโรสตามแล้วนะครับทีมกระทิงดุ
8: ใช่
7: กระทิงดุวันนี้พี่ใส่เสื้อของทีมชาติสเปนไปด้วยนะ
8: ใช่ฮะ
7: ก็จะเตะที่สนามโซฟิสเตเดียมเนาะโซฟายสิ
8: โซฟาย
7: อย่างเงียบสิ
8: เอาอย่างเง
7: ี้ยอย่างเงียบสิเอ็ม
8: ขับนกไป
7: เอ็มเอ๊
8: ครับพี
7: ่เงียบตลอดเลยเราเนี่ยโซฟายสเตเดียมนะ
8: ข้อมูลอยู่ฮะ
7: อ๋ออ่านไม่เห็นไม่เห็นอ่านนะ
8: อ่านอยู่พี
7: ่อ่านเห็นดูมือถืออยู่นะเออนะสนามยอดของเอลเอหางหน้าอีกแล้วอ้าวเป็นไงสเปนกับออสเตรียคุณเชียร์ใครวันนี้คุณเอ็มฮะยังไงฮะ
8: สเปนแน่นอนฮะไม่ต้องคิดเลย
7: ทำไมอ่ะ
8: อยากให้เข้าฮะเจอทีมลึกใช่ครับสเปนแน่นอน
7: ยุโรปทีมแชมป์ล่าสุดนะเจอกับออสเตรียทีมที่มีแท็กติกยอดเยี่ยมจากรับรังเนี่ยครับ
8: ครับ
7: ผู้เสียวันนี้เป็นเกรนเนนีเบิร์กจากสวีเดนครับผมชื่อชั้นดีกว่านะแต่ห้ามประมาทออสเตรียนะทีระบบแบบนี้ครับแล้วก็มีนักเตะผู้เล่นตัวเก่ากับตัวใหม่ที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวครับสเปนของโค้ชจอมเก่าอย่างหลุยเดลาฟอนเต้ครับเป็นเต็งหนึ่งเหมือนกันนะที่จะคว้าแชมป์ในฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับเพราะแต่ว่าฟอนเต้ในกลุ่มไม่ค่อยยังไม่รับเท่าไหร่เนาะก็เสมอด้วยใช่ไหม
8: ครับพี
7: ่ก็จบอันดับที่หนึ่งแบบไม่เสียประตูเลยก็ตามนะครับแต่ว่าสามเกมที่ผ่านมามันก็ดูไม่ค่อยปังเท่าไหร่เนาะนะครับก็ถล่มซาอุมาใช่ไหมล่ะเสมอแคปเวิร์ดใช่ไหม แล้วก็เฉือนชนะอุรุกวัย1-0จากการยิงของอเล็กซ์ไบด้านะครับประตูขัดก็พลาดด้วยไงนะครับก็ไอ้มุสเลราใช่ไหมล่ะนะครับเกมรุกจะไม่เจ็บคอมแต่พลาดว่าได้นิโก้วิลเลียมที่กลับมาได้นะนะครับลิตตอมุนจอสหรือลามินยามาลนะครับฟิตเต็มถังน่าจะเป็นลามินยามาลที่นำทัพมานะครับประมาณนี้เนาะก็4-3-3แล้วเป็นในเซมบอนฟ้าเสาเนาะปอโร่นะครับกูบาซี่คู่กับลาป็อกนะครับกูคุณย่าแบ็กซ้ายโรดี้คู่เปดี้โอโมยาเมาโอยาสบาวและอเล็กซ์ไบน่าครับเป็นตัวรุกนะส่วนฝั่งของออสเตรียนะครับเกมตางแห่งรุ่นนับดาดูมนะ4คะแนนนะครับแล้วเป็นกลุ่มก็เสมอกับแอลจีเรียแบบเกือบตกรอบนะถ้าแอลจีเรียชนะ 3-2 ออสเตรียตกรอบนะเออนะครับดีนะได้ประตูในช่วงทดเวลาอีกแล้วนะจากซาซ่าคาราซิชนะครับก็ทำให้เขารอบมาแบบคุณเวชเช่นกันสไตล์คอลเลนิกก็ชัดเจนเพรสสูงบีบไล่คู่แข่งเนาะแล้วก็จังหวะทรานซิชันนี่เป็นไงทรานซิชันแต่ว่า
8: สำเนียงสุดยอดจริงภาษาอังกฤษ
7: เอ้ยเป็นไงแต่ว่าเกิดจากรับเป็นลุก
8: รับเป็นลุก
7: เปลี่ยนจากเกมรุกเกมรับเป็นลุก
8: รว
7: ดเร็วใช่ไหม
8: ใช่ครับ
7: โอ้คุณไปสายกอล์ฟไหมคุณอยากจะ
8: อ๋อครับ
7: ไม่ค่อยได้เท่าไหร่
8: สายกอล์ฟได้อีกสายหนึ่งด้วย
7: เหรออ๋อเหรอมีไซเซอร์นะ
8: ใช่
7: นะแต่บิดฟิลด์ใส่แมนิก้าคลาดไลเมอร์และก่อนหน้าจอมเก่าอย่างมาโกอนาโตชินะครับส่วนเกมรับก็เดวิดอาราบาครับไม่มีใครเจ็บหรือว่าแบนนะเกมนี้นะ
8: ครับพี่เด้ง
7: เอาก็เจอกันมาทั้งหมดใน16นัดนะฮะสเปนชนะ9ออสเตรียชนะ4และเสมอไป3นัดเจอกันล่าสุดต้องย้อนไปปี52นะครับก็มันก็แบบนานแล้วเนาะนะครับในเกมนั้นที่เจอกันนะสเปนพี่ว่าดีเริ่มถ้าลามินยามาลฟิตหรือนิโก้วิลเลียมลงสนามได้เกมบุกของสเปนดูดี
8: ดู
7: แต่ผมเป็นห่วงหลังของสเปนอะลาบ็อกกับกูเบอร์ซี่มันดูไม่แข็งแกร่งเท่าไหร่เพื่อเกมนี้สูสีนะดีไม่ดีต่อเวลาด้วยแต่ถ้าให้ทีมชนะเลือกสเปนแล้วกัน
8: คร
7: ับ ครับเอ็มมองว่าไง
8: สเปนเหมือนกันพี่เจ๋ง
7: เหรอ
8: ใช
7: ่ฮะ
8: แล้วเปมมองว่าไงฮะ
7: อย่าเพิ่งโยนสิวิเคราะห์ก่อนสิ
8: อ๋อครับสเปน
7: สเปนเพราะอะไร
8: สเปนเพราะว่าจะแล้วถ้าดานมินยาเมาได้ลูกบอลเนี่ยผมว่าตรงตาขายแน่นอน
7: เราไม่ยอมได้ลูกบอลในตู้ระ
8: ขาย
7: อ๋อยืนในตู้ระขายเลย
8: ถูกต้อง
7: ได้บอลปุ๊บยิงปั๊บ
8: ต้องจ่ายก่อนนะเลี้ยงจ่ายภาษีพันของเขาประมาณนี้ครับ
7: นั่นไปเปรมดีกว่าครับ
9: โอเค
7: ครับ
9: พี่เจ๋งพูดหลังสเปนยังรู้
7: สึกว่ายังไงครับ
9: หลังสเปนผมก็รู้สึกว่ายังไม่โดนทดสอบเหมือนกันนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเกมนี้แต่หน้าออสเตรียนะครับมันก็มีแล้วก็นอตวิทก็น่าจะเป็นคริสบูตั้งที่ดีกว่านะครับพักบอลแล้วก็ทำต่อไปเรื่อยๆผมรู้สึกว่าการครองเกมของสเปนน่าจะอยู่เหนือเพรสซิ่งของออสเตรียได้อยู่ขั้นหนึ่งก็เลยมองไปทางนั้นแต่ว่าหน้าสเปนรู้มันมีเกมเจอเคปเบิร์ตตอนนั้นนะคร
7: ับ
9: ก็เลยมองว่าทางสเปนน่าจะชนะไป 2-1 นะครับแต่เป็น 2-1 แบบไม่ได้แบบลุ้นมากขนาดนั้นประมาณนี้ครับพี่เจ๊
7: ก็บอกสเปนนะแต่โหสูสีมากสเปนบางครั้งพี่ยังไม่ค่อยมั่นใจเกมบุกเท่าไหร่อ่ะมันดูไม่ค่อยเข้าตานะบทของโอยาซาบาบทจะหายก็หายเลยนะตำรวจต้องตามตัวคนหาย
8: คนหายตำรวจตามตัวใช่
7: ฮะเอาไปดีกว่า
9: อ
7: ันนี้เตะที่2ได้ย้ำอีกครั้งนึงนะครับเอ้ยอันนี้คุณนี่เตะที่3ขออภัย
8: ครับ
7: ที่2ที่
8: 2ครับพี่ที่2
7: ที่2โอเคโอเคที่2นะครับนั่นแหละที่ผิดพลาดเองเอ้ยแกมีขยี้พี่เด็ดที่ผิดพลาดนิดเดียวเอง
8: แล้ว
7: ถ้า
8: สมมุติสเปนเนี่ยอยู่สายหนึ่งแล้วบราซิลอาร์เจนตินาอยู่สายหนึ่งพี่คิดว่ามาเจอกันไหม
7: สเปนอยู่สายบนไหมหรอ
8: ใช่แล้วอาร์เจนตินากับบราซิลอ่ะจะไปเจอสเปนไหมนี่ยังไง
7: เจอกันรอบชิงเลย
8: รอบชิงเลยเน
7: า
8: ะ
7: คนละสายเขาอยู่คนละสายเพราะว่าสเปนอยู่สายบนไงส่วนบราซิลเนี่ยมีสิทธิ์เจออาร์เจนตินาเนี่ยรอบรองชนะเลิศถามว่าไม่ด่วนจากกันไปก่อนนะมันต้องรอบไปก่อน
8: ใช่ฮะ
7: ไม่โดนอาร์เจนตินาไม่โดนเจ้าโมกอเคเบิร์ตอัพไปก่อนเลยเนาะนะครับก็สเปนพี่ว่านะครับน่าจะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับซึ่งผู้ชนะของคู่นี้นะครับจะไปเจอผู้ชนะของคู่ที่จะพรีวิวกันนะครับโปรตุเกสเจอกับโครเอเชีย
8: ใช่ครับ
7: อันนี้เตะที่โตเรโต้นะนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับโปรตุเกสริกโอ้สองตัวเก่าเจอกันนะโรนัลโดกับลูก้าโมดิชเจอกันนะครับก็6นาฬิกาครับโอ้ช่อง29ยิงสดเลยนะเตะที่แคนาดานะครับที่ BMO Field นะครับโรเบโต้มาร์ติเนซนะครับไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บเพิ่มเติมจากเกมเสมอโคลอมเบียเนาะแต่อาจจะมีการปรับทัพนิดหน่อยครับชอนเนเวสน่าจะได้กลับมาแล้วเล่นจริงๆเพราะว่าเกมเจอเกมล่าสุดของโปรตุเกสเนี่ยเขาก็มีการพักผู้เล่นเอาไว้หลายคนด้วยเนาะนะครับก็ชอนเนเวสได้กลับมาหลังจากที่นัดที่แล้วส่งรูเบนเนเวสได้ออกสตาร์ทตัวจริงครับโรเบโต้นักเตะอัลฟิลยุ่งมากสุดในทัวร์นาเมนต์นี้นะ41ใช่ไหมล่ะก็เฮ้ยโดนยิงอย่างเนี้ย ยิงแล้วใช่ไหม
9: ยิงแล้วอุซเบย์อุซเบย์
8: ยิงแล้ว
7: น
8: ั่น
7: อ๋อยิงอุซเบย์ใช่ไหม
8: ใช่พี
7: ่โอ้ยคุณสุดยอดเลยคุณบอลจับคุณดีมากก็เป็นนักประวัติศาสตร์เป็นนักเตะประวัติศาสตร์ที่ยิงในฟุตบอลโลก6สมัยติดต่อกันนะครับส่วนโครเอเชียนะครับสโลโกดาริชก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่อาจจะเป็นการปรับทัพเล็กน้อยนะครับกวาเดโอลอาจจะได้กลับมาตำแหน่งแบ็คซ้ายหลังจากหลุด11คนแรกในเกมล่าสุดนะครับเปเรซิชนะครับอาจจะมาเล่นเกมรุกฝั่งซ้ายนะครับแดนกลางก็มีลูก้าโมริชคู่กับโควาซิชนะครับเปต้าซูซิสที่ลงมาแล้วเก็บตัวได้เนาะนะครับในเกมเจอกับกาหน้าครับก็มีโอกาสที่จะเป็นตัวสอดแทรกครับผมวันนี้ผู้เล่นเป็นเอสเพนเอสคาร์นะครับจากนอร์เวย์อ่ะสูสีมากเกมนี้
8: ใช่
7: ทีมเก่าเจอกันพี่ว่าคือถ้าย้อนกลับไป2022เนี่ยก็โคเชียก็เหนือเล็กๆกันนะแต่ว่าโคเชียโหตัวเก่าเยอะไปอ่ะแล้วบางครั้งเจอบอกดีแล้วอย่าลืมว่ากองกลางของโปรตุเกสพวกชอเนเวสวิตินญาอะไรเนี้ย
8: ใช่คร
7: ับ กองกลางพวกจ่ายบอลแม่ๆแล้วเจอกับตัวเก่าของพวกยูก้าโมริชโควาซิชพี่ว่าคงตัวใหม่ไอ้ตัวสดของโปรตุเกสได้จะดีกว่าสูสีนะเกมนี้นะแต่จะให้เลือกทีมแชมป์พี่เลือกโปรตุเกสแล้วกัน
8: ผมอาจจะเห็นคิดต่างกับพี่เจงนะ
7: เฮ้ยทำไมอ่ะ
8: เพราะว่า
7: คุณแตกต่างผมเหรอ
8: ใช่นิดนึงเพราะว่าอาจจะเป็นที่ว่าโปรตุเกสอาจจะเหนือกว่านิดนึงแต่ผมว่าโครเอเชียมาแรงอาจจะถึงขั้นต่อเวลาแล้วยิงจุดโทษพี
7: ่
8: ลุ้นกันถึงวินาทีสุดท้ายเลย
7: แต่โครเอเชียไม่ดีนะ
8: ก็ใช่ครับไม่ดีแต่
7: หลังไม่ดีแล้วก็กองกลางก็ไม่ดีด้วยลูกกลางประเดี๋ยวอายุย่อ
8: เพราะมันเกมระดับซุปเปอร์สตาร์ทั้งคู่เนี่ยทั้งสองทีมเนี่ยผมว่าน่าจะมีจุดโทษอาจจะไม่ยอมกันประมาณนี้พี่เจงยอมกันในเวลา90นาที
7: โอเค
8: ใช่
7: ดีครับโทษอาจจะไม่ยอมกันโอเค
8: ครับ
7: ได้นะไปครับเป็นคนต่อไปดีกว่า
9: โครเอเชียถ้าไม่เก่าไปเลยก็ช้าไปเลยนะครับนี่เลยว่าให้ไวที่สุดที่เป็นไปได้นะครับยังสนใจโปรตุเกสในมุมเรื่องของกองกลางที่ขับเคลื่อนเร็วอยู่แล้วก็ริมเส้นของโปรตุเกสนี่แหละที่ควรจะทำงานในเกมนี้แล้วก็จัดการโครเอเชียไปได้นะครับยังมองว่า 2-1 ใน 90 นาทีอยู่นะครับก็นั่นแหละยังมองเรื่องริมเส้นและกลางครับที่อยากให้ดูในส่วนของเกมคืนนี้ของโปรตุเกสครับพี่เจคครับ
7: นะครับนี่กองกลางสู้กันแล้วเนี่ยนะครับ
8: ครับ
7: อ้าวแล้วคู่สุดท้ายเวลา 10:00 นครับคู่นี้ก็เตะกันโหเตะกันเช้าเลยนะนะฮะก็ติดตามได้นะครับของเราเนี่ยจะมีพี่สมชายมาให้เสียงภาษาไทยด้วย
8: สมชายสายลมใช่ไหม
7: พี่ปู
8: สมชาย
7: พี่ปูไง
8: ปูครับพี
7: ่สุดสุดสุดเล

0: นะครับเจอแอลจีเรียคู่นี้เตะกันที่แวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาเลยนะนะครับก็มาวิเคราะห์กันได้มั้ยคู่นี้เป็นยังไงบ้างครับอืมโดยที่โหนี่ทำไมเตะ10นาฬิกานะนะครับบ้านเรานะนะครับคู่นี้นะครับโอ้โหโมโนแม็กสปอร์ตยิ่งสุดด้วยนะนะครับเซอร์สแลนครับของบรรจาคินนะครับเจ็บก็คือเซวานะวิทเมอร์นะครับวิงแบ็กสี่คนนี้ไม่ได้ฝึกซ้อมนะครับเมื่อวันที่ผ่านมาเจ็บสะโพกแต่อาจจะเป็นขยับนะลูก้าฮาเกสจะได้ออกสตาร์ทตำแหน่งแบ็กขวาครับส่วนคู่เซตเตอร์ก็นิโก้เอลวีดีครับคู่กับปาเนลอาคานจีนะแดนกลางก็กระดิชาก้านะครับส่วนตัวรุ่นอีกคนนะครับผมโยฮานะมาซามบี้ครับก่อนหน้าจะได้ออกสตาร์ทตัวจริงนะครับมีกองหน้าตัวเป้าแน่นอนก็เป็นบริวเอ็มโบโลครับที่กองหน้าตัวใหญ่เนาะส่วนแอลเจเรียครับของเรเดเมียเพชกวิดครับอ้าวเจอทีมเก่าเนี่ยเพชกวิดเคยคุมสวิตเซอร์แลนด์ไงคุมนานแล้วนะ7ปี24ถึง28นะต้องเช็คฟิตนะครับโมฮัมเหม็ดอามูราครับที่เจ็บก็ไม่แน่ใจว่าจะฟิตทันหรือเปล่านะคาดว่าที่ไม่ทันก็อาจจะมีการปรับทับกันนะครับแต่ว่านรกก็เป็นพวกดิยันมาเลสนะครับ
1: อ
0: ิบราฮิมมาซาฟาเนตชัยดีนะและอาเมนกุยลี่นะครับแต่กระดาษก็มีดามิลเบทเลฟนะที่จะลงสนามเป็นนาที่64ครับแล้วก็แน่นอนฮะหน้าเป้าสู่หน้าคนใหม่ของบาเยิร์นไงนะครับนี
1: ่
0: ใครฮะเมสเซเมนี่ไง
1: เมสเซเมนี
0: ่อะไรทำไมหันหน้า
1: ไม่ได้หัน
0: เลื่อนขวา
1: ดูข้อมูล
0: ขอไปพี่ส่งเร็วเกินไปขวา
1: ไม่ส่งเร็วข้อมูลนะพี่
0: ขอไป
1: ไม่มีแล้วพ
0: ี่เฮ้ยมันแล้วตกใจนะวันนี้มาเซ็นมาจากอาร์เจนตินานะนะครับยาเอลฟาลคอนนะครับโอ้โหเพชรกูเบเนี่ยเคยคุมสวิตเซอร์แลนด์มาอย่างยาวนานรู้เขารู้เราเป็นอย่างดีนะครับและแอลจีเรียก็เหมือนตกแล้วเนาะนะครับ
1: กลายเป็น
0: โอ้โหอันนี้ก็มันบอกไม่ได้เนาะนะครับดีบอลระบบแบบตะคู่อ่ะแต่เชื่อสวิตเซอร์แลนด์นะน่าจะดีกว่าครับอ่ะเอ็มบอกว่าไง
1: สวิตเซอร์แลนด์เหมือนพี่เจ๋งฮะ
0: อย่าลอกพี่สิ
1: ไม่ได้ลอกครับแน่นอน
0: ครับ
1: ใช่ฮะอาจจะชนะสัก 1-0 เลือกลูกหนึ่ง
0: ทำไมอ่ะชอบกันดิชาก้า
1: ใช่ครับประมาณนี
0: ้ประมาณนี้นะ
1: ใช่พี
0: ่ครับ
1: ขอลูกเดียวพอ
0: ลูกเดียวพอ
1: เกม
0: แข่งมากน้อยขอลูกเดียวพอ
1: ครับประมาณนี้ครับ
0: ประมาณนี้นะอ้าวแล้วเริ่มแล้วเป็นยังไง
2: มาดูกันนะครับกองหลังสวิตเซอร์แลนด์ระวังเกมริมเส้นของแอลจีเรียไว้ก่อนน่าจะเป็นเรื่องแรกนะครับส่วนกลางที่จะสู้กันเนี่ยสวิตเซอร์แลนด์ก็ความเก่าเกมอันนี้เป็นจุดเด่นของพวกเขานะครับตัดบอลผ่านบอลพวกนั้นและความอดทนด้วยนะครับและแอลจีเรียก็จะต้องใช้ความคล่องตัวในการเจอกับสวิตเซอร์แลนด์แต่ปัญหาของแอลจีเรียที่มองก็คือหลังมันไม่ดีเท่าไหร่พูดอย่างนั้นนะครับแล้วมาเจอโยฮันมันซัมบี้ด้วยพี่จริงนะครับแล้วก็ลูเบนบากัสก็เลยมองว่าหน้าสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยค่อนข้างจะน่าสนใจกว่าในมุมที่แอลจีเรียมีปัญหาก็เลยคิดว่าสวิตเซอร์แลนด์น่าจะเบียดไม่ใช่เบียดอะชนะ 2-0 นะครับก็เลยนั่นคือคู่นี้อื่นๆเองที่ยังมองนะครับที่เกิดขึ้นก็คือทางริยัดมาเลสแหละนะก็ย้ำอีกทีหนึ่งว่าเขาน่าจะยังไหวอยู่ในเกมนักแสดงเทมบูเซมอดูอาอะไรพวกนั้นนั่นนะครับแต่ก็เรื่องนายประตูเกรกอร์โคเบลนะไม่ใช่ยานซอมเมอร์แล้วนะฮะก็คิดว่ายังไม่น่าจะโดนทดสอบเยอะขนาดนั้นค่อยว่ากันรอบหน้าดีกว่าคิดว่าสวิชชนะ2ลูก
0: จะมีนาทีบาปไหมนาทีบาปเยอะมากนะตัวนี้นะโหนาที90บวกตลอดนะนาที80เนี่ยเมื่อคืนที่ผ่านมาก็นาทีก
1: ็
0: ยิงนาทีบาปเยอะเลยอ่ะอังกฤษก็ท้ายเกม86ใช่ไหมเบลเยียมก็มายิงโอ้โหจุดโทษเวลาบาดเจ็บไม่ใช่โทษเวลาบาดเจ็บของของต่อเวลาอีกอะแล้วก็อเมริกาก็ได้ประตูในช่วงท้ายเกมท้ายเกมบ่อยนะ
1: ช่วงนี้ท้ายเกมบ่อยนาทีบาปแล้วไม่มีนาทีอื่นนะ
0: นาทีบุญเหรอหรือว่าไง
1: มันใช่นาทีบาปถูกต้องไหมพี่ติ๋
0: นาทีบาปคือเขาอาจจะเปรียบเปรยมากนะครับพอยิงแล้วมันแบบเหมือนทำบาปให้กับคู่แข่งไงไม่มีโอกาสได้แก้ตัวอะไรอย่างเงี้ย
1: ส่งคู่แข่งตกรอบ
0: ทำร้ายคู่แข่งอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ป่ะประมาณนี้ป่ะ
1: ใช่เหมือนกันฮะ
0: เหมือนกันนะ
1: วงการกีฬาอื่นก็เหมือนกันก็มีบ้างนะที่บาป
0: แต่ยังไงฮะ
1: ก็มี
0: เอาเลย
1: ครับฟุตบอลนะพี
0: ่โอ้โอเคอ้าวนั่นคือ3คู่เอาย้ำโปรแกรมกันอีกครั้งหนึ่งน้องเอมเป็นยังไง
1: ครับผมก็ตีสองเลยฮะสเปนนะครับพบออสเตรียนะฮะก็หกโมงเช้านะครับโปรตุเกสฮะพบกับโครเอเชียแล้วเวลา10โมงนะครับสวิตเซอร์แลนด์พบแอลจีเรียพี่เจ๋งน้องเปม
0: ครับ
1: ครับ
0: อืมนะ3คู่นะ
1: ใช่ครับพี
0: ่เดี๋ยว
1: พร
0: ุ่งนี้เนาะติดตามได้นะครับ
1: ครับ
0: แล้วเป็นไงทูเคิลโดนวิจารณ์อะไร เยอะไหมฮะหรือว่าไงฮะทูโคเนี่ยเมื่อวานนี้เกือบไปไหมฮะนะ
1: ใช่ครับพี่
0: ถ้าว่าตกรอบไปเนี่ยรับรองฮะกลับอังกฤษไม่ได้แน่นอนโดนวิจารณ์ตั้งแต่เลือกนักเตะมาแล้วเนาะ
1: ใช่แต่ผมเสียดายทีมชาติอังกฤษอยู่คนหนึ่งนะฟิลโฟเดนไม่ติดอะไร
0: โคพาเมอร์ไงพี่หนาวไม่ได้
1: ใช่ใช่คุณน้องหนาวแล้วก็ฟิลโฟเดนผมชอบมากเลย
0: ครับ
1: ใช่ครับสองตอนนี้ไม่มาใช่ไม่ติดเสียดายแอบเสียดายนิดน้อย
0: ลูกชอไม่มาใช่
1: ไหมใช่ครับลูกชอของแมนยูไนเต็ดสุดยอด
0: เจสเปนเป็นไงเรียบร้อย
1: ใช่พี่
0: เขาให้อยู่เล่นอยู่แบ็คขวาแกมาเล่นเซ็นเตอร์แบ็คเฉยเลย
1: ใช่เปลี่ยนตำแหน่ง
0: หลังนั้นก็เรียบร้อยฮะครับแกกระโดดปุ๊บดับกระโดดบอลกระโดดไม่ขึ้นนะโดนเขายิงเลยเรียบร้อยครับก็อย่างที่บอกไปนะเรื่องของสถิติการยิงประตูเนี่ยมันมีหลากหลายเนาะเพราะเบลเยียมเนี่ยสร้างสถิติใหม่นะหลังจากที่พลิกแผ่นดินนะครับกลับมาชนะคู่แข่งนะครับชนะ3ต่อ2เนาะทั้งที่ตามหลัง2ประตูจนถึงนาทีที่86อ่ะเนาะนะครับ
1: ครับ
0: โอ้เขาว่านับเป็นสถิติที่สถิติที่แบบรอดพ้นจากความพ่ายแพ้เนี่ยสถิติช้าสุดนะที่ทีมแบทที่1นะครับสามารถรอดพ้นจากความพ่ายแพ้มาจะตามหลัง2ประตูนะครับหรือมากกว่าในเวลาปกตินะประตูชัยนาทีที่120บวก5เนาะ
2: ใช่ครับ
0: เป็นประตูที่ช้าสุดในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลโลกนะอ๋อตอนนั้นที่เปรย์บอกไปเนี่ยตอนนั้นก็ตามหลังญี่ปุ่นใช่ไหมสองลูกไงบอลรอบปีสปอร์ตสเปนอะรอบสูงทีมอะแต่ว่ายิงแซง3ต่อ2ใช้ลูกบอลมาจำได้เลยลูกโด่งเนี่ยฟานโดเกนบ้างมงแล้วก็มีเฟเดนี่มงอะมินิเตเตอังญี่ปุ่นเนี่ยหลังจากนี้ไปคงต้องไปปรับเรื่องของรูปร่างรูปร่างคงไม่ได้แบบการขึ้นมงอะไรเงี้ย
1: ขึ้นมงใช่
0: โดนบอมทีไรแล้วไม่ได้ทักซี่ที่มันโดนแบบโดนคู่แข่งที่เซเนราดีกว่าเบียดจ
1: ัง
0: หวะนี้เนาะ
1: น่าจะต้อง
0: ทุกเกมเจอบาซิลชัดเจนเลยเนาะนะครับอ้าวประมาณนี้นะโอ้มีคนตอบมาเยอะเลยนะครับผมว่าทีมชาติอะไรเดี๋ยวทีมงานจะติดต่อกลับไปนะสำหรับคนที่ตอบคำถามถูกต้องนะน้องเอ็มนะเอ็มเป็นคน
1: ตอบแบบแจกเลยใช่ไหม
0: เป็นคนแจกแล้วคนแจกนะ
1: ครับผม
0: ดูดีมากนะ
1: ครับ
0: สวัสดีเข้ามานะครับสวัสดีครับพี่เจ๋งสวัสดีครับพี่นนท์พี่นนท์วันนี้ไม่อยู่นะครับพี่นนท์เดี๋ยวมาสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับพี่เจ๋งพี่เอลแล้วก็พี่เปรมนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีนะแล้วก็สวัสดีบอกว่าทรงผมใหม่รอเลยนะครับผมชอบตอนพี่เจ๋งสวยเอ็มเนี่ยเงียบกริบเลยเขาบอกมา
1: เงียบครับ
2: เอา
0: ไม่ได้เงียบนะ
2: เอาเฟซบุ๊กกันหน่อยนะคร
0: ับ เป็นยังไง
2: หลายคนสวัสดีเข้ามาคุณชวาลันคุณวรวุฒินะครับพี่ปาลาทูตนะบอกว่าขอทีเด็ดจากบิ๊กดีดหน่อยนะครับสกอตพัทยานะครับก็
0: อ
2: ้
0: าว
2: ครับอ่านให้แล้วนะครับ
1: ขออนุญาตนะ
2: ให้แล้วพี่ปาล
1: คุณปาลนะฮะสีดานใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: ผมไม่ได้ชื่อบิ๊กดีดนะฮะ
0: อ๋อชายา
1: ผมชื่อเอ็มสุนทรัพย์ครับผม
2: ตามนั้นนะฮะ
1: เบลฮะ
0: ชื่ออะไรคุณหรือเปล่า
1: ใช่นะ
2: เสียโก้เป็น
0: ชายาคุณหรือเปล่า
1: ขออนุญาตครับขออนุญาต
2: ยังมีหลายๆคนนะฮะเสียโก้บอกว่าสวัสดีตอนเที่ยงกับผอ.แล้วน้องทั้งสองคนจันเจงจะส่งมุกเร็วมากครับน้องเขารับไม่ทันนะครับ
1: ครับ
0: โอ้ขอไปมาทางบริการสนุกจัดนะครับ SCB รายงานตัวนะครับรับฟังจากดาวดาวแบ็ครัฐอ้าวคุณฮาแม็กคุณเจม
1: ส์เจมส์บอลไทยเจบอลไทยบิ๊กโชว์ฉายาน้องครับ
0: จะทำไมชื่อบิ๊กโชว์
1: เขาฉายาเขาคือเลือกบิ๊กโชว์ครับเดินมาอย่างลอยอย่างเท่ละกลางแดดเลย
0: ดาวดาวแม็กของจักรวาล
1: อะไรฮะ
0: ของ
1: เขาเป็นธรรมทานไงพี
0: ่
1: ธรรมทานธรรมทานใช่
0: เฮ้ยคุณเด็กใครหรือเปล่า
1: ไม่มีอะไร
0: ไม่มีนะไม่ได้กับน้องหรอก
1: ไม่มีอะเขาเก่งครับของก็ตุ๊บตุ๊บตาแหละขอไปศึกษาจากเขาเหม
0: ือ
1: นกันอ๋อ
0: ต้องเรียนรู้นะ
1: ใช่ฮะ
0: น้องนี่ต้องเรียนรู้จากน้องเขา
1: ใช่ใช่เขาเป็นผู้สุดยอดท่านประธาน
0: เฮ้ยคุณอะไรมาเชื่อเขาหรอไม่มีนะ
1: ไม่มีนะคุณเจมส์เขาสุดยอดแล้ว
0: เดี๋ยวบุ๊กแป๊กนะเขาบอกมานะสวัสดีครับพ่อเจ๋งและน้องชายทั้งสองบอกว่าอาจารย์เจ๋งจะยื่นส่งนะครับ
2: ตาม
0: ยันเลย
2: โอเคนิดนึงมีคนชมกอดอนมาใช่ครับคุณชุติเทพสวัสดีครับแล้วก็เดี๋ยวดูรัตดังนิกนิดหนึ่งเขาบอกในการสัมภาษณ์บอกว่าอย่าลืมว่าทีมเขายิงได้เยอะกว่าสเปนในรอบแรกกันนี
0: ้เออใช่แล้วเนี่ยปัญหาของสเปนเพราะนี่พวกเลมิยามาไม่มีนิโคลเวลเลียมมันก็มีผลจริงแล้วมันโอยาซาบาปกติแกก็ไม่ใช่พวกหน้าเปล่าด้วยไงใช่พวกแบบเซ็กซ์ไรเตอร์
1: ใช่ครับอะไรนะ
0: จะแบบพูดได้แค่เดียวเอ็มเอ็มจะห่าง
1: ครับ
0: พี่สิชอบพวกพี่เจนะครับถึงจะฮาไม่ฮาก็โอเคนะครับบางเจงจัดวันทั้งคืนเลยอ๋อพี่ชมทีมงานด้วยใช่ไหมฮะทีมงานบรรยายช่วงเช้าใช่ไหม
1: ใช่ครับพี่หนึ่งพี่บี
0: สุดยอดสนุกนะ
1: แต่สนุกว่าอีกคนนึงแฮปแฮปอีกคนนึงครับ
0: คุณได้ฟังเปล่า
1: ชื่อฉับพูดอะไรนะ
0: ฟังว่า
1: ฟังครับฟัง
0: เขาชอบนะครับนี่ป๋าเนี่ยหลีกทางให้เลยป๋าหลีกทางให้ทีมงานเบสิ่งไงนะ
1: ใช่ฮะ
0: บรรยายสนุกมากแล้วเบิกเท่าไหร่ทีเบิกเกิน9นาทีจริงหรือเปล่า
1: อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันฮะ
0: ไม่ทราบนะ
1: ใช่ครับจะมาถาม
0: ซิมเล็กที่ยังเบื่ออยู่เหรอ
1: ไม่ทราบครับ
0: โอ้โหปวดมากเลยอ่ะ
1: ไม่ทราบจริงฮะ
0: นะครับอ้าว
1: ครับ
0: หน้าหมดนะครับผมส่วนใครที่ตอบคำถามมาเดี๋ยวทีมงานจะติดต่อกลับไปนะครับว่าฟรีดปุสการ์นอกจากเล่นกับฮังการีแล้วนะครับมีอีกชาติหนึ่งที่เขาเล่นก็คือชาติไหนก็คือชาติที่ผมเซอร์เซอร์นี่แหละนี่วันนี้ลงเตะด้วยตอนที่มองเลยที่สองวันนี้ลงเตะด้วยนะ
1: ใช่คร
0: ับก็ติดตามเดี๋ยวชนะก็อยู่ต่อเนาะ
1: คร
0: ับผมแล้วก็อย่าลืมแวะไปรายการในรายการนี้ได้
1: ใช่
0: คร
1: ับ
0: บอลโลกก็จะมีปีเดือนก่อน
1: ใช่
0: ครับประมาณสักสองสามชั่วโมงแล้วก็จะเข้าสู่ในช่วงของรายการสดเนาะนี่น้องเอ็มน้องเปรมและผมเจต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีนะครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั่วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมี
4: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
5: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่นอาซีลิ้น804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
3: บอลโลกสตอรี
7: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอร์คัพ2026มาเซโลบิเอลซาเฮดโค้ชทีมชาติอุรุกวัยเอลโลโคเจ้าพ่อแท็กติกผู้ทรงอิทธิพลต่อวงการฟุตบอลสมัยใหม่บิเอลซาเน้นสไตล์การเล่นที่ดุดันวิ่งบีบกดดันสูงหรือไฮเพรสซิ่งและโจมตีอย่างบ้าคลั่งซึ่งสะท้อนออกมาในฟอร์มของอุรุกวัยในรอบคัดเลือกได้อย่างยอดเยี่ยมแต่เขายังเป็นโค้ชที่มีประสบการณ์ในฟุตบอลโลกมาอย่างโชคชนผลงานเด่นของมาร์เซโล บิเอลซาคือการปฏิวัติระบบการเล่นของอุรุกวัยจนสามารถล้มทั้งบราซิลและอาร์เจนตินาได้ในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกนอกจากนั้นอุรุกวัยภายใต้การคุมทีมของบิเอลซายังมีสถิติวิ่งระยะทางรวมเฉลี่ยต่อแมตช์เพิ่มขึ้นจากยุคก่อนหน้าถึง 11.5% และเป็นทีมที่ตัดบอลในแดนคู่แข่งได้บ่อยที่สุดในโซนอเมริกาใต้
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเน

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 9

0: 23:07 ครับเข้าสู่ช่วงนายที่นายไลฟ์บนโลกครับวันนี้อยู่ผมเจมส์ธันวิสิทธิ์เลิศบรินพงศ์แล้วก็น้องเบนซ์พีรพัฒน์ชมดวงครับ
1: ครับก็สวัสดีพี่เจมส์อีกรอบนึงครับแล้วก็รวมถึงแฟนๆรายการ FM 99 Active Radio ครับก็วันนี้ก็มากันอีกครั้งเนาะกับนายที่นายไลฟ์บนโลกก่อนการแข่งขันคู่แรกของคืนนี้ก็จะเริ่มเวลา14:00
0: ครับ
1: ผมซึ่งเรามาประจำการกันก่อนเวลา23:00นเนาะ
0: ใช
1: ่ไปจนถึงเวลาเที่ยงคืนครึ่ง
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็เป็นเกมรอบ 3-2 ทีมไทยที่จะเตะกันอีกแค่2วันนะก็จะครบแล้วก็วันนี้เดี๋ยวไปอยู่กับผมกับเบนซ์ประมาณ1:30
1: ครับ
0: ก่อนที่ช่วงหน้าเนี่ยพี่แมนโกศลจะมานะเป็นแขกรับเชิญในวันนี้ก็รอติดตามฟังกันได้แต่ว่าฟุตบอลเนี่ยจะเตะตอน14:00คู่แรกวันนี้ก็จะเป็นสเปนเจอออสเตรีย
1: ครับ
0: เตะดึกหน่อยวันนี้แล้วก็คู่2เนี่ยเป็นเกมบิ๊กแมตช์ที่หลายคนน่าจะดูโปรตุเกสเจอโครเอเชียตอนไก่โหเลย6:00
1: น. 6:00 น.
0: เรียกได้ว่าก็ตื่นมาตักบาตรทำบุญแล้วก็ดูพัดขึ้นได้6:00 น. แล้วก็10:00 น. ก็จะเป็นคู่สวิตเซอร์แลนด์เจอแอลจีเรียก็เป็นอีกเกมที่น่าสนใจแล้วก็ดูแล้วคู่นี้น่าจะยืดเยื้อเผื่อจบบ่ายคู่นี
1: ้
0: ก็เตะ10:00 น. ใช่ไหมถ้าเกม90 นาทีจบประมาณเที่ยงแต่ถ้าต่อเวลาก็อาจจะเลยบ่ายๆเลย
1: โอ้ลากยาวอ่ะ
0: ลากยาวเลยคู่นี
1: ้คร
0: ับก็เป็น3คู่ที่เดี๋ยวเรามาไล่เรียงเรื่องรีวิวกันช่วงท้ายแล้วกัน
1: ครับ
0: ก่อนอื่นผมขอถามก็เลยเมื่อกี้เปิดเพลงอะไรครับเ
1: ช็คมีโฮมคันที่รถคือต้องบอกเกมเมื่อคืนเนาะ
0: ใช่
1: คู่3คู่เมื่อคืนอ
0: ่
1: ะเพลงนี้น่าจะถูกหยิบมาใช้บ่อยที่สุดละ
0: ถูก
1: หยิบโอ้โหทั้งเกมกับอังกฤษในช่วงไฮเดชันเบรกรวมถึงหลังเกมกับสหรัฐอเมริกา
0: ครับ
1: นะครับก็แต่จังหวะที่เขาเปิดช่วงไฮเดชันเบรกตอนที่พักประมาณ25 นาทีของคู่อังกฤษอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่อ
1: ันนั้นก็แอบตลกนิดนึงนะเพราะว่าช่วงนั้นแบบโอ้โหอังกฤษดูเคร่งเครียดเหมือนกัน
0: เปิดแรงกี่กลับบ้านหรือเปล่า ใช่ไหม
1: ก็อาจจะเป็นไม่ได้แต่สุดท้ายอังกฤษก็ยังอยู่ไง
0: พอจบเกมก็มาเปิดอีก Coming Home ให้ไง
1: ครับ
0: ก็จริงๆเพลงนี้มันกลายเป็นกระแสในบอลโลกนะเพราะว่าก็จะเปิดในเกมที่คือตอนแรกเนี่ยเปิดในเกมที่สหรัฐลงสนามก่อน
1: ใช
0: ่แล้วกลายเป็นว่าหลายสนามก็เปิดตามคือจริงๆเพลงเนี้ยก็ใช้กันมาในหลายสนามฟุตบอลก่อนหน้านี้แล้วแหละแล้วก็กลายเป็นมีมในฟุตบอลโลกตอนนี้เขาบอกว่าเพลงเนี้ยก็คือเพลงของจอห์นเดนเวอร์ใช่ไห
1: ม
0: ก็เป็นเพลงช่วงยุค70นะ
1: ครับ
0: เป็นเพลงที่มันคนเลือกใครฟีฟ่าคนเลือกเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเพลงที่แบบสื่อความเป็นอเมริกันไงแล้วก็จะเลือกใช้เพลงเนี้ย

0: คือมันกลายเป็นว่าคนกลับมาฟังกันอ่ะจนแบบในรอบ55ปีอ่ะจนเพลงนี้กลับมาติดท็อป100ของ US Top Chart แล้ว
1: คือช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ได้ยินเนาะผมไม่ว่าพวกเพลงฟิลแบบวินเทจในยุคก่อนๆเริ่มคนหลายๆคนเริ่มกลับมาฟังแล้ว
0: ใช
1: ่แต่พอมาฟุตบอลโลกรอบนี้เนี่ยกลายเป็นว่าเพลงอย่าง Take Me Home Candy Road เนี่ยรู้สึกว่าจะถูกฟังเยอะเป็นพิเศษ
0: ถูกคือหลังๆเนี่ยเรื่องเพลงเนี่ยถ้าสมมติว่าภาพยนตร์หรือซีเรื่องไหนเอาเพลงเก่าๆมาใช้อ่ะมันจะกลายเป็นกระแสทีเลย อย่างเรื่อง The Stranger Thing อ่ะมีเพลงนึงที่เขาใช้เพลงชุด I Stay หรือชุด I Go อ่ะแล้วเพลงนั้นก็กลับมาดังเปี้ยงป้างเลยส่วนอีกเพลงนึงก็คือMaster of Puppets ที่กลับมาคนฟังเยอะแล้วคราวนี้ก็เป็นธีมของฟุตบอลโลกเนี่ยเป็นเพลง Candy Road Take Me Home Candy Road ก็กลับมาติดท็อปชาร์ตของสหรัฐอีกรอบนึงก็กลายเป็นว่าพอเพลงนี้ดังนักแฟนบอลในสนามเนี่ยร้องให้ทุกคน
1: ใช
0: ่ครับ
1: เป็นเหมือนเพลงประจำชาติสหรัฐไปแล้วไหม
0: คล้ายๆแหละเพราะเป็นเหมือนก็บ่งบอกความเป็นสหรัฐไง
1: ครับ
0: สไตล์เพลงแบบโฟกซองอะไรเงี้ยก็เป็นของจอห์นเดนเวอร์เนาะก
1: ็
0: เป็นกิมมิกเล็กๆน้อยๆที่เราเอามาเปิดกัน
1: ใช่
0: แล้วก็เมื่อคืนแหละหลายๆคนน่าจะยินตอนที่อังกฤษโดนนำอยู่แล้วก็เจ้าภาพเนี่ยก็เปิดเพลงนี้ให้ประมาณนั้นเป็นกิมมิกนิดนึงเรียกรอยยิ้มจากแฟนบอลได
1: ้ครับ
0: อ่ะไปว่าที่เรื่องของฟุตบอลดีกว่าเดี๋ยวผมฝากช่องทางการติดต่อ นิดนึงก็ส่งเข้ามาคุยกับเราได้ครับที่ SMS 4689899 4689899รวมถึงช่องทางทาง YouTube และ Facebook ด้วย
1: ครับผม
0: น้องเบ้งมีประชาสัมพันธ์ใช่มั้ย
1: ใช่ครับก
0: ็
1: เป็นกิจกรรมกับทางอสมทนะครับผมก็ไม่ต้องรอผลการแข่งขันครับทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านบริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับ
0: ครับ
1: เชียร์และโหวตทีมที่ชอบเริ่มที่20บาทเท่านั้นครับมีสิทธิ์ในการลุ้นรับของรางวัลหลักล้านเพียงสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ครับพิมพ์ไปคำทีละตัวได้เลย cheer.mcord.net เนาะ
0: ครับ
1: แล้วเลือกซื้อแพ็กเกจบัตร M-Cord Superfan ที่คุณชอบในการโหวตทีมโปรดครับ
0: ครับ
1: แพ็กเกจบัตร M-Cord Superfan ถูกสุดเนี่ยจะราคาเพียง20บาทเท่านั้นซึ่งก็จะรับไป10โหวตก็ได้สิทธิ์ลุ้นของรางวัลหลักล้านแล้ว
0: ครับ
1: ส่วนของรางวัลเนี่ยต้องบอกจัดเต็มพอสมควรครับพี่เจมรถตู้ไฟฟ้าหนึ่งประสงค์ครับฟาริซอน MPV EV Superfan ครับจำนวน1 รางวัลถัดมาจะเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 ครับจำนวน5รางวัล
0: ครับ
1: และถัดมาเป็นตั๋วเครื่องบินบางกอก Airways ภายในประเทศจำนวน24รางวัลครับและ Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลมูลค่าเนี่ยรวมกว่า2,600,000บาทนะ
0: ครับผม
1: เตรียมติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ครับรวมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 01:45 ของวันที่20กรกฎาคมนี้ครับผมก
0: ็
1: อยู่กับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันครับไปตลอดทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกเน
0: า
1: ะ
0: ครับก็โหน่าสนใจนะโดยเฉพาะรถตู้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยอยากได้มากเลยแต่เราเป็นพนักงานสปทไง
1: อ๋อคนในไม่ได้
0: ไม่ได้เราไม่ได้อยากได้อยากได้แต่ว่าหมดสิทธิ์ละผมเป็นรางวัลที่น่าสนใจนะรวมถึงมอเตอร์ไซค์เนี่ยรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าด้วย
1: ครับ
0: ครับผมก็ร่วมสนุกกันได้จนถึงก่อนเกมนัดชิงนะครับผมอ่ะก่อนอื่นเริ่มต้นรายการเนี่ยเดี๋ยวเราไปพูดถึงเรื่องฟุตบอลโลกเรื่องของคือรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยผ่านไปแล้วตอนนี้รอบ32ทีมแล้วแต่ว่ามันเพิ่งมีเกี่ยวกับสถิติไงก็คือทีมยอดเยี่ยมประจำรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลโลก
1: ครับ
0: ซึ่งหลายๆคนเนี่ยฟอร์มดีมากนะในช่วงรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลโลกเนี่ยโดยเฉพาะเมสซี่
1: ใช่
0: ยิงไป5ประตู6ประตูใช่มั้ยรอบแบ่งกลุ่ม6
1: แล้วใช่
0: ใช่บนนัดสุดท้ายเจอกับออสเตรียก็ยิงด้วยก็ทำให้แมสซี่ยิงไป6ประตูฮาแลนด์เนี่ยก่อนหน้านี้ยิงไป4ใช่ไหมในรอบเป็นกลุ่ม
1: ใช
0: ่เอ็มบัปเป้4เดมเบเล่4
1: เอ็มบัปเป้นี่6ตอนนี้6แล้ว
0: ตอนนี้6แล้วแต่รอบเป็นกลุ่ม4ไง
1: รอบเป็นกลุ่ม
0: 4หรือ5เลยแหละอ่ะผมไปดูเรื่องของทีมยอดเยี่ยมประจำรอบเป็นกลุ่มฟุตบอลโลกแล้วกันก็เป็นสื่อของต่างประเทศนะเขาจัดอันดับมาโดยใช้สถิติเรตติ้งของโซฟายสกอร
1: ์
0: กับออปต้ามาผสมกันประตูเนี่ยถ้าให้เบนเลือกคร่าวๆเนี่ยประตูในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยใครน่าจะติดทีมยอดเยี่ยมในฟุตบอลโลกครั้งนี
1: ้ผมขอไม่เลือกโวซินยากัน
0: อ่ะ
1: ไม่เลือกนะอันนี้บอกก่อนว่าไม่เลือกโอเคแม้ว่าเขาจะดังเนาะแต่ผมยังมองโกไปที่โกของเดียวของโก
0: เอ็มบาซี
1: ่เอ็มบาซี่เรียวเนลเอ็มบาซี่

0: ใช้ขาที่3ช่วยเซบอลเนี่ยไม่ใช่
1: คือเขาเหนียวตั้งแต่เกมโคลัมเบียแล้วนะ
0: ครับ
1: แล้วยิ่งนัดล่าสุดที่เจออังกฤษนี่ก็เหนียวเหมือนกัน
0: อืม
1: เขาจัดให้เป็นใครเว
0: ้ก็อันนี้เฉพาะเราแบ่งกลุ่มนะก็เป็นวอซินยาโอวอซินยาต้องบอกว่าฟอร์มดีมาก
1: ครับ
0: เรตติ้งเนี่ยอยู่ที่ 7.6 เลย
1: อ
0: ันนี้เป็นทัศนคติทัศนะของต่างประเทศนะ
1: ครับ
0: แต่ละคนอาจจะมองไม่เหมือนกันแต่เนี่ยเขาเก็บตามสิตัวเลข
1: ก็พิมพ์มาคุยกันได้เนาะ
0: ใช่
1: ครับ
0: ส่วนกองหลังเนี่ยเขาจัดเป็นระบบ3-1-4-3อ่ะ3-1-4-2หลัง3แล้วก็ตัวรับ1กองกลางเนี่ย4คนนะรวมปีกซ้ายขวาด้วยแล้วก็เป็นกองหน้า2คนประตูเนี่ยเป็นวอซินยา
1: ครับ
0: ส่วนแนวรับ3คนเนี่ยมียันพอแฟนแฮกเก้นะของเนเธอร์แลนด์มีปอลคูบาซี
1: ่
0: แล้วก็อ้าวลาปอชไงเ
1: อ
0: เมริกลาปอชจากสเปนก็มีสเปน2คนมีคูบาซี่กับลาปอชส่วนอีกคนนึงเป็นแฟนแฮกเก้ซึ่งเนเธอร์แลนด์เนี่ยไปละไปตกรอบไปแล้วก็แพ้จุดโทษมาร์โกไป
1: ใช
0: ่ส่วนกองกลางเนี่ยตัวรับ1คนเนี่ยเป็นโรดี้นะก็เป็นนักเตะที่ฟอร์มดีกับสเปน
1: ครับ
0: อืมแล้วก็ถูกเลือกมาเป็นกองกลางตัวรับที่ดีสุดในช่วงรอบแบ่งกลุ่
1: ม
0: จะแตะเนี่ย 7.9 เลยส่วนกองกลาง2คนเนี่ยเป็นบูโน่แฟนนันเดสนะกับจูดเบลลิงแฮ
1: ม
0: 7.7 เบลลิงแฮมเนี่ยส่วนบูโน่แฟนนันเดส 7.97
1: อ
0: ันนี้คือเรตติ้งนะ
1: ครับ
0: ส่วนปีขวาเนี่ยเป็นอุสมันเดมเบเล่ 8.57 เรตติ้งนี่ดีมากเลยนะแล้วก็นัดสุดท้ายก็ยิงแฮตทริกไงย
1: ัง
0: ไงก็เข้า
1: ครับ
0: ส่วนทางซ้ายเนี่ยเป็นวินิสซุจูเนียสแตทเนี่ยให้ 8.43 เลยปีกทีมชาติบราซิลก็รอบแรกก็ผลงานก็ถือว่าโอเคอยู
1: ่ยิงทุกนัด
0: ส่วนคู่หน้าเนี่ยไม่ต้องสืบเลย1คนคือเมสซี่แน่ๆ 9.07 จากการยิงไป6ประตูในเกมเฉพาะเกมรอบแบ่งกลุ่ม
1: ครับ
0: ส่วนอีกคนหนึ่งคือเออร์ลิงฮาแลนด์ 8.25 ก็ถือว่าเป็นทีมยอดเยี่ยมที่น่าสนใจโดยเฉพาะตำแหน่งคู่กองหน้าซึ่งฟอร์มแรงจริงทั้งฮาแลนด์ทั้งเมสซี่
1: ใช่
0: แต่ว่าจะไม่มีที่ขาดไปเนี่ยก็เป็นเอ็มบัปเป้มั้ยเอ็มบัปเป้นี่ก็เป็นคนที่ฟอร์มดีนะในรอบแรกอ่ะเดี๋ยวผมไล่นิดนึงประตูเนี่ยเป็นโบซินยานะกองหลัง3คนมีเอเมริกาปอสแล้วก็มียันพอแฟนแฮกเก
1: ้
0: รวมถึงปาโรคูบาซี่ครับกองกลางเนี่ยมีโรดี้จูดเบลลิงแฮมบูโน่เฟรนันเดสครับปีก2ฝั่งเนี่ยเป็นวินิซิวจูเนียร์กับอุชมันเดมเบเล
1: ่
0: ส่วนคู่กองหน้าเป็นเออร์ลิงบาลฮาแลนด์กับเลโอเนลเมสซี่
1: ก็อันนี้เป็นความเห็นจากสื่อต่างประเทศเนาะ
0: ครับ
1: หรือถ้ามีความเห็นเกี่ยวกับผู้เล่นคนอื่นนอกเหนือจากนี้ก็สามารถพิมพ์มาคุยกันได้
0: ใช่
1: เพราะว่าหลายคนเนี่ยต้องบอกว่าเล่นทำผลงานได้ดี
0: ครับ
1: นะครับ
0: ส่วนในเรื่องของถ้าแยกเป็นแต่ละหน้าที่แต่ละตำแหน่งเนี่ยเขาบอกว่าสื่อต่างประเทศเนี่ยยกให้เมสซี่เนี่ยเป็นผู้เล่นที่ทำผลงานดีที่สุดในรอบแบ่งกลุ่มนะรวมถึงอีกคนหนึ่งอีกสองคนเนี่ยมีไมเคิลโอริเซ่และอีกคนหนึ่งที่มาแบบเงียบๆเลยคือดานิสอุนดับกองหน้าเชลมันนี่คือ3คนที่ถูกจับให้เป็น3นักเตะที่โชว์ฟอร์มน่าจับตามองที่สุดในรอบแบ่งกลุ่ม
1: ครับ
0: ส่วนดาวรุ่งเนี่ยเขาเลือกมา1คนนะสองคนมีอายิบวาดีของมาร์โก
1: อ
0: ีกคนเนี่ยเป็นมันซัมบี้ของสวิตเซอร์แลนด์นะ
1: สวิตเซอร์แลนด
0: ์อันนี้คือในหมวดหมู่ของดาวรุ่ง
1: ครับ
0: แล้วก็ทีมที่ทำเกมลุกดีที่สุดเนี่ยในรอบแบ่งกลุ่มเขายกให้เป็นฝรั่งเศสเพราะว่าอย่างที่บอกยิงกระจุยทุกนัดเลย
1: ใช่
0: โดยเฉพาะนัดสุดท้ายใช่ไหม
1: ใช่สี่แนวรุกเขาอันตรายนะ
0: ครับ
1: บาโคล่าอย่างนี้เอ็มบัปเป้
0: แล้วก็อุชมันเดมเบเล่นะ
1: ไมเคิลโอริเซ่เนาะ
0: ก็ส่วนนักเตะที่เล่นเกมลุกดีที่สุด3คนเนี่ยในรอบแบ่งกลุ่มเขายกให้เป็นเอ็มบัปเป้ฮาลันแล้วก็หลุยดีอาสนี่คือ3คนที่ทำผลงานเล่นเกมลุกได้ดีในช่วงรอบแบ่งกลุ่มของฟุตบอลโลกครั้งนี้ส่วนกองกลางเนี่ย3คนมีอิสมาอิลไซบาลีจากโมร็อกโก
1: ครับ
0: แล้วก็มีเปรดี
1: ้ครับ
0: ของทางด้านสเปนอีกคนเนี่ยเป็นเปโดวิเต้นะของเอกวาดอร
1: ์
0: อันนี้ผมไม่ได้ดูฟอร์มเหมือนกันแต่อันนี้มันเป็นตัวเลขที่เขาให้ม
1: า
0: อาจจะต่างกับที่เราคิดแล้วกัน
1: ใช่
0: ครับผม
1: ประมาณนี้ครับก็แต่ว่าอีกคนตอนแรกเห็นได้ยินรายชื่อของโยฮันมันซัมบี้เนี่ย มาดีเหมือนกันนะสำหรับทัวร์นาเมนต์ครั้งนี
0: ้
1: ของสวิตเซอร์แลนด์ก็ยิงไป3ประตูแล้วนะ
0: ครับ
1: ครับก็รั้งอันดับ9อันดาวซันโวก็ฟอร์มการเล่นถือว่าโอเคนะ สำหรับโยฮันมันซัมบี้ในรอบนี้อืม
0: ก็ยิงไป3ประตูนะ
1: ใช่
0: ในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยก็ฟอร์มถือว่าใช้ได้เลยแล้วสวิตก็เดี๋ยวจะลงสนามคืนนี้ด้วยสวิตเนี่ยวันนี้จะเจอกับแอลจีเรียใช่ไหม
1: ใช่ครับ10โมงพรุ่งนี
0: ้ก็รอติดตามชมได้ครับ
1: ครับ
0: อ่ะส่วนเมื่อกี้ยังเหลือกองหลังใช่ไ
1: ห
0: ม
1: เหลือกองหลัง
0: กองหลังนี่เขายกให้3คนเนี่ยมีปาโลคูบาซี่นะ
1: จากสเปน
0: แล้วก็อูบาเมกาโนแล้วก็เดนิลมุนยอสจากโคลอมเบีย
1: ครับ
0: ส่วนประตูใน3คนก็มีโวซินยาครับพาทริกปีดของออสเตรเลียแล้วก็อีรอยลูมจากเกอราเซา
1: อ
0: ืมนี่ก็คืออ่า3นักเตะเด่นๆของแต่ละตำแหน่งในที่ทำผลงานดีในรอบแบ่งกลุ่ม
1: ครับ
0: อืมครับอืมก็ถือว่าหลายๆคนก็ทำผลงานได้ดีโดยเฉพาะผู้สาประตู3คนนี้ผมชอบหมดเลยนะอาโวซินยาพาทริกบิดแล้วก็อีรอยลูมเนี่ย
1: มีข่าวกับโวซินยาบ้างไหมพี่เจม
0: ข่าวหมายถึงเรื่องย้ายทีมกันหรอ
1: ใช
0: ่ไม่น่าจะมีนะโวซินยาตอนนี้
1: 40ปี
0: ใช่
1: เผื่อมีโอกาสย้าย
0: ก็ด้วยอายุด้วยแหละอาจจะยากหน่อย
1: ครับ
0: ก็ก่อนหน้านี้ถ้าในบอลโลกที่แจ้งเรียกว่าทำผลงานได้ดีแล้วได้ย้ายทีมในบอลโลกแบบถ้าแบบเอาแบบนักเตะระดับดังๆเลยก็มีเคเลนาบาใช่ไหมที่ฟอร์มดีคอสตาริกาแล้วก็ย้ายไปเรอัลมาดริด
1: ใช่
0: ตอนนั้นอืม
1: ตอนนั้นก่อนไปมาดริดก็อยู่เลมันเต้
0: ใช่
1: อ
0: ื
1: ม
0: แต่โวซินยานี่น่าจะยากหน่อยเพราะว่าอายุก็เยอะแล้วอ
1: ายุเยอะแล้ว
0: อ่าถ้าพาติกบีเนี่ยไม่แน
1: ่ครับ
0: ออสเตรเลียเนี่ยมีโอกาสอย่างอีรอยลูมก็ยากแล้วเพราะว่าอายุก็ค่อนข้างเยอะแล้ว
1: ครับ
0: อืมแต่กลายเป็นว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้ทีมเล็กๆเนี่ยประตูเนี่ยผลงานดีอาจจะเป็นเพราะว่าโดนยิงเยอะด้วยไงมีโอกาสได้โชว์เยอะ
1: แต่ว่าตัวเองก็ทำผลงานดีด้วยการเซฟไง
0: ครับ
1: อื
0: ม
1: ครับก็มีหลายรายชื่อเลยนะที่ต้องบอกว่าน่าจับตามอง
0: ครับ
1: ก็แอบหวังว่ารอบลึกๆน่าจะยังเห็นเขาโลดแล่นอยู
0: ่
1: หลายๆคนนะ
0: ครับผม
1: ก
0: ็ผมไปดูเรื่องมีข่าวเกี่ยวฟุตบอลโลกใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: มีก่อนเกมทีมชาติสเปนเนี่ยลารังนิกก็ออกมาพูดถึงยามาใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ก่อนเกมเนี่ยคือต้องบอกว่ายามาเนี่ยพอกลับมาลงสนามให้กับทีมชาติสเปนในวันนั้นเขาลงมาเกมแรกจริงๆเกมแรกก็ลงแต่ลงเป็นสำรองแล้วก็ค่อยมาลงนัด2นัดหลังซ
1: ึ
0: ่งก็สร้างปัญหาให้กับคู่แข่งได้เลยล่าสุดก็ทางฝั่งของลาสลัมหนึ่งเนี่ยก็ออกมาพูดถึงยามาใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็ชื่นชมแหละบอกว่ายามาเนี่ยเป็นหนึ่งในนักเตะที่น่าจับตามองแล้วออสเตรียเนี่ยก็จะไม่ประมาทเลยจะตามจับตามองยามาทั้งเกม
1: ครับ
0: ภารกิจเดียวของทีมคือการปิดโอกาสไม่ให้ยามาเนี่ยเล่นกับบอลให้โอกาสยามาเนี่ยเล่นกับบอลน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได
1: ้
0: เพราะถ้าปล่อยให้ยามาเล่นกับบอลเยอะเนี่ยสร้างปัญหาให้กับออสเตรียแน่นอน
1: โอ้ก็ยามาก็ไม่ได้มีดีแค่เรื่องของการเลี้ยงบอลเนาะหลายๆครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่าลามินยามามีสกิลพิเศษก็คือเรื่องของการเลี้ยงการโดนคู่ต่อสู้แบบ1ต่อ1
0: ครับ
1: เขาค่อนข้างถ้าดูสถิติเนี่ยต้องบอกว่าการโดน1ต่อ1ของลามินยามาลเนี่ยค่อนข้างถือว่าดีนะด
0: ี
1: น่าแทบจะดีที่สุดใน5ลีกยุโรปและในฤดูกาลที่ผ่านมา
0: ครับ
1: แต่อีกจุดนึงที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามคือวิชั่นการจ่ายบอลของลามินยามาลไงแล้วยิ่งมาเจอออสเตรียก็อาจจะเป็นจุดเขาเรียกว่าจุดอันตรายสำหรับออสเตรียก็ได
0: ้ครับ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวผมดูสถิติของยาเมานิดนึงบอลโลกครั้งที่แล้วนี่เขาไม่ได้ไปใช่ไหม
1: ใช
0: ่ยาเมาเนี่ยมาเล่นบอลโลกครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งแรกนะ
1: เป็นครั้งแรก
0: คร
1: ั้
0: งที่แล้วเนี่ยไปเล่นยูโร
1: ยูโร2024
0: ใช่ก็ติดทีมชาติสเปนไปแล้ว28นัดยิงไป7ประตูก่อนหน้านี้บอลโลกไม่เคยเล่นนะครั้งที่แล้วมาเล่นครั้งนี้ครั้งแรก
1: ใช
0: ่ครั้งที่แล้วเล่นยูโรใช
1: ่โอ้โหแล้วก็พาสเปนคว้าแชมป์ยูโรไง
0: ใช่แจ้งเกิดแล้วก็แจ้งเกิดกับบาร์เซโลน่าตั้งแต่อยู่17 16 17แล้วลงตัวจริงมาต่อเนื่องนะก็กลายเป็นกำลังหลักของทีมชาติสเปนไปแล้วจริงๆในทัวร์นาเมนต์นี้ก็ฟอร์มดียิงแล้ว1ประตูด้วยในเกมที่เจอกับซาอุดิอาระเบีย
1: ใช่
0: ฉะนั้นเนี่ยก็คือถ้าออสเตรียจะปิดเกมลุกของสเปนก็ต้องเนี่ยแหละจับยามาให้ได้เพราะว่าเป็นนักเตะที่น่าจะเป็นหัวใจหลักในการทำเกมรุกของสเปนละแต่ว่าสเปนก็อย่างที่หลายคนทราบว่าตอนนี้มีปัญหาเรื่องกองหน้า
1: ใช่
0: ไม่มีใครมาเรียกว่า ยังหากองหน้าที่เป็นกองหน้าสไตรเกอร์จริงๆไม่ได้ตั้งแต่

0: หมดยุคของโมราต้ามา
1: โมราต้านี่ก็ถือว่า
0: โมราต้าก็ถือว่าใช้ได้ก็เป็นกองหน้าที่อยู่ในระดับท็อปอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบเก่งถึงระดับแบบสุดอะแต่ว่าก็คือกองหน้าที่ดีของสเปนคนหนึ่ง
1: ต้องบอกว่า
0: สเปนในยุคอดีตเนี่ยกองหน้ามีตลอดไงเอาตั้งแต่ถ้าพี่จำได้ช่วงดูบอลแรกๆก็จะมีราอูลกอนซาเลสแล้วก็เฟอร์นันโดมอเรนเตสก็ถือว่าโอเคนะไปอยู่ลิเวอร์พูลด้วยเคยอยู่กับมาดริดด้วยใช่ไหมช่วงหนึ่ง
1: ครับ
0: แล้วก็มีฮอราอูลเสร็จจะเป็นพวกดาวิดบิยา
1: ดาวิดบิยา
0: ช่วงยุคที่สเปนครองโลกอ
1: ่
0: ะของคว้าแชมป์ยูโร2008แล้วก็บอลโลก2010มีเฟนตอร์เลส
1: ครับ
0: ตอร์เลสนี่ก็เป็นสุดยอดกองหน้าเหมือนกันแต่ว่า ก็อยู่ลิเวอร์พูลสักพักแหละแล้วก็2010ก็ย้ายไปอยู่กับเชลซีมาอยู่ลิเวอร์พูลใน2008ก็เป็นหนึ่งในกองหน้าที่ระดับโลกตอนนั้นแล้วก็มีถ้าตอนยูโร2008มีดาเนียลกีซ่าคนนึงที่อยู่กับสเปนในชุดที่คว้าแชมป์ยูโรแต่พอหมดตอร์เลสมาเนี่ยกองหน้าสเปนก็หายไปเลยนะ
1: ครับ
0: แทบจะหายไปเลยในยูโร2012เนี่ยเขาใช้เป็นเชฟฟาเบกาเล่นฟอลนายก็ได้แชมป์ยูโรตอนนั้นแต่ว่าปัญหามันก็มีมาเรื่อยๆเรื่องกองหน้าเนี่ยจนมาถึงโมราต้าก็พอจะเป็นตัวหลักให้ทีมได้แป๊บนึงแล้วก็หายไปจนต่อมาเป็นแฟรนตอร์เลสก็เงียบๆนะแฟรนตอร์เลสก็ไม่ใช่กองหน้าที่เป็นหน้าเป้าจริงๆเป็นหน้ากึ่งปีกหน้าริมเส้นมากกว่า
1: แล้ว3นัดเนี่ยไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะสำหรับเฟอร์ลันตอเรสแล้วอย่างรายชื่ออย่างโมราต้าเนี่ยฟอร์มก็ไม่ได้คงเส้นคงวาด้วยทีมชาติสเปน
0: จริงๆสเปนชุดนี้มีกองหน้าที่เรียกมา1คนนะก็เป็นโบคาอิเกรเซียสแต่ว่ายังไม่ได้ใช้งานเยอะเท่าไหร่โบคาอิเกรเซียสเนี่ยอายุ33ปีกองหน้าจากเซลตาบีโก้นะก็เป็นกองหน้าประสบการณ์สูงซีซั่นที่แล้วลงในลาลิก้าเนี่ย35นัดยิง14ประตู
1: ครับ
0: แต่หลุยดาฟูเอนเต้เนี่ยเขาดันไปชอบใช้โอยาซาบาลมากกว่าไงจริงๆโอยาซาบาลเนี่ยเล่นกับโซลิดัดบางทีก็เป็นกองหน้าแต่ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นมิดฟิลด์ตัวลุก
1: เป็นมิดฟิลด์ตัวลุกมาก่อนครับ
0: นอกนั้นเนี่ยกองหน้าก็จะมีเฟรนตอร์เลสที่เล่นได้ในตัวสไตรเกอร์ตรงกลางเนี่ยแล้วก็อย่างที่บอกไปก็มีอิเกเซียสโอยาซาบาลแล้วเฟรนตอร์เลสส่วนอีกคนนึงที่น่าจับตามองแล้วก็เจ็บไปก่อนหน้านี้แล้วเพิ่งหายกลับมาก็คือวิกเตอร์มูนอนนะว่าที่นักเป็นนักเตะใหม่ลิเวอร์พูลซีซั่นที่แล้วก็เล่นอยู่กับโอซาซูน่าก็ถือว่าฟอร์มดีทีเดียวเป็นดาวรุ่งวัยแค่22ปีนะติดทีมชาติสเปนไปแล้ว2นัดซีซั่นที่แล้วอยู่กับโอซาซูน่ายิงไป6ประตู
1: ครับ
0: ก็น่าจับตามองแต่ว่าดูแล้ว3ตัวหลักของสเปนก็ยังใช้เหมือนเดิมนะนิโกวิลเลียมลามินยามาลแล้วก็นาเปาเป็นโอยาซาบาลเหมือนเดิ
1: ม
0: ในการมากองหน้าแต่ว่าถ้าเรามาดูเรื่องกองหน้าสเปนเนี่ยมีไหมอนาคตจะมีใครที่ขึ้นมาทดแทนรุ่นพี่ได้ไหมก่อนหน้านี้เมื่อซีซั่นที่แล้วมีอย่างกอนซาโลกาเซียมาริดฟอร์มดีช่วงหนึ่งในฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลก
1: ครับ
0: แล้วก็พอถึงทัวร์นาเมนต์ปกติเนี่ยก็เงียบไปนะ
1: ใช่
0: ไม่ได้มีบทบาทกับมาริดเยอะ
1: ก็ไปติดทีมชุดเล็กสำหรับกอนซาโลกาเซียนะครับตอนแรกมีโอกาสติดชุดใหญ
0: ่
1: แต่สุดท้ายเนี่ยถูกดันลงไปเล่นชุดเล็กมากกว่า
0: ใช่
1: โดยต้องบอกจำนวนการลงเล่นให้กับสโมสรก็เบียดยากนะแต่เบียดกับคิเลียนมบัปเป้ก็ดูยากไปนิดนึง
0: ใช่
1: ครับ
0: ซีซั่นที่แล้วก็ยิงไป6ประตูแต่ส่วนใหญ่เป็นสำรองนะ
1: ใช่
0: ทีมชาติสเปนไปแค่นัดเดียวส่วนโมราต้านี่ไม่น่าจะเรียกมาแล้วนะตอนนี้อายุ33แล้วเล่นอยู่โคโม
1: ่
0: ดูแล้วก็ไม่น่าจะเรียกมานอกนั้นมีทางด้านของซามูเอ็กโฮวาเนี่ยเคยถูกเรียกมาติดทีมชาติสเปนด้วยเป็นกองหน้าจากปอโต้แต่ว่าน่าสนใจเพราะความสูงเนี่ย193เลยนะเป็นกองหน้าที่สเปนไม่ค่อยมีเท่าไหร่สเปนในกองหน้าจะประมาณ180ประมาณนี้ตัวเล็กๆเล่นกับบอลได้ดีแต่ไอ้ควายเนี่ยโอโมโรดิออนใช่ไหมถ้าผมจำชื่อไม่ผิดเป็นอดีตดาวรุ่งของแอตมาริดตอนนี้ก็อยู่กับปอโต้แต่ว่าสถิติน่าสนใจนะเพราะว่าเล่นกับปอโต้ปี2024จนถึงตอนนี้50นัดยิงไป32ประตู
1: สูง193
0: ใช่
1: เท่าเฟอร์นันโดยอเรนเต้เลย
0: ใช่ก่อนมีอเรนเต้ด้วยมีอาโวโรในเกโดด้วยสมัยก่อนย
1: อ
0: เรนเต้นี่อยู่กับบินเบาใช่ไหม
1: ใช่อยู่บินเบา
0: ยอเรนเต้ก็เป็นอีกกองหน้าคนหนึ่งที่ติดทีมชาติบ่อยแต่ไม่ค่อยได้ตัวจริงเท่าไหร่
1: ยอเรนเต้ตอนอยู่บินเบาเนี่ยผมจำไม่ผิดรู้สึกเจอคู่กับอดูริสไหม
0: อาริส
1: อดูริสแต่ว่าอาริสอดูริสนี่ก็เป็นสเปนเหมือนกัน
0: ครับ
1: แต่ดูไม่ค่อย

0: ติดสักเท่าไหร่เนาะสำหรับทีมชาติสเปน
1: ครับ
0: ครับ
1: ผมเดี๋ยวผมขอดูว่าตอนบอลโลก2010ที่สเปนได้แชมป์โลกเนี่ยมีใครบ้างในกองหน้าแต่แน่ๆมีตอเรสกับบีย่าแหละสองคนเดี๋ยวนอกนั้นเนี่ยผมขอดูอีกว่าแนวลุกชุดนั้นมีใครบ้างนะ
0: ครับ
1: 2010นี่เบนทันไหม
0: ผมยังไม่ดูแต่ว่ามันดูย้อนหลังเอา
1: อืม
0: ครับก็ถ้าตอนนั้นเนี่ยที่ผมรู้จักเนี่ยก็จะมีแค่กองหน้านะม
1: ี
0: แค่บีย่ากับตอเรสเนี่ยเพราะตอนนั้นก็ถือว่าท็อปฟอร์มแล้ว
1: ชุดนั้นเนี่ยเท่าที่ผมดูมีเปโดอดีตนักเตะของบาร์เซโลน่าม ีเฟอร์นันโดตอเรสตอนนั้นอายุ26ปีมีดาวิดปีย่านะอายุ28ปีแล้วเฟอร์นันโดยอร์เรนเต้ตอนนั้นอายุ25ปีเพิ่งติดทีมชาติไปแค่7นัด
0: ตอนนั้น
1: 2010
0: ครับ
1: แล้วก็มีเจสุนาบาสไงปีกจากเซบีย่าด้วยโอ
0: ้
1: โหแล้วมาดูชุดนั้นกับชุดนี้ต่างกันหมายถึงตำแหน่งหน้าเป้านะหน้าเป้าชุดนั้นเนี่ยมีทั้งตอเรสทั้งยอร์เรนเต้ทั้งบีย่าชุดนี้มีแค่โบกายอีเกเซแค่คนเดียวที่เป็นหน้าเป้า
0: คือต้องบอกว่าชุดนั้นกองหน้าหลายคนดูพึ่งพาได้แล้วกัน
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็ระดับโลกทั้งคู่อ่ะทั้งตอเรสกับบีย่าแล้วอายุกำลังพีคด้วยตอนนั้นส่วนตอนยูโร2008เนี่ยตอนนั้นมีตอเรสมีบีย่าแล้วก็มีดานิกิซ่
0: า
1: สามคนก็ เป็นปัญหาที่สเปนต้องแก้นะสำหรับกองหน้าไม่งั้นเนี่ยก็จะไม่มีกองหน้าตัวเป้าที่พึ่งพาได
0: ้โอ้ตอนนี้นึกใครไม่ออกเลย
1: ก็โมราตาก็ไม่ติดแล้วไงชุดนี
0: ้มาถ้าเป็นดาวรุ่งอ่ะถ้าดาวรุ่งน
1: ี่ไม่มีเลย
0: กอนซาโลกาเซีย
1: ใช่
0: ก็ต้องให้โอกาสเขาหน่อย
1: ใช่แล้วก็มีเนี่ยเมื่อกี้โอมอริออนเนี่ยของปอร์โตเนี่ยแหละแต่ก็ครั้งนี้ก็ไม่ติดมานอกนั้นก็ไม่มีนะกองหน้าสเปนมาร์กกิลไงเชลซีก
0: ็
1: ไม่ได้ติดมา
0: ก็ไม่ติด
1: ใช่ใช่ครับส่วนตำแหน่งอื่นสเปนก็ไม่น่ามีปัญหานะเพราะว่าดูแล้วแข็งแกร่งทุกตำแหน่งเลยแล้วอายุยังน้อยด้วยแต่ละคนกองกลางเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยสเปนชุดนี้ดีมากนะทั้งกาบี้ทั้งโรดี้แล้วก็เปดี้ด้วยกาบี้จริงๆตอนยูโรครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นตัวหลักแต่ว่าหลังจากยูโรเนี่ยเขาไปเจ็บหนักกับบาร์เซโลน่า
0: ใช
1: ่แล้วก็หลุดไปทำให้พอมาหลังๆเนี่ยก็ยังแย่งตำแหน่งตัวจริงกลับมาไม่ได้แต่ว่ายังติดมาบอลโลกครั้งนี
0: ้
1: แล้วก็มีดานิเอลโมก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะจากบาร์เซโลน่าที่เล่นดีนะ
0: ครับมาร์ตินชูเมเมนดี
1: ้
0: เนาะก็กับอาร์เซนอลก็ถือว่าทำผลงานได้ดีมิเกลเมริโน่ก็เช่นกัน
1: ใช่จริงๆมิเกลเมริโน่ก็เล่นหน้าได
0: ้
1: อาร์เซนอลเคยจับเล่นกองหน้าอยู่พักหนึ่งส่วนกองหลังเนี่ยเป็นกองหลังที่ผสมผสานระหว่างตัวประสบการณ์สูงอย่างลาปอนแล้วก็คู่หูของเขาเนี่ยเป็นบารูคูบาซี่ที่แจ้งเกิดได้อย่างเต็มตัวบาร์เซโลน่าอายุแค่19เองส่วนทางซ้ายเนี่ยเป็นมาร์คูคูเรย่านะแล้วก็แบ็คขวาชุดนี้เขาใช้เปโดปอโลใช่ไหมที่เล่นอยู่กับสเปอร
0: ์
1: ก็ดูแล้วลงตัวทุกตำแหน่งสำหรับสเปนแต่ว่าประตูก็ยังดูชื่อชั้นอาจจะยังไม่ได้ดีมากเท่าไหร
0: ่
1: สเปนเนี่ยจริงๆมีประตู3คนที่ฝีมือดีนะในชุดนี้ทั้งดาวิดลาย่าที่เพิ่งคว้าแชมป์อาร์เซนอลแล้วเซฟปฏิหาริย์หลายช็อตด้วยในซีซั่นที่ผ่านมาอูไนซิมอนก็อยู่กับติดทีมชาติสเปนมาต่อเนื่องแล้วก็เป็นมือหนึ่งมาต่อเนื่องตั้งแต่ตอนยูโรแล
0: ้
1: วแล้วก็จอห์นกาเซียก็ตั้งแต่ย้ายมาอยู่บาร์เซโลน่าก็พัฒนาฝีมือได้ดีแต่ว่า
0: ครับ
1: ก็มีหลายคนเลือกกันระหว่างอูไนซิมอนกับดาวิดลาย่าว่าใครดีกว่ากันลาย่าก็มีจังหวะเซฟปฏิหาริย์หลายรอบนะแต่ว่าก็ยังเป็นสำรองอูไนซิมอนอยู
0: ่
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: แต่ก่อนหน้านี้ให้ย้อนกลับไปในยุคของกาซิยานเนี่ยยุคนั้นก็มีผู้สาบตัวสเปนดีๆหลายคนมีวิกเตอร์บาเดสมีกาซิยานแล้วก็ประตูของบาเลนเซียผมจำชื่อไม่ได้ที่ผมขาวผมจำชื่อไม่ได้นะคายิสเลส
0: อ
1: ันนั้นก็เหนียวเหมือนกัน
0: ครับ
1: แล้วพอมายุคหลังเนี่ยพอหมดกาซิยาก็จะมีดาวิดเดแฮ
0: แต่ว่า2018นะ
1: ดาวิดเดกยา
0: 2018ดูเขาจะหลุดฟอร์มไหม
1: ครับมีช่วงนึงหลุดไป
0: หลุดไปนิดนึง
1: ใช่แต่ก็เหนียวดาว
0: ิ
1: ดเดกยาเป็นประตูที่เหนียวแล้วก็นอกจากดาวิดเดกยาเนี่ยมีใครอีกไหมประตูสเปนในยุคนั้น
0: โอ้นึกชื่อไม่ออกนะ
1: ช่วงยูโร
0: 2016นี่คาซิยาก็ไม่ได้ติดแล้วเนาะ
1: ไม่ติดแล้วนะ
0: ใช่
1: น
0: ั
1: ่นแหละก็เป็นเดียแหละยืนหนึ่งมาตลอดจนมาชุดนี้ก็เป็นอูไนซิมอนก็ดูแล้วสเปนก็ลงตัวเกือบทุกตำแหน่งไม่แปลกที่ถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งนะแต่ถ้าวัดจากฟอร์มในช่วงรอบแบ่งกลุ่ม

0: เนี่ยผมว่าฝรั่งเศสก็เป็นทีมหนึ่งที่ถูกน่าจะยกเป็นเต็งแชมป์หนึ่งเต็งแชมป์ได้แบบสมราคานะ
1: ใช่
0: เพราะว่าฟอร์มเนี่ยดีมากเลย
1: โดยเฉพาะแนวรุกเขา
0: ครับ
1: โหดมาก
0: ยิงกระจุยทุกนัด
1: ใช่ยิงรวมกันเนี่ยโหดมันน่าจะถึง13ลูกได้แล้วมั้ง
0: ใช
1: ่หรือว่าเกินแล้วนะถ้าไม่ผิด
0: โอ้โหวันนี้คนส่งข้อความเข้ามาเยอะนะแล้วก็โหคนดูใน YouTube นี่เยอะมากนะตอนนี้เดี๋ยวผมไปดูข้อความนิดนึงแล้วกัน
1: ได้ครับ
0: คุณเทวินทักทายเข้ามาครับสวัสดีครับคืนนี้คู่แรกเตะกี่โมงเตะตี2นะ
1: ครับ
0: สเปนกับออสเตรียก็จะเป็นคู่แรกในค่ำคืนนี้ส่วนคู่2เนี่ยโปรตุเกสโครเอเชียเตะตอน 6:00 นแล้วก็คู่ที่3เนี่ยทางด้านของสวิตเซอร์แลนด์เจอแอลจีเรียตอน 10:00 น
1: ครับ
0: วางแผนการดูให้ดีนะถ้าเกิดเริ่มดูตั้งแต่ตีสองเนี่ยจนจบคู่สุดท้ายเผื่อจบบ่ายนะ ผมเตือนไว้ก่อนนะคู่สุดท้ายเนี่ย
1: โอ้ลากยาวอีกแล้ว
0: ถ้าสมมติว่าอยากจะดู2คู่แรกเนี่ยโอเคยังพอไหว แต่ถ้าจบคู่ที่2เนี่ยมันจะจบประมาณสักถ้าไม่ต่อเวลาเนี่ยแต่ผมดูแล้วเนี่ย2คู่หลังอาจจะต่อเวลา2คู
1: ่
0: ก็ ถ้ามีเวลานอนสัก 30-40 นาทีเนี่ยให้นอนไว้ก่อนชาร์จไว้ก่อนแล้วก็ค่อยลากยาวเพราะว่าดูแล้วคู่สุดท้ายเนี่ยสวิตกับแอลจีเรียเนี่ยบ่ายแน่นอนเผลอๆจบยิงจุดโทษอ่ะน่าจะจบยิงจุดโทษก็ไม่รู้ใครบรรยายคู่นี้นะเดี๋ยวให้เบนไล่อีกทีนึงแล้วก็บอกว่าคุณลาเมสบอกว่าอาร์เจนตินาแข่งวันไหนครับพี่อาร์เจนตินาน่าจะแข่งพรุ่งนี้นะ
1: คืนวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันเสาร์
0: ใช่
1: ใช่
0: ครับผม
1: เจอกับทางด้านของเคปเวิร์ดไง
0: อืมโหน่าดูมากนะอยากดูเคปเวิร์ดว่าจะเจอเจนตินาแล้วเป็นไงเพราะเคปเวิร์ดอย่าลืมว่าเสมอมา3เกมเลย
1: อืมอา
0: ร์เจนตินาก็เกมลุกก็เมสซี่กำลังโหดเลย
1: ใช่แข่งตี5วันเสาร์ครับ
0: ครับแล้วก็บอกว่าคืนนี้6โมงเช้าเลยใช่ไหมครับมี6โมงเช้าเลยใช่ไหมครับใช่ครับ6โมงเช้าเป็นคู่โครเอเชียโปรตุเกส
1: ใช่
0: ซึ่งดูแล้วคู่นี้ก็อาจจะยาวเหมือนกัน ผมว่าคืนนี้3คู่เนี่ยมีสเปนคู่เดียวที่อาจจะจบไวนอกนั้นอาจจะยาวนะ
1: อ๋อสเปนพี่เจมเนี่ยมองสเปนอาจจะจบ90นาที
0: ผมว่าสเปนน่าจะผ่านได้วันนี้เจอออสเตรียเดี๋ยวค่อยไปว่า
1: เดี๋ยวค่อยไปว่ากันช่วงท้าย
0: ครับผม
1: ครับ
0: แล้วก็จาเมสกี่ลูกแล้วครับ
1: ฮาเมสเหรอ
0: ฮาเมสน่าจะฮาเมสดิน่าจะฮาเมสฮาเมสยังไม่ยิงเลยมั้ง
1: ฮาเมสรู้สึกจะยังนะ
0: ยังไม่ยิงนะ
1: ใช่
0: ฮาเมส
1: เท่าที่ผมดูมาเนี่ยฮาเมสรู้สึกว่าจะยังไม่ได้ยิง
0: ครับ
1: หลักๆนี่จะเป็นลุยดีอาร์สเนาะ
0: ใช่แล้วก็คุณวิเวียนถามว่าเชียร์บอกว่าเชียร์อาร์เจนตินาครับโอ้อาร์เจนตินาตอนนี้แฟนบอลเยอะแล้วฟอร์มดีด้วยแล้วที่สำคัญคือเสื้อสวยด้วยตอนนี้หายากมากเสื้ออาร์เจนเสื้อนอร์เวย์เนี่ยตอนนี้ขาดตลาดมากถ้าใครมีก็ชี้ทางให้ผมหน่อยนี่ผมกำลังหาอยู
1: ่ครับ
0: แล้วก็อีกเสื้อตัวหนึ่งที่ผมว่าสวยนะเม็กซิโกก็สวยสีเขียวผมเห็นมีขายอยู่
1: รู้สึกว่าเหมือนหลายคนเนี่ยเริ่มหันไปซื้อเสื้อเม็กซิโกกันเยอะแล้วนะอันนี้เห็นตามเน็ตนะอันนี้เห็นตามเน็ต
0: คือมันจะมียุคหนึ่งที่เสื้อสีเขียวในบอลโลกเนี่ยบูมมากคือปี2018เสื้อของไนจีเรียตัวนั้นเนี่ยหายากมากนะ
1: ครับ
0: สีเขียวถ้าใครจำได้สวยเหมือนกันแล้วสีเขียวของเม็กซิโกรอบนี้ก็สวยเหมือนกันแต่ผมชอบนอร์เวย์เหมือนกันนะ
1: อ๋อถ้าเป็นเหมือนลายแบบพลาดไหม
0: ใช่เป็นสีฟ้าและสีแดงสวยมากรวมถึงเสื้อญี่ปุ่นตัวสีขาวอะตอนนี้ก็ขาดตลาดเหมือนกัน
1: อ่ะ
0: มีคนถามว่าโมร็อกโกเตะวันไหนเนี่ยให้เบนเช็คให้หน่อยละกัน
1: มารอบถัดไปใช่ไหมครับ
0: รอบ8ทีม
1: รอบ8ทีมเจอแคนาดาเตะวันอาทิตย์เป็นเที่ยงคืนวันอาทิตย์เลย
0: ครับผม
1: ก็โหก็จบรอบ32วันเสาร
0: ์
1: ตื่นมาวันอาทิตย์ช่วงเที่ยงคืนเนี่ยก็ดูโมร็อกโกเตะได้เลย
0: ครับ
1: 16ทีมสุดท้ายครับ
0: อ่ะแล้วคุณลาเมสก็บอกอ่ะเนี่ยส่งเข้ามาว่าเป็นดาวิดเดเกียครับแล้วก็บอกว่าคุณซึกบอกว่าประตูสเปนกับคุณเจ๋งใครเหนียวกว่ากันครับโอ
1: ้ผมว่า
0: เป็นต่อดีกว่า
1: น่าจะเป็นพี่เจ๋งนะครับ
0: หมายถึงเหนียวเรื่องอะไรก่อน
1: เหนียวเรื่องตังค
0: ์อ๋อไม่พี่เจ๋งเขาโอเคไม่อันนี้ผมต้องปกป้องบอสผมก่อนเป็นหน้าที่การงาน
1: คุณอย่าไปขัดขาเขาที่หลัง
0: มาไม่ผมต้องปกป้องเขาไม่เหนียวอันนี
1: ้แมตช์แต่ช่วงนี้เขาดูรับคิวเยอะอยู่เหมือนก
0: ัน เดี๋ยวไม่มีนะ
1: ขอโทษครับ
0: ขาวผมแล้วก็บอกว่ารอดูวอซินยาเซเมสซี่ครับจากคุณณัฐพงศ์ผมว่าก็เซฟแล้วก็อาจจะโทนด้วยเมสซี่ชั่วโมงนี้ยิงไงก็เข้านะแต่ ต้องยอมรับแหละว่าเคปเวิร์ดมาได้ไกลเกินคาด
1: ใช่เซอร์ไพรส์เหมือนกัน
0: ครับมาเล่นบอลโลกครั้งแรกนะแล้วก็เข้ารอบเลยแล้วก็บอกว่าอ่านคอมเมนต์แล้วตอบน่ารักทั้งสองคนเลยครับจากคุณลาเมดุสบาแล้วก็ขอบคุณด้วยครับผมเดี๋ยวผมดูข้อความทาง Facebook นิดนึงพี่ปาล์มบอกว่าเพลงจอห์นเดนเวอร์ครับใช่
1: ใช่ครับ
0: เช็คมีโฮมคันที่โรดนะพี่ปาล์มก็เดี๋ยววันสองวันนี้น่าจะเข้ามาจัดรายการกับเราด้วยก็รอฟังกันได้
1: ใช่
0: ครับแล้วก็คุณจอมพลก็ส่งรูปธงชาติมานะมีโปรตุเกสมีสเปน
1: แล้วก็
0: สวีเดน
1: สวีเดนกลับบ้าน
0: สวีเดนกลับไปแล้วครับผมแล้วก็บอกว่าคุณสมพรบอกว่าบอลยังไม่เตะเลยรู้ได้ไงผมลองเดาดู
1: เป็นเหมือนวิเคราะห์เชิงลึกแล้วกันอ
0: าจจะแพ้ก็ได้สเปนอันนี้นั่นหมายถึงสเปนไหมเขาบอกว่าหรือว่าหมายถึงว่าทุกคู่เตะเช้านี่ผมไม่แน่ใจอันนี้เป็นการวิเคราะห์ละกันแต่ถ้าให้มองเร็วๆเนี่ยผมก็ว่าสเปนน่าจะผ่านได
1: ้ครับผม
0: ส่วนอีก2คู่เนี่ยก็มีโอกาสที่จะจบช้าหน่อย
1: อ๋อมีโอกาสต่อเวลาพิเศษ
0: ต่อเวลาใช่โดยเฉพาะคู่สุดท้ายเนี่ยน่าจะยาวหน่อย
1: ครับ
0: ก็ดูแล้วน่าจะถ้าใครไม่ได้อยากดูก็นอนดีกว่าแล้วแต่อยากให้ดูบอลโลกทุกคู่อยากให้ดูครับผมประมาณนี
1: ้
0: มีข้อความทาง SMS มั้ย
1: SMS
0: มีครับเขาบอกว่ามีขอข่าวการซื้อขายของยูเวนตุสหน่อยครับตอนนี้ได้ผู้สับตัวแล้วหรือยังครับจากคุณผีบ้าคือก่อนหน้านี้ยูเวนตุสมีข่าวหลายคนเลยนะประตูมีทั้งของอลิสันเบเกอร์ใช่ไหมแล้วก็วิคาริโอด้วยแต่ดูแล้วตอนนี้เหมือนจะยังไม่ได้ใครเลยนะยังไม่ได้ใครเลย
1: ยังไม่ได้ใครเลย
0: อาจจะต้องรอให้จบช่วงเนี่ยแหละฟุตบอลโลกไปก่อนแล้วก็อาจจะเริ่มคือคักวันนี้สำหรับตลาดซื้อขายแต่ว่าตลาดซื้อขายตอนนี้มันไปคือคักอยู่ในอังกฤษไง
1: ใช่ใช่
0: แถวลอนดอนนอร์ทลอนดอนทุกเนี้ยกำลังคือคักเลยอะทีมสีขาวๆเนี่ยใช่ไหมก็ล่าสุดก็ได้ไปอีกคนแล้วใช่ไหม
1: ทีมสีขาว
0: ฟูแลมไม่ใช่
1: โอ
0: ้
1: โหทั้งหมดขนาดนี
0: ้ก็ช่วงนี้ตลาดซื้อขายไปคือคักในอังกฤษมากกว่าทั้งในเรื่องของการเสียสัญญากับตัวนารีนะ
1: ใช่
0: แล้วก็มารูเฟอร์นันเดสหลายคน
1: ต้องบอกว่าอย่างตัวนารีนี่ยืนยันยังอาจจะยังเน
0: า
1: ะ
0: ยัง
1: แต่ว่าถ้ามีโอกาสสูงก็ดูจะเป็นการปาดหน้าแมนยู
0: ใช่ก็นิวคาสเซิลไม่ได้เล่นบอลยุโรปด้วยใช่ไหม
1: ใช่
0: ตอนนี้ก็อาจจะย้ายแล้วก็สเปย์ก็อยากได้ค่าตัวเนี่ย95ล้านปอนด์นะ
1: โอ้โหสูงมาก
0: ที่นิวคาสเซิลอยากได้เนี่ยแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เพิ่งได้มาตูเฟอร์นันเดสไปจากเวสต์แฮมก็สเปย์ปีนี้เอาจริงแหละเพราะปีเราก็เกือบไปเหมือนกัน
1: เกือบตกชั้นต้องลุ้นนัดสุดท้ายอ่ะ
0: ใช่ดีที่ได้ดีที่ไม่ตกชั้นนะถ้าตกชั้นนี้เรื่องใหญ่เลยนะปีนี้ก็จะได้โรนัลโด้เดชาบีมาคุมทีม
1: ครับ
0: ครับผมแล้วก็บอกว่าคุณนัทพงศ์บอกว่าแอบกลัวใจโปรตุเกสแต่ก็เชียร์ให้เข้ารอบครับ ผมคิดว่าโปรตุเกสน่าจะเข้ารอบแต่ลุ้นเหนื่อยหน่อยวันนี้โครเอเชียเพราะว่าโครเอเชียแต่ว่าโครเอเชียเนี่ยเขารอบรองมา2ครั้งติดแล้วนะแล้วก็เข้าชิงครั้งหนึ่งก็คือปี2018แต่วันนี้ด้วยขุมกำลังที่เราดูกันจากหน้าเสียเนี่ย
1: ครับ
0: โอ้โหโปรตุเกสดูดีกว่าเยอะเลยโดยเฉพาะตำแหน่งกองกลางเนี่ยกองกลางโปรตุเกสนี่ระดับเรียกว่าเวอร์คลาสเกือบทุกคนนะ
1: ใช่
0: มองผ่านๆเนี่ยมีวิตินยา
1: ครับ
0: แชมป์ยุโรป
1: คู่กับชัวเนเวส
0: ชัวเนเวสแชมป์ยุโรปบูโน่เฟร์นันเดสก็เป็นเวอร์คลาสเหมือนกัน
1: ใช
0: ่หน้าเป้าเนี่ยมีโรนัลโดที่ก็ยังมีโอกาสก็ยิงจบคมอยู่อาจจะไม่ได้เหมือนเดิมแต่ว่าถ้าเขามีโอกาสก็ยังเป็นกองหน้าที่มีความเฉียบคมอยู
1: ่
0: อีก2ฝั่งเนี่ยมีทั้งลาฟาเอลเรอัลที่พร้อมจะลงมาเปลี่ยนเกมได้
1: ใช่
0: มีคอนเซเซาใช่ไหม
1: ครับ
0: มีกองหน้าอย่างกาโซลามอสอีก
1: ชัวเฟลิกซ
0: ์ชัวเฟลิกซ์อีกโอ้โหแน่นแล้วก็กองหลังเนี่ยมีรูเบนดีแอชใช่ไหม
1: ครับ
0: กอนซาโลอิงาซิโอใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: มีเวก้าคนหนึ่ง
1: ก
0: องหลังอาจจะดูไม่ได้แข็งแกร่งเท่าไหร่แต่กองกลางกองหน้าเนี่ยสุดยอดมากสำหรับโปรตุเกสชุดนี
1: ้ครับ
0: แบ็กสองฝั่งล่ะ
1: แบ็กสองฝั่งถือว่าดู3เกมมาเนี่ยแข็งแกร่งนะสำหรับนูโน่เมนเดสกับชัวคันเซโ
0: ลครับ
1: แต่ว่าก็ต้องมองระยะยาวเพราะว่า3นัดเนี่ยใช้งานหนักพอสมควรนะแล้วเราก็เห็นในนัดกับโคลอมเบียแล้วไง
0: ครับ
1: ว่าชัวคันเซโลก็ปิดหลุยดิอันไม่อยู่ไงจนถึงขั้นที่ต้องส่ง มาเทพอย่างดาโลลงมา
0: เดี๋ยวก็ดาโล
1: ใช่
0: พี่เจ๋งก็จะบอกว่าเป็นแบ็คเจ็ดจริงๆนะคือ เขา

0: อยู่แมนยูมานานจนแบบโค้ชเปลี่ยนกี่คนเขาก็อยู่ใช่ใช่ใช่ดาโลเนี่ย
1: เอาแต่ทำงานทำผลงานได้ดีไงตอนมาเจอโคลอมเบีย
0: อืมคือโค้ชแมนยูใครไปใครอยู่แต่ดาโลอยู่ตลอด
1: อืม
0: ครับผมอ่ะผมดูสายโปรตุเกสนิดนึงโปรตุเกสเนี่ยจะเล่นรอบ32ทีมสุดท้ายเจอโครเอเชียและถ้าผ่านเข้าไปได้เนี่ยจะเจอกับสเปนหรือออสเตรีย
1: ครับ
0: ดาร์บี้แมตช์ไอเบเรียข้าวสูตรไอเบเรียโปรตุเกสกับสเปนบ้านใกล้เรือนเคียงเลยคือแต่ก่อน2ชาตินี้ก็เขาก็เป็นเรียกว่าเป็นอยู่ติดกันมาตลอดแข่งกันมาตลอดเรื่องการเดินเรือมั้ยสมัยก่อนเนี่ยสเปนกับโปรตุเกสนะก็แข่งกันเดินเรือมายุคนี้ก็แข่งเรื่องฟุตบอลกันก็มีโอกาสเจอกันในรอบหน้าดูแล้ว
1: โปรตุเกสแอบแข็งเหมือนกันนะถ้าเจอสเปนในรอบ16
0: เขาเจอกันเมื่อปี2018ไงในเกมรอบแบ่งกลุ่มที่โรนโดยิงฟรีคิกชนเสาเข้าท้ายเกมอ่ะเสมอ 3-3
1: ท้าย
0: เกมนั้น
1: ใช่
0: ผมยังจำได้เลยแล้วก็ถ้าโปรตุเกสผ่านสเปนถ้าผ่านสเปนนะรอบต่อไปเนี่ยก็อาจจะเจอกับสหรัฐหรือเบลเยีย
1: ม
0: เจ้าภาพสหรัฐกับเบลเยียมจะเจอกันในรอบหน้าแล้วถ้าใครผ่านได้ก็ไปเจอกับโปรตุเกสหรือสเปนในรอบควอเตอร์ไฟนอล
1: แล้วเจ้าภาพมาดีมากนะสหรัฐ
0: ใช่
1: ครับ
0: ส่วนรอบรองเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเจอกับฝรั่งเศสเลยนะฝรั่งเศสดูแล้วเจอกับปารากอยรอบหน้าก็น่าจะผ่านได้แล้วเข้าไปเนี่ยมีโอกาสที่จะเจอแคนาดาหรือโมร็อกโกฝรั่งเศสก็น่าจะผ่านได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นก็มีโอกาสถ้าโปรตุเกสผ่านสเปนไปได้ผ่านในรอบหน้าไปได้ก็มีโอกาสที่จะเข้าไปเจอกับฝรั่งเศส
1: ครับ
0: ครับผมอืม
1: มีข้อความอีกไหมฟัง FM 99ภาคมาตั้งแต่โปรตุเกสชิงที่3กับเยอรมนี2006
0: โอ้โห
1: นาน
0: มากคือเกมนั้นเนี่ยผมจำได้ว่าผมก็ตอนนั้นผมประมาณอยู่ป.4ผมได้ดูแต่ว่าดูแค่ตอนนักเตะเดินลงเพลงชาติเพราะว่าวันนั้นผมไปต่างจังหวัดที่บ้านไงแล้วพ่อคุณพ่อคุณแม่ชอบเดินทางคืนใช่ไหมก่อนเดินทางเนี่ยผมก็มาเปิดทีวีดูนักเตะกำลังลงเลยร้องเพลงชาติเสร็จก็ปิดแล้วก็ออกเดินทางไม่ได้ดู แต่จำได้คู่นี้เป็นเกมชิงที่3 2006ที่เยอรมันบอลโลกเป็นทันไหม
1: ผมไม่ทันนะ2006
0: ครับ
1: มาดูเริ่มดูจริงๆนะ2012ยูโรแล้ว
0: ถ้า2006เนี่ยผมได้ดูคือตอนนั้นเวลามันจะเตะไม่ดึกมากประมาณคู่แรกประมาณทุ่ม2ทุ่มเนี่ยแหละแล้วผมก็ได้ดูหลายเกมหน่อยแล้วก็ได้ดูเกมที่ชอบที่สุดอ่ะก็คือเกมโปรตุเกสกับอังกฤษที่อังกฤษแพ้โปรตุเกสนั่นแหละที่รูนี่โดนใบแดงแล้วมีปัญหากับโรนโดนั่นแหละ
1: อืม
0: เกมนั้นผมยังจำได้อืมมีข้อความอีกมั้ย
1: ทาง SMS โอ้ยอันนี้น่าสนใจ
0: ครับ
1: เขาบอกกองหน้าเกาะทีมชาติสเปนก่อนหน้านี้เราลืมไปเดียโก้คอสตา
0: เดียโก้คอสตาจริงๆเขาเป็นบราซิลใช่ไหม
1: ตอนแรกบราซิลแล้วเขาย้ายสัญชาติมาให้สเปน
0: ใช่ใช่ใช่อันนี้ก็เก่งมากแต่ว่าก็อยู่เชลซีชุดที่ได้แชมป์ด้วย
1: ใช่
0: เดียโก้คอสตาเชฟฟาเบกาสเนี่ยสองคนที่มาพร้อมกันแล้วพาเชลซีได้แชมป์ผมลืมเลยนะ
1: เออ
0: ใช่ใช
1: ่ก่อนไปเชลซีก็พาแอตมาดริดคว้าแชมป์ลีกอีก
0: อืมใช่ใช
1: ่โหลืมคนนี้ได้ไงล่ะ
0: ครับผมเขาบอกว่าขอนอร์เวย์หน่อยน่าจะหมายถึงสายนะนอร์เวย์เนี่ยรอบที่แล้วก็ผ่านในวอลีโคนมาได้ 2-1 นะ
1: ใช่
0: รอบหน้าจะเจอกับบราซิลโอ้โหหนักมากแล้วถ้าผ่านนะอันนี้ใช้คำว่าถ้าผ่านบราซิลไปได้ก็มีโอกาสที่จะเจอผู้ชนะระหว่างเม็กซิโกแล้วก็อังกฤษในรอบ8ทีมสุดท้าย
1: ครับ
0: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าผ่านคู่นั้นไปได้ก็โอกาสที่จะเจอกับอาร์เจนตินานะในสายล่างในรอบรองชนะเลิศเพราะว่าอาร์เจนตินาก็จะเจอเคปเวิร์ดรอบต่อไปมีโอกาสเจอออสเตรียกับอียิปต
1: ์อืม
0: แต่ว่านอร์เวย์ต้องผ่านบราซิลก่อนนะ
1: โหก็แข็งนะเจอบราซิลนะเวลานี้ก็ต้องบอกว่าอาจจะบราซิลก็ไม่ได้เหมือนในยุคที่ต้องบอกว่าเหมือนบราซิลยุคก่อนๆเนาะ
0: ครับ
1: เป็นต้องบอกเป็นบราซิลยุคใหม
0: ่
1: ที่แบบแก้ตามสถานการณ์แล้วกันเพราะว่าได้โค้ชอย่างคาร์โลอันเชลอตติเนาะแล้วเออร์ลิงบราฮาแลนด์เขาบอกว่าโหเจอบราซิลนี่งานยากพอสมควร
0: ใช่คือฮาแลนด์เนี่ยเพิ่งออกมาสัมภาษณ์ว่าคือเขาก็ไม่อยากจะเชื่อนะว่าทีมเนี่ยผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ฟุตบอลโลกมาได
1: ้
0: หลังจากที่กลับมาเล่นครั้งแรกในรอบ28ปีแต่ว่าหลังจากนี้มันเป็นโบนัสละคือทุกคนในทีมนอร์เวย์เนี่ยเล่นแบบไม่ต้องกดดันแล้วเพราะว่ามันเกินสิ่งที่พวกเขาคาดหวังกับเราอะมาในรอบ ถึงรอบ16ทีมสุดท้ายแล้วแต่ว่าการเจอบราซิลเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ง่ายชั่วโมงเนี่ยเพราะทีมอย่างญี่ปุ่นน่ะทีมที่เคี้ยวๆอย่างญี่ปุ่นน่ะยังโดนเลยนะ
1: ใช่
0: แต่ว่าโอเคแหละวันนั้นญี่ปุ่นมาโดนนาทีสุดท้ายละแต่โดยภาพรวมอ่ะพอครึ่งหลังอัลเชอร์ติไปแก้เกมอ่ะกลายเป็นบราซิลขึ้นมาแบบผุดจากกลุ่มขึ้นมาเลยอ่ะ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเจอนอร์เวย์ผมว่าบราซิลน่าจะยังดูข่มขงกว่านิดนึง
1: ครับ
0: ส่วนรอบต่อไปถ้าผ่านบราซิลไปได้เม็กซิโกกับอังกฤษเป็นว่าใครจะเข้ารอบถ้าดูจากฟอร์มอังกฤษนะเจอกับคองโก
1: ผมพูดได้ใช่ไหม
0: ได้ได้อันนี้เป็นทัศนคติของเราไงทัศนคติของเราไง
1: เอาจริงแอบจะเอาแอบเชียร์อังกฤษนิดๆแต่ถ้ามองฟอร์มการเล่นนะตอนนี้ยังมองไปที่เม็กซิโกนะ
0: เล่นที่อัสเตกาสเตเดียมด้วยเล่นในบ้านเล่นในเมืองหลวงของตัวเองอ่ะอารมณ์เหมือนเราทีมชาติไทยเตะที่ราชมังคลาแฟนบอลก็ไปดูอ่ะมันก
1: ็
0: บรรยากาศมันคงจะเป็นพิเศษและนี่คือทัวร์นาเมนต์ระดับฟุตบอลโลกแล้วเนี่ยเกมต่อไปที่เม็กซิโกจะเล่นกับอังกฤษเนี่ยเป็นเกมนัดสุดท้ายที่เม็กซิโกจะได้เล่นในบ้านนะถ้าเข้ารอบต่อไปเนี่ยจะต้องไปเตะที่แมมี่ละมันคือเกมนัดสุดท้ายที่เม็กซิโกจะได้เล่นในเม็กซิโกซิตี้
1: ครับ
0: ฉะนั้นก็มีโอกาสพลิกล็อกกันนะ
1: ใช่โอ้ก็ถือว่าได้เปรียบนะเพราะเล่นในสภาพอากาศที่ตัวเองคุ้นเคยรวมถึงแฟนบอลเนี่ยต้องบอกว่าก็เป็นเหมือนพื้นที่ท้องถิ่นของตัวเองอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วอังกฤษก็ไปเยือนแล้วต้องบอกว่าสนามนี้อัสเตกาเนี่ย
0: อ
1: ังกฤษดูจะฝันร้ายกับสนามนี้มาเคยฝันร้ายกับสนามนี้มาแล้วไงในยุคปีที่โดนเดียโก้มาราโดน่าไงก็ปี1986
0: ครับ
1: นั่นแหละครับ
0: ก็ผมว่าคู่นี้น่าจะเป็นอีกเกมที่น่าดู
1: ใช่
0: ผมก็เชียร์อังกฤษเหมือนกันแต่ต้องยอมรับว่าเจอเม็กซิโกชั่วโมงนี้ก็ไม่ง่ายเพราะเม็กซิโกเนี่ย4นัดชนะรวดไม่พอไม่เสียประตูเลย
1: ใช่
0: ในเกมที่ผ่านมาเจอกับเอกวาดอร์ก็เล่นดีด้วยเกมนี้ดูยาก
1: ใช่ใช
0: ่ไม่ขอฟันธงแต่ว่าผมก็อยากเชียร์อังกฤษให้เข้ารอบเหมือนกันครับประมาณนี้เดี๋ยวผมดูข้อความนิดนึงโหวันนี้ข้อความก็ค่อนข้างเยอะนะแล้วก็บอกว่าเสี่ยวสิงโตจะจอดเพราะจังโก้นี่แหละครับผมก็เสียวเหมือนกัน
1: ใช่
0: มีโอกาสมีโอกาส
1: เพราะว่าทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยเจ้าภาพ3ทีมเนี่ยผลงานดีทั้ง3ทีมเลยนะเม็กซิโกก็โหไม่เสียประตูมา4นัดแล้วอ่ะ
0: ใช่แล้วต้องอย่าลืมว่าการเป็นเจ้าภาพเนี่ยมันได้เปรียบเยอะเลยนะ
1: อ
0: ันเรื่องอย่างที่เป็นบอกสภาพอากาศด้วยเสียงเชียร์เสียงเชียร์นี่สำคัญมาก
1: ใช่
0: แล้วโอ้โหนึกสภาพนึกแบบเล่นบอลโลกรอบน็อกเอาท์ในบ้านในเมืองหลวงตัวเองเงี้ย
1: ครับ
0: มันเป็นใจทุกอย่างแล้วก็เจอกับทีมชาติอังกฤษโอ้โหหน้าตามหน้าติดตามผมยังเชียร์อังกฤษแล้วกัน
1: ครับ
0: อย่างน้อยน่าจะไปลุ้นช่วงต่อเวลาอะไรมานี้แต่ว่าโอ้โหน่าดูคนนี
1: ้น่าดูน่าดู
0: ครับผม
1: ครับ
0: บอกว่าลีเจียมจะกลับมาเมื่อไหร่ครับ
1: โอ้โหก็2สัปดาห์นี่มันก็เกือบรอบชิงแล้วไหมอ่ะพี่เจมเพราะเขาเจ็บแฮมสติงไง
0: จะเกินใช่
1: เจ็บแฮมสติง
0: ก็อาจจะไม่ได้กลับมาแล้วในบอลโลกครั้งนี
1: ้ครับ
0: มีคุณณัฐพงศ์บอกว่าแม็กซ์ทางด้านของแคนาดาอาจจะไปก่อนครับในเจ้าภาพเนี่ยมีโอกาสผมว่าเม็กซิโกมีโอกาสไปก่อน
1: แคนาดาไหม
0: แคนาดามีโอกาสไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวรอบต่อไปต้องเจอโมร็อกโกดูแล้วเป็นรองเยอะเราแคนาดาไม่ได้เล่นในบ้านตัวเองด้วยเพราะว่าต้องมาเล่นที่ฮูสตันโอ้โหมอร์โลโกก็ผ่านเนเธอร์แลนด์มาได้ใช่ไหม
1: ใช่
0: ดูแล้วแคนาดาน่าจะจอดแค่รอบนี้แหละแต่มันก็เกินสิ่งที่เขาคาดแล้วแหละเพราะว่าแคนาดาก็ต้องบอกว่ามาตรฐานฟุตบอลก็เป็นรองหลายๆชาติแต่ว่าที่เข้ามาลึกในครั้งนี้ก็ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะพวกเขาเล่นเจ้าภาพด้วยแล้วก็ทำผลงานได้ก็ถือว่าพอใช้พอโอเคถือว่าใช้ได้ผ่านเข้ารอบ2ก็เป็นโบนัสแล้วยิ่งผ่านแอฟริกาใต้มาได้เนี่ยก็โหยิ่งเป็นกำไรเยอะขึ้นอีกแต่ว่ารอบหน้าเนี่ยรอบ16ทีมไปเจอมาร์โกเนี่ยต้องบอกว่าเจอของแข็งละ
1: ใช่
0: รออันดับ4ฟุตบอลโลกนี้แล้วดูแล้วก็น่าจะจอดรอบนี้แหละ
1: โอ้แคนาดาผ่านเข้ามารอบน็อกเอาท์นี้ครั้งแรกแล้วเนาะ
0: ใช่
1: ก็มาได้ไกลแล้วนะแล้วมาเจอมาร์โกก็ถือว่าหินการหินการหิน
0: น่าจะยาก
1: ครับ
0: ต้องบอกงี้แต่ก็อะไรเกิดขึ้นได้
1: ใช่
0: ก็มีโอกาสแต่ว่าถ้ามองจากก่อนเกมเนี่ยยังไงโมร็อกโกก็น่าจะผ่านได้ส่วนเจ้าภาพเป็นหนึ่งชาติอย่างสหรัฐเนี่ยเจอเบลเยียมผมว่าอันเนี้ยสูสีเพราะแคนาดาเพราะสหรัฐเนี่ยเล่นด้วยความมั่นใจอย่างเมื่อเช้าผมดูเจอบอสเนียเนี่ย โอ้โหฟอร์เรนบริการแต่บริการนั้นหน้าลงไม่ได้นะ
1: ใช่ใ

0: เสียหายนะสำหรับสหรัฐ
1: แต่ว่ายังมีคริสเตียนบริสิตอีกไงอยู่ที่เวียร์อีกอเมริกาเนี่ยมีโอกาสที่จะผ่านเบลเยียมเหมือนกันเพราะว่าเบลเยียมก็เหนื่อยมั้ยเหนื่อยนะตอนเจอเซเนกัล
0: เ
1: นี่
0: ยเหนื่อย
1: เกือบไป
0: เพื่อมาเร่งฟอร์มในช่วงสุดท้ายช่วงท้ายแล้ว
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็ดูแล้วสหรัฐมีโอกาสที่จะผ่านเบลเยียมเหมือนกันแต่ก็ไม่ง่าย
0: ไม่ง่าย
1: หรือใครจะทำนายว่าเกมรอบรองเนี่ยบอลโลกครั้งนี้สหรัฐจะเจอแคนาดาไหมจากสายมีโอกาสเจอกันนะ
0: มีโอกาสมีโอกาส
1: ที่อาริงตันวันที่14กรกฎาคมเนี่ยเกมรอบรองไหมมีโอกาสไหมที่แคนาดาเจอสหรัฐ
0: ไม่น่านะ
1: ไม่น่านะ
0: โอ้แคนาดาน่าจะไปตั้งแต่โมร็อกโก
1: ครับผมใน3ทีมอ่ะผมก็มองว่าแคนาดามีโอกาสไปก่อน
0: ครับ
1: ส่วนสหรัฐ50-50
0: เ
1: ม็กซิโกเนี่ยผมให้สัก60-40แล้วกัน
0: 60นี่เม็กซิโก
1: ใช่ ผมคิดว่าเม็กซิโกมีโอกาสสัก60เอาแบบฟอร์มนะเอาเรื่องฟอร์มนะ
0: เอาแค่เรื่องฟอร์ม
1: แต่ผมเชื่อว่าแฟนอังกฤษน่าจะเยอะอยู่นะ
0: คร
1: ับผมประมาณนี้เดี๋ยวผมดูข้อความนิดนึง
0: เฟซฟุตบอลไทยเขาบอกพี่ว่าโดมีโอกาสได้กี่เปอร์เซ็นต
1: ์ฮะโด
0: พี่โด
1: แชมป์โลกเหรอ
0: ใช
1: ่โอ้ก็มีโอกาสโอ้โหแต่ผมให้ตั้งมันตีเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เพราะว่ามันก็บอกยังไงดีก็มีโอกาส
0: โอ้ยากนะ
1: ก็มีแต่ว่าก็มีโอกาสเพราะว่าโปรตุเกสก็อย่างที่บอกว่าขุมกำลังก็โอเคชุดนี้ใช้ได้เลยแข็งแกร่งในหลายตำแหน่งนะมีอย่างที่บอกเราที่บอกว่ากองกลางเนี่ยสุดยอด
0: ครับก็ถ้าพูดก่อนทัวร์นาเมนต์เริ่มเนี่ยเอาจริงโอกาสสูงมากนะ
1: โปรตุเกสนี่น่าจะประมาณเต็ง5เต็ง6ประมาณนี้ไหม
0: ตอนแรกเนี่ยเป็นเต็ง5
1: ใช่แล้วเป็นรองอังกฤษอ่ะอังกฤษเนี่ยเต็ง4ไห
0: ม
1: เพราะเต็ง1เนี่ยสเปนนะก่อนทัวร์นาเมนต์นะเต็ง2เนี่ยฝรั่งเศสเต็ง3อาร์เจนตินา
0: ใช่เต็ง4เนี่ยผมจำไม่ได้ว่าเป็นโปรตุเกสหรืออังกฤษแล้วลองมาก็จะเป็นเยอรมนี
1: ครับ
0: ครับแล้วว่าแต่ว่าพอมาจบที่รอบ32ทีมแล้วดูจากสายเนี่ยโปรตุเกสก็แอบงานหินไงนะครับ
1: ก็เจอคืนนี้แหละโครเอเชียก็เป็นทีมที่แข็งหน่อยอาจจะยืดเยื้อแต่ถ้าให้มองเนี่ยก็มีโอกาสที่โปรตุเกสจะเข้ารอบ
0: ครับ
1: แล้ววันนี้โรนโดเจอโมดริชไงเพื่อนเก่า
0: ก็ต้องตัดสินว่าใครจะเป็นลาสแดนซ์สำหรับครั้งนี้หมายถึงแบบใครจะไปก่อนอ
1: ่
0: ะ
1: ผมไม่กล้าบอกเลยนะว่าโรนโดจะเป็นลาสแดนซ์อ่ะเพราะอย่างที่บอกแหละว่าเขาก็เป็นนักบอลที่ดูแลร่างกายตัวเองดีไง
0: โอ้
1: อีก4ปีเล่นในบ้านสักครั้งไหม
0: พี่แต่ว่า45นะ
1: เอาไม่แน่นักบอลสมัยนี้ดูแลตัวเองดีไงถ้าพูดถ้าย้อนกลับไปสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยบอกนักบอลคนหนึ่งเล่นอายุ40เนี่ยน้อยเลยนะ
0: ใช่
1: 30ต้นๆก็เริ่มแขวนสตาร์ทแล้วแต่ทุกวันนี้โอ้โหนักเตะ35สันพวกยังเล่นสบายเลยครับหรืออาจจะรอเล่นพร้อมลูกชายไงเหมือนเลบอนเจมั้ย
0: โอ้เลบอนนี่ก
1: ็
0: สุดไปอ่ะ
1: เลบอนนี่เท่าไหร่40
0: 42แล้วมั้งตอนน
1: ี้ยังเล่นอยู่เลยนักบาส
0: ย
1: ัง
0: เล่นอยู่แต่ว่าไม่เล่นให้ LA Lakers แล้ว
1: เลบอนบาสนี่แข่งทุกเกือบทุกวันนะ
0: แข่งเกือบทุกวัน
1: ใช่ๆ
0: แต่ว่าฤดูกาลที่ผ่านมาเลบอนลงน้อย
1: ครับผมคุณหนามพังลายบอกว่าได้ยินแค่เสียงน้องเจมเลยเข้ามาดูไลฟ์สดผมเห็นน้องเจมแล้วมีอารมณ์เลยครับอารมณ์ขันนะครับผมน่าจะอารมณ์ขันแหละ
0: ถ้าสร้างความสุขให้ได้ก็โอเคครับ
1: ครับผมก็เข้ามาคุยกันได้นะ SMS 4689899 4689899แล้วก็ช่องทาง Facebook กับ YouTube ด้วยแล้วก็คุณปวริศบอกว่าถึงตอนนี้คิดว่าใครจะเป็นแชมป์ครับ
0: โอ
1: ้เดี๋ยวเมื่อวานช่วงหน้าแล้วกันเดี๋ยวผมกลับมาตอบคำถามนี้กันเดี๋ยวขอไปวิเคราะห์ก่อนเนาะเดี๋ยวผมกลับมาตอบช่วงหน้าเดี๋ยวช่วงนี้พลักเบรกสักครู่ครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรมูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
3: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน FacebookYouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: 48ทีม104แมตช์3สี

0: ่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงจะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อองตวนกริสมันผู้ปิดทองหลังพระของทัพตราไก่ในฟุตบอลโลก2022แม้เอ็มบัปเป้จะยิงถล่มทลายแต่ในเชิงสถิติการสร้างสรรค์เกมอองตวนกริสมันคือที่1เขาทำสถิติเป็นผู้เล่นที่สร้างโอกาสทำประตูหรือ Big Chance Created มากที่สุดในทัวร์นาเมนต์ที่7ครั้งและมีการจ่ายบอลจังหวะสำคัญสำคัญหรือ Key Passes สูงที่สุดเป็นอันดับต้นๆกริสมันเปลี่ยนบทบาทจากกองหน้ามาเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกที่คอยคุมจังหวะเกมและเขาสร้างสถิติลงเล่นให้ทีมชาติฝรั่งเศสติดต่อกันยาวนานที่สุดมากกว่า70นัดรวดโดยไม่พลาดเลยสักนัดเดียวความอึดและสถิติการวิ่งไปทั่วสนามเพื่อช่วยทั้งเกมรับและเกมรุกทำให้เขากลายเป็นหัวใจของทีมและสถิติได้บ่งบอกชัดเจนว่าทีมชาติฝรั่งเศสในชุดนั้นจะขาดเขาไปไม่ได้เลย
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้า

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีหมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: ที่ยงคืน8นาทีครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของ99 Live บอลโลกอยู่กับผมเจมส์ธมิศิษฐ์แล้วก็น้องเบนพีรพัชชมดวงครับ
1: ครับก็เราจะอยู่กันจนถึงเวลาเที่ยงคืน30นาทีเนาะ
0: เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยผมได้รับข่าวว่าเดี๋ยวจะมีแขกรับเชิญพิเศษมานะ
1: ครับ
0: จัดรายการในช่วงเที่ยงคืนครึ่งเนี่ยพอเบ่งไปดีลใหม่อีกแล้วเป็นบิ๊กดีลอีกแต่ว่าจะเป็นใครก็รอติดตามแล้วกัน
1: ใช่ก็สามารถอยู่ร่วมฟังบรรยายสดกันได้ตั้งแต่ช่วงมืดเนี่ยจนถึงลากยาวยันเช้าได้เลย
0: ครับผม
1: ก็ก่อนจะไปพูดถึงรีวิว3คู่นะครับพี่เจม
0: ครับ
1: เดี๋ยวผมขอประชาสัมพันธ์ครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับ
0: ครับผม
1: เชียร์และโหวตทีมที่ชอบเริ่มที่20บาทมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านนะเพียงสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.imcord.net ครับโดยพิมพ์สามารถพิมพ์สะกดตามนี้ครับผม cheer.mcot.net นะครับ cheer.imcord.net แล้วเลือกซื้อแพ็กเกจบัตร Imcord Superfan ที่คุณชอบในการโหวตทีมโปรดครับแพ็กเกจบัตร Mcord Superfan เนี่ยถูกสุดจะราคาเพียง20บาทเท่านั้นก
0: ็
1: จะรับไป10โหวตก็ได้สิทธิ์ลุ้นของรางวัลหลักล้านน่ะของรางวัลเนี่ยจัดเต็มพอสมควรโดยอันดับ1จะเป็นรถตู้ไฟฟ้าเนี่ยประสงค์ครับ Farizon MPV EV Superman ครับผมจำนวน1รางวัลถัดมาจะเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 ครับจำนวน5รางวัลตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์สภายในประเทศครับผมจำนวน24รางวัลและโกกิฟต์วอเชอร์จำนวน5รางวัลมูลค่าเนี่ยต้องสูงถึง 2.6 ล้านบาท

0: หนึ่งในฟุตบอลโลก
1: ใช่
0: แต่หลังจากนี้อาจจะมีกิจกรรมแบบนี้เยอะขึ้นนะก็รอติดตามประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ FM 99รวมถึงแฟนเพจ Facebook และ YouTube รวมถึงช่องทางอื่นๆด้วย TikTok X เนี่ยมีหมดเลยและเดี๋ยวเราก็จะพยายามจะลงคอนเทนต์ใน IG ด้วย
1: ครับ
0: เพราะว่า IG หลักเมื่อวันก่อนเนี่ยก็ทางฝ่ายประชาสัมพันธ์ก็ฝากมาก็หากันวุ่นเลย เอ๊ะล็อกอินไว้ไหนนะอ่ะก็เดี๋ยวติดตามกันได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียกิจกรรมอย่างนี้ก็มีดีๆเรื่อยๆนะ
1: ครับตลอดทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลก
0: รวมถึงหลังจากนี้ด้วย
1: ครับ
0: ครับพูดถึงเพลงเมื่อกี้หน่อยเมื่อกี้เราเปิดเพลงเนี่ยเป็นชื่อเพลงว่าวินดาโลใช่ไห
1: ม
0: เป็นเพลงเชียร์ของชาติอังกฤษนะ
1: ครับ
0: ร้องโดยวงถ้าผมอ่านชื่อวงผิดต้องขออภัยด้วยนะวงแฟตเลสนะปล่อยเมื่อปี1998ก็เป็นเพลงเชียร์ของอังกฤษในฟุตบอลโลกที่ฟอง98ทันไหม
1: ไม่ทัน
0: ถ้าเป็นวิจิตรจะชอบถามว่าทันไหมทันไหมอะไร
1: ไม่ทัน
0: แกเอาไปแกแซงแล้วแกได้ฟังเลยแกอาจจะหลับวันนี้พี่เจ๋งมีบรรยายไหม
1: มีช่วงเช้า
0: อ๋อแสดงว่ายังหลับอยู่ประชันช่วงนี้ก็ยังแซวได้อยู
1: ่ใช
0: ่ครับผมก็เป็นเพลงเชียร์ของอังกฤษชื่อวินดาโลปล่อยเมื่อปี98ก็ใช้ในฟอง98นั่นแหละแต่ว่าคนถ้าเป็นพูดถึงเพลงเชียร์อังกฤษเนี่ยคนก็จะไปคุ้นหนูเพลง It's Coming Home ใช่ไห
1: ม
0: เพลงที่เราคุ้นกันบ่อยๆ
1: คร
0: ับ จริงๆผมเนี่ยอยากเปิดอีกเพลงหนึ่งผมจำชื่อเพลงไม่ได้เพลงนี้เคยมีในบ้านแดงช่วงบอลโลกปี2008จะเป็นเพลงเชียร์ของอังกฤษเนี่ยแล้วก็จะร้องเป็นแบบชื่อนักบอลในทีมตอนนั้นอย่างพิกฟอร์ดอะไรเงี้ยแฮร์รี่เคนผมจำไม่ได้แล้วชื่อเพลงอะไรเดี๋ยวถ้าเปิดถ้าจำได้เดี๋ยวผมจะมาเปิดให้
1: 2000เลยนะพี
0: ่18 18
1: 2018
0: บอลโลกผมจำชื่อเพลงไม่ได้จริงเดี๋ยวผมจะกลับไปหาก่อนแล้วก็อีกเพลงหนึ่งถ้าพูดถึงเรื่องเพลงฟุตบอลเนี่ยมีหลายๆเพลงที่ผมชอบนะเคยฟังเพลงของทีมชาติเวลส์ไหมตอนที่เขาไปเล่นยูโรอะที่เขาเอานักบอลไปร่วมร้องด้วยนะ
1: โอ้ปีไหนพี่เจมส์2016
0: ใช่ใช่
1: คุณ
0: ปีที่เวลส์ไปเล่นยูโรตอนนั้นมีแกเรตเบลมีอารอนแลมซี่สมัยนั้นนะ
1: ครับ
0: ครับผมเดี๋ยวชั่วโมงนี้เราไปไล่โปรแกรมฟุตบอลโลกค่ำคืนนี้อีกสักรอบแล้วกันเบนก็จะเตะ3คู่นะเริ่มจากตี2เนี่ยสเปนครับจะเจอกับออสเตรียครับที่โซฟาสเตเดียมมอนารัสแคลิฟอร์เนียตอนตี2
1: ครับ
0: ส่วนคู่ที่2เนี่ยเป็นโปรตุเกสเจอกับโครเอเชียครับตอน 6:00 น.ที่ BMO Field นะที่แวนคูเวอร์ที่แคนาดาแล้วก็อีกคู่หนึ่งเนี่ยตอน 10:00 น.เลยสวิตเซอร์แลนด์ครับเจอแอลจีเรียที่แวนคูเวอร์สเตเดียมตอน 10:00 น.เนาะ
1: ครับ
0: วันนี้เตะที่อเมริกา2ไอ้ที่แคนาดา2คู่เลยนะ
1: คู่แรกคู่สเปนกับออสเตรียเนี่ยให้เสียงภาษาไทยโดยพี่อู๋ดมศักดิ์นะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็พี่บอลศิรินันท
0: ์
1: ส่วนคู่โปรตุเกสกับโครเอเชียเนี่ยก็เป็นพี่จิ๋งทรงศักดิ์ไง
0: ครับ
1: กับพี่โอสินพงษ์ครับส่วนคู่สายสายเวลา 10:00 นสวิตเซอร์แลนด์กับแอลจีเรียจะเป็นพี่พยองเดชสุภโชคครับแล้วก็พี่ปูสมชาย
0: พี่หยองพี่ปูนะช่วง 10:00 นซึ่งดูแล้วคู่นี้น่าจะจบช้าหน่อยนะอาจจะบ่ายโมงครับผม
1: ต้องรอดู
0: ก็ BMO Field นี่สนามที่โตรอนโตนะที่แคนาดาวันนี้จะเตะที่แคนาดา2คู่เลยก็คือสวิตเซอร์แลนด์แอลจีเรียที่แวนคูเวอร์แต่ว่าอีกคู่หนึ่งโปรตุเกสโครเอเชียจะเตะที่โตรอนโต
1: ครับ
0: แต่ว่าอเมริกาแคนาดานี่เมืองหลวงอะไรออตตาวาใช่ไ
1: หมเมืองหลวงหรออ
0: ่าออตตาวาใช่ป่ะแต่ว่าไม่มีเตะที่ออตตาวานะม
1: ี
0: เตะที่โตรอนโตกับที่แวนคูเวอร์ครับ
1: อ
0: ่ะไปว่านที่คู่แรกดีกว่าเบนสเปนเจอออสเตรียคู่นี้เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยโหเจอกันสุดท้ายปี2009ออสเตรียเนี่ยแพ้สเปนไป1-5นะ
1: ครับ
0: หลังจากนั้นเนี่ยอีกย้อนกลับไปอีกครั้งหนึ่งก็คือช่วงบอลโลกรอบคัดเลือกปี2001สเปนชนะออสเตรีย 4-0 แล้วก็โหย้อนกลับไปก็ต้องเป็นยุค90เลยอะที่เจอการคู่นี้ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะส่วนสเปนเนี่ยผลงานในรอบที่ผ่านมาเนี่ยเสมอเคปเวิร์ดชนะซาอุ 4-0
1: ครับ
0: แล้วก็ชนะอุรุกวัย 1-0 ส่วนออสเตรียเนี่ยชนะเกมนัดเปิดสนามเลยชนะจอร์แดน 3-1 แล้วก็มาแพ้เจนีน่า 0-2 ก่อนที่เกมนัดสุดท้ายเนี่ยจะเล่นแบบสุดมันเลยกับแอลจีเรีย 3-3 วันนั้น
1: นั้นคุณพลาดด้วยเนี่ย
0: ใช่ผมนี่โอ้โหสนุกสนานแล้วนะ อ่ะก็ความพร้อมของสเปนวันนี้ยังไม่มีนิโก้วิลเลียมนะที่มีอาการเจ็บที่กล้ามเนื้อขาครับแล้วก็เยเรมี่ปีโน่เนี่ยก็เจ็บไหปลานะอาจจะไม่ได้ลงสนามในเกมนี้ทั้งคู่ส่วนวิกเตอร์มูนอสเนี่ยนักเตะใหม่ของลิเวอร์พูลเนี่ยก็จะมีโอกาสกลับมามีชื่อในเกมนี้แต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงตัวจริง
1: คือหลุยเดลา

0: คนเต้เขาบอกว่าพร้อมใช้งานแต่ไม่รู้ว่าใช้เนี่ยคือใช้เต็มที่มากแค่ไหน
1: ครับก็หลายๆคนอยากเห็นฟอร์มนะปีหน้าจะมาอยู่ไม่ใช่ปีหน้าสิฤดูกาลใหม่เนี่ยจะอยู่ลิเวอร์พูลละ
0: ครับ
1: ส่วนทางฝั่งออสเตรียครับความพร้อมก็จะต้องเช็คความฟิตของ2ตัวหลักอย่างดาวิดอาราบ้าแล้วก็มาโกอานอโตวิชนะแต่ว่าเจ็บในช่วงทดสอบความฟิตเนี่ยมีอาการเจ็บเนี่ยแต่ว่าไม่ได้รุนแรงอาจจะมีชื่อลงสนามส่วนแกนหลักอื่นเนี่ยทั้งนิโคลสไซวาลเนี่ยแล้วก็มาเซลทาบิเซอร
0: ์
1: พร้อมลงสนามหมดฟิลิปลินฮาร์ดแล้วก็ฟิลิปเอ็มเวเนอร์เนี่ยก็พร้อมจะลงสนามทั้งหมดส่วนสเปนเนี่ยรายชื่อก็ชุดหลักเดิมๆนะบารุนกูบาซี่ราปอสแล้วก็มีดานิโอโมมีโรดี้ครับ
0: ม
1: ีเปรดี้แนวลุกมีลามินยาเมาแล้วก็โอยาสบาลเป็นหน้าเป้าเหมือนเดิม
0: ครับ
1: อันนี้เป็นแล้วคาดการนะ
0: คาดการ
1: ก่อนเกมเนี่ยสเปนโดนมองเป็นต่ออยู่พอสมควรแล้วนะในเกมนี้เบนว่าไงคู่นี
0: ้โอ้ก็อาจจะด้วยที่เขามองถึงเรื่องเกมรับแม้ของออสเตรียแต่ว่าก็เห็นแล้วว่าในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยยังดูมีปัญหาสำหรับเกมรับนะสำหรับออสเตรียแม้ว่าก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลกเนี่ยพวกเขาไม่ค่อยเสียประตูมากนะเท่าที่ผมเช็คเนี่ยแต่การว่าพอเจอผลงานในรอบแบ่งกลุ่มของออสเตรียเนี่ยเสียประตูแทบทุกนัดสองนัดได้นะครับแล้วมาเจอสเปนเนี่ยต้องบอกว่าถือว่าแข็งพอสมควร
1: ครับ
0: เพราะว่าสเปนโอเคนัดเจอกับอุรุกวัยเนี่ยยังดูแบบมีฝืดๆนิดนึงเนาะแต่ว่าผู้เล่นของสเปนเนี่ยถือว่าแข็งแกร่งหลายคนเลย
1: ครับ
0: ครับก็ยังเอียงไปทางสเปนมากกว่า
1: ผมก็มองเหมือนเบนว่าสเปนน่าจะผ่านได้ดูจากขุมกำลังเนี่ยดูเหนือกว่าเยอะนะโดยเฉพาะแนวรุกวันนี้ยามาว่าน่าจะพร้อมเต็มสูบผมคิดว่าสเปนน่าจะชนะไม่ยากเกมนี้อาจจะสัก 2-0 แล้วกันก็มั่นใจว่าสเปนน่าจะช้าออสเตรีย 2-0 เนาะผ่านได
0: ้
1: ครับผมอ่ะไปต่อกันที่คู่ที่2ดีกว่าโปรต
0: ุ
1: เกสพบโครเอเชียครับที่โตรอนโตสเตเดียมตอน 6:00 นคู่นี้เคยเจอกันครั้งล่าสุดเนี่ยเจอกันเมื่อปี2024ช่วงปลายปีนะเสมอกัน 1-1 และก่อนหน้านั้นเนี่ยสถิติโดยรวมต้องบอกว่าโปรตุเกสก็ดูดีกว่า
0: ครับ
1: แต่ว่าจริงๆก็สลับกันแพ้กันชนะนะ5เกมหลังสุดเนี่ยโปรตุเกสชนะ3เสมอ1แล้วก็โครเอเชียชนะ1เกมแต่เกมสุดท้ายที่โครเอเชียชนะก็คือปี2024เลยนะ
0: ล่าสุดเนี่ยเขาเจอกันในชั้นลีก
1: ก็3เกมในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยโปรตุเกสเสมอโคลอมเบีย 0-0 ชนะอุซเบกิสถาน 5-0 ครับแล้วก็เสมอดีอาร์คองโก 1-1 ส่วนโครเอเชียเนี่ยแพ้กินในนัดเปิดสนาม 2-4 จากหลังจากนั้นเนี่ยชนะปานามากับชนะกาน่ามาได้ครับ
0: ครับ
1: ความพร้อมของโปรตุเกสลูกทีมรูโตมาตินีเนี่ยไม่มีรายงานตัวเจ็บเลยนะวันนี
0: ้
1: แกนหลังเนี่ยพร้อมลงสนามทั้งหมดครับแนวรับเนี่ยมีดูเบนีอาสนูโนเมนเดชครับกองกลางมีวิตินยาชาวเนเวสแล้วก็บูโน่เฟรนันเดสส่วนกองหน้าเนี่ยมีคริสเตียโนโรนโดแต่ว่าต้องดูว่าริมเส้นจะใช้ใครนะอาจจะเป็นชอฟเฟลิกกับเปโดเนโตหรือลาเฟลเรอัลก็อาจจะลงเหมือนกัน
0: ใช่ใช
1: ่ส่วนโครเอเชียครับก็แกนหลักเนี่ยไม่มีรายงานตัวเจ็บนะเนาะแล้วก็จะได้ยอสโกกวาเดียลเนี่ยกลับมาลงสนามด้วยตัวหลักชุดนี้ก็ประตูเนี่ยเป็นลิวาโควิดที่เหนียวมากต
0: ั้
1: งแต่บอลโลกคราวที่แล้วและกองหลังก็มีโยซิปซูตาโร่นะมียอสโกกวาเดียลที่จะกลับลงสนามกองกลางมีลูก้าโมดิชครับมาเตโอควาสิตแล้วก็แนวรุกเป็นอีวานเปเรซิกับอันเต้บูดิเมียกองหน้าจากออซาซูน่าแฮมบูดิเมียนะ
0: บูดิเมียรู้สึกจะอยู่ออซาซูน่าเนาะครับ
1: ก็คู่นี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าพูดถึงคุณภาพนักเตะโปรตุเกสยังไงก็ดูเหนือกว่าแต่ฟอร์มเนี่ยยังดูไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะโดยเฉพาะในรอบแรกเนี่ยเสมอมา2เกมที่ชนะอุซเบย์ 5-0 ก็ต้องบอกว่าคาร์ดบอลเนี่ยอุซเบย์เป็นรองเยอะ
0: ใช่
1: แล้ววันนั้นน่ะฟาบิโอคอนาวาโรเนี่ยก็เป็นเรื่องที่จะเปิดเกมแรกด้วยช่วงนึงเลยโดนโปรตุเกสเลยแต่ว่าพอโปรตุเกสไปเจอเกมคิ้วๆเจอโคลอมเบียเนี่ยกับคองโกเนี่ยก็มีปัญหาเหมือนกัน
0: ครับ
1: ส่วนโครเอเชียเนี่ยเกมแรกเจออังกฤษก็ทำได้ดีแต่ว่าแพ้ไปโดน2ประตูช่วงครึ่งหลังหลังจากที่ครึ่งแรกเนี่ยโอ้โหตามตีเสมอ2รอบส่วน2เกมที่ผ่านมาเนี่ยในรอบแบ่งกลุ่มก็ชนะปานามา 1-0 แล้วก็ชนะกาน่า 2-1 ดูแล้วคู่นี้ผมว่าไม่จบใน90นาทีนะ
0: โอ้
1: น่าจะสู้กันจนถึงช่วงต่อเวลาพิเศษอาจจะไปถึงจุดโทษด้วย
0: ครับ
1: ก็แต่ถ้าให้เลือกผู้ชนะสักทีมเนี่ยผมยังมองไปทางโปรตุเกสแล้วกันแต่อาจจะไม่จบใน90

0: อาเบนว่าไงคู่นี
1: ้คือโปรตุเกสก็น่าจะยังใช้แผนเดิมเนาะ 4-2-3-1 เพราะว่าแผงมิดฟิลด์เขาค่อนข้างอาจจะลงตัวแล้วแหละ
0: ครับ
1: อาจจะมีในส่วนของริมเส้นที่ยังไม่แน่ใจว่าจะใช้ใครหลักๆเนี่ยต้องบอกว่าเปโดเนโตเนี่ยสตาร์ทตัวจริง3นัดแล้ว
0: ครับ
1: ในขณะที่อย่างราฟาเอลเลอาเนี่ยเป็นตัวสำรองแล้วรวมถึงเบอร์นาร์โดซิวาด้วยก็เป็นตัวสำรองใช่ก็กลายเป็นว่า2นัดหลังสุดเนี่ยให้เป็นจัวเฟลิกยืนซ้ายออกสตาร์ตัวจริง2นัด
0: ครับ
1: ก็ยังมองเรื่องของการเข้าทำพื้นที่สุดท้ายของโปรตุเกสมากกว่าเพราะว่าแม้ว่ามิดฟิลด์เขาจะแข็งแกร่งเนาะแต่สุดท้ายพื้นที่การเข้าจังหวะการเข้าทำพื้นที่สุดท้ายเนี่ย
0: ครับ
1: มิติมันยังน้อยไปมิติมันยังน้อยไปนิดนึงแต่ว่าเกมรับไม่ค่อยห่วงเห็นในเกมที่เจอโคลอมเบียแล้วโหโดนหลุยดีอาร์ตเผาเนี่ยแต่ว่ายังประคองได้นะ
0: ครับผม
1: เกมรับของโปรตุเกสยังไม่ค่อยน่าห่วงสักเท่าไหร่แต่ว่าของโคเอเชียเนี่ยต้องบอกว่าเป็นผู้เล่นที่ด้วยชื่อชั้นยังดูเป็นรองด้วยรวมถึงหลายๆคนเนี่ยก็มีอายุพอสมควรละ
0: ก
1: ็ยังมองไปที่โปรตุเกสอาจจะจบใน90นาทีมองต่างพี่เต็มนิดนึง
0: ก็มีโอกาสเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: ครับผมส่วนคู่เช้า10โมงเนี่ยสวิตเซอร์แลนด์เจอกับแอลจีเรียที่แวนคูเวอร์ก็คู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะเป็นการเจอกันระหว่างทีมจากยุโรปแล้วก็แอฟริกาครับสถิติของแอฟริกาของสวิตเซอร์แลนด์ใน3เกมแรกเนี่ยนัดแรกเสมอกาตาร์ 1-1 อีก2นั้นเนี่ยชนะบอสเนีย 4-1 แล้วก็ชนะเจ้าภาพแคนาดา 2-1 ส่วนแอลจีเรียเนี่ยเกมแรกแพ้อาร์เจนตินา 0-3 ครับแล้วก็ชนะจอร์แดน 2-1 เกมสุดท้ายก็เสมอกับออสเตรีย 3-3 นะก็คู่นี้เนี่ยทางฝั่งของลูกทีมมูรัตยาคินเนี่ยของสวิตเซอร์แลนด์ก็จะไม่มีปัญหานักเตะนะจะมีรอเช็คความฟิตแค่ซินวาวิทเมอร
1: ์
0: คนเดียวเท่านั้นแล้วก็นอกนั้นเนี่ยแกนหลักอย่างอาคันยี่กันชาก้าเนี่ยรูเบนวากัสรวมถึงบิสเอมโบโลนแนวรุกเนี่ยพร้อมลงสนามทั้งหมดก็เรียกว่าจัดเต็มเลยส่วนตัวของแอลจีเรียครับลูกทีมของวาลาดิเมียร์เพคโควิดเนี่ยจะขาดแค่โมฮัมเหม็ดอามูล่านะกองหน้าตัวเก่งที่มีอาการเจ็บและอาจจะไม่ลงในเกมนี
1: ้
0: นอกนั้นเนี่ยก็ชุดใหญ่เลยทั้งลูก้าซีดานมีทั้ง
1: เอ
0: ซ่ามอนดี้นะแล้วก็มีรายันเอลนูรีของแมนเชสเตอร์ซิตี้ไงมีนาบิลเบนฮาเลฟครับลิยันมาเลสอิบราฮิมมาซาแล้วก็อามิกุยลี่อิบราฮิมมาซานี่เป็นนักเตะเชื้อสายเวียดนามนะคุณแม่เนี่ยเป็นคนเวียดนามและหน้าตาหล่อนะแต่ยังเป็นรองผอ.เจ๋งเรา
1: อ้าวหรอผมนึกว่าเป็นรองพี
0: ่โอ้ต้องให้พอเจ๋งก่อน
1: ครับผม
0: ครับผมก็ก่อนเกมผมมองว่าสวิตเซอร์แลนด์ก็ไม่ได้ดูเหนื่อยว่าแอลจีเรียเท่าไหร
1: ่
0: ด้วยผลงานที่ผ่านมานะแล้วก็ดูแล้วเกมนี้น่าจะยาว
1: ครับ
0: เอาผมว่าเกมนี้ไม่จบใน90นาทีแต่ถ้าให้เลือกทีมที่จะผ่านเข้ารอบเนี่ยผมยังมองที่สวิตเซอร์แลนด์มากกว่า
1: อ
0: าจจะต้องไปลุ้นต่อเวลาหรือจุดโทษแต่ว่าใน90นาทีเนี่ยอาจจะไม่จบนะเบนว่าไงคู่นี
1: ้คือไอผลงานในรอบแบ่งกลุ่มทั้ง2ทีมเนี่ยต้องบอกว่าเฉียดฉิวพอสมควรเนาะอย่างแอลจีเรียน่ะก็เฉียดฉิวออสเตรียไง
0: ครับ
1: แต่ว่าสวิตเซอร์แลนด์ก็ผลงานโอเคการเล่นเป็นทีมหรือแบบผลงานโดยรวมเนี่ยก็ไม่ได้แบบดีขนาดที่ว่าจะเบียดแอลจีเรียแบบขาดลอย
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้ามองถึงประสบการณ์นะสวิตเซอร์แลนด์กับประสบการณ์ฟุตบอลโลกถือว่ามากกว่าแอลจีเรียพอสมควรนะ
0: ครับผม
1: ก็เลยยังมองว่าสวิตเซอร์แลนด์น่าจะเอาชนะได้และอาจจะจบใน90นาที
0: ครับประมาณนั้นละกันสำหรับการวิเคราะห์รีวิวฟุตบอลโลก3คู่ในค่ำคืนนี้เดี๋ยวให้เบนไล่โปรแกรมอีกสักรอบพร้อมกับผู้บรรยายแต่ละคู่หน่อยละกัน
1: ได้ครับก็คู่ตี2ครับเวลาตี2เป็นคู่ระหว่างสเปนพบกับออสเตรียบรรยายสดโดยพี่อูดมศักดิ์ครับแล้วก็พี่บอลสิรินัน
0: พี่บอลสิรินัน
1: ครับผมแล้วก็เวลา6นาฬิกาครับเช้าบ้านเราเลยก็เป็นคู่ระหว่างโปรตุเกสกับโครเอเชีย
0: ครับ
1: บรรยายสดโดยพี่เจ๋งทรงศักดิ์ครับแล้วก็พี่โอ๊ตสินพงษ์และคู่สุดท้ายเวลา10นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ครับสวิตเซอร์แลนด์เจอแอลจีเรียบรรยายสดโดยพี่พยองเดชสุภโชค
0: ครับผม
1: และก็พี่ปูสมชายครับ
0: ครับผมก็ติดตามรับฟังกันได้นะตั้งแต่ตีสองจนถึงช่วง10โมงเช้าเลยเดี๋ยวผมดูข้อความนิดนึงแล้วกันช่วงท้ายถามมีคนขอผลดิวิชั่น1นอร์เวย์มาครับเป็นคู่ลินแล้วก็คู่ของลีกไอซ์แลนด์นะ KR เรยาวิกก็เดี๋ยวผมเช็คแล้วลินเนี่ยนำคู่แข่งอาซาเน่อยู่60นะนาที70แล
1: ้
0: วน่าจะสบายๆนะเกมนี้ส่วนอีกคู่เนี่ยเรยาวิกเนี่ยตามหลังคู่ต่อสู้อย่างทอ อากูเรลี่นะ 3-0 เกมผ่านไปครึ่งชั่วโมงเนี่ยอันนี้เป็นลีกไอซ์แลนด์นะ
1: ไอซ์แลนด
0: ์ก็ลีกพวกนี้นี่ไม่สนเลยนะบอลโลกเตะก็ทีมแถวสแกนดิเนเวียจะประมาณนี้แหละก็สวีเดนอะไรพวกนี้ก็พวกนอร์เวย์อะไรพวกนี้เขาจะเตะกันช่วงต้นปีจนจบปลายปีเพราะว่าเป็นเรื่องของสภาพอากาศด้วย
1: ครับ
0: อืมครับผมอ่ะเดี๋ยวดูช่องทาง YouTube นิดนึงข้อความบอกว่าทีมงาน99อสมทคู่ไทยไม่แน่ใจนะอันนี้ข้อความอาจจะตกหล่นหรือเปล่าแล้วก็คุณลาเมศบอกว่าเกาหลีกินไข่ดิบแทนสมแล้วครับ
1: คร
0: ับ ก็น่าเสียใจนะแต่ด้วยผลงานนี่แหละเห็นเขาบอกมีการสอบสวนนะเพราะว่าเป็นการทำเงินภาษีประชาชนไม่ใช่นะ
1: อ
0: าจจะมีการสอบสวนด้วยเรื่องผลงานแล้วก็ล่าสุดกุนซืออย่างฮองเมนโบก็ออกไปแล้ว
1: ใช
0: ่ครับแล้วก็บอกว่ารอบที่8 ทีมในมีทวีปไหนบ้างครับตอนนี้ยังแข่งรอบ16 ทีมอยู่นะรอบ32 ทีม
1: ใช่รอบ32
0: ยังไม่ไปถึงรอบ8 ทีมนะ
1: ซึ่งรอบ8 ทีมก็น่าจะเริ่มสัปดาห์หน้าครับ
0: แล้วก็บอกว่าสวัสดีครับผมฟังทุกคืนบ้านอยู่วัดถ้ำเขาแดงจังหวัดนครศรีธรรมราชสวัสดีครับคุณนายที่คำแก้วนะก็ผมจัดรายการมาหลายๆคืนเนี่ยก็มีแฟนจากทางนครศรีมาเยอะบางคนกำลังกรีดยางอยู่อย่างเงี้ยฟังเราได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน M-Cord Connect แล้วก็ทางด้านของ YouTube แล้วก็ Facebook ด้วยนะฟังกันได้ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าคนที่บอกว่าดูไลฟ์แล้วเห็นน้องเจมเนี่ยแล้วมีอารมณ์เนี่ยนี่อารมณ์อะไรครับอี น่าจะอารมณ์ขำนะพี่น่าจะขำเนาะปาร์ตี้เฮฮาประมาณนี
1: ้ก็ถ้ามีความสุขก็โอเคครับ
0: ก็ถ้าอยากเข้ามาดูเราสองคนก็เข้ามาดูได้นะทาง YouTube กับ Facebook
1: ครับ
0: เห็นหน้าตาหล่อของน้องเบน
1: ฮะ
0: แต่ผมบอกแล้วไงคุณยังเป็นรองผอ.ผมอยู
1: ่อ๋อผอ.
0: ผอ.พี่เจ๋งน่าจะหลับอยู่ตอนนี
1: ้
0: ครับผมแล้วก็บอกว่าถ้าบางเบ่งกับพี่ต่อน้อยจมน้ำน้องเมนจะเลือกช่วยใครครับเอ้าตอบดีๆนะคำถามนี้ผมระหว่างพี่ต่อน้อยกับพี่เบ่งตกน้ำน้องเบนจะช่วยใครก่อนเขาถามมา
1: ผมก่อนช่วยตัวเองก่อนได้ไหม
0: ไม่ได้เขาบอกให้ช่วยพี่ต่อกับพี่เจ๋งก่อน
1: โอ้ช่วยใครอ่ะ
0: เอาตอบดีๆนะหน้าพี่การงานนะได้
1: ครับ
0: ครับผม
1: ยังจะเอาตัวเองยังไม่รอด
0: โอเคครับไม่ตอบนะ
1: ขออนุญาตไม่ตอบครับ
0: โอเคครับผมกักเนี่ยโอเคครับผมแล้วก็บอกว่าพี่ขอผลเบอร์กาเน่ฟาราบักลายาคาสบังก้าลีกโมร็อกโกครับเดี๋ยวผมดูให้ในรายการลีกโมร็อกโกตอนนี้นะครับเดี๋ยวให้เบนดูข้อความทางช่องทางอื่นนิดนึงเดี๋ยวผมหาผลบอลลีกโมร็อกโกกัน
1: ครับทาง Facebook เนี่ยมีเข้ามาครับพี่เจมก็เป็นคุณพาวาลิสไห
0: ม
1: ถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะครับก
0: ็
1: ถึงตอนนี้คิดว่าใครจะเป็นแชมป
0: ์ครับ
1: อะไรนะถึงตอนนี้คิดว่าใครจะเป็นแชมป
0: ์อ๋อคำถามจากชั่วโมงที่แล้วนะผมอ่ะต้องบอกว่าผมออกตัวก่อนผมเชียร์สเปน
1: ครับ
0: แต่ถ้าอยากให้ใครได้แชมป์เนี่ยผมมองว่าถ้ามองตามฟอร์มตัวเนี้ยก็มีโอกาสที่อาร์เจนตินาฝรั่งเศสจะเข้าชิงกัน
1: อีกแล้ว
0: อีกแล้วเหมือนกันนะแต่ถ้าอยากให้ถ้าถามผมว่าอยากให้ได้แชมป์ผมเชียร์สเปนแล้วกันเอาเชียร์สเปน
1: ครับ
0: ส่วนผลบอลผมเชียร์แค่นั้นนะก็ปากาเน่เนี่ยตอนนี้เสมอกับวีดัตคาซาบังกาอยู่0-0เกมผ่านครึ่งชั่วโมงครับแล้วก็ฟาราบักเนี่ยเดี๋ยวผมเช็คนิดนึงอีกคู่โหฟาราบักนี่หาไม่เจอเลยนะเดี๋ยวให้เบนอ่านข้อความไปก่อนแล้วกัน
1: ก็ถัดมาจะก็ยังเป็นคุณพาวาลิสอยู่ก็บอกว่าพี่หยองแบกพี่ปูอีกแล้วเหรอครับ
0: เขาก็ช่วยกัน
1: ช่วยกัน
0: ครับ
1: ก็รับประกันความฮาไป
0: ใช
1: ่แล้วแต่สไตล์ใครสไตล์มัน
0: ครับผมมีอีกไหมข้อความ
1: ครับก็ประมาณนี้สำหรับช่องทาง Facebook ครับผม
0: ครับ
1: ส่วน YouTube คู่โปรตุเกสใครบรรยายเกมนะก็จะเป็นพี่เจ๋งทรงศักดิ์ครับแล้วก็พี่โอสินพงศ์คร
0: ับ
1: ผมเป็นคู่ระหว่างโปรตุเกสกับโครเอเชียครับ
0: ครับผมผลบอลคู่ตาจาซาคาบังอาคาซาบังกานี่ก็เสมอกับฮาซาเนียอยู่0-0นะเกมผ่านครึ่งชั่วโมงเหมือนกันส่วนคู่นี้ผมยังหาไม่เจอนะฟาราบักเนี่ยเดี๋ยวอาจจะฝากช่วงหน้าแล้วกันเพราะว่าเราหมดเวลาแล้ว
1: ครับ
0: ก็เราอยู่ถึงเที่ยงคืนครึ่งใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช
0: ่ก็เดี๋ยวเราต้องออกแล้วเดี๋ยวคู่ต่อไปเดี๋ยวน่าจะเป็นแขกรับเชิญพิเศษที่พี่เจ๋งเชิญมา
1: ครับ
0: ก็รอติดตามได้ว่าใครจะมาจัดรายการนะ
1: ครับ
0: ส่วนวันนี้ผมกับเบนซ์เดี๋ยวต้องลากันไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่รอบหน้าครับในที่นายไลฟ์ฟุตบอลโลกครับผม
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ในที่นายไลฟ์ฟุตบอลโลก ดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีหมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99บอลโลกสตอรี
3: ่สนามคาซานอารีนาทำสถิติจอ LED ภายนอกที่ใหญ่ที่สุดในโลกสนามคาซานอารีนาในรัสเซียบันทึกสถิติความล้ำสมัยด้านเทคโนโลยีด้วยการติดตั้งหน้าจอ LED Media Barricadeภายนอกอาคารที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาสนามฟุตบอลทั่วโลกสถิติด้านขนาดระบุว่าหน้าจอนี้มีพื้นที่รวมกว่า 3,700 ตารางเมตรครอบคลุมผนังสนามด้านหนึ่งทั้งหมดแฟนบอลที่ไม่มีตั๋วสามารถรับชมการแข่งขันและภาพไฮไลท์สดๆได้จากระยะไกลนอกสนามนอกจากนี้สนามคาซานยังเป็นสถานที่จารึกสถิติอาถรรพ์แชมป์เก่าเมื่อเยอรมนีพ่ายเกาหลีใต้ที่นี่สถิติความสวยงามของสนามที่สะท้อนแสงไฟลงบนแม่น้ำคาซานกาทำให้ถูกยกย่องว่าเป็นสนามที่มีทัศนียภาพยามค่ำคืนที่ติดอันดับท็อปของฟุตบอลโลกปี2018
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเน

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจก้องกีรตินนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 นถึง 12:00 นที่นี่ FM 99
4: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
5: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
4: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจากเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
6: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
8: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: เที่ยงคืนกับอีก38นาทีนะครับผมสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทาง FM 99 Active Radio เครื่องมือแข็งแรงนะครับตอนเราเข้าสู่ช่วงของรายการนาทีนายไลฟ์บอลโลกนะครับวันนี้ก็มาพูดคุยกันครับก่อนที่เกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026นะครับในรอบ32ทีมสุดท้าย3คู่ที่จะแข่งเนี่ยจะออกสตาร์ทกันในแมตช์ของวันศุกร์แล้วนะครับวันศุกร์ที่3กรกฎาคมนะครับก็อยู่กับผมนะครับนิกธีทวัฒน์การวิทิพย์แล้วก็พี่แมนโกศินอัตโนรักษ์นะครับสวัสดีครับพี่แมนครับผม
1: สวัสดีนี่ครับสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับ
0: ครับผม
1: ไม่ได้จัดวิทยุมานานมาก
0: ต้องเรียกว่ามาเป็นครั้งแรกหรือเปล่าครับที่คลื่นนี้ถ้าไม่นับวันที่วันนั้นเคยมาเป็นเกสต์ตอนเที่ยง
1: ถ้าจัดที่คลื่นเนี่ยครั้งแรกแต่ก่อนก็เคยเข้ามาแบบเป็นแขกช่วงที่มีแบบอินฟลูเอนเซอร์ท
0: อล์
1: กช่วงหนึ่ง
0: คือแบบชื่อแมนโกศินอัตโนรักษ์เนี่ยคุณผู้ชมน่ะคนน่าจะรู้จักแหละครับถ้าเป็นคนที่ติดตามกีฬา
1: เขาจะถามว่าใครวะ
0: ใช่ไหมฮะเอาตามแค่ตามเพจวันแมนโชว์ก็ส่วนหนึ่งก็เยอะแล้ว
1: ค
0: ือขึ้นเก้าเนี่ยพี่แมนจริงผมก็เรียกว่าไม่ใช่ขาประจำเลยหรอกก็อาจจะเป็นพวกสแปร์ไว้มาแทนบ้างอะไรบ้างอย่างวันนี้ก็แทนนะครับก็เรียกได้ว่าแทนในหลายรายการที่เวลาผอ.เขาจะเรียกใช้แต่ว่าสมัยที่ยังไม่เคยมาจัดเนี่ยก็พี่ๆหลายคนที่ทำงานด้านนี้เขามักจะพูดกันว่าถ้าเป็นผู้สื่อข่าวกีฬาเนี่ยถ้าเป็นงานด้านวิทยุเนี่ยสักครั้งนึงเนี่ยต้องได้มาจัดที่นี่มันถือว่าเป็นเสน่ห
1: ์ครับ
0: มันถือว่าเป็นเสน่ห์ของวิทยุคลื่นกีฬาคลื่นทอล์กอ่ะ
1: คือเหมือนจะเกือบเกือบแต่ก็คลาดมาตลอดก็ไปทุกคลื่นแล้วนี่แหละคือเนี่ยครั้งแรกนะครับก็อาจจะเต็มชีวิตแล้ว
0: ในอดีตก็จัดมาหลายคลื่นนะเกี่ยวกับกีฬาเนี่ย
1: ครับ
0: วันนี้ก็ต้องรบกวนตอนดึกๆหน่อยนะครับก็มีโอกาสได้มาร่วมงานกันหน้าปัดวิทยุนะ
1: ค
0: ุณผู้ชมพี่แมนนะฮะแล้วก็ SMS ส่งมาได้นะครับเราอยู่กันประมาณ1ชั่วโมงกับ30นาทีจนถึงประมาณตี2ก่อนที่เกมฟุตบอลโลกคู่แรกคู่ระหว่างสเปนกับออสเตรียจะเริ่มนะพี่แมนนะ
1: ครับ
0: แล้วก็6โมงเช้าเนี่ยโปรตุเกสกับโครเอเชียรวมไปถึง10โมงเช้าสวิตเซอร์แลนด์กับแอลจีเรียอันนี้ตี2ก็จะมีทีมผู้บรรยาย

0: เขาเข้ามาดูแลคุณผู้ชมต่อแต่เราอยู่กันแสดงว่าเราจะได้อยู่กันจนถึงอย่างน้อยเนี่ยชื่อออกนะพี่แมน
1: ก็จะออกก่อนแข่งชั่วโมง
0: นะครับ
1: มาตีหนึ่งนะก็ออกแล้ว
0: ครับก็ใครมีอะไรอยากคุยกับเราก็ส่งข้อความเข้ามาแล้วกันหรือว่าทาง Facebook YouTube ได้หมดคุยเล่นคุยอะไรกันได้อาจจะไม่ได้ซีเรียสมากนะครับ
1: อันนี้ขายของได้ไหม
0: ได้ครับเชิญครับเชิญเชิญเชิญ
1: ก็บอกคุณผู้ชมได้เลยว่าคุณผู้ฟังนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมด้วยมีออนไลน์ด้วยก็เชียร์ฟรีที่ Monomax Sport TV
0: คู่ไหน
1: ครบทุกคู่ที่แอป Monomax
0: ครับ
1: ที่ทำงาน
0: ฟุตบอลโลกใช่ไหมฮะ
1: ฟุตบอลโลกอาจจะรวมถึงวอลเลย์บอล VNL ด้วย
0: ได้ครับได้ครับแม
1: ่ตอนนี้ก็ทำงานอยู่ด้วย
0: ครับ
1: ครับผม
0: ถือว่ามาไทยอินกันนะนะครับผมก็ในส่วนของฟุตบอลโลกเผื่อแป๊บเดียวนี่ก็อีก2อาทิตย์จบแล้วนะพี่แมน
1: ก็ถ้าเอาเวลาแบบข้ามวันก็คือวันที่20กรกฎาคมตีสองจริงก็คือตีสองวันที่19แหละ
0: ครับ
1: นะครับแต่ก็ถือว่าข้ามวันแล้ว
0: จะไปปิดกันที่ไหนครับสนามสุดท้ายวันชิงชนะเลิศที่อเมริ
1: กา
0: เมดไลฟ์สเตเดียมรอบชิงที่3ที่ฮาร์ดร็อก
1: เอาจริงรอบลึกๆเนี่ยก็อเมริกา
0: หมดเลย
1: ใช่คือตอนนี้เจ้าภาพอย่างแคนาดาเม็กซิโกไม่ได้แข่งที่ประเทศตัวเองนะครับแข
0: ่
1: งที่อเมริกาหมดเลย
0: สนามที่จะใช้นอกเหนือจากอเมริกาเป็นเกมสุดท้ายก็คือจะเป็นรอบ16อ่ะที่แวนคูเวอร
1: ์ก็แคนาดาก
0: ับเม็กซิโกก็พอรอบควอเตอร์เป็นต้นไปนี้ก็มาที่สหรัฐที่เดียวละ
1: ครับ
0: นะฮะ
1: เอลมี่ฟ็อกโบโรอิงเกิลวูดนี่นะแอร์ลิงตัน
0: ทีนี้ถามพี่แมนก่อนแล้วกันในไหนก็เป็นหนึ่งในบอสแคทถือว่าทำงานกับบอสแคทที่ถ่ายทอดสดแล้วกันปีนี้กระแสเป็นไง
1: กระแสหมายถึงคนดูหรือ
0: ในแง่ของความนิยมอาจจะสมาชิกด้วยก็ได้แล้วก็การพูดถึงฟุตบอลโลกในปีนี้เนี่ยด้วยเวลาที่มันแข่งกันแบบนี้เนี่ย มันสู้ไทม์โซนยุโรปกับไทม์โซนเอเชียได้ไหม
1: คือถ้าเวลามันจะขาดเรื่องอีเวนต์ไปใช่ไหมมันจะมีแคมเปญที่เขาจะจัดแบบดูบอลโลกกับแคมเปญต่าง
0: ๆ
1: แต่ถ้าเอาจริงๆแล้วคนที่ดูบนหน้าจอเนี่ยพอฟุตบอลโลกมาก็ยังมีคนดูเยอะอยู่ดีโดยเฉพาะถ้าเป็นทีมใหญ่ลงแข่งอย่างเมื่อวานก่อนเนี่ยที่อังกฤษนะครับลงเล่นก็คนดูเยอะมากโดยเฉพาะคู่บราซิลญี่ปุ่น
0: โอ้โห
1: คือบอกเลยว่าคนยอดวิวเอาแบบที่ถูกลิขสิทธิ์นะ
0: ครับเยอะมากต้นต้นอย่างนั้นแหละครับ
1: ครับเพราะไปเห็นเหมือนกันว่ามีแบบช่องทางที่แบบอาจจะทางพวกแบบที่ผิดลิขสิทธิ์อ่ะโอ้โหทุกคนดูเขาก็เยอะเหลือเกินจนคนซื้อลิขสิทธิ์เห็นแล้วท
0: ้
1: อ
0: เห็นแล้วบางทีเห็นแล้วปวดใจธรรมดาธรรมดาธรรมดาธรรมดาก็วันนั้นบราซิลกับญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆตีสองนะพี่แมนถ้าพี่แมนคิดเอาว่าถ้ามันเป็น8โมงหรือ9โมงเช้ามันจะขนาดไหน
1: ครับ
0: ถูกไหมแต่ตีสองวันนั้นยังถือว่าคือกลายเป็นตอนนี้ญี่ปุ่นลงสนามเมื่อไหร่นี่แฟนบอลชาวไทยคือจับตามองอีกนะ
1: เวลาที่มันเร็วสุดมันคือ5ทุ่มนะฟุตบอลโลกครั้งเนี้ยไม่มีเร็วกว่า5ทุ่ม5ทุ่มนี่คือเร็วสุดแล้ว
0: ไม่เคยมี4ทุ่มใช่ไหมไม่เคยมีใช่ไหม
1: ไม่มี
0: 5ทุ่ม5ทุ่มตี2อ่ะ
1: ก็ไปมีคู่8โมงเช้
0: า
1: ก็จะเรียกว่าแทบทุกวันเลยล่ะ
0: สายสุดที่เคยเจอรู้สึกจะเป็น10โมง
1: มี10โมงด้วย
0: มีอยู่วันนึง
1: ช่วงรอบแบ่งกลุ่มไง
0: เพราะว่าวอลเลย์บอลเนชั่น4กับฟุตบอลโลกก็ผู้บรรยายก็เดินชนกันไปกันมาครับ
1: แต่พูดถึงว่าอีเวนต์ก็มีนะเพราะว่าเดี๋ยวรอบชิงก็จะมีอีเวนต์ที่โมโนแหละ
0: กี่โมงครับกี่โมง
1: ผู้ชิงตี2ครับผมทำแบบเป็นวอชปาร์ตี้ฮะ
0: โอ้แต่ผมมั่นใจว่ามีคนมาดูเยอะแหละยังไงก็ต้องมียังไงก็ต้องมี
1: ครับ
0: นะฮะก็จริงๆด้วยเวลาด้วยอะไรต่างๆมันก็ทำให้ก็ไม่รู้แหละว่าเป็นยังไงแต่ว่าคนที่เป็นคอฟุตบอลมาแบบยาวนานยังไงเขาก็รอ4ปีมีครั้งนึงอ่ะเนาะ
1: ใช่
0: แล้วพี่แมนนะทีนี้ไหนตัวแทนของบอสแคสต์ถ่ายสดมาเองสักทีนึงสั้นๆได้ไหมฮะเรื่องของกว่าจะปิดลิขสิทธิ์ได้พอจะเล่าอะไรให้แฟนๆฟังคร่าวๆได้ไหม
1: ได้นะ
0: จริงๆก็เอาเข้ามาที่ไม่กระทบใครอ่ะ
1: ถือว่าเป็นใช้คอเป็นตัวแทนก็ไม่อยากเอาเป็นว่า
0: จริงๆแล้วเนี่
1: ยไอ้ตัวเลขที่เป็นข่าวนะฮะว่าบอกว่า700กว่าล้านเนี่ยไม่ใช่เลยนะไม่เคยมีด้วย
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ออกมาจากทางที่เป็นแบบสื่อของ official ของทางโมโนหรือแจ๊สเลย
0: ครับ
1: นะครับก็เป็นกระแสที่ไปล่ำลือกันว่าตัวเลขจริงๆมันไม่ใช่แบบนั้น
0: ครับ
1: นะฮะตัวเลขจริงๆมันคือ70ล้านเหรียญนะฮะซึ่งมันจะพ่วงไปถึงทุกรายการที่ FIFA เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ฟุตบอลทุกรายการของ FIFA ยาวไปถึงฟุตบอลโลก2030
0: ครับ
1: นะครับซื้อ2ครั้งเลย
0: อ๋อฟุตบอลโลกเนี่ยดู2030ไม่ต้องรุนแล้ว
1: ก็ได้ไปแล้ว
0: ได้ไป
1: แล้วร้อยแล้วแล้วก็ไม่ได้แค่เป็นเรื่องของการแบบรับลิขสิทธิ์มาถ่ายเพราะว่าเป็นความร่วมมือเป็นพาร์ทเนอร์กันกับ FIFA นะเป็นพาร์ทเนอร์ที่เราจะไม่ได้แค่แบบรับเป็นแบบไลท์โฮลเดอร์แล้วก็ถ่ายทอดอย่างเดียวมันจะไปถึงเรื่องของการพัฒนาเยาวชนด้วยจะทำอะไรที่มันเป็นการแบบ พื่อจะสร้างโครงสร้างร่วมกับสมาคมฟุตบอลด้วย
0: โอ้ใช่อ
1: ันนี้มองไปถึงการเป็นพาร์ทเนอร์กันระหว่างฟีฟ่าสมาคมฟุตบอลแล้วก็การเป็นเจ้าของสิทธิ
0: ์ครับ
1: นะครับจะมีแบบจะมีแบบหาเด็กไทยผู้โชคดีอะไรต่างๆเพื่อจะไปคัดเข้ากับอะคาเดมี่อะไรต่าง
0: ๆ
1: ฟีฟ่าเขาก็มีงบประมาณกับสมาคมฟุตบอลอยู่แล้ว
0: ครับ
1: อันนี้เขามองไปแค่ไม่ใช่แค่เรื่องของการถ่ายทอด
0: ครับ
1: เป็นเรื่องของการร่วมมือ
0: เป็น
1: พาร์ทเนอร์กัน
0: แล้วนอกจากฟุตบอลโลกเนี่ยหลังจากนี้อีก4ปีเนี่ยจนถึง2030เนี่ย
1: ครับ
0: ระหว่างนี้4ปีจะมีรายการอะไรให้ดูบ้างครับที่อยู่ในแพ็คเนี่ยในแพ็คของฟุตบอลโลกเนี่ย
1: อาจจะพูดได้เท่าที่ได้ออฟฟิเชียลออกไปแล้ว
0: ได้
1: นะเพราะว่าบางรายการเขาก็อาจจะต้องรอประกาศ
0: เ
1: ขาเอาเป็นว่าถ้าพูดแบบให้เห็นภาพเลยก็ทุกรายการที่ฟีฟ่าเป็นคนจัดอยู่กับแจ๊สอยู่กับ
0: ควอลิฟายบอลโลกเกี่ยวไหม
1: รอบคัดเลือกมันจะเป็นแต่ละไอ้นี่แต่ละภูมิภาค
0: ดูแลโดยโซนตัวเอง
1: AFC ยูฟ่า
0: แอฟริกัน
1: อัฟคอนคอนคาเคฟอะไรเขาก็มีของเขาไป
0: อันนี้ไม่ได้ถือว่าฟีฟ่าถือลิขสิทธ
1: ิ์ไม่ฟีฟ่าก็จะถือลิขสิทธิ์อะไรก็คือรอบสุดท้าย
0: รอบมหกรรม
1: ใช่แล้วก็อาจจะรวมถึงพวกเกมอุ่นเครื่อง
0: เฟรนลี่แมตช์แล้วอย่างนี้ในส่วนของฟุตบอลโลกเยาวชนอย่างเงี้ยล่ะพี่แมน
1: ก็มี
0: ใช่ไหมฮะ
1: มีทุกรุ่น
0: อ๋อโอเคโอเคเพราะฉะนั้น
1: มียันไปถึงฟุตซอลด้วย
0: จริงถ้างี้จริงเทียบชิงแชมป์สโมสรโลกมีแน่นอนเพราะไทยมาแล้ว
1: แน
0: ่
1: นอน
0: สโมสรโลกมีแน่นอน
1: แล้วก็เดี๋ยวจะมีไอ้นี้ด้วยนะที่เป็นคอนเฟเดเรชันเขาจะเปลี่ยนเป็นรายการนะ
0: ผมลืมไปแล้วรายการ
1: เขาจะเป็นอีกรายการหนึ่งมันจะมีชิงแชมป์สโมสรโลกใช่ไหมแล้วก็เดิมทีมันจะมีคอนเฟเดเรชันครับ
0: ก่อนบอลโลกปีหนึ่งเมื่อก่อน
1: มันจะมีรายการเนี้ยที่ยังจัดแต่ว่าน่าจะเป็นของสโมสรใช่ป่ะที่บอกว่ามีโอกาสที่ทีมจากไทยจะมีโอกาสได้ไปเล่น
0: อ่ะนี่เนี่ยเขาถามแล้วเนี่ยแล้วฟีฟ่าอาเซียนครับมีด้วยไหมครับคุณนันทพงศ
1: ์ฟีฟ่า
0: เนี่ยรายการนั่นแหละอาเซียนครับนั่นแหละรายการที่ไทยจะไปเล่นนั่นแหละ
1: อันนี้ไม่สิอันนี้มันเป็นของ AFC
0: ของอาจจะของ
1: มีเจ้าของลิขสิทธิ์ไปแล้วก็เขาก็ออกข่าวไปแล้วด้วย
0: อ๋อเหรอ
1: ครับที่สมาคมประกาศว่าร่วมมือนั่นแหละ
0: ครับครับครับอันนี้คือคร่าวๆนะดีนะมีโอกาสได้มาฟังแบบคนจากพนักงานช่องเองอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวก็ติดตามกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเราเข้าสู่เนื้อหาของเราก็ได้พี่แมนตอนนี้มันถึงรอบสาย2ทีมเป็นรอบน็อกเอาท์เมื่อก่อนสาย2ทีมคือรอบแบ่งกลุ่มนะ
1: ใช่ตอนนี้ทีมมันเพิ่มไม่แน่นะเดี๋ยวครั้งหน้าเพิ่มไปอีกครับ
0: มันก็ต้องเป็นปริศนาทีละสเต็ปอ่ะ3 2 4 8 6 4
1: ครับตอนนี้48เงี้ย
0: หรือครั้งก็64ถ้าเพิ่มอีกครับ64เราจะได้ไปไหมฮะ
1: เริ่มมีการพูดถึงว่าแบบต่อไปแชมป์อาเซียนอาจจะได้โควต้าอะไรเงี้ยซึ่งก็ผมว่าวันหนึ่งมันจะเป็นแบบนั้นนะ
0: เป็นไปได้ถ้ามันไปถึง64ก็อาจจะอาเซียนไปเลยทีมนึงแชมป์ไอ้นั่นแหละอาเซียนครับ
1: ครับ
0: แต่ไม่รู้เปลี่ยนชื่อบ่อยแล้วเกินหุ้นใดปีนี้เป็นหุ้นใด
1: คือเพิ่มมานะสมมุติมีอาเซียนมันจะต้องมีแชมป์เอเชียใต้แชมป์เอเชียกลางอะไรมาอีกเนี่ยไม่งั้นมันก็จะไม่ทั่วถึง
0: เดี๋ยวยุโรปก็หาว่าอันนี้เป็นยุโรปตอนบนสแกนดิเนเวียนอะไรอีกหรือเปล่า
1: โอ้ยทุกวันนี้ยุโรปก็เยอะสุดแล้วครับอเมริกาใต้นี่เข้ามาเกือบหมดนะ
0: อเมริกาใต้ปีนี้มาเยอะจริงนะมาเยอะจริงนะแต่ว่าก็เริ่มมีกลับบ้านกันไปบ้างแล้วนะพี่แมนนะ
1: ครับ
0: นะฮะมันเหลืออีก6คู่นะครับในรอบสาย2ทีก็คือวันนี้3แล้วก็คือเป็นแมตช์ของจริงๆวันนี้มันต้องนับว่าเป็นแมตช์ของคืนวันพฤหัสถูกไหมแล้วก็จะปิดท้ายกันก็คือในแมตช์ของคืนวันศุกร์แต่เวลาด้วยความที่มันเป็นทางฝั่งของนอร์เซกานะมันก็เลยกลายเป็นว่ามันห่างกันเยอะนิดนึง12ชั่วโมงก็เลยกลายเป็นมันก็เป็นเช้าของเราซึ่งของเรามันเป็นวันใหม่แล้วแต่เขายังอยู่วันที่เป็นวันก่อนเราอยู่นะฮะ
1: อันนี้มันเหมือนฟุตบอลโลกย้อนไปเมื่อ1994
0: ไม่น่าทันหรอก
1: แบบเดิมเลย
0: ขวบเดียว
1: อันนั้นบอลโลกครั้งแรกที่ผมดูเป็นนะก็เนี่ยแหละเวลาแบบนี้เลยตอนนั้นคือแข่งที่อเมริกาไง
0: ตอนนั้นที่เดียวเลยใช่ไหมฮะ
1: ที่เดียวเลยคือความเป็นเจ้าภาพร่วมเนี่ยจริงทุกวันนี้ผมยังรู้สึกว่าไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะค
0: ือ
1: เต็มที่เจ้าภาพคู่อ่ะ
0: หัวสามเยอะไป
1: แล้วต่อไปอาจจะมี4ด้วย
0: เหรอเยอะไปนะฮะ2เนี่ยกำลังสวยให้มันได้มีโอกาสเคลื่อนย้ายบ้างได้มูฟกันบ้างอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็นี่ไงในอนาคตก็จะมีพวกที่เป็นแบบแอฟริกาเหนือเขาร่วมกับฝรั่งเศสอะไรเงี้ย
0: มันก็เป็นเรื่องของกัน
1: โปรตุเกสร่วมกันอย่างเงี้ย
0: กระจายรายได้อ่ะกระจายเศรษฐกิจอ่ะว่าแล้วเดี๋ยวนี้เวลาเขายื่นทีเขายื่นมาเป็นแพ็คแค่แบบว่ามันความพร้อมมันได้ดูแบบนะดูเยอะหน่อยมีทางเลือกให้ฟีฟ่าเขาเยอะหน่อยอะไรเงี้ยที่ถ้าเกิดสมมติอย่างสหรัฐเม็กซิโกแคนาดาไปแยกกันยื่นอย่างเงี้ยเอาสู้ยากเหมือนกันนะสู้ยากเหมือนกัน
1: บอลโลก2030มันเป็นครบรอบ100ปี
0: ที
1: ่ของฟีฟ่าด้วยที่จะจัดก็ถือว่าเป็นฟุตบอลโลกพิเศษเลย
0: ครับ
1: เป็นครบรอบด้วย
0: พิเศษตลอดเลยครับรอบนี้ก็พิเศษครับ รอบนี้ก็48ก็พิเศษ
1: ใส่ไข
0: ่โอ้โมร็อกโกเหรอฮะ
1: ใช่ก็เนี่ยเขาไปร่วมกับ
0: นี่โมร็อกโกเอาอยู่ทีมเดียวอ๋อมี3ทีมมีโปรตุเกสด้วยเหรอ
1: โปรตุเกสก็คือแอฟริกาเหนือพวกโมร็อกโกไงไปจับกับโปรตุเกสซึ่งก็เขาก็ติดกับส่วนแค่ข้ามทะเลมาก็ถึงแอฟริกาเหนือแล้ว
0: อันนี้หนักเลยว่ะ โมร็อกโกโปรตุเกสสเปนแล้วก็มีบางแมตช์ไปอาร์เจนด้วยเหรอ
1: แล้วครบรอบ100ปีก็ทั่วถึงหน่อย
0: ปารากวัยอุรุกวัยโอ้
1: แต่ถ้าพูดถึงสเปนโปรตุเกสโมร็อกโกเขาไม่ไกล

0: ไกลกัน
1: อ๋อเหรอเอ้าแต่มันโซนแอฟคอนนะพี่แมน
0: โมร็อกโกนี่คือแอฟริกาเหนืออ
1: ๋อครับ
0: ก็คือพวกตูนิเซียอียิปต์โมร็อกโกแอลจีเรีย
1: อ
0: ันนี้คืออยู่ตูนิเซียอย่างเงี้ยเขาอยู่เหนือติดขึ้นบนขึ้นมาก็สเปนละ
1: ครับ
0: ครับก็เลยเห็นนักบอลพวกนี้ไปเล่นโปรตุเกสไปเล่นสเปนไปเล่นเนเธอร์แลนด์อะไรเงี้ยเยอะไง
1: นะครับก็โอเคก็โอเคก็มันก็ดูวุ่นวายดีแค่ครั้งนี้ผมก็ว่าวุ่นวายตายแล้วผมชอบโมเดล32ที่สุด
0: มันก็เป็นแบบแพทเทิร์นที่เราคุ้นเคยมา
1: เพราะว่าเราโตกับมันมาไง
0: ใช
1: ่แต่ถ้าเราเพิ่งมาดูครั้งนี้เราสักอายุ15 16เราเรื่องเราก็อาจจะชินกับแพทเทิร์นนี้เดี๋ยวในอนาคตปรับรอเป็นสาย2เราก็จะบอกว่า48ดีกว่าม
0: ันมีเสน่ห์แบบนึงนะนี่ คือตอนเนี้ยทีมที่เข้ามาเล่นบอลโลกมันง่ายขึ้นใช่ไหมมันเพิ่ม48แต่ทีมที่เข้ารอบลึกมันยากขึ้นเพราะโปรแกรมมันจะมากกว่าเดิม
1: นี่ขนาดเข้าได้48ทีมดีๆยังหลุดไปเพียบไม่ได้มาเนี่ย
0: ก็เริ่มที่จะมีพวกบิ๊กทีมร่วงไปแล้วก็ยังเสียดายนะที่เยอรมนีเนเธอร์แลนด์ร่วงอ่ะ
1: ผมหมายถึงไม่ใช่ว่าหมายถ
0: ึ
1: ง
0: แต่รอ
1: ตั้งแต่ยังไม่ได้มาเลย
0: เขาเลือกเลย
1: ตกคอลิฟาย
0: ใช่ไหม
1: อิตาลีกับตามโปแลนด์กับตามทีมชาติไทยอย่างเงี้ย
0: อุ้ยน่าเสียดายนะ
1: ไม่เกี่ยวเซอร์เบียอย่างเงี้ยก็ทีมดีๆอย่างนั้นแหละแต่ก็แบบมากันไม่ได้กรีซอะไรต่างๆนานาพวกเนี้ยมันกลายเป็นชื่อท
0: ี
1: ม
0: เดนมาร์กเนี่ยนะ
1: เดนมาร์กช่วยมันกลายเป็นชื่อทีมแปลกๆอย่างแคปเวิร์ดอย่างกีลาเซาเนี่ยมาจากไหนอะไรเงี้ย
0: แต่มันก็ทำให้อย่างแอฟริกาที่เราคิดว่าต้องมาแน่ๆพวกแคเมรูนไนจีเรียก็ร่วงนะ
1: นะมันก็หมายความว่าทีมดีๆแบบจากการที่แบบรอบ32คุณเป็นขาประจำแต่พอเพิ่มทีมคุณร่วงก็
0: ม
1: ีอิตาลีคือเกินไปจริงว่ะ
0: แต่ได้เห็นมาตรฐานว่าเดี๋ยวฟุตบอลโลกสมัยนี้มันค่อนข้างจะไม่ห่างกันเหมือนสมัยก่อนอาจจะมีแบบทีมจากเอเชียที่อย่างกาตาที่จอร์แดนไปก็ยังดูเป็นรองเยอะแต่จะเห็นว่าแอฟริกาสู้ใครก็ได้เลยนะทุกทีมเลยนะ
1: แล้วเป็นบอลถ้าเป็นพวกผิวสีนี่คือเล่นเหมือนกันหมดเลยนะแข็งแรงสปีดกองหน้าปีกไวๆเมื่อคืนก็นั่งดูเดียร์คองโกกับอังกฤษ
0: โอ้โห
1: เล่นสนุกมากเลยอ่ะ
0: เดียร์คองโกเนี่ย เขาไม่ได้ใช้แค่พละกำลังเขาแกะเพรสนะต่อบอลหน้าประตูแกะเพรสอังกฤษอ่ะ
1: แล้วเกมเป็นไปตามที่เขาต้องการหมดเลยคือเขานำเร็วแล้วเขาเล่นเกมรับได้ 100% เลยอ่ะกว่าจะเจาะได้อ่ะพี่แมน คิดดูแล้วกันลูกแรกไม่มาไม่หายเครียดอ่ะถ้าลูกแรกมาสัก85 90ก็เต็มที่ก็ได้แค่ต่อเวลาถ้าลูกแรกไม่มาเลยก็ตกรอบแล้วเจอเกมรับรถบัสแบบนั้นไปไม่เป็นเหมือนกันอังกฤษนั่งดูกันเมื่อคืนโอ้โหสายรอด
0: แต่ก็ได้เทพเจ้าแฮร์รี่เคนช่วยไว
1: ้แต่เมื่อคืนนี้อังกฤษตกรอบไปนี่คนเดือดร้อนเยอะ
0: มันจะกล่อยนะ
1: โอ้โหตามทั้งเยอรมันตามทั้งเนเธอร์แลนด์ไปนี่ปวดหัวเหมือนกันนะฮะวีฟ่าปวดหัวกับแมชเดตติ้งเหมือนกันนะครับเพราะว่าที่เข้าไปนี่เป็นปารากวัยเราไม่ได้ว่าด้อยค่าใครนะฮะแต่ว่ามันในเรื่องของมูลค่าทางความนิยมมันมีอยู่แหละทีมที่เข้าไปเป็นปารากวัยเป็นโมร็อกโกเป็นคองโกเนี่ยแทนอังกฤษเยอรมันเนเธอร์แลนด์มันคนละเรื่องนะฮะมันคนละเรื่อง
0: แต่ไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังหรือนิกคิดเหมือนพี่ป่ะนะคืออยากเห็นแชมป์โลกหน้าใหม่บ้าง
1: มันยากครับแชมป์โลกหน้าใหม
0: ่มันก็มีก็เคยเกือบนะเพียงโครเอเชียก็เคยเกือบได้แชมป์ไปชิงเข้ารอบชิงได้รองแชมป์ครั้งหนึ่งได้ที่3ครั้งหนึ่งคืออยากเห็นแบบเป็นเหมือนแบบเป็นปรากฏการณ์อ่ะ
1: คือมัน
0: เหมือนเดนมาร์กได้แชมป์ฟุตบอลยูโรนะมันก็เป็นเทนนิส
1: ได้แชมป์ยูโร
0: ใช่
1: มันโหมันต้องพีคจริงว่ะมันทุกอย่างมันต้องปูทางว่ะมันเก่งอย่างเดียวไม่พอโชคชะตาราศีมันต้องมาว่ะพี่แมน
0: แต่พอการเพิ่มมาเป็นเนี่ย48ทีมเนี่ยพอมันต้องเข้ารอบ32ก่อนค่อยมา16ผมว่ามีโอกาสที่ทีมใหญ่อาจจะเป๋ได้เพราะว่ามันจะเรื่องของจำนวนแมตช์ที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นบางนัดเนี่ยถ้ายื้อไปจนถึงต่อเวลาโดนจุดโทษอะไรก็ขึ้นได
1: ้อืมใช่ใช่
0: มันจะเหนื่อยด้วย
1: ก็คองโกเมื่อคืนก็จะเอาอย่างนั้นแหละแล้วกลายเป็นไอรอบสายสองทีมเนี่ยหลายทีมเนี่ยชัดเจนมากเลยนะว่าเสมอแล้วไปลบไปวัดเอาดีกว่าปาลากวายอย่างเงี้ยพี่แมนถ
0: ู
1: กไหมฮะหรือว่าจะเป็นไอที่เคลียฮอลแลนด์ตกรอบไปอ่ะใครอ่ะ
0: โมร็อกโก
1: นั่นแหละเหมือนกัน
0: แต่โมร็อกโกเล่นดีจัดเลยนะต่อบอลสู้กับเนเธอร์แลนด์แบบไม่เป็นรองเลยนะ
1: คือโมร็อกโกเขาครั้งที่แล้วเขามาตรฐานเขาสูงไงเขาก็ทำไว้แล้วตัวเขาก็ยังถือว่ามันก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ได้มีใครหายไป
0: โมร็อกโกกับเนเธอร์แลนด์อ่ะโมร็อกโกต่อบอล 70% นะ
1: อืมหมายถึง possession นะ
0: possession ต่อบอล
1: อ
0: ่ะเยอะกว่าโอกาสยิงก็เยอะกว่าเนเธอร์แลนด์นะ
1: ค
0: ือเดี๋ยวนี้โมร็อกโกไม่เหมือน4ปีที่แล้ว
1: แต่ด้วยชื่อพูดขึ้นมายังไงฮอลแลนด์แฟนชาวไทยก็ยังไงก็ต้องคมแต่กลายเป็นเล่นจริงไม่คม
0: คือไอ้คู่ที่ผ่านมาถ้าคู่ย้อนกลับไปนะครับอย่างโมร็อกโกเนี่ยมันก็จะมีแบบเหมือนเป็นกิมมิกนิดนึงเป็นสตอรี่นิดนึงว่านักบอลทีมชาติโมร็อกโกบางคนหลายคนเคยเล่นเยาวชนทีมชาติเนเธอร์แลนด์มาก่อน
1: อ้าวเหรออ
0: ่าแล้วพอขึ้นชุดใหญ่เนเธอร์แลนด์ไม่ได้มาเล่นโมร็อกโก
1: เ
0: พราะว่าประเทศนักบอลของโมร็อกโกเนี่ยก็จะไปค้าแข่งต่างแดนในยุโรปส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนเธอร์แลนด์กับสเปนหรือไม่ก็เบลเยียมแล้วก็จะถูกดันไปเล่นเยาวชนทีมชาติของเนเธอร์แลนด์ก็มีหลายๆคนที่มีเชื้อสายโมร็อกโกมาก่อน
1: แต่ยุโรปก็จะเชื้อสายกันเยอะดีตรงนี้
0: ใช่ ตอนนี้กลายเป็นว่าโอ้โมร็อกโกเล่นดีกว่าเนเธอร์แลนด์แล้วฮะ
1: คือแหมก็ได้ไม่เต็มปากนะพี่แมนชนะลูกโทษนะแต่ว่าจริงๆวันนั้น
0: ก็ยิงไม่เข้า
1: คือผมว่าโดนลูกโทษวันนั้นก็หลอนกันทั้งคู่เหมือนกันนะ
0: ยิงชนเสาอยู่นั่น
1: แหละแล้วแบบโรนัลคูมันท่าเนี้ย2ทีอ่ะแล้วใครดูในทาง Facebook Live เนี่ยท่าเนี้ยแบบมันก็ไม่รู้จะมันไม่ใช่เรื่องของเขาแล้วอ่ะคือเรื่องการยิงลูกโทษมันก็จะถ้ามันจะผิดก็คือเขาเป็นคนคัดเลือกคนยิงไงแต่ว่าเขาไม่มีสิทธิ์ไปควบคุมอะไรได้กับการยิงลูกโทษของนักเตะ
0: คือยิงจุดโทษอ่ะเราเคยมีความเชื่อว่ามันเป็นเรื่องของดวงใช่มั้ยมันไม่ใช่แค่เรื่องดวงอ่ะนะมันเป็นเรื่องของความนิ่งความกล้าความมั่นใจ
1: ใช่มึงคุณซ้อมมายังไงคุณก็ยิงเข้าอยู่แล้วแหละถูกป่ะแต่ขนาดจริงเป็นยังไงแฟนบอลเต็มเลยเกมยิงเพื่อไปต่อยิงเพื่อเซฟทีมยิงเพื่อชนะเลยอะไรเงี้ยแม้กระทั่งอัชชาฟ ฮาคิมีอ่ะตัวชัวร์มั้ยยังหลุดเลยอ่ะ
0: ก็อาจจะกดดันมากๆ อย่างเยอรมันเห็นไหมที่เขามีออกมาแฉว่ามีนักบอลในทีม 4-5 คนขอไม่ยอมยิงอ่ะคือไม่ยอมยิง
1: แหมอยากรู้ชื่อเลยอ่ะก็คือพวกที่มันไม่ยิงอ่ะพวกที่มันไม่ยิงก็เลย
0: ถ้าเป็นนิกอ่ะสมมติว่าจะต้องยิงจุดโทษอ่ะไม่ต้องแบบแมตช์ระดับฟุตบอลโลกหรอกถ้าแบบตัดสินแบบบอลสื่อก็ได้อ่ะแล้วก็ต้องตัดสินแบบยิงคือเข้ารอบเคยผ่านประสบการณ์นี้ไปแล้วนะ
1: อันนี้ยากเลยว่ะ
0: ก็ไม่ได้อยากยิงนะ
1: เพราะบอลสื่อเราไม่ได้ซ้อมด้วยกันอ่ะส่วนใหญ่มันก็เป็นจับเจอกันรวมกันมาแล้วแข่งไง
0: คือถ้าเล่นแบบอุ่นเครื่องกระชับมีสนุกอ่ะอยากยิงสนุกแต่พอถ้าแบบต้องเข้ารอบมีแบบความคาดหวังของคนอื่น
1: ๆครับ
0: มันก็เกรงเหมือนกันแล้วยิ่งระดับฟุตบอลโลกจะขนาดไหนยิงเข้าก็ปกติถือว่าเสมอตัวไม่เข้ามานี่คือโอ้โหโดนถล่มยับ
1: ลูกโทษใครยิงไม่เข้าบ้างแล้วพูดอย่างเงี้ยใครยิงไม่เข้าบ้างลูกโทษเนี่ยยิงไม่เข้ายากกว่ายิงให้เข้าอีกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็พลาดเมสซี่ยังพลาดเลยครับปีน
0: ี้ก็มีช่วงหนึ่งเมสซี่ไม่ยอมยิงจุดโทษเลยนะ
1: ช่วงที่ยิงพลาดบ่อยๆใช่ไหม
0: ขอไม่ยิงเลยนะครับ
1: เออแต่จริงถ้าพูดถึงลูกโทษตัวชัวร์สุดพี่แมนนึกถึงใครออกผมมีแต่ผมจะรู้ว่าตรงกันไหม
0: โทษหรอถ้าตลอดกาลเลย
1: เอาสักคนหนึ่งอ่ะในชื่อที่นึกออกแล้วว่าลูกโทษแม่งได้ตลอดขอไปครับลูกโทษได้ตลอด ลูกโทษยิงแล้วหายตลอด
0: ถ้าแบบถ้ารุ่นนี้ปัจจุบันจะมีอีวานโทนี่อ่ะอีวานโทนี่คือยิงจุดโทษเฉพาะจุดโทษ
1: แต่เขายิงแรง
0: แต่ถ้าเป็นรุ่นก่อนอาจจะนึกถึงอารันเชลเลอร
1: ์ถูกต้องคนเดียวกันเชลเลอร์โรนัลดิโญ่อย่างเงี้ยตัวยิงเข้ามุมทางซ้ายคริสเตียโนโรนัลโด้เงี้ยคนนี้ก็ยิงชัวร์นะ
0: แต่จะมีคนนึงอ่ะที่เป็นดาวซันโวโดยไม่ยิงจุดโทษ
1: ใครฮะ
0: ฮาแลนด
1: ์อ๋อ
0: คือถ้ายิงจุดโทษไปอีกจะขนาดไหนไม่ขนาดไม่ยิงจุดโทษอ่ะ
1: เกินไปเกินไปนะฮะอาที่ตกรอบไปแล้วเสียดายใครบ้างพี่แมน
0: เสียดายหมายถึงทีมหรือ
1: ทีมดีครับทีมดีครับ
0: เสียดายเสียดายเยอรมันครับ
1: เต็งระดับเต็งท็อป4อ่ะก่อนคอนเฟิร์มแหละ
0: ถ้าไม่ใช่ทีมท็อปนะผมเสียดายอิหร่านอ่ะเพราะว่าโอ้โหน่าเข้ามากๆแล้วคือทั้งที่แบบยิงแล้วโดน VR จับลำหน้าทดเจ็บชนคานนะฮะเกือบเข้าแล้วไปอีกสนามนึงอ่ะเหมือนเข้ารอบแล้วตกรอบในนัดเดียวกันหลายจังหวะ
1: อ๋อเรียลไทม
0: ์ออสเตรียกับอัลจีเรีย
1: ครับ
0: คือฝั่งพอทีมหนึ่งยิงนำเฮแล้วอิหร่านเฮเข้ารอบแล้วสปักมันเสมอ
1: ครับ
0: สปักยิงนำอีกเฮอีกรอบหนึ่งเท่าสองเท่าจนอะไรนะของอัลจีเรีย
1: ครับ
0: ดึกชื่อไม่ออกเฉยเลย
1: มาเลสเหรอ
0: นิยัตเลสมาเลสไปยิงทดเจ็บนะฮะทดเจ็บแบบจะหมดเวลาอยู่แล้วแล้วถ้าอัลจีเรียชนะวันนั้นอิหร่านเข้าก็ฝั่งอิหร่านก็เฮกันลั่นแล้วนะฮะพอยิงเข้าออสเตรียมานั่งสำรองกับอัลจีเรียเข้าไปปะทะไปโวยกันใหญ่เลย
1: ครับ
0: ครับสักพักเปลี่ยนตัวสำรองลงมาทดเจ็บเกินไปแล้วนะเกินจาก5นาทีมันเกินไปประมาณ8นาทีย ิง 3-3 อิหร่านตกรอบอีก
1: โอ้ดูนาทีบ้า
0: คือเนี่ยความน่าเสียดายของอิหร่านอ่ะโอ้แบบโอ้โหคือจะเข้าแล้วจะเข้าอีกจะเข้าแล้วจะอีกตกรอบอยู่ดี
1: คือเสมอมันทุกนัดเลยนะอิหร่านเนี่ยถูกมั้ยเนี่ย
0: อิหร่านเหรอ
1: เสมอใช่ป่ะเออเสมอทุกนัดเลยพี่แมนแข่ง3เสมอ3ไม่แพ้ใครเลย
0: โอ้เหมือนกีลาซาว
1: ไม่เข้ารอบแต่ไปตกรอบ
0: เหมือนเคปเวิร์ดเหมือนเคปเวิร์ดเคปเวิร์ดนี่อย่าเรียกว่าไม่ชนะใครต้องเรียกว่าไม่แพ้ใครทีมไร้พ่าย
1: แต่เข้าที่2เลยอ่ะ
0: ใช่
1: เพราะกลุ่มนั้นมันไม่ชนะกันเลยอ่ะมีสเปนชนะอยู่ทีมเดียว
0: ก็มีสเปนชนะอุรุกวัยที่เหลือก็เสมอกันหมด
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็อิหร่านนี่เข้าที่9นะในฐานะทีมอันดับที่3ที่จัดว่าดีที่สุดเนี่ยก็สถานะดีกว่าเกาหลีใต้นิดนึง
0: เกาหลีใต้ต้องแพ้ภัยตัวเอง
1: ถึงบ้านกันหรือยังไม่รู้นะ
0: ถึงแล้วถึงแล้วคือแฟนบอลนี่คือไปรุมโห่ห้องเมียงโบ
1: โอ้โหจริงต้องแยกกันแหละของเมนโบเนี่ยเป็นเป้าหลักไง
0: นี่ยังไม่เห็นภาพใช่
1: ไ
0: ห
1: มไม่เห็นไม่เห็น
0: นักบอลเดินก้มหน้าเดินแบบไม่ทักทายไม่หยุดเลย
1: ส่วนฮึงบินเหรอ
0: ส่วนฮึงบินก็เดินก้มหน้าไปเลยคือนักบอลน่ะคนที่โดนแฟนบอลเกาหลีใต้โทษก็คือประตู โดนว่าเยอะโดนห้ามเข้าร้านค้าร้านอาหารเลยแต่ฮงมยองโบนี่คือโดนแบนเลยนะไปซื้อของตามร้านอาหารไม่ได้ร้านขายของไม่ได้เลย
1: เห็นต้องใส่แมสจะจำได
0: ้แต่ว่าไม่ค่อยเห็นด้วยกับเรื่องแบบนี้นะ
1: ไม่มีใครเห็นด้วยหรอกกีฬามันก็มีแพ้มีชนะ
0: คือครั้งนึงก็เป็นฮีโร่ฮงมยองโบก็คืออยู่ในชุดที่ได้ที่4
1: 2002
0: แล้วก็คุมเกาหลีใต้มานานนะก็มีช่วงที่อาจจะมีโค้ชแจ็คกินคลินันมาคุมอยู่ช่วงนึงแล้วก็ฮงมยองโบมาทำตอนนี้กลายเป็นผู้ร้ายไปแล
1: ้
0: วแต่ก็ต้องบอกว่ามันเกิดจากสิ่งที่เขาทำการตัดสินใจที่อาจจะประมาทเพราะว่าในเกมที่แค่เสมอได้กับแอฟริกาใต้อะไปดรอปไม่เอาซองฮมินลงแล้วก็ไปเปลี่ยนคิมเบนเจออกคิมเบนเจทะเลาะกับมานั่งสำรองกับสตาฟเลยว่าเปลี่ยนทำไม
1: กุดกินใช่ไหม
0: แล้วเปลี่ยนทรงไปสำรองแล้วเหมือนเขาไม่ได้คุยกับแอฟริกาใต้เพราะแอฟริกาใต้ไม่เอาด้วยเขาไม่ได้เอาเสมอด้วยไงก็ทำแบบยิงก็หลุดไปหลุดมา
1: แล้วไปโดน
0: แอฟริกาใต้ยิงตุ้มเข้าเลย
1: ไปโดนแล้วจบเลย
0: ตกรอบเลย
1: น่าเสียดายตรงที่มันอุตส่าห์เปิดมานัดแรกได้แล้วไง3คะแนนแล้วไงชนะเช็คแล้วมันควรจะแบบไม่น่ายากแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็กลายเป็นฮงเมนโบออกแล้วเขาโปรโมททางอาจารย์ปาร์คขึ้นมาเลยเหรอฮะปาร์คฮังโซอ
0: าจารย์ปาร์คก็มาคุมอยู่เมืองการพลังการ
1: แล้วยังไงได้2จ็อบเหรอฮะ
0: คือปาร์คฮังโซเขาไปตอนที่บินกลับเขามาด้วยนะที่เกาหลีใต้อ่ะ
1: ต้องมาครับต้องมาทีมอ่ะมาพร้อมกัน
0: ก็เขาเป็นสตาฟอยู่นะ
1: ค
0: ือป้าฮังซอเขาน่าจะเซ็นแล้วก็มีโปรเจกต์ระยะยาวกับทางพลังการยูไนเต็ดไปแล้วครับเพื่อจะขึ้นชั้นแล้วก็ทุ่มเงินเต็มที่เนาะกับพลังการที่จะขึ้นชั้นให้ได้ในปีเดียว
1: ที่ตกชั้นมาจากไทยลีก1ใช่ไหม
0: ใช
1: ่ก็เปลี่ยนเยอะเลยพลังการทีมงานผู้ฝึกสอนต่างๆโครงสร้างต่าง
0: ๆก็ได้สตาฟเกาหลีก็เซ็นจอร์บาโจมาเพิ่ม
1: อ
0: ย่างเงี้ย
1: มีน้องออโต้กลับไปทำงานที่เมืองการ
0: ออโต้พันาราย
1: ใช่มีพี่ใหม่พานุพงศ์กลับไปทำงานที่เมืองการ
0: ครับก็เป็นสตาฟแบบดูใช้เรียกว่าพลังอาจจะเกินกว่าที2ด้วยซ้ำนะ
1: ครับ
0: เพื่อจะเอาขึ้นมาให้ได
1: ้นะฮะข้อความเดี๋ยวรอช่วงหน้าแล้วกันนะเดี๋ยวช่วงหน้ามาถึงตอบข้อความก่อนเดี๋ยวพรีวิวก็สักเบรกสุดท้ายก็ได้นะพี่แมนนะสั้นๆไม่ต้องยาวมากเราคุยกันไปเรื่อยเดี๋ยวช่วงนี้เราตีหนึ่งกับอีก3นาทีเราพักกันก่อนสักครู่ได้นะครับ
2: 99 live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026

0: เมืองไทยแข็งแรง
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: บอลโลกสตอรี่
4: ซินาดีนซีดานสถิติ2ด้านในนัดชิงชนะเลิศซินาดีนซีดานคือหนึ่งในนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่สถิติของเขาในนัดชิงชนะเลิศนั้นมีทั้งด้านสว่างและด้านมืดเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นเพียงไม่กี่คนที่ยิงประตูได้ในนัดชิงชนะเลิศ World Cup ถึง2ครั้งรวมทั้งหมด3ประตูแต่สถิติที่น่าจดจำและแปลกประหลาดที่สุดคือเขาเป็นนักเตะคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่คว้าทั้งตำแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยมหรือ Golden Ball และถูกใบแดงไล่ออกในทัวร์นาเมนต์เดียวกันในปี2006นอกจากนี้เขายังครองสถิติร่วมในการเป็นนักเตะที่ได้รับใบเหลืองและใบแดงสะสมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่จำนวน6ใบเหลืองและ2ใบแดงซึ่งสะท้อนถึงสไตล์การเล่นที่เต็มไปด้วยแพชชั่นและความดุดัน
5: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: www.facebook.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั่วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: นายที่นายไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
5: ที1 8 นี้นะครับเรากลับเข้ามาสู่ในเบรกที่2นะครับของ99 Live บอลโลกนะครับในช่วงเวลาเที่ยงคืนครึ่งถึง 02:00 นะฮะเราก็อยู่กันไปอีกประมาณ1ชั่วโมงก่อนที่เกมฟุตบอลโลกรอบสาย2ทีมในคู่2:00 วันนี้จะลงทำการแข่งขันนะครับก็อยู่กับผมนิกแล้วก็พี่แมนนะคร
6: ับ
5: ครับผมก็คุยกันต่อพี่แมน
6: รายชื่อมาแล้วนะ
5: เอาก่อนเลยมั้ยรายชื่อของเกมคู่ระหว่างทางสเปนกับออสเตรีย
6: ใช่คร
5: ับเชิญเลยขอดูสำเนียงคุณนะ
6: โอ้โหครับก็11ตัวจริงฝั่งสเปนนะครับมีอูไนซิมอนเป็นประตูนะครับก็จะเล่นในระบบ 4-2-3-1 นะสเปนแบ็คซ้ายก็จะเป็นทางมาร์คุกูเรย่านะครับแบ็คขวาเป็นทางเปโดปอโลคู่เซ็นเตอร์ก็อเมริกลับบ็อกกับเพาคูบาซี่นะฮะคู่กลางใช้เปดรี่กับโรดี้แล้วก็ในรุก3คนก็จะเป็นทางอเล็กซ์ปาเอน่าดานิโอโมแล้วก็ลามินยามาลส่วนหน้าเป้าเหมือนเดิมนะครับมิเกลโอยาซาบาลส่วนออสเตรียวันนี้เซอร์ไพรส์ครับไม่ส่งมาโกอานาโตวิชลงตัวจริง
5: ตำ
6: แหน่งกองหน้าซึ่งอานาโตวิชนี่ถือว่าเป็นกองหน้าความหวังของพวกเขา
5: ตัวเก่าใช่ไหม
6: มีชื่อสำรองอยู่ตัวเก่าเลยก็ตอนที่พีคสุดน่าจะกับเวสแฮม
5: ใช่ใช่ใช่
6: จอมงจอมง
5: แล้วก็ไปอยู่จีนอยู่ด้วยพักหนึ่งบ้างทั้งหมดจำไม่ผิดนะฮะอานาโตวิช
6: จีนก็ยิงถล่มทลายเลย
5: ธรรมดา
6: น่าจะเคยเจอทีมสโมสรจากไทยด้วยแหละ
5: มันคุ้นเพราะมันเคยเจอสโมสรไทยแล
6: ้วนะวันนี้เขาไปเลือกนี่ครับไปใช้ไมเคิลเกโกลิชนะครับก็อาจจะเป็นสายบุนเดสลีกาเพราะว่าโค้ชรับรังนิกไงก็ศูนย์หน้าคนนี้มาจากออสบวกจริงๆก็ถือว่าสูงนะ 1.92 แต่ว่าไม่ใช่กองหน้าแบบสไตล์หน้าเป้าจ๋าๆเพราะว่าเขาเคยเล่นปีกด้วยนะสำหรับเนี่ยที่พูดไปเกโกลิชนะครับส่วนคนอื่น
5: มิเชลเกโกลิช
6: ใช่ครับก็ประตูก็จะเป็นอเล็กซานเดอร์ชาราเจอร์เหมือนเดิมนะครับแบ็คขวาใช้สเตฟานพอชคู่เซ็นเตอร์ก็เป็นคิวินดานโซอันนี้ของสเปอร์เล่นกับเดวิดอาราบ้า
5: อาราบ้านี่ได้สังกัดเนี่ย
6: อาราบ้าเล่นเซ็นเตอร์อยู่นะช่วงหลังๆตอนนี้เขาได้สังกัดแล้วนะหมดสัญญากับมาดริดแล้วแล้วก็คอลัดไลเมอร์ของบาเยิร์นก็แบ็กซ้ายนะครับกลางคู่เป็นคู่เดิมเป็นคู่หูจากอาเบไลซิก
5: ครับ
6: อันนี้ก็เป็นห้องเครื่องของไลซิกอยู่แล้วนะครับก็คือทางนิโคลัสไซวอลกับทางซาวเวอร์ชาราเจอร
5: ์ครับ
6: แล้วก็
5: ไม่ใช่เป็นประตูเลยฮะนามสกุลเป็นประตูเลย
6: ไม่ได้เป็นพี่น้องกันนะ
5: อ๋อเหรอ
6: คนชาราเจอร์ออสเตรียชื่อนี้เยอะ
5: ครับ
6: นะฮะอดีตแชมป์โลกปิงปองก็ชื่อวอนเนอร์ชลาเจอร์
5: อ๋อชลาเจอร์
6: นักปิงปอง
5: กันไม่ได้เป็นอะไรกัน
6: ชื่อนามสกุลนี้เขามีคนออสเตรียใช้เยอะ
5: ครับ
6: ก็เล่น 4-2-3-1 เหมือนกันนะครับ3แดนบนก็จะเป็นทางโรมาโน่ชมิดไม่ได้เป็นอะไรกับคาร์ลิโซโรมาโน่นะ
5: เออแต่อันนี้เขาเป็นชื่อไงมิสเตอร์โรมาโน่อันนั้นมันมิสเตอร์ฟาบิซิโอไง
6: แล้วก็หน้าต่ำเนี่ยใช้พอลแวนเนอร์พอลแวนเนอร์นี่เล่นเยาวชนทีมชาติเยอรมันทุกชุดเลยนะ
5: น่าจะเด็กเล่นอยู่20ปีเอง
6: เล่นชุดเยาวชนของเยอรมันทุกชุดแต่ว่าชุดใหญ่เรียกมาเล่นออสเตรียแล้วก็มาเซลซาบิเซอร์อดีตเด็กเก่าแมนยูกับดอร์ทมุนด์
5: อยู่6เดือนยังจะโอเค

0: เออนี่
1: ครับ
0: อาจจะดีที่สุดตลอดกาลด้วยมั้งเนี่ย
1: คือนิกถ้าถามแบบถ้านึกถึงตำนานนักเตะออสเตรียขึ้นมากระทันหันเลยนึกถึงใคร
0: ตอนนี้ก็ต้องอนาโตวิชนะครับนะนึกให้ลึกจริงๆมันก็จะมี
1: ถ้ารุ่นที่พี่ดูมาจะมีโทนี่โพสเตอร์อันเนี้ยศูนย์หน้าแบบตัวดาวดังยุคหนึ่ง
0: เดี๋ยวก่อนอย่าว่าแต่ตำนานเลยแค่ชื่อกีฬาหนึ่งเอาตอนที่แบบ
1: โอ้ยช่วงที่ดังสุดกับ FC โคโลน
0: ก็จะมีเจเกนมาโชว์ประตูแต่ก็ไม่ได้เด่นอะไรมีปีโปกาเตสอ่ะเอมานูเอลโปกาเตสอดีตกองหลังของเลเวอร์กับมิดเดิลสเบอร์เนี่ยนึกออกแค่นี้แหละตอนนี้ที่แบบไม่ต้องเปิดอ่ะแต่เดี๋ยวเปิดมันจะคุ้นขึ้นมาอีกเยอะแหละแต่ว่าถ้าท่านนึกออกไม่เปิดก็เท่านี้ครับตอนนี
1: ้
0: เออประมาณนี
1: ้ออสเตรียจะไม่ใช่ทีมที่เข้ามาบอลโลกเป็นประจำมาเลย
0: แต่ว่ายูโรเขาก็มาได้เรื่อยๆนะเออแต่ว่าแหมลุงลาฟนี่ก็ไม่แย่แหละอย่างน้อยพาทีมเข้าน็อกเอาท์ได้คือตอนนี้ฟุตบอลโลกสำหรับทีมพอมันเป็น48ทีมสำหรับทีมระดับกลางๆกับทีมเล็กเนี่ยโอ้พอมันเข้าน็อกเอาท์ได้ก็โอเคแล้วเนาะ
1: ครับ
0: นะฮะสเปนมีการปรับอะไรเยอะไหมฮะจากในรอบแรกก็ดูชุดใหญ่ของเขาก็น่าจะชุดนี้แล้วเน
1: า
0: ะ
1: ก็ได้ตัวหลักมาครบพอสมควรแล้วมียามาก็ลงต่อเนื่องมาแล้วนะครับหลังจากที่นัดแรกไม่ได้ใช้เนาะที่เป็นรอบแบ่งกลุ่
0: ม
1: นะครับ
0: เด็กยาลาเน
1: า
0: ะ
1: ก็ขนาดอย่างมาตินทางซูบิเมนดี้อ
0: ่
1: ะกับอาร์เซนอลคือเก่งๆเนี่ยเล่นกับสเปนยังไม่ได้ลงไง
0: โอ้คือตัวข้างบนของสเปนมันต้องเป็นสไตล์ที่โค้ชชอบจริงนะ
1: ครับจริงๆนะถ้าขัดใจนิดนึงอ่ะแต่ว่าอาจจะลงตัวสำหรับทางสเปนสำหรับโค้ชดาลาฟูเอนเต้ละก็คือประตูจริงๆผมชอบเดบิดลายาของอาร์เซนอลเจ้าของรางวัลถุงมือทองคำของพรีเมียร์ลีกนะจังหวะเซฟเยอะมากๆเก็บคลีนชีทเยอะสุดในพรีเมียร์ลีก
0: เข้าชิงแชมเปี้ยนส์ลีก
1: อ้าวใช่แล้วก็ยังคงเป็นมือสองรองจากอูไนซิมอน
0: คือซิมอนนี่ก็ยืนมือหนึ่งมาหลายปีแล้วนะฮะ
1: ก็เขาใช้ว่าเพราะว่าซิมอนเนี่ยเล่นกับชุดนี้มานานนะแต่รุ่นเยาวชนโตมาด้วยกันอะไรอย่างนั้นซึ่งอูไนซิมอนก็ไม่ได้ผ่านประสบการณ์เป็นแชมป์นะ
0: เออก็บินเบาเขาอยู่
1: ทีมที่ลุ้นแชมป์ยากอ่ะ
0: ก็เจอผู้สาวประตูที่มาตรฐานคงเส้นคงวางไงพลาดก็ไม่ได้พลาดชัดมากอะไรเงี้ยลูกไม่ยากจนเกินไปก็ได้หมดยกเว้นว่าลูกยากจริงก็คือผู้สาวประตูเปลี่ยนยากอ่ะถ้ามันไม่ได้พลาดกันจริงๆแล้วมันอยู่ที่โค้ชชอบจริงๆนะอย่างตอนดาวิดลาย่าย้ายมาช่วงแรกนี่ก็ไม่ได้วัดมาแล้วได้ยืนเลยนะก็ต้องมาเป็นสำรองของแรมสเดลก่อน
1: ลาย่าเป็นประตูสเปนที่ไม่เคยขาแข้งในสเปนแปลกไหม
0: แต่ดัง
1: ก็โตมากับบอลอังกฤษ
0: ใช่ใช่
1: ครับแต่ขึ้นมาเป็นประตูที่ใช้เท้าได้ใช้ได้
0: ก็ในอนาคตก็คงจะได้กลับบ้านแหละนะฮะไหนชื่อมาแล้วพี่แมนก็เอาสักหน่อยดิฮะดูรูปการจะออกมาไงคู่นี้น่าจะสนุกนะผมว่าเนี่ยเดี๋ยวจะแข่งที่สองเนี่ยผมว่าสนุกนะคู่นี
1: ้คือด้วยความเป็นทีมยุโรปด้วยกันอ่ะเขารู้สไตล์เป็นอย่างดีมันอาจจะเป็นอะไรที่สเปนอาจจะต้องระวังเยอะกว่าทีมจากต่างทวีปด้วยซ้ำ
0: ครับ
1: นะเพราะเราก็เคยเห็นแบบสเปนฟุตบอลครั้งก่อนนัดแรกอะไรเงี้ยเสมอกับสวิตเซอร์แลนด์ก็เคยมาแล้วแต่นี่มันเป็นรอบล็อกเอาท์ผมว่าความละเอียดจะมากขึ้นมันนัดเดียวจบอ่ะนะครับก็ออสเตรียอาวุธที่จะไปสร้างปัญหาให้กับสเปนก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร
0: ่ออสเตรียรอบแรกนี่ก็4แต้มนะชนะนัดนึง
1: ประตูเยอะ
0: เสมอ1แล้วก็แพ้1โอ้เสียไป6ลูก
1: ครับ
0: โดนหลักๆแล้วก็คือโดนอาเจนกับโดนแอลจีเรียจะยิงไป3ที
1: ก็โดนอาเจนไป 3-0 เมสซี่เดินมายิง
0: ครับโอ้โหเดินยิง
1: แฮตทริกไปเลย
0: เล่นสนุกเลยเมสซี่นะเล่นเพลินเลยนะ
1: โอ้เล่นเป็นเหมือนแบบสวนหลังบ้านโผล่มายิงโผล่มายิง
0: ครับ
1: คนอื่นวิ่งไล่แต่เมสซี่เขาไม่ได้แบบยืนดูไม่เล่นเกมรับนะก็เพราะวิเคราะห์กันว่าการยืนการเดินของเมสซี่มันเป็นการขวางลายในการจ่าย
0: อุ้ยช่วงหลังตั้งแต่เขาสัก 3-3-3-4 เขาไม่ได้วิ่งเยอะเหมือนเมื่อก่อนแล้วเขาเคลื่อนตัวน้อยแต่ทุกคนนะพร้อมจะเคลื่อนเพื่อเขานะ
1: ครับแล้วเมสซี่นี่คือความแปลกอย่างนึงนะคือฟุตบอลโลกครั้งก่อนๆนั้นๆน่ะเขาไม่ประสบความสำเร็จเขาว่าประสบความสำเร็จคือฟุตบอลโลก2ครั้งหลังสุดเนี่ยนะฮะในวัยเท่าไหร่4ปีที่แล้วคือเขา35
0: ตอนนี้39
1: ตอนนี้39
0: เดี๋ยว43เจอกันอีก
1: บอกว่าเขาสุดท้าย
0: เอาจบแล้ว
1: คราวที่แล้วก็พูดอย่างน
0: ี้
1: แต่ครั้งนี้ผมว่าถ้าเขาจบด้วยการเป็นแชมป์อีกนะมันก็แฮปปี้เอนดิ้งสุดๆแล้ว
0: มันต้องเลิกเลยครั้งที่แล้วพี่แมนคนบ้าอะไรได้แชมป์ที่รอมานานแล้วยังไม่เลิกโหว่าแกคือแกเล่นด้วยความรักจริงๆนะฟุตบอลน่ะคือแกลงครั้งที่แล้วประกาศเลิกหลังจากที่จบเกมนัดชิงชนะเลิศที่ชนะฝรั่งเศสอ่ะประกาศลงที่กาตาร์นั้นใส่เสื้อจักรพรรดิใส่เสื้อของเอ้าโคตรเท่เลย
1: ตอนนั้นยังลงอยู่ในเพจยังลงอยู่เลยว่านี่คือการแบบจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งของเมสซี่ที่สุดแล้ว
0: ไม่เลิก
1: เล่นต่อ แต่คนหนึ่งที่ไม่เคยพูดว่าจะเลิกก็คือคริสเตียโนโรนัลโด50ก็อาจจะเล่น
0: ตอนนี้เท่าไหร่แล้วคริสเตียโนโรนัลโดตอนนี
1: ้41
0: 41รอบหน้า45แล้วทำเป็นเล่นไปนะแล้วถ้าเขายังเล่นต่อมันก็ไม่มีเหตุผลที่โค้ชคนไหนก็ตามจะไม่เรียกด้วยนะ ถูกไหม
1: แต่ถ้าตอนนี้ก็ถือว่ายัง

0: ยัง
1: กล้าเหรอ
0: ก็ยังเก่งมากๆอ่ะนะ
1: เออกล้าเหรอเออนะครับเอาพี่แมนมีข้อความ Hans Krankl ตำนานออสเตรีย
0: โอ้น่าจะเกิดไม่ทันนะ
1: เออ
0: ใครอ่ะ
1: น่าจะนะไม่รู้นี่ข้อความเข้ามาร
0: ุ่นประมาณเจนรุ่นไหนนะฮะ
1: อืมนะฮะ
0: ชื่ออะไรนะ
1: Hans Krankl มาเป็นภาษาไทยด้วยแคร้งด้วย
0: อ๋อเจอแล้วคือเซิร์ชในวิกิพีเดีย
1: ขึ้นเลยเหรอขึ้นเลย
0: 1973ถึง1985
1: โอ้โห
0: 1985พี่อายุเพิ่ง4ขวบ
1: 73นี่หลังได้20ปีอ่ะผม
0: เกิด
1: แล้
0: ว
1: ตอนที่เขาเล่นทีมชาติครั้งแรกอ่ะเขาเล่นตรงไหนฮะ
0: ตอนนี้73แล้วนะ
1: เขาเล่นตรงไหนฮะ
0: ดูนี่ข้อมูลเนี่ยเขาบอกเป็นกองหน้าครับผม
1: ยิงเยอะไหมล่ะก็ดูแค่นั้นว่ายิงเยอะ
0: ก็เล่นทีมชาติ69นัดยิง34ลูก
1: ก็2นัดลูกนึง
0: แต่เล่นในลีกในออสเตรียหมดเลยนะอ๋อมีบาร์เซโลนาด้วยอ๋อตำนานบาร์เซโลนาคนนึงนะเล่น16นัดยิง34ลูกเป็นช่วงยุค80น่ะ
1: 16นัด34ลูก
0: 46นัด34ลูก
1: โอ้ก็คือว่าก็ใช้ได้จัดจ้าแหละถ้าตัวเลขแบบเนี้ยนะเออ
0: ส่วนแบบว่าคุณพี่เขาต้องแบบเป็นยุค80ที่เขาดูบอลที
1: ่
0: SBS มา
1: ใช่แต่ว่าคุณพี่เขาอายุไม่น้อยหรอก
0: แต่ก็น่าจะทานโทนี่โพสเตอร์แบบ
1: 1125โทนี่โพสเตอร
0: ์โทนี่โพสเตอร์ดังมากนะ
1: ไม่ทัน
0: กับโคโลนี่คือเทพเลยสุนหน้าที่ดีสุดคนนึงตลอดกาลของออสเตรีย
1: ครับนะฮะแล้วก็ส่วนที่ขอผลบอลเนี่ยเดี๋ยวสักครู่นึงนะฮะเดี๋ยวพี่แมนเขาฟันธงสเปนกับออสเตรียก่อน
0: โอ้
1: พี่แมน
0: ข่าว
1: ตอนนี้ดีกว่า90นาทีจบไหมแล้วสเปนยังไม่เสียประตูเลยนะคือผมว่าสเปนอ่ะหนึ่งคือแพ้ยากเพราะรู้ว่ามันบอลอยู
0: ่ตลอดบอลอยู่ข้างเดียว
1: ใช่มันเขาคือเขาไม่ให้คู่แข่งครองบอลไงเพราะฉะนั้นถ้าไม่ให้คู่แข่งครองบอลเนี่ยโอกาสแพ้มันก็น้อย
0: คือทีมที่จะชนะสเปนได้นะต้องย้อนกลับอย่าง4ปีก่อนที่เจอโมร็อกโกอ่ะคือเรียกว่าเคาน์เตอร์เพรสซิ่งเก่งใช่ไหมคือสามารถจะเปลี่ยนจากรับเป็นรุกแบบทรานซิชั่นได้แล้วก็โอกาสขึ้นมาจบสกอร์ได้แล้วมีทีเด็ดซึ่ง
1: ต้องคมอ
0: ่
1: ะ
0: ออสเตรียเนี่ยแนวรุกเป็นพวกส่วนใหญ่เป็นพวกตัวเก่าพวกที่ทำประตูก็คือพวกอย่างเกโกลิชอานอตโตวิชซาบิเซอร
1: ์
0: เป็น30
1: อ้
0: าหมดแล้วนะฮะก็อาจจะไม่ได้มีความเร็วที่จะไปแบบสวนกลับก็คงต้องไปหวังพวกการโยนลูกบอมหรือลูกเซตพีต่างๆ
1: ลูกผีจับยัดอะไรก็ว่าตามใช่ไหม
0: คือถ้าไปบุกแรกกับสเปนมีสิทธิ์โดนมากอ่ะโดนหลายลูก
1: เขาต่อบอลปึ๊กปั๊กปึ๊กปั๊กถึงหน้าประตูแล้วนะ
0: มาดูกลางดูปีกดูสเปนแต่ละคนเป็นพวกไอ้อินดิวิดวลจริงๆทั้งนั้น
1: บาเอน่าเนี่ยไม่ได้ตามจริงๆนะ
0: บาเอน่าคนยิงอุรุกวัยนะที่สุดนัดล่าสุดยังไง
1: แอตมาติดเหรออ
0: ่าก
1: ็ถือว่าเส้นใช่ไหม
0: กำลังมาแรงเลยแหละนะครับก็จริงๆตำแหน่งนี้มันของนิโก้วิลเลียม
1: เนี่ยนี่ก็สเปนก็ยังเล่นโดยที่ไม่มีสไตรเกอร์เหมือนเดิมเนี่ย
0: โอยาซาบาลนี่ถือว่าดีสุดของชุดนี้แหละ
1: ถ้าจะหาเบอร์เก้าอะนะ
0: ครับก็ถือว่าเบียดเฟรนตอเรสได้นะก็เป็นกองหน้าใช้ว่าเป็นตัวเป้าแล้วแหละที่มีอยู
1: ่คือคุณต้องนึกถึงบรรดานักกีฬากองหน้าที่เป็นพวกโป้งสไตรเกอร์ให้ออกอ่ะบีย่าเฟ
0: อ
1: ร์โนตอเลสเฟอร์โนโมเรียนเตสลาอูเนี่ยนี่คือกองหน้าไงแต่เนี้ยมันคือกึ่งอ่ะ AMC ไปเล่นเป็นข้างหน้าอะไรเงี้ยหรือว่าปีกมาเล่นเป็นข้างหน้าอะไรเงี้ยคือสเปนเป็นอย่างงี้มานานแล้ว
0: ก็เหมือนขาดกองหน้าสไตรเกอร์มานานนะ
1: ก็อู๋ตั้งแต่หมดบีย่ากับตอเลสนี่ก็แทบจะหมดเลยมั้งคือมันมีให้ใช้แหละแต่ว่าไม่ใช้ไง
0: ครับ
1: มันก็อาจจะดูโค้ดมองแล้วไม่ถึงอะไรเงี้ย
0: ก็อาจจะมีแต่ไม่ใช่แบบตัวระดับที่เป็นท็อปคลาสเหมือนสมัยก่อน
1: ใช่ๆๆๆแต่ผมว่าคู่นี
0: ้ก็พลิกยากอยู
1: ่แต่ผมยากว่าออสเตรียก็คงมีวิธีการที่จะมาทำให้สเปนลำบากใจในระดับหนึ่งนะก็คงจะไม่โดนง่ายคืออย่าไปโดนง่ายแล้วกันเพราะว่าโดนแล้วเอาคืนยากแล้วดูเกมรับเขา3รอบ3นัดเขายังไม่เสียประตูนะว่าเขามีดีในระดับหนึ่งเนี่ยสำหรับทางกระทิงดุเนี่ย
0: ก็ถ้าอีกมุมหนึ่งนะก็คือกองหลังอย่างอาราบ้าเขาคุ้นเคยกับบอลสเปน
1: เล็กอะแล้วทำไมเขาต้องมาเล่นข้างในด้วยอาราบ้าเนี่ยถ้า
0: อาราบ้าเล่นสเตอร์มานานแล้วนะช่วงหลังๆ
1: จะต้องเหมาะกับการยืนหลัง3มากกว่าไหมไม่ค่อยได้ตามเหมือนกันแล้วยืนหลัง4แบบนี้เนี่ยมันต้องยืนปากกาหลังตัวกลาง2คนอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: เพราะว่าเมื่อก่อนเขาโด่งดังในการเล่นเกมบุกไม่ใช
0: ่ดันโซแหละที่เล่นลูกกลางอากาศได้ดีอ่ะสเปอร์นะก็แต่ก่อนเขาตัวฟรีคิกเลย
1: อ
0: าราบ้าแบบจอมเลื้อยจอมลากจอมบุกแล้วก็อายุมากขึ้นก็ขยับมาเล่นเซ็นเตอร์แล้วนะครับเป็นสต็อปฝั่งซ้าย
1: คือสเปนก็ระวังเกมสวนกลับแหละระวังจังหวะผิดพลาดส่วนบุคคลน่ะจังหวะที่มันก็ผมก็ดูออสเตรียเขาก็ลุงลาเพราะก็คงมีทีเด็ดนะ
0: โอ้ลุงลาบนี่แฟนแมนยูน่าจะจำได้ดี
1: คือหรือไม่เคยจำแล้วลืมไปหมดแล้ว
0: เป็นโค้ชที
1: ่มี
0: เขาเรียกว่าอะไรมีเรื่องของแท็กติกที่อาจจะกับบอลเยอรมันอ่ะดีนะกับสโมสรเขาทำอเบเลซิกใช่ไหมตอนนั้นก็ดีมากๆนะครับแต่พอมาอยู่อังกฤษคือโอ้โหคือเสียคนไปเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่มันก็ว่าพูดยากแมนงานขัดตาทับงานมาไม่ได้มีซีซั่นด้วย
0: คือผมไม่ได้มาเป็นโค้ชตอนแรกเขามาเป็นอะไรสปอร์ตดีเรคเตอร์ใช่ไหม
1: แล้วก็ลงมาช่วยอ่ะก็
0: ครับ
1: ก็ยังไงฮะก็ผมคิดว่าอาจจะ
0: คือคนนี้คือคนที่คิดคนเกิร์เกนเพรสซิ่งนะร
1: ับ ต
0: ำแหน่ง
1: ครับ
0: อืม
1: แต่ว่ากลายเป็นว่าคนอื่นเอาไปใช้ดังกว่าตัวเองหมดแล้ว
0: เพราะว่าลูกศิษย์เขาทั้งหลายอ่ะเจเกนคอฟนะเกลสมันโทมัสทูเบิร์เคิลโอลิเวอร์กลาสเนอร์เนี่ยคือลูกศิษย์ของรับตำแหน่งอ๋อ
1: เหรอ
0: ใช่
1: อืม
0: ก็
1: เป็นไปได้เน
0: า
1: ะ
0: ได้อิทธิพลมาจากรับตำแหน่งนี่แหละ
1: ครับ
0: เพราะเป็นอาจารย์ของคนเหล่านี้หมดเลย
1: อ๋อครับผมลุงลาบปัจจุบันก็ทำทีมชาติอย่างเดียวก็เลยออก
0: จากแมนยูเจเกนคอฟเขาจะกลับมาคุมทีมชาติเยอรมัน
1: อ๋อดูได้นะก็สมันออกใช่ไหม
0: ออกแล้วก็เนี่ยมีกระแสอยู่ว่าเจเกนคล็อปเขาจะรีเทิร์นหลังจากหายไป2ปี
1: มันก็ต้องเขาแล้วนะเขาก
0: ็แต่ตอนนี้บทบาทของเจเกนคล็อปเขาไปไกลกว่าการเป็นโค้ชไปแล้วเขาเป็นแบบผู้บริหารโครงการให้กับสโมสรในเครือของเรดบูลไง
1: อ
0: ๋
1: อ
0: ที่ล่าสุดอาบีโอมิยะอาดิจาที่สุพนัทเหมือนตาไปเล่น
1: ครับ
0: ก็เป็นหนึ่งในเครือหนึ่งในทีมในเครืออ
1: ๋อเหรอ
0: ใช่
1: ก็ต้องดูแต่ว่ามันผมว่ามันก็ได้แล้วทำทีมชาติงานไม่ได้เยอะขนาดนั้นไงอ
0: าจจะท้าทายว่าเป็นงานที่เขายังไม่เคยนะ
1: คือโค้ชทุกคนอ่ะที่ประสบความสำเร็จในระดับสโมสรสุดท้ายนะมันต้องจับงานทีมชาติบ้างมันจะได้ครบไง
0: มันอาจจะสุดนะชีวิตนึง
1: ใช่อาเชลติอย่างเงี้ยยังมาจับทีมชาติเลยอยู่ดีข้ามสายพันธุ์ไปคุมบราซิลอย่างเงี้ยพี่แมนเอาคู่นี้เอาให้มันจบพี่แมนผมว่าประตูไม่เยอะแล้วกันคู่นี้มันน่าจะเป็นเกมที่ทางออสเตรียเขาตึงใส่อ่ะถ้าสเปนยิงไม่ได้ก็ยิ่งเครียดไปออสเตรียไม่เครียดหรอกออสเตรียเขาพร้อมต่อเวลา
0: ก็มองว่าเป็นมุมที่ถ้าใน90นาทีผมว่าน่าจะมี2หน้านะคาดการณ์ก็คือถ้าไม่เสมอกันสเปนน่าจะชนะเพราะว่า อยู่ที่สเปนยิงได้ไหม
1: คือนั่นแหละแต่อย่าไปโดนลูกแรกไวแบบอังกฤษเมื่อคืนนะเกมจะเป็นทรงนั้นเลยอ่ะทรงต้องบุกถล่มอย่างนั้นแล้วก็ต่อบอลมันก็จะตันไปหมดอ่ะพื้นที่มันก็จะเต็มไปหมดข้างหน้า
0: ครับ
1: ก
0: ็ดูอาวุธของออสเตรียยังไม่ค่อยหลากหลายนะในการเขาทำอ่ะที่ผ่านมาคืออันโตวิชก็คือแบบเก็บบอลได้ค้ำได้ยิงได้เข้าฮอสได้อยู่ที่ว่าส่วนใหญ่บอลมันจะขึ้นมาจากคอร์ลัตไลเมอร
1: ์ครับ
0: เพราะที่เหลือก็อาจจะไม่ได้มีบทบาทกับเกมรุกมีมาเซลซาบิเซอร์อีกคนที่เด่น
1: ก็ยังเป็นตัวโฮลดิ้งมากกว่าไหมสมิเซอร์เนี่ยหรือว่าบุกละเป็นตัวบุก
0: ก็บุกนะเป็นกลางที่ยิงประตูได้เยอะแต่สโมสรก็ถ้าจะมีชื่อคนทำประตูก็อาจจะเป็นซาบิเซอร์เลยแหละ
1: มองซาบิเซอร์มากกว่าเกโกลิชใช่ไหม
0: เกโกลิชผมว่าเขาเอาไว้ค้ำอ่ะด้วยความสูง
1: แต่เดี๋ยวอาราโตวิชก็มาข้างหลัง
0: ต้องใช้ยังไงต้องลง
1: อาจจะเรื่องของพละกำลังก็แหละเพราะเล่นกับสเปนคุณต้องไล่นะ
0: คือถ้าไม่อาจจะมีแบบ
1: คุณไม่ได้บอลนะเล่นกับสเปนอ่ะ
0: ความฟิตเต็มร้อยไหมคือใช่ที่นี่พูดถูกก็คือช่วงของการไล่บอลเนี่ยไล่เพลสเนี่ยมันน่าจะใช้พลังเยอะ
1: ใช่ก็เอามาเล่นสักครึ่งหลังผมว่าต้นครึ่งหลังอาจจะลงเลยก็ได้อะไรเงี้ย
0: ครับหรือไม่ถ้าเกิดสกอร์ถูกนำไปก่อนอาจจะต้องเปลี่ยนเร็วไม่งั้นอาจช้าเกินไปเพราะถ้าโดนลูกแรกไปปั๊บลูกแรกผมอาจเกมอาจจะไม่ถึงเปลี่ยนแบบต้องไปบุกสู้แต่ถ้าโดน2ขึ้นมาเนี่ยเปลี่ยนก็ช้าแล้วนะ
1: ครับ
0: จะไล่ก็ไล่ยากแล้ว
1: โอเคก็ประมาณนี้แหละแต่ว่าก็ยังเชื่อว่าสเปนไม่พลาดหรอกไม่น่าจะตามเยอรมันกับเนเธอร์แลนด์หรอกกลับไปหรอกแล้วตอนนี้จะไปตามก็ไม่เจอที่สนามบินแล้วด้วยนะเพราะเขาน่าจะกลับถึงบ้านกันหมดแล้วแหละเนื้อ
0: มันจะกล่อยเอา
1: เ
0: นี่ย
1: ก็ให้ไปต่อแล้วกันสเปนแต่ว่าลุ้นลูกสองกันก็เหนื่อยหน่อยนะคุณผู้ชมนะสำหรับคนที่แบบว่าจะแบบว่ามุ่งมั่นสเปนบวกตรงเพราะว่าลาตินิกก็คงเล่นเกมรับเป็นอ่ะเนาะนะฮะอีกสองคู่
0: โปรตุเกส
1: 5ทีไปดูโปรตุเกสกับโครเอเชียก็ได้พี่แมน 6:00 น.ครับ
0: ก็เป็นศึกของทีมที่แบบอาวุโสอ่ะผู้เล่นอาวุโสเยอะนะโปรตุเกสจริงๆโปรตุเกสผมว่าเป็นทีมที่มีกองกลางดีสุดทีมนึงของบอลโลกครั้งนี้เลยนะ
1: ขุ
0: มกำลังกองกลางเขาดีมากเลยนะ
1: ขอดูหน่อย
0: โอ้โหคือวิตินญาลูเนเวสรอนโดที่กองหน้าเนอะ
1: รอนโดกองหน้าวินญาเนเวสบูโน่ฟาน เดส
0: บูโน่ฟินแน
1: นซ์บูโน่ฟินแนนซ
0: ์ครับ
1: หมดยัง
0: เดี๋ยวนึกชื่อไม่ออกเฉยเลย
1: ของเ
0: นี่ยของเปเช่
1: อ
0: ่ะเฮ้ยนึกลืมนึกติดที่ปากอ่ะ
1: เอ้ยเดี๋ยวดิเรา
0: ชิ้นนี้หน่อย
1: มาแล้วใจเย็นอินเทอร์เน็ตมาแล้ว
0: เออ
1: นึกบานาโดซินวาชูอัลเนเวสชูอัลเนเวสไงปารีสไงลูเบน
0: แล้วก็วินญาชูอัลเนเวส
1: ใช่แมโรสินวามาติอัสนูนเยสของซิตี้
0: จาวเนเวสอีกคนไอ้มาติอัสนูนเยสของแมนซิตี้ด้วยครับแล้วก็ศูนย์หน้าก็โรนัลโดต้องลงก่อนแหละจริงๆอีกคนที่เด่นนะดาวรุ่งขึ้นมาคือลูกชายของเซโจคอนเซซาที่อยู่ยูเ
1: อฟรานซิสโกคอนเซซา23ปี
0: แต่ยังไม่ค่อยได้โอกาสเท่าไหร่
1: นี่แหล่งรวมปีกระดับเทพทั้งนั้นเลยนะพี่แมนเฟลิกเรอาลเนโต้กูเอเดส
0: ไอ้อย่างตินเกานี่ก็เทพบอลเด็กสมัยก่อนนะ
1: คร
0: ับเล่นในสเปนไม่เต็มไม่รุ่งเต็มที่ไงก็กลับไปเล่นในลีกโปรตุเกสสปอร์ติ้งลิสบอน
1: ครับ
0: ตอนที่มาอยู่บาร์เซโลนาตอนนั้นคือฮาเลยนะแต่ว่าเล่นไม่ออกเท่าไหร
1: ่ตินเก่าเหร

0: ปิงเกานี่เล่นเยาวชนยู21ของลีกโปรตุเกสเจอกับชยพิพัฒน์สุพรรณเภสัชของเรา
1: อ๋อเหรอต้อง
0: เล่นเอสโตริลเจ็ดเล่าให้ฟังก็ต้องดวลกันมาตั้งแต่รุ่นเยาวชน18ปี21ปีเจอกันมาตลอดแต่ปิงเกาก็คือขึ้นไประดับไปสู่ระดับแบบทีมท็อปๆเลยไปแล้ว
1: ตอนอยู่กับลิสบอนใช่ไหมฮะ
0: ก็รุ่นเจนเดียวกันกับเจ้าเจนนั่นแหละ
1: คือกลายเป็นดูชื่อโปรตุเกสแล้วเนี่ยมันดีแค่กลางหน้านะหลังก็ธรรมดานะพี่แมนนะก็ไม่ได้ดูว้า
0: ก็ดีไม่ได้เป๊ะเป๊ะมาเล่นอ่ะ
1: ครับคราวที่แล้วคราวที่แล้วยังเจอเลยยูโรป่ะ
0: คุณลืมคนนี้ได้ไง
1: ใครฮะ
0: ดีโก้ดาโลท็อปคลาสจะไปเก่งนา
1: ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยแม้กระทั่งในช่วงที่ชูเอาคาเซโร่มันเริ่มโรยเนี่ยผมว่ามีดีอาร์ตคนเดียวเลยที่ดูดีเนี
0: ่
1: ยแล้วก็ทั้งดีอาร์ตช่วงหลังก็ไม่ได้ดีมากด้วยนะฮะก็เป็นไงอ่ะโปรตุเกสรอบแรกดูแล้วโอเคไหมล่ะชนะใครมาบ้างชนะอุซเบย์ 5-0 เสมอเริ่มจากการเสมอเฮ้ยคองโกมันก็สู้กับทีมท็อปยุโรปได้2ทีมเลยนะ
0: ครับไอ้นั้นเสมอโคลอมเบียนี่คือกอดคอเข้ารอบอ่ะนะ
1: แล้วก็สำรองแล้วมั้งดูทรงเนี่ยแต่ไม่ได้ดวงนะแต่ดูแล้วน่าจะแนวนั้นแหละนัดสุดท้ายนะฮะแต่ชนะอุซเบย์ 5-0 ก็โปรตุเกสจริงก็ไม่ได้ดูดีมากนะถือเข้าคือชนะทีมที่มันควรจะต้องชนะอยู่แล้วแค่นั้นเองนะรอบแรกอ่ะถูกไหมพี่แมน
0: ครับ
1: อย่างคองโกคุณก็ต้องเหนือว่าเขาเยอะอ่ะแต่คุณก็ปิดเขาไม่ได้อย่างโคลอมเบียอย่างเงี้ยคือก็ควรจะต้องชนะให้ได้แต่ก็ชนะไม่ได้แต่ว่าก็โอเคเข้ารอบมาได
0: ้
1: ไม่มีปัญหา
0: โปรตุเกสก็โค้ชเป็นโรเบโตมาร์ติเนสก็เคยทำเบลเยียมตอนบอลโลกครั้งก่อนนะบอลโลกตอนที่ชนะญี่ปุ่น
1: อ
0: ่ะที
1: ่
0: โยนใส่ให้เฟรนี่มงอ่ะ
1: 18ญี่ปุ่นนำ 2-0
0: ใช่
1: นะฮะ
0: แล้วก็แต่ฝั่งของโครเอเชียเนี่ยคือโค้ชที่เก่งมากๆในการทำทีมชาตินะ
1: ซัตโกดาลิช
0: ซัตโกดาลิชคือคนที่ทำให้โครเอเชียได้รองแชมป์โลกกับอันดับ3ติดต่อกัน2ฟุตบอลโลก
1: โอ้ปีนี้คุมทีมครบ10ปีแล้วนะซัตโกดาลิช
0: ใช่ก็เขาได้เป็นแบบพลเมืองกิตติประสาทของโครเอเชียด้วยนะฮะคือเป็นโค้ชที่ดีสุดในประวัติศาสตร์ของโครเอเชีย
1: ครับ
0: ก็จริงๆโครเอเชียก็เป็นทีมอายุเยอะ
1: จริงๆเมื่อก่อนคิดว่าซาลาเวนบิดิชนี่อาจจะดีมากๆนะแต่ดาริชมายังดูอยู่ได้ยาวนานกว่าเนาะ
0: ครับกับทีมชาติซาลาเวนบิดิชคุมไม่ค่อยประสบความสำเร็จนะ
1: ครับไม่เป็นรูปธรรมไง
0: ใช่
1: นะ
0: ดู
1: คู่นี้น่าดูกว่า
0: คู่
1: แรก
0: น
1: ะกว่าคู่แรกนะเนี่ย
0: โรนัลโดเดินกับลูก้าโมดิช
1: อายุเท่ากันไหมฮะโมดิช40โรนัลโด10ก็พอๆกันอ่ะเพื่อนกันเล่นทีมมาดริดมาด้วยกัน
0: ก็รอบไอ้คัดเลือกโซนยุโรปเพิ่งจะฉลองวันเกิดโมดิชไปเองใช่น่ะก็40
1: นี่โครเอเชียนี่จบฟุตบอลโลกครั้งนี้เลิกกี่คนครับเนี่ยเป็นลิสิตหนึ่งแหละไอ้คาร์มาลิตอีกคนแหละโมดิตอีกคนแหละ
0: ปาสลิตนะ
1: โอ้โหนี่เป็นนักกีฬาที่ดังมากเลยนะพี่แมนแต่ว่าคนไทยรู้จักกันแต่ชื่อไม่เคยเห็นฟอร์ม
0: มี2คนนะปาสลิตอ
1: ่ะจริงเหรอมีใครกัน
0: มีปาสลิตอยู่2ชื่ออ่ะ
1: อันนี้เขามี2ชื่อเลยเหรอมีก็เราก็รู้จักมาริโอเนี่ยอยู่คนเดียวแหละอีกคนใครวะ
0: มาโก
1: ้
0: ปาสล
1: ิ
0: ตมาริโอปาสลิตกับมาโก้ปาสลิต
1: อันนี้ไม่รู้จัก
0: แต่เราไปอ่านปาสลิตไงมันจึงปาสลิชใช่ไหม
1: ปาสลิชคนไทยก็มาแซวกันไงนะฮะ
0: ก็ผมมองว่าโครเอเชียกองหลังดูจะไม่ดีเหมือนยุคก่อนๆแล้วนะ
1: อย่างยอสโกกวาร์ดิโอก็ยังฟอร์มไม่ดีเลยในช่วง
0: ไม่สมบูรณ์ก็กับแมนซิตี้ก็เจ็บไปนานนะครับ
1: อย่างไออันนี้มันอ่านว่า
0: เขาจะใช้ชูดาโร
1: ่ดูเย่เซราชาเหรอ
0: เน
1: ี่ยเบอร์ห้าเนี่ย
0: ดูเย่ชาเลต้าชาน
1: ะฮะก็เห็นยืนมาช่วงหลัง
0: ลงรอบคัดเลือกแต่ตัวหลักเขาจะใช้โจซิฟซูตาโร่เล่นกับไอชาเลต้าซาเนี่ย
1: ครับ
0: เพราะกาดิโอก็เจ็บไปนาน
1: ตรงกลางก็โควาซิตโมดิช
0: ครับริมเส้นก็โจซิฟสตานิซิชใช่ไหม
1: ก็ตัวโครเอเชียผมว่าดูก็ไอรอบสักครั้งก่อนนั้นนี้น่าจะดูสดกว่าเนาะรอบนี้มันดูแบบอายุ
0: ก็ดูกองหน้าดิ37 35 34
1: รอบนี้มันดูแบบว่ามันกลายเป็นจะโอ้อายุมันเยอะกันไปหลายคนแล้วอะแต่ก็อย่างที่ผมบอกแหละเนี่ยโควาสิตก็อาจจะครั้งสุดท้ายเหมือนกันหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: โควาสิตก็32แล้ว
1: นะฮะสนุกคู่นี้สนุกผมว่าม
0: ันน่าจะทันกันนะ
1: บอลทันกันเจอกันบอลแทบไม่ขี่กันมาก
0: เป็นบอลกับเทคนิคทั้งคู่ด้วย
1: แล้วโครเอเชียเป็นทีมที่เล่นรอบน็อกเอาท์ทัวร์นาเมนต์เก่งอะ
0: ใช่
1: มีวิธีการ
0: เป็นทีมที่เขาเล่นแล้วเขาแพ้ยาก
1: ใช่เจาะยากด้วยแล้วก็แบบมีความเฉียบคมในการเล่นนะฮะแต่ว่าก็อาจจะยังไม่ถึงรอบชิงอะไรอย่างงี้หรอกนะแต่ว่าเขาก็ถึงรอบชิงมาทีนี่ฟุตบอลโลก
0: ครองแชมป์มาทีนี้คือมีความคล้ายกันนี่คือ2ทีมเนี้ยเวลาเจอทีมไหนมักจะเป็นฝั่งครองบอลได้มากกว่า
1: อืม
0: ทีนี้มาเจอกันก็น่าสนใจว่าแล้วใครจะครองบอลมากกว่าแล้วรูปเกมมันจะเป็นยังไงมันจะเปิดแลกกันเลยไห
1: ม
0: เพราะดูแล้วก็เป็นสไตล์แบบบุกทั้งคู่เลยไม่ใช่เป็นพวกดูทรงรักษาแบบเชฟอะไรเท่าไหร
1: ่ครับ
0: แต่

0: จะต้องดูตรงที่เรื่องของแบบเรียกว่าเป็นยูนิตี้ของทีมด้วย
1: ครับ
0: ความสามัคคีหรือว่าการที่จะรวมพลังให้เป็น11คนสู้กันว่าโปรตุเกสอาจจะมีเสียงวิจารณ์บ้างนะฮะจากทั่วโลกนะไม่ใช่จากเรานะจากทั่วโลกอาจจะมองว่าที่ศูนย์กลางไปอยู่ที่โรนัลโดแล้วอาจจะต่างจากความเป็นอย่างที่อาร์เจนตินาเป็นกับเมสซี
1: ่มันต่างกันจริงๆ
0: เพราะว่านักเตะของอาร์เจนตินาเหมือนเล่นถวายหัวให้เมสซี
1: ่พร้อมทำทุกอย่างเพื่อให้เมสซี่ได้แชมป์
0: เป็นบอดี้การ์ดเป็นแบบพร้อมที่จะแบบให้เมสซี่เป็นคนยิงอ่ะ
1: พี่ไม่ต้องวิ่งเดี๋ยวผมวิ่งให้พี่รอไปอะไรอย่างเงี้ย
0: แต่กับโรนัลโดในมุมมองส่วนตัวนะเหมือนกับ
1: เกรงใจปะ
0: เหมือนเกรงใจเหมือนเกรงบารมีไปอีกแบบนึง
1: ครับ
0: เขาก็ยอมรับในความสามารถยอมรับในความเก่งอะไรอย่างเงี้ยแหละแต่ว่าพอมันรวมกันแล้วมันเหมือนแบบมันไม่ใช่ all for one อย่างที่อาร์เจนตินาเป็นมันก็จะกลายเป็น one for all
1: ทุกคนต้องเพื่อคุณ
0: ใช่ไหมไม่ใช่
1: ไม่ใช่คุณเพื่อทุกคนส่วนโครเอเชียรอบแรกนี่ก็แพ้อังกฤษนัดเดียวแล้วก็ที่เหลือก็เก็บทางปานามากับกาน่าได้แต่เหนื่อยทั้งสองนัด
0: นะเจออังกฤษต้องยอมแฮร์รี่เคนโอ้นั้นโหดจริง
1: ๆแฮร์รี่เคนนี่ถ้าอังกฤษรอบนี้แฮร์รี่เคนไปจงไปเจ็บไม่มีชื่อไม่ที่จะมาถึงตรงนี้ไหมเนี่ย
0: ท่านเนี่ยอยากจะชวนนี้คุยด้วยว่าดาวซูโวเนี่ยอ่ะตอนเนี้ยคือแน่นอนว่าเลโอนีเมสซี่กับเอ็มบัปเป้เขาขึ้นนำอยู่ใช่ไหมแต่ก็จะมีแฮร์รี่เคนกับฮาแลนด์ที่ตามมา
1: ครับ
0: อาจจะรวมถึงมูซาอะไรนะอุสมานดิเบเล่ที่ยิงไป4นะก็ยังพอมีลุ้นถ้าฝรั่งเศสเข้าไปลึก
1: ๆมีซูสอ่ะมีซูส
0: มีซูส
1: อิสมาซาไปแล้วใช่ไหมเมื่อคืนกลับบ้าน
0: กลับไปแล้ว
1: นำ 2-0 เหมือนกัน
0: ใช่
1: เบลเยียมนี่มันได้อย่างนี้2ทีนะญี่ปุ่น
0: แซง
1: 3-2 แล้วนาทีบาปอีกแล้วอ่ะไอ้พวก3นี่น่าจะยากก็แหละผมว่านะพี่แมนเนาะน่าจะได้แค่ได้แค่ 6-5-4 นั่นแหละตอนเนี้ย
0: ก็น่าจะเอ็มบัปเป้เมสซี่เฮลิเคนฮาแลนด์อ่ะถ้าฮาแลนด์ถ้านอร์เวย์ยังเข้าอยู่นะแต่ว่ารอบหน้าก็นอร์เวย์ก็หนักแล้วนะ
1: ฮาแลนด์นี่เขาของจริงจริงนะเขาเล่นอยู่กับทีมที่เป็นทีมเมทแบบไหนมันก็อย่างนี้จริงๆนะมันก็ไม่ได้หมายความว่าตัวเขาเองจะ
0: นอร์เวย์เจอบราซิลไง
1: กลายเป็นว่าอยู่ซิตี้แล้วแบบว่าเฮ้ยเพื่อนร่วมทีมดีๆตัวจ่ายบอลดีๆอันนี้อาจจะมองงั้นยากนะเพราะว่านี่ฟุตบอลโลกเวทีที่ใหญ่สุดโลกก็แสดงให้เห็นนะว่าผ่านมาสี่นัดเขาก็ซัดห้าลูกอ่ะเราไม่ได้ลงนัดหนึ่งด้วยมั้งใช่ไหม
0: ได้พักไปนัดที่เจอฝรั่งเศส
1: เดี๋ยวก็เท่ากับ3นัด5ลูกอ่ะ
0: ครับ
1: มันก็โชว์เขาอีกแล้วนะนะฮะ
0: คือนอร์เวย์รุ่นเนี้ยเขาโตมาด้วยกันมันเป็นโกลเด้นเจเนเรชั่นของนอร์เวย
1: ์ก็เหมือนเบลเยียมในยุคที่ผ่านมา
0: ใช่
1: แต่เบลเยียมมันไม่ได้อะไรเลย
0: รุ่นเนี้ยรุ่นเนี้ยเขาเล่นยู21อ่ะหลายๆคนอ่ะรุ่นเดียวกับนิโคลัสเมเคิลสัน
1: อ๋อเหรอ
0: ตอนที่เล่นเยาวชนทีมชาตินอร์เวย
1: ์ครับ
0: มาร์ตินโอเดกาดอะไรพวกเนี้ยนะไอ้เลเยซันของดอร์ทมุนด์เนี่ยก็โตมาด้วยกันกับมิเคิลสันนี่แหละฮาแลนด์ด้วยเล่นรุ่นเดียวกันมาเลยอายุอาจจะต่างกันปี2ปีแต่เล่นรุ่นเดียวกันมา
1: ครับ
0: นะครับ
1: ก็นี่แหละเมสซี
0: ่มันเป็นยุคทองของแต่ละทีมเนาะมันจะมีช่วงที่แบบเป็นช่วงโกลเด้นเจนขึ้นมาแหละ
1: แล้วตอนนี้เบลเยียมก็ไม่ทองกันนะ
0: ก็ต้อง
1: งอมงอมกันหมดแล้ว
0: หาตัวตายตัวแทนใช่ไหม
1: เพราะช่วงยุคทองจริงคุณไม่ได้เลยอ่ะน่าเสียดายมากคุณไม่มีโค้ชเก่งๆที่จะนำพาอย่างน้อยๆคุณต้องเข้าชิงได้สักรายการนึงอ่ะทั้งยูโรทั้งบอลโลกอ่ะแต่ไปไม่ถึงเลยอ่ะ
0: นี่เราต้องเบรกไหมนี่
1: ก็ต้องเบรกไหมครับพี่ยาวไปจนจบเลยครับ
0: ยาวได้เลยใช่ไหม
1: โอเคครับ
0: พักก่อนคุณเริ่ม
1: นะฮะ
0: คือเบลเยียมอ่ะไอยุคที่เป็นโกลเด้นเจนอ่ะไม่แน่ใจว่านิกหรือคุณผู้ฟังเคยรู้ที่มาป่ะผมไม่จำชื่ออะไรเขาไม่ได้ที่เป็นประธานเทคนิคคือเขาเข้ามาตอนแรกอ่ะ
1: วิลหมดนะ
0: ไม่ใช่ที่มิเชลซาบงมิเชลซาบงเนี่ยเป็นประธานเทคนิคของเบลเยียมที่เขามาปรับแบบเรียกว่าเป็นทฤษฎีเป็นอะไรอ่ะเป็นฟิสโซโลฟีของฟุตบอลเบลเยียมเลยเขามาวางโปรเจกต์ใหม่คือตั้งแต่รุ่นเด็กคือคนที่เป็นเชื้อสายเบลเยียมไม่ว่าจะเป็นเบลเยียมแท้หรือไม่อ่ะนะฮะอาจจะเป็นประเทศอื่นที่มาฝึกฟุตบอลตั้งแต่เด็กเขาจะได้สัญชาติในตอนหลังใช่ไหม
1: ครับ
0: เขามาเล่นแล้วก็สร้างเรียกว่าเป็นแนวความคิดว่าทุกคนต้องสามารถเล่น1 วี1ได้กองหลังกองกลางกองหน้าสามารถจะเอาชนะในการดวล1ต่อ1ได้ทั้งหมดเป็นพื้นฐานเลยว่าทุกคนต้องมีสกิลนี
1: ้
0: นะครับแล้วก็สร้างเด็กรุ่นนี้ขึ้นมาตอนแรกไม่ได้รับความร่วมมือคือเขาให้ทุกสโมสรเล่นแบบนี้เยาวชนทุกทีมต้องเล่นแบบนี้ตอนแรกไม่ได้รับความร่วมมือไม่เกิดความเชื
1: ่
0: อว่ามันจะถูกต้องแต่เขาสามารถพิสูจน์ได้ว่าเด็กชุดนี้รุ่นมาที่แบบโรเมลูลูกากูอะไรขึ้นมาเป็นทีมจนเห็นความสำเร็จว่าทีมแบบนี้วิธีการแบบนี้มันถูกต้องทุกทีมทุกสโมสรในระดับตั้งแต่เยาวชนขึ้นมาจนสโมสรใหญ่ๆเนี่ยของเบลเยียมเขาทำแบบเดียวกันหมด
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นยุคโกลเด้นเจเนเรชั่นมิเชลซาโบงเนี่ยเคยเกือบจะเป็นประธานเทคนิคของทีมชาติไทย
1: ก็จริงฮะ
0: ใช่ก็คือได้รับการเสนอมานะครับแต่ตอนนั้นทางสมาคมฟุตบอลก็ไปเลือกใช้เกเรสลามาโกซาใช้หลักสูตรของนี่ไงเอโคโน
1: ที่ออกไปแล้วนะ
0: เพราะว่าเอโคโนก็ไปโด่งดังว่าทำกับปารีสแซงต์แชร์กแมงมาก่อนกับทางของสเปนใช่ไหม
1: ครับ
0: นะครับซาโบงก็เป็นหนึ่งในแคนดิเดตนะตอนนั้นอ่ะกับประธานเทคนิค
1: แล้วคุณว่าไงถ้าเกิดว่าได้รับการโปรโมทตอนนั้นคุณจะมอง
0: ก็ผมว่าก็ยากยากเลยไหมที่จะทำให้ทุกคนอ่ะทำแล้วเชื่อแบบว่าต้องทำแบบนี้เหมือนกันหมดทั้งประเทศอ่ะคนที่จะมาทำให้ทุกคนต้องทำตามอ่ะแบบเห็นแบบเดียวกันหมดอ่ะนี่คิดว่าเป็นไปได้ไหมล่ะในบ้านเราย
1: าก
0: เอานี่ยังต่างคนต่างทำอยู่เลย
1: บ้านเรานี่ขนาด
0: ในระดับเยาวชนแต่ละทีมก็มีวิธีการของตัวเอง
1: นี่ทุกวันนี้มือหนึ่งตำนานกองหน้าตลอดการทีมชาติไทยยังโดนเลยทุ
0: กวันก็มีไทยแลนด์เวย์ใช่ไหมไทยแลนด์เวย์ทุกวันนี้คืออะไรก่
1: อ
0: นมันก็ยังไม่ได้เกิดเป็นแบบเป็นรูปธรรมใช่ไห
1: ม
0: คือเขาสร้างนักฟุตบอลน่ะเขาไม่ได้สร้างเพื่อปัจจุบันอย่างเดียวนะ
1: ครับ
0: เขาสร้างเพื่ออะไรเขาสร้างเพื่ออนาคตระยะกลางระยะสั้นระยะยาวใช่ไหมอ่ะแล้วระยะยาวจะเกิดขึ้นได้มันก็คือต้องมีปริมาณและคุณภาพนักบอลเรามีช้างเผือกแต่ละรุ่นเรามีชนาธิปเรามีธีรศิลป์เรามีธีรธรมีพิซิโก มีพี่ตุ๊กปิยพงศ์อะไรก็ตามอ่ะดุสิตเฉลิมแสนน่ะแต่เรามีรุ่นละกี่คนเอง
1: ก็ใช่ไง
0: ที่เป็นระดับที่แบบเล่นระดับเอเชียได้
1: ใช่ไงอันนี้คือถ้าคนที่แบบเป็นพวกสายที่เป็นอดีตหน่อยหรือว่าสายที่เป็นวิชาการก็จะพูดลักษณะนี้แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ
0: คืออ
1: าจารย์หลังเขาก็จะพูดอย่างนี้แหละสมัยตั้งแต่เขายังไม่มาเป็นประธานอีกเลย
0: แต่พูดเฉยๆมาพูดได
1: ้คนเฮงก็พูดอย่างนี้จริงๆโทรไปคุยก
0: ็ถูกต้องพูดก็ถูกต้องแต่ว่าทำยังไงล่ะนะเพราะมันสร้างคุณภาพได้แต่มันต้องสร้างคุณภาพคู่กับปริมาณญี่ปุ่นอ่ะเราพูดถึงญี่ปุ่นแหละไม่ต้องญี่ปุ่นก็ได้ทุกประเทศที่เป็นประสบความสำเร็จฟุตบอลนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเล็กประเทศใหญ่ที่เขาประสบความสำเร็จฟุตบอลเขามีทั้งคุณภาพและปริมาณเราไม่มีไม่เรามีอาจจะมีนักบอลที่เล่นฟุตบอลตั้งแต่เด็กสักหลักแสนก็ได้ได้เป็นนักบอลอาชีพสักหลักร้อยจากแสนคน
1: เ
0: ราก็ขึ้นมาเล่นระดับลีกสูงสุดได้สักกี่คนติดทีมชาติได้สักกี่คนแต่ละรุ่นมันจะเหลืออยู่แค่ประมาณ 1-2%
1: ใช่
0: ที่ขึ้นไปสู่จุดสูงสุดได
1: ้แต่คนให้ความสนใจแล้วก็ชื่นชอบแล้วเล่นก็คือนั่นแหละอย่างที่พี่แมนบอกแล้วหลักแสนทุกคนเล่นได้แต่ว่าเกรดที่จะไปถึงไหนถึงไหนมันก็จะถูกซอยออกไปเรื่อย
0: ๆแต่ชาติใหญ่ๆเนี่ยเขาสามารถที่จะผลิตนักบอลขึ้นมาที่แบบมีคุณภาพใกล้เคียงกันนะ
1: เนี่ยพอคุณพูดญี่ปุ่น
0: เยอะด้วยปริมาณเยอะด้วย
1: เหมือนกันวอลเลย์บอลก็เหมือนกันเลยถ้าเอามาอิงอย่างเงี้ย
0: ทุกกีฬา
1: เหมือนกันเลยคือแต่ญี่ปุ่นมันเป็นชาติที่มันถูกพูดขึ้นมาแล้วไม่เห็นภาพชัดสุดอ่ะ
0: เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาทำแล้วเขาต่อเนื่องคือไม่ว่าจะเปลี่ยนอะไรก็ตามเขาจะไม่โอเวอร์ฮอลจะไม่ยกเครื่อง
1: คืออย่างวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยคุณไม่สามารถพูดถึงชาติอื่นได้เลยนอกจากญี่ปุ่นในแง่ของพัฒนาการในแง่ของความใจสู้ในแง่ของสรีระร่างกายที
0: ่
1: ไม่เหนือกว่าชาวบ้านเขาแต่อยู่ในคลาสของท็อปคลาสได้ฟุตบอลก็เหมือนกันใครจะไปคิดพูดกับผม10ปีที่แล้ว20ปีแล้วเดี๋ยวคุณรอดูต่อไปอีก10ปีข้างหน้า20ปีข้างหน้าญี่ปุ่นจะชนะอังกฤษชนะบราซิลชนะเยอรมันไม่มีหรอกครับมันเป็นคนบ้านั่นแหละครับที่เขาทำให้เห็นหมดเลยว่าเขาชนะได้หมดเลยต่อให้มันเป็นเกมอุ่นเครื่องก็ตาม
0: เวลาคนบอกว่าเราจะไปฟุตบอลโลกอ่ะทีมชาติจะไปบอลโลกอ่ะต้องถามเราจะไปยังไงจะไปยังไงแต่ว่าอย่างถ้าญี่ปุ่นเขาบอกว่าเราจะได้แชมป์โลกภายในปี2050ใช่ไหม
1: นี่ก็ยังยากนี่ก็
0: เขาพูดเนี่ยแต่เราเห็นว่าเอ้ยมันมีแนวทางไห
1: มโหมัน
0: บอลหญิงก็ได้แชมป์โลกไปแล้วญ
1: ี
0: ่ปุ่นได้แชมป์โลกไปแล้วนาเดชิโกะไงได้แชมป์โลกเป็นทีมหญิงที่เก่งที่สุดทีมหนึ่งที่เคยมีมาเลยแหละแล้วก็ฟุตบอลชายเราก็เห็นแล้วเขาอุ่นเครื่องดีนะชนะญี่ปุ่นชนะไอชนะอังกฤษชนะบราซิล
1: ชนะหมดทุกทีม
0: ชนะทุกทีม
1: สเปนยิงที3 4ลูกด้วยเยอรมัน
0: แต่เขายังไม่สำเร็จในการที่จะไปไกลกว่ารอบ16ทีม
1: ผมว่ามีความหลอนมากขึ้นเรื่อยๆนะฟุตบอลโลกกับญี่ปุ่นเนี่ยมันอยู่ในรอบเนี้ยมานานเกินไปแล้วนะตั้งแต่2002นะ
0: แต่มันพอจะเห็นว่าเขามีพัฒนาการมีคุณภาพนักเตะที่ไปเล่นต่างแดน
1: มันเป็นพัฒนาการในเรื่องของวิธีการแล้วก็พัฒนาการในเรื่องของคุณภาพนักเตะแต่ว่าพัฒนาการที่เป็นรูปธรรมคือคุณอยู่ที่เดิมนะพี่แมนเพราะคุณต้องไปถึงรอบ8ดิเพราะคุณอยู่ไอ้รอบนี้มากี่ครั้งแล้วเนี่ยถูกไหมอันนี้คือพัฒนาการที่เป็นรูปธรรมที่เป็นรูปธรรม
0: ยังทลายกำแพงนี้ไม่ได้
1: ใช่
0: ไม่ผ่าน
1: แต่ก็เป็นความโชคร้ายเหมือนกันนะบางทีมันเข้ามารอบนี้ญี่ปุ่นเขาก็ต้องมาเจอคู่แข่งที่หนักตลอดแล้วก็บางครั้งมันควรจะเข้าแต่มันก็ไม่เข้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
0: แต่ถ้าจะถึงไปเอาแชมป์โลกได้การเจอบราซิลวันนั้นต้องไม่ใช่รูปเกมแบบนั้นรูปเกมแบบที่ว่าคือก็รับเยอะมากนะ รับแทบจะครั้งเดียวเลยหลังจาก

0: ขึ้นนำนะครับแต่ก็ผมก็ว่าเขาก็มีวิธีการเราดูญี่ปุ่นที่เข้าบอลโลกครั้งแรกปีไหนปี98ใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วทุกวันนี้เขาเก่งขึ้นนะนักบอลเขาไปเล่นยุโรปยกทีมเลยมีอยู่3คนที่ไม่ไปเล่นยุโรปประตูไปซะ2
1: ถึงบอกไงว่าต้องถามว่าเวลาญี่ปุ่นประกาศชื่อแต่ทีอ่ะสโมสรเจลีกที่มีนักกีฬาทีมชาติเรียกได้ว่าแทบจะแอคได้เลยอ่ะ
0: ครับก็ถ้าวันนึงเราฟุตบอลเราจะพัฒนาไประดับที่ไปแบบฟุตบอลโลกได้เราก็ต้องมีนักบอลไปเล่นต่างประเทศเยอะ
1: ก็เข้าใจได้แหละคือนี่ขนาดคือญี่ปุ่นคือลีกอันดับ1ของเอเชียนะถูกมั้ยฮะอยู่เล่นแค่ลีกญี่ปุ่นก็ไม่ได้แย่แล้วอ่ะตอนนี้คือทุกคนต้องไปยุโรปแต่เราตอนเนี้ยเป้าหมายของเราขั้นแรกหรือเป้าหมายสูงสุดของแต่ละคนในไทยลีกคือไปญี่ปุ่น
0: ครับ
1: คือไปอยู่ในลีกที่ชาติของเขาก็ไม่ได้มองลีกตัวเองแล้วอ่ะสำหรับพวกตัวท็อปเขาอ่ะ
0: ครับ
1: ก็มองไปที่ยุโรปมองไปที่อิตาลีสกอตเทชหรือว่าในเยอรมันหมดแล้วอ่ะมันก็เป็นวิธีการวิธีคิดหรือมุมมองอ่ะ
0: แต่มันก็เป็นสเต็ปที่ดีสำหรับนักบอลไทยเพราะว่าถ้าก้าวไปเกินไปมันจะกลายเป็นบิ๊กสเต็ปเนาะแล้วอาจจะยากเพราะว่าเราก็อาจจะต้องเริ่มจากระดับหนึ่งไปก่อน
1: คือสรุปแล้วเนี่ยมีนักบอลไทยที่เล่นในลีกยุโรปเป็นจริงเป็นจัง official match บ้างหรือยังนอกจากธีรศิลป์ตอนนั้น
0: ก็นิกเนี่ยนิโคลัสนิโคลสัน
1: นิโคลัสนิโคลสันจริงๆก็พูดยากอีกก็จะเป็นลูกครึ่งมาโตที่นู่น
0: วัน
1: โอ
0: เว
1: ที่ส่งออกจากไทยลีกเนี่ยมันมีหรือยังที่เป็นเรื่องเป็นราวเลยอสุพนัสที
0: ่อาชิตพลนะจะเล่นลีก4เนาะลีก4เยอรมัน
1: คือมันต้องเข้าใจมันไม่ได้ถูกส่งออกจากไทยลีกอะเอาที่ถูกส่งออกจากไทยลีกแล้วไปอยู่ในยุโรปแล้วได้เล่นเป็นเรื่องเป็นราวอะไรเงี้ยมีมั้ยสุพนัสนับได้มั้ยล่ะ
0: ก็ไปกับ OS Luven ก็ไม่ค่อยได้ลงแต่ก็ถ้าถือว่าได้ลงอาชีพจริงๆแล้วก็นี่แหละคือเสียดายตอนธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรถ้าไม่เจ็บเลสเตอร์ก็คงได้ลงไปแล้วล่ะ
1: อาจจะได้เคาะบ้างในเกมทางการของ FA Cup หรือว่า Premier League อะไรอย่างเงี้ยนะ
0: แต่เขาก็ไม่ได้โตมาจากฟุตบอลไทย
1: ผมเสียดายพวกนี้มากกว่าพี่แมนตอนนั้นมีใครบ้างวะสุรีธีรศิลป์แล้วก็อีกคนจำไม่ได้แล้วที่ไป
0: เก็บบุ๊ด
1: เก็บบุ๊ดอันเนี้ยมันตอนนั้นใกล้เคียงสุดคือสุรีนะที่เขาประโคมข่าวนะจะมีโอกาสมีชื่อในเกมพรีเมียร์ลีกของสเวนโกลันเอริกสันก็ไม่ได้อะไรเงี้ย
0: ก็ไม่มีว่าพมิด
1: ว่าเพราะว่าในเวลา3คนสุรีจะมีโอกาสมากที่สุดตอนนั้น
0: ครับก็ด้วยความเล่นริมเส้นเล่นแบ็คมันก็โอกาสลงง่ายกว่า
1: ลงง่ายกว่ากองหน้ากับเซนเตอร์นะก็โอ้ยคุยตรงนี้แล้วอยาก
0: บอลโลก
1: แ
0: ม่นะบอลโลกยังเหลืออีกคู่ไหมเมื่อกี้ยังไม่ได้ฟันธง
1: ก็
0: โปรตุเกสกับเอเชีย
1: ก็เนี่ยต่อเวลาครับ
0: คุณที่สูสีมากแต่กลุ่มว่าความเคี้ยวของโคเอเชียอาจจะมีมากกว่า
1: แล้วเราก็ไม่อยากให้ใครตกกันนะพูดตรงนะควรจะเข้าไปทั้งคู่อ่ะควรจะไปตกกันสักรอบ8รอบอะไรค่อยๆตกกันนะทีมดีๆพวกเนี้ยอะไรอย่างเงี้ย
0: คู่นี้ใครชนะจะเข้าไปเจอสเปนออสเตรีย
1: อ๋อนี่เขาจะไปรอก่อนอู้ยสัญญาณภาพที่เกมพูดระหว่างออสเตรียกับสเปนนี่ตอนนี้เราก็ดูอยู่นะฮะ
0: ครับ
1: อู่สนามเขาสวยมากเลยพี่แมนแล้วเขาแดงทั้งคู่มันทำให้แดงทั้งสนามเลยไงทั้งสเปนแล้วก็ออสเตรียที่โซฟีสเตเดียมในอิงกันวูด
0: ออสเตรียนี่ก็สีแดงใช่ป่ะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่แต่วันนี้ต้องมีใส่สีขาวทีมนึงน่าจะเป็นออสเตรียเพราะสเปนมันขึ้นเป็นเจ้าบ้านไง
0: ครับ
1: นะฮะก็
0: เสื้อขาวเกงเขียวนะ
1: คือผมว่าโคเอเชียก็มีมุมที่จะเข้ารอบได้นะก็ไม่ได้ถือว่าพลิกมากนะถ้าโคเอเชียจะเข้าเนี่ยก็กลางๆอ่ะ
0: เอาถ้าจริงความสำเร็จในฟุตบอลโลกเยอะกว่านะโคเอเชียในช่วงหลัง
1: แต่ถ้าให้เลือกอันนี้เอาอยากก่อนก็คงอยากให้โปรตุเกสไปต่อแหละอยากให้ทีมที่มันมีซุปตาไปเข้าไปเยอะๆหน่อยอ่ะพอเราเห็นเยอรมันเห็นเนเธอร์แลนด์ฮอลแลนด์ตกรอบ
0: แล้วไม่ซุปตาเหรอ
1: มันแล้วโมดิตมันฝั่งนี้มันมีโรนโดมีบูโน่ไง
0: มีสายแมนยูแล้ว
1: เบสไง
0: สายแมนยูแล้ว
1: ไม่ใช่สายแมนยูครับ
0: มีดาโร่อดีตดาโร่อีกคนนะไหนๆก็พูดให้ครบเลย
1: ดาโร่ลงหรือเปล่าวันนี้ลงหรือเปล่าดาโร่วันนี้เนี่ย
0: มีเขาแบ็คขวาระดับชั้นนำ
1: นะครับก็คิดว่าคงจะยืดเยื้อนะฮะแล้วก็แต่คิดว่าคงไม่ถึงลูกโทษคิดว่าจะมีทีมที่ชนะได้ในสัก120นาที
0: ก็น่าจะเป็นคู่ที่มันมากสนุกเลยล่ะ
1: ก็เกมมันเกรดบอลเท่ากันไงมันอาจจะห่างมันก็อาจจะแตกต่างจากสเปนกับออสเตรเลียตรงที่อันนั้นมันข่มอยู่ค่อนข้างชัด
0: มันจะเป็นเกมที่ดูแล้วกดดันนะคือแต่ทั้งสองฝั่งอ่ะ
1: คือใครเข้าก็บัวไม่ช้ำน้ำไม่คุณหรอกแต่ถามใจก็คงขอให้โปรตุเกสเข้าแล้วกันนะครับประมาณนี้แล้วกัน
0: ก็เดี๋ยวรอดูก็
1: คุณเหมือนกัน
0: ก็จริงๆได้ทั้งสองทีมนะไม่ได้แบบเอาใจช่วยใครเป็นพิเศษนะครับ
1: คือใครเข้าก็อย่างน้อยก็ถือว่ามีนักกีฬานักบอลที่เราชื่นชอบให้ได้เราได้ดูต่อนะอย่างถ้าโคเอเชียเข้าก็ยังมีโมดิตเน
0: า
1: ะ
0: แต่ถ้าเข้าไปอ่ะมันจะมีแมตช์ในฝันได้เนี่ยถ้าเกิดจากสายเนาะถ้าเกิดโปรตุเกสไปถึงเจออาร์เจนอ่ะแต่ต้องผ่านสเปนก่อนนะสเปนออสเตรียก่อน
1: โอ้เออแต่ว่าเดี๋ยวไอ้รอบ16นี้บิ๊กแมตช์จะเยอะนะพี่แมนเท่าที่ดูเนี่ยเพราะว่า
0: แต่ว่าอาร์เจนติน่ากับ สายเนี้ยเขาอยู่

0: บนล่างเขาจะไม่เจอกันเจอกันนู่นเลยถ้าเจอก็คือรอบชิง
1: ฮะ
0: อืม
1: เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวอังกฤษที่เข้าไปเล่นในรอบ16เจอเม็กซิโกเนี่ยยังไงรอบ8ถ้าตามนัดจะเจอบราซิลในน่าดูมากเลยนะ
0: ทำไม่ผิดนัดนะ
1: น่าดูมากเลยนะเนี่ยโอ้มันจะเป็นการ
0: จะเม็กซิโกกำลังดีเลยนะ
1: คือพอผมเห็นสายเนี่ยมันทำให้ลูกยิงของโรนัลดินโญ่มันย้อนมาในสมองทันทีเลยมันผ่านมา
0: ที่ยิงซีแมน
1: 24ปีแล้วอ่ะพี่แมน
0: ที่ยิงซีแมนนะ
1: เออที่ผมอยู่ป.4 ป.5 เองอ่ะกลับมาบ้านตอนนั้นน่ะมาดูเออแล้วแบบดูพี่ชายตอนนั้นเขาก็เชียร์อังกฤษแบบเข้มข้นอะไรเงี้ยนั่งเศร้าอยู่ผมจำได้แม่นเลยเหตุการณ
0: ์บราซิลกับตอนนี้ภาพคนละแบบเลย
1: แล้วผมนั่งดูไอ้แมตช์เนี้ยอยู่ในโรงยิมพักศึกษาของโรงเรียนตอนเรียนประถมตอนนั้นน่ะเพราะว่าครูบอกว่าให้เนี่ยดูคู่เนี้ย
0: ไปที่ฟรีคิกแล้วย้อยข้าม
1: ใช่แต่ไม่ได้ดูทั้งเกมหรอกเพราะว่าคาบเรียนมันก็ชั่วโมงเดียวกันแต่ดูลูกที่โรนัลดิโญ่ซัดข้ามสัวซีแมนไปคาตาเลย
0: อู้ติสันบราซิลสุดยอดอ่ะ 4R เนี่ยไม่ใช่แค่ 3Rใช่ไหมโรนัลคาร์ลอสโรนัลโดโรนัลดินโญริวัลโด
1: ใช่ใช่แล้วก็สองประถมก็มีกาก้าเข้ามาอีกคนหนึ่งแต่ว่าก็กลายเป็นพวกริวัลโดอะไรเขาก็จะง่อมไปแล้วคาร์ลอสคาฟูก็จะง่อมไปแล้วนะฮะก็นี่แหละเป็นคู่ในฝันเลยในรอบแปด
0: หวังว่าเนมาจะกลับมาแล้วนะ
1: นี่ลงมั้งอย่างนั้นเนี่ย
0: ยังนัดที่เจอญี่ปุ่นมาวอร์มอยู
1: ่แล้วไปเอา
0: แต่เขายังไม่เต็มร้อย
1: ไปเอาโคต้าของเจ้าเปโดมาแล้วก็ไม่ลงเลยอ่ะนะฮะ
0: ถ้ามีอยู่อาจจะทำให้ในทีมเขามีนี่ไงหันไปมองแล้วก็อุ่นใจละเหมือนมีเรียกว่าศูนย์รวมจิตใจ
1: ตายแล้วเนมาร์ได้ศูนย์รวมได้จริงเหรอฮะ
0: ใช่ก็ถือว่ารุ่นพี่
1: ของนักบอลหลายคนศูนย์รวมความวุ่นวายหรือเปล่าคร
0: ับ นักบอลของบราซิลเขานับถือเนมาร์มากน
1: ะ
0: นี่ที่เมืองริโอเดจาเนโรเขาทำถนนเนมาร์เลย
1: ฮะแต่ภาพลักษณ์เขาตอนอยู่สโมสรช่วงหลังมันก็อาจจะแบบนี่ไงเออนะฮะอีกคู่หนึ่งอะไรครับพี่แมนอีกคู่หนึ่งเดี๋ยวผมดูกันหายไปแล้วเน
0: ี่
1: ย
0: อีกคู
1: ่สวิตกับแอลจีเรียบิ๊กแมช
0: สวิตเซอร์แลนด
1: ์แอลจีเรียสุดยอดเลยพี่แมน
0: บิ๊กแมชเลยใช่ไหม
1: คู่นี้ออกโทรทัศน์ไหมฮะคุณจำได้ไหม
0: จำไม่ได้
1: เออเพราะ
0: จริงๆผมเป็นคนเลือกคู่นะผมจำไม่ได้
1: อ๋อเหรอคุณจำไม่ได้เหรอ
0: เลือกยันวอลเลย์บอลเลยอันนี้พี่จำอะไรไม่จ
1: ำวอลเลย์บอลผมรู้แล้วว่าคุณเลือกอยู่แล้วแต่ว่าฟุตบอลเนี่ยคุณเลือกด้วยใช่ไหม
0: อ
1: ัน
0: ลงผังแล้วก็มีผู้ใหญ่ผู้บริหาร
1: นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเจอตัวแล้วคุณผู้ชม
0: ไม่แต่มันมีการเปลี่ยนแปลง
1: ก็ทักไปได้นะฮะเฟซบุ๊กเขาครับนั่นแหละเจอตัวใหญ่เขาทัก
0: ก็ไม่ได้จบที่ผมก็ต้องมีผู้บริหารท่านอื่นท่านใหญ่ๆ
1: นะครับผมเป็นไงอ่ะสวิตที่มาถ่ายเขาสูงตลอดนะ
0: เขาชอบมากเลยสเตฟานชาบูชา
1: เขานำคุณชาบูชาเหรอ
0: เลิกไปนานแล
1: ้
0: ว
1: อ๋อเหรออ๋อ
0: นั่นในอดีต
1: อะไรเก่าๆ
0: ก็เห็นก็ชอบอะไรนะตำนานนี่เหรอ
1: โอ้ตายแล้วเอออ
0: ่ะสวิตเซอร์แลนด์แอลจีเรีย
1: ก็
0: แอลจีเรียนี่ผมก็มองว่าเป็นทีมบุกแหลกแล้วก็หลังบ้านก็พร้อมโดนเหมือนกัน
1: ตอน2014เล่นมันอยู่ดีอะตอนนี้มันแก่กันหมดละ
0: หมายถึง
1: แอลจีเรีย
0: แอลจีเรีย2014
1: 2014ที่ดิยัตมาเลสก็สดๆอะไรทั้งนั้นเล่นดีเล่นดีทั้งนั้นนะฮะ
0: ครับ
1: ตอนนี้ก็เป็นทีมธรรมดาทีมหนึ่งจากโซนแอฟคอนเนาะไม่ได้มีตัวผู้เล่นที่แบบว่าดูแล้วเป็นประกายหรือว่าเป็นตัวที่ว้าวซ่าได้เลยเนาะสำหรับทางแอลจีเรียนะฮะ
0: ครับ
1: รอบแรกเป็นไงอะก็เกือบแย่ใช่ไหมที
0: ่แรก
1: ก็ไป3-3ที่เรา
0: โดนอาร์เจนไง3-0แล้ว
1: เข้าที่3มานี
0: ่ชนะจอแดน2-1เสมอออสเตรีย3-3ก็เสียประตูทุกนัด
1: เกือบกระรั่วเนี่ยโดนไป7ลูกเนี่ยรั่วอยู่นะพี่แมนนะฮะ
0: เกมรับโดนเยอะมาก
1: โดนเยอะโดนเยอะ
0: ช่วงอุ่นเครื่องเขาไม่เสียประตูให้ใครเลยนะก่อนจะมาบอลโลกอ่ะเจอเนเธอร์แลนด์ชนะเนเธอร์แลนด์เลยนะฮะชนะเนเธอร์แลนด์มา1-0อย่างเง
1: ี
0: ้ยก็จริงๆผลงานดีอุ่นเครื่องแต่ว่าพอมาแข่งจริงก็อย่างว่าเขาอาจจะขาดซุปเปอร์สตาร์นะครับ
1: ก็คือดังสุดก็คือริยาดมาเลสแต่มัน35แล้วไงที่เหลือก็จะเป็นพวกนาบิลเบนทาเลบเป็นตัวเกมรับไปละตัวตรงกลางและที่เหลือผมก็จะไม่ค่อยคุ้นแล้วแหละเพราะว่าเขาก็ดูตัวสังกัด
0: ลูกชายซีดานไงลูก้าซีดานประตูอ่ะ
1: ลูกชายซีดานนี่ไม่ใช่โมฮัมเหม็ดซีดานเหรอฮะเดี๋ยวถือแกชอบ
0: ลูก้าซีดาน
1: เอ็มไงโมฮัมเหม็ดซีดานไงตัวบั๊กไงตัวราคาถูกไง
0: อียิปต์เนี่ย
1: เออใช่ไงเพราะมันนำสกุลเหมือนสีนะแต่ไม่เขียนคนละอย่างนะแต่ว่าชอบไปอํากันอะไรเงี้ยเป็นลูกเป็นอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: นะเอามีไอซ์ดูลิสอีกคนนึงเนี่ยฮะแบ็คจอมบุกของแมนซิตี้แต่ก็เป็นกองหลังไงมันไม่ใช่ตัวที่อยู่ข้างหน้าไงนะฮะก็เจอสวิตนี่ยุคนี้ใครอ่ะพี่แมน
0: วิสเซอร์แลนด
1: ์ก็แต่จริงๆเป็นทีมที่มาตรฐานสูงอ่ะก็คือไม่ค่อยตกรอบแรกอ่ะในฟุตบอลโลกอ่ะ
0: ก็มาบอลโลกประจำเลย
1: แล้วก็มักจะสู้ไว้ทุกทีมอ่ะแต่ชนะผมไม่รู้อ่ะมักจะแบบ
0: ชุดนี้กองหน้ายังไงบิลเอมโบโล
1: บอลระบบอะบอล
0: โอกาฟอร์ของลิส
1: โนอาโอกาฟอร์บิลเอมโบโล
0: บิลเอมโบโลนี่ก็สู่หน้าดีสุดในยุคนี้ละของสวิตเซอร์แลนด
1: ์ครับแล้วก็
0: กานิชาก้า
1: เซกิอัมดูนี่ก็มีนะอยู่ของเบอร์ซี่เนี่ยลูเบนบากาสของเซบีย่าเอ้ยของหน้าเขาก็ไม่แย่นะฮะ
0: ครับจริงกลางใช้ได้เลย
1: สกาเลีย
0: สกาเลีย
1: เดโมฟอยเลอร์

0: กาลิชาก้า
1: ครับ
0: ชิบิวโซก็ตัวคุ้นๆนะในขณะเอาไว้ว่าคือผมมันก็สายฟุตบอลมาก่อนแต่ช่วงหลังเฟดออกไปเยอะก็คือแบบถ้าตัวไหนที่ผมยังคุ้นๆตั้งแต่ว่าเขาก็ถือว่ามีชื่อเสียงในรอบหลายปีที่ผ่านมาอย่างลิคาโดโรดิเกสเนี่ยเห็นไหมตั้งแต่เด็กๆเลยตอนนี้33แล้วนะ
1: แบกสาย
0: อาคารจีอย่างเงี้ยเห็นไหมตั้งแต่เด็กๆเลยตอนนี้30แล้วนะ
1: โรดิเกสตอนนี้ไร้สังกัดด้วยนะ
0: อ๋อหรอ
1: ไม่ต่อสัญญาแล้ว
0: เขาไปอยู่กับใครมาเขาอยู่กับเบติสมาชีวิตเขานี่กราฟชีวิตเขาค่อยๆตกลงเรื่อยๆนะวบบวกขึ้นมาอยู่มิลานแล้วก็ตกลงมาเลยเนี่ยลงมายืม PSV โตริโน่แล้วก็เบติสเนี่ยโอ้แต่ว่าเขาเป็นตำนานทีมชาติไปแล้วพี่แมนเขาจะ150นัดแล้วเนี่ย
1: ครับจริงเป็นสวิตเซอร์แลนด์ที่ไม่มีเชื้อสวิตเซอร์แลนด์เลย
0: อ๋อเหรอ
1: ครับเป็นชิลีกับสเปน
0: ครับ
1: ลูกครึ่งชิลีสเปนแต่ก็มาเล่นที่สวิตเซอร์แลนด์นานนะ
0: ครับก็เอาแบบรวดเร็วเลยก็คือผมว่าคู่นี้ไม่น่ามีปัญหาหรอกสวิตน่าจะไม่ยากด้วยถ้าลูกแรกมาไวนี่ก็จบ2ลูกได้3ลูกได
1: ้กับมองว่าคู่นี้มีโอกาสพลิกนะ
0: เอ้ยคุณคิดเยอะคุณเวลาคุณทำนายผลบอลคุณต้องอย่าคิดเยอะ
1: คืออัลจีเรียเนี่ยเขาเป็นประเภทเขาไม่รับกับใครเขาบุกสู้หมด
0: เพรา
1: ะ
0: ฉะนั้นมันมี
1: โอกาสแพ้ชนะได้เลยเพราะว่าสวิตเซอร์แลนด์เองก็ไม่ใช่ทีมที่เกมรุกดีอะไรมากมายเนี่ย
0: ครับ
1: นะฮะแล้วถ้าท้าดวลแบบบุกแรกกันอ่ะผมว่าอาวุธของอัลจีเรียก็ยังมีมาเลสนะ
0: มาเลสอาจจะไม่ได้วิ่งหรือว่ากระชากเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะแต่ว่าก็ยืนขู่ได้นะถูกไหมนะนะครับคู่นี้เดี๋ยวดูเส้นทางให้เขาหน่อยว่าเขาเข้าไปแล้วเขาจะไปเจอใครเนี่ยต้องดูหน่อยนะฮะ
1: เส้นทางถ้าเขาไปเจอผู้ชนะโคลอมเบียกาน่า
0: เฮ้ยมันก็น่าโอ้ตาลูกวาวทั้งคู่อ่ะเอาดูว่า
1: ได้จริงๆอ่ะสายล่างเนี่ยมันจะมีหนักก็คืออาร์เจนตินาแล้วก็บราซิลอังกฤษนะที่เหลือไม่ค่อยหนักละ
0: นี่หมายความว่ามีโอกาสเกิดไอ้ดาร์บี้แมตช์ของฝั่งเซาท์อเมริกาในรอบรองได้ใช่มั้ยเนี่ยอ๋อ
1: ใช่ถ้าบราซิลกับอาร์เจนตินาเข้าไปเจอนะมันจะไม่เจอกับรอบชิงต้องเจอรอบรอง
0: รอบ8เจอมั้ยรอบ8ไม่เจอรอบรอง
1: ใช่
0: เจอกันใครก็ได้แหละโอ้อังกฤษบราซิลโอ้มากระจุกอยู่ตรงนี้หมดเลยอ่ะเนาะ
1: ครับคือสายบน
0: คือข้างบน
1: สายบนมันจะมีฝรั่งเศสกับสเปนอ่ะที่ยังแข็งอยู
0: ่แล้วแบบควรจะมีซุปเปอร์บิ๊กแมตช์เยอรมันกับฝรั่งเศสในรอบ16ก็ไม่มีไงถูกไหม
1: ครับ
0: แล้วกลายเป็นพอเยอรมันกับฮอลแลนด์ตกไปอ่ะดูเบาไปเลยนะสายบนนะ
1: ก็จะมีโปรตุเกสกับเอเชียที่อาจจะสอดแทรก
0: แล้ววันนี้โปรตุเกสไปอีกดูเบาไปอีกเนี่ยแล้วพี่แมนกลายเป็นสหรัฐเนี่ยโหดมากนะรายการนี้เราไม่ได้พูดถึงในสหรัฐอเมริกามาจากไหนก็ไม่รู้เนี่ย
1: แคนาดาก็ดี
0: แคนาดาแต่ก็ชนะรวดเหมือนกันใช่ไหมแต่อเมริกาจะชัดมากเลยโอ้ยส่วนที่อิงเกิลวูดนี่เขาลบเพลงชาติกันแล้วนะฮะนักกีฬาเดินลงสนามมาแล้วเราก็อยู่กันไปอีกแป๊บนึงเดี๋ยวพอเกมเริ่มเราก็จะส่ง
1: ภาพสัญญาณชัดมาก
0: ไปต่อให้ทีมผู้ใหญ่อันนี้เป็นสัญญาณตรงจากโมโนแม็กซ์เลยนะ
1: ใช่จะบอกว่าบางนัดแต่เขาส่งมา 8K เลยนะจากต้นทางอ
0: ่ะครับ
1: แต่ว่า 8K เราเอามาออกอากาศไม่ได้คือคนดูก็ต้องดูตามลงมาใช่ไหม
0: แต่เขาส่งมาคุณภาพโทรทัศน์ตัวเองอ
1: ่
0: ะพี่บอลซีนันมารอละจำนวนสวัสดีครับน่าจะรอบรรยายเกมคู่ต่อไปนะฮะก็พี่แมนผมเอาสวิตเข้าไม่ยากอ่ะสบายๆอ่ะคุณจะเอาสวิตลำบากหรือสวิตตก
1: แอลจีเรียแล้วกันนะ
0: แอลจีเรียเข้าเลยเหรอ
1: ต้องมีแอฟริกาเข้าไปบ้าง
0: ก็นี่ไงกาน่านี่ไง
1: ไม่เอาแบบว่ากาน่าเจอแอลจีเรียเหรอรอบต่อไปอ่ะ
0: ไอ้คู่ต่อไอ้รอบต่อ
1: เซมิโยนะ
0: ไอ้รอบต่อไปเนี่ยไอ้สวิตแอลจีเรียเนี่ยโคลอมเบียกาน่าเนี่ยเรตติ้งมันต่ำสุดในบรรดาทุกคู่เลยนะ
1: โอ้ดีหมดแหละตรงนี้คนเชียร์ทุกที
0: มไม่จริงหรอกไม่จริงหรอกนะฮะน่าจะประมาณนี้แหละอันนี้ก็คือการคาดเดาของเรา2คนใน3คู่นะพี่แมนนะเราไม่ได้ตอบข้อความเลยอ่ะซึ่งมันเยอะมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวผมดูให้นิดนึงแล้วกันนะฮะคล็อปมาคุมเยอรมันเป๊ปมาคุมสเปนซีดานมาคุมฝรั่งเศส
1: อ
0: ือโหดีมั้ยพี่แมน
1: เป๊ปเหรอเป๊ปเขาน่าจะพักช่วงนึงเลยนะเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าเขาก็อยากจะพักจากฟุตบอลให้กับเวลาครอบครัวไงแต่คล็อปเนี่ยก็ข่าวมาแรงมากส่วนซีดานคุมฝรั่งเศสก็ไม่แน่นะถ้าวันหนึ่งเดชองก็อาจจะหมดไฟอะไรเงี้ยถ้าฝรั่งเศสได้แชมป์โลกอีก
0: มันไม่มีคนที่เหมาะสมเท่าเขาแล้วพี
1: ่เดชองนี่คือคนที่สามารถจะเอานักเตะที่แบบคุณภาพเนี่ยมารวมกันแล้วใช้งานได้นะรีสักแกพาออกมาได้
0: แต่ผมก็จะบอกว่าถ้าเดชองออกกับคนที่มาคุมฝรั่งเศสมันไม่มีใครเหมาะสมเท่าเขาแล้ว
1: ซีดาน
0: เพื่อนเขาคนเดียวแล้วพี่มันจะเป็นใครกัน คือคุณมาแทนเดชองนี่เขาสุดยอดคุณต้องหาที่มันใกล้เคียงหรือแบบที่แบบไม่เหลื่อมล้ำกันมากอ่ะโอ้โหถ้าคุณไม่ตั้งซีดานขึ้นมาคุณตั้งใครขึ้นมานี่โอ้โหแฟนบอลด่าตายเลย
1: คือในเจนรุ่นของซีดานคนอื่นก็อาจจะไม่ได้แบบ
0: ที่เป็นสัญชาติฝรั่งเศสอวิดิซายออะไรพวกนั้นก็ไม่ได้
1: อวิดิซายอเป็นคุณจอร์เจียนะ
0: ก็ไม่ได้
1: ลองลองก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่กับเป็นโค้ช
0: แล้วก็ไม่ได้โค้ชเยอะด้วยฝรั่งเศสเนี่ยไม่ได้โค้ชดังเยอะด้วยไงก็ต้องเขาอ่ะที่บารมีทุกอย่างมันครบทุกอย่างอะไรเงี้ยองลีก็ไม่รับงานโค้ชนี่
1: ใช่เป็นคอมเมนเตอร์
0: ตุลาอะไรเขารับไม่ล่ะผมนี่ผมก็พูดถึงตำนานนักเตะเดซายี่เขารับไม่ล่ะ
1: วิเอล่าไงก็ทำงานโค้ชนะ
0: มันดันผลงานมันชัดไปหน่อยกับเวียร่าไงมันชัดไปหน่อยมันก็ไม่ได้ถือว่ายิ่งใหญ่อะไรไง
1: ก็น่าสนใจเพราะว่า

0: ครั้งนี้สมมติว่านะถ้าฝรั่งเศสได้แชมป์โลกคืออาจจะหมดไฟแล้วนะครับเพราะว่าประสบความสำเร็จเต็มที่ละสำหร
1: ับ
0: ดีเดชอง
1: เดี๋ยวๆอ่ะโอเคคุณฝากพี่แมนดูข้อความทาง YouTube หน่อยก็ได้ผมจะหา
0: ทางยูทูบใช่ไหม
1: เหลือ4นาทีเนี่ยเอาให้มันจบไปตรงนี
0: ้พอดีเปิดในเฟซอยู่ในเฟซก็มีสวัสดีทักทายกันนะครับสวัสดีทักทายด้วยครับถือว่าวันนี้ผมมาครั้งแรกนะ
1: เดี๋ยวชวนมาบ่อยเดี๋ยวชวนมาบ่อยนะฮะนะฮะ
0: ต้องเปิดก่อนเนาะเราต้องไม่ได้แอร์สินิก
1: ผมหาผลบอลนะครับเราหาไม่เจอเนี่ยเราจะไม่หาแล้วด้วยเนี่ยนะ
0: โอ้ยังขอผลบอลกันอยู่เลยใช่ไหม
1: เคอาร์เรย์วิกไอซ์แลนด์เหรออ๋อเจอแล้วนะครับคุณผู้ช
0: ม
1: ก็บุกไปเสมอกับทออาคูเลลี่3-3ครึ่งแรกโดน3-1โอ้นี่
0: ใส่ลึกเน
1: า
0: ะ
1: นี่ใจนี่เขาใจร้อนนะฮะเนี่ยบอลโลกมีให้รอ3คู่ไม่รอครับรอบเที่ยงคืนก่อนไงพี่แมนเดี๋ยวเขาเรียกว่าเดี๋ยวไม่ได้มีอะไรมาให้กระชุ่มกระชวยหัวใจ
0: นักท่องเที่ยวเน
1: า
0: ะ
1: แต่ผมไม่รู้ว่าเขาจะเพียงพอหรือเปล่านะ KR และ Newick เสมอ 3-3 เนี่ยก็ไม่รู้นะลองดูเอาแล้วกันนะครับส่วนเบอร์กาโน่เนี่ยฟาลาโห
0: ลีกสวิตมั้ย
1: ลีกโมร็อกโก
0: เบอร์กาโน่
1: ตอนนั้นนึกว่าสวิตโมร็อกโกอ่ะเจอแล้วมันคือมันต้องเช็คเว็บเฉพาะจริงนะมันถึงเจอนะ
0: ราชาคาซาบลังกา
1: เ
0: ง
1: ี้ยซาบลังกาลีกโมร็อกโกเนี่ยจบยังอ่ะไม่ครึ่งแรก 0-0 น่ะนะครับส่วนครึ่งหลังเนี่ยตอนนี้กำลังจะจบนะครับทดเจ็บราชาซาบาลังกานำทางฮัสเซเนียอากาเดียอยู่ 1-0 เนาะนะครับประมาณนี้
0: มีคนดูคอมเมนต์ใน YouTube เยอะนะ
1: เยอะคือ YouTube มันชัดเจนตรงที่ว่าคนดูเนี่ยเขาตั้งใจกดเข้ามาดูกันพี่แมนแต่ Facebook อ่ะเราต้องยอมรับว่ามันปัดไปปัดมาอ่ะเบื่อแต่ YouTube เนี่ยคือคุณต้องอยู่กับเราตลอด
0: อัลกอริทึมมันคนละแบบ
1: ใช่ๆเพราะฉะนั้น YouTube จะสามารถพิสูจน์ได้ว่าเขาสนใจคอนเทนต์เราจริงหรือเปล่านี่แล้วก็ผู้ใหญ่ท่านมานะครับพี่อู่ดมศักดิ์พัทโลภาพผม
0: สวัสดีพี่อู่ด้วยครับ
1: คนที่จากด้านนอกนะฮะ
0: คร
1: ับก็ประมาณนี้นะแล้วก็โปรตุเกสโครเอเชียสวิตแอลจีเรียถ่ายทอดสดด้วยครับเดี๋ยว99มีบรรยายทุกคู่นะใครที่สะดวกดูทางโมโนแม็กก็เรียนเชิญฟรีทีวีคู่อะไรอ่ะพี่แมนวันนี้เดี๋ยวดูให้แป๊บนึง
0: เปิดดูนะเพราะว่าในตารางก็มีอยู
1: ่นะฮะ
0: ครับแต่อาจจะ
1: วันละคู่ใช่ไหมตรงเนี้ย
0: ต้องมีทุกวันวันละคู่ครับมันเป็นข้อตกลงกับฟีฟ่าอยู่แล้ว
1: นะฮะ
0: ใช่
1: ตอนนั้นก็มีไทยรัฐไปช่วยถ่ายมานี่
0: ก็ต้องมีจำนวนออกฟรีทีวีให้ครบก็ได้พาร์ทเนอร์มาไม่งั้นมันจะไม่ได้จำนวนคู่
1: นี่คุณลืมนะเนี่ยว่าคุณจัดคู่ไหนออกโทรทัศน์ไปเนี่ย
0: จำไม่ได้หรอกครับนี่เอาแค่วอลเลย์บอลนะ232แมตช์ไม่รวม ABC นะเอาแค่ BNL
1: มี
0: จังหวะอีก104
1: มีจังหวะมึนหัวมั้ย
0: มึนดิใครมาถามวันนี้ใครมาพากจำไม่ได้หรอกวอลเลย์บอลเน
1: ี่
0: ย
1: นี่ผมเป็นคนจัดแท้ๆแต่ผมจำไม่ได้นะ
0: อุ้ยผมไม่ได้จัดผมมีทีมอย่าบอกว่าผมจัดเราจัดกันเป็นทีมนะฮะ
1: โปรแกรม
0: วันนี้วันที่เท่าไหร่นะ
1: วันนี้มันเป็นวัน
0: สเปนออสเตรียเป็นโมโนแม็กซ์ออทีวีจะเป็นโปรตุเกสโครเอเชียแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์แอลจีเรียออกทีวีโมโนแม็กซ์สปอร์ตทีวีทั้ง2คู่นะครับ
1: เอาได้ทาย2คู่เหรอ
0: ใช่6โมงเช้ากับ10โมง
1: โอเคก็เตรียมตัววอร์มอัพกันได้ส่วนที่อิงเกิลวูดเนี่ยเขาจะแข่งกันแล้วเราส่งต่อให้ทีมผู้ใหญ่เขาด้วยเนาะนะครับเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้นะในส่วนของวันนี้ในที่นายไลฟ์บอลโลกก็ขอบคุณพี่แมนด้วยนะมาพูดคุยกันนะครับแล้วก็โอกาสหน้าเดี๋ยวมาว่ากันใหม่วันนี้ผมนิกธีธวัฒน์นะครับกับพี่แมนโกศินอำลาคุณผู้ชมไปก่อนเดี๋ยวไปเจอกันต่อกับทางพี่อู๋กับทางพี่บอลในช่วงรายงานสดสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วัน

0: ไทยแข็งแรง
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: บอลโลกสตอรี
4: ่ซินาดีนซีดานสถิติ2ด้าน

0: ในนัดชิงชนะเลิศซินเดดีนซีดานคือหนึ่งในนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่สถิติของเขาในนัดชิงชนะเลิศนั้นมีทั้งด้านสว่างและด้านมืดเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นเพียงไม่กี่คนที่ยิงประตูได้ในนัดชิงชนะเลิศ World Cup ถึง2ครั้งรวมทั้งหมด3ประตูแต่สถิติที่น่าจดจำและแปลกประหลาดที่สุดคือเขาเป็นนักเตะคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่คว้าทั้งตำแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยมหรือโกลเด้นบอลและถูกใบแดงไล่ออกในทัวร์นาเมนต์เดียวกันในปี2006นอกจากนี้เขายังครองสถิติร่วมในการเป็นนักเตะที่ได้รับใบเหลืองและใบแดงสะสมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่จำนวน6ใบเหลืองและ2ใบแดงซึ่งสะท้อนถึงสไตล์การเล่นที่เต็มไปด้วยแพชชั่นและความดุดัน
1: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: Dotnet ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับในช่วงของนายที่นายไลฟ์บอลโลกนะครับวันนี้ก็เราจะไปตามคู่ของสเปนนะครับวันนี้ที่เจอกับออสเตรียนะครับวันนี้อยู่กับจันอูแล้วก็จันบอลสวัสดีคุณบอลด้วยนะครับ
4: สวัสดีคุณอูสวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับก็เป็นรอบน็อกเอาท์32ทีมระหว่างสเปนกับออสเตรียนะครับที่สนามลอสแอนเจลิสสเตเดียมเกมเริ่มมา3นาทีเสร็จแล้วนะครับยังไม่มีประตูนะครับวันนี้ทีมออสเตรียก็มาในชุดขาวล้วนเลยนะครับมาดูลูกทุ่มไกลครับออสเตรีย
3: เดี๋ยวเราไปเช็คชื่อสักหน่อยนะจันวันนะ
4: ไปดู
3: กันว่ามีใครกันบ้างนะครับ
4: ฝั่งของสเปนนะครับแชมป์โลกปี2010นะครับวันนี้ผู้รักษาประตูก็เป็นอูไนซิมอนนะครับกองหลังก็มีมาร์กุกูเรย่านะครับไอมาลิกลาป็อกเปากูบาลซี่เปโดปอโลนะครับมิดฟิลด์ก็มีเปดรี่จับคู่กับโรดี้นะครับกองกลางตัวลุกนะครับมีทั้งด้านอเล็กซ์ไบเอน่าดานี่โอโมแล้วก็ลามินยามาลนะครับกองหน้าตัวเป้าก็เป็นมิเกลโอยาซาบาลนะครับส่วนทางฝั่งออสเตรียนะครับลาฟลังนิกนะครับโอ้ที่เกือบไม่ได้เข้ารอบมาดูจังหวะนี้สเปนนิดนึงครับ
3: ดูครับจังหวะอเล็กซ์ไบเอน่าพยายามจะยัดในเข้ามายังติดดานโซ่อยู่พยายามจัดไถเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วแทงทะลุมาล็อกคัตแบ็กอยู่แต่เลือกจะยิงลูกนี้ครับจะมาไปติดดานโซ่ได้ลุ้นจากเตะมุมเลยครับ
4: ฟองว่าลามินยามาพยายามพุ่งเอาจุดโทษนะครับส่วนทางฝั่งออสเตรียนะครับวันนี้ผู้รักษาประตูก็เป็นอเล็กซานเดอร์สลักเกอร์นะครับกองหลังก็มีคอนราดไลเมอร์นะครับสเตฟานพอสดาบิดอาราบ้ากับตันทีมนะครับเควินดานโซกองกลางนะครับซาเวอร์สลักเกอร์นิโคลัสไซวาลแล้วก็กลางตัวลุกนะครับมีมาเซลซาบิเซอร์พอลวานเนอร์โรมาโนชมิดหน้าเป้าก็วันนี้ใช้มิเชลเกรโกริชนะครับ
3: นี่อาจจะเน้นลูกเปิดเยอะหน่อยดูจังหวะตวัดเปิดเข้ามาโอ้สเปนมาลุกดุเดือดเลยครับพยายามจะสวนคืนให้ได้แล้วอ้าวไปได้เหมือนกันครับแม่ต้องหักกลับมาแล้วก็ปลูกกระดิ่งวางยาวทิ้งโอ้โหทิ้งทุ่นมาก่อนต่างฝ่ายต่างลุยมาครับซาบิเซอร์เลาะซ้ายมาแล้วครับแม่โอโม่ลงมาประคองไว้ได้ครับลูมโนชมิดจะคอยแอบเติมขึ้นมาครับซาบิเซอร์ชาราเกอร์ครับก็เล่นกับสเปนก็ต้องใช้วิธีแบบนี้ครับคือวันนี้รูปเกมมันคงต้องเป็นของสเปนอยู่แล้วครับแต่ว่าเกมสวนกลับนะครับแต่เลือกใช้หน้าเป้าที่มีลูกอากาศที่ดีครับมิเชลเกเกอริชจังหวะเก็บของซาบิเซอร์ให้ทะลุมาแต่ว่าเกเกอริชโอ้โหมันล้ำหน้าเยอะด้วยครับแล้วก็ไม่มีอะไรครับ
4: เกมผ่านมา5นาทีเศษนะครับโอกาสยิงยังมีไม่เยอะนะครับ
3: เดี๋ยวมาดูครั้งก่อนนั้นที่ได้ลุ้นกันจากเกมสวนกลับของสเปนนะครับในช่วงที่จันบอลกำลังจะเช็คชื่อโอ้โหโมโหครับไม่ให้เช็คครับโอ้โหจะมาได้ยิงเดี๋ยวจังหวะมันไม่เต็มเท้านะครับโอ้ยโดนอัดล่วงไปโอโม่ให้บอลมา

0: อามาวเจอเข้าคู่เลยครับคอนหลาดไลเมอร์นี่ก็เป็นตัวเอกประสงค์ครับวันนี้มาเล่นเป็นแบ็คซ้ายนะครับ
1: คู่นี้เคยเจอกันครั้งเดียวในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับเป็นออสเตรียนะที่เป็นฝ่ายชนะได้2-1นะครับ
0: ก็เหลือเชื่อนะครับสองคู่นี้นี่มันในรายการใหญ่วันนี้ได้เจอแค่ครั้งเดียว
1: ครั้งเดียวเลยนะครับก็เป็นครั้งที่ออสเตรียเคยไปได้ไกลสุดด้วยนะครับรอบควอเตอร์ไฟนอล
0: ก็ส่วนใหญ่ออสเตรียจะขอลาไปก่อน
1: รอบแบ่งกลุ่มก็ไปแล้ว
0: ไม่ค่อยเจอกันครับ
1: นี่ก็ถือว่ากลับมาเล่นฟุตบอลโลกครั้งแรกในรอบเกือบ28 ปี
0: ใช่ครับหลายปีเลยครับนาลาฟแกก็พามาได้ลุ้นเหมือนกันนะครับในรอบนี้นะครับผ่านมา6นาทีครับก็ไม่ได้มารับจ๋าๆเหมือนกันนะครับออสเตรียก็มาแบบมาเน้นแนวสวนกลับครับดูจังหวะเก็บตกบาครับปอโร่ให้มาทางขวาครับลุยมาครับลาบินยามาลปาดเข้ามาแล้วโอโม่ได้ซัดโอ้โหติดตัวบล็อกพอดีครับยังเก็บตกได้ครับโรดี้โอ้โหยิงไปเต็มๆมาติดตัวยืนขวางเอาไว้อยู่นะครับตั้งลำกันใหม่ครับออกทางซ้ายมาครับใบหน้าเลี้ยงเข้าหาแล้วแทงทะลุตามช่องคุกุระยะจักคัตแบ็กแล้วลูกนี้ออกหลังไปก่อนได้เป็นเตะมุมเลยครับ
1: แต่มุมครั้งที่2แล้วนะครับของสเปนเดี๋ยวก็ดูภาพช้านะครับลูกยิงวอลเล่ของดานนี่โอโม่แล้วไปติดบล็อกใคร
0: ยังไม่มีโอกาสให้เห็นภาพช้านะครับแต่ว่าได้ลุ้นนะครับจังหวะที่ได้วอลเล่ครับ
1: มีนยามาลนะเปิดเข้ามาแล้ววอลเล่เต็มเท้าเลยนะครับมาดูใบหน้าครับเปิดเตะมุม
0: เตะมุมทางกราบซ้ายครับเล็กใบหน้าเปิดหยอดมาตรงกลางพยายามจะเสยลูกนี้เข้ามาได้เตะมุมอีกทีครับโอ้โหอเมริกาปอส
1: น่าจะไปฉลับนิดนึงนะครับเนี่ยแหละครับไปแย่งหม่งกันนะครับกับทางด้านดานโซ่แต่ดูมุมนี้ไม่น่าจะได้เตะมุม
0: เพราะเหมือนออสเตรียพยายามฟ้องว่ามันเหมือนหม่งออกไปเองนะครับ
1: เนี่ยแหละครับ
0: อะไรครับ
1: ช่วยนะครับ
0: ก็ถือว่ายังฟังคำเตือนนะอาจารย์บอลเตือนกรรมการแล้วครับอาจารย์ก็ได้ยินเพราะว่าดูจากภาพช้าไม่โดนดันโซ่นะครับ
1: ผู้ตัดสินวันนี้เป็นเกนไนเบิร์กจากสวีเดนโอ้โหตำนานสเปน
0: โยเอโรซาวกาโดนะซาวกาโดนี่มาดีกับเพื่อนนะ
1: ดูแล้วหล่ออยู่เลย
0: ยังนิ่งอยู่เลยนะครับลามินยามาลครับเจอไล่ตันอยู่ครับคู่นี้เจอกันมันแน่นอนเพราะว่าคาร์ลาไลเมอร์แกก็สายแบบตามติดเหมือนกันครับความเร็วอาจจะสู้ไม่ได้แต่ว่าโหแกบี้ติดเตะทิ้งไม่ได้นะครับ
1: บาเยนนะคร
0: ับช่วงหลังนี้ก็เหมือนยึดตำแหน่งจากมาร์กอสยูเรนเต้ได้นะครับแล้วก็ปอโร่มาเล่นเป็นแบ็คขวาครับ9นาทีผ่านยังเจาะกันไม่เข้าหรือว่าดูมีเหนือกว่าเล็กๆนะครับลูกทุ่มไกลครับเปโดรปอโร่เอาเพื่อนไม่มาทุ่มสั้นซะเลยดีกว่าครับย้อนหลังมาแล้วก็เตะบอมยาวๆขึ้นมาแบบนี้ก็สบายเอาชาลาเกอร์ต้องชกทิ้งไปมงเสยมาแล้วนะต้องยอมเตะทิ้งครับสเตฟานพอส
1: ออกมาชกไม่ดีนะครับลุงสกูลนะพยายามจะฟ้องเอาจุดฟรีคิกด้วยนะครับ
0: จริงๆลูกนี้แกน่าจะออกมารับได้อยู่นะ
1: ใช่ครับลูก
0: ตัดสินใจเลือกชกทิ้งครับตอนนี้ก็บอลลูมาตุ้มอยู่ที่สเปนเนี่ยแหละครับอเล็กซ์ไบน่าครับต้องย้อนหลังกลับมาก่อนเลยครับมาตั้งรำกันใหม่เลยครับมาคูบาซี่สวิตเปลี่ยนไปเลยครับปอโร่ทางขวาแล้วว่ามาทางออสเตรียแกก็ไล่ได้ดีนะครับกูกูเรย่าจ่ายทางซ้ายมาอีกทีโอ้โหเพื่อนฉันรู้ตรงกลางมาเดนโอโม่จับลุยไปต่อแล้วก็ได้ฟาวครับเจอสกัดล่วงไปก่อนครับโอ้โหชาลาเกอร์
1: ก็ค่อนข้างไกลนิดนึงนะครับลูกฟรีคิกของสเปนแต่10นาทีผ่านมาต้องบอกครองสเปนนี่ครองบอลเหนือกว่าเยอะเลยนะ
0: ครับก็ตามส่งนะครับอยู่ที่ว่าออสเตรียแกจะทนได้บ้างเอาไลเมอร์เจอตัดในไว้แล้วแล้วโอ้โหตามมาเบียดคืนได้ครับคนละไลเมอร์โอ้ยามาจะไปโอ้โหแต่ว่าจ่ายคืนกลับมาไม่ดีไปบล็อกเอากลับมาได้ครับสเปนเปเดรี่มาพักเลยครับลาปอสไปเสียบอลง่ายเกินครับคูเรย่ามาตอนนี้ขึงไว้แล้วนะครับใบหน้าโอ้โหเจอปิด2เลยครับคูเรย่าใบหน้ามาใหม่พยายามจะกระชากอยู่นะครับกระชากไปทีสุดเส้นแล้วจะปาดคัตแบ็กเข้ามาชันแลบเซฟันพอสครับ
1: โอ้แต่มุมครั้งที่3แล้วนะครับของสเปนนะครับแล้วมินยามาเนี่ย

0: หลังมาใบหน้าโมงตั้งเข้าไปด้านในครับโอ้คืนมาใหม่ครับใบหน้าโอ้ตอนนี้บอลสเปนมันอยู่แต่ในฝั่งออสเตรียฝั่งเดียวเลยครับดูไปดูมานี่เรียกว่าสตรีทบอลนะครับ เล่นก็อยู่ฝั่งเดียวครับ จะเหมือนหน้ารับก็ชัดเจนนะครับว่าลงไปตั้งรับกันหมดนะครับ
1: เนี่ยแต่ปัญหาสเปนคือการจบสกอร์จริงๆนะครับตั้งแต่นัดเปิดสนามที่เสมอแค่บวก 0-0 นะ
0: ณตอนนี้12นาทีเนี่ยเริ่มจะคล้ายๆกับเกมแรกแล้วนะครับจัดบอลคือโอยาซาบาวไม่เจอบอลเกมแรกไม่เจอ30นาทีนี่12นาทีไม่ถึงโอยาซาบาวเลยนะครับ
1: แล้วสเปนเนี่ยมีอาถรรพ์ในฟุตบอลโลกรอบน็อคเอาท์ตลอดตั้งแต่พวกเขาได้แชมป์โลกปี2010เนี่ยยังไม่เคยผ่านรอบน็อคเอาท์อีกเลยนะครับ2014ก็ตกรอบแบ่งกลุ่ม2018ก็ไปแพ้ดวลจุดโทษรัสเซียเจ้าภาพแล้วก็ครั้งที่แล้วนี่ที่กาตาร์ก็แพ้ในรอบน้องเอาเหมือนกันนะ
0: ฮะเล่นไปเล่นมาจากเต็ง1กลายเป็นเต็ง3ร่วมอังกฤษไปแล้วนะครับเต็ง1เป็นฝรั่งเศสแล้วก็เต็ง2เป็นอาร์เจนแทนไปแล้วคร
1: ับ แต่นักวิเคราะห์ก็มองกันว่าสายบนเนี่ยสเปนกับฝรั่งเศสควรจะต้องไปเจอกันในรอบตัดเชือก
0: เจอกันก็คือถ้าเป็นไปตามสายในฝันเนี่ยบนก็เป็นสเปนฝรั่งเศส
1: ใช่
0: ล่างก็เป็นบราซิลอาร์เจน
1: ใช่หรืออาร์เจนกับอังกฤษไหม
0: นะครับก็มีตัวแปรอยู่3ทีมเนี่ยครับถ้ามาตามล็อกนะครับเกิดไม่มาตามล็อกนี่ก็มีเฮกันเหมือนกันนะครับ
1: แต่หลายคนมองเหมือนกันคืออาร์เจนเนี่ยสบายสุดเบาสุดเลย
0: ใช่งานดูแล้วไม่ยากอะไรบราซิลเองก็ต้องเจออังกฤษก็ยังมีกระดูกของแข็งอยู่นะครับก็พยายามจะดึงช้าลงมาบ้างนะครับเพราะว่าโอ้โหทางด้านของออสเตรียแกไม่เอาด้วยครับเอาจังหวะเตะอัดกันเกกลิสแกมีจุกอยู่ครับทุ่มเร็วเลยครับทุ่มย้อมกลับหลังมาเลยครับมาเล่นกันที่อูไรซิมอนครับ
1: ไม่ค่อยเห็นนะครับอูไรซิมอนนี่งานเบาสุดแล้วครับของสเปน
0: แทบจะไม่ได้เซฟอะไรต่อเกมเลยนะครับเพราะสายที่ผ่านมาแกก็ไม่ค่อยโดนอะไรเท่าไหร่ครับบอลแทงทะลุตรงกลางมาชิงเบาไปแล้วชลาเกอร์แมจะจิ้มเกเกลิสบีบกดดันมาก็คืนหลังกลับมาได้ครับกับเปาคูบาซี่ในรายการนี้เนี่ยโอ้โหโดนได้รับคำชมเยอะเลยครับคูบาซี่โอ้บอลไม่ถึงโอยาซาเบาจริงเนี่ยพยายามยกมือบอกให้เพื่อนเปิดมาให้หน่อยครับโอ้แต่ออสเตรียแกอยู่ตรงกลางเยอะอ้าวซาเบาโยนอัดร่วงไปแล้วได้ฟาวครับจังหวะจะวิ่งเจอดักขวางเอาไว้นะครับ
1: ดาบิดอลาบ้านะครับกัปตันทีมออสเตรียก็โดนผู้ตัดสินเรียกมาอาจจะแค่ตักเตือนนะครับเนี่ยชนกันอลาบ้านี่ตอนนี้ก็ยังไม่มีสังกัดนะเพิ่งแยกทางกับเรอัลมาดริด
0: หลายคนก็เหมือนกันนะครับอย่างชลาเกอร์นี่ก็ใช่นะครับก็ลาไลซิกแล้วเหมือนกันนะครับ
1: แล้วก็ยังเตือนเฉยๆนะครับ
0: ยังถือว่าใจดีนะครับจังหวะไปยืนขวางแล้วเหมือนศีรษะไปอัดกันโหนกแก้มของโอยาซาบาวครับผู้สินก็ให้เล่นจากเป็นลูกฟรีคิกหมุนไปหมุนมาครับปอโรเปดรี่ให้มาแล้วโอโมจับบิดลูกนี้ไลเมอร์เตะคัดทิ้งไปก่อนเกกลิตให้เร็วมาแต่โอ้โหเจอเบียดแซงไปได้แล้วก็ไปอัดลูกนี้ฟาวครับ
1: เปโดรปอโรนะครับวันนี้ลงเป็นแบ็คขวาตัวจริง
0: จะเป็นแฟนสเปนครับต้องจับมานี่กึ่มแล้วครับ15 นาทีติดจะล่วงอยู่แล้วครับคูคูเรย่าแกไปกกแก๊กกกแก๊กอยู่ครับจากนั้นของชมิดแกเลยแย่งคืนไม่ได้แต่ก็ไปต่อไม่ได้ต้องกลับหลังมาครับอานโซ่ก็คืนกลับหลังไปเลยครับชลาเกอร์ยกข้ามฝั่งมาครับพอหลาไลเบอร์สเปนแกก็บีบเข้าเร็วนะครับเนี่ยยังแกะไม่ออกครับคือหลังมาอาราบ้าต้องบอมไหมครับโอ้โหยังไม่บอมนะอะอาราบ้ามาใหม่อีกทีนึงไม่ไหวเลยครับง้างไปง้างมาเอาคืนกลับไปดีกว่าครับชลาเกอร์ก็ไม่กล้าจะบอมทิ้งนะครับเนี่ยพยายามจะเรียกเพื่อนมาแล้วครับดานโซ่บอกโอ้โหให้ลงมาช่วยเอาบอลกันหน่อยครับเนี่ยมันแกะไม่ออกเพราะว่าสเปนข้างหน้าไล่บี้อยู่แกะมาได้ครับลานโซ่โอ้โหจัดจ่ายซะแรงเลยยกเข้าไปอีกทีนึงตีเข่าทิ้งออกมาครับกูบาซี่ชลาเกอร์คืนย้อนหลังกลับไปครับเอากลับหลังไปตั้งกันใหม่ดีกว่าครับดาบิดอลาบ้า

0: ก็เหมือนโดนเกลือจิ้มเกลือนะเพราะสไตล์ของลาฟลังลินจริงๆคือเป็นสไตล์เพสซิ่งนะครับวันนี้สเปนก็เอามาใช้บ้าง
1: เจ้าของฉายาเก็กเก้นเพจนะครับวันนี้เจอเพจเร็วดูโอ้ไปไม่เป็นเหมือนกันเอาบอลเข้าทางชมิดครับฝากมาซ้ายมีเติมมาแล้วครับซาบิเซอร์หน้ากรอบเพโซซาบิเซอร์หยอดเข้าไปต้องระวังโอ้โหเกเกอริชเกือบได้โมงนะครับแม่บอลมันสูงไปหน่อยเดียวครับ
0: โอ้น่าเสียดายครับเป็นโอกาสของออสเตรียเหมือนกันนะครับจังหวะที่ซาบิเซอร์ตักเข้ามาเนี่ยบอลมันปั่นหนีหัวทางด้านเกเกอริชไปนะครับไม่ถึงคืบนะ
1: ถ้าได้สบัดนี่มีโอกาสได้ประตูเหมือนกันเพราะคูบาซี่ขึ้นไม่ถึงแล้ว
0: ตัวเตี้ยกว่า
1: เกเกอรี่แกเป็นจอมมงยังบุนเดสอยู่แล้วนะครับต้องระวังครับสายมีว่างแต่เลือกขวาครับเปดี้ให้มาปอโร่ทะลุไปทางขวายามาเอาแทงมาปอโร่กระชากหนีมาแล้วปอโร่ไปต่อปาดเข้าในมาหลุดเลยไปหมดไปเสาไกลนู่นเลยครับยังมีใบหน้ามาเก็บตกได้ครับโอยาซาบาลก็รออยู่ครับโอโมออกซ้ายมาครับคุกุเรย่าโอ้ต้องตั้งกันใหม่แล้วครับโอ้กลับมาเกมรับได้เร็วมากครับเปดรี่โอ้นี่พับสนามกลับมาพับสนามอีกแล้วนะครับหลังจากที่ผ่อนไปแป๊บนึงครับเปดรี่ทะลุทางขวามาใหม่ครับยามาลเจอ2ต่อ1ครับยามาลดีดคืนกลับมาให้ปอโร่ด้วยสายยอดมาแล้วเลือเกินไปครับชาลาเกอร์มาความมับเลยครับ
0: มีเป้าหมายเพื่อนอยู่2คนนะครับเปโดปอโลเปิดด้วยซ้ายแต่บอลมันลึกนะครับลูกเนี่ยพุ่งก็หามือของชาลาเกอร์รับสบายครับลูกนี้
1: แกกับกาบต่อบอลบิ้วจริงๆครับเนี่ยสเปน3คนนะครับรอดักบอลจากออสเตรียเนี่ยแกก็กล้าบิ้วไปบิ้วมาเนี่ยครับอาราบาทะลุมาแล้วก็ไม่ดีเลยครับโดนฉกได้ยามาลดีดเข้ามาด้านในขอคืนมัดยามาโดนบังกอดต้องเตะทิ้งครับอาราบาดีดทิ้งมาก่อนซาเบเซอร์โดนผลักซะแล้วฟาวครับเปโดปาโร
0: ยังดีนะได้พอวันเนอร์วิ่งลงมาช่วยเกมรับนะครับนี่ครับจ่ายบอลพลาดแล้วจังหวะนี้ซาเบเซอร์โดนผลักล้มไปผู้ตัดสินให้ฟรีคิกนะครับ
1: กลายเป็นไม่ได้เล่นเกมรุกเลยครับปาวานเนอร์วันนี้มายืนเป็นเหมือนคล้ายๆหน้าต่ำต่อจากเกกาลิชนะครับ
0: ก็รูปเกมคงเป็นไปอย่างนี้เรื่อยๆตัดได้ที่ยังไม่มีประตูนะครับออสเตรียก็พยายามเล่นแบบรัดกุมนะครับ
1: พยายามบิ้วกับการเล่นเวลาไปด้วยครับเคาะไปเคาะมาก่อนครับดันโซ่โอ้เพื่อนก็ไม่มาหาเลยครับแทงทะลุตามช่องไว้ก็เนี่ยต้องวนกลับหลังมาครับไม่ไหวครับเจฟานพอสคิดเข็นท่าไม่ดีเนี่ยจะไปไม่ได้แกกลับหลังเดียวเลยนะครับบอลออสเตรียวันนี้มาแบบรัดกุมเลยครับแต่วันนี้ข้างหน้ามันขึ้นโด่งขึ้นสูงไปหน่อยนะครับพอดันโซ่ได้บอลเนี่ยโอ้เพื่อนไปกองกันอยู่ข้างหน้าหมดแล้วครับทิ้งแค่ชาวชาลาเกอร์เอาไว้แค่คนเดียวครับปล่อยตัดเกมนอกนั้นนี่โอ้ไปยืนสูงมากครับปุ่มกลับหลังมาก็ไม่มีอะไรครับบอลมาถึงอุนายซิมอนแหละครับ20นาทีที่บุกอยู่ฝ่ายเดียวนะครับยังไม่มีโอกาสเลยครับได้สวนบ้างเดี๋ยวก็บอลก็ไม่ไปถึงไหนนะครับดามาลรับบอลจากขวาสุดครับพยายามจะหนีซาเบเซอร์คล้องหนีซาเบเซอร์ไปได้ลุยมาต่อครับเจอรุมอยู่ 2-1 ครับดามาโอ้โหแทงลอดขาไลเมอร์มาซาบิเซอร์มาชะลอให้แล้วไลเมอร์บังไว้เอาคืนได้ครับไลเมอร์เคลียร์ไปก่อนครับเตะไกลๆมาเก็บบอลแล้วมันยาวเกินไปอีกครับได้ของเกกอริช
0: นี่ครับความเร็วแน่นอนครับลามินยามาเหนือกว่าแต่อย่างหนึ่งที่ออสเตรียไม่ได้เป็นรองคือประสบการณ์นะครับโอ้แผงหลังแต่ละคนนี่ดาบิดอลาบ้านะครับไลเมอร์คือประสบการณ์ล้วนๆเลยนะครับตรงนี
1: ้ที่อาจจะพลาดในการดวลตัวแต่ว่าพอไปอีกจังหวะหนึ่งก็แก้ตัวกันได้นะครับซาบิเซอร์กับดาไลเมอร์ช่วยกันครับ
0: นี่จะเข้าใกล้สู่ช่วงไฮเดชันเบรกแล้วนะครับออสเตรียยังไม่มีโอกาสยิงเลย
1: บอลนี้บอลยาวสวิตมาครับแรงไปหน่อยครับปอโลคืนมาอย่ามาเคาะกลับมาครับเปดรีโอ้โหนี่เกือบจะเข้าเกมแรกแล้ว21แล้วเหลือ9นาทีย
0: ัง
1: ไม่เจอบอลครับโอ้ยาซาบาลบอลกันเหนียวจริงอ้าวจังหวะหยอดมาโอยาซาบาโอ้โห

0: ยบอลไปชนตัวแรงไปหน่อยเกือบได้ยิงเหมือนกันนะครับรอบอลตกแล้วไปโดนบอลแล้วครับ
1: เบียดมากับดานโชนะครับดูว่าโอ้โหไปโดนดานโชก่อนนะครับ
0: บีบอลเหมือนโดนมือเหมือนบอลนะแต่ไม่มีอะไรครับจังหวะบอลมันโดนกึ่งกึ่งมือกึ่งกึ่งพุงนะครับโอ้แต่ว่าสเปนก็พยายามจะเอาให้ได้แล้วพูดแต่ยังเจาะไม่เข้าอยู่นะครับได้แค่มาขี่ม้าเรียบค่ายอยู่เจาะซ้ายเจาะขวาอยู่ครับเริ่มประกบติดแล้วเข้าคู่ตลอดนะครับบาเยน่ากับทางฝั่งของยามาปีก2ฝั่งครับจับบอลเมื่อไหร่เนี่ยเจอ2ตลอดนะครับแทงมาใหม่ครับปอโร่ต้องสลับมาแล้วแทงมาให้ยามาดูช้าไปนิดเดียวแล้วบอลมันเผื่อไปด้วยครับแกก็เช็คล้ำหน้าอยู่ครับ
1: จ่ายน้ำหนักเผื่อไปหน่อยครับแรงไปนะครับเป็นหลุมมือชาลังเกอร์ก็กำลังจะเข้าสู่ช่วงไฮเดรชั่นเบรกแล้วนะครับอยู่ที่ผู้ตัดสินชาวสวีเดน
0: โอ้แต่ขึ้นเกมไม่ได้จริงครับดูสเตฟานพอสโดนไล่ต้องเตะอัดครับเอาบอลไม่ออกด้วยพอสงงมาพยายามจะดีดลูกนี้ครับไม่มีอะไรครับลุ้นหนักหน่อยครับทางด้านของเดลฟูเอนเต้ครับ
1: ผู้ตัดสินเปล่าแล้วนะครับช่วงพักดื่มน้ำนะไฮเดรชั่นเบรกก็ช่วงนี้นะครับก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับแจ๊สเจ้าของลิขสิทธิ์และเชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอปโมโนแม็กซ์นะครับ
0: ครับ
1: พัก3นาทีนะครับสถิตินี่ขึ้นมาว่าสเปนเนี่ยครองบอลเหนือกว่าประมาณ 60-40 นะครับส่วนโอกาสยิงเนี่ย3ครั้งตรงกรอบ1นะครับแต่ยังไม่ได้ประตูส่วนออสเตรียเนี่ยยังไม่มีโอกาสง้างเท้ายิงเลย
0: เดี๋ยวออสเตรียเนี่ยพาบอลไปได้เต็มที่ก็กลางสนามนะครับแล้วก็เสียบอลกลับไปเร็วมากครับ
1: โอ้แต่ดูรูปเกมแล้วบอลก็ไม่ถึงโอยาซาบาอย่างที่อาจารย์หนูบอกไปนะคร
0: ับวันนี้ก็คงต้องเน้นที่การตะลุยของยามาวเนี่ยแหละครับเป็นหลักเลยครับ
1: ก็ถึงตอนนี้ก็ยังอายุ18นะครับวันที่13เดือนเนี้ยนะครับจะอายุครบ19ปีนะครับ
0: เกดังเร็วจัดนะครับ
1: ดังเร็ว
0: ว่าอายุจะเยอะสักนิดนึงยัง18อยู่นะครับส่วนปาวานเนอร์ก็ใจร้อนครับมาเล่นในออสเตรียดีกว่าครับ
1: นี่ครับมาให้ดูไฮไลท์ของรามินยามาวนะครับเป็นโอกาสเดียวที่สเปนมีเกือบลุ้นทำประตูนะครับในช่วง23นาทีแรก
0: จังหวะยิงมันเหมือนไม่เต็มนะครับจากนอกกรอบเขตโทษใส่ได้ซ้ายครับมันเหมือนปาดเข้ามามันก็เลยล้มตัวรับไว้ได้ไม่ยากเย็นอะไรครับชิลาเกอร์วันนี้แบ็คโฟร์เนี่ยไม่เติมเลยนะครับสเตฟานพอสไลเมอร์วันนี้ก็แทบจะไม่เติมเกมรุกเท่าไหร่นะครับ
1: ด้านซ้ายอย่างเดียวเลยเพราะว่าเจอลามินยาวมาเนี่ยก็กลัวว่าหลังจะรั่วนะ
0: ใช่ครับเป้าหมายคือปีบ้าวกันเนี่ยนะครับปีบ้าวเนี่ยต้องจับปีบ้าวให้ได้อย่างเดียว
1: แต่ว่าต้องชมออสเตรียอย่างหนึ่งครับลังนิกก็คือวางแผนมาค่อนข้างดีไม่ได้เตะชงชางทิ้งไปมั่วนะพยายามจะต่อบอลถึงแม้ว่าจะโดนสเปนขึ้นมาเพรสซิ่งกดดันนะ
0: เราเห็นหลายๆจังหวะที่ส่วนใหญ่บางทีทีมที่มาอุดกับสเปนเนี่ยเคลียร์ได้เคลียร์แต่ว่าออสเตรียนี่แกโอ้ค่อยๆคลองบอลเน้นคลองบอลโดนบีบแค่ไหนแกก็พยายามจะแกะไปเรื่อยๆนะครับแกะไม่ได้ก็คืนหลังก่อนนะครับมันก็เลยกลายเป็นบอลที่ดูอึดอัดสำหรับสเปนอยู่เหมือนกันนะครับ
1: ก็เป็นปัญหาของคนเนี้ยนะครับหลุยส์ ดาฟุนเต้นะครับกุนซือสเปนตอนนี้พวกเขามีสถิติไร้พ่ายในเกมนะครับไม่รวมจุดโทษเนี่ย34เกมติดต่อกันนะครับถ้าไม่นับรวมยูฟ่าเนชั่นลีกที่ไปดวลจุดโทษแพ้โปรตุเกสในนัดชิง
0: ครับก็ต้องรอลุ้นวันนี้เนี่ยทางด้านของนิโก้วิลเลียมจะไหวหรือเปล่านะครับ
1: ก็ยังมีปัญหาความไม่สมบูรณ์ของร่างกายอยู่นะครับนิโก้วิลเลียมตอนที่ได้แชมป์ยูโรเนี่ยก็ต้องคู่นี้เลยนะครับซ้ายนิโก้วิลเลียมขวาลามินยามาวนะครับ
0: คือบาเอน่าก็ได้ระดับหนึ่งแต่มันก็ยังไม่จี๊ดเท่ากับยุคที่นิโกวิลเลียมกับยามาวครับมันเหมือนมียามาวสองฝั่งนะครับ
1: ส่วนออสเตรียก็ต้องตราบใดที่ยังไม่เสียประตูก็ต้องเล่นแบบนี้ไปนะครับแต่พวกเขาเนี่ยรักษาคลีนชีทไม่ได้มา9นัดติดแล้วนะครับก็เสียประตูมาทุกเกมเหมือนกันนะคร
0: ับ ถือเป็นรุ่นระดับโค้ชซื้อแปะอาจารย์เหมือนกันนะครับมาเป็นทีมจอมเขี้ยวก็เจอกับสเปนก็ต้องใช้วิธีแบบนี้ครับยื้อไปเรื่อยๆครับ
1: ครั้งสุดท้ายเจอกันนี่ปี2009นะที่สเปนถล่มออสเตรียไป 5-1 แต่มันเป็นยุคทองของสเปนเลยนะครับ2008แชมป์ยูโร2010แชมป์โลก
0: ยุคนั้นนี่เจอใครก็ได้ครับคุณสินจากช่วงพักดื่มน้ำมาครับก็กลับมาต่อกันแล้วครับลูกทุ่มของคุคูเดย่านะครับทุ่มคืนมาให้กับโรดี้เลือกแทงทะลุมาครับโอโมฝากขวามาเลยครับบอร์โรให้มาที่ยามาวยามาวก็วันนี้เจอ2ตลอดนะครับก็คือแล้วแทงทะลุมาทางด้านของปอโร่กวาดไปก็โอ้ยแรงเกินไปออกอีกฝั่งของสนามไปเลยครับมีการโชว์โนลุคพาร์ทนิดนึงครับ
1: ไม่ก็นำอยู่แล้วเนี่ย
0: วันนี้ดูแล้วก็อึดอัดแทนยามาวเหมือนกันนะครับเพราะว่าชาบิเซอร์กับไลเมอร์ครับจะเป็นคู่ขวัญกับยามาวเลยครับโหมงตั้งมาตอนนี้เอาดานโซ่ก็โมงทิ้งไปก่อนครับลาพอร์ตก็งัดตักกลับเข้ามาดานโซ่โมงตั้งมาตรงกลางพอดียามาวไปดึงบอลมาแล้วบอลตกมายังเข้าทางอยู่ครับปอโร่ให้กับยามาวยามาวลากตักในไปเองครับยามาวหนีชลาเกอร์ยามาวจิ้มเล่นกับทางด้านของเรดี้แล้วโอมอพริกโอ้ยไม่ได้ยิงโอ้ต้องชมเจฟานพอร์ตครับมาเป็นฮีโร่เตะทิ้งไปก่อน
1: โอ้โหจังหวะที่ดานเนี่ยโอมอจับแล้วพริกมาเนี่ยโอ้ถ้าไม่มีเจฟานพอร์ตนี่จะง้างเท้าซ้ายยิงอยู่แล้วอู้จับเนี่ยแม
0: ่ถ้าม้วนลูกนี้ไปแล้วแล้วยิงด้วยซ้ายได้สุดสวยเลยครับประตูของเดนโอโมแต่ว่าเซฟานพอร์ตครับมาก่อนเคยเจอกันอยู่แล้วนะครับเด็กกุนเดสทั้งคู่ครับเตะมุมยามาวยอดไปตรงกลางปัดมาแล้วคู่คู่เดย่าเรียบร้อยครับใส่แบบเต็มเต็มซ้ายได้ไหมคู่คู่เดย่าเหมือนมีธง
1: น่าจะฟาวก่อนนะฮะ
0: โอ้โหอัดเต็มข้อเลยครับคุคุเรย่าแต่เฮเกอร์ครับมีเหมือนมีขอเคลียร์หน่อยครับโรดี้กับพุทธศิลป์ครับ
1: ในกรอบหกหลานะครับเดี๋ยวดูจังหวะปะทะกันเหมือนว่าไปเบียดผู้รักษาประตูล้มลงไปนะครับ
0: เหมือนเป็นฟาวคูบาซี
1: ่ใช่
0: ที่ยืนเบียดอยู่ดูมุมนี้คีครับ
1: เนี่ยครับมาให้ทางด้านชลาเกอร์เนี่ยไม่สามารถชกบอลได้เต็มๆนะครับ
0: จ้าใช่ครับจังหวะชลาเกอร์เนี่ยยืดแขนไปแล้วครับคูบาซี่ไปชนก่อนครับโอ้โหนี่ดูแบบทุกมุมเลยครับเราได้ดูครบทุกกล้องเลยตรงโอ้โหจังหวะคูคูเลย่านี่เต็มๆดีเหลือเกินครับใส่ได้ซ้าย
1: ก็วีอายืนยันแล้วนะว่าฟาวจริงคุกุระย่าเนี่ยไม่ได้เกี่ยวว่ายิงเข้าไปก็ยิงไปแต่ว่าจังหวะที่มีนักเตะสเปนไปขวางผู้รักษาประตูนะครับในกรอบหกหลาก็ผู้ตัดสินชาวสเปนก็เลยเป่าให้ฟรีคิกกับออสเตรีย
0: ปีนี้กฎจะเข้มอยู่แล้วนะครับมีทั้งกฎใหม่มาด้วยเข้มปักเลยครับป้องปากเนี่ยก็โดนกันไปแล้ว
1: สองคน
0: นะครับตอนนี้ก็เลาะทางขวาตัดในมาก็ยังตามมาจิ้มได้ครับไลเมอร์แต่ว่าก็เป็นการเตะทิ้งมาก่อนเลยครับโดนบีบมาก็สเปนก็เก็บมาเล่นต่อได้นะครับผ่านมาครึ่งชั่วโมงแล้วครับลูกวางยาวมาโอ้โหวางแม่นด้วยแต่ว่าแม่โมงเข้ามามันติดซาบิเซอร์แต่ซาบิเซอร์ก็ให้ไม่ดีเจอเตะอัดซะอีกครับชเวเซลาเกอร
1: ์ผ่านมาครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับอูไนซิมอนนี่จับบอลนับครั้งได้นะครับออสเตรียวันนี้ไม่เพสซิ่งไม่อะไรเลยนะครับโอ
0: ้กีแกยืนเป็นแผนเป็นเรียกว่าเป็น
1: คุมเชิงอย่างเดียว
0: คุมเชิงอย่างเดียวใช่ครับรับแบบหูแน่นมากวันนี้เฮียซาบาบอกโอ้โหปวดหัวดีครับยังได้ช็อตไอชนแขนทีนึง
1: ไม่งั้นไม่โดนบอลเลย
0: ไม่งั้นไม่โดนบอลเลยครับครึ่งชั่วโมงโอ้แต่ว่าตัวรุกนี่มากันพรึบเลยครับมาอีกแล้วครับคูเรย่าตัดในมาแล้วต้องคืนกลับมาพักก่อนครับโรดี้ออกซ้ายมาครับใบหน้าบีคูกูริยาวิ่งตัดในมาใบหน้าเจอ2อยู่ต้องกลับมาใหม่ครับเรดี้หลักทะลุทะลวงฝ่ามาเองซ้ายให้มาใบหน้าหาช่องก่อนจะโยนเข้าไปด้านในไม่ได้ครับโอ้โหดูเอาม้วนกลับไปทางเดิมหูเจอไล่มาต้องแก้ไขครับตั้งกันใหม่ครับลาพอร์ตโรดี้กับเรดี้ครับ นี่ลงมาอยู่ในแดนตัวเองหมดแล้วครับคูบาซี่ฝากขวามาเลยมาใหม่อีกทีครับยามาวแก้ตัวครับยามาวโยกโยกไปสุดเส้นยามาวไปแล้วเข้าไปข้างในยามาวดีดลูกนี้มาแถว2มีใครไหมคูคูเดย่าโดนเอาชิงกลับมาได้ครับคืนกลับมาอีกทีนึงแล้วก็จ่ายทะลุตัดเข้าไปด้านในล็อกเข้าเหลี่ยมขวาอยู่โอโม่ไม่ได้ยิงแทงมาครับเปดี้ล็อกยิงดูนี่นะครับโอ้โหซูเปอร์แซมครับชลาเกอร์ปัดทิ้งไม่ได้ครับ
1: โอ้โหความอันตรายของลูอาฟาบาวนะต่อให้ไม่เคยได้แต่บอลมาก่อนนะโอ้แต่จังหวะนี้ยิงเขาซ้ายเต็มข้อจริงๆแล้วก็เป็นชลาเกอร์นะครับต้องพุ่งปัดออกหลังไปโอ้ในกรอบเขตโทษนี่อันตรายเหมือนกันนะ
0: นี่ครับอย่ามาล้อพี่ครับโอยาซาบาวโอ้แต่ว่าพอแกได้บอลแล้วแกน่ากลัวจริงนะครับแกจับจังหวะเดียวใส่เลยครับอาเตะมุมอีกทีนึงอย่ามาเอาหยอดไปตรงกลางแล้วก็เอารับหลุดมืออย่างได้อยู่ครับตามมาเก็บได้ครับชลาเกอร
1: ์มาได้ดูอีกมุมนึงนะครับลูกยิงของโอยาซาบาวโอ้แล้วบอลมันกระดอนก่อนจะถึงมือด้วย
0: แล้วคือโดนเนี่ยโดนนิ้วโป้งนะครับโดนไม่เต็มด้วยนะครับโอ้โหรอดไปครับแต่ถือเป็นการเตือนแล้วนะครับว่าบอลเนี่ยมันเริ่มไปถึงโอยาซาบาวแล้วครับแกเป็นตัวจบสกอร์ที่ดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าบอลมันไม่ถึงนะครับอ่ะวอนวางยาวฝากมาจับบอลได้แล้วหลุดมาแล้วดีดลูกนี้โอ้โหแรงเกินอีกยามาวนำหน้าไหม
1: มีธงขึ้นมาแล้วเลยออกตัวเร็วนะครับจังหวะนี้ลามินยามาว
0: เช็คง่ายเลยครับเพราะมันไม่มีลายย่าพอดีครับออกตัวไปก่อนครับยามาวแต่วันนี้เกมรุกมันดูช้าๆไปหน่อยนะครับปอโร่แกก็ตัดเก็บได้หลายรอบแล้วครับพออยู่ในแดนหลังก็เลยต้องค่อยๆเคาะอันช้าๆหน่อยครับคู่ดานโซ่กับอาราบ้านี่แหละครับดานโซ่ฝากขวาทะลุมาเลยแม่มาสวยครับเซฟันพอชพอชรอเปิดครับแม่ล็อกตัดในมายังไม่ได้ครับพอชเคาะคืนกลับมาใหม่สายวาวได้ควักยอดมาแล้วสายวาวแกก็ทีเด็ดแกคือลูกวางยาวนะครับลองยิงไกลดูด้วยซ้ายครับอาราบาโอ้โหมันยากครับมันไกลไปครับ
1: ฟองจะเอาเตะมุมด้วยนะครับลูกยิงไกลของอาราบาคือจ่อไม่เข้าแล้วก็ต้องล้อมเสียงยิงไกลแบบนี้นะครับไม่ได้ตรงกรอบไม่ได้ลุ้นเลย
0: โอ้ระยะมันไกลครับพอใส่เต็มมันก็เลยเบิร์ดไปเยอะครับ
1: อย่างน้อยให้มีสติขึ้นมาว่ามีโอกาสยิงครั้งหนึ่งในครึ่งแรกนะครับครั้งแรกของออสเตรียที่ได้มีโอกาสง้างเท้ายิง
0: ก็เป็นเรื่องยืนยันตรงนี้ครับ34นาทีว่าอูนายซิมอนเล่นด้วยเท้าดีกว่า เพราะว่ายังไม่ใช้มือรับเลยครับมีแต่บอลที่ส่งคืนหลังมาให้เนี่ยครับไม่ได้เซฟเลยครับอูนายซิมอนถุงมือนี่ถอดก็ได้นะครับถอดตากแดดไว้ก่อนก็ได้ครับเนี่ยเคาะไปเคาะกันมาแล้วก็มีจังหวะคืนมาเท่านั้นเองครับคูคูเรย่าโล่งแล้วครับทางซ้ายลากลุยไปก่อนครับคูคูเรย่าฝากซ้ายมาเลยครับบายน่าเจอกับพอชบายน่าลากตัดในมาแล้วเข้าขวาอยู่เลือกวางข้ามาทางขวาครับให้มายามาวยามาวเจอ2ยามาวโยกแตะหนีมาได้เจอตัวซ้อนเลยครับเตะทิ้งได้ครับอาราบ้าโอ้แต่เกกาลิสอยู่คนเดียวก็ไม่ไหวโอ้เอาปั๊มกันเกกาลิสคืนหลังกลับมาครับซาเบเซอร์จัดหยอดโด่งๆก็ไม่ได้ครับติดคูบาซี่ครับเล่นไปเล่นมานิดเหลือแค่10นาทีของครึ่งแรกแล้วนะครับยัง 0-0 อยู่นะครับยังเจาะไม่เข้าครับก็อยู่ที่ประตูแรกอ่ะสำคัญเลยครับ ใบหน้ามองแล้วแทงให้มาโอยาซาบาวเลือกหักกลับมาให้โอ้โหยังโดนเตะทิ้งไม่ได้ครับคอนราดไลเมอร์โอ้แล้วก็บอลมันก็เตะทิ้งออกมาครับก็เก็บตกสบายครับสเปนมาใหม่ครับเปดรี่แหวกไปแล้วสายวางทะลุมาคูคูเดย่าเลือกปาดมายิงลูกนี้เรียบร้อยครับมิเกลยาซาบาลครับ1ประตูต่อ0ครับสเปน
1: ประตูที่3ของเขาในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับโอ้ได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่36นะครับ
0: คือเขื่อนแตกจนได้
1: ใช่ครับโอ้มาเป็นพายุเลยครับคือจังหวะเคาน์เตอร์แท็กของออสเตรียพอมันไม่ได้ผลเนี่ยแล้วสเปนเก็บบอลระบุกได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้มีโอกาสขึ้นนะครับโอ้แล้วจังหวะนี้กูกูเรย่านี่โล่งเลยนะครับทางฝั่งขวานี่หุบเข้ามานะครับสเตฟานพอสเนี่ยครับโล่งจริงครับกูกูเรย่า
0: คือพอสแกไปหุบมาช่วยนะครับมันก็เลยว่างครับกูกูเรย่าคัตแบ็กกลับมาแล้วก็โอยาซาบาวแกสบายแล้วครับขอแค่บอลมาอย่างดี

0: เดียวครับไม่ต้องจับเลยครับแปดเสียบปุ่มเข้าไปได้อย่ายืนมองครับอเล็กซานเดอร์ชาราเกอร์อายุก็แก่แล้วด้วยครับชาราเกอร์มีสองชลาเลยนะครับ
1: โอ้เซนคู่เซนเตอร์แบ็กกับผู้รักษาประตูออสเตรียนี่รวมกันก็ร้อยนึงนะครับ
0: ได้แค่ยืนมองครับช็อตนี้ก็ต้องยอมรับครับโอ้โหเนี่ยครับชาราเกอร์เนี่ยท้อเลยครับพยายามวิ่งไล่บี้ก็แล้วนะครับโอ้โหเนี่ยอุตส่าห์ต้านมาได้จนถึงนาทีเกือบจะ40อยู่แล้วนะครับ
1: โอ้ดูแล้วออสเตรียทางด้านรับลังนี่คงจะเล่นแผนนี้ไม่ได้แล้วนะคร
0: ับ ใช่ครับตอนนี้โดนนำไปแล้วครับชลาเกอร์ให้มาโอ้โหเนี่ยบอลมันไม่ถึงข้างหน้าจริงปอวาร์เนอร์กันเริ่มบวยแล้วนะครับบอลวางยาวๆมาจาเบเซอร์ก็เกี่ยวไม่ถึงนะครับคือวันนี้นั้นลาฟแกไปเลือกใช้เกมสวนกลับแต่ว่าแกเลือกใช้เกกะลิดที่ไม่ได้มีความเร็วนะครับแกเก่งเรื่องลูกกลางอากาศเวลาสวนนั้นมันก็ไม่ค่อยได้อะไรครับ
1: โอ้เนี่ยครับลงเล่นกับสเปน10นัดหลังสุดยิงไปถึง11ประตูนะครับมิเกลยาซาบาลของหน้าจากโซเซียดาด
0: อาจจะดูยิงไม่ถล่มทลายแต่กำมันเรื่อยๆโอ้ยามาลผ่าน2ไปแล้วยามาลลากหนีมาซ้ายวางอยู่เทิร์นกลับมาขวาแล้วยิงเองดูดิโอ้ฝืนไปหน่อยครับไปยิงด้วยขวามันก็เลยตรงตัวแล้วครับ
1: นะครับจังหวะล็อกเข้าเท้าขวานะครับยิงไกลจากตรงบริเวณหัวกะโหลกนะครับแต่ว่าตรงตัวทางด้านชาราเกอร
0: ์ดึงหลบหนีนิโคลัสไซวาวนะครับนี่ชื่อไม่เป็นมงคลเราขอเปลี่ยนเป็นนิโคลัสไซวาวนะครับ
1: ไซวาว
0: ชื่อไม่เป็นมงคลครับดูเลยครับโอ้โหตอนนี้นี่กลายเป็นพออยากจะบุกบ้างก็ไปเร่งเกมแล้วมันก็เสียให้กับสเปนเหมือนเดิมนะครับ
1: คือออสเตรียดูแล้วครึ่งหลังอาจจะต้องส่งทางด้านอนาโตวิชลงมาช่วยในเกมบุกนะฮะ
0: อนาโตวิชก็จะมีความคล่องมากกว่านะครับ
1: สถิติขึ้นมาสเปนโอกาสยิง6ตรงกรอบ4นะครับได้1ประตูส่วนออสเตรียมีโอกาสยิงไกลครั้งเดียวจากอาราบ้านะครับก็ยังไม่ได้ประตู
0: จะลูกเดียวที่เบิร์ดไปนั่นแหละครับ แล้ววันนี้สเปนเก็บก็มาซ้ายมาขวาเอาอีกแล้วครับโอโมมีโอยาซาบาลแต่งเข้าขวาแล้วดึงซ้ายทีฟอร์ยิงแล้วไปติดบล็อกยังตามมาปั๊มอยู่โอยาซาบาลชาราเกอร์พยายามจะตันก่อนพาบอลหนีซาบิเซอร์ตัดเข้าในไซวาลช้าไปแล้วครับโดนฉกไปได้ครับแล้วก็คืนหลังกลับมาเลยครับโอ้โหเนี่ยแผงกองกลางวันนี้ปัญหาคือปอวานเนอร์โรมานุชมิดพวกนี้คือไม่เจอบอลเลยครับที่สองคนนี้ต้องขยันมาช่วยเพื่อนหน่อยนะครับไม่งั้นเนี่ยไปยืนรอเนี่ยมันไม่ได้บอลจริงๆอ่ะหมายแล้วครับสเปนออกขวามาก่อนครับยามาลมาเจอคู่ตุนาหงันกันครับไลเมอร์ตัวซ้อนก็จะมีซาบิเซอร์ครับไลเมอร์บอกโอ้โหพี่บ่าวไปทางอื่นบ้างเถอะพอแล้วไลเมอร์บอกโอ้โหมาบ่อยจังพี่บ่าวแล้วก็ว่าจังหวะปั๊มกันของเปดรี่นะครับบอลไปโดนเปดรี่ออกครับ
1: ดูเหมือนจะหมดแล้วเนี่ยไลเมอร
0: ์ขอบแล้วพลาไลเมอร์
1: โอ้คุณหลัง
0: แกปอดเหล็กนะครับโอ้ชันเข่าแล้วครับ
1: ใช่คือต้องมาบอกตามประกบโอ้ทางด้านลามินยามาซึ่งเขาเร็วกว่าอยู่แล้วนะครับโอ้แล้วมาตลอดทั้งเกมอ่ะ
0: โอ้มีโชคด้วยมีโชคกับเฮือกครับนะจังหวะพักอกได้แล้วก็จังจิ้มคืนได้ครับแม่ปอโร่เกือบเสียบอลไปแต่ว่าปอโร่แกก็ลงมาแล้วก็เด่นนะครับหุบไปช่วยข้างในได้ดีนะครับเกมรับก็ทำได้ดีครับปอโร่
1: เร็วอยู่แล้วด้วยนะครับสามารถวิ่งกลับมาช่วยเกมรับได้มาดูจังหวะเกือบล้ำหน้านะครับของกุกุเรย่า
0: เป๊ะเลยครับคือตอนนี้เขาแบ่งเป็น2จอให้เห็นนะครับกุกุเรย่ามองแล้วแทงทะลุมาโอยาซาบาลเปิดยัดเข้าไปบอลติดบล็อกดันโซนะครับได้เตะมุมเลยครับ
1: เตะมุมครั้งที่6แล้วนะของสเปนคือ5นาทีสุดท้ายเนี่ยต้องอย่าเสียเพิ่มแล้วนะครับออสเตรียเราค่อยไปแก้เกมเอาอู้แต่ดูแต่ผู้เล่นดูไลเมอร
0: ์ไลเมอร์ตอนนี้คือแกหอบแฮกแฮกแล้วนะครับแกยืนชันเข่าแล้วครับอ้าปากลิ้นห้อยเลยครับ
1: โอ้โหเหมือนจะไม่ไหวแล้วเนี่ย
0: ดูแกคุยกับเพื่อนแกยังงอตัวอยู่เลยครับโอ้โหไม่ไหวครับไม่มีใครมาช่วยแกเท่าไหร่หลังๆซาบิเซอร์ก็เริ่มไม่ทันอาเตะมุมใบหน้าปั้นมาแล้วชกมาโอโม่ไม่ได้ยิงครับแตะได้ก่อนแล้วก็วางยาวทะลุมาได้ไหมวานเนอร์โดนเข้าสองไม่ไหวครับโอ้โหคืนกลับไปได้ครับจะสวนกลับแล้วหมดสิทธิ์เลยครับเป็นโรมาโนชมิดนะครับ
1: จังหวะเคาน์เตอร์แท็กนะครับโรมาโนชมิดพยายามที่จะวิ่งเบียดนะครับแต่สู้ไม่ได้ดูครับสเปนลงกันมาเร็วนะครับเนี่ยเอาบอลกลับคืนมาได้อีกแล้วนะครับ

0: ฝ่ายพยายามจะแอตแทกเอาเห็นออกมาไกลครับโอ้โหกะจะลักไก่ยิงแต่ผิดทิศผิดทางไปเยอะครับเห็นชลาเกอร์ออกมาเร็วออกมาเยอะครับตอนนี้คอนราดไลเมอร์บอกโอ้หมดเวลาเร็วเตอะ
1: อยากพักแล้ว
0: โอ้อยากนอนแล้วครับคอนราดไลเมอร์บอกโอ้โหแล้วมันมาคู่ด้วยครับทั้งไอ้เจ้าปอโร่กับยามาสลับกันนะครับแกก็เลยเหมือนโดนลุมกินโต๊ะครับบอลคืนมากูกูระยาพักได้เอ้าสกัดไม่ดีครับซาบิเซอร์ได้บอลเอ้าซ้ายมีเพื่อนรออยู่แทงมาโรมาโนชีวิตปาดเข้ากลางมาจับพยายามพักอกเซฟานพอร์ตหมดมุมไปแล้วช้าไปหน่อยแล้วโรดี้ขโมยไปได้จะสวนคืนครับโรดี้ดึงดีกว่าครับไม่ไหวครับโรดี้แกก็ไม่มีสปีดแล้วครับพักรอเพื่อนเลยครับ
1: เนี่ยจังหวะเคาน์เตอร์แอทของออสเตรียนะพยายามจะบุกนะครับแต่ว่าเติมเงินขึ้นมาน้อยนะครับ
0: ซีฟานพอร์ตก็เหมือนไปทำช้าด้วยนะแซนบอลนะไปม้วนอยู่นั่นนะกระแกงแต่งตัวด้วยความที่มันเป็นกองหลังนะครับเซ็นเตอร์เก่าด้วยครับพอร์ตโอ้โหจะพลิกมาลูกนี้ไม่ยอมครับไปตัดได้ครับลุยทะลุมาลุยฝากมาต่อแล้วก็บอลมันหลุดไปถึงซิมอนอีกแล้วครับชลาเกอร์ไม่ได้ครับ
1: จริงๆซ้ายก็มีเกโควิชขอบอลนะครับไม่จ่ายช้าไป
0: นักเตะออสเตรียเนี่ยในหลายๆจังหวะช็อตสุดท้ายเนี่ยแกเลือกเล่นช็อตไม่ดีนะครับเมื่อสักครู่ที่จ่ายดีกว่านะครับชลาเกอร์แกไปฝืนลุยต่อครับแกก็เป็นสายทะลุทะลวงสายตันอย่างนี้อยู่แล้วนะครับสเปนก็พอใช้ท้ายก็เริ่มเพลาลงมาบ้างแล้วครับเพราะว่ามีประตูนำไปแล้ว1นะครับก็ค่อยๆเคาะตามช่องไปเรื่อยๆครับโรดี้ทะลุโอ้โหทะลุมาดีแล้วก็ต้องมาเตะนะครับโอ้โหยกมือขอโทษอาจารย์เลยครับอาจารย
1: ์ซาบิเซอร์นะครับไปเตะกวาดลานเลยครับโอ้สกูนี้เล่นเร็วครับหมายครับลามินยามาล
0: ยามาลกลากตะลุยมาสุดเส้นครับยามาลเจอกับไลเมอร์คืนกลับมาปอโรหยอดโด่งไปหน่อยดานโซควิดกลับมาคุคุระย่าฝากมาก่อนครับจะหาช่องเปิดอยู่ครับใบหน้าคุคุระย่าคืนมาใหม่ใบหน้าเนี่ยพยายามจะหาช่องนะครับเปิดไม่ได้ก็กลับมาตรงกลางครับโรดี้ต้องตั้งใหม่ครับโรดี้ลาพอร์ตให้มาโรดี้อีกทีจับยาวโอ้โหวันนี้โรดี้เองแกเหมือนสภาพร่างกายแกยังไม่ได้นะครับอ่ะได้แล้วครับชลาเกอร์ฝากซ้ายมาครับซาบิเซอร์ซาบิเซอร์ลุยมาต้องวางยาวสวนเข้าไปทางขวาปีเตอร์มาแล้วแล้วเลือกจ่ายตัดหลังมาชลาเกอร์บังไว้ก่อนเข้าเหลี่ยมซ้ายเตะอัดซะเลยแล้วก็ตามมาครับเกกลิสใช้ตัวบังอยู่สุดท้ายโอ้ลามหน้าครับโอ้โห
1: นี่ครับมีธงไลแมนตีขึ้นมาครับแต่ก่อนหน้านี้แหมมีโอกาสเหมือนกันนะครับออสเตรียเติมขึ้นมาทางฝั่งขวาจับบอลลงดีมากนะครับน่าจะจังหวะที่ล้ำหน้าแล้วครับที่จับบอลนะทางฝั่งขวา
0: คือวางข้ามมาดีแล้วแต่ว่าตัวเร็วไปหน่อยครับหลุยฝ่ามาเองโอ้โหไม่ไหวครับเกกลิดใช้ความยาวปานุพังทะลุมาไลเมอร์พาเข้ามาได้ก่อนไปโทษไลเมอร์จับถ่ายโอ้โหเจอสองไม่ไหวโอโม่กันดักเอาไว้แล้วครับฝืนไม่หน่อยครับไลเมอร์แต่ยังแกะกันไม่ออกนะครับพยายามกระชากมาโอโมโอโหผ่านสามมาแล้วก็สวิตช์ข้ามไปทางซ้ายครับใบหน้าเก็บตกได้ไปแล้วครับใบหน้าลุยมาก่อนครับเชนเกียร์มีดิฟนิดหนึ่งให้มาโอโมโอโมดีดปุ๊บโอโหเพื่อ หน้าฟั่มไปแล้วครับเจอเซฟานพอร์ตครับใบหน้า
1: โอ้จะใบเหลืองแรกของเกมไหม ทดเจ็บ4นาทีนะครับจังหวะที่สเปนเปลี่ยนแกนบอลนะครับไปทางฝั่งซ้ายพยายามจะทำชิ่ง 1-2 นะครับใบหน้าแต่ว่าโดนทางด้านเซฟานพอร์ตดึงล้มลงไปซะก่อน
0: แล้วฟรีคิกนี่ถือว่าได้ลุ้นนะครับเนี่ยภาพจับมาน
1: ิ
0: โควิลเลียมครับคือในฤดูกาลก็แทบไม่ได้ลงเหมือนกันเพราะเจ็บครับมาลงในช่วงท้ายๆร่างกายยังไม่ได้ครับโอ้โหฟรีคิกแต่เป็นเท้าขวานะครับ
1: ชลาเกอร์เวลาเราพูดถึงชลาเกอร์มีโอกาสได้ยิงนี่มันจะมีผู้เล่นออสเตรีย2คนนะนามสกุลเดียวกันนะชลาเกอร์เป็นไม่ได้เป็นพี่น้องกันนะครับแต่ว่านามสกุลอาจจะโหลหน่อย
0: คือคนหนึ่งเป็นประตูคนหนึ่งเป็นมิดฟิลด์ตัวรับนะครับโอ้ห้ามโดนนะครับถ้าเป็น2ในครึ่งแรกนี่โอ้โอกาสกลับมานี่ยากเลยครับใบหน้ากับโอโม่นะครับฟรีคิกหน้ากลับไปโทษอ่ะขอหน่อยครับใบหน้า

0: ลองโอ้ยชนคานครับแล้วบอลกระดอนไม่ทีจมูกตั้งกับเข้าไปเอาเรียบร้อยไปโอ้โหตามมายิงด้วยซ้ายยาเมาบอลชนเสาเอากลับมาแล้วก็ไปดึงยึกยักอยู่โดนแย่งไปได้ครับชมิดให้มาแต่มันสั้นเกินไปตัดได้แล้วครับโอ้โหยาเมา
1: พูดแต่ลูกฟรีคิกของใบหน้านี่ก็น่าเป็นประตูชนเต็มขาเลยนะครับอู้ระยะประมาณเกือบ30หลาครับดูมันจะมุดเสียบใต้คานอยู่แล้ว
0: ใบไม้ร่วงเลยนะครับชาลาเกอร์ก็ไม่น่าทันแล้วครับดูช็อต
1: โอ้โหโดน
0: ยาเมาไม่ได้ชนเสาครับชนพุงกะทิของชาลาเกอร์ครับสเปนอันนี้นี่คือมาแบบเป็นชุดยกใหญ่เลยครับออสเตรียบอกขอ 1-0 ก่อนครับถ้า 1-0 ได้เนี่ยมันก็ยังพอลุ้นกับครึ่งหลังนะครับปอโร่ให้มายาเมายาเมาจะแตะอ้อมคาริสต์ได้ทันเลยครับอาราบ้ากลับมาต้องเปิดนะครับเอาไม่เปิดนะครับคืนกลับมาอาราบ้าอีกทีนึงพยายามจะแกะสายวาวให้มาชลาเกอร์โอ้ยโดนแซะนิดนึงฟาวแล้วผู้สินให้ไปได้เปรียบไปวางยาวสวนมาก็ไม่แม่นซะอีกครับในด้านของซาบิเซอร์เป้าหมายจะโยนให้แต่ว่าโอ้โหมีตัวเจ็บอยู่ครับ
1: ผู้สินเป่าหยุดเกมนะครับกูบาซี่น่าจะโดนท่อนแขนควาดไปที่ใบหน้าเนี่ยมาดูฟรีคิกครั้งนะครับ
0: นี่จะเข้าก็สุดสวยเหมือนกันนะครับ
1: โอ้เมื่อเช้านี้ก็ได้เห็นลูกของสหรัฐอเมริกานะฟร
0: ี
1: คิกแต่นั่นรู้สึกว่าผู้รักษาประตูน่าจะพลาดเองด้วยปัดไม่ออกเองแต่เนี่ยไม่ถึงนะ
0: นี่คือสุดตัวไปแล้วเนี่ยมันสุดมือไปแล้ว
1: โดนแบบมือนิดนึงด้วย
0: เหมือนโดนไปปลายนิ้วนะครับแต่ช็อตนี้ซูเปอร์เซฟจริงๆแต่ดูเหมือนยาเมาแกยิงแล้วมาตรงตัวเพราะแกกระโดดลอยตัวมาครับเหลืออีกประมาณ30วิครับจะได้ไปพักสักทีครับสำหรับทางด้านคอนราดไฮเบอร์ครับมีปัญหาอะไรครับชลาเกอร์เกือบมีชื่อบนสกอร์บอร์ดครับอเล็กซ์ไบน่ามีปัญหาอะไรกันอยู่เนี่ยครับ
1: ผู้ตัดสินให้ออกไปนอกสนามก่อนนะครับชลาเกอร์
0: เหมือนยังไม่อนุญาตให้หรือเปล่านะครับแล้วแกก็กลับมาเร็วๆครับแต่ช่วงหลังนี่กฎใหม่นี่ไม่ได้ครับเป๊ะจัดครับสำหรับทางฟีฟ่านะครับเรียกว่าเปลี่ยนตัวช้าทุ่มช้าอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการถ่วงเวลาครับสุดท้ายผู้สินกระเป๋าจบครึ่งแรกครับ
1: สเปนนะครับนำอยู่1-0นะครับได้ประตูขึ้นนำจากโอยาซาบาลนะครับนาทีที่36นะครับ
0: เหมือนยังอยากจะเล่นอยู่ครับแหมผู้สินเป่าจบซะเลยครับ
1: ก็ดูสถิติในครึ่งแรกเนี่ยสเปนเหนือกว่าหมดเลยนะครับการครองบอลก็เหนือกว่า64-36นะครับโอกาสยิง11ครั้งนะครับตรงกรอบ6ได้มา1ประตูส่วนออสเตรียเนี่ยมีโอกาสยิง2ครั้งยังไม่ตรงกรอบแล้วก็ยัง0ประตูนะครับส่วนเตะมุมก็สเปน6-0นะครับ
0: ครับคือ แค่พาบอลมาก็เหนื่อยแล้วครับอย่าว่าจะหวังจะไปเตะมุมเลยครับ แนวรุกข้างหน้าก็คงต้องไปรอดูว่าจะแก้เกมด้วยการเปลี่ยนตัวมาใหม่ไหมนะครับก็ต้องรอลุ้นกันครับ
1: ก็เดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งนะครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่าย

0: ั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: บอลโลกสตอรี่
3: สถิติยิงประตูรวมของทีมเอเชียปี2022คือปีทองเวิลด์คัพ2022ที่กาตาร์จะรึกสถิติใหม่ว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ทีมจากเอเชียยิงประตูรวมกันได้มากที่สุดตั้งแต่เคยมีการแข่งขันมาสถิติระบุว่า6ทีมจากเอเชียช่วยกันกระนำประตูไปรวมทั้งสิ้น22ประตูในรอบแบ่งกลุ่มทำลายสถิติเดิมของปี2018ที่ทำไว้13ประตูลงอย่างขาดลอยนอกจากนี้ยังมีสถิติที่น่าสนใจคือมีทีมจากเอเชียถึง3ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้แก่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้และออสเตรเลียซึ่งเป็นจำนวนที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกเช่นกันตัวเลขเหล่านี้เป็นดัชนีวัดที่สำคัญว่าช่องว่างระหว่างฟุตบอลเอเชียและฟุตบอลระดับโลกกำลังแคบลงเรื่อยๆในทุกมิติ
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมทีมงาน

0: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: เอาละครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio ขึ้นเมืองไทยแข็งแรงในช่วงของ99 Live บอลโลกนะครับกลับมาว่ากันต่อครับครึ่งแรกนำอยู่ 1-0 จากโอยาซาบาวนะครับ
5: ก็ยิงนาทีที่36นะครับต้องดูว่าลาฟลังนิกกุนซือออสเตรียจะไปแก้เกมยังไงในครึ่งหลังเพราะครึ่งแรกนี่สู้ไม่ได้จริงๆนะครับ
4: แล้วก็มีโอกาสหลายต่อหลายครั้งนะครับที่เกือบจะบวกเป็น 2-0 นะครับกีเซติออกมาเนี่ยโอ้โหเราได้เห็นเนี่ยเป็นรองทุกอย่างนะครับเตะมุมก็ไม่ได้โอกาสยิงก็มีทีเดียวแต่ไม่ก็เป็นลูกยิงแบบเกือบครึ่งสนามของอาราบาซึ่งมันก็ไม่ได้ตรงกรอบอะครับ
5: เนี่ยไฮไลท์ต่างๆนะครับส่วนข้อความทาง SMS นะครับมีน้องเธอลงทุนส่งมาสวัสดีทักทายอาจารย์หนูนะครับมาถามด้วยว่าวันนี้หนูเชียร์ทีมรองนะครับ

0: จะมีโอกาสยันได้ไหม
1: โอ้แต่ตอนนี้ที่เราดูนะเมื่อกี้ดังคุยกับจันบอลอยู่ดูทรงแล้วออสเตรียเนี่ย
0: ไม่น่า
1: น่าจะยากครับคือถ้าสเปนยิงเพิ่มไม่ได้เนี่ยมันก็น่ายังน่าจะจบในเวลานะคู่นี้เพราะว่าเรายังมองไม่เห็นโอกาสยิงของออสเตรียเลยครับ
0: แล้วสเปนในฟุตบอลโลกครั้งนี้พวกเขาก็ยังไม่เสียประตูนะเป็น1ใน2ทีมกับเม็กซิโกนะครับ
1: ยังคลีนชีตอยู่คร
0: ับคลีนชีตหมดทุกเกมนะครับที่ลงเล่นคือคู่แข่งมีโอกาสยิงน้อยด้วย
1: ใช
0: ่ด้วยสไตล์การเล่นของสเปนเนี่ยมันบีบให้คู่แข่งนี่ต้องลงไปแพ็ครับกันนะครับเนี่ยครับขึงแล้วก็เคาะบอลไปมาหาช่องเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับจังหวะโอยาซาบาลนี่ก็มีโอกาส 2-3 ครั้งนะครับ
1: คือสเปนแกก็เหมือนคล้ายๆสไตล์หมอนวดนะฮะนวดไปเรื่อยๆครับขึงยนต์เพลินนะครับแล้วก็โดนประตูครับโอยาซาบาลเองโอ้โหในช่วง20นาทีแรกที่เราเห็นเขาไม่เจอบอลเนี่ยแต่พอบอลเข้าถึงเขาเมื่อไหร่เนี่ย
0: มีลุ้นตลอด
1: ประตูไม่เซฟเนี่ยมันก็ต้องมีลุ้นประตูนะครับเนี่ยโอ้โหกลับตัวปุ๊บยิงทันทีชลาเกอร์ก็ถือว่าได้โชว์ซูเปอร์เซฟไปเหมือนกันนะครับแม้กระทั่งฟรีคิกของบาเอน่าที่ชนคานเนี่ยพอมาดูใกล้ๆเนี่ยโดนมือก่อนนิดนึงนะโดนนิ้วครับ
0: คือจะบอกว่าชลาเกอร์ไม่เซฟเลยก็ไม่ได้นะครับส่วนลูกที่โอยาซาบาลยิงเข้าไปก็หมดเป็นยาจริงๆนะคร
1: ับ โอ้แต่ว่าช็อตที่ได้ประตูเนี่ยต้องบอกว่าเป็นช็อตออนไซต์แต่พอดีเป๊ะเลยครับระหว่างคูเรย่ากับแนวรับแบบลากเส้นมานี่ตรงกันเป๊ะเลยนะครับจังหวะที่แกปาดเข้ามาแล้วเป็นโอยาซาบาลได้แปรเข้าไปนะครับโอ้โหนี่ถือว่านี่เราได้ดูไฮไลท์จากทางฟีฟ่านะครับที่ส่งมาเนี่ยตัดง่ายเลย
0: ใช่
1: มีแต่สเปนอย่างเดียวล้วนๆเลยครับนี่ต้องรอลุ้นว่าครึ่งเวลาหลังเนี่ยไอ้พวกตัวสำรองเนี่ยครับการแก้เกมครับทั้งคู่ทั้งเดลาเฟนเต้กับทางลาฟลังนิกเนี่ยครับจะแก้เกมแล้วใครจะดีกว่ากันเพราะแต่ว่าโหครึ่งแรกนี่สเปนแทบไม่ต้องปรับตรงไหนเลยนะครับดีทุกส่วนเลยครับปีกซ้ายขวาก็เล่นงานได้ตลอดแบ็คซ้ายขวาก็เติมได้ตลอดครับแล้วโอยาซาบาลแกก็สุดท้ายก็หาช่องในการทำประตูจนได้ครับ
0: ต้องรู้ทุกอย่างคอนราดไลเมอร์จะยังไหวไหมสู้กับลามินยาวมา45นาทีแรกนี่หอบเลยนะครับ
1: คือช่วงสัก20นาทีแรกเนี่ยซาบิเซอร์ลงมาช่วยครับแต่หลังๆซาบิเซอร์ลงไม่ทันเนี่ยคอนราดไลเมอร์แกก็เจอลุมกินโต๊ะอยู่ครับจนแกหูหมดหรือว่าหมดกระเพาะแล้วลมหมดกระเพาะเลยครับยืนไม่อยู่แล้วครับ
0: มือชันข่าวเลยนะครับนี่ลูกยิงของใบหน้าชนคานแล้วลูกซ้ำของลามินยามาไปติดพุงนะครับของชลาเกอร
1: ์คือยิงดีแล้วด้วยนะครับแกวิ่งมาแล้วแกก็ใส่ได้ขวาไปเลยแต่ว่าจังหวะบอลมันพุ่งมาเนี่ยคือแกก็พลีชีพเลยครับชลาเกอร์ก็พุ่งกระโดดขวางไว้ก่อนนะครับแล้วบอลมาโดนพุงออกไปครับถือว่าซูเปอร์เซฟ2ช็อตนี้นะครับชลาเกอร์ช็อตปัดฟรีคิกก่อนนะครับเนี่ยเราดูเป็นรอบที่100แล้วนะครับ เห็นแบบทุกมุมเลยครับเนี่ยเซฟ2เซฟติดๆนะครับ ขนาดยืนเป็นกำแพงอยู่ ภาพจับมา ไอ้เจ้าซาบิเซอร์ยังยืนหอบอยู่เลยนะครับวันนี้คือโดนกดดันแล้วสเปนแกมาทุกทิศทุกทาง
0: ใช่ครับซ้ายขวามาหมดเลยนะครับซ้ายก็ใบหน้าขวาก็ลามินยามาลนะครับ
1: แล้วแบ็ค
0: ก็มีดานิโอโมอีก
1: โอโมกับเปดรี่แกก็สลับกันเข้าทำอยู่ตลอดก็เลยทำให้ไม่รู้จะไปรับตรงไหนดีครับมาแบบทุกทิศทุกทางไปขวาไม่ได้ก็มาซ้ายไม่ได้ก็กลับมาเจาะตรงกลางครับ
0: แล้วปัญหาคือสเปนเนี่ยส่วนใหญ่นักเตะหนุ่มๆทั้งนั้นเลยนะครับ18-19ของออสเตรียเนี่ย30อัพนะครับ
1: ใช่ครับออสเตรียนี่เหมือนวางตัวเก๋ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยบดกันแบบนี้ลำบากครับแล้วยิ่งทีมที่เล่นเกมรับมันจะเหนื่อยกว่าเกมรุกอยู่แล้วครับวันนี้ต้องชมแบ็ค2ฝั่งนะครับคูคูเรย่ากับปอโร่ครับเติมมันจัดเลยครับแทบไม่ต้องใช้เกมรับเลยครับ
0: คูคูเรย่านี่ก็ทำแอสซิสต์ได้ด้วยนะครับส่วนข้อความทาง YouTube เดี๋ยวดูให้นิดนึงนะครับมีคุณปางวายุนะฮะบอกว่าฝันว่าสเปนตกรอบ
1: ก็ต้องรอลุ้นครึ่งหลัง
0: ก็ยังเป็นความ
1: ฝันอยู่ก็ยังมีโอกาสอยู่นะครับ
0: แต่คือดูแล้วสเปนเนี่ยก็ต้องพยายามล้างอาถรรพ์แหละอย่างที่บอกไปว่าหลังจากได้แชมป์บอลโลกปี2010เนี่ยพวกเขายังไม่เคยผ่านรอบน็อกเอาท์อีกเลยนะคร
1: ับ
0: 2014ตกรอบแบ่งกลุ่ม2018แพ้เจ้าภาพรัสเซียนะครับแล้วก็2022ดวลจุดโทษแพ้โมร็อกโกนะครับก็เลยทำให้ครั้งนี้ถ้าเกิดผ่านไม่ได้เขารอบ16ทีมอย่างน้อยก็ปลดล็อกได้หนึ่งแล้วมันอาจจะไปตรงกับปีช่วง 2008-2010 ที่พอดังหลังได้แชมป์ยูโร2008ก็มาได้แชมป์โลก
1: ครับจะได้ปลดล็อกเหมือนเยอรมันครับเยอรมันน่าจะแชมป์โลกมา
0: อันนั้นตกรอบแบบไม่สมัครใจ
1: รวดเลยครับ
0: โอ้ก
1: ็16ปีแล้วอ่ะ
0: คือแล้วเยอรมันไม่เคยแพ้จุดโทษด้วยอาจารย์หนู
1: ใช่ครับโอ้โหตอนที่บรรยายกับอาจารย์เอกอยู่นะโอ้จุดโทษยิ้มกริบเลยยิ้มมุมปากก็ด้วยนะเสร็จ
0: แต่มันไม่มีคนยิงไงปัญหาก็คือโจนาธานฮาต้องมารับผิดชอบโดยทั้งที่ไม่เคยมายิงมาก่อน
1: ใช่โจนาธานฮาไม่เคยยิงโทษด้วยนะครับ
0: ต้องมารับผิดชอบ
1: แต่จริงก็สงสารนะเหมือนแกโดนรับเป็นแพ้ไปเนาะจริงมันก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันนะ
0: จริงๆมันมีภาพที่คิมิชเนี่ยพยายามไปถาม
1: กับเกรสก้า
0: ใครจะยิง
1: หลายคนนะครับ
0: ปรากฏไม่มีใครเอาเลย
1: ใช่
0: ก็ต้องไปตกที่โจนาธานฮานะคร
1: ับ
0: โอ
1: ้
0: โหอ
1: ันเนี้ยก็ต้องไปรับผิดชอบร่วมกันก็สมควรโดนทั้งหมดนะเพราะว่าเรื่องจุดโทษมันโอ้ไม่มีใครยอมออกมายิงไงครับ
0: แล้วมันก็น่าจะมีผลกระทบกับนาเกลมันนะครับก็ดูแล้วต้องลาทีมไปถ้าดูจากผลงานนะ
1: จริงๆนาเกลมันก็น่าจะเอาแบบอย่างเป็นคูมันเนาะ คูมันพอตกปุ๊บแกประกาศทันทีเลยว่าแกออกเลยนะครับแต่นาเกลมันแกยังรออยู่ครับแหมมีเงินชดเชยรออยู่
0: รอให้โดนปลดก็มีข่าวว่าเจอกันคอมเนี่ยก็เป็นตัวเลือกอันดับต้นๆแหละนะครับที่อาจจะเข้ามาคุมทีมชาติเยอรมนีต่อ
1: แล้วแฟนๆเยอรมันโอ้โหแทบจะเกือบ 100% เนาะ
0: ใช่
1: เชียร์ให้เป็นเจเกนคอปนะครับ
0: จริงๆเยอรมันยุคใหม่ก็เป็นสายเลือดใหม่เยอะแล้วด้วย
1: ครับ
0: ก็มีโอกาสที่จะได้เห็นเยอรมันกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งนึงจริงๆในทัวร์นาเมนต์นี้ก็ไม่ได้ขี้เหร่นะเพียงแต่ว่ามันโดนจุดโทษแหละนะครับ
1: ครับตกไวไปหน่อยนะครับ
0: ส่วนนี้บอกของจริงแล้วนะครับโอยาซาบาลนะครับก็ประตูที่3ของเขาในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับ
1: นักเตะก็กำลังจะลงกลับมาจากอุโมงค์นะครับพยายามรอดูอยู่ครับว่าจะมีการปรับไหมสำหรับทางออสเตรียนะครับ เหมือนเกกอริสยังอยู่นะครับซาบิเซอร์อาจจะยังไม่เปลี่ยนนะครับสเปนนี่ไม่เปลี่ยนแน่เพราะว่าดีกว่าครับนำอยู่ด้วย 1-0
0: แล้วก็โรดี้นะครับหลังวันบอลลงดอปี2024แล้วมาคุยกับพุทธศิลป์ชาวสวีเดนนะครับแต่วันนี้ก็ยังดูเหมือน
1: ยังช้าๆเนาะ
0: ไม่ค่อยสมบูรณ์หรือเปล่า
1: อาจจะยังแต่ก็ต้องยอมรับครับตั้งแต่หายเจ็บกลับมายาวคราวนั้นเนี่ยแกยังไม่ได้ครึ่งของร่างทองร่างเดิมเลยนะครับ
0: ตอนที่ไปได้แชมป์ยูโร
1: นี่ครับไลเมอร์อ่านปากครับลงมาช่วยกันหน่อยเด้อพี่น้องพี่โดนอยู่คนเดียวครับแล้วก็อุตส่าห์ลากแกขยับฝั่งมานะครับเพราะปกติทางซ้ายก็จะเป็นเอเมเน่
0: ใช่
1: แบ็กจอมลุยตัวหนึ่งเหมือนกันนะแต่ว่ามันอยากได้เกมรับมากกว่าครับไลเมอร์ครับแต่ก็ยังถือว่าไลเมอร์แกก็ยังทำได้ดีในหลายๆจังหวะนะครับกลับมาลงสู่สนามแล้วครับตอนนี้ยังมีเวลาอยู่นะครับประตูแค่ลูกเดียวเนี่ยโอ้โหเมื่อวานเราก็ได้เห็นดราม่าซ้อนดราม่าพีคในพีคนะครับคู่เบลเยียมกับเซเนกาลครับโอ้พลิกไปพลิกมาครับ
0: โอ้เซเนกาลนำ 2-0 นะมาโดนช่วง5นาทีสุดท้ายนะครับแล้วตอนต่อเวลาพิเศษก็ไปโดนจุดโทษแบบที
1: ่เกือบจะยิงจุดโทษอยู่แล้วนะครับ120กว่าด้วยครับ
0: ก็น่าเสียดายนะครับทีมตัวแทนจากแอฟริกานะครับตกรอบไปอีก1ทีมแต่ว่าตัวแทนของแอฟริกาต้องบอกมาดีจริงๆนะทัวร์นาเมนต
1: ์ใช่ครับมาปีนี้มากันเยอะ10ทีมเข้ามา9
0: ใช่เข้ามาถึงรอบน้องถึง9ทีมนะขณะที่เอเชียเนี่ยมา9นะครับเข้ามาถึง2แล้วก็ญี่ปุ่นก็ไปแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่ทีมเดียวเลยนะครับ
1: และอันนี้ก็เป็นปลอมเอเชียปลอมด้วย
0: ออสเตรเลียเลย
1: เปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวครับก็แน่นอนเป็นฝั่งออสเตรียแน่ครับโอ้โหเอาไซวาวออกครับโอ้โหนายจะต้องเติมเกมลุกอะชูโอเมก้าครับนักเตะดอทบุนครับโอ้โหมาคู่เลยครับฟอร์เรนกิลลิชครับก็จะคงจะอาศัยการวางบอลการออกบอลของเขาอะครับโอ้จะเปลี่ยนคู่เลยครับเป็นตัวที่มีความเร็ว อย่างชูกูเมก้าแล้วก็ตัววางบอลอย่างกีริสแต่ว่าคนที่ออกเนี่ยน่าจะหนึ่งคนอะไซวาว
0: อ่านี่ไซวาวโดนเปลี่ยนไปแล้ว
1: คู่เลยครับลาเกอร์ด้วยครับ
0: มิดฟิลด์ตัวรับ2ตัวไปหมด

0: เลย
1: โอ้นี่เท่ากับจะไม่มีมิดฟิลด์ตัวรับแล้วนะครับโอ้โหซูกูเมก้าแต่ว่าคีริตเนี่ยหลังๆเนี่ยแกเหมือนโดนดัดไปเล่นเป็นเซนเตอร์จำเป็นมานะครับแต่ว่าวันนี้น่าจะยืนกลางเลยครับ
0: ก็สรุปเปลี่ยน2คนแล้วนะครับทางฝั่งของออสเตรียนะครับกิลลิชกับชุกบูเมก้านะครับลงมาแทนทางด้านนิโคลัสไซวาลกับชาลาเกอร์
1: แต่นาลาฟแกถือว่าเสี่ยงมากนะครับมิดฟิลด์ตัวตัดเกม2คนออกไปแล้วครับแล้วส่งตัวลุกนี่ลงมาด้วยครับก็หวังจะให้ชุกบูเมก้ามาทำเกมนะครับเหมือนฉีกออกไปอยู่ทางซ้ายแล้วก็น่าจะเอาซาบิเซอร์เข้ามาอยู่ด้านในครับนายซิมอนครับดึงช้าบ้างครับโหก็หันมาบีบเร็วขึ้นนะครับสำหรับทางออสเตรียนั่นแหละครับไล่มาจนถึงนายซิมอนเลยครับไปรับแน่นเหมือนเดิมนี่ไม่เจอบอลแน่เดี๋ยวสเปนก็พยายามจะบิ้วครับคือกลับมานายซิมอนหยอดข้ามาคูคูเรย่าดูดลงมาแล้วก็พยายามจะไปครับคูคูเรย่าเจอตันกับปาวานเนอร์ตามมาหูลุม2แล้วก็มีมือไปดึงก่อนแล้วครับฟาวไปก่อนแล้วครับ
0: สเปนนะครับได้ฟรีคิกที่ข้างสนามนะครับทางฝั่งออสเตรียผู้ตัดสินมาเตือนนะครับ
1: เตือนทีมงานครับแต่ปีนี้ผู้ตัดสินก็ถือว่าเฮียบหลายคนเลยนะครับคิดแกไม่พอใจว่าแบบทำไมทีมเสียฟาวแต่ว่าจังหวะมันคุคูระยะแกไปโดนดึงมือก่อนนะครับผู้ตัดสินแกให้ฟาวแล้วแต่ทีมงานเนี่ยโมโหครับยั่วครับก็พยายามจะบีบเร็วขึ้นจริงครับเห็นเลยครับชูบูเมก้าตามบีบมาแกะได้ครับโอโม่ฝากขวามาเคาะเข้ากลางมาแล้วฝากขวาอีกทีนึงครับยามาเสียจังหวะไปนิดนึงชูบูเมก้าบีบมาก็กลับหลังมาเลยครับเกมน่าจะเร็วขึ้นแล้วครับสำหรับออสเตรียเพราะว่าเลือกเอาตัวเร็วลงมานะครับคูคูเรย่าให้มาครับใบหน้าโรดี้ก็เบิ้ลคืนหลังกลับมาบอลกลับมาใหม่ครับโรดี้ช่องจะเปิดอยู่ครับเปดี้ขวาว่างแล้วเปดี้ตัดมาออกบอลช้าไปนั่นแหละครับกว่าจะออกให้ยามาก็เลยโดนสกัดได้นิดนึงลูกกลางอากาศดวลลูกโมงกันแล้วบอลฉลับนิดนึงตามไปเอาปอโร่ยังไม่ให้ออกชูกูเมก้ามาช่วยแต่ว่าไม่อัดกันลูกนี้ล้มลงไปไม่ฟาวคุณศิลป์มาสุดท้ายเป่าให้ครับ
0: ไปโดนปอโร่นะครับโดนเหนี่ยวลังเอาไว้นะครับโอ้วันนี้ไลเมอร์ต้องเหนื่อยเพราะว่าต้อง2คนเลยนะครับเจอทั้งปอโร่เจอทั้งลามินยามา
1: แล้วดูแอคชั่นแกดูหงุดหงิดมากเลยนะครับ
0: เพื่อนไม่ช่วยเลย
1: คือต่อเอาซาบิเซอร์ไปเล่นตรงกลางแทนพวกชาลาเกอร์อย่างเงี้ยชูกูเมก้ามันต้องมาเล่นริมเส้นเพราะฉะนั้นชูกูเมก้าแกต้องลงมาช่วยด้วยนะครับจะเล่นปีกอย่างเดียวเนี่ยไลเมอร์ตายนะครับแล้วยามาโอ้โหเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาแล้วปอโร่ก็มาเป็นคู่ด้วยครับ
0: เหมือนใบหน้านี่จะรับเหมาฟรีคิกเตะมุมนะครับเดินมาทางขวาเล่นสั้นครับ
1: เจอเราอ่านออกมีเขินครับไม่เล่นเลยเล่นสั้นเอาโอ้โหพาทัวร์2คนยามาจากล็อกคราวนี้นี่ไปเตะทางด้านของซาบิเซอร์ครับล็อกหลบหลังหักไปแล้วแล้วซาบิเซอร์แก้ตัวได้นะครับ
0: นี่ครับเสียบอลแล้วซาบิเซอร์ใช้ตัวบังนะครับโดนดึงเสื้อโดนเบียดจากด้านหลังแล้วก็ผู้ตัดสินให้ฟรีคิกกับออสเตรีย
1: ก็พอตัวใหม่มาก็พยายามจะเน้นการโอ้โหไปฝืนเล่นมาชุบูไม่กระจายยัดเพื่อนโอ้ยาซาบาวยิงเองแน่นอนโอ้โหไปตรงตัวแบบเพื่อนก็มีบ่นเหมือนกันว่าไม่ให้ครับ
0: โอ้ทางขวาด้วยครับลามินยามาเนี่ยเติมมาแล้วนะครับแต่ว่าอย่างว่าสัญชาตญาณกองหน้านะครับพอเข้าซ้ายแล้วมันแหมหมันเขี้ยวแล้วครับลองยิงไกลตรงหัวกะโหลกนะครับก่อนเข้ากรอบ18หลาแต่ว่าน้ำหนักไม่ได้แล้วก็ทิศทางตรงตัวชาลาเกอร์
1: ออสเตรียต้องระวังเรื่องการบิ้วเหมือนกันนะครับบิ้วบอลจากหลังเมื่อสักครู่เนี่ยไปเสียบอลนะครับดีว่าไม่โดนครับคือถ้าโดนลูก2ตอนนี้โอ้โหพับเก็บได้เลยแต่1-0เนี่ยมันยังพอลุ้นได้นะครับอ่ะลูกโมงตั้งมาพิงมาโมงได้ก่อนครับคูบาซี่ตามมาเก็บตกอีกทีครับคูคูระย่าหยอดเข้าไปตรงกลางไม่ถึงนะครับโดนโมงดักเข้ามาบอลมาถึงแล้วแต่ก็เป็นเปดรี่นะครับมาถึงแล้วก็สุดท้ายอูไนซิมอนครับเก็บได้ครับ

0: เร็วขึ้นนะครับได้เตะมุมอีกครั้งนึงครับเตะมุมครั้งที่7ของสเปน
1: จากจะเป็นตัวรุกต้องมาซ้อนแบ็คครับปอวานเนอร์โอ้โหมาเตะออกหลังไปเลยครับดูเตะมุมทางกราบซ้ายนะครับวันนี้รับเหมาครับใบหน้าผู้สินบอกเลยเอากลับไปตั้งใหม่ก็ไม่ตรงครับโอ้สุสินฟีฟ้าของแต้ครับใบหน้าหยอดมาได้บวงเหมือนกันแต่ว่าสะบัดลูกนี้มันถอยหลังไปโมงครับโอยาซาบาว
0: อาจจะไม่ตั้งใจเปิดมาให้โอยาซาบาวนะครับถอยหลังมา
1: คือคูบาซี่ไปโดนชุกูเมก้าบล็อกอยู่ครับแกเลยต้องถอยมาโมงเองแล้วมันก็ไม่ถนัดนะครับพยายามบิ้วอีกแล้วสเปนก็ไล่บีบอยู่ครับตามอยู่ต้องแกะก่อนครับดานโซให้มาเอาเซฟานพอร์ตจะแก้ไขแกะมาเซฟานพอร์ตอ่ะแกะได้เหมือนกันครับจะโอ้โหจะวางยาวมาไม่ได้ครับปาวานเนอร์โดนฉกไปแล้วก็สเปนอะโอโมได้บอลลากมาเองโอโมขาเหลี่ยมแล้วโดนกระแทกลูกนี้โอ้โหกระแทกดีครับลาบาทำได้ดีจะสวนคืนแล้วฟอร์เรนกิลิชฝากให้มาชุบูเมกาไปไม่ได้เอาไปจ่ายคืนแล้วไม่ดีโดนยามาวยามาวลุยมาเข้ามาในกรอบไปแล้วใช้มาโอโมแถว2ไม่ได้ครับโอ้โหยังจิ้มได้อยู่ลงไปช่วยได้พยายามจัดไถไปเองครับปอวานเนอร์ลุยมาได้ครับวานเนอร์แล้วก็โดนฉกกลับไปเอาสเปนมาใหม่ครับลากไปก่อนใบหน้าต้องไปเองครับใบหน้าลากไปเองต้องวนกลับมาไม่มีเพื่อนครับจ่ายย้อนมาให้คุกุเรย่าเพาะ 1-2 ครับออกซ้ายไมคีครับใบหน้าหาช่องจะเปิดครับคุกูเรย่าตอนนี้เอากลับไปตั้งกันใหม่ดีกว่าครับโรดี้คืนมาครับอเมริกลาปอสโอ้โหจะสเปนจ่ายบอลครับทะลุมาได้อีกแล้วครับคุกูเรย่าสายมีแทงลูกนี้บอลมันฉลับดานโซ่ดึงก่อนเตะงัดทิ้งดีกว่าครับดานโซ่โอ้เอาตัวรอดครับ
0: โอ้แล้วดูครับสเปนตอนนี้พยายามเน้นยังคือพยายามจะเน้นทำประตูเพิ่มนะครับสเปนเนี่ยนอกจากเก็บบอลดีแล้วยังแย่งบอลกลับมาได้เร็วด้วย
1: คือเสียบอลแป๊บเดียวก็ไปดักเอาบอลคืนกลับมาได้บ่อยมากครับ
0: แต่ผู้ตัดสินเดี๋ยวรอห้อง VR เช็คจังหวะมีโอกาสลุ้นจุดโทษเหมือนกันนะครับผู้ตัดสินไม่ว่าแล้วนะครับให้เล่นต่อ
1: มีบอลเข้ามาในสนามเพิ่มอีกใบครับมาดูจังหวะดึงครับคูบาซี่ฝากตรงกลางมาโอ้โหโรดี้ว่างๆเลยลองโอ๊ตยิงไกลโอ้โหได้เสียวครับโรดี้โอ้ถากเสาไปหน่อยเดียวครับ
0: โอ้เหมือนจะฉลับได้เตะมุมด้วยนะครับเนี่ยไปโดนขา
1: ไปติดฟอร์เรนกิลิชครับแย่โดนนิดนึง
0: เนี่ยส่วนจังหวะที่ทางด้านดานโชนะครับมาเบียดทางด้านดานิโอโมลงผู้ตัดสินไม่ได้เป่าให้ฟาวนะครับ
1: นี่ก็กลับบ้านนี่เท้าบวมแน่นอนครับใบหน้าเปิดอีกแล้วก็เตะมุมแข้งกราบซ้ายเหมือนเดิมครับเลือกวางเข้าไปตรงกลางที่เสาแรกบอลกระดอนมาใหม่เกี่ยวตัดในมาไม่มีช่องให้เปิดครับอย่ามาเอาวนไปวนมาเสียบอลไปเองปาวานเนอร์จะสวนแต่ก็ไปติดฉลับนิดนึงคืนหลังกลับไปได้ครับสเปน
0: แย่งบอลกลับมาได้เร็วจริงๆครับสเปน
1: คือพอหลุดไปปุ๊บเนี่ยแกก็กลับมาแก้ตัวได้นะครับหลายๆคนเนี่ยโอ้บอลแทงตรงกลางมาโอ้โหล็อกหนีไปแล้วก็ยามาโดนจิ้มลูกนี้ไม่ฟาวครับชุกูเมก้าเจอไล่ตันมาชุกูเมก้าจะแหวกไปเองครับชุกูเมก้าลุยมาสุดท้ายเจอไหลต่อไหลเบียดครับผู้สินไม่ได้ให้ฟาวนะครับเลือกซ้ายมาใบหน้าดึงช้าก่อนครับโอ้โหเตฟานพอตแถมไปดอกนึงครับโอ้โหล่วงไปสองศพไปครับตอนนี้โอ้โหตรงนู้นก็ล่วงไปคนหนึ่งครับสเปน
0: คือซุ้มมานั่งสำรองสเปนเนี่ยโวยเลยนะครับอยากจะให้ผู้ตัดสินชาวสวีเดนเนี่ยแจกใบเหลืองสักทีหนึ่งนะครับ
1: อันนี้เป็นที่ดัดฟันแบบใหม่นะครับอาจารย์บอลนึกว่าที่ดัดฟันครับ
0: โอ้โดนเตะจากข้างหลังเลยนะครับโอ้สเตฟานพอช
1: ดูหงุดหงิดเหมือนกันครับมันบุกไม่ขึ้นนะครับก็เลยแถมไปสักทีโอ้ลีโอครับ
0: ลีโอเฟอร์ดินานะครับอดีตกองหลังทีมชาติอังกฤษ
1: นักเตะนะครับไม่ใช่เครื่องดื่มนะเห็นเราบอกลีโอวิ่งไปเซเว่นเลยครับจัดไปสองป๋อง
0: อีกคนนึงเหมือนจะเป็นนักเตะอเมริกานะครับจำไม่ได้

0: หน้าคุ้นๆอยู่แต่นึกไม่ออกนะครับ
1: อดีตนักเตะอเมริกาปีที่ปี94นะฮะที่เป็นเจ้าภาพ
0: แต่รายการนี้ก็มีคนดังมาเยอะนะค่อยๆพยายามไถ่ถ่ายมาเรื่อยๆครับเกมก็จะว่าไปเปลี่ยนเอาตัวผู้เล่นมาใหม่ก็ยังไม่ได้สร้างความแตกต่างอะไรนะครับสเปนก็เป็นฝ่ายบุกยังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เฉี่ยวไปเฉี่ยวมาอยู่ครับไม่ได้เผาเกมรุกเลยครับสเปนตัวพุ่งไปแล้วครับพลิกได้ครับลากไปเองครับเปดรีลุยทะลุฝากมาทางซ้ายโหให้แรงไปหน่อยครับใบหน้าประไปก่อนเลยครับเจอกับพอชจ่ายตัดในมาคูคูเรย่าเอาไม้ไม่เอาครับหน้ากรอบไปโทษคืนมาโรดี้ก็ยกข้ามไปทางขวาเลยครับยามาแปะคืนปอโรเล่นกับยามาปอโรหลุดมาแล้วมีชูเมกาตามมาเปิดไปชะติดนิดเดียวครับสุดท้ายต้องเคลียร์ไปก่อนครับยกหนีมาก่อนไลเมอร์จะไปอ้าวทะลุมาได้เหมือนกันครับซาเบเซอร์เลาะซ้ายมาก่อนครับซาเบเซอร์แทงเผื่อมาให้แต่เจอตันไว้ไลเมอร์ลุยมาแล้วบูเปิดลูกนี้ลึกไปหน่อยครับเกกะลิดแย่ไม่ถึงนะครับ
1: โอ้โหก็โดดเดียวจริงครับเกรโกวิชในขอบเขตโทษก็มีแค่เขาคนเดียวนะครับที่จะเข้าฮอตพอเปิดบอลไม่แม่นก็สเปนก็เห็นไหมครับค่า XG ขึ้นมาออสเตรียเนี่ย 0.03 โอกาสได้ประตูมันไม่ถึง 1%
0: มันล่ำเตี้ยเหลือเกิน แทบไม่มีโอกาสยิงนะครับก็คือมีครั้งเดียวครับอาราบ้าที่ยิงไกลนั่นแหละครับ
1: ส่วนของสเปนนี่ค่า XG เขาเกิน1ไปแล้วนะก็ควรสมควรได้1ประตูนะครับอย่างน้อย
0: จะเรียกว่าตามค่าครับตอนนี้ก็ขึงอีกแล้วครับมาขึงอยู่หน้าปากประตูครับเคาะอยู่หน้าซิมเส้นเลยครับใบหน้าฝากมา 1-2 ก่อนครับใบหน้ามองแล้วยิงไกลติดบล็อกเลยครับพอจะแทงสวนกลับมาก็สเปนก็เก็บตกได้อีกแล้วไม่ถึงเกกะลิดอีกแล้วโดนตัดได้ครับกูกูระย่าโอ้โหแล้วมันมาแบบไม่ได้พักอ่ะเตะทางด้านออสเตรียเหนื่อยครับตอนนี้เริ่มลิ้นห้อยอีกแล้วครับหลังจากพักมาแป๊บเดียวสเปนบอลขึ้นที่ตลอดนะครับ
1: แต่ครึ่งหลังเนี่ยจ่อทางฝั่งซ้ายเยอะกว่านะ
0: ใช่มาทางเหมือนมาทางใบหน้ามากขึ้นล่อซื้อก่อนครับล่อซื้อก่อนสงสารไลเมอร์ครับแกลิ้นห้อยครับเลยมาทางฝั่งนี้ดีกว่ามาเล่นงานแทนนะมาแล้วครับยามาเราทักเข้าซ้ายแล้วยิงมาสุดท้ายมันกระดอนมาโดนตัวเองออกหลังเลยครับ
1: ลูกยิงไปติดบล็อกไลยิงติดบล็อกของไลเมอร์แล้วบอลมันมากระดอนโดนตัวของลามินยามาออกหลังไปอีกนะครับ
0: โอ้ยออกบอลไปแล้วเปดรีจังหวะเปิดบอลไปแล้วดันโซ่แกแย่มาพอดีครับก็เลยโดนจังหวะปะทะเข้าไปนอนเจ็บอยู่นะครับลุกขึ้นมาได้แล้วครับเกมผ่านมาเกือบจะชั่วโมงแล้วนะครับสเปนยังนำอยู่ 1-0 นะครับโอยาซาบาลโอ้โหเตะเปิดไปมันก็ไม่มีอะไรครับออสเตรียคุณไอซิมอนก็หวดสวนยาวๆทิ้งมาก่อนครับโมงตั้งกับไปครับอาราบ้าโอ้มาจากตำแหน่งล้ำหน้าก็เล่นไม่ได้อีกครับตั้งแต่ออสเตรียโดนจับล้ำหน้าครับซาบิเซอร
1: ์ดูแล้วต้องเปลี่ยนตัวอีกนะครับทางฝั่งไหน
0: โรเบโรชมิดครับออกแล้วครับวันนี้โอ้แกไม่มีโอกาสได้สวนไม่มีโอกาสได้ใช้ความเร็วเลยครับโนโนชมิด
1: แปลกไปเมน
0: นะดูจะเป็นเกกอลิชด้วยนะครับน่าจะเป็นอนาโตวิชเลยครับ
1: เปลี่ยน2เลยนะครับก็เหลือโอกาสเปลี่ยนได้อีกครั้งเดียวแล้วเหลือแค่คนเดียวที่สามารถเปลี่ยนนะครับอนาโตวิชครับหมายเลข7ลงมาแล้วอีกคนหนึ่งนะครับของทางฝั่งออสเตรีย
0: เปลี่ยนหน้าใหม่ครับเกกอลิชออกแล้วก็เอาทางด้านของอีกคนนึงก็เป็นคาราชิกครับนี่ว่าเป็นฮีโร่ครับคาคาคาราชิก
1: เกือบไป
0: อดีตที่เตะบุนเดสเหมือนกันครับโอ้โหนี่เจอหน้าเจอตากันนี่รู้จักกันหมดเลยครับตอนนี้ก็น่าจะเล่นเป็นหน้าคู่ไปแล้วครับคาราชิกกับทางด้านของอนาโตวิชนะครับเป็นกองหน้าทั้งคู่เลยครับอาจจะต้องแลกแล้วนะครับเพราะมันหนึ่งชั่วโมงแล้วพอดีเราเตือนไปพอดีนะครับนาลาบอกโอ้โหเขาเตือนแล้วชั่วโมงหนึ่งได้วางมาแล้วก็ได้โมงนะโอ้โหคาราชิกลูกวางมาได้โมงแบบนี้โอ้โหแฟนๆในเสียวาบเลยก็โมงออกไปเองครับ
1: สัมผัสบอลครั้งแรกเกือบเป็นประตูเลยนะครับคาราชิกเตะจากวูฟนะครับ

0: ขึ้นได้สูงกว่าคูคูระย่าแล้วนะครับแต่ว่าจังหวะโหม่งมันโดนไม่เต็มนะครับก็เลยข้ามคานออกไปครับแต่ก็ต้องระวังมากขึ้นนะครับเจอปั๊มเร็วครับคูคูระย่าแต่ว่าแหมผู้ตัดสินให้ลูกทุ่มของสเปนครับ
1: เข้าสู่ช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะครับสเปนยังนำออสเตรียอยู่ 1-0
0: บอลมาถึงดานิโอโมโอโมออกเร็วเลยครับโอ้โหบอลมันเร็วไปหน่อยยังทันอยู่ครับยามาลไปแล้วได้ดวลตัวตัวแน่ยามาลพามันได้ก่อนไปโทษยามาลดึงก่อนแล้วแถวสองโอโมยิงไปติดบล็อกเลยครับใส่แบบเต็มเต็มมีตัวยืนขวางพอดีครับ
1: นี่ครับความเร็วของลามินยามาลนี่ความเร็วปีศาจอย่างงี้โอ้แกก็ไปทันบอลยังไม่ออกนะ
0: คือมีพื้นที่เมื่อไหร่เดี๋ยวโอ้โหแกไปอย่างเร็วครับโอ้โหเฟรดดี้พลิกแล้วครับดีดกองขวามาอีกทีเอ้าทันไหมคราวนี้ยังทันอยู่ยังทันอีกครับโอ้โหดูยามาลไม่เก็บมาแล้วโอ้โหสินบอกเนี่ยมาทันเหรอทันเหรอชกทงซะเลยครับบอกก็ออกไปแล้วครับ
1: แต่ที่ประหลาดคือคอนหลาดไลเมอร์เนี่ยไม่ประกบใกล้เลยนะครับ
0: เป็นล้ำหน้าครับ
1: ล้ำหน้าของลามินยามาลนะครับ
0: ไลเมอร์แกก็ตีเนียนเลยครับเอาความคุมตัวไหนปล่อยครับบอกวิ่งไปไม่ไหวนะครับลูกโมงอนาโตวิชครับคลาสิกพักอกให้แล้วโหฝากมาลูกนี้บอลคลาสิกอีกทีนึงเบิ้ลคืนมาครับตั้งกันตรงกลางวาวเนอร์ไม่ถึงสเปนแย่ได้คอนหลาดไลเมอร์ครับให้มาอีกทีคลาสิกวางลึกมาลูกนี้ออกมาโมงนอกกรอบแล้วก็มีการปะทะกันโอ้ยเจ็บฟรีไปครับอนาโตวิช
1: ล้ำหน้าล่ะครับจังหวะที่ออกตัวก็พอจะเห็นแล้วก็จังหวะไปปะทะกับทางด้านของอูไนซีมอนนะครับก็เจ็บฟรีไปอย่างที่อาจารย์หนูบอกครับเพราะมันล้ำหน้าไปก่อน
0: แต่ว่าลูกแกเท่ดีเนาะอเล็กซ์ปูโยนะครับใส่สูตรมาแล้วเข่าเฟิร์มเลย
1: หน้าไม่ค่อยเปลี่ยน
0: ใช่หน้าไม่ค่อยเปลี่ยนคือวิ่งไปชนเขาเองครับเพราะว่าอูไนซีมอนก็ลอยออกมาแล้วแล้วก็เนี่ยวิ่งไปอัดสะโพกเขาครับอนาโตวิชเบรกไม่ทันครับเจ็บฟรีด้วยเพราะว่าล้ำหน้าไปก่อนแล้วด้วยนะครับก็พักเบรกพอดีครับ
1: เรียกกลับมา
0: ไม่ได้เบรกครับ เพราะว่ากฎใหม่คือช่วงที่มีคนเจ็บหรืออะไรเนี่ยจะออกมาฟังแผนจากโค้ชไม่ได้ครับผู้ตัดสินบอกกลับเข้ามาอย่ามาเนียนครับอย่ามาเนียนครับเตรียมทีนกบิดอย่ามีจิกหน้าด้วยอย่ามีชี้ครับหมอ
1: คาสิตนี่ได้โอกาสมงไปครั้งหนึ่งนะครับเปลี่ยนลงมามาดูภาพช้านะครับจังหวะที่บาซาบิเซอร์เปิดเป็นกรอบเขตโทษกระโดดได้สูงนะครับคาสิตแต่ว่าหมงข้ามคาน
0: เหมือนลอยมาแล้วมันยังไม่ได้สะบัดแต่มันพุ่งมาชนหน้าผากพอดีครับแต่ลูกหมงต้องระวังเลยนะครับ
1: โอ้สูงกว่าทางด้านของโอกุเรย่าประมาณฟุตหนึ่งอะนะครับความสูงเนี่ย
0: จังหวะโดดนี่กูเลยหัวยังอยู่ที่หน้าอกอยู่เลยครับแฟนออสเตรียนี่ได้กรี๊ดไปหน่อยครับจังหวะได้โม
1: เขาสูง2เมตรพอดีเลยนะ
0: ใช่ครับ2เมตรครับดีไว้ผมทรงวีดาวนะได้มัน2เมตร3ไปได้อีกสัก3เซน
1: ตั้งหัวผมชี้ๆหน่อย
0: ดูโดดี้มาอย่างยังนอตเล่นเกี่ยวมาได้ครับจะไปชุกุเมก้าสายตัดในมาอานาโตเวตโอ้โหเร็วไม่ได้ครับเจอสเปนบีบเข้ามาต้องกลับไปตั้งหลักกันใหม่ครับวางยาวๆมาโอ้โหเนี่ยพอเจอสเปนเร่งบีบเข้าไปบ้างเนี่ยก็ต้องรีบเตะทิ้งครับมันก็เลยกลับมาเป็นสเปนอีกครั้งครับจะดูเหมือนครึ่งหลังสเปนไม่ค่อยเน้นทางฝั่งยามาลเท่าไหร่นะครับวางข้ามาครับยามาลโอ้ไม่มีตัวเข้าอาราบาก็ไม่เข้าตอกส้นกลับมายามาลยังดึงอยู่ครับยามาลพาทัวร์ก่อนจะไปคอนราดไลเมอร์ไม่หลงนะครับเกี่ยวได้ต้องตามมาช่วยครับเปดรี่วนกลับหลังก่อนครับเปดรี่โอ้โดนดึงลูกนี้ให้ไปได้เปรียบไปเลยครับโอโมพลิกมาฝากซ้ายมาก่อนครับคุคูระย่าไปซ้ายสุดครับใบหน้าดวลหน่อยตัวเจอกับพอชลากตัดเข้าในมาใบหน้าจิ้มให้กับโอโมครับโอโมมาเปดี้มองขวาแล้วครับปอโรเติมมาให้มายามาลครับคืนมาปอโรยามาลอีกทีปอโรหาช่องเปิดอยู่ครับต้องกลับหลังก่อนครับแน่นเกินมีคาราชิกมาลงมาช่วยครับโอโมพลิกฝากซ้ายมาใบหน้า มองแล้วก็แทงให้มาโอโมลงโลกใส่ลูกนี้โดนปั๊มพอดีคู่เรย่าจะจิ้มเอาหลุดมาบายหน้าหลักซ้ายแล้ววงลูกเรียบร้อยครับ2ประตูต่อ0ครับใบหน้าคัตแบ็คไปแล้วก็เป็นปอโร่ครับ
1: โอ้แกมาจากไหนครับแบ็คขวาสเปนอยู่ก็โผล่ขึ้นมาปก
0: เดียวกันบอลยังงงเลยครับมันวาร์ปมาเลยครับโอ้ปอโร่
1: โอ้แต่ว่าขึงอยู่แล้วก็โอ้โหเนี่ยครับความการเล่นของสเปนค่อยๆหาช่องนะครับโอ้แล้วจังหวะสุดท้ายบายหน้าเปิดไปตรงกลางประตูในกรอบ6หลาแล้วไม่รู้ปอโล่วิ่งมาอย่างไหนแล้วมงขวิดตู้มหายเลย
0: ก็ต้องให้เครดิตกับอเล็กซ์บายหน้านะครับแกดึงไว้ตอนแรกเหมือนแกจะใส่ด้วยซ้ายแล้วเพราะมันไม่มีใครเหมือนเลือกไปเห็นนะครับว่าปอโล่เติมมาแกก็เลยตวัดคัตแบ็กกลับมาให้ครับ
1: โอ้โหนะครับสมควรได้จริงๆครับสเปนลูกที่2จังหวะโอโมยิงไปติดบล็อกก่อนนะครับกุกเรย่าจ่ายให้กับไม่ล้ำหน้านะครับใบหน้า
0: ครับเนี่ยแกมองเห็นพอดีครับโอ้โห
1: โอ้โหแล้วลูกขีดของปอโลนี่เหมือนตั้งใจอยากทำประตูเลยเกมนี้
0: โอ้คือเปิดมาแล้วมันเต็มพอดีทามมิ่งมันพอดีเป๊ะเลยเข้าหน้าผากพอดีครับโอ้พอยาเมาไม่เล่นงานมันก็มาเจอใบหน้าอีกก็น่าเห็นใจออสเตรียจริงๆนะครับเนี่ยพอเปิดหักกลับมาเนี่ยโอ้โหโล่งเลยครับคนเดียวเลยตัดหน้าไลเมอร์ก่อนนะครับปอโร่โอ้โหปอวานเนอร์น่าจะรู้ชะตาเลยครับพอโดนลูก2เนี่ยมันโอกาสกลับมันยากครับ
1: สองประตูสเปนนี่มาจากฝั่งซ้ายที่เปิดเข้าคัตแบ็กเข้าไปตลอดทั้ง2ลูกเลยนะ
0: ก็ต้องดูวิธีการครับเพราะโดนไป2แล้วเนี่ยอาจจะไปรับเหมือนเดิมไม่ได้ครับต้องลุยสู้
1: ต้องการแรกแล้วนะครับ
0: ก็ตอนนี้มีแต่ตัวรุกด้วยนะครับ
1: กำลังจะเข้าสู่ช่วงไฮเดรชันเบรกนะครับสเปนเตรียมที่จะเปลี่ยน2คนบ้างนะครับไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนใคร
0: ก็อาจจะเป็นพวกกองกลางหรือเปล่านะครับ
1: ไปพักเลยนะครับเดี๋ยวเกมต่อไปไปเจอกับผู้ชนะระหว่างโปรตุเกสหรือโครเอเชียซึ่งจะเตะวันนี้นะครับ
0: แล้วกล้องก็เหมือนรู้นะเราบอกว่า2คนรออยู่แหมถ่ายบุมบนไม่ให้เห็นตัวจะเปลี่ยนครับช่วงไฮเดรชันพอดีครับพักเบรกไปก่อนก็ยังไม่ได้เปลี่ยนตัวนะครับเห็นแวบๆมายืนอยู่2คนนะครับ
1: ไม่แน่ใจว่าเป็นมิเกลเมริโน่หรือเปล่าแต่ช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับแจ๊สเจ้าของลิขสิทธิ์เชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอปโมโนแม็กซ์นะคร
0: ับผม
1: บอลโลก
0: ใครที่อยากจะชมบอลโลกก็ไปหรือว่าติดตั้งแอปของทาง
1: โมโนแม็ก
0: ซ์นะครับส่วนใครที่ไม่สะดวกอาจจะขับรถทำงานอยู่นะไม่มีโอกาสได้ชมเกมก็ฟัง FM 99ของเราได้นะครับในช่วงไหนที่นายไลฟ์บอลโลกเราก็บรรยายกันทุกคู่นะไปจนถึงนัดชิงนะครับ
1: ก็เดี๋ยววันนี้คู่ต่อไปเนี่ยจะเป็นทางด้านโปรตุเกสกับโครเอเชียนะครับแล้วก็ช่วงเช้าเนี่ยสวิตเซอร์แลนด์เจอกับแอลจีเรียสวิตเซอร์แลนด์นี่ก็ถือว่าไอสายที่ค่อนข้างที่มีโอกาสเข้ารอบลึกเหมือนกันนะ
0: มาดีในรอบแรกด้วยนะครับคือแกก็ชนะเจ้าภาพแคนาดาได้ครับเหมือนผู้ใหญ่บอกจะเป็นเมริโน่
1: ใช่
0: นะครับจะเป็นเมริโน่แต่เมริโน่กลายเป็นได้โอกาสมากกว่าชูบีเบนดี้นะผู้หายเจ็บกลับมาได
1: ้แต่ต้องดูจะส่งมาลงเล่นน่าจะเป็นมิดฟิลด์แหละนะครับก็อาจจะแทนโรดี้ก็ได
0: ้
1: ให้ไปพักก่อน
0: ก็ดูโรดี้วันนี้แกก็ดูเหมือนสภาพร่างกายไม่เต็มร้อยเนาะมีจับบอลลั่นมีจังหวะช้าๆเห็นเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้มันเปลี่ยนได้หมดนะครับช็อตอาราบานี่งงนะครับภาพจับมาเนี่ยคืออาราบาก็หันมามองว่าปอโร่มันมายังไงนะครับหนูนี่เรียกว่ากองเชียร์ไวจิ๋วครับของสเปนสะใจเลยคือแฟนๆออสเตรียพอภาพจับไปเนี่ยเหมือนรู้นะพอโดนลูก2แล้วมันยากแล้วครับเพราะวันนี้เกมเป็นรองเยอะมากนะครับ
1: ก็ยังดีว่าผ่านเข้ามาถึงรอบน็อกเอาท์นะครับสำหรับออสเตรียเนี่ย
0: แต่จริงๆจะว่าไปออสเตรียก็ประมาณนี้นะประมาณนี้ของเขาอยู่แล้วนะครับ
1: โอ้ก็ไม่ได้มาบอลโลกนี่นานมาก
0: แฟรานครับ
1: 2คนเลยนะครับสเปนเปลี่ยนที2คนนะครับก็คนที่โดนเปลี่ยนออกไปดานิโอโมนะครับ
0: แกก็พยายามปั้นเฟรานตอเรสอยู่นะครับโมโมแล้วก็มิเกลเวเนโน่นะครับ
1: เฟราน ตอเรสก็ลงมาแทนเพื่อนร่วมสโมสรนะฮะบาร์เซโลน่าเหมือนกัน

0: ส่วนมิเกลมาริโน่เนี่ยเดี๋ยวต้องดูว่าแทนใคร
1: มาริโน่นี่ถือว่าโชคดีมากนะครับเพราะตอนที่เจ็บไปทีแรกเนี่ยคาดการณ์กันว่าไม่น่ามาได้มาบอลโลกนะครับแต่สุดท้ายก็หายมาทันพอดีครับแล้วก็ได้มาด้วยนะครับตอนนี้ยืนยันแค่คนเดียวนะครับอีกคนนึงยังไม่ขึ้นกราฟิกขึ้นมานะครับว่าเอาใครออกนะครับทางด้านฝั่งของสเปนครับ
0: เดเนเป้ลุดาราหรือเปล่าเนาะ
2: ไม่แน่ใจเลย
1: เออนะครับหน้าคุ้นๆมากนะครับตอนนี้ติดตามเขาอยู่นะครับชอบดูหนังเขาครับเป็นคนเปิดเผยครับคือเปิดเผยครับกับไม่ค่อยเก็บงำครับ
0: อันนี้ครับทางด้านบายน่าออกนะครับก็เปลี่ยนบายน่ากับดานี่โอโมออกแล้วก็ส่งมิเกลเมริโน่นะครับกับเฟรานตอเรสลงมา
1: โอ้ลงมาเจอรับน้องหน่อยครับร้องจากเคเบเลโนจะแหวกไปอาราบาเตะซะเลยครับถอนลากถอนโคนไปเลยครับมาเพิ่งลงมาเนี่ยจัดไปซะหนึ่งดอกครับนาราบนี่ไม่ไหวถอดชุดสูตรแล้วครับนาราบนาราบบอกเจอทุกทิศทุกทางแบบนี้ก็ไม่ไหวครับเปนแกมาแบบไม่ให้พักเลยนะครับเนี่ยสองแล้วครับก็พอพวกตัวสำรองก็อยากทำผลงานนะครับประตูบอลเคลื่อนที่ตลอดหลุดมาแล้วทางซ้ายเอาแฟรานรอดูตัวนายแฟรานครึ่งไปจนถึงสุดท้ายครับสุดท้ายไปไม่ผ่านครับฟรานตอเรสคาราชิกตอกส้นมาก็ไม่ทันอยู่ดีครับบอลออกไปแล้วครับ
0: ยังเป็นลูกทุ่มของสเปนนะครับโอ้โหดูจากรูปเกมนี่แมชโมเมนตัมสเปนนี่ขึ้นมาเป็นแผงเลยนะครับ
1: คือเขาจะทำเป็นกราฟให้เราได้เห็นนะครับแมชโมเมนตัมสำหรับหลายท่านที่ไม่ได้เห็นภาพแล้วโอ้โหมีแต่สีแดงครับไอ้สีขาวนี่ไม่ได้กระตึ๊บเลยครับโอ้โหจะฝ่าสามไปก็ไม่ไหวครับคลาชิกพวกแกก็ต้องเป็นสายโมงนะครับดูเล่นในที่แคบโรดี้ปั๊มกันนะเอ้าตามมาปั๊มโรดี้บังไว้ก่อนลาปอสยัดในมาก็บอลไปถึงดานโซครับให้มาอาราบาคืนหลังกลับมาก่อนนะครับชลาเกอร์ครับเนี่ยก็เอาฟอร์เรนกีริชมานานๆจะได้บิ้วสักทีเพราะว่าแกเป็นเมื่อก่อนแกเป็นเหมือนนักเตะเบอร์10นะครับอยู่กับฮัฟเฟนฮามแต่ว่าช่วงหลังนี่แกมาเล่นเป็นเซนเตอร์จำเป็นแล้วก็อาศัยการวางบอลยาวเอาโอ้โหคอนราไรเบอร์โอ้เตะลูกนี้ไปอนาโตวิชก็มีโวยเหมือนกันนะครับมัน
0: คนละช่อง
1: คนละช่องครับ
0: นี่ผู้บรรยายอังกฤษพยายามให้กำลังใจทางด้านของออสเตรียนะบอกเบลเยียมก็ตามหลังแบบนี้ครับ0-2
1: ตอนนี้คือโอ้โหเลยโอ้โหเลยครับให้กำลังใจอะดาวิดว่าโอ้โหไม่ดูเกมเลยผู้บรรยายชูเยอะครับสอยทีโรดี้ครับโอ้ตะคิวขึ้นเลยครับโรดี
0: ้คือถ้าจะมีประตูเพิ่มแบบสเปร์มีโอกาสได้ประตูที่3มากกว่า
1: แต่ว่าโรดี้เองจริงวันนี้เนี่ยน่าเก็บมากกว่านะจันบอลเน
0: า
1: ะเพราะว่
0: า2-0
1: แล้วคุ้มเลยนะครับแล้วร่างกายแกยังไม่เต็มร้อยครับ
0: ก็คิวขึ้นแล้ว
1: คือ70กว่ามันโอเคแล้วแล้วมันยังมีพวกซูบีเบนดี้อะไรพวกนี้รออยู่ครับตัวผู้เล่นมีให้เลือกเพียบครับปอโร่โอ้โหวางลูกนี้เพื่อนบอกไม่วิ่งแล้วครับโอ้โหวางแรงไปเยอะเลยครับเปโดปอโร่มันเข้าข้อไปหน่อยครับ15นาทีสุดท้ายครับสเปนนำอยู่2-0นะครับ
0: บอล2ลูกแต่ผู้ตัดสินก็ยังให้เล่นต่อน
1: ะเหมือนรู้ครับว่า2ลูกครับนัดนี้บอลมี2ลูกนะผู้ตัดสินให้เล่นต่อโอ้โหเจอสอยเข้าไปชุกูเมก้าวันนี้ก็ลงมาก็มันก็ยกระดับไม่ได้เนาะเอามีผักกันแล้วโอ้โหแฟรานโตเรสปรีมาเลยผู้ตัดสินต้องมาขวางครับมาเกือบมีเรื่องครับโอ้ผู้ตัดสินเห็นแล้วแฟรานแกพุ่งเข้ามาดีมาขวางก่อนนะครับเนี่ยฟอร์เรนกีริชแกเลยมาห้ามทับหน่อยครับ
0: คือสเปนเนี่ยไม่ควรจะห้ามกันนะครับยังไงก็ได้เปรียบอยู่แล้วเนี่ยไม่ควรจะไป
1: เรียกแล้วเรียกคู่กรณีมาก่อนครับผู้สินจานเรียกมาแล้วครับ
0: ดาบิดอาลาบ้าด้วยนะก็เรียกกัปตันมาก่อนนะครับโรดี้ของสเปนยังไม่มีใบเหลืองนะครับเกมนี้รู้ว่าพูดสินลืมหรือเปล่านะก็เรียกมาเตือนเฉย
1: ครับ เห็นบอกลืมแล้ว
0: ลืมใบเหลือง
1: มาจะห้ามก็นู่นเสร็จเนี่ยบอกอย่าสบายพี่ลืมใครก็ไม่รู้พี่จำไม่ได้แล้วล่ะตั้งนานแล้วหลายคู่เหลือเกินครับบอลวางยาวๆมาก็ลาพอร์ตแกลูกกลางกากกระดีอยู่แล้วปอโร่โดนคาราชิกไล่มาพยายามจะแกะอยู่ครับเมเลโดให้มาโอ้มันเบาไปหน่อยครับสุดท้ายทำบอลออกไปเองครับปอโร่ก็เหมือนจะเริ่มเติมมาแล้วนะครับผู้บอลดาแบ็คอย่างพวกไลเมอร์พอร์ตมาแล้วครับควางลึกๆมาครับอนาโตวิชพาเข้าไปในกรอบเขตโทษมาจะพุ่งลูกนี้ก็มันไม่เนียนนะครับอนาโตวิช
0: ก็อยู่ๆก็พุ่งล้มลงไปจะเอาจุดโทษนะครับอนาโตวิช
1: โอ้โห
0: นึกถึงแฮร์รี่เคนเลย
1: จังหวะที่เคนไม่ได้จุดโทษนะครับแต่นี่พุ่งเยอะหน่อยครับยังไม่มีการปะทะเลยนะครับอันดอตวิดก็พุ่งไปก่อนแล้วครับเปากูบาซี่แกก็งงครับแม่จังหวะมาริโน่ให้แล้วโอ้โหแทงทะลุตามช่องโอยาสบาให้มาลูกนี้อาแล้วครับได้บอลหน้ากรอบไปโทษแทงทะลุมาให้มีตัวเติมมาเมลิโน่จะหักกลับมาให้โอ้โหจุบไปเล่นเนี่ยในกรอบเขตโทษครับต้องเตะทิ้งสุดท้ายบอลออกหลังไปแล้วเสียเป็นเตะมุมไปเลยครับ
0: โอ้โหโดนบีบจ่ายเองก็พลาดนะครับออสเตรียเสียลูกเตะมุมอีกโอ้วันนี้ทำอะไรก็ไม่ค่อยดีนะครับดานโซ่เตะมุมครั้งที่8แล้วนะครับของสเปน
1: คือก็ยังดีตรงที่ลูกเตะมุมก็ไม่ใช่ลูกหากินของสเปนด้วยนะครับแล้วแนวรับออสเตรียก็ค่อนข้างจะถนัดเรื่องลูกกลางอากาศอยู่แล้วด้วยนะครับ
0: พอเปลี่ยนใบหน้าออกไปลามินยามาก็ต้องวิ่งจากฝั่งขวามาเป็นคนเปิดนะครับ
1: ยามาบอกโอ้บอสไม่น่าเปลี่ยนเลยคราวนี้เหนื่อยเลยเพราะก่อนหน้านี้ลูกนิ่งทุกลูกนะครับใบหน้าก็จัดหมดครับมาคราวนี้ยามาเปลี่ยนมาเป็นเท้าซ้ายหยอดมาเสาไกลโอ้โหพุ่งมาโมงลูกนี้ครับบอลมันออกไปครับมันไม่ตรงครับเฟรันตอเรส
0: ก็เพิ่งเปลี่ยนลงสำรองมานะเฟรันตอเรสบอลมันมาถึงเสาสองนะครับแกก็หาช่องวิ่งเข้ามาโมงได้แต่ว่ากดไม่ลงนะครับข้ามคานออกไป
1: คือเฟรันก็เหมือนได้โอกาสหลายตัวหลายนัดแล้วเขาก็ต้องชิงโอกาสตัวเองให้ได้ด้วยนะครับแกก็ยังยกระดับทีมไม่ค่อยได้ครับเฟรันจังหวะยกแล้วจะไปต่อแม่ชุกุไม่แก้แกขวางไว้ก่อนนะครับพยายามจะพลิกโอ้โหโดนแซะนิดนึงบอลกลับหลังมาเซฟานพอร์ตไม่ไหวโดนเฟรันไล่มาแล้วต้องรีบคืนเลยครับชราเกอร์ก็เปิดเข้าไปตรงกลางเลยครับคราชิกให้มาต้องคืนก่อนครับทางด้านของวันเนอร์อาราบาครับพยายามจะหาช่องวางโอ้โหทะลุมาสวยครับคอร์ลาไลเมอร์มาแล้วซ้ายสุดมีทางด้านของซาบิเซอร์ครับซาบิเซอร์ก็เปิดยัดเข้าไปเลยยังติดอยู่ปอโร่ก็งัดทิ้งออกไปครับพยายามจะโบกเข้ามาวันเนอร์ไลเมอร์ให้มาทางซ้ายพยายามจะหาช่องเปิดนะครับคืนกลับมาใหม่วันเนอร์ฝากมาตรงกลางครับเซฟานพอร์ตไม่มีช่องให้เปิดแทงตรงกลางซะเลยครับลุยมาชูกูเมก้าชิง 1-2 แล้วก็มาถึงอนาโตเวตชูกูเมก้ายิงลูกนี้ก็ไม่ได้ครับโอ้ยมีทางด้านของเปดรี่แกตามมาอยู่ยิงไม่ถนัดเลยครับ
0: นี่ครับโอกาสดีที่สุดของออสเตรียในครึ่งหลังเลยนะครับอนาโตเวตนั้นเหมือนจะปล่อยนะครับแล้วจังหวะง้างเท้ายิงนะครับจังหวะสุดท้ายชูกูต้องบอกว่ามันวางเท้าไม่ถนัดนะครับบอลมันปิ้นหลังเท้าแล้วก็หลุดออกกรอบไปไกล
1: คือเปดี้แกสไลด์มาก่อนแกก็พยายามจะยิงหนีเท้าอะนะครับมันก็เลยบานไปเยอะครับแต่ก็ถือว่าเป็นความพยายามบ้างนะครับโอ้โหบอลตรงกลางโอยาซาบาสะบัดคืนหลังไปก่อนนะครับเปดี้โอ้โหม้วนสวยครับเปดี้ม้วนหนีกิเลชมาเอาทางซ้ายลุยมาครับเฟรันตอเรสเจอกับเซฟานพอร์ตครับเฟรันปาดกลับเข้าไปครับเปดี้ดึงช้าก่อนครับกลับหลังดีกว่าครับไปตั้งกันใหม่ครับโอ้โหโดนตามแถมมานิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับผู้ตัดสินบอกให้เล่นไปต่อเนื่องไปเลยครับฟาวเล็กน้อยเมริโน่ขวามียามาขออยู่ครับเมริโน่ไม่เอาครับเทิร์นกลับมาโรดี้พอไม่มีใบหน้าแล้วเหมือนทางซ้ายมันเฟรานไม่ได้ไปอยู่ทางซ้ายเหมือนกันนะครับปีกซ้ายเลยหายครับ
0: เนี่ยเฟรันตอเรสก็หุบมาตรงกลางนะ
1: ปีกไปเลยตอนนี้ต้องใช้แบ็คเอาครับแล้วหลุดมาแล้วครับทางซ้ายคุกุระย่าลุยมาเปิดผ่านมาจะเบิ้ลต่อมาให้เพื่อนไม่ถนัดครับแล้วมีอาจการฟาวไปแล้วครับ

0: ไม่เข้าใจกันนะลูกเปิดของกุกุเรย่าเนี่ยไปถึงไฟลานตอร์เรสแต่ว่าพยายามจะแตะกลับมาให้กับโอยาซาบาวนะครับดูครับพยายามที่จะแตะกลับมาแล้วก็มันบอลโดนไม่ดีด้วยนะครับ
1: ที่ลูกนี้ยิงดูดีกว่านะครับเพราะเปเดี้แกก็ไม่อยู่ในตำแหน่งที่จะยิงได้ด้วยครับโอยาซาบาวก็ยังอยู่ห่างตัวนะครับแต่สุดท้ายแกให้ไม่ดีครับพอละไลเมอร์ตอนนี้ไม่อยู่แบ็คแล้วนะครับขึ้นลุยแล้วครับไลเมอร์ตอนนี้เล่นเป็นเหมือนปีกไปแล้วครับเพราะว่ามันตามอยู่ 2-0 เหลืออีก10นาทีนะครับ
0: โอ้เวลานี้ผ่านไปเร็วมากนะครับ10นาทีสุดท้ายแล้ว
1: แต่จะเจาะสเปย์ในเกมของออสเตรียต้องเร็วกว่านี้นะครับเนี่ยกว่าจะเซตกันไปเคาะกันไปเคาะกันมาเนี่ยสเปย์ต้องกลับมาอยู่ในพื้นที่หมดแล้วครับซาบิเซอร์ก็บอมเข้าไปด้านในเลยได้โคกเหมือนกันโอ้โหเอาอีกแล้วลูกาการ์เซฟันพอแต่มันไม่ตรงเลยครับ
0: แต่ต้องเล่นต้องพยายามบอมเข้าไปให้มีโอกาสลุ้นในกรอบเขตโทษเนี่ยนะครับสเตฟานพอครับแบ็คขวาหุกเข้ามาบงแล้วก็กูเรย่าเนี่ยก็เป็นจุดอ่อนในเรื่องลูกาอากาศอยู่แล้วบงไม่ดีไม่ตรงกรอบ
1: คือ2ช็อตแล้วครับที่กดแกโดนชิงแย่งโมงไปครับยาครับมาดูโอ้ยาซาบาพุ่งขึ้นหน้าไปแล้วตัวเติมมีให้มาจังหวะนี้พลิกได้ซ้ายมีแฟรานเข้าซ้ายแล้วพยายามจะดึงอุโถโดนฉกไว้ได้ดานโซ่บังออกหลังไปเลยครับจังหวะเตะอัดใส่แฟรานตอเรสครับ
0: เนี่ยมีโอกาสแล้วทำไม่ได้นะแฟรานตอเรสพยายามจะล็อกนะคร
1: ับ ตอนนี้นี่เปลี่ยนจากไลเมอร์มาเป็นดานโซ่แทน
0: ขอบละตอนนี
1: ้โอ้ดานโซ่ตอนนี้นี่โอ้ใช้หูช่วยหายใจแล้วจมูกไม่พอครับทั้งจมูกทั้งปากนี่หอบเลยครับ
0: แต่เวลามันเหลือน้อยออสเตรียนี่จะทำอะไรต้องรีบทำแล้วนะครับเนี่ย
1: คือตอนนี้ถ้าอยากจะอยู่ต่อเนี่ยลูกแรกต้องมาก่อนนะครับ
0: โอ้ดูครับสถิติการผ่านบอลสำเร็จสเปน501นะครับออสเตรีย203ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับ
1: โอ้โหใบเหลืองจนได้ครับโอ้เตฟานพอร์ตครับเอามาลิ้นห้อยคนโอ้สภาพชันเข่าแล
0: ้
1: ว
0: ไม่รู้ว่าเหงื่อหรือน้ำลายแล
1: ้
0: ว
1: โอ
0: ้แบ็คขวาของออสเตรียก็ไปดึงกูกูเรย่าเลยนะครับแบบไม่ได้เล่นบอลเลยนะครับลูกนี้ก็เป็นใบเหลืองแรกของเกมไหม
1: ตะกี้ช็อตเนี่ยน่าจะเป็นน้ำลายนะจัน
0: น้ำลาย
1: เพราะถ้าเหงื่อไหลไปโซกขนาดนี้ต้องเรียกปอเต็กตึงเลยครับใบเหลืองครับโอ้โหไม่รู้ใบเหลืองไอ้น้ำลายไหลหรือเปล่าฟอสบอกมาฉันเข่าต่ออีกรอบครับ
0: โอ้กลางสนามออสเตรียเหมือนจะเปลี่ยนผู้เล่นคนสุดท้ายนะก็เห็นมีหมายเลข22นะครับกองหลังอเล็กซานเดอร์พาสจะลงมาเนี่ย
1: ก็ถือว่าเป็นน่าจะมาเล่นเป็นแบ็คเพราะว่าการเล่นเป็นเหมือนแบ็คจอมลุยได้ครับเลเซนเดอร์ปาร์ตเป็นแบ็คจอมลุยอยู่นะครับอาจจะต้องเปลี่ยนตัวริมเส้นนะครับไม่พอสก็ไลเมอร์เลยครับเพราะว่าแกเล่นได้2ฝั่งครับปาร
0: ์ตดูแล้วน่าจะเป็นทางด้านพอสมากกว่า
1: พอสช็อตน้ำลายยืดนะครับโอ้จานล้าเปลี่ยนเลยครับโอ้แล้วมันก็น่าสงสารตรงเหมือนโดนเล่นลิงชิงบอลเนี่ยครับหาบอลไม่เจอเลยครับออสเตรีย
0: บอลอยู่กับเท้าสเปนนี่แย่งยากนะ
1: แล้วพอเสียปุ๊บสเปนก็ไปไล่เอาคืนได้อีกนะครับ
0: ดูครับออสเตรียเหนื่อยครับแบบนี้คือสเปนเนี่ยเล่นแบบลิงชิงบอลเลยครับ
1: เนี่ยบอลไม่ได้ขึ้นหน้าแต่มันถ่ายไปถ่ายมาครับแล้วก็ไล่ไม่จนด้วยนะครับเฟรานทะลุมาได้มีพื้นที่แล้วครับเปดรีเลือกบรรจงให้มาแล้วจับลูกนี้กับตัวจริงต
0: ั
1: วดานโซ่ไปคุมเส้นอยู่พอดีตามมาตันเนี่ยแล้วก็บีไปดึงครับโอยาซาบาวฟาวครับโอ้นี่จะลอกกันเองอีกแล้วครับกิลิสกับทางด้านของอาราบาครับเมื่อวานนี้ก็คู่หนึ่งไปแล้วนี่โอ้อาราบายั่วเลยครับ
0: กัปตันทีมด้วยรู้สึกคนที่จะไปเคลียร์บอลบนเส้นเนี่ยอาราบานะครับดูครับหลุดมานะครับโอยาซาบาวทางฝั่งซ้ายเปิดตัดเข้ามาตรงกลางกับตัวยิงนะครับแล้วก็อาราบาครับไปขวางไว้บนเส้นเลยครับ
1: คือถ้าไม่ยืนอยู่จบเลยครับเพราะชาร์เกอร์มาไม่ทันแน่ครับเปลี่ยนแล้วครับยาเมาครับ
0: ก็พักนะครับเพราะว่าวันนี้ก็วิ่งทั้งเกมเหมือนกัน
1: ไม่รู้ว่าเป็น
0: ใครลงมาก
1: าบี้หรือเปล่าครับอาจจะเอากลางลงมาพวกนี้ครับเรายังไม่เห็นนะครับแต่ยาเมาไปแล้วกาบี้ครับกาบี้ก็ในเรื่องของสภาพร่างกายด้วยครับยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เหมือนกับเคาะสนิมหน่อยครับในช่วง5นาทีครับ

0: ล้ำหน้าอ้าวเจ๋งกันอีกแล้วอนาโตวิชหันไปมองซาวิเซอร
1: ์ทะเลาะกันเองแล้วตอนนี้ออสเตรียมาให้ดูอีกทีครับจังหวะลามินยามาลที่กลับตัวยิงนะครับแล้วไปติดทางด้านอาราบ้านะครับเคลียร์จากเส้น
0: เหมือนอาราบ้าแกจะบวยว่ากิลิสแกหลุดตำแหน่งใบครับเพราะว่าจากภาพเนี่ยแกโหยิงไปแล้วอาราบ้าสกัดไปแล้วพอเล่นกิลิสเพิ่งมาครับเอาบอลโยนหยอดมาไลเมอร์คืนหลังก่อนไลเมอร์มาเล่นขวาแล้วนะครับปราดน่าจะลงมาแล้วครับเรายังไม่เห็น
1: น่าจะเปลี่ยนสเตฟานคอสออกไปเพราะว่าไลเมอร์มาอยู่ขวาเนี่ยครับเปลี่ยนออกไปแล้วนะครับเปลี่ยนครบ5คนแล้วนะออสเตรียเนี่ย
0: บาร์ดก็มาเล่นทางซ้ายครับมาเป็นแบ็คซ้ายครับเพราะแกเล่นเป็นวิงแบ็คเป็นปีกได้อยู่นะครับทางริมเส้นก็จากคอฟเฟนไฮครับ
1: ส่วนไลเมอร์ก็ขยับมายืนเป็นแบ็คขวานะครับ
0: ยามาจะว่าไปดูหมดเหมือนกันนะครับหลุดมาได้เปิดคัตแบ็กมาแล้วลูกสามมายิงมืดซะอีกโอ้โหกะจะมาชาร์จลูกนี้ครับมีแนวรับออสเตรียมาตันพอดีครับแล้วลุยมาครับอ่ะมาทางขวาชูกูไม่กล้าลุยมาแต่อ้อมมาให้ครับแล้วลุยมาคาราชิกจะเปิดอยู่คาราชิกยอดเข้าไปมันเลยไปหมดนะครับไม่ถึงซาบิเซอร์หวดทิ้งซะเลยครับปอโรจะสวนได้ไหมเรามีอาราบาเก็บตกไปแล้วครับ
1: เวลาก็เหลือน้อยครับ3นาทียังไม่รวมช่วงทดเจ็บนะครับออสเตรียตอนนี้ก็คือต้องเปิดหน้าแรกนะครับหาบอลบุกขึ้นมาทางฝั่งซ้าย
0: คือถ้ายิงได้ก็ไปรอลุ้นเกิดทดสัก7นาทียังได้ลุ้นนะครับเอาเตะอัดใส่ปอโรก็มาบังคืนแล้วเตะจะอัดใส่ลูกนี้พักบอลได้ก่อนครับเฟรานโดนดึงลูกนี้ล้มลงไปวุฒิสินไม่ว่าอะไรครับเอายาสบาวคึงไว้ก่อนโดนดึงเอาได้เปรียบเลยครับต้องไปแล้วครับลุยมาเพื่อนไม่พร้อมเล่นเนี่ยกาบี้ต้องกลับหลังไปก่อนครับเติมไม่ทันครับ
1: สเปนเตรียมที่จะเปลี่ยนอีก2คนนะครับ2คนสุดท้าย
0: กาบี้ก็เอากลับหลังไว้ก่อนครับเอาชัวร์ครับคือเพื่อนไม่พร้อมมันไม่มีใครพุ่งขึ้นมาครับโรดี้หยอดลึกมาโอ้โหน้ำหนักพอดีครับปอโร่เกี่ยวมาให้ครับปอยาซาบาวก็ถอนลงไปเหมือนไปเล่นเป็นกลางแล้วเหมือนกันครับปอยาซาบาวหน้านี้มายืนเป็นกาบี้ครับเมริโน่ปาดมาให้ครับเบดี้ซ้ายคูคูระยาขออยู่เพื่อนแทงมาให้ครับพื้นที่มีเพียบเลยครับคูคูระยาให้มาเดียวแล้วจอด 3-0 ครับมิเกลปอยาซาบาวเรียบร้อยครับฝังเลยครับ
1: โอ้เบิร์น2ประตูเลยครับโอยาซาบาประตูที่4ของเขาในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับโอ้แต่ต้องชมนะทุกประตูของสเปนเนี่ยมาจากซ้ายล้วนๆเลยนะครับ
0: วันนี
1: ้กูกูเลย่านี่ก็2แอสซิสต์นะครับ
0: บาเอน่าหายไปก็มาเป็นกูกูเลย่าครับ
1: มากูเลย่า
0: อาราบายก็เซ็งเลยครับโอ้กำลังจะไล่ขอคืนสักลูกนึงพอโดนลูก3มันจบเลยครับเวลายังไงก็ไม่พอครับ
1: ดูครับซ้ายนี่โล่งเลยครับเพราะว่าเซฟานพอนี่ออกไปแล้วไลเมอร์นี่ก็ไม่ไหวแล้วนะครับคือแค่โอ้ไม่ล้ำหน้าแน่นอนครับ
0: โอ้แล้วคุณระยะเปิดลูกนี้ต้องชมเขาเลยนะครับเขาเปิดอ้อมกองหลังอย่างไลเมอร์เพื่อให้ตัวชาร์จมาเนี่ยแย่ก็ไม่ได้แล้วพอมาถึงโอยาซาบาวแกโอ้โหเดียวเหมือนลูกแรกครับแต่สบายๆครับคือความที่เป็นกองหน้าแท้ๆเนี่ย
1: มีขนาดลื่นด้วยนะเนี่ย
0: มันจะรู้เหลี่ยมในการวิ่งเนาะมันพื้นที่มาถึงฤดูแกแปรเล่นทางด้วยครับ
1: บอลนั้นไซส์หนีขาผู้รักษาประตู
0: เดโลเป้คูดนะน่าจะใช่นะครับใช่ครับเดโลเป้ภูมิใหญ่บอกครับแต่ว่าเปลี่ยนเป็นเดโลเป้ดีกว่าครับ
1: 3-0นะครับเข้ารอบ16ทีมแน่นอนครับสเปนตัวเต็งนะครับ
0: มาตามนัดทั้งคู่เท่ากับว่าฝรั่งเศสมาแล้วตอนนี้สเปนตามไปแล้วนะครับโอ้โหใครเจอทั้งฝรั่งเศสในสายบนนะกับสเปนก็ทำใจเอาครับโอ้โหจริงครับวันนี้แต่ออสเตรียไม่ได้สู้เลยนะ
1: ใช่ครับวันนี้ไม่ได้งูหัวจริงๆโอกาสยิงตรงวันนี้อูไนซิมอนไม่ต้องเซฟเลย
0: ใช่ไม่ได้เซฟเลยครับเพราะว่าตอนนี้ยิงตรงกรอบยังเป็นศูนย์เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าลูกยิงที่มี2ลูกคืออาราบาที่ยิงไกลครึ่งแรกแล้วก็คาราซิกที่โมงออกนะครับโอ้จะได้ลงไหมเนี่ยฮะสองคนที่ลงมาบีรอเปลี่ยนอยู่ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับแต่ว่า6นาทียังได้ลุ้นเลยครับเปดี้โอ้โหดึงจังหวะนี้โดนแถมเข้าไปนะครับพอลาไลเมอร์

0: ผู้สินบอกให้เล่นต่อครับเหมือนกับพอไปเห็นแมนได้เปรียบแกก็เป่าให้เล่นไปเลยครับ
1: นี่ครับโอ้โหแล้วสเปย์เวลาเคาะกันไปมานี่แย่งยากนะ
0: เรื่องเหมือนนักเตะรู้ใจกันนะครับคือขยับพื้นที่ให้แล้วมันก็มีเหลี่ยมในการเชาะจะเคาะจะเชาะให้เพื่อนนี่สบายเลยครับนะต้องลุยครับปลั๊ดลงมาเพื่อการลุยโดยเฉพาะเนี่ยแต่มันโดนลูก3ไปแล้วครับ
1: ตอนนี้ก็อาจจะหวังแค่ตีไข่แตกนะครับเป็นทีมแรกที่ยิงสเปนได้แล้วกัน
0: นะครับขอสักหน่อยก็ยังดีครับก็ยังลุยอยู่ครับลุยและต้องลุยครับอุดไม่ได้เปิดมาโดนเตะทิ้งไปครับโรดี้คือตอนนี้มันไม่รู้จะทำยังไงก็ครอสเข้าไปก่อนครับสำหรับทางชาบิเซอร์ครับเนี่ยแต่ท่านเล่นแบบนี้จริงๆพีเกเกลิกกับคาราชิกเนี่ยน่าเลยลุ้นกว่าจะลูกวางลึกมาก็ไม่ถึงคาราชิกครับเขาคว้าไว้ได้ก่อนกับอูนายซิมอน
1: เพิ่งจะเห็นอูนายซิมอนกระโดดคว้าบอลเป็นครั้งแรกในเกม
0: ซิมอนบอกไงไอ้ผู้มันยากบอกไม่ได้ใช้มือใช้ซะหน่อยครับเออใช้ซะหน่อยครับเออเดี๋ยวไม่ได้ใช้เลยครับ
1: เตรียมจะได้เปลี่ยนตัวแล้วครับผู้เล่นสเปน
0: จะสอยกันอีกรอบเลยครับเปดี้โดนก่อนหน้านี้ที่มีปัญหาก็เปดี้เลยโอยาซาบาลมาฟ้องหน่อยครับจานเริ่มจะแถมไปหลายรอบแต่ว่าอาจารย์ให้ได้รู้ได้เปรียบอะครับนี่รอลุ้นแฮตทริกอยู่นะครับโอยาซาบาล
1: ทัวร์นาเมนต์นี้มีไป2แฮตทริกแล้วนะครับเดียโนเมสซี่แล้วก็โจนาธานของ
0: เดวิดโจนาธานเดวิด
1: ของแคนาดา
0: 2คนลาปอร์ตครับ
1: น่าจะเป็นฟาเบียนลุยส์หรือเปล่าคนหนึ่ง
0: ฟาเบียนลุยส์มาแล้วครับแล้วก็เปเดรี่ครับโดนเปลี่ยนออกครับ2คน
1: ส่งกองหลัง
0: มาร์ควิวนะ
1: ถอดเปเดรี่กับลาปอร์ตออกทูบิวนี
0: ่ก็มีข่าวหลายทีมสนใจอยู่นะครับมาร์ควิวกองหลังจากแอดนะครับเข้าสู่ช่วงทดเวลามา3นาทีแล้วนะครับจาก6นาทีนะครับโอ้โหไลเมอร์โดนบีบมาสเปนก็ชัดเจนครับตอนนี้เปลี่ยนตัวเล่นเวลาแล้วก็เอาสำรองมาเล่นบ้างแล้วครับผมมันนำอยู่3ครับต้องบอมอย่างเดียวครับอาราบาบอมเข้าไปเป้าหมายเป็นคาราชิกนั่นแหละครับโรดี้เกี่ยวได้แล้วก็ดีดทะลุมาเอ้าบอลมันหลุดไปหน่อยไลเมอร์ไม่ทันโอ้โหชิงได้ก่อนครับคูคูเรย่าให้ทะลุมาโดนแต่เอ้าไม่ฟาวเอาปั๊มมั่วกันอยู่ตอนนี้บอลเล่นเป็นบอลวัดเลยครับมั่วกันอยู่นิดนึงชูเมก้ากลับหลังไม่ได้ครับบอลยาวอีกทีครับดานโซ่ยอดไปข้างหน้าบอลตกใส่หลังพอดีมาร์คูบิลจิ้มคืนกลับไปได้ครับคูคูเรย่าต้องเตะทิ้งแล้วครับอนาโตวิชไล่มาโอ้โหแกไม่เตะทิ้งด้วยครับแกจะไถไปลูกนี้ครับโอ้โหดึงเอาฟาวได้ครับคูคูเดย่า
1: ตัวสเปร์นี่เก็บบอลเหนียวแน่จริงๆนะครับแย่งบอลยากมาก
0: ขนาดพื้นที่แคบๆแกก็ยังไถไปได้ครับคูคูเดย่า
1: ทดเจ็บเหลือประมาณ2นาทีเศษนะครับไม่มีปัญหาครับสเปร์ได้ตั๋วเข้ารอบ16ทีมนะครับล้างอาหารที่ไม่ผ่านรอบน็อกเอาท์มานาน
0: ว้าวบอลแทงมาแฟรานแฟรานลุยไปเข้าขวายิงไปก็บดอีกครับเสาไกลมากาบีแบบยิ้มอยู่ขออยู่ครับทางซ้ายโล่งๆอยู่แต่เลือกยิงเองครับคือสกอร์จะจบเท่าไหร่เท่านั้นเองครับแต่ตอนนี้เข้ารอบแน่ๆไปแล้วครับ
1: ยิงบดนะครับแฟรานตอเรส
0: แต่ปัญหาหลายๆเกมที่เราเห็นพวกสำรองเวลาเปลี่ยนลงมามันยังยกระดับกับตัวจริงของสเปนไม่ได้นะครับเนี่ยเกมก็ยังไม่ดีเท่าไหร่ครับ
1: รอบ16ทีมก็รอเจอโปรตุเกสหรือโครเอเชียเนี่ยนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นด่านทดสอบที่ยากกว่า
0: ครับจะแข็งขึ้นมาอีกครับค่อยๆไล่ระดับขึ้นไปแต่ว่าจะเจอใครยังไม่รู้นะครับเพราะคู่นี้โอ้โหใกล้เคียงมากครับโปรตุเกสกับทางด้านของโครเอเชีย
1: โครเอเชียนี่ก็ไดโนเสาร์มาเลย
0: ก็จะเป็นคู่ที่ต่อจากเราเป็นคู่กลางนะครับโปรตุเกส5นาทีไปแล้วครับเหลืออีก1นาทีได้ทุ่มอเล็กซานเดอร์ปราสครับจะคว่างลึกเข้าไปครับปลาด
1: โอ้โหทุ่มดี
0: เอาสะโด่งสุดท้ายไกลกว่าทุ่มใกล้โอ้โหปลาดโธ่
1: หลุดม
0: ือโธ่โอ้ยไม่น่าไปแซวเลยปลาดโอ้โหออกให้อายด้วยโอ้โหจะคว่างไกลโอ้ยกลายเป็นว่าโยนบอลเบาๆใกล้กว่าอีกครับโอ้โหก็เสียโอกาสไปวันนี้ทำอะไรก็ไม่ดีนะครับ ขนาดได้ทุ่มบอลยังหลุดมือเลยครับ
1: ยิงตรงกรอบศูนย์ครั้งนะครับออสเตรีย
0: ก็สเปนก็ไม่เอาแล้วตอนนี้เคาะกันให้หมดเวลาแล้วครับจะหมดแล้วครับเหลือ30วิครับจากทด6นาทีนะครับปูเบลคือหลังกลับมาครับนายซิมอนซิมอนบอกโอ้คุ้มแล้วครับเกมนี้ใช้มือครั้งเดียว นาที80กว่าด้วยนะครับก็กลายเป็นตัวที่เปลี่ยนลงมาทั้งเกลิดที่หายเลยชุกวิเมกาก็แวบๆๆๆมาทีครับสุดท้ายก็เรียบร้อยครับผู้สินเป่านกหวีดยาวครับสเปนก็ผ่านออสเตรียไปนะครับ3ประตูต่อ0นะครับ
1: ก็ออสเตรียนี่เอาสเปนเนี่ยได้ประตูขึ้นนำก่อนจากมิเกลอยาซาบาลนาทีที่36นะครับแล้วก็ลูกที่2มันได้จากลูกหม่งของเปโดปอโลนะครับแล้วก็มาปิดท้ายจากอยาซาบาลอีกลูกในช่วงท้ายเกม
0: ครับไอ้ที่เราอยู่ถึงตีห้าป่ะอาจารย์บอล
1: ใช่ครับ
0: ยังเรายังอยู่กันต่อชั่วโมงหนึ่งนะครับวันนี้ก็สบายหน่อยครับบอลก็ถือว่าตามคาดไม่น่าจะได้ต่อเวลานะครับตอนนี้ก็แฟนๆสเปนก็สบายใจครับได้เซิร์ฟเลยครับก็ถือว่าสมเป็นทีมเต็งนะอาจารย์บอลนะ
1: คือดู
0: แบบว่าไม่ได้ยากเย็นอะไรครับ
1: แล้วคลีนชีททุกนัดนะครับ4นัดที่ผ่านมา
0: อาจจะดูเหนื่อยในการเจาะนะในช่วง20นาทีแรกดูจะเจาะฝืดๆโอยาซาบาลแทบหาโอกาสไม่ได้แต่พอสุดท้ายเนี่ยเลาะขวาเลาะซ้ายไปทีเป๋ทรงจนสุดท้ายก็เป็นโอยาซาบาลเบิกร่องหลังจากนั้นนี่ก็วันเวเลยครับก็น่าเห็นใจราฟรังนิกนะครับตัวผู้เล่นก็ห่างกันเยอะครับ
1: สู้ไม่ได้นะครับออสเตรียก็ต้องชมทางด้านหลุยเดลาฟอนเต้ด้วยนะครับก็ค่อยบดไปเรื่อยๆนะครับ
0: ก็ตัวสำรองอย่างทางด้านของฟาเบนลุยเนาะเมื่อสักครู่เห็นปุ๊บเนี่ยยังไม่โดนบอล
1: ยังไม่โดน
0: ลงมาไม่ต้องอาบน้ำแต่งตัวเลยกลับชุดนี้ได้เลยครับเหงื่อไม่ออกครับก็ถือว่าเก่งทั้งเรื่องการเป็นนักร้องแล้วก็เป็นโค้ชนะ
1: นึกนักร้องเลยเหรอ
0: เดลาฟูเอนเต้นี่นึกถึงไอ้เจ้านะฟิตบูอ่ะนักร้องฟิตบูทรงกันเหมือนเลยนะครับเห็นที่ไรนึกว่าฟิตบูครับนาลาฟก็โอ้โหหน้าหงิกไปก็เขาคงจะรู้ชะตาอยู่แล้วครับกับการเจอสเปนมันยากอยู่แล้วครับก็ยังคงไม่สามารถผ่านไปรอบต่อไปได้นะสำหรับออสเตรียนะครับ
1: ก็ครั้งสุดท้ายที่มาเล่นฟุตบอลโลกก็ที่ฟองนะ1998ก็ไม่ชนะใครตกรอบแบ่งกลุ่มไปนะคร
0: ับ
1: มาครั้งนี้ก็ยังดีผ่านเข้ามาถึงรอบน็อกเอาท์แต่ก็พอมาเจอของแข็งอย่างสเปนก็ลำบากนะครับวันนี้ก็สู้ไม่ได้อู้แต่สนามสวยนะโซฟาสเตเดียมที่ลอสแอนเจลิสนะคร
0: ับก็ปีนี้ต้องชมสนามที่อเมริกาหลายๆสนามใหญ่แล้วก็สวยมากนะครับสจุโอ้โหผู้ชมมือที่7 8 8 80,000 คนนะครับ
1: ทำลายสถิติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะยอดคนดูในสนามนี่ก็แซงหน้าทุกฟุตบอลโลกที่ผ่านมานะคร
0: ับก็อาจจะด้วยความที่สนามใหญ่
1: สนามใหญ่
0: ทุกสนามคือที่อื่นบางที่สนามใหญ่ประมาณ 50,000
1: ที่นี่ 70,000
0: รอบเป็น 70,000 กับทุกสนามนะครับเดี๋ยวเราคงพักกันก่อนสักครู่นะนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมายังอยู่กันต่อก็เดี๋ยวคงมาตามเก็บพวกข้อความอะไรที่เหลือนะครับแล้วก็หลังเกมกันยังมีเวลาอีกชั่วโมงนึงเราออกอีกทีตีห้านะครับอ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งครับ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรมูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลก

0: มันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: บอลโลกสตอรี
3: ่สถิติผู้ชมทางบ้านกาตาร์2022กับตัวเลข 5,000 ล้านคนในขณะที่สถิติจำนวนผู้ชมในสนามปี1994ยังครองแชมป์แต่ฟุตบอลโลก2022ที่กาตาร์ได้สร้างสถิติใหม่ในโลกดิจิทัลนั่นคือรายการกีฬาที่มีผู้ชมรวมผ่านหน้าจอสูงที่สุดในประวัติศาสตร์สถิติจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติระบุว่ามีผู้คนทั่วโลกรับชมการแข่งขันผ่านการถ่ายทอดสดและแพลตฟอร์มออนไลน์รวมกว่า 5,000 ล้านคนซึ่งเกินครึ่งหนึ่งของประชากรโลกโดยเฉพาะนัดชิงชนะเลิศระหว่างอาร์เจนตินาและฝรั่งเศสเพียงนัดเดียวมียอดผู้ชมสูงถึง 1,500 ล้านคนสถิตินี้สะท้อนให้เห็นว่าฟุตบอลโลกไม่ใช่แค่ทัวร์นาเมนต์กีฬาแต่มันคือปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงคนทั้งโลกเข้าด้วยกันผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารที่ไร้พรมแดน
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา MCOT Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้า

0: jackpot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมทีมงาน

0: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: นะครับกลับเข้าสู่ FM 99 Active Radio ขึ้นเมืองไทยแข็งแรงกันต่อในช่วงของ99 Live บอลโลกนะครับยังอยู่กับจันหูกับจันบอล นะนะครับอยู่กันอีกสัก1ชั่วโมงนะครับก่อนที่คู่ที่2จะคิกออฟกันอีกทีนึงนะครับก็รออยู่มาตามนัดไปแล้ว1นะครับรอระหว่างโปรตุเกสกับโครเอเชียซึ่งจะคิกออฟกันน่าจะ6โมง
5: ใช่6นาฬิกาน
4: ะ6โมงพอดีนะครับ
5: อีก2ชั่วโมงนะครับซึ่งก็จะเป็นยุโรปแน่ๆนะครับที่จะเข้าไปเจอกับสเปนนะครับ
4: ครับก็ได้คู่สายเรียบร้อยนะปารากวัยฝรั่งเศสแคนาดาโมร็อกโกสเปนยืนรออยู่นะครับอเมริกาเจอกับเบลเยียมบราซิลกับนอร์เวย์แล้วก็เม็กซิโกเจอกับอังกฤษนะครับที่ตอนนี้ตามสายนะครับ
5: โอ้ต้องบอกว่าครั้งนี้เจ้าภาพร่วม3ประเทศนี่มาหมดเลยนะครับสหรัฐอเมริกาเม็กซิโกแล้วก็แคนาดา
4: ครับผมก็ยังส่งเข้ามาพูดคุยกันได้เนาะเราว่าเราคงมาตามเก็บตกให้นะครับ
5: เดี๋ยวไปดูข้อความให้นะครับทาง SMS ที่ส่งเข้ามานะครับก็แสดงความเสียใจกับน้องเธอลงทุนนะครับบอกชอบเชียร์ทีมรองนะตรงข้ามสเปน
4: ไม่ไหวจริงๆ
5: เจอไป 3-0 ก็ไม่รอดนะคร
4: ับ
5: มีคุณเจหงแดงนะครับบอกว่านักบอลคนไหนเมาไม่เคยทันเพื่อนตอบจะเมาอยู่เซละ

0: จะมา
1: โอ้อืมแล้วก็บอกว่าถ้าสเปนผ่านเข้ารอบต่อไปไปเจอทีมอะไรนะคะคุณเคยลงทุนแฟนนอนอ่ะถ้าสเปนผ่านเข้ารอบจะไปเจอผู้ชนะระหว่างโปรตุเกสหรือว่าโครเอเชีย
0: ก็คือเช้านี้แหละครับคู่ต่อไปเนี่ยครับใครผ่านไปก็เจอกับสเปนเลยครับ
1: ส่วนข้อความทางโซเชียลนะทาง Facebook กับทาง YouTube นะครับก็มีคุณนันทพงศ์นะครับส่งข้อความทักทายมาถึงอาจารย์หูแล้วก็พี่บอล นะครับบอกว่าพนักงานหล่อเข้มมากครับพี่แฟรงค์มาอีกแล้วนะครับมาบ่อยสุดแล้วทันที
0: ต้องมาตอนนี้วันนี้มาแทนพอดีจันเอกเขาพอบอลเช้าอ่ะบางทีเขาไปส่งลูกไม่ทันอย่างวันก่อนเนี่ยลูกต้องนั่งวินมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีแกแบบมันลูกแกยังเล็กแกยังไม่อยากให้นั่งมอเตอร์ไซค์ไงก็เลยวันนี้ให้มาแทนก็เลยมาช่วงนี้มาครับร้อนครับ
1: แล้วช่วงนี้ก็คือสภาพอากาศฝนตกต่อเนื่องเลยนะ
0: เ
1: มื่อวานนี้ตั้งแต่เย็นจนมาถึงกลางคืนเลย
0: วันนี้เห็นตอนช่วงเย็นๆนะเจอน้องข้างล่างเขาบอกว่าวิ่งมาเส้นไอ้สารรัชดาตรงนั้นนะครึ่งล้อเจอไปครึ่งล้อครับ
1: ถ้าถนนรัชดามันจะเป็นแอ่งกระทะอาจารย์หนู
0: ใช่มันจะน้ำมันจะขังตลอดฝนตกหน่อย
1: ม
0: ัน
1: จะม
0: ี
1: บางช่วงอ่ะมันจะแบบลงไปเลยแล้วมันก็จะขึ้นมา
0: ใช่อันนั้นต้องระวังเลยตรงยิ่งหน้าสารอาญานะโอ้โหตัวเป็นแอ่งเลยอ่ะ
1: ในซอยสมทนี่ก็พอๆกัน
0: ในซอยสมทเขาบอกว่าช่วงตอนเย็นนี่ก็ครึ่งล้อรถเหมือนกันนะครับ
1: ก็ไม่แน่ใจว่าเช้านี้แต่ฝนหยุดแล้วล่ะเรียนแบบว่าก็ไม่รู้ว่าจะรถติดหรือเปล่านะครับ
0: โอ้ใช่ครับแต่เรายังดีหน่อยเราออกตีห้ายังดี
1: ใช่ยังไม่ติด
0: รีบลีก่อนนะครับ
1: ส่วนคุณมูก็ส่งสวัสดีทักทายเข้ามานะครับ
0: อ
1: ันนี้ขอความเห็นจาก5นาทีแรกไปทางไหนดีก็อันนี้ส่งมาตั้งแต่ก่อนช่วงที่เราบรรยายเกมมาแหละ
0: ครับ
1: ก็ดูผ่านมา10นาทีก็รู้สเปนมันเหนือกว่า
0: พอดีช่วงที่เราบรรยายเนี่ยไม่ได้เก็บข้อความเพราะว่าเหมือนมันไอตัวโน้ตบุ๊กมันมีปัญหานะการบอลแกเลยไม่มีไอที่อ่านนะครับก็เลยขออภัยแล้วกันวันนี้นะครับเดี๋ยวให้น้องๆเข้าไปน่าจะไปชาร์จบ่งชาร์จแบตเอานะครับ
1: ถ้าอาจารย์อูภาคสเปนแพ้วันไหนมาเพชรบุรีบอกด้วยนะครับชนะครับชนะสบายเลย
0: ชนะครับสบายสบายครับ
1: อันนี้ก็มีคนเชียร์สเปนมาเยอะนะบอกกระทิงขอให้ผ่านนะ
0: ครับ
1: ก็อย่างที่บอกพอมันล้างอาถรรพ์ไปแล้วเนี่ยตอนนี้เพราะว่าหลังจากได้แชมป์โลกปี2010เนี่ยสเปนเนี่ยเจออาถรรพ์เรื่องที่ว่าไม่ผ่านรอบน็อกเอาท์มาเลย
0: อย่างที่จานบอลบอกนะแต่ว่าคราวเนี้ยมันมาดีอยู
1: ่
0: นะครับ
1: มันฟอร์มมันดีต่อเนื่องมาจากยูโรแล้วไง2014นั่นก็ชนะ7แมตช์รวดเลยนะจนไม่ได้แชมป์แล้วก็เนี่ยไม่แพ้ใครมา34นัดรวมเมื่อคืนนี้ก็35นัดนะครับก็ถ้าไปแพ้ก็คือไปแพ้โปรตุเกสในช่วงดวลจุดโทษซึ่งเขาก็ไม่นับละนะ
0: ครับใช่นะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ามันดีขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่าสตาร์ทเกมแรกโดนด่ายับเลย
1: ใช่ไหม
0: โอ้ไม่ได้บอล30นาทีโอยาซาบาลแล้วก็ยิงยังไงก็เจาะไอ้วอซินย่าไม่ได
1: ้
0: นะครับ
1: แล้ว
0: พอนัด2เริ่มดีขึ้นมาชนะอุรุกวัยแล้วก็ฟอร์มดีมาตลอดนะครับกลับมาเป็นสเปนทีมเดิมแล้วนะครับ
1: แล้วดูรูปเกมเขาเนี่ยถ้าสเปนเล่นลักษณะอย่างเงี้ยโอกาสเสียประตูก็ยากคือ1คู่แข่งไม่ค่อยได้ยิงนะก็คือเก็บบอลเกาะกับตัวค่อยๆคล้อกันไปหาช่องอะไรอย่างเงี้ย
0: คือคู่ต่อสู้นะตอนเนี้ยพอเจอสเปนนะคือหาบอลให้เจอก่อนเพราะวันนี้โอ้โหออสเตรียก็พยายามวิ่งแล้วนะครับพยายามเพลสแล้วแต่ว่าพอเจอแบบแกะไม่หลุดไล่ไม่จนอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวนะครับแล้วเราเห็นวันนี้เราหลังที่เราบรรยายเนี่ยเซฟานพอร์ตไลเมอร์นะโอ้โหแต่ละคนมันเหนื่อยจนมันหมดอ่ะดานโซ่ยืนหอบซาบิเซอร์ตั้งยืนกำแพงจังหวะฟรีคิกก็ยังหอบอยู่เลยนะครับ
1: แล้วนี่ขนาดสเปนยังไม่เต็มร้อยนะนิโก้วิลเลียมก็ยังไม่ได้ลง
0: ใช่ครับนิโก้วิลเลียมกลับมาเนี่ยปีกซ้ายมันสมบูรณ์แบบนะครับ
1: ก็ดูแล้วเนี่ยคู่รอบรองชนะเลิศในฝันที่หลายคนรอคอยฝรั่งเศสกับสเปนก็เป็นไปได้มาก
0: ใช่ก็เป็นไปได้ครับแต่ก็ต้องรอลุ้นคู่หลังนี่ก่อนนะครับว่าจะเป็นใครถ้าโปรตุเกสเข้ามาได้ก็ไม่ง่ายเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: เพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยหลายคนเนี่ยก็ไปดูเส้นทางระหว่างเมสซี่กับโรนัลโดเพราะ2คนนี้เขาแข่งกันอยู
0: ่
1: แล้วก็เนี่ยน่าจะอาจจะเป็นฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่ว่าม
0: ัน
1: โรนัลโดก็41แล้วเมสซี่ก็39แล้วแล้วโรนัลโดเนี่ยคือมันขาดอยู่อย่างเดียวคือแชมป์โลกแต่เขาดูแบบเส้นทางระหว่างเมสซี่กับโรนัลโดเมสซี่นี่เหมือนโรยด้วยกุหลาบอ่ะมันแบบมันใสไป
0: ถึง
1: ร
0: อบล้อมาตลอดนะแฮตทริกไปแล้วยิงอย่างต่อเนื่องส่วนโรนัลโดที่ผูกโดนในเกมแรกยับเลย
1: แล้วเนี่ยแล้วเส้นทางโปรตุเกสมันเจอแต่ของหินๆทั้งนั้นเลยเนี่ยต้องเจอโครเอเชียพอเข้ารอบ16ก็ต้องไปลุ้นเจอ

0: จะเป็นหลานนะ
1: เป็นหลาน
0: เพราะเห็นหน้าแกมีดำๆนิดนึงนะไอ้คูบาซี่เจอหน้าจะเสียบให้ตายแตก
1: คูบาซี่นี่ถือว่าดังเร็วมากนะ
0: เล่นดีด้วยนะเกมนี้ไม่พลาดเลยเก็บได้หมดเลยครับ
1: คือบาร์เซโลน่ายุคนี้มันเจเนเรชันนี้แบบมาครบอะทั้งทุกตำแหน่งอะ
0: ต้องชมต้องชมนัฟฟิกเนาะนัฟฟิกแกกล้าให้โอกาสแล้วก็โอ้โหปั้นพวกนี้มาแล้วโอ้โหกลายมาเป็นของดีเฉยเลยครับเปาคูบาซี่
1: เสียงพี่บอลคล้ายป่ายาวเลยป่ายาวเขาจะแหกกว่านี้นะ
0: สไตล์การพูดผมว่าน้ำเสียงนะเพราะผมทำงานกับป่ายาวมาตั้งนานคล้ายๆกันเหมือนกันน้ำเสียงจะคล้ายๆกันแต่ว่าอาจารย์บอลหน้าตาดีกว่าป่ายาวป่ายาวกันหน้าตาไม่ค่อยดี
1: ตรงนี้ก็ต้องเลี้ยงลูกนะครับเพราะว่าต้องพาลูกไปตีกอล์ฟบางวันก็เห็นส่งลูกมาไปฝึกกับโปรชาวอยู่นะครับอนาคตก็น่าจะมีโอกาสได้เทิร์นโปรแหละนะครับลงทุนไปแบบ
0: ลงไปเยอะเลยไปเยอะเลยกระเต็มที่เลย
1: เต็มที่เลยเต็มที่นี่คือป่ายาวเขาไม่รู้เรื่องกอล์ฟเขาก็ต้องมาศึกษา
0: ครับ
1: ตีไม่คือถ้าตีเป็นคงไปตีกับลูกแล้วล่ะนะครับแต่ว่าก็คือก็ทุกวันนี้กีฬากอล์ฟนี่ก็คือเป็นกีฬาที่ทำรายได้เยอะมาก
0: ใช่ใช่ใช่ทำรายได้เยอะมากแล้วดูบางทีตีรายการเดียวอ่ะ
1: ใช่
0: เหมือนบางกีฬาเล่นทั้งปีอ่ะใช่ไหม
1: จีโน่ปีที่แล้วที่ป้องกันแชมป์รายการสุดท้ายเงินรางวัลก็4ล้านเหรียญ4ล้านเหรียญนี
0: ่
1: ก็ตีเป็นเงินไทยก็ร้อยกว่าล้านบาทรายการเดียวนะ
0: ใช่คณะเตะบอกโอ้โหเตะบอลกันทั้งปีบางทีใช่ไหมกว่าจะได้นะครับโอ้เงินมันเยอะมากอันนี้มีทางเอสเอฟสลับมาบ้างนะผมบอกเด็กแค่นี้ขับรถได้แล้วเหรอไม่ได้ขับได้แต่ว่าเขานั่งวินมอเตอร์ไซค์เขายังไม่อยากให้ลูกนั่งวินมอเตอร์ไซค์เขาเสียวไง
1: นึกว่าพูดถึงไหมเด็ก11ขวบนั้นนะโหผมเห็น
0: อ๋อถ้าจะเป็นกรณีนั้นโหผมดูแล้วเศร้าใจนะจะด่าก็ไม่ได้เพราะมันเป็นเด็กพิเศษอ่ะนะแล้วเห็นภาพอ่ะโห
1: พระเดินทุดงอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่
1: เสียมรณภาพไปถึง9องค์9ลูก
0: แล้วยังมีที่สาหัสอีกอยู่อีกนะอันตรายมากครับ
1: คืออันนี้ผู้ปกครองเนี่ยต้องมีส่วนด้วยแหละต้องรับผิดชอบ
0: คือถ้าพูดถึงกรณีเด็ก11อันก็ต้องยอมรับว่าคือมันเป็นเด็กพิเศษใช่ไหมครับมันเด็กพิเศษนะครับมันก็แต่ไม่รู้เรื่องอะไรเน
1: า
0: ะ
1: สงสัยนะมันเกียร์ถ้าเป็นเกียร์ออโต้ยังเข้าใจนะแต่เป็นเกียร์กระปุก
0: เป็นเกียร์กระปุก
1: ถ้าคนขับทั่วไปเนี่ยมันเหยียบมันคัดมันต้องปล่อยคัดเลี้ยง
0: ใช่มันต้องขับเป็นนะมันต้องขับเป็นนะ
1: ผมก็ยังสงสัยแล้วเกียร์กระปุกกระบะมันไม่ใช่ง่ายๆอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่อ๋อไม่สรุปไม่ใช่เกียร์ออโต้
1: เกียร์กระปุก
0: เกียร์กระปุกด้วย
1: มีอีกไหมครับข้อความ SMS
0: อันนี้บอกว่าวันนี้เจอคุณเอกรุ่งบดลที่ร้านลาบก่อนถึงบ้านแกช่วง6ทุ่มครับคุณพี่มนบางปูอ๋อร้านที่ผมไปกินเนี่ยแกประจำแต่ก่อนเข้าบ้านแกพอดีมันก็จะเป็นทางที่เหมือนมีร้านอาหารอีสานร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรตรงนั้นมันจะมีหลายอย่างแล้วแต่ก็สลับกันกินบางทีก็กินอาหารตามสั่งบ้างบางทีก็กินร้านลาบบ้างแต่ถ้าจันเอกจะกินร้านลาบคนเดียวแล้วเป็นผมลุกมันค่อยได้แต่ผมกินพวกสปาเกตตี้คาเวียร์อะไรพวกนี้สเต็กหนึ่ง
1: อันนี้บอกว่าเกิดใกล้พี่เลยนะน้องบ่าวยะลาหมายถึงใครอ๋อหมายถึงว่าลามินยามาไหมตอนที่เราคุยกัน13กรกฎาคมเขาจะอายุครบ19ปี
0: ครับอีกไม่กี่วันนี่เอง
1: ใช่13เนี่ยมันอาจจะตรงเดี๋ยวผมไปดูก่อนมันตรงกับรอบไหนเพราะว่าจำได้ว่ายูโร2024เนี่ยนัดชิงมันก็ตรงกับวันเกิดเขาเลยนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าสเปนนัดต่อไปเจอกับผู้ชนะโปรตุเกสวันที่6ใช่ไหมวันที่10ถ้าเข้ารอบ8วันที่14ก็เลยวันเกิดเขาอีกนะครับรอบรองพอรอบชิงนี่มันจะไปวันที่19เลยนะคร
0: ับอันนี้ก็มาตามอ่านตามนี้เลยนะคุณนัทพงศ์บอกสวัสดีพี่เฟ้งอูใหญ่กับพี่บอลครับพนักงานหล่อเข้มมากครับอ้าวมีเล่นมุกไปด้วยคุณพี่ชี่บอกพี่เฟ้งมาอีกแล้วมาบ่อยสุดแล้วนาทีนี้ฮ่าฮ่าเชื่อแล้วว่าร้อนจริงอีอู้ร้อนจัดเลยขนาดฝนตกนะไปหาหมอบอกเป็นโรคลำไส้เนี่ยไส้แห้ง ช่วงนี้บอลไม่มีนะครับแล้วคุณนันทพงศ์บอกพี่อูไปสกิดพี่แมนหรือเปล่าครับอ้าวตะกี้คุณแมนมาสกิดผมคุณแมนเดินมาเฮ้ยพี่อูจังมีทำอะไรอยู่ไหมอะไรเงี้ยอ๋อนะครับ
1: ชวนไป
0: มีอยู่
1: แจมด้วย
0: จะไปเก็บของเก่าแล้วครับก็ดูแล้ว PPTV ไม่น่าเหลืออะไรนะครับ
1: สรุปยืนยันแล้วใช่ไหมครับว่า PPTV จะไม่ได้ถ่ายทอดสดบุนเดสฤดูกาล
0: ใช่ๆบุนเดสเพราะว่าตอนเนี้ยทางบุนเดสก็พยายามจะแบบต่อรอเรื่องราคาอยู่แต่ว่าเขายังแข็งอยู่ เขาไม่ตอบไลน์เลยตอนนี้ เขาไม่อ่านไลน์เลยขอราคาเก่าคือมาแบบมุกไม่อ่านไลน์ด้วยแล้วไม่ตอบกลับด้วยก็ดูแล้วได้ยากก็

0: จะไปอยู่แพลตฟอร์ม AAS นะก็น่าจะสิ่งที่เห็นคุณแมนบอกก็จะเป็นพวกบอลไอ ACL อะไรเงี้ยน่าจะพอมีบ้างบอลไทยอะไรแบบเนี้ย
1: ซึ่งก็มีสโมสรไทยไปเตะกันหลายทีเหมือนกัน
0: แล้วปีนี้โดนดูเนวินเจอมาด้วยไอ้ทีมที่ไปได้ช่วยให้ความร่วมมือหน่อย
1: แต่ FC ส่วนหลักๆเนี่ยผมเห็นเขาจะอยู่ใน BG Sport เยอะนะ
0: ใช่ก็อาจจะรู้สึกน่าจะมีแบ่งมามั้งแต่ผมยังไม่แน่ใจว่าACL หรือ ACL 2จะไม่ได้2หรือเปล่าไม่แน่นะเพราะว่าม
1: ี Elite กับ
0: ใช่ Elite กับ Champions League 2นะครับก็รอลุ้นกันนะครับแล้วก็อันนี้ไม่ทันแล้วนะคุณบอกขอความเห็นนาทีแรกเพราะว่าเราไม่ได้อ่านนะเพราะความเขาบอกขาวสว่างกระจ่างใสเลยครับเจอดานี่โอโม่นะครับแล้วก็บอกถ้าอาจารย์อุภาคโอ้โหอันนี้ไปแล้วนะอันนี้ผ่านแล้วนะสเปนผมสบายแล้วนะผมไม่เจ็บตัวละนะครับกระทิงขอให้ผ่านครับก็ผ่านเรียบร้อยเขาบอกเชียร์ใครดีปอโร่หรือดานโซ่โอ้แต่วันนี้ปอโร่เล่นดีจริงครับดานโซ่ก็พยายามแล้วเนาะมันเอาไม่อยู่อ่ะ
1: ปอโร่ทำได้1ประตูแต่ผมไม่แน่ใจว่าปีหน้าเนี่ยเขาฤดูกาลน่าจะยังอยู่กับสเปอร์หรือเปล่า
0: ใช่เพราะสเปอร์ซื้อตัวมาเยอะแล้วก็ดูแล้วน่าจะต้องปล่อยออกเพียบอ่ะนะเพราะอยู่ในลิสต์แกชื่อแกเดอะแชบี้แกอาจจะล้างทีมก็ได้เหมือนน้ำมูอ่ะเนาะตัวที่จะซื้อเพียบเลยนะครับแล้วก็มีบอกสเปน 3-0 คุณสายสมอนบอกตีไปแล้วนะครับ3-0 ไปแล้วเรียบร้อยจบแล้วนะพับสนามซะเรียบเชียวกระทิงคุณนันทพงษ์เลยพี่อูครับพี่อูร้อนจริงนะครับร้อนจริงครับพี่อูพี่บอลน่าจะได้อยู่ยาวๆนะครับสู่ส่งให้สบายจบแล้วครับอยู่ถึงตีห้าครับแล้วก็ไปบอกว่าเดี๋ยวผมลองไล่ดูฝันว่าสเปนตกรอบแต่ไม่เรียบร้อยแล้วนะสเปนเข้าไปแล้วนะบอกของจริงโอยาซาบาลนะครับก็ต้องชมครับโอยาซาบาลแกอาจจะไม่มีโอกาสโดนคุมจริงแต่พอแกหลุดมาแกก็น่ากลัวจริงแล้วก็วันนี้ก็2ประตูนะ
1: ก็รวมแล้ว4ประตูก็ยังมีลุ้นดาวซันโบนะตอนนี้เมสซี่กับเอ็มบัปเป้6เท่ากัน
0: ใช่มั
1: ้ยแฮร์รี่เคน5เท่ากับเออร์ลิงฮาแลนด์ก็4ก็ขึ้นมาแล้วก็เข้ารอบแล้วด้วย
0: ครับก็ยังมีโอกาสลุ้นอยู
1: ่
0: ถ้ายังแบบนี้เรื่อยๆนะโอยาซาบาล
1: สเปนเนี่ยก็หวังพึ่งเขาอยู่คนเดียว
0: ครับอันนี้บอกนิโคลัสไซวาลพิบไหวครับผมก็เลยเปลี่ยนชื่อนะเนี่ยพอชื่อไม่เป็นมงคลนะไซวาลเรียบร้อยโดนเปลี่ยนออกเลยวันนี้คุณไก่ทอดหาดใหญ่บอก 3-0 ครับคิดถึงจรวดพิบไหวจริงๆคุณนายหัวพีรวิทย์นะครับช่วงนี้เขาไปนี่นี่ไปเล่นพวกโซเชียล TikTok อะไรเขาอ่ะนะบอกทำไมยังฟังใน Google ไม่ได้ครับคุณชัยนรงค์
1: ฟังในเขาเปลี่ยนแล้วนี่แอปต้องไปโหลดของ M-Cord Connect ใช่ไหม
0: ใช่ใช่ครับถ้าฟังทางแอปก็ต้องเป็น M-Cord Connect ถึงจะฟังได้นะครับหลายท่านก็ส่งเข้ามาคุณอะไรอ่ะบอสมเมียชแนล30ครับผมสวัสดีอาจารย์อูใหญ่แล้วก็พี่บอลยอดนักสู้นะคุณณัฐพงษ์บอกเอเชียเก๋ครับ
1: แต่ออสเตรเลีย
0: อันนั้นออสเตรเลียเก๋ครับ
1: แต่ก็เป็นทีมเดียวที่เหลือรอดที่ตัวแทนจาก AFC แล้วแหละ
0: ก็ยังพอพูดได้สักครึ่งปากนะว่าเป็นเอเชียนะครับเขาบอกอาจารย์อูต่อคู่เช้าด้วยเลยได้ไหมคิดถึงอาจารย์อูพิบไหวไม่ได้ฟังภาคบอลมานานอันนี้ก็ภาคไปแล้วให้คนอื่นบ้างนะครับ
1: 6โมง
0: คุณดูแกคุณเอกวัตรแหละครับเอกทัศน์นะครับคุณมูฟนี่ส่งเป็นอีโมจิมานะคุณบอกคุณยิงเบิร์ดนี่เบิร์ดธงชัยหรือเบิร์ดกะฮาร์ดครับอ้าวคุณนันทพงศ์คุณอะไรคุณ03เหรอ03ซันนิ่งอะไรเอ่ยออสไม่ได้สวนออสเตรียโหไม่มีโอกาสได้ทำอะไรเลยครับออสเตรียแล้วก็คุณแคนบอกพักไฮโดรเจนหรือยังครับโอ้ถ้าพักไฮโดรเจนน่าจะเข้าโรงพยาบาลกันหมดนะครับเอาไว้เติมยางไม่ใช่เหรอไฮโดรเจน
1: ใช่ใช่คุณนายซิมอนนี่ไม่ต้องทำงานเลยนะครับ
0: สบายมาก
1: คุณนายซิมอนเขาก็ไม่น่าจะสูงมากอะไรนะยืน
0: อันนี้มันเป็นข้อความมันย้อนหลังเนาะคุณลุงคีบอกไม่ได้ลูก2เดี๋ยวก็เจอเข้าบ้างหรอกสเปนแต่ไม่รอดแล้วครับเรียบร้อยเนาะคุณอะไรเอ่ยเซตคุณเซตนะบอกเลิกดูบอลไม่สามารถดูสดเองเป็นการตลาดไปหมดไม่สามารถดูสดอ๋ออาจจะเรื่องของ
1: ลิขสิทธิ์
0: อะไรอย่
1: างเง
0: ี้ย
1: เนาะที่เขาซื้อมาถ้าเกิดใครอยากจะดูฟุตบอลโลกก็ต้องไปซื้อแพ็กเกจของเขา
0: แต่เขาก็มีปล่อยฟรีบางคู่เน
1: า
0: ะ
1: ใช่บางคู่ที่โมโนแม็กซ์เขาก็ไปช่องฟรีทีวีนะ
0: แต่ถ้าเกิดไม่สะดวกหรือว่าเข้าใจนะบางทีมันมีเรื่องของเงินที่ต้องซื้อไม่ไหวเงี้ย ก็มาฟังวิทยุเรานะครับ M99 เราก็บรรยายอยู่เนาะอ๋อได้เวลาเมาครับไฮเดเกนเบรกครับคุณณัฐพงษ์นะฮะคุณรีวิวนี่มายาวๆเลย5สวัสดีครับพี่วาวสวัสดีครับพี่จุ่นคุณบอลเป็นวาวแล้วกันผมไม่ได้จุดแล้วกันเฟรเดโดมอริเอนเตสลงไหมครับโอ้โหไม่ได้มาครับจะไปเซเว่นเอาอะไรไหมโอ้ไม่ๆแล้วครับผมเตรียมกลับไปนอนแล้วครับตีห้าผมก็รีบบึ่งอาจารย์บอลแล้วครับบอกนี่ฉันคุยกับใครไม่มีใครตอบเลยก็พอดีช่วงแรกมันไอ้โน้ตบุ๊กมันใช้ไม่ได้อาจารย์บอลก็เลยเอามาอ่านไม่ได้ก็เลยมาเก็บตกย้อนหลังให้นะคุณประภาพันธ์บอกเสียค่ะคุณอูคุณบอลดีใจได้ยินเสียงคุณบอลอีกนะครับคุณรีวิวบอกสเปนชนะเฉือน 4-0 ไม่น่าเฉือนแล้วครับคุณยศพลบอกพี่เขาคุยเรื่องหนังพระเอกที่ชื่นชอบคือใครกันบ้างเนี่ยได้ยินตอนกดเข้าดูสถานการณ์สกอร์พอดีระหว่างรอพี่โดตอนเช้าถ้าพระเอกหนังนี่จันบอลชอบใคร
1: พระเอกหนังเหรอผมชอบเควินคอสเนอร์
0: ตรงใจผมเลย
1: ผมชอบตั้งแต่ตอนที่เขาเล่นเรื่องบูฟอะ
0: ไอ้บูฟมีเรื่องนึงที่เขาเล่นเดี๋ยวก่อนที่แบบโหเก็ตหล่อแบบเท่แบบหล่อมากอะเควินคอสเนอร์ก่อนบอดี้การ์ดอะนะมันเรื่องอะไรสักเรื่องผมจำแกไม่ได้แล้วเก่งเต้นเกิดเท่มากผมชอบไอ้ตอนที่เขาเล่นเป็นโจรอะแล้วโดนยิงตายอะแล
1: ้
0: ว
1: โรบินฮูดหรอ
0: ไอ้ตอนโรบินฮูดก็เท่นะแต่คอสเนอร์ผมว่าเป็นตอนนั้นถ้าใครทันนะเป็นดาราที่หล่อมากนะว่ามันหล่อแบบอารมณ์เหมือนริชาร์ดเกียร
1: ์
0: มันมีความเท่ในตัวนะผมเลยชอบรุ่นเก่าๆมากกว่าใหม่ๆไม่ค่อยมีเนาะก็มีบอกว่าสเตฟานพอร์ตเนี่ยเป็นอะไรครับทำไมมีสายรัดคางคุณอนุรักษ์ก็อาจจะเป็นเรื่องอาการบาดเจ็บหรือเปล่าเนาะเพราะผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกันเนาะสเตฟานพอร์ตเห็นพ่อพระจันทร์บอลเนี่ยก็เลยทักว่าเฮ้ยอาจจะเป็นไอ้นี้ป่ะตัวดัดฟันแบบใหม่อ่ะ
1: ไม่น่าใช่
0: นะไม่น่า
1: ใช่อาจจะมีปัญหาเรื่องกรามหรืออะไรสักอย่างหนึ่ง
0: ครับน่าจะอาการบาดเจ็บแล้วเนาะคุณณัฐพงศ์บอกไปครับกระทิงดูเรียบร้อยไปรอแล้วนะครับแล้วก็คุณสตีฟบอกเดมเบเล่ด้วยนะครับคุณจตุพลบอกเดมเบเล่อีกคนหนึ่งก็เดมเบเล่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ผมว่าถ้าฝรั่งเศสไปได้ไกลเนี่ยบันลงดอไม่น่ารอดเน
1: า
0: ะ
1: คือด้วยความที่ว่าเขาอยู่ทีมเดียวกับเอ็มบัปเป้แล้วมันเหมือนโดนใช่แล้วมันแบบนั่นแหละผมยังรู้สึกว่าพอมันมีคนเก่ง2คนเนี่ยมันก็ต้องมีคนนึงที่มันดูเด่นกว่า
0: ใช่ใช่คนนึงมันจะต้องดูดรอปลงไปนะมันก็ต้องมีโน1คนเดียวอ่ะ
1: คืออังกฤษเนี่ยถ้าไม่มีแฮร์รี่เคนจบไปละ
0: ครับ อันนี้บอกพูดเรื่องถ่ายบุญเดชแล้วทำไมน้ำตาซึมจันอูไม่ซึมนะไหลไหลทั้งล่างทั้งบนเลยบอกพี่บอลดูซีรีส์ล่าหยกหรือยังครับสนุกมากจากจ่าปากน้ำ
1: ผมดูจบไปทั้งนานแล้วผมดูตอนนั้น
0: ตอนนี้คุณแม่ผมติดอยู่มานั่งดูย้อนหลังแต่เห็นบอกก็สนุกผมยังไม่ได้ดูเหมือนกัน
1: ผมดู2รอบผมดูตอน
0: ไอ้เรื่องนี้ป่ะจันบอลที่มันมีปัญหาเรื่องดราม่าอะไรพระเอกอะไรใช่ไหมล่าหยกอะไรป่ะ
1: ใช่ก็มีเหมือนกันนะเพราะว่าตอนที่แฟนคลับเขาจะไปตามติดอะไรเงี้ยแล้วไปพังประตูกระจกของห้างสรรพสินค้าไง
0: แล้วที่เป็นดราม่าอยู
1: ่แล้วก็ไอ้ที่ดราม่าจริงๆอ่ะคือพระเอกเนี่ยประมาณว่ามาดูถูกคนเนี่ยอาเซียนนั่นแหละก็คือ
0: ที่เกิดแกให้ไปเป็นพิธีกรรายการสักรายการหนึ่งแล้วแก
1: มันเหมือนออกรายการใช่แล้วก็ไปพูดในลักษณะว่าแบบทำให้แบบเหมือนเหยียดคนอาเซียนอาเซียนนี่ก็คือรวมหมดอ่ะฟิลิปปินส์ไทย
0: ในกลุ่มแถวบ้านเรานะ
1: อะไรประมาณนั้น
0: แต่เห็นหลายคนบอกว่าสนุกอยู่นะ
1: เทียนซีเวย์นางเอกคนนี้คือแบบกำลังแบบขึ้นมาแรงเลย
0: อ๋อพอดีช่วงนี้ผมก็ตามซีรีส์จีนอยู่แต่ว่าจะตามในพวกระบบอ่ะไอแนวตั้งก็เบียดูทั้งวันเลย
1: แต่แนวตั้งเนี่ยตอนนี้จีนเขากำลังแบนนะ
0: ใช่ไหม
1: ใช่เพราะว่าเขาเหมือนว่ามันทำให้คือส่วนใหญ่อ่ะถ้าดูซีรีส์แนวตั้งอ่ะมันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่อง
0: มีแต่เรื่องเหยียดทั้งนั้นเลย
1: อะไรประมาณน่ะ
0: คือคนชั้นต่ำได้ยินทั้งวันเลยไอ้คนชั้นต่ำ
1: แล้วรัฐบาลจีนมันทำให้เสียสมาธิมันทำให้สมาธิสั้นด้วยคือเรื่องของเรื่องอ่ะก็รัฐบาลจีนก็เลยตอนนี้เขาก็เลยแบนซีรีส์แนวตั้งละ
0: ก็อีกหน่อยมันก็คงไปทำแนวนอนแทนก็แบนไม่ได้เพราะมันเป็นซีรีส์แนวนอน
1: แต่ว่าตอนนี้มันก็เริ่มขยายไทยก็เริ่มผลิตใช่ไหมย
0: ุโรปเขาก็เริ่มทำเองเหมือนกันนะเห็นดาราไทยไปเล่นเป็นทำเป็นซีรีส์แนวตั้งกัน
1: คือหนึ่งมันไม่ต้องใช้
0: ลงทุนไม่เยอะ
1: ใช่ลงทุนไม่เยอะแล้วคนมันดูติดกันง่ายไง
0: มันดูง่าย
1: แล้วมันสั้นด้วย
0: ใช่ใช่บางทีก็โหลดเป็นตอนอะไรพวกนี้นะคุณ บอกว่าสเปนอัดไป3คลีนชีทอีกต่างหากนะครับ
1: ใช่ครับ
0: แต่สเปนก็ต้องยอมจริงเกมรับก็เหนียวแน่นเนี่ยโอ้โหกว่าจะโดนเจอไอ้เฉพาะแบ็คเขาแล้วก็เซนเตอร์อย่างคูบาซี่กับลาปอนเนาะเก็บหมดเลย
1: เนี่ยแบ็คซ้ายขวาของสเปนเนี่ยดีทั้งคู่กูเกเรียกับปอโล
0: ยอร์เรนเต้จบเลยเจอปอโลเล่นอย่างนี้นะ
1: ไม่ได้ลงอะ
0: ยอร์เรนเต้นี่หมดสิทธิ์เลยนะครับโอ้ขนาดมาร์คคูบิลอะยังต้องสำรองนะครับลาพอร์ตก็พูดถึงก็ในเรื่องลูกกลางอากาศเนาะสลับกันนะก็ให้คูบาซี่เข้าก่อนก็ถือเป็นคู่ที่ลงตัวนะครับมีบอกว่ารอดูพี่โด6โมงเช้าครับคุณดอนฟอร์เรสนะครับก็รอลุ้นกันนะครับคุณจตุพรบอกปีนี้ฝอยทองกับโคแอดชลาไม่ใช่คู่มือสเปน ก็หลายคนเขาก็มองอยู่เนาะว่า2ทีมนี้ถ้าเข้ามาก็ไม่น่ารอดสเปนอ่ะ
1: ใช่มันเหมือนมันมาแบบบั้นปลายของนักเตะหลายๆคนแล้วอ่ะทั้งโครเอเชียทั้งโปรตุเกสเลยอ่ะเดี๋ยวดูอายุรวมกันตัวจริงวันนี้แล้วกันผมว่านะคืออายุ30อัพเป็นเยอะมากนะครับโครเอเชียนี่ก็เหมือนมาอําลากันแล้วนะครับ
0: โครเอเชียซื้อเขาเองนะผมว่ารอบเนี้ยหมดละ
1: หมด
0: เพราะแต่ละคนเนี่ยโหเข้า36แล้วนะเปรีสิตโมดิตโควาสิตนะคามาลิตไอ้พวกนี้33อัพนะบูดีเมียก็30ต้นๆโอ้ชุดนี้เนี่ยก็ชุดนี้นี่ก็เล่นเสร็จผมว่าเขาน่าจะมาอยู่เมืองไทยนะบ้านคนชราบางแคเขาโครงการได้เลยมารับไอ้เงิน600ด้วยเขาบอกออสนี่ไปละคุณดอลล่าเหรอฮะกูระยะฟอร์มดีมากนัดนี้โอ้โหขึ้นอย่างมัน
1: 2แอสซิสต์เนี่ย
0: บอกตารางถ่ายบุนเดสมาแล้วมีทีมงานค่ายเขียวมาสกิดพี่อู๋ยังครับอ้าวยังเงียบอยู่เลยครับอ่านไลน์ทุกวันเลยไลน์ไม่มีเข้ามาเลยคุณก้าวนพดลบอกพี่บอลรู้ไหมครับคนนั่งข้างๆเขาฉายาอู๋สามขา
1: ฮะอันนี้ไม่รู้ครับ
0: อ๋อพอดีผมเป็นลูกครึ่งเดียร์คองโกคุณบอลแต่เป็นฮาร์ฟล่างนะข้างบนเป็นไทยครับเมื่อวานหูร้องไห้ทั้งวันเลยอ่ะโอ้ทีมชาติไอ้คองโกตกรอบ
1: เดียร์คองโก
0: อ
1: ู๋แต่อังกฤษเอาจริงๆอ่ะคนก็ยังด่ากันเยอะอยู่นะ
0: ผมว่าเมื่อวานน่ะถ้าไม่มีเคนน่ะจบไม่ได้ยังไปต่อเวลาน
1: ี่ขนาดเคนยิง2ประตูยังโดนด่า
0: ใช่ๆครับ
1: เออแต่ว่าอย่างว่าแต่เดียร์คองโกเขาเล่นดีจริงๆนะ
0: ไม่แต่ว่าทรงบอลอังกฤษมันไม่ได้เนาะมันไม่มีทรง
1: เล
0: ยครับ
1: ที่สำคัญอ่ะทูเคิลมันเลือกตัวแบบแปลกๆอ่ะ
0: ใช่ใช่
1: มาแฮชฟอร์ดเล่นไม่ดีมันก็ตะบี้ตะบันอยู่นั่นน่ะ
0: ไอ้รอบแรกอ่ะพอกอร์ดอนไม่ดีคนให้เปลี่ยนมันก็ไม่เปลี่ยนแต่พอนี้ไอ้ตัวไหนให้เปลี่ยนมันก็ยังไม่เปลี่ยนมันจะเพราะแบบจะติดอ่ะนะ
1: เนี่ยแต่อันนี้ที่กอร์ดอนพอลงมาเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนเกมไปเลย
0: แต่คราวนี้ลงมาแล้วมี2แอซิสต์อ่ะนะ
1: ส่วนทางฝั่งขวาผมก็ยังว่าถ้าบูกาโยซาก้ามันยังไงก็ต้องลงอ่ะใช่ไหม
0: แล้วมาดูเก้คนด่ายับเลยเอาผมไปแฟนอาร์เซนอลนะผมยังมองว่ามาดูเก้มันไม่น่าติดมาเพราะมันไม่ได้เป็นตัวจริงอ่ะใช่ไหม
1: แล้วมันพาแต่จังหวะเปิดหรืออะไรมันไม่ได้หมดเลยอ่ะ
0: จริงๆลงมาดังแฟนแต่ดอนยังด่าเลยไอ้เก้เนี
1: ่ยแล้วรอบหน้าเจอเม็กซิโกเจ้าภาพซึ่งเม็กซิโกก็ยังไม่เสียประตูด้วยแล้วความได้เปรียบของเจ้าภาพเราเห็นมาเยอะแล้ว
0: แล้วผมว่าประมาทไม่ได้นะเม็กซิโกเนี่ย
1: เนี่ยเขาคนก็เลยบอกว่าถ้าคู่นี้ไปเล่นที่อื่นอังกฤษยังมีโอกาสชนะแต่พอมันเล่นที่เม็กซิโกเนี่ย
0: ใช่โหเหมือนเล่นในบ้านเขาอะนะไอสนามไออาร์เซกาปะใช่สนามใหญ่นั้นป่ะ
1: รอบ16ทีมอ่ะโอ้โหอังกฤษนี่เจอของแข็งเลยนะคร
0: ับ แล้วก็เขาบอกว่าป๋ายาวแต่ชื่อพี่อู๋ยาวใหญ่แล้วป๋ายาวไม่ถึงนะเขาชื่อแกปลอมมากครับป๋าธรรมดาก็พอ เจอมาเดี๋ยวมันก็ด่าอีกนะครับแล้วก็มีบอกว่าอาจารย์อู๋บอลอาจารย์บอลครับสเปนเล่นแบบนี้ฝรั่งเศสเจอเนื้อคู่แล้วครับคุณธัญพรเจียงอ่อนก็ถ้าเจอกันก็เนาะเดาไม่ออกอ่ะ
1: ใช่เพราะดูแล้วควรจะไปเจอกันในรอบรองชนะเลิศคู่เนี้ยดูแล้วสเปนน่าจะผ่านแล้วก็ฝรั่งเศสอ่ะพอมันไม่มีเยอรมนีไม่มีเนเธอร์แลนด์มันก็เลยดูแบบ
0: โล่งเลย
1: ใช่โล่งเลย
0: ทางโล่งเลย
1: เพราะว่านัดต่อไปของฝรั่งเศสเจอปารากวัยแล้วรอพบผู้ชนะระหว่างแคนาดาหรือโมร็อกโกซึ่งโมร็อกโกเนี่ยก็ควรจะผ่านแหละ
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่าดูแล้วฝรั่งเศสนี่จะง่ายคล้ายๆอาร์เจนตินาสายล่างเลย
0: ครับอาร์เจนตินาเขาบอกโอ้โหตอนนี้วิวเลยไปรออย่างเดียว
1: แล้ว
0: แล้วก็บอกสเปนเล่นบอลทางแคบดีมากคุณสมหมายเล็กคำนะครับจริงครับโอ้โหขนาดโดนบีบเหลือพื้นที่แคบๆก็ยังไปได้ตลอดนะครับแล้วก็สเปนชนะด้วยทีมคุณเชิดชัยนะครับผมว่าความสามารถเฉพาะตัวด้วยนะคือทีมก็ดีแผนก็ดี ตัวผู้เล่นมันก็ดีด้วยเนาะ
1: ใช่ครับตัวลอดเก่งนะพื้นที่แคบๆตัวสเปนส่วนใหญ่จะตัวเล็กๆไม่ใช่ตัวใหญ่หรอก
0: ครับ
1: มีความคล่องอยู่แล้วนะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็พลิกตัวด้วยแล้วเล่นกันคู่คือทั้งทีมอ่ะเล่นพอรู้ส่วนใหญ่ก็มาจากบาร์เซโลนากัน
0: ครับ
1: ขึ้นที
0: มันเลยรู้ใจกันเน
1: า
0: ะ
1: มันก็เล่นกลางหลังมันเล่นเป็นเหมือนรู้ใจกันมานานอ่ะนะครับ
0: ก็บอกอังกฤษชนะด้วยเคนออลลี่ออลลี่นะครับอันนี้ก็ต้องช
1: มมันไม่ได้จริงๆนะ
0: รู้เกมรู้เกมแย่จริงเขาบอกคุณสมหมายบอกว่าส่วนอังกฤษมองไว้เป็นบอลพื้นๆเดิมๆใช้โยนเป็นหลักการเข้าทำไม่หลากหลายแต่บอลทูเครผมว่านะตอนนี้ผมว่าบอลของนาซาวเกตดีกว่านะนาทูอ่ะ
1: แต่จริงๆอ่ะตัวผู้เล่นอังกฤษชุดนี้ผมว่าแข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เห็นมาเลยนะ
0: อ
1: ๋
0: อใช่มันแข็งทุกตำแหน่งเลยนะ
1: โดยเฉพาะตัวลุกอะไรอย่างเงี้ยคืออยู่ที่ว่าจะจัดตัวยังไงให้มันดูแล้วแบบเล่นกันเป็นทีมลงตัวกันมากกว่านี
0: ้คุณวีโว่บอกว่าสวยที่สุดครับลูก3นะครับสำหรับผมสวยทุกลูกนะมีประตูสวยทุกลูก
1: แต่ผมชอบปอโล่มาจากไหนลูก
0: โอ้โหลูก
1: แล้วมันคนเดียวเลยนะ
0: อือ
1: เกือบเส้นหกหลาแบบมาอะไรเนี่ยมาบินมาโป่งหายเลย
0: เล่นเอานักเตะออสเตรียงงเหรอเฮ้ยไอตัวนี้มาไงวะเนี่ยคุณธัญพรเชียงก็บอกอาจารย์ครับอาจารย์บอลครับประตูเดียคองโกใช้ขาที่3รับบอลไม่เป็นไรถ้าเป็นจานอูผมว่าลูกบอลแตกแน่ครับก็ถือว่าใช้ได้ประตูคองโกอ่ะไอจังหวะที่เขาลูกนั้นอ่ะถ้าเป็นผมเป็นผมนี่เรียบร้อยบอลแตกครับคุณมีโบบอกปีนี้อาเจนชิงฝรั่งเศสครับฝรั่งเศสแชมป์ครับ
1: ก็อาจจะรีแมตช์กันนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้มันมีความเป็นไปได้คือเขามองว่าคู่ชิงอาจจะเป็นสเปนกับอาเจนหรือว่าฝรั่งเศสกับอาเจนแต่เขาทุกคนหลายสำนักเขาก็จะให้อาเจนเพราะว่าด้วยความที่ว่าตอนนี้เขามองไปถึงรอบรองแล้วส่วนว่าจะเจอบราซิลอังกฤษหรือเม็กซิโกอะไรอย่างเงี้ยก็ยังเขาก็ยังมองว่าด้วยความที่อาเจนิน่าผ่านเขารอบมาแบบสบายมันก็น่าจะได้เปรียบกว่าชาวบ้าน
0: ครับแล้วมันเป็นร่างทองของเมสซี่ด้วยนะคนหลายคนเลยมองว่าตอนนี้แทบจะ80-90% เนี่ยมองว่าอาเจนเนี่ยรอแล
1: ้
0: วแต่ข้างบนเนี่ยยังเสียงแตกเนาะสเปนกับฝรั่งเศสอะไรแบบนี้นะครับเขาบอกว่าคุณวรยุทธออสเตรียญี่ปุ่นตกแล้วเหลือเอเชียเหลือความหวังเดียวแล้วสินะครับโครเอเชียอันนี้ไม่น่าใช่ครับชื่อเขาโครเอเชียแต่ไม่ใช่เอเชียครับมีเอเชียปลอมอยู่อันหนึ่งออสเตรียนะครับแต่ก็ดูแล้วไม่น่าไปได้ไกลนะ
1: ออสเตรียเจอกับอียิปต์
0: แล้วก็ดูแล้วน่าเหนื่อย
1: พอชนะก็จะไปเจอกับอาเจนในรอบ16ทีมอีกซึ่งอาเจนเนี่ยผมมองว่าผ่านแคบเบิร์ดไปแล้วนะแต่ว่าแคบเบิร์ดเนี่ยก็ยังไม่แพ้ใครนะ
0: ผมมองว่าวันนี้นะแคบเบิร์ดก็น่าจะภาพเดียวกับออสเตรียนะเพราะว่าบอลไม่มีประสบการณ์แล้วเข้ารอบลึกๆแล้วเจอกับทีมที่ประสบการณ์สูงๆนะอดีตแชมป์โลกแบบเนี้ยมันไม่น่าจะไหวแล้วเนาะก็บอกว่าเดี๋ยวผมไปไล่ดวงดูว่าคุณรีวิวบอกอาจารย์หนูเคยพากบอลกับผู้อำนวยการสมทเบ่งทรงแทรกไหมครับไม่เคยคือเบ่งเนี่ยเฮ้ยเบ่งเขาพากบอลครั้งแรกกับผมนะแล้วเขาไม่เคยพากบอลผมไม่ให้เขาพากไอ้ตอนจำได้เป็นคู่แอนมาริดอ่ะเฮ้ยเจ๋งไม่ลองพากบ้างวะอะไรเงี้ยตอนนั้นยังบอกโอ้ยังแบบเป็นโนเกียอยู่ยังไม่ได้ยศให้พากบอล
1: เจ๋งเดี๋ยววันนี้คู่หกโมงเช้านี่แหละโปรตุเกสกับโครเอเช
0: ียเจ๋งกับใครอ่ะคุณบอล
1: กับคุณโอ๊ตเขียงหมู
0: เจ๋งกับโอ๊ตนะ
1: ซึ่งปกติมันเป็นรายการของเขาอยู่แล้วใช่ไหมที่ก็ต้องมาจัดไอ้รับโลกกีฬา
0: ครับโลกวิญญาณนะคุณบิ๊กกระบือใจบอกผมติดคำว่าอ่าวจนเอาไปพูดเล่นกับแฟนหลายๆปีเวลาเจอเรื่องตลกล่าสุดเลิกกับแฟนไปได้ยินคำว่าอ่าวคิดถึงเขาทุกครั้งเลยครับแต่ก็ต้องระวังนะบางทีมันติดนะอาจจะผมสลับมาทางเอสเบสบ้างเนาะเขาบอกเขามีกระแสปีศาจแล้วขึ้น99มีดีเจปีศาจไหครับคือใครอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะกระแสปีศาจมันคืออะไรอ่ะไอ้ทนายปีศาจเลยป่ะ
1: อ๋อใช่
0: ใช่ไหมยังไม่ได้ดูเลยเห็นเขาบอกว่าสนุกกันผมมันจบไปยังอาจารย์บอล
1: จบแล้วเขาปล่อยมา8ตอน
0: อ๋อเหรอเพราะส่วนใหญ่พวกนี้น่ะ
1: แต่เขาจะทำภาค2
0: ส่วนใหญ่พวกนี้นะถ้ามีข่าวว่าอะไรสนุกแล้วผมจะรอผมไม่ชอบดูแล้วติดอ่ะผมชอบดูทีเดียวแล้วจบเลยอ
1: ่
0: ะ
1: อ๋อก็ปล่อยมันผ่านทาง Netflix แล้วมันปล่อยทีเดียวเพียงแต่ว่ามันยังจบไม่สุดหมายถึงว่าเขาจะรอซีซั่น2
0: เพราะว่าแพลตฟอร์ม Netflix อ่ะส่วนใหญ่มันจะอยู่ประมาณเนี้ยไม่8ก็10เขาจะเหมือนทำเอาไว้ทำภาคต่อ
1: แต่จริงๆเรื่องนี้มันมีกระแสแต่เพราะว่าคนที่มาทำเนี่ยก็ผู้กำกับเดียวกับที่ทำเรื่องสงครามสมดวน
0: อ่
1: ะที่เขาได้รางวัล
0: ไปที่ดังๆไปรอบนึง เรื่องนั้นก็ยังไม่ได้ดูเลยหมักไว้ก่อนหมักไว้ก่อนรอดูทีเดียวนะครับโอ้เดี๋ยวผมมาก่อนมากันเพียบเลยนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอรีเฟรชไปอยู่ปอกสเปนแชมป์โลกครับพอมีนักเตะจากบาร์ซ่าหลายคนเหมือนปี2010ครับก็มีโอกาสครับตอนนี้
1: ก็ปีนี้ไม่มีนักเตะแล้วมาติดมาแม้แต่คนเดียวไม่มี
0: แล้วมีแล้วคูคูเลย่า
1: อ๋อ
0: คูคูเลย่า
1: เพื่อย้ายไป
0: มีแล้ว
1: ของลิเวอร์พูลก็ไม่ติดทีมอังกฤษเป็นครั้งแรกในรอบ28ปี
0: ครับ
1: ก็แต่ผมก็ยังเชียร์อังกฤษอยู่นะผมยังรู้สึกว่ามันอยู่ในสายเลือดไงไม่รู้อ๋อ
0: จำมาเชียร์อังกฤษด้วยใช่เป็นหลักใช่ไหม
1: ใช่ผมก็เชียร์อังกฤษมาตลอดแหละถึงแม้ว่าจะโอหังมาตลอดแต่ว่าปีนี้ก็ยังรู้สึกว่าก็ยังหวังว่าอย่างน้อยควรจะเข้าถึงรอบรองนะ
0: เพราะผมมาเชียร์เยอรมันเพราะตอนนั้นเนี่ยเราไปไอตะวันแดงมาไงแล้วก็เชียร์เยอรมันตลอดครับคือไปครั้งแรกก็ที่ดูกันนะครับติดใจครับแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมไล่เรียงก่อนโอ้โหแบบปรีเฟสทีเดียวไปไหนไม่รู้ยาวเลย
1: เดี๋ยวผมไปดูทาง Facebook ให้ก่อนละ
0: ครับ
1: ฟัง Facebook นี่ส่งกันมาพอสมควรนะบอกชอบคุณหนูหนุ่มรอเลยนะครับสองคนนี้ภาคสนุกดียิ่งดูฟังเพลินดีครับขอบคุณนะครับ
0: ไม่เพราะปกติเวลาผมเข้าบรรยายอย่างกับอาจารย์เอก
1: อ
0: าจารย์เอกแกขี้เละไม่ได้ไง อย่างจันบอลแกก็จะเป็นเหมือนหนุ่มลุกแบบหนุ่มไฮโซอะไรเงี้ยมันค่อยเข้ากันหน่อยไงผมปวดหัวมากนะเพราะจับคู่ใครส่วนใหญ่จะขี้เละผ้าใครคนเขานั้นจะส่วนใหญ่ขี้เละเลยบอกมีอาจารย์บอลเนี่ยค่อยแบบสูสีหน่อยอะไรเงี้ยบางทีจัดไกลสนบางทีว่าเฮ้ยสนพี่ไม่ได้ว่ะฟิลพี่ไม่ได้ว่ะสนขี้เละไง
1: อันนี้บอกว่าฝรั่งเศสเหรอยังไม่เจออังกฤษถ้าเจออังกฤษจะร้องว่าอย่าทำค่อยนะครับ
0: ครับ
1: คู่นี้ถ้าจะเจอกันต้องเป็นรอบชิงเลย
0: ต้องชิงอย่างเดียวนะเพราะมันอยู่คนละสาย
1: คนละฝั่งกันอาจารย์อู๋ลุ้นยิงจุดโทษใช่ไหมครับ
0: โอ้ไม่นะครับโอ้ภาคมา2นัดในรอบตัดเชือกต่อเวลากับจุดโทษมาแล้วต่อเวลาไอ้จุดโทษกับเยอรมันเมื่อวานเซเนกัลเนี่ยเกือบแล้วขาที่สั่นอยู่ข้างล่างเฮ้ยเข้าเลยนะแต่เมื่อวานก็ดราม่าซ้อนดราม่าเนาะ
1: ก็จุดโทษเหมือนกันแต่ว่ามันจุดโทษในช่วงต่อเวลาพิเศษ
0: สงสารเซเนกัลเหมือนกันนะ
1: ถามว่าจังหวะนั้นคนมันก็ยังแบ่งเป็นสองฝั่งนะแต่ว่าม
0: ันไม่ได้แบบว่าจุดโทษแบบจ๋าๆเนาะผมว่าในมุมผมนะผมว่าคือจะให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้อะไรประมาณนี้
1: ไม่แล้วกรรมการเนี่ยไม่ให้ไปแล้วแต่ VAR เรียกให้มาเช็คแล้วตอนที่กรรมการไปดู VAR มันดูนานมาก
0: โอ้ใช่มันดูนานม
1: าก
0: ดูทุกมุมเลยโอ้โห
1: คือถ้ามันจะขนาดนั้นเนี่ยใช่ไหมแต่หลายคนก็บอกว่ามันก็ควรจะถ้ามันฟาวจริงมันก็ควรจะโทษมันก็แล้วแต่คนจะมอง
0: เพราะผมมองว่าผู้ตัดสินนะเหมือนใจแกก็มองว่าแกไม่ได้ให้ฟาวไปแล้วแล้วแกก็มองแล้วแกก็ไม่ชัด
1: มันไม่ชัดเหมือนกัน
0: เนื้อพอไม่ชัดแล้วดูเราเห็นแล้ววันโอ้นานมากนะประมาณเกือบ4นาทีอ
1: ่
0: ะ
1: แต่ห้องวีอาร์มันคง
0: เสียดายตรงมันไม่มีกล้องใต้พื้นนะไม่มีกล้องมาดูกล้องใต้ดินอีกแล้วดูมุมบนมุมล่างมุมซ้ายมุมขวาแล้วแกก็วนมาดูใหม่คือแกไม่มั่นใจจริงๆนะแล้วผมเชื่อว่ากรรมการทุกคนก็เสียวคือถ้ามันตัดสินผิดพลาดไปนะกรณีแบบนี้โดนอีกอ่ะโดนด่ายับอ่ะใช่ไหมเพราะว่ามันได้จุดโทษมันมีผลในการเข้ารอบเลยอ่ะมันหมดเวลาพอดีนะครับ
1: แต่เซเนกัลต้องโทษตัวเองแหละนะเพราะนำ 2-0 เหลือ5ทีไปปล่อยเขาตี
0: พลาดเองไปเปลี่ยนตัวเล่นตัวหลักออกนะแล้วก็ไปเล่นอุดแล้วก็โดนนะครับ
1: มีคุณประพิษนะครับบอกว่าสวัสดีครับจากพัทยานะ
0: ครับผม
1: คุณประสิทธิ์บอกว่าสวัสดีครับพี่อู๋สวัสดีครับพี่บอล
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: ทักทายเข้ามานะคุณประเสริฐสวัสดีครับนะครับคุณส่งเดชนะฮะบอกเสียใจกับพระอ๋ออันนี้ที
0: ่ใช่ๆก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าเกิดขึ้นจริงนะครับ
1: อาจารย์อู๋พักผ่อนบ้างนะครับพริบไหวบอกมาพริบไหว
0: พริบไหวก็วาวดิ
1: อ๋อพริบไหว
0: พักผ่อนไม่ได้นะครับไม่งั้นโดนยึดครับ หลายงวดแล้วด้วยนี่คุณณัฐพงศ์บอกว่าพี่บอลเสียงนุ่มเกินแต่ว่าอาจารย์บอลเขาเป็นแนวนี้อยู่แล้วเขาจะไปกระโชกห้าเขาจะเป็นแนวนุ่มๆเหมือนปลายาวอ่ะเสียงแกจะคล้ายๆกันแล้วก็มีบอกว่าอย่างน้อยได้ภาพจำครับผู้รักษาประตูเดียร์คองโกใช้กระบองเหล็กกาเซฟไม่รู้กลับไปบ้านจะเป็นยังไงนะคุณมีตังแมวบอกสเปนนิ่มครับนิ่มกว่าที่คิดก็ถือว่ามันสู้ไม่ได้จริงบอกว่าสเปนสู้ฝรั่งเศสไหวไหมครับคุณ ABC
1: ครับให้ใครผมมองสเปนเหนือกว่าฝรั่งเศสนะในความรู้สึกผมนะในความรู้สึกผม
0: ถ้าระบบทีมหรืออะไรเนาะดูเหนือกว่าแต่ว่า ไอ้ฝรั่งเศสอะผมว่ามันได้ความคมนะ
1: ใช่
0: มันได้ความคมหัวไอ้พวกโอริเซ่ไอ้ตระกูลเอเขาอะเดมเบเล่ไอ้โอริเซ่ดูเอพวกเนี้ยเนาะเอ็มบัปเป้พวกเนี้ย
1: มัน
0: พร้อมยิงอะ
1: สเปย์เนี่ยได้แต่แบบเคาะไปเคาะมาตัวจบสกอร์เนี่ยยังดูแล้วเป็นรองของฝรั่งเศสแต่ฝรั่งเศสเนี่ยคุณไปปล่อยเขาโต้แบบเนี้ยคุณอาจจะโดนได
0: ้ฝรั่งเศสอารมณ์มาเหมือนไมค์ไทสันเนอะทุบเอาทุบเอาไอ้ทางสเปนมาเหมือนจุกเกเรเลโอนาร์ดอะค่อยๆค่อยๆนวดไปเรื่อยๆนะครับมันคนละแบบกันนะแต่ผมว่าเจอแล้วดูยาก
1: เนี่ยผมไปดูไอ้สถิติที่เจอมาในยูโร2024สเปนก็ชนะ 2-1 ใช่ไหม
0: แต่ฝรั่งเศสผมอาจจะให้เหนือกว่าตรงที่มันมีตัวสำรองเยอะกว่าเนอะเพราะเวนสำรองสเปนมันไม่เท่าไหร่เนาะเวลาเปลี่ยนเห็นเฟรานลงมาเมริโนอะไรพวกเนี้ยก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ว่าสเปนโอ้ยฝรั่งเศสมันยังมีไอ้แชกี้ใช่ไหมที่เป็นสำรองแล้วบาโคล่ากับดูเอมันก็จะสลับกันมันโอ้ตัวสำรองมันมีเยอะอะแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะฟุตบอล
1: ใช
0: ่
1: คือคู่เนี้ยมันก็สูสีแหละมันถ้าแต่หลายคนอยากให้เจอกันในรอบรองสเปนกับฝรั่งเศสเพราะมันดีทั้งสองทีมเลย
0: ครับสรุปเป็นปารากวัยเรียบร้อยปารากวัยเข้าชิงงานฮาเลยก็เลย
1: ก่อยเลย
0: ก่อยเลย
1: โอ้แล้วฝรั่งเศสไม่ผ่านปารากวัยนี่ไม่รู้จะพูดยังไงเลย
0: ครับเขาบอกว่าคู่นี้หล่อสูสีแต่ให้พี่เฟรนช์เฉือนหน่อยเพราะหน้าคล้ายๆหลิวเต๋อหัวเมืองไทยนะครับก็จันบอลเขาจะเหมือนลีหมิงผมจะเหมือนหลิวเต๋อหัวนะครับนิดนึงนิดนึงก็เอาครับเอาตัวท็อปเลยนะครับน่าจะครบถ้วนหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองไล่ดูอัพละน่าจะครบนะเพราะว่าพออัพปุ๊บมันฟับมันหายไปเลยนะครับมันเปลี่ยนหน้าไปเยอะมากนะครับน่าจะครบถ้วนในส่วนนี้เน
1: า
0: ะ
1: ส่วนทั้ง
0: เดี๋ยวตัวผู้เล่น
1: ตัวผู้เล่น
0: น่าจะ
1: มาอีกประมาณ
0: น่าจะต้องลุ้นเนาะเพราะส่วนใหญ่มันจะมาก่อนสักประมาณ1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเกิดมาแล้วเดี๋ยวเราจะได้อัพให้เลยเพราะว่าน่าจะมีผล
1: ผมว่ายังไงโรนัลโดต้องลงแหละ
0: ใช่โรนัลโดนี่มันยังไงก็ไม่พลาดอะเนาะมาแล้ว
1: ไลอัพคู่ต่อไปนะ
0: ครับคอสตาเป็นประตูนะกันเซโลเมนเดสซ้ายขวาดีอาร์ตกับทางด้านของเบก้าเนเวสกับวิตินญาเนโต้บูโน่เลอาแล้วก็หน้าเป้าเป็นโรนัลโดก็สลับเอาเลอาลงมาเนาะนอกนั้นก็แทบจะไม่เปลี่ยนเลยเนาะก็ชุดนี้มาตลอดนะ
1: โนเฟนันเดสก็ยืนหน้าต่ำนะครับ
0: แต่คู่นี้ผมว่าน่าจะเดาไลอัพไม่ยากเพราะว่าส่วนใหญ่ไลอัพมันจะมีอยู่ประมาณนี้ชุดเดียวแล้วก็เปลี่ยนบางตำแหน่งส่วนโครเอเชียก็บูดิเมียยืนหน้ามีบาตูรีน่าซูชิชแล้วก็บราซิชคู่กลางก็เป็นโควาซิชกับโมดิชนะครับแล้วก็โอ้โหเปริซิชไปเล่นแบ็คซ้ายตานิซิชเล่นขวาปองกาซิชกับซูตาโลแล้วก็ประตูก็เป็นลิวาโควิชนะครับ
1: โอ้โหแบบมานี่มันยุคไหนแล้วเนี่ยก็ยังหาผู้เล่นขึ้นมาทดแทนไม่ได้เลยลูก้าโมดิชนี่ก็40เข้าไปแล้ว
0: เปริซิชเนี่ยหลังๆที่ตำแหน่งแกมั่วมากเลยนะเป็นวิงแบ็คมั่งกูนี่ล่าสุดเป็นแบ็คแล้วอ่ะโอ้นี่ไม่ได้ใช้กวาดิโอด้วยนะครับ
1: แต่ว่าโค้ชของ
0: ปีกก็เล่นมาแล้ว
1: ถ้าดูฝีมือโค้ชเนี่ยของโครเอเชียจะดีกว่าของทางฝั่งโปรตุเกสนะซาลาสโกดาริชนี่ก็สองสมัยใน
0: เหมือนประสบการณ์ดีกว่าเยอะมาร์ติเนสผมว่าเนี่ยเป็นจุดอ่อนที่สุดของชุดนี้เน
1: า
0: ะ
1: ก็ขนาดเบลเยียมยุคโกลเด้นเจเนเรชั่นยัง
0: ยุคนั้นน่ะเขามองว่าศักยภาพเบลเยียมมันต้องแชมป์โลกได้เลยเน
1: า
0: ะ
1: ก็มาดีก็แค่รอบรองครั้งที่แล้วใช
0: ่
1: ไหมที่กาตาร
0: ์แต่ก็ดีที่สุดใช่ไหมแล้วมายุคนี้โอ้โหดูโปรตุเกสเล่นเดี๋ยวกลางโปรตุเกสอย่างเงี้ยแกทำให้ดูแบบโปรตุเกสด้อยลงมาเยอะมากเนาะโรเบโต้มาร์ติเนสก็โดนเยอะนะครับ
1: ปี2018พาทีมเข้าชิงได้รองแชมป์2022อันดับ3เนี่ยคือเข้าถึงรอบรองทั้ง2ครั้งเลยนะที ่คุมโครเอเชียเนี่ยก็ไม่ธรรมดา
0: บอลเคี้ยวซาลโกดาริจะบอลเคี้ยวนะครับคือเขาอาศัยซื้อเกมรับชัดเจนเลยเหนียวแน่นแล้วก็ไปต่อเวลาชนะบ้างต่อเวลาจุดโทษบ้างอะไรแบบนี้นะครับเป็นทีมเคี่ยวครับ
1: เพราะฉะนั้นโปรตุเกสประมาทไม่ได้เลยนะเจอโครเอเชียซึ่งโหนักเตะประสบการณ์สูงๆทั้งนั้นเลย
0: แล้วพวกนี้มันเป็นพวกหรือว่าอดีตคนเคยดังอ่ะใช่ไหมเคยเป็นพวกท็อปสตาร์ทั้งนั้นน่ะแต่ว่ามันอายุเยอะเท่านั้นเอง
1: โปรตุเกสมันก็มีความกดดันความคาดหวังค่อนข้างสูงแหละยิ่งเล่นไปคุณทำประตูไม่ได
0: ้ก็ดูเกม กมแรกโดนยับ
1: เ
0: กม2ว่าชนะไอ้อุซเบย์ใช่ไหมโ
1: อ
0: ้โหว้าดีขึ้นถ้าเกม3กลับมาโดนอีกรอบนึงไอ้เสมอโคลอมเบียแบบเส
1: ื่อ
0: ม
1: เสีย
0: โอ้โหบอลสวิงมากนะครับ
1: จริงๆอะถ้าชนะไปอยู่สายล่างผมว่าเส้นทางมันง่ายกว่านะ
0: ใช่ใช่
1: ไปอยู่ฝ่ายโคลอมเบีย

0: เซียมันไปเจอกาน่าชนะก็ไปเจอผู้ชนะระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับแอลจีเรียมันดูแล้วง่ายกว่า
1: แล้ววันนั้นก็ชัดเจนว่าโคลอมเบียก็อยากเข้าที่หนึ่งเพราะโคลอมเบียเอานะครับวันนั้นเนี่ยใส่ยับเลย
0: สายดูเนี่ยพอเป็นที่หนึ่งมามันอยู่สายล่ามันดูง่ายกว่า
1: เพราะว่าที่หนึ่งของแต่ละสายอ่ะมันจะทำให้โอกาสเข้ารอบมันง่ายกว่านะมันจะจับเจอเส้นทางไม่ยากครับพอไปหล่นเป็นที่สองเนี่ยงานเข้าจ่อสเปนอยู่เนี่ยครับเขาบอกอ้าวจันอูจันบอลเหมือนเจมิงเนี่ยชมหรือด่าครับถ้าจันบอลท่านก็บอกเอ้ยจันบอลเหมือนเจมิงนี่จะยังไงฮะเออดูจากการหัวเราะแบบนี้ถ้าชมแบบเนี้ยจันบอลน่าจะสอยหน้าพี่บีบ่นทุกวันน่ะว่าแบกอ่ะอย่างวันนี้เจอโจอี้ยังบ่นเลยอ่ะ
0: แบกวันนี้ก็มาจ่ายอาจารย์หนึ่ง
1: เออโจอี้บอกแบกเหนื่อยมากเลยจากคนเดียวดีกว่า
0: พี่หลี่หมิงเขาก็ข้อมูลเขาก็จะแน่น
1: ครับเจ๊ก็จะเป็นแนวเนี้ยก็ยังเป็นคนละสไตล์นะแต่ว่าคนจัดด้วยจะเหนื่อยแค่นั้นเองให้ไปคิดเอาเองเขาบอกคุณซัมบอดี้บอกฝรั่งเศสมีแต่จรวดครับสงสารกองหลังโหแต่ตัวเร็วมันเยอะจริงเมื่อวานสงสารไอ้กองหลังสวีเดนนะเนาะเจอไอ้บาโคล่าเจอเอ็มบาเป้เจอโอลิเซ่มันจับใครไม่อยู่สักคน
0: อ
1: ่ะ
0: โอ้โอลิเซ่นี่กลายเป็นของดีไปเลยนะตอนที่ซื้อไปโหยังคิดว่าบาเยิร์นจ่ายแพงไปหรือเปล่าแต่ทุกวันนี้แบบโอ้โห
1: คือมันอัพเลเวลเยอะมากนะเพราะก่อนที่อยู่คิสตันพาเลทมันดีในระดับหนึ่งนะแต่มันไม่ใช่แบบระดับโลกแบบนี้นี่คือมันเป็นระดับโลกไปแล้วอะ
0: เนี่ยพอไปอยู่ไบเออร์รู้เลยว่าโอ้โหไบเออร์นี่ก็ตาถึงจริง
1: ๆอ๋อแฮร์รี่เคนบอกอยากกลับไปเล่นให้กับไบเออร์ดีกว่าไหมโอ้ทีมชาติแบกเหลือเกินไปอยู่รุ่นมีดีอาร์ตมีโอลิเซ่จ่ายบอลให้นะมาอยู่นี่โอ้โหความสามารถเฉพาะตัวล้วนๆอะ
0: ไอ้ลูก2ในลูกนั้นน่ะผมชอบจังหวะที่เขาแตะบอลคือแต่ก็ต้องชมนะถ้าไม่ได้เอาแอนโทนีกอร์ดอนลง
1: ถ้ากอร์ดอนไม่จ่ายให้2แอสซิสต์
0: นะตรงนั้นมันเป็นแรชฟอร์ดผมว่าแรชฟอร์ดมันยิงแน่เลยแอนโทนีกอร์ดอนมัน
1: แตะเข้าซ้าย
0: แล้วตอนที่มันจับบอลเนี่ยผมยังรู้สึกว่ามันหาโอกาสยิงจ้ามันแตะบอลในพื้นที่ว่างแล้ววิ่งเข้าไปยิงลูกนั้นโอ้โหแฮร์รี่
1: เนียนตามากเนาะเนียนตามากนะช็อตนั้นสวยมากนะครับความสามารถเฉพาะตัวแล้วใครเป็นแฟนบุนเดสก็จะคุ้นอะเพราะเฮลิเคนแกอยู่ในระยะยิงแกเนี่ยโอ้โหต้องยอมแล้วแกมาทุกท่าโมงก็ได้จุดโทษแกก็มีนะจังหวะเข้าฮอตจ่ายบอลก็ดีเคนนี่ก็มาแบบเรื่อยๆเนาะมาเรื่อยๆนะอาจตอนแรกอาจจะดูไม่ได้เกาะกลุ่มพวกนำดาวซันโบนะ
0: 5ประตูแล
1: ้
0: ว
1: แต่แก5แล้วนะจ่อรองดาวซันโบนะครับลุ้นมันปีนี้พวกดาวซันโบเพราะมันเกาะกลุ่มแล้วมันมีแต่พวกสัตว์ประหลาดทั้งนั้นเลย
0: เนี่ยเออร์ลิงฮาแลนด์ก็มีโอกาสนะแต่ว่าตอนนี้ทุกคนก็มองว่ามันจะเหมือนครั้งที่แล้วไอ้ที่กาตาร์ที่เมสซี่8เอ็มบัปเป้7หรือเอ็มบัปเป้7เมสซี่8ผมจำไม่ได้ละคู่นี้มันจะเนี่ยปีนี้ก็จะมาแข่งกันอีกนะคู
1: ่ใช่เพราะว่าท่านทางฮาแลนด์มันอาจจะเหนื่อยละเพราะว่าได้แข่งละมีสิทธิ์อยู่อาจจะยิงได้สักลูกนึงแต่ว่าพวกอาเจนนี่โอ้โหเมสซี่ต้องรอลุ้นเจอแคปเบิร์ตเนี่ยอาจจะแฮตทริกอีกก็ได
0: ้เป็นไม่ได้เลยเป็นไม่ได
1: ้ต้นวีเพราะว่าไม่ต้องตามแล้วอ่ะ
0: เพราะว่าเมสซี่คงคิดว่าถ้าเป็นครั้งสุดท้ายก็อยากจะทำสถิติไว้ให้มันเยอะที่สุดเผื่อว่าเอ็มบัปเป้มันก็มาจ่ออยู่ตลอดอ่ะแล้วมัน
1: เพราะผมว่าถ้า39แบบเนี้ยอีกรอบนึงไม่น่าไหว
0: ไม่ไหวแล้วนะ
1: เต็มที่ก็โคปานะโคปาอย่างอีก2ปียังพอได้อยู่แต่บอกว่า4ปีข้างหน้าโอ้โหตอนที่39
0: ไม่แต่โรนัลโดก็ยังไม่ปฏิเสธนะเขาบอกว่าครั้งหน้าถ้าเกิดร่างกายเขาไหวเพราะตอนนี้ก็41ก็อาจจะทำเหมือนคิงคาซูคิงคาซูนี่เท่าไหร่60ยังไม่
1: โอ้โห41อีก4ปี45โอ้โหโรนัลโด
0: แต่ว่าตอนนี้
1: อาจต้องนั่งวีลแชร์แล้วมั้งตอนนั้นหรือไม่ต้องมีวอล์กเกอร์เดินไม่ไหวแล้ว
0: ผมเชื่อว่าสถิตินึงที่เขาตั้งใจแล้วคงจะทำได้เลย
1: ประตูที่พันไหม
0: ใช่ตอนนี้มัน975นะหรือ976เนี่ยมันก็ใกล้ละอีก20กว่าลูกอ่ะ
1: ผมว่าเขาย้ายมาไทยลีกดีกว่า นะมาเก็บประตูที่พันถึงแน่
0: ตอนนี้อยู่ซาอุผมว่าก็ยังมีโอกาสทำถึงอยู
1: ่แต่ทีมระดับแชมป์เขาเนอะผมว่าได้อยู
0: ่ได้
1: จุดโทษแล้วมันไม่เยอะนะนี่เขาบอกว่าคุณอามซ่าเองสวัสดีครับอามซ่ารายงานตัวทาง SMS แล้วครับสวัสดีครับบอกเจ๊หมิงบอกได้ยินแต่เสียงพี่เฟ้งภาคพี่เอกไม่ได้ยินเลยนะครับเอาไม่เหมือนเจ๊ไงเจ๊คนอื่นแบกอะเจ๊ไม่ทำงานเลยอะและเจ๊ง่ายด้วยนะเบอร์15เบอร์16 เจ๊ไม่มีชื่อเลยอะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวผมลองดูแป๊บนึงนะผมอัปเดตอยู่แฟบหนึ่งนะน่าจะครบนะครับผม

0: ส่วน Facebook ก็นั่นแหละครับสวัสดีทักทายเข้ามาเยอะนะครับมอร์นิ่งครับคุณหูใหญ
1: ่ครับผม
0: นะ
1: อ่ะไหนๆจะคู่นี้รายชื่อออกมาแล้วจันบอลว่าไงคู่นี้โปรตุเกสกับถูกใจไหมรายชื่อก่อน
0: จริงๆอ่ะก็ตามที่คาดการณ์กันไว้แหละนะคือถ้ามองหน้าเสือโปรตุเกสมันดีกว่าแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าโครเอเชียอย่างที่บอกไปว่าฟุตบอลโลกที่ผ่านมาเนี่ยภายใต้กุนซือคนนี้เนี่ยเข้าถึงรอบรองชนะเลิศทั้ง2ครั้งเลยนะครั้งนี้เนี่ยผมว่าอาจจะไปไกลไม่ถึงแหละแต่ว่าโปรตุเกสเหนื่อยแหละไม่ชนะง่ายๆแน
1: ่ใช่
0: ไม่ชนะง่ายๆแน
1: ่คือวันนี้เลือกเอาเลเอาแล้วดอกเจ้าเฟลิกใช่ไหมเพราะนัดที่แล้วเลือกเจ้าเฟลิก
0: เลเอาจริงๆทัวร์นาเมนต์นี้ก็เล่นยังไม่ค่อยดีนะ
1: เลเอาผมว่ามันต้องปรับทัศนคติเนาะมันยังเล่นเหมือนแบบเล่นเพื่อตัวเองอ่ะแต่จริงๆมันเป็นนักเตะที่มีความสามารถนะส่วนไอ้ตัวอื่นเนี่ยก็ต้องเล่นให้เป็นทีมแต่เพราะผมว่าในยุคโรเบโต้มาร์ติเนสเนาะนักเตะกองกลางอย่างโปรตุเกสแบบเนี้ยมันควรเนียนตากว่านี้เนาะดูยังดูติดขัดเล่นไม่ลงล็อกเหมือนแบบบางทีเหมือนอารมณ์บางทีเราดูเหมือนโปรตุเกสไม่ได้ซ้อมกันมาเลยอ่ะมันเหมือนไม่เข้าขากันยังไงก็ไม่รู
0: ้
1: ผมว่ามันควรเนียนกว่านี้นักเตะโอ้โหดูดิไอเนเวสวิตินยาคุณยังมีบูโน่
0: ใช่ไหมคือดูตัวกลางก็ดีหลังก็แน่นนะแต่ว่าทำไมผลลัพธ์มันออกมาแล้วมันเล่นกันเหมือนคนละทีมกันเลย
1: ใช่ใช่ผมมองว่าตรงไอโรเบโต้มาร์ติเนสมันทำอะไรกับทีมโปรตุเกสวะเนี่ยก็คิดเหมือนกันนะผมว่าคู่นี้น่าจะถึงฎีกาเนาะมีสิทธิ์จุดโทษนะ
0: 90นาทีก็ดูแล้วเหนื่อยอ่ะทั้งคู่เลย
1: แล้วเป็นบอลมีประสบการณ์สูงๆด้วยนะดาริกแกชอบเรื่องการต่อเวลาอยู่แล้วนะครับพอไปจุดโทษปุ๊บเนี่ยเราเห็นแล้วไง
0: อะไรก็เกิดขึ้น
1: ใช่ไหมทีมใหญ่ก็ล่วงมา2ทีมแล้วดอยกับดับเนี่ย
0: เยอรมันดีเนเธอร์แลนด์แต่เนเธอร์แลนด์ผมก็สงสารนะโ
1: อ้
0: เพราะว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยตั้งแต่ที่เขาแพ้โปรตุเกสใช่ไหมไม่เคยแพ้ใครในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายใน90นาทีหรือ120นาทีไม่เคยแพ้ใครมาแบบยาวนานมาก
1: ใช่ใช่ยาวนานเลยครับ
0: ที่ส่วนใหญ่แพ้เนี่ยแพ้จุดโทษนั่นแหละ
1: ครับแล้วแพ้จุดโทษที่เหมือนเดิมแล้วเกตก็ยังไม่แพ้ในเวลาอยู่ดีนะ
0: ครั้งน
1: ี้ก็มาต่อเวลาก็มาจุดโทษอีกแล้วทั้งที่ดูเหนือกว่าด้วยนะ
0: แล้วมันควรจะ90นาทีมันก็จะชนะอยู่แล้วไม่โดนลูกหนึ่ง
1: แต่อยากรู้เหมือนกันว่าซ้อมจุดโทษมาจริงไหมเพราะผมเห็นนักเตะแต่ละคนที่ลงมายิงมันดูไม่มั่นใจเลยนะ
0: ผมมองอย่างนี้นะผู้รักษาประตูโมร็อกโกคนนี
1: ้โบโนอ
0: ่
1: ะ
0: มันมีการเซฟจุดโทษที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาคือปกติอ่ะผู้รักษาประตูยืนอยู่ตรงกลางมันจะเลือกซ้ายหรือเลือกขวาใช่ไหมแต่คนนี้มันจะเลือกแบบมันจะกระโดดไปทางฝั่งซ้ายหรือมันจะกระโดดไปฝั่งขวาแต่มันจะไม่ล้มลงไปเหมือนว่ามันจะเลือกเอาละถ้ามันสมมติว่าคนยิงมันรู้ว่าจะยิงมาทางฝั่งซ้ายมันจะกระโดดไปยืนระหว่างทางฝั่งซ้ายเพื่อว่ามันจะคัฟเวอร์ทางฝั่งซ้ายอย่างเดียวมันจะไม่ล้มด้วยนะ
1: มันมีแบบแผนมันมาเลยนะ
0: มันจะเลือกไปแบบนี้เลยดูแล้วเฮ้ยมันเป็นวิธีหนึ่งที่ฉลาดเหมือนกันนะ
1: มันก็จิตวิทยาเหมือนกันนะคนจะยิงบางทีมันหลอนนะ
0: เพราะอย่างลูกที่มันไปเซฟทางฝั่งขวามันไม่ได้ล้มลงไปถ้ามันล้มลงไปมันยิงเสยใต้ไปได้อยู่แล้วแต่มันกระโดดไปทางฝั่งขวาก่อนนะอาจารย์หนูแล้วพอไอ้นั้นมันยิงเสยมามันก็ยกมือปัดขึ้นไป
1: แต่จุดโทษผมสังเกตหลายทีแล้วนะไอ้ประเภทวิ่งแล้วมายิงโอเคประเภทซอยก่อนแล้วดึงจังหวะนะส่วนใหญ่ไม่ค่อยเข้าเนอะ
0: เสียจังหวะ
1: มันเสียจังหวะเองผมเป็นพวกซอยกับพวกไอจอจิงโจ้อะกระโดดดึ๊งๆๆๆอ่ะ
0: คือบางคนก็คิดแน่หรอวิ่งมาอย่างเมื่อวานเนี่ยทีละมองอ่ะคือผมก็ไม่แน่ใจว่าไอทางไม่กล้ายิงหรือเปล่าหรือว่าทีละมองมันอยากยิงอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย
1: หรือว่าหลอกจริงเพราะว่าก่อนหน้านี้เราโฟกัสไปที่ดูกระกู
0: ใช่ดูกระกูถือบอลแต่สุดท้ายแล้วแต่ยิงดีนะลูกนั้นผม
1: โอ้โหชินวันยิงดีมาก
0: แบบไม่ต้องรับ
1: หายเลย คือบอกมุมมันก็รับไม่ได้เพราะมันยิงมุมบอลสวยเนาะแต่ถ้าผมเป็นจิตวิทยาผมแล้วเมื่อก่อนผมเล่นประตูมาก่อน
0: อ
1: ผมขึ้นไปนั่งบนคานนะนั่งบนคานแล้วมันทำให้เฮ้ยไอ้นี่มันทำอะไรวะเนี่ย สรุปยิงเข้าทุกลูกเลยลงมาไม่ทันเล่นบนคานเขาก็ยิงลงมาไม่ทันเข้าทุกลูกเลยแต่การนั้นเลยเล่นประตู
0: อันนี้นึกถึงอะไรนักเตะกังฟูของฮ่องกงอ
1: ่
0: ะ
1: ที่เจ้าหลินทักเกอร์นะหลบแบบดิจิตอลนะครับก็ว่ากันไปคู่นี้นี่ก็เจ๋งกับโอ๊ตจะมาตอน
0: ตีห้า
1: แล้วเดี๋ยวบอลจะเตะคิกออฟกันตอน6 โมงนะครับรายชื่อก็จัดไปละไปรอดูกันอีกทีนึงนะครับว่าสุดท้ายคู่นี้แหละเพราะผมเชื่อว่าหลายคนมองว่าน่าจะมีต่อเวลา
0: ใช่ผมก็
1: เพราะมันดูมันกินกันยากมากคู่นี
0: ้แล้วก็คู่เช้าสุดก็จะเป็นสวิตเซอร์แลนด์กับแอลจีเรีย
1: ครับ ันนี้ถามมาบอกว่าคุณซัมบอดี้นะบอกเมสซี่เนี่ยลุ้นบัลลองดอร์ได้ไหม
0: ยากเพราะว่ามันเล่นในเมเจอร์ลีกมันก็ไม่ได้ละ
1: เพราะว่าสมมติว่าจบด้วยแชมป์โลกเนี่ยมันก็จะได้แค่โควต้าแชมป์โลกเนาะมันยังไม่เหมือนทีมอื่นอย่างไอพวกเดมเบเล่อะไรเงี้ยมันได้ครึ่งหนึ่งจากไอการเป็นแชมป์แชมเปี้ยนลีกมาแล้วเนาะ
0: ยาก
1: ผมว่ายาก
0: นักเตะเปเชก็ยังได้เปรียบกว่า
1: ใช่นักเตะเปเชก็ยังรอลุ้นแล้วมันฝรั่งเศสไปได้ลึกด้วยไงเนาะมันมีโอกาสได้บาลองดอร์เยอะกว่าครับ
0: แต่จริงๆอ่ะปีนี้มันมาหลายคนมากแฮร์รี่เคนก็ยังมีนะทางอังกฤษไปถึงไกลๆแล้วก็เพราะก็ยิงกับบาเยิร์นก็เยอะ
1: ใช่
0: แชมป์กับบุนคือ
1: โอลิเซ่เดมเบเล่พวกนี้เอ็มบัปเป้ผมว่าได้ไม่ได้เนาะ
0: เพราะว่าตัดสิน
1: มันไม่ได้อะไรเลยนะ
0: มาตัดสินที่ฟุตบอลโลกเนี่ยว่าใครจะไปถึงแชมป์โลกแล้วมาดูว่าไอ้นักเตะคนนั้นน่ะมันมีใครบ้าง
1: ผมว่าสำคัญนะเพราะว่าเราจะไปนึกถึงไอ้เวลิชไนเดอร์นะที่ได้ตอนนั้นได้3แชมป
0: ์อ่ะโอ้โห
1: มันเจออีดีเอต้าเข้าไปดอกเดียว
0: ได้แชมป์โลกเดียวชนะหมดเลย
1: โอ้เวลิชไนเดอร์โอ้โหเล่นมาแทบตาย3แชมป์จบเลยมาลงดอกเพราะมันได้เปรียบอ่ะเรื่องของไอ้แชมเปี้ยนลีกอ่ะเนาะพอมันได้มาแล้วก็เรื่องการเป็นแชมป์ในสโมสรด้วยอ่ะอันนี้มันมาแค่บอลโลกเนี่ยผมว่ายากอ่ะนะ
0: แล้วเดี๋ยวนี้เขานับเปลี่ยนกฎบอลลองดอร์คือนับเป็นฤดูกาลแล้วเมื่อก่อนมันนับเป็นปีใช่ไหม
1: นับเป็นปี
0: ก็หลังจบฟุตบอลโลกเนี่ยเขาก็จบแค่ฟุตบอลโลก
1: มันหมดละ
0: ใช่
1: ไม่นับอย่างอื่นเพิ่มแล้วนะครับบอกจะหาไหมนะคู่ตีห้าคุณนพคุณก้าวนพรัตน์นะครับแต่จริงๆผมว่าคู่ตีห้าก็ดีนะใครที่นอนไม่หลับเนาะฟังเจ๋งผมว่ามึงหลับสบายดีนะอ่ะเราชมนะเราชม
0: ฝนตกลงมาอากาศดีด้วย
1: เพราะวันนั้นที่ผมฟังช่วงหัวค่ำนะ
0: ครับ
1: เจ๋งบรรยายอยู่อ่ะเราก็เอ้ยรอฟังอยากรู้ผลเป็นยังไงช่วงวันสองทุ่มอะไรประมาณเนี้ยบอลคู่แรกอ่ะ
0: หลับเลย
1: ห้านาทีไม่ได้หลับโอ้ปีนขึ้นไปแบรีเออร์ต้องแวะพักข้างทางอันนี้หยอกนะตามได้นะครับก็เท่าไหร่หกโมงอ๋อเจ๋งภาคใช่ไหม
0: ใช่แต่ว่าเดี๋ยวเขาจะเข้าแล้ว
1: เปิดโมโนดีกว่าก
0: ับโมโนเกี่ยวกับ
1: เราภาคกันเราไม่สนคนอื่นแล้วครับเราแฮปแล้วเราพอละนะครับอ่ะโอ้ยโอ้ตีห้าพอดีเลยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วเนาะในที่นาไลฟ์บอลโลกของจันอู่แล้วก็จันบอลเนาะเราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วนะครับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ในที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: บอลโลกสตอรี
5: ่อาร์เจนตินา2022สถิติทีมที่ยิงจุดโทษตัดสินมากที่สุดในแง่ของความกดดันทีมชาติอาร์เจนตินาชุดแชมป์โลกปี2022ได้สร้างสถิติที่เป็นบททดสอบหัวใจนั่นคือเป็นทีมที่ลงเล่นในการดวลจุดโทษตัดสินมากที่สุดใน1ทัวร์นาเมนต์สถิติระบุว่าพวกเขาต้องดวลจุดโทษถึง2ครั้งในรอบน็อกเอาท์ที่เอาชนะเนเธอร์แลนด์ในรอบ8ทีมและชนะฝรั่งเศสในนัดชิงชนะเลิศซึ่งพวกเขาก็เอาชนะได้ทั้งหมดส่งผลให้อาร์เจนตินาครองสถิติโลกเป็นทีมที่ชนะการดวลจุดโทษในฟุตบอลโลกมากที่สุดรวม7ครั้งนับรวมทุกปีที่เคยแข่งมาซึ่งสถิตินี้พิสูจน์ให้เห็นถึงความเก๋าเกมและความนิ่งของผู้รักษาประตูอย่างเอเมเลโนมาร์ติเนสที่กลายเป็นกำแพงมนุษย์ในสถิติการป้องกันลูกจุดโทษระดับโลก
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cod Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีม

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย mcot connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า

ติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมทีมงาน

0: ดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: รู้ความเคลื่อนไหวกีฬารอบโลกรับเช้าอรุณก่อนใครรายงานผลกีฬาจากทั่วโลกในรอบ24ชั่วโมงเจาะลึกฟุตบอล5ลีกของยุโรปพรีเมียร์ลีกอังกฤษลาลีก้าสเปนลีกเอิงฝรั่งเศสกัลโช่อิตาลีบุนเดสลีก้าเยอรมนีพร้อมรายงานผลกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างอเมริกันฟุตบอลบาสเกตบอลเบสบอลกอล์ฟเจาะลึกฟุตบอลไทยลีกความเคลื่อนไหวกีฬาไทยพูดคุยแบบสบายๆสไตล์กีฬาอารมณ์ดีมีสาระอมยิ้มตลอดเวลาโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิงห์พงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพลพบกันเวลา 4:00 นถึง 6:00 นทุกวันทางคลื่น FM 99หรือช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube แอปพลิเคชัน FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
0: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Pod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: คุณดอทดาวรุ่งมุ่งโอโซใช่ไหม
1: ครับ
0: ครับโอ้สเปนคู่แรกเป็นไง
1: 3-0
0: เนอะโอ้โหตีสองแล้วคุณนะ
1: ครับ
0: ครับแหมไม่มีต่อเวลานะคุณนะ
1: ใช่
0: สบายสบายเลย
1: เออ
0: กินนิ่มเลยนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: เออแต่คู่ของเราเนี่ยแหละฮะ
0: มีสิทธิ์นะ
1: มีสิทธิ์ต่อเวลาเมื่อวาน
0: มีสิทธิ์ต่อเวลานะ
1: เออ
0: ผมก็มีสิทธิ์เหมือนกันนะคุณดอท
1: ก็มีสิทธิ์อ่ะมันก็สูสี
0: สูสีเน
1: า
0: ะ
1: คือคาดเดาอะไรไม่ค่อยได้โปรตุเกสก็ยังฟอร์มไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะ
0: เออ
1: คือลงแล้วแต่วัน
0: ครับ
1: ครับพี่โดลงตัวจริงเหมือนเดิมนะ
0: เหมือนเดิมใช่ไหม
1: พี่โดลงตัวจริงเหมือนเดิม
0: ครับผม
1: นะครับวันนี้ก็ได้เจอกับเพื่อนเก่านะครับลูก้าโมดิชนะจ๊ะ
0: 41ใช่ไหม
1: 41ใช
0: ่โมดิช40ใช่ไหมคุณดอท
1: ครับ
0: โอ้โหครับ
1: เออ
0: 40เนี่ยเราเริ่มไม่ไหวแล้วเนาะแต่ว่า2คนนี้ยังเล่นฟุตบอลระดับสูงสุดได้ได้ดีเลยอ่ะ
1: ใช่
0: ก็โดยความที่เขารักษาสภาพร่างกายนะเพราะว่าโดเนี่ยดีไม่ดีฟุตบอลโลกครั้งหน้าก็อาจจะอยู่ต่อไหม
1: แกก็ไปเปลยอยู่นะ
0: เหรออ
1: ืม
0: ไม่พักบ้างเหรอหรือว่าไงฮะ
1: ก็
0: เป็นเราได้ใช้กันแล้วนะ
1: ครับ
0: รวยขนาดนั้นเนาะ
1: อื
0: ม
1: แต่ว่ามันก็เหมือนกับว่าแกก็อยากจะไขว่คว้าหาความสำเร็จอะ
0: เหรอ
1: เออคือมันก็คือความสำเร็จของแกก็คือ1ก็คือยิงให้ครบ1,000ลูก2ก็คือถูกยกย่องว่าเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมที่สุดตลอดกาลน่ะ
0: ครับ
1: ซึ่งตอนนี้เวลาพูดถึงประเด็นนี้คนก็อาจจะไม่ค่อยพูดถึงโรนัลโดเท่าไหร่ฮะ
0: ทำไมฮะ
1: พี่โดก็ยอมไม่ได้เลยเขาก็ไปพูดเมสซี่ไปพูดอะไรเงี้ย
0: โอ้ช่วงนี้ก็ลองเมสซี่เนาะ
1: เออพี่โดบอกเฮ้ยลืมอ้วไปได้ไง
0: แล้วช่วงนี้ก็เพื่อนปั้นด้วยนะ
1: อ่า
0: โปรตุเกสเนี่ยเพื่อนปั้นนึกว่าน้องๆเนี่ยปั้นโรนัลโดจะเลยฮะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมอ
1: ืม
0: เออเดี๋ยวมาติดตามกันนะ
1: ครับ
0: ในช่วงประมาณ6 โมงเช้าวันนี้เราจะอยู่กันยาวๆนะจนถึง8 นาฬิกาเลยแต่หากว่าถ้ายังไงคุณดอทหากว่าต่อเวลาพิเศษแล้วยิงจุดโทษเป็นยังไงก็9โมงแล้ว
1: ก็9โมงเลยฮะ
0: 9โมงแล้วโอ้โหรายการป๋ามาวันนี้รายการป๋ามา8 นาฬิกานะ
1: ครับ
0: ป๋าไม่รู้จะมาฟรีหรือเปล่านะวันนี้เน
1: า
0: ะ
1: อ้าว
0: ครับ
1: ครับขออภัยป๋าด้วยนะ
0: ขออภัยป๋าแล้วก็เมื่อวานนี้ป๋าก็โดนยึดพื้นที่ไปแล้ว
1: ครับ
0: นะครับเพราะว่าคู่พี่ลิมิงนะมาบรรยายฟุตบอลคู่อเมริกาเจอบอสเนียฮะ
1: เออ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็เลยไม่ได้มาแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวป๋ามานะแต่รอบต่อไปเดี๋ยวป๋ามาแน
1: ่ครับ
0: ป๋าบอกสัปดาห์หน้าเจอกันใครที่ชื่นชอบการบรรยายสนุกสนุกของป๋านะฮะ
1: เออฮะ
0: ก็พิสต์คงเปี่ยมนะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: อืม
0: คุณว่าเป็นไงรายชื่อของคู่โปรตุเกสกับโครเอเชียมาแล้วเน
1: า
0: ะ
1: มาแล้วว
0: ันนี้เตะที่โตเรโต้นะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ใช่
0: เป็นยังไงบ้างเอ่ย
1: นะครับโปรตุเกสก็มีดิโอโก้คอสตานะครับเป็นโกนะ
0: ครับ
1: เกมรับมีนูโน่เมนเดสนะครับเรนาโต้เวก้าลูเบนดิอัสนะครับแล้วก็ชาวคันเซโลนะครับ
0: ก
1: องกลางก็มีชาวเนเวสนะครับวิตินยาลาเฟลเรอัลนะครับบรูโน่แล้วก็เปโดเนโตหน้าเป้าก็เป็นคริสเตียโนโรนัลโดนะครับ
0: ครับ
1: ก็เรียกว่าอัดแน่นไปทุกขุมกำลังงานโปรตุเกสคือเรียกว่าแบบพูดถึงตัวผู้เล่นอะไรก็ไม่ได้เป็นรองชาติไหนนะสำหรับโปรตุเกสนะครับเพราะว่าเนี่ยอย่างคู่มิดฟิลด์เนี่ยไอ้ชาวเนเวสกับวิตินยานี่ก็ระดับเปเชใช่ป่ะตัวขาประจำเปเชเลยตัวหลังของเปเชอ่ะ
0: คร
1: ับใช่ป่ะคู่เซนเตอร์ก็มีลูเบนดิอัสนะครับกับเรโนโตเวก้ายืนขามโกก็เดียโก้คอสตาก็ใช้ได
0: ้
1: ตัวรุกก็เลอาบูโน่แล้วก็เปโดเนโตนี่ก็ไม่ธรรมดา
0: เฮ้ยเลอานี่ลงเหรอ
1: ลงตัวจริง
0: อ๋อตัวจริงนะ
1: เออ
0: เออ
1: นะครับส่วนทางโคเชียนะครับประตูเป็นลิวาคูวิชนะเจ้าเก่านะครับเกมรับก็มีโยซิฟซูตาโร่นะครับมารินปอนกาซิชอีวานเปลิซิชนะครับแล้วก็โยซิฟสตานิซิชนะครับ
0: ครับ
1: ด้านกลางนะครับโควาซิชเล่นกับลูก้าโมดิชนะมีบาตูลีน่านะครับเปต้าซูซิชแล้วก็นิโคล่าวาซิชนะครับยืนเป็น3ตัวรุกแล้วก็มีอันเต้บูดิเมียนะครับเล่นเป็นหน้าเป้านะวันนี้นะก็มีปรับทับเล็กน้อยนะครับสำหรับทางโคเชียแต่ว่าระบบเดิมนะ4-2-3-1นะครับ
0: ครับผม
1: อืมก็ถ้าพูดถึงตัวก็โปรตุเกสดูดีกว่านะครับดูดีกว่าพอสมควรนะครับเพราะโคเชียก็ตัวรุ่นใหม่ๆมันก็ยังขึ้นมาแบบก็ยังไม่ใช่ระดับโลกแบบแท้จริงอ่ะมันก็ยังไม่ใช่แบบนั้นแต่โปรตุเกสนี่คือโหคู่กลางนี่คือต้องยอมรับว่ามันระดับโลกจริง
0: ใช
1: ่ชาวเนเวสกับวิตินยาเนี่ย
0: ครับผมก็หวังว่าจะไม่ต่อนะถ้าต่อก็ไปกันยาวๆนะคุณดีนะ
1: ครับ
0: ครับแต่ดูแล้วน่าจะต่อเวลาเน
1: า
0: ะ
1: ฮะ
0: เพราะว่าโคเชียก็เคี้ยวยาเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: ก็ต้องดู
0: ก็ต้องดูนะ
1: ใช่
0: แต่ว่าก็เดินเรารายงานผลกีฬาอื่นหรือไม่คุณดอท
1: ครับ
0: เอาอะไรเบียร์มาด้านก่อนไห
1: ม
0: เป็นไงบ้างเอ่ยนะ

0: ในการแข่งขันนะมีมาด้านนะครับก็ตอนนี้ก็ต้องตามเลยนะเพราะว่ามันก็มีนักหัวสาวไทยเราไปแข่งขันก็ถึงรอบ3ไง
1: ครับ
0: น้องใหม่เน
1: า
0: ะมนัญชยาสว่างแก้วนะครับที่ไปถึงรอบ3ครับเพราะว่าเนี่ยรอบ32คนสุดท้ายเนาะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: อืม
0: เป็นยังไงบ้างอ่ะคุณโดนฮะ
1: ก็ยังไม่ได้ตีฮะ
0: ไม่ได้ตีอยู่เนี่ยเนาะ
1: เออ
0: หลังจากที่ชนะอะไรนะอเลเซียปาร์กเนาะ
1: ใช่
0: จากอเมริกาสองเซตรวดวันก่อนเนี่ย
1: ครับ
0: ขอรอบ3นะครับ
1: น้องใหม่ก็เดี๋ยวจะตีวันนี้นะ
0: วันนี้นะเป็นไง
1: น้องใหม่นะครับเจอกับคาร์โวนามูโควานะครับก็จะตีตอนประมาณ2ทุ่มกว่าๆ
0: คร
1: ับ 2ทุ่ม10โดยประมาณนะครับแต่จะมีเลทนิดหน่อยนะครับก็ติดตามได้นะครับสำหรับทางน้องใหม่นะครับมนัญชยาสว่างแก้วส่วนผลเมื่อวานนี้นะครับก็มียัสมินปาลินีนะครับก็เข้ารอบนะมือ13นะครับเอ้ยมือ10ถูกแล้วมือ13นะครับโซลานาคอสเตียที่ว่าจะเล่นเป็นปีสุดท้ายนี่ก็ยังเก่งอยู่เหมือนเดิมนะเข้ารอบไปได้
0: ดีปีนี้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: เธอดีตั้งแต่รายการคอร์ดีแล้วรู้ได้กับคอร์ดีแล้วอ่ะ
1: เออ
0: โซลานาคอสเตีย
1: ใช่
0: แต่ก่อนชอบบ้านหน้าตาดีนะ
1: อืม
0: คนนี้เน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็มีเอเลน่าเลบากีน่านี่ก็เข้ารอบนะครับลินดานอสโกวาพวกนี้ก็เมื่อวานดูแล้วเมื่อวานไม่ค่อยมีใครตกนะนะครับอันนาอันนี้ซิโมวาเนี่ยก็เข้านะครับแต่คือจับหน่อยนะต้องเล่นไทยเบรกนะครับแล้วก็มีมาตาคอสยุกนี่ก็เข้ารอบเช่นกันนะครับมีอเล็กซานดร์อิยาล่านี่ขวัญใจคนไทยนะครับจากฟิลิปปินส์นี่ก็ชนะมายาจอยนะครับมายาจอยนี่ก็รอบแรกชนะเซนาวิลเลียมมานะครับสุดท้ายก็มาเซตอิยาล่านะครับก็ตกรอบไปเรียบร้อยเมดิสันคีนะครับก็ยังเข้ารอบนะครับมีที่ตกรอบไปนะสำหรับหญิงเดี่ยวนี่คนเดียวนะเมื่อวานนี
0: ้
1: นะครับดินาชไนเดอร์นะครับแพ้ซัมโซนูว่าไป1ต่อ2เซตนะตกรอบไปนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนชายเดี่ยวนะครับก็มีอเล็กซานเดอร์บูบริกนะครับก็เข้ารอบเช่นกันนะครับชนะชาเก้นะครับ3เซตรวดส่วนคนอื่นๆนะครับฟรานเชสติอาโฟชนะชอยสกี้นะครับ3ต่อ1มียาคุปเมนซิกนี่ตกรอบไปแล้วนะครับแพ้พิกล็อกให้กับทางกิกอร์ดิมิทอฟนะ1ต่อ3เซตตกรอบไปนะครับยิลี่เลเฮก้านะครับก็เข้ารอบนะอาตูฟิลนี่ก็ปิ๋วไปแล้วนะครับอาตูฟิลมือ20จากฝรั่งเศสนะครับตกรอบไปแพ้มาเตโอเบเลตินีนะครับจากอิตาลี1ต่อ3เซตนะครับมีอเล็กซานเดอร์สเวเลฟนะชนะเข้ารอบไปนะครับนิ่มๆ นะสเวเลฟมือ2ของรายการเดอร์มิน
0: อ
1: มือ5นี่ก็เข้าน ะครับนวัคยอโควิชนะครับเทเลอร์ฟิตนะครับพวกนี้ก็เข้าหมดนะครับก็เดี๋ยวนี้นะครับลุ้นน้องใหม่นะมนัญชยาสว่างแก้วนะครับที่จะลงทำการแข่งขันนะครับในตอน2ทุ่ม10นาทีนะครับ
0: ครับก็หัวมาไกลขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วเนาะแต่ว่าทะลุถึงรอบสมุทรทีมเอ้ยรอบสมุทรคนได้เนี่ยจะเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะคุณดอส
1: ครับ
0: ว่าไหม
1: เออ
0: วันนี้ก็ลุ้นกันนะเน
1: า
0: ะแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้อากาศที่นั่นเป็นไงบ้างเนาะเห็นว่าฮอตเวฟใช่ไหมคลื่นความร้อนตอนนี้โหเขียนว่าฆ่าชีวิตบุคคลในยุโรปก็เยอะเหมือนกัน
1: ครับ
0: เพราะว่าเห็นบอกที่นั่นเขาติดแอร์ไม่ได้มีพวกตึกเก่าใช่ไหมฮะ
1: เ
0: ขาต้องอนุรักษ์ไว้ใช่ไหมล่ะ
1: ใช่
0: เขามีคนเสียชีวิตด้วยนะ
1: ครับ
0: ที่ยุโรปเนาะ
1: ครับ
0: โอ้บ้านเราตอนนี้ก็เยอะนะคุณโดนเนาะนะครับก็เพิ่งเจอข่าวด้วยไงที่ขับรถชนพระไงคุณดูที่บ้านผมด้วยนะ
1: เล
0: ยบ้านเกิดผมด้วยอ่ะ
1: จะเป็นหลานคุณหรือเปล่า
0: โอ้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะโอ้ก็ดูแลบุตรหลานเนาะ
1: ครับ
0: นะครับ
1: เออ
0: บิ๊กสุก็ท่านก็มรณภาพไปนะ
1: โอ้โหสิบชนโอ้โหกระจัดกระจายเลยอ่ะครับ
0: มาดูที่อ้าวข่าวแถวบ้านผมนี่ฮะบ้านเกิดผมไปนะ
1: เออ
0: ครับ
1: ครับ
0: เออนะอ้าวก็เข้ามาทักทายกันก่อนนะครับคุยกันสั้นๆก่อนนะครับ4689899แล้วก็บ้านแดงบ้านดำบ้านฟ้ามาหมดเลยนะ
1: ครับ
0: นะครับต่อของเราก็มีนะตัวนี้นะไลฟ์สดด้วยนะครับ
1: คลี
0: ปก่อนจะว่ากันไปนะส่วนสเปนเป็นไงฮะโอ้โหทำไมฟอร์มโหดเหลือเกินอ่ะเมื่อช่วงที่สองที่ผ่านมาครับโอ้โหผมชอบเปาโกเวซี่นะคุณโดนะ19ปีอ่ะ
1: ครับ
0: ก็ดีมากนะ
1: เออ
0: เป็นตัวหลักของทีมชาติเลยนะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: เ
0: จอกับกาบูแวดี้ก็ได้คะแนนสูงสุดในบรรดากองหลังของทีมนะจ่ายบอลเข้าพื้นที่สุดท้าย1ถึง20ครั้งเจอซาอุทัชบอลสปัดบอลในแผงหลังสเปนการถัดบอลก็สูงสุดนะ 99% ฮะโอ้โหอุรุกวัยเนี่ยเคลียร์บอลมากสุดอันดับ2ออสเตรเลียเนี่ยจ่ายบอลเข้าไฟนอลเตอร์ใช่ไหมเป ฮ้ยนี่สุดท้ายเนี่ย7ครั้งนะแจ็คบอลสำเร็จ92ครั้งคุณโดด
1: ครับ
0: สุดยอดนะเออแจ็คบอลพลาดแค่9ครั้งเท่านั้นเองอ่ะจากการจ่ายบอลเขาบอกว่า354ครั้งนะ
1: ครับ
0: กูบาซี่เหรอ
1: เออ
0: โอ้อนาคตไกลนะคนนี้นะ
1: อ่าฮะ
0: ครับ
1: อืม
0: แล้วเห็นในโลกโซเชียลว่าโวเจ้าลามินยามาลโชว์จริงหรือเปล่าคุณโดด
1: เหรอไม่รู้เลยนะ
0: ต้องดูไฮไลท์เนาะ
1: อืม
0: เขาว่าเหมือนโชว์เหมือนออกแบบออกลูกโชว์เยอะกันไปคุณโดดเล่นง่ายก็ไม่ส่งอะไรเริ่มยิงเริ่มอะไรแล้วเนาะ
1: ครับ
0: ครับ
1: อืม
0: อืมเขาบอกติดโชว์ใช่ไหมคุณโดดตัวนี
1: ้
0: ลามินยามาลในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาเนาะ
1: อ
0: ืมนะครับอ่ะก็เดี๋ยวไปดูไฮไลท์นะเพราะไม่ได้ดูไว้คุณโดด
1: เออ
0: จะดูแป๊บนึงโอ้ไม่ไหวแล้วฮะนอนดีกว่าครับผม
1: ครับ
0: เออ
1: ออ้าวแต่ว่าเขาบอกลามินยามาลนี่ได้เป็น Man of the Match นะ
0: อ๋อเหรออ ้
1: าว
0: ครับ
1: ครับ
0: แล้วดีใช่ไหม
1: เออ บอกเนี่ยฟาบิโซโรมาโน่บอกว่าเนี่ยลามินยามาลได้ Man of the Match นะเกมนี
0: ้เหรออ
1: ืม
0: โอ้โหเล่นดีมากเนาะ
1: ครับ
0: ครับ
1: อ่า
0: เออโอ๊ตวันนั้นมาฟรีได้ข่าวเตะเข้าของกระจายเลยนะฮะครับ
1: อืมไม่ใช่พี่ลีมิง
0: เอาเหรอ
1: ครับ
0: มาฟรีแล้วเตะไม่เตะอะไรเลยนะ
1: เอ
0: ออันนั้นหยองเปล่า
1: ครับ
0: ครับ
1: โอ้หยองก็ไม่มีซึมเลยหยอง
0: เหรอ
1: เออเดินซึมซึมรีบกลับเลย
0: รีบกลับไปนะ
1: ครับ
0: มาฟรีนะ
1: เอออ
0: ืมเมื่อวานนี้เรายังมีครึ่งชั่วโมงนะฮะครับ
1: ครับ
0: เออพอได้ค่าน้ำมันได้ไหมฮะ
1: อือฮึ
0: แต่หยองวันนั้นเป็นไง
1: อ
0: ่
1: ามาฟ
0: ร
1: ี
0: มาฟรีเลย
1: หยองมาฟรี
0: แต่หยองเพื่อเคลื่อนเพื่อเคลื่อน
1: แล
0: ้วได้หมดได้หมด
1: โอ้แล้วหยองนี่ช้ำสองต่อด้วย
0: อืม
1: เพราะว่าวันนั้นมาแทนพี่โอ๊กไง
0: เอ้า
1: พี่โอ๊กแกนกรู้
0: เหรอ
1: ลิฟชิ่งก่อนเลย
0: ลิฟชิ่งก่อนเลยนะ
1: ครับ
0: ไปก่อนเลยฮะ
1: เออ
0: เออนะครับอ่ะส่วนอื่นๆก็หมอนทองไงหมอนทองคุณโดนฮะ
1: ครับ
0: อืมเป็นไงมีคุณ
1: ชาดาไหม
0: คุณชาดาใช่ไหม
1: เออชาดา
0: เอาครับ
1: ไม่ใช่
0: เป็นที่ปรึกษาทีมใช่ไหมเรียบร้อยนะ
1: เขาก็เป็นมุสลิมอะไรเงี้ยเนาะหมอนทองเขาเป็นทีมมุสลิมไง
0: ก็เลยนะใช่ไหมฮะ
1: จะรู้จักกันอยู่แล้วอะไรงี้มั้ง
0: ครับ
1: อื
0: ม
1: เขาก็มาเป็นที่ปรึกษานะ
0: ใช่ฮะ
1: แ
0: หมก็ดีนะได้มาช่วยกับทางโค้ชจุดด้วยนะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: เออ
0: เออเยี่ยมเลยนะ
1: ใช่
0: อ
1: ื
0: ม
1: อืม
0: แล้วไปที่ไทยเนี่ยจับมือแล้วนะก
1: ับ
0: แจ๊สโมโนแม็กนะเปิดมิติใหม่โหวตด้วยใช่ไหมฮะผ่านโปสการ์ดออนไลน์ใช่ไหม
1: ครับ
0: อันนี้โหวตพรีเมียร์ลีกใช่ไหมไม่ใช่โหวตบอลโลกอะเนาะ
1: อืม
0: อืมเพราะล่าสุดไปสี่ไทยปกติเขาจะมีโหวตฟุตบอลโลกใช่ไหมล่ะ
1: ใช
0: ่ล่าสุดก็ทำเอ็มวายูกับทางแจ๊สนะครับในการที่จะโหวตนะครับผมทีฟุตบอลในพรีเมียร์ลีกอังกฤษผ่านโปสการ์ดออนไลน์บนแอปพร้อมโพสนะฟ
1: ัง
0: ก์ชัน e โหวตนะคุณโดนาหรือระบบออนไลน์นะครับ
1: ครับ
0: นี่เป็นตัวก็ได้นะเห็นจากบ้านจะไม่ก็อยู่นะ
1: เออ
0: เออนะครับอ่ะก็ในการพัฒนาเนาะของทั้ง3องค์กรนะครับนำเทคโนโลยีนะครับและจุดแข็งของแต่ละฝ่ายเนี่ยมาพัฒนารูปแบบในการมีส่วนร่วมนะของแฟนฟุตบอลนะครับก็พร้อมโพสต์ไง
1: ครับ
0: พร้อมโพสต์นะ
1: อืม
0: ลองไปกันได้นะครับผมวันนี้พรีเมียร์ลีกเนาะ
1: เออ
0: ที่จะลงเตะกันนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: อืม
0: ส่วน S Play ล่าสุดเนี่ยเอ้ยเห็นว่าเจ้าไอ้นิโก้นะคุณดอนะนิโก้ดาเมโกซันเนี่ยเอวาสแบร์เนี่ยจะลงสนามนี่ใช่ไหมคุณดอนเออจะเป็นเดือนสิงหานะ
1: ครับ
0: เพราะบุนเดสลีกาเนี่ย S Play ก็ได้ยิงสวนใช่ไหมล่ะ
1: อืม
0: ครับผม
1: ครับ
0: อืมจะเป็นคู่แรกเจอเลเวอร์ไหมผมเอเวอร์สแบกทีมน้องใหม่ของบูเดสิก้าไง
1: ใช่
0: ทีมของเจ้านิโก้เนาะ
1: ครับ
0: เจ้าลูโซอ่ะ
1: อืมอืม
0: ครับ
1: นัดแรกเจอเลยเอ้ยเจอเลเวอร์
0: เจอเลเวอร์ไหม
1: ค่ะใช่
0: ครับผม
1: ครับ
0: เยี่ยมเลยนะ
1: เอออ
0: ืม
1: แต่ว่าจะมีเตะก่อนนั้นน่าจะเป็นเดวิดพูคาว
0: เตะก่อนใช่ไหม
1: เดวิดพูคาวจะเตะก่อนนะครับก็สัปดาห์นึงอ่ะ22สิงหา
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็จะเปิดฤดูกาลบูเดสลีก้าก็29สิงหานะนะครับก็จะเจอกับเลเวอร์แล้วก็นัดที่2เจอกัดบักนัดที่3เจอบาเยิร์นนะก็โปรแกรมสตาร์ทมานี่ก็แข็งๆนั้นเลยนะเอเวอร์สแบกนะทีมน้องใหม่ของบูเดสลีก้านะครับ
0: ครับผม
1: อืม
0: ก็ลุ้นกันนะ
1: ครับ
0: นะครับทาง S Play นะครับ
1: เออ
0: สวัสดีครับพี่บางพี่โอ๊ตครับคิดว่าโปรตุเกสผมเนี่ยจะผ่านหรือเปล่าครับจากคุณบอยไข่เค็ม
1: ก็น่าจะผ่านนะวันนี
0: ้ผ่านนะ
1: เออคิดว่าน่าจะผ่านนะถ้าไม่ปั้นพี่โดซะเกินงามอ่ะ
0: เอา
1: ตามเกมของตัวเองไปน่าจะผ่านได้นะครับ

0: พี่โดก็พูดถึงล่าสุดนี้ก็มีพี่สาวนะออกมาบอกว่าครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายของโรนโดแล้วนะแต่ว่าเหมือนกับชาวเน็ตอะไรเขาก็ไม่ค่อยบอกเฮ้ยมันพี่สาวก็ไม่ค่อยนั่นกับพี่โดอยู่แล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาบอกมันก็อาจจะแบบไม่น่าจะจริงมากนะครับแต่ว่าพี่สาวนะพี่สาวโรนโดนะครับเป็นคนออกมาให้ข่าวนะครับบอกว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายของโรนโดแล้วนะในฟุตบอลโลกครั้งนี
1: ้
0: นะแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะจริงแท้ไงนะครับก็อยู่ที่การตัดสินใจของโรนโดนั่นแหละนะครับพอดูที่ท่าทางแกก็ยังไม่มีวี่แววจะเลิกเลยนะแล้วก็สภาพร่างกายก็ดูดีอยู่เหมือนเดิมนะครับ
1: ใช่ฮะไม่แปลกครับที่เลมันยามาจะโชว์แบบนี้ครับพอโตมากับเมซี่เลยก็ปี้ความกวนบาทาบาเนี่ยเนาะและบางอย่างนะครับประมาณนี
0: ้แต่เมซี่เขาเล่นไม่โชว์นะ
1: เฮ้ยเมซี่ก็ตามเกมเนาะ
0: เมซี่เล่นไม่เคยโชว์แบบมาสับขาอะไรยังไม่ค่อยจะมีเลยนะแกหลบได้แกก็หลบ
1: แกจะแบบเนมาไหมคุณรถ
0: ถ้าเนมาจะสไตล์เนี้ยเล่นล้อแข้งหน่อย
1: เอา
0: อือฮึ
1: ครับ
0: ครับ
1: เนาะ
0: อืม
1: ว่าไหม
0: ใช่
1: เพราะที่แกเล่นแกสนิทกับเนมาด้วยเน
0: า
1: ะว่าไหม
0: ใช่
1: ครับ
0: ก็จะเป็นไปได้แต่ว่ามันก็มองในมุมนึงมันก็เป็นการสร้างมูลค่าแหละเอาจริงนะถ้าเกิดว่าคุณเล่นธรรมดาแต่ว่าคุณก็ต้องเทแบบเมสซี่อ่ะชาบลาแต่ว่าถ้าคุณมีโชว์มีอะไรเงี้ยบางทีมันก็จะทำให้คนจดจำได้อะเหมือนโรนัลดินโญ
1: ่
0: อะใช่ไหมโรนัลดินโญ่นี่ก็มีท่านู้นท่านี้ท่าเยอะแยะมากมายเลยมันก็มีแฟนคลับของเขาไงเลิกไปก็มีคนคิดถึงอยู
1: ่
0: คนก็อยากได้อยากดูนักเตะแบบโรนัลดินโญ่ตลอดอะ
1: คาร์ดิบัตบังโก้ไงจำได้ไหมของเม็กซิโกไงใช่ไหมท่าคีบบอร์ดอะ
0: ใช่แต่นั้นมันก็เหมือนกับมีท่าเด็ดอยู่ท่าเดียวไงแล้วก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จแบบโรนัลดินโญ่อะสมราชอะไรอย่างโรนัลดินโญ่เงี้ยคุณเล่นแล้วมันก็สร้างความฮือฮาหวือหวาอะไรอย่างงี้ชมามันก็แล้วก็ถ้าเป็นตัวทีเด็ดให้กับทีมได้ด้วยชมามันก็มีแฟนคลับของเขา
1: ใช่ไหม
0: เออ
1: นะครับ
0: มันก็อยู่ที่การยืนระยะด้วยแล้วมันจะมาแล้วคุณจะยืนระยะได้ดีๆยาวๆอะไรอย่างงี้นะชมาแล้วก็ประสบความสำเร็จพาทีมประสบความสำเร็จได้อะไรอย่างงี้มันก็เลิกไปสมมุตินะเลิกไปก็มีคนคิดถึงอยู่
1: นะอะไรนะอยู่ให้คนจากรักให้คนลาเอ้ยไม่ใช่สินะ อยู่ให้คนรักจากให้คนลาหรือว่าไงไอ้ที่เขาเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ครับอยู่ให้คนรักใช่ไหมจะให้คนคิดถึง
0: จะให้คนด่า
1: อ้าวไม่ใช่ฮะครับผมสวัสดีครับดีเจครับอยากให้ออกเสียงนักบอลสเปนตามภาษาท้องถิ่นว่ายามานเหนือหรอออกเสียงสูงพูดกันเหมือนยามอมาเนี่ยเนาะ
0: ครับ
1: ที่จริงเนี่ยผมก็ชอบดูนะที่เป็นคลิปในเป็นคลิปในรีวิวคุณดอทออกเสียงของเขาให้นักเตะมาพูดเสียงตัวเองเนาะ
0: ครับ
1: และหลายเสียงก็มันก็ไม่ใช่อย่างที่เราฟังเป็นภาษาไทยเนาะหลายเสียงเลย
0: ครับ
1: ผมจำได้ว่าไอ้ฮาแลนด์ออกเสียงเป็นโฮแลนด์คุณดอท
0: โฮแลนด์ใช่
1: ตัว A2 ตัวเป็นออกเสียงเป็นเหมือนสระโอสระประมาณนี้แหละแต่ไม่ใช่ R เลย
0: ครับ
1: ครับเพราะว่าจะได้ว่าแฟนเขาเป็นแฟนกันเนี่ยแต่ว่าคนละผู้หญิงเขาเป็นนอร์เวย
0: ์
1: อีกคนนี้จะเป็นอีกชาติหนึ่งอะนะครับแฟนผู้ชายเขาออกเสียงเป็นฮาลันเนี่ยผู้หญิงเขาหัวเราะเลยครับเขาบอกไม่ใช่ต้องออกเสียงว่าฮูลัน
0: อ
1: ย่างนี้นะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ใช่แต่บางทีมันก็ผิดมาตั้งแต่รุ่นพ่อแล้วไง
1: เอ้า
0: พ่อเรียกฮาลันจะไม่ล่ะมาลูกเรียกโฮลันก็เอ้าเอ๊
1: ใช่ไหม
0: ได้เหรอ
1: ก็แปลกเน
0: า
1: ะ
0: มันก็เนี่ยโปรตุเกสนี่ไงใช่ไหมถ้าอ่านออกเสียงจริงมันก็ต้องเป็นสระอูกันหมดอะ
1: ตัวโรนัลดูเว้ย
0: โรนัลดูอย่างเงี้ย
1: ฟิกูเงี้ย
0: แล้วเราเรียกโรนัลดูจะรับคนได้ไหมอ่ะคริสเตียโน่โรนัลดูคริสเตียโน่โรนัลดู
1: ครับ
0: ครับโอ้มันก็ไม่ได้อ่ะบางทีมันก็เราเรียกกันมาแบบนี้แล้วอ่ะใช่ไหม
1: ใช่
0: เกือบไปเรียกคือมันอาจจะถูกก็จริงอ่ะแต่ว่ามันก็นั่นแหละคือบางทีคนก็อาจจะแบบเอ๊ะมันไม่ใช่ชื่อที่เขาคุ้นเคยอ
1: ่
0: ะ
1: ใช
0: ่ซึ่งอย่างถ้าอย่างเงี้ยอย่างไอ้โปแลนด์เนี้ยหรือตุรกีหรืออะไรเงี้ยถ้าเรียกจริงก็เรียกกันผิดหมดแหละเพราะว่าตัวหนังสือมันจะมีตัวยึกยึกยืมีขีดอยู่ข้างบนด้วยอะไรเงี้ยซึ่งภาษาจริงมันไม่ได้เรียกแบบนั้นไง
1: ครับ
0: ใช่ไหมล่ะเรียกมามันก็ผิดกันหมดแหละ
1: ผิดนะ
0: เออ
1: ต้องไปถามยอนะออกเสียงเนี่ยใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ครับทีมจากเอเชียที่ผมเชียร์คือโครเอเชียครับจากคุณเอกบวมครับผม
0: ใช่ก็เอเชียทีมสุดท้ายแล้ว
1: โอ้โห
0: เออ
1: ตอนนี้เหลืออะไรเหลือออสเตรเลียใช่ไหมฮะ
0: ออสเตรเลียมันเอเ

0: เชียปอม
1: อ้าว
0: นี่โคเอเชียเนี่ยคือเอเชียของแท้
1: เออนอกโคแล้วก็เอเชียด้วยเนาะ
0: เออ
1: แต่ว่าตอนนี้อันดับ3ดีสุดเนี่ยไปหมดแล้วนะคุณรถเหลือแต่ปารากวัยนะ
0: ครับ
1: อันดับ3ดีสุดที่เข้ารอบมา8ทีมฮะปารากวัยนะครับกาน่าแล้วก็แอลจีเรียนะที่หลงเหลืออยู่แต่ว่ากาน่ากับแอลจีเรียยังไม่ลงสนามนะฮะ
0: ก็ยังไม่ได้เตะ
1: มีปารากวัยเท่านั้นนะที่เตะไปแล้วแล้วก็เข้ารอบสมุดทีมได้ส่วนเดียร์คองโกสวีเดนเอวาดอร์บอสเนียเซเนกัลไปแล้วนะฮะ
0: ครับ
1: ตกรอบเรียบร้อย
0: อืม
1: นะครับญี่ปุ่นเป็นไงคุณรถญี่ปุ่นก็เดินทางกลับแล้วนะ
0: ครับ
1: โอ้ได้รับการต้อนรับเยี่ยงวีรบุรุษเลยนะมีแฟนฟุตบอลเนี่ยมารอต้อนรับที่สนามบินเยอะมาก
0: ครับ
1: ครับก็แพ้แบบได้ใจเน
0: า
1: ะ
0: ครับ
1: ญี่ปุ่นอ่ะ
0: แต่ก็ตกรอบเดิมนะ
1: เอา
0: ตกรอบน็อกเอาท์รอบแรกเหมือนเดิม
1: ครับ
0: ครับก็ยังก้าวข้ามตรงนี้ไม่ได้นะสำหรับทีมชาติญี่ปุ่นนะรอบน็อกเอาท์รอบน็อกเอาท์ก็ยังเป็นของแสลงอยู่เหมือนเดิม
1: ใช่
0: ก็ต้องดูพัฒนาการกันไปว่าจะไปถึงแชมป์โลกก่อนปี2050ได้หรือเปล่าอย่างที่ตั้งความหวังกันเอาไว้นะนะครับ
1: ครับตอนถ่ายบอลโลกเห็นเหมือนมีโดรนบินไปบินมาในสนามหรือเปล่าครับ
0: อ๋อก็แบบอาจจะเป็นโดนไม่ได้ติดอาวุธอะไรอย่างนี้เปล่า
1: เอออาจจะโดนแบบดูภาพรัวมั้ง
0: เออ
1: ขอตรวจเขาเนาะ
0: ครับ
1: ครับพี่เขียงครับตอนไปเที่ยวเมืองจิงโจ้ผ่านด่านตรวจหรือเปล่าฮะไปออสเตรเลียคุณรถ
0: ไม่ผ่านเราก็เป่าช้างไปเยอะไปหน่อย
1: เอา
0: ครับ
1: ตลอด
0: ไม่เคยไป
1: ใครรับข่าวใครฝากหงฝากหิ้วอะไรระหว่างนะ
0: เออ
1: สมมติไปสนามบินคุณรถ
0: ครับ
1: ครับสมมติไปกับเพื่อนร่วมไปกับใครก็ตามนะน้องๆฝากถือหน่อยอย่าไปถือนะระวังนะ
0: ครับ
1: สวยได้นะน้องๆฝากถือหน่อยนะถือให้พี่หน่อยพี่หนักอะไรเงี้ย
0: ใช่
1: ระวังนะ
0: ครับ
1: ต้องปฏิเสธไปนะไม่งั้นคุณจะสวยนะฮะตำรวจมันโดนไอ้สุนัขตำรวจมันโดนกรีดก็เรียบร้อย
0: ครับ
1: ถือให้พี่หน่อยนะพี่หนักเร
0: ีย
1: บร้อยครับที่ไม่คนไม่รู้จักกันเน
0: า
1: ะ
0: ใช่
1: เรียบร้อยจริงนะ
0: แต่ถ้าเป็นเมียคุณก็รับไปเถอะ
1: ไม่แน่โดน
0: ไม่รับก็เดี๋ยวจะโดนฝ่ามือนะ
1: แล้วโดนหลังแหวนสิฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็ต้องระมัดระวังนะโหนี่โดนคดีเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่รู้ยังไงมาตอนนี้ก็
0: อยู่ก็ยังน้อยอยู่เลยนะ
1: น้อยอยู่เลยเนาะเส้นทางการเงินน้องก็แบบน้องก็ไม่ได้อะไรมากมายเนาะ
0: ใช่
1: แปดพันกว่าบาทเองคุณรถ
0: ค่าค่าฮิวแปดพันแปด
1: เนาะ
0: นะก็ไม่น่าเลย
1: ชีวิตเนาะ
0: ต้องไปดูรายการอะไรนะของฝรั่งมันมีวันหนึ่งที่มันชอบไปตรวจตำรวจสนามบินแล้วก็ไปตรวจจับไอ้พวกคนหิ้วพวกเนี้ยหิ้วโคเคนอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะเขาบอกว่าอย่างของสนามบินที่สเปนนี้ใช่ไห
1: ม
0: ถ้าเป็นไฟที่มาจากพวกโคลอมเบียพวกเมกาใต้นะเขาจะแบบจับตาดูเป็นพิเศษเลยแล้วเขาก็จะตรวจแล้วก็จะเจอด้วยนะ
1: ส่วนใหญ่ใช่ไหม
0: ส่วนใหญ่จะที่เข้ามาลงอ่ะแบบเป็นรายการอ่ะมันก็จะเจอไงว่าแบบซุกซ่อนไว้อยู่ตรงนั้นตรงนี้ตรงอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: คือแต่บางคนมันก็ได้เห็นใจจริงๆนะเขาก็แบบจนตรอกอ่ะเขาบอกเขาไม่มีจนตรอกจริงก็มีมันก็จะมีพวกเอเย่นอะไรพวกนี้มันก็จะมาทาบทามไง
1: ใช่
0: ทาบทามเสร็จแล้วมันก็ไปเอากระเป๋าเอาอะไรมาให้แล้วก็บอกให้คุณแบกกระเป๋านี้ไปนะซึ่งกระเป๋ามันเนี่ยคือมันซ่อนของไว้ข้างในเต็ไมไปหมดอ่ะกระเป๋าเดินทางอ่ะบางคนไปก็แบบของไม่มีอะไรเลยอ่ะแต่รอบกระเป๋าเนี่ยเปิดออกมาแบบต้องแบบกรีดออกมานะอัดแน่นไปด้วยของเลย
1: ก็เคยมีคดีย้อนไปเป็นแอร์ไอของสายการบินมาเลเซียจะได้ไหม
0: อ
1: ่ะผมดูในนะ Poetry of BA นั่นแหละฮะคร
0: ับ
1: เขาย้อนกลับไปดูเป็นแอร์เขาก็ต้องดูแลลูกนะลูกเขาแบบไม่สบายอ่ะก็มีสารไอ้อะไรนะมียาอ่ะแล้วก็ซ่อนไว้ในตัวนะคุณต้องเป็นแอร
0: ์ครับ
1: ซ่อนไว้ในตัวก็ซ่อนไว้ในอันเดอร์แวร์ไง
0: บางทีมันก็ซ่อนไว้ในก้นนี่แหละฮะครับ
1: ครับ
0: กินเข้าไปบ้างซ่อนไว้ในก้นบ้างอะไรบ้างแล้วคิดดูเด็กคุณเอามาสูดดมกันเนี่ย
1: โอ้โหหวานเจี๊ยบเลยหอมเลยอ่ะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: ขมไปหมด
1: หอมกลิ่นมะนาวเลยฮะกลิ่นมะนาวหอมชื่นใจเลยฮะ
0: ครับ
1: ครับเอาโอ้ก็หัวทักทายกันเยอะนะช่วงนี้นะทุกวันเดี๋ยวเราคุยกันสบายสบายก่อนเลยกันในฟรีทีวีวันนี้ถ่าย2คู่นะ
0: ครับ
1: คู่นี้แล้วก็คู่ช่วง10นาฬิกาด้วยวันนี้นะ
0: สวิตใช่ไหม
1: สวิตด้วยคุณรถ
0: ครับ
1: โปรตุเกสเจอโครเอเชียพอดีวันนี้คุณแมนเข้ามาไงคุณแมนเข้ามาเป็นแขกรับเชิญของรายการเนตนาไลฟ์บอลโลกไงคุณแมนโกศินะคุณรถก็บอกว่าวันนี้ถ่ายทอดสด2คู่
0: ครับ
1: คู่โปรตุเกสเจอโคเชียได้แหละช่อง29ถ่ายทอดสดแล้วก็อีกคู่หนึ่งก็คู่10

0: งอ่ะ
1: ครับ
0: ครับกล่าวว่าใครกำลังขับรถแล้วก็ไม่ได้ดูทีวีนะนะครับอาจจะไม่สะดวกดูทีวีก็ฟัง FM 99บนรถได้เนาะ
1: ครับ
0: หรือว่าติดตามทางออนไลน์ก็ได้นะทางไลฟ์สดนะครับYouTube Facebook อะไรพวกนี้นะฮะแล
1: ้
0: วก็ TikTok ของเรานะครับ
1: ครับ
0: นะติดตามกันได้นะจ๊ะสวัสดีเข้ามานะครับคุณปริยานนะครับฟีทีวีบอกไปแล้วเนาะสเปนเข้ารอบไปเรียบร้อยนะครับ
1: ก็ไปรอพบผู้ชนะคู่นี้แหละฮะ
0: เหรอ
1: ที่จะเตะกันเนี่ยโปรตุเกสโครเอเชีย
0: ครับ
1: ใครชนะก็เข้าไปเจอสเปนนะเจ๊
0: เรียบร้อยฟอร์มดีมากสเปนนะชนะสัตว์สมกับเป็นทีมเต็งหน่อยสเปนเนาะ
1: ครับ
0: เริ่มก็ที่เขาทางแล้ว
1: ก็ดีวันดีคืนแต่ว่าก็อย่างที่บอกนัดแรกที่เจอเคปเวิร์ดอะเคปเวิร์ดมันรับแน่นแล้วก็สเปนวันนั้นลามินยามาลก็ลงมาช่วงท้ายร่างกายยังไม่ค่อยสมบูรณ์ไงลงมาช่วงท้ายแล้วก็แต่ลงมาช่วงท้ายก็ดูวูบวาบขึ้นเยอะนะสำหรับสเปนอะ
0: ครับนี่ก็ไปเรียกไม่รู้ฟิตหรือเปล่าเน
1: า
0: ะ
1: ก็น่าจะเดี่ยงไปแล้วฮะ
0: เอา
1: ไม่รู้เกมเมื่อคืนไม่รู้ลงเปล่านะ
0: เรียบร้อยนะ
1: แต่ว่าก่อนหน้านี้แกก็รอแดดๆอยู่แล้วด้วยอ่ะ
0: ครับ
1: นิโก้วิลเลียมฟอร์มฤดูกาลล่าสุดก็ไม่ค่อยดีนะสภาพร่างกายไม่ค่อยดี
0: เขาบอกวันนี้มันเกิดครบรอบ1ปีของการจากไปของนิโก้โชต้านะครับโดด
1: อ๋อ
0: เออ
1: ครับ
0: ก็ครอบครัวของนิโก้โชต้าก็มาดูบอลด้วยนะ
1: ใช่ใช่
0: โอ้เร็วมากเนาะ
1: ครับ
0: ข่าวของนิโก้โชต้าปีก่อนยังแบบยังตาตึงอยู่นะคุณโดนเนาะยังอยู่ในความทรงจำของเรายังช็อกอยู่เลยนะ
1: ครับ
0: วันนี้วันที่3คุณโดนใช่ฮะวันนี้3กรกฎาคมนะครบรอบการจากไปของดีโก้โชต้านะครับ
1: นี่ก็เกมเนี่ยโปรตุเกสก็ไม่รู้จะมีพิธีอะไรเปล่า
0: วันนี้วันที่3ด้วยเนาะ
1: ใช่
0: แต่ว่าบ้านเขาจะเป็นวันที่2อยู่เนาะวันที่2อยู่ไงนะครับแล้วก็มีคุณพ่อเนาะ
1: ครับ
0: ของริคาร์โดคาวันโยก็จากไปด้วยริค
1: า
0: ร์โดคาวันโยตัวนี้มาเป็นทีมงานซัพพอร์ตของทีมชาติโปรตุเกสนะ
1: ครับ
0: เห็นว่าเดินทางกลับไปที่บ้านเกิดเนาะริคาร์โดคาวันโยนะฮะ
1: ครับ
0: ครับก็โรนัลโดก็นำเพื่อนร่วมทีมมาร่วมไหว้อะไรต่อการจากไปของคุณพ่อของริคาร์โดคาวันโยด้วยครับผม
1: ครับ
0: คุณพ่อนะวันนี้เห็นว่าไม่อยู่นะครับว่าผมไม่ได้สงสารนะครับถ้าตั้งใจรับฝากหิ้วทางที่รู้ว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเนาะหวังค่าจ้างยังไงก็ผิดครับเสียชื่อเสียงประเทศไทยแต่ว่าตามกฎเขาก็มีอยู่แล้วเนาะ
1: เขาก็มีกฎอยู่
0: มีกฎอยู่แล้วเน
1: า
0: ะ
1: แต่ว่าคือมันก็ต้องดูว่าบางทีเขาอาจจะไม่รู้ว่ามันเป็นของผิดกฎหมายไง
0: ครับ
1: เพราะว่ามันก็คิดว่ามันกระเป๋าอย่างเดียวอะไรเงี้ยแต่ถามว่ามันก็เขาก็มีกฎบังคับของสายการบินเขาแหละเพียงแต่ว่ามันก็ทำกันเป็นประจำอ่ะใช่ไหมมันก็ทำกันเป็นประจำอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติอ่ะแล้วจริงๆก็ไม่ใช่เฉพาะแอร์โฮสเตสหรือว่าสจ๊วตหรืออะไรอย่างงี้นะคนที่ไปอยู่ที่นู่นเนี่ยอย่างพวกที่ผมดูไปพวกรองเท้าวิ่งเนี่ย
0: ม
1: ันก็มีคนหิ้วจากญี่ปุ่นมาขายเยอะแยะไปหมดเลยนะ
0: รองเท้านะ
1: เขามีคนแบบเนี่ยเขาก็ไปโพสต์ว่าเขาอยู่หน้าร้านรองเท้าที่ญี่ปุ่นเนี่ยใครสนใจก็พรีออเดอร์มาให้เขาหิ้วคู่ไหนเขาก็หิ้วไปซึ่งมันก็ผิดแหละความจริงไงใช่ไห
0: ม
1: มันก็ไม่ได้เสียภาษีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็ผิดแหละแต่มันก็คนมันก็ทำกันเป็นประจำแหละเพียงแต่ว่านี่มันก็คงเป็นข่าวโชคร้ายไปแต่มันก็ต้องไปพิสูจน์อะว่าแบบเฮ้ยคุณรู้หรือเปล่าว่ามันเป็นของแบบไม่ดีอะไรเงี้ยหรือมันเขาว่านึกว่าอาจจะไปแค่กระเป๋าช้างเดียวไงใช่ไหมล่ะมันก็เขาก็ต้องไปพิสูจน์ตัวเองของเขาไปแต่ว่ามันก็เป็นคำเตือนแหละว่าแบบก็มันก็ได้ไม่คุ้มเสียว่าง่ายๆใช่ไหมล่ะมันได้ค่าจ้างมาหลักพันเองอะแต่ว่าพอพลาดไปก็เนี่ยโหดูดิ
0: ต้องยี่สิบ25ปีนะ
1: 25ปีอ่ะ
0: โอ้โห
1: ก็โหยาวนานเหลือเกิน
0: โอ้โหครึ่งชีวิตคนอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: ออกมาก็50กว่าเลย
0: โอ้โห
1: ครับ
0: ชีวิตเราต้องระวังนะแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือเวลาไปยังไงเอ้ยฝากถือหน่อยอะไรเงี้ยกับคนรู้จักอย่าไปถือนะบอกลูกบอกหลานนะสอนเลยนะ
1: ครับ
0: ใช่หน่อยโอ้ยลุงของหนักจังเลยเนี่ยถือให้หน่อยนะ
1: เ
0: จอกันที่ข้างหน้าสนามบินดาดยาเลยนะฮะ
1: ใช่
0: แล้วก็ด่ากลับไปด้วยฮะ
1: ครับ
0: พวกนี้นะ
1: พอเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพก็มีกลยุทธ์อะไรมาเยอะแยะ
0: แต่ว่าถ้าเขาให้เยอะก็ถือคนไหนก็ดี
1: อ้าว
0: ไม่ดีฮะ
1: ครับ
0: อย่าไปทำอย่างนั้นสิไม่ดีนะ
1: ต่อรองราคานิดนึง
0: ไม่มีฮะอย่าพูดอย่างนี้ฮะ
1: ครับ
0: อย่านะอย่าถือนะกี่ได้กี่ล้านกี่อะไรก็ไม่เอานะไม่คุ้มเสียนะครับ
1: ใช่
0: ถ้าต่อเวลา ขอป๋ามาบรรยายต่อนะครับข้อมูลแน่นเลยนะเขาบอกมาฮะอยากดู2ทีมชราภาพแข่งจะถึงต่อเวลาพิเศษครับเขาบอกมาฮะ
1: อ๋อพอแล้วมั้งของมันทีก็ไม่ได้ดีเด่อะไรมากนะดูนานทำไมอ่ะ
0: นั่นสินะฮะขอฝากทั้งสองท่านนะครับบรรยายไปดูทำงานไปนะครับพยองเดชเป็นสุดยอดนักจัดรายการครับตอนนี้คิดแบบนี้ควรไปหาหมอหรือเปล่าครับเขาบอกมาฮะ
1: ก็ปกติไม่ต้องไปหาอะไรหรอกฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ข่าวที่ว่าพี่สมชายจ้างหยองหาข้อมูลมาเพื่อประกอบการบรรยายเนี่ยจริงหรือเปล่าครับก็อาจจะเลี้ยงข้าวอ่ะใช่ไหม
1: ครับ
0: ครับ
1: พี่สมชายแกนิ่งมากเลยนะ
0: ทำไมฮะ
1: ก่อนบรรยายก็เห็นแกนั่งนิ่ง
0: ๆอ๋อ นั่งข้อมูลอยู
1: ่เหรอ
0: ครับ
1: ครับโ
0: อ
1: ้แกนั่งนิ่งเลย
0: เ
1: หรอแบบโอ้ยเขาหามานานแล้วไงอยู่ในหัวหมดแล้ว
0: เพราะว่าเวลาหยองหาข้อมูลเนี่ยพี่สมชายก็จะหยองเอาข้อมูลมาหน่อยจะได้ตัวการไงใช่ตัวการตัวกันไหม
1: พี่สมชายสะกิดเลยขอด้วย1ชุด
0: ใช่ฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: อืม
0: อืมโปรตุเกสทั้งใจครับเขาบอกมาวันนี้นะมากันไปเลยครับสวัสดีครับคุณโอ๊ตคุณเบงนะฮะคุณเขียงปลาสลิดบางบ่อลงหรือเปล่าครับวันนี้ไม่ได้ลงเนี่ย
1: ไม่ได้ลงทั้ง2ตัวแล้วฮะ
0: ทั้งมาโก้ทั้งมาริโอนะ
1: ครับ
0: ไม่ได้ลงนะวันนี้นะ
1: ไม่มีสักตัวเลยฮะปลาสลิดวันนี้
0: อืมจริงหรือเปล่าครับที่ออสเตรียตรวจเข้มแล้วอเมริกาเกาหลีไม่หนักกว่า3เท่าหรือครับไปออสเตรียเหร
1: อก็ตรวจเข้มกันหมดแหละ
0: ไม่เคยไปเหมือนกันนะออสเตรีย
1: ออสเตรียก็ไม่เคยไปนะ
0: อืม
1: ใช่แต่ว่าชาติพวกนี้บางทีที่เขาจะมีพวกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพวกอย่างเงี้ยของผิดกฎหมายไปบ่อยๆเขาก็จะตรวจเข้มไงเขาก็จะมีประสบการณ์แหละไอ้พวกตำรวจ
0: โอ้ยตม.เขารู้อยู่แล้ว
1: ตม.
0: กี่ปี10ปีเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เขาก็อย่างที่บอกไปอ่ะอย่างตอนนั้นผมดูเป็นสารคดีของสเปนน่ะจะมาสนามบินในสเปนเนี่ยเขาบอกถ้าเกิดเป็นไฟท์ที่มาจากอเมริกาใต้โคลอมเบียพวกอะไรพวกนี้นะเขาก็จะตรวจเข้มเป็นพิเศษเขาจะตรวจเข้มพิเศษแล้วเขาก็จะพวกนี้มันก็จะมีประสบการณ์มันก็จะดูออกไงว่าใครแบบดูลุกลักลึกลักพฤติกรรมแปลกๆอะไรเงี้ยพฤติกรรมแปลกๆเงี้ยเขาก็จะเนี่ยบางทีก็จะเรียกไปตรวจค้นอะไรเงี้ยแล้วส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เจอไง
0: ครับ
1: อืม
0: ก็ไอชิวเนี่ยเคยโดนตรวจครั้งหนึ่งนะ
1: ใคร
0: ผมเนี่ยนะฮะ
1: อ๋อ
0: มาจากตอนนั้นไปที่เขาพานักข่าวสิงเขาพานักข่าวไปเน
1: า
0: ะนักข่าวกลับก็มากับพวกพี่นักข่าวไอเราก็กำลังเข็นรถคุณโดนฮะ
1: ครับ
0: ปรากฏไปสบตาเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ขอตรวจเลยฮะ
1: เออ
0: ครับผม
1: ครับ
0: ก็ไม่มีอะไรนะก็มีของธรรมดา
1: ใช่ใช่
0: เขาเจอไอ้ใดแบบผมฮะ
1: ครับ
0: เขางงเลยอ้าวเอาใดแบบผมมาทำไมฮะ
1: ซื้อมาขายเหรอ
0: เอ้าก็เป่าผมไง
1: อ๋อ
0: ต้องเป่าผมด้วยเหรอ
1: ครับ
0: ผมเกือบสาวแล้วฮะ
1: เออ
0: ครับ
1: ใช่
0: เอาใดแบบผมมาด้วยอ่ะ
1: อื
0: ม
1: บางทีเขาก็ตรวจแบบว่ามีขนของมาหรือเปล่าแบบของหนีภาษีอะไรเงี้ยใช่ไหมล่ะของหนีภาษีอะไรบางทีก็เพราะมันจะมีช่องไงที่เราแบบว่าต้องสำแดงกับไม่สำแดงไงเขียวๆ
0: อ
1: ่ะส่วนมากเราก็เดินผ่านช่องเขียวเลยไงเจ้าที่เขาจะดักอยู่ว่าเฮ้ยไอ้นี่ดูน่าสงสัยอะไรอย่างนี้จะหิ้วของมาขายเปล่าเขาก็จะตรวจ
0: ใช่ไหม
1: เปิดเจอ
0: เพราะมันต้องเสียภาษีใช่ไหมพวกนี้นะ
1: ใช่แต่ว่าหลักๆถ้าเกิดตรวจของผิดกฎหมายมันจะเป็นไอ้สแกนกระเป๋าไงที่เราต้องเอากระเป๋าวางไอ้เครื่องสแกนสายพานน่ะแล้วเรื่องตัวเปล่าๆเดินผ่านประตูผมกันไปอ่ะแล้วบางทีก็จะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจด้วยตบๆหน่อย
0: ใช่
1: ครับ
0: อยู่ให้คนระอาก็เจ๋งหรือเปล่าครับอ้าวแมวเซ่น้องไม่รู้หรอกครับทำกันทุกคนน้องโดนอาจจะว่าวางงานหรือเปล่าสงสารทำมาได้พิเศษพลาดเน
1: า
0: ะ
1: คือมันก็ผิดแหละแต่ว่ามันก็อย่างที่บอกมันก็ทำกันเป็นประจำกันน่ะทำกันเป็นประจำ
0: คือว่าคนก่อนโดน10ปีติดจริง4ปีครับเอาเหรอไม่แน่ใจ
1: 4ปีเหรออ
0: ้
1: าวแล้วนี่เขาบอกโทษมัน25ปีเลยนะ
0: สูงสุดนะ
1: โอ้โห
0: คนอยู่ที่การอุทธรณ์อยู่ที่การต่อสู้ในชั้นศาลแหละ
1: ครับ
0: ถ้าอย่างเราดีหลุดไปบ้านเมืองเขาแย่ครับโชคดีที่เขาจับได้ก็บ้านเราเหมือนกันฮะพอมาคนถูกทุบเข้ามาจากข้างบ้านข้างบ้านเราเยอะเนาะ
1: ก็เดี๋ยวสืบไปแล้วตอนนี้เขาบอกคนนั่นเป็นอะไรชาวลาวอะไรอ่ะก็อยู่ข้างบนน่ะ
0: ก็มาหมาก็บ้านเราก็เป็นไงนะพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยยาก็ราคาถูกใช่ไหมนะแล้วมาก่อเหตุก่อเหตุไม่พอก่อเหตุในบ้านตัวเองด้วยนะ
1: ครับ
0: แล้วมานอกบ้านอีกอ่ะนอกเสียหายแล้วมีปืนมีอะไรเน
1: า
0: ะมันก็ส่งผลเสียจริงอ่ะ
1: ใช่
0: พวกยาเสพติดเนี่ย
1: ไม่
0: ดีนะคุณโดนะ
1: เอ
0: าคุณโดนเดี๋ยวเราต้องออกไปก่อนไหมหรือว่าไงฮะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวเราต้องรีโมทก่อนไหม รีโมทอยู่ไหนเอ่ยไม่มีนะแอลครับผม
1: แล้วยังไงฟิลิปราม
0: ฟิลิปรามไม่อยู่ฮะเดี๋ยวคุณต้องคุยเอสไปก่อนนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: นะมีบอกว่าป๋าแป๊ะนั่นแหละนักเตะล้อมอะไรเนี่ยนักเตะล้อมลงผู้รักษาประตูช็อกบอลออกไปลูกหลานบ้านคุณเจ๋งขับรถชนพระมรณภาพที่มุกดาหารนะก็เป็นข่าวใหญ่เมื่อวานนี้นะสำหรับที่มีเด็กขับรถไปชนพระนะตอนนี้เขาก็สงสัยกันอยู่นะเอ๊ะมันรถแบบเกียร์กระปุกด้วยนะรถเกียร์กระปุกด้วยอ่ะคนปกติขับไม่ค่อยเป็นเลยผมขับไม่เป็นเลยนะเกียร์กระปุกเนี่ย
0: ใช
1: ่โอ้ขับไปได้มาแล้วเร็วด้วยนะโอ้อย่างซิ่งเลยอ่ะก็แต่ว่าเขาบอกเด็กก็อายุไม่ถึง12มั้งใช่มั้ยทนายบอกอ่ะ
0: เหรอ
1: ก็อาจจะไม่ต้องรับผิดอะไรเป็นผู้เยาว์เป็นเด็กอ่ะแต่ว่า
0: เขาเป็นเด็กพิเศษนะคุณดอ
1: พ่อแม่ไม่รู้จะต้องรับผิดชอบอะไรหรือเปล่าโอ้พาก็นะไม่น่าเชื่ออ
0: ืมเนาะ
1: มีบอกว่าระหว่างโคเอเชียกับโปรตุเกส90นาทีทีมไหนนิ่งกว่าแม
0: ่เนี่ยคุณดอส
1: ถามมา90นาทีซะด้วย
0: ครับ
1: อือฮึก็คิดว่าโปรตุเกสนะโคเอเชียดูเล่นมาหลายนัดแล้วก็เฉยๆไม่ค่อยน่าประทับใจเลยเท่าไหร่เกมลุกก่อนงั้นๆคิดว่าน่าจะเป็นโปรตุเกสนะครับกลางคู่กลางก็ดีน่าจะคุมจังหวะคุมเกมได้ตัวรุกก็ใช้ได้ลาเฟลเรียลก็เป็นประเภทแบบหลักเลื้อยพลิ้วใช่ไหมนะครับแม้ว่าแกจะติดนิดนึงอ่ะเล่นบอลจับจังหวะยากหน่อยเป็นโอเนโต้ก็คงแคล่วมีบรูโน่ใช่ไหมแล้วก็โรนัลโด้ด้วยตัวลุกก็จัดจ้านอยู่ก็มองไปที่โปรตุเกสนะน่าจะชนะได้นะสำหรับคู่นี้นะครับ
0: ครับผม
1: แล้วก็ไปเจอสเปนนี่ก็น่าจะสนุกเลยในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับ
0: ครับเอ๊ะทำไมเราเข้าโมโนแม็กไม่ได้ฮะอ่ะครับผม
1: อ้าว
0: อ้าวยุ่งแล้วยุ่งแล้วคุณรถฮะ
1: ยังไง
0: ยังไงฮะจะดูก่อนเอ้าครับ
1: ไม่ได้เชื่ออินเทอร์เน็ต
0: อ้าวเอาแล้ว
1: เรียบร้อย
0: เรียบร้อยครับ
1: ครับไม่สามารถเชื่อมโมโนแม็กได้อันนี้ไงมาแล้วเอ้า
0: เหรอ
1: เขาบอกให้ตรวจสอบการเชื่อมอินเทอร์เน็ตอะ
0: เหรอ
1: เฮ้ยมีฮาเมสด้วยเหรอเจมเหรอ
0: ก็มีสองมีสองนั่นฮะเอ้าเรียบร้อย
1: เอ้า
0: สงสัยไม่ได้ดูแล้วมาให้เราฮะ
1: ครับ
0: ครับอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวให้พี่จิบรามมาดูให้นะฮะ
1: ครับ
0: ครับมีโหประมาณนี้เนาะนะครับก็ขนาดเมสซี่ยังโดนเลยเห็นภาพไหมล่ะที่เมสซี่เข้าแคนซัสใช่ไหมล่ะ
1: ครับ
0: เมสซี่ที่หัวเราะเลยนะคุณโดนนะ
1: ก็ต้องโดนตรวจนะตามนั่นวิธีปฏิบัติเขา
0: ใช่ไหม
1: เรียบร้อยนี่แล้วกันดูหนังแทนแล้วกันไป
0: เอาเหรอฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: อันนี้ฟิลิปรามคัมออน
0: ฟิลิปรามคัมออนมาเช็คให้หน่อยฮะ
1: ฟิลิปรามบอกงานยากแล้วเนี่ย
0: เช็คกับพี่หน่อยเดี๋ยวพี่จะออกกันนะ
1: สกิดจังเลย
0: เช็คพี่หน่อยเช็คพี่หน่อยพอดีเชื่อไม่ติดเมื่อกี้ยังได้อยู่เลย
1: ฟิลิปรามมุดไปใต้โต๊ะซ่อมคอมดิ
0: ลองเข้าดูลองเข้าดูเซ่จะเข้าโมโนแม็กเนาะโอเค
1: แล้ว
0: รามเอาแล้วรามบอก
1: รามบอกเอาแล้ว
0: ยุ่งแล้ว
1: งานยากแล้วงานยากแล้ว
0: งานยากแล้วฮะ
1: เ
0: ข้าช่องทางธรรมชาติไม่ได้นะฮะลืมจ่ายค่าเน็ตหรือเปล่าเดดแอร์หรือเปล่าอ๋อพอดีขออภัยครับพอดีกำลังเช็คอยู่นะสัญญาณอยู
1: ่ตอนนี้มันเข้าแอปโมโนแม็กไม่ได้แล้วฮะ
0: เอาเหรอ
1: ครับ
0: รามแกพี่ลอยลาม
1: งานยากแล้วฟิลิปราม
0: งานยากแล้วฟิลิปราม
1: เมื่อกี้เดินมายังยิ้มๆอยู่เลยอ่ะ
0: เหร
1: อตอนนี
0: ้เอาลามเดี๋ยวเราไปพักกันแป๊บนึงแล้วกันเนาะนะครับเดี๋ยวใครแก้ไขแป๊บนึงแล้วกันแล้วก็เราไปเจอกันในช่วงของรายงานสดนะช่วงนี้พักสักครู่ก่อนนะครับ
2: นายที่นายไลฟ์บนโลก ดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชาย

0: เอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
1: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ2 in 1ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย48ทีม104แมตช์39วัน

0: มืองไทยแข็งแรง
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: บอลโลกสตอรี
3: ่บทสรุปสถิติ100ปีฟุตบอลโลกมุ่งหน้าสู่เวิลด์คัพ2026สถิติที่เป็นรากฐานของฟุตบอลโลกตลอดเกือบ100ปีนับตั้งแต่ปี1930ถึงปัจจุบันมีการทำประตูไปแล้วมากกว่า 2,700 ลูกจากสนามแข่งขันมากกว่า100แห่งใน18ประเทศสถิติที่น่าจับตาที่สุดคือการก้าวเข้าสู่ยุค48ทีมในปี2026ซึ่งจัดแข่งใน3ประเทศคือสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกสถิติโลกใหม่กำลังจะถูกจารึกทั้งจำนวนนัดการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจาก64เป็น104นัดและสถิติจำนวนผู้ชมรวมที่คาดว่าจะทำลายสถิติปี1994ลงอย่างแน่นอนฟุตบอลโลกไม่ใช่เพียงสถิติบนหน้ากระดาษแต่คือบันทึกความพยายามของมนุษยชาติที่สื่อสารผ่านลูกหนังกลมๆและทีมจากเอเชียก็กำลังเดินหน้าสร้างสถิติใหม่ให้โลกต้องทึ่งต่อไปในอนาคต
0: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ2 in 1ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cot Superfan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: www.dotnet ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน M-Cord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
5: กลับมาครับมาอยู่ด้วยกันนะครับในช่วงของนิตนาไลฟ์บอลโลกนะครับมาติดตามกันต่อนะครับในคุณที่สองนะครับในค่ำคืนนี้นะครับในค่ำคืนของวันที่2เข้าสู่เช้าของวันที่3กรกฎาคมนะครับอยู่กับคุณโดดและผมเจ๋งนะครับคู่โปรตุเกสกับโครเอเชียครับคุณโดด
6: ครับ
5: ครับ
6: ก็เดี๋ยวนี้ขึ้นไลฟ์ขึ้นมานะครับเล่นระบบเดียวกันนะ4-2-3-1นะครับโปรตุเกสประตูเป็นดิโก้คอสตานะครับเกมรับ4คนมีนูโน่เมนเดสนะครับเรนาโตเวก้าลูเบนดิอาสแล้วก็โชวการเซโลนะครับกองกลางก็คู่จะเปเชนะครับโชวเนเวสเล่นกับทางวิตินยานะครับ3ตัวรุกมีราฟาเอลเลอาวยืนซ้ายนะครับบูโน่ยืนตรงกลางแล้วก็เปโดเนโตเล่นขวานะครับหน้าเป้าก็พิโดนะจ๊ะนะครับคริสเตียโนโรนัลโด4-2-3-1นะกุนซือก็โรเบโตมาร์ติเนสนะครับ
5: ครับ
6: ส่วนฝั่งโคเชียนะครับระบบเดียวกันก็ประตูเป็นโดมินิกลิวาโควิชนะครับเกมรับมีโยซิฟซูตาโลมารินพรอนกาซิชนะครับอีวานเปริซิชแล้วก็โยซิฟสตานิซิชนะครับคู่กองกลางก็ใช้ได้นะมาเตโอโควาซิชเล่นกับลูก้าโมดิชแต่ปีนี้ลูก้าโมดิชฟอร์มในบอลโลกก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ3ตัวรุกนะมารินบาตูลีน่านะครับเปต้าซูซิชแล้วก็นิโคล่าฟราซิชนะครับหน้าเป้าเป็นอันเต้บูดิเมียก็ดูตัวดูอะไรก็โปรตุเกสชื่อชั้นดูดีกว่าน ะครับแต่ว่ามันก็ขอแบบนี้มันก็ไม่แน่
5: ใช่ฮะก็ภาพจากที่โรนัลโดครับเซียร์สเวนครับวันนี้มาในชุดเยือนทั้ง2ทีมเนาะ
6: ครับ
5: โปรตุเกสนะครับในชุดเสื้อสีขาวเขียวนะครับขณะที่โครเอเชียครับในชุดเสื้อสีน้ำเงินทั้งชุดนะครับบุกจากซ้ายไปขวาครับสำหรับทีมดังแดนฝอยทองเนาะครับบุกจากซ้ายไปขวานะครับวันนี้เตะกันที่โตลอนโตครับ
6: ครับ
5: เตะกันที่สนาม BMO Field นะครับจุได้อยู่ที่ประมาณ 45,000 ที่นั่งครับโคเชียเคยมาเตะที่สนามแห่งนี้มาแล้วนะที่ชนะปานามาไป1ประตูต่อ0ครับ
6: ก็คู่นี้ใครชนะเข้าไปเจอกับสเปนนะครับเมื่อคืนสเปนนี่จัดออสเตรียไปเบาๆนะ 3-0
5: บ่อๆฮะบ่อๆฮะวันนี้ทีมงานผู้ตัดสินมาจากนอร์เวย์ครับเอสเปนเอสการ์ดเอสการ์ดอยู่ทางเมืองจ่าไม่เหรอคุณรถ
6: ฮะ
5: อันนั้นเอสการ์ดนะฮะ
6: มันไม่ใช่ฮะ
5: อ๋อนั่นเอสการ์ดนะ
6: เออ
5: แล้วก็ VR นะครับเป็นผู้ตัดสินจากอังกฤษแต่ว่าเป็นชาวออสซี่อะเนาะงงไหมฮะ
6: ครับ
5: ครับจะเล็ดยิเล็ดเนาะ
6: ยิเล็ดยิเล็ด
5: ยิเล็ดอะ
6: เอออ
5: ่ะก็ชมกันครับเกมคู่นี้ครับผมเข้ามาทักทายแล้วก็คุยกันได้นะ4689899นะครับแล้วก็ทุกช่องทางของ FM 90ของเราครับ
6: ครับ
5: บ้านแดงบ้านดำแล้วก็บ้านฟ้ามีและสดทางทิกตอกด้วยนะคุณโดนะ
6: อืม
5: ก็มาคุยกันนะครับ
6: ครับอ๋อคือถ้าไม่ใช่ทิกตอกนี่เรียกไม่ได้ใช
5: ่ไหมอ๋อใช่ฮะเดี๋ยวทิกตอกงอนนะอ่ะบอลทางขวาครับของเนโต้ขึ้นมาเลยลุยทันทีครับโปรตุเกสเปลี่ยน2ตำแหน่งนะจากเกมที่แล้วครับสำหรับโปรตุเกสครับเปลี่ยนจากเกมที่แล้วที่เสมอโคลอมเบีย0-0ครับวันนี้ชอเนเวสกับเรอัลลงนะ
6: ครับ
5: แล้วมันจะเป็นเกมแรกออกสตาร์ทตัวจริงนะคุณโดด
6: ส่วนหน้าก็เป็นสำรอง
5: สำรองกันเนาะ
6: ครับ
5: ครับ
6: ก็เล่นทางซ้ายนะครับราฟาเอลเรอัล
5: เปริซิชก็ถอยลงมาตอนนี้เป็นแบ็คซ้ายแล้วนะฮะ
6: ครับ
5: โอ้โหก็ดาวรุ่งมุ่งมุโซหลายคนนะเนี่ยของโคเอเชียนะลูก้าโมดิชนะครับก็โอ้โหอายุอานามตอนนี้เนี่ย40ปีแล้วนะ
6: ใช่ก็แบบใกล้จะผัดใบกันเต็มทนแล้วชุดนี้
5: ใช่ฮะ
6: ลากใช้กันมานานแล้วเปริซิชก็เท่าไหร่37
5: ถูก
6: นี่แหละตัวอายุเยอะๆนะโคเอเชียที่มันก็เป็นชุดที่รุ่งเรืองของพวกเขาอะนะ
5: ใช่
6: รุ่นใหม่ๆก็ต้องรอดูนะครับนี่ก็มีคนนี้มาคนนึงนะครับโยซิฟสตานิซิชจากบาเยิร์นมิวนิกนะครับ
5: คาร์มาริชก็35อันเต้บอดิเมียเนี่ยซึ่งฟอร์มดีมากนะครับก็34ปีแล้วนะ
6: เออโค้ชนี่ยังใช้มานานเลยสลัตโกดาลิชเนี่ย
5: ครับ
6: ก็คุมมานานแล้วนะครับตั้งแต่ปี2017อ่ะ
5: โอ้โหคุมนานเหมือนกันเนาะ
6: เออ
5: แต่ว่าทางโรเบิร์โตมาร์ติเนซบอกว่าจบฟุตบอลโลกครั้งนี้เราเลิกกันนะฮะและดูจังหวะนี้ของโคเอเชียก่อนนะจังหวะที่หลุดเข้ามายิงนะครับของอันเต้บอดิเมียเนี่ยฟอร์มดีมากนะ
6: บอลทางซ้ายนะครับแล้วก็ปาดเรียดเข้ามาตรงกลางวิ่งมายิงครับแต่ว่าเบาหวิวเลยครับอันเต้บอดิเมียโปรตุเกสก็พยายามจะครองบอลนะครับแต่ว่าก็ขึ้นเกมแบบช้าๆครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับ
5: เป็นคนใจเย็นนะฮะ
6: ครูเชียก็มาสไตล์เดิมครับลงไปรับกันทั้งทีมครับอยู่ในแดนตัวเองกันหมด
5: บอลของโปรตุเกสครับขึ้นมาที่ทางชอนเนเวสเนโต้ยืนอะไรเส้นทางฝั่งขวาครับย้อนหลังนะกลับมาครับเป็นวิทยานะครับเข้ามาตัวกลางให้โรเบนเดียสแล้วดูโดเมเดสจัดทีมให้ลาเฟเลเอาถึงเส้นหลังด้วยเลยครับตกเข้ามาตรงกลางแล้วก็ได้ยิงด้วยโอ้โหเซฟกันจะซ้ำอีกครั้งนึงโอ้ยบูโดแฟนานครับยิง2ดาบครับแต่ว่ายังไม่ผ่านลิวาโควิชครับโปรตุเกสเกือบขึ้นนำ1-0
6: โอ้โหเกือบโดนแล้วครับโคเอเชียครับมาเจอลาเฟเลเอาเผาครับสปีดเร็วกว่าเยอะเลยครับแซงเห็นครับแล้วก็คัตแบ็กกลับมาตรงกลางครับได้จิ้มติดเซฟคนนี้ครับโอ้ต้องออกแรงแล้วครับตั้งแต่ช่วงต้นเกมครับลิวาโควิชเดี๋ยวเราจะมีภาพช้าดูนะครับจังหวะโจมตีทางซ้ายครับโปรตุเกสดูโนเบนเดสครับแทงไปออกตัวนี่เหมือนจะเป็นรองนะครับแล้วเฟลเลียลแต่ว่าสุดท้ายวิ่งแซงเฉยๆเลย
5: เกือบแล้วครองบอลมากกว่าครับตอนนี้โปรตุเกสได้ทักทายน่ากลัวครับเอาจังหวะนี้ไปเดี๋ยวเนโต้จับปะแต่ว่าไม่ผ่านครับทางฟอนกาซิชเซตแบ็กจากฟิออครับอ้าวต้องพอเอาผู้ตัดสินไปสนุกต้องปล่อยบอลนะครับวิทยาขึ้นกระบะก่อนให้เลเดโตเวก้าครับปกติเล่นแบ็กซ้ายแล้วเวก้าเนาะวันนี้มายืนเซ็นเตอร์แบ็กนะครับบอลโลกครั้งนี้ยืนเซ็นเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายครับโรนัลโดได้บอลให้กับลาเฟเรลโอ้นี่ทางซ้ายของโปรตุเกสน่ากลัวนะครับมีโนโดเมนเดสครับลาเฟเรลและโรนัลโดนะ
6: โรนัลโดแกก็เคลื่อนไปทั่วแล้วครับแต่ว่าก็จะไปเล่นร่วมกับเพื่อนนะครับดูจังหวะโจมตีตรงนี้นะครับเนี่ยโอ้โหแซงเห็นเลยครับเลย์เอาแล้วก็คัดกลับมาแม่นด้วยครับบูโน่ได้ยิงทีแรกติดลิวาโควิชครับแล้วก็วิ่งเข้าไปซ้ำอีกทีครับดูครับแปรตรงนี้ติดก่อนแล้วก็วิ่งไปซ้ำอีกทีก็ติดบล็อกครับยังช่วยกันบล็อกไว้ได้ครับมาสองกัดทองครับของบูโน
5: ่ครับ
6: ยังไม่ได้ครับโอ้แต่เห็นแล้วครับว่าความเร็วเป็นรองชัดเจนมากนะครับตัวริมเส้นของโคเอเชียนะครับแบ็คเมื่อสักครู่นี้ครับโอ้โหโดนสปีดหายเลยแบบนี้อันตรายนะครับเนี่ย
5: เกือบแล้วครับทางซ้ายจอกทางซ้ายเริ่มเห็นช่องครับเห็นช่องที่จะเข้าแล้วครับ
6: เมื่อกี้นี่เป็นทางสตานิสิตนะครับที่ยืนในตำแหน่งแบ็คขวานะครับโอ้โหโดนเรียววิ่งแซง
5: แล้วสปีดต้นของเรียวเนี่ยเร็วด้วยนะ
6: ใช่
5: น่าสนใจแล้วฝั่งขวาเนี่ยโต้ก็คล่องนะครับบอลขึ้นมาทางขวาครับของจอร์กาเซโลตกมาข้างในครับให้ชอนเนเวสส่งคล้ายๆกันนะวิทยากับชอนเนเวสครับ
6: ดูได้ที่หนวดนะฮะ
5: อ้าวแล้วก็ดูทรงผมนะวิทยาจะผมยาวกว่าแล้วดูเลยเอาก่อนหยอดเข้ามาตรงกลางใช่บรูโน่เดี๋ยวบอลติดครับติดสูตาโลแล้วบอลหลุดออกหลังไปครับเตะมุมครับของฟังโปรตุเกสครับ
6: โอ้โหโดนกดดันหนักเลยครับสำหรับทางโครเอเชียนะครับวางเข้ามาตรงนี้ครับเป็นทางสูตาโลนะครับเนี่ยแกเหลือบมองตลอดนะครับแล้วก็หม่งได้ครับโอ้ทำไมหม่งสกัดนี่บรูโน่น่าจะได้โขครับแล้วลูกลอยไปเกือบจะเข้ากรอบนะครับ
5: ครับ
6: ลิวาโควิชก็ต้องชกทิ้งออกไปครับแต่ลูกเตะมุมครับโปรตุเกส
5: เหมือนหนักสายเจาะทางสายเลยเอานะครับมาเตะเองเลย
6: เดี๋ยวว่า
5: ก็ขอบคุณทางนะด้านของโมโนแม็กนะคุณโดนะ
6: ครับ
5: ขอบคุณแจ๊สนะครับเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับและเชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอปโมโนแม็กดูจังหวะนี้ก่อนนะครับของทางโปรตุเกสยิงโน่นนี้หลุดออกไปครับชัวคาเซโลครับที่ยิงบริเวณนอกกรอบเขตโทษ
6: ก็ได้ซัดตรงนี้ครับแต่ว่าก็หลุดไปเยอะนะครับโอ้ชักมาทีแล้วครับตอนนี้โปรตุเกส
5: มาทีแต่มานะนี่แฟนบอลของโปรตุเกสครับ
6: ข้างหลังมีน้องชายวิตินยาด้วยนะครับหน้านี่เหมือนเชียว
5: ก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับโมโนช่องฟีดีวีนะครับช่อง29นะ
6: ครับ
5: ยิงสดด้วยคู่นี้นะยิงสดคู่นี้แล้วก็คู่ต่อไปด้วยเวลา10นาฬิกาครับ
6: ครับ
5: ก็ติดตามได้นะช่อง29แต่ว่าถ้าว่าอยากดูสดๆนะครับผมหลายคู่ทุกคู่เลย104คู่ก็ต้องที่แอปของโมโนนะครับด้วยจังหวะนี้ของควาซิตต้องลุยกันอย่างนี้ครับออกขวามาใครว่าเกมนี้จะจืดชืดครับลุยขึ้นมาเลยควาซิตเป็นไงจ่ายตัวนี้ดีมากเลยนะครับออกข้างเลย
6: ครับเปต้าซูซิตยกนิ้วให้นะครับไม่ทันสังเกตว่าเป็นนิ้วอะไรนะครับ
5: เกือบแล้ว
6: เพราะว่าจ่ายนี่เผื่อเยอะเหลือเกินเขาพยายามจะลุยขึ้นมาเหมือนกันนะครับโคเอเชียแต่ว่ายังไม่ค่อยมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันครับตอนนี้ทรงเกมนี่เทไปทางโปรตุเกสนะครับดูดีกว่า
5: ใช่หมอทุ่มครับบอลสนุกนะคุณนี่นะ
6: ครับ
5: เตะกันที่แคนาดาครับและบรูโน่ไข่อนันต์ตีดออกขวามาอ้าวและลึกไปถึงเปโดเนโต้ครับเจอกับผู้เฒ่าอย่างอิวทางอิวานเปเรสเสร็จแล้วเนโต้หยอดด้วยสายเข้ามาตรงกันจะให้โรโน่โหหรือว่าโควิดออกมาทำให้โรโน่เสียจังหวะไปครับบอลเนี่ยผ่านมือของลิวาโควิชและโรนโดไปเลยครับบอลออกหลังไปเนโต้เนี่ยกลุ่มที่สามด้วยความเสียดาย
6: โอ้โหดูครับเนโต้ดวลเดียวครับแล้วก็เนี่ยครับหยอดตั้งใจให้กับโรนัลโดเลยนะครับขึ้นกันหมด4คนครับโคเอเชียมี2นะครับกองหลังแล้วก็ลิวาโควิชก็ออกมาครับสุดท้ายไม่โดนใครเลยครับโรนัลโดก็ขึ้นมงด้วยครับผ่านออกไปหมดเลยมาโรนโดก็เสียดายครับโอ้เนโต้ก็ตั้งใจจะส่งให้กับพี่เลยนะครับ
5: น้องปั้นฮะน้องปั้นนิดเดียวนิดเดียวสวัสดีครับจากพัทยานะโหนะเราก็ฟังกันได้นะครับผมนี่หรือว่าดูทางบ้านแดงบ้านดาบ้านฟ้าได้หมดนะคุณโดนะ
6: ครับ
5: ครับตอนนี้เข้าเซเว่นก็อย่าลืมนะฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องง้อตู้นะนี่ทาสลิปมีค่าด้วยนะคนโดนัทที่เซเว่นนะฮะ
6: ครับ
5: ครับทุกวัน24ชั่วโมงนะแล้วก็ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสด้วยนะฮะนี่เป็นไงเรายังมีผู้ใหญ่ใจดีมาตลอดนะยินดีนะฮะถ้ามีผู้ใหญ่ใจดีนะครับมาสนับสนุนเรานะคนโดนนะ
6: ครับ
5: ครับบอลทางขวาครับของทางครัวเชียครับสตานิซิชตัวนี้เกมบุกของครัวเชียขึ้นไม่ได้ครับต้องตั้งสติก่อนฮะ
6: ก็โปรตุเกสก็ไม่ประมาทนะครับเพราะว่ามันก็เพิ่งต้นเกมนะครับพอครัวเชียตั้งจังหวะบุกก็ถอยลงไปรับเหมือนกันครับ
5: บอลนะออกขวามาครับบาตูเรน่าหยอดเข้ามาตกกระไรอเต้บูนิเมียได้บ่งลูกนี้แต่ว่าเหมือนขึ้นก่อนนะครับแล้วบอลตกลงพอดีครับจังหวะที่กำลังจะแลนดิ้งลงมาพอดีบอลตกใส่ศีรษะครับแล้วหล่นออกหลังไปครับดาวสุเคอร์คุณดอสนูโน่โกเมสป่ะ
6: ใช่
5: อุ้ยไปเยอะเลยฮะสมัยก่อนหล่อมากนะนูโน่โกเมสคุณดอสทำไมไปหมดเลยฮะ
6: ก็สภาพก็อย่างนี้แหละฮะแต่มันหน้าก็ยังมีเขาเดิมอยู
5: ่โอ้โห
6: แต่ว่าก็สมัยหนุ่มๆตาแกก็ค้ำๆอยู่แล้วอ่ะ
5: อ๋อเหรอ
6: ครับ
5: นอนดึกเหรอฮะนูโน่โกเมสหล่อมากนะ
6: ครับ
5: เอาเหลียงกี่ตัวไปสวยครับลาเฟเดลเลี้ยงกี่ตัวมาไหลเข้ามาตรงกลางให้นูโน่เมเดโอเดเสียบคอมบูลิสินให้ฟรีคิกกับโปรตุเกสครับนักเตะของโครเอเชียเข้าไปกดดันครับลูก้าโมดิชไปกดดันผู้ตัดสินเนี่ยเอสกาจากนอร์เวย์ครับเข้าไปคุยว่าเอฟฟาวได้ไงครับ
6: ก็โหแต่ว่าตอนนี้ปัญหาหลักของโครเอเชียคือหยุดลาเฟลเลอาไม่อยู่นะครับนุยดูอีกทีโอ้ก็จังหวะเข้าไปจิ้มครับโควาซิชเหมือนนูโน่เมนเดสจะคายบอลไปได้ก่อนนิดนึงครับเนี่ยแล้วก็เข้าไปช้าครับก็เลยเสียฟาวไปแต่ว่าจังหวะก่อนนั้นนี่คือลาเฟเรียลครับโอ้โหหลบเป็นกลวยเลยโยกหลบผู้เล่นโคเชียแบบนิ่มๆครับ
5: วันนี้สารสิทธิ์บอกพอแล้วน้องนะครับแบ็คขวาของโคเชียนะครับเจองานหยาบไปวันนี้ฮะเลยเอานะครับท้าทานิสบิตต้นแกดีแล้วนะแกจิ้มแล้ววิ่งแข่งฮะ
6: ใช่
5: แล้วสารสิทธิ์แกก็โหเครื่องดีเซลไว้นะออกตัวช้าแล้วโรนัลโดครับจะปั่นฟรีคิกระยะน่ารักน่าลุ้นครับลิวาโควิชครับประตูของโครเอเชียสั่งกำแพง4คน
6: ก็ระยะก็ถือว่าไม่ได้ใกล้มากนะครับแต่ว่าพีโดครับยืนจังก้าแล้วก็สวดมนต์นิดนึงครับ
5: ภาวนาครับนะโมนะฮะ
6: เก่งของแกนะยืนกลางขานิดนึง
5: ขามีชอเดเวสกับดูโน่เมนเดสครับก่อนหน้านี้ให้ดูโน่เมนเดสยิงใช่ไหมคุณดอส
6: ยิงเลียดเข้าไปนะครับแต่ว่าระยะมันใกล้นะครับตรงนั้นแล้วเหลี่ยมมันเท้าซ้ายไง อันนี้นี่เหลี่ยมเท้าขวานะครับลูกเยื้องมาทางซ้ายนิดนึงโรนโดเอาเองแน่นอนครับ
5: โรนโดนะครับวิ่งมาแล้วก็ปัดโอ้โหติดกำแพง
6: โอ้เรียบร้อยครับล่วงไปแล้วฮะ
5: เอาติดเป้าครับติดเป้า
6: เรียบร้อยครับ
5: บอลแตกคุณรถบอลแตกฮะ
6: โอ้บอลไม่แตกแล้วครับ
5: บอลกระสิทธ์ฮะ
6: แต่ว่าของบอลกระสิทธ์นะครับน่าจะแตกไปแล้วครับ
5: โอ
6: ้ดูครับโดนเต็มๆเลยเอาลูเบดีอาร์ตไปหลบไง
5: โอ้โห
6: พอดีครับโอ้เข้าเป้าของแท้ครับลูกนี้
5: ครับเข้าเป้าเลยฮะ
6: เข้าเป้าของแท้ครับ
5: บอลกระสิทธ์แกไม่สนบอลกระสนเป้าตัวเองก่อนฮะโอ้
6: ตอนนี้ก็เป็นการวัดครับว่าบอลกระสิทธ์กับไอโกเดียคงโกครับ
5: โก
6: โกเดียคงโกแข็งกว่าเยอะเลย
5: ใช
6: ่ลุกขึ้นมาแล้วครับบอลกระสิทธ์โอ้แต่ว่ายังมีร่องรอยความเจ็บปวดอยู
5: ่แต่แกก็คือตัวงอยนะแกโดนลูกนี้ฮะยังตัวงออยู่แล้วตอนนี้ปอนเกษตรเซ็นเตอร์แบ็กของโครเอเชียครับ
6: ครับ
5: แต่ว่าชาติต้องมาก่อนนะสละชีพเพื่อชาตินะเดี๋ยวเอาหาด่วนแล้วโอ้ยสตันเดอร์ซิตวันนี้งานหยาบจริงฮะโอ้ยเจอเลย์เอานะครับจิ้มแล้ววิ่งแข่งแกวิ่งช้าอีกแล้วครับแล้วเปิดมาครับเลย์เอาเปิดโค้งมาทางฝั่งขวาลูกนี้เล่นต่อไม่ได้ครับทางชาวคาเซโล
6: โอ้แบบนี้ก็ตัวริมเส้นทางขวานะครับปีกขวาของโครเอเชียต้องลงมาช่วยนะครับคือถ้าให้ดวลตัวแบบนี้ได้แล้วแกก็ชักกระชากผ่าได้ทั้งวันนะครับอย่างเงี้ยเพราะว่าสปีดมันเร็วกว่าเยอะครับ
5: ต้องให้เพื่อนมาช่วยนะ
6: เพื่อนต้องมาช่วยเป็นด่านแรกไปก่อนครับแล้วก็สตานิสิตก็ค่อยซ้อน
5: โอ้ต้องโอ้โดนเร่งมาโดนไล่ล่ามาครับเพราะว่า

0: โมริสหยอดออกขวาทันไหมไม่ทันนะจะให้วลาซิชบอลยาวเกินไปครับน้ำหนักแรงไปนิดครับบอลออกหลังไปเลย
1: ก็โมริสนี่ก็เดี๋ยวกันยายนนี่ก็จะครบ41นะครับ
0: ครับ
1: เรียกว่า40ไปปลายแล้วครับตอนนี้ฟอร์มก็ตกลงมาเยอะครับตามอายุนะลูก้าโมริส
0: อายุอนามาเนาะสังขารเนี่ยไม่ใบโมงนะ
1: ไม่เที่ยงนะ
0: ไม่เที่ยงนะ
1: แต่ว่าดูตัวมันก็ไม่มีตัวอื่นแล้วนะก็ต้องใช้ไปครับก็โมดิชโปรตุเกสก็กลับมาครองบอลบุกเหมือนเดิมนะครับเกมกำลังจะผ่าน15นาทีแรกยัง 0-0 ครับคู่นี
0: ้วางออกมาทางขวาลูกนี้บอลกาซิชับมงทิ้งออกหลังไปครับแกวิ่งก็ยังเหมือนวิ่งจ๊อกๆวิ่งจ๊อกกี้อยู่นะเพราะว่าให้ร่างกายเนี่ยมันเข้าที่เข้าทางก่อนนะฮะ
1: ครับ
0: โดนไปเรียบร้อย
1: คอนเสิร์ตไม่เท่าไหร่ครับเมียที่บ้านเนี่ยน่าจะสะดุ้งไปแล้วนะ
0: ครับ
1: ครับกับโคเอเชียเดี๋ยวใช้งานไม่ได
0: ้ครับ
1: ก็เป็นเตะบูมเนื้อครับของโปรตุเกสนะครับ
0: ถามว่าบอลโลกครั้งนี้ทำไมทุกคนเนี่ยชอบใช้third hand คุณโดนฮะมือที่3คุณโดนฮะ
1: มันก็ไม่ค่อยอยากไม่ใคร
0: มันหลบไม่ได้ครับหลบไม่ทันเมื่อกี้ฟอนกสิตบอกโอ้โหเดียร์ไปหลบใช่ไหมล่ะ
1: ใช่
0: เดี๋ยวหลบฟรีคิกของโดก็เลยซัดเข้าที่เป้าเต็มๆมาเนี่ยเป้าของปอนกสิตแล้วโอ้โหเปิดเตะบุคบาครับโดโดเมนเดสแม่ได้เปิดเข้ามาแล้วได้เทคมงเป็นทางเวก้าครับเซ็นเตอร์แบ็คของโปรตุเกสได้ขึ้นหมดแต่ว่ากดไม่ลงครับ
1: ก็เลยตัวเวก้านะครับโอ้นี่ลอยขึ้นมาแล้วก็เนี่ยโถเข้ามาคนเดียวเลยครับแต่ว่าสูงไปนิดเดียวครับเนี่ยไม่มีใครประกบเลยครับแล้วก็ได้มงแต่ว่าแม่มันคุมทิศทางไม่ดีครับลูกนี้ข้ามคานออกไปครับเลโตเอก้าโอกาสก็มาเรื่อยๆนะครับโปรตุเกสฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมาถือใช้ได้นะครับ
0: อ้าวเหลืองออกคุณโดนฮะ
1: อ้าว
0: ลูเบนิอัสไปทำอะไรเหลือง
1: นี่เหลืองไง
0: เหมือนไปเข้าข้างหลังหรือเปล่า
1: บุญสินบอกข้อหา
0: โอ้ศอก
1: ไปศอกใส
0: ่ใส่บุญิเมีย
1: บุญสินบอกบวกกับเมื่อกี้เองไปหลบครับทำให้ปอนกสิตนี
0: ่ไม่ใช่ฮะ
1: โดนเต็มเป้าเลย
0: ข้อหาไปหลบฟรีคิกของโดแล้วก็ทำให้ลูยิงฟรีคิกของโดนะครับไปอัดเป้านะครับของปอนกสิตเซ็นเตอร์แบ็กของโครเอเชีย
1: ก็เหลืองแรกมาแล้วนะครับจังหวะไปจีก็เหมือนอาจจะไม่ได้ตั้งใจครับแต่ว่ามืออาจจะไปฟาดหน้าของบุริเมียนะครับรับไปเหลืองไปครับ
0: เลยเอาเนี่ยเดี๋ยวเจอระเบิดยานี่ฮะโอ้ระเบิดยานี่เนี่ยปี98แล้วนะ
1: ระเบิดยานี่มันต้องแบ็คซ้ายว่ะ
0: แบ็คซ้ายอยู่คนละฝั่งฮะ
1: มันสปีด9นะคุณไม่รู้ไปดูเลยมาจากไหนนะ
0: แบ็คซ้ายของโครเอเชียยุคคลาสสิกกันแล้วยุคปี98นะฮะ
1: ของจริงเหมือนเร็วเลยฮะครับก็บางทีมันก็วัดมั่วดูอย่างไอ้เนี่ยดานิเอลโมกาชี
0: เอ้า
1: โอ้โหค่าพลังอย่างเวอร์เอ้าจูอีกแล้วครับเอ
0: ๊ะเอ้า
1: โอ้โหโดนวางเข่า
0: เป็นตาสูสิทธิ์นะครับวันนี้เลโตเวก้าครับไปใช้เข่าเนี่ยจิ้มเข้าที่เป้านะฮะเป้าของเปตาซูซิช
1: ครับ
0: เอาแกคุมอีกนะแกคุมแกเช็คของแล้วฮะ
1: เ
0: ช็คสินค้าครับ
1: ครับ
0: อืมจัดระเบียบสินค้าตัวเองฮะ
1: อืม
0: เก็บเป้านะ
1: ครับโอ้เป็นกลยุทธ์ของโปรตุเกสหรือเปล่าครับ
0: ครับ
1: ตัดกำลังก่อนครับตอนนี
0: ้เ
1: รี่ยวแรงของนักเตะโคเอเชียเริ่มอ่อนลงไปแล้วครับ
0: ฟรีคิกริมเส้นฝั่งขวาครับไกลไกลกับมุมธงโมดิชจะหยอดเข้ามาครับหยอดเข้ามาตรงกลางมงทิ้งออกไปครับโดโดเมเดสแล้วเข้าทางเลย์เอาซะด้วยสิเลย์เอาเดจิม1 2มาครับเนโต้แต่ว่ามีตัวซ้อนครับแหมสตานิซิช
1: เลย์เอาย
0: ืนคัดท้ายอยู่แล้วก็เตะทิ้งออกข้างไป
1: พอเนโต้ชิงมาปุ๊บเลย์เอาแกเงยหน้ามองฟ้าเลยครับส่งอะไรมาให้ตัวเนี่ย โอ้โหไม่มีทางวิ่งทันเลย
0: โปรตุเกสขึ้นมาครับโรนัลโดลงมารับบอลตามทางซ้ายเล่นกับดูโน่เมนเดสวันนี้แฟนบอลในเต็มสนามอากาศจ้าสเหลือเกินนะแดดมันจ้าสเหลือเกินนะที่แคนาดาครับ
1: ครับ
0: ก็จัดเป็นเกมที่6แล้วนะที่สนามแห่งนี้ครับนัดสุดท้ายแล้วในฟุตบอลโลกที่โตเรนโตสเตเดียมนะฮะเขาปรับปรุงใหม่ด้วยนะคุณรถปรับบรรจันขึ้นมาใหม่ด้วยนะ
1: ครับ
0: แต่ก่อน20,000เองขึ้นมา45,000เลยนะดูเหมือนจะขยายบรรจันขึ้นไปข้างบนด้วยเนาะดูทรงเนาะวันนี้เสื้อสีแดงเพียบเลยนะ
1: ก็ทางจีนมาทั้งสองทีมาครับสีหลับมันก็เป็นสีแดงไง
0: ใช่ไหม
1: โปรตุเกสก็สีแดงส่วนโครเอเชียก็แดงขาวมันก็เลยอัศจรรย์แล้วก็อัศจรรย์ทรงสนามโดยรวมก็เน้นสีแดงด้วยนะครับก็เลยแดงกันไปหมดเลยวันนี้อย่างดีครับที่ทั้งสองทีมนี่ใส่เป็นชุดเยือนของตัวเองครับโปรตุเกสก็ขึงเข้าใส่อยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่ายังไม่เจอจังหวะจะเข้าไปครับ

0: ก็ตอนนี้เรียบค่ายอยู่ข้างนอกนี่มาแล้วครับพิตินยาโอ้รับต่ำเลยครับโคเชียตอนนี
1: ้รับแล้วรอโต้ครับเพราะว่าจะไปสู้เกมบุกของโปรตุเกสตัวนี้ก็ไม่ได้เนาะต้องใช้จังหวะโต้กลับมาเลยครับบอลนะของโปรตุเกสครับขวาไม่ได้มาซ้ายครับเท้าซ้ายที่เรโตเวก้าดิอาสจิ้มใกล้ๆกับชอเนเวสออกขวามาชอคาเซโลตอนนี้ก็ไปเล่นในลีกของซาอุเนาะเอาฮิลาวใช่ไหมฮะชอเนเวสไอชัวกาเซโลนะคุณรถ
0: ใช
1: ่บอลทางซ้ายจะให้เลย์เอาโหยาวเกินไปครับจะจอดขึ้นมาแม่พอจอดขึ้นไปเนี่ยตอนนี้ต้องให้เวลาสิทธิ์มาซ้อนกับสถานสิทธิ์นะครับ
0: ก็ต้องลงมาช่วยแล้วครับโอ้เลวชักเซ็งแล้วครับเห็นตูเลวนิดแม่เพื่อนจ่ายแต่ละทีครับเผื่อเยอะเหลือเกิน
1: เอ้าเริ่มพอมะสถานสิทธิ์ฮะเริ่มบอกให้เพื่อนช้าๆครับบอลทุ่มครับของโปรตุเกสครับเลวได้บอลขณะกลับมาครับฟิดินญาย้อนกลับมาเป็นชิงบอลกลับมาครับโปรตุเกสบอลตรงกลางชอคาเซโลอินเวิร์ดหรือว่าหุบเข้าไปตรงกลางครับทิ้งมาขวาเดโตโอ้โหจ่ายด้วยน้ำหนักขาดไปนิดครับเปเดซิชจิมออกข้างไปเลยครับภาพก็ตัดไปที่สลาโกดาลิตนะวันนี้ใส่สูทสีดำมาเลยครับก็สไตล์แกเนาะใส่สูทสีดำแล้วก็กางเกงยาวสีดำครับใส่เสื้อยืดสีขาวเนาะ
0: ครับ
1: และถุงเท้าขาวนะครับแต่งตัวหล่อมาเลยมีความรักได้เลยโค้ดฮะมีสงสัยมีความรักนะแต่งตัวหล่อแบบนี้
0: กางเกงในน่าจะสีแดงอ่ะดู
1: แล้วหรือต่อครับโปรตุเกสครับขึ้นมาเคาะหน้าบ้านของโครเอเชียโชเนเวสออกขวามาครับเดี๋ยวตัวอ้าวพื้นที่โล่งเลยครับเป็นสิทธิ์บอกช่วยตัวด้วยฮะช่วยด้วยฮะสอนหน่อยนะครับพอเนตัวมาแล้วแล้วชอยคาเซโลเจอกับเปเดซิชเข้าซ้ายแล้วเปิดเข้ามาตรงกลางเอาแทงเข่าก่อนครับลูก้าโมดิชบอลไม่ให้ออกหลังแต่ด้วยซ้ายข้างหน้ามาเก็บไปได้ครับบอลสองเป็นของโปรตุเกสครับบูโน่ฟานดันส์ออกหลังมาให้เดโตเวก้าโนโนเมนเดสโอ้โหตอนนี้เคลื่อนที่เร็วครับผู้เล่นของโปรตุเกสโนโนเมนเดสขึ้นมาเท้าซ้ายนะครับเคาะใกล้ๆกับบูโน่วิตินยาบูโน่อยู่ตรงกลางครับออกขวาชัวคาเซโลเปโดเนโตครับยืนไล่เส้นอยู่ทางขวาเลี้ยงออกด้านซ้ายแต่งเข้าขวานิดนึงแล้วแต่งเข้าซ้ายย้อนหลังกลับมาดิอาสโอ้โหตอนนี้เซนเตอร์ขึ้นมาสูงครับเซนเตอร์ของโปรตุเกสทีมออกซ้ายมาลาเฟเรลเลยเอาลากจี้เข้าใส่ไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านวาลาซิชที่เดินมาช่วยสตานิซิชทางฝั่งขวาแล้วจ่ายข้างหน้ามาจะให้แอนเต้โบนิเมียไม่ไหวครับน้ำน้อยยอมแพ้ไฟครับโบนิเมียบอกอยู่คนเดียวไม่ไหวฮะ
0: โฟเชียก็ตอนนี้ต้องถอยลงไปรับลึกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะโต้มันก็เลยทำได้ยากครับแอนเต้โบนิเมียก็ไม่ค่อยมีความเร็วอยู่แล้วด้วยแต่อย่างน้อยๆตอนนี้ก็เริ่มจะหยุดลาเฟลเลอได้บ้างนะครับเพราะว่าทางวาลาซิชก็ถอยลงไปช่วยเมื่อกี้ก็แย่งบอลจากเท้าลาเฟลเลอได้ครับ
1: นัดนี้จะมีคุ้มข้างยิงหรือเปล่าครับมีแน่นอนครับคุ้มข้างยิงนะครับวลีเด็ดของคุณตั้มพกวัตรนะครับคุ้มข้างยิงไงเจาะไม่เข้าเหรอโดนโดนไปเด็ดเจาะไม่เข้าใช่ไหมแล้วยอดเข้ามาโอ้โหกึ่งยิงกึ่งผ่านเข้ามาตรงกลางครับจะให้ไปโดเนโต้แต่ว่ายางาสกัดทิ้งไปได้ครับมารินปอนกาเซ็ตนะครับนักเตะที่โดนจิ้มทิพย์เปล่าเมื่อสักครู
0: ่ก็เห็นแล้วก็รีเปิดเข้ามาเลยนะครับมีในโต้เลยครับวิ่งชาร์จเข้าไปแต่ว่าตำแหน่งการยืนยังดีครับปอนกาซิส
1: โอ้ยอีวานเปเดซิสตบศีรษะของปอนกาซิสหน้าสะบัดนะฮะ
0: โอ้หันมามองเลยครับ
1: ผมเนี่ยปิวสวัยนะฮะตบหลังตบหัวด้วยนี่ฮะอีวานเปเดซิสตบหัวของมารินปอนกาซิสเซนเตอร์แบ็กบอกว่าไอ้หนูดีมากไอ้หนู
0: ตบแบบว่าขอบคุณนะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าปอนกาซิสบอกขอหลังไม่ต้องนะฮะ
1: ไอ้หนูใช่ไหมที่ชอบพูดมานะ
0: อุ้ย
1: เอาจังหวะนี้เปิดเตะมุมเข้ามาเลยโอ้ยไปถึงเสา2เลยครับวิตินยาจากชาร์จตัวนี้บอลหลุดออกหลังไป
0: ก็ประกบตัวกันไม่ค่อยดีอีกแล้วนะครับโคยเชียร์ลูกนี้เปิดมาแล้วก็ลื้อไปถึงเสา2ครับได้วิ่งชาร์จแต่ว่าก็หลุดข้ามคานออกไปเยอะครับ
1: โอ้ตัวนี้โปรตุเกสลุยมากกว่าครับก็ผ่านมาครึ่งทางครับ1ควอเตอร์นะควอเตอร์แรกนะครับควอเตอร์ที่1ก็มีการพักดื่มน้ำดื่มท่ากันก่อนไฮเดรชั่นเบรกครับ
0: ก็โคเชียที่ดูแล้วน่าจะมีโอกาสลุ้นไปครั้งเดียวเองนะครับลูกยิงของอันเต้โบเดเมียงน่ะต้นเกมแล้วก็เบาๆครับไม่มีอะไรนอกนั้นก็จะเป็นโปรตุเกสนะครับที่สร้างจังหวะบุกแล้วก็โอกาสลุ้นทำประตูได้เยอะกว่าเยอะเลยครับเกมนี
1: ้ก็ทักทายกันมาเยอะนะโอ้โหทักทายกันนะจากหลายๆที่นะครับสวัสดีเข้ามานะครับ ก็เข้ามาคุยกันได้เนาะ
0: ครับ
1: นะครับวันนี้โปรตุเกสครับทั้งใจว่ากันไปวันนี้ลุ้นกันนะโรนโดต้องแชมป์โลกนะครับโหถึงไว้โปรตุเกสเส้นทางเป็นยังไงคุณรถถ้าหากว่าชนะเกมนี้ฮะ
0: ก็ไปเจอสเปนนะฮะ
1: เจอสเปนที่รออยู่แล้วเน
0: า
1: ะ
0: เจอสเปนที่รออยู่แล้วนะครับก็อยู่สายบนเนี่ยไอ้ทั้งสเปนทั้งโปรตุเกสอ่ะ
1: โอ้เวดานโชลูก้าครับคุณรถฮะยังรออยู่เลยนะ
0: เวดานโชลูก้าก็ไปเป็นทีมงานของสลัตโกดาลิชนี่แหละนะครับโปรตุเกสอยู่สายบนนะครับเพราะฉะนั้นรอบถัดไปเนี่ยชนะไปเจอสเปนเข้าไปรอบ8ทีมเนี่ยจะไปเจอผู้ชนะคู่ระหว่างสหรัฐอเมริกาหรือเบลเยีย
1: ม
0: นะครับแล้วก็สายบนนี่ก็แน่นอนมันมีฝรั่งเศสรออยู่ด้วยนะฝรั่งเศสที่จะเจอปารากวัยนะครับผู้ชนะคู่ฝรั่งเศสปารากวัยก็เจอกับผู้ชนะของคู่แคนาดากับโมร็อกโกนะครับพวกนี้คือทีมที่อยู่สายบนนะครับเพราะฉะนั้นเส้นทางก็คือคุณต้องผ่านสเปนนะครับหรืออาจจะต้องผ่านเบลเยียมหรืออเมริกาแล้วก็อาจจะต้องผ่านฝรั่งเศสด้วย
1: ครับ
0: ที่อาจจะเจอกันในรอบรองชนะเลิศนะครับ
1: เส้นทางนะ
0: เส้นทางของโปรตุเกสก็ไม่ง่ายอ
1: ่
0: ะก็ไม่ง่าย
1: ตอนนี้มีเรียกว่าไว้บอร์ดใช่ไหมครับคุณโดนมีกระดาษนะว่าต้องเล่นยังไงครับทั้งสองทีมวันนี้ซาลิโกดาเลยก็เรียกนักเตะเข้ามารวมกลุ่มเนี่ยมาหรือว่าล้อมแกนะครับฟังนะครับบอกว่าถ้าเรายิงได้ก่อนเราจะขึ้นนำก่อนนะ
0: อ๋อครับ
1: ถ้าเรายิงมากกว่าเขาเราจะชนะนะครับเขาบอกนะ
0: ฮะอ๋อไม่ต้องบอกก็ได้ฮะ
1: ครับ
0: นี่โรเบโต้มาร์ติเนสก็ติวเข้มอยู่นะครับ
1: มาร์ติเนสบอกว่าจบบอลโลกครั้งนี้เราเลิกกันนะฮะ
0: ครับ
1: ก็จะไม่ได้ไปต่อนะเห็นว่าสนใจที่จะกลับมาคุมทีมในลีกอังกฤษอีกครั้งหนึ่งนะครับ
0: ครับ
1: ในคูมิกันเนาะ
0: ใช่
1: ครับเอเวอร์ตัน
0: เอเวอร์ตันเนี่ย
1: ก็คุมทีมชาตินานๆได้คุมทีมนะทำเป็นสมุดระดับสโมสรมาทุกสัปดาห์ใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
1: ก็คิดถึงบรรยากาศฟุตบอลลีกอะเนาะแล้วก็โรนัลดินเนสนะครับ
0: ใช
1: ่ส่วนโรนัลโดครับยังมีโอกาสก็ครั้งหนึ่งนะยิงฟรีคิกตัวนั้นไปติดเป้านะครับของปอนกาซิชพากระแสไปที่กัปตันทีมทั้งสองฝ่ายนะครับโรนัลโดและลูก้าโมดิช
0: ก็โปรตุเกสนี่ในฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็เสมอนัดแรกเสมอที่คองโกนะครับ 1-1มาชนะอุซเบกิสถาน 5-0 นะครับแล้วก็นัดสุดท้ายเสมอโคลอมเบียนะ 0-0 นะสำหรับทางโปรตุเกสนะครับแต่ปีนี้ปี2026นี้ยังไม่แพ้ใครนะครับ
1: ครับ
0: ปีแล้วนี่มีแพ้ไอร์แลนด์ไปนัดหนึ่ง
1: ฟังจากกระทุ่มแบนคุณโดนฮะก
0: ระ
1: ทุ่มแบนนี
0: ่
1: สมุดอะไร
0: สักอย่างเนี่ยแล้ว
1: น่าจะสมุดสงครามไหม
0: สงครามสมุดสาครเนี่ย
1: เพราะว่าสาครก่อนสงครามไงเมืองการครับโอ้ยมาจากเมืองการโอ้เมืองการเนี่ยเห็นมีสกายวอลด้วยใช่ไหมฮะเอาแต่ดูจังหวะนี้ของโครเอเชียก่อนอาเตโบดิเมียจะแหวกไปผู้สินบอกเห็นลูกขึ้นมาเป็นนะเป็นท่าสุดสิขอไฟแล้วได้สักตัวดีครับบาทูริน่าเอาโครเอเชียคุ้มข้างมาเหมือนกันครับอีวานปานิซิชขึ้นมาแล้วยอดด้วยขวาบอลฉลับแตะทีไปก่อนครับวิตินยาเอาโครเอเชียครับแม่พอให้น้ำให้ท่ามาดูคึกคักเวลาลงเล่นจริงฮะในช่วงคอร์เตอร์สองครับ
0: ก็เนี่ยแหละครับพอไปเบรกกันมาในบางทีโค้ชมันก็ได้แก้เกมนะครับปรับทับปรับอะไรกันมาตอนนี้ก็คึกคักเลยครับ
1: ครับเอาขึ้นมาทางขวาครับสตานิซิชให้มาที่วราซิชนิโคลาวราซิชนะครับตัวรุกจากกระดิ่งหินโตริโน่คือนักกระดับมาตากันใหม่ครับที่ซูตาโร่ไหลเข้ามาตรงกลางครับปอนคาซิชโควาซิชครับรับบอลอยู่วงกลมกลางสนามขอมาใกล้ๆครับไม่เร่งครับโครเอเชียบอลก็เสียชัดที่มาโปรตุเกสก็ถอยลงไปตั้งรับครับค่อยๆบีบขึ้นมาครับผู้เล่นของโปรตุเกสมีโมโนแฟนานะครับนำทัพมาวิเดียก็ไล่ล่ามาครับเปโดเนโตทางขวาก็บีบมาด้วยต้องถอยลงมาตั้งรับต่ำครับฝั่งของโครเอเชียเล่นบอลใกล้ๆที่ปอนกาซิชลองใช้บอลยาวเอาบอลยาวแล้วทิ้งไปทางฝั่งขวาแม่นซัดด้วยครับขึ้นมาที่วราซิชวราซิชยิงจากอยู่เจอโดนัลเมเดสมีธงล้ำหน้าครับยกช้าครับผู้สินโอ้วราซิชกำลังจะแดนหน่อยฮะผู้สินยกธงเรียบร้อย
0: โอ้สับขาครับหลอกโดนัลเมเดสได้ครับดูอีกทีครับจังหวะวิ่งออกตัวก็ล้ำจริงครับจังหวะนี้แล้วก็หลังจบเพลงนี้ลูกก็รู้นูโน่เบนเดสก็หันไปโวยเพื่อนนะครับว่าลายดันขึ้นไปช้านะครับนี่ใครน่าจะเป็นคุณแม่ลุนเอ้ยไม่ใช่
1: เนรี่ฟอร์ทาโดป่ะคุณโดด
0: เออ
1: ใช่ไหมโอ้ฟอร์ทาโดแต่ก่อนขออภัยนะตัวเนาะตัวเธอจะอะไรนะเป็นโปรตุเกสนักเล่นโปรตุเกส
0: ตัวผมผอมหน่อย
1: ตัวผอมหน่อยนะโอ้ไม่ได้เจอนานคุณโดด
0: คุณเคยเจ

0: เขาด้วยเหรอ
1: ไม่เจอไม่สมัยก่อนนักร้องยุค2000อ่ะเดี๋ยวนี้ฟอร์ทาโดไง
0: ครับ
1: จะร้องเพลงอะไรนะโอ้จำไม่ได้อ่ะเธอเป็นโปรตุเกสอ่ะเดี๋ยวนี้ฟอร์ทาโดไงอาจจะดูจังหวะนี้ของแล้วโอ้โหโรนัลโดครับได้ชาร์จที่เสา2ไม่โดนอีกแล้วครับโดนเวเจตาโบนะลูกนี้ผักนะครับปูโน่ฟาแดนบอกว่าโดนผักครับผู้สินไม่ว่าอะไร
0: ผู้สินเฉยครับโอ้ดูครับโปรตุเกสก็เน้นโจมตีทางริมเส้นนะครับทิ้งข้ามาการเซโร่เอาลงอย่างเนียนเลยครับแล้วก็เปิดด้วยซ้ายเข้าไปครับผ่านบูโน่ไปก่อนนะครับแล้วก็มีโรนัลโดเนี่ยชาร์จไปที่เสา2ครับแต่ว่าเจอกระแทกนิดนึง
1: โอ้ใช่ได้ฟอร์ตาโดจริงด้วยคุณโดดโอ้47แล้วเนาะ
0: ตัวหลังก็ตัวจะท้วมๆขึ้นมานิดนึงแต่ก่อนจะผอมๆบางๆหน่อย
1: โอ้เป็นแคนาดาคุณโดด
0: อ้าวเป็นเชื้อสายเปล่า
1: เชื้อสายเปล่าเนาะ
0: อ๋อเมื่อกี้นี่เตะที่แคนาดาไงเธอก็เลยมาดูว่าแต่ว่าใส่เสื้อโปรตุเกสอยู่นะ
1: คุณพ่อคุณแม่เป็นโปรตุเกสคุณดอส
0: ครับ
1: แต่ว่าเธอเกิดที่แคนาดา
0: เ
1: พลงดังเธอเพลงอะไรนะมีเพลงหนึ่งอ่ะโอ้จำบ่ได
0: ้ไม่เคยฟังนะเคยฟังแต่มนแคนแก่นคูนเนาะ
1: ครับเดี๋ยวเฮ้ยเพลงดังติดอยู่ในปากเว้ยจากว่าเพลงเธอยุค2000ดังมากจำไม่ได้แล้วครับ
0: เราไปเปิดดูในเนี่ย YouTube Music นะฮะ
1: อ้าว
0: เพลงไหนคนฟังเยอะสุดก็เพลงนั้นแหละ
1: เพลงนั้นเนาะ
0: เออ
1: ก็โอ้คนเนาะอายุเยอะเนาะก็ธรรมดานะครับผม
0: ครับ
1: โอ้จำไม่ได้เลยยุค2000ดังมาก
0: แล้วกล้องก็ชอบจับไปด้วยโปรตุเกสก็ยังครองบอลบุกอยู่นะครับแต่ว่าก็ยังหาจังหวะเข้าทำไม่ได้โอ้โหเชียร์ก็มารับแน่นๆนะครับพยายามจะเน้นริมเส้นเหมือนเดิมครับโปรตุเกส
1: อ๋อเพลง I'm Like a Bird I'm Like a Bird ไงคุณไหมไม่คุ้นขอบคุณสวัสดีเพลงดังไปฟังกันได้ของNelly Furtado นะ
0: ครับ
1: อ่ะไปลุ้นกันต่อนะครับเราไม่ใช่รายการเพลงนะเดี๋ยวมีคนว่าเรามาครับโครเอเชียโดนไล่มาครับลูก้าโมดิชยอดรักกลับมาให้เปเดซิชคนแก่ส่งให้กันนะครับอาเปเดซิชยอดขึ้นหน้ามาก็ไม่มีใครครับ
0: แต่ปัญหาของโครเอเชียนี้คือโต้ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเตบูดิเมียก็ได้แต่วิ่งไปวิ่งมาครับเพื่อนก็จ่ายมาแกก็เก็บบอลไม่ได้ตอนนี้ก็เลยรับอย่างเดียวครับโหแบบนี้ถ้าโปรตุเกสได้ประตูขึ้นนำนี่ยิงยากเข้าไปอีกนะครับเนี่ยโครเอเชีย
1: ฟังจากคลองสามวาครับคลองสมบัติตรงนี้ไม่เห็นนะครับเอาเดี๋ยวดูจังหวะนี้ของโดนัลด์เมเดสก่อนไหลมาให้โรนัลโดออกซ้ายเลี้ยวเจอซาตาซิตอีกแล้วนะครับลาเฟเลอโดนดักอยู่ต้องขนานกลับมาวิตินยาตรงกลางมีลูเมดิอัสขึ้นมาสู่ครับเซ็นเตอร์แบ็กของโปรตุเกสยอดมาให้บรูโน่ดีดกลับมาหาแล้วชอนเนเวสแปะให้กับนูโน่เมนเดสชิงจังหวะกันอยู่เอานูโน่เมนเดสยังได้ไหลออกให้บรูโน่แฟนนันเปิดเข้าเรียกเข้ามาโอ้โหเปิดได้เข้ามาแล้วเปิดเข้ามาอีกครั้งในบอลฉลับแล้วออกหลังไปครับโอ้โหไม่ได้ก็จะมาเปิดเข้ามาถักริมเส้นฝั่งซ้ายนะครับสู่เส้นหลังของบรูโน่แฟนนันครับแต่ว่ายังไม่ได้ครับโดนสกัดทิ้งไปก่อน
0: โอ้เลยว่าโควิชนะครับยังเซฟไปได้นะครับดูอีกทีครับกึ่งยิงกึ่งผ่านอ๋อมันแฉลบครับนี่ครับปัดมาแล้วก็บูโน่ฟานันแก้วตามไปเล่นจังหวะ2ได้อีกทีนะครับพยายามจะเปิดคัดกลับมาแต่ว่าติดกองหลังโคเชียครับหมายเรียกว่าโควิชสีหน้าชักไม่ค่อยดีแล้วครับโอ้ชักจะต้องออกแรงเยอะเหลือเกินครับเกมนี
1: ้มาทีจังฮะช่วงนี้เล็กเตะแจฮะเตะบุกทางซ้ายลาเฟเรลครับจะเปิดเข้ามาเล่นสั้นเคาะกันแก้ๆกับบรูโน่เคลียร์ตบเข้ามาข้างในครับให้ชอคาเซโร่มีมุมเปิดหน้าขึ้นแล้วโดโน่เมนเดสไม่คุ้มข้างยิงเข้าขวาไม่ถนัดด้วยและยิงโนนิดติดบล็อกจะฟ้องแฮนด์บอลไม่ได้แล้วอาโคเชียจะสวนขึ้นหน้ามาดูโอกาสของบูทาลีน่าจะมาคนเดียวโดนเตะความโนนี้ผู้ตัดสินอ้าวไม่ฟาวครับโดนเตะฟรี
0: โอ้บูทาลีน่าครับโอ้แซงเลยครับมาโดนวิ่งมาเตะจากข้างหลังแต่ว่าผู้ตัดสินบอกเล่นที่บอลนะครับไม่ให้ฟาวเดี๋ยวต้องดูภาพช้าอีกทีครับโอ้แต่ต้องระวังเหมือนกันนะครับจังหวะสวนเร็วของโคเชียแต่ว่าโปรตุเกสก็ลงกันเร็วนะครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้ปาตูริน่าไปคนเดียวครับโปรตุเกสนี่อยู่กันเพียบนี่ดูอีกทีครับจังหวะ
1: โอ้โหโดนบอล
0: ก ก็โดนบอลนะครับเป็นโอเนโต้นะครับเนี่ยวิ่งตามมาแล้วก็มาเตะทั้งคนทั้งบอลเนี่ยแหละครับ
1: ฟังจากมหาชัยนะครับโอ้มาเยอะเลยคุณโดนนะฟังจากพิจิตรก็มาฮะหลังสวนชุมพรเนาะโพธารามโพธารามเนี่ยราชรีเนาะ
0: ใช
1: ่บ้านของซาร่าใช่ไหมนุสาต้อมคำ
0: อ๋อครับ
1: ครับอ่ะดูบอลขั้นต่อดีกว่าเดี๋ยวเอ๊บอกว่าภาคบอลดีกว่านะเซฟดีที่สุดท้ายครับในครึ่งแรกครับโปรตุเกสกับโครเอเชียอยู่ที่0ต่อ0ครับตอนนี้โปรตุเกสขึ้นมาอ้าวไปกักจังหวะกันครับชอเคสโลกับเปโดเนโตโครเอเชียได้บอลนะครับควาซิชให้ลูก้าโมดิจะเบิร์น1 2เอาสวยครับชิง1 2 3 4มาแล้วโอ้ลืมอายุมาเลยครับทาโควาซิชนั่นขอบคุณมากครับแม่แกซาจิมาหนีมาแล้วนะแต่ว่าจังหวะจ่ายเนี่ยมันติดตูโดเมเดสแล้วออกซ้ายมาใช้เลเอาติดสตานดิชิชโปรตุเกสยังได้ที่โรนัลโดย้อนหลังกลับมาครับเลเอาให้บรูโน่ตัวนี้อาศัยจังหวะโต้กลับเร็วนะครับฝั่งของโครเอเชียเมื่อกี้โคเซเนตแกแปะมาสวยเนาะหนีมาแต่ว่าจังหวะจ่ายเนี่ยแกโอ้โหฮะเลี้ยงประมาณ100นะแต่ว่าจ่ายเนี่ย 10% เท่านั้นนะฮะ
0: โดนสะเก็ดนิดนึงครับก็พยายามจะแก้ด้วยการชิ่งกันนะครับโครเอเชียจังหวะเมื่อสักครู่นี
1: ้
0: แต่ว่าก็ไปไหนยังไม่ค่อยได้ไกลเท่าไหร่ครับโคเอเชียตอนนี้โปรตุเกสก็มาครองบอลกันเหมือนเดิมครับแต่ข้อดีของโคเอเชียตอนนี้ก็คือเริ่มจะเรียกว่าเอามือรับมือทางราเฟลเลอาได้นะครับเนี่ยเริ่มจะเงียบๆแล้วครับเลอา
1: ฟังจากเชียงใหม่ชัยเมียงเชียงใหม่นะมาลายเก่าคุณโอ๊ตอยู่เชียงใหม่ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: ขอบคุณมากนะครับไม่รู้อากาศเป็นไงเชียงใหม่เนาะ
0: ก็น่าจะฝนตกหรือเปล่า
1: เออฟุตช่วงนี้กันเนาะ
0: อืม
1: ฟังจากฟิตเนสฟีเจอร์ปาร์คครับช่วงนี้กำลังฟิตเนสกันนะเน
0: า
1: ะ
0: ก็ไปออกกำลังกายแล้วครับ
1: หรือว่าไปดูหญิง
0: ไม่ค่อยมีมั้ง
1: โอ้ฟังจากหลายที่ขอบคุณมากนะครับอาจจะวันนี้ฟรีคิกครับของโปรตุเกสโอ้ก็ต้องหยุดยั้งเกมบุกของโปรตุเกสด้วยการทำฟาวนะโอ้โหเปต้าซูชิตครับไปทำฟาวบรูโน่บรูโน่บอกเฮ้ยทำไมทำกันอย่างนี
0: ้ก็ยังโวยเหมือนเดิมครับปูโน่ไม่ว่าจะเล่นทีมชาติหรือสโมสรครับ
1: เอาเล่นเร็วครับฟรีคิกเปโดเนโต้ไหลออกขวามาชอร์คาซิโลเปิดเร็วเข้าไปถ้าภาษาเกรดคือเออร์ลี่คอร์ใช่ไหมฮะเปิดให้เดอร์มินิกเดวัควิดนะครับรับเข้ามือเต็ม
0: ๆก็เปิดล้นไปหน่อยนะครับจังหวะนี้โรนโด้รออยู่ตรงกลางเลยครับแต่ว่าเปิดลึกไป
1: เอาแล้วหยอดขึ้นหน้ามาครับโอ้โหลูก้าโมเดลเจอโอ้โหดูด้วยเป็นเน็ตแซงฮะลูก้าโมเดออกตัวก่อนนะแต่ว่านูโน่เมนเดสครับแบ็กซ้ายของโปรตุเกสแซงแล้วก็แย่งบอลกลับขึ้นมา
0: ลูก้าโมเดสบอกแค่นี้ก็กัดฟันจะแย่อยู่แล้วครับ
1: โอ้โหครับไม่เห็นหน้าหักหน้าพี่เลยฮะลูก้าโมเดสบอกไอ้หนูเอ้ย
0: แกก็พยายามวิ่งสอดทะลุไปจากข้างหลังเลยนะครับลูก้าโมเดสมาแต่ว่านูโน่เมนเดสก็ขึ้นชื่อว่าเป็นแบ็กที่มีความเร็วจัดอยู่แล้วนวดไปเรื่อยๆครับโปรตุเกสเพราะโคเอเชียตอนนี้เกมลุกอะไรก็ไม่มีเลยครับพยายามจะหาจังหวะสวนก็ยังทำไม่ได
1: ้เขาบอกฟังจากข้างในคุณโดนฮะ
0: ข้างใน
1: ฟังได้เหรอผู้คุมเขาไม่ห้ามหรือว่าไงฮะหรือว่าผู้คุมก็ฟังอยู่
0: ผู้คุมก็อาจจะฟังอยู่ผู้คุมอาจจะเปิดฟังอยู่มั้งก็เลยได้ยินไปด้วยเดี๋ยวให้โกบอยไปทำคอนเทนต์
1: โอ้มาเยอะฟังจ
0: ากพี่นี่ก็เพิ่งออกมาไงพี่เสกไงใช
1: ่ว่ามีแสดงคอนเสิร์ตหลายคอนนะหลายงาน
0: เทียบเลย
1: เทียบเลยนะพี่เสกนะ
0: อืม
1: ฟังจากวิทยุทันยินด้วยนะอ้าวออกขวามาครับฝาได้บนหน้าทาง99ของเราครับมีคนบอกว่าแอปหายไปไหนตอนนี้แอปของเราอยู่ที่ M-Cod Connect นะ
0: ไปดูกันได้ไปโหลดมาใหม่
1: โหลดใหม่นะ MCOT Connect นะครับไปโหลดกันได้ขึ้นมาครับโปรตุเกสครับเวก้าเคาะใกล้ๆกับเดียสขึ้นมาพื้นที่สุดท้ายครับของโครเอเชียโดนไล่ล่ามาครับต้องถอนกำลังลงมาก่อนวิทยาเปิดออกซ้ายให้บรูโน่วิ่งฉีกไปสตานิซิชมงแล้วบรูโน่ปล่อยให้ออกหลังไปครับเตะมุมครับทางซ้ายครับของโปรตุเกส
0: มงสกัดแล้วก็ลอยออกหลังไปนะครับสตานิซิชฝั่งโครเอเชียทางสตาฟก็พยายามจะบอกให้ลูกทีมดันกันขึ้นมาหน่อยนะครับ มันรับต่ำเกินไปนิดนึงแต่ว่าแม่นักเตะก็ไม่กล้าครับกลัวเจอความเร็วของโปรตุเกสเล่นงานก็ไปเตะมุมครับของโปรตุเกสตอนนี้ก็มาซุบซิบกันแล้วครับพี่โดกับเพื่อนร่วมทีม
1: นาทีที่40ครับบูโน่แฟร์นันจะเปิดเข้าไปทางซ้ายโอ้ข้างในมีเพียบเลยครับดูจังหวะนี้ครับบูโน่หยอดเข้ามาตรงกลางแล้วก็โอ้โหมงเช็ดออกไปก่อนนะครับแนวรับของครัวเชียเตะจากซ้ายเนี่ยมาขวาครับย้ายมาเตะทางฝั่งขวา
0: โอ้เปิดเข้ามาย้อยๆมานะครับข้างหลังนี่มีเลนโตเวก้านะครับรอมงอยู่แต่ว่าโคเชียมงเช็ดออกไปได้ก่อนนิดนึงก็ยังเป็นเตะมุมอยู่ครับโปรตุเกสไอ้หนูคึกใหญ่เลยครับ
1: ไอ้หนูเอ
0: ้ยแต่ทีมนี้ยังบุกไม่ขึ้นเลยนะครับ
1: แฟนหนุ่มของโคเชียแฟนหนุ่มรุ่นยาวนะครับเอ้าไหลเข้ามาเตะสั้นนะครับโบโน่ย้อนออกมาให้โอคาเซโลนะมันผิดจังหวะไปแล้วครับต้องแต่งตัวกันใหม่โนโน่มันเนี่ยย้อนเข้ามาตรงกลางไปได้ซิชมงทิ้งออกมาก่อนโดโวยว่าทำไมไม่เจาะตรงกลางครับไปเปิดตรงนี้ก็เลยเสียโอกาสไปครับ
0: เพื่อนก็บอกก็จะเปิดให้เองเนี่ยแหละครับมาพี่โดดันโวยซะอีก
1: เขาจากบอกฟังจากกรุงปาร์กโดนะ
0: อ๋อปาร์กเก็ตน่ะเหรอฮะ
1: เอ้าทำไมรู้ฮะฟังจากปาร์กเก็ตนะ
0: ครับหรือปาร์กช่องฮะ
1: หรือว่าป่าน้ำโพรฮะบอลทางซ้ายครับของโคเชโอ้โหโดนบีมาสูงเลยครับโคเชต้องเลี้ยงหนีมาก่อนในกรอบเขตโทษบริเวณเส้นหกหลาบอลกาซิชออกขวามาครับให้โจเซฟซูตาโร่ซูตาโร่หยอดออกขวามาสวยครับสตานเดซิชแล้วเอาจัตโต้กลับมาสวยครับบาทูเรน่าออกขวามาโอ้โดนเสียบเข้าไปยังได้โอ้โดนเตะคว่ำแต่บุษินยังให้ไปบาทูเรน่าครับได้บอลให้เป็นจังหวะได้เปรียบไหลมาครับออกมาทางซ้ายให้เอวานเปลิซิชเข้าขวาโอ้โหโดนเนโต้แย่งได้แต่ว่ายังมีเพื่อนมาช่วยครับโควาซิชมาช่วยตอกโซ่เลยครับเปลิซิชให้โควาซิชลูก้าโมดิชเล่นใกล้ๆกับเปต้าซูซิตซูซิตจะฝากจะให้แล้วไปครับล้มไปแล้วผู้สินไม่ว่าอะไรแล้วโปรตุเกสจะสวยครับบรูโน่ให้โรนัลโดเอาลุกเอาไปกักกันนะครับลาเฟเลอาครับแย่งบอลจากโรนัลโดดึงช้าๆครับเลยเอาโดมาอยู่ใกล้ต้องให้บอลกับพี่ฮะเอาโดได้บอลทำไมโดนโผล่ฮะเอ๊ะยังไง
0: โดแกก็ไม่วิ่งฉีกไปครับเหมือนวิ่งมาขอบอลครับเลยเอาแกให้แล้วแกก็หยุดวิ่งครับ
1: ครับ
0: เอาไปเลยพี่อยากจะทำอะไรก็ทำ
1: เอ้า
0: เกมก็เลยหยุดเลยครับโอ้เสียจังหวะในการสวนไป
1: บอลของโปรตุเกสครับขึ้นไม่ได้ครับย้อนหลังกลับมาก่อนโคเชก็ลงไปรับหมดเลยครับออกซ้ายมาบ้างลาเฟเลลนูเดอร์มาเดสประคองอยู่ใกล้ๆโดนดักอยู่2ครับเวลาสิทธิ์กับสตานเนซิชดักไว้อยู่ต้องเข้ามาตรงกลางก่อนครับดิอาสจ่ายตัวขึ้นมาโรนัลโดสกิดให้กับบูโดบูโดจัดจิ้มโลนี้ไม่ผ่านซูตาโร่แล้วซูตาโร่ไหลมากอ้าวพุทธศิษย์ไปสนุกซะแล้วแล้วบาทูรีน่าโดนดักอ้าวมุสินให้เป็นจังหวะได้ไปครับครับโควาซิชขึ้นมาครับมากัน5คนครับของโครเอเชียขวามีเอาโควาซิชช้าครับรอบาทูรีน่าครับบอกไอ้หนูเอาบอลไปเลยฮะบาทูรีน่าเปิดเข้ามาช้าไปแล้วครับโปรตุเกสลงมาแล้วติดเปิดก็ไปติดทางชอร์คาสโลแล้วบอลมาเข้าทางของบูโน่ซะด้วยไหลมาใกล้ๆอู้เนโต้โดนซูตาโดจิ้มนิดนึงอย่างได้ครับที่บูโน่ให้ลาเฟเรลเหลืออีก2นาทีสุดท้ายครับในครึ่งแรก
0: ก็ทำเร็วไม่ได้ครับโปรตุเกสโดนชะลอไว้ก่อนครับช่วงนี้ก็กลายเป็นช่วงที่โคเอเชียก็ดูวุ่นวายพอสมควรนะครับแต่ว่าก็ยังทำอะไรไม่ถนัดเช่นเดียวกันเนี่ยส่วนโปรตุเกสก็ครองบอลขึ้นมาช้าๆครับโคเอเชียก็เลยลงไปรับกันหมดแล้ว
1: พอช้าก็ถอยลงมารับบอลนะครับผู้เล่นเนี่ยเอาฟิลหรือว่านักเตะที่อยู่ในสนาม10คนนะครับของโครเอเชียโอ้แล้วขึ้นเหมือนรถบัสติด 2-3 คันเลยนะเข้ายังไงฮะต้องใช้บอลเร็วเนี่ยจ่ายเร็วก็ไม่พร้อมครับโดนเมเนสจะให้กับบรูโน่ภาพแต่ไปที่สไลโกดาลิชครับโค้ชของโครเอเชียวันนี้ก็รับแล้วรอโต้ครับ
0: ก็เป็นสูตรที่วางกันไว้นะครับแต่ว่าก็ที่ผ่านมาก็ยังทำกันได้ไม่ค่อยดีนะครับโคเอเชีย มีจังหวะแบบต่อบอลกันสวยๆแต่ว่าพอไปเข้าพื้นที่สุดท้าย

0: ายก็ตันครับ
1: เวดิญ่าจะให้โรโดบอลโดนผู้เล่นของฟูเอเชียปอนกสิทธิ์ก็เตะทิ้งข้างหน้ามาก็ไม่มีใครครับข้างบนครับโดนเมเดสให้กับชอเนเวสมาที่ลูเบนดิอัสขวามีเนโต้ไปดูเนโต้บอลมันติดแข้งติดขาครับเนโต้โวดิอาร์ตว่าเนี่ยมีเปริสิตบีบมายังส่งให้เขาอยู่นะเขาต้องคืนหลังกลับมาสับหลอดด้วยนะครับเนโต้ได้ครั้งหนึ่งไหลมาใกล้ๆให้วิทยาดิอาร์ตเหลี่ยมเส้นทางฝั่งขวาขวาไม่ได้มาตรงกลางครับเปเรโตเวก้าโนโนเมเดสซ้ายมียืนชิดเส้นอยู่นะครับลาเฟลตั้งลำได้สับหลอดมาจะท้าทายเข้าหาสตานิสิตสตานิสิตไม่ไปโดนมุมอับนะครับโดนดักสองต้องเคาะกับหลังมาเคาะกับหลังมาแล้ววลาซิชไม่ได้ครับจังหวะอ้าวน่าจะเป็นเปต้าสุชินะไปทำฟาวใส่นูโนเมนเดส
0: ก็จะจิ้มแล้วก็วิ่งอ้อมนะครับแต่ว่านูโนเมนเดสนี่ก็ขึ้นชื่อแล้วความเร็วอยู่แล้วแย่งไปเลยครับแล้วก็คืนหลังแต่ว่าก็โดนสุชิตครับทำฟาว
1: คือให้บอลไปแล้วแล้วสุชิตเข้าช้าครับแก่มวนสองสามตลบนะนูโนเมนเดสอ้าวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งโรนัลโดทดเวลา10นาทีครับในครึ่งแรกอยู่ที่0ต่อ0วิทยาครับออกขวามาเนโต้โอ้โหโล่งๆเลยครับโล่งๆเลยตัดเข้าซ้ายแล้วย้อนเข้ามาตรงกลางจะดูโอ้แล้วมีเลยเอาซัดตัวเดียวโอ้โหมีหน่วยกล้าตายมาขวางเอาไว้ครับเป็นโยซิฟสตานิสิตครับที่เป็นหน่วยกล้าตายครับมาขวาลูกยิงของเลอาลูกนี้บอลฉลับสตาร์ลิสต์ออกหลังไป
0: โอ้น่าเสียดายครับเลอาดูอีกทีครับขึ้นทางขวานะครับเปิดมาลูกนี้มงสกัดแต่ว่าเหมือนมาตั้งให้เลยครับแล้วเลอาจังหวะจะยิงนี่เหมือนจะโดนใต้ลูกไปเองนะครับเนี่ยเนี่ยครับโดนใต้ลูกไปเองครับเลอาคือมีสตาร์ลิสต์มาขวางครับแกงเงื้อมาจากบ้านเลยครับแต่ว่าจังหวะสัมผัสบอลนี่ไปโดนใต้ลูกครับลูกลอยไปไหนไม่รู้
1: จะเป็นร่างกายไม่ดีเนาะเมื่อกี้เนาะเลียวก็เลยยิงไงลูกนี้ยิงไม่เต็มแล้วก็ไปติดสตาร์ลิสต์ออกหลังไปตัวนี้ก็ต้องให้ตัวรุกเนี่ยตัดฟาวตั้งแต่แดนบนก่อนนะครับอันเต้บูดิเมียก็ตัดฟาวใส่ดิอาร์ตดิอาร์ตพอได้ฟาวบอลออกข้างอบอลกลับมาแล้วก็แปะแล้วก็เล่นต่อทันทีครับอบอลตั้งแล้วเล่นต่อทันทีครับต้องการที่จะขึ้นนำครับโปรตุเกสตัวนี้ทดเวลามาแล้ว2นาทีจากทั้งหมด4นาทีวิทยาเปิดมาอ้าวแม่นเลยครับถึงเนโต้ไหมโอ้ยบอลแรงเกินไปครับเนโต้ยกนิ้วให้เพื่อนเลย
0: พยายามจะเปิดให้มันพุ่งๆนะครับให้เนโต้วิ่งไปเอาแต่ว่าก็แรงครับก็ถือว่ายังตั้งรับได้ดีเลยครับโคเอเชียโปรตุเกสแม้ว่าจะโอกาสลุ้นทำประตูก็ไม่น้อยนะครับเพียงแต่ว่าโอกาสแบบจ่าแจ้มันก็ยังไม่ได้ชัดเจนมากนักนะครับใกล้เคียงที่สุดนี่น่าจะเป็นลูกมงนะครับของเนโต้เวก้า
1: เนาะลูกเตะมุมใช่ไหม
0: ลูกเตะมุมที่ข้ามคานออกไปครับนอกนั้นก็ยังไม่ได้เสียวอะไรเท่าไหร
1: ่คือเกมก็สนุกนะเกมก็โปรตุเกสอาจจะบุกมากกว่าก็จริงแต่ว่าโคเชียก็มีจังหวะแบบตอบโต้เนาะเล่นเนี่ยคอร์เตอร์แอตแทกนะฮะดิอาร์ตครับไปทำฟาวใส่อันเต้บูเดเมียครับก็รูปร่างพอฟัดพอเวกันนะสองคนนี้ครับบูริเมียก็สูงใหญ่เน
0: า
1: ะ
0: ใช่บูริเมียก็มีทีเด็ดที่ลูกกลางอากาศนะครับก็โปรตุเกสตอนนี้โอกาสยิง9ครั้งไปแล้วนะครับเข้ากรอบครั้งเดียวส่วนโครเอเชียมีโอกาสยิง3ครั้งครับยังไม่เข้ากรอบเลย
1: นาทีสุดท้ายครับในการทดเวลาจากทั้งหมด4นาทีโปรตุเกสกับโครเอเชียอยู่ที่0ต่อ0ครับรอบ32ทีมสุดท้ายที่โตรอนโตประเทศแคนาดาผู้ชนะของคู่นี้จะไปเจอสเปนครับที่ถล่มออสเตรียไปอย่างขาดลอย3ต่อ0ครับชนะไปแล้วเมื่อช่วงตี2ที่ผ่านมาแต่ตอนตี2นะ
0: ครับ
1: ส่วนในYT ตัวนี้บ้านแดงอย่าทะเลาะกันนะฮะทะเลาะกันอยู่ตอนนี้นะคุณโดนรักกันนะรักกันอย่าทะเลาะกันใครนำใครตามเนี่ยก็ฟังเราดีกว่านะบอลของโคเอเชียมาโดโควาซิชเจอบรูโน่ไลลาบรูโน่วันนี้ก็ใส่สตั๊ดสีชมพูนะหวานแหววมาเลยฮะบรูโน่แฟนนันหมายเลข8ครับเสื้อสีขาวรองเท้าสตั๊ดสีชมพูเอาลูก้าบอดินครับทีมให้โอ้โหเปเรซิตบอกอยากจะย้อนเวลาเสื้อเกลือสัก5ปีก่อนในนี้ทันนะแต่ว่าโดนเนโต้นะครับถึงบอลก่อนแล้วพุทธศิลป์นะครับ เอสกาจากเดอะเวเป่าจบเกมในครึ่งแรกครับที่โตโรโตสเตเดียมประเทศแคนาดาโปรตุเกสยังสมันเกอร์เสมอกันกับโครเอเชียอยู่ที่0ต่อ0ครับ
0: ก็รูปเกมก็เป็นโปรตุเกสนะครับดูดีกว่าชัดเจนครับแต่ว่าก็ยังเจาะโครเอเชียไม่เข้านะครับโอกาสลุ้นทำประตูก็อย่างที่บอกไปนะครับ9ครั้งเข้ากรอบแค่ครั้งเดียวส่วนโครเอเชียก็แน่นอนครับมาเน้นรับนะครับแล้วก็รอโต้แต่ว่าก็ยังทำอะไรได้ไม่ถนัดเช่นเดียวกันครับต้องรอให้มีประตูแรกเกิดขึ้นซะก่อนนะครับ ทรงเกมอาจจะเปลี่ยนไปโอ้แต่ชัดเจนว่าโครเอเชียตอนนี้สปีดความเร็วอะไรต่างๆนักเตะที่อายุเยอะหลายคนมันก็ไม่ค่อยมีนะคร
1: ับ โอ้ชัดเจนเลยเมื่อกี้จังหวะที่ลูก้าโมเดลนะครับเปิดเรือประทางฝั่งซ้ายให้เปเรซิชออกตัวก่อนเนโต้ด้วยเนาะโดนแซงเฉยเลยฮะนักเตะก็อายุอันนามก็เยอะแล้วเนาะ
0: ครับ
1: อ้าวก็อยู่ที่0ต่อ0ครับบอกว่าฟังจากวิทยุนะคุณโดนะ
0: ถูกต้องฮะ
1: บราซิลแชมป์ไม่เห็นครับคุณโดคุณเจ๋งขอนแก่นคึมๆนะครับฝนตกใช่ไหมฮะ
0: โอ้บราซิลรอบหน้าเจอนอร์เวย์จะรอดหรือเปล่าก็ไม่รู้ฮะ
1: ก็นั่นน่ะสิ
0: ครับนอร์เวย์ก็มาดีเหลือเกิน
1: แล้วบราซิลเนี่ยชนะญี่ปุ่นได้ดีใจกันนะพี่ปาเต้ใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
1: เอ๊ะบราซิลชนะญี่ปุ่นเอาทำไมบราซิลดีใจจังเลยฮะ
0: อ
1: ้าว
0: ก็ชนะก็ต้องดีใจสิ
1: เออ
0: ก็ได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไป
1: ครับ
0: ครับ
1: ช่วงนี้ก็ขอบคุณนะครับ FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬาด้วยนะครับก็ฟังจากวิทยุนะเขาถามเขาบอกมานะคุณด้วยนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราค่อยพักกันครับโอ้เข้ามาทักทายแล้วก็คุยกันเยอะเลยนะครับกำลังขับรถไปโคราชครับท้องฟ้าปลอดโปร่งครับเจอคุณเจฟคอนแก่นนะโคเชียจะเจอสเปนครับคุณด้วย
0: เหรอจะผ่านโปรตุเกสเหรอ
1: นั่นน่ะสินะ
0: ยังไม่มีวี่แววเลยนะโคเชียเนี่ย
1: ใช่บอกว่าโรนัลโด้หมดแล้วหรือเปล่าครับไม่น่าลงเล่นเลย
0: ก็อ๋อยังไงดีเขาก็ถ้ามีจังหวะจบสกอร์แกก็คมอยู่นะก็คมอยู่แต่ว่าตอนนี้มันยังไม่มีไง
1: ครับ
0: ที่คือโอกาสยิงเข้ามาจากลูกฟรีคิกใช่ไหมล่ะเพื่อนเขาพยายามจะเปิดให้แต่ว่ามันก็ยังจังหวะมันยังไม่ลงตัว
1: ยังไม่ลงล็อกนะ
0: เอออ
1: ยากเห็นโรนัลโด้แลกเสื้อกับเมสซี่ครับอันนี้อยู่สายบนใช่ไหมคุณรถ
0: ก็ใช่คนละสาย
1: เจอกันก็นัดชิงสิ
0: เจอกันก็ต้องรอบชิงเลย
1: โอ้โหไม่รู้จะได้ไปหรือเปล่าโปรตุเกสเนี่ยไม่แน่ใจจะไปถึงหรือเปล่าแต่ว่าอาร์เจนตินามีสิทธิ์เลยนะ
0: อาร์เจนตินาก็สายไม่ได้หนักมากแต่มันก็ไม่แน่นะพวกนี้นะครับมันก็มีพลิกล็อกกันเป็นประจำอยู่แล้วไง
1: ครับ
0: รอบต่อไปอาร์เจนตินาก็เจอเคปเวิร์ดแล้วก็ถ้าผ่านไปได้ก็ผู้ชนะของคู่ระหว่างออสเตรเลียกับอียิปต์ใช่ไหมนะครับแล้วก็คือพูดง่ายสายล่างเนี่ยมันค่อนข้างจะเบาอะมันก็ต้องจะเบาอ่ะนะครับนั่นแหละนะครับแต่ว่าก็จะมีบราซิลอังกฤษไงรออยู่ในรอบรอง
1: โอ้พี่เจคกี้รอเลยอ่ะกับพี่กุยใช่ไหม
0: พี่กุย
1: พี่กุยสตาร์ทจะตู่ใช่ไหมฮะ
0: สตาร์ทหมาเนี่ยแหละ
1: เอาเลยฮะ
0: ก็คายโกโปรตุเกส 0.51 นะ
1: โอ
0: ้
1: โห
0: ครึ่งแรกก็ใช้ได้อยู่นะครับส่วนโคเชียนี่ 0.1 กว่ามั้งมองไม่เห็นนะครับนี่ไงอันนี้ก็เป็นโอ้ใครเนี่ยวิ่งน้อยยังเลยโปรตุเกสคริสเตียโนโรนโดฮะ
1: อ้าวว
0: ิ่งไป4กิโลกว่า
1: โ
0: อ้ครับ
1: นี่
0: ฮาร์ดเรทไม่ขึ้นเลยแล้วเนี่ยท็อปสปีด26เองอ่ะเฮ้ยมันช้าอย่างเงี้ยท็อปสปีดโรนโด
1: นี่บุกเนี่ยท็อปสปีดเนี่ย32นะคุณดวง
0: บูดิเมียก็ว่าช้าแล้วนะ
1: โอ้โหโรนโดช้ากว่า
0: โรนโดนี่ 26.7 เองอ่ะท็อปสปีดอ่ะ
1: ก็ไฮไลท์ดูกันนะทำกับข้าวให้เด็กที่ศูนย์อาหารครับหอวังคุณดวงฝากไปด้วยนะครับอ้าวก็อนุโมทนาเนาะนะครับเลี้ยงเด็กๆนะฮะของเราก็เลี้ยงเด็กเหมือนกันนะคุณโดนะ
0: นักศึกษาเหรอไม่ใช่
1: แต่ก็ดูจังหวะของโปรตุเกสเกือบได้หลายครั้งนะโดยเฉพาะลูกนี้ของบูโน่เฟรนันที่เลย์เอาเนี่ยตบในเข้ามาครับหักจากสุดสลังมานะคัตแบ็กกลับมาครับแล้วบูโน่เฟรนันยิงจังหวะแรกติดก่อนบอกระดอมาจะซ้ำดับ2ก็ยังติดอีกครับ
0: ก็เหมือนเป็นช่วงต้นๆแหละที่โคเชียก็ไม่คิดว่าเรอัลจะจี๊ดจ๊าดขนาดนี้ไงแต่ว่าหลังจากนั้นเรอัลก็เริ่มเงียบนะฮะเพราะว่าพอเจอมาช่วยกันซ้อนแบ็กอะ
1: ใช่
0: ก็เริ่มความวูบวาบก็ลดลงไปครับเนี่ยช่วงต้นๆเนี่ยโปรตุเกสโอกาสเยอะลูกนี้ไปอีกหนึ่งครั้งนะครับที่เปิดหยอดเข้าไปใช้กับโรนโดแต่ว่าก็ไม่เจอบอลฮะ
1: ครับเสียดายเนาะโปรตุเกสในโอกาสมากกว่าครับในช่วงต้นดูจังหวะหยอดของนิกเราดูไฮไลท์อยู่นะไฮไลท์ที่ให้มาชมกันนะครับทางโมโนก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าคู่นี้นะครับโปรตุเกสกับโครเอเชีย ยิงสดนะทางฟรีทีวีด้วยนะครับทางช่องโมโน29เนาะ
0: ครับ
1: ตอนนี้เป็นโมโนสปอร์ตโมโนแม็กสปอร์ต
0: โมโนแม็กสปอร์ต

0: ก็ถ่ายทอดสด2คู่ติดนะนะครับก็ต่อจากคู่เรานะครับจบประมาณสัก 8:00 นถ้าต่อเวลาก็ประมาณ 9:00 นเนาะก็ 10:00 นนะครับมาติดตามกันต่อนะ
1: ครับ
0: คู่ต่อไปที่จะให้เสียงภาษาไทยโดยพยองเดชแล้วก็พี่สมชายนะสวิตเซอร์แลนด์เจอแอลจีเรีย
1: ครับ
0: 10นาฬิกาอันนั้นก็ยิงสดทางฟีทีวีด้วยครับ
1: อืม
0: ก็เป็นไฮไลท์เนาะ
1: เอออ
0: ่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่มั้ย
1: ครับ
0: ฟิลิปลามพักกันแป๊บนึงนะเดี๋ยวมาตามกันต่อนะครับในครึ่งหลังระหว่างโปรตุเกสกับโครเอเชียครับ
2: 99ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99สนับสนุนโดย New Home ศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่ง New Home ราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้านโปเต้ปาปิก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radioจะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda UC3The Urban First Movers ก้าวแรกสู่มิติใหม่ของการขับขี่ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองยุคใหม่ไร้

0: ทศ
1: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: อล์ฟกอล์ฟกรอบกว่ามันกว่า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
0: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า New Honda UC3 The Urban First Mover ก้าวแรกสู่มิติใหม่ของการขับขี่ให้ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองยุคใหม่
2: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
3: บอลโลกสตอรี
4: ่ส่วนเฮืองมินสถิติดาวซันโวสูงสุดของเอเชียในบอลโลกหากพูดถึงสถิติส่วนตัวของนักเตะเอเชียในยุคปัจจุบันซุนฮึงมินกองหน้ากัปตันทีมชาติเกาหลีใต้ครองสถิติเป็นหนึ่งในนักเตะเอเชียที่ยิงประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้มากที่สุดโดยครองสถิติร่วมกับปาร์คคิว

0: วันที่จำนวน3ประตูแต่สถิติที่น่าทึ่งกว่านั้นคือซนยิงได้ในฟุตบอลโลก3นัดที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงทั้งลูกยิงไกลสุดสวยใส่เม็กซิโกในปี2018และลูกตอกย้ำชัยชนะใส่เยอรมนีในนาทีที่90+6นอกจากนี้เขายังทำสถิติเป็นนักเตะเอเชียที่มีความเร็วในการวิ่งสปรินต์สูงอันดับต้นๆของทัวร์นาเมนต์ใน World Cup ปี2022แม้จะต้องสวมหน้ากากป้องกันการบาดเจ็บลงเล่นก็ตาม
1: สนับสนุนโดยดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้านโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกพอดีกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: 0698-9737-636
1: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีหมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
2: กลับเข้ามาครับตอนนี้7โมงเช้านะคุณรถ7นาฬิกา1นาทีครับผมกับอีก60วินาทีนะฮะเนี่ยต้องเข้ารายการเหมือนพอสุเทพของเรานะ
3: เหรอ
2: นะครับ
3: ไม่บอกข้างขึ้นข้างแรมไม่ด้วยเลยเหรอฮะ
2: ก็ตามก็ต่อนะครับเกมในครึ่งหลังยังไม่เริ่มครับโปรตุเกสกับโครเอเชียครับครึ่งแรกอยู่ที่0ต่อ0นะก็เป็นเกมที่โปรตุเกสลุยเข้าใส่ก่อนนะ
3: ครับ
2: แต่ว่ายังกินทางเรียกว่าคุณไม่ได้ใช่ไหมฮะ
3: ก็แต่ว่าก็ไม่ได้มีจังหวะเซฟอะไรมากมายนะรู้สึกมีเซฟเดียวเองมั้งลิเวอร์คูวิชนะครับก็จังหวะลูกยิงของบูโน่นะครับที่แปะมาแล้วแกก็พุ่งเซฟได้นะนอกนั้นโปรตุเกสก็ยิงส่วนมากก็จะไม่ค่อยเข้ากรอบเท่าไหร่ครับส่วนโคเชียก็โอกาสยังน้อยอยู่นะครับจังหวะสวนไปก็ยังทำได้ไม่ค่อยดีก็ต้องมาดูกันในครึ่งหลังนะครับว่าจะแก้เกมมันยังไงนะครับทั้งสองทีมโปรตุเกสจะทำยังไงให้พี่โดนะครับมีส่วนร่วมกับเกมมากกว่านี้ครับ
2: ครับผม
3: ส่วนจะไปเพิ่มสปีดอะไรคงไม่ได้แล้วฮะ
2: โอ้สปีดก็ได้เท่านั้นแล้วเนาะ
3: ครับ
2: โอ้วิ่งท็อปสปีดเนี่ยน้อยมากเนาะน้อยกว่าอาเต้บอลิเมียซึ่งเป็นกองหน้า34ปีนะอาเต้บอลิเมียฮะ
3: ก็อาจจะไม่ยังไม่มีจังหวะได้สปีดหรือเปล่า
2: นะฟังจากบางบ่อครับรอเชียร์หนุ่มปาสิตครับวันนี้ไม่ได้ลงนะทั้งมาริโอแล้วก็มาโก้ฮะ
3: ครับ
2: ไม่ได้ลงนะ
3: ใช
2: ่มาริโอปาสิตนะครับเขาชื่อปลาสลิดนะไม่ใช่ปลานะฮะปลานะครับปอสระอาปลาเลยนะฮะครับตอนนี้ก็รอสัญญาณภาพนะจากโตรอนโตครับโปรตุเกสกับโครเอเชียส่วนอย่าเพิ่งทะเลาะกันนะเอ๊ะทำไมคนไทยเราชอบทะเลาะกันในโลกโซเชียลอะคุณโดนนะรักกันรักกันมีอะไรเข้ามาลงที่คุณโดนนี่แหละฮะครับพี่โดมาหรือเปล่าวันนี้ฮะ
3: มาสิครับ
2: มานะ
3: เออ
2: นะหังแฮปเท่าไหร่ครับพอทรงฮะเป็นแขกรับเชิญแกขับรถผ่านมาพอดี
3: ครับ
2: ผมก็เลยบอกว่าน้าครับมาช่วยเป็นเกณฑ์ให้หน่อยแกบอกยินดีครับยินดีเลยเจ๋งยินดีเลยฮะ
3: เหรออ
2: ืมยินดีกับน้าตอนนี้ก็ภาพตัดไปนะครับบริเวณคณะวัฒน์ทางอุโมงค์ไปยังสนามอะเนาะ
3: ครับ
2: โดก็คุยกับวิทยานะครับว่าเอาไงเอาไงดีฮะ
3: ก็คุยกับแบบลูกทีมครับว่าเฮ้ยช่วยจ่ายไว้หน่อยครับสวยๆหน่อยนะ
2: บอกว่าขวาจะตายสายจะตกฮะ
3: นี่ก็เดินนำทัพลูกทีมออกมาเลยครับคริสเตียโนโรนัลโด
2: ครับผมก็โปรตุเกสออกมาก่อนครับตามมาด้วยโครเอเชีย
3: โอ้โหโสมมากเลยลูก้าโมดิชฮะ
2: ครับ
3: ครับในวัย40ย่าง41แล้วครับโมดิช
2: อายุนานก็มีผลจริงเนาะ
3: ใช่สภาพร่างกายก็โรยราไปเยอะครับคือความเก่าความนั่นมันก็ยังมีแหละแต่ว่าโอ้โหความคล่องแคล่วสปีดความเร็วอะไรก็หายไปเยอะละ
2: ครับ
3: ก็ดูการแก้เกมครับโคเชียจะแก้ยังไงดีครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เหมือนจะรับอย่างเดียวเลยจังหวะจะสวนก็ยังทำไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่าทีเด็ดของโคเชียที่มานั่งสำรองก็ยังพอมีนะครับตัวรุกก็ยังมีอย่างอันเดชคามาลิตอะไรพวกนี้นะครับเปต้ามูซ่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเกมนี้ก็ใช้อันเต้บูดิเมียครับลงมาลุยก่อน